0: 1
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับ2569นะครับอยู่กับน้องเจมส์ทันพิสิทธิ์นะครับแล้วก็ผมต้นประวินวัชรประทีปนะครับสวัสดีครับเจมส
8: ์สวัสดีครับพี่ต้น
7: เจมส์มาแทนตั้มนะฮะตั้มแจ้งมาเมื่อคืนว่า
8: ครับ
7: อาจจะท้องเสีย
8: อ
7: าจจะอาหารเป็นพิษ
8: ครับผม
7: ก็เลยป้องกันไว้ดีกว่านะฮะถ้าแบบมาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวปูดปาดปูดปื๊ดอะไรนะฮะก็เลยแจ้งให้น้องเจมาขอบคุณด้วยนะฮะ
8: ครับผม
7: ขอบคุณตอนเข้ารายการก่อนเดี๋ยวหลังรายการว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ไม่ได้จัดกับเจมาสักพักหนึ่งนะครับ
8: ใช่ครับ
7: ตั้งแต่ช่วงนู้นนะฮะครับตอนนี้ก็ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงโหน้องเจมก็เรื่องฟุตบอลเรื่องกีฬาไทยก็ไม่ธรรมดานะครับจะได้คุยเมื่อสักครู่นี้มีอะไรนะวอลเลย
8: ์ก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพี่ต้น
7: ครับ
8: วันนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้เราเรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบน็อกเอาท์มาได
7: ้อ๋อ
8: ใช่แล้ววันนี้รอบที่แล้วเนี่ยเราชนะโปแลนด์มาพี่แล้วก
7: ่อนหน้านี้
8: ใช่ในรอบที่แล้วเราก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วชนะทีมระดับโลกอย่างโปแลนด์มาแต่วันนี้เรามาเจอกับชนิดไทเปครับซึ่งก็เป็นทีมที่ระดับท็อปของเอเชียเหมือนกันแล้วก็ต้องเล่นกันถึง5เซตเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยไต้หวันเนี่ยมาชนะในเซตสุดท้ายไปต้นแล้วก็เป็นเราที่ต้องตกรอบไป
7: ก็ไม่เป็นไรครับต้องน้องก็ดูจากที่เจมบอกนะคือผมไม่ได้ตาม 100% นะคร
8: ับ
7: ก็คือเอาใจช่วยห่างๆเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของวอลเลย์บอลก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเป็นเยาวชนอีก นะครับก็อ่ะถ้ามีผลการแข่งขันแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะก
8: ็
7: ถือว่าเซอร์ไพรส์ที่เข้ามาในรอบ8ทีมได้นะครับก็ผมว่าดูมีแววนะแต่น้อยเรามีขุนกลุ่มกำลังในอนาคตที่จะมาทดแทนรุ่นพี่ๆได้นะครับ
8: ครับก็จริงๆถือว่าเซอร์ไพรส์ตั้งแต่รอบที่ชาโปแลนด์แล้วพี
7: ่
8: เพราะว่าโปแลนด์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นทีมระดับโลกเลยแล้ววันนี้เราก็เล่นกับใช้ให้ไปเนี่ยเล่นก็ถือว่าดีด้วยเพราะว่าเราชนะแบบเซตแรกครับ 15-25 เซต2เนี่ยเราแพ้ 26-24 ก็ถือว่าเบียดกันสุดๆแล้ว
7: เขาหลอกใครเป็นโค้ชอ่ะถ้า U17
8: U17 นี่เดี๋ยวผมลองเช็คดู
7: ใช่ไหม
8: อ
7: ื
8: ม
7: เพราะว่าพี่โค้ชออสน่าจะไม่ได้ดูชุดเล็กเนาะนะแต่ว่าน่าจะเป็นทีมงานที่เขาเซตกันไว
8: ้ครับ
7: นะครับในการที่จะมาคุมนี่แหละนะสำหรับแข่งที่ไหนในแข่งทุนจบใช่ไหม
8: แข่งที่ชิลีครับ
7: โอ้โห
8: เริ่มตั้งแต่ตอน4:00 วันนี้เลย
7: โอ้โหเดินทางไกลเหนื่อยแทนเลย
8: ข้ามโลกเลยพี่โค้ชยู17เนี่ยชื่อโค้ชเอ็มธนกฤตอินเลี้ยงครับผม
7: เป็นนะ
8: ก็วันนี้ก็อ่ะเซตที่3เนี่ยเราแพ้29-27แล้วก็เซตที่4เราชนะ22-25ก่อนที่เซตสุดท้ายเนี่ยเรามาแพ้15-6ครับขาดในเซตสุดท้าย
7: นะฮะก็ขาดไปในนักเกมสุดท้ายอาจจะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะครับหมดแรงอะไรก็ว่าไปนะครับ
8: ครับผม
7: แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเช็คผลงานของนักกีฬาไทยอีกหนึ่งรายการแล้วกันนะครับสำหรับกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับรายการ The Standard Portland Classic แข่งกันที่พอร์ตแลนด์นะครับผู้นำโอ้ผู้นำถือว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับถ้าใครมี AS Playก็สามารถดูได้นะฮะตอนนี้ก็คืออภิชยายุบลครับนำอยู่ที่12อันเดอร์พาร์เล่นจบไปแล้วนะครับเธอตี66ทั้ง2วันแต่ตอนนี้มีผู้นำร่วมครับซึ่งก็คือนักกอล์ฟจากประเทศไทยเหมือนกันครับบาจารีอนันตการนะครับเล่นไปแล้ว14หลุมสกอร์อยู่ที่12อันเดอร์พาร์ครับนำร่วมกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับที่12อันเดอร์นะครับส่วนคนอื่นที่เป็นนักกอล์ฟไทยครับจีโน่จบไปแล้วนะครับ68 67เมื่อวาน4อันเดอร์วันนี้5อันเดอร์เป็น9อันเดอร์พาร์นะครับโอ้ผลงานนักกอล์ฟไทยเยี่ยมเลยนะครับชนะตีวรรณแสงครับแชมป์เก่ารายการนี้2วัน7อันเดอร์นะครับสุวิชยา7อันเดอร์นะครับผ่านไป2วันส่วนนักกอล์ฟไทยอีก3คนที่ไปเล่นรายการนี้นะครับน่าเสียดายครับไม่ผ่านตัดตัวก็คือพรอนงค์น่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าพออนงเล่นจบไปแล้วนะครับจบที่2อันเดอร์พาร์เท่ากันกับเอริยาจุตานุกานะครับโปรเจคเต็ดคัทจะอยู่ที่3อันเดอร์นะครับและอีก1คนก็คือโมริยาจุตานุกานะครับก็2วันตีไป4โอเวอร์พาร์นะครับสำหรับโมเมแล้วก็แหวนนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ติดตามเชียร์นักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับ
8: ครับ
7: ก็ตอนนี้ก็ผลงานดีสองคนเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าปัจจุรีจะขยับสกอร์ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะอยู่ที่เดิมนะครับเท่ากันกับอภิชยายุบลนะครับ
8: ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากกอล์ฟมีนักกีฬาไทยลงแข่งเมื่อคืนก็เป็นเทนนิส WTA 1,000 ที่ซินซินนาติโอเพ่นครับ
7: 1,000 ด้วย
8: อืมใช่เป็นน้องใหม่ครับที่ในรอบคัดเลือกเนี่ยชนะน้องลวงเข้ามา
7: ครับ
8: แล้วก็มาเล่นรอบเมนดรอเมื่อคืนเนี่ยลงสนามเจอกับแอนนาบิสโควาครับนักเทนนิสจากรัสเซียแล้วก็เซตแรกเนี่ยน้องใหม่ชนะ6-1แต่ว่ามาแพ้ในเซตที่2-3 6-2 และ6-3ก็ทำให้ตกรอบแรกที่ซินซินนาติโอเพ่นไป
7: ก็ได้ตังค์อ่ะ
8: ก็ได้เข้ารอบเมนดรอ
7: เมนดรอก็โอเคแล้วนะครับ
8: แล้วน้องใหม่เนี่ยอันดับโลกเนี่ยกำลังจะแตะท็อป100นะพี
7: ่ขยับเรื่อยๆ
8: ใช่ส่วนน้องลวงข้าวเนี่ยตอนนี้อันดับที่79ของโลกน้องลวงข้าวทาราลูดีเนี่ย
7: ลาลานา
8: ทาราลูดี
7: น้องใหม่นี่ชื่อจริงชื่ออะไร
8: มนัญชยาสว่างแก้วสลับก็เป็นช่วงนี้นักเทนนิสไทยผู้หญิงเราเนี่ยผลงานดีนะพี่ตั้งแต่น้องลวงข้าวเข้ารอบที่ปาโอเพ่นเนี่ย
7: ครับ
8: แล้วก็น้องใหม่ปีนี้ก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
7: สองคนนี้นะที่ได้ยินชื่อค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วแหละเราก็ไม่ค่อยได้ตามเทนนิสกันมากนักนะครับตอนนี้ก็ถ้าน้องผลงานดีก็จะได้มาเนี่ย FM99 ก็เดี๋ยวรายงานความเคลื่อนไหว

0: ติดตามผลงานของน้องทุกๆคนแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรนะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวน้องทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมด้วยที่นาโกย่าเนี่ยน้องจะไปแข่งทั้งคู่เลย
0: เอเชียนเกมนี่ช่องก้าถ่ายด้วยใช่ไหม
1: ช่องก้าถ่ายด้วยครับผมรู้สึกจะเป็นสล็อตเนี่ยจะเป็นช่วงบ่าย
0: ครับก็เห็นว่าวันละ6ชั่วโมงมั้งที่มีสัญญาณมานะครับก็เห็นว่าจะมีอาทีสปอร์ตแหละนะครับมี PPTV
1: ม
0: ีไทยรัฐ
1: ครับ
0: นะครับไทยรัฐกับ PPTV นะแล้วก็ช่อง11นะครับช่อง11ก็จะเนี่ยต้องดูเนี่ยมีอยู่ 3-4 ที่นะต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ช่อง9มีแน่นอนนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับว่าจะถ่ายในช่วงไหนนะฮะ
1: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของกีฬาไทยก็คือหมูปากน้ำครับพี่
0: ตกลงเป็นแ
1: ชมป์เมื่อวานเนี่ยเราก็เอาชนะทางด้านของชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกไปได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ชนะทั้งลอนนี่โอซูลูเวนนะพี่แล้วก็ทางด้านของจัสทัมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยสรุปแล้วเราต้องไปเจอกับนักใส่คิวชาวจีนครับโจยู่หลงโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกไปประมาณนี้มีลุ้นแชมป์นะพี่รายการนี้
0: โอ้โหชนะ3คนนั้นมาก็ควรเป็นแชมป์แล้วไหม
1: ก็เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะเล่นวันนี้นะพี
0: ่วันนี้นะกี่โมงเอ่ย
1: เดี๋ยวน่าจะเป็นเนี่ยช่วง
0: จีนปะ
1: ใช่ครับแข่งที่จีนเนี่ยประมาณบ่ายโมงตรงก
0: ็
1: ตามเชียร์กันได้โอ้โหผ่านมือวางอันดับต้นๆของโลกมา3คนแล้วนะพี
0: ่3คนนี้ก็คือแชมป์เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะจัดทรัมป์ลอนนี่โอซูลิแวนโอเคชนะลอนนี่มาก็แบบโอ้โอเคแล้วอะ
1: แล้วก่อนหน้านี้สติก็คือก่อนที่จะชนะชอนเมอร์ฟี่เนี่ยก็คือชนะนักสอยคิวอังกฤษ2คนจาก5ครั้งกลายเป็นว่าเมื่อวานพอชนะอีกก็กลายเป็นชนะ3คนจาก6ครั้งที่เจอกันนะพี่
0: ช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงนี้กำลังสดแล้วกันนะกำลังสดนะฮะก็ติดตามเชียร์น่าจะทูถ่ายมั้ง
1: ทูชั้นถ่าย
0: ถ้าเป็นสนุกเกอร์นะครับอันนี้เป็น World Ranking ใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็น Channel Open
0: ถ้า World Ranking ก็ได้เลขเสียด้านอยู่ที่ True Vision Now นะครับใครที่ซื้อแพ็คเกจไว้ก็สามารถติดตามกันได้นะคร
1: ับ ก็แข่งบ่ายโมงตรง
0: ครับ
1: ครับผม
0: บ่ายโมงตรงก็เท่าไหร่กี่เฟรมครับ
1: น่าจะ10ไหมพี่เดี๋ยวผมลองดูนิดนึง
0: ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนชนะลอนนี่เนี่ย11เฟรมใช่ไหมใครถึง6ก่อนชนะนะครับของชอนเมอร์ฟี่นี่ชนะเท่าไหร่เราชนะ
1: ชอนเมอร์ฟี่เดี๋ยวผมลองดูสกอร์นิดนึง
0: โอ้แต่ตอนนี้เอสเอ็มเยี่ยมมากเลยนะฮะ4689899นะครับส่งมาทักทายเรา2คนหน่อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราตื่นเช้าขึ้นแบบนี้นะฮะมาดำเนินรายการจัดรายการพูดคุยกับเพื่อนๆคนนะคร
1: ับ
0: เพื่อนพี่ๆน้องๆลุงๆป้าๆน้าๆอาๆเอาให้หมดเลยนะครับว่าตอนนี้นี่โอ้จัดรายการตั้งแต่หนุ่มจนเป็นลุงไปแล้วนะคร
1: ับ เดี๋ยวผมดูเรื่องของสกอร์ของหมูปังน้ำในรอบที่ผ่านมานิดนึงก็รอบแรกเนี่ยชนะจะทำ6-3เฟรมครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยชนะลอนนี่โอซูลูเวนเนี่ย6-4เฟรมและก็ชนะชอนเมอร์ฟี่6-4เฟรม
0: ก็11เบสเอา11เฟรมนะครับที่เขากำหนดกันแต่รอบต่อไป
1: ครับ
0: ก็รอบต่อไปรอบรองใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็น่าจะเฟรมน่าจะเยอะขึ้นแล้วจะเดิมเหรอส่วนใหญ่แล้วมันจะเยอะขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับ
1: แต่ก็รอบรองยังเป็น11เฟรมนะพี
0: ่11อยู่
1: เบสออฟ11เฟรมแล้วก็เดี๋ยวรอบชิงเนี่ยจะเป็นเบสออฟ19เฟรม
0: อ๋อ19นะฮะ19แล้วใครถึง10ก่อนก็ชนะ
1: ครับ
0: แข่งที่จีนแล้วเดี๋ยวเจอกับเจ้ายูหลงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับมืออันดับ22จากจีน
0: เจ้ายูหลงนะครับก็เฮ้ยสบายเราตัดปราบเขาเรียกว่ามือท็อปมาแล้ว3คนนะอีก1คนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะ
1: ก็เดี๋ยวจางยูหลงเนี่ยเจ้ายูหลงเนี่ยชนะเดวิดกิลแบร์ไอ้กิลเบิร์ตมา6-5เฟรม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะมาดูอีก1รายการสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็คือ DP World Tour ครับแข่งกันที่เดนมาร์กนะครับก็แข่งกันที่เกรตเทิลที่ฟูเนนเดนมาร์กนะครับที่ห่างจากตัว

0: เมืองโคเปนเฮเกนประมาณ2ชั่วโมงนะครับมีนักกอล์ฟไทย2คนไปเล่นรายการนี้นะครับเดนิสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพเป็นรายการประจำชาติของเดนมาร์กนะครับนักกอล์ฟไทย2คนก็คือสโลมแก้วกัญจนาแล้วก็กิรเดชอภิบาลรัตน์นะครับสโลมแก้วกัญจนานี่ตอนเริ่มต้นเมื่อวานไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็วันเมื่อคืนก็ค่อยๆขยับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมาได้เบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายของเจ้าตัวนะครับทำให้สกอร์อยู่ที่2อันดับผ่านนะครับทำให้สโลมแก้วกัญจนาผ่านตัดตัวเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนอีก1คนน้องกีรเดชอภิบาลรัตน์นะครับโปอาร์มวันแรกทำสกอร์ได้เยี่ยมเลยนะครับ2อันดับผ่านนะครับ4เบอร์ดี้1ดับเบิ้ลโบกี้นะครับแต่ถ้าว่าวันที่2ออกสตาร์ทดีเหมือนกันนะครับทำไป2เบอร์ดี้นะครับในหลุม2หลุม3แต่ว่ามาเสียโบกี้หลุม7หลุม8และเสียดับเบิ้ลโบกี้หลุม9นะครับแม้ว่าอาร์มจะได้เบอร์ดี้หลุม13ครับที่เป็นหลุมยากก็ขยับขึ้นมา1อันเดอร์นะครับอีก5หลุมขออีก1อันเดอร์นะครับแต่ว่าโอ้ทำไม่สำเร็จนะครับทำให้อาร์มจบที่1อันเดอร์พาร์นะครับไม่ผ่านตัดตัวเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ไม่ได้ครับยังมีโปรเพชรให้เชียร์กันอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็DP World Tour จะเริ่มถ่ายทอดสดทาง AS Play นะครับ 17:30 นจนจบการแข่งขันวันที่3นะครับผู้นำก็คือเอาตัวลอสเนอร์จากฝรั่งเศสครับนำร่วมกับแคมรอนอดัมจากสกอตแลนด์11อันเดอร์พาร์นะครับก็เอียนฟูกูสัน10อันเดอร์นักกอล์ฟชื่อดังที่เราคุ้นหูหน่อยก็จะมีบ้าบ้าวัชชันนะครับจะได้รับเชิญมาเล่นในรายการนี้2วัน8อันเดอร์พาร์ก็เป็นนักกอล์ฟที่น่าจับตาอีก1คนนะครับรวมไปถึงลัสบุตฮอยกาดนะครับหวั่นใจเจ้าถิ่นนะครับที่มีแฟนกอล์ฟเดนมาร์กที่เดินตามเชียร์กันเพียบเลยนะครับที่เดนมาร์กเนี่ยจริงๆประชากรเขา6ล้านเองนะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าสนามกอล์ฟเขามีเกือบ200สนาม
1: จริงๆเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากเลย
0: เขาบอกว่าเชียงใหม่2จังหวัดก็เชียงใหม่คูณ2
1: คือเป็นประเทศเรียกว่าเป็นเกาะเล็กๆทางตอนเหนือของยุโรป
0: ครับ
1: ไม่ใหญ่มาก
0: ก็ติดตามได้แล้วกันนะคร
1: ับ
0: สำหรับDP World Tour นะครับส่วน PJ Tour เข้าในช่วง Pay Off แล้วนะครับก็คือรายการ FedEx St. Jude Championship นะครับโอ้เงินรางวัลเพียบเลยนะครับรายการต่อไปเนี่ยจนถึง BMW Championship และจบด้วย The Tour Championship นะครับรายการ3รายการนี้นี่เงินรางวัลเพียบเลยนะครับผู้นำก็คือ Scotty Scheffler นำอยู่ที่11อันเดอร์พาร์นะครับเมื่อวานกดไป9อันเดอร์เลยนะครับตี6 11ตามมาด้วยอิมซุงแจครับ8อันเดอร์พาร์นะครับวิกเตอร์ฮอปแลนด์8อันเดอร์ครับลูวิสเอเบิร์ก7อันเดอร์ลอรี่แบ็กอินรอยบวก4เลยครับโอ้โหไม่ดีนะครับลอรี่ครับในรายการนี้ดูแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยแทนเลยนะครับสำหรับลอรี่แบ็กอินรอยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้นะสำหรับวงการกอล์ฟนะครับที่ติดตามกันนะครับ
1: ถ้าเป็น LPGA นี่ก็ทางถ่ายทอดสดมีไหมพี
0: ่มีครับพี่ครับตอนนี้ถ่ายอยู
1: ่
0: ตอนนี้ถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายอยู่ทาง AS Play นะคร
1: ับ ก็ทาง LPGA แล้วก็ PGA ด้วย
0: LPGA PGA แล้วก็ DP World Tour นะครับที่สามารถติดตามได้นะครับทาง AS Play นี่ตอนนี้ผมก็จะแอบไปดูหน่อยว่าจบหรือยังนะสำหรับพอดีเปิดสมัครแพ็กเกจเขาไว้หน่อย
1: เดี๋ยวนี้มีกีฬาให้ดูหลากหลายมากเลย
0: โอ้เพียบเลย
1: บ้านเราเนี่ย
0: พี่ปาจารีก็ยังไม่ขยับมากกว่านี้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับสำหรับปาจารีอนันต์นาฬิกานะครับ16หลุมผ่านไปแล้วนะครับยังอยู่ที่12อันเดอร์นะครับเหลืออีก2หลุมให้เล่นนะครับก็รายการนี้นี่วันนี้ที่ถ่ายตี5นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะมาเร็วหน่อยนะฮะสำหรับ LPGA จะมา2นาฬิกานะครับส่วน DP นี่มาวันนี้17:30 นาทีรอบ3ก็จะเริ่มเร็วหน่อยนะครับสำหรับ LPGA ก็จะเวลาประมาณนี้นะครับตี2วันสุดท้ายตี1ก็ลุ้นนักกอล์ฟสาวไทยกันนะครับ
1: ครับผมก็ข้อความนี้ส่งเข้าคืนได้ครับ4689899 4689899
0: ใครส่งเข้ามาเป็นคนแรกขอให้ถูกรางวัลอะไรก็ได้นะ

0: ต่ว่าถ้าในบ้านแดงนี่พี่ตั้มส่งมาแล้วนะพี
1: ่
0: พี่ตั้มนี่วันนี้บอกว่าอ่ะ thank James good luck with 76er นะพี
1: ่
0: พี่ตั้มทักทายเข้ามา 76er นี่ก
1: ็คุณเป็นแฟน 76er เหรอ
0: ก็น่าจะผมน่าจะเคยคุยเรื่องบาสกับพี่ตั้มไว
1: ้
0: แต่ไม่รู้ว่าแกหมายถึง6767ที่เป็นกระแสหรือเปล่า
1: เขาได้มั้ง
0: ซิกเซเว่นไงพี่
1: ซิกเซเว่นเหรอแล้วมันเซเว่นดีซิกเซอร์ไงซ
0: ิ
1: กเซเว่นแล้วคุณคุยเรื่องซิกเซเว่นกับเขาหรือเปล่า
0: ผมก็เคยบอกว่าผมติดตามพี่ตั้มตอนกับบรรยายอย่างนี
1: ้ทำไมตั้มไม่ส่ง SMS มา
0: แค่ส่งบ้านแดงมาพี
1: ่ส่งไม่เสียตังค
0: ์แล้วก็มีข้อความจากคุณโสพลบอกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟิลฮอกกี้ชิงแชมป์โลกเริ่มวันนี้วันนี้แล้วก็มีรักบี้ออสเตรเลียญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคริกเก็ต5วันบังกลาเทศมีโอกาสชนะออสเตรเลียแล้วก็ตามอีก3วันศรีลังกาเจออินเดียเริ่มวันนี้ครับ
1: โอ้โห
0: จากคุณ
1: พี่โสพลนี่ก็เป็นแฟนที่แบบก็อีกกลุ่มนึงนะครับสำหรับแฟนๆที่รักบี้อ่ะผมเข้าใจรักบี้นี่มีอยู่พอสมควรเลยในเมืองไทยแต่คริกเก็ตอ่ะผมว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่รักบี้อ่ะผมชอบดูสนุกมากมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาใหม่ขึ้นเข้าแบบเหมือนแบบเป็นวัยรุ่น
0: อ
1: ่ะเราก็จะดูทุกอย่างนะครับดูกีฬาทุกชนิดเลยนะครับด้วยความที่เป็นคนชอบเล่นกีฬาและชอบดูกีฬารักบี้ก็ดูเทนนิสก็ดูบาสดูหมดดูอะไรเปิดมาดูหมดไม่ต้องมีคนเชียร์ก็ดูนะก็เลยดูเป็นได้หลายอย่างดูเป็นหลายอย่างก็มาจากความชอบก่อนนะครับแต่ว่ารักบี้เนี่ยมันสมัยก่อนนี่สนุกมากนะครับ
0: ผู้บรรยายเจอแย่งกันเลย
1: พี่ผู้บรรยายก็อธิบายดีนะครับผู้บรรยายแต่ว่าท่านน่าจะเสียแล้ว
0: นะผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาของทหารไหมพี่ลักบี้เนี่ย
1: ก็เป็นทหารแล้วครับผมว่าเนี่ยเขามีโรงเรียนยังไงวชิรวุฒิใช่ไหมที่เขาเป็นประเพณีกัน
0: อ
1: ่ะอย่างพอเป็นวชิรวุฒิหรือเป็นพบรใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็จะต่อเนื่องไปเรื่องของจุฬาธรรมศาสตร
0: ์
1: อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเรียนระดับมัธยมจบใช่ไหมก็ต้องต่อยอดไปส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียน2สถาบันนี้ก็จะมี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มก็คือบางกลุ่มนึงก็อาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศกล
0: ุ่
1: มนึงก็จะเรียนต่อในเมืองไทยก็สามารถเข้าได้ในทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์มันก็จะต่อเรื่องกันไปจากที่รักบี้ประเพณีของวชิรวุฒิกับพบรใช่ไหมที
0: ่
1: เขาแข่งกันก็จะไปต่อที่จุฬาธรรมศาสตร
0: ์
1: เพราะบางทีก็เข้าไปแล้วพื้นดีก็สลับกันไปอยู่ไปจากที่จะเคยเป็นคู่แข่งกันแล้วก็มาเป็นเพื่อนร่วมสถาบันกันแล้วต้องมาเล่นด้วยกันเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เลยใหญ่ครับดักบี้ก็สมาคมเขายังเคลื่อนไหวอยู่นะครับเดี๋ยวมีน่าจะปีจริงๆปีหน้านะที่ดักบี้ชิงแชมป์โลกจะไปแข่งที่ออสเตรเลียนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ถือว่าน่าไปนะไปออสเตรเลียน่าไป
0: ไม่ไกลเลยออสเตรเลียเนี่ย
1: ไกลประมาณ8-9 ชั่วโมง
0: คือ
1: ว่าบินไปลงที่ไหนนะครับ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียเนี่ยเมืองที่คนอยู่เขาจะเป็นเมืองที่ติดทะเลไงส่วนในข้างในคือเขาใหญ่จริงนะแต่ข้างในเนี่ยไม่ค่อยมีคนอยู่เยอะเท่าไหร่
0: เป็นทะเลทรายทั้งหมด
1: ประมาณนะเป็นป่าเขาอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงคุณชูติเทพบอกว่าสวัสดีครับ
1: ตอ
0: นไทยชายวันนี้จะรอดไหมครับพี่
1: เดี๋ยวเรามาคุยกับเจมส์ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดให้นะคร
0: ับได้ครับแล้วก็บอกว่าทักทายพี่ต้นทักทายน้องเจมส์นะครับไม่ทราบว่าได้ดูคำสารภาพของหมอผีกันแล้วหรือยังครับสิ่งที่อยากรู้ก็คือเป็นเรื่องเล่าจาก The Ghost Radio ใน YouTube และทำไมถึงประสบความสำเร็จได้ครับพี่ต้นได้ดูไหมพี่เรื่องนี
1: ้ไม่รู้เรื่องอะไร
0: เป็นภาพยนตร์เรื่องที่ทำมาจากเรื่องเล่าใน The Ghost พี่ตอนนี้เพิ่งเข้าโรงแล้วกระแสก็มาเลยตอนนี
1: ้ดีด้วยใช่ไหม
0: ก็จริงๆเรื่องเล่าเขาสนุกพี่ต้น
1: ครับครับ
0: เรื่องเล่าที่คนฟังเยอะเขาเลยมาทำหนัง
1: ผมว่ามันก็ดี
0: ใช่
1: ผมว่ามันก็ดีครับเรื่องเล่าต่อให้จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องจะพูดว่ายังไงดีคือต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่แบบจริงไม่จริงแต่เขาได้สัมผัสมาแล้วกันแล้วเขาก็มาเล่าให้เราให้ผู้คนฟังคนฟังแล้วก็เล่าสนุกใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะเลยชอบคนก็เลยติดตามมันเยอะแล้วผู้นักลงทุนคือนักลงทุนไม่ใช่นักลงทุนแบบที่เรารู้กันนะนักลงทุนคือเจ้าของหนังอ่ะ
0: คนทำหนัง
1: คนทำหนังเจ้าของหนังอ่ะในทุนแล้วกันในทุน
0: ใช่ในทุน
1: ในทุนเขาก็เห็นว่า แหมโปรเจกต์นี้น่าสนใจก็ต้องมีคนมาขายโปรเจกต์ก่อนแหละว่าเฮ้ยโหผมฟังนี่ผมชอบมากเลยอ่ะผมคิดเป็นหนังเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วปั๊บปั๊บอยากจะทำออกมาเป็นหนังเนี่ยเราทำออกมาแล้วก็ทำได้ดีไง
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมไม่ได้เข้าลงภาพยนตร์พอสมควรแล้วแล้วก็เรื่องเนี้ยไอเนี่ยโอดิซีอุสผมอยากไปดูผมยังไม่ได้ไปดูเลย
0: โอดิซี
1: เออนั่นแหละโอดิซีเนี่ยผมยังอยากไปดูแต่แบบด้วยรูทีนปัจจุบันเราไม่ใช่แล้วไง
0: ครับผม
1: มันก็เลยแบบไม่ได้ไปถึงแม้ว่าวันธรรมดาจะอยู่บ้านคนเดียวนะแต่แบบไปดูคนเดียวอ่ะแล้วมันสามชั่วโมงอ่ะมันดูเหงานะ
0: ใช่แต่ผมก็ดูคนเดียวนะพี่ต้น
1: ผมอ่ะไม่ได้รู้สึกเหงาหรอกผม
0: ม
1: าดูได้แต่ผมกลัวว่าคนอื่นจะมองผมอ่ะเป็นแบบไม่ครบเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบอกไหมผมก็
0: แบบไปนั่งแยกคนเดียวแล้วเองอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ผมมาชอบดูนั่งแบบนั่งเงียบๆผมชอบดูนั่งริมผมไม่ชอบนั่งตรงกลางผมดูริมแหละริมซ้ายริมขวาตรงไหนที่แบบมันว่างว่าผมจะได้ลุกสะดวกอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วมัน3ชั่วโมงด้วยนะครับแต่ตอนโบฮีเมียนแรปโซดี้ผมก็ไปดูคนเดียวนะแล้วผมรู้ว่าผมชวนใครไม่มีใครดูแน่เลยผมก็เลยแบบไปดูคนเดียวเลย
0: เฟดดี้พี
1: ่อันนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ออกใช่ไหม
0: โอดิซี่นี่ตอนนี้เหลือโรงระบบธรรมดาแล้วพี
1: ่ระบบธรรมดา
0: คือโรงที่เป็นจอเลเซอร์ธรรมดาแต่ว่าที่คนไปดูเยอะๆเนี่ยเป็นจอ IMAX
1: โอ้ไม่เป็นไร
0: ผมไม่
1: ดู IMAX อยู่แล้ว
0: แล้วก็ถ้าเป็นระบบธรรมดานี่ยังมีอยู่พี่ต้น
1: คร
0: ับ
1: นี่ต้องดูนะว่าอาทิตย์หน้าพอไหวไหม3ชั่วโมงใช่ไหม
0: ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆพี่ต้นผมเนี่ยลุกเข้าห้องน้ำประมาณ2รอบ
1: สนุกไหม
0: สนุกครับพี่ดูแล้วโอ้โหผมเห็นรอบเนี่ยเต็มเกือบทุกรอบจนวันสุดท้ายที่เขาฉายระบบ IMAX เลยนะพี
1: ่
0: คือ IMAX เนี่ยจอมันจะใหญ่กว่าปกติ
1: เราไปดู2รอบป่ะเหรอ
0: ผมดูรอบเดียวพี
1: ่ดูใคร
0: ดูคนเดียวพี่ต้น
1: จับมือใครอยู่หรือเปล่า
0: ไม่มีพี่เรื่องนี้นี่สนุกพี่ต้นต้องไปดูครับ
1: โ
0: อดิซี
1: ต้องไปดูเนาะ
0: ใช
1: ่เอาใหม่หนังไทยในเรื่องอะไรนะที
0: ่อันนี้เรื่องคำสารภาพของหมอผีที่
1: ก่อนที่พี่ชาคิดเล่นป่ะ
0: ใช่พี
1: ่เห็นไหมไอพอไหวพอมีความรู้
0: พี่คิดกับน้องอเล็กธีรเดช
1: ที่เป็น
0: เอกใช
1: ่ก็ที่พี่ชาคิดเล่นเป็นหมอผีป่ะ
0: ใช่พี่ต้นที่ชาคิดเล่นเป็นหมอผีเป็นอาจารย์หมอผี
1: ท่านสนใจนะหมอผีหน้าแต่งหน้าอะไรประมาณนึงด้วยใช่ไหม
0: ใช่พี่ต้นเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงด้วย
1: เอาเรื่องจริงที่คนมาเล่าเอาที่เดียวเรื่องที่คนมาเล่าแล้วกันนะผม
0: ใ
1: ช่แบบนี้ว่า
0: เป็นเรื่องจริงแล้วก็
1: เรื่องจริง
0: เอามาทำหนัง
1: เขาบอกว่าเรื่องจริงเลยใช่ไหม
0: เขาคือคนเล่าเนี่ยคนหมอผีคนที่พี่ชาคิดเล่นอ่ะคนที่เป็นลูกศิษย์ของพี่ชาคิดเนี่ยคือน้องอเล็กเนี่ยคนนั้นแหละตัวจริงเขาเป็นคนมาเล่าไว้แล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาได้รับผลจากการที่เขาเป็นหมอผีนี่แหละพี
1: ่เขาเลยเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาจารย์อ่ะ
0: อาจารย์เนี่ยคือเสียชีวิตก่อนนั้นแล้วอาจารย์ที่พี่ชาคิดเล่นเนี่ยอ๋อ
1: แล้วอเล็กในเรื่องแล้วในอเล็กเขามีแล้วเขาก็มาเล่าเองด้วยเหรอ
0: เขาเป็นหมอผีเขาก็ตามเรื่องราวเขาเป็นหมอผีนี่แหละพี่เราเขาก็เหมือนกับต้องมารับผิดที่เขาทำไม่ดีไว้ในอดีตประมาณนี
1: ้ก็เหมือนว่าสิ่งที่ทำไม่ดีไว้ก็ต้อง
0: มาทำพิธีที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ไว
1: ้ทำเรื่องที่ไม่ดี
0: ใช่
1: ไม่ว่าใครจะมาอยากให้ทำอะไรเรื่องอะไรนะ
0: เขาก็เลยเอาเรื่องเล่าเนี้ยมาเล่าให้คนฟังว่าอย่าไปทำแบบนี้นะ
1: อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดี
0: ใช่
1: เพราะไม่งั้นคุณจะได้รับผลแบบที่ผมได้รับอยู่ใช่ไหม
0: ใช่พี
1: ่แล้วเขาเสียตอนเขาเสียอายุเท่าไหร่
0: ไม่ได้บอกอายุไว้พี
1: ่ตอนนั้นใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่า
1: แต่เขามาเล่าก่อนเขาเสียเหรอ
0: เขามาเล่าก่อนที่เขาจะเสียครับเขามาขอเล่าเลยว่าเขาขอเล่าเรื่องเนี้ยก่อนที่เขาจะไม่มีโอกาสได้เล่า
1: เขาเล่านานหรือยัง
0: มีหลายพาร์ทพี่ต้น
1: เ
0: ลยทั้งตอนที่เรื่องหลักๆเนี่ยที่เอามาทำหนังเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเกิดตอนที่เขาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นหมอผี
1: ก่อนที่จะมาเป็นลูกศิษย
0: ์ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องเลยที่เป็นพิธีที่เขาไปทำอะไรเงี้ย
1: ก็อุดหนุนหนังไทยกันนะ
0: ครับผม
1: เรื่องคือเรื่องชื่ออะไรนะ
0: คำสารภาพของหมอผีพี
1: ่คำสารภาพของหมอผีนะ
0: ครับผมแล้วก็คุณสนามชัยบอกว่าพี่ต้นกับผอ.เจ๋งน้องเจมส์เคารพใครมากที่สุดครับผมก
1: ็อย่าถามอย่างนี้ถามแบบถามแบบเนี้ยน้องเขาลำบากน้องเขาต้องเคารพผมมากกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผม
1: เล่นน้องน่ารักอยู่แล้วนะครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้นะ เฮ้ยมีเอสเอ็มเอสมาแล้วต้องอ่านหน่
0: อ
1: ยนะครับโอ้
0: บอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับสองดีเจตื่นเช้าขอคำทำนายผลบอลคู่ปีศาจแดงดำกับปีศาจแดงครับถ้าเป็นคนแรกขอให้เปลี่ยนในถ้าเป็นคนแรกขอให้เปลี่ยนในกอของประเทศไทยครับจากคุณใหญ่งูเห่าโหด
1: ถ้าเป็นคนแรกโอ้ยไม่ใช่ฮะนั่นแหละนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะโอเคครับรับทราบฮะ
0: ครับผม
1: เปลี่ยนเป็นใครดี
0: โอ้ตอนนี้ก
1: ็แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เอาเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวชนะกลับมาพูดคุยกับเราสองคนต่อนะครับ
0: ครับ
2: Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
5: กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: เอาละครับช่วงที่2นะครับ Morning Talk Weekend ครับอยู่กับเรา2คนครับน้องเจมส์ทันพิเศษแล้วก็ผมต้นปวีณวัชรประทีปนะครับ
7: ครับ
6: วันนี้อ่ะไปดูกันนะครับสำหรับฟุตบอลอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026นะฮะอาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับสิงคโปร์จะเจอกับประเทศไทยนะครับที่เล่นกันที่จรังเบซาสเตเดียมนะครับที่สิงคโปร์นะเราต้องเล่นที่บ้านสิงคโปร์ก่อนใช่ไหม
7: ใช่ครับไปเยือนสิงคโปร์ก่อนก็เป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกก็เดี๋ยววันนี้ไทยจะเยือนสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวเกมที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นที่บ้านเราวันที่18
6: นะพี่18นะครับ18นี่2ทุ่มเหรอราชมังคลานะฮะ
7: 2ทุ่มทุกเกมเลย
6: ทุกเกมนะก็วันนี้ก็2เหรอใช่ไหม
7: วันนี้ก็2เหมือนกันครับ
6: เออความพร้อมดีกว่าครับถามเจมส์ดีกว่าครับด้วยความที่ผมตามทีมชาติไทยเหมือนตามอะไรเลยเหมือนตามทีมแมนยูแล้วกันเพราะไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่
7: วันนี้แมนยูก็มีเตะกันนะพี
6: ่เดี๋ยวเอาทีมชาติไทย
7: ครับผมก็ความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าผลงานของสิงคโปร์ในรอบแรกเนี่ยถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าผลงานในรอบแรกเนี่ยชนะ2แล้วก็เสมอ2ก็คือ2เกมที่เสมอกับอินโดนีเซียในบ้านแล้วก็บุกไปยันเสมอเวียดนาม 0-0 นะพี่
6: ครับ
7: แล้วก็กุนซือเขาเนี่ยถือว่าอายุน้อยด้วยเพิ่ง35ปีนั่นเองก็คือเกวินลี
6: เกวินลี
7: คนที่เคยพาสิงคโปร์เนี่ยบุกมาเสมอกับไทยในเกมอุ่นเครื่องก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ตัวหลักๆเนี่ยของทีมชุดนี้ก็จะมีนักเตะอย่างอิวฮานฟันดี้ที่เล่นอยู่กับบุรีรัม
6: ย์อิวฮานไปด้วยใช่ไหม
7: ใช่
6: สโมสรปล่อยใช่ไหม
7: ปล่อยครับอิวฮานฟันดี
6: ้อิวฮานตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ทีมอะไร
7: ตอนนี้น่าจะอยู่กับบุรีรัมย์ไหมพี
6: ่เอาเหรอบุรีรัมย์ปล่อยได้เหรออ
7: ิวฮานฟันดี้เนี่ยแล้วก็มีน้องชายอย่างอีฟานพี่ชายอย่างอีฟานฟันดี้ด้วย
6: อีฟาน
7: เอาตอนนี้ยูฮานเนี่ยไปเล่นอยู่กับไลออนซิตี้
6: ก็ว่าอยู่บุรีรัมย์เขาจะปล่อยเหรอ
7: นะแต่ว่าอีกซานเนี่ยไม่มานะพี่ชุดนี้มาแต่อิวฮานกับ
6: เนี่ยอีฟานเนี่ยตอนนี้อีฟานอยู่ท่าเรืออย
7: ู
6: ่ท่าเรือนะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็แฮร์ริสจูดถ้าเล่นเมืองไทยอยู่2คนนะครับตอนนี้ไอเดสจวดอยู่ที่เชียงรายในเต็ดนะครับ
7: ครับก็ชุดนี้เนี่ยจะมีนักเตะหลักๆเนี่ยอย่างไลออนจวดเนี่ยก็เคยเล่นกับ BG ในไทยเหมือนกันจะขอบเมเฮอร์นี่ก็เคยเล่นกับเมืองทองส่วนตัวหลักๆของชุดนี้ที่เป็นความหวังของทีมเนี่ยก็จะมีอย่างนักเตะโอนสัญชาติซองอียองครับแล้วก็เคียวกะนากามูระเนี่ยพวกนี้ลงสนามได้หมดเลยแล้วก็หน้าตัวเป้าเนี่ยชาวาอานัวเนี่ยกองหน้าตัวเก่าวัย35ปีก็พร้อมที่จะลงสนามด้วย
6: ก็อานัวนี่ยิงไป20ประตูนะครับในซิตี้เซเลอร์จริงๆแล้วช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนะครับที่เป็นฟุตบอลเกี่ยวกับแน่นอะช้อปปี้แล้วพวกเนี้ยมันก็จะเจอกับเนี่ยแหละแล้วซิตี้เซเลอร์เยอะหน่อยนะครับก็ใครที่ติดตามกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีทัวร์นาเมนต์ อะไรพวกเนี้ยงอกขึ้นมาเยอะแต่มีเงินรางวัลด้วยแหละแล้วก็เข้าใจก
7: ับ
6: สโมสรที่เขาทำทีมมีทัวร์นาเมนต์ที่สามารถไปแข่งขันได้แล้วก็มีเงินรางวัลโอ้ค่อนข้างเยอะก็ต้องแข่งแหละนะฮะ
7: ครับผม
6: โอจะมีโอสัญชาติ2คนใช่ไหมอย่างที่เจมบอก
7: ใช่ก็จะมีเคียวโกะนากามูระอ่ะเคียวงะนากามูระกับทางด้านของซองอียองเลยนี
6: ่ก็แต่เขาก็เล่นทีมชาติสิงคโปร์มาเยอะแล้วนะ
7: ใช่ครับ
6: เล่นมาเคียวงะเนี่ย23เกมนะครับส่วนซองอียองนี่เล่นมา38ครับ
7: ครับผม
6: ดูต่อไหวไหมไหวไหมทีมชาติไทย
7: ก็วันนี้ไปเยือนผมว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยพี่ไปเยือนสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็สิงคโปร์ก็ชุดเต็มด้วยแล้วก็เล่นในบ้านด้วยที่ตะลันเบซา
6: เราเต็มเหรอผมว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้ไปนะใช่ไห
7: มกองหน้าก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็น
6: อิกซาน
7: อิกซานไปใช่
6: อ
7: ิ
6: กซาน
7: อิกซานฟันดี้
6: อิกซานฟันดี้ตอนนี้ย้ายไปอยู่เทสปากุนมะนะครับ
7: อ
6: ย่างเจลีกนะฮะ
7: ครับส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยเนี่ยก็ชนะมา4เกมรวดในรอบแรกและไม่เสียประตูเลยนะพี่ยิง10ลูก
6: เป็นไง
7: ก็
6: เป็นไง
7: นัดล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านของเมียนมาที่ราชมังมา 2-0
6: แต่เป็นจุดโทษทั้ง2ลูก
7: แต่เป็นจุดโทษ2ลูกก็แกนหลักวันนี้ก็ยังน่าจะเป็นชุดเดิมครับประตูเนี่ยเป็นกำพลที่เป็นประตูคนแรกในพี่ที่ไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนครับ
6: กำพลเล่นทุกนัดใช่ไหม
7: สี่นัดเลย
6: เอ้าชัดชัยก็ไม่เสียดิ
7: ชัดชัยไม่ได้ลงเลย
6: ก็ไม่เสียไง
7: ไม่เสียเหมือนกันนับเฉพาะคนที่ลง
6: อ๋อหยอก
7: อีกคนนึงเนี่ยประตูจะเป็นกรพัฒน์อากรกฎพิพันดาจากเมืองทอง
6: ดาวรุ่งนะ
7: ครับส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้ก็น่าจะเป็นมาเนลทอมเบียกับณัฐพงศ์สริยายครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นอุสมาเทียงคานที่ทำผลงานได้ดีนะพี
6: ่ครับ
7: แล้วก็แบ็กขวาเป็นวลิชูทองครับกองกลาง3คนเนี่ยเป็นเสกสรรลาตีสารัตอยู่เย็นแล้วก็เชยพลอดทนที่เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ดีมากแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีคังคณะครับธีรศักดิ์แล้วก็ยศกรบุรพาวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพเลยแถมจะได้พัติกุทับสั้นมาด้วยจากบีจีเขาจะมาร่วมทีมในรอบน็อกเอา
6: ท์ครับ
7: ครับส่วน
6: แต่ผมอยากสนใจน้องที่อยู่น้องที่เล่นต้องถามเจมผมอยากให้เจมเล่าถึงน้องคนนี้ให้ฟังหน่อยนะครับคือที่คนอื่นๆเนี่ยพอคุ้นเคยหน่อยนะทั้งพีศักดิ์หวยพิมายศกรบุรพา
7: ครับ
6: เจนาฟีก็พอเห็นบ้างนะครับดีที่ใครที่ดูประจวบแพทริกก็สั้นรู้อยู่แล้วนะคร
7: ับ
6: พิชาอุทราปกก้าอนันต์ไม่เป็นไรนะครับทศวรรษเราคุ้นเคยกับทีมชาตินะครับ
7: ครับ
6: วราชิตก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมอยากให้เจมเล่าเรื่องนี้ครับชวันวิทย์แซ่เรา
7: ชวันวิทย์แซ่เรานี่
6: อยากให้เล่าฟังหน่อย
7: เป็นน้องเขาเป็นนักเตะของไทยลีก3นะครับพี
6: ่พราแมนคอก
7: ใช่อยู่พราแมนคอกแล้วก็เป็นนักเตะไทยชุดใหญ่คนแรกในรอบ15ปีที่มาจากลีกดิวิชั่น3คนก่อนหน้านี้15ปีที่แล้วคือพี่หนุ่ยสราวุธมาสุข
6: ครับ
7: ตอนนั้นเรียกมาจากจามจุรี
6: จามจุรีตอนนั้นเขาก็เล่นดีจริงเขาก็จี๊ดอยู่นะ
7: ครับแล้วก็ผลงานปีที่แล้วเนี่ยพราแมนคอกเนี่ยผมเคยไปนั่งดูเขาเล่นด้วยพี
6: ่เขาเล่นกันที่สนาม TOT นะฮะหรือ NT Stadium นะฮะ
7: สนามเดียวกับเทโล
6: ใช่ครับ
7: เทโลตอนนี้
6: เทโลไปขอยืมนะ
7: น้องก็จะสไตล์พิวๆเป็นตัวริมเส้นแล้วก็โอ้โหไปกับบอลได้ดีมาก
6: ครับ
7: 100นัดในอาชีพการค้าแข่งนี่น้องยิง50ประตูนะพี
6: ่โอ้โห
7: ใช่
6: แต่ยังไม่มีทีมไหนซื้อหรอพรามก็ไม่ได้ขึ้นมา
7: ไม่ได้ขึ้นแต่ว่ามีข่าวกับหลายทีมใหญ่ในไทยลีกแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้ไปทดสอบฝีเท้ากับทีมในเจลีกด้วย
6: อายุ21เท่านั้นเองนะครับ
7: ฉายานี่เขาเป็นคาโอรุมิโตมะเมืองไทยนะพี
6: ่โอ้โห
7: สไตล์นี้ประมาณนั้นเลย
6: ประมาณนั้นแต่เขาซ้ายซ้ายนี
7: ่เท่าซ้ายใช่ครับ
6: มิโตมะไม่ซ้าย
7: มิโตมะขวาแต่ว่าอาจจะสไตล์
6: ทรงแบบว่าจี๊ดจี๊ดทะลุทะลวงก็ผมเห็นดิผมมาก่อนหน้านี้ผมเคยดูเขาไฮไลท์ยิงประตูของเขาเนี่ยผมก็อยู่ๆมันก็แค่เด้งขึ้นมาแล้วก็ดูเอ้ยดูแล้วเด็กเราชอบไงแล้วที่เด็กที่เล่นทีสามแล้วก็เล่นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราสัมผัสไทยลีกมานานพอสมควร
7: ครับ
6: ผมก็กลัวว่าถ้าต้องก็เป็นห่วงแล้วกันนะถ้าน้องย้ายไปอยู่ทีมใหญ่แล้วไม่ได้เล่นเนี่ยกลัวห่วงความการพัฒนานะครับถ้าไปอยู่ในทีมทีสองที่ได้เล่นเนี่ยผมก็ว่าต้องดูโค้ชด้วยนะครับ ว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าใครว่าเป็นใครแล้วก็ให้โอกาสแล้ววิธีการเล่นจะเป็นอย่างไรผมว่าน้องก็จะพัฒนาได้เล่นเนี่ยถึงขนาดที่ฮัสซันเรียกมาเตะทีมชาติเนี่ยก็น่าสนใจนะใครไปกระตุกเข้ามาว่าให้เรียกเอ็ดเนี่ย
7: ฟอร์มเนี่ยเข้าตานะพี่แล้วต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยมาจากอย่างที่ผมบอกว่าคนก่อนหน้านี้สิบกว่าปีที่แล้วจากไทยลีก3เนี่ย
6: แต่ว่าหนึ่งก็คืออาจจะโดดเด่นจริงๆอย่างที่เจมอนนะครับ10 100เกมยิงไป50ลูกแล้วเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยนะตัวรุกนะไม่ใช่แบบกองหน้าแต่ว่าสมัยนี้กองหน้านี่หายากอยู่แล้ว
7: กองหน้าตัวเป้าก
6: องหน้าตัวเป้านี่หายากอยู่แล้วนะครับน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังดีนะครับอย่างเนี้ยตอนเนี้ยทีมชาติไทยก็เห็นรายชื่ออยู่4คนที่ติดชุดนี้มาก็โอเคนะยศกรธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ก็อายุยังไม่เยอะนะครับเจนาฟี20ฟาติกุตัสัน25ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ที่มีอายุเยอะๆก็เนี่ยแหละปีปก9มีทศวรรษมีสารัตนะฮะอันนั้นฤบดินอดิศรที่เยอะๆหน่อยนะครับ
7: ก็ธีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยก็มาจากพาแมคคองกันนะพี
6: ่
7: ตอนเขาโดดเด่นเนี่ยเขาเล่นอยู่กับพาแมคคองในไทยลีก3
6: แต่เขาก็ย้ายมานานแล้วไง
7: ใช่ครับย้ายมาท่าเรือ
6: ย้ายมาท่าเรือสักพักใหญ่ๆ
7: แล้วตั้งแต่ปี2021แล้วตอนเล่นพาแมงคอกเนี่ย32นัดก็ยิง13ประตูนะพี่ธีรศักดิ์ตอนเป็นดาวรุ่งเนี่ย
6: คน2ปีเองด้วย
7: ใช่ครับ
6: 2020-21นะครับสำหรับธีรศักดิ์เปิดพิมายนะครับเล่นทีมชาตินี่ก็ซัดไปแล้ว9ลูกนะครับทีมชาติชุดใหญ่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับน้องธีรศักดิ์เปิดพี่ใหม่นะครับติดตามว่าเจมส์เป็นไงวันนี้เราไหวไหม
7: ผมว่าวันนี้มีโอกาสที่จะชนะได้พี่ต้นแต่ว่า อาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้ต้องบอกว่าสิงคโปร์ก็มาดีในทัวร์นาเมนต์นี
6: ้
7: อาจจะชนะแต่ว่าเบียดๆหน่อยวันนี
6: ้
7: ไม่ได้รูปเกมอาจจะไม่ได้เหนือกว่าครับผมไปอีกเรื่องของฟุตบอลไทยก็มีอีกเรื่องหนึ่งพี่ต้นที่เราจะคุยกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ FIFA อาเซียนคัพเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งกระแสที่เป็นประเด็นพูดถึงก็เรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะพี่รายการฟุตบอลอาเซียนของที่เขา FIFA สนับสนุนเนี่ย
6: รายการนี้จบแล้วนะรายการนี้เรา
7: พ
6: ิมพ์ดาวเชียร์นะครับ2ทุ่มช่องทูวิชั่นใช่มั้ย
7: ทูวิชั่นครับ
6: ถ่ายทอดสดนะฮะ
7: ครับผม
6: ใครที่มีติดแพ็กเกจไว้ก็ติดตามดูติดตามเชียร์ได้นะครับฟรีทีวีไม่มี
7: ฟรีทีวีไม่มีแต่ว่าเดี๋ยว FM 99จะบรรยายสดด้วย
6: ก็ติดตามฟังใครที่ไม่มีก็สามารถฟังบรรยายสดจาก FM 99ได
7: ้ครับผม
6: 3ช่องทางนะครับทั้งบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็ทางนี้นะครับหน้าบัตรวิทยุนะครับ
7: ครับ
6: จบไปแล้วนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับเราไปต่อที่เขาพูดถึงกันอยู่นะครับคือ FIFA อาเซียนคัพเป็นยังไงฮะ
7: ก็ฟีฟ่าอาเซียนคัพ
6: จะได้ดูกันไหมฮะ
7: ก็เป็นรายการที่ใหม่แกะกล่องเลยจากที่เขาฟีฟ่าเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ที่เป็นประเด็นพูดถึงอยู่ตอนนี้คือเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะพี่ต้น
6: ครับ
7: ก็คือตอนแรกเนี่ยจากที่มีรายงานตั้งออกมาเนี่ยประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐ100ล้านบาทสรุปยังไม่มีใครซื้อแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยจะลดราคาเหลือประมาณ86ล้านบาทนะพี่
6: ก็มีสายรายงานออกมาแต่เขาบอกว่ารายการนี้นะครับก็จะแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับสำหรับพรีเมียร์ดิวิชั่นส่วนอีกดิวิชั่นหนึ่งก็เรียกว่าชาเลนจ์ดิวิชั่นจะเล่นกันที่ฮ่องกงนะครับ24กันยาถึง4ตุลาคมนะครับก็จะต่อเนื่องกับแอนนี่พอดีอะไรนะเอเชียนเกมใช่ไหม
7: ใช่ครับเอเชียนเกมจะจบประมาณ
6: ก็จบวันนี้ป่ะ
7: จบวันที่4เหมือนกันเลยนะพี
6: ่ชนกันเลยนะ
7: แต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยจะเริ่ม19
6: ครับเอเชียนเกมจะเริ่มก่อนถ้าฟุตบอลก็จะเริ่มก่อนครับสำหรับเอเชียนเกมก็ชนกันเลยนะครับอย่างนั้นน่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะเอาชุดไหนไปเล่นเนี่ยเพราะว่าเอเชียนเกมพี่วางเข้าไป
7: เอเชียนเกมเนี่ยเป็น U23
6: U23 นะฮะซึ่งมีคนเลือกผู้เล่นให้พี่หวังเรียบร้อยแล้ว
7: มีแล้วใช่ไหมพี่
6: มีคนเลือกให้เรียบร้อยนะครับพี่หวังเลือกเองอยู่ 2%
7: โอ้ 2% นี่ประมาณ 4-5 คนเองนะพี่
6: ที่เหลือเขาเลือกให้ก็ต้องใช้ไปนะ
7: ครับ
6: อนาคต คตไทยน่าสงสารน่าสงสาร อย่าไปด่าพี่วังนะครับผลงานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้เลือกตัวไปเล่นเองนะครับ
7: ส่วนฟีฟ่าเส้นคัพเนี่ยเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ทีมชาติน่าจะชุดใหญ่นะพี่ต้น
6: ครับชุดใหญ่นะ
7: ชุดใหญ่
6: เพราะว่า U23 ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะ
7: แล้วก็พวกคะแนน FIFA Ranking เนี่ยมันเท่ากับ FIFA A-Match เลย
6: อ๋ออาจจะแน่นอนดิเพราะ FIFA เขาตั้งใจ
7: ใ
6: หาตังค์อยู่แล้วนี่
7: ใช่แล้วก็เงินรางวัลเนี่ยถ้าสมมติว่าทีมที่ชนะเนี่ยใน Premier Division เนี่ยได้1ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ30ล้านต้นๆ นะพี
6: ่โอ้โห
7: แล้วก็สำหรับ Challenge League เนี่ย Challenge Division เนี่ยทีมที่ชนะจะได้300,000เหรียญสหรัฐแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่ยังไม่รู้ว่าใครจะซื้อแล้วก็เรื่องของทีมที่ถอนตัวไปแล้ว2ชาตินะพี่ตอนนี
6: ้พรีเมียร์ดิวิชั่นมี8ชาติ
7: ครับ
6: นะครับประกอบไปด้วยดูจาก World Ranking แล้วกันนะครับWorld Ranking FIFA World Ranking ตอนนี้ถล่มเราดีสุดนะครับอันดับที่94เวียดนาม99นะครับแล้วก็อินโดนีเซีย118ฟิลิปปินส์135มาเลเซีย136สิงคโปร์148ครับบังคลาเทศ181แล้วก็ปากีสถานนะครับ
7: ครับ
6: ที่อยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นส่วนชาเลนจ์ดิวิชั่นมีฮ่องกงเมียนมาคัมโบเดียลาวบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเตย์นะฮะก็ฮ่องกงแรงกิ้งดีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะ
7: ก็
6: แต่เขาเป็นอาเซียนเหรอ
7: เขาเชิญมาครับพ
6: ี่
7: อย่างฮ่องกงเนี่ยเชิญมาเป็นเจ้าภาพใน Challenge Division แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าพี่ต้นเรื่องของปากีสถานนี่แหละที่ก่อนหน้านี้มาแทนจีนอันดับโลกเนี่ย198แต่ว่าเล่นอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่น
6: เมียนมาก็ยอมได้ไง
7: ใช่ก็อีกชาตินึงเนี่ยล่าสุดที่เข้ามาแทนอินเดียเนี่ยเขามีอุ่นเครื่องกับทีมชาติบราซิล
6: ก็เลือกบราซิลด
7: ิใช่ก็เลือกบราซิลแล้วก็บังกลาเทศเนี่ยมาเล่นแทนอันดับโลก181แต่ว่าเล่นอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นเหมือนกัน
6: ก็นี่ไงก็เนี่ยคัมโบเดียก็ดีกว่าเมียนมาก็ดีกว่าแต่ว่าก็เขาเลือกมาแล้วเนาะ
7: จัดมาแล้วแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีตกชั้นไงพี่ตกชั้นเลื่อนชั้น
6: ก็เหมือนเนชั่นลีก
7: นะอารมณ์คล้าย
6: ฟิลนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเขาแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนี
7: ่ใช่ครับ
6: พรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับ
7: ก็
6: A มีใครบ้าง
7: ก็กลุ่ม A เนี่ยจะมีเจ้าภาพอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จัด FIFA ซีรีส์มาแล้วครั้งนี้ก็อาเซียนคัพต่อเลยแล้วก็มีมาเลเซียครับสิงคโปร์รวมถึงบังกลาเทศกลุ่ม B ครับมีเวียดนามปากีสถานไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนใน Challenge Division เนี่ยกลุ่ม A มีฮ่องกงเจ้าภาพครับเมียนมาแล้วก็บรูไนส่วนกลุ่ม B เนี่ยเป็นกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ติมอร์เลสเตย์ครับผมแต่ละชาติเนี่ยจะเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม3ทีมครับแล้วก็จบอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยไปเจอกับอันดับเท่ากันของอีกกลุ่มเลยเป็นการจัดอันดับไปเลย
6: ก็คือ 1-1
7: ใช่
6: 2-2 3-3 4-4 ไป
7: ใช่ครับก็2-2เนี่ยจะเป็นการชิงอันดับ3ประมาณนี้ครับต้น
6: ก็คือ2-2นี่ก็คือชิง 3-4
7: เป็นรอบจัดอันดับ
6: 3-3 ก็ชิง5-6 ไปก็เหมือนวอลเลย์บอลนะครับคล้ายวอลเลย์บอลแล้วใครตกชั้นน่ะ4เหรอ
7: ตกชั้นก็จะเป็นทีมที่อันดับ4ที่แพ้ครับพี่อันดับ4ที่เจอกัน
6: ทีมเดียวเหรอ
7: ใช่ครับทีมเดียวเลื่อนชั้นทีมเดียว
6: ตกชั้นทีมเดียว
7: ครับ
6: แล้วก็เลื่อนชั้น1ทีม
7: ใช่
6: สำหรับคนที่เป็นแชมป์ใน Challenge นะฮะแล้วคนที่รับเชิญนี้จะต้องมาเล่นต่อหรือเปล่าน
7: ั่นเลยพี่ต้น

0: พราะว่ารายการนี้มันเป็นครั้งแรกไงพี
1: ่
0: แต่ถ้าทรงนี้ผมว่าอาจจะต้องมาเรื่อย
1: ๆเออ
0: ใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: ก็แหละเอาแค่อยู่ในโซนนี้ไม่ต้องแบบเดินทางไกลแต่ว่ามันมีอยู่แรงกิ้งไง
0: ครับ
1: มันช่วงฟีฟ่าเดย์ปะ
0: เป็นฟีฟ่าเดย์เลยครับช่วงเดือนฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาเพราะฟีฟ่าเดย์กันยาตุลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยาวหน่อย
1: เดี๋ยวนะผมจะคำนวณนิดนึงนะสำหรับที่เจมส์เล่าให้ฟังมีทั้งหมดเอาพรีเมียร์ดิวิชั่นก่อนนะ
0: ครับ
1: เล่นมีทั้งหมดกลุ่มละ4ทีมต้องเล่นฉะนั้นเล่นทีมละ3นัด
0: ครับ
1: 12 12 24ละ24 25 26 27 28 25 26 27 28ก็28เกมนะเฉพาะพรีเมียร
0: ์อืม
1: เยอะนะฮะเยอะอยู่นะส่วน challenge เนี่ย4 4 8 10 38นัด
0: ประมาณ38นัด
1: 38
0: กับค่าลิขสิทธิ์68ล้านใช่ไหมพี่ต้นตอนนี
1: ้86
0: เอา86ล้านถ้าเป็นรายการอาเซียน
1: หาร
0: 86ล้านเดี๋ยวผมลองคำนวณกับ36เกมใช่ไหมพี
1: ่38
0: 38เกมจะตกเกมแล้วประมาณ2ล้านพี่ต้น
1: เออ2ล้านบาทนะ
0: ครับแต่ว่ารายการอย่างที่เตะตอนนี้อาเซียนคัพที่เตะเป็นของที่เตะตอนนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ค่าลิขสิทธิ์อยู่ประมาณ60ล้านบาทอย่างเงี้ยพี
1: ่60ล้านบาท
0: ใช่ด้วยจำนวนแมตช์ที่อาจจะใกล้เคียงกัน
1: เอาถ้าถามผมตอบแบบตอบด้วยตัวเนื้อกระดาษใช่ไหม
0: ครับ
1: อาเซียนคัพเนี่ย FIFA ranking ได้คะแนนไหม
0: ฟีฟ่าได้คะแนนแต่ว่าน้อยมาก
1: ก็นี่ไงไอ้นี่ที่เราเล่นอยู่เนี่ยไอ้นี่ที่เจอสิงคโปร์เนี่ย
0: ได้แต่น้อยมาก
1: ก็ใช่ไงค่าลิขสิทธิ์มันก็ต้องต่างกันสิครับ
0: ใช่เงินรางวัลด้วย
1: ของฟีฟ่าผมเป็นคนครีเอททัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาผมก็ต้องให้สิทธิ์กับรายการที่ผมเป็นเจ้าของ
0: ใช่
1: ผมถือสิทธิ์นี้อยู่ถ้าคุณอยากจะเล่นในฟีฟ่า
0: แล้วดูจากที่เขาเชิญทีมชาติมาก่อนหน้านี้นะพี่ต้นมีทั้งจีนกับอินเดียเนี่ยได้ค่าลิขสิทธิ์นะพี่เพราะว่าจีนกับอินเดียเนี่ยโหประชากรเยอะมากได้กระแสด้วยแต่ว่า2ชาตินั้นเนี่ยถอนไปแล้ว
1: ทำไมถึงถอน
0: จีนเนี่ยเขาไปเปลี่ยนไปจัดทัวร์นาเมนต์5เศร้าเพราะว่าเขาจะเตะในบ้านตัวเองแล้วก็เตรียมทีมเอเชียนคัพด้วยเชิญทีมมาเตะ5เศร้าแล้วก็อินเดียก็เจอกับบราซิล
1: เอเชียนคัพปลายปีใช่ไหม
0: ต้นปีหน้าครับพ
1: ี่ต้นปีหน้า
0: ใช่ใช่เขาก็ตอนแรกจีนเนี่ยมีด้วยแล้วก็เขาเปลี่ยนไปจัดอุ่นเครื่องเอง
1: โดนอินเดียอุ่นกับ
0: บราซิล
1: แล้วบราซิลอารมณ์ไหนไปอุ่นอินเดียเนี
0: ่ยน่าจะ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: เตะที่กอกาต้าครับพี่ที่อินเดียใช่อารมณ์เหมือนคงจะมาทัวร์ประมาณนี
1: ้เฮ้ยผมว่ามีคนจ่ายตังค์ผมว่าดูทรงแล้วเนี่ยเศรษฐีอินเดียจ่ายตังค์แน่นอนเลยคนอินเดียถ้าเอาเรื่องกีฬานี่ก็โอ้ยไม่แพ้ชาติใดเหมือนกันนะ
0: จริงๆคนอินเดียไม่ค่อยดูบอลด้วยเลยพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ปกติเขาเล่นคริกเก็ตไหมพี
1: ่
0: เวลาบอลลีกอินเดียเตะหรือทีมชาติเนี่ย6คนไม่เต็มสนามแต่ว่านี้บราซิลไปเตะเลย
1: โอ้บราซิลไปเตะเนาะแต่ว่าคือตรงนี้ก็ไม่มีแม่เหล็กนะ
0: ไม่มีไม่น่าเนย์มาร์ไม่น่ามาเลย
1: เนย์มาร์อย่าติดเลยครับพี่
0: แต่พอมันเป็นฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาเนี่ยตัวหลักๆอาจจะมาก็ได้นะพี
1: ่ก็บังคับได้วีนี้ไงวีนี
0: ้ครับก่อนหน้านี้เมื่อ30ปีก่อนก็มีอาร์เจนตินาพี่ที่มาเตะอินโดนีเซียเราที่กาลาโชมาด้วยตอนนั้น
1: โอ้โหกาลาโชก็เพิ่งมาได้ไง
0: มาบ้านเราด้วย
1: เอ้ยล่าสุดเขามีเรื่องอะไรอะไรเมียกับลูกออกจากบ้านคืออะไร
0: อันนี้ผมไม่รู้
1: ผมเห็นแวบๆอ่ะที่แบบมีเมียกับลูกของกาลาโชโพสต์ว่าต้องโดนไล่ออกจากบ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋ออันนี้ผมยังไม
1: ่รู้ว่าใครไล่ใครกันแน่นะผมก็แบบด้วยความที่เห็นแวบๆเราก็ไม่ได้แบบกาลาโชนะเราก็ไม่ตามดิเราก็ไม่ดูดิ
0: แล้วก็มาเล่นที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เจ็บด้วยวันนั้น
1: เอาแ
0: ก้วเจ็บปากด้วยนั้นปากแตก
1: อ๋อปากแตกนะฮะปากด้วยว่าอากาศร้อนปากแตกเลยนะฮะ
0: ก็แฟนบอลได้เห็นประมาณ40นาทีคนนึง
1: ก็โอเคนะ
0: ใช่
1: ใครที่ไปดูในสนามก็ช่วงแรกอาจจะฝนตกต่อยช่วงก่อนเข้าสนามนะฮะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นการแข่งขันที่ดีไหมจบโอเคแล้วว
0: ันนั้นโอ้โหคนเยอะพี่ต้นวันนั้นผมเนี่ยจะไปดูพี
1: ่
0: ขับรถเข้าไปเนี่ยบอลเตะไป15ทีผมยังอยู่หน้าสนามเลยมีรถติดก็เลยวนกลับเลย
1: กลับเลย
0: ไม่ได้ยังไม่ได้กดบัตรไว้
1: แต่ว่าเจมอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนี่
0: ผมอยู่แถวนั้นอยู่แล้วพี่ต้น
1: ก็หาเรื่องกลับบ้านเลย หรือแวะไหนหรือเปล่า
0: ไม่ได้แวะไหนเลยตรงนั้นคนเยอะมากครับแล้วฝนตกด้วย
1: โชคดีนะที่ผม

0: ับลาแล้ว
1: โควิดช่วงนี้อันตรายมากนี่
0: ผมก็เลยต้องอกขมใจหน่อยโอ้ช่วงนี้เขามีความอะไรนะหลายสิ่งหลายอย่างเราควรจะโมโหแล้วควรจะอยู่เฉยฮะ
1: แต่นี่ผมไม่กล้ากด
0: ไม่กดเหมือนกัน
1: นะไม่กล้าเลยตอนนี้ครับ
0: ติดป้ายเลยห้ามกดเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพวกไม่พอใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: อันตรายมากเลยพี่ต้นตอนนี้ข่าว
0: เราต้องระวังตัวกันด้วยนะฮะทุกคนนะฮะใจเย็นๆนะฮะแต่ว่าทุกผมอยากให้ทุกคนเขาถามเจมหน่อยเจมนั่งรถแท็กซี่บ่อยไหม
1: ช่วงหลังไม่ค่อยได้นั่งแต่ว่าก็นั่งอยู่บ้างพี่ต้น
0: จริงๆรายการเราเนี่ยพี่แท็กซี่นั่งเยอะขับฟังเยอะนะครับกับพี่เขากำลังทำงานแล้วตอนท้ายเขาเปิดฟังนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะเช้าวันนี้ผมอยากรู้
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นอ่ะผมขับตามแท็กซี่หนึ่งคันก็นี่แหละผมก็แบบทำไมยึกๆจักๆหาที่หาสถานที่เหร
1: อ
0: หรือจะมารับคนเหรอต้องหาไม่เจออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ที่ผมเอะใจก็คือข้างหลังอ่ะติดฟิล์มดำผมก็เลยงงว่าเฮ้ยแท็กซี่ติดฟิล์มดำได้ด้วยเหรอแต่ผมไม่เห็นข้างหน้าเขานะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าว่าข้างหน้ากับหรือข้างๆอ่ะว่าเขาใสไม่ใสแต่โดยหลักการแล้วมันต้องใสถูกไหม
1: ใช่มันต้องใส
0: แต่ข้างหลังมันมืดผมก็เลยบอกว่าข้างหลังมันฟิล์มดำคือเขากลัวผู้โดยสารร้อนแล้วโดยหลักการแล้วดำได้ไหม
1: จริงๆมันไม่ได้นะพ
0: ี่นี่ไงก็เลยอยากจะถามผู้รู้ทางเพื่อนแฟนในเพลง99ว่าแท็กซี่ติดฟิล์มดำด้านหลังอ่ะถึงแม้ว่าแผ่นเดียวอ่ะได้ไห
1: ม
0: อยากรู้จริงอยากรู้จริงนะฮะถ้าผิดผมจะได้ส่งหลักฐานให้ผมถ่ายรูปไว้ทะเบียนอะไรผมมีหมดนะ
1: แต่โดยทั่วไปจะไม่ค่อยผมที่เป็น
0: ทึบโดยเขาเรียกอะไรอ่ะโดยแบบความเข้าใจแล้วกันของเราแล้วกันนะเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับบางคนบอกเอ้ยได้เดี๋ยวผู้โดยสารร้อนไง
1: ครับ
0: แต่ผมแค่บอกว่าถ้าผมเข้าใจเบื้องต้นผมคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วก็ไม่น่าที่จะแบบทำไมถึงปล่อยให้มีแบบนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคร
1: ับผม
0: แต่มันก็ย้อนกลับมานะคุณเจมส์แล้วถ้าเซ็กซี่พวกตรงพวกแก๊ปอะไรเงี้ยเขาติดฟิล์มดำนะ
1: อันนั้นก็เป็นรถส่วนตัวใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นฟิล์มดำที่ยังถ้าถูกกฎหมายมันก็ต้อง
0: เขาต้องเช็คก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: ก่อนว่ารถคุณยังงุ้นอย่างนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: แถวนิดหน่อยนะเจริญการ59นาทีครับพักกับทุกชาติกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเราสองคนต่อครับ
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกเจอทักษิณต้องกราบตักอยู่แล้วไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษแค่ถามสาร

0: ทุกสุขดิบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นการพบกันของ4นายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางกลับปรากฏภาพนายอนุทินกราบที่ตักนายทักษิณโดยนายอนุทินกล่าวว่าตนเจอนายทักษิณก็ต้องกราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณในปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตาส่วนได้พูดคุยเรื่องอะไรกับนายทักษิณนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบนอกจากนี้ยังมีโอกาสเจอกับนางสาวแพทองธารและนายสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นกระทรวงต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมอันคลอสแต่งตั้งแคทรีน่าคูเปอร์ประธานคณะกรรมการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: เอาละครับช่วงที่3ครับ Morning Talk Weekend นะฮะอยู่กับน้องเจมส์แล้วก็น้องต้นนะฮะลุงต้นแล้วกันนะเดี๋ยวน่าเกลียดไปหน่อย
3: ครับผม
2: จะเป็นน้องต้นได้ยังไงนะน้องต้นได้นะครับกับพี่ๆหลายท่าน
3: ครับก็ข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย
2: นี่เขาบอกว่าขอดีเจเจมขอที่เดียวแชมเปี้ยนชิพ1คู่ครับ
3: เดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
2: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวพี่เขาไม่อยู่ดิพี่เขาไม่อยู่ให้เขาเลยคู่เดียว
3: เมื่อคืนเนี่ยมีเตะ1คู่ด้วยแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นเกมนัดเปิดสนาม
2: ใช่
3: ครับบูแฮมตันเนี่ยเมื่อคืนเล่นในบ้านครับเสมอกับแบ็คเบิร์นโลเวอร์0-2ก็วันนี้เนี่ยถ้าที่ผมชอบเนี่ยผม
2: บูนะบูแพ้เหรอ
3: บูแฮมตันเสมอกับแบ็กเบิร์นพี่2-2
2: นะฮะ
3: ใช่มาได้ประตูจากจุดโทษของลาอูนคิเนสเนี่ยประตู2-2นาทีที่90เลย
2: โอ้โห
3: เกือบแพ้เลย
2: บาป
3: บ
2: ูนี่เพิ่งตกไปนะ
3: ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เสมอกับแบ็กเบิร์นเลยอ้
2: าวแล้วใครเป็นโค้ชอ่ะ
3: เป็นเป็กซอนเป็นผมชื่อจำไม่ได้เป็กเซาหรือสักอย่างเนี่ยเป็นโค้ชโปรตุเกสพี
2: ่
3: ซึ่งเป็นนักเตะในชุดที่โจเซ่มินโยพาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของปอร์โต
2: นะฮะก็ผมไม่คุ้นชื่อเลยนะ
3: เป็นทางด้านของเซซ่าเป็กโซโต
2: เซซ่าเป็กโซโตนะครับ
3: ใช่ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็จริงๆแล้วมีหลายอย่างนะโอ้ลืมรายงานผลบอลไปนะขออภัยยูโรปาลีกก็จะมีรอบควอลิฟายนะครับเล็กพอสนั่นก็บุกไปชนะ 5-0 ครับโอ้ยิงเยอะเหลือเกิน
3: ครับ
2: นะฮะส่วนเอเดเรลซีลีกนะครับสปาร์ตาลอตเตอร์ดามเอาชนะเทลสตาร์ไป 3-1 นะครับเนี่ยครับวูฟเสมอ 2-2 อะไรเนี่ยแบ็คเบิร์นนี่ใครยิงบ้างเนี่ย
3: แบ็คเบิร์นนี่เมื่อคืนเนี่ยโดนตกตามหลังก่อนนะแบ็กเบิร์นเนี่ย
2: แบ็กเบิร์นเนี่ยวูฟดำไปก่อนนาทีที่18นะครับแล้วก็แบ็กเบิร์นมายิงนาที27แล้วก็48คิเมเนสมาตีเสมอได้จากโทษนาทีที่90+3นะฮะ
3: ครับ
2: แบ็กเบิร์นนี่เราก็ไม่มีนักเตะที่เราคุ้นๆแล้วนะ
3: ไม่
2: ได้ด้วยความที่ไม่ได้ตามนานด้วยนะฮะ
3: ครับแต่ว่าโทนี่โมเบนี่เป็นกุนซือแล้วก็มีนักเตะญี่ปุ่นเนี่ย2คนนะพี
2: ่โอ้โมเบนะ
3: แล้วก็มีอามิท็อดแคทเวลอดีตเด็กของนอริชที่เราพอจะคุ้นกันอยู่บ้าง
2: ครับ
3: ครับผม
2: ก็เสมอไปนะฮะสำหรับคู่เปิดส่วนพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้าใช่ไหม
3: พรีเมียร์ลีกนี่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคอมมูนิตี้ชิล
2: ด์วันอาทิตย์ใครเจอใครอะ
3: อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี
2: ้อุ้ย
3: แต่วันอาทิตย์นี้3ทุ่ม
2: ถ้าคอมูก็จะอยู่ในลิขสิทธิ์ของฝั่งโมโนเขาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับคอมูในไทยสด
2: ใครมีทั้งพีแพ็คกี่โมงเดี๋ยวว่าไงทีนึงครับแต่ว่าเนี่ยที่เขาถามมาให้เจมตอบเลยเลือกมาหนึ่งคู่เดี๋ยวผมเลือกให้เจมดีกว่
3: าครับ
2: ผมเลือกให้เจมผมขอคู่อะไรดีอะบิสตอลซิตี้กับบิวอลแล้วกัน
3: ครับ
2: เป็นไงฮะคู่นี
3: ้บิสตอลซิตี้ก็กับบิวอลก็ปีที่แล้วอยู่ชิมิชิลคู
2: ่ครับ
3: ดูแล้วบิสตอลวันนี้ก็ได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะเล่นในบ้านนะพี
2: ่ครับ
3: ส่วนผมเนี่ยผมชอบนอริชซิตี้นะพี่วันนี
2: ้
3: เจอกับเวสต์บรอม
2: แต่คู่นี้ไม่เป็นไรแต่คุณชอบคู่นอริชกับเวสต์บรอม
3: ใช
2: ่ชอบนอริช
3: ผมชอบเจ้าบ้าน
2: ชอบนคอมินนะฮะหน
3: ึ่
2: งเขียวนะฮะหนึ่งเขียวก็เรียกได้นะฮะถ้าเขาขึ้นเขาว่าว่างอยู่นะ กลางวันไม่มีปัญหากลางคืนก็ต้องดูสถานที่ที่เรียกหน่อย เขาเรียกตรงไหนนะฮะ
3: ครับ
2: เขาจะรับหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับเอามาดูข่าวหน้าหนึ่งของวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569กันนะครับผมไปที่สีเขียวก่อนแล้วกันนะครับไทยรัฐ
3: ครับ
2: สมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุลยารามยื่นค้านทายาทออกใบแทนที่ดินระบุ ญาติผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับพอสอกองทัพธรรมจับมือพาเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามครับพิ้วโฉนดฉบับจริงลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่นครับคัดค้านยื่นการขอใบแทนโฉนดจากฝ่ายทายาทนายเฮียงพิมพ์ศรีอัดแหลกอ้างสูญหายเข้าข่ายแจ้งความเท็จนะโอ้โหเรื่องนี้ขออภัยไม่ได้ตามจริง
3: ๆเรื่องที่ดินวัดใช่
2: เรื่องเนี้ยที่ต้องออกคุณออกโซนกระแสออกพี่สรยุทธ์ออกใครเต็มใครเต็มไปหมด
3: ครับ
2: นะครับไม่ทราบจริงๆนะก็ลองใครชื่นชอบข่าวแบบนี้ก็ติดตามเอาแล้วกันนะครับแล้วก็มีภาพที่เป็นประเด็นการเบืองเมื่อวานนี้นะครับที่คุณนายกอนุทินไปร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพนายเกรงกันตินันนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะเจอกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรคุณแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็คุณสมชายวงสวัสดิ์ด้วยนะครับไปในงานเดียวกันผมว่าเรื่องปกตินะที่คนก็มาพูดว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงู้นอย่างงี้กลับตรงกลับตามคือต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เถอะนะครับแต่ว่าคุณอนุทินในเรื่องแบบเนี้ยเขาวางตัวดีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคุณทักษิณกับคุณอนุทินก็รู้จักกันมานานนมอยู่แล้วนะครับการที่ไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผิดไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดครับ
3: เป็นเรื่องปกตินะ
2: เออเรื่องปกติแล้วคุณก็โอ้โหระดับคุณทักษิณด้วยนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะ
3: ครับ
2: คุณอนุทินไปกราบตักคุณแพทองธารเดถ้าเป็นข่าวหน่อยถูกไหม
3: ใช
2: ่เออนี่คุณทักษิณก็เรื่องปกตินะครับก็เป็นคนน้อมน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับคุณอนุทินนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วก็เครื่องบินขับเครื่องบินเยี่ยมกองบินหนึ่งโอ้แล้วเขาไปบินไปลงกองบินหนึ่งก่อนใช่ไห
3: ม
2: ภารกิจแล้วเขาค่อยบินต่อไปพักก่อนพักกินน้ำกินผัดหมี่โคราชนิดนึง
3: ใช่ครับ
2: ที่กองบินหนึ่งนะแล้วก็แต่ว่าเขามีเครื่องบิน F-16ตามประกบเขาแจ้งว่าในเป็นปฏิบัติภารกิจซ้อมอารักขาเครื่องบินผู้นำอะไรอย่างนี้นะก็ว่ากันไปแล้วกัน
3: แอร์ทูกราวนะพี
2: ่
3: ภารกิจแอร์ทูกราวกับแอร์ทูแอร
2: ์มันราคาหลายอย่างก็ว่ากันไปนะครับ
3: ครับผม
2: ส่วนอื่นๆเสริมอาวุธทอหนูหยอดคำหวานนะฮะพบทักษิณคุยกันชื่นมื่นเทงเก็บทุกบิลซักฟอกปชปปปชโต้ช้าคดีโกงสอบก็ช้าจริงนะฮะอนุทินคือขังคุมเข้มอาวุธปืนยันมีทางออกให้ตำรวจพกปืนไปดำเนินหน้าที่มทอยกร่างกฎหมายวางมาตรการนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับโอ้ยอินฟูเซ็กซี่แปะลิงก์พนันโทษกักขัง4เดือนได้ประกันตัวนะครับโอ้เอาผิดอินฟลูเอนเซอร์สาวนะฮะโอ้นี่ครับชื่ออะไรเนี่ยน้องมะปรางสีเกษมนะฮะอินฟูสาวรับแปะลิงก์ไว้พนันก็ศาลสั่งจำคุก8เดือนรับสารภาพรถเสือ4เดือนนะครับโทษจำให้กักขังยังไงอ่ะก็คือให้ประกันตัวแหละมั้งใช่ไห
3: ม
2: หรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้จำคุกจริงใช่ป่ะ
3: จะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่ากักคล้ายๆกักบริเวณไหมพี่ไม่ได้ติดคุก
2: ไม่ได้ออกไปไหนหรือไงแค่อยู่ในบ้าน
3: เหมือนจะเท่าที่ผมเคยเห็นจะเป็นเหมือนเขาจะกักเหมือนเป็นกักพื้นที่ประมาณนี
2: ้
3: ไม่ได้ติดคุก
2: ไม่ได้ติดแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำมันจำอะไรนะครับแต่ก็มีโทษผิดมีโทษแหละ4เดือนนะครับ
3: ครับ
2: นะครับของคุณเจม
3: ครับผมก็
2: มีอะไรบ้างครับเป็นของเดลี่นิว
3: หน้าหนึ่งของเดลี่นิวครับก็นักกีฬายิงปืนวุ่นครับนายกรีบถก3ฝ่ายปค.กกท.สมาคมเลิกแจกกำนันผ.ย.บ.แก้กฎหมายให้สอดคล้องครับวงการยิงปืนเนี่ยกำลังระส่ำเลยครับนโยบายห้ามพกปืนพ่นพิษอนุทินเร่งหาทางแก้สั่ง3ฝ่ายปค.กกท.และสมาคมกีฬายิงปืนเนี่ยเร่งหาข้อสรุปก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนที่มีเรื่องของการห้ามพกพาอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นกระทบกับนักกีฬานะพี
2: ่ก็กระทบจริงๆกระทบจริงๆนะครับก็มันยังมีนักยังมีกีฬายิงปืนอยู่นะครับแล้วนักกีฬาเขาก็ต้องไปฝึกซ้อมนักกีฬาที่อย่างเงี้ยรับใช้ชาติหรือว่าเป็นนักกีฬาที่เขาฝึกซ้อมของเขาเองอ
3: ่
2: ะเขามีใบอนุญาตถูกต้องนะ แต่ตอนนี้เรื่องนี้ผมก็ตามไกลๆเหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะลงเอยอย่างไรนะครับก็เป็นกันกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วกันนะครับทางฝั่งรัฐเขาก็อยากออกมาตรการที่ป้องกันได้จริงๆ อย่างฝั่งผู้ที่ใช้อยู่เขาก็จำเป็นต้องใช้นะครับในการฝึกซ้อมในการที่จะต้องเตรียมตัวไปทำการแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะก็ผมว่าขอให้หาทางลงให้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
3: เราก็บอกว่าน้ำมันเถื่อนทับเรือภาคที่1สัมปสันมิตรสำนักเจ้าท่าภูมิภาคตำรวจน้ำจับกุมเรือปงลิสกี้ครับนำโชค89พร้อมลูกเรือชาวไทย4คนยึดน้ำมันดีเซลเถื่อน 60,000 ลิตรเลยกลางทะเลอ่าวไทย
2: โอ้
3: 60,000 ลิตรนะพี่
2: จับได้
3: ฮะแต่เรือเท่านี้นี่ 60,000 ลิตรถึงมั้ยพี่ต้นเรือประมงเนี่ย
2: ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าแบบว่าเรือประมงเรือขนาดไหนเก็บได้เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะฮะ
3: ครับ
2: นี่จริงๆแล้วก็จับได้มันก็ดีครับ
3: จับได้
2: ก็ดีเราไม่รู้หรอกว่าจับเล็กจับใหญ่อ่ะหรือจับให้เห็นว่าจับอะไรเงี้ยมันโหมองได้หลายมุมเลยนะผมขออนุญาตใช้คำนี้นะ
3: ครับ
2: จับให้รู้ว่าจับหรืออาจจะมีที่ใหญ่กว่านี
3: ้
2: ไม่จับเล็ก
3: จับรายย่อย
2: อะไรอย่างงี้เราไม่รู้เราก็พูดไปเรื่อยๆอ
3: ่
2: ะ
3: แล้วจับนี้เขาไปไหนต่อพี่ต้นยึดเป็นของกลางนี้เหรอ
2: ก็ต้องยึดสิครับมันเถื่อนอ่ะ
3: ไม่ใช้ต่อ
2: มันก็ต้องจับมันก็ต้องเอาไปใช้ไหมใช้

0: ต้องมันใช้ไม่ได้นี
1: ่เป็นของผิดกฎหมายอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันเป็นของกลางไงต้องให้กระบวนการมันเสร็จสิ้นก่อนมันถึงจะสามารถที่จะเอามาทำอะไรได้แต่มันก็ต้องมีวิธีการแหละอย่างเช่นเหมือนยาสติดที่เขาเผาอะมันต้องเสร็จสิ้นกระบวนทางกฎหมายก่อนนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่แบบ
0: ไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆได้มาเอ้ยเผาเลย
1: ต้องสอบสวนอะไรเรียบร้อยก่อน
0: แล้ว
1: ไม่
0: ได้ทำอะไรฐาน
1: ก็คือเดี๋ยวเขาก็ไปมีวิธีจัดการเอง
0: ครับไม่ใช่แบบฟอร์มัลเอกสารอะไรเงี้ย
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าลูกจีนพ่อทิพย์วัย23ปีโผล่โตโต้ถึงกับอึ้งครับมุ่งมั่นปอทอนับหมื่นเจอโรงพยาบาลเอกรอพอเอกชนอีกผงาคดีพ่อทิพย์ครับลูกจีนสัญชาติไทยอายุสูงสุดอย่าง23ปีเลยโตโต้หลุดชอบอหายแล้วค่าตัวเลขรวมทั้งประเทศอาจพุ่งถึง 10,000 เตรียมพาพยานให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เดินหน้าเอาเรื่องตามขั้นตอนครับ
0: คือลูกทั้งหมดทั้งมวลเลยนะทั้งหมดทั้งมวลว่าจะเป็นเรื่องอะไรเลยนะเฮ้ย จะไม่มีเจ้าหน้าที่เอานะ
1: ใช่
0: ถ้าจับได้จริงๆถ้าตามจริงๆอ่ะ
1: ครับลูกทิพย์พ่อทิพย์นะ
0: ไม่ทั้งหมดเลย
1: ทั้งหมดเลย
0: ลูกทิพย์พ่อทิพย์อย่างแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: สอบสอบกดท้องถิ่นอีกอ่ะที่รองนายกประกรณ์บอกว่าผิดไม่รู้กี่คนกี่คนอ่ะ
1: ใช่
0: เราจะเอาต้องถ้าเอาความผิดจริงๆอ่ะถ้าออกจากราชการอะไรเงี้ยคุณต้องหาคนทำงานเท่าไหร่เลยนะ
1: ไม่จะไม่มีคนทำงานเลย
0: ก็ใช่ไงจะไม่มีคนทำงานถึงรุ่นใหญ่ไหมผมว่าไม่ถึงหรอกผมว่าไม่ถึงหรอกด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะช่วงนี้ต้องพูดจาแล้วมันระวังนิดนึง
1: แล้วก็บอกว่าโกงสอบฟันเรียบอนุทินปัดไม่มีเส้นมท.425925ชื่อให้ปปง.ปปช.แล้วถึงใครเอาหมดโกงสอบท้องถิ่นนายกสั่งฟันไม่เลี้ยงชี้คดีมีไรเส้นสายไรเพดานครับ
0: ก็นี่ไงก็ถึงใครก็เอาหมดแต่จะทำให้มันถึงบ้างล่ะถูกไห
1: ม
0: ก็เหมือนกับมีอะไรแดนไม่มีอะไรนะ
1: ไม่ขยับ
0: คุณอ่ะคุณอ่ะวางไม้เรียบร้อย
1: ไม่ตก
0: ไม่ตก
1: ครับผม
0: ก็จะพูดเรื่องอะไรเนี่ย
1: เมื่อกี้เรื่องสอบพี่สอบ
0: โ
1: ครงสอบ
0: ก็เหมือนกับนี่ไงเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจไงเจ้าที่ตำรวจถ้าเราจะเหมือนมีเรื่องมีราวใช่ไหม
1: ครับ
0: เจ้าที่ตำรวจก็ทำคดีสอบสวนทำคดีส่งสำนวนให้อัยการ
1: ครับ
0: จะผิดจะถูกอ่ะมันอยู่ที่การเขียนสำนวนส่งอัยการมันไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริงถูกป่ะ
1: ใช
0: ่นี่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันสุดท้ายแล้วเรื่องอื่นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องไหนนะจะแดกทั้งสิ้นนะครับ เอาดูหน้ากีฬา
1: ครับ
0: ไม่มีทางลัดนาบิลตามระบบจะคัดโอลิมปิกต้องไต่แรงกิ้งควรมี1หรือ2แชมป์ไอ้เขาบอกนาบิลอนันต์จะไม่ชกวันแล้วเหรอ
1: ใช่ไหมพี่ผมเห็น
0: ข่าวอยู่เขาจะไปชก
1: สากล
0: มวยสากลสมัครเล่น
1: ใช่
0: เขาจะไปโอลิมปิกอ่ะ
1: ใช่ครับไม่ต่อยทางนี้แล้วเดี๋ยวไปมวยสากลดีกว่า
0: ตรงนั้นเขาก็ดีอยู่ที่เหรอทำไมเขาถึงอยู่ไม่ต่อยต่
1: อ
0: มันเจ็บตัวมากกว่า
1: น่าจะนะพี่ด้วยความถี่อะไรนี้อาจจะต่อยบ่อยกว่าไหมครับรายการธรรมดาเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่คือเรื่องการเจ็บตัว
0: เขาจะมองว่าโอ้ยโอลิมปิก2เหรียญทองก็อยู่ได้แล้ว
1: แล้ว4ปีแข่งครั้งหนึ่งอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: นี่ทีเกมก็ได้เยอะอยู่นี่ทีเกมก็พอไหว
1: ใช่ๆ
0: ซึ่งเขาสูงอ่ะผอม
1: ครับ
0: ก็น่าจะได้เปรียบช่วงชกถ้าน้ำหนักเกินคุมคงแบบนี้อยู่นะแต่มันไม่เหมือนกันนะการเล่นชกมวยมวยวันใช่ไหมเขาเล่นเขาชกมวยวันใช่ไหม
1: วันแชมเปี้ยนชิพ
0: เขามวยวันซึ่งเป็นมวยไทยนะฮะมวยไทยแล้วต้องมาเปลี่ยนมาชกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยก็โอเคแหละมันหมัดเปิดมันไม่ได้แล้วนักมวยไทยก็ไปชกมวยสากลสมัครเล่นได้ดีหลายคน
1: ครับ
0: ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะฮะถ้าดีก็โอเคอ่ะนาบิลเขาก็เจ๋งอยู่นะฮะ
1: ครับผม
0: หนึ่งก็นี่แหละมีช้างศึกเต็มร้อยบู๊สิงคโปร์รอบรองนัดแรกฮัตสันสั่งลุยทำได้แน่ครับทูวิชั่นถ่ายสด2ทุ่ม
1: ครับ
0: ถัดไปของเจมมีอะไรให้ได้
1: ของผมมีเตือนชาวไฮล็อกเล่นได้อย่าหักโหมคุณหมอแนะต้องฟิตไม่งั้นอาจถึงตายได
0: ้ไฮล็อกเหรอ
1: ไฮล็อกพี่ไฮล็อกเมื่อวานเนี่ยมีคนบูบด้วย
0: คนบูบ
1: ข่าวเนี่ยก็เตือนนะพี่ว่ามีการออกมาเตือนว่าถ้าใครเนี่ยถ้าเล่นไปแข่งอยู่เนี่ยไม่ไหวเนี่ยต้อง

0: ้องไม่ฝืนไม่งั้นเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตเลยเพราะเป็นกีฬาที่หนักมากนะพี่วิ่งไป
1: ไม
0: ่เล่นวิ่งไปเล่นเงี้ย
1: ผมว่าทุกกีฬานะครับผมว่าทุกกีฬานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นไฮร็อกถ
0: ้
1: าผมจะเป็นคุณหมอผมก็จะตอบแบบนี
0: ้
1: คือไฮร็อกก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ต้องใช้พละกำลังสูงคือถ้าคุณอย่างผมไม่ไปเล่นก็ไม่เล่นไม่ไหวอยู่แล้วถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ผมว่าทุกกีฬาแหละครับมีความสุ่มเสี่ยงหมดแต่เราก็ควรเตือนแบบนี้นะครับทุกท่านที่จะออกกำลังกายควรที่จะอย่างแรกควรต้องรู้ก่อนว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยประมาณไหน
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่อย่างผมเนี่ยเล่นกอล์ฟใช่ไหม
0: ครับ
1: กอล์ฟก็มีเคยมีเหตุการณ์นี้ครับผู้คนเนี่ยเสียชีวิตในสนามด้วยเรื่องของหัวใจอะไรก็ว่าไปแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างฟุตบอลเนี่ยเตะในร่ม
0: ใช่
1: ออกมาหายใจไม่ทันนู่นนี่นั่นเพื่อนกลัวเราเห็นภาพเยอะที่ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าในบนนั้นเจอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ก็ปลอดภัยถ้าไม่อยู่ต้องรอรถพยาบาลการที่หยุดหายใจนานๆมันก็มีความสุ่มเสี่ยง
0: ใช่ที
1: ่จะกลับมาได้กลับมาไม่ได้นะครับผมว่าทุกและเนี่ยล่าสุดน้องที่เป็นนักกอล์ฟหญิงอายุ18ชาวออสเตรเลีย
0: ครับ
1: อะไรอ่ะชื่อบังเจสสิก้าบังหรืออะไรสักอย่างขออภัยนะชื่อน้องบังเนี่ยแหละเขาซ้อมเขาซ้อมอยู่เขาจะมาควอลิฟายที่จะแข่ง KLPGA นะครับเขามาเก็บตัวและเตรียมที่จะแข่งอยู่ที่เมืองไทยและน้องเนี่ยได้น้องเหมือนมีเส้นเลือดสมองเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเลือดออกในสมองเนี่ยแล้วก็เจ็บไม่สบายแล้วก็ต้องพักฟื้นอยู่10วันแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตอายุ18ปีเท่านั้นเอง
0: น้องชื่อเจสสิก้าแบง
1: เจสสิก้าบังนะครับเจสสิก้าบังก็นั่นแหละครับน้องก็เสียชีวิตอายุ18เท่านั้นเองครับเจมนะครับผมว่าหลายๆอย่างด้วยนะครับใครที่เล่นกีฬาเนี่ยหนักเบาเล่นแบบเป็นอาจจะเป็นอาชีพหรืออะไรในทั้งหมดทั้งมวลผมว่าตรวจสุขภาพหรือว่าน้องเขาเหมือนเขาน้องเขาไม่สบายอยู่แล้วรู้เขาเป็นมีอาการไม่ได้แบบมีรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็จะแบบสุดท้ายแล้วบางทีมันก็แบบมันก็พูดลำบากนะ
0: ครับ
1: ผมว่าทุกกีฬาเนี่ยต้องระมัดระวังคนเล่นเองก็ต้องรู้ตัวว่าเราไหวไม่ไหวอะไรยังไงนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เราก็ควรรู้ลิมิตของเราเองด้วย
0: ใช่
1: ท
0: ุกกีฬา
1: ทุกกีฬาเลย
0: อันตรายหมดเลย
1: อันตรายหมดแล้วครับออกอะไรที่ออกแรงออกกำลังเนี่ยอะไรที่มันเหนื่อยหอบเนี่ยทำให้หัวใจเต้นมากกว่าปกติเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังนะฮะผมเลยเล่นแต่กอล์ฟเป็นเยอะเนี่ย
0: กอล์ฟก็ถ้าไปตากแดดแล้วร้อนก็อันตรายนะพี
1: ่ก็คือถ้าเรารู้ไงอย่างผมก็จะพกเรื่องของเนี่ยถุงที่ใส่น้ำแข็งอะ
0: ถุงเย็น
1: ถุงเย็นอะประคบแล้วก็จะเปลี่ยนตลอดถ้าร้อนมากๆเราก็ต้องดูด้วยครับไม่ใช่แบบเราบุหรี่ตาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นลุงแล้วก็นั่งรถอย่างเดียวไม่เดินเหมือนสมัยก่อนก็มีถุงน้ำแข็งคอยประคบให้มันเย็นบ้างจิบน้ำชาไป
0: น้ำชา
1: ใช่ไหมน้ำชา
0: แล้วก็บอกว่าช้างศึกจัดฟูลทีมหวังขย้ำรอดช่องครับช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยมาแบบฟูลทีมในเกมลง3พบทีมชาติสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับที่สนามจารันเบซาวันนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: นี่ไงเขามีภาพนี่ไงแจ็คเดอะโกสต์เดนิสบุ๋มเวนส์ปลุกความหลอนคำสารภาพของหมอผี
0: ใช่
1: แจ็คนะฮะน้องแจ็คคิดถึงนะน้องแจ็คนะไม
0: ่
1: ได้เจอนานมากแล้ว
0: พี่แจ็คจะโกรธเลยพี่
1: แจ็คจะโกร
0: ธแล้วหนังนี้เข้าทำมา
1: ผมชอบผมก็ยังติดเรียกเขาแจ็คใหญ่อยู
0: ่พี่แจ็คใหญ
1: ่ผมจงก็ยังติดอยู่นะฮะตอนนี้เป็นแจ็คเดอะโกสต์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคอลัมน์ที่ตั้มมันชอบดูอาหารการกินเนี่ยเขาดู
0: หน่อย
1: ด
0: ิอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ที่ไหนเนี่ยอันเนี้ย
0: บ้านเคียงน้ำเจ้าสาย
1: เอ้ยปทุมธานีบ้านเคียงน้ำเจ้าสายร้านอร่อยริมเจ้าพญาปทุมธานีนะครับโอ้ร้านก็ติดแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะฮะอาหารไทยอาหารไทยนะครับ อยู่ใกล้บริเวณไหนเนี่ย
0: สามโคกไหมพี่
1: อยู่สามโคกเหรออ
0: ่า
1: เพราะคุณเคยคุณรู้ด้วยเหรออ่
0: ะผมลองเสิร์ชข้อมูลด
1: ู
0: ใช่
1: สมแล้วที่เป็นพ่อหนุ่มเจนอัลฟา
0: ผมนี่เจน X พี่เจน X
1: เฮ้ย X เหรอ
0: ใช่ครับ X ผมเกิดปี95พี่ยังยุค95อยู
1: ่ X

0: ต้องเท่าไหร่ปีไหนถึงปีไหน
1: อ่า9012
0: คุณเกิดปี2495เลยเหรออ
1: ่า2538 2495นี่น่าจะเจมไบเล่แดงไบเล
0: ่เดี๋ยวอ่ะ1995
1: ใช่ครับมาเป็น Gen X อยู
0: ่แล้ว X นี่คือต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่ประมาณ90ถึง2000พี่
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองดูก่อน
0: ใช่ใช่ผมเนี่ย Gen X
1: ผม
0: ไม่ Gen X คุณไม่ใช่ Gen X
1: Gen เดี๋ยวเราผมลองดูก่อนผมก็ลืมไปเลย
0: คุณไม่ Gen X ผมว่าคุณไม่ได้เลย
1: ผม Gen Y พี่ต้น
0: ก็ใช่ไง
1: Gen Y เป็น980ถึง97
0: เออ80เลยเหรอ
1: ใช่80ถึง9แต่ผมเกิด95
0: ก็คือ80ใช่ไหม
1: ใช่ถ้า Gen X เนี่ย65ถึง79
0: ผมเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: โอ้เหรอเห็นไหมผมบอกแล้วเจมไม่ใช่เจม
1: ผมเล่นสับสนเรื่อง Gen มาก
0: เจมมันจะมา Gen X เหมือนพี่ยังไงถ
1: ึ
0: งแม้ว่าพี่จะหน้าตาอ่อนกว่าวัยก็เถอะนะ
1: กลับ
0: เอาอยู่แถวสามโคก
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับก็ไปติดตามได้ที่ผมเห็นนี่มีขาหมู
1: ม
0: ีหล่นมีส้มตำปุกชอบตามไข่เค็มมีแกงป่านะครับ
1: ครับ
0: แกงส้มหลายอย่างเลยนะฮะทอดมันกุ้งอู้อร่อยอร่อยดูน่าทานนะครับโอเคติดตามมาได้นะฮะลงในหน้าของไทยรัฐนะครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนี้เอ้าลาลิก้าเขาก็เตะสิครับเจม
1: อ้าลาลิก้าเนี่ยเริ่มวันนี้แล้วพี่ต้น
0: สองคู่อ่ะขอสักคู่หน่อย
1: ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมี2คู่ครับอาราเบสเจอเกตาเฟ่ตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ตี2ครึ่งเนี่ยเซบีย่ากับรายโยบาเยกาโน่ครับแต่ว่ามาดริดกับบาร์เซโลน่าเนี่ยจะยังไม่เตะสัปดาห์นี้นะพี่ต้นเพราะว่าเขาจะให้แข่งสัปดาห์หน้าเลยในฐานะที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นทีมชาติที่เข้ารอบลึก
0: ก็เอาเยาวชนเล่นดีครับ
1: แต่ว่าบาร์ซ่านี่ครึ่งทีมเลยนะพี
0: ่ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวใช่มั้ย
0: ก็คุณเล่นในลีกน
1: ี้ใช่ใช่
0: ไม่เกี่ยวไงคุณก็เลื่อนไปสัปดาห์หน้า
1: ห้ามมีอภิสิทธิ์ทั้งนั้น
0: และคุณรู้อยู่แล้วว่า
1: ห
0: รือเปล่าไหม
1: ครับ
0: คือมันไม่แฟร
1: ์ได้เลื่อนไปตั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเตะเลยอาทิตย์นี้ไม่เตะ
0: ต่อให้อาทิตย์หน้าเตะไอ้พวกบอลโลกมันก็ยังไม่เล่นมันไม่พร้อมหรอก
1: ได
0: ้ถูกไหม
1: ครับ
0: เตะวันนี้เตะอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกตัวบอลโลกอ่ะแชมป์เนี่ยได้ลง
1: เพิ่งกลับมาเองใช่ไหม
0: เพิ่งกลับมาใช่ไหมกัวซี่เนี่ยมายังมาซ้อมอย่างคูบาซี่อ่ะ
1: น่าจะยังไม่มาพี่
0: เฟรนตอเลสเดี๋ยวต้องบินไปปารีสอีก
1: ขนาดซิตี้นักเตะทีมชาติมาไม่ถึงอาทิตย์เองพี
0: ่ก็เนี่ยแม็กลิสเตอร์เนี่ยเพิ่งมา
1: ไง
0: เพิ่งมาเมื่อวันจันทร์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี
0: ่เพิ่งมาเมื่อวันจันทร์เขาบอกว่ากว่าจะได้เล่นเนี่ยมีเดือนนึงอ่ะ
1: เดือนนึงจากบอลโลกหรือว่าหลังจากนี
0: ้หลังจากนี้
1: หลังจากนี้
0: คือมาซ้อมไม่เพราะว่าคือหนึ่งระบบใหม่โค้ชใหม่นู่นนี่นั่นอะไร
1: อ๋อใช่ใช
0: ่ต้องประมาณเดือนนึงอ่ะที่นักเตะที่ถ้าถามผมนะกลับมาเพราะแล้วอย่างมันแล้วแต่สโมสรด้วย
1: ครับ
0: เอามาสโมสรนะผู้เล่นตำแหน่งนี้มีคนที่พอได้เล่นได้เยอะอยู่
1: อืม
0: ก็อาจจะยังไม่ต้องรีบใช้งานอาจจะไม่ต้องรีบใช้งานเพราะฉะนั้นก็อ่ะให้โซโบกาเฟนแบกอะไรไดโอนี่เล่นไปก่อนอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่เป็นลิเวอร์พูลนะ
1: ครับผม
0: ส่วนซิตี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าโรดี้ยังไม่มา
1: อ่ะโรดี้ยังไม่มาแต่ฮาแลนด์มา
0: โรดี้เขาไปซื้อบ้านอยู่ปาซ่าแล
1: ้
0: ว
1: รอไปบาร์เซโลน่าเลยรอไปเล่นที่นู่นแล้ว
0: รอฮาแลนด์ก็น่าจะมาแหละเพราะว่า
1: ฮาแลนด์มาแล้ว
0: ตกรอบไปตั้งนานแล้ว
1: ใช่
0: ฮาคนอื่นน่าจะมาเกือบครบแล้ว
1: มาเกือบครบแล้วเหลือแค่เนี่ยแหละพี่นักเตะสเปนพวกนี้ที
0: ่ฝรั่งเศสก็เพิ่งมามั้ง
1: ใช่ครับกลุ่มฝรั่งเศสก็เพิ่งมา
0: เอเลียนจะเล่นเหรอพรุ่งนี
1: ้คนไหนพี
0: ่เอเลียนเดอร์สัน
1: อ่ะเอเลียนเดอร์สันยังไม่มีชื่อนะพี่พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้กลุ่มที่กลับมาแล้วมีฮาแลนด์ฮาแลนด์ที่กลับมาซ้อมแต่ว่าพฤหัสบดีวันพฤหัสเนี่ยมีอาการเจ็บด้วยแต่ว่าพวกกลุ่มที่เข้ารอบลึกเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่มาพวกอาเจนพวกสเปนพวกอังกฤษไงบางคนยังไม่กลับ
0: ก็เลยเรามานั่งดูนี่นะแต่อาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกลายาเล่นนะ
1: ลายาเป็นประตูไงพี
0: ่ก็ไม่ใช่ก็ลายาเป็นโลกไงไม่ต้องแฮงเอาท์ไม่ต้องแบบตื้อๆกับเพื่อนก่อนเหรอไม่ได้แบบชงฉลองเลยเหรอ
1: ไม่นะไม่อันนี้มาเลย
0: มาเลยนะฮะ
1: คลับ
0: ฮาแลนด์มาเลยคนอื่นๆก็ตกรอบกันหมดอะมาก็ได้มาดูเอเจ้ไง
1: มาดูเจ้ก็ยังไม่มาม
0: าแล้วก็คาดว่าจะลงด้วยพรุ่งนี้นะมาดูมาดูเจ้โอเดกาดแล้วก็เนี่ยไอปีกเนี่ยปีกไอปีกเนี่ยอะไรอะโซลิสอะ ขาบอกเก่งอ่ะ
1: อ๋อของเกิ

0: ลีดส
1: ์กรีซอ่ะ
0: ที่เคยมาเล่นกับนอริชแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มาอยู่อาร์เซนอลฟอร์มดีตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องนะพี
1: ่บอกตัวนี้มี
0: ด้วย
1: ของดุอยู
0: ่ครับ
1: มาร์ตินเนลลี่ก็เหงาเลย
0: มาร์ตินเนลลี่ก็มีการตัดสลายไม่ซื้อไม่รู้ไปหรือยัง
1: ก็จะต้องไปหรอกครับแต่เนี่ยของแมนซิตี้เนี่ยไม่มีเลยนะแต่แชร์กีก็ยังไม่มาหรอก
0: อืมพวกที่เขารอบบิ๊กบอล
1: เลอร์นูนเยสดีแอสกวาร์ดิโอลอาร์ตูรีโควาซิชกอนซาเลสซาบินโยโฟเดนเซเมนโยมาบุสก็ว่าฮาแลนด์ที่เจมบอกน่าจะเจ็บอยู่นะฮะเป็นไงพรุ่งนี้ขอทายสกอร์หน่อยสิ
0: ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แต่รูปเกมอาจจะสูสีนะพี่เพราะว่าเซนนอนปีนี้ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีบูโน่กิมอะไรเข้ามาด้วย
1: ตกมาย้ายยัง
0: มาแล้วพี่ใส่เบอร์39ด้วย
1: โอ้
0: เป็นเบอร์ที่เขาจะใส่39ทุกทีมเลยเพราะว่าเป็นเบอร์ป้ายทะเบียนคุณพ่อป้ายทะเบียนรถแท็กซี่คุณพ่อ
1: เพื่อระลึกถึงคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วก็จะใส่เบอร์39ทุกทีม
1: แล้วทำไมบราซิลไม่ใส
0: ่บราซิลมีแค่23เบอร์
1: อ๋
0: อ25เบอร์
1: ก็ทำเรื่องพิเศษ
0: ไปไม่น่าจะได้
1: ขออินฟานติโน่ไป
0: บอกว่าเป็นกรณีพิเศษไป
1: โลกใบนี้มันได้หมดเหรอครับคุณมีอีกอภิสิทธิ์มากพอ
0: ถ้าคุยกับอินฟานติโน่ถ้ามีอภิสิทธิ์มากพอได้แน่
1: ได้ตังค์ทำมันคุยได
0: ้โอ้ช่วงนี้นี่เป็นหน้าหนึ่งตลอดเลยอินฟานติโน่
1: เ
0: น
1: ี่ยใส่ตังค์ไว้ก่อนเลยเนี่ยยูโน่ยังไงเฮ้ยอยากใช้ฉันอยากใช
0: ้ขอเบอร์39ได้ไหม
1: ฉันอยากใส่ไม่ใช่ฉันอยากใช้ฉันอยากใส่39ได้ไหมเพื่อระลึกถึงคุณพ่อ
0: เดี๋ยวมีของให้
1: เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเอาวายไปวายไปวายอะไรนะยี่ห้ออะไรแพงๆรถชาย
0: แพงเลยนะที่ของแพงเลยน่าจะโอเคเลยอย่าง
1: นี้อีฟานิโน่บอกว่าขอ2ถาดไอ้ขอ2ของ2ลัง
0: ครับ
1: นะครับขำๆไปผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเสมอแหละ
0: ใช่คร
1: ับ90นาทีนะครับที่เหลือเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ
0: ก็มีข่าวก่อนหน้านี้คือซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้กังวลเรื่องฮาแลนด์เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยเมื่อวันพฤหัสไม่ได้ซ้อมพี่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมาเลสก้าบอกว่ามีอาการเจ็บส้นเท้านิดเดียวแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: เหมือนเขาไปไหนมานะช่วงปิด
0: เขาไปตกปลาไหมพี่เขาชอบตกปลา
1: เหมือนผมเห็นภาพเขาไปไหนสักที่หนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่ตกปลาสักที่หนึ่งอ่ะที่เขาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มีข่าวไปกับแฟน
0: อ่
1: ะฮาร์เลนนะฮาร์เลนนะครับอ่ะช่วงนี้8นาฬิกา34นาทีนะฮะเดี๋ยวพักอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: แล้
1: วกลับมาพูดคุยกับเราต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
1: เอาละครับช่วงสุดท้ายฮะอยู่กับน้องเจมส์และลุงต้นนะฮะ
0: ครับผม
1: ดูข้อความกันทุกช่องทางหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับเดี๋ยวผมดูข้อความทาง SMS บอกว่า นักกอล์ฟคนไหนมีแต่คนคิดถึงครับตอบมิดยูอาเบะครับผม

0: ต้องเป็นมิยุอาเบะ
1: อ๋อมิยุ
0: แล้วก็บอกว่าบัวไม่ขยับครับลุงต้นพี่เจมเพิ่งว่างมาทักครับจากน้องอามซา
1: สวัสดีอามซาด้วยนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณต้นน้ำชาสีอะไรครับมีฟองไหมครับอู่หลงหรือชาเก๊กฮวยครับผม
1: ชาอู่หลงก็มีฟองนะมันต้องมีฟองครับถ้าไม่มีฟองแล้วมันจะขม
0: แล้วก็บอกว่าอ้าววันนี้คุณต้นให้น้องเจมมาแทนตาเจ๋งค่อยเข้าท่าหน่อยครับไม่งั้นเรียกพี่ตลอดฟังแล้วไม่มีอรรถรสเลยทำไมแกใช้คำพูดว่าพี่เปลืองเหลือเกินครับ
1: เขาเคารพผมไง
0: ต้องเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องปกตินะ
1: เรื่องปกตินะExpress Mo นางเอกริเชอร์ซีซั่น4ดีมากครับพี่ต้นอยากเบียร์กันเนอะนี่แหละผมกำลังจะได้ข่าวว่าแค่กี่ EP นี่แกก็ซัดนางเอกเรียบร้อยแล้วนะฮะริเชอร์ซีซั่นใหม่ในน่าจะออกทางแอปพลิเคชันพรามนะพรามวิดีโอถ้าผมจำไม่ผิดนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าผมไม่มีพรามแล้วดิคือเดือนที่แล้วผมยังดูพรามได้อยู่แต่เดือนนี้ผมเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่มันก็เลยแบบไม่พรามไม่อยู่ในรวมนี
0: ้
1: ผมเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนหาวิธีสมัครนิดนึงนะฮะเออจำเลยใช่ไหมจำนะคุณเบียร์กันเนอร์นะโอเคอ้าวไปดูบ้านแดงหน่อยฮะมีข้อความเพิ่มเติมอะไรบ้างครับเจมส์ครับ
0: มีเต็มเลยครับพี่บอกว่าอิกซานฟันดี้นี่รู้จักเพราะเคยคบกับน้องแอนโทเนียโพเซลครับ
1: เขายังคบกันอยู่เรื่องกันละ
0: ไม่ใช่อีกซานนะพี่เป็นอีฟานพี่คนพี
1: ่
0: แต่ว่าตอนนี้จะเลิกแล้วแล้วก็บอกว่าคืนนี้อโมริมจะโดนไล่ออกครับทั้งที่เป็นเกมอุ่นเครื่องโดนแมนยูยิงแฮตทริก3ลูกแพ้อุ่นเครื่องทุกเกมมิลานพี่
1: ทำไมแล้ว
0: มิลานเนี่ย
1: แมนยูยิง3ลูกทุกเกมเลยเหรอ
0: หมายถึงว่ามิลานเนี่ยโดนทุกนัดไงพี่
1: อุ่นเครื่องยังไม่นับสิโอ้
0: อาโมริมเพิ่งไปคุมด้วย
1: เหนื่อยอาโมริมเขาก็มีของอยู
0: ่อะไรก็บอกว่าเสียได้ชุด FF ครับน่าจะเอายู23ไปเยอะๆกว่านี
1: ้
0: จริงจริงยู23บางคนเรียกเขาก็ไม่ปล่อยนะพี่เพราะว่าเขาต้องเก็บตัวไว้ปีซีซั่นเหมือนกัน
1: อืมเอาพี่ทีมอะไรไม่ปล่อยทีมอะไรไม่ปล่อย
0: ไม่
1: รู้พี่จะถามเจมไง
0: ก
1: ็อย่าพี่ขอโทษนะพี่เป็นคนไม่ดีอยู่ให้เจมพูดเฉยไม่พูดเดี๋ยวทำร้ายน้องเดี๋ยวน้องเอ้ยบนหลังไม่มาพี่ต้นแล้วอ่ะโยนเผือกมาให้แล้วทัด
0: ชอบ
1: เราไม่พูดนะฮะเราไม่พูดรู้แค่ว่านั่นแหละ
0: อืม
1: นาทีนั้นแหละ
0: นะครับจริงๆก็บอกว่ามันก็เป็นช่วงที่เขาอยากเก็บตัวไว้ปีซีซั่นนะพี่ก็อาจจะแล้วแต่สโมสร
1: มันไม่ใช่ก็เจ
0: มันไม่ใช่
1: เข้าใจนะทุกทีมแหละทุกทีมก็ต้องเตรียมพรีซีซั่น
0: ครับผม
1: ก็เออนั่นแหละครับรู้เรื่อง
0: แล้วก็บอกว่าให้กี่คะแนนให้คะแนนความสำคัญฟีฟ่าคูณ5หรือเปล่าครับน่าจะเหมือนค่าคูณคูณแรงกิ้ง
1: อ
0: ่ะแล้วก็บอกว่าชัดเจนดีครับฟังแถวลำแผงชอบเสียงน้องทั้งสองจากคุณลุงแมนยูครับ
1: สวัสดีครับลุงแมนยูขอบคุณมากครับ
0: ผมคุณพี่ท่านนี้บอกว่าแท็กซี่มีทั้งรถติดฟิล์มและรถโหลดเตี้ยก็มีครับปกติแท็กซี่ต้องเข้าไปตรวจสภาพที่ขนส่งทุกๆ6เดือนแต่แท็กซี่เก่ามานี้จะเป็นแท็กซี่ที่มีนายหน้านำเล่มทะเบียนไปต่อภาษีโดยไม่ผ่านการตรวจสภาพที่ขนส่งครับ
1: โอ้เหรอโอเคครับผมขอบคุณมากนะสำหรับข้อมูลนะครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าผมจริงครับผมเลยเลิกเล่นกีฬาหันมากินบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นมีใครวู้หมดสติคาร้านหมูกระทะสักทีเลยครับ
1: เออก็จริงนะ
0: จริงนะพี่อันนี
1: ้แต่จะเป็นหลังจากนั้นนี่แหละคร
0: ับ แล้วก็บอกว่า
1: ทานเยอะนะฮะจะทานเยอะเผื่อผมด้วยถ้าร้านไหนอร่อยก็บอกลายแทงนิดนึง
0: ครับ
1: อ
0: ืมก็บอกว่ารอเชียร์หมูปากน้ำบ่ายโมงชนะโอเพ่นครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เชียร์หมูกันนะฮะบ่ายโมงนะฮะ
0: บอกว่ามีคุณณัฐพงษ์เนี่ยทักทายเข้ามาครับแล้วก็บอกว่า12ปีแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ณเดชเป็นโรคประจำตัวตลอดเลยครับเขามีภาพณเดชไปแข่งไฮล็อกไงพี
1: ่แ
0: ล้วก็เลยมีคนไปคอมเมนต์เรื่องที่เขาเป็นเนี่ยแหละเป็นโรคประจำตัวเขาเนี่ยแหละ
1: ก็ถ้าถามผมนะครับไม่เกี่ยวขออนุญาตตอบแบบนี้แล้วกันนะด้วยความที่เป็นคนมีโรคประจำตัวคือไม่เกี่ยวครับว่ามีโรคประจำตัวแล้วเล่นไฮล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณมีโรคประจำตัวแ แต่คุณก็ต้องออกกำลังกายเพื่อที่ให้จะไปสู้กับโรคประจำตัวที่คุณเป็นอยู่

0: ช่เพราะฉะนั้นเขาถึงมีพละกำลังในการที่จะไปออกกำลังกายไม่ใช่งั้นโรคประจำตัวก็จะเล่นงานเขาตลอดเวลา
1: ถูกต้อง
0: เขาไม่ออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวก็ต้องแยกง่ายๆครับปรึกษาคุณหมอที่ท่านหายอยู่ว่าจะออกกำลังกายอะไรที่ช่วยต่อสู้กับโรคประจำตัวที่เราเป็นอยู่ได้บ้างนะ
1: ครับ
0: มุกกลายเป็นคุณหมออาจารย์ท
1: าง านอาจารย์ทางงานเราผมเลย
0: ผมขออภัยนะผมก็พูดในมุมที่ผมเข้าใจแล้วกันนะถ้าผิดเดี๋ยวฝากอาจารย์มาช่วยแก้ด้วย
1: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook บ้างครับ
0: จัดไปครับ
1: ชูติเทพเนี่ยบอกว่าบอลไทยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับไม่ตกรอบแรกตอนนี้เราตั้งความหวังได้แค่นี้ได้แชมป์ถือว่าแปลกไหมครับก็จริงๆก็เราก็มองถึงแชมป์ทุกปีนะพี่แต่ว่าคราวนี้เรา
0: เขาก็มองเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่มันก็คือหลายๆคนก็มองหลากหลายไปนะครับคือเขามองว่าถ้าสมมติคิดเล่นๆง่ายๆเอาชุดยู23ที่โค้ชวังเตรียมเด็กเล่นเอเชียนเกมอยู
1: ่
0: เอาทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นทัวร์นาเมนต์การอุ่นเครื่อง
1: อ
0: หรือจะหนักเกินไปไหมหรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็มองว่าไอเนี้ยฟุตบอลอาเซียนคัพนี่แหละไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรก็แต่ก็ไม่ควรเอาชุดใหญ่ไปเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ
0: เอาเป็นชุดเด็กหรือชุดไหนก็ได้แต่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ
1: ่ครับ
0: ครับถึงแม้ว่านักเตะแต่ละคนก็มีชื่อเสียงมีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณก็เอาเยาวชน U23 U21 ไปเล่นดีกว่าจะได้พิสูจน์ไงก็ดูเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีนี่เขาเอาชุดไหนไปเล่นเอเชียนเกม
1: U20 ป
0: ี
1: U20 ไปเล่นเอเชียนเกม
0: 20เลยนะ
1: เพื่อต่อยอดไปโอลิมปิกอีก2ปี
0: ใช่ไง
1: พอโอลิมปิกเนี่ยนักเตะอายุ20 21เนี่ยจะเต็มรุ่นพอดี
0: นั่นแหละครับแล้วก็ต้องอยู่ที่การวางแผนของสมาคมด้วยนะคร
1: ับ แล้วก็บอกว่าคุณเจ็บเนี่ยขอข่าวไทยลีก1-2ครับจะถ่ายทางโมโนหรือเอสกันแน่ครับรอเชียร์ปัตตานีพลังการเมืองทองโคราชขอนแก่นครับ
0: ผมตอบได้เต็มที่นะครับเขาได้อยู่ทั้ง2แอปนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเหมือนพรีเมียร์ลีกนะฮะพรีเมียร์ลีกมันก็มีบางอย่างแล้วกันนะเส้นบางๆที่เขาไม่ได้สื่อสารให้เราทราบแต่บางคนก็เดาๆกันได้แล้วกันว่าทำไมปีนี้ AS ถึงไม่มีพรีเมียร์ลีกแต่ไทยลีกยังมีทั้ง2
1: ม
0: ี
1: ทั้ง2ค่าย
0: ยังมีทั้ง2ค่ายนะครับอันนี้ก็ลองเดาเอาแล้วกันนะว่าเหตุและผลคืออะไรแต่เขาว่ากันว่าผมไม่รู้หรอกแต่ผมเดาจากการโพสต์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนโปรดักชั่นของไทยลีกเขาดูจากพี่เบิ้ลอำลงอำลาอะไรเงี้ยยุ้งยุ้ยอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำต่ออาจจะเป็นทีมใหม่อาจจะเป็นฟลุก
1: หมายถึงว่าทีมภาคใช่ไหม
0: ทั้งหมดผมว่าฟลุกอาจจะมาเป็นตัวหลักหัวเรือหลักของบอลไทยฟลุกแฟมิลี่นะฮะเพราะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนน่าจะมีการเปลี่ยนเรื่องของโปรดักชันเรื่องของอะไรหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวาน
0: ก็รอดู
1: เมื่อวานก็เห็นทางทีมโมโนคอร์ก็เพิ่งเปิดตัวทีมภาคไปนะพี่
0: ก็ทีมพักก็เปิดทำไมก็ทีมเดิม
1: มีบางคนมาใหม่อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเห็นผมเหมือนเห็นพี่ฟุกนะพี่ฟุกทีมบันดองสา
0: ฟุกเขาก็ไปอยู่แล้วมันจะมาโลกแล้วแต่เหมือนว่าเขาจะเป็นหลักที่บอลไทย
1: จะไป
0: แต่ว่าด้วยความที่ฟุกกับพี่บู๋เขาก็ซีกันมาตั้งแต่อยู่สยามกีฬาอยู่แล้วฟุกเขาก็เกิดที่สยามกีฬ
1: า
0: ก่อนที่เขาจะมาอยู่เป็นคอมเมนเตอร์ฮันก่อนที่จะมาบรรยายที่ทูก่อนจะมาเป็นพนักงาน TNN อะไรเงี้ยทูโฟทูเทนทูโฟยูอะไรเงี้ยนะ
1: มีพี่อัดดี้ก็มาเมื่อวาน
0: พี่อัดดี้เขาก็อยู่แล้วกับค่ายฝั่งแดนกีฬานะครับพี่อัดดี้ตอนนี้ก็มาบรรยายกอล์ฟด้วยนะฮะบรรยาย LPGA นะครับ PGA ทัวร์นะครับแล้วก็มีทีมบรรยายกอล์ฟเพิ่มเติมใน AS Play นะครับ
1: ครับผมบอกว่า95 Gen Y ครับอ่ะใช่95 Gen
0: Y
1: แล้วก็คุณรัติวัฒน์บอกว่าเจมโกตีสมานข้าวมันไก่แบรนด์ไหนอร่อยสุดครับโหข้าวมันไก่นี่ผมใกล้ที่ไหนกินที่นั่นแล้วนะพี่ต้น
0: ไม่จะเอาที่คุณชอบดิผมอยากรู้แต่ถ้า
1: ไม
0: ่ผิ
1: ดเนี่ยมันจะมีร้านหลังตรงบริเวณมอลังสิตเนี่ยตรงซ่อมสร้างจะมีเขาเรียกว่าข้าวมันไก่ประตูน้ำนะพี่ต้นแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือหลังถนนซ่อมสร้างหลังมอลังสิตครับพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: แล้วก็อีกที่นึงก็คือโบตันตันโบข้าวมันไก่ตรงหน้านิวาสอันเนี้ยพี่เกียรติสมเกียรติเนี่ยเคยพาไปถ่ายรายการ
0: แล้วเป็นไงแล้วคุณลองแล้วคุณไหม
1: อร่อย
0: อร่อยกว่าร้านไอตรงมอลังสิตคุณป่ะ
1: ก็ผมว่า

0: ที่เนี่ยน่าจะข้าวเขาจะอร่อยกว่า
1: ข้าวเขาจะเป็นยังไง
0: ข้าวจะมันเป็นข้าวมันไก่เลยพี่แต่ว่าบางที่เนี่ยถ้าเราไปเจอร้านที่แปลกๆเนี่ยข้าวมันจะเหมือนกับมันจะไม่ค่อยมันและไม่ค่อยแข็งมันจะแข็งประมาณนี้พี
1: ่มันแข็งแล้วก็ดูไม่มัน
0: ถูก
1: แต่ดูไม่ขาว
0: ๆ
1: แต่มีความเป็นน้ำตาล
0: แต่น้อย
1: มากมันจะมันน้อย
0: แล้วก็ไก่เนี่ยบางร้านเนี่ยอย่างร้านที่ผมไปถ่ายรายการเนี่ยโอ้โหไก่นุ่มมากไก่ต้มเนี่ย
1: แล้วแต่คนชอบบางพี่ชอบไก่แน่นไว้ก็ไก่ไหหนำไก่บ้านหรือไก่ไทย
0: ครับ
1: บ้านอย่างโคราชเรียกไก่บ้าน
0: อ
1: ย่างที่ภาคเหนือเรียกไก่ไทย
0: ครับ
1: แล้วส่วนไก่ตอนก็เนื้อใหญ่ๆเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบอะไรเงี้ยนะครับมีไก่โดเมียอีก อะไรโอ้เต็มไปหมดแต่คนชอบนะชื่อร้านอะไรนะตันโบหรือ
0: ตันโบตรงนางนิวาสครับพี่ต้น
1: นางนิวาสอยู
0: ่ถนนนางนิวาสเรียบด่วนเนี่ยพี่เรียบด่วนรามอินทราพอข้ามสะพานตรงถนนลาดพร้าวไปเนี่ยชิดซ้ายพี
1: ่ผมเนี่ยจะลองเนี่ยร้านคุณนิดข้าวมันไก่เนี่ยยังไม่ได้ลองสักครั้ง
0: ผมยังไม่เคยลอง
1: เนี่ยผมว่าจะลองร้านคุณนิดข้าวมันไก่ผมไม่เคยลองนะครับ
0: แล้วก็
1: มีคนบอกว่าเด็ดมากพี
0: ่ถ้าใกล้ๆอสมทเราก็หน้าบอดแคสต์พี่ข้าวมันไก่อร่อย
1: อ๋ออันนี้ไงอ๋อตันโบ
0: แ
1: ล้วตันโบมีหลายร้านนี
0: ่ใช่มีหลายสาขาพี่แต่ที
1: ่สาขา
0: อ
1: ยู่เยาวราชมีหน้านิวาสด้วย
0: ใช่หน้านิวาส
1: ถ้าที่ก็จะใกล้นะสุทธิสารก็มีนะที่พาวดีรังสิต
0: ครับ
1: ตันโบนะโอ้หลายร้านชื่อตันโบต้องไปลองเพราะผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่มาก
0: ครับผม
1: นะครับข้าวมันไก่ชอบสุดๆเลยข้าวมันไก่ผมเนี่ยไม่ได้เลย
0: กินง่ายเลยพี่หาง่ายด้วยในบ้านเรา
1: ผมสามารถกินข้าวมันไก่ได้5วันติดถ้าร้านที่ผมชอบนะ
0: แต่ผมก็เคย 3-4 วันติดในพี่ต้นร้านตรงบอร์ดแคสเนี่ยไปจอดง่ายไงพี่เที่ยงๆก็ไปจอดปุ๊บแล้วร้านเนี้ยถ้าเขาจะเปิดแต่ช่วงเช้าเลยแล้วถ้าประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเนี่ยหมดแล้วพี
1: ่ข้าวมันไก่ต้องกินเช้าครับข้าวมันไก่กินคืนคือขี้เมาครับ
0: แต่ว่าแต่ก่อนเวลาผมเลิกเรียนผมกินตอนเย็นนะพี
1: ่ก็ตอนนั้นเรียนไงเดี๋ยวโอ้ยผมติดตอนเมาไงดูน้ำไง
0: กระป๋อง
1: ถ้าไม่เมาไว้ไม่ถูก
0: ต้องกินตอนคืน
1: ตอนผับเลิกเงี้ยต้องบอกไปกินที่ประตูน้ำไปหลอกไปดูสาวไปดูสาวเขาไปกินกันไงแล้วเราก็ไปเก็บตกแถวนั้น
0: ครับแล้วพี่ต้นเคยไปกินตรงตลาดวังหินไหมพี่ตลาดข้างๆมอเกษตรเขาจะเปิด24ชั่วโมงพี
1: ่
0: ร้านเจ้อ้วนเด็ก
1: อ๋อเคยทานนะ
0: เด็กเกษตรเนี่ยกินทุกคน
1: ก่อนเกษตรแล้วครับก่อนเกษตรคนที่เขาอยู่แถวนั้นแต่เขาจะเปิดดึก
0: เขาเปิด24เลยพ
1: ี่ก็นั่นแหละเมื่อก่อนเขาเปิดให้ดึกๆเคยกินแล้วครับ
0: อร่อยมีอร่อยร้านนั้น
1: เคยกินแล้วแต่ไม่บอกว่าอะไรผมว่ามีร้านอื่นที่ผมชอบมากกว่าร้านอื่นที่ผมชอบมากกว่
0: า
1: ตอบแบบนี้จะได้ไม่ถูกไม่แล้วแต่คนฮะชอบไม่เหมือนกันนะคร
0: ับครับผมแล้วก็บอกว่าจริงไหมพี่เจมจับผู้พี่ต่อน้อยลงไฮล็อกปีหน้าไม่จริงนะพี่
1: ไม่จริงนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมนี่ผมจะย้อนไปดูนี่ก่อนเขาเตะกี่โมงอะมิลานกับแมนยูอะ
0: แมนยู
1: วันนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับคืนวันเสาร์เนี่ยจะเตะ
1: โมโนไทยนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับตอน 3:45 พี
1: ่โมโนไทยปะ
0: AS ก็น่าจะถ่ายด้วยเพราะว่าเป็น MUTV
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ครับ
1: ก็ใครที่แฟนแมนยูลองดูแล้วกันนะฮะผมไม่น่าพลาดเพราะอย่างลิเวอร์พูลกับโคโม RFC TVกับโมโนเนี่ยโมโนเขาแจ้งแล้วว่าเขาถ่ายด้วยนะฮะแต่เหมือนมีการเพิ่มเซสชั่นอีกนัดหนึ่งที่ไม่มีคนดูนะครับก็คือมีเตะเร็วด้วยนะอาจจะเป็นพวกให้แบบชุดเด็กๆมาเจอกันหน่อยอะไรนะ
0: ครับผม
1: นะครับก็ติดตามเชียร์ทีมนี้ยันยูน่าจะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายแล้วกับมิลานลิเวอร์พูลก็กับโคโมนะสุดท้ายเหมือนกันนะครับเตะที่โปแลนด์นะแมนยูเอาไม่ได้กลับยังไม่กลับแมนเชสเตอร์อีกเหรอ
0: ยังไม่กลับ
1: เดี๋ยวฟอร์มหายไปนะ
0: แต่ลิเวอร์พูลนี่กลับแล้ว
1: กลับมานานแล้ว
0: กลับมานัดแรกก็โดนโมนาโกเลย
1: โอ้ยธรรมดาเพราะอิราล่าเขาบอกแล้วนะครับว่าถ้าเล่นแบบสไตล์อิราล่าเนี่ยนักเตะลิเวอร์พูลปัจจุบันเล่นได้45นาท
0: ี
1: มันจะเหมือนแมนยูเลยอ่ะที่จะเล่นแบบดีแค่ครึ่งนึงอ
0: ่
1: ะไปครึ่งนึงเหมือนหมดแรงหรืออะไรอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างใหม
0: ่
1: ต้องสร้างใหม่ต้องใช้เวลานะครับ
0: นั้นลิเวอร์พูลครึ่งแรกเล่นดีนะพี่แต่ครึ่งหลังนี่โดนเลย
1: ก็ต้องปรับแหละก็ต้องปรับอีลาวาล่าอาจจะต้องปรับถ้าจะเน้นผลด้วยนะครับหรือถ้าไม่เน้นผลจะเน้นแบบอะไรยังไงก็ว่ากันไปละกันนะฮะ
0: ครับ
1: จริงๆวันนี้ที่นั่งคุยกับเจมก่อนเข้ารายการนะครับเพราะว่าด้วยความที่รู้ว่าจะเจอเจมก่อนเข้ารายการประมาณ5นาที
0: ครับ
1: ผมมารู้ว่าแบบ พี่ต้นครับวันนี้เยอะเต็มนะครับ

0: ทีไม่เป็นไรครับเพราะว่าเจอบ่อยอยู่แล้วก็เลยชวนเจมส์คุยเรื่องความที่เราติดตามพรีเมียร์ลีกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับใน
1: คลื่
0: นเราหรือว่าในไรแล้วแต่นะครับกฎใหม่หน่อยกฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกเอาแบบเหลือเวลาไม่มากอาจจะไปเร็วหน่อยนะคร
1: ับครับผม
0: กฎใหม่ให้เจมขยายผมแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ย่างแรกนับ5วิในลูกตั้งเตะโกคิกแล้วก็ลูกทุ่ม
1: ก็ถ้าเวลาทุ่มหรือว่าเตะโกคิกเนี่ยจะมีการจับเวลาอย่างโกคิกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดก็คือถ้าเกินเวลาก็จะเสียลูกเตะมุม
0: ในมุมนะ
1: แล้วถ้าทุ่มเนี่ยถ้าทุ่มช้าก็โดนเปลี่ยนทุ่มเลย
0: เปลี่ยนฝั่ง
1: เพื่อเป็นการบีบเวลาให้เร็วขึ้น
0: ครับแต่เขาบอกว่ามีแต่นะคร
1: ับ
0: แต่ถ้าเป็นฝ่ายบุกก็งงเหมือนกันแต่ถ้าคุณกำลังจะเป็นฝ่ายบุกแล้วคุณจะทุ่มไกลเนี่ยใช้เวลานานได้เกิน5วิ
1: ก็คือถ้าไปอยู่ในบริเวณที่สามารถทุ่มไกลได้สามารถใช้เวลาเกิน5วิได้เพื่อที่จะวิ่งเข้ามาทุ่มอย่างนี้เหรอพี
0: ่เออก็เนี่ยเขาติ่งไว้เนี่ย
1: แล้วอย่างนี้
0: เ
1: ราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นฝ่ายทุ่มบุกณเวลาไหน
0: ใช่ไงนี่บอกไหม
1: ครับ
0: คือผมอาจจะทุ่มในแดนตัวเองเป็นการบุกก็ได้ปะคือถ้าผมทุ่มได้70หลาเนี่ย
1: คือวันสมัยนี้ถ้าสมมติว่าทายเกมเร่งๆเนี่ยกลางสนามก็ทุ่มไกลได้แล้วพี่อะไร
0: ครั้งคือผมก็เลยมองว่าถ้า5วิก็ควรที่จะ
1: 5วิหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยครับเออทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกผมตอบแบบนี้แล้วกันนะ
1: ครับ
0: วันนี้มันก็จะแบบโอ้ยก็ดึงรอก็จะเบียดก็จะชนก็จะพิงก็จะอะไรกันอีกนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของกฎทุกทุ่มนะครับเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาที
1: ก็ถ้า
0: คล้ายๆบอลโลกไหม
1: คล้ายๆบอลโลกเลยอันนี้ถ้าเปลี่ยนช้าก็ต้องรอข้างสนามก่อน
0: แต่เขาบอกว่ามีเกมล่าสุดคาราบาวรอบแรกอ่ะไอ้ผู้เล่นโบโลอ่ะคือพอเขาบอกว่าเหมือนยิงได้แล้วก็ค่อยเดินออกสุดท้ายพอเดินออกช้าเนี่ยเพื่อนลงไม่ได้นะ
1: ใช่ยังลงไม่ได้
0: ต้องรอจนกว่าจะบอลตกบอลตายเลยสักอย่างเลยนะ
1: ต้องรอประมาณ1นาที
0: เออห้ามเข้าเลยนะก็กลายเป็นแบบเหมือนเสียผู้เล่นวัย1คนนะครับถ้าคุณออกช้านะครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะผู้เล่นบาดเจ็บต้องออกจากสนาม1นาที
1: ใช
0: ่คือก่อนหน้านี้ต้องแบบประมาณ30วิแต่เขาเพิ่มขยายเวลาให
1: ้ครับ
0: ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าเจ็บเนี่ยก็ใครจะถ่วงเวลาเนี่ยต้องไปรอก่อนแล้วค่อยเข้ามา
0: อืมอืมอืมแต่ถ้าเหมือนเจ็บโดยฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็อีกแบบนึงนะ
1: ใช่ครับ
0: อะไรเนี่ยเขาบอกยกเลิกแจ้งเจ็บของผู้สาประตูเพื่อเรียกประชุมทีมอืมคืออะไรนะเนี่ยข้อที่4อ่ะข้อที่4อ่ะเจมถ้าดูใน BBC นะที่เราดูกันอยู
1: ่no more goalkeeper ใช่ไหมพี่เหมือนเวลาผู้สาประตูเจ็บเนี่ยเขาห้ามเรียกแท็กติกข้างสนามพ
0: ี่
1: ไม่ให้นักเตะเนี่ยเข้าไปเวลาปฐมพยาบาลอะไรเงี้ยห้ามนักเตะเข้าไปคุยกับโค้ชเรื่องแท็กติก
0: อ
1: ันนี้ก็เคยมีในฟุตบอลโลกกันแล้ว
0: อ๋อนี่ไงก็บอกก็เท่ากับพอไปถึงงานแล้วอ่ะต้องให้เพื่อนให้โค้ชเลือกคนใดคนหนึ่งออกนอกสนามมันดูวุ่นวายนะ
1: แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นการบีบเวลา
0: เขาบอกว่าเนี่ยโกคิกแล้วกองหลังใช้มือจับบอลก็คือก็ไปตั้งก่อนได้นี
1: ่ครับ
0: เนอะไปตั้งก็เตะได้นี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาผมว่าไปสรุปแบบช่องเล็กๆดีกว่านะครับ
1: เ
0: ปลี่ยนตัว10วิเปลี่ยนตัวช้าอย่างที่บอกครับรอนะครับ
1: ต้องรอถ้าเกิดออกช้าเนี่ยเลยออกช้าไม่ได้แล้วครับ
0: เขาบอกเนี่ยก็บอกว่าเตะโดยกองหลังหรือโกเนี่ยถ้าเหมือนเขาเล่นแบบเล่นเขาเรียกว่าเล่นเซตอะเซตขึ้นอะกองหลังหรือประตูเนี่ยพอจับบอลแล้วปล่อยมือแล้วถ้าเขี่ยแล้วเนี่ยถือว่าเล่นแล้วนะเอาอินเพลย์แล้วนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ผมจะให้เขาบอลทุ่นเตะแท้อะไรได้นะ
1: ลองไม่ได้แล้ว
0: อย่ามันเนียนนะไม่ได้นะไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ส่วน VAR เหมือนเดิมไม่ต้องยุ่งกันก็ไปเคลียร์กันเองครับเรื่อง VAR นะฮะก็เหมือนเดิม
1: แล้วก็จะมีเรื่องของเช็คใบเหลืองที่2ได
0: ้
1: VR รวมถึงเช็คจังหวะไม่เป็นลูกเตะมุมได
0: ้
1: ประมาณนี้
0: จริงๆไม่มียังไม่มีชาเลนจ์นะใช่ไหม
1: ยังไม่มี
0: น่าจะมีชาเลนจ์สักครั้งนึง
1: มีชาเลนจ์เหมือนฟุตซอลอย่างเงี้ย
0: ฟุตซอลเหมือน NFL เหมือนอะไรเงี้ยก็ชาเลนจ์ได้สักครั้งนึงถ้าดูแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์ไปดูหน่อยดิ
1: ขอบัตรชาเลนจ
0: ์คือนึกออกว่าบางทีอ่ะกรรมการตัดสินผิดแต่ VR ก็ไม่เรียกไง
1: ใช่
0: อันเนี้ยเหมือนสมรู้ร่วมคิดกันอ่ะ

0: ผมมั่นใจผมมั่นใจว่ามีแน่ๆซึ่งมันควรจะมีตั้งแต่แรก
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มารอจนว่าจะอะไรซึ่งมันก็อยู่ในกระบวนการคล้ายๆกันคล้ายๆกับไฮเดชั่นเบรกนี่แหละ
1: ครับแต่ว่าพรีเมียร์ลีกไม่มีไฮเดชั่นเบรกนะพี่3นาทีไม่มี
0: ก็ไม่ควรพี่ก็ไม่ควรมีนะ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะข้อความเพิ่มเติมมีไหม
1: บอกว่าเอเจนต์โมแอคเนสโนโมนังอ่ะ
0: อันนั้นอ่านไปแล้วนะ
1: แล้วก็บอกว่าชอบกินข้าวมันไก่ตอนครับไก่ทอดวันหนึ่งผมกิน7วันติดไม่เคยเบื่อจากคุณนัทเลยใบ
0: เหมือนกันเหมือนกันถ้าเป็นร้านผมชอบผมกินได้ทุกวัน
1: อ่ะเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube คุณตีน้อยนะบอกว่าเจมมายาวๆเลยครับเสียงพอดี
0: ไม่หน้าตาก็ดีนะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่านักเตะบอลโลกรอบชิงเข้าแคมป์ช้าสุดวันพุธที่ผ่านมาครับ
0: เออจะเตะได้เมื่อไหร่ล่ะ2อาทิตย์
1: ใช่ต้องฟื้นฟูร่างกายนะพี
0: ่คือต่อให้เขาเพิ่งแบบไปพักมาก็จริงนะครับเขาร่างกายเขายังไม่ได้ดาวมากแต่มันก็ค่าเขาใช้หนักเกินไปมันจะกรอบเหมือนอย่างโรดี้ไงพอเนี่ยโรดี้นี่พีคสุดเลยบอลโลกพีคมากเลยจะกลับมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวบาซ่าก็รู
1: ้เน้นเลยเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวต้นซีซั่นนี่เห็นชัดเลย
0: บาซ่าเดี๋ยวบาซ่ารู้ถ้าบาซ่าได้ไปนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าเวลากินใส่ซอสดำกันไหมครับ
0: มาผมไม่ใส่บางคนก็ใส่นะโอชอบกินซอสซีอิ๊วดำอ่ะข้าวมันไก่กับซีอิ๊วดำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็บอกว่าข้าวขาหมูร้านไหนอร่อยครับน้องเจมจากคุณต้น
0: ผมถามเจมใช่ไหม
1: ข้าวขาหมู
0: แล้วถ้าคุณชอบเลยคุณมีไหมล่ะ
1: ผมไม่มีเลยพี่ข้าวขาหมู
0: ผมว่ามันแล้วแต่คนชอบนะคร
1: ับ
0: หลายร้านก็ไม่ต่างกันเท่าไหร
1: ่ใช่ครับบอกว่าสรุปฟุตบอลชายเอเชียนเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นส่งชุดยู20ใช่ไหมครับใช่ยู20 21ประมาณนี
0: ้อ่ะเวลาหมดแล้วนะขอบคุณเจมด้วยนะครับที่มาจัดรายการด้วยกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคมฟัง Active Radio ไม่สนุก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตพร้อมชิงอาวุธปืนเมื่อเวลา 21:30 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีกือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านมาโงยูริงขณะที่อยู่ภายในบริเวณมัสยิดพื้นที่หมู่ที่3บ้านมาโงยูริงส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ทำเนียบข่าวสหรัฐเผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam วันที่13สิงหาคม2569โดยระบุว่าด้วยการถ่ายลำหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐได้จับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3เทียร์ซึ่งรายงานจัดประเทศไทยอยู่เทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบการผลิตระบบโลจิสติกหรือเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนาม

0: มาเลเซียและอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้กับจีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันสรุปความตกลง ART โดยไทยมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งรวมทั้งการผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมกระทรวงต่างประเทศเผยผลการประชุม JC ครั้งที่9ไทยรัสเซียเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจมุ่งแก้ไขข้อติดขัดเร่งผลักดัน FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่านายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับนายอเร็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกซึ่งหัวใจและทีมของการประชุมครั้งนี้คือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะดูประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจค้างๆนำมาร่วมกันแก้ไขรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสาขาใหม่ๆที่มีศักยภาพร่วมกันโดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังว่างเว้นมา3ปีจึงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากอีกทั้งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้ประเทศไทยรวมถึงเป็นการต่อยอดการหารือระหว่างผู้นำไทยและรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยคาวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศกBTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaothang
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: 9:08 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพนะคะเสาร์ที่15 สิงหาคมนะคะ2569เต่าน้อยค่ะอัชราเชิดชูนะคะมาพร้อมกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับเต่าน้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพช่วงนี้ฝนลงเยอะนะเต่าน้
0: อ
1: ยหลายคนไม่สบายหลายคนก็ตากฝนถามว่าเวลาเราออกนอกบ้านแล้วไปเจอฝนเรากลับเข้าถึงบ้านเราจะแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรเพื่อไม่ให้เราเป็นหวัดหรือเป็นไข้ผมทำแบบนี้มาทุกปีในฤดูฝนเพราะบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเต่าน้อยบางทีไม่ได้พกร่มแล้วผมก็ไม่ชอบขับรถเองระยะหลังผมก็ไปรถสาธารณะอันนี้เวลาลงจากรถไฟฟ้าจะมาต่อรถแท็กซี่หรือรถเมย์ก็สิ่งที่เราต้องพกไว้คือตอนนี้พกละพกร่มเล็กๆที่มันไม่หนักไม่เบาพอกันฝนได้อันนี้ดีมากเลยไอ้แต่ร่มใหญ่ๆนะหนาก็จะไปพกมันหนักนะเราก็มีเป้อันหนึ่งแล้วพอฝนมันแม้ว่าเราจะกลางร่มนะท่านผู้ฟังเต่าน้อยแต่ละอองฝนมันก็ยังเข้ามากระทบตัวเราอยู่โดยเฉพาะศีรษะอันนี้พอถึงบ้านปุ๊บนั้นเนี่ยตัวคุณอาจจะศีรษะเปียกหรือไม่เปียกแต่คุณผ่าสายฝนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องทำตัวเองให้อบอุ่นแต่ก่อนจะอบอุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องไปอาบน้ำอุ่นสระผมสระผมทันทีเลยเต่าน้อยด้วยน้ำอุ่นนะเช็ดผมให้แห้งเช็ดตัวให้แห้งนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดควรจะใช้ไอ้เครื่องใดผมเป่าผมอ่ะให้ผมมันแห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆดื่มน้ำอุ่นรีบรับประทานอาหารแล้วเข้านอนนะฮะตื่นเช้ามาคุณจะสดใสแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณตากฝนมาหัวเปียกแล้วคุณเข้าบ้านไปทำนู่นนี่นั่นหัวก็ยังเปียกอยู่นั่นแหละก็ไม่ทราบกลไกเหมือนกันเต่าน้อยว่าเวลาคนหัวเปียกแล้วไม่รีบไปสระผมทันทีทำตัวให้อบทันทีทำไมเป็นหวัดผมเดาเอานะท่านผู้ฟังว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์เนี่ยภายนอกกับภายในมันปรับตัวเข้ากันไม่ได้ในที่สุดร่างกายก็ทนไม่ได้ก็เลยต้องเป็นหวัดไปเพราะฉะนั้นถ้าแก้วิธีแบบนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่เราจะเป็นหวัดแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องหวัดเนาะเต่าน้อยแต่เราจะมาถามตัวเองว่าเอ๊ะการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันมีผลกระทบหลายตัวหนึ่งในนั้นคือการไอบ่อยๆผมก็เพิ่งจะมาศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ว่าไอ้กรดไหลย้อนไปเกี่ยวกับไออย่างไรเต่าน้อยเคยสงสัยไหม
0: เต่ามีประสบการณ์มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือด้วยความที่เราอ้วนเนาะอาจารย์วันนี้เราไม่รู้ว่าแต่เต่าไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนแบบขนาดนั้นคือมันไอไม่หายอาจารย์คือไอยังไงก็ไม่หายจะไออยู่นั่นแหละแล้วก็ไปหาคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะว่าอาจจะเป็นกรดไหลย้อนก็เลยถามจะเป็นกรดไหลย้อนได้ยังไงนะว่าในเมื่อพี่เป็นไข้เพิ่งเสร็จจะเป็นหวัดเพิ่งผ่านมาพี่อาจจะเป็นเพราะว่าภาวะเรื่องของความไข้ยังไม่หายดีแล้วไอแล้วบอกไม่ใช่เขาบอกไอแบบนี้แหละเป็นกรดไหลย้อนอาจารย์สัญญาณของกรดไหลย้อนเขาก็เลยให้ยาหนูมาทานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินใหม่นะคะถามว่าเราก็กลับมาดูพฤติกรรมตัวเองว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเนี่ยเออจริงอย่างที่อาจารย์หมอบอกกินที่คุณหมอบอกอาจารย์ต่อมากินข้าวแบบรสจัดรสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: เต่าน้อยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงอาหารรสผัดรสเจ็ดที่ปรับรสผัดรสเผ็ดที่ไปทำให้เกิดกรดไหลย้อนเต่าน้อยอธิบายท่านผู้ฟังซิว่าอาการของไอบ่อยๆไอเรื้อรังเนี่ยแล้วมันไปผูกโยงกับกรดไหลย้อนอ่ะมันต่างกับไออื่นยังไงไอยังไงไอแห้งๆหรือเปล่าหรือไอยังไง
0: ไอแบบมันไม่เชิงอาจารย์ไอเจ็บทรงอกนิดๆมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไอแห้งๆหรือว่าไอไม่แห้งหนูจำไม่ได้แต่หนูรู้สึกว่าไปหาหมอบอกว่ามันมีภาวะเรื่องของกรดไหลย้อนเข้ามาแทรกซ้อนหลังจากที่เป็นไข้คือด้วยความที่พอหมอบอกอย่างนั้นหนูก็เถียงหมอนะอาจารย์หนูก็เถียงเขาประมาณว่าไม่จริงหรอกค่ะพี่เป็นไข้อาจจะเป็นภาวะแบบหลงมาสักนิดนึงเป็นไข้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่พี่กำลังจะเป็นกรดไหลย้อนถ้าไม่ปรับพฤติกรรมหรือกินยาพี่จะเจอหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: มันไม่เชิงมันบางทีมันก็มีน้ำไอแบบมีน้ำออกมาสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ก จะไม่มีเสมหะใช่ไหม
0: ไม่มีไม่มีเสมหะ
1: เออมันต่างกับไอหวัดเนาะอืม
0: ใช่
1: ไอหวัดตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ฟังว่าความหมายของคำว่าไอเลื้อรังหรือไอบ่อยอ่ะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็แล้วแต่มันมีหลายสาเหตุแต่วันนี้เต่าน้อยจะมาโฟกัสสาเหตุไอเลื้อรังเกิดจากกรดไหลย้อนความหมายของคำว่าไอเลื้อรังอ่ะมากี่วันกี่อาทิตย์จึงเรียกว่าไอเลื้อรังแล้วที่สมควรต้องไปพบแพทย์นะอันนี้น่าสนใจมากๆ4689899 4689899มาพูดคุยกับเราได้เต่าน้อยอดที่จะมาพูดเรื่องวอลเลย์บอล U17ที่จบไปเมื่อเช้านี้ตอน 4:00 ถึง 6:00 กว่าอาจารย์ตื่นมาดูนะเต่าน้อย 4:00
0: โหสุดยอดเลยอาจารย์หนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ดูเลยจริงอาจารย์นี่แบบหัวใจอยู่ที่วอลเลย์บอลแล้วนะเนี่ย
1: โอ้อาจารย์อินกับมันมากนะฮะก็ตรงนี้เพราะว่าฟอร์มการเล่นของน้องเขาที่เอาชนะโปรแลนด์มา 3-1 อ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยโปรแลนด์เป็นแชมป์ยุโรปโปแลนด์เป็นแชมป์กลุ่มของทัวร์นาเมนต์นี้แต่เราอันดับ4อ่ะเต่าน้อย
0: อ
1: ือนะโปแลนด์ได้โวลแรงกิ้งของเราก็ต่ำกว่าเขาเยอะแยะเลยมันก็เลยกลายเป็นท็อปออฟเดอะเวิลด์ไปโอ้แต่วันนั้นที่เขาเล่นกับโปแลนด์นะเต่าน้อยต้องนับถือหัวใจของสาว U17 2นำไป 2-0 นะเต่าน้อยนึกว่าจะ 3-0 แต่พอกดเซต3นะเจ๊งบงเลยเต่าน้อย25-10 อ่ะหลุดลุ่ยเลยแต่ที่มหัศจรรย์และพูดกันทั่วโลกก็คือเซต4สาวไทยรีเซตสภาพจิตขึ้นมาได้ยังไงที่จะเอาชนะเซต4ได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็น 3-1 จะพอมาเจอไต้หวันไต้หวันเวิร์ลแรงกิ้งของเขาคืออันดับ4นะเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: เอาชนะญี่ปุ่นมานะเสร็จแล้วเราอันดับที่16แล้วมาเจอกันเนี่ยโอ้โหนับถือน้ำใจของสาวไทยสู้สุดใจขาดดิ้นสู้เต็มที่เลยแต่พอ5เซตเต่าน้อยเล่นกันถึง5เซตเลยเซตที่5สู้ไม่ได้จริงๆยอมสภาพผมก็เลยไลน์ข้อความตอนที่ไทยชนะโปแลนด์ไปยังคุณสมพรใช้บางอย่างนะเต่าน้อยก็นับถือหัวใจของน้อง 3-4 ข้อแล้วส่งให้คุณเจ๋งเอาไปอ่านในรายการของคุณเจ๋งเขาคุณเจ๋งก็เอาไปอ่านจริงๆ
0: ค่ะ
1: คุณสมพรใช้บางอย่างตอบผมกลับมาว่าคุณสมพรชัดเจนเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ฟังตอบผมกลับมาว่าอาจารย์มันมาถึงตรงนี้มันเกินเป้าแล้วต่อไปมันได้กำไรแล้วต่อไอ้มันตรงเป้าแล้วมันเท่าทุนแล้วต่อไปมีแต่กำไรจะแพ้หรือชนะผมก็บอกน้องเขาไปว่าให้เล่นตามมาตรฐานของตัวเองจะแพ้ชนะเรื่องของมันโอ้จริงๆด้วยเต่าน้อยเอาล่ะไม่ว่ากัน U17 มาถึงรอบ8แล้วไม่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพราะเราแพ้ไต้หวันไปเราจะชิงอันดับ5ระหว่างเกาหลีกับตุรกีที่แข่งจบไปมันๆผมไม่รู้ใครชนะแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้อันดับ5ของโลกไหมแม้ว่าเราไม่ได้เหรียญเนาะท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นเรื่องการกีฬาอ่ะเรื่องสุขภาพไอคอกไอแคคไอกระดกกระแดกไอติดต่อกันเป็นเวลาช้านานกดไหลย้อนเกี่ยวอะไรอ่ะเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งเลยครับ
0: ค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้เนี่ยนะเต่าเองเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ไปสังเกตสังกาตัวเองค่ะอาจารย์ว่าสิ่งที่เราพูดคุยเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเต่านำข้อมูลนี้มาจากอาจารย์แพทย์หญิงทศพรวิสุภตานนะคะท่านอยู่ที่ภาควิชาโสตศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาการไอที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังไอเรื้อรังมันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นระบบทางเดินหายใจระบบปอดหรืออะไรมันอาจจะมาจากกรดไหลย้อนก็ได้อาการไอเรื้อรังไอแห้งๆนะคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็บอกว่าเอ้ยทำไมเป็นหวัดเป็นไข้ไม่หายสักทีแต่ไอเนี่ยอาจารย์ไอแห้งๆไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกจนบอกสงสัยตัวเองเอ๊ะอาการไข้ก็ไม่มีฉันกำลังเป็นอะไรอาจไม่ได้เกิดจากโรคทางเดินหายใจอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นที่กล่องเสียงค่ะอาจารย์พบได้บ่อยในวัยทำงานโดยเฉพาะคนที่กินข้าวไม่ตรงเวลาเครียดพักผ่อนน้อยหรือดื่มกาแฟหนักๆอาจารย์เต่ารู้ละ จาะเป็นเพราะอะไร
1: อ
0: าจจะเป็นดื่มกาแฟหนักๆนี่แหละอาจารย
1: ์
0: ทีนี้ถามว่ากรดไหลย้อนเกิดขึ้นที่กล่องเสียงเนี่ยคืออะไรมีหลายคนถามนะคะว่าเอ๊ะกรดไหลย้อนที่เกิดขึ้นที่กล่องเสียงเนี่ยมันคืออะไรกันนะกรดไหลย้อนเกิดขึ้นที่กล่องเสียงคือภาวะน้ำย่อยหรือว่ากรดจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาบริเวณลำคอและกล่องเสียงค่ะคุณผู้ฟังคะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรังส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือเสียงแหบได้ต่างจากกรดไหลย้อนทั่วไปที่มักมีอาการแสบร้อนกลางอกหรือเรอเปรี้ยวเป็นหลักผู้ฟังจำนะคะเมื่อกรดกระเพาะนะคะเมื่อกรดจากกระเพาะสัมผัสกับเยื่อบุบริเวณกล่องเสียงซ้ำๆจะทำให้เกิดอาการอักเสบจนผู้ป่วยหลายคนต้องกระแอมบ่อยๆและรู้สึกเหมือนมีสัมผัสติดคอตลอดเวลาหรือบางรายไอหนักมากในช่วงเวลากลางคืนจนรบกวนเวลานอนหลับอาการแบบไหนล่ะเข้าข่ายกรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้ไหมคะไอแห้งแบบเรื้อรังอาการเด่นที่สุดก็คือไอเรื้อรังโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆหรือช่วงก่อนนอนเมื่อเอนตัวหรือว่านอนราบอาการจะยิ่งชัดขึ้นรู้สึกระคายคอหรือมีเสมหะติดคอหลายคนรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำคอจนต้องกระแอมบ่อยๆ อาจารย์เคยไหมนะคะ หรือต้องจิบน้ำตลอดเวลาเพื่อลดความระคายเคือง เสียงแหบกรดที่ไหลย้อนขึ้นมานั้นน่ะจะสัมผัสกล่องเสียงอาจทำให้เสียงเปลี่ยนเสียงแหบได้แล้วก็มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยนะคะคุณฟังเช่นเรอเปรี้ยวแสบร้อนกลางอกแน่นหน้าอกหรือจุกที่คอโดยบางคนอาจมีเพียงแค่อาการไออย่างเดียวก็ได้นะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้กรดไหลย้อนกำเริบนะคะคุณผู้ฟังพฤติกรรมประจำวันเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องไปโทษใครเลยโทษตัวเองนะเขาบอกว่าพฤติกรรมประจำวันเนี่ยไม่มีผลต่อการเกิดกรดไหลย้อนมากๆนะคะโดยเฉพาะวัยทำงานที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอดอาหารหรือว่ารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาซึ่งล้วนก็เพิ่มความเสี่ยงให้กรดไหลย้อนขึ้นมาที่กล่องเสียงได้ง่ายขึ้นพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรระวังก็คือคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้ไหมคะรับประทานอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารรสจัดเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนที่ดื่มเข้าไปมันเข้มข้นมากจนเกินไปมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยสูบบุหรี่หรือเปล่าพักผ่อนน้อยมีความเครียดสะสมหรือเปล่าน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนหนูเจออีกหนึ่งสาเหตุของหนูละอาจารย์อาจจะน้ำหนักเกินนี่แหละนะคะทีนี้วิธีป้องกันง่ายๆเลยทำตรงข้ามกับข้อเมื่อกี้นะคุณฟังกินอาหารให้ตรงเวลาลดเครื่องดื่มกระตุ้นนะพวกชาคาเฟอีนน้ำอารมณ์ทั้งหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดอะไรพวกนี้จัดการความเครียดเพราะว่าความเครียดนะคะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการกรดไหลย้อนกำเริบได้ง่ายคนหาเวลาพักผ่อนออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมผ่อนคลายข้อนี้อาจารย์กำลังบอกตัวเองแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเลยนะคือการควบคุมน้ำหนักอาจารย์ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยจะมีแรงดันในช่องท้องมากขึ้นทำให้กรดไหลย้อนเกิดได้ง่ายกว่าปกติหากมีอาการล่ะรับมืออย่างไรดีจิบน้ำบ่อยๆคุณผู้ฟังเพื่อลดการระคายคอหลีกเลี่ยงการนอนหลังอาหารทันทีนะรับประทานยาลดกรดตามคำแนะนำของคุณหมอหรือว่าลดอาหารและเครื่องดื่มกระตุ้นกรดไหลย้อนแต่หากมันไม่ดีขึ้นทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นไอนานต่อเนื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยควรไปหาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มันไม่หายจริงๆอย่าไปซื้อยากินเองเพราะว่าลองดูแล้วมันไม่หายเนี่ยไปหาหมอเถอะจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าไอเรื้อรังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะคุณหมอออกมาเตือนบอกว่าอาการไอที่ดูเหมือนไม่ใช่อันตรายเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกรดไหลย้อนขึ้นกล่องเสียงนะสรุปก็คือคุณผู้ฟังปรับพฤติกรรมอาหารพักผ่อน3อเลยใช้ได้หมดเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลอาจารย์แพทย์หญิงทศพรวิสุภการค่ะจากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย
1: ์ผมเคยได้ยินผู้หญิงชื่อทศพรปกติทศพรจะเป็นผู้ชายผมไม่แน่ใจ
0: หรือว่าเราอ่านผิดเป็นทศพรไหมขออภัยอาจารย์หมอนะคะถ้าว่าเราชื่ออ่านผิดทศพรอันนี้อาจจะคุ้นกัน
1: เออ ยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะฮะที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนเพราะว่าการไอเรื้อรังของคนนั้นเนี่ยเรามักจะไปมองแค่การเป็นหวัดอย่างเดียวเป็นแค่ระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวแต่ใครจะไปรู้ว่าการไอเรื้อรังมันไปเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่าลืมนะครับว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารแต่พวกเป็นหวัดเป็นไข้ติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอ่ะมันนำพาไปสู่ไอเรื้อรังได้ทีนี้มันต้องมานั่งถามกันละท่านผู้ฟังว่าคำว่าไอเรื้อรังเนี่ยมันนับยังไงมันต่างกับไอทั่วๆไปอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งบอกว่าไอการไอเรื้อรังเนี่ยที่มันมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเขาเอาเวลาเข้ามาจับโดยเฉลี่ยนะครับท่านผู้ฟังว่าใครก็แล้วแต่ที่ไอติดต่อกันเรื้อรังถ้าเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเกิน2เดือนขึ้นไปหรือประมาณ4สัปดาห์ต่อน้อย
0: ค่ะ
1: ถือว่าเป็นไอเรื้อรังส่วนเด็กเนี่ยจะต้องไม่เกินประมาณ เดือนเดียวเด็กไอ4สัปดาห์ถือว่าเป็นไอเรื้อรังตรีสาเหตุที่มันพบบ่อยอ่ะต่อน้อยพูดไปแล้วกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนมันก็คือการไอหลังจากการกินอาหารโดยเฉพาะไอตอนกลางคืนหรือตอนนอนราบอันนี้ชัดเลยว่ามันเกิดมาจากกรดไหลย้อนและอาจมีแสบร้อนกลางอกอันนี้เป็นลักษณะของคนกรดไหลย้อนนะเต่าน้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสบกลางอกเรอออกมาเปรี้ยวอย่างที่เต่าน้อยบอกแล้วก็เสียงแหบๆบางคนก็ไอจากกรดไหลย้อนโดยแทบไม่มีอาการแสบร้อนก็มีเหมือนกันไม่ต้องแสบร้อนแต่ว่าเกิดจากกรดไหลย้อนอีกตัวหนึ่งก็คือเกิดจากน้ำมูกที่มันไหลลงคอเราอ่ะมีน้ำมูกไม่จำเป็นต้องเป็นหวัดหรอกเต่าน้อยเราก็มีน้ำมูกหมดน้ำมูกมีขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะสกัดกั้นเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หนืดเหนียวพอหายใจเข้าไปมีเชื้อโรคน้ำมูกก็สกัดไว้นะฮะคัดจมูกจามคันจมูกมีเสมหะก็เลยต้องไอบ่อยๆหรือไปสูดเอาจากฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 และสารก่อภูมิแพ้สามารถกระตุ้นทำให้เกิดไอบ่อยๆได้อันต่อมาก็คือเกิดจากหืดหอบหืดเนาะเต่าน้อยหร
0: ือ
1: ภาวะหลอดลมที่มันไม่ปกตินะครับการติดเชื้อที่เกิดจากทางเดินหายใจอันนี้ก็นำพาบุหรี่เหล้ายาบางชนิดหรือคนที่เป็นโรคทางปอดหรือหัวใจก็จะมาทำให้เกิดการไอบ่อยๆเหมือนกันหลักสำคัญที่มันไปกระตุ้นทำให้ไอมากยิ่งขึ้นถ้าเราไอบ่อยๆเนี่ยก็คือแน่นอนครับพวกสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงมันต้องเป็นพวกที่มันเป็นปัจจัยนำไปสู่การไอบ่อยๆนั่นก็คือบุหรี่นะฮะที่มันมาเผาผลาญปอดเราแล้วก็ PM 2.5 นะครับล้างมือบ่อยๆดื่มน้ำให้เพียงพอนะสักความหากสงสัยว่าเราจะอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆเราต้องพยายามหาทางหลีกเลี่ยงการออกกายเป็นยาพิเศษอันหนึ่งที่จะลดอาการลงได้ทีนี้มันถามนะแต่น้อยว่ามันมีอาหารในการที่จะทำให้การไอเรื้อรังเนี่ยทุเลาเบาๆลงได้ไหมอาหารไม่สามารถจะไปรักษาโรคไอเรื้อรังได้แต่ถ้าเราดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆจิบน้ำผึ้งมันจะช่วยบรรเทาอาการไอโดยเฉพาะอาการไอตอนกลางคืนในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า1ขวบเขาห้ามนะต่อน้อยห้ามให้น้ำผึ้งกับเด็กอายุต่ำกว่า1ขวบห้ามนะฮะไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่คนโบราณชอบเอาน้ำผึ้งมาป้ายปากเด็กอายุตั้งแต่2เดือน3เดือนมันจะได้ปากหวานอุ๊ยมีความเชื่อกันไปแบบนี้
0: จริงหรือเปล่าจริงเหรอ
1: ไม่รู้ล่ะคนจัดรายการกับผมอยู่ไม่รู้ดื่มน้ำผึ้งแม่เอาน้ำผึ้งป้ายปากมาหรือเปล่าหวานก็เป็นนะฮะก็เป็นน้ำขิงอุ่นๆก็ช่วยได้นะเต่าน้อยหรือพวกแกงจืดพวกน้ำซุปที่มันร้อนๆอุ่นๆผักผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆพวกส้มแตงโมฝรั่งนะแล้วก็อาหารที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพไข่ปลาเต้าหู้พวกนี้แหละเป็นอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการแต่ไม่ใช่รักษาส่วนอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงเมื่อคุณมีอาการไอบ่อยๆท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ อาการของตัวเองเนี่ยกำเริบหนักขึ้นที่เต่าน้อยบอกไปแล้วอ่ะท่านผู้ฟังก็คืออ่านรสเผ็ดจัดคุณไอคอกไอคล็อกก็ได้ก็ได้คุณยังมานั่งกินผัดเผ็ดอยู่อ่ะมานั่งกินส้มตำพริก17เม็ดอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อาหารเผ็ดมันไปเอริเทชมันไปกระตุ้นทำให้เรามีการไอกำเริบมากขึ้นอาหารทอดและอาหารมันอันนี้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราห้ามมาโดยตลอดเนาะเวลาไออย่ากินกล้วยทอดนะเวลาไออย่ากินหมูสามชั้นมันแสลงกับ
0: มันเป็นมันมันเป็นมันแล้วมันจะทำให้ไอไม่รู้ไอไม่ไอเลื้อรังอ่ะ
1: แล้วอีกอันตัวหนึ่งเต่าน้อยเขาบอกว่าอาหารเปรี้ยวจัดก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเวลาไอเยอะๆเพราะว่าน้ำเช่นน้ำมะนาวข้นๆน้ำส้มหรืออาหารที่มีกรดสูงเนี่ยหากกินแล้วมันจะแสบคอแล้วกรดไหลย้อนก็จะกำเริบนะฮะลดน้ำอัดลมและเครื่องดื่มหวานจัดอันนี้ใช่เลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารหรือเครื่องดื่มที่เย็นจัดก็อย่าไปจัดกินเขาบอกว่าเฮ้ยตอนเป็นหวัดตอนไออย่าไปกินของไอติมอย่าไปกินอาหารเย็นน้ำเย็นกินน้ำอุ่นๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปู่ย่าตายายสอนเรามาเต่าน้อยทีนี้เรามาดูสิครับว่าคำว่ากดไหลย้อนเนี่ยขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งมันเกิดจากอะไรกันแน่มันมีกลไกอยู่นะเต่าน้อยคำว่ากดไหลย้อนเนี่ยกลไกที่สำคัญคือมันเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารท่านเรียนแอนาโตมีหรือสรีระวิทยามาท่านนึกถึงหลอดอาหารกับหลอดกระเพาะหลอดอาหารกับกล้ามเนื้อหูรูดอะตรงบริเวณที่มันมาเชื่อมต่อกันอะมันเกิดปิดไม่สนิทฮะหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยมันปิดไม่สนิทพอเรากินอะไรลงไปปุ๊บมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่คอมันกระเพาะมันก็เลยย้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกินอาหารมื้อใหญ่หรือกินอาหารมากเกินไปทำให้เกิดกรดไหลย้อนเวลาคุณกินอาหาร3มื้อโดยเฉพาะมื้อเย็นแล้วคุณกินเยอะแล้วคุณเข้านอนรับรองกรดไหลย้อนมาแน่นะฮะอันต่อมาก็คือพวกน้ำหนักเกินเหมือนที่เต่าน้อยบอกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกกาแฟคาเฟอีนทั้งหลายอาหารรสเผ็ดจัดอ่านทอดอาหารมันนะฮะการสูบบุหรี่ก็เป็นไปได้นะเต่าน้อยและมักจะเกิดกลย้อนมักจะเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์นะเต่าน้อยเป็นเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องแล้วมันดันลำไส้ขึ้นมาไม่รู้อันนี้เดาเอานะ
0: ฮะ
1: มันเป็นอาการที่เราจะต้องระมัดระวังครับท่านผู้ฟังครับ
0: นะคะก็ไม่รู้หรอกค่ะคุณผู้ฟังสาเหตุอ่ะบอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าไม่อยากเป็นลองปรับพฤติกรรมตามที่อาจารย์บอกหรือว่าข้อมูลที่เราบอกนะคะอาจารย์ไม่มีอีกเรื่องนึงก็คือความเครียดอะค่ะที่หลายคนบอกว่าโอ้พอความเครียดมาร่างกายมันเหมือนรวนไปหมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกรดไหลย้อนนะอาจารย
1: ์เรามานั่งดูกันครับว่าความเครียดมันทำให้กรดไหลเกิดกรดไหลย้อนได้อย่างไรแล้วเราจะมาตอกย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเมื่อคุณเครียดแล้วมันไม่ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าและแม้กระทั่งกรดไหลย้อนน่ะเราจะหาทางเอาความเครียดออกจากตัวเองได้อย่างไรในช่วงที่2ท่านผู้ฟังมีประสบการณ์เรื่องกรดไหลย้อนมีประสบการณ์ในเรื่องของการไอเรื้อรังติดกันบ่อยๆท่านหาทางออกอย่างไรแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้4689899 Facebook YouTube FM 99 Active Radio ตอนนี้ช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่า
0: พักสักครู่ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: คุณผู้ฟังคะ9:35 กลับมาในช่วงที่2นะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะกลับมาในช่วงนี้อาจารย์คะ
1: ครับก็เรายังวนอยู่กับเรื่องกดระย้อนที่ไปเกี่ยวโยงกับการไอบ่อยๆกับแอมบ่อยๆตอนน้อยเวลาอาจารย์นั่งฟังวิทยากรขึ้นพูดแล้วก็แอมตลอดเวลาเนี่ยสมาธิหลุดนะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะไปนู้นไปนี้ไปนั้นโอ้ยเราเลยจับประเด็นไม่ได้มารอจังหวะว่าแกจะแกแอนอีกเมื่อไหร่สมาธิมันหลุดไปแต่บางคนไม่ได้เป็นโรคนะแต่น้อยจะเป็นนิสัยนะไอ้นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกฎไหลย้อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบทางเดินหายใจหลอดอาหารแต่ขอให้แกแอนไว้ก่อนมีนะฮะเคยเจอหลายคนเพื่อนผมเวลาจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้พูดคำแรกเลยกระแอมก่อนแล้วอ่ะก็จะบอกมันมึงจะกระแอมทำไมเนี่ยลองพูดคำแรกเลยสิฉันรักเธอมันก็เริ่มฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังเฮียฮอบอกว่าผมก็ไอนะครับอาจารย์ไอทุกวันเลยแต่ไอเลิฟยูอาจารย์
1: นึกแล้วเฮียฮอจับมุกนี้ได้นึกแล้วจะต้องมาไอเลิฟยูดีงาม
0: นะคะก่อนที่จะไปตอบคำถามอื่นๆเชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย
1: ์ไม่หมายถึงว่าเฮียฮอ I love you ถูกแล้วแต่อย่าไปเลิฟผิดคนนะฮะถ้าผิดคนนั้นมันไม่ใช่แค่ไอนะครับกระอักเลือดนะครับ
0: อาจารย์มีคุณผู้ฟังนะคะพวกค่อนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของเวย์โปรตีนนะคะส่งคำถามส่งข้อความมา 2-3 ครั้งคุณชัยวณิชนะคะก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเวโปรตีนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ผมขอร้อง
1: ได้ครับแต่เราขอพูดเรื่องไอให้จบเลือกก่อนเดี๋ยวเราจะวกกลับมาเวโปรตีนผมก็อยากพูดอยู่เหมือนกันว่ามันจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ไหมแต่จะบอกว่าการไอที่มันเกิดความเรื้อรังที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะต้อง2เดือนแล้วบอกหลายคนบอกไม่ถึง2เดือนหรอกเดือนนิดๆหรือแค่ประมาณ3สัปดาห์แล้วก็รำคาญตัวเองแล้วเนี่ยตรงนี้คุณคิดถูกละคุณต้องไปหาต้นเหตุว่าทำไมคุณไอติดกัน3อาทิตย์แล้วมันไม่หายผมว่า2เดือนนี่นานไปนะเต่าน้อย
0: อาจารย์เดือนนึงก็สูงสุดนะสำหรับตัวหนูเองตัวเราเอง
1: อันนี้เขาที่เขาไปบอกว่า8สัปดาห์หรือ2เดือนเนี่ยไปผูกโยงกับเรื่องโรคกดไหลย้อนแล้วก็โรคอื่นๆโรคเรื้อรังไงเต่าน้อยแต่ว่าถ้ามันไม่ถึง2เดือนหรือ8สัปดาห์มันอาจจะไม่ได้เกิดจากโรคใดโรคหนึ่งหรือมันอาจจะไม่มีความรุนแรงเขาก็เลยโดยเฉลี่ยประมาณนั้นนะฮะก็อย่าไปสนใจครับท่านผู้ฟังว่ามันจะกี่สัปดาห์แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณผิดปกติแล้วไออยู่ตลอดเวลาแค่ติดกัน 3-4 วันเนี่ยผมก็ว่ามันผิดปกติแล้วนะเต่าน้อยต้องไปหาต้นเหตุว่าทำไมมันเกิดขึ้นแล้วก็รีบไปแก้ที่ต้นเหตุเท่านั้นเองนะครับ
0: นะคะมีพี่ทูบค่ะกินของทอดขนมหวานน้ำตาลเยอะเธอจะเจออาการไอได้หนักอยู่ฉันก็ไออยากให้เธอมาเหลียวดูป มันหดหู่ไอเลิฟยูรู้ไม่เธออาจารย
1: ์ผมบอกแล้วโมเมนต์นี้ต้องมาสำหรับคุณทูบใช่เลยใช่เลยนะฮะขอบคุณมากคุณทูบ
0: อาจารย์พูดถึงเวโปรตีนชนิดหนึ่งได้ไหมคะก่อนในช่วงระหว่างรอคำถามเรื่องไอค่ะพอจะมีเวลาตรงนี้
1: คือคำว่าเวโปรตีนเวในที่นี้ไม่ใช่หนทาง WAY แต่เป็น WHEY แล้วก็โปรตีนมันเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงครับท่านผู้ฟังที่ได้มาจากน้ำนมนี่แหละเวโปรตีนทำมาจากนมวัวขีดเส้นใต้มันไม่ได้เป็นอาหารเสริมพิเศษอะไรเลยมาจากนมเป็นหนึ่งในโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนคำว่ากรดอะมิโนผมพูดหลายครั้งเป็นองค์ประกอบเป็นโมเลกุลของส่วนประกอบของโปรตีนโปรตีนจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพวัดกันที่กรดอะมิโนกรดอะมิโนที่มันมีอยู่ในเวโปรตีนสูงและอยู่ในนมอื่นค่อนข้างไม่สูงเท่าเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่น้อยกว่าเนี่ยคือพวกลูซีนอยู่ในเวโปรตีนค่อนข้างสูงจึงมีบทบาทในการกระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อเต่าน้อยอันนี้ขีดเส้นใต้คำว่ามวลกล้ามเนื้อคนที่แห่กินเวโปรตีนอยู่ไม่ใช่ใครเลยมีอยู่2กลุ่ม3กลุ่ม1เป็นพวกเพาะกล้ามเนื้อเป็นพวกเล่นซิกแพคเป็นพวกที่ประกวดชายงามอันที่1อันที่2เป็นคนที่วัยผู้สูงอายุอันที่3เป็นกลุ่มของคนป่วยที่หมอบอกว่ามวลกล้ามเนื้อคุณน้อยคุณต้องไปเสริมโปรตีนแต่หมอไม่ได้บอกว่าเวโปรตีนแต่คุณก็ไปคิดเอาเองนะฮะเพราะฉะนั้น3กลุ่มเนี้ยแล้วผมถามว่าคุณไม่ได้อยู่ใน3กลุ่มนี้แล้วคุณจะกินเวโปรตีนหรือกินไปทำไมเวโปรตีนมีประโยชน์ตรงที่มันเสริมโปรตีนให้เพียงพอสำหรับคนที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการขาด3กลุ่มที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่ยกเว้นกลุ่มที่เพาะกล้ามเนื้อพวกนั้นไม่ขาดแต่พวกนั้นต้องการโปรตีนเยอะๆและโปรตีนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะคนที่กินอาหารปกติแล้วได้โปรตีนน้อยและไม่ถึงอ่ะเขาจะเสริมเวโปรตีนแต่ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเภสัชกรหรือแพทย์เวโปรตีนมันช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้ออันนี้ใช่เลยพวกนักกีฬาหนักๆเลยวอลเลย์บอลนักกรีฑาต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะที่ออกไปเป็นพลังงานมันเสื่อมโทรมเอาเวโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมเวโปรตีนช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อในช่วงลดน้ำหนักอันนี้เอาน้อยเวลาคนลดน้ำหนักเขามักจะกินเวโปรตีนนะฮะเพื่อมันทำให้ไปเสริมมวลกล้ามเนื้อหลังจากที่มันจะหลุดออกไปช่วงระหว่างเราควบคุมน้ำหนักเพราะกล้ามเนื้อมันถูกใช้ไปเป็นพลังงานมันหลุดพอกินเวโปรตีนเข้าไปปุ๊บมันช่วยเสริมช่วยให้อิ่มนานขึ้นเนื่องจากเวโปรตีนมีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์กินเข้าไปปุ๊บมันอิ่มนานพออิ่มนานปุ๊บมันก็เลยไม่หิวพอไม่หิวปุ๊บมันก็เลยไม่กินปุ๊บมันก็เลยลดน้ำหนักได้หลายคนพยายามจะเอาคำว่าเวโปรตีนไปผูกโยงกันลดน้ำหนักก็ด้วยเหตุผลนี้แต่มันไม่ 100% ครับท่านผู้ฟังเวโปรตีนมีกรดอะมิโนจำเป็นโดยเฉพาะลูซีนที่ช่วยกระตุ้นพวกโปรตีนการสังเคราะห์โปรตีนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถามว่ากินเวโปรตีนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดถ้าคุณมีสตังค์ค่อนข้างแพงและต่อน้อยเวโปรตีนเนี่ยถ้าคุณมีสตางค์คุณก็กินเข้าไปอันที่หนึ่งให้ความสำคัญกับการกินโปรตีนของทั้งวันก่อนว่าทั้งวัน3มื้อคุณกินอาหารเนื้อสัตว์ดื่มนมกินไข่พอแล้วใช่ไหมเวโปรตีนไปไกลๆไม่จำเป็นต้องมานั่งกินใหม่ถ้าคุณเป็นคนปกตินะฮะเราแบ่งโปรตีนตลอดวันซิลองดูซิว่าเราจะกินโปรตีนจำนวนมากเพียงมื้อเดียวลองกระจายสัก3มื้อลองดูอันนี้เป็นการกินโปรตีนในอาหารมื้อหลักอย่างฉลาดนะฮะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะเขาบอกวันหนึ่งเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่ต่อน้อยเขาบอกว่าใครที่หนักเท่าไหร่ก็ต้องการโปรตีนเท่านั้นผมหนัก60ผมต้องการโปรตีนประมาณ60กรัมต่อวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลังออกกำลังกายกินได้แต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบที่จะกินมากจนเกินไปสำหรับเวโปรตีนเลือกเวโปรตีนให้เหมาะสมกับตัวเองมันมีเวโปรตีนคอนเซนเทรตราคาไม่สูงแต่โปรตีนดีนะมีแลคโทสและไขมันมากอันนี้เป็นเวคอนเซนเทรตนะเวไอโซเลตนี่เป็นโปรตีนเข้มข้นแล้วก็มีแลคโทสต่ำเหมาะกับคนที่ มีแลคโตสอินทอลเลอแรนซ์หรือกินไม่มีน้ำย่อยแลคโตสอันนี้เหมาะมากนะฮะและอีกตัวอื่นอีกมากมายที่มีอยู่สิ่งที่ไม่ควรเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเวโปรตีนฟังไว้ครับท่านฟังอันที่หนึ่งเวโปรตีนไม่ใช่ยาพิเศษและไม่จำเป็นสำหรับทุกคนฟังไว้เลยถ้ากินอาหารครบ5หมู่ได้โปรตีนอย่างเพียงพอไข่ปลานมเนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งเวโปรตีนไกลๆขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าต้องการสร้างกล้ามเนื้อจริงๆควรทำควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแรงต้านหรือ resistance training ตรงนี้พวกเพาะกล้ามพวกเพาะเนื้อกล้ามเนื้อเขาทำกันเป็นประจำหลักจำง่ายๆครับท่านผู้ฟังเวโปรตีนเท่ากับตัวช่วยเติมโปรตีนไม่ใช่ตัวแทนอาหารเต่าน้อยวิเคราะห์คำนี้เวโปรตีนเท่ากับตัวช่วยเติมโปรตีนไม่ใช่ตัวแทนอาหารที่มีโปรตีนไม่ใช่มันเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองกินอาหารจริงให้หลากหลายเป็นหลักคำนวณโปรตีนที่ต้องการให้ถูกต้องตามน้ำหนักตัวเองหากคุณบอกน้ำหนักอายุและเป้าหมายคุณลองไปคำนวณดูในเว็บไซต์ว่าคุณใส่น้ำหนักเข้าไปอายุเข้าไปแล้วก็เป้าหมายที่คุณอยากลดน้ำหนักแล้วคุณใส่เข้าไปในพวก Google Formที่มันอยู่ใน Facebook เนี่ยเขาจะคำนวณสูตรอาหารให้คุณว่าคุณต้องกินโปรตีนเท่าไหร่กินอาหารเท่าไหร่แล้วเขาไม่มีเวโปรตีนอยู่ในนี้เลยเต่าน้อยนะครับ
0: นะคะมีเฮียฮ้อเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องของโปรตีนผมทานโปรตีนจากเมล็ดถั่วพวกเนื้อสัตว์พวกเต้าหู้นมถั่วเหลืองมากกว่าทานเวครับอาจารย์ผมก็เล่นเวทเป็นประจำงั้นเราถามเพิ่มเติมจากข้อมูลเฮียฮ้อว่าพวกเทมเป้พวกถั่วหมักอะไรพวกเนี้ยมีโปรตีนอยู่เยอะไหมอาจารย
1: ์เทมเป้คือเอาถั่วส่วนมากจะเป็นถั่วเหลืองเอามาหมักพอมาหมักปุ๊บมันเกิดปฏิกิริยากับพวกเชื้อจุลินทรีย์มันทำให้เกิดสารตัวดีขึ้นมาอยู่ในถั่วหมักก็คือ B12 วิตามิน B12 มันจะเกิดจากกระบวนการหมักถั่วเมล็ดแห้งที่ในถั่วสดถั่วทั่วไปพืชไม่มีวิตามิน B12 มีอยู่ในไข่ในนมในเนื้อสัตว์แต่เมื่อคุณกินเทมเป้หรือถั่วหมักเข้าไปคุณไม่ได้แค่โปรตีนนะเชียร์ฮอคุณได้วิตามิน B12 อย่างวิเศษเลย B12 มีหน้าที่ไปช่วยสร้างกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายสร้างพลังงานหรือสิ่งอื่นใด B12 ช่วยไปสร้างเม็ดเลือดแดงพอเม็ดเลือดแดงคุณได้ B12 เยอะๆโอ้โหเม็ดเลือดแดงเลือดคุณได้ B12 เยอะเม็ดเลือดแดงคุณเยอะเม็ดเลือดแดงคุณเยอะคือความแข็งแรงของร่างกายมนุษย์อีกแบบหนึ่งนั่นเองเนาะ
0: ค่ะไปตอบข้อความกันน้องอาร์มบอกว่าไอเรื้อรังไม่หยุดสุดแสนเศร้าเตือนเถอะเราก่อนจะสายนะพี่จ๋าแต่ถ้าไอเลิฟยูอยู่ทุกคราอยากบอกว่าบอกรักทีมีหิวใจอาจารย
1: ์เนี่ยผมว่ามันทั้งทุกคนที่ส่งบทกลอนมาเนี่ย

0: ลงคำว่า I love you หมดเลยนะฮะ
1: นะคะส่วนคุณปลายฝนบอกว่าสวัสดีครับพี่เต่าน้อยและอาจารย์ขนาดฟ้าฝนยังลำเอียงฝนไม่ตกแถวบ้านเป็นเดือนแล้วครับนาข้าวเริ่มเหี่ยวแล้วคุณปลายฝนฟังจากจังหวัดอะไรคะฟังจากที่ไหนกทม.มันตกได้ทุกวันเลยนะย่าบอกหน่อยว่านาข้าวของคุณอยู่จังหวัดอะไรนะคะ
0: เดานะเต่าน้อยเดานะเป็นอีสานใต้แถวศรีสะเกษสุรินทร์ชัยภูมิแถวนั้นแหละ
1: โคราชได้หรือเปล่าบ้านหนูก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะอาจารย
0: ์โคราชบางอำเภอคือพื้นที่ที่กล่าวมาเนี่ยอีสานใต้เนี่ยพวกมรสุมพัดผ่านเนี่ยมันเทียบกับพื้นที่อื่นของประเทศไทยค่อนข้างน้อยน้องที่อื่นเขาตกกันโครมกรุงเทพน้ำท่วมที่นั่นน่ะดินแตกละแหงดินแตกละเหิบอ่ะ
1: เหิบนะเขียดก็จะอยู่ในเหิบนั่นแหละคุณฟังอาจารย์มีคนมาบอกรักต่อด้วยนะคุณอาคมโคตรสมบัติหนูชอบนามสกุลโคตรสมบัติของเขามากเลย
0: ขอโทษไอตัวคุณจะชอบอาคมหรือคุณจะชอบสมบัติเขา
1: โคตรสมบัติอาจารย์นามสกุลโคตรสมบัติชอบนามสกุลเขาด้วยนะคะไอตัวแรกมอบให้ด้วยใจรักเลิฟสบัดรักแท้ไม่แปรผันยูตัวท้ายมอบให้ชั่วนิรันดร์ไอเลิฟยูรวมกันผมรักเต่าน้อยอาจารย
0: ์โอ้โหคุณ
1: เป็นไงล่ะ
0: คุณเป็นครั้งแรกที่ส่ง SMS มาบอกเราหรือเปล่าถ้า
1: เ
0: ป็นครั้งแรกที่ส่ง SMS มาแล้วคุณบอกรักเต่าน้อยนะเจอผมหน่อยครับผมจะจัดพิธีวิวาให้นะฮะ
1: นี่เขามาทาง YouTube อาจารย์มาทาง YouTube นะฮะแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ด้วยความเคารพเช้าผม I miss you กลางวันเนี่ยผม I need you ตอนเย็นเนี่ยผม I want you ทำยังไงจะหายอาจารย์แม่คุณนี่นะ
0: เดี๋ยวเอาใหม่ตอนเช้า I miss you
1: ใช
0: ่สายตอนบ่าย Ineed you
1: ตอนกลางวันตอนกลางวัน I need you ตอนเย็น I want you ทำไมจะหาย
0: need want โอแปลว่าต้องการหมดเลยต้องการ3 เวลาหลังอาหารนะ
1: นะคะ
0: นอกจากนั้น
1: นะคะคุณบุตรนะคะบอกสวัสดีค่ะอาจารย์และน้องต่อน้อยดีจังเลยค่ะที่ได้ฟังหนูเป็นคนที่ไม่มีอาการไอนะคะแต่ว่าเคยเห็นผู้สูงอายุบางท่านจะมีไอบ่อยๆเหมือนกันค่ะอาจารย์ผู้สูงอายุค่ะ
0: เราต้องมานั่งดูอีกอันหนึ่งนะไอที่เกิดจากวัณโรคอะต่อน้อยอันนี้น่ากลัวนะไอที่เกิดจากวัณโรคอะมันเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตว่ามันเป็นไอที่ต่างไปจากกฎไหลย้อนอย่างไรแล้วเราเจอคนไอแบบนี้มันเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรอันนี้น่าสนใจ
1: แล้วก็เรื่องระวังการทานอาหารด้วยนะโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยถ้าไอบ่อยๆแบบนี้สำนุงสำลักอะไรเงี้ยนะ มีคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์บอกว่าอย่างนี้ค่ะเจอคนสวยเดินผ่านแค่ไอจะแอมทำไมผมต้องนอนหยอดข้าวต้มที่โรงพยาบาลแล้วครับอาจารย์
0: โดยเมียจับตารู้เลย
1: เมียจับหรือเมียจับหรือแฟนของคุณที่ไปไอเกแอมเขาจับจ้า
0: เป็นได้ทั้งคู่
1: นะ
0: มาดูกันฟังไอ้วัณโรคเนี่ยเขาบอกมันกลับเข้ามาอีกนะเต่าน้อยเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มันหมดไปแล้วแล้วกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกเป็นเพราะเราเปิดประเทศแล้วมีพวกแรงงานต่างด้าวเข้ามานะเต่าน้อยคือต้องยอมรับว่าประเทศที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยความเป็นอยู่ของเขาระบบแซนิเตชันหรือระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขายังย่ำแย่แล้ววัณโรคก็ยังมีอยู่แล้วพอเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยมันก็เกิดอาการกำเริบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นการไอเรื้อรังอย่างต่อเนื่องมากกว่าการไอจากการหวัดธรรมดาอันนี้เป็นไอของวัณโรคปอดไอมานาน2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เมื่อกี้เราบอกไอกดไหลย้อน8สัปดาห์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัณโรคเนี่ย2สัปดาห์นะต่อน้อยโดยเฉพาะไอทุกวันและไม่ดีขึ้นเลยเป็นอาการไอแห้งๆบางรายมีเสมหะปนเลือดและไอออกมาเป็นเลือดด้วยซ้ำไปมีอาการร่วมเช่นไข้ต่ำๆเหงื่อออกตอนกลางคืนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกในบางราย

0: อันนี้เป็นอาการของวัณโรคครับท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะไอเป็นเลือดออกมาไอเป็นเลือดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่กรดไหลย้อนแล้วท่านผู้ฟังเป็นวัณโรครีบไปพบแพทย์แล้วเดี๋ยวนี้การรักษาวัณโรคง่ายมากเลยเต่าน้อยเป็นการรักษาที่ง่ายแต่ต้องต่อเนื่องแล้วก็ทำตามที่แพทย์สั่งมันจะหายได้นะครับ
1: วันนี้แฟนรายการของเราหลากหลายนะคะส่งข้อความมาแซวซะส่วนใหญ่คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเพื่อนผมไอหนักมากอาจารย์ไปหาหมอนะหมอรักษา50บาทหมอก็บอกว่าเป็นโรคระบาด50บาทก็50โรคเพื่อนผมนี่ช็อกเลยครับอาจารย์นะคะ
0: รับผมรับบุ๊กไม่ทันนะ
1: 50บาท50โรคไงอาจารย์โรคระบาด
0: อ๋อโรคระบาดเลย50บาท
1: เออนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊อาจารย์ครับอันนี้ก็ขำๆเนอะอาจารย์ทำไมคนที่ลาป่วยแต่ไม่ป่วยจริงถึงเรียกว่าป่วยการเมืองครับอาจารย์ทำไมไม่เรียกป่วยการบ้านป่วยการเรียนล่ะครับอาจารย
0: ์เออเนาะจริงด้วยมันอาจจะเป็นเพราะเริ่มต้นมาจากนักการเมืองหรือเปล่าฮะที่อยู่ในสภาแล้วไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าไม่อยากเข้าเพราะไม่อยากไปยกมือให้อีกฝ่ายนึงก็เลยป่วยการเมืองผมว่ามัน
1: คิด
0: มาจาก
1: คิดไปได้นะเนี่ยเชื่อมโยงกันได้นะเนี่ย
0: จริงเต่าน้อยจริงๆนะเวลามีการโหวตกันน่ะมีการโหวตกันน่ะพอถึงวันโหวตอ่ะมีหลายคนลาแล้วก็บอกลาป่วยทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ป่วยแต่ไม่อยากเข้าสภาเพื่อจะไปยกมือสนับสนุนกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยลาป่วยหรือว่าเฮ้ยนี่มันป่วยการเมืองอ่ะจริงป่ะเออ
1: นะคะแล้วก็พี่มนเขาก็ส่งมาจากกลางดงนะสุขสวัสดีอาจารย์สง่าเมื่อคืนฝนกระหน่ำหนักมากหลังจากแล้งมาเกือบ2อาทิตย์สมัยเด็กโรคกระเพาะนี่โรคประจำตัวเลยครับพอโตขึ้นก็มาเป็นกรดไหลย้อนซึ่งก็ยังไม่มีใครใช้คำว่ากรดไหลย้อนแต่อาการชัดเจนมากซึ่งหายเป็นเกิน20ปีแล้วเนื่องจากปรับพฤติกรรมการกินใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พฤติกรรมจริงๆครับอาจารย์ที่เขาแชร์มาจากพี่มน
0: อันนี้เรื่องจริงที่มนบอกอ่ะท่านฟังผมเคยเห็นตัวจริงของน้องมนเขาเป็นคนเขาเป็นคนลีนนะเต่าน้อยเป็นคนหุ่นดีทีเดียวเลยอ่ะผมรู้เลยแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะเป็นคนที่ดูแลคือเวลาผมเจอใครครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ผมดูปลาร์กเนี่ยผมจะดูออกเลยว่าหนึ่งคนนี้ออกกำลังกายหรือไม่ออกผมจะแยกคนที่ออกกำลังกายกับไม่ออกได้อันที่หนึ่งอันที่สองคนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองหรือไม่ดูแลผมดูกราฟผมดูรู้เลยแก่ป่านนี้แล้วอ่ะแยกเป็นแล้วเต่าน้อยนะฮะไม่ต้องดูอะไรมากมายนะฮะ
1: มีเฮียเขาแชร์พี่ปูสมชายสายลมที่เป็นผู้ดำเนินรายการนินทาจิรารุตอาจารย์พี่ปูแกก็ไอเรื้อรังเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ยังไม่หายไอไม่หยุดเหมือนกันนะจ๊ะแกอายุเยอะมากแล้วอะตอนนี้แกก็ไปหาหมอรักษาแหละหมอแผนปัจจุบันหรือหมอแผนโบราณแกก็ไปรักษาแต่ก็ยังไม่หายนะอาจารย์แต่ก็ยังมาจัดรายการอยู่ก็แชร์มาเล่าสู่คนฟัง
0: ก็ให้หายเร็วๆครับคุณปลูลองไปดูว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเรื่องการไอเรื้อรังอะสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงคือการพักผ่อนน้อยนะต่อน้อย
1: ค่ะ
0: การพักผ่อนน้อยการกินอาหารไม่ครบแล้วก็อื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงอะลองแก้ปัญหาคือต้องดูแลสุขภาพโดยองค์รวมครับท่านผู้ฟังมันอาจจะไปเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวโยงแต่ว่าถ้าทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงการไออาจจะลดลงเนาะ
1: ใช่นะคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์เรื่องของการไอนะคะไอธรรมดากับไอไม่มีโรคนะไอไม่มีโรคอาจารย์สังเกตได้ไหม
0: ไม่ได้ยากต่อร้อยยากมากเลยเหมือนกับที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าไปฟังวิทยากรพูดแล้วก็ชอบกระแอมกระไออยู่ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นโรคหรือเขาอาจจะเป็นโรคในระยะเริ่มต้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราฟังวิทยากรคนนั้นพูดติดกัน3ครั้งขึ้นไปแล้วมาทีไรไอทุกทีแบบนี้ทุกทีเนี่ยอันนี้คือนิสัยหลักนะฮะแต่เราไม่สามารถจะตัดสินใจได้หรอกต่อน้อยว่ามันไอพวกนี้มันเกิดจากโรคหรือไม่ใช่โรคนะฮะต้องไปให้แพทย์วินิจฉัยแล้วตรวจสุขภาพที่จะรู้ครับ
1: โหวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาหยอกล้อแล้วก็ข้อความขำๆเหมือนกันนะอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการไอนะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังท่านนี้ผมเล่นเกมตอนทำงาน

0: คะที่ส่งมาแล้วทำให้เรามีรอยยิ้มนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มาพูดคุยช่างผูกกันกับรอยยิ้มมากๆนั่นคือเรื่องของการไอเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกไอเกี่ยวกับเรื่องมุกตลกจกๆต่างๆมากมายก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออยิ้มไปอีกแบบนึงนะอาจารย
1: ์ใช
0: ่นะเวลาหมดแล้วอาจารย์พรุ่งนี้เจอกัน
1: พรุ่งนี้เราจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงซึ่งเต่าน้อยก็ช่างสรรหามาเกริ่นนิดนึงสิเต่าน้อย
0: เป็นคุณผู้ฟังเคยอ่านเรื่องนี้นะต่อไปอ่านในบทความหนึ่งข่าวของ TNN Health คุณผู้ฟังเขาบอกว่าโควิดเนี่ยทิ้งความเสียหายไว้ในสมองวิจัยเขาวิจัยเขาพบว่าไอ้ลองโควิดเนี่ยมันทำลายระบบโดพามีนคุณผู้ฟัง
1: เออ
0: เกี่ยวกับโดพามีน
1: โดพามีนเป็นฮอร์โมนบวกเป็นฮอร์โมนที่ดีแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดแต่มันวิจัยออกมาแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้แค่โดพามีนนะโควิดที่มันมีไซด์เอฟเฟคหลังจากผ่านมาแล้ว 5-6 ปีเนี่ยมันจะต้องออกมาเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่เรามาลองดูว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกการติดตามผมเต่าน้อยลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99 Fun Active Radio

า10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเพจเฟซบุ๊กเรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณฝ่ายควบคุมด่าน14ในโอกาสเดียวกันผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมยังเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/3 ซึ่งมุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถขออภัยค่ะเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้า2แห่งผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม5รายประกอบไปด้วยนายป๋ออายุ19ปีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงจากการตรวจสอบพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดีทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์และข่มขืนนายกฤตอายุ28ปีนายภูมิอายุ19ปีนางสาว

0: เออายุ17ปีนางสาวบีอายุ16ปีผู้ต้องหาที่1-3ถูกจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังส่วนผู้ต้องหาที่4-5ถูกจับกุมได้ที่ร้านย่านร่มเกล้ากรุงเทพตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยน้ำกระท่อม60ขวดยาแก้ไอ100ขวดและบุหรี่เถื่อน500ซองระหว่างเข้าจับกุมปอกำลังนั่งอยู่กับหญิงสาววัย18ปีภายในร้านขณะเดียวกันหญิงสาวที่อยู่ภายในร้านได้เข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยให้ข้อมูลว่าเธอเพิ่งรู้จักกับปอผ่านทางช่องทางโซเชียลเพียง1วันแล้วนัดหมายมาที่ร้านแห่งนี้โดยในปอไม่ให้เธอกลับให้เธอดื่มจนรู้สึกมึนเมาทำให้เกิดความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวกลับที่พักอย่างปลอดภัยแผ่นดินไหว 7.7 อินโดนีเซียเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ระดับความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาหลายระลอกเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงและเตือนภัยสึนามิก่อนที่จะยกเลิกการเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงถัดมาหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารพังถล่มเป็นบางส่วนที่ท่าเรือในเมืองมาอูเมเบรบนเกาะฟอเรสจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกตะวันทางตะวันออกของอินโดนีเซียในขณะที่ผู้คนรีบวิ่งหนีเอารอดหนีเอาตัวรอดอย่างสับสนโอลมานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันและกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงษ์
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นในแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณนานิธิพงศ์นะครับและอาจารย์สติสวยมนต์ไม่ช้อยนางรำครับเราจะไปที่อาจารย์สติสวยมนต์ไม่ช้อยนางรำครับ
12: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิธิพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวยพิมลไม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือกตัญญูรู้คุณทินผู้มีพระคุณทุกท่านครับ
11: ครับผม
12: แต่ส่วนของสมเด็จเจ้าคุณประยูรวงศ์เนี่ยจะแตกต่างจากการเรียนทั่วไปที่เขาทำอยู่นะครับคือท่านจะใส่น้ำพริกกะปิลงไปด้วยไม่เคยทานใช่ไหมครับ
11: ใช
12: ่คุณบอกคุณพ่อคุณเออตอนที่กินเตรียมวันนี้เลยให้มาสั่งไป
11: ครับ
12: คือมันจะการเรียนทั่วไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่น้ำพริกกะปิแล้วครับเอาก็ใส่นั่นนะครับรุ่งแห้งถูกไหมเคยรู้จักการเรียนไหม
11: รู้จักครับอาจารย
12: ์นั่นแหละใส่รุ่งแห้งแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะครับ
11: ครับ
12: ก็มีสมเด็จเจ้าคุณประยุรวงศ์หรือเจ้าจอมบรรดาแพรเนี่ยท่านทำไม่เหมือนคนอื่นท่านเทน้ำพริกกะปิลงไปด้วยในการเรียนรสชาติมันก็เลยอร่อยเพิ่มขึ้น
11: ครับ
12: มันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดนิดนะครับหน่อยๆเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ว่าสูตรของเจ้าคุณประยูรวงศ์เนี่ยทำการเรียนอย่างไรวันนี้นะครับวันนี้ทั้งวันที่ร้านแม่ชอยเดินอยู่ตอนนี้คุณผมนั่งมองดูเนี่ยนะครับ
11: ค
12: นนั่นร้านเลยนะครับนั่นร้านเลยแต่เดี๋ยวผมว่าหากเชิญคุณยิ่งหวายาจีเพราะว่าจะทำต่อไปถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้ไห
11: ม
12: เพราะว่าเราก็มีวัตถุดิบอินกรีเดียนต่างๆมากมายนะครับ
11: วันนั้นใครที่วันนี้นะครับจริงๆวันเนี้ยลูกๆพาแม่ไปกินข้าวเยอะมากแล้วอาหารเต็มหมดเลยอาจารย
12: ์เออดีใจครับดีใจครับดีใจด้วยดีใจทุกท่านครับที่ตาทุกท่านที่เดินถึงคุณแม่มาในร้านแล้วผมก็ปลื้มใจบางท่านอายุมากๆเลยครับค่อยๆลูกจูงเข้ามาในร้าน
11: ครับ
12: เหมือนบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นความรักที่ลูกทุกคนมีต่อแม่นะครับ
11: ครับ
12: ก็ไม่ลืมเอาคุณพ่อมาด้วยนะครับคุณพ่อมาด้วยนะครับโ
11: อ
12: เคผมก็คิดอยู่ปันพ่อของเราเนี่ยจะมีอาหารอะไรของวันพ่อบ้าง
11: ครับ
12: ว่าถึงเรื่องวันแม่เนี่ยนะครับวันแม่ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยตัวนั้นนะครับ
11: กำลังจะถามอาจารย์หรือว่าทั่วโลกเขามีวันแม่ไหมครับ
12: มีครับมีวันแม่มาเตเดย์นะครับก็มีนะครับฟาเตเดย์ก็มีนะวันพ่อก็มีนะครับ
11: อ
12: ืมสิ่งสำคัญของลูกๆทุกคน
11: ครับอย่างเยอรมันที่อาจารย์อยู่ก็มีเนาะ
12: มีครับมีครับ
11: มีครับ
12: มีวันพ่อวันแม่ก็มีหมดแต่อเมริกาที่ผมเคยไปทำงานที่นั่นก็มีครับ
11: นั่นแหละคราวนี้นอกจากเมนูแกงเลียงแล้วยังมีเมนูอื่นอีกไหมครับ
12: อ๋อเรามีแน่นอนแกงเลียงแต่ว่าเมนูของเราเนี่ยก็รู้กันอยู่นะฮะของเราในมัสมั่นเนี่ยของตระกูลบุญนาคเนี่ย
11: ครับ
12: แต่ต้องเป็นมัสมั่นเนื้ออื
11: ม
12: ถ้าเป็นมัสมั่นไก่นี่เนื้อจัดกรอบมาคนไทยเนี่ยไม่นิยมกินเนื้อเพราะบุญนาคเนี่ยเป็นเปอร์เซียก็คืออิหร่านปัจจุบันนี้นะครับเอาก็มีมัสมั่นเนื้อซึ่งเชคอัมมัดต้นตระกูลบุญนาคเนี่ยนะครับนำมาจากเปอร์เซีย
11: ครับ
12: ที่สมัยสมเด็จได้อยู่หัวพระนารายณ์มหาราชนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับจะทานกับประธานมัสมั่นเนื้อซึ่งเราก็ขายดีอยู่แล้วนะครับมัสมั่นเนื้อนี่ขายดีแล้วก็ผมก็บอกว่า ผมเป็นคนลงมือทำเองจริงๆครับ

0: เรารู้ว่าคุณหญิงย่าเนี่ยคุณย่าเนี่ยนะครับเคยทำอย่างไรท่านสอนผมมาอย่างไร
1: คร
0: ับ ได้ทุกถ้อยกับคนความก็ทำตามที่คุณหญิงย่าสอนมาหมดทุกอย่างเพราะตัวหัวหน้าเขาก็จะมีคุณต้องเรียนต้องรู้อย่างนั้นมัสมั่นเด่นนะครับมันไม่เหมือนกันได้คุณก็เครียดคานตามถนนทางจะไปพวกนี้ไม่ได้มัสมั่นชีอะนะฮะเป็นมัสมั่นของสุนีสุนีที่คุณไปกินไม่ว่าทางภาคใต้หรือที่ไหนก็ตามมัสมั่นเนี่ยจะเป็นสุนีคือนิกายสุนีนะครับนิกายสุนีกับชีอะไม่ต่างกันเพราะว่าชีอะเขาถือว่าเป็นนิกายที่ไม่เหมือนกับซุนนีตรงที่ว่าซุนนีเป็นพวกแขกอาหรับแขกทะเลทรายนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทางชีอะเขาถือว่าเขาเป็นเปอร์เชียซึ่งก็โลกนี้ก็ยอมรับนะครับคุณสังเกตว่าเปอร์เชียนี่มีประวัติความเป็นยาวนานมาเทียบเท่าประเทศจีนเลย 5,000 ปีคิดว่าไง
1: ครับ
0: 5,000 ปีนะครับฉะนั้นเรารับวัฒนธรรมของชีอะมาตั้งแต่สมัยพุทธนารายณ์มาไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะครับไม่ใช่อาหารเท่านั้นการค้าการขายเพราะว่าชีอะเนี่ยก็เดินทางค้าขายไปหลายประเทศในโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยตอนนั้นเรียกประเทศไทยเรียกว่ากรุงศรีอยุธยาครับ
1: คร
0: ับแล้วก็อย่างนั้นก็ยังไม่ได้เรียกสยามด้วยนะครับสยามที่มาเรียกหลังหลังจากสยามจอมพลป.พิบูลสงครามบอกว่าคนไทยนะมีเยอะแยะเลยนะครับทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศจีนก็เรียกตัวเองว่าไทยไทยไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับผมก็เคยรวบรวมไทยไว้ยัง20ไทยนะครับ20เผ่า
1: ท
0: ่านก็เลยบอกให้เปลี่ยนจากที่เคยเรียกตัวเองว่าสยามเป็นไทยตอนนี้ก็เลยมันก็เลยทำให้เราสามารถกลมกล่อมกับเพื่อกับพี่น้องไทยทุกเผ่าเนี่ยกันได้อย่างดีเลยครับคุณสุเกียรติ
1: ครับ
0: แต่นั่นไม่จะไปเรียกว่าผมเป็นคนสยามเนี่ยไม่มีครับลุงเวียนเป็นคนอะไร
2: คนไทย
0: ได้เห็นไหมครับไม่คุณเวียนไม่เคยพูดว่าผมเป็นคนสมเกียรติเป็นคนสยาม
1: ครับ
0: ความจริงคำว่าสยามเนี่ยเป็นคำที่คนอื่นเขาเรียกเราสยามเนี่ยแปลว่าดำแต่ว่าคนไทยเนี่ยผิวดำ
1: ครับ
0: สยามก็คือแต่ว่าดำเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนจีนเขาแล้วกันนะครับเขาก็ผิวขาวหรือคนไทยเราผิวดำก็เลยถูกเรียกแล้วคนจีนก็มาเรียกจากคำว่าสยามเป็นเสียมอ่ะเสียมเสียมล่อก๊กคือก๊กคนสยาม
1: ครับ
0: ซึ่งไม่คำว่าสยามเนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างเขมรมันมาว่าเลยนะเขมรมันเรียกสยามมันบอกว่าแปลว่าโจรสยามโจรซึ่งเราไม่ใช่เลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราต้องควรจะรู้ผมอยากจะอธิบายเรื่องคำไทยว่าไทยกับสยามมันแตกต่างกันอย่างไร
1: ครับผม
0: มีความหมายต่างไปแตกต่างกันยังไงครับอันก็ทั้งคำพม่าเรียกรัฐเนี่ยเรียกว่าชาญประชาเนี่ยชาญก็มาจากคำว่าสยามนั่นเองครับฉันหน้าไม่สามารถจะออกเสียงได้ถูกต้องนะครับว่าสยามก็ไปเรียกเป็นชาญก็เรียกเป็นราชชาญของรัฐไทยใหญ
1: ่
0: จนมาถึงทุกวันนี้
1: ครับ
0: เกียดพูดมาก
1: พูดบ้าง
0: ผมเหนื่อย
2: โอเคคือมันมีนิสานของประเทศอังกฤษอาจารย์เขาเมื่อวานนี้คุยเล็กน้อยนะครับมันต้องถามอาจารย์เขาจัดลำดับของสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยปี2026อาจารย
0: ์ครับ
2: อันนี้จะได้เห็นข้อความนี้หรือยังไม่รู
0: ้ไม่เห็นนะไม่ได้เห็นคร
2: ับอันดับหนึ่งอาจารย์

0: ต้องให้จ่ายเพราะจ่ายไปมาทั่วโลกแล้วอันดับหนึ่งเนี่ยเขาให้โฮจิมินห์ซิตี้เวียดนาม
1: เขาเริ่มอันนี้แปลกจังโฮจิมินห์ก็อยู่นะครับแต่ก่อนเรียกว่าไซก้อนผมไปตามข่าวสงครามอยู่ในเวียดนาม
0: ครับ
1: ทุกปีชอบกินอาหารในไซก้อนเนี่ยนะหรือโฮจิมินห์เนี่ยนะครับมันเพราะเหตุผลคนใดครับที่สังเกต
0: นี่สิเพราะมันขึ้นมาแค่ว่าในข่าวนะฮะว่าทางนิสสันของอังกฤษเนี่ยจำชื่อนิสสันไม่ได้เขาก็ผมก็เลยก็ปี้มาว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เวียดนามอันดับสองอาจารย
1: ์
0: เป็นกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย
1: รับไม่ได้
0: ยังไงก็ต้องอาจารย์นี่แหละอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับ
1: ยังไซก้อนหรือโฮจิมินห์เนี่ยยังเราพอจะรับได้เพราะว่าผมตื่นมาผมอยู่ถนนตูยอดูยอสเตกนะครับผมพักที่นั่นริมแม่น้ำไซก้อนเลยนะครับก็เช้าผมต้องเดินจากสวนตูยอนะครับไปที่ตรงในใจกลางของเมืองไซก้อนเนี่ย
0: คร
1: ับ มีโบสถ์นะโบสถ์คริสต์แต่หน้าโบสถ์เนี่ยก็จะมีคนชวนเอาเปิดขายเยอะเลยครับมันไม่ใช่ขายน้อยๆเป็นร้อยเจ้าเลย
0: อ
1: ันนี้ยังพอจะเชื่อถึงได้ว่าเป็นสตรีทฟู้ดแต่กัวลาลัมเปอร์ที่ผมก็อยู่นะครับผมก็ไม่เห็นอะไรนี้จ้ะในกัวลาลัมเปอร์คุณเกียรติเคยไปไหม
0: ไปครับ
1: รู้ไหมว่าไอ้ตามสตรีทฟู้ดมันมีอะไร
0: ก็น่าสิผมเอง
1: ต้องมีต้มยำกุ้งครับคุณสมเกียรติคนมาเลเนี่ยชอบกินต้มยำกุ้งเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เอาต้มยำกุ้งไปทำกินทำขายเนี่ยอยู่ที่ตามสตรีทฟู้ดของมาเลนะครับม
0: ัน
1: ไม่อาหารมาเลผมว่านิตยสารอังกฤษเดี๋ยวนี้นะครับเหตุผลไม่พอเพียงครับ
0: เขาเรียกว่ารักษาป่ะรักษา
1: โอ้ยรักษานี่เป็นอีกอย่างนึงนะครับรักษาเนี่ยไม่ใช่รักษาเนี่ยมันมีในมาเล
0: ครับ
1: ที่ปีนังก็กินรักษานะครับรักษาก็มีในมาเลจริงอยู่แต่ไม่ใช่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับก็ขายกันบ้างนะทั่วไปในสิงคโปร์ก็มีรักษานะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่แค่ที่มาเลเท่านั้นนะครับ
0: แล้วก็ไม่เป็นที่ในเมืองไทยเองอ่ะก็มีร้านที่อยู่ข้างร้านของคุณจอนนี่ฟู้หยวนอ่ะก็มีร้านอาหารมาเลก็มีหลักษาแต่ว่าหากินยากนะจ๊ะเนาะ
1: ก็แล้วแต่ใครก็ลิ้นมันผมไม่ได้สนใจหลักษาเท่าไหร่ละครับ
0: อันดับ3เป็นจาการ์ตาอินโดนีเซีย
1: อะไรล่ะอินโดนีเซียสเตทฟู้ด
0: นั่นแหละสิ
1: ตอบไหมอาหารคืออะไร
0: ไม่เคยไปจาการ์ตาจ้ะ
1: หลักษาไม่ใช่ไม่หลักษา
0: จาการ์ตา
1: จำไม่ได้มันมีไม่ผมก็จำไม่ได้เพราะมีสเต๊กพวกเนื้อสเต๊กไก่สเต๊กที่อินโดนีเซีย
0: คุณรู้ฟังได้คนไหนพอไปบ่อยหรือว่าอยู่จาการ์ตาทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยก็เอเซเว่นมาเลยครับ4689899 4689899
1: ไปดูจริงนะฮะอ้าวแล้วมีของประเทศไทยติดไหม
0: มีติดอันเดียวอันดับ4เป็นไทเปไต้หวัน
1: ไอ้นี่บอกว่าไอ้นิติศาสตร์อันนี้ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถือนะไต้หวันแล้วติดอะไรล่ะไต้หวันติด
0: คือตลาดไต้หวันเขาก็คล้ายๆกับเรียนแบบทางญี่ปุ่นอาจารย์หมายถึงว่าเขาก็จะ
1: ไต้หวันไต้หวันเลย
0: ชาไข่มุกนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีเยอะมากขนมก็จะเยอะอาจารย์แต่ว่าแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะมันเป็นเกาะเนาะ
1: ครับ
0: ลำดับ5เป็น
1: ไต้หวันดูก็อยู่นะครับที่ผมเห็นเนี่ยสมัยเมื่อที่ผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยมันมีวงเวียนอาหาร
0: ครับ
1: วงเวียนอาหารเนี่ยขายกลางคืนนะกลางวันไม่ได้ขายเขามีระเบียบก็ที่มีขายที่ไต้หวันเนี่ยที่เราขายกันมาคือข้าวขาหมู
0: ครับ
1: เพราะว่า ขาหมูพะโล้อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นคนฮกเกี้ยนคนฮกเกี้ยนและคนฮกเกี้ยนกับคนตะกิ่วนั้นเนี่ยหรือฮักกาหรือแท้เนี่ยมันมีความผูกพันกันอยู่ใกล้เคียงกันตลอดนะครับบอกว่าคนไต้หวันคนไต้หวันก็เป็นคนฮกเกี้ยนแต่ไม่ใช่เป็นคนเจ้าของเกาะไต้หวันนะเกาะไต้หวันก็มีคนอยู่แล้วเพียงแต่เกียงไกเช็กเนี่ยแพ้ศึกสงครามนาแพ้เหมาเจอตรงเนี่ยก็อพยพไปอยู่ที่เกาะไต้หวัน
0: ฟอร์โมซาเกาะฟอร์โมซา
1: ฟอร์โมซาก็เกาะฟอร์โมซานะเกาะไต้หวันเกาะไต้หวันใกล้กัน
0: ครับ
1: เกาะฟอร์โมซาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ทั้งนั้น
0: ครับ
1: ประเทศจีนมากผมว่ามันผมอยู่ที่ไต้หวันนะกลางคืนแล้วมันก็เป็นวงเวียนอ่ะวงเวียนเกิดทันวงเวียนอาหารที่คุณไทยเรามีไหมครับ
0: โอ้ไม่ทัน
1: สวนมะลิไง
0: ไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันเหรอ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับวงเวียนสวนมะลิขายกลางคืนเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็มีร้านเปิดพิจารณาตั้งหลายร้านนะครับที่ผมเขียนนะเขียนถึง
0: คร
1: ับ ผมเคยเขียนตั้งแต่สมัยอยู่ไทยรัฐแล้วนะครับในทุกวงเวียนอาหารที่สวนมะลิ
0: มัน
1: มีอาหารเยอะแยะมีอาหารแซ่บจิ๋วอาหารฮักกาอาหารไหหลำนะสนุกเลยผมเนี่ยชอบมากวงเวียนมันสุดที่ตั้งแต่เขาลื้อไปยังเสียดายเลยเสียดายครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นอะไรไปแล้วอาจารย
1: ์เป็นธนาคาร
0: อ๋อ
1: เป็นธนาคาร
0: นะครับใครทาน SMS มานะครับ4689899จัดรายการร่วมกันนะครับกับอาจารย์สันติเสมุนไม่ช้อยนางลำเปิดพิสดารนะครับและผมสมเกียรติมาอันดับ5อาจารย์
1: นะ
0: เม็กซิโกซิตี
1: ้อันนี้ไม่เกิดไ
0: ปเราผ่านไปเลยอันดับ6มะนิลาฟิลิปปินส
1: ์มาลินดาผมเกียวโปะผมไปอยู่นะเกียวโปะที่มะนิลาก็มีมันนึกไม่ออกนะที่ผมกินอร่อยที่อาหารฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ามันไม่อร่อยเท่าไหร่เลยแล้วมันเป็นพิเศษตรงไหนผมเลยสงสัยมีผมกินอยู่มีอเนสกัดอยู่ด้าอ่าวมะนิลา
0: ครับที่คนชอบที่ชนชอบกลางคืนไปเยินไปเดินไปดูชมวิวจีบหนุ่มสาวกันนะก็คือตรงนี้ใช่ไหม
1: ตรงไหนนะ
0: ตรงนี้อาจารย์บอกอ่าวมะนิลา
1: เพราะอยู่ด้าอ่าวเลยใช่ที่มะนิลาเนี่ยที่อร่อยเนี่ยอริสกะเป็นพวกจริงจริงยันยากเนี่ยนะครับผมจำได้เข้าเอาไปลาว่าหินภูเขาไฟมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผมมองกับไอ้เจ้าจิตยาสารนั่งจิตเจ้านี้เอาไปที่ไทยเราไม่ติดใช่ไหม
0: มีเมียอยู่อันดับ9จากอันดับ6มะนิลาอันดับ7ก็ยังเป็นเวียดนามฮานอย
1: โอ้งงจริงฮานอยผมก็อยู่นะครับคือจะพูดว่าเฝอเนี่ยเฝอฮานอยกับเฝอไซก้อนเนี่ยจะแตกต่าง
0: ครับ
1: เฝอฮานอยเนี่ยผมก็กินเป็นเฝอเนื้อแต่ถ้าฮานไซก้อนเนี่ยจะเป็นเฝอไก
0: ่ครับ
1: แต่ใจผมเนี่ยไปอยู่ที่ฮานอยเนี่ยนะครับผมชอบกินเผลอเนื้อมากกว่าเพราะมันเข้มข้นนะฮะอร่อยอันเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะพูดว่าเผลอในไส้ก้อนเนี่ยที่บอกว่าอยู่หน้า
0: โบสถ์
1: นะครับมีอะไรจะกลอกอาจจะเป็นถึง109เลยผมเป็นทุกวันทุกเช้าที่ฮานอยเผลอเนื้อก็มีหลายเจ้า
0: คร
1: ับ แต่เป็นร้านนะเป็นอยู่ในร้านนะครับไม่ได้อยู่สตรีทดูผมก็จะว่าตีความยังไงนะครับถ้าอยู่ในร้านนี่จะเป็นสตรีทเลยสตรีทผมเข้าใจเอาเองนะครับว่ามันต้องอยู่กับถนนเลย
0: ครับ
1: ถึงนั้นมันอยู่ในร้านที่จะอยู่ริมถนนนี่จะถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดได้หรือไม่คุณต้องนิยามให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าฟู้ดสตรีทกับร้านอาหาร
0: ครับ
1: มันต่างกันตรงไหนครับ
0: ถ้าเรานึกภาพบอกก็อย่างเยาวราชที่ขายอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยเนาะ
1: อย่างนี้
0: เป็นฟู้ดสตรีท
1: แน่นอน เป็นผู้ติดใจมันอยู่พูดแต่อยู่ในสตรีทเนี่ย
0: ครับ
1: สตรีทก็ถนนที่มีเท้าเดินคนเดินเนี่ยผมว่า
0: อันดับ8ครับไปเราไปเร็วนิดนึงอันดับ8โยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต
1: ้ตอนนี้ไม่เคยไปมันมีอะไรมุสลิมมีอะไร
0: ไม่รู้พวกอาหารพวกอาหารป่าผมรู้นะ
1: อาหารป่า
0: ไม่ใช่อาหารป่าพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เขามีแล้วมาทำเป็นเกลียวเป็นบาร์บีคิวเป็นอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์ผมไม่เคยไปแต่ผมเคยไปเคนยาเคนยาเนี่ยมีเนื้ออาหารป่าพวกเนื้อจระเข้ผมกินกับเขานะครับเนื้อสัตว์ป่าหลายอย่างเนื้ออะไรเนี่ยก็มีเยอะแยะเลย
0: ม
1: ีงานกันฟังๆไว้เป็นเพลินนะคุณสมเกียรติ
0: ครับผมอันดับ9แบงกอกกรุงเทพ
1: เอามียกตัวอย่างไหมคืออะไร
0: ไม่เขาไม่ได้ยกตัวอย่างพอดีเขาแค่เป็นเนื้อข่าวไม่ได้ยาวอาจารย
1: ์
0: แล้วก็บอกแค่ว่าสตรีทฟู้ดอันดับ1 2 3 4 5 6 7 9และปิดท้ายด้วยมุมไบอินเดีย
1: มุมไบทุกไปอยู่ไบสตรีทฟู้ดตรงไหนนะผมจะ
0: นี่ไงก็เนี่ยต้องอาจารย์เลยแหละ
1: มุมไบคนอยู่นะฮะมุมไบผมไม่เข้าใจก็ต้องบอกยกตัวอย่างไอ้สตรีทฟู้ดเนี่ยถนนอะไรชื่ออะไรถ้าจะมีอาหารด้วยก็ดี
0: ฮะ
1: ผมอยู่มุมไบนะผมทำทัวร์ในอินเดียเนี่ยก็บอกได้ว่าถ้าจะทุกเมืองของอินเดียเราผมเดินหมดแล้วมุมไบ
0: ครับเนาะแต่อย่างที่เวลาเราดูในสารคดีต่างๆพวกเกี่ยวกับเมืองทางอินเดียหลายๆเมืองเขาก็จะแบบเป็นสตรีทฟู้ดแหละแต่ว่ามันดูแบบเป็นพวกนานโรตีเป็นอะไรอย่างนี้จ้ะเน
1: าะครับผมก็อยู่ก็มันก็ขายอาจจะใช่เนี่ยตรงนี้พวกแขกก็ขายกันข้างถนนริมถนนนะครับเช้าตื่นมาผมก็ไปกินอาหารเช้ากับพวกแขกเขาเนี่ยมาได้เลยใช่คือเราเห็นภาพเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเขียนนี่เราก็เห็นภาพอย่างนี้นะอยู่ตรงนี
0: ้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการโอ้จาก 20,000 กว่าคนนะครับเราก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มากรุงเทพบ่อยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปทางเวียดนามมาเลอินโดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมด 20,000 ประมาณ 25,000 คน
1: เขาโหวตไม่ใช่นิติศาสตร์เขาโหวตนะเขาลีดเดอร์ผู้อ่านเขาโหวตใช่ไหม
0: ใช้โหวตจากคน 25,000 คนอาจารย์
1: อ้างประวัติไปนะครับ
0: นะฮะเอาละก็มาเพราะว่าเมื่อวานเห็นข่าวแล้วก็ยังคุยพี่แก้วว่าต้องถามพี่อาจารย์สันตินี่แหละว่าแต่ละเมืองอ่ะที่เราอยากจะจาการ์ตาก็ไม่ได้ไปอาจารย์ไปเวียดนามอาจารย์อยู่นี่โอ้โหครับทำข่าวมากมายนะครับอย่าง KL ก็ไปบ่อยไหมคุณลำเปอร์ไปบ่อยไหมอาจารย์
1: ก็ใช่เลยผมจะบอกให้ทางกัวลัมเปอร์เนี่ยนะก็คือปักกุเจเมืองกลางหรือเมืองแครง
0: ครับ
1: ซึ่งอร่อยมากๆนะในเมืองกลางหรือเมืองแครงเนี่ยนะครับกลางนี่เป็นภาษาเมลเมืองแครงเป็นภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: ทั้งเมืองขายแต่ปักกุเจหรือปักกุเจเนี่ยนะครับ
0: ม
1: ีแตกต่างกันเยอะแยะเลยผมก็ไปเรียนเพราะตอนนั้นรัฐบาลยังกินได้รัฐบาลมาเลเชิญให้ผมไปสอนอาหารไทย
0: ครับ
1: ผมว่าเอ้ยยินดีก็ขอให้ผมไปสอนต้มยำกุ้งเนี่ยละผมก็บอกคุณต้องให้ถ่ายออกไปผมไปกินเมืองแครงเมืองกรัง
0: ครับ
1: กินบักกุเตให้ได้ผมก็ไปเขาก็ให้นะจากรถแค่ความจริงจากเกลังมันเอลเอไม่ใช่เอลเอทีเอลทีเอลเนี่ยมันห่างกัน60 กิโลเมตรเท่านั้นนะก็จำลองกรุงเทพไปอยุธยาพอผมไปจากเช้าเลยนะครับโอ้โหคุณเบียร์ตามถนนรถทางมีขายจากบางกุเตขายจากบางกุเตแล้วผมก็ไปเรียนมาว่าบางกุเตของไอเมืองกลางหรือเมืองแครงนี่เขาทำกันยังไง และทุกวันนี้ผมก็เอาสูตรนี้มาทำแต่มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับ
0: คร
1: ับร้านแม่ช้อยใหญ่ผมซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมาก
0: ม
1: ีทุกคนชอบเพราะว่ามันโป๊ะมันบำรุงร่างกายอ่ะ
0: ครับ
1: จริงเลยว่าโป๊ะครับคุณเคยกินนี้อย่างที่ร้าน
0: เคยแล้วครับ
1: ชอบไหม
0: ชอบชอบแห้งแบบแห้งก็มีแบบน้ำก็ม
1: ีอ๋อบางแห้งนี่ผมเคยทำตอนนี้มันคนไม่ค่อยสั่งผมก็เลยไม่ทำ
0: เพราะเขาอยากสดไอ้ตัวน้ำมันอ่ะมันมีตัวสมุนไพรนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: มีสิก็มีเครื่องยาจีน
0: เครื่องยาจีน
1: ไทยเครื่องยาจีนหมดเลยสมุนไพรต้องเป็นอาหารไทยเรียกว่าใส่สมุนไพร
0: เครื่องยาจีนคนก็จะสดอยากเสพน้ำ
1: ไปถามพ่อคุณดูจินหลีเจียงเนี่ยก็มียาเครื่องยาจีนเยอะเลยนะครับนี่วันอังคารหน้ามันวันอังคารที่25ที่จะถึงเนี่ย
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณจะเปิดร้านชื่อว่าเหมาเอ
0: าที่จันบอกแล้ว
1: อืมก็ถ้าเช้าจะไปช่วยคุณพ่อคุณหน่อยสิ
0: ครับ
1: ไหวไหม
0: เดี๋ยวไม่รู้ว่ามีงานอะไรไหมจันเดี๋ยวขอดูคิวก่อนนะครับโอเคเปิดร้านขายของโบราณนะจ๊ะเนาะ
1: ไม่ใช่เมามีพวกเมาเชตุงเนี่ยเยอะแยะเลยไอ้สนใจเชิญนะอยู่ถนนเสือป่า
0: ครับ
1: ก็มีคุณพ่อของคุณพ่อคุณน่ะคุณปู่คุณน่ะ
0: ครับ
1: สะสมพวกผู้ของเมาเยอะแยะนะมีแตกต่างกันมีทั้งปั่นลูกยีลูกเสียต่างเองถ้าอยากจะสนใจเนี่ยนะครับก็ไปร้านของนี่เขาชื่อว่าร้านเหมาเอาบ้านของเหมานั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ขอเชิญเลย
0: นะฮะใครที่อยากเข้าไปเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้อีกทีนึงใกล้ๆวันเปิด25นะครับ
1: 25วันอังคารเปิดจาก 9:00 น. จ้า
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมจารย
1: ์ดีครับ
0: SMS มาเยอะละเดี๋ยวมี SMS ตอบด้วยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
9: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
0: กลับมาช่วง2กับคันเริ่มร้านนะครับอาจารย์อยู่ที่สายยังครับ
1: อยู่แล้วครับ
0: มาดู SMS กันนะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: อาจารย์ติครับ
1: ครับ
0: ตอนเด็กๆพี่ปองคงน่ารักน่าชังแต่พี่ปองเคยมีคนกล้าอุ้มไหมครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งทำไมอ่ะก็ตอนเด็กๆมันก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี
1: ้เหรออ
0: ะไรล่ะอาจารย์ตอนเด็กๆ
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: สมเกียรติรู้ตัวว่าตัวใหญ่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม
0: ่มีใครไปอุ้มอ่ะ
1: ก็มัน
0: มีคนพยายามจะอุ้มจานแต่เราไม่ให้อุ้ม
1: รู้ได้ไงคุณอายุเป็นเด็กๆอ่ะ
0: ตอนเด็กๆคนอุ้มมีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ คนเลี้ยงอ่ะ

0: ที่แม่จ้างให้เลี้ยงอ่ะเขาก็ต้องอุ้มเราอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนโตเนี่ยมีคนพยายามจะมาอุ้มหน้าจาน
1: เน
0: าะใช่แต่ผมว่าผมปฏิเสธ
1: เ
0: นาะอาจารย์อุ้มไปแล้วล้มไปไงหัวฟาดโหไม่ไหวอ่ะ
1: ไม่รู้นะตารักขนาดนั้นจะรอเ
0: สียโอ้โหอาจารย์ผมเป็นคนรักเยอะนะอาจารย์ถ้าบอกอาจารย์เนี่ยจะเสียใจ
1: ผมไม่เสียใจครับเสียดาย
0: เสียดายอะไร
1: เสียดายที่ไม่ได้อุ้ม
0: ตอนนี้อุ้มไม่ไหวนะSMS มาอีกอันหนึ่งแล้วอาจารย
1: ์ครับ
0: น่าเสียดายครับช่วงที่คุณอาสันติมาทัวร์ภาคอีสานร้านข้าวมันไก่ของผมหยุดขายเลยไม่ได้มีโอกาสเรียนเชิญคุณอาสันติมาทานและให้คำแนะนำนะครับ
1: จาก
0: เดี๋ยวนะจากร้านชื่อชาอะไรอะร้านชื่อชาลินข้าวมันไก่โคราชครับอาจารย
1: ์อ้าวไม่รู้ก็โคราชก็ผ่านไปอะ
0: ไม่ก็เราบอกแล้วตอนที่อาจารย์จะไปก็บอกแล้วว่า SMS มาได้เลยนะครับว่าอยากให้อาจารย์ไปชิมที่ไหน
1: ใช่ก็ปูใหญ่ผมยังไปเลย
0: อ๋อ
1: มันห่างจากโคราชจังเยอะนะครับ
0: ไปหมดแล้วโอ้โหหนองคงหนองคายจังหวัดเลย
1: ไปหมดหน้าเลยหนองคายไป
0: ขึ้นเขาลงห้วยไปหมด
1: ครับเนี่ยแหละไปเพราะผมก็มีโครงการอย่างนี้ตลอดผมบอกว่าเดี๋ยวจะคุณไอ้ข้าวมันไก่ร้านเนี่ยนะคนรา
0: ชชาลิน
1: มาผมพูดในรายการวิวเนี่ยล่ะถ้าผมจะไปผมจะบอกเขาเตรียมตัวไว
0: ้
1: คุณรู้ข้าวมันไก่นี่ผมจะอธิบายนิดนึงครับชาลินครับข้าวมันไก่มีสองประเภทแต่เดิมจริงๆคือไหหลำนะครับซึ่งคนไทยไอ้คนไหหลำนะมาขายก่อนในประเทศไทยต้องการมีคนไปกินข้าวมันไก่ที่สิงคโปร
0: ์ครับ
1: ก็เลยเอามาทำเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ตอนนี้ในวงการอาหารเมืองไทยข้าวมันไก่จะเป็นสิงคโปร์เสียเยอะเลยนะครับ
0: ร้านใหม่ๆเนาะ
1: ใช่ครับมันก็ผมก็ไปกินนะครับแต่ผมพูดไม่จะตายอ่ะของคนไทยทำอร่อยกว่าสิงคโปร์ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเคยไปกินหมึกข้าวมันไก่นะ
0: ยังไม่ได้ไปเลยอาจารย์
1: โอ้โหนี่แหละสุดยอดเลยขายดีมากมากขายดีจนตั้งโรงงานเลยทำข้าวมันไก
0: ่
1: อยู่ในซอยสวนผัก
0: ครับ
1: แนะนำให้คุณไปลองกินคุณลิมครับถ้าไก่ไหหลำเนี่ยนะครับก็ไปลองศึกษาดูว่าตอนนี้คนไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนิยมกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับ
0: มากเลย
1: มากมากเลยครับแล้วก็อร่อยจริงจริงแต่ว่าคุณหมึกข้าวมันไก่เนี่ยนะครับอีกคนอะไรบุกเบิกคนจะเรียกว่าคนแรกก็ได้เมื่อผมไปกินคนแรกตอนนั้นนะครับไอ้คนพี่ไปกินมาแล้วเนี่ย
0: ยังเลยจ้าตอนหลังอ่ะพอเขาคนเยอะมากไปแล้วหมด
1: คือผมก็ไปเขาเปิดร้านมาได้ไม่ถึงเดือน
0: ที่ตรงเนี่ยเพชรบุรีอ่ะ
1: ใช่ในซอยกิ่งเพชรนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็ไปกินโอ้โหแต่ลำบากมากที่คุณเกียรติเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเยอะเลยตอนหลังเขาก็เลยขยับขยายขึ้นมาเปิดหลายแห่งใครอยู่สุพรรณก็จะมีก็เหมือนไก่หมึกพ่อคุณหมึกผู้หญิงเนี่ยนะครับ
0: เขาเป็นคนสุพรรณ
1: ไปจนสุพรรณปัจจุบันเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะที่ซอยสวนผักรู้จัก
0: ตอนนี้กว้างขวางเลยโอ้โถง
1: เลยโอ้ได้จอดรถได้นะจอดหลายสิบคันเลย
0: ครับ
1: แล้วก็อร่อยมากตอนนั้นนะครับคุณไปลองทานดูนะครับถ้าคุณอยากจะสุข
0: หมึกข้าวมันไก
1: ่
0: นะครับคุณชาร้านชาลินนะครับลองมาทานดูลุงสันติครับร้านเปิดพิศดารณ์แล้วปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่ร้านครับ
1: ในประเทศไทยก็มากกว่า 5,000 ร้าน
0: 5,000 ร้านนะครับ
1: ผมทำมา50ปีแล้วนี่ร้านเปิดพิศดารณ์ทำมา50ปีนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มตั้งแต่2519ปัจจุบันนี้2569
0: ฮะโอเคอาสันติครับอาหารญี่ปุ่น เขาใส่ผงชูรสหรือไม่ครับถ้าใส่ก็น่าจะแปลกใจที่คนญี่ปุ่นอายุยืนกว่าคนชาติอื่น
1: คืออย่างนี้คือเรื่องว่าไอ้ผงชูรสเนี่ยนะครับมันเกิดจากที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: รสชาติโมโจเรอุมามินะครับก็คนญี่ปุ่นเวลาเขาใส่ผงชูรสในอาหารเนี่ยเขาใส่นิดเดียวสมัยผมเด็กๆในอาชิโนโมโตะเนี่ยมาเจ้าแรกเลยของญี่ปุ่นเขาจะมีแค่ไม้เล็กๆเหมือนไม้แค่หูอ
0: ะ
1: เขาจะสวัสดนะ
0: สกิดสกิด
1: เพิ่มซุปนะละเมงหรืออะไรก็ตามเขาจะสวัสดยังอัดยังมากก็แค่สองครั้งนะครับแต่ที่ไทยเรานะครับไม่อย่าพี่ไทยเลยพี่ลาวพี่พม่านี่ใส่ทีนะครับโอ้ใส่กันเป็นช้อนโต๊ะนะไม่ใช่ช้อนชาคุณลูกเกียร์เคยไปกินที่เวียงจันทร์ไหม
0: ฮะ
1: เคยกินไหม
0: เคยครับ
1: นอกจากนั้นนะบนโต๊ะเขาเนี่ยก็จะมีกระปุกเนี่ยใส่ผงชูรสด้วย
0: มีน้ำส้มมีพริกป่นมีน้ำตาลแล้วก็มีผงชูรส
1: โอ้โหวันนั้นผมไปผมก็นึกว่าไอ
0: ้น้ำตาล
1: เป็นน้ำตาลใช่ไหมก็ตักใส่โอ้โหกลายเป็นผงชูรสนะครับย
0: ิ
1: ่งขึ้นต้นผมก็เลยบอกว่าความจริงผมก็อายุมากแล้วอยากจะแนะนำนะครับให้ท่านที่ฟังเนี่ยที่เป็นผู้สูงวัยอย่าไปกินแล้วสมผงชูรสมันไม่ดีต่อคนสูงวัยถึงอายุเลยนะครับ
0: นะฮะทานได้เล็กน้อย
1: ฮะ
0: กินได้เล็กน้อย
1: ได้เล็กน้อยได้ผมก็อยู่ในสงครามนะครับสงครามเขมรเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาใครเขาถูกยิงเนี่ยนะเขาจะเอาผงชูรสเนี่ยมาใส่ตรงแผลม
0: ัน ข้าว
1: เพื่อใจสนิทเลยคุณสมเกียรติเห็นมองกระตาเลยครับ
0: นะครับขอให้สุดท้ายครับอาจารย์เวลาหมดรักชารักษารักชาเนี่ย
1: รักษารักษา
0: เปรียบเทียบกับพระรามลงสงฆ์ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้คนละเรื่องคนละสูตร
0: แล้วเนื้ออูดทำมัสมั่นได้ไหมคะจากคุณแนน
1: คุณแนนครับผมไม่มีเนื้ออูดนะครับ
0: แต่ถือว่า
1: ทุกประทงผมทำได้นะในตอนน
0: ั้นเพราะมัสมั่นมันก็ใช้ทุกเนื้อนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ผมก็จะว่าเนื้ออูดนี่คิดเอาเองนะฮะไม่เคยทำมันคงสาบนะครับเพราะผมเคยกี่หูนะครับตอนอยู่ไทโล
0: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครว่างตอนนี้ก็แวะไปกินนะครับแกงเลียงกับข้าวที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงยังมีที่นั่งพอใช่ไหมครับหรือเต็ม
1: โอ้ยังมีครับมาจะครับว่าหมุนเวียนอีกนั่งเต็ม
0: โอเค
1: ครับเป็นไงคุณยิวาก
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับอาจารย์
1: ได้
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอเค
0: เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์นะครับงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ไทยซิวนะฮะ Curtain and the Golden Lotus ถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เรามาในคอนเซ็ปต์บุษบงกตม่านไหมลายสยามครับเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าใครที่ชอบเรื่องไหนใครที่ชอบใครต้องรีบโหวตเลยนะครับชอบทั้งเรามีทั้งหมด5สาขารางวัลด้วยกันซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะเรียนให้ทราบนะครับว่าแต่ละสาขามีใครได้รางวัลใครเข้าชิงรางวัลบ้างรางวัลแรกนะครับเป็น Y Couple of the Year ครับซึ่งผู้ที่ได้เข้ารอบมานะครับY 1ครับติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลิงกับออมส่วนรางวัลที่2เป็นฝ่ายชายครับ Prince of Boys Love นะครับผู้เข้ารอบนะครับ B1 เก่งฮฤทธิ์ B2 Pavel Naret B3 Pete วสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford กับFord ทิติพงศ์นะครับอันนี้สำหรับฝ่ายชายนะครับส่วนรางวัลที่3เนี่ยเป็น Princess of Girls Love นะครับอันนี้ฝ่ายหญิงนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับก็จะเป็นตัว G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 นะครับสำหรับฝ่ายหญิงนะครับก็ได้แก่ผู้เข้ารอบคือลูกหมีนะฮะปัญญาพัฒน์ครับต่อไปเป็นรางวัลที่4ครับรางวัล Rising Star Couple นะครับรางวัลนี้ก็สำหรับคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะว่าใครเข้ารอบมาบ้างก็มี5คู่ด้วยกันนะครับ R1 Jenny Jenna R2 เป็นตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์กับเอย่าR5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรางวัลของนิยายฮะ Most Popular Y Novel นะครับเป็นนิยายY ยอดนิยมผู้เข้ารอบนะครับ N1 Gamer และน้องเต๋อของเขานะอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Be My Prayer 2นะครับโซล่ามทีส่วน N2 นะครับนิยายเรื่องที่2คือพิษรักนะฮะพิษรักนะฮะอันนี้ก็เป็น Poisonous Love นะครับส่วน N3 นิยายที่เข้ารอบคือพี่ฝากชอบเธอมู่นะ Crazy Love Mumu นะครับส่วนนิยายเรื่องที่4นะครับสามีบ้านนอกนะครับ My Listing Wife นะครับส่วนเรื่องที่5 NotThe Best But Still Good นะฮะอันนี้เรื่องที่5ใครชอบเรื่องไหนนะครับชอบใครนะครับบอกได้เลยว่าชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ที่จะโหวตได้ก็คือนะครับ y-entertain-awards นะฮะ .mcot.net นะครับแล้วก็แสลบไปที่โหวตไอ้โหวตแสลบไปที่โหวตด้วยนะครับหรือไม่ก็ไปโหวตทางแอปพลิเคชันนะครับ eMOS ก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนชอบใครอยากโหวตใครนะครับต้องบอกต้องรีบเลยนะถ้าผลออกมาแล้วไม่ได้ขึ้นมาจะเสียใจนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์นายที่นาออนทัวร
4: ์ภูทอกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบึงกาฬโดดเด่นด้วยภูเขาหินทรายสูงท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและสะพานไม้ที่สร้างวนรอบหน้าผาจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศจุดเด่นของภูทอกคือสะพานไม้เวียนที่ทอดยาวรอบภูเขาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศอันสงบระหว่างทางเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นวิวของพื้นป่าและภูเขาได้แบบกว้างไกลสุดสายตาเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่นี่จะเต็มไปด้วยทะเลหมอกและอากาศบริสุทธิ์สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างมากภูทอกจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความสงบทางจิตใจที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่อยากพักกายพักใจและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงภูทอกคืออีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่ไม่ควรพลาดค่ะ
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยม เพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์ทกทวิภาคีราฟรอฟเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านไทยรัสเซียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ไทยกัมพูชาในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6เพื่อกำหนดกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐปลายสิงหาคมชูเอกชนไทยลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาทสะท้อนผลประโยชน์ร่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วในขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลข172และ128เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอก

0: ชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะกับนายบอสพิสารถ้ามองประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mgod Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากไปกดกันด้วยที่ FM 99 Active Radio นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899รับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้นะฮะ

ส่วนนอกเวลารายการก็เหมือนเดิม Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะอ่ะช่วงแรกนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแต่ว่าเน้นเรื่องการพูดคุยตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้นก็ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอส่งมาได้เลยนะครับสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรให้รอทั้งเท่าไหร่นะครับจริงๆในบ้านเราก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดกลางสัปดาห์12สิงหาเนาะซึ่งในวันเดียวกันใครที่รอ Google Pixel นะครับในวันนั้นก็ Google จะมีการเปิดตัว Google Pixel 11นะครับถ้าตามเวลาบ้านเรามันน่าจะประมาณคืน12เช้า13อ่ะคิดว่าประมาณนั้นนะคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่นั่นแหละก็จะเปิดตัวก็เดี๋ยวไว้ซึ่งตอนนั้นก็คงไม่ได้จัดรายการแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาสรุปละกันสำหรับ Google Pixel 11 Series ที่จะเปิดนะครับซึ่งก็จะมีเปิดทั้งหมดGoogle Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Max แล้วก็ Pixel 11 Ultra นะครับที่เป็นจอพับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีตัว Pixel Watch รุ่นใหม่เปิดตัวด้วยส่วนจะมีอื่นๆเซอร์ไพรส์ไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันนะครับแต่ว่าในไทยก็อย่างที่หลายคนรู้แหละ Google Pixel ยังไม่เคยมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสักทีนะครับเพราะนั้นก็ปีนี้ก็ไม่ต้องลุ้นแต่ว่ามันก็มีเครื่องหิ้วมาขายทุกปีนะเนาะตอนนี้หลายคนรุ้นคือราคาครับว่าราคาจะกระโดดขึ้นจากปีก่อนๆเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะมันจะมีคำถามหนึ่งในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคนถามอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คตัวแบตเตอรี่เฮลท์ในโน้ตบุ๊กนะครับก็ทีแรกผมก็นึกตอนแรกมันใช้ซอฟต์แวร์ไปนึกสมัยก่อนมันใช้ซอฟต์แวร์เติร์ดปาร์ตี้ได้จนลืมไปว่าใน Windows 10 Windows 11Microsoft เขาฝังตัว command line battery report ไว้นะครับเพราะนั้นก็สามารถเช็คจาก battery report ได้นะครับผมเอาวิธีการคร่าวๆนะเพราะนั้นวิธีการที่แบบ step by step แนะนำว่าไปเสิร์ชใน Google วิธีเสิร์ชก็คือเสิร์ชคำว่า Windows 11 battery report ก็ได้นะครับแต่วิธีการก็คือ เรียกตัว command prompt ขึ้นมาซึ่งมันจะเรียกได้2วิธีหลักๆก็คือจะใช้เป็นตัว Windows PowerShell ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นตัว Terminal ก็ได้แบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องแนะนำก็คือให้รันแบบที่เป็นแอดมินนะครับให้ได้สิทธิ์แอดมินเพื่อรันขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่งตัว PowerCFG /battery-report นะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ HTML แหละคลิกเปิดมันก็จะโชว์ battery-report ขึ้นมานะครับซึ่งใน battery-report นั้นน่ะส่วนที่เราจะเอาไว้ดูว่าเอ้ยแบตเตอรี่เราสุขภาพเป็นยังไงเนี่ยไปดูในหัวข้อที่เป็น Store Batteries นะครับซึ่ง Store Battery เนี่ยบรรทัดที่เราจะสนใจจะมีอยู่หมด3บรรทัดก็คือ Design Capacity ก็หมายถึงว่าตัวแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมามันมีความจุสูงสุดอยู่เท่าไหร่ก็คือจากโรงงานน่ะจริงๆแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุเท่าไหร่นะครับต่อมาก็คือ full charge capacity ก็คือแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ตอนนี้ถ้าชาร์จเต็มแบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันเท่ากันหรือใกล้เคียงมากๆกับตัว design capacity ก็หมายความว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่มากๆก็คือ 99% 100% ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลดลงมาเช่นตัว design capacity อยู่ที่อันนี้เอาตัวเลขสมมุติจะได้คิดง่ายๆนะครับสมมุติ design capacity อยู่ที่ 10,000 มิลลิวัตต์อาวร์นะครับ MWH นะครับแต่ว่า full charge capacity มันเขียนไว้อยู่ที่ประมาณสัก 9,000 มิลลิวัตต์อาวร์ก็แสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่ health อยู่ที่ประมาณ 90% เพราะว่ามันชาร์จได้ถึง 9,000 จาก 10,000 ก็คือ 90% ถูกปะล่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งแต่หัวข้อนี้เคยลองเช็คกับโน้ตบุ๊กบางรุ่นขึ้นบางรุ่นก็ไม่ขึ้นก็คือตัวที่เป็น Circle Count นะครับก็คือตัวชาร์จ Circle นั่นแหละว่าชาร์จไปกี่รอบแล้วนะครับซึ่งมันก็จะโชว์ตรงนั้นแหละ25รอบ30รอบ100รอบแต่บางรุ่นไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากรู้ว่าแบตเตอรี่เฮลท์อยู่เท่าไหร่ให้ดูหลักๆ2บรรทัดก็คือ Design Capacity

capacity กับ full charge capacity นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แม่นยำ 100% ถ้าเทียบกับเครื่องมือวัดด้วยฮาร์ดแวร์จริงๆแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้ประมาณนี้อันนี้ก็ไปลองเล่นดูในส่วนแบตเตอรี่รีพอร์ตของ Windows 10 Windows 11นะครับอันนี้พอดีไปนึกได้ไปเจอแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะครับเผื่อคุณคนนั้นผ่านมาจะได้ลองไปหาดูลองไปหาดูนะครับตามนั้นนะฮะกลับมาที่ YouTube นะครับลงท้ายด้วย0501ถอยมีแพด8 Pro มาแล้ววิดเจ็ต Google Helena จับสายเดสก์ท็อปเต็มจอ31วันไม่ได้ได้แค่ขนาด 4:2 เองเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นเข้าใจว่าวิดเจ็ตอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยหน้าจอมั้งแต่ใช้แท็บ S5 อีตัวเก่าเต็มจอได้มือถือก็ได้ผมว่ามันเป็นที่ความละเอียดหน้าจอพอความละเอียดหน้าจอไม่เท่ากันตัววิดเจ็ตอาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อทดสอบเค้าเรียกอะไรเพื่อความละเอียดหน้าจอเท่านี้หรือเรโชหน้าจอนี้อะไรเงี้ยนะครับลงท้ายด้วย7185งบไม่เกิน 20,000 อยากได้มือถือเล่นโซเชียลถ่ายรูปแบตอื่นไม่เอา Samsung ขออีกรอบครับคราวก่อนฟังไม่ทันแล้ว Huawei ตรงมีตัวไหนน่าเล่นถ้า Huawei ต้องไปหาตัว Mate 80 Pro ซึ่งมันจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังหาที่ราคาต่ํา 20,000 ได้มั้ยครับแต่ถ้าหาก็ต้อง Mate 80 Pro ส่วนรุ่นอื่นในงบนี้ที่น่าสนใจก็มี Vivo V70 มี Xiaomi 17T กับตัว Honor 600ถ้าให้เชียร์สุดผมเชียร์ที่ Vivo V70 นะครับถ้าให้เชียร์สุดนะเพราะว่าเน้นถ่ายรูปเน้นแบตอึดเนาะเป็นหลัก2ตัวนั้นก็ Vivo V70 น่าจะตอบโจทย์สุดในกลุ่มนี้นะครับลงท้ายด้วย4808สมัครแพ็คเกจ AS Play แล้วแต่บอสทราบไหมว่าเรามีโอกาสได้ยินเสียง NFL ของพี่สุเมธพี่สุเมธพากย์อยู่แล้วนะครับพี่สุเมธพากย์อยู่แล้วพี่ต้นก็น่าจะพากย์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรพี่หรอว่าก็น่าจะทีมพากย์เดิมครับคิดว่าจะทีมพากย์เดิมส่วนจะมีใครเสริมมาไหมไม่รู้ถ้าอย่างฤดูกาลก่อนก็มีพี่สุเมธมีพี่ต้นพี่ต้นนี่2ต้นเลยนะทั้งพี่ต้นประวีน99เรานี่แหละแล้วก็พี่ต้นไทซอนก็พาทั้ง2ต้นเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคนอื่นมาเสริมๆอีกนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ใช่เสียงที่หลายคนคุ้นจากทรูละที่หลายคนคุ้นจากทรูก็จะมีพี่สุเมฆกับพี่ต้นนั่นแหละพี่ต้นไทซอนนั่นแหละหลักๆ2คนก็ปีนี้ก็น่าจะยังพากย์อยู่เหมือนเดิมน่าจะยังพากย์อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าฤดูกาลปกติเนาะที่มันเพิ่งแข่งไปมันจะเป็นเกมเศษ Hall of Fame นะครับที่เป็นคาร์ดินอลเจอแพนเทอร์ใช่ไหมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มเกมพรีซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วฤดูกาลปกติจะไปเปิดนู่นเลยต้นเดือนหน้านะครับประมาณผมจำวันไม่ได้แล้ววันที่9บอกว่าไม่แน่ใจอะประมาณ12ประมาณช่วงไม่แน่ใจ11 12ประมาณเนี้ยเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนถึงจะเข้าฤดูกาลปกติแต่ว่าคิดว่าในช่วงพรีซีซั่นก็น่าจะได้ยินเสียงทั้งพี่สุเมธและพี่ต้นแล้วคิดว่านะเพราะปีที่แล้วก็ได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนพรีซีซั่นแล้วนะครับลงท้ายด้วย3106นะครับ Google Pixel 11รองรับภาษาไทยไหมรองรับใช้ Google Assistant กับ Gemini ในไทยได้หลายลื่นไหมก็หลายลื่นปกติเพียงแต่ว่าฟีเจอร์พวกออโตเมชันบางอย่างที่เป็นคำสั่งพิเศษหรือว่าฟีเจอร์พิเศษที่ใช้ใน Google Pixel 11ใช้ในไทยไม่ได้จริงๆถ้าจะพูดที่ถูกก็คือส่วนใหญ่ถ้าใช้ได้แบบ full feature เลยนะที่เป็นแบบพวกฟีเจอร์แบบ AI automation ทั้งหลายอะไรเงี้ยจะใช้ได้เฉพาะในสหรัฐแคนาดาบางฟีเจอร์จะหลุดมาให้ใช้ในอังกฤษบ้างในออสเตรเลียบ้างแต่ถ้าแบบ100% เลยจะเฉพาะในสหรัฐกับแคนาดาขนาดในสิงคโปร์ที่มีตัวแทนจำหน่ายที่มี Google Pixel ขายยังเป็นทางการในญี่ปุ่นที่มี Pixel Google Pixel ขายยังเป็นทางการก็ไม่ได้รองรับตัวฟีเจอร์ในส่วนของAI Automation ครบทุกอันเพราะนั้นในไทยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารองรับภาษาไทยตามปกติใช้งานภาษาไทยได้เลยไม่มีปัญหาใดๆรองรับทุกแอปในไทยรองรับ 5G ในไทยไม่มีปัญหาใดๆใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องทำพิธีกรรมใดๆเลยก็ได้ก็สามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะฮะSMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะ4689899สวัสดีคุณวิฟิตแมนจอมือถือกอริลล่ากราฟวิกตัส1มีรอยขนแม

แอลลึกแก้ไขยังไงทำอะไรไม่ได้คือถ้าไปทำก็ถ้าไปทำข้างนอกเขาจะลอกเขาเรียกว่าลอกจอนะก็คือลอกตัวกระจกชั้นที่เป็นชั้นกระจกกันรอยก็ได้คือเข้าใจว่ามันไม่ได้กินถึงตัวหน้าจอจริงอ่ะมันอยู่แค่บนกระจกก็ใช้วิธีลอกถ้าไปร้านรับทำนะเขาก็จะลอกออกแล้วก็ใช้วิธีถือติดกระจกกันกระแทกปิดทับเข้าไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ดีเท่าเดิมแต่ว่าก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าเออมันรำคาญตาจริงๆอะไรประมาณนี้ นะครับคุณพี่แมนตอนนี้ Memory Solid State Disk IT แพงเลยเน้นสอยมือ2ให้ฉมังมือ2ราคาก็ขึ้นนะฮะ มือ2ราคาก็ขึ้นนะฮะคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสคือมันสาวผมฝันว่าซอมอกกะอ๋อซอมอกการีมาหาผมควรทำยังไงดีลองไปหาชื่ออะไรวะอาจจำชื่อไม่ได้อีกเวนที่เป็นปีศาจความฝันอะลองไปดูกับปีศาจความฝันดูผมจำชื่อเรื่องในเรื่องไม่ได้ที่มันต้องมีโซ่ตรวนกับเราอะครับเหมือนพระเอกอะลองไปดิวดูครับเผื่อเขาจะช่วยได้ลงท้ายด้วยไม่ใช่ลงท้ายคุณ LC04JA นะครับโน้ตบุ๊กผมใช้ Windows 10ไม่แท้ร้านลงให้แต่ระบบมันเตือนให้อัปเดตเป็น Windows 11อัปได้จริงๆใช้ได้จริงๆใช่ครับใช้ได้จริงๆก็ลองดูครับปกติถ้าที่ผ่านมาเอาจากอดีตที่ผ่านมาแล้วกัน Windows 10เถื่อนอัปเดตเป็น Windows 11แท้ถ้าผ่านก็คือผ่านแล้วก็จะได้เป็นลิขสิทธิ์แท้ไปเลยครับตามนั้นครับที่ผ่านมานะปัจจุบันไม่รู้ว่าระบบบล็อกเข้าไปได้พัฒนาไปถึงไหนแต่สามารถอัพได้ก็ลองดูถ้าอัพผ่านก็คือผ่านนะครับแค่นั้นเลยไม่ยากอะไรลงท้ายด้วย LC04JA นะครับSD card SanDisk ขาวเทาโอเคใช้กับกล้องวงจรปิดหรือกล้องรถยนต์ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะหรือว่าต้องใช้รุ่นที่ทำมากับกล้องวงจรปิดรองรับการเขียนทับซ้ำๆโดยไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าคือตัวขาวเทามันจะไม่ใช่ตัวที่เป็น high endurance เนาะคือถ้าใช้กล้องวงจรปิดผมว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะกล้องวงจรปิดในบ้านนะแต่ถ้าเป็นกล้องรถยนต์ที่จะต้องตากแดดแบบทนความร้อนอยู่บ่อยๆอ่ะก็ลองยอมรับว่าอายุการใช้งานจะมีความอาจจะไม่ได้ทนมากนักก็เป็นปีแหละก่อนจะพังอ่ะโดยธรรมชาติอ่ะนะถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็น high endurance นะครับแค่นั้นเลยใช้ได้ก็ถ้ามีหรือหาได้ในราคาถูกก็จัดไปก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องไปเอาตัว high endurance ก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้กับกล้องวงจรปิดปกติแต่ถ้าเกิดใช้กล้องรถยนต์คือถ้าเป็น high endurance เทียบกับตัวขาวเทาอ่ะผมจำได้ว่าสมมติถ้าเป็นรุ่นความจุสัก128 GB ส่วนต่างมันเยอะอยู่นะก็คือตัว Hyperion แทบจะซื้อเกือบซื้อตัว256 GB ได้แล้วอ่ะของตัวขาวเทาอ่ะก็ลองพิจารณาดูประมาณนี้นะครับคุณครับเกมพี่บอสได้ดูหนัง Netflix เลิก The Last House ยังไม่ได้ดูสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Netflix นั่งไล่ดูอยู่แค่2เรื่องก็คืออะไรวะ Our Sticky Loveซีรีส์สืบสวนอาชญากรรมของญี่ปุ่นเลิฟวันก็สนุกดีเลิฟวันก็สนุกดียังไม่ได้ดู The Last House เลยนะครับทำอยู่บ้านหลังเดียวจนจบเรื่องงงบ้านแต่สนุกครับลุ้นดีดำรงชีวิตอยู่บ้าน5ปีโดยออกไปไหนไม่ได้นะฮะคุณมิสเตอร์มิลินนะครับนายบอสช่วยแนะนำหูฟังคลิปออนราคาปานกลางปานกลางคือกี่บาทกลางคุณกลางผมไม่เท่ากันแน่ๆกลางผมคือช่วงประมาณ 2-4,000 นี่คือกลางๆผมเพราะนั้นระบุงบมาเลยคุณมิสเตอร์มิลินว่าไอ้กลางๆอ่ะมันคือกี่บาทกลางคุณกลางผมไม่เท่ากันแน่ๆมั่นใจอ่ะส่งมาใหม่นะว่ากลางๆคือกี่บาทนะฮะลงท้ายด้วย0501 WPS Office ที่ลงมาในมีแพด8 Pro ใช้แทน Microsoft Office แตกต่างกันมากไหมถ้าใช้งานพื้นฐานไม่แตกต่างใช้งานแทบจะเหมือนกันเลยนัดอินเทอร์เฟซอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งาน Word Excel PowerPoint ได้เหมือนกันยกเว้นว่าถ้าไปเจอแบบพวกปลั๊กอินแปลกๆที่บางคนที่แบบใช้งาน Microsoft Office มาแล้วเขา input มาให้แล้วเขาไม่ได้เซฟมาคือเขาเซฟเป็นปกติอะไรเงี้ย
ก็อาจจะมีเปิดเพี้ยนบ้างบน WPS Office เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานพื้นฐานปกติได้เลยไม่มีปัญหาใดๆนะครับลงท้ายด้วย3768ซื้อ iPhone 11 Pro Max ตอนนี้พอมีส่วนลดจะคุ้มไหมสำหรับถ้า11 Pro Max นะไม่คุ้ม11นะใช้คำว่า10ถ้าคุณไม่ได้ส่งมาผิดนะแต่ถ้าเป็น17อะโอเคแต่ถ้า11ที่ส่งมามันหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้ว11 Pro อะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น17แหละน่าจะเป็น17แหละ17 Pro Max ซื้อคุ้มไหมสำหรับผมว่าคุ้มนะคือคำถามก็คือถ้าคุณรอ18 Pro Max มันดีขึ้นแหละชิปดีขึ้นกล้องไม่กล้องไม่มีถ้าอิงตามข่าวลือคือกล้องโมดูลชุดเดิมหมดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวกล้องหลักตัวชิ้นเลนส์ให้เป็นแบบ variable ก็คือปรับรูรับแสงได้ F1 ถึงอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็เอาคุณภาพดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ว่ากันไปนะครับแบตเตอรี่ดีขึ้นจอก็อาจจะดีขึ้นนะครับตามข่าวลือแต่ชิปดีขึ้นแน่ๆแต่ราคาก็น่าจะขึ้นด้วยส่วนราคาจะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้คำถามของผมก็คือสมมุติเราเอาแบบโหมดสมมุติกันก่อนแล้วกันนะครับ iPhone 17 Pro Max ปัจจุบันเอาปัจจุบันนะเพราะจริงมันมีข่าวหรือว่าอาจจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับเริ่มต้นที่ 48,900 บาทถ้าอิงตามข่าวลือนะครับอิงตามข่าวลือนะราคา iPhone อาจจะแพงขึ้นรุ่นละประมาณ100ถึง2100ถึง300เหรียญสหรัฐก็คือประมาณสักผมตีว่าสมมุติถ้าขึ้นก็คืออาจจะขึ้นสักตัวเริ่มต้นอาจจะขยับแค่ประมาณ 4,000 บาทก็คือจาก 48,900 เอาราคาเต็มก่อนนะไม่เอาราคารถปัจจุบันนะเอาราคาเต็มก่อน 48,900 อาจจะไปเปิดที่ประมาณสัก 50,000 52,000 53,000 คุณรับได้ไหมถ้าคิดว่าเฮ้ยฉันไม่จ่ายราคานั้นแน่ๆคุณซื้อ17 Pro Max ที่ลดราคาอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ไม่ต้องไปคาดหวังเอ้ยเดี๋ยว18 Pro Max มาเดี๋ยว18 Pro Max ก็ต้องลดราคาใช่มันจะลดแหละแต่นานนานแล้วนะเพราะว่าอย่าง17 Pro 17 Pro Max กว่าที่คุณจะเห็นมันลดราคาแบบเนี้ยมันเพิ่งลดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเท่ากับมันเปิดตัวมา10เดือนกว่าๆมันเพิ่งจะลดนะคุณจะรออีก10กว่าเดือนป่ะล่ะถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวจะมีข่าว iPhone 19เดี๋ยวคุณก็ไปค่อยเผื่อแล้วก็19อีกอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณตอบตัวเองได้เลยว่าคุณพร้อมจะจ่ายในราคาประมาณ 50,000 กลางตีว่าเริ่มต้นประมาณสัก 55,000 มั้ยถ้าไม่พร้อมซื้อตอนนี้ได้เลยส่วนต่างอยู่หมื่นนึงเลยเพราะตอนนี้ iPhone 17 Pro Max บนถ้ายังหาของได้เพราะของเริ่มขาดแล้วนะครับทั้งบนพวก iStudio ทั้งบน Studio 7อะไรเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 40,000 กลางๆเนาะประมาณ 4-5 บวกลบอะไรเงี้ยก็เท่ากับส่วนต่างอาจจะอยู่ประมาณสักเกือบๆหมื่นถ้าเทียบกับ iPhone 18 Pro Max ที่เปิดตัวตามราคาคาดการณ์ก็นั่นแหละอยู่ที่คุณเลยคุณตัดสินใจเองได้เลยนะครับตามนี้ลงท้ายด้วย5635ครับสวัสดีครับ Samsung ที่ใช้ AI ได้ราคาถูกสุดราคาถูกสุด RAM 6อัพถามกลับก่อนครับไอ้คำว่า Samsung ที่ใช้ AI ได้เนี่ยหมายถึง AI อะไรหมายถึง Galaxy AI หรือหมายถึงพวก Gemini ChatGPT ตอบก่อนว่าอันไหนเพราะคนละส่วนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ใช้ Samsung Galaxy AI ได้ไม่มีตัวไหนถูกเลยถ้าใช้ได้ครบฟังก์ชันต้องซื้อ S Series เท่านั้นหรือไม่ก็พวก C Flip C Fold เท่านั้นถ้าใช้ได้เต็มฟังก์ชันของเต็มลูกเล่นของ Galaxy AI นะแต่ถ้าเกิดใช้ได้ Galaxy AI บางส่วนพวก Series A อย่างพวก A3 A5 ใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้ได้ไม่ครบใช้ได้บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดรุ่นที่จะใช้ได้เกือบครบก็จะมีพวก S24S ปัจจุบัน S24 FE คงมาหาไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องไปดู S25 FE หรือไม่ก็S25 Series ไปเลย S25 25 Plus S25 Ultra S26 Series Samsung Galaxy C Flip C47 C Flip C48 พวกนั้นจะใช้ Galaxy AI ได้ครบหมายว่าถ้าฟังก์ชันของ Galaxy AI นะแต่ถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึง AI แบบที่เป็น AI ภายนอก Gemini ที่ต้องไปเสียตังค์ค่ะ subscription ไปอะไรเงี้ย
อะไรอะครอสหรืออะไรเงี้ยครับอันนั้นเน้นที่เน็ตตอนนั้นก็จริงๆพวกระดับราคาประมาณไม่ถึงหมื่นก็ใช้ได้ทุกตัวแหละในความจริงเพราะว่ามันอาศัยอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเวลามันประมวลผลมันไม่ได้ประมวลผลในเครื่องมันประมวลผลบนคลาวด์ก็คือบนอินเทอร์เน็ตเราส่งข้อมูลออกไปข้างนอกไปในไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Gemini เซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT อ่ะเนาะเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ก็คือ Claude นะครับแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ส่งที่ส่งผลลัพธ์ของพร้อมที่เราพิมพ์ไปกลับมาให้มันจะไม่ได้ประมวลผลในเครื่องมันประมวลผลบนคลาวด์นะครับแยกให้ออกว่ามันคนละสองส่วนเพราะนั้นต้องถามกลับว่าไอ้ Samsung ที่ใช้ AI ได้เนี่ย AI ส่วนไหนนะครับลงท้ายด้วย3244หอคันนั้นปากกาสไตลัสแทน Apple Pencil เก็บไม่มีคือรู้แหละว่าในตลาดมันมีครับอ่ะโอเคในตลาดมันมีแต่ไม่แนะนำด้วยประสบการณ์ที่ทดลองใช้มา 2-3 แท่งไม่เวิร์กผมใช้ iPad miniผมไม่ได้คิดจะซื้อปากกาอยู่แล้วผมก็เลยซื้อพวกถูกๆหลายๆอันที่เขาขายกันอ่ะมาแท่งละ4 500 600อะไรเงี้ยแรกๆก็เขียนพอได้สักพักก็รู้สึกมันติดๆกับดับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเวิร์กผมแนะนำว่าลงทุนซื้อ Apple Pencil ไปเลยดีกว่าเพราะคุณบอกเองว่าเขียนโน้ตเยอะๆแสดงว่าใช้เยอะจริงๆผมแนะนำว่าให้ลงทุนซื้อ Apple Pencil ไปเลยรู้ว่าแพงแต่เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนอย่าเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยากไม่คุ้มกันเพราะสุดท้ายราคาปากกาถูกๆที่คุณไปซื้อแท่งละ6-700 4-500คุณซื้อแทบจะทุกปีอ่ะเพราะมันเดี๋ยวก็พังรวมๆแล้วคุณก็ซื้อ Apple Pencil ได้แล้วอ่ะเพราะนั้นก็ซื้อ Apple Pencil ไปเลยดีกว่าแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับลงท้ายด้วย3244 Thunderbolt เป็นไปได้ไหมที่จะหา iPad Air รุ่นก่อนหน้ามือ1ในตอนนี้ครับถ้าหาไม่ได้ควรรอ iPad ปีหน้าหรือซื้อได้เลยตอนนี้ใช้ iPad Air 2iPad Air 4อยู่ปกติใช้ทำงานอย่างเดียวไม่ได้เล่นเกมใช้ยา 6-7 ปีงั้นก็ซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันได้เลยงั้นก็แนะนำซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันได้เลยครับไม่มีคือถามว่าถ้ารุ่นเก่ายังหาได้ไหมไปควานหาเย็นจริงๆก็อาจจะพอได้ละมั้งแต่ก็ไม่มั่นใจว่า iPad Air M3 มันยังหาได้ไหมอ่ะหรือปัจจุบันมันเป็น M4 น่าจะ M4 หมดแล้วละมั้งก็นั่นแหละผมก็ซื้อ iPad Air รุ่นปัจจุบันไปเลยดีกว่าเพราะว่าใช้ยาวอยู่แล้วไงก็ซื้อตัวปัจจุบันยังไงก็คุ้มแล้วก็ใช้ยาวๆไปดีกว่าส่วนถ้าจะไปรอตัวใหม่ก็ต้องไปรู้นี่อ่ะว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตามข่าวลือก็ทำไมปลายปีนี้กับต้นปีหน้าจะไปลุ้นไหมล่ะก็จะลุ้นไหมล่ะว่าจะมาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าลุ้นอีกก็ต้องไปลุ้นอีกว่าราคาจะขึ้นอีกไหมเพราะจริงๆแนวโน้มก็มีราคาจะขยับขึ้นอีกนะสินค้าในตระกูล iPad แล้วก็ Mac นะครับเพราะในผมว่าก็ถ้าหาแล้วโอเคได้กับตัว iPad Air ตัวปัจจุบันก็ซื้อ iPad Air ตัวปัจจุบันไปเลยก็น่าจะตอบโจทย์กว่านะถ้าถามผมก็นั่นแหละครับซื้อตัว iPad Air M4 ไปนี่แหละเวิร์คแล้วนะครับตอนนี้จริงๆราคาก็โดดไปแล้วเพียงแต่ว่าอย่างพวกร้านตู้ข้างนอกมันยังพอหาในราคาประมาณ 20,000 ต้นๆได้ไงคืออย่างราคา Official มันกระโดดไปที่ 26,000 แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปดูอย่างพวกแบบจริงๆหน้าร้านถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะพวกไอ้ตู้ก็ยังหลายๆร้านก็ยังขายราคาเดิมหรือแม้กระทั่งร้านหน้าตู้ใหญ่ๆอย่างพวก NASA พวก Galaxy Mobile ก็ยังขายอยู่ประมาณสัก 23,000 บวกลบอยู่นะสําหรับ iPad AirM4 ตัวเริ่มต้น11นิ้ว128กิก Wi-Fi อ่ะนะก็ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมซื้อเลยก็ซื้อตัวปัจจุบันนี้แหละไม่ต้องรอนะครับลองดูนะฮะEdifier Strax Spirit S5 เทียบกับตัว Sony M6 โหผมว่า Strax เสียงมัน V-shape แบบ V-shape ขึ้นพูดยังไงดีวะเสียงมัน V-shape แบบ V-shape มากเลยอ่ะ V-shape กว่าตัว WH-1000AM6 เองครับ WH-1000AM6 เนี่ยหลังๆของ Sony ตั้งแต่ตัว WAM5 มามันเริ่มมีการปรับจูนให้มีความเป็น U-shape มากขึ้นอ่ะ
อันนี้พูดถึงกราฟเสียงเนาะ

0: พอมันยูเชฟปุ๊บอ่ะโอเคเบสมันยังเยอะๆอยู่แหละแต่ว่าเสียงร้องอะไรมันก็จะมีความไม่จมมีความเด่นขึ้นแล้วก็สเตจก็จะกว้างขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ Stack Spirit S5 ผมว่า Spirit S5 มันมีความ V shape แบบจ๋ามากอีกอย่างคือ Stack Spirit S5 มันเก่าค่อนข้างเก่าแล้วครับมันออกมา2ปีกว่าแล้วอ่ะเทคโนโลยีเก่าเมื่อเทียบกับตัว WH1000AM6 เพราะนั้นเขาจะซื้อผมว่าซื้อ WH1000AM6 ดีกว่าถ้าจะหาตัวเก่าที่เทียบกับตัว XM6 สมน้ำสมเนื้อหน่อยผมว่าจะมี Sonos Ace ที่ผมว่าสู้ได้นะครับแล้วก็ตัวจริงๆของ Sennheiser ไอตัวใหม่ก็ได้ไม่ชื่อรู้แล้วว่า Sennheiser เดี๋ยวกัน Momentum Toilet 5มันถ้าจำไม่ผิดตัวใหม่ของเขาอ่ะก็ได้เพราะถ้า4ผมว่า4เสียงมันนุ่มไปหน่อยพอตัว5ผมว่าเสียงมันมีความพุ่งขึ้นมีความไดนามิกมากขึ้นนะครับอีกตัวที่สู้ได้เลยแล้วก็ราคาไม่เท่าตัว XM6 ด้วยก็คือ Notting Headphone 1แต่ว่าพูดได้ไหมวะประมาณช่วงปลายปีนี้น่าจะประมาณตุลาพฤศจิกาเดี๋ยว Notting จะออก Headphone ตัวใหม่เขาจะมาแข่งกับไอ้ตัวที่เป็นของ Sony ที่เพิ่งออกที่ราคาหมื่นกลางๆตัวนั้นจะเด่นเรื่องความแฟลตเลยเพราะว่าเขาจะทำมาแบบ EQ flat เลยเท่าที่รู้ข้อมูลมานะครับแต่ว่าจะก่อนจะเปิดตัวช่วงปลายปีเลยนะยังไม่รู้ชื่อรุ่นแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่สูงกว่าHeadphone 1ในปัจจุบัน Headphone 1ปัจจุบันถือว่าเป็นตัวท็อปของฝั่งNottingราคาอยู่ประมาณ 8,000 บวกลบประมาณนี้นะครับลองเทียบดูแล้วกันนะฮะลงท้ายด้วย5635อีกคำถามครับเมื่อไหร่ Apple AI จะใช้ได้เท่า Galaxy AI ปัจจุบันตัวเบต้า iOS iOS 28 City AI ที่มากับ iOS 28ใช้งานได้เหมือน Galaxy AI เลยแต่ในวงเล็บภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังและยังไม่มีกำหนดด้วยภาษาไทยจะรองรับเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะลูกเล่นความสามารถฟังก์ชันกับตัว Siri AI หรือว่าตัว Apple Intelligence ที่จะมาใน iOS 28เทียบเท่า Galaxy AI เลยครับถามว่า Galaxy AI ทำอะไรได้ดีแค่ไหน Apple Intelligence ทำได้ดีประมาณนั้นเลยในข้อแม้เดียวคือมันยังไม่รองรับภาษาไทยมันรองรับแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยครับผมอ่ะประมาณนี้พักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อทั้ง SMS 4689899และทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญ

0: ออยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสช่วงนี้ขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้ตอนนี้กำลังจะมีแคมเปญเอเซอร์เดย์2026นะครับลองเข้าไปติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเอเซอร์เดย์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้า Acer Online อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้ที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับมาลุยกันต่อ SMS 468999แล้วก็ทาง YouTube FM 99ถือ Radio นะฮะ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะจ๊ะอีก8นาทีนะครับมาไปที่ YouTube ก่อนอ่ะกลับมาที่คุณมิสเตอร์มิลินนะครับคลิปออนงบ 2-4,000 ผมแยกเป็น2งบนะเป็นงบ 2,000 บวกลบกับงบ 4,000 บวกลบแล้วกันนะครับถ้างบ 2,000 บวกลบเอาตัวที่ผมแฮปปี้กับมันแล้วกันเนาะตัวที่ผมแฮปปี้กับมันแล้วกันก็อ่ะตัวยืนพื้นเลยก็คือตัวซาพีทเพอร์คลิปโปรอันนี้น่าจะหาได้อยู่แค่ประมาณ 1,000 ปลายๆด้วยซ้ำไม่ถึง 2,000 แน่ๆนะครับตัวเทียบขยับขึ้นมาก็จะมีตัว Earfun Clip 2อันนี้จะอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆก็ตีว่า 2,000 บวกลบนะครับอาจจะมีอยู่2ตัวนี้ถ้าในงบประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับงบไปอยู่ที่ 4,000 บวกลบจะมี2ตัวนะครับถ้าเน้นเสียงเป็นหลักเลยโดยส่วนตัวจะเชียร์ให้ไปซื้อตัว Huawei Free Clip 2ตอนนี้มันมี Free Clip 2S มาแล้วทำให้ราคา Free Clip 2ก็เหมือนจะปรับลงมานิดนึงแต่ตอนนี้มันเลย8เดือน8มาแล้วไงประเด็นไอ้ตอน8เดือน8ที่ผ่านมาฟรีคลิป2ใช้โค้ดลดอะไรเสร็จแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณ 3,800 ประมาณเนี้ย 3,800 ไม่เกิน 3,900 ครับประมาณ 3,700 ถึง 3,900 เท่านั้นอยู่ในงบต่ำกว่า 4,000 แน่ๆนะครับก็ลองไปหาHuawei ฟรีคลิป2ก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบสัก 4,000 กว่าๆได้ก็ฟรีคลิป 2S รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ราคาจะโดดอ่ะเพราะว่าจริงราคาตั้งมันอยู่ที่ 6,900 เพราะนั้นก็ส่วนใหญ่จะหาในราคาต่ำกว่า 4,500 ยากอยู่เพราะนั้นก็ไปหาHuawei Free Clip 2เอาเวิร์คนะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าเวิร์คอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ Shock นะครับ Open.air ก็เป็นหูฟังที่ดีแต่ว่าผมว่าเป็นหูฟังที่มันใส่สบายอ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงเพียวๆผมยังชอบ Free Clip 2มากกว่าแต่ไม่ได้แย่อะไรนะสำหรับ Open.air นะครับไม่ได้แย่อะไรอีกตัวหนึ่งน่าจะขายเร็วๆนี้อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้นะครับแต่ส่วนตัวได้ลองแล้วนะครับแต่ลองตัว Engineer Type นะกับ Engineer Type ก็เสียงดีก็คือตัว CMF Clip Pro นะครับหูฟังทรง Clip On ตัวแรกของฝั่ง Nothing เขาภายใต้แบรนด์ CMFก็น่าจะมาปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าในราคาต่ำกว่า 4,000 แน่ๆราคาเปิดไทยน่าจะอยู่ประมาณ 3,000 กลางๆอ่ะบวกลบอ่ะนะครับประมาณสัก359 369ประมาณนี้คิดว่าไม่น่าพ้นจากนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เสียงดีไม่โอเคนะครับใส่สบายด้วยผมเท่าเฉพาะความสบายในการสวมใส่ผมว่ามันใส่สบายกว่าฟรีHuawei Free Clip 2ซะอีกนะแต่ถ้าเรื่องเสียงผมยังให้ Free Clip 2ดีกว่าเล็กน้อยผมจะใช้คำว่าชอบแล้วกันชอบเสียงของ Free Clip 2มากกว่าเล็กน้อยอันนี้จะมีความเป็นแบบเบสจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเสียงร้องจะพุ่งๆเน้นเสียงร้องเน้นย่านกลางซะเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าเสียงดีแล้วก็ใส่สบายจะไปรอตัวนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมองตัวซาวพีทป๊อปคลิปไว้ป๊อปคลิปก็โอเคแต่ถ้าจะเล่นป๊อปคลิปผมยังชอบเพอร์คลิปโปร2มากกว่าอยู่ดีถ้าเอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งนะถ้าเอาเรื่องเสียงเป็นตัวตั้งนะครับผมยังชอบตัวเพอร์คลิป2โปรมากกว่าเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ป๊อปคลิป2ได้เปรียบตัวเพอร์คลิปก็คือเรื่องของเกมโหมด latency ของไอ้ตัว pop clip 2อ่ะมันด้วยความเป็นรุ่นใหม่ละมั้งเขาก็ทำให้มันมี latency ก็คือความหน่วงเวลาเปิดเกมโหมดได้ต่ำกว่าตัว per clip pro แต่ถ้าเอาเรื่องเสียงเพียวๆ per clip pro ดีกว่าแต่ว่าความสมใสสบายความอึดแบตแล้วก็เรื่องของเกมโหมดอันนี้ให้ pop clip 2ดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรซาพีถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับผม ตามนี้นะฮะ

ณ LC04JA มีแอปตรวจสุขภาพแบตมือถือฟรีตัวไหนที่ใช้วัสดุที่ใช้วัดสุขภาพแบตได้แม่นยำไหมอันนี้ไม่รู้เลยเพราะปกติแล้วมันจะคือถ้าปกติแล้วอะรุ่นใหม่ๆเอารุ่นใหม่หรือเฟิร์มแวร์ใหม่ๆหลายๆแบรนด์แม้กระทั่งฝั่ง Android ก็จะมีตัวที่เป็นแบตเตอรี่เฮลท์มาให้ดูอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าใน Android เวอร์ชันใหม่จะมีมาให้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ว่าแต่ละแบรนด์จะทำ UI นี้เพิ่มเข้ามาให้หรือเปล่าแต่ว่า Android เวอร์ชันใหม่จะเพิ่มเข้ามาให้ในส่วนตัวแบตเตอรี่เฮลท์เพราะนั้นคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้ตัว Third Party ใดๆนะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับไวรัสสมัยนี้ Windows Defender ตัวเดียวบน Windows 11เอาอยู่มั้ยPC สายโอถ้าสายหัวหมู่ทุรนฟังไม่พ้นครับเพราะว่าจุดด้อยของWindows Defender อ่ะถ้าคุณจะเรียกมันอย่างนั้นนะหรือ Windows Security นะครับก็เหมือนที่พูดบ่อยๆก็คือจุดด้อยมันคือการป้องกันกลุ่มที่เป็นพวกmalware spyware ประมาณเนี้ยซึ่งถ้าคุณเน้นเรื่องการท่องอินเทอร์เน็ตหัวหมู่ทะลวงฟันเข้ามันทุกเว็บมันสนเว็บพงเว็บพาวเว็บดำเว็บดาร์กเดี่ยงยังไงก็เดี่ยงถ้ายืนยันจะใช้ตัว Windows Defender ต่อยังคงยืนยันว่าใช้ Windows Security ต่อสิ่งที่ควรจะใช้คู่กันก็คือตัว Malwarebytes มาแอนตี้ malware แบบเสียตังค์นะเพราะถ้าตัวไม่เสียตังค์มันจะไม่ทำงานแบบเรียลไทม์นะครับต้องซื้อต้องใช้แบบตัวเสียตังค์หรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับได้ทุกตัวยี่ห้อไหนก็ได้สำหรับผมยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่ว่าต้องเป็นตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้หรือสูงกว่าอย่าเอาแค่ตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสเพียวๆต้องเอาตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้ด้วยหรือทั้งทั้งเซคูริตี้แล้วแต่แบรนด์ได้หมดนะครับแค่นั้นเลยนะฮะคุณ M10 นะครับ M1Z นะครับตัวใหม่ Redmi Note 17เป็นยังไงบ้างแพงครับแต่ก็แพงแบบเข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องแพงครับให้ตอบยังไงก็แพงครับแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีทางเลือกครับก็แพงแต่ไม่มีทางเลือกครับก็ครับเขาก็พยายามทำหลายๆอย่างให้มันดูคุ้มค่ากับราคาที่มันจะต้องบังคับแพงขึ้นนะเนาะถ้าคุยตรงๆอะนะเช่นเรื่องของการใส่แบตมาให้เยอะๆอะไรเงี้ยครับอย่างตัว Redmi Note 17ก็ให้แบตมาเท่าไหร่5,000มิลลิไอ้8,000มิลลิอาร์อะไรเงี้ยคือให้แบตมาเยอะจริงนะครับแต่ถามว่าราคาไทยมันยังไม่เปิดถูกไหมราคาตอนนี้เปิดอินเดียไปแล้วคุณก็เห็น Redmi Note 17 5G ราคาเปิดเริ่มต้นที่ประมาณ 9,900 บาทที่ผ่านมามันเคยเปิดอย่างนั้นที่ไหนล่ะมันไปเปิดอยู่ประมาณถ้า 6,900 7,900 นี่กระโดดไปเยอะเลยก็นั่นแหละครับราคาแรมรอมที่แพงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็อย่างที่บอกชิปก็ยังประมาณเดิม Snapdragon 4 Gen 4ก็ไม่ได้หนีจากตัวเก่าได้จอใหญ่ขึ้นนะจอ7นิ้วก็พยายามใส่ดิ่งเหล่านี้มาให้กล้องหลังให้มาตัวเดียวเหมือนเดิมลำโพงก็ยังเป็นลำโพงเดียวเหมือนเดิมได้แบตเตอรี่เยอะขึ้นใช้คำว่าไม่มีทางเลือกครับแพงไหมแพงแต่เป็นแพงที่ก็เป็นแพงเป็นปกติเพราะมันแพงทุกคนแพงทุกแบรนด์ทำใจให้ได้นี่คือ New Normนี่คือ new norm คุณชัยพก iPad Air KM4 ไปเลยครับล่าสุดใช้เขียนใช้โค้ดใน Shopee ได้มา 21,850 บาทคุณ Enderbelrim สวัสดีครับถ้าจะย้าย Line ไปอีกเครื่องจาก Android ไป Android นอกจากอัปโหลด Google Drive แล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมคือวิธีนั้นมันคือวิธี Play Safe และวิธีแนะนำที่สุดแล้วครับก็ยังแนะนำให้ใช้แบบนั้นอยู่ครับคือคุณจะสามารถเอามือถือ2เครื่องแล้วมาโคลนกันก็ได้นะแต่มันไม่ได้การันตีแต่มันใช้คำว่ามันสามารถย้ายละอาจจะสามารถย้ายไลน์แชทฮิสตอรี่ได้แต่สมบูรณ์ไหมวัดดวงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะก่อนทำด้วยวิธีอื่นๆใดๆก็ตามวิธีที่ไลน์แนะนำผมแนะนำใครๆก็แนะนำก็คือการแบ็กอัพขึ้นคลาวด์ในกรณีนี้คือ Google Drive แล้วค่อยไปรีสตอร์กลับมาครับแค่นั้นเลยอันนี้คือวิธีเพลย์เซฟที่สุดแล้วคุณจะไปลองทำวิธีอื่นวิธีไหนก็ได้ที่คุณไปเสิร์ชเจอตามเน็ตลองเลยตามสบายแต่ให้ทำวิธีนี้ไปก่อนคิดซะว่าเป็นวิธีแบบเมคอัพแบ็กอัพชัวร์ไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับคุณโลไฟไมเนอร์ถ้าปรับ EQ แบบ V-shape เสียงกลางเสียงร้องจะออกเยอะกว่า U-shape นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดันไอ้ช่วง V หลังอะแบบไหน

0: เข้าใจใช่ไหมสุดท้ายมันขึ้นไปอยู่ว่าคุณจะไปดันไอ้ช่วงหลังอ่ะขึ้นตอนที่ประมาณเท่าไหร่ 2,000 K 2,500 3,000 3,500 อะไรเงี้ยโดยภาพรวมแต่ถ้าเอาโทนเสียงของ U-shape กับ V-shape โดยปกตินะครับคือ V-shape อ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะดาวลงไปช่วงประมาณสักน่าจะ600ป่ะจะเริ่มลงไปที่ประมาณ600แล้วกว่าจะขึ้นมาที่แบบศูนย์ดีๆอ่ะน่าจะส่วนใหญ่เท่าที่ผมพยายามนึกกราฟเร็วๆในหัวตอนนี้นะน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก 2,800 3,000 ซึ่งมันจะทำให้เสียงร้องผู้ชายโทนอุ่นมันเริ่มไม่อิ่มหนาเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะพวกนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 2,000 ต้นๆ นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่กราฟสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวจูนนิ่งเดิมของหูฟังด้วยไดรเวอร์ที่ใช้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้นับเรื่อง EQ นะเราวัดที่พูดว่าเอ้ยมันเป็น U shape V shape เราวัดที่กราฟยังไม่ได้วัดที่ EQ นะปรับ EQ มันปรับได้อยู่แล้วก็ไปปรับเอาEQ ก็ไปปรับเอาแค่นั้นเลยนะครับคุณเฉลิมพลนะครับ iPhone 17 Pro Max 256ใช้โค้ดทุกอย่างได้ราคา 4,900 ควรจัดเลยไหมใกล้ๆ18เปิดตัว Pro Max ผมกลัวว่าใกล้ๆ18เปิดตัว17 Pro Max จะหาของไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็หายากแล้วครับเริ่มหายากแล้วอย่าง17 Pro ธรรมดาตัว512ก็เริ่มไม่มีแล้ว17 Pro Max เท่าที่ผมรู้ตัว512ก็เริ่มหายากคิดว่าเดี๋ยว256ก็น่าจะค่อยๆตามไปอย่างที่บอกคือมันเลิกผลิตไปแล้วครับมันหยุดผลิตไปแล้วหยุดเติมของไปแล้วเพราะนั้นนี่คือสต็อกที่เขาเหลืออยู่อ่ะที่เขามีทั้งหมดล็อตนี้ก็น่าจะหมดก็อยู่ที่ว่าคุณพร้อมเสี่ยงไหมเท่านั้นเลยถ้าคุณพร้อมเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูแต่คิดว่าต่อให้ตอนใกล้มุดไปซื้อช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าหรือตอนที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เปิดตัวแล้วผมก็ไม่คิดว่าราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะลงไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ายังไงมันแทบจะการันตีแล้วว่า18 Pro 18 Pro Max น่าจะราคาขึ้นแน่ๆพอ18 Pro 18 Pro Max ราคาเปิดตัวมันสูงช่องว่างมันเยอะอยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องไปลดราคารุ่นเก่าลงอยู่แล้วครับตามนี้คุณอะไรมาเนี่ยลงท้ายด้วย9904แล้วกันแนะนำหูฟังบลูทูธอินเอียร์งบไม่เกิน10,000อินเอียร์งบไม่เกิน10,000เนาะพยายามนึกก่อนนะพยายามนึกเร็วๆอยู่นะตัวไหนดีวะQCY ก่อนแหละมี QCY มีโชโซ่ไอ้ QCY ปัจจุบันมันเล่นรุ่นอะไรกันอะเมโลบัต N50 ป่ะหรือว่าตัว ANC ผมแนะนำเป็นยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ลองรุ่นใหม่ๆสักเท่าไหร่เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่พ้นกลุ่มพวกนี้แหละกลุ่มโทโซ่กลุ่ม QCYกลุ่มซาวพีทน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้แหละครับพยายามนึกเร็วๆนึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวไหนดีในงบประมาณนี้มีใครแนะนำไหมอะลองแนะนำมาได้หูฟังทรูไวเลสอินเอียร์งบไม่เกิน1,000ณปัจจุบันเล่นรุ่นอะไรกันผมนึกแต่รุ่นเก่าๆซึ่งปัจจุบันมันน่าจะไม่มีของกันแล้วครับอย่างพวกแบบไอ้เมื่อก่อนมีโทโซ่ไอ้เมื่อก่อนยังมีพวกซาวคอR40 R50 อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะหาของก็ได้แล้วมั้งเพราะมันออก R50 มันออก R60 มาแล้วอ่ะตัว R50 R40 ไม่น่าจะมีของกันแล้วครับลองประมาณนี้นึกไม่ออกกันว่ะถ้าเอารุ่นเป๊ะๆนะนึกไม่ออกจริงขออภัยคุณ NW Lim เจอหูฟัง Full Size U Green Max 5C หลังลดเหลือราคา400กว่าบาทคุ้มไหมไม่เคยลองเลยครับเลยตอบไม่ได้ปกติใส่ฟังเพลงแล้วมีมักมีออกเปียกบริเวณฟองน้ำหูฟังจะเป็นเหตุให้ฟองน้ำหูฟังพังไวไหมแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่าหนังหุ้มมันไม่ใช่หนังแท้มันเป็นหนังโปรตีนนะครับมันก็มีมันก็ลอกได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติดูแลรักษาไม่ต้องพยายามดูแลรักษาก็แค่เช็ดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเสื่อมแน่ๆมันจะเปลี่ยนมันจะพังแน่ๆก็แค่หาซื้อเปลี่ยนเท่านั้นเลยนะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับงบไม่เกิน 1,500 หูฟังเสียงตามสายแบบ 3.5 หรือไทป์ C ก็ได้เน้นเบสเยอะอย่างเดียวเคซัดดีครับ เคซัดดีครับ เน้นเบรกก็เคซัดดีครับไปดูพวกเคซัดก็ได้ไปดูของมูนดรอปก็ได้ครับไอ้ไม่ให้มูนดรอปมูนดรอปแหละถูกละไปดูพวกมูนดรอปก็ได้ไปดูทัชชิมก็ได้ประมาณนี้ลองดูนะจ๊ะบึบถึงไหนแล้ววะเนี่ยลองท้ายด้วย9999นะครับแท็บเล็ต Android เล่นเกมโทก้าโบก้าเกมไม่มีระบบบล็อกอินถ้าจะย้ายเครื่องใช้สาย Data Safe Own เกมจะอยู่ไหมตอบไม่ได้เลยต้องลองครับอันนี้ไม่ชัวร์ไม่กล้าการันตีให้แต่ว่าคิดว่าต้องลองครับแต่ทำไมไม่มีเกมมันไม่มีระบบล็อกอินอ่ะตายฮะชีวิตแย่เลยต้องลองดูครับอันนี้ไม่กล้าการันตีเหมือนกันครับลงท้ายด้วย0501แอปดูจอโน้ตบุ๊กเพื่อทำงานโน้ตบุ๊กบนมี่แพดโปรหมายถึงพวกแบบทีมวิเวอร์เงี้ยเหรอใช่ไหมหมายถึงโปรแกรมมอนิเตอร์เงี้ยเหรอหรือเปล่าอันนี้คือที่หมายถึงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยลงท้ายด้วย558 508ใช้หูฟังบลูทูธตัว Sony WI-H700 มา2อันละเสียดายรุ่นใหม่ไม่ทำทรงนี้อีกเลยไอทรงที่แบบของคอแล้วก็เป็นขึ้นมาปัจจุบันแทบไม่มีคนทำนะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมต้องใช้คำผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันทรงดีไซน์ทรงนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมจริงต้องยอมรับไม่นิยมปัจจุบันนิยมกันก็จริงยิงปัจจุบันหูฟังทรงอินเอียร์ก็นิยมน้อยลงแล้วนะก็จะไปทรงทั่วคลิปออนจะเยอะนะครับแล้วก็ทรงที่เป็นสายออกกำลังกายไปเลยทรงแบบที่เป็นแบบโอเพ่นเอียบัดนู่นนี่นั่นไปเลยอะไรเงี้ยจะมากกว่าหลังๆเป็นแบบนั้นนะครับหลังๆเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคไปแล้วมีคำถามหมดยังเดี๋ยวดูกันขอเช็คก่อนนะตั้งนะมาหมดยังหมดแล้วแหละนะถ้าอันไหนตกหล่นก็ขออภัยไว้ล่วงหน้ามีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามตอบให้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันก่อนไปมีเวลาแป๊บหนึ่งมีข่าวลือออกมาครับว่าอันนี้ข่าวลือจากจีนนะเป็นเหวยโบนะครับฟิกโฟกัสดิจิตอลเขาโพสต์เหวยโบที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คของจีนเขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับจริงๆคือวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับคืนนี้อะไรเงี้ย Apple อาจจะมีการขึ้นราคา iPhone 17 Series นะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูว่าจะขึ้นไหมถ้าขึ้นเราก็น่าจะได้รู้ว่า iPhone 18 Series จะราคาเท่าไหร่ถ้าขึ้นนะอ่ะประมาณนี้วันนี้ไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยมีคำถามเติม Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: สมุยเดือดมท.2พลตำรวจเอกสำราญพลตำรวจโทนพสินสนที่กำลังทลายโนมินีต่างชาติเปิด60บริษัทเถื่อนเนอร์เซอรี่ภูวิลล่ารูทธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านหมายจับต่างชาติ62รายรอยสักเสือปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18ค่าร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังสารภาพทำไปเพราะสนุกสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะมีข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจะถึงขนาดนี้นะคะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวที่จะต้องมาติดตามกันนะคะเริ่มด้วยนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ DSI ทุกหน่วยก็สนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สินแทนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสวนต่อเนื่องตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลโดยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้ง 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีลักษณะเข้าข่ายนอมินี875บริษัทนะคะภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย959บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานนะคะมูลค่าก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนคนไทย26คนต่างชาติ62คนศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติออกหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะก็ประกอบไปด้วยจีนและอังกฤษสัญชาติละ4คนอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยกันนะคะซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้มุ่งไปที่เครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทนะคะกลุ่มบริษัท Gulf 3เครือข่ายชาวออสเตรเลีย10เครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทมีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายๆชั้นแล้วก็คนไทยก็ถือหุ้นแทนด้วยนะคะกลุ่มบริษัทโฮลซีบริษัทเครือข่ายของชาวเยอรมัน4บริษัททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันก็อาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทโนมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและ

0: ถไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะคะกลุ่มบริษัทกมลพบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวน27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานหรือว่าวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้ถึง1ปีโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงค่ะนอกจากนี้มีกลุ่มบริษัทปาจำนวน16บริษัทเริ่มจัดตั้งบริษัทจากคนไทยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องแสดงเอกสารจากนั้นจะนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสู่โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจโดยไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างใดต่อมาก็คือกลุ่มบริษัทไอจำนวน2บริษัทนะคะโดยบริษัทดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากเบาะแสของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกรณีชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชาเสียหายกว่า21ล้านบาทตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สืบสวนจนทราบว่าเงินที่ช่อโกงมาจากกลุ่มผู้เสียหายชาวฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทไอโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมหรูพร้อมกับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสแล้วก็จัดตั้งบริษัทโดเมนเพื่อบริหารโรงแรมโดยผ่านสัญญาเช่าอำพรางลงโฆษณาให้ที่พักเป็นรายวันในเว็บไซต์ราคาคืนละ 11,000 ถึง 17,000 บาทแต่ว่าไม่พบการขอใบประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างใดนะคะทางพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังจากดำเนินการมาแล้ว6เฟสตรวจสอบบริษัท238แห่งที่ดิน272แปลงรวมกว่า184ไร่มูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้ว178หมายด้วยกันค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาวต่างด้านนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างผลประโยชน์ต่ออาชีพของคนไทยและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยจะขยายผลการตรวจสอบและกวาดล้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาติก็สามารถแจ้งมาได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะคะหรือว่าที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงนะคะแล้วก็ยังช่วยเหยื่อสาววัย18ปีค่ะร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติดพร้อมกับทีมสารวัตรแจ๊ะนะคะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมลาดกระบังร่มเกล้ารวม2แห่งค่ะจับกลุ่มในป๋ออายุ19ปีพร้อมพวก5คนได้ที่ร้านท่อมโพดำนะคะย่านลาดกระบังแล้วก็ร้านน้ำตาลสดโพดำย่านร่มเกล้าค่ะตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราลักษณะอันมีการโสมหญิงพร้อมตรวจยึดน้ำกระท่อมบรรจุขวดใส60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองค่ะเบื้องหลังการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปสะดุดหมายจับของนายป๋อวัย19ปีเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงตรวจสอบประวัติก็พบมีคดีอีกหลายคดีเลยนะคะทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์มีหมายจับครั้งเก่าด้วยมีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมแล้วก็ร้านน้ำกระท่อมพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้าจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สาววัย18ปีที่รู้จักกันนัดหมายผ่านโซเชียลถูกนายป๋อและพวกอีก2คนก่อเหตุนะคะทางหลังร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าแม้จะร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกำลังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลังเกิดเหตุหญิงสาวเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้ากระทั่งศาลออกหมายจับนะคะทั้งนี้ค่ะการตามตัวก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุนายป๋อนั้นไม่กลับบ้านเลยเปลี่ยนวิธีการในการหลบหลีกเรื่อยมานะคะจึงมีการตามหาตัวในลักษณะแกะรอยตามสถานที่ที่เคยไปประจำพบพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนก็คือวนเวียนไปที่ร้านน้ำกระท่อมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังก็ไปสะดุดกับชายคนหนึ่งนะคะซึ่งใบหน้าอาจจะยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้ยืนยันได้นะแต่เจ้าหน้าที่เขาจำรอยสักลายเสือบนแขนซ้ายตำหนิรูปพรรณตรงนี้แหละค่ะก็เป็นจุดสำคัญทำให้นายป๋อเนี่ยถูกจับกุมค่ะในการเข้าจับกุมก็ ช่วยเหลือหญิงสาววัย18ปีที่อยู่ในร้านนะคะซึ่งตัวในป๋อเนี่ยลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียเพียง1วันพูดคุยกันเท่านั้นนะคะก็บังคับให้มานัดเจอกันที่ร้านนะคะมีการบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มจนมึนเมาสอบสวนป๋อก็รับสารภาพนะคะคดีต่างๆที่เกี่ยวกับอาวุธปืนลักทรัพย์พยายามฆ่าเกิดขึ้นในช่วงยังเป็นเยาวชนส่วนคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นหลังอายุครบ18ปีก็ขอโทษผู้เสียหายบอกนะคะว่าทำไปเพราะสนุกตรวจสอบประวัติในป๋อค่ะพบมีหมายจับค้างเก่าหลายหมายเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อปี66นะคะที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะแล้วก็ยังมีเดือนมกราคม66นะคะก็ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนทางตำรวจก็เตือนใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เยาวชนที่รู้จักกันนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการที่จะออกไปเจอกันหรือว่าการที่จะรับอาหารเครื่องดื่มจากคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะต้องคิดให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังด้วยสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันตรงนี้จะต้องระมัดระวังตัวตั้งแต่นาทีแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าค่ะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วที่หารือทวิภาคีเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านระหว่างไทยและรัสเซียค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่กรุงมอสโกทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาสถานการณ์ไทยกัมพูชาโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียค่ะก็มีการลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6นะคะมีในปีค.ศ.2026ถึง2030กำหนดกรอบการหารือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เป็นโอกาสนะคะในที่จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันค่ะ
2: ไปกันที่ทำเนียบข่าวสหรัฐนะคะได้เผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam เมื่อวันที่13สิงหาคมว่าการด้วยการถ่ายลำหรือว่าส่งผ่านสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐนั้นจับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือว่า3เทียร์นะคะรายงานจัดประเทศไทยอยู่ในเทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งผ่านสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบฐานการผลิตระบบโลจิสติกหรือว่าเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนนะคะรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้จีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันการสรุปความตกลงหรือว่า ART โดยมุ่งที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้ารวมถึงผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้นางสุภจีได้ระบุถึงแนวทางการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเน้นสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือว่าผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความไม่สมดุลทางการค้าในขณะที่ภาคเอกชนไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับตั้งเป้าเร่งเจรจาเพื่อปิดข้อตกลง ART โดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับมาตรการเซ็กชั่น 301ด้านแรงงานบังคับสหรัฐประกาศมาตรการแล้วเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกกำหนดอัตราภาษีเซ็กชั่น301ร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการนะคะขณะเดียวกันฝ่ายไทยอยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสหรัฐค่ะและมีเป้าหมายลดอัตราภาษีในส่วนนี้เหลือร้อยละ 10ด้วยนะคะ ส่วนอีกประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือการสอบสวนของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะภายใต้เซ็กชัน301กรณีกำลังการผลิตแล้วก็การผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งก็เปิดการสอบสวนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยไทยนั้นเป็น1ใน16เขตเศรษฐกิจที่ถูกสอบสวนทีมไทยแลนด์ก็ได้ส่งข้อมูลชี้แจงกรณี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยระบุว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับประมาณ175-195พร้อมกับชี้แจงข้อสังเกตของสหรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและกำลังการผลิตที่อาจจะสูงเกินความต้องการทั้งนี้การจัดให้ไทยอยู่ในเทียร์2ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐค่ะก่อนที่ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปเจรจาปิดดีล ART ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตาว่าจะมีผลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐในรอบนี้หรือไม่นะคะ12:18 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะไปกันที่รัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขได้เรื่องนี้ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ

0: กับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อที่จะรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2567หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่ค่าทำศพนะคะคู่สมรสก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดส่วนกรณีเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญชราภาพทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งประกอบไปด้วยเงินสมทบแล้วก็เงินสะสมนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยค่ะ 12:20 น.พักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรณียกุลนะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะต่อไปว่าภายหลังรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากครั้งใหญ่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศในระยะสั้นรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจะสรรงบประมาณกว่า 4,400 ล้านบาทให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,600 กองทุนนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและมีต้นทุนต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเติมเงินแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเป็นเงินทุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะโดยรัฐบาลนั้นจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะเพื่อที่จะชดเชยการที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุด 50% ซึ่งเงินที่ลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าสมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่อย่างทั่วถึงซึ่งบทบาทในส่วนนี้ก็จะทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่สำคัญที่ทำให้สมาชิกของกองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำซึ่งก็จะนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ในอนาคตสำหรับการยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้มีการจัดกลุ่มที่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงเป้าหมายสำคัญก็คือการเข้าไปฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่เคยมีปัญหาการจัดการให้กลับมามีวินัยและดำเนินการได้อีกครั้งรวมไปถึงการติดตามงบประมาณการเพิ่มทุนในเงินล้านที่2ที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 3,400 ล้านบาทเพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นกรณีที่มีการทุจริตหรือเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายก็จะมีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยในขณะที่นายชาญกิตไรรัตนานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบอกว่าเรานั้นมีเป้าหมายในระยะยาวก็คือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยกองทุนหมู่บ้านนั้นจะมีการทำงานร่วมกับธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านธุรกรรมและการเงินให้เป็นระบบธนาคารที่ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการเปลี่ยนบทบาทของกองทุนหมู่บ้านจากการเป็นเพียงแหล่งเงินกู้ให้กลายเป็นกลไกทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Bird Brothers นะคะเปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชารอบด้านค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของสังคมการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านค่ะล่าสุดนะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการค่ะจัดทำหนังสือ Truth Beyond Borders ให้ความจริงความจริงไร้พรมแดนทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนสำหรับหนังสือดังกล่าวก็รวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนา ของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตกลไกในการแก้ปัญหาโดยสันติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนรอบด้านค่ะ
0: ไปกันที่เพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมได้ใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเรื่องกระสุนปืนด้วยนะคะซึ่งนายเท่าตาแสนลี่นั้นเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณสาผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะซึ่งการได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศแผ่นดินไหว 7.7 ที่อินโดนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดอัพเดอร์ช็อกตามมาหลายระลอกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงเตือนภัยสึนามิก่อนจะยกเลิกเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนยังทำให้อาคารพังถล่มบางส่วนท่าเรือในเมืองมาอูเมเร่บนเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะผู้คนก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะแล้วก็กำลังรอตรวจสอบข้อมูลค่ะ
0: อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแล้วก็นอกจากนี้อินโดนีเซียก็มีไฟป่าด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นมัธยมปลายใส่ชุดซูเปอร์แมนลุยสู้ไฟป่าเพื่อปกป้องบ้านของเขานะคะก็นักเรียนชั้นมัธยมปลายวัย15ปีก็คือรูเดียนซียาเฝ้ามองไฟป่าลุกลามเข้าใกล้บ้านในแถบชานเมืองปาลังการยาจังหวัดกะลิมันตันกลางอินโดนีเซียแต่ว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้เคียงข้างของพ่อแล้วก็เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นโดยใส่ชุดซูเปอร์แมนช่วยปฏิบัติการดับไฟป่านะคะรูเดียนซียาซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.4บอกว่าหลังเลิกเรียนเขาก็จะกลับบ้านมาคอยเฝ้าระวังไฟป่าแทนที่จะเอามาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอความขอเข้าร่วมวงกับทีมดับเพลิงดีกว่าเนื่องจากว่าเกาะกะลิมันตันกำลังเผชิญกับไฟป่าทั่วเกาะรูเดียนซียาบอกด้วยว่าเขามีชุดคอสตูมซูเปอร์แมนนี้ก็มีมาสักพักแล้วซื้อเก็บไว้ตั้งนานแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเลยหยิบมาใส่ตอนช่วยดับไฟป่าเพราะว่าทำให้รู้สึกกระเหิมมีพลังและในอนาคตเขาก็จะเป็นนักดับเพลิงด้วยนะคะในขณะที่พ่อของลูเยนย่านะคะก็บอกว่ายืนมองลูกชายฉีดน้ำจากสายยางดับไฟจากระยะไกลแล้วก็บอกว่าลูกชายนั้นเข้าใจการปฏิบัติงานเหล่านี้ดีเพราะมักจะมาช่วยดับไฟหลังเลิกเรียนเสมอจนรู้ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งกะลิมันตันกลางนั้นเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ทางการให้ความสำคัญสูงสุดในการบรรเทาภัยไฟป่าของรัฐบาลอินโดนีเซียควบคู่ไปกับจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้บอกว่าพื้นที่ป่าถูกเผาทำลายระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนไปถึง 107,465 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.7 ล้านไร่นะคะไฟป่ายังลุกลามไปยังจังหวัดต่างๆบนเกาะชวาปาปัวแล้วก็นูซาเตนการาด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายน้ำท่วมอินเดียนะคะธุรกิจบ้านเรือนถนนหนทางในเมืองโนเบอร์วิลส์ในรัฐอินเดียนาน้ำท่วมที่อินเดียนานะคะที่สหรัฐค่ะขออภัยนะคะหลังแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักหลายวันค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปดูแลค่ะโดยประชาชนประสบปัญหาไฟฟ้าดับราว 450,000 แห่งรัฐอินเดียนาก็ได้รับผลกระทบหนักสุดมีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 234,000 ครัวเรือนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณเยมินแบนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดย ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: Voy Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาว
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
10: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
11: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: เรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio และก็วันนี้แขกรับเชิญครับเป็นเซียนพระที่เขาบอกมาว่าหลายๆคนพูดกับผมนะว่าสามารถซื้อเบญจภาคีได้ตาเดียวซื้อขนาดองค์ทีเป็น10ล้านสามารถซื้อได้ตาเดียววันนี้ผมอยู่กับพี่เฉินปากน้ำครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโกบอยสวัสดีครับ
3: จริงไหมที่เขาพูดมาว่าพี่เฉินเนี่ยสามารถซื้อเบญจภาคี
4: คร
3: ับไม่ว่าจะเป็นพระเบญจภาคีทั้งหมดซื้อได้ตาเดียวเลย
4: ก็ตัดสินใจได้ครับถ้าเกิดเป็นพระที่เราพิจารณาแล้วผ่านเกณฑ์ที่เราเข้าใจนะครับ
3: ครับถ้าพี่พูดอย่างเนี้ยขอถามคำถามนะ
4: ครับ
3: มันจะมีหลายๆคนที่ทำคอนเทนต์ในเรื่องของการซื้อเบญจภาคีหรือซื้อพระอะไรกับต่างๆนานาก็แล้วแต่มูลค่าหลักล้าน
4: ครับ
3: ซื้อภายใน 3-4 นาทีเนี่ยปกปะจ่ายเงินกันเลยถ้ามุมพี่ถือว่ามันมีเรื่องจริงไหมครับ
4: จริงครับพี่บอยเพราะว่า
3: ฮะ
4: อย่างที่ผมสัมผัสหลายๆท่านที่ผมรู้มืออยู่ที่แบบดูพระบางทีอาจจะไม่ได้แบบเร็วเหมือน 2-3 นาทีอาจจะ5นาที10นาทีหรืออะไรเนี่ยแต่เขาตัดสินใจซื้อได้แบบที่ผมตัดสินใจซื้อได้เนี่ยจากที่ผมได้สัมผัสนี่ก็มีเขาใช้คำว่าเซียนพระเนี่ยหลายๆคนนะ
3: แต่คนก็ซื้อพระหลักล้านใช้เวลา 2-3 นาทีในการซื้อพระนี่มันจริงหรอมันมีหลายๆคนบอกผมว่าก็บอยการจะจ่ายเงินหลักล้านหลัก5ล้านหลัก10ล้านเนี่ย
4: ครับ
3: บางคนก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูกันเป็นเดือนๆดูกันเป็นอาทิตย์ดีกว่าอย่างเง
4: ี้ยไม่หรอกครับถ้าไปเจอที่มืออาชีพที่ซื้อขายกันจริงๆเนี่ย
3: ครับ
4: ผมว่าสัก3นาที5นาที10นาทีหรือบางองค์อาจจะดูยากหน่อยสัก10 20นาทีก็ไม่เกินนี้แล้วครับโกเพราะว่าเกินกว่านี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้ว
3: แต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ
4: ครับ
3: เขาเพิ่งอกหักมาจากขอนแก่น
4: เมื่อวานไปขอนแก่นมา
3: อย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยพี
4: ่ก็พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาส่งรูป

0: กนางพญามาน
1: างพญานี่ก็คือเป็นเบญจภาคีป่ะ
0: ใช่ครับใช่พอดีดูจากรูปก็แหมน่าจะแท้เลย
1: เ
0: แต่ดูน่าจะชำรุดก็คุยราคาเบื้องต้นพี่เขาก็โอเค
1: ครับ
0: นี่พอไปถึงแล้วมันเป็นพระเกจิยุคหลังก
1: ็
0: ถือว่าพาเมียไปเที่ยวครับโก
1: เหรอ
0: ใช
1: ่พี่เฉินอย่างองค์เนี้ยถ้าเกิดว่ามันแท้ๆแล้วดูตามสภาพที่เขาส่งรูปมาให้วันนั้นถ้าเกิดมันแท้จริงๆซื้อขายกันอยู่เท่าไหร
0: ่ก็อย่างเมื่อวานก็คุยกับพี่เขาว่าพระหักนะองค์นึงก็ขายได้แสนกว่าบาทไปก็ซื้อแสนหนึ่งมามีค่าตัวสัก 2-3 หมื่น 3-4 หมื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจองตั๋วไปกินนู่นนี่เช่ารถมันก็หมดหมื่นกว่า
1: ระดับเฉินปากน้ำซื้อพระระดับแสนนี่คือต้องบินไปเองเลยหรอ
0: ไม่หรอกครับบางทีช่วงนี้มันว่างๆแล้วผมเนี่ยพูดตรงๆนะโกใครส่งรูปมาถ้าดูมีค่าตัวสัก 2-3 หมื่น 5 หมื่นเนี่ยยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยผมไปนะ
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ผมหนีบเมียผมไปเหมือนกับเราไปเที่ยวครับโก
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช่ขอให้ดูมีค่าตัว 3-4 หมื่นผมไปแล้ว
1: เกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นระยะหลังๆเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระพระหมายถึงพระเครื่องนะ
0: ครับ
1: วงการพระเครื่องก็ราคามันเปลี่ยนแปลงไปโอ้โหทุกอย่างมัน
0: คือ
1: มันนิ่งไปหมด
0: ครับอย่างตอนนี้วงการพระก็ต้องจริงๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับวงการพระหรือสภาวะเศรษฐกิจก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับพระเครื่องก็เป็นต้องใช้คำว่าเป็นของชนิดหนึ่งที่ก็ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยได้จำเป็น
1: ครับ
0: ก็อย่างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เนื่องจากในวงการพระเครื่องเองมันก็ระส่ำระสายในหลายๆเรื่องก
1: ็
0: ทำให้ราคาของพระเครื่องเนี่ย ก็ปรับตัวลงมาเพื่อให้กลับสู่ในโลกของความเป็นจริงนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยกำล
1: ัง
0: ซื้อลูกค้าก็หดหาย
1: ผมเคย
0: ทำให้พระก็ราคาดรอปดูหน่อยแต่ครับแต่ก็ยังซื้อขายกันได้ครับ
1: แต่พี่เฉินผมเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์กับเซียนพระเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วแล้วกัน
0: ครับ
1: เขาบอกเศรษฐกิจจะยังไงก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: วงการพระเครื่องจะไม่กระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจเลยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเซียนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันกระทบจริงว่ะ
0: ไม่นะครับส่วนมากอย่างผมอยู่ในวงการพระมา 20-30 ปีเนี่ยพระเครื่องก็มีขึ้นขึ้นลงลงตามสภาวะเศรษฐกิจมาแบบนี้ตลอด
1: ครับ
0: ยิ่งสมัยก่อนตอนปี3-40ก็แล้วกันราคาพระเครื่องก็ลงเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยสภาวะเศรษฐกิจเงินทองมันหายากกำลังที่จะมาซื้อพระเครื่องพระบูชาเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าพระเครื่องนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่เกินความจำเป็น
0: ครับ
1: ของเกินกว่าชีวิตคนเราจะใช้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นอ่ะจริง
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับพระเครื่องเนี่ยอย่างที่โกบอยพูดก็ถูกอย่างนึงคือเป็นเรียกเป็นของชนิดหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าเกินความจำเป็น
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะฉะนั้นพระเครื่องเนี่ยจะมีคนเช่าหนึ่งเลยก็ต้องอยู่ในค่าขายดีมีเงินออมเก็บเงินทองเขาเรียกว่าใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อนแล้วเนี่ยก็อยากจะมาเช่าพระเครื่องเพื่อเอามาบูชาเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นก็จะใช้คำว่าจำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้ขึ้นอยู่กับความอยากได้ของคนที่จะมาเก็บด้วยครับโก
1: เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมบอกก่อนนะวันนี้นะเรามาเซียนใหญ่มานั่งคุย นั่งทอล์กนะระหว่างนี้เดี๋ยวรอคุณศักดิ์สิทธิ์มาในเบรก2แต่ผมบอกเลยว่างานนี้นะครับพี่เฉินปากน้ำผมไม่ได้มามือเปล่า
0: ครับ
1: นำอะไรมาแจกให้ด้วยครับ
0: มีปกหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญครับ
1: เดี๋ยวนะองค์นี้คือทำไมเล็กติดเดียวเนี่ยพี่
0: เขาเรียกปกเมตตาครับ
1: เขาเรียกพระหน้าปกเหรอ
0: หน้าปกครับหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญ
1: อยู่ที่จังหวัด
0: สมุทรสงครามครับ
1: คุณผู้ชมครับองค์เล็กมาก
0: ครับ
1: ตอนนี้
0: เป็นเนื้อนวโลหะ
1: เป็นเนื้อนวโลหะ
0: ครับ
1: พระกี่ปีแล้วครับ
0: สร้างปี2534
1: อ๋อก็ประมาณ30กว่าปี
0: วันนี้ก็30กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
0: เป็นเนื้อนาวะองค์นึงก็พันกว่าบาทแล้วโก
1: ไอ้นี่ที่ออกมาแจกเนี่ยนะ
0: ครับผมเก็บ
1: พี่เอาดีๆ
0: จริงครับโกเพราะว่าไหนๆมารายการของโกบอยแล้วก็ต้องเอาของดีมาแจก
1: นอกจากวันนั้นผมพาคุณนุพันมาล้านมามูลค่าพระผมก็ว่าแพงแล้วนะที่แจกหลวงปู่ศิลาวันนี้ของพี่มาโหดกว่าอีกมูลค่าองค์หนึ่งพันกว่าบาท
0: พันกว่าบาท
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายงานตัวมาก่อนเลยคุณรู้จักพี่เฉินปากน้ำผมหรือเปล่าเซียนพระชื่อดังอันดับต้นๆของห้างพันทิพย์งามวงวานแล้ววันนี้ครับมีพระมาแจกส่งเอสเอ็มเอสมาที่4689899ครับวันนี้นะครับคุณบอกมาว่าคุณรู้จักว่า พระนาคปกใช่ไหม
0: หลวงพ่อหยอดเป็นแก้วเจริญ
1: หลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญอยู่จังหวัดอะไรและรู้จักกับพี่เฉินปากน้ำไหมส่งเอสเอ็มเอสมาครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเดี๋ยวผมจะมาเลือกนะเบรกแรกผมขอแจกไปที่3องค์ก่อนดีกว่ามูลค่าจริงๆ 3,000 กว่าบาท
0: นี่พันกว่าบาทครับ
1: จริงมั้ย
0: ครับ
1: ทำไมพี่ไม่เอามาให้ผมพี่เอาองค์อื่นนะก็ได
0: ้ผมเก็บไว้หลายองค์เดี๋ยวเอาไว้ติดมาให้โกบอย
1: โอ้สาธุสาธุสาธุ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าพี่เฉินผมอยากมารู้ประวัติพี่ไหนๆมาแล้ว
0: ครับ
1: นะเอสเอ็มเอสเริ่มมากันละอยากรู้ประวัติพี่เฉินครับว่าจริงๆแล้วเฉินปากน้ำเนี่ยที่มาที่ไปก่อนจะมาเข้าวงการพระเนี่ยเกิดจากครอบครัวยากจนหรือลำบากหรือครอบครัวมีเงินมีทองอยู่แล้วครับ
0: คือก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเป็นคนสำโรงอยู่แถวสำโรงสมุทรปราการนะครับก็ครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวเปิดร้านขายของชำแล้วก็ขายหนังสือพิมพ
1: ์
0: อยู่ที่ตลาดบุญสร้างถ้าเป็นคนสำโรงรุ่นเก่าแก่สมัย 3-40 ปีก่อนเนี่ยต้องรู้จักตลาดบุญสร้างนะครับบ้านเตี่ยกับแม่ผมก็ขายเสื้อขายหนังสือพิมพ์แล้วก็ขายของชำอยู่ที่ตลาดส่วนผมตอนเด็กๆก็เดินขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดีนิวนะครับสมัยก่อนก็เดินขายตามสหกรณ์สำโรงห้างปีเตอร์แพนอย่างเงี้ยแถวตลาดสำโรงเนี่ยผมเดินขายทับทุกซอกทุกมุมเลยฮะสมัยก่อนไทยรัฐดีนิวเล่มละ3บาทเองครับโก
1: อ่าฮะ
0: เดินขายมา
1: ถือว่าครอบครัวลำบากไหมพอระดับเด็กขายหนังสือพิมพ
0: ์ก็เป็นครอบครัวคนจีนที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็เป็นครอบครัวที่ทำมาหากิน
1: ครับ
0: ครับเปิดขายหนังสือมาต้องโหนานมากครับตัวนี้ตลาดบุญสร้างก็เปลี่ยนเป็นตลาดธรรมโลพินิจไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ติดกับห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเมื่อก่อนที่จะมีห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเนี่ยเขาเรียกว่าห้างสหกรณ์สำโรง
1: ครับ
0: นั่นนะ
1: พี่เฉิน SMS มาเยอะมากเขาบอกว่ารู้จักวัดแต่ไม่รู้จักพี่เฉินเฮ้ย คุณนี่คือเซียนพระอันดับต้นๆของวันนี้ผมมาในฝ่าผมจะได้คิวเขามานะเขา2-3 อาทิตย์ตอนที่ผมขอคิวพี่นะแล้วไม่ได้เนาะ
0: คร
1: ับ นี่คือเฉินปากน้ำนะคุณลองเข้าไปพันทิปดูนี่คือเป็นเซียนใหญ่อ่ะแล้วหลังจากนี้พี่เฉินผมถามนิดนึงพอเริ่มจากเรื่องของการขายพระก็ไม่ได้ลำบากแต่ก็ไม่ได้สบาย
0: ครับ
1: แล้วมาเข้าในวงการพระได้ยังไงครับ
0: คือต้องอธิบายว่าเมื่อก่อนผมเฝ้าร้านหนังสือพิมพ์แล้วผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือพระนะครับพออ่านหนังสือพระแล้วผมก็ศึกษาชอบส่องพระอย่างเงี้ยจนมีแท็กซี่ป้ายดำสมัยก่อนเนี่ยผมตลาดร้านผมเนี่ยเปิด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: สมัยก่อนแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยชอบมาจอดตอนทักทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเพื่อมาทานกระทิงแดงมั่ง M150 มั่งนะครับทานกาแฟบ้างแล้วก็มาอ่านหนังสือพระ
1: ครับ
0: แล้วเขาเห็นผมชอบส่องพระอ่านหนังสือพระเขาก็เอาพระมาให้ผมเช่
1: า
0: ก็คือพระผงของขวัญรถปากน้ำรุ่นสี่ที่ผมเอามาฝากโกบอยกับพี่แท่งนี่แหละฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เลยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ปักอ๋อพระผงของขวัญ
0: ใช่อันนี
1: ้รุ่น4
0: สร้างปี2514
1: ครับ
0: พี่แท็กซี่คนนี้เอามาให้ผมเช่าองค์นั้นสมัยนั้นเนี่ยฮะเป็นพระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น4พิมพ์สามเหลี่ยมหลังพอสำเภานะครับผมก็เอ๊ะรู้เห็นเขาเล่นกันเพราะสมัยช่วงนั้นเนี่ยปากน้ำรุ่น4แพงมาก
1: ครับ
0: เป็นฮิตเลยเพราะว่าเกิดจากมีคนโดนยิงแล้วไม่เข้า
1: เออ
0: ดังมากเลยรุ่น4ตอนนั้นผมก็เช่าเขามาทีละองค์2องค์เช่าองค์นึง700มั่ง800มั่งนะครับแล้วก็ผมเรียนพันธุ์ที่บางนาผมก็จะเอาไปปล่อยที่ห้างไบซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ครับ
0: อย่างเฮียชื่อเอ่ยชื่อนะฮะชื่อเฮียประชาลุ่มสุขสมัยก่อนเนี่ยเขาดังมากเลยเป็นสายตรงหลวงพ่อวัดปากน้ำ
1: ครับ
0: ผมก็เอาองค์เนี้ยไปปล่อยเฮียประชาลุ่มสุขเนี่ยองค์นึง 4,000 มั่ง 4,500 มั่งปล่อยได้แทบทุกวัน
1: ครับ
0: แล้วก็ตกเย็นพี่แท็กซี่ป้ายดำคนเนี้ยก็จะมาขายผมวันละองค์2องค์ละ700 800 1,000 นึงมั่งขยับหนีผมจนถึงองค์ละ 1,500
1: ครับ
0: ผมมาได้มาจากบ้านเนี้ยในหลายๆคราวเนี่ยหลายๆ10องค์ก็ปล่อยให้เฮียประชาลุ่มสุขไปองค์นึง 4,500 มั่ง 5,000 แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยราคากลางก็ปล่อยได้องค์สัก 8,000 มั่ง 10,000 นึงแล้ว
1: ครับ
0: ครับเป็นรุ่น4พอสมเภาก
1: ็
0: เลยทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบพระเครื่องแล้วก็เริ่มศึกษาพระผงของขวัญวัดปากน้ำอย่างจริงจังเลยครับผมถึงใช้ฉายาว่าคำว่าเฉินปากน้ำเพราะว่าคำว่าปากน้ำของผมเนี่ยคือเป็นพระที่ผมมีความชื่นชอบแล้วก็มีความถนัดมากกว่าพระอย่างอื่นนะครับสมัยนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ขยับมาเล่นปากน้ำรุ่นแรกปากน้ำรุ่น3แล้วต่อหลังก็ขยับมาเล่นพระสมเด็จนะฮะแล้วก็พระผงยอดนิยมทั่วไปนะครับ
1: แล้วตอนที่

0: ใต้ปากน้ำมาตอนนั้นพี่ซื้อในราคาที่เขาขายพี่ในราคาเท่าไหร่แล้วพี่เอาไปขายเขาในราคาเท่าไหร
1: ่ก็เนี่ย7 800มั่ง 1,000 นึงมั่ง 1,000 กว่ามั่งก็ไปปล่อยได้องค์นึง 4,500 5,000
0: โอ้โหกี่เท่าตัวพี
1: ่โอ้แต่คนนี้เขาก็เช่าผมไป 4-5,000 ก็ปล่อยองค์ละ 10,000 กว่าบาทเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวนะแปลว่าพี่เกิดจากครั้งนั้นเลยมั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาก็เกิดจากพี่ครั้งนั้นเหมือนกัน
1: โอ้อย่างเขาอย่าใช้คำว่าเกิดเขาก็ซื้อเยอะแต่ว่าช่วงนั้นปากน้ำรุ่น4นี่ดังมากครับดังมากดังมากๆเลย
0: ครับโอ้ปากน้ำรุ่น4ตอนนั้นนะ
1: ฮิตมากใครๆนี่ก็พอรุ่น4ดังเขาก็มาสร้างรุ่น6
0: ครับ
1: ซึ่งรุ่นเขาเรียกรุ่นเหยียบกันตายอ่ะองค์ละ100อ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นไอ้รุ่นเหยียบกันตาย
1: คนเขาอยากมีความต้องการที่จะอยากได้ผ้าของขวัญไว้บูชาไงฮะ
0: ครับ
1: สมัยนั้นก็สร้างรุ่น6แล้วแย่งกันเต็มวัดเลยเหยียบกันตายสมัยนั้นดังมากเลยครับโก้คนรุ่นเก่าๆดู
0: เหรอ
1: ครับ
0: พอรุ่น4ไปรุ่น6รุ่น4กับรุ่น6อันนี้ถาม2รุ่นนะไม่เราไม่พูดถึงรุ่น1รุ่น4กับรุ่น6ณปัจจุบันรุ่นไหนได้รับความนิยมมากกว่า
1: อย่างรุ่น4ทุกวันนี้อย่างองค์นึงก็จากเมื่อก่อนฮิตองค์นึง 8-9,000 10,000 นึงตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณถ้าเป็นรุ่น4ที่ไม่ใช่พอสำเพาเนี่ยก็องค์นึง 2-3,000 แต่ถ้าหลังเป็นพอสำเพาสี่เหลี่ยมองค์นึงก็ยัง 15,000แต่ถ้าเป็นพอสำเพาสามเหลี่ยมองค์นึงสวยๆก็ยังได้ 8,000 ถึง 10,000
0: มันต่างมันคืออย่างไรครับพี่คือคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับถ้าใครมีหลวงพ่อปากน้ำอยู่เนาะ
1: ครับ
0: คุณลองดูด้านหลัง
1: ใช
0: ่คือพอสำเพานี่คือย่อมาจากอะไรเป็นโค้ดอะไรครับ
1: เป็นพระอย่างสมมุติพระพอสำเพาเนี่ยเขาบอกว่า100องค์เนี่ยจะมีพอสำเพา1องค์เป็นคะแนนคือจะมีพอสำเพา1องค์แล้วก็มีโรยพลอยแล้วก็มีเกสาหลวงพ่อ
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นใน100องค์เนี่ยจะมีพรสัมภาร1องค
0: ์เป็นลิมิเต็ดว่างั้นเถอะ
1: ใช่เป็นพระคะแนนนะครับ
0: พระคะแนนก็คือ ในกรณีสมมติว่าเขาปั๊มไปจำนวน100แล้ว99 100แล้วอันนี้ต้องปั๊มใส่พอสัมภาร แล้วก็โรยพลอย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อให้
1: เพราะฉะนั้นคนที่มีพระผงของขวัญไว้บางน้ำหลังพอสัมภาร์เนี่ยคุณคือ1ใน100ของพระที่สร้าง
0: จำนวนการจะสร้างในยุคนั้น
1: ในยุคนั้นน่าจะประมาณถ้าผมเข้าใจไม่คาดเคลื่อนก็ประมาณ 84,000 องค์นะฮะ
0: 84,000
1: องค์
0: พระธรรมขันธ์เนาะประมาณนั้นการจะสร้าง
1: ใช่ครับ
0: ณตอนนั้นออกมาใหม่ๆนี่กระแสมาเลยมั้ยครับพี
1: ่สมัยนั้นที่ผมเล่นพระนั้นปี3กว่าแต่วัดปากน้ำรุ่น4นี่เขาสร้างปี
0: 2514
1: หลังจากที่ผมมาเล่นพระนี่ก่อนที่ผมจะมาเล่นพระนี่ก็30กว่าปีเหมือนกัน20 30ปีเหมือนก
0: ัน อ๋อโอเคพอหลังจากนั้นคือพี่เกิดเลย
1: ก็
0: ซื้อหลักร้อยขายหลักพัน
1: สมัยนั้นก็เริ่มมีเงินออมสักเป็นหลักแสนแล้วก็เริ่มมาเช่าพระอย่างจริงจังแล้วมาเล่นพระ
0: ตอนนั้นเรามองเห็นโอกาสและช่องทางใช่ไหมครับ
1: ใช่ผมมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่ผมสามารถตั้งตัวได
0: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเบรกแรกมาเนี่ยคนอยากได้พระหน้าปกเยอะมากตอนนี้เอสเมดมาแล้วนะครับมาแล้วเป็น10แล้วครับผมเริ่มมาแล้วผมบอกกันนะครับเบรกแรกผมจะคัดเลือก3ท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะครับทราบว่าวัดอยู่ที่ไหนพิมพ์มาแล้วรู้จักพี่เฉินหรือเปล่าเฉินปากน้ำคือใครนะครับส่ง SMS มาที่4689899มีหลายคนถามผมว่าทำไมต้องให้ส่ง SMS ด้วยผมอยากดูเรื่องของฟีดแบคพี
1: ่
0: ผมอยากดูความเคลื่อนไหวของผู้ที่รับชมและรับฟังอยากได้มีความร่วมสนุกและจริงๆแล้วผมมีเจตนาใครที่เมื่อวานนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่ได้ของแจกไม่ใช่จากคุณอันโอกิก็ดีพิมพ์มาบอกหน่อยว่าคุณได้แล้วยังถึงหรือยังนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ย10รางวัลแจกเข้าไปแจกเยอะมากนะครับอ่ะพอมาหลังจากนั้นเสร็จเรามองเห็นช่องทางแล้วพี่เฉิน
1: ครับ
0: ยังไงต่อครับ
1: ก็หลังจากนั้นก็ผมเรียนที่บางนาภาคบ่ายเรียนปวสไปปี1แล้วพอปวสปีที่2เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเรียน
0: ครับ
1: ผมแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันแต่ผมมาเปิดตู้พระอยู่ที่ห้างอิมพีเรียลสำโรง
0: เ
1: พราะว่าแล้วตอนหลังเนี่ยเตี่ยเขารู้ว่าผมโดนเชิญออกเขาก็ถามผมว่าทำไมมึงไม่ไปโรงเรียน
0: ครับ
1: ผมบอกอ๋อผมมาเล่นพระครับป้า
0: อืม
1: เนี่ยก็ว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็มาเจอภรรยาผมตอนนั้นก็ตอนปวส
0: .2
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นก็เล่นพระมาเรื่อยครับ
0: เดี๋ยวดิเดี๋ยวอยากรู้คุณอย่าข้ามตรงจุดนี
1: ้ครับ
0: พอคุณบอกเตี่ยว่าผมเล่นพระผมไม่ไปโรงเรียนเตี่ยว่าอะไรอยากรู้
1: เขาก็อึ้งไปแล้วเขาก็ถามแล้วมึงถนัดพระอะไร
0: ครับ
1: ผมก็บอกว่าผมถนัดพระวัดปากน้ำครับป้า
0: อืม
1: ผมยังจำจนถึงทุกวันนี้ฮะเ ขาก็ถามบอกแล้วมึงวัดปากน้ำรุ่นแรกเขาสร้างปีอะไร
0: ครับ

0: ผมบอกประมาณ 2,494 ครับป้า
1: เราตอบได้
0: ใช่แล้วป้าก็ตอบผมว่าอะไรวะ
1: ว่าม
0: ึงเกิดทันนะเนี่ยเป็นคำถามที่ป้าหลังจากนั้นพอหมดสิ้นคำถามนั้นแล้วก็แทบจะไม่ได้คุยกันอีก 2-3 ปีนะ
1: เขาก็คือแบบว่า
0: เขาคงผมก็เข้าใจในฐานะที่ผมก็มีลูกนะ
1: อารมณ์ผู้ใหญ่เนาะ
0: เขาก็คงผิดหวัง
1: เขากลัวไม่รอด
0: กลัวไปไม่รอดก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็กว่าจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถดำเนินในอาชีพนี้ได้ในอาชีพที่เราเลือกที่เรามั่นใจว่าเป็นอาชีพที่เราตั้งตัวได้นี่ก็ใช้เวลาในการพิสูจน์นานพอสมควรนะฮะหลายปี
1: ฝากเขาจะมายอมรับลูกชายเขาใช้เวลานานขนาดไหน
0: ก็อย่างว่าครับคือพอเราเล่นพาเริ่มมีรายได้ทีนี้ก็ชักเริ่มอยากรวยเร็ว
1: ครับ
0: ก็เริ่มไปเข้าบ่อนเล่นการพนันมั่ง
1: ไ
0: ว้แทงบอลมั่งเล่นเข้าไปเล่นบาคาร่ามั่งก็โหเสียหมดตัวเลย
1: ผมเคยมีโอกาสคุยกับเซียนพระหลายๆท่าน
0: ครับ
1: เขาบอกสูตรสำเร็จของความหายนะของเซียนพระเลยมีแค่2เรื่อง
0: ครับก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นเซียนพระหรือก็คนทั่วไปดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ก็ชีวิตคนเราก็มีอยู่2เรื่อง
1: ครับ
0: ไม่ผู้หญิงก็การพนัน
1: แค่นั้นเอง
0: ครับเขาบอกว่าคุณเกลียดใครเนี่ยคุณไม่ต้องไปฆ่ามันหรอก
1: ครับ
0: พาแม่งเข้าวันเดี๋ยวแม่งตายเองเพราะฉะนั้นผมจะฝากถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนรุ่นหลังๆหรือเด็กที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นพระหรือใครก็แล้วแต่ที่มาทำธุรกิจเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี
1: ้
0: เพราะสุดท้ายสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนวิ่งมาราธอนมันต้องค่อยๆสะสมทำไปเรื่อยๆมันสุดท้ายในโลกของความเป็นจริงไม่มีหรอกครับที่จะรวยเร็ว
1: ครับ
0: ประสบความสำเร็จเร็วผมฝากบอกเลยไม่มีนะครับทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าทำไมผมถึงมาจัดรายการนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวชีวิตและเป็นแบบอย่างของหลายๆคนอย่างอาทิตย์ที่แล้วครับเชิญคุณอนุกิมาก็ได้เห็นเรื่องของความล้มเหลวจนถึงความประสบความสำเร็จเขาก็ยังบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้ามาคุยกับพี่เฉินณปัจจุบันพี่อายุเท่าไหร่นะพี่เฉิน
0: ผมถึงวันนี้ก็อายุ51ปีแล้ว
1: ครับ51ปีพี่เฉินคิดว่าตัวพี่เองประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง
0: ถามว่าถึงวันนี้ผมก็ถือว่ามั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมทำอาชีพพระมาถึงวันนี้ก็30ปีได
1: ้ครับ
0: ผมก็ได้พูดตรงๆก็ได้เงินมาผมก็แบ่งเงินไปทำธุรกิจเพื่อรองรับครอบครัวมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าอาชีพเซียนพระเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถเราคนเดียว
1: ครับ
0: สักวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นหรือล้มหายตายจากไปเนี่ยคนข้างหลังต้องมีอาชีพที่มั่นคงหล่อเลี้ยงตัวเองได
1: ้เขาผมเคยคุยกับเซียนพระหลายๆคนเขาก็บอกมาว่าคำถามที่ผมถามนะผมถามว่าถ้าวันนี้พี่เฉินพี่ไม่เล่นพระแล้วหรือพี่ล้มหายตายจากขอโทษนะพี่ตายไปแล้วจะมีใครที่จะมารับสานต่อพี่อาจจะซื้อพระเบญจภาคีในราคาหลัก10ล้านแต่คนที่เขาดูไม่เป็นหรือลูกหลานที่เราดูไม่เป็นเนี่ยวันนั้นก็อาจจะมาขายพี่แบบการเหมาในแค่หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับสิ่งนี้พี่มีการวางแผนอย่างไรอ
0: ย่างผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะผมก็เก็บพระเครื่องไว้พอสมควร
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ต้องอายุ40กว่าขึ้นมาจนถึงเนี่ยผมก็ทยอยให้บูชาไปพอสมควรทุกองค์ผมจะเขียนราคาไว้ให้ภรรยากับลูกๆไว
1: ้
0: อย่างพระสมมติมูลค่า100บาทเนี่ยผมก็จะเขียนไว้100นึงแล้วก็ดิสคาวสัก 20-30%
1: อ๋อ
0: ตามวันนี้ก็ยังไม่ขายแต่ผมก็พยายามจะให้บูชาขายในช่วงที่ผมยังอยู่นี่แหละเพราะว่าพระเครื่องมันต้องอยู่กับคนรู้เรื่อง
1: พี่เฉินเป็นคนไม่ประมาทกับชีวิตจริงๆเนาะ
0: โอ้ครับก็เตรียมตัวมาหลายปีแล้วครับ
1: อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมบอกเลยว่า SMS แตกแน่นอนนะครับแล้วก็มีคนรู้จักพี่เฉินแล้วนะครับแล้วก็มีพิมพ์มาบอกด้วยมีหลายคนพิมพ์มาบอกว่าได้รับพระพรหมแล้วนะครับจากรายการโกบอยคัทนะจากรายการโกบอยคัทหรือเรียกว่าเซียนสัปดาห์ที่แล้วขอบคุณมากครับหลายๆคนบอกมาเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเบรกแรกเราคุยกันแค่นี้ของปากของพอก่อนเบรกที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยหลังจากฟังข่าวเนาะรอสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาชมจากรายเดี๋ยวมาชมจะมาฟังรายการเรียกข้าวว่าเซียนครับสักครู่เดียวครับ
2: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 ActiveRadio.mthot.net แอปพลิเคชัน Android

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดการนอมินีให้สิ้นซากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลโดยตรวจพื้นที่เกาะสมุยจัดการบริษัทนอมินีต่างชาตินายพลเพียระบุว่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการปกป้องชาติประชาชนและบริษัทที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือประเด็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันมาตลอดจนมาถึงเฟส7ของสมุยซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทมีบริษัทต้องสงสัยประมาณ 8,000 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทย138บริษัทและมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าขายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้ให้นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า138บริษัทที่ต้องตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนว่าผู้ถือครองบริษัทและที่ดินบนเกาะสมุยผิดกฎหมายส่วนบริษัทที่ยังมีความสงสัยกว่า 2,000 บริษัทได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดบูรณาการร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกหากผิดจะต้องดำเนินการด้านพลตำรวจเอกสำราญระบุว่าได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทราบว่าวันนี้มีปฏิบัติการเรื่องนอมินีที่สมุยเป็นเฟสที่7ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนให้ดำเนินการให้สิ้นซากซึ่งขณะนี้คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว187คดีโดยในพื้นที่สามารถออกหมายจับได้ถึง101หมายในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำมั่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่านอมินีกว่า180รายจะทำให้เกิดการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนอีก 2,500 รายจะดำเนินการภายใน90วันในขณะที่นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบนอมินีการป้องกันและปราบปรามทุจริตผิดกฎหมายร่วมปฏิบัติการกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกรมการปกครองกรมที่ดินกรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงบนเกาะพะงันเป้าหมาย4จุดจุดแรกเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25ไร่พบกรรมการคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในหลายบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจุดที่2เป็นวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพบผู้เข้าพักชาวอิสราเอลให้ข้อมูลว่าเช่าในราคาคืนละหลายหมื่นบาทและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์จากประเทศอิสราเอลโดยไม่ได้ชำระเงินเป็นเงินบาทจุดที่3เป็นร้านกัญชาที่จดทะเบียนในรูปของบริษัทและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นมี4สาขาในเกาะพะงันเกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพจุดที่4เป็นวิลล่าหรูบนพื้นที่สูงบริเวณเชิงเขาขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลอยู่ภายในเบื้องต้นพบว่าโฉนดที่ดินออกมาในนามบุคคลธรรมดาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจต่อไปปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนิติบุคคล 25,603 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่พบข้อสงสัยจากการลงพื้นที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและการประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
2: กันตัว
3: สวัสดีครับวันนี้ข้าวเสียนมาแล้วครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับผม
2: วันนี้จะเกเรนะ
3: จะเกเรจะบอกว่าแขกเราเฉินปากน้ำผมต้องมาเลย รีบมากราบเลยเพราะว่าพี่เฉินน่ะใจดีใจกว้าง เป็นเซียนนะที่ ในวงการนี้แบบว่าบอกน่ารักมาก
2: ๆ
3: นะฮะเนี่ยรุ่น4ได้มา2องค
2: ์
3: ศักดิ์สิทธิ์คนนึงศักดิ์สิทธิ์องค์นึงคงกระพันองค์นึงใช่มั้ยฮะ
2: เออพี่หนุ่ม
3: แต่ทุกคนจู้ๆนะผมเลือกก่อนอีกนานกว่าจะถึงหนุ่ม
2: อ่ะรับปากไว้แล้วใช้เวลาหลายปีนะ
3: ครับ
2: เบรกแรกฮะคุยเรื่องชีวิตของพี่เฉิน
3: ฟังมาในรถเรียบร้อยพี่เฉิน
2: สนุกมาก
3: โอ้โหที่ชมบอกว่าไม่ประมาทดีมากๆเลยนะวางแผนไว้หมดทุกอย่าง
2: ครับ
3: นะแล้วก็เขียนราคาพระอะไรไว้ให้ที่บ้านเรียบร้อยเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าทายาทเขาเอสปากน้ำมาแล้ว
2: ทำไม
3: จะดังกว่าพ่อ
2: จริงป่ะ
3: เออ
2: เอสนี่คือเขาก็คือเหมือนกับประมาณว่าคอยรับช่วงต่อจากคุณพ
3: ่
2: อ
3: เป็นไงเอสตรงนี้ฮะถ่ายทอดอะไรไปบ้างวิชา
4: ถึงวันนี้ผมไม่ได้ห่วงเขาแล้ว
3: เออ
4: ดูแลตัวเองได
3: ้ได้เลย
2: เฮ้ยคนเป็นพ่อบอกไม่ห่วงนี่ถือว่าแบบเออดี
3: พ่อบอกว่าใช้ได้ละ
2: ผ่านแล้ว
3: เดินเหินบนยุทธจักรนี้สบาย
2: ตอนนี้ลูกชายคือสามารถดูเบญจภาคีได้เหมือนพ่อไหม
4: เบญจภาคีอาจจะดูได้สัก
3: 5-60% ต้องเรียนรู้อีกนิดน
4: ึ
3: ง
4: แต่ในเรื่องของวัดปากน้ำ
3: วัดปากน้ำนี
4: ่ได้เลยคำว่าทางที่ผมถากถางมานี่เขาเดินตามมาได้อย่างสบาย
2: แหมมีหน้าล่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ถึงสนิทกับคุณเอสหน้าดู
3: ครับผมกับพ่อนี่แค่ครับแต่ว่าผมเข้าทางหลังบ้าน
2: เข้าทางลูกนะ
3: เข้าทางเอส
2: รู้สึกว่าเอสจะใจใหญ่กว่าพ่อนะพ่อเอาของกระลุกกระตุกกันนี่มาให้นะแต่เอสนี่ไม่แน่นะ
3: พ่อใจเล่นก่อนเอสยังไม่มีของเยอะเท่าพ
2: ่
3: อ
2: เหรอ
3: โอ้ยพ่อนี่ถ้าปากน้ำอยู่กับพ่อนี่เป็นหีบ
2: แต่เขาเล่าให้ผมฟังเขาหุยวุ่น
3: หนึ่งสองสาม
2: เออ
3: เด็ดสุดสุด
2: ณปัจจุบันตอนนี้หนึ่งสองสามนี่หนึ่งต้องมา
3: แต่อย่างพวกเราแฟนรายการ99นะ
2: ครับ
3: รุ่นสี่พอหลักๆพันอยู
2: ่พี่แท่งนี่วันนี้ใจใหญ่แล้ว
3: อะไร
2: วันนี้เอาหลวงพ่อหยอดนะฮะวัดแก้วเจริญเอาเป็นพระปกฮะพี่องค์เล็กก็ท
3: ี
2: เด
3: ีย
2: ว
3: น่ารักมาก
2: องค์นี้นะตอนนี้น่าจะเป็นเซียนพระคนเดียวที่เอาพระมาแจกราคาหลักพันนะ
3: โอ้โหหลวงพ่อหยอดองค์นี้พิมพ์ไหนยังไงครับพี่
4: เปียเรียกปกรุ่นเมตตามหาลาภครับ
3: ครับปีไหนพี
4: ่ปี2534
3: โอ้ลึกมาก30ปีแล้วอ่ะ
2: ไม่พี่แล้วเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออะไร
3: 34ปี
4: เนื้อนวโลหะคร
3: ับเนื้อนวโลหะ
4: อันนี้จะมีเนื้อนาคมีเนื้อเงินมีเนื้อทองแดงมีเนื้อนวะแล้วก็น่าจะมีเนื้อทองคำ
2: เบรกที่2ครับขอคำถามพี่เฉินเลยดีกว่าใครอยากถามอะไรในเรื่องราวของพี่เฉินนะพิมพ์ SMS มาผมแจกให้อีก3รางวัล
3: วันนี้พี่เฉินเอามาให้กี่รางวัล
2: 10รางวัลครับ
3: 10รางวัลนะแฟนรายการนะฮะ99เรียกข้าวเสียนนะครับรอรับเลยคำถามไหนถูกใจพี่เฉินเดี๋ยวพี่เฉินจิ้มเลย
2: แต่อย่างที่บอกก่อนนะครับพระรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะเขาจะมาเพียวๆแบบนี้เลย
3: ครับ
2: เนาะมาเพียวๆแบบนี้แล้วผมจัดส่งให้ฟรีด้วยจากเทปที่แล้วมีหลายคนของเทปคุณอั๋นนะได้พระต่างๆเนี่ยขอบคุณเรามากันเยอะมากนะครับที่ได้ของรางวัล
3: คือก็เซียนท่านไหนมาก็ให้ท่านเขาจิ้มเองอ่ะ
2: เออ
3: หลับตาแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้ม
2: ไม่เขาเลือกไม่ได้หลับตา
3: ไม่จริงแต่คนส่งคนแรกอ่ะน่าจะได้ก่อนเลยนะ
2: เออ
3: สำหรับผมอ่ะแสดงว่าตั้งใจรอรายการเรา
2: น่ารัก
3: นะน่ารัก
2: เออพี่แท่งอยากคุยอะไรเออพี่เฉินต่อ
3: ไม่ถึงคุยกันถึงตรงไหนละพี่เฉินทำการพระตอนนี้เป็นไง
4: ก็
3: สถานการณ์
4: ตามสภาวะเศรษฐกิจ
3: ข่าวดังมากคือครับมันถอยบ้างไหม
4: มันก็เป็นเรื่องศรัทธาของ
3: พี่มองมุมนี้ยังไงในฐานะเราก็โอ้โหอยู่กับพระ
4: มันก็เป็นเรื่องของ
3: บุคคล
4: แต่บุคคลครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกอะตามประวัติพระพุทธศาสนา
3: อยากให้เราชาวพุทธ
4: พระพุทธองค์ท่านพระพุทธเจ้าท่านยังเคยโดนตำหนิเลยเพราะฉะนั้นทุกช่วงสมัยก็มีเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในยุคนี้นะครับมันก็ตามข่าวที่เห็นมันมีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีพระพอมีเงิน อยู่สุขสบายบางทีอาจจะลืมตัวไปหน่อย
5: เคลิ้มไปหน่อยนะ
4: อาจจะลืม
5: เพลินไปนิดนึงเพลินไปนิดนึงคิดว่าไม่มีใครกล้ายุ่งกล้าแตะนะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรม
4: ก็ถึงบอกว่าทุกอย่าง
5: การกระทำ
4: มันแพ้การกระทำแล้วก็สุดท้ายคุณทำอะไรไม่ดีอ่ะเวลามันก็จะดึงจะพาของไม่ดีออกไปเอง
5: ถึงเวลาล้างบางถึงเวลาเช็คบินอยู่ดีอ
4: ่
5: ะในที่สุดความจริงมันก็ต้องปรากฏความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
4: ใช่
2: ครับ
5: ก็ดีนะในอีกมุมก็ดีก็
4: ในมุมมองผมกลับว่าดีนะครับเพื่ออีกหน่อยใครที่จะมา
5: ทุกอย่างมันเช็คได้ไม่ว่าจะคุณจะเป็นใคร
4: จะมาอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าจะมาอยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยคุณต้องวางตัวแล้วก็จะต้องปฏิบัติตนยังไงให้เขาเรียกว่ายั่งยืน
5: ครับพี่ไม่ว่าจะพระจะเซียนถูกไหม
4: ทุกอย่างทุกอาชีพ
5: ถูกไหม
4: ไม่ได้เกี่ยวกับพระ
5: แม้แต่เซียนในวงการเซียนเอง
4: เซียนพระหรือคนที่ประกอบธุรกิจก็แล้วแต่สุดท้ายเราหนึ่งเลยต้องวางตัวให้เป็นนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเอง
5: อันนี้คือหัวใจในการทำงานของพี่30ปี
4: ถูกต้องครับ
2: พระนี่ถือว่าเป็นอาชีพไหม
4: เซียนพระใช่ไหม
2: พระ
4: อ๋อพระอ่าอย่างผมเนี่ยพระก็ถือว่าเป็นอาชีพนะ
5: ในมุมมองใช่ไหม
4: อย่างพระก็ท่านก็มีหน้าที่ให้ความรู้อบรมสั่งสอนในเรื่องธรรมะสุดท้ายท่านถึงท่านจะเป็นพระ
5: เหมือนครูอีกแขนงหนึ่งนะถูกไห
4: ม
5: ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของสมาธิ
4: ขัดเกลาจิตใจคนเพราะฉะนั้นท่านเป็นพระ
5: เหมือนอาจารย์เหมือนพระเหมือนกัน
4: บอกว่าท่านก็ต้องมีความเขาเรียกว่าซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบไห
5: ม
4: ใช่ไหมฮะ
5: แต่ผมว่าพระนี่ควรจะคูณ2นะเวลาผิดเนี่ย
4: ใช่
5: เพราะว่าท่าน
4: ถือศีลต้อง
5: ท่าน
4: 227ข้อ
5: ผิด
4: เราศีล5นี่ยังไม่ถึง
5: ผิดในเรื่องหลอกลวงแล้วนะผมผิดในเรื่องหลอกลวงไม่พอผิดในเรื่องที่ต้องแบกศาสนาของโลกไว้ด้วยนะ
2: คือผมกำลังคิดตอนสมัยเรียนอ่ะถ้าคูณ2สมัยเรียนครูตี10ทีก็โดนไป20ที
5: ใช่
2: จริงเหรอ
5: เอ้าพระนี่ดูดิบางทีเจ้าลงเจ้านายต้องไปกราบไหว้ดูดีคุณเป็นหลอกลวงคนน
4: ั้นผมว่า
5: เขาบอกว่าไ
4: ง
5: นะ
4: ผมว่าจริงๆในวันนี้ควรจะสิ่งแรกควรจะต้องตัด Wi-Fi ก่อนอย่าให้มี Wi-Fi เนา
2: ะ
4: มีอินเทอร์เน็ตนะ
2: จริงมั้ยเนี่ย
4: ผมว่าน
5: ี่ต้องละเอียดต้องพิจารณา
4: พอเรามันโลกมันกว้างอ่ะอย่างนี้พระก็มีอินเทอร์เน็ตดูมันก็ดูไปดูมา
5: ก็มีแก้กฎหมายว่าคุณจะเป็นพระแน่ใจนะจะเป็นพระเพื่อจะไปสอนคนอื่นเนี่ย
4: ตัดเน็ตก่อน
5: เพราะว่าอาชีพผู้พิพากษารู้ไหมสองเท่านะ
2: หมายถึงว่าเกิดโดนกระทำผิด
5: ใช
2: ่หรอ
5: คือมันจะต้องทวีคูณอาชีพที่ต้องดูแลชีวิตผู้คนน่ะหรือถือกฎหมายอยู่อ่ะสองเท่านะ
2: นี่คือเรามาทอล์ก
5: ว่าตำรวจทหารเนี่ยต้องสองเท่านะ
2: เรามาทอล์กเรื่องของ
5: ครูอะไรเงี้ย
2: ครูด้วย
5: เอ้าก็คุณจะเลือกไหม
4: ถ้า
5: ค
4: ุ
5: ณผิดคุณผิดสองเท่าไม่รู้อันนี้ความเห็นผมคุณผิดต้องสองเท่าเพราะว่าโหลูกเต้าเขาชีวิตเขามันเป็นอีกอย่างนึงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะผมไปโกงเงินคุณเนี่ยมันเท่านึง
2: ครับ
5: มันไม่ได้มีคนอื่นเสียหายอ
2: ่
5: ะแต่พระเนี่ยนอกจากเอาเงินพวกเราแล้วเนี่ย
2: ครับ
5: ต้องแบกศาสนาหรือว่าความเชื่อของผู้คนอีกอ่ะ
2: ตำแหน่งและหน้าที่
5: ใช่ศาสนาอื่นเขาหนักนะศาสนาพูดเบามาก
2: คุณเฉินครับในฐานะที่คุณเป็นศิลปะคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
4: ในเรื่องนี้แหละ
2: ฮะในเรื่องนี้ครับเห็นด้วยกับคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไหมครับ
4: ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วย
5: เนาะต้องมาเป็นทุนกันแล้วก็มันเข้มกว่าน
4: ี้แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็จะไล่น้ำไม่ดีออกไปก็จะเริ่มมีน้ำใหม่เข้ามาก็จะน่าจะมีบุคลากรคนที่จะมาทำหน้าที่ก็หนึ่งต้องระมัดระวังตัวเอง
5: มีการ
4: ว
5: างตัวมีกฎอะไรที่เข้มงวดกว่านี
2: ้พี่เฉินจ๋า
5: เพราะตอนนี้บวชกันง่าย
2: เมื่อเช้ามีโอกาสไปเจอผู้หลักผู้ใหญ
5: ่
2: เขาบอกว่าทั้งคลิปทั้งภาพหลักแสน
4: ฮะ
2: จริง
5: ๆเป็นแสนคลิป
2: เป็นทั้งคลิปทั้งภาพเนี่ย
5: รวมกันแล้ว
2: รวมกันแล้วเป็นแสนแปลว่าภาพหลักหมื่นคลิปหลักหมื่นอ่ะ
5: นี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นเองนะ
4: ดีน้องไม่ไลฟ์สดด้วยเนาะ
2: โอ้ก็เฟี้ยวเลย
5: ดูอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวถ้าไล่ไปถึงวัดเล็กวัดน้อยมันมีอีกเยอะนะ
2: ก็ไม่เข้าใจ
5: นี่ขนาดผู้ใหญ่ยังเอาไม่อยู
2: ่เราไม่เข้าใจอ
5: ารมณ์ตัวเองอ่ะคิดดูแล้วผ้าเล็ก
2: ๆ
5: ที่ไปบวชสักนิดๆหน่อยๆไม่รู้จะไปทำอะไรบางทีไปบวชอ่ะ
2: ครับเราก็ไม่เข้าใจเนาะกับผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงเนาะทำไปเพื่ออะไรก็น่าจะ
5: ไม่รู
2: ้เรารู้สึกว่าเออเนาะเขาอาจจะป่วยอ่ะพี
5: ่จริงๆอยากเอามาเป็นกันมาเป็นอะไรอ่ะเคสสตัดดี้ให้คุณหมอนะ
2: ครับ
3: เกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณคิดอย่างนั้น
2: เองทำไมตักกะคุณป่วยนะ
3: เพราะว่าเอาไว้ป้องกันให้พวกเราเนี่ยเลี้ยงลูกแล้วก็เฮ้ยตรงนั้นอ่ะมันทำให้เขาเป็นปมด้อยนู่นนี่นู่นนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ใช่ไหมเบาๆนิดนึงเบาๆนิดนึง
4: เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
2: อยากทราบ
3: ใสๆหน่อยม
2: ั้ยอยากทราบครับประวัติของรุ่น3ครับพี่เฉิน
4: ครับ
2: แม่ผมมีอยู
3: ่รุ่น1รุ่น2รุ่น3พี่เฉินเลยมาเลยคร
2: ับเล่าหน่อย
4: ก็อย่างที่บอกว่าน
3: ี่คือเบอร์1นะฮะ
4: ปากน้ำรุ่นแรกเนี่ยสร้างประมาณ2494
2: 2494
3: กี่องค์พี่
4: ประมาณนะครับ 84,000 องค์แต่เขาว่ากันว่ารุ่นแรกคำว่ารุ่น1เนี่ยเขาสร้าง2ครั้ง
3: เ
4: พราะว่ารุ่นแรกครั้งแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้เคลือบแลกเกอร
3: ์ครับ
4: แล้วรุ่นแรกเนี่ยพอคนไปบูชาเนี่ย
3: โ
4: ดนน้ำโดนอะไรเนี่ยเขาจะยุ่ยแล้วก็เลยหลวงพ่อก็เลยนำส่วนที่เหลือเนี่ยมาทาแลกเกอร์แล้วก็ทำเพิ่มไปด้วยเป็นเขาถึงบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยมีทั้งรุ่น1รุ่น2รวมกันพอรุ่น3สร้างประมาณ2498ก็จะเริ่มบางส่วนก็ใช้แม่พิมพ์ของรุ่นแรกพิมพ์ตื้นแต่จะผสมมวลสารเนี่ยใส่ตังอิ้วเพื่อให้เนื้อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วต่อหลังก็มีการแก้ไขแม่พิมพ์จึงเรียกเป็นรุ่น3พิมพ์ลึกเนี่ยแก้แม่พิมพ์ใหม่ให้พระคมลึกสวยขึ้นแต่ก็มีการปรับปรุงเนื้อโดยใส่น้ำมันตังอิ้วแล้วบางส่วนก็ทาแลกเกอร์เพื่อไม่ให้
3: พระ
4: ยุ่ยสลายง่าย
2: ย้อนกลับไปในรุ่นหนึ่งนิดนึงคร
4: ับ
2: ณปัจจุบันรุ่นหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ผสมแลกเกอร์ที่ไม่ได้ทาแลกเกอร์กับทาแลกเกอร์
4: ครับ
2: รุ่นหนึ่งมันก็จะมี2แบบ
4: ครับ
2: ราคาอันไหนเป็นที
4: ่ขึ้นอยู่กับความสวย
2: ถ้าเกิดสวยพอกันเหมือนกัน
4: สวยพอกันถ้าเป็นรุ่นแรกมีทาแลกเกอร์หน้าตาดีๆองค์นึงแชมป์ๆเป็นล้านครับ
2: เป็นล้านละกี่ล้าน
4: ผมเคยเช่าก็ล้านกว่าบาท
2: แล้วถ้าเกิดไม่ได้ทาแลกเกอร์แชมป์ๆเหมือน
3: ไม่ทาแลกเกอร์ไงล้านกว่าบาท
2: ถ้าไม่ได้
4: ทาถ้าไม่ทาแลกเกอร์ผมก็เคยเช่าแบบ 7-8 แสนนะ
3: โอ้โห
4: หน้าตาปิ๊งๆผมเช่านะ
3: แต่ว่าให้ถ้าเจอแบบให้ราคามันหย่อนลงเพราะว่ามีโอกาสบุบสลายถูกไหม
4: ใช่ครับแล้วก็ถ้าหน้าแต่ทุกวันนี้ก็บอกเลยถ้าผมเจอแชมป์มากๆไม่เคลือบแต่ถ้าสวยถูกใจเป็นล้านผมก็เช่านะครับ
2: โอ้โห
4: ขึ้นอยู่กับความสวย
3: อืม
4: แล้วแลกเกอร์ก็ต้องดูสีของแลกเกอร์ด้วยว่าสีแบบไหนจะแพงถ้าเป็นแลกเกอร์ใสๆก็ไม่ค่อยแพงถ้าออกแดงๆอะไรหน่อยก็จะสวยๆหน้าตาดี
3: ๆแสดงว่าของแท้เนี่ยของจริงเนี่ย
4: ครับ
3: มีทั้งแลกเกอร์ใสและแลกเกอร์แดง
4: แลกเกอร์แดงก็มีออกเข้ม
3: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตอนสร้างตอนนั้นทำไมต้องเป็นแลกเกอร์ใสแลกเกอร์แดง
4: เกิดจากเบอร์ของแลกเกอร์มันมีหลายสีหลายเบอร
2: ์
3: เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจมันมีทั้งใสทั้งแดง
4: ใช่ครับ
3: นะครับ
4: ออกเหลืองก็
3: ม
4: ีออกเข้มๆมีหลายเฉดครับก็เหมือนเราไปซื้อแลกเกอร์ทาพื้นบ้านอ่ะทาไม้อ่ะเขาก็มีหลายเบอร
3: ์
4: ในยุคนั้นก็เหมือนกัน
2: เคยโดนปลอมไหม
3: เยอะสิ
2: พี่เฉิน
4: เคยการเป็นเซียนพระเนี่ยเล่นอะไรก็โดนอย่างนั้นนะครับบ่อย
3: ๆ
4: เล่นหลักหมื่นก็โดนหลักหมื่นเล่นหลักแสนหลักแสนก็โดนหลักแสนเล่นพระสมเด็จหลักล้านก็โดนหลักล้าน
2: โอ้โหฟังแล้ว
4: ผมซื้อเก๊องค์นึงบางที 2-3 ล้านก็เคย
2: เหรอพี่
4: ครับ
3: เกิดอะไรขึ้นพี่เคสนี้เล่ากันสนุก
4: ๆดูบางองค์แบบมัน
3: ใช่นะ
4: ดูเข้าข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางองค์เช่าแท้นะแต่บางทีเราดูไม่ออกว่าซ่อมไปซื้อองค์นึง2ล้านกว่าผ้าเขาเป็นขี้เกลือเนาะคนเข้ามาให้ดูแล้วเขาก็ไม่ได้อยากขายหรอกไอเราไปอยากได้ของเขาแล้วตอนนั้นก็ด้วยความที่ลนลานรีบซื้อรีบจบ
3: รีบ
4: ซื้อ2ล้านกว่ากลับมาผมยังบอกเลยไม่อ้อยวันนี้ได้สมเด็จองค์นึงสวยซื้อ2ล้านกว่าอาจจะขายได้สัก 3-4 ล้านอะไรเงี้ยก็จุ่มน้ำเพื่อจะเช็ดพวกขี้เกลือออกอ่ะหักคอไม่เห็นเว้ย
2: ราคาหายเท่าไหร่
3: พี่
4: ก็เช้ามาขายพิตินครปฐมไป 700,000
2: วายจากซื้อ 2-3 ล้านเนี่ยนะ
4: ขาดทุนไป 1.4 ล้านถ้าจำไม่ผิด
3: ไม่แล้วทำไมตัดสินใจขายอีกวันนึงเลยล่ะ
4: คือผมนี่เป็นคนแปลกอย่างพอเวลาไหนที่เราซื้อแล้วเราผิดพลาดแล้วเรายอม
3: รับ
4: สภาพได้ผมไม่อยากเห็นแล้ว
3: ขายเฮิร์ตเฮิร์ต
4: เป็นอย่างนี้มาตลอด
3: และไอตอนที่เราไปซื้อเราจุ่มน่ะเขาไม่อนุญาต
4: ใช่ไหมไม่ได้เขาเรา
3: ก็ดูให้ดีเพราะเราอยากได้เองด้วย
4: ใช่อยากได้
2: เดี๋ยวพี่เอาสมเด็จจุ่มน้ำเนี่ยนะ
4: โอ้ประจำคร
2: ับแล้วพี่ไม่กลัวว่ามันจะมี
4: ไม่มีเสียหายอะไรครับบางทีบางองค์มันมีขี้ฝุ่นอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าองค์ไหนผมสงสัยผมขออนุญาตเจ้าของขอจุ่มน้ำเช็ดดูอะไรอย่างนี้ก่อน
2: ฮะ
4: เพราะโดนแผลนั้นไปขาดทุนไป1.4 ล้านที่ผมเข็ดเลย
2: พี่แช่ง
3: ครับ
2: เพิ่งรู้
3: จุ่มไม่รู้เนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
2: สมเด็จคุณเอาจุ่มน้ำเนี่ยนะ
4: จุ่มครับบางองค์ไม่ได้ใช้เนี่ยเคยซื้อเส้นได้องค์นึงบนพันทิพย์นะเข้าร้านพี่คนหนึ่งแล้วกัน
2: ครับ
4: พระนี่ไม่ได้ใช้เลย

0: สวยแต่ผ้านี่เขาเป็นขี้ฝุ่นผมก็ดูแท้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมจะเช่าเนี่ยมันมีคนอื่นมาดูแล้วเขาดูไม่แท้แม่งก็กดดันผมนะผมก็บอกเจ้าของว่าขออนุญาตจุ่มน้ำดูหน่อยได้ไห
1: ม
0: เพราะการจุ่มน้ำเนี่ยผมยังไม่อยากจะบอกเคล็ดลับการจุ่มน้ำดูแล้วส่องเนี่ยมันเหมือนเป็นเลนให้ขยายให้เราเห็นเนื้อเห็นอะไร
1: ครับ
0: ผมก็เช่ามาตรงนั้น3ล้านมันก็เซ็นได้สวยมากเห็นทุกวันนี้ก็ไปอยู่กับคนคนนึง
2: ถามนิดนึงสิ
1: แล้วขอเจ้าของเขาให้จุ่มไหม
0: วันนั้นเจ้าของเขาให้จุ่ม
1: แต่
0: การจุ่มน้ำมันจริงจุ่มน้ำมันเป็นการจุ่มน้ำเปล่าพี่มันไม่ได้เสียหายอะไร
1: แต่เรา
0: ก็ต้องอธิบายเหตุผลแล้วก็เจ้าของก็ต้องมีเหตุผลกับเราด้วยฮะ
1: เจ้าของต้องเข้าใจแล้วก็เป็นเหมือนกันพี่แจ้งเป็นเขาไม่ให้จุ่มนะ
2: พี่แจ้งพระผงมาจุ่มน้ำ
1: ผมไม่เป็นไงผมเป็นตำรวจทหารได้มาพี่อะไรเอาพระผมไปจุ่มแล้วเกิดมันสลายไปแล้วมันดินมันหลุด
0: จะไม่ต้องทำจุ่มแบบนี้มันจุ่มแบบไม่ได้ไปจุ่มเป็นชั่วโมงคือจุ่มไปแป๊บเดียวแล้วก็เต็มที่ก็ขอผู้กันปัดดูหน่อยขี้ฝุ่นปัดดูอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแค่นั้นเอง
2: ผมเคยดูในหนังเป้อารักษ์ที่เขา
1: ใช่
2: เขาบอกว่าพระแท้คนเก๋อะไรเงี้ยเขาเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพระเนี่ย20 30ปีหรือ100ปีแล้วเนี่ยพระมันจะแข็งมากแล้วจุ่มน้ำก็ไม่เป็นไร
1: ไม่มีฟองหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆเป็นผ้าใหม่จุ่มน้ำก็ไม่เป็นไรเนื้อเขาแห้งแล้วอ่ะเราไม่ได้แช่เป็นชั่วโมงเราลงจุ่มไปเพื่อมาส่องดูว่ามันมีรอยซ่อมมีรอยสไลด์มีอะไรไหม
1: การจุ่มน้ำนี่เฉพาะสมเด็จเลยเหรอ
0: ถ้าเป็นพระสมเด็จบางกุมพรมอ่ะชอบดูอย่างนั้นเพราะมันมีขี้ฝุ่นบางทีมันมีขี้กุ่ยเงี้ยแล้วบางทีมันซ่อมหรือเขาพยายามพรางผิวมาเงี้ย
1: ครับ
0: เราจุ่มเนี่ยบางทีเราจะเห็นแผล
1: แสดงว่าเขากล้าให้เราจุ่มเขาก็มั่นใจของเขาละ
0: ใช่แต่ส่วนมากก่อนที่เราจะจุ่มเราก็ต้องดูแล้วว่าพระมีความเป็นไปได้แบบไหน
1: อ
0: ย่างไหนเราดูมีซ่อมแล้วเราก็ไม่ได้จุ่มครับแต่บางองค์หลายล้านอย่างวันนั้นอะช็อตบีบหัวใจ
1: เส้นได้
0: ล้านกว่าเส้นได
1: ้
0: โอ้โหมันแพ้ไม่ได้ช็อตนี
1: ้
0: มันเพราะกำไรวันนั้นกำไรแบบซื้อลงทุน3ล้านกำไรก็แบบ200,000-300,000อะไรนั่นเองบางกรณีเราก็บอกอธิบายเจ้าของว่าเนี่ยลงทุนมันไม่ได้กำไรเยอะก็ขอดูให้มันเรียบร้อยหน่อยแต่ถ้าในบางกรณีมีที่เอ็กซเรย์ใกล้ๆสามารถเดินไปเอ็กซเรย์ได้เราก็ไม่ได้จุ่
1: ม
0: บางเหตุการณ์บางทีไปดูบ้านเขาอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ไม่มีให้เอ็กซเรย์อ่ะถ้าเจ้าของมีเหตุผลแล้วก็บริสุทธิ์ใจด้วยก็จริงๆมันก็ไม่มีปัญหา
1: เชื่อได้แค่ไหนครับการเอ็กซเรย์พระ
0: ก็ 100% นะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: พี่เฉินให้เครดิตว่า 100%
0: ใช่ครับทางพระซ่อมนี่เห็นเลย
2: อยากได้วิธีทำความสะอาดนะครับเหรียญเนื้อโลหะ3กษัตริย์มันดำหมอง
0: ถ้าง่ายๆก็ใช้สเตย์ครีมฮะเป็นกระปุกสีฟ้า
1: ๆ
0: แช่ไว้สักคืนหนึ่งก็จะพวกคราบไข่ก็จะออก
2: แล้วมันจะทำให้ส่งผลกับการที่เฮ้ยไปทำมา
1: ผิวเสีย
0: ผิวสเตย์ครีมไม่เสีย
1: ไม่เสียนะทุกเหรียญเลย
0: ใช่ครับเหรียญที่เป็นพวกขมเหลาแต่ว่าไม่ได้ติดแน่นน
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นสนิมแน่นๆเลยอาจจะต้องใช้เป็นน้ำส้มสายชู
1: อ๋อถ้าแบบ
0: แช่ไว้สัก10นาท
1: ีถ้าแบบหลัก10ปีอะไรเงี้ยเยอะๆนะ
0: ใช่
1: อ๋อต้องใช้น้ำส้มสายชู
2: คุณน้ำซ่าบอกว่าฟังมุมของพี่เฉินจนอยากจะเข้าวงการเซียนพระเลยครับ
1: มาซี่น้ำซ่า
2: จริงๆจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะเข้าแบบช่วงนี้หลายๆเซียนบางคนบอกว่าเอ้ยเข้าช่วงนี้แม่งเหนื่อย
0: ไม่ถามผมไม่เกี่ยวเลย
1: เอาความรู้สิ
0: การจะมาเป็นอาชีพพระเซียนพระหรือทุกคนก็เรียกว่าเซียนพระเนี่ยมันเป็นขึ้นอยู่กับก่อนจะเข้ามาคุณชอบก่อนหรือเปล่าการที่เราจะทำอาชีพอะไรแล้วก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเซียนพระหรือจะทำอาชีพอะไรหนึ่งเลยเราต้องมีความชอบก่อนการที่เรามีความชอบเนี่ยแล้วเราทำเนี่ยผมว่ามันจะกลับดีซะอีกเราจะทำได้ดีกว่าคนอื่นมีความมุ่งมานะมีความทะยานอยากที่จะทำให้ดีกว่าคนอื่นผมกลับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วแต
2: ่ทุกวันนี้คำว่าเซียนพระกับพ่อค้าพระเหมือนกันไหมครับ
0: ก็ต้องใช้คำในยุคนี้มันเหมือนกันนะแต่สมัยก่อนคำว่าเซียนพระก็อาจจะไม่ได้ซื้อขายแบบเยอะแยะแบบนี้อาจจะเอามาแลกเปลี่ยนกันประมูลกันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันจบด้วยการซื้อขายใช่ไหมโกพอดีพระองค์หนึ่งผมจะเอาพระไปแลกโกมาแลกผมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยุคโบราณแบบน
1: ี
0: ้สุดท้ายมันก็จบด้วยการซื้อขาย
1: ครับ
0: หนีไม่ได้มันเป็นความเป็นจริง
2: มันคือความเป็นจริง
0: ใช่ครับ
2: ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเข้ามาในวงการพระเลยโดยรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ๆเลยนะมันควรจะมีอะไรที่ยึดเป็นบรรทัดฐานในการเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับให้เป็นกฎกติกามารยาทควรระลึกไว้ไม่ควรจะทำ
0: คืออย่างการที่ควรจะเข้ามาเล่นพระหรือศึกษาพระเนี่ย สิ่งแรกก็ต้องดูก่อนว่าตัวเองชอบพระแนวไหน
2: ครับ
0: พอชอบพระแนวไหนเสร็จเราก็ต้องไปดูเซียนแต่ละคนที่เป็นเซียนที่น้ำดีนะว
2: ่
0: าเขาเล่นพระดี

0: ีไหมเนี่ยก็เข้าไปศึกษากับคนคนนั้นไปขอความรู้อาจจะไปเช่าต่อจากเขาหรือไปขอความรู้อะไรก็แล้วแต่แต่บางทีวงการพระเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งบางทีมันก็บางคนเล่นพระเก๊แล้วบางคนเนี่ยเขาชอบพระเนาะก็ไปศึกษาไปดูเหมือนกับเราเข้าซอยผิดอ่ะไปเล่นไปรู้จักแต่คนเล่นพระเก
1: ๊
0: ดูว่าของตัวเองแท้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางทีเข้าไปผิดซอยแล้วก็ไปเก็บแต่พระเก๋ๆแล้วสุดท้ายเสียเงินพอเสียเงินปุ๊บเอาพระที่เก็บออกมาเอามาขายอ้าวพอไปให้เซียนคนนี้ดูเก๋เขาก็เลยบางคนก็หมดศรัทธากับวงการพระแล้วก็เหมาว่าไอ้พวกเซียนพระเนี่ยแม่งใช้ไม่ได้ซึ่งจริงๆไม่ใช่อย่างโกบอยเข้ามาสัมผัสโกบอยก็จะรู้ว่าเซียนพระมันก็มีหลายดิวิชั่นมีหลายสังค
1: ม
0: ถ้าเป็นซอยแม่งก็มีหลายซอยอ่ะถ้าคุณเข้าผิดซอยแม่งก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: กว่าจะออกมาได้นะ
0: โอ้โหบางคนออกมาก็เข็ดเลย
2: หมดตัวแล้ว
0: คร
2: ับกว่าจะออกมาเริ่มกันใหม่ก็ไม่กล้าละเข็ดละ
0: ครับ
1: พี่แจ้งพี่แจ้งมีคำถามเนี่ยจากเบอร์ลงท้ายด้วย3399
2: ถามว่า
1: อ่านให้หน่อยดี
2: ไม่มีอ่ะไม่ขึ้น
1: อ๋อเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังสวัสดีครับคุณแท่งโกบอยพี่เฉินครับ
2: ครับ
1: รบกวนสอบถามพระสมเด็จระฆังนะครับมีพิมพ์ปกโพไห
0: ม
1: เคยเช่าบ้างไหมครับ
0: มีแน่นอน
1: พระสมก่อ
2: พระสมเด็จมีพิม
0: มีแน่นอนแต่จะมีน้อย
1: ยังไงพี่ไม่เข้าใจเลยผมใหม่มากคือยังไงพระสมเด็จพิมพ์ปก
0: พระวัดระฆังพิมพ์ปกโพเนี่ย
1: ปกโพ
0: มีแน่นอนแต่มีน้อยและผมก็เคยเห็นแท้ๆและวัดบางขุนพรหมพิมพ์ปกโพก็มีแต่ผมในชีวิตก็เห็นเป็นปกโพของวัดบางขุนพรหมแค่องค์เดียวแต่วัดระฆังเนี่ยเคยเห็นสองสามองค
1: ์แต่ว่า
0: ส่วนมากจะหักชำรุด
1: แปลว่าการจะสร้างน้อยหรอหรือว่า
0: น้อยมากน้อยซะจนบางทีในตลาดหมุนเวียนน้อยจนเขาไม่ค่อยเล่นกัน
1: อ
0: ่ะ
2: จนไม่รู้จะให้ราคาอะไร
0: มันไม่ค่อยมีหมุนเวียน
1: อ
0: ่ะครับมีแน่นอน
1: พระจริงๆราคาเนี่ยมันควรที่จะถ้าอยากให้ราคามันควรจะต้องหมุนเวียนตลอดไม่ควรจะซื้อแล้วเก็บมาไว้อะไรอย่างนั้นปะ
0: มันหลายอย่างครับพระเครื่องเป็นของชนิดหนึ่งที่มันต้องอย
2: ู
0: ่กับคนที่รู้ค่าอย่างพระผมรู้ค่าอย่างวัดระฆังอยู่กับผมเนี่ยอาจจะ5 ล้าน10 ล้านแต่พุทธไปอยู่กับโกบอยซึ่งบางทีโกไม่ได้เล่นพระเนี่ยบางทีคนมาขอเช่าสักแสนหนึ่งเนี่ยบางทีโก
1: รีบปล่อยแล้ว
0: ไม่ได้สนใจหรือบางคนให้ฟรีก็มี
1: เ
0: คยไปเช่าองค์หนึ่ง3-4 ล้านโอ้พี่ได้มาไปบ้านเพื่
1: อ
0: นกินเหล้าเพื่อนให้มาฟรีของพ
1: ่
0: อ
1: โอ้โหตายแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นยังอยู่ไหมเนี่ย
0: ถึงบอกพระเครื่องต้องอยู่กับคนที่รู้ค่า
1: ครับ
0: ผมเองก็เหมือนกันเก็บพระเครื่องผมก็พยายามบอกราคาให้กับภรรยาลูกว่าองค์นี้ควรจะต้องเท่าไหร่สมมติเก็บไว้ร้อยหนึ่งคุณอยากจะขายคุณอาจจะดิสคาวต์สัก 20-30% ก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้เขา
2: ครับโกบอยเมื่อกี้ยังค้างอ่ะปกโตแล้วก็อะไรอีกอง
1: ก็นี่แหละซุ้มกอครับแล้วซุ้มกอล่ะครับ
2: กอคืออะไร
0: หมายความว่าไง
2: ผมซุ้มกอนี่มีหลายวัดนะอ
0: ย่างซุ้มกอที่เล่นเนี่ยก็ต้องขึ้นของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเดียวครับเป็นเนื้อดิน
2: อันนั้นถึงจะเด่น
0: ใช่ครับ
1: สมเด็จหน้าหมอนมีไหมครับ
0: นี่แต่เป็นพิมพ์ฐานหมอนของกุวัดบางขุนพรหมกุเจดีย์เล็กมีครับเขาเรียกเป็นพิมพ์ฐานหมอนเป
1: ็
0: นสามเหลี่ยม
1: องสามเหลี่ยมด้านเท่า
0: สามเหลี่ยมแล้วก็มีฐานหมอนพิมพ์ฐานหมอน
2: ส่งคำถามมาเช็คอย่างนี้ก็ดีนะ
1: เฮ้ย
2: ได้ความรู้ดี
1: เมื่อกี้คุยกับพี่เฉินหลังไมค์พี่เฉินบอกว่าเฮ้ยกูบอยจริงๆแล้วควรจะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยโฟนอินเข้ามาด้วยจะได้คุยแลกเปลี่ยนกัน
2: เอาลองดูสัก2-3สายไหม
1: เออเนาะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราให้ทีมงาน
2: เซ็ตโทรศัพท์เปิดเลย
0: มันต้องเตรียมก่อนเนาะว่า
1: จะยัง ไงเออแล้วบางคนเนี่ยอยากรู้อยากให้ดูด้วยเชื่อผมว่าชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่พอแน่ถ้าปล่อยให้แต่ละสายเข้ามา
2: ใช่ถ้าเราคุยกับสายเนี่ยจะถามเยอะถามนาน
0: จนอย่างพี่แท่งเนี่ยมันเปิดสายก็ให้คนถามเรื่องความรักให้พี่แท่งเป็นคนตอบ
1: ตายแล้ว
0: สายออกนี่ต้องเขาเลย
2: ผมตอบนี่ง่ายเลยเรื่องนี
1: ้เออ
2: เชี่ยวชาญ
1: นะ
2: ครับ
1: นี่พระเกศชัยโยพิมพ์ใดหายากที่สุดครับ
0: ก็วัดเกศชัยโยจริงๆมีหลายแม่พิมพ์แต่เป็นพิมพ์ที่วงการนิยมแพงสุดก็เป็นพิมพ์7ชั้นนิยมพิมพ์6ชั้นอกตันแล้วก็พิมพ์6ชั้นอกตลอดแต่หลังจากนั้นน่ะมีแม่พิมพ์อีกประมาณ20กว่าแม่พิมพ์ซึ่งสวยๆองค์นึงก็หลายๆแสนแต่อยู่ในกลุ่มวัดเกศรองจากพิมพ์3พิมพ์หลักครับ
1: นะครับสอบถามโกครับพระเครื่องที่เป็นมรดกตกทอดมานะนำไปให้เซียนดูพระบอกเก๊อย่างนี้จะเชื่อใครได้ครับจากไก่เด็กหงโอ้โห
0: ถ้าถามประเด็นนี้มันขึ้นต้องดูที่พระจริงๆครับว่ามันเก๋จริงหรือเปล่าบางคนเนี่ย โหของได้มาสมบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มาแต่เอามาให้เราดูเนี่ยแต่พระมันเกย์จริง
1: ๆ
0: บางทีพระเนี่ยมันต้องบอกก่อนบางทีมันไม่ได้เกย์เมื่อสักปี2ปีหรือ5ปี10ปี
1: ครับ
0: บางองค์เกย์มา 4-50 ปีมาก่อน
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วบางคนอุ้ยเกย์ได้ไงปู่ผมได้รับจากหลวงพ่อมา
1: บางคนบอกว่าได้รับจากมือพระเลยอะไรเงี้ย
0: ต้องบอกว่ารับจากมือพระก็ต้องดูเป็นพระที่เขาเป็นพระรุ่นที่เขาเล่นหรือเปล่า
1: ครับ
0: อย่างบางทีเราอย่างนี้เราไปทำบุญตามวัดอ่ะพระท่านให้อ่ะแจกให้เราฟรีเงี้ยมันก็ดีหมดอ่ะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้รุ่นที่ตรงกับที่ตลาดเขาเล่นเนี่ยครับ
2: มัน
0: ต้องดูตรงนี้ด้วย
2: คือระยะเวลาของพระที่เราสะสมมาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ายิ่งนานมันคือแท้ไม่ใช่นะ
1: ครับ
2: มันเริ่มเกย์ตั้งแต่ปีแรกแล้วที่ได้มา
0: บางทีเกย์ตั้งแต่วันแรกที่รับจากมือหลวงพ่อแล้ว
2: เขายังว่ากันนะเป็นเรื่องเล่านะแต่อันนี้ก็ฟังขำๆนะ
1: ครับพี่
2: เขาบอกว่าไปหาสมเด็จโตอ่ะหลวงปู่โตอ่ะที่วัดอ่ะหน้าปากซอยวัด
1: อ
2: ่ะก็นั่งพิมพ์ทำให้กันแล้วอ่ะเพราะบางคนรอไม่ได
1: ้
2: รอคือมาไกลอยากได้แล้วคนแถวนั้นปั๊มให้เลย
1: จริงป่ะ
2: เอาพอปั๊มให้ปั๊บก็ได้อัดไงโอ้ยขอบคุณมากเอาไป10ช่าง10ตำลึงเขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาว่ากันอย่างนั้นเลย
1: สวัสดีครับพี่แท้งโกบอยพี่เฉินครับรบกวนสอบถามของรุ่นที่3ครับน่าจะเป็นปากน้ำนะพี่เฉินครับตอนนี้คุณแม่ผมมีครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับรุ่น3
0: รุ่น3มีตั้งแต่ 20,000 40,000 50,000 แต่ถ้าสวยๆมากๆหน้าตาปิ๊งๆเนี่ยผมเคยเช่าแสนกว่าก็มีสวยแบบเกรด A แล้วนะ
1: ขี้เหร่
0: ขี้เหร่10,000 กว่า
2: ไอ้10,000 20,000เนี่ยคือ
0: สภาพทั่วไปขี้เหร่มากๆเลย
2: แต่ได้ของแท้เอาไว้บูชา
0: หลักพันก็มี
1: จริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกนะทุกคนบางทีแล้วพระไม่สวยอ่ะแต่ว่าเช่าไว้เถอะพุทธคุณพุทธคุณเหมือนกัน
2: พุทธคุณเนี่ยวัดปากน้ำเนี่ยพระผงเนี่ยผงปากน้ำนี่คือทางไหน
0: เมตตา
2: น
0: ้อเมตตามหานิยมเป็นหลักเลย
1: พี่เฉินนี่มี FC เขามาบอกว่าอยากเช่าหลวงปู่สุขวัดมะขามครับ
0: คร
1: ับ พี่เฉินพอจะทราบราคาครับว่าประมาณเท่าไหร่ณปัจจุบัน
0: ต้องถามว่าพิมพ์อะไร
1: จ
0: ะถ้าพิมพ์ประภามณฑลสวยๆพูดถึงเนื้อสำริดก่อน
1: ครับ
0: สวยๆสำริดองค์นึงก็ 2-3 ล้านถึง4ล้านถ้าเป็นเนื้อทองแดงสภาพดีๆก็ล้านกว่า 700,000 กว่า 800,000 กว่า 500,000 กว่าสึกๆหน่อยแสนกว่าก็มี
1: อายะ
0: ขึ้นอยู่กับสภาพ
1: พี่ผมแปลกใจมากเลยเรายิ่งจัดแล้วเรายิ่งมีเซียนหรือมีคนที่สนอกสนใจแล้วถามแบบถูกจุดนะแล้วก็รู้ว่าต้องถามอะไรกับพี่เฉินอะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มันเริ่มมี FC ที่แบบเริ่มฟังคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่แบบเริ่มฟังแล้วมันไม่ธรรมดานะพี่แท่งนะ
0: เ
1: ร
0: ารู้สึกเขาก็มีความรู
1: ้มีแหละเพราะถามบางคนนี่ถามมาแบบไม่ธรรมดาจริงๆอะหรือมีคนมาลองภูมิพี่เฉิน
0: ไม่หรอกครับคนมาฟังบางคนก็พอทราบเรื่องพระครับแต่อาจจะได้อยากจะฟังมุมมองในหลายๆมุมมองแค่นั้นเอง
1: ครับทุกวันนี้ถ้าถามพี่เฉินถามเลยเอาส่วนตัวเลย
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจพระจริงๆเนี่ยไปหาพี่เฉินได้ที่ไหนยังไง
0: ครับก็ทุกวันนี้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์เนี่ยผมก็เปิดร้านอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น 3
2: ร้านชื่ออะไรครับ
0: ร้านเฉินปากน้ำเลย
2: เฉินปากน้ำ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำร้านใหม่อยู่ที่โรงแรมผมที่โรงแรมคินตันโฮเทลก็น่าจะเปิดได้ประมาณเดือนหน้ากำลังทำร้านอยู่ก็ต่อไปก็จะมีนัดทุกวันจันทร์วันพุธเนี่ยสามารถ
2: ไปดูไปตรวจ
0: ไม่นำผ้ามาตรวจสอบเท้แท้เอามาให้บูชาได
2: ้ไปด้วยตัวเองนะไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปรับบัตรคิวต่อ
1: ดีกว่า
2: เพราะว่าใครที่ไม่สามารถเดินทางมาไกลถึงพันทิพย์อ่ะ
0: แอดไลน์
2: แถวนู้นก็มี
1: ตายแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับเราเลยเวลามาแล้วเบรกสักครู่ในเบรก2นะรอสักครู่ครับพับเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: ัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
1: ไม่พูดเยอะเบรกที่3คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ SMS มาถามพี่เฉินนะใครได้เลือกคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะส่งนี่ครับ
2: ปกใบมะขาม
1: เออ
0: หลวงพ่อหยอด
1: หลวงพ่อหยอด
2: วัดแก้วเจริญสมุทรสงคราม
1: สงครามนะส่ง SMS มาที่4689899ครับมาต่อครับผมมีเนื้อสังขยารุ่น6มั้งครับประมาณกี่บาทครับ
0: เนื้อสังขยาจะมีเฉพาะวัดปากน้ำรุ่น4
1: เออหน้าตาเป็นยังไงพี่
2: รุ่น6นะ
0: ก็เนื้อเหมือนแบบที่ให้ทางพี่แท่งไปเลยแต่เนื้อสังขยาเนื้อเขาจะเป็นปุกเป็นเนื้อแบบตะปุ่มตะป่ำหน่อย
1: มีรูอย่างนั้นหรอ
0: เนื้อเขาจะไม่เรียบอะครับจะเป็นแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำทั้งองค์เลยเขาเรียกสังขยา
1: แปลว่าเขาอาจจะเป็นรุ่น6มั้งครับเขาไม่แน่ใจของคุณเป็นรุ่น4นะครับเป็นเนื้อสังขยา
0: แพงนะองค์นึงก็เป็นหมื่นนะสวยๆอะ
1: จริงป่ะ
0: ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็สองสามพัน
1: อ๋อเก็บไว้ก่อน
0: บูชา
1: ไว้ดิบูให้เก็บไว้บูชาเก็บไว้บูชาเนาะก็คือหลวงพ่อปากน้ำเนี่ยพุทธคุณแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมศักดิ์สิทธิ
2: ์ครับแน่นอน
0: เพราะว่าวัดปากน้ำเนี่ยจริงๆท่านจะแฝงรุ่นไหนก็เหมือนกันเพราะว่าพระวัดปากน้ำเขาปลุกเสกหมู่ในการนั่งอัดวิชาธรรมกายอยู่ในห้องไม่ได้มีหลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งมาปลุกเสก
1: ครับ
0: ทุกคนเข้าไปนั่งใช้วิชาธรรมกายเนี่ยเขาเรียกนั่งวิปัสสนาวิชาเพราะฉะนั้นทุกรุ่นการปลูกเสกเหมือนกันหมด
1: อ๋อเหรอไอ้นี่คือวิชาในการปลูกเสกของทางวัดเนาะ
0: พี่แท่งวิชาธรรมกาย
1: ในชีวิตเคยมีรุ่นไหนบ้าง1 2 3 4ที่มีติดตัวไว้บอกมา
2: เหมือนผมมีแต่ไม่รู้รุ่นไหน
1: เออ
2: เหมือน
1: แล้วคุณรู้ว่ามาหาพี่เฉินทำไมคุณไม่เอาไม้พี่เฉินดู
2: เออรีบมาต้องไปค้นอีก
1: แต่มีนะมีเก็บไว้ว่าป่ะนะ
2: มีเหมือนจะมีองค์นึง
1: เ
2: หมือนจะมีองค์
1: ตอนนี้คือท็อปก็น่าจะเป็นรุ่นหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกสวยๆนี่คือหลักล้าน
2: ใช่รุ่นหนึ่งก็ต้องให้ผู้ใหญ่หน่อยไปไม่ถึง
1: เราไปไม่ถึงเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าผมรู้สึกว่ารุ่น3น่าสนใจความน่าสนใจของรุ่น3คืออะไรพี่เฉิน
0: เนื้อต้องแข็งแรง
2: เออคือถ้าเราเอามาใช้อ่ะไม่แตกหักง่ายหรือ
0: ขั้นแรกสวยๆพอดีเราแฝงไปโดนเหงื่อโดนอะไรเงี้ยบ้าเนื้อเขายู่ได
1: ้ขนาดละพี่ขนาดละขนาดแล้วก็จะเท่ากันหมดไหม
2: ขนาดเท่ากัน
0: รุ่น3จะเล็กกว่านิดนึงมิล
1: โอ้หลักมิลนะครับ
2: และ
1: อ่ะผมบอกแล้วนะให้ส่ง SMS มานะครับนี่คือช่วงสุดท้ายเราเหลือเวลาอีก20นาทีพี่แท่งอยากคุยอะไรกับพี่เฉินบ้างครับ
2: พี่เฉินแนะนำพระ
0: ครับ
2: ที่ร้านนี่มีทุกพระ
0: ก็
2: หรือว่า
0: เป็นพระยอดนิยมผมมีแทบจะหลายหลวงพ่อเหมือนกัน
1: แต่เท่าที่ผมทำการบ้านมาพี่เฉินนี่คือจะไปทางเนื้อผงเนื้อเบญจภาคีแล้วส่วนใหญ่
0: พระผงยอดนิยมสมเด็จพวกวัดระฆังบังพรมวัดเกศเชโยอย่างเงี้ย
1: ทุกวันนี้สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่มีติดตัวว่าไว้บ้างไหมครับมีกี่องค
0: ์ปล่อยไปหมดแล้วครับ
1: จริงเหรอ
0: แต่เช่าก็สวยๆก็เช่าองค์นึงหลายๆล้านหลายองค์นะฮะ
1: สูง
0: ก็เช่าเป็น10ล้าน
1: เหรออ
2: ๋อสูงสุดในชีวิตเช่า10ล้านมาแล้ว
0: เกินครับเคยเช่าหุ้นกับคุณต้นมาฉายาองค์เจ้องุ่นบอกตัวเลขได้ไหม
2: ได
1: ้อยากฟัง
0: ตอนนั้นน่าจะเช่า49ล้านอ่ะ
1: โอ้โห
2: สมเด็จ
0: เช่า
2: พี่ใหญ
0: ่พี่คุณต้นเขาชวนไปเช่า
1: พี่ได้องค์ในตำนานเลยนะเจ้องุ่นอ่ะ
0: เจ้าของตี50ล้านคุยอยู่ต้องเป็นชั่วโมง
2: ลดล้าน
0: ให้ล้านหนึ่ง
1: เออ49
0: ก็บอกคุณต้นบอกว่าพูดกันหยาบๆนะบอกต้นมึงมีมุมขายแน่นะราคานี้กูไม่เคย
2: มาถึง
0: นะไม่เคยเดินทางมาถึงราคาแบบนี
1: ้
0: แต่อย่างองค์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นองค์ในตำนานก
1: ็
0: เป็นพระที่สวยแล้วก็เป็นองค์ที่โอ้มีประวัติยาวนาน
1: ณปัจจุบันไปเท่าไหร่แล้วองค์นี
0: ้โอ้โหเห็นก็เปลี่ยนไปหลายมือน่าจะหลายตังค์เหมือนกันนะ
2: เป็นร้อยไหมเป็นร้อยยังพี
0: ่ผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าวันนั้นลงทุนหุ้นกับคุณต้นแล้วก็ให้คุณต้นก็ไปทำงานแต่องค์เนี่ยองค์ที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วและหลังจากนี้ราคาอย่างนี้ผมก็ไม่เช่าแล้ว
1: ไม่กล้า
0: คุณนอนไม่หลับ
2: ตื่นเต้น
1: เสียว
2: เดี๋ยว
0: ผมแค่เช่าเสร็จจะไปเอ็กซเรย์ผมยังกลัวคนเอ็กซเรย์หล่นเลยอ่ะก็วันนั้นจ่ายเสร็จผมมาไปเอ็กซเรย์
1: อ
0: ่ะน้องเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนาะเขาก็วางชามก๋วยเตี๋ยว
2: มาพี
0: ่แล้วก็หยิบผ้าเนี่ยใส่ถาดยกไป เราเชื่อป่ะโกผมแม่งโคตรเสียวเลย
2: มึง
0: แล้วน้องเขาไม่รู้อ่ะใครหล่นไปนี่ไม่คุยไม่รู้เลย
2: ใครดูใน Facebook อ่ะจ้ะใน YouTube แล้วดูหน้าพี่ฉันเออรู้เลยอ
0: ่
2: ะ
0: นอนไม่หลับแล้ววันนั้นน้องเขากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเขาก็ยกถาดเข้าไปแล้วก็ไปใส่ไอ้นี่มันจะเป็นเหมือนห้องอะนะไปเอ็กซเรย์คิดในใจเดินไปสะดุดผมนี่หล่นไปนี
1: ่เออประคับประคองหน่อยเลยวะ
0: แล้วเราไปบอกว่าน้องเท่านั้นเท่านี้มองแม่งยิ่งเก่งเลยเผื่อน้องไม่ถือไปด้วยผมไปบอกต้นพอวันนั้นจ่ายเสร็จเอ็กซเรย์เสร็จบอกต้นมึงเอาไปเก็บเลย
1: ม
0: ันเอามาไว้ที่กูเพราะว่า
1: อยู่หน้าองค์สี่ห้าสิบล้านพี่ครับพี่หันคนละครึ่ง
0: ใช่
1: พี่ต้นไปเก็บด้วย
0: ตอกต้นมึงเอาไปทำงาน
2: ไม่แล้วต้นบอกไหมว่าเอ้ยมีมุมยังไง
0: ต้นเขาก็บอกว่าเอ้ย
2: มีคนสนใจ
0: เพราะผมถ้าคุณต้นไม่ได้สั่งให้ลงทุนผมคงไม่ได้เช่าอ่ะเพราะใจผมตรงนั้นแบบราคาที่แบบลงทุนสบายๆก็25 30อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเลขที่เราแบบเช่าแล้วเรารู้สึกว่า
2: โอ้อันนั้น50เลย
0: พอคำว่า49ล้านวันนั้นนี่พูดตรงๆนะวันนั้นถ้าคุณต้นไม่ได้บอกกูมีมุมขายนี่ผมคงไม่ได้ซื้
1: อ
0: เพราะว่ามันตกตัวต้นตัวเลขนี้กูไม่เคยซื้อ
2: เจ๊งุ่นเป็นใครพี่เจ๊งุ่น
1: ไม่คือเราจะพูดว่าไงดีเจ๊งุ่นเนี่ยที่มาที่ไปของเจ๊งุ่น
0: ฉายาองค์เจ๊งุ่นเนี่ยคำว่าเจ๊งุ่นคือท่านเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่สะสมพระเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่ง
2: เป็นผู้ใหญ่ที่มีพระเยอะ
0: เป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นนักสะสมแต่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นพี่สาว
2: ชื่อคุณองุ่น
0: ของคุณเสถียรสุดถ้าคนได้เล่นพระรุ่นเก่าที่เก็บผ้าหลักและรวยที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยก็คือคุณเสถียรสุดแต่อันนี้เป็นพี่สาวของคุณเสถียรเก็บพระและต่อหลังเนี่ยองค์นี้เข้ามาอยู่กับคุณเสถียรแล้วก็ได้เปลี่ยนมือกับไปกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอย่างองค์นี้มันมีวันหนึ่งคุณต้นเนี่ยเขาส่งไลน์มาเขาบอกว่าองค์นี้เขาจะปล่
1: อ
0: ยผมบอกผมก็พูดแบบอันนี้หยาบได้นะผมก็บอกต้นพระองค์นี้อยู่กับผู้ใหญ่เขาคงไม่ได้ขายมันหรอกเขาไม่มาล้อเล่นกับมึงหรอกบอกมึงจะซื้อป่ะล่ะบอกถ้าเขาขายกูซื้
1: อ
0: ไปดูก็นัดเจอกันที่แบงก์กติกรแถวลาดพร้าว
1: ครับ
0: ก็เนี่ยคุยอยู่เป็นชั่วโมงรถให้ร้านหนึ่งผมก็บอกโอ้ต้นราคานี้กูไม่มีมุมนะเว้ยต้องตรงๆนะ
2: คือได้มาไม่รู้จะไปไหน
0: ถึงวันนี้ถ้ามีราคาผมไม่ซื้อเลยนะผมบอกตรง
1: ทำไมอ่ะ
0: มันบีบหัวใจอ่ะ
1: เนี่ยถึงมันเลยมีคำถามเลยฮะคุณต้นจากเบอร์น้องศูนย์ลงท้ายด้วย0080เขาบอกว่าอยากให้คุณต้นอยากให้คุณเฉินเล่าพระที่ทำและให้ใจสั่นมากที่สุด
0: เนี่ยองค์นี้แหละครับ
1: องค์นี้นะ
2: สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สั่นที่สุดละ
0: หนึ่งในตำนานของเมืองไทยเลย
1: โ
0: อ้และราคานั้นผมหลังวันนี้ผมบอกเลยว่าใครมาผมไม่เอาแล้ว
1: ก็ถือว่าพี่เฉินไม่ผ่านมือนะก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติ
0: แต่อย่างองค์นึง10กว่าล้านเนี่ยซื้อบ่อย
1: เอาบ่อย
2: เออเรา
0: ราคานี้ผมว่าต้นมันพูดกับผมคำเดียว
2: เราเล่นเล็บประมาณนี้
0: วันนี้ถ้ามึงไม่ซื้
2: ออ
0: ่ะตำนานหน้าใหม่ก็ไม่มีใครเขียนโอ้โหฟังแล้วแม่งขึ้นเลย
1: เฟี้ยวว่ะ
0: โอ้โหต้นมันตัวจริงนะพี
1: ่เออ
2: ต้นนี้ต้องไปเจอกับอันนั่นไปเล่นเกมใหญ่ตลอดเลยชอบ
0: ผมบอกต้นมีมุมเหรอบอกว่าถ้าตำนานหน้านี้มึงไม่เริ่มต้นใหม่ก็ไม่มีใครมาเริ
1: ่
0: ม
1: ชอบคือ
0: มากเลย
1: ชอบนะเสียงมากก็จะมีมุม
2: คนใจเย็นเป็นเจ้าพ่อไม่ได้
0: เออนอนตกใจเป็นองค์เดียวที่ซื้อแล้วนอนไม่หลับ
1: ครับ
2: แล้วมุมที่ได้มาคุ้มมั้ย
0: ก็ได้ส่วนต่างมาสักไม่5% อะไรอย่างเงี้ย10%แบ่งกันอะไรอย่างเงี้ย
1: มาแบ่งกันก็ยังมีมุมนะ
2: ก็เขาก็ไปได้นะ
0: เขาก็มันภาพแบบราคาอย่างนี้มันต้องไปขายกับคนที่รู้คุณค่ารู้ประวัติมีความพร้อม
2: ซึ่งผู้ใหญ่นะสะสมจริง
0: จะเป็นเจ้าของนี่มันต้องพร้อมทุกเรื่อง
1: ณปัจจุบันเนี่ยไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ไหม
2: อ
1: ยู่ในตำนานเน
2: ี่ยอยู่แล้ว
1: ไปอยู่
0: ใครจะแบกคนจะเช่าพระขนาดนี้ต้องรู้เรื่องพระเข้าใจพระเข้าใจกลไกพระแล้วก็รู้ซึ้งถึงว่ามูลค่าของพระองค์นี้ว่าควรจะต้องเท่าไหร
1: ่
0: เพราะพระองค์นี้ท่านแพงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
1: พี่เฉิดผมถามนิดนึงณปัจจุบันเนี่ยมันมีชาวต่างชาติมาเช่าหาบูชาแล้วก็มาซื้อพระไปไม่รู้จะสนใจเรื่องพุทธคุณหรือสนใจในเรื่องของมูลค่าพี่มีความคิดยังไงบ้างกับการที่เดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติมาซื้อพระมาเล่นพระ
0: อย่างคนจีนที่มาเช่าพระเนี่ยสิ่งแรกจริงๆเลยก่อนที่เรื่องของมูลค่าเขาเชื่อของพุทธคุณนะโก
1: เขาเชื่อ
0: มากๆแล้วก็มาเรื่องของพุทธคุณเสร็จแล้วก็เรื่องของมูลค่าแต่พอคนจีนเขาดูพระไม่เป็นนะก็พอมีมูลค่าเขาก็ต้องส่งเซอร์การส่งเซอร์ก็ต้องยึดหลักของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเป็นหลัก
1: ครับ
2: คนจีนเขาเชื่ออยู่แล้วเรื่องเทพเจ้าไหว้เจ้าเรื่องอะไรเงี้ยเขาเชื่อ
1: ครับ
2: เขาเชื่อ
1: แต่แปลกมากผมในมุมผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มเวอร์ไวมากขึ้นอ่ะพี่แท่งในอารมณ์คนที่เป็นคนต่างชาติแล้วมาศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระเครื่องของเราทำให้มูลค่าพระก็ดีขึ้นไปอีกเยอะ
0: แพงครับเพราะเดี๋ยวนี้น้องๆคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเช่าพระใจถึงกว่าคนสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: กล้าเช่ากล้าซื้อกล้าขายกล้าตีราคาแล้วเขาก็กล้าเช่าด้วยในพระที่เขาดูเป็นแล้วพระเขาเข้าใจนะ
1: อยากถามพี่เฉินนะครับอย่างสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนี่ยในยุคแรกๆเลยเนี่ยจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดกี่องค
0: ์โอ้อันนี้ไม่แน่ใจเพราะแต่ผมเดาว่าท่านสร้างไปแจกไปในเรื่องของมูลค่าผมว่าในเรื่องของจำนวนนี่ผมว่าไม่ชัวร์แต่คิดว่าน่าจะแบบหลักคิดว่านะหลายๆร้อยเต็มที่ก็หลายๆร้อยองค์แค่นั้นเอง
1: ไม่ได้หลักหมื่นหลักพันหรอ
0: โอ้ไม่มี
2: หรอกทำไม่ไหวเพราะทำกันเองทำมือ
0: แจกไป
2: ทำมือแจกมันไม่มีเครื่อง
0: แล้ว
2: เป็นมือไม่ไหว
0: จะสมบูรณ์ผมว่าน่าจะหลักร้อยอะไรอย่างร้อยต้น
2: ๆแล้วตกแม่น้ำตกคลองตกอะไรเอาไปทิ้งไว
0: ้เพราะหลายร้อย
2: เพราะในวันนั้นที่ได้บางทีก็ยังเป็นแค่ก็พระ
1: ครับ
2: ไม่ได้คิดอะไรว่าผ่านมา200ปีมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่
2: แล้วก็จะมีเหตุการณ์เช่นโอ้งานนี้พิเศษฉันต้องลงมือทำหน่อยสำหรับงานผู้ใหญ
1: ่ครับ
2: ตอนท่านได้ตำแหน่งท่านอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะมีวาระพิเศษ
1: ผมถามอย่างคนโง่และคนไม่รู้จริงๆนะพี่เฉินนะทำไมสมเด็จทำไมพระสมเด็จทำไมถึงมีราคาที่มันแพงแบบแพงจัดๆเลยเกิดจากพุทธคุณหรือเกิดจากประสบการณ์หรืออะไรครับพี
0: ่ก็หนึ่งเลยเกิดจากพุทธคุณเกิดจากประสบการณ์แล้วก็ต้องบอกว่าพระเครื่องสมเด็จนี่ก็คือจักรพรรดิของพระเครื่องแหละ
1: ใช้คำว่า
0: ใครที่เข้ามาสะสมพระเครื่องอ่ะสมัยก่อนหรือจนยุคนี้ใครก็อยากมีสมเด็จแต่ประเด็นว่าใครจะดูเป็นใครจะมีความพร้อมที่จะได้ครอบครอง
1: ครับ
2: ขั้นตอนในการสร้างด้วย
0: หลายเรื่องครับ
2: ไปเอาดอกไม้ที่นี่ดินที่นี
1: ่
2: เดินทางไปทั่วประเทศอ่ะ
1: สตอรี
2: ่ใช
1: ่หรอ
2: พระเก่าผงตรงนี้สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยท่านเอามารวมกันแล้วเข้าพิธีแล้วก็สมเด็จโตสร้างอ่ะวันนั้นท่านก็ที่สุดแล้วอ่ะองค์หนึ่งอ่ะ
0: เราถึงจะเห็นว่า
2: ของรัตนโกสินทร์
0: พระที่เกย์เยอะที่สุดในประเทศไทย
1: เหรอเขาบอกว่าตอนนี้คือเท่าที่ดูมาเนี่ยสามารถก็เลยท่วมเป็นภูเขาได้อ
0: ่
1: ะ
0: ออกไปที่ไหนก็มีทุกบ้านมีสมเด็จแต่แบบผมกล้าท้าเลย
1: เหรอ
0: ใครๆก็อยากมีสมเด็จอ่ะ
1: ผมก็มีอยู่ไอ้เป้อารักษ์ให้มา
2: ผมว่าจริงไม่ถึงร้อยองค์นะพี
1: ่ถึงไหมพี่อย่าง
0: ร้อยนะ
2: ยังมีอยู่ว่าที่ยังมีอยู่อ่ะยังหลงเหลือ
0: หลายร้อยผมว่ามี
2: เอายังมี
0: หมุนเวียนทุกวันนี้ก็เห็นเป็นร้อย
2: อ๋อโอเคที่หมุนเวียนเห็นยังเป็นร้อยอยู
0: ่สมบูรณ์มั่งอะไร
2: เพราะฉะนั้นก็ยังมีความหวังได้นะ
0: ใบอยู่ตามบ้านที่ยังไม่ได้ออกมาผมว่าย
2: ังมีความหวังได้อย่าไปคิดว่าปลอมหมดบางทีหลุดมาไปกินเหล้ากับเพื
0: ่
2: อน
0: ง่าย
2: อยู่ๆก็แท้ซะอย่างนั้นกินเหล้ากับเพื่อนให้มาของพ
1: ่อแบบเคสเนี่ย
2: เอามาตรวจเอาแท้อะไรงั้น
0: เช่าสมเด็จองค์นึงหักผมบอกแล้วได้มายังไงเขาบอกพอดีเขาก็ไปกวาดแถววัดเนี่ยพอดีหักเนาะเขาไปไว้ทำโคนต้นไม้โคนเจดี
1: อุ้ยตายแล้ว
0: เห็นเก่าดีเขาก็เลยเอากลับเข้ามาแล้วก็ให้ผมดูผมก็เช่าไว้ก็เคย
1: แล้ววันนั้นเช่าเท่าไหร่
0: แสนสองแสนอะไรแสนกว่าบาท
2: หักแล้วนะ
1: โอ้ขนาดหักแล้วนะ
2: เอาเป็นไงล่ะ
1: ผมถามหน่อยพี่เฉิน
2: ตามต้นไม้ก็ม
1: ีเรารู้ว่าหักเอาไว้เพื่ออะไรอ่ะเช่าไว้เพื่ออะไร
0: ก็เอาไปซ่อมก็บูชาได้เหมือนกันเพราะอะไรบางคนจะไปแขวนสมบูรณ์องค์นึงหลายๆล้าน
1: ครับ
0: บางทีมันก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปจ่ายแบบนั้นเลยชั้นจ่ายหักอาจจะชำรุดสัก500,000-600,000ซ่อมแล้วสวยเหมือนกันเอาไว้บูชาก็พุทธคุณเหมือนกัน
2: เอาเหรียญน้อยแขวนก็ยังสมเด็จนะเว้ย
1: ก็จะเรือสมเด็จ
2: สมเด็จ
0: สมเด็จอยู่ว่าแต่เต็มองค์เลยครับแม้แต่ชิ้นส่วนหรือนิดเดียวก็มีมูลค่าหมดครับโก
1: อ๋อเหร
2: อ
1: สวัสดีครับรุ่น4พิมพ์ไหนที่นิยมสุดครับและราคาเท่าไหร่ครับสุมก่อกำแพงเพชรครับ
0: รุ่น4ที่แพงสุดก็เลขพิมพ์หน้านางหลังพอสำเภาตรงนึงเดี๋ยวนี้สวยๆก็หมื่นกว่าบาท 20,000
1: ครับ
0: แต่สมัยช่วงแรงๆเคยไปถึง 4-50,000 ก็มี
1: ช่วงแรงๆเนาะ
0: ครับผมวันรุ่น4
1: ณปัจจุบันปากน้ำพี่มีทุกพิมพ์มีทุกรุ่น
0: ครับ
1: รุ่นไหนพี่มีเยอะที่สุดอยากรู้รุ่น4
2: 3
0: รุ่น4เมื่อก่อนมีเป็น100แต่เดี๋ยวนี้ขายไปอาจจะมีเหลือสัก10 20องค์ละทยอยปล่อยไปส่วนรุ่นแรกรุ่น3ผมก็มีเก็บอยู่ในสะสมมานานสัก20 30องค
1: ์โอ้โห
0: แต่ก็ทยอยบูชาคือเราอาชีพซื้อขายครับ
1: ครับ
0: มันก็ซื้อมาขายไปก็หมุนเวียนไปครับ
1: อืมนะบางทีเป็นความชอบแล้วก็สะสมทุกวันนี้พี่เฉินก็จะไม่ค่อยมีการซื้อเข้าแบบถ้าชอบสวยจริงๆ
0: ทุกวันนี้ต้องบอกว่าผมก็ยังรับเช่าภาพเหมือนเดิมเพียงแต่เลือกซื้ออ ื
1: ม
0: เลือกเช่าเฉพาะชิ้นที่เราชอบ
1: ครับ
0: เพราะว่าเช่าทุกองค์ไม่ไหวพอพาที่ผมมีเก็บก็พอสมควรผ
1: ม
0: ทุกวันนี้ก็ทยอยแบ่งให้บูชากันเพราะว่าหนึ่งเลยอายุเราเริ่มมากขึ้นแล้วก็นำพระที่เราเก็บสะสมก็ไปแบ่งให้บุญอื่นบูชามั่ง
1: ครับ
0: เพราะพระนี่เขาออกแบบมาไม่ใช่เป็นของเราคนเดียวขนาดวัดนี่เขาสร้างเขายังแบ่งให้เราบูชาเลย
1: อย่ายึดติดเนาะ
0: ครับ
2: ไม่แล้วตอนนี้อะไรเยอะที่สุดครับที่อยู่ที่ร้าน
0: ที่ก็มีพระผงของขวัญวัดปากน้ำก็มีหลายสิบองค์
1: วัดปากน้ำ
2: อ๋ออันนี้ถือว่าเยอะสุดเหรอ
0: คร
2: ับ อุ้ยแสดงว่า
1: เก็บไว
2: ้พี่เฉินไม่ได้มีพระเป็นร้อยนะแต่ละองค์แต่ละเกจิไม่ได้มีไม่
0: ก็มีเงินสมเด็จหักชำรุดซ่อมบ้างสมบูรณ์บ้างก็มีสัก20 30องค์ก็ได้มาซื้อมาขายไปอย่าง
2: เ
0: ง
2: ี้ยครับแล้วเฉินปากน้ำจะมีการสร้างพระมั้ย
1: นี่คือสิ่งที่อยากรู
0: ้ไม่ถนัดเลยครับ
1: ทำไมอ่ะพ
2: ี่ในมุมมองพี่ทำไมพี่ไม่สร้างส่วนตัว
0: สร้างพระมันต้องมีต้องใช้คำง่ายๆแบบต้องมีบารมีด้วยนะมีคือ
1: ไม่จะเป็นหรอกพี่ผมว่าเห็นมีคนสร้างกันเยอะแยะไปทุกต
0: ำ
1: บลปัจจุบัน
0: แต่คือสร้างได้หมด
2: อยากสร้างให้ดี
0: สร้างแล้วดีไหมล่ะสร้างแล้วคนยอมรับหรือเปล่าใช
1: ่
0: ไหมล่ะ
1: การ
0: จะสร้างพระก็ต้องเอาของดีมาสร้างเอามวลสารมาสร้างแล้วก็เอาหลวงพ่อที่มีวัดปฏิบัติดีๆมาสร้างไม่ใช่ว่าสักแต่ขายสักแต่สร้างแล้วเอาแต่เงินอย่างนั้นมันเปล่าประโยชน์อย่างนั้นใครๆก็ทำได
1: ้ก็ที่เห็นอยู่อ่ะใครๆก็หลายคนก็ทำกันอยู่นะ
0: บอกให้นะการสร้างพระเนี่ยคุณสร้างแล้วให้เขาบูชาเสร็จคุณต้องกล้าแขวนในสิ่งที่คุณสร้างด้วยนะถูกไหมครับ
1: ใช่คือจริงว่ะพอคุณสร้างแล้วคุณก็แขวนเนี่ยแล้วพี่รู้ไหมคุณศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะสร้างพระสักรุ่นนึงนะ
0: จริงเหรอครับ
2: พี่ถ้าเป็นที่ปรึกษาผมแนะนำหลวงพ่อหรือพระองค์ไหน
0: ใน
2: ประเทศไทย
0: ถ้าพี่ยังถาม
2: ที่
0: อย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
2: ยังไม่เห็นเลย
0: เริ่มต้นผิด
2: อยากให้
1: ฟังศักดิ์สิทธิ์ฟัง
0: เริ่มต้นผิดแล้วพี่แท่ง
2: ครับ
0: อย่างพี่แท่งบอกพี่จะสร้างพระเนี่ยสิ่งแรกพี่ต้องถามตัวเองก่อนว่าพี่นับถือหลวงพ่ออะไรที่พี่ไปศึกษาแล้วองค์เนี้ยแม่นับถือ ันนี้คือคำถามแรกที่พี่ต้องถามตัวเอง
2: หมายถึงว่าหาคำตอบนั้นให้ตัวเองให้ได้ก่อน
0: ถูกต้องไปหลวงพ่อนี่แบบท่านวัดปฏิบัติดีไว้ดูแล้วท่านไม่ยึดติดอะไรศรัทธาไปหาอันนี้คือโจทย์แรกที่พี่จะสร้าง
2: คนจะสร้างพระนะ
0: ใช่เพราะว่าผมบอกว่าถ้าเราจะสร้างถ้าตัวเราเองยังไม่รู้สึกนับถือหรือเราไม่เข้าใจหลวงพ่อนั้นๆเนี่ยเปล่าประโยชน
1: ์
0: ในมุมมองผมนะ
2: ครับ
0: แต่บางคนอาจจะไปมองว่าเอ้ยสร้างอะไรก็ได้หลวงพ่อที่กำลังฮอตใครๆก็อยากจะรู้จักแล้วดัง
1: ครับ
0: ผมว่าอย่างนั้นมันใครๆก็ทำได้มั้ง
1: นะก็แปลว่าการสร้างเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีจิตศรัทธานำก่อน
0: ใช่
1: คุณต้องศรัทธาท่านก่อน
0: รู้จักท่านดีไหม
1: จะเผยแผ่บารมีท่าน
0: แล้วสร้างท่านแล้วเสร็จแล้วพระที่พี่ให้ท่านปลูกเสกอ่ะพี่กล้าที่จะขึ้นคอได้ไห
1: ม
0: ถ้าพี่ทำอย่างนั้นได้ทุกอย่างมาพร้อมกันแล้วเป็นคำตอบเนี่ยพี่ทำได
1: ้ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ในมุมมองผมนะ
1: ครับเนาะก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยพี่เฉินไม่เคยคิดอยากจะสร้างพระเลย
0: ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่คิดจะสร้างด้วยครับ
1: เนาะชอบจังเลยเป็นคนที่ถ่อมตัวมาก
2: แล้วในคอแขวนอะไรเชิญตักน้ำ
0: อันนี้แฝงหลวงพ่อเงินไว้บังคาร
1: ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วผมอยากรู้ราคาอย่างเดียว
2: จอบใหญ่จอบเล็กนี่
0: เป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมครับเช่ามาเมื่อวันก่อน
2: อ๋อเช่าเพิ่งเช่าเอง
1: เอาแล้วศักดิ์สิทธิ์ชอบมาก
2: โอ้เดือนนานได้เห็นของ
1: นะของดีบนคอเสียง
0: เ
1: น
0: าะเหงื่อเข้าเลย
1: พี่เฉินผมมีอันนี้นี่ไประหว่างคุณแท่งเขา
2: ส่องพระ
1: เขาส่องพระนะผมเหลือเวลา4นาทีณปัจจุบันผมเคยสัมภาษณ์พี่ไปแล้วผมชอบในมุมมองในการมองว่าเรื่องของอนาคตเทียนพระเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พี่มันจะไปตลอดรอดฝั่ง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้พี่มีอาชีพที่สำรอง
0: ครับ
1: นั่นคืออาชีพเปิดธุรกิจทำโรงแรม
0: ทำโรงแรมตอนนี้ผมมีโรงแรมอยู่ในเครือใน3ที
2: ่โอ้ชื่ออะไรบ้างพี่
0: ชื่อโรงแรมคินตันโฮเทล
2: อยู่ที่
0: สมุทรปราการอันนี้เป็นโรงแรมไซส์ขนาด65ห้อง
2: ค่ะ
0: และอีกโรงแรมนึงชื่อ
2: ใช้บริการก็ได้ครับ
0: คาซาแกรนด์โฮเทลอันนี้35ห้องแล้วก็มีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: มีแค่8ห้องลิมิเต็ดอีดิชั่นเลย
1: ล่าสุดคุณน็อตวาลิสไปถ่ายรายการ
2: เหรอมันเป็นสไตล์ยังไงฮะญี่ปุ่น
0: สไตล์ญี่ปุ่นเข้าไปแบบ มีห้องแล้วมีห้องอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำวันไหนพี่แท่งไปแถวสุขาการเดี๋ยวผมดูแลให้
1: ผมไม่สนใจโรงแรมแต่ผมไม่สนใจโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นแต่ผมสนใจผู้ให้บริการเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่า
0: ไม่มี

0: เป็นสไตล์ญี่ปุ่น
1: เรา
0: ทำอาชีพนี้มานานห้องพักเราก็มีในหลายรูปแบบก็พยายามสร้างรูปแบบที่ไม่จำเจแล้วทุกคนก็เข้าถึงในห้องพักที่ดีสวยราคาถูก
2: ครับ
0: แล้วก็มีธุรกิจปั๊มน้ำมัน
2: โอ้เป็นปั๊มน้ำมันด้วย
0: ที่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดถนน304
2: ทำไมถึงอยากจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงแรมกับปั๊มน้ำมันนะพี
0: ่ก็อย่างที่บอกว่าเราทำอาชีพพระเครื่องมาหลายปีผมก็รู้ตัวเองว่าหนึ่งอายุเรามากขึ้น
2: ครับ
0: ความสามารถในการตัดสินใจเรื่องพระการดูพระเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลง
1: จริงเหรอเกี่ยวเรา
0: เกี่ยวครับเราถึงต้องได้เงินเนี่ยเราก็ต้องแบ่งมาพอร์ตในการลงทุนเช่นทำโรงแรมทำหอพักซึ่งจริงๆเรื่องราวพวกนี้ผมไม่ได้เพิ่งทำผมทำมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ตอนปี43ที่มาเริ่มต้นใหม่หลังจากที่หลบหนี้ไปวิ่งวินมาเริ่มเล่นพระใหม่ตอนปี43เนี่ยได้เงินมาผมก็เอาเงินมาลงทุนเดียวกับหอพักทำนู่นทำนี่มาตลอดไม่ได้เพิ่งทำ
2: เขาไม่ประมาทแต่ชีว
1: ิตเอาไปแล้วครอบครัวแต่ก่อนเนี่ยมีอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรงแรมอะไรอย่างนี้ป่ะที่พัก
0: คือของผมเนี่ยดั้งเดิมผมมีหอพักอยู่ก็เยอะพอสมควรแต่ทีนี้ธุรกิจห้องพักหอพักเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่มันรายได้ที่มันไม่โตแต่ถ้าเรามาทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยรายได้มันเติบโตมากกว่าโอกาสที่จะสร้างรายได้มันอย่างสมมติเรามีห้องพัก100ห้องแล้วกันเดือน 2,500 ก็ได้แค่
2: 250,000
0: แต่ถ้าคุณมาทำโรงแรม100ห้องเนี่ยคุณอาจจะบางวันบางเดือนอาจจะได้ขายได้1,500ห้องเนี่ยรายได้มันเติบโตมากกว่าแล้วก็สร้างมูลค่าในการรีเทิร์นของการลงทุนได้เร็วกว่า
2: ก็ดีกว่าเนาะบางทีเราก็มองเรื่อง
1: ไม่ต้องคนอยู่ในวงการเขาจะเข้าใจ
2: แล้วมองนี้คือพี่มองว่าสุดท้ายแล้วผมเคยคุยกับเซียนพระหลายๆคนก็บอกเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากสามารถสร้างรายได้ดีได้ผลกำไรดีแต่พี่กลับมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง
0: คำว่าอาชีพมหัศจรรย์เนี่ยสำคัญว่าคุณเอาความมหัศจรรย์มาสร้างโอกาสให้ตัวเองยั่งยืนได้หรือเปล่าบางคนได้มหัศจรรย์ได้มา5ล้าน3ล้าน10ล้านก็กินเที่ยวใช้ชีวิตประมาท
2: ครับ
0: แต่อย่างผมได้มาผมก็เอามาลงทุนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองให้ก
2: ับ
0: ภรรยาสร้างให้กับลูกเต้าแต
2: ่
0: ทุกคนได้เรียนจบก็มีธุรกิจทำดูแลธุรกิจของตัวเองผมก็หมดห่วง
2: ครับ
0: อย่างทุกวันนี้ผมถามผมนี่จริงๆผมเล่นพาก็เลือกเช่าเลือกซื้อโดยที่เราแบบไม่ได้ไปขนขวายแล้วนะครับ
2: เอานะถือว่าวันนี้ครบถ้วนนะพี่แท่งเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ไปเจอได้ยังไม่หมดตรงไหนนะฮะไปหาพี่เฉินได้นะครับ
2: ก็ที
1: ่พันทิพย์ชั้น3
2: เออ
1: เฉินปากน้ำ
2: อยู่
1: วัน
2: ไหน
1: ทุกวันจันทร
0: ์ทุกวันอังคารกับวันศุกร
1: ์อังคารกับศุกร
0: ์แล้วต่อไปก็จะพบกับผมที่ร้านที่โรงแรมคินตันโฮเทลเนี่ยทุกวันจันทร์กับวันพุธ
2: อ๋อ
0: นับเอาพระมาชมมาขายมาซื้อมาปล่อยอะไรเนี่ยผมมาพบกับผมได้เลย
2: วัน
0: จันทร์กับวันพุธตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่น่าจะเดือนหน้าเปิด
2: ครับไปได้เลยที่โรงแรม
1: และพูดคุยมีช่องทางโซเชียลอะไรไหมครับ
2: มีไหม
0: ก็ Facebook ติดตามที่ Facebook ส่วนตัวผมที่ชื่อเฉินปากน้ำ
2: ครับ
0: แล้วก็ถ้าจะตามเพจก็ชื่อเพจเฉินปากน้ำเหมือนกัน
2: เออ
1: จะได้ฟังข่าวๆนะ
2: ครับ
1: เผื่อมี
0: ได้ภาพก็จะลงขายที่หน้า Facebook ตัวเองตลอดช่วงก่อนจริงๆผมมีไลฟ์สดทุกวันอังคารกับศุกร์แต่ผมหยุดไปหลายเดือนก็คิดว่าเดือนหน้าจะเริ่มกลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิม
2: เย้อลาไปก่อนนะพี่แจ้งเนาะวันนี้ครบถ้วนกระบวนความ
1: ครับผมนะฮะวันนี้เรียกข้าว่าเซียนกับพี่เฉินปากน้ำนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการนะครับ
0: ขอบคุณนะครับพี่แจ้งนะครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนรายการด้วยนะ
0: ขอบคุณ
1: ที่ติดตามฟังนะครับ
2: รายการเรียกข้าว่าเซียนวันนี้เรียกข้าว่าเซียนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวรรณพลพีเผยมหาไทยพร้อมแจงหากฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนอมินีแก้ปัญหาอาวุธปืนบอกที่ประชุมพรรคสัปดาห์หน้าจ่อหารือแก้พรบปืนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงและทุกภารกิจที่ไปก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อประชาชนอยู่แล้วว่าลงไปทำอะไรเพื่ออะไรและผลสำเร็จหรือกระบวนการต่างอยากจะทำอะไรหากฝ่ายค้านต้องการยื่นอภิปรายเรื่องนอมินีก็มีความพร้อมเพราะทำมากับมือมีความพร้อมและบูรณาการกันกับหลายหน่วยงานหลายกระทรวงวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมหากเรื่องนอมินีมีเรื่องทุนนอมินีในการถือครองที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานบริการต่างๆพร้อมตอบทุกมิติส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอาวุธปืนนายพลพีกล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเช่นเดียวกันเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครองได้ตั้งทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนและหลังจากการเซตทีมแล้วนายเจษฎาจะออกไปดำเนินการต่อขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเช็คข้อมูลเช่นเดียวกันในขณะที่การแก้ไขพรบอาวุธปืนจะยึดร่างของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหรือร่างของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีกล่าวว่าจะต้องหารือกันในรายละเอียดก่อนเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนส่วนจะใช้ร่างกฎหมายของใครนั้นจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าในส่วนของร่างกฎหมายของพรรคตนคิดว่านายวัชรพงษ์ คู่วิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจจะนำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมพรรคและจะมีการหารือกันเพื่อที่จะเสนอเป็นญัตติด่วนเข้าสภาผู้แทนราษฎรเรือหางยาวล่มที่แหลมหางนาคจังหวัดกระบี่คนบนเรือปลอดภัยทั้ง12รายนิตยามณีรัตน์ได้นั่นค่ะ
1: เมื่อเวลา 11:15 นวันนี้ได้เกิดเหตุเรือหางยาวล่มบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพพระครามหมู่เกาะพีพีได้รับการประสานแจ้งเหตุจากอุทยานแห่งชาติธารบุกรณีก่อนเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบเรือหางยาวชื่อรักอันดามันทัวร์จมและพลิกคว่ำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเรือสปีดโบ๊ทซานยังชัวได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสามารถช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้ครบทั้ง12รายและประกอบด้วยนักท่องเที่ยว10รายไกด์1รายและกัปตัน1รายก่อนลำเลียงทั้งหมดไปยังหาดของม่วงต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ทับแขกร่วมกับทีมกู้ชีพอบต.หนองทะเลและกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์ประชาเข้าดำเนินการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ประสบเหตุเพื่อเตรียมส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสมทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดนพพระครามหมู่เกาะพีพียังคงติดตามสถานการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทรัมป์ขอชาวอเมริกันยอมรับน้ำมันแพงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยระบุว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศแผนเตรียมยึดครองและประกาศใช้ช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในอนาคตสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มูซเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นร้อยละ20ของการขนส่งทั่วโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: จี๊ยบบางหลวง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและ

0: น้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรามาอัปเดตชีวิตเรื่องราวของการเดินทางกับ Motor in Trend นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดรถยนต์โลกแห่งยานยนต์นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยแทนนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีต้องถามพี่โจ้อย่างนี้นะครับว่าวันนี้พี่โจ้นอนพอหรือเปล่าครับ
3: โอ้เต็มที่ครับ
2: เต็มที่นะ
3: ผมนอนตั้งแต่2 ทุ่มนะ
2: โอเค
3: ผมนอน2 ทุ่มแต่ต้องแต่6 โมงเย็นเนี่ยผมจะเปลี่ยนชุด
2: ครับ
3: ใส่ชุดขาวครับสวดมนต
2: ์ครับ
3: 2 ทุ่มก็จะเข้านอนครับ
2: 3 ทุ่มตื่นไปเที่ยว
3: โอ้โหพี่ก็สวดมนต์ก็พี่แล้วต้องคราวนี้ดีบางวันต้องวันพระใหญ่นี่ต้องนั่งวันพระใหญ่นี่ต้องนั่งนี่ดูนะ
2: สมาธินะ
3: ผมไม่สามารถทำโมพี่อย่าผมไปเทียบกับพี่ไม่ได้
2: ใช่ผมจะบอกว่าพี่นอนเยอะๆดีแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาทำสมองกันให้เคลียร์ให้โล่งเลยเพราะมันมีประเด็นใหญ่ในประเทศไทยเกิดขึ้นพี
3: ่
2: เอ๊นะคุณผู้ฟังครับพี่โจ้กับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ในกระแสสังคมไทยมาสักพักแล้วล่ะก็คือเนื่องสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับสถานการณ์การเมืองความเป็นหลักเป็นฐานของรัฐบาลที่ปักลงไปในเลนโอนเอ็นไปมาอยู่ตลอดเวลา
3: เฮ้ยพี่
2: ครับ
3: ที่ผมขอร้องนะอย่าโจมตีรัฐบาลมากนะรายการรถยนต์พี
2: ่ไม่โจมตีผมพูดข้อจริง
3: เอาดีๆ
2: เอาดีๆอ่ะ
3: งั้นให้รัฐบาลฟังไว้ว่าผมไม่เกี่ยว
2: ได้เอาเลยเต็มเหนียวนะครับคือผมพูดข้อเท็จจริงที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกครับพี่โจเพราะว่าคำความรู้สึกนี้มันสะท้อนมาเป็นคำพูดของหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่อยู่ในวงแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเขาพูดเป็นลักษณะคำเตือนนะครับหรือเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นเลยว่าการที่นโยบายไม่ชัดเจนนะครับหรือนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
3: ผมสรุปนี้ดีกว่าเอาเข้าประเด็นไปเลย
2: ว่า
3: คือว่าที่มีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีพี่ไม่ทราบจำชื่อไม่ได้นะครับท่านหนึ่งที่ถามมาว่าโตโยต้าเนี่ยจะมีฐานการผลิตเนี่ยจะย้ายไปที่อินโดนีเซียไหม
2: ครับ
3: ใช่ไหมเราตอบไปเลยว่ายังไงก็ไม่ได้
2: ครับ
3: เหตุผลที่ผมมีอยู่ตอนนั้นนะปุ๊บว่าไปว่าต่อให้เป็นยังไงก็คงไม่ไปด้วยเหตุผล1 2 3 4แต่คราวนี้เนี่ยเมื่อ
2: ทบทวนสักหน่อยได้มั้ยทบทวนสักนิดได้มั้ยที่เราคิดกันอ่ะเหตุผล1 2 3 4เรามาอะไรบ้าง
3: มันไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นการจ้างงานมันเรื่องของระบบเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนซัพพลายเออร์ต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันแทบจะจบทุกอย่างแล้วไงแค่เราไม่มียี่ห้อรถตัวเองของเราถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: นี่เราก็สร้างรถแล้วโตโยต้าเนี่ยลงทุนขนาดนี้มีโรงงานทั้งหลายที่ย้ายไปอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได
2: ้
3: เราก็บอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกด้วยเหตุผล1 2 3 4ที่ว่าไป
2: ครับ
3: แต่ทีนี้เนี่ยทางอินโดเนี่ยหยิบยื่นข้อเสนอซึ่งมันเป็นกระแสเยอะมากทางนี้ทางผู้บริหารโตโยต้าเขาก็เลยบอกมาอย่างนี้ครับผมฟังครับเขาในนามนี่พี่ช้างที่เราพูดถึงบ่อยๆนะว่าพี่ช้างเนี่ย
2: พี่ช้างเดี๋ยวเป็นขอเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงพี่ช้างเป็นใครพี่ช้างคือคุณสุภกรรัตนวราหะนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยคือในฝั่งคนไทยตอนเนี้ยพ
3: ี่
2: ช้างเนี่ยคือผู้บริหารสูงสุดละ
3: ถ้าเป็นในโตโยต้าเนี่ยถ
2: ้
3: ารองถ้าใหญ่กว่าพี่ช้างก็คือญี่ปุ่น
2: ใช่ครับ
3: เลี้ยงแกก็ออกมา
2: แสดง
3: ความเห็นนะ
2: ไม่มีใครถาม
3: นะแต่ก็พิมพ์ใน Facebook ส่วนตัวเลยว่า เนื่องที่มีคนถามบ่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่สองหน้าที่ที่เขาทำอยู
2: ่ครับ
3: หน้าที่แรกคือเป็นลูกจ้างบริษัทโตโยต้า
2: ครับ
3: ซึ่งจะหมดวาระหรือว่าเกษียณเนี่ยไม่เกิน10ปี
2: ครับ
3: เขาก็จะเลิก
2: ก็จะเกษียณละ
3: ใช่แต่ส่วนหน้าที่ที่สองนี่คือความเป็นคนไทย
2: ครับ
3: หน้าที่นี้ไม่มีวันหมดนะครับเขาบอกว่าเขาต้องทำหน้าที่นี้นะไปเรื่อยๆเว้นแต่โชคชะตามันจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าประเด็นก็คือข่าวที่อินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าโตโยต้าจะย้ายฐานมาต้องการอะไรเขาพร้อมให้ทุกอย่างมันแกก็บอกว่าอันนี้มันดูแบบดุดันนะ
2: ครับ
3: นะครับ
2: ดูเชิญชวนดูดุดันดีเหลือเกินนะ
3: ก็คือว่าแบบเอาจริงๆก็คืออินโดนีเซียเริ่มที่จะแย่มาแล้วว่าบอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ใช่คนเดียวนะคุณไม่ใช่เสือตัวเดียวที่อยู่ในอาเซียนดีไทออฟเอเชียของคุณแม่งไม่ใช่มันต้องมีเราด้วยอ่ะอินโดนีเซียเหมือนเริ่มขยับถูกไหม
2: ครับ
3: จริงๆแล้วคือพี่ช้างมองมุมนี้ว่าอินโดเริ่มขยับสะกิดเราว่าให้อยู่จะไม่ใช่เสือตัวที่หนึ่งตลอดไปละจะมองก็เป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะมาดึงอินเวสเมนต์ไปนะจะแข่งขันกับประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุตสาหกรรมของเราเนี่ยรถยนต์เนี่ยโตโยต้าอยู่มา60ปีแล้วนะ
2: ครับ
3: อยู่ในเมืองไทยมา60ปีมันมีทั้งซัพพลายเออร์คนงานโรงงานโลจิสติกเอนจิเนียริ่งการตลาดส่งออกจนเกิดเป็นแบบออโตโมทีฟอีโคซิสเต็มซึ่งมันใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างแบบนี้ถูกไหมพี
2: ่ใช่
3: มันเหมือนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมรถยนต์
2: ใช่
3: จะเกิดขึ้นมาซึ่งปี2ปีเป็นไปไม่ได้
2: ไม่มี
3: ทางอินโดพยายามทำประกอบรถอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางเป็นแบบเราได
2: ้ครับ
3: เพราะว่าเขาเริ่มช้ากว่าเราซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบที่เรามี
2: ครับ
3: แต่พี่ช้างบอกว่าแต่ถ้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าไม่แน่ใช่ป่ะ
2: เนื่องจากว่า
3: ทางภาครัฐก็ไปส่งเสริมแล้วก็ผลักดัน EV นะ
2: ครับ
3: สับผลักดัน EV จนแบบจนชัดเจนเกินไปอ่ะมันไม่ได้สนใจรถที่เขาอยู่มานานอย่างเงี้ย60ปีอย่างเงี้ยนิสสันก็หลาย10ปีนะ
2: ครับ
3: มาสด้าอีซูซูทุกคนที่ทำรถน้ำมันอ่ะ
2: เกิน30ขึ้นทั้งนั้นแหละส่วนใหญ
3: ่บาดเจ็บหมดเพราะว่าตอนนี้ EV EV อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมองว่าแบบอย่างเงี้ยอย่างรถจีนเข้ามาเยอะแยะการเติบโตของจีนก็เยอะเยอะเยอะจนเริ่มชะลอตัวละตอนนี้ไม่มีที่ไม่มีตลาดปล่อยแต่ว่าผู้ผลิตเยอะถูกไหม
2: ครับ
3: ไอ้แข่งขันก็รุนแรงในการผลิตก็ผลิตออกมาเยอะแต่ขายได้น้อย
2: ครับ
3: EV ส่งไปยุโรปก็ไม่ค่อยแบบ
2: ประสบความสำเร็จ
3: ส่งไปอเมริกาก็ตอนนี
2: ้โดน
3: บล็อกก็ 10%
2: ครับ
3: ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยซื้อไปปึ๊บวันนี้กลับมาใช้ไฮบริดมากขึ้น
2: ครับ
3: พี่ช้างก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับ
2: ว่าไม่มี
3: เทคโนโลยีไหนหรือว่าเทคโนโลยีอันไหนอันเดียวเลยที่จะเหมาะกับทุกคน
2: ทุกประเทศ
3: ใช่นะครับ
2: ครับซึ่งแกยังให้ความเห็นตอบด้วยว่าแต่ละตลาดนะครับกำลังมองหาเทคโนโลยีที่มันจะต้องเหมาะสมกับตัวเองนะฮะซึ่งนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่า multi pathway ที่อันนี้เป็นแนวคิดที่ Toyota เขาพูดมาอยู่ตลอดเวลาว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราเนี่ยเราจะไปทางไหนกันแน่นะครับเราจะ
3: ไฮบริดน
2: ้
3: ำมัน
2: ใช่
3: EV เลือกมา
2: และที่ต้องถามลึกไปกว่านั้นก็คือที่เราบอกว่าเราส่งเสริม EV เนี่ยส่งเสริม EV เนี่ยคือเราส่งเสริมเฉพาะรถ EV หรือเรากำลังสร้างอุตสาหกรรม EV สองคำนี้แตกต่างกัน
3: ใช่ก็คือส่งเสริม EV ก็คือให้คุณจะขายเหรอคุณต้องสร้างโรงงานนะ
2: อ
3: ันนี้คือสร้างอุตสาหกรรมถูกป่ะ
2: ใช่
3: ครับบีบอกโอ้ตอนนี้รถขายมันเยอะแล้วโรงงานเราสร้างไม่ทันอ่ะขอส่งขอเข้ามาก่อน 3,000 กันได้ไหมอ่ะ
2: อ
3: ันนี้คือการขาย EV นะส่งเสริมรถ EV นะ
2: ใช่อันนี้คือส่งเสริมแค่ตัวรถ
3: ใช่แต่ถ้าอุตสาหกรรมคือคุณมาสร้างโรงงานดิคุณก็ค่อยๆขายไปสิคุณก็ค่อยโตนี่จีนไม่ทำแบบนี้ไง
2: คุณเวลาคุณขนเนี่ยคุณอย่าเอาเรือจีนขนดิอย่าเอาคนงานจีนขนคุณต้องเอาของไทยสิเวลาคุณขายเนี่ยคุณเอาเซลเราสิวิศวกรเราสิคนไทยสิไปเรียนรู้สิไม่ใช่เอาคนจีนมา
3: ตอนนี
2: ้ร่างแปลอย่างเดียว
3: ก็เลยไม่รู้ว่าคุณส่งเสริมเนี่ยอาจจะหลงทางหรือว่า ไม่มีใครเห็นแต่ผมเชื่อว่าโพสต์เนี้ยตอนนี้มันมีการแชร์เยอะมาก
2: ครับ
3: เขียนเมื่อวานเมื่อวันก่อนแล้วก็มีนักข่าวแชร์ก็ไปแตะประเด็นกันมากมายผมเชื่อว่าโพสต์เนี้ยยังไงก็ต้องถึงกระทรวงอุตสาหกรรม
2: ต้องถึงอยู่แล้ว
3: ต้องถึงนะครับก็คือตอนนี้คือรถยนต์ EV หรืออุตสาหกรรม EV ถูกมั้ย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็วันนี้ก็รถ EV ในไทยก็เยอะขึ้นถูกมั้ยเพราะราคาถูกถูกมั้ยฮะพลังงานถูกแต่เขาบอกว่าแล้วแบบประโยชน์มันได้กับผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะแค่แบบให้เราเป็นแหล่งผลิตหรือว่าให้ต่างประเทศเป็นแหล่งผลิตตอนนี้นะ
2: ครับ
3: โรงงานที่ผลิตรถยนต์ EV ไอ้ที่บอกว่าเป็นอุตสาหกรรม EV เนี่ยนำเข้าแบตเตอรี่นำเข้าชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบในโรงงานที่บอกว่าเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ EV ของจีน
2: ใช
3: ่หรือว่าประกอบจริงๆขึ้นที่นี่หรือว่าส่งชิ้นส่วนมาประกอบขันน็อตหยอดกาว
2: ม
3: ีช้างแกพูดอย่างนี้นะว่าประกอบแบบขันน็อตหยอดกาว
2: เชื่อม
3: สายไฟหรือเปล่
2: าม
3: ันก็ต้องดูว่ามันก็ยังไม่เป็นอุตสาหกรรม EV ถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: ใช่ครับมันจะไม่เป็นซัพพลายเชนมันจะไม่เป็นอีโคซึ่งเป็นซิสเต็มทั้งหมดไม่ใช่ม
3: ัน
2: เป็นแค่เหมือนกับศูนย์เหรียญอ่ะพูดง่ายๆในระบบที่มันเป็นณปัจจุบันเนี้ยต
3: ั
2: วใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์เหรียญจริงๆ
3: แล้วสุดท้ายคือเขาก็ถามต่อว่าแล้วประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี
2: ้
3: ซึ่งตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนผ่านนะครับผู้ฟัง
2: ครับ
3: รถยนต์ EV จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนผ่านให้กับรถยนต์ที่เป็นสันดาปหรือว่าเครื่องยนต์หรือ ICE หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่รถที่เติมน้ำมันอ่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าตอนนี้ก็พลิกไปพลิกมาเกณฑ์ก็พลิกกลับมาเป็นไฮบริดเริ่มเยอะขึ้นถูกไหม
2: อืม
3: นะครับ
2: ไอ้สิ่งที่จะให้อะไรกับประเทศไทยเนี่ยผมไม่ติดใจเท่ากับสิ่งที่คุณช้างแกบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบ
3: ใช
2: ่ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันหมดอายุแล้วจะไปไหน
3: ก็คือจากตรงเนี้ยมันโตเร็วถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: ระบบตรงเนี้ยมันโตเร็วปุ๊บเนี่ยทีวีทำสร้างยอดขายแบบเนี้ยมันก็พอใช้ไปเนี่ยถึงวันแบตเตอรี่หมดอายุแล้วไปไหน
2: จะทำยังไงใช
3: ่กำจัดยังไง
2: ครับ
3: ข้อสองและใครรับผิดชอบตรงนี้ยังไม่มีเจ้าภาพนะ
2: ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพว่าใครเป็นคนดูอาพี่ว่าใคร
2: ไม่มี
3: กระทรวงอุตสาหกรรม
2: ไม่เกี่ยวกระทรวงอุตสาหกรรมบอกเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3: อ่ะแล้วทรัพยากรอ่ะกระทรวงทรัพย์หรืออะไรเงี้ยทำไง
2: บอกนั่นเป็นเรื่องของรถยนต์อุตสาหกรรมเข้าไปดิ
3: เหมือนก็ไปแฮมโยนไปโยนมาอย่างน
2: ี้
3: มันไม่มีคนรับผิดชอบ
2: ใช่
3: พอแบตเตอรี่หมดอายุแล้วไปไหนเราเคยบอกนะเราเคยพูดนะว่าข้อมูลว่าถ้าเกิดจะฝังกบไม่ได้ฝังแบบมันฝังนี่คือเหมือนที่เขาขุดหน้าดินผมหมู่บ้านอ่ะมันต้องขุดไปกิโลนะ
2: มันต้องฝังให้ลึกเกิน1กิโลนะครับ
3: ใช่1กิโลนี่คือแบบเบเบนะ
2: แล้วรัศมีรอบข้างอีกนะรัศมีรอบข้างที่สารเคมีมันจะซึมผ่านชั้น
3: ดิน
2: ช
3: ั้
2: นน้ำออกไป
3: เนี่ยคือต้นมงต้นไม้มันยังปลูกได
2: ้ครับ
3: แต่ถ้าฝังไม่ลึกอ่ะเอาฝังไปคันนี้เนี่ยพอมันมีเอฟเฟคอะไรขึ้นมาเนี่ยต
2: ้
3: นไม้ไม่ต้องปลูกแล้วแถวนั้นพังหมดเลยนะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็คือเป็นคำถามว่าจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ต่อเลยครับ
2: ก็คือ
3: แล้วนี่ต่อก็คือต่อเขาบอกว่า EV มือสอง
2: นี่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงเลยยังไม่มีการพูดถึงกันเลยว่านอกจากเรื่องแบตเตอรี่ที่5ปีแล้วมันจะใครรับผิดชอบจะทำยังไงเนี่ย
3: 5ปี10ปีเน
2: ี
3: ่ย
2: แล้วรถมือ EV มือ2ล่ะนะครับจะทำยังไง
3: เออ
2: รถยนต์เมื่อยิ่งเนี่ยเพราะเมื่อผ่านไป3ปีเนี่ยเราก็เห็นแล้วเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วพอมัน5ปี10ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนทันสมัยมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดมากับตัวรถเก่ากลายเป็นของแบบทิ้งได้แค่อย่างเดียวเหมือนโทรศัพท์เก่าทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าจำนวนปีหนึ่ง 40,000 50,000 ที่ขายกันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกเวสของเสียที่แบบไม่มีมูลค่าเราจะทำยังไงกับมัน
3: ใช่
2: มันไม่ใช่แค่ของเสียไม่มูลค่านะมันจะทำลายมลพิษทำลายอีโคต่างๆไปอีกเท่าไหร่ยังไม่มีการพูดถึงเลย
3: มันก็รวมมึงเหมือนกับแบตเตอรี่แล้วก็รถมือสองเขาไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันว่า
2: ใช่
3: แล้วจะไปยังไงต่อสุดท้ายจะทำยังไงใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วก็ตัวชาร์จิ่งเนี่ยชาร์จิ่งอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยพร้อมไหม
2: อืม
3: เราพร้อมแค่ไหน
2: อืม
3: ถ้า EV เพิ่มมากขึ้นระบบไฟฟ้าเราพร้อมแล้วหรือยัง นี้นี่คือพี่ช้างแกพูดนะผม

0: แล้วพยายามพูดตามให้คุณผู้ฟังฟังว่าเอ้ยแกเขียนมาแบบเนี้ย
1: ลองคิดตามดู
0: เยอะมากคิดตามดูว่ามันไม่พร้อมตอนนี้เราซื้อไฟจากต่างประเทศเยอะมากนะ
1: ใช่ครับ
0: เราเคยผมเคยพูดตอนแรกๆอ่ะพี่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยถ้ารถใช้ EV หมดเลยรถเปลี่ยนมาใช้ EV เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือวันนึงเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยไม่มีรถน้ำมันอีกแล้วไม่มีรถไฮบริดเป็น EV หมดเลยเราต้องมีเขื่อนที่ตอนนี้เรามีกี่เขื่อนตึ๊ดๆเนี่ยในรอบบ้านเราเนี่ยพลังน้ำพลังลมหรือว่าพลังถ่านหินอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีแบบนี้อีก5เท่าพี
1: ่
0: ถึงจะพอให้ใช้ EV ซึ่งถ้าเกิดเราซื้อจากลาวก็ต้องเพิ่มเขื่อนชัยบุรีแบบนี้5อันแล้วน้ำเงินอีก5เขื่อนอย่างเงี้ยมันไม่พอไง
1: คร
0: ับ ถ้าจริงๆเนี่ยนะแล้วก็แกก็บอกต่อว่าเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้จริงหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เราก็ยังนำเข้าก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าอยู
1: ่ครับ
0: นะทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แปลว่า EV ไม่ดีแกบอกงี้นะทั้งหมด EV ไม่ดีแต่โจทย์เหล่านี้เราต้องเตรียมให้ทันไม่ใช่รอให้วัวหายแล้วค่อยล้อมข้อเพราะถึงวันที่วัวหายควายอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได
1: ้ความหมายก็คืออย่ารอให้ปัญหามันเกิดแล้วค่อยตามแก้กันไปเพราะว่าถ้าปัญหานี้มันเกิดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดแค่เฉพาะเรื่องของรถ EV แต่มันจะทำเอาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบพังคลืนไปด้วยเหตุผลเพราะว่ารถ EV มันเบียดที่นั่งเบียดวงจรของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยจนต้องออกนอกประเทศไปหมดแล้ว
0: แล้วนั่นคือประชาชนคนที่ทำงานอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดตกงานนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คนที่อยู่ในโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนตกงานคนที่เป็นเซลล์ตกงานคนที่อยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์ไม่เฉพาะโตโยต้านะหลายๆโรงงานตกงานพอคนตกงานเยอะๆเกิดอะไรขึ้นพี่มันก็เหมือนกันเป็นต้มยำกุ้งอ่ะ
1: ครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนในโรงงานสิพี่ครับอู่นอกล่ะอู่ที่เคยซ่อมรถอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นรถสันดาปต่างๆพวกนี้เมื่อระบบมันเปลี่ยนเนี่ยวันแรกสมมติถ้าเขาหายไปเนี่ยวันแรกมันยังไม่ค่อยเห็นภาพกันหรอกแต่หลังจากนั้นวันต่อๆมาครับผ่านไป3ปี5ปีจะหาอะไรแต่ละครั้งคราวนี้ต้องสั่งนำเข้าเพราะซัพพลายเชนที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่มีผลิตแล้วเมื่อโรงงานไม่อยู่เขาไม่รู้จะผลิตส่งให้ที่ไหนอ่ะใช่ไหม
0: แต่เขาก็ผลิตส่งให้ใครอ่ะคนงานก็ต้องจ่ายเงินมันก็ช็อตไปหมดพอมันโดมิโนมันเริ่มล้มอ่ะมันก็ไปหมดแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นรองแค่อสังหานะ
1: ครับ
0: ถ้าอสังหากับยานยนต์ล้มเนี่ยไม่เหลือนะ ไม่เหลือนะฮะ
1: ครับ
0: วิทยุก็ไม่ต้องจัดเพราะไม่มีใครฟังแล้ว
1: ไม่ต้องล้มหรอกพี่ผมว่าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับแรงเหวี่ยงจากการมาของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าจีนแบรนด์เดียวนะนะครับจะมาจากฝั่งยุโรปเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เริ่มสร้างผลกระทบพอสมควรแล้ว
0: ตอนนี้มีอยู่แล้วโดนอยู่แล้วผลกระทบอ่ะแต่ว่ามันจะไปเรื่อยๆขึ้นพี่เขาก็บอกว่าดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำไม่ใช่แค่พยายามรักษาอดีตแต่ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือเหตุผลในอนาคตนักลงทุนยังอยากเลือกประเทศไทยอยู่ไหมและแน่นอนคำตอบคือไม่ใช่แค่อินเซนทีฟที่มาจากการเก็บภาษีของ ICE แพง
1: ๆครับ
0: เพื่อเอาไปอุดหนุนสนับสนุน EV แบบงงๆจนตอนนี้เราเสียซูซูกิไป
1: ครับ
0: และได้เนต้ามาเป็นไงคำนี้เป็นไงซูซูกิไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ปิดโรงงานในไทย
1: ครับ
0: เหลือแค่โชว์รูมไม่กี่โชว์รูมนะ
1: ครับ
0: แต่เราได้เนต้ามาแทน
1: เนต้านี่คือได้อะไรอ่ะได้อากาศธาตุดีตอนเนี้ย
0: ก็ได้เนต้ามาก็จริงๆคือซูซูกิอยู่ถูกป่ะแต่ว่าไม่ได้รับการส่งเสริม
1: อ
0: ีซูซุเล็กกว่าโตโยต้าอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: จริงๆในญี่ปุ่นอีซูซุไอ้ซูซูกิไม่เพียงนั้นพูดผิดก็ขอโทษครับซูซูกิเราเสียซูซูกิไปแต่เราได้เนต้ามา
1: ครับ
0: ซูซูกิก็คือส่วนหนึ่งของโตโยต้านะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เห็นไหมมีเกี่ยวขากันอยู่แต่ว่าตอนนี้ซูซูกิก็ปิดโรงงาน
1: ครับ
0: ให้นำเข้ามาแทน
1: ครับ
0: แต่เราได้เนต้ามาที่เป็นรถจีนขายอยู่ปุ๊บปั๊บไปตอนนี้เนต้า
1: แล้วมันก็หนีไปโกงเงินเราไปด้วยโกงเงินภาษีเราไปด้วย
0: ใช่ใช่มันจะเป็นแบบนี้นี่คือผู้บริหารค คนไทยที่สูงสุดของโตโยต้าเป็นคนพูดนะครับ ว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราลงเสียซูซูกิแล้วได้เนต้าต่อไปเราจะเสียอะไรแล้วเราจะได้ใครอีกนะฮะซึ่งสิ่งที่ต้องทำอันนี้เขาพูดต่อนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องทำคือคัดเลือกและส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจที่จะมาสร้างอีโคซิสเต็มสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบุคลากรตลอดจนซัพพลายเชนแบบครบวงจร
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเลือกมาถูกไหมพี่
1: ใช่แล้วก็คำพูดของคุณพี่ช้างนะครับสะท้อนคำพูดแรกที่ผมได้พูดเอาไว้แกย้ำเลยว่านักลงทุนเนี่ยนะครับไม่ได้กลัวนะครับว่าจะต้องลงทุนอะไรใหม่ๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่กลัวนะเขาพร้อมถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นอนาคตเป็นไปได้
0: บอกว่าผมเนี่ยพร้อมลงทุน
1: ใช่แต่เขากลัวอะไรเขากลัวความไม่แน่นอน
0: คือลงทุนอะไรก็ได้นโยบายมาเลยประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนมาเลย
1: ครับ
0: ขอให้แน่นอน
1: ใช่
0: ขอให้มีความแน่นอนไม่ใช่รัฐบาลนี้มาแบบหนึ่งรัฐบาลนี้มาแบบหนึ่งรัฐบาลนี้มาบอกมาเอ้ยมาดิมาคุยดิมาจะไงจะมีค่าผ่านทางอะไรไง
1: มัน
0: ไม่มีความแน่นอน
1: มีเหรอมีค่าผ่านทางด้วยเหรอ
0: พี่เรื่องนี้อีลอนมัสก์เป็นคนพูด
1: อ๋อครับ
0: ว่าพี่จำได้เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนได้เต็มที่เลยเขาพูดนี่คือเขาพูดนี่ให้ข่าวในต่างประเทศว่าคือลงทุนน่ะได้นะไทยแต่ว่าเขาดูแล้วแบบ
1: 30%
0: ใต้เขาใต้โต๊ะมันเยอะมากแล้ว
1: เขาพูดคำนี้เลยเขาบอก30%อ่ะของเงินที่ลงทุนเนี่ยมันจะกลายเป็นเบี้ยบ้ายหลายทาง
0: ใช่ซึ่งแบบคุมงบคุมอะไรไม่ได้มันมีนู่นนี่นั่นเยอะมากจนเขาแบบก็ละล้าละลังอย่างเงี้ยมันคือ
1: การเสียโอกาส
0: มันตัดสินใจคนเดียวได้ไง
1: ใช่ครับ
0: มันใหญ่แล้วมันตัดสินใจคนเดียวมันไม่ต้องมีอะไรนะมีแบบประชุมกันแบบเอาอะไรยังไงอันนี้คือคนเดียวเลยแล้วมันพูดคนเดียวเลยแล้วเป็นการเสียหายนะ
1: ครับ
0: มันพูดมาไม่มีใครเถียงเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครเถียงคุณพูดแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราเสียหายไม่มีใครพูดเลยนะ
1: ใช
0: ่วันที่เทสลาอีลอนมัสก์มาพูดเนี่ยเรียบร้อย
1: ครับ
0: เงียบไม่มีใครเถียงกันเลยนะแล้วก็พี่ชายยังบอกต่อว่าไงครับพี
1: ่บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนในที่นี้คืออะไรอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเดี๋ยวจะเอานู่นเดี๋ยวจะเอานี่มาสด้าอยู่ดีๆก็ไปทุบมาสด้ามาลงทุนหน่อยเด้ทำโรงงานผลิตเกียร์ในไทยหน่อย20,000 ล้านมาสด้าทำโรงงานเสร็จพัวเปลี่ยนนโยบายเอา EV เข้ามามาสด้านี่ตอนนี้ขอโทษนะฮะพูดกันภาษาแบบภาษาชาวบ้านนะเอาขาไก่หน้าผากอยู่นะเนี่ย
0: ผมนึกว่าน้ำตาเช็ดหัวเข่า
1: โอ้โหคือเขาลงทุนในไทยสร้างงานอ่ะสร้างโรงงานผลิตเกียร์เพื่อส่งขายทั่วโลกอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเปลี่ยนไม่ส่งเสริมรถที่มีเกียร์ซะแล้ว
0: ไปรถ EV ไปรถ EV
1: แล้วเขาลงทุนไป20,000 ล้านนี่เขาทำไงอ่ะ
0: หวังว่าจะพลังงานสะอาดแล้วก็ลดการนำเข้าน้ำมันแต่จริงไม่ได้หรอกกว่าเราจะได้ไฟฟ้ามามันไม่ได้สะอาดเอาจริงนะผมก็ไม่ได้บอกว่าไฟฟ้าไม่ดีผมก็เชียร์ว่ารถไฟฟ้ามันดี
1: ครับ
0: แต่ว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วพอมันเป็นไฟฟ้ามันบริสุทธิ์นะแต่กว่าจะเป็นไฟฟ้าขั้นตอนบางทีมันก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เอาก๊าซมาผลิตเป็นไฟฟ้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็ยัง
1: ต้องนำเข้าก็ยังต้องจ่ายก็ยังต้องสูญเสียอยู่ดี
0: ซึ่งแบบสมมติถ้ารถคุณแบบหลังคาเป็นโซลาร์เซลล์แล้ววิ่งโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: วิ่งไปเลยมีแบตลูกนึงอะแบตลูกนึงก็ไปขุดขึ้นมาเหมือนที่โรงงานทำมาแบบเนี้ยอะโอเคแต่ว่าอาจจะแบบอะไรอะปล่อยไอ้นี่น้อยหน่อยแล้วก็รับหลังคารับปุ๊บวิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยโอเคถูกป่ะ
1: แต่มันก็ต้องไปดูมันก็ต้องไปดูวงจรทั้งวงจรนะพี่อย่างที่คุณช้างพูดถูกมันไม่ใช่แค่เรื่องรถคันเดียวแต่มันต้องดูทั้งระบบสถานีชาร์จได้ไหมเซลล์มันจะอยู่ยังไงร้านท่อไอเสียล่ะไปแล้วไปก่อนเลยเพราะรถไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสียนะครับ
0: หม้อน้ำก็ไม่มี
1: เออทำไงอ่ะ
0: พวกมันมีชิ้นส่วนได้หลายอย่าง
1: นะครับซัพพลายเชนอีโคซิสเต็มทั้งหลายเนี่ยตายก่อนนะครับ
0: เลิกก่อน
1: จากความที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ได้ยึดเป็นนโยบายที่มันชัดเจนนี่แหละนะครับคุณช้างแกบอกนะบอกว่ายังมั่นใจนะครับเราทำได้นะครับเรายังสามารถที่จะเป็นเมืองที่ผลิตรถและสร้างอนาคตได้นะครับจะเอาเทคโนโลยีไหนจะสร้างเพื่อใช้งานสร้างเพื่อส่งออกหรือจะเป็นเครื่องจักรสำคัญเรียกว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วใช้เป็นเครื่องจักรสำคัญในการทำระบบเศรษฐกิจของเราให้กลับมาเข้มแข็งได้ครั้งหนึ่งได้นะคร
0: ับ แล้วก็คนไทยก็ฝีมือผมพูดตลอดนะย้ำตลอดว่าฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองชาติใดในโลกโรงงานประกอบรถยนต์ของเราอะความผิดพลาดอะคือมันในระบบอุตสาหกรรมอะมันจะมีเรื่องของแบบ ISO อย่างนี้ถูกไหม
1: ครับ
0: ความผิดพลาดใครยิ่งน้อยยิ่งอะไรเงี้ยยิ่งฝีมือยิ่งเจ๋งของเราเนี่ยประกอบเนี่ยรถจากญี่ปุ่นรถจากเยอรมันเนี่ยสู้เราไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: เราสถิติตัวเลขเราดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ใครที่เจอรถเออร์เลอร์มาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมือนพี่ถูกหวย
1: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องของเรื่องของการประกอบรถในชุดที่สองละกันเรื่องเออร์เลอร์เรื่องต่างนะครับ
0: ยังมีคำพูดของพี่ช้างให้หมดเลย
1: ยังมีคำพูดพี่ช้างทิ้งท้ายด้วยเป็นประเด็นที่ต้องฟังเลยนะครับให้แนวทางหรือว่าให้วิธีการว่าที่เราบอกที่แกบอกว่าเรายังไปได้เมืองไทยยังทำได้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับแต่ขอไปช่วงสองนะพี่โจต้องพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตามพลาดไม่ได้ครับประเด็น
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนด์ครับสถานี Active Radio FM 99นะครับวันนี้เรา2คนเนี่ยมางานกิจกรรมเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ได้สามารถอยู่ตอบสดหน้าใหม่ได้พรุ่งนี้เข้าไปประจำการนะครับนั่งอยู่หน้าใหม่คุยกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ร้อนแรงคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ออกมาพูดแบบนี้วันนี้ออกมาแล้วแล้วคนที่พูดเนี่ยก็ไอ้โจมาแล้ว
0: เขาก็ไม่พูดนะส
1: ่
0: วนใหญ่เขาก็จะไม่พูดแล้วก็แกก็ไม่พูดหรอกแกโพสต์ Facebook
1: ใช่
0: ซึ่งจริงเนี่ยคนที่จะพูดอะระดับเขาว่าพูดได
1: ้ครับ
0: บริษัทรถยนต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครจะออกมาให้ข่าวได้นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: หน้าที่ของคนที่จะพูดได้บางทีเนี่ยบางบริษัทมีคนนึง
1: มีคนเดียวสองคนครับใช่
0: คนไม่เกินนี้ที่ออกมาว่าพอมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หรอกแล้วตอบเป็นโอ้ไม่ได้
1: ใช
0: ่อย่างเงี้ยผมพรุ่งนี้ผมไปสมัครงานแล้วอาทิตย์หน้าผมโอ้โหผมให้ข่าวเลยเขาไล่ผมออกเลยนะ
1: ไม่ได้นะการที่คุณช้างนะครับออกมาพูดแบบนี้เนี่ยผมบอกเรียนผู้ฟังได้เลยนะว่าโดยส่วนตัวแกเนี่ยนับถือแกเลยนะเพราะการพูดแบบนี้มันสร้างผลกระทบเยอะมากนะครับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะมองยังไงอะใช่ไหมครับเออแกจะต้องแบบต้องตอบคำถามเหมือนกันนะทำไมญี่ปุ่นต้องถามว่าทำไมอยู่ดีๆคุณช้างพูดหรือประเด็นนี้ออกมาล่ะ
0: หรือโดนไปแล้ว
1: คือ
0: ก็เดินไปแล้ว
1: ไม่รู้ไงแต่ก็แกก็ประกาศชัดเจนว่าในบทบาทนึงอ่ะแกเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นใช่แต่อีกหนึ่งบทบาทที่มันเอาไปจากชีวิตแกไม่ได้คือแกเป็นคนไทยยังไงแกก็ต้องพูดด้วยความเป็นคนไทย
0: ในมุมนึงที่ความเป็นคนไทยเนี่ยผมว่าเนี่ยเราต้องล้างไว
1: ้ต้องฟัง
0: เลยนะเรื่องนี้เราต้องล้างไว้นะครับ
1: ครับ
0: เราต้องเก็บไว้ในอะไรนะออโตโมทีฟอี

0: โคซิสเต็มใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเราต้องมีอยู่เพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์อินโดพยายามจะมาแย่งคือในภูมิภาคใกล้ๆรอบๆเราเนี่ยมันใครสู้เราได
1: ้ครับ
0: แต่อินโดเนี่ยมันใหญ่ประเทศมันใหญ่คนมันเยอะ
1: ค่ะขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าเรา
0: ใช่ใช่เขาก็หวังที่จะแบบมาเลเซียก็สู้ไม่ได้ทำไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่อินโดนี่จะมาทำเนี่ยนะ
1: ก็ต้องก็คือมันเป็นเรื่องปกติแหละการแข่งขันนะครับทุกประเทศก็ต้องย่อมอยากให้ประชากรของตัวเองเนี่ยพัฒนาเจริญขึ้นร่ำรวยขึ้นมีความสุขขึ้นนะครับเราเห็นตรงไหนเป็นโอกาสเราก็ต้องทำนะครับเช่นเดียวกันแต่ในกรณีเนี้ยเราอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเราเคยมีอุตสาหกรรมนี้อยู่ในบ้านเรานะครับวันนี้เนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนและอินโดเขาก็มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาสามารถที่จะเสนอเงื่อนไขได้ให้กับผู้ลงทุนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยอยู่ลองเปลี่ยนใจไหมอยู่ไทยมานานอยู่ลองมาอยู่ญี่ปุ่นยอมอยู่มาลองอินโดบ้างไหมเขาก็สามารถที่จะเสนอได้
0: เขาอาจจะแบบว่าบางทีอาหารมันไม่ถูกปากหรือเปล่า
1: เออนะเบื่อข้าวแกงเขียวหวานไก่หรือยัง
0: ผมมองว่านี้พี่ผมมองว่าแบบนี้ดีอินโดขยับแบบนี้อยากจะแย่งแบบนี้ดีรัฐบาลจะได้หันมามองรถที่มีโรงงานอยู่นี้แล้วอยู่นานๆบ้างหันมาให้ความสำคัญแบบนี้บ้างถ้าพวกนี้ไปหมดนี่ยุบนะ
1: พี่แน่ใจหรอพี่แน่ใจ
0: ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาล
1: พี่
0: แค่ว่าก็ดีอาจจะมามองเฮ้ยเราต้องมาหันมาดูเขานะเหมือนเราลืมเขาไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราได้ลืมคนเหล่านี้ไปไหม
1: คือ
0: มันก็ต้องกลับมาดูกันบ้างไง
1: ประเด็นพี่ผมอันเนี้ยผมก็คิดเหมือนพี่โจผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนคิดเหมือนกันแต่ผมอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับพี่โจนิดหนึ่งผมไม่เคยหวังในรัฐบาลให้มาเห็นเลยนะเพราะผมรู้ว่าผมมองโลกนี้ดีแล้วกันรัฐบาลมีงานเยอะนะครับเดี๋ยวจะต้องช่วยน้ำท่วมเดี๋ยวจะต้องจับไอ้โบ้โกงน้ำมันเดี๋ยวจะต้องปราบอะไรนะโกงข้อสอบไหนจะเหตุการณ์ตรวจสอบเรื่องสว.กันอีกรัฐบาลมีงานเยอะโอ้โหยังจับไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าผมไม่หวังถึงมือรัฐบาลผมหวังมาที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมโดยตรงอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมข้าราชการนะครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหรือสภาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลกับเอกชนคุณควรจะเป็นบอดี้หรือคุณควรจะเป็นองค์กรจริงๆที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องนี
0: ้
1: รัฐบาลให้รัฐบาลมีหน้าที่แค่ประทับตาลงนามลงรายชื่อแต่การทำงานจริงมันต้องเกิดจากหน่วยงานพวกนี
0: ้ก่อนที่พี่จะให้หน่วยงานพวกนี้ไปให้อาจารย์วีระไปเคลียร์ก่อนนะให้อาจารย์วีระลงไปเคลียร์ก่อนว่าหน่วยงานนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพออาจารย์เขาลงไปเคลียร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะฝุ่นมันจะหายตลบก็ได้ทำต่อได
1: ้นะคือจริงๆนะครับผมว่าถ้าเพราะว่ามองจากคำพูดของคุณช้างนะครับคุณช้างย้ำตอนท้ายบอกว่ายังมั่นใจนะว่าประเทศไทยยังไปได้เรายังมีอนาคตกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้แต่เราต้องเลือกให้ชัดเจนเราจะเอาแบบไหนเราจะเอารถไฟฟ้าหรือเราจะเอาไฮบริดเราจะเอาปลั๊กอินไฮบริดหรือเราจะเอาไบโอฟูเซลส์นะครับหรือจะเอารถไฮโดรเจนเลยนะครับหรือจะเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยเราทำได้ทั้งนั้นแหละจะไม่ว่าจะองค์ความรู้ความประณีตงานฝีมือนะครับเงินทุนแรงงานไทยมีพร้อมซัพพลายเชนไทยพร้อมหรืออย่างเดียวครับความชัดเจนรัฐบาลเราต้องชัดเจนแล้วประกาศจุดยืนประกาศเป็นรถแมพไปเลยว่าเราจะไปทางนี้ล่ะชัดเจนนะครับทุกภาคส่วนเขาจะได้หันมา
0: ตาม
1: กันทั้งหมด
0: มันต้องมีแบบนั้นว่าเอ้ยเราจะต้องไปในทิศทางนี้นะอุตสาหกรรมรถยนต์ไปแบบนี้นะ
1: ใช่
0: มันจะชัดเจนแล้วคือพอรัฐบาลต่อมาก็มาเอ้ยเราต้องส่งเสริมต่อ
1: ไปตามไป
0: เรามาตรงนี้รถแมปเราเป็นอย่างนี้
1: ใช่
0: แต่นี่มันสเปซสปาก็เหมือนมวยวัดบุฟเฟ
1: ่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบเอ้ยเด็ดขาดนะวันนี้เลือกไปเลย 100% ไม่จำเป็นนะครับ
0: คือมันต้องยืดหยุ่นได้แต่ว่าต้องมีทิศทาง
1: ใช่ครับ
0: มันมั่วซั่วไปหมดเห็นอันนี้ดีเฮ่อๆกันหมาไปอีวีเราอีวีเอ้ยอีวีกันอีวี
1: แล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับผมยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้ามาของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นเฉพาะไทยเท่านั้นทำไมรถไฟฟ้าจีนไม่ทะลักเข้าเวียดนามล่ะครับเราเคยตั้งคำถามนี้

0: กันไหมใช่ไหมครับทำไมรถไฟฟ้าจีนไม่ทะลักเข้าอินโดล่ะครับ
1: เขามีรถของเขาเองเวียดนามเขามีรถยนต์แห่งชาติเขามีวินฟาส
0: ใช่ครับ
1: พอไปขายแข่งกับเขาเข้าไปปุ๊บ
0: เขาก็ไม่เอาไปทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์เขาอะใช่ไหมครับ
1: เยอะนะแล้ววินฟาสเคยมาบ้านเรา
0: ครับ
1: มาถึงเลยโอ้โหจ้างเอเจนซี่ส่งข่าวเปิดตัวในงานในอะไรเพิ่มเรียบร้อยเลิก
0: ครับ
1: พอออกจากงานโชว์รถก็กลับเพราะว่าฝีมือประกอบสู้ไม่ได้เลยแต่เขาขายส่งออกนะวินฟาสขายในเวียดนามคนเวียดนามเยอะนะฮะไม่เหมือนพวกเราเยอะนะขายในเวียดนามขายในลาวขายในจีนขายทั่วเลยนะ
0: ครับ
1: มีรถเล็กๆดูน่ารักดีแต่ว่าฝีมือประกอบหรือชิ้นส่วนอะไรข้างในสู้เราไม่ได
0: ้อืม
1: อืมสู้การประกอบของเราไม่ได้แต่เขามีรถยนต์แห่งชาติแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: ไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องอะเป็นเรื่องภายในประเทศเขานะครับแต่ที่ต้องพูดกันวันนี้คือประเด็นที่มันคาบเกี่ยวกับไทยก็คือการทะลักของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยนะครับต้องยอมรับกันนะครับว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้การเข้ามาของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่ามันไม่ควรจะมาแบบนี้ถ้ามามันต้องมาด้วยฟูลไลน์แบบอีโคซิสเต็มเต็มระบบมีโรงงานเข้ามาก่อนนะครับมีโครงการนำร่องจริงๆไม่ใช่เอาเข้ามาขายแล้วอ้างว่าโอ้โหผลิตไม่ทันอ่ะตอนนี้ขอเข้ามาขายไปเรื่อยๆก่อนละกันยังไม่ตั้งโรงงานอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันเกินไป
1: มันอนุโลมให้เขาก็จะมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาทำอยู่คนนี้ก็อยู่จริงๆไง
0: ครับ
1: รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ได้รับการดูแลผมว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วอย่างที่คุณช้างพูดอ่ะมันเจ็บปวดจริงๆนะครับคุณเวลารถ IEC นะครับรถเขานโยบายอยู่ดีรัฐบาลบอกว่าอยากจะส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช่ไหมครับก็ไปตั้งโครงการEDC ขึ้นมาเอาโรงงานจากญี่ปุ่นเขาไปตั้งอยู่ในนั้นเก็บภาษีเขาเก็บนู่นเก็บนี่เขาแต่ถึงเวลาเอาภาษีที่ได้เนี่ยเอาไปอุดหนุนให้กับรถ EV จากจีนแล้วเขาในฐานะคนขายรถเหมือนกันเขางงไหมครับไม่ใช่งงธรรมดานะงงแบบเซ็งๆด้วยอ่ะเอ้าทีเขาเนี่ยเก็บเงินเขาทุกอย่างเลยแต่คนขายคนอื่นเหมือนกันเนี่ยขายรถเหมือนกันคุณดันไปซับซิไดซ์เขาไปให้เงินเขาเรื่องอะไร
1: เต็มที่เลย
0: ใช่ไหมครับคือระบบแบบนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไกลไปอ่ะที่จะมองนะครับเป็นเรื่องของภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนโยบายคุณต้องชัดเจนอ่ะหรือว่าทิศทางคุณอ่ะมันต้องแบบต้องตอบโจทย์หรือว่ามันต้องเป็นไปโดยยุติธรรมให้แข่งขันกันได้จริงๆอ่ะแหมนะครับว่าแล้วอยากจะให้พี่โจ้ไปเป็นรัฐมนตรีจริง
1: ๆอย่าครับเดี๋ยวเลือดจะนอง
0: ใครเลือดตัวเองเลยเอาทำใครไม่ได้เอาบี้แทงตัวเองใหญ่เลย
1: แหมนะครับวันนี้นะฮะวันนี้มีรถเรามาขับรถยนต์เชอร์รี่คิว
0: ครับ
1: เชอร์รี่คิวนะครับแล้วก็วันนี้อีกก็จะมีรถเปิดตัว Honda Super One ครับรถไฟฟ้านะครับและอีกคันหนึ่งเป็น Geely ครับเปิดรถวันนี้ไม่รู้วันอะไรมีรถเยอะมากนะเปิดรถกันเยอะมากเลยเราไม่ได้ไปนะครับเรามาเทสรถคันหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเป็น Chery Q ก็เดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนมีรถเปิดตัวใหม่อีก1คัน
0: ครับ
1: ซึ่ง Embargo มันก็คือวันนี้
0: ครับ
1: ครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็พูดได้ว่าเรื่องสเปคมันมีอะไรนะครับก็คือมี All New Lexus ES Lexus ES นะ
0: ครับ
1: คือจริงๆ Lexus เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย Lexus ทำขายในอเมริกาเท่านั้น
0: ครับ
1: ในประเทศอื่นไม่มีในญี่ปุ่นก็คือ Toyota ไม่มี Lexus รุ่นเดียวกันนี่แหละ
0: ครับเยอะ
1: นั้นที่เป็น Lexusไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยเป็นเล็กซัสอย
0: ู่
1: ในญี่ปุ่นคือโตโยต้าแต่วันนี้ในญี่ปุ่นมีเล็กซัสแล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เล็กซัส ES เนี่ยก็คือตัว ES นี่ก็ประมาณแบบไซส์แบบ
0: ซีรีส์5
1: ซีรีส์5เบนก็ E-Class
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างนี้ไซส์ขนาดนี้เปิดตัวรุ่นแรกเจเนเรชั่นที่1ของ ES ในปี1989โบราณพี่เอ๋ย
0: ครับ
1: นึกถึงพวก Toyota Crown Toyota อะไรเนี่ยอย่างนั้นนะทรงเหลี่ยมๆในปี89อ่ะ โบราณมากแต่ว่าใส่เทคโนโลยีแบบคือต้องดีต้องเงียบต้องนั่งสบาย
0: ครับ
1: แนวนั้นเป็นแนวนั้นแต่วันนี้ EF มาถึงเจนเดเรชั่นที่8
0: ครับ
1: ล่าสุดบนถนนคือเจน7ตอนนี้คือเจน8นี่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมคือเจ๋งมากนุ่มนวลเงียบหรูหราแบบคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเจ๋งมากพี่รูปทรงแบบโมเดิร์นมากนะครับไฟหน้าโฉบเฉี่ยวมากเป็นแบบแอลทวินเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้รายการวิทยุมีรูป
0: จริงๆให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังไปชมในเส้นทางยานยนต์สิครับพี่จะยากอะไรล่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่อาจจะตัดไม่ทันรอแป๊บนึง
0: โอเค
1: ก็คือมีตอนนี้เขามีมา2รุ่น
0: ครับ
1: ก็คือมี ES350E
0: ครับ
1: พรีเมียม
0: E นะครับ E นะครับ E แปลว่า
1: ES350E พรีเมียมก็คือ E นี่คือ EV
0: ครับ
1: หรือ BEV คือ Battery Electric Vehicle
0: ครับ
1: เป็นในรุ่นพรีเมียมแล้วก็ ES350S เป็น Luxury
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรถ Hybrid
0: Hybrid ครับครับ
1: ขนาดมิติตัวถังทั้งหมดใหญ่กว่าตัวเก่าใหญ่กว่า Gen 7ไม่ว่าจะเป็นฐานล้
0: อ
1: ยาวฐานล้อตัวถังแล้วก็ความกว้างมิติตัวถังทุกอย่างใหญ่กว่ารุ่นเก่าแน
0: ่
1: นอนแต่รูปทรงมันดูโฉบเฉี่ยว
0: รูปทรงมันจะดูท้ายลัดลาดกว่ารุ่นเก่ามันก็จะดูแบบสปอร์ตมากขึ้น
1: มันดูความมีให้ความเป็นสปอร์ตเยอะมาก
0: ใช่
1: แต่ล้อแม็กเดิมของ19อ่ะนะครับแล้วก็มาเนี่ยคือ2คันนี้เชื่อไหมว่าเหมือนกันเกือบทุกอย่าง
0: ครับ
1: มีถ้าสังเกตจุดสังเกตคือด้านหน้าถ้ารุ่น EV
0: ครับ
1: จะมีช่อง
0: เติมไฟ
1: SEV สิ
0: SEV
1: EV เนี่ยคือเหมือนว่ายังมีเครื่องยนต์อยู่ถูกไหม
0: ครับ
1: ต้องมีการระบายอากาศต้องมีให้ลมเข้า
0: ครับ
1: ต้องลมเล็กๆให้เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ไอไฟทวินแอลเนี่ยมีไฟหน้าอยู่ใต้นี
0: ้ครับ
1: ไฟหน้ากับช่องลมเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้นี่คือไฟหน้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่มีการแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็ก
0: ๆครับ
1: และไม่มีช่องเพราะว่า EV ไม่ต้องการเอาระบบลมเข้าไประบายนี
0: ้ในห้องเผาไหม
1: ้ในห้องเข้าไปในห้องเครื่องอ่ะเข้าไปในฝั่งตรงนั้นไม่ต้องมี
0: ไม่มีครับ
1: นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยและความสูงต่างกันแบบประมาณแบบเซนกว่าความสูงของตัวรถของ2รุ่นนี้เท่านั้น
0: ครับ
1: ซึ่งจอดคู่กันถ้าไม่เห็นข้างหน้าดูไม่ออก
0: ครับ
1: ข้างหลังก็ต้องดูว่ามีถ้อยเสียหรือไม่มีถ้อยเสีย
0: ใช่ถ้ามีถ้อยเสียก็คือ PHEV ไป
1: แล้วแบบหรูหรามากแล้วก็เรื่องของภายในเนี่ยมันมีพวกแบบจออันนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเรื่องภายในADAS เป็นเลเวล 4.0 นะครับ
0: ครับ
1: ย้ำนะ
0: 4.0 เลยเหรอ
1: ใช้อยู่ทุกวันนี้ 2.5 ไม่ถึง
0: ใช่
1: ละรุ่นเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละคันที่ใช้กันอยู่ไม่ถึงนะครับอันนี้คือ 4.0 ครับ ADAS
0: จากว่า
1: บรรทุกมาเพียบแล้วก็รถนี่หรูหราแบบโอ้เจ๋งมากเรื่องของความเงียบนี่คือตัวถังนะคือราคาเป็นแก้ว
0: ครับ
1: เป็นก๊าซลูปแล้วก็เปิดได้ด้วยนะและแดมอะแผ่นแบบวัสดุซับเสียงอะ
0: ครับ
1: รอบคันยกเว้นหลังคาพี่ที่มันเป็นกระจกแดมไม่ได
0: ้ครับ
1: รถมาขนาดนั้นอะแบบเงียบคลิปนั่งสบายถ้าใครไม่เคยสัมผัสไปลองขับที่โชว์รูมเขาก็ได
0: ้
1: ไปลองนั่งลองขับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันแตกต่างมันแตกต่างกับโตโยต้าจริงๆนะ
0: ครับ
1: มาดูสเปคครับในรุ่นของ HEV นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะครับเป็นเบนซินไฮบริด 2.5 ลิตร
0: ครับ
1: ยนต์เป็น Gen 6ของเครื่องยนต์รถเป็น Gen 8
0: ครับ
1: บอดี้รถเป็น Gen 8เครื่องยนต์เนี่ยพัฒนามา Gen 6
0: ครับ
1: รถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแรงม้าสูงสุด247แรงม้า
0: โอ้โห
1: แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนแล้วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศแน่แบตเตอรี่นะระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ที่ 22.72 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คืออีโคสติ๊กเกอร์บอกมานะ
0: ครับ
1: 22.72เกือบ23อ่ะเกือบ23โลลิตรอ่ะ
0: อืมครับ
1: แล้วถือว่าประหยัดอยู่นะครับส่วน BEV ฮะ BEV นี่คือเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นที่2นะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้า แรงม้าสูงสุดคือ222แรงม้าน้อยกว่า
0: น้อยกว่ารถที่เป็นไฮบริดนะ
1: น้อยกว่าเท่าไหร่25แรงม้า
0: ครับ
1: ครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงสุดนะครับอยู่ที่ 76.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่นี่ใหญ่นะ 76.9 นะครับ
0: ครับ
1: ก็อันนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะแบตเตอรี่ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ
0: แบตเตอรี่ระบายความร้อนด้วยน้ำด้วย
1: นะครับไฮบริดระบายความร้อนด้วยอากาศนะ
0: ครับ
1: นะครับระยะทางสูงสุดนะครับสามารถวิ่งได้620กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน NEDC นะแล้วก็ AC AC นี่คือไฟบ้านเนี่ยต
0: ั
1: วของตัวหน้าก็มี2แบบ
0: ครับ
1: กดท็อปไปเลย
0: ครับ
1: เอา22กิโลวัตต์อันนี้ก็ประมาณแบบไม่ถึง8ชั่วโมงละ
0: ครับ
1: นะครับส่วน DC รับได้150กิโลวัตต
0: ์โอ้โห
1: โหเป็นไงอ่ะ
0: ตัวท็อป
1: ไปสุดมาสิบนี่ปรี๊ดเลยนะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยรับรองมั่นใจแล้วก็อุ่นใจตลอดการขับขี่ไม่มีไฟไหม้แน่นอนบริโภคพลังงานครับ137วัตต์ต่อกิโลเมตร
0: 137วัตต์ต่อกิโลเมตร
1: ใช่ก็คูณไปเลยเอามาหารเนี่ย 76.9 กิโลวัตต
0: ์ครับ
1: ก็คือเท่าไหร่อ่ะ 7,900 ใช่ไหม
0: ครับ
1: 7,600
0: 7,600ประมาณ
1: 100ถอนได้137
0: ครับ
1: นี่ก็ระยะทางนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะดีไซน์สวยมากนะครับดีไซน์นี้เขาสปินเดิลบอดี้คือสวยแตกต่างช่วงล่างเป็นด้านหน้าเป็นแบ็คพลาสติกด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ครับ
0: ครับ
1: ยังไงก็ยังเป็นพวกนี้อยู่เจ๋งสุดแล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ใช้กันไปเรื่อยๆแบบนี้ใครที่สนใจนะไปลองได้นะครับที่โชว์รูมของ Lexus นะครับในกรุงเทพตอนนี้มี3แห่งนะครับวันที่21 22 23สิงหาคมนี้ Lexus กรุงเทพถนนพระราม9นะครับแล้วก็ Lexus รามอินทรา
0: ครับ
1: Lexus วิภาวดี3แห่งนี้นะครับ
0: ครับ
1: ไปก็อาจจะมี
0: ต่างจังหวัดเขาก็มีนะภูเก็ตเชียงใหม่หัวเมืองใหญ่ๆมีหมด
1: เขาก็ไล่ไปนะครับไล่ๆกันไปนะตอนนี้ก็คือถ้าใครตอนนี้ออกรถตอนนี้นะมีแบบได้ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแล้วก็ถึง 50,000 กิโลเมตรนี่เช็คฟรีผมนะรับประกันคุณภาพรถยนต์4ปีไม่จำกัดระยะทาง
0: ครับ
1: รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางแต่พอรุ่นไฮบริดนะเพราะว่าไฮบริดรับประกันแค่ไฮบริด
0: ครับ
1: รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า
0: ครับ
1: 8ปี1หรือ 160,000 กิโลเมตรพร้อมกับการรับประกันกรณีแบตเสื่อมต่ำกว่า 70% ด้วยรถไฟฟ้านะครับ
0: ครับ
1: ส่วนโปรโมชั่นแคมเปญนะครับซื้อช่วงนี้นะช่วงเปิดตัวนี้นะครับตั้งแต่วันที่13ตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือวันที่31สิงหาคมนี้รับฟรีครับแพ็กเกจซ่อมบำรุงของ Lexus Exclusive Package แบบสแตนดาร์ดมูลค่า 50,000 บาทอันนี้ได้ฟรีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็ Roadside Assistant
1: มีครับรถไฟเซ็น20ชั่วโมงตลอด5ปีนะครับมีค่าแรงเช็คระยะเพิ่มเติมจาก 60,000 กิโลเมตรให้เป็น 100,000 กิโลเมตร
0: ก็โห
1: 5ปี
0: อ
1: ันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางคือซื้อช่วงเนี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเช็คได้เท่านี้ใช่ไหม
0: ขยาย
1: ในเดือนนี้ได้ขยายเพิ่มนะครับที่บอกก็คือพี่เจ๊บอกก็คือรับประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปี
0: ครับอันเนี้ยสำคัญนะคนส่วนใหญ่ฟังข้อมูลแล้วเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้ใช้หรอกแต่ถ้าเกิดมันได้ใช้อะไรรู้ไหมครับที่ได้ใช้แน่ๆกรณียางแตกพี่แล้วถ้าแบบเป็นผู้สูงวัยสักหน่อยจะไปเปลี่ยนยางคนเดียวกลางถนนเนี่ยโอ้โห
1: วัยบางทีเราลงมาแล้วก็แบบแดดก็ร้อนอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โทรเรียกผู้ช่วยเถอะครับมีระบบแอสซิสแตนต์เนี่ยดีช่วยได้จริง
1: เขามาช่วยจริง
0: ช่วยกี่ครั้งเนี่ยเขาไม่ดีรีเรคคอร์ดเขาช่วยตลอดนะปีนึงจะเรียก10ครั้งเขาก็ไม่ว่าน
1: ี่ก็คงไม่อยากจะยางแตกทุกเดือนใช
0: ่ไหมใช่ๆๆแต่ว่าอันนี้สำคัญนะแต่คนมักจะไม่ค่อยคิดถึงครับ
1: แล้วก็สีครับ
0: ครับ
1: สีมีทั้งหมด7สีสีไทย7สีครับม
0: ี
1: สีใหม่ครับ New Soul นะฮะสีตัวตรงเลยอาจจะได้เห็นจากโฆษณาในวันนี้นะครับแล้วก็สีขาวครับ White Nova Guard Flex นะครับ
0: ครับ
1: ก็ Graffiti Back Glass Flex นะครับ Sonic Chrome Sonic Iridium Sonic Titanium Sonic Copper เป็นไงมาแล้ว Copper สิ่งนี้ผมว่าเทรนด์นี้กำลังมาแล้ว Copper
0: สีออกทองแดงทองแดงนะออกน้ำตาลน้ำตาลแดงนะ
1: สีก็มีสีดำกับสีน้ำตาลน้ำตาล
0: ครับ
1: เป็นหนังเป็นหนัง
0: ครับ
1: เท่มากบอกเลยว่าเท่มากเห็นแล้วแบบเชื่อไหมพี่ผมบอกคุณผู้ฟังงี้ก่อนนะครับว่าอยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบมันจะซื้อรถคันหนึ่งง่ายนะแล้วก็ข่าวมันก็ไม่ได้รวยมากที่จะซื้อแบบมีคนบอกดีก็ซื้อดิแต่บอกว่าดีแล้วไม่ซื้อเราไม่สามารถซื้อรถที่ดีทุกคันได้นะครับ
0: โอ้โหพี่ต้อง
1: อันนี้จริงๆผมซื้อคันที่ดีผมซื้อเพื่อให้พวกพี่บอกว่า
0: โอ้โห
1: เอาดีก็ไม่ซื้อดิมันทำไม่ได้แบบนั้นนะครับอยากทำได้อยากทำได้อยากซื้อได้ทุกคัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคันนี้เห็นแล้วแบบเฮ้ยพี่รถมันสวยผมก็ไม่เคยแบบชอบรถคันโตๆขนาดนี้นะแต่ว่าเล็กซัสคันนี้มันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยดี
0: คือผมว่านะครับด้วยวัยด้วยอะไรเนี่ยมองไปอ่ะมันเหมาะกับพี่โจแล้ว
1: โอ้โหผมเพิ่ง35เองพี่
0: พี่จะบอกว่าเลขสลับก็ไม่ใช่นะเลขสลับมันก็เกิน พี่อย่ามาคุณผู้ฟังเขารู้นะครับเอาเป็นว่านี่คือเรือธงเลขสลับท่านนี่คือเรือธงจริงๆนะครับใครที่อยากจะได้คือรถไฟฟ้าเข้ามาการเปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่องของรถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อรถแต่มันคือเขาเรียกอะไรอ่ะคุณค่าในตัวรถที่คุณซื้
1: อLexus
0: ยังไงก็คือ Lexus วันยังค่ำครับ
1: มันมี Lexus นี่คือยานยนต์ปฏิวัติ
0: ใช่นะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษจริงๆถ้าคนใช้แล้วก็จะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับ
1: หรือว่าคนที่ใช้ Lexus เนี่ยจะเป็นพวกที่แบบผมผ่านมาหมดแล้วMercedes Benz BMW อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บางคนอาจจะถึงขั้นผ่านจากัวร์มาแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ยพอมาโดนอันนี้ปุ๊บคืออยากลองนี่คือแบบผมใช้มาหมดแล้วตอนนี้ผมอยากลองเข้ามาปุ๊บติดใจทุกคน
0: ใช่นะครับอ่ะวันนี้เราก็ถือได้ว่าหนักหน่อยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเมืองไทยแต่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับต้องพูดถึงละนะครับหวังว่าจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนะครับกระตุกขาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะได้รู้สักนิดนึงว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าหลังชนฝาแล้วนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะครับถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราน่าจะแยกกันละอนาคตข้างหน้านะครับ
1: ยังก็คืออยากจะซื้อรถไฟก็ยังซื้อได้นะครับซื้อได้มันเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของแบบนโยบาย
0: อนาคตอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแหละจะเปลี่ยนยังไงนะครับจะไปยังไงกันให้มันมีเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศต่างหากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่โจ้ครับ
1: ครับผม
0: นะครับติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้13 นาฬิกาเราจะมานั่งคุยกันในสถานีวิทยุส่งข้อความเข้ามาได้นะครับพรุ่งนี้วันนี้ผมคทาทองไวยเทียนนท์และพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: มีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านและเพราะหากไม่ทำก็จะไม่มีผลงานส่วนจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีการพูดคุยกันในทุกวันอยู่แล้วและทุกคนทราบดีว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และพระราชบัญญัติกู้เงินซึ่งจะต้องเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวได้ว่านอกจากวาระประจำของสภาแล้วการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำตามหน้าที่ตัวเองต่อไปในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลทำงานทุกวันดังนั้นใครจะถามอะไรมารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเก่งหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใดก็ตามเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตประชาชนสะดวกขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงได้รวดเร็วและแนบเนียนขึ้นภัยออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์หนึ่งสายกดลิงก์หนึ่งครั้งหรือหลงใช้ข้อความที่ไม่เป็นหรือหลงใช้ข้อความเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายไปอย่างรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและจะดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ซึ่งตัวรัฐมนตรีเคยถูกหลอกลวงหรือไม่นายชัยชนกยอมรับว่าเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงซึ่งได้โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยและสอบถามแต่พอเขารู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปเรื่องนี้จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่าต้องมีสติเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภมาครอบครองจึงต้องมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตนตั้งแต่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร8เดือนได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานซึ่งทำให้ผลงานเป็นดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% และไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้มากถึงขนาดนี้นอกจากนี้นายชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกังวลหรือไม่ในโครงการ THAI Passport จะถูกอภิปรายด้วยหรือไม่โดยนายชัยชนกบอกว่าต้องมีอยู่แล้วและไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในกฎหมายและข้อบังคับซึ่งตนได้มีการตรวจสอบทั้งภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้าในการให้ข้อมูลรวมไปถึงไปปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นตนไม่มีอะไรต้องกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Vanity Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11

0: ทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแมงกิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทรฮะเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับพี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แมงครับคร
2: ับ นะฮะ
3: ชัดเจนดีใช่ไหม
2: ชัดเจนดีครับพี่ก้ามาวันแม่แล้วก็เป็นวันที่8นะน้ำมันขึ้นรับวันแม่
3: ครับสวัสดีผู้ฟังนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะน้ำมันขึ้นนะต้องเกี่ยวกับนู่นนะท่านประธานาธิบดีบรูชนะนั่นนะ
2: ฮะจริงๆเนี่ยน้ำมันโลกเนี่ยเขาลงนะฮะแต่น้ำมันประเทศไทยเนี่ยขึ้นสวนได
3: ้น่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องกองทุนน้ำมันผสมกับลักษณะการคาดการณ์ทางภูมิศาสตร์คุณเ
2: ม
3: ่งต้องปรับราคารับไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นมั้งน่าจะอารมณ์นั้นครับน่าจะมีอารมณ์เรื่องกองทุนน้ำมันผสมกันอยู่เพราะว่าเราติดลบอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นล้านนะล่าสุดเท่าที่ผมได้ยินข่าวครับ
2: อ่ะก็จะได้มีเงินเอามาใช้กับอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ผมรอเลยนะผมรอโอ้โครงการนี้ผมรออยู่ก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะก็มาตรการต่างๆก็ได้เหมือนเดิมถ้าแบบติดตามข่าวอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนเห็นว่าจะมีเงินสนับสนุนให้ไปใช้ห้องพักให้ใช้บริการโรงแรมที่ถูกกฎหมายเนาะ
2: ใช่
3: นี่น่าสนใจตรงนี้ครับก็เนี่ยแหละก็ออกมาช่วงเข้าสู่ใกล้ไฮซีซั่นแหละก็เหมาะสมพอดีก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะควอเตอร์สี
2: ่ก็เห็นว่าเร่งจะเร่งให้ใช้ในช่วงโลซีซันอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาในช่วงไหนแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่หน้าตาก็คงประมาณนี้แหละ
3: แต่จริงๆผมมาเห็นต่างนิดหน่อยครับช่วงโลซีซันไม่มีคนอ่ะคุณเอกถูกไหม
2: ติดทำงานกันใช่ไหม
3: เออก็ไม่แต่ว่าเขาคนก็รวมไปกระตุ้นไงไปช่วงไฮมันโทษนะช่วงไฮห้องก็แพงอยู่แล้วก็ยิ่งหนักเข้าอีกไงฮะหมายก็แน่นอยู่แล้วอ่ะครับแต่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรช่วยกัน
2: เอาไม่เห็นเป็นไรเลยก็ช่วงโลก็มีด้วยช่วงไฮก็ใช้ด้วยก็ไม่เป็นไรฮะ
3: ได้ก็เชียร์ให้ทำอะไรไป
2: อันนี้สงในช่วงไฮก็จะไปอยู่ที่เมืองรองแหละ
3: ใช่
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ถูกต้องเลยคร
2: ับ ครับได้เห็นแวบๆพี่กาในเฟซจะปล่อยซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่ฮะ
3: โอ้ใกล้แล้วเดี๋ยวต้องมาประชาสัมพันธ์ให้คุณเหม่งและท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับผมไม่ได้ร้องเองนะก็จะเป็นผมเขียนแล้วก็มีน้องที่เรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของเสียงร้องดีๆเก่งๆอ่ะมาช่วยกันร้องครับหลายคนครับเป็นแนวนั้น
2: สำหรับวันนี้ฮะวันที่12สิงหาคมวันแม่นะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาแชร์กันใครพาแม่ไปเที่ยวไปกินไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะแต่ได้ข่าวว่ามะลิเนี่ยกิโลละ 1,500 นะ
3: ใช่ต้องมันเป็นนี่แหละก็
2: ช่วงทำเงินเขาช่วงทำเงินเขาวันเดียว
3: ใช่ก็อย่าไปอะไรเหมือนกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคุณเหม่งกุหลาบวันวาเลนไทน
2: ์
3: มาลิวันแม่เนาะ
2: ครับ
3: ก็ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวครับปีหนึ่งมีอีกครั้งเดียววันอื่นมันก็ถูก
2: ใช
3: ่มันไม่ได้แพงอย่างนี้ทุกวันก็ท่านที่ไม่อยากใช้มาลิก็ใช้ดอกอื่นดอกไหนก็ได้วันแม่ดอกไหนก็ได
2: ้ครับ
3: ไม่ต้องดอกมาลิหรอกก็แม้มันแพงนะก็ไปใช้ดอกอื่นจ้าอะไรอย่างครับ
2: คือผมมาใกล้ชิดกับตลาดดอกไม้นะแถวๆนั้นน่ะก็เรียนมัธยมอยู่ตรงนั้นพอดีตรงปากคลองตลาดนะฮะเห็นราคาในช่วงของไฮซีซั่นแล้วโอ้โหในช่วงของวันสำคัญอย่างวันแม่วันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นช่วงทำเงินของเขาจริงๆอ่ะ
3: ใช่คร
2: ับ
3: ไม่อยากไปมันก็เป็นวันที่เป็นช่วงเขาเรียกว่า ป็นช่วงที่ทุกๆคนมีช่วงโลและช่วงไฮเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องท่องเที่ยวอ่ะก
4: ็
3: โรงแรมก็มีช่วงที่ไฮซึ่งก็ขายดีอยู่แล้วขอโทษนะไม่ต้องช่วยก็เต็มอยู่แล้ว แต่ช่วงที่โลก็ต้องช่วยอย่างนี้บอกว่าอาจจะอยากให้ช่วยช่วงโลแต่ว่าไม่เป็นไรก็ราชการมันก็คงเล่งไม่ได้นะมันก็ต้องใช้กองทุนใช้เงินใช้ทองเหมือนกันเลยดอกไม้ก็มีช่วงโลช่วงไฮคุณเอง
4: ครับ
3: ก็ต้องใช้ให้เขาเรียกว่าอย่าคิดแต่มุมเดียวอย่าคิดแต่มุมว่าเราจะแพงอ่ะต้องคิดมุมวันที่เขาถูกมันก็มี
4: นะ
3: ครับ
4: ก็วันนี้นี่ก็มีให้เปิดให้เข้าฟรีหลายที่ทั้งอุทยานแห่งชาติวนอุทยานนะครับสวนสัตว์ทางดงทางด่วนก็ฟรีด้วยมอเตอร์เวย์เนี่ยฮะก็เดินทางสบายติดนิดเดียวเองทำไมน้ำมันขึ้นเหมือนแม่นะ
3: ใช่วันนี้ทางด่วนฟรีเนาะใช่
4: เออ
3: วันหยุดราชการเขาจะเป็นแบบว่าวันเรื่องของขวัญจากการทำพิเศษตลอดครับ
4: อ่ะไปกันข่าวนะครับประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทางกันบ้างเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะเส้นนี้เป็นเส้นบางปะอินนครศรีธรรมราชนะครับ
3: อ
4: ันนี้เขาเปิดเขาเริ่มวันศุกร์ที่12ตั้งแต่เวลาเที่ยงใช่ๆนะฮะจะเปิดให้ตลอดทดลองวิ่งทุกสัปดาห์ตลอดปี2569นี้เลยตั้งตัวทุกวันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนก็เป็น
3: ฟรีฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์เรียกว่าฟรีศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ
4: ต้องไปแล้วสิโคราชเนี่ย
3: ใช่แล้วก็สวยมากด้วยนะช่วงที่ผ่านผมได้มีโอกาสขึ้นแล้วช่วงที่ผ่านลำตะคองอ่ะคุณเม่ง
4: ฮะไม่ได้กินขนมจีนกระโดกไก่ย่างโคราชทุกอำเภอเขาจะมีไก่ย่างเด็ดๆของเขาเนี่ย
3: ใช
4: ่ไม่ได้กินมานานๆนะ
3: อ้าวก็ต้องไปได้ว่าไปจัดจ้าไปจัดจ้าให้หนำใจครับคราวนี้เพราะวิ่ง M6 นี่ตัดเดียวแล้วก็ถ้าเกิดคุณวิ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงโคราชแล้ว
4: ครับมีคนส่งข่าวมาหลายเส้นทางเลยเส้นมอเตอร์เวย์เส้นที่วิ่งกันนะบุรีอ่ะอันนั้นก็เร็วจาก3ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วก็มีอีกท่านนึงแจ้งมาเนี่ยเส้นที่วิ่งไปสมุทรสงครามเนี่ยโอ้ยอย่างไวเลยฮะ3ชั่วโมงกว่าชั่วโมงเหมือนกัน
3: เปิดแล้วเหมือนกันใช่ม
4: ั้ยใช่ครับเส้นที่วิ่งพระราม2มุ่งหน้าไปบ้านแผ้วอ่ะ
3: โอ้ลอยฟ้าโอ้
4: ฮะ
3: ว้าวดีจัง
4: อ่ะก็แต่วันนี้วันแม่ไปเที่ยวไหนกันดี
3: จ้าผมเมื่อกี้คุณเหม่งมีข่าวสตูลผมเล่าเก็ดสตูลได้ฟังนิดนึงได้ไหม
4: ฮะ
3: เป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเนาะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะว่าไกลแหละไกลแต่ว่าคำขวัญจังหวัดเขาเจ๋งมากเลยนะคุณเหม่ง
4: ครับ
3: คำขวัญจังหวัดเขาสตูลสะอาดสงบเท่านี้เลยแล้วก็เพิ่มตอนหลังมีมาเพิ่มว่าธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งธรรมชาติปลื้มใจอะไรประมาณเนี้ยครับ
4: ครับแต่ผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงอายุหนึ่งก็จะไปบ่อยนะสตูลนะฮะแต่ว่าไม่ค่อย
3: ไปทำอะไรอ่ะ
4: จะไม่ค่อยได้แวะเข้าไปที่ตัวเมืองสตูลสักเท่าไหร่นะครับจะตรงไปที่ตะลุเตาบ้างหลีเป๊ะบ้างอาดังลาวีวนๆอยู่แถวนั้น
3: อ
4: ่ะ
3: ก็เรียกว่าเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องแบบว่าออกไปจนภัยไปเกาะทะเลสาวในอารมณ์นี้
4: เลสาวเหรอที่ตะลุเตา
3: เลสาวตะลุเตาไม่เจอใครเลย
4: ครับ
3: เห็น
4: ทะเลซีแซนซัน
3: เห็นหินกลมก่อหินกลม
4: เห็นใช่แล้วก็ไปดำน้ำดูที่นี่ที่ทางฝั่งจุดดำน้ำของตะลุเตาจะเด่นเรื่องปะการังอ่อน
3: ใช่แต่ว่าผมนี่ตรงนั้นถือว่า1ใน1เลยนะนี่ผมให้รางวัลไว้ให้ที่1ของประเทศไทยเลยนะ
4: อ๋อเหรอฮะสายหน้ามุกตัวนี้เหรอฮะ
3: โอ้ร่องตรงนั้นนะก็เป็นปะการังอ่อนนะคุณเหม่งร่องหินจาบังคร
4: ับ
3: ร่องหินจาบังอยู่ตรงเกาะหินงาม
4: เป็น
3: ช่วงที่เขาเรียกว่าร่องน้ำที่อยู่ระหว่างเกาะหินงามแล้วก็พาดผ่านไปถึงเกาะลาวีครับตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำน้ำเชี่ยวทั้งวันทั้งคืนนะคุณเหม่งหมายความว่าน้ำขึ้นก็ไหลสวนขึ้นไปมันก็จะผ่านร่องหินตรงนี้น้ำลงมันก็จะไหลสวนลงไปผ่านร่องหินตรงนี้มันเหมือนว่ามันเป็นร่องเป็นช่องพอดีครับก็ความแรงนี่ถ้าท่านลบนึกไม่ออกว่าแรงขนาดไหนผมได้ประสบการณ์นั้นก็คือเหมือนท่านดำน้ำอยู่ในน้ำตกปิ้วอ่ะพี่เมงปิ้วแบบเหมือนอยู่น้ำตกเลยปิ้วเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วงที่จังหวะที่น้ำต้อง ต้องอาศัยจังหวะแต่บนผิวน้ำไม่เป็นนะคุณเหม่ง

0: ถน้ำที่ลอยคอดูกันที
1: ่ snorkeling ดำน้ำเนี่ยสบายมากแต่ถ้าไป scuba diving
0: ใช่คือผมไป scuba เนาะก็แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดำอยู่ข้างบนผมเห็นนะถ้ามีนักท่องเที่ยวที่ใช่ snorkeling ดำอยู่ข้างบนประมาณสักมันความลึกประมาณ10-15เมตรเองมันตื้นมันไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันสวยมากเพราะว่ามันเป็นป่าของปะการังอ่อนสีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้า
1: เจ็ดสีไม่ซ้ำกันเลยฮะเป็นสีลุงเลย
0: โอ้โหเป็นสีลุงเลย
1: ดง
0: ใช่เหมือนสีลุงจริงๆอ่ะแบบว่าไม่เหมือนภาพเขียนแบบแวนโก๊ะอย่างนั้นเลยอ่ะสวยแบบอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ถ้าคุณดำสโนว์เกิลลิ่งนะใส่หน้ากากสโนว์เกิลแล้วก็ก้มหน้าลงไปนะฮะคุณจะเห็นแท่งหินนะทุ่งทะลุขึ้นมานะฮะใกล้ๆตัวลึกลงไปห่างจากตัวประมาณสักเมตร2เมตรแล้วก็ปะการังอ่อนนี่ขึ้นเต็มผิว
0: แล้วมันจะผิวตามกระแสน้ำกระแสปะการังอ่อนเนี่ยเพราะว่าเขารับสารอาหารจากน้ำนะจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยแล้วก็ท่านพออย่างผมอะผมก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นคุณเหม่งแบบไดฟ์ทั้งไดฟ์เลยนะ45นาทีอะ
1: ครับ
0: ผมไม่ไปไหนเลยอะอยู่ตรงนั้นดูแบบซึมซับมันสวยจริงๆครับก็เนี่ยจะบอกว่าเป็นที่ที่หนึ่งผมถ้าแบบว่าเทียบทั้งประเทศแหละผมให้ติด1ใน3เลยนะความสวยของตั้งแต่ดำแบบดำน้ำมาสวยจริงๆคือมันแตกต่างจากทุกที่อย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากครับแล้วก็มันก็ดูดีด้วยที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีทุ่นมันไม่มีสมอเรือ เพราะว่าเขาห้าม 100% เลยแล้วก็อยู่ใกล้อุทยานเนาะก็แบ่งอยู่ใกล้เรียกว่าหน่วยก่อหินงามอ่ะเขามาดูแลได้
1: ใช่แล้วก็ในช่วงที่ผมไปเนี่ยต้องบอกเลยนะเจ้าหน้าที่พี่บ่าวเนี่ยใจดีนะฮะเพราะว่าทั้งคณะที่อยู่บนเรือเนี่ยมีผมกับมีเพื่อนนะครับเพื่อนผู้ชายนะฮะกลุ่มเพื่อนผมเนี่ย2-3 คนไปด้วยกันนอกนั้นก็ไม่มีใครแหละมีเท่านี้แหละเขาก็แถมเต็มที่เลยโอ้ย อยากจะดันเท่าไหร่ดันไปเลยทำไมเต็มที่
0: พูดได้แบบมีผู้ชาย2-3 คนที่ในใจเมื่อกี้แอบเดานึกว่าที่เหลือเป็นผู้ชายตัวตีหมดเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แหมไม่ใช่นะไม่มีเลย
1: แล้วก็ถ้าพูดถึงสภาพของบนพื้นบนบกเนี่ยทางฝั่งของลิเป๊ะก็ได้มีโอกาสไปเดินมาหลายรอบเหมือนกันฮะหาดทรายขาวๆนะฮะไม่มีคนเลยต่างกับปัจจุบันนี้ที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแยะเลยก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินกันช่วงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ช่วงที่ผมไปนะไม่มีใครเลยนะเมื่อสัก10-20 ปีนานมากแล้วเหมือนกัน
0: เป็นเกาะก็น่าจะเป็นเกาะเดียวที่มีหมู่บ้านแหละในแถวนั้นเนาะก็คือสมมติว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตาก็คือเกาะอาดังราวีเกาะตะลุเตาเนี่ยเขาในอุทยานก็ไม่มีคนเนาะไม่มีใครพักอาศัยนอกจากชาวเลอ่ะแต่ว่าชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะก็เป็นที่เขาเรียกว่าถิ่นพักอาศัยของเขาเนาะก็มีเขาเรียกว่ามีเอกสารสิทธิ์อ่ะ
1: คร
0: ับแล้วหลังจากนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนมือแหละก็อย่างที่เรารู้กัน
1: คนพื้นที่นะที่เป็นชาวเลที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะตะลุเตานะฮะก็พวกสายนามสกุลหานทะเลทั้งหมู่บ้านทั้งเกาะก้อนหานทะเลนี่แหละ
0: ใช้
1: เหมือนกันหมดเป็นนามสกุลพระราชทานด้วยนะ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าบนพื้นที่ก็เลยเป็นพื้นที่เดียวในแถวนั้นเนาะที่มีเรียกว่ามีการให้บริการเรื่องรีสอร์ทอ่ะคุณเม
1: ย์ครับแล้วตอนนี้ก็รุ่งเรืองไปเลยนะฮะ
0: ก็แอบเสียดายแต่ก็มันก็อยู่บนความเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงเนาะแล้วก็เห็นแล้วว่าความสวยก็มาสวยจริงๆแหละแล้วก็น้ำทะเลใสจริงๆเพราะเป็นเกาะที่แบบกลางทะเลเลยอ่ะหลีเป๊ะครับแต่ว่าก็ปราศจากน้ำจืดนะคุณเหม่งต้องซื้อน้ำขนน้ำไป 100% ครับแล้วก็ช่วยรักษาแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรมันก็โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่ทวินหาไปไม่ได้อาจารย์ทอนน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมเรื่องนี้ทะเล
1: ครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ผมว่าน่าจะโดนหลายที่เหมือนกันนะ
0: ก็อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรทำให้ถูกต้องอ่ะอะไรที่ควรตรงๆนะอะไรที่แบบว่าเถื่อนหรือละเมิดหรือลุกล้ำมันก็ไม่ดีมันก็ไม่แฟร์อ่ะไม่แฟร์กับไม่ยุติธรรมกับผู้คนเนาะก็ทำให้ถูกต้องซะ
1: ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องถูกกฎหมาย
0: ใช่ไอ้คนที่อยู่มาแก่ผมไม่ติดนะแต่ผมคนที่ไปลุกบุกลุกใหม่ก็ไม่ถูกต้องอ่ะในที่ภูเก็ตก็เหมือนกันเนาะที่ล่าสุดที่มีข่าว
1: ครับคือท็อป3ในจุดที่ผมเคยดำน้ำมาในสถานที่ต่างๆที่ผมเคยดำน้ำมาในหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยติดท็อป3ตะลุเตาติดท็อป3ตามจุดต่างๆของเขานะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าที่เดียวนะฮะแล้วอีกที่นึงก็คือ PP อันนี้ก็สวยจริง
0: ของผมเหมือนคุณเหม่งเลยแต่ผมให้ซิมิลัน
1: อ๋อฮะ
0: ไว้ที่มิลานเกาะห้องนะ
1: ที่มิลานก็สวยใช่ใช่
0: เกาะโอ้โหเป็นหน้าผาลงไปสวยมากแต่อีกแบบเลยคือที่มิลานนี่เป็นแบบเรียกว่าเคสไดฟ์เป็นแบบว่าไม่ขอโทษไม่ใช่ไหมคริสไดฟ์ก็คือดำแบบดิ่งแบบหน้าผาครับครับเกาะห้าอยู่ที่เกาะห้าครับ
1: แล้วก็ทางฝั่งของทะเลภาคตะวันออกเนี่ยจุดที่ผมเคยดำนะครับแล้วก็คือไม่ได้เป็นวงกว้างนะแต่เรื่องของความหนาแน่นของปะการังความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหน้าอ่าวของเกาะมันในนะครับที่หน้าบ้านผมนี่แหละตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกงจังหวัดระยองเนี่ยตอนนั้นที่ไปดำเนี่ยอุ้ยสวยเทียบเคียงกับอ่าวนึงของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เลยครับพี่การฮะสวยจริง
0: ๆใช่เคยไปพี่เคยไปผมไปพักพันนอกแล้วก็ไปดำมันในด้วยคุณเมง
1: ฮะ
0: สวยจริงๆสวยจริงก็นะอยู่ตรงข้ามฝั่งน้ำมาแต่คุณเมงนั่นแหละ
1: ครับ
0: สองเกาะที่เดียวมา
1: อืมฮะก็ถ้าใครมีโอกาสนะได้ลองไปหรือใครที่ได้ไปที่เกาะมันในนะครับแชร์มาหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คือผมไปดำเนี่ยนานจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยนะประถม6นะฮะช่วงเปลี่ยนผ่านจากประถม6กำลังจะขึ้นม.1ได้มีโอกาสไปดำโอ้โหยังประทับใจอยู่จนถึงบัดนี
0: ้แล้วก็อีกที่นึงนะผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบแล้วก็ไม่ไกลนะผมแนะนำเกาะแสมสารคุณเม่ง
1: อืมโอ้แสมสารที่เป็นเรือตมสายทะเลสวยใช่ฮะ
0: เรือตมสุธาทิพย์ครับก็คือเป็นมีเรือที่จมอยู่เป็นเรือเก่านะเขาเรียกเรือสุธาทิพย์เป็นเรือแก๊สครับแล้วก็เป็นจุดดำน้ำแบบเป็นหมายดำน้ำของผู้คนน่ะตัวเรือจม Amazing มากก็คือมันเป็นเรือจมที่แบบมันจมแล้วมันตะแคงลงไปมันเอียงหน่อยๆมันเห็นแบบเห็นสภาพเป็นเรือเลยคุณเหม่งมันเราดำลงไปแล้วแบบมันไม่ได้จมตรงๆนะมันเอียงลับเหมือนเราเห็นภาพอยู่ข้างล่างอ่ะเป็นเรือลำนึงอย่างเงี้ยอารมณ์นั้น
1: ม
0: ันจมยังจมเอียงแล้วก
1: ็ไม่รู้ว่าเป็นเรือที่อาจารย์ลากเขาไปวางไว้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับจมโดยอุบัติเหตุเป็นเร
1: ือ
0: แก๊สเรือคนแก๊สแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือรอบๆอ่ะเกาะที่อยู่หลายรอบอ่ะโอ้โหน้ำใสปลาสวยแล้วก็ทะเลดีมากเพราะว่าเป็นหมู่เกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะของตาเรือเขาเหม่ง
1: อืมใช่
0: ก็ไม่มีผู้คนอาศัยได้แต่เราไปเที่ยวได้นะเรานั่งเรือไปเขาก็พาเราไปได้แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคามันไม่ได้ถูกมากอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนน่าจะชอบนะกินข้าวแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆกับชุมชนแสมสารเนาะมันก็มีเรียกว่าเรามีอุปกรณ์เพื่อออกไปได้ง่ายเนี่ยก็คือมีเรือสปีดโบ๊ทมีเรือหางยาวอะไรก็พาเราไปได้ครับไม่แพงไม่อ่ะถ้าเที่ยวกับซีมิลันเที่ยวกับสุรินทร์นี่มันต้องใช้อุปมันต้องใช้เรือใหญ่อ่ะคุณเม่ง
1: ถ้าพูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเอาใต้น้ำก่อนที่พัทยาเนี่ยมันมีกิจกรรมหนึ่งใส่ชุดประดาน้ำประดาน้ำที่ว่าเนี่ยนึกถึงชุดเกาะหัวโตๆแล้วก็มีท่อสายยางเสียบอยู่เป็นท่อออกซิเจนนะฮะเสียบอยู่ติดอยู่กับตัวแล้วก็เดินท่องใต้ทะเลเนี่ยเคยเป็นกิจกรรม
0: ซีวอล์กเกอร
1: ์มันคือช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยมีแล้วก็เดินผมว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตอนนั้นที่เท่าที่เห็นเนี่ยคนก็สนใจกันไปเยอะมากนะแต่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
0: หลังๆมันหนีด้วยมันทำลายทรัพยากรนิดนึงคุณเบงเพราะว่าคือว่าจริงๆแล้วตามกฎอันนี้เดี๋ยวพี่ทอนมาคงมาเพิ่มเติมได้นะก็คือว่าตามกฎจำน้ำนะก็คือห้ามแตะห้ามสัมผัสคุณเบง
1: แต่ยืนพื้นทรายก็
0: ไม่ได้ห้ามหมดเลยพื้นทรายกับทะเลห้ามแตะเลยกฎข้อที่หนึ่งหรือสองต้นเลยคือ no touch คืออะไรก็ได้ที่ถ้าไม่จำเป็นหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดแบบอุบัติเหตุที่เราแบบต้องคว้าอะไรก็ให้คว้าของที่มันคว้าได้เช่นเชือกเชือกทุ่นอะไรเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันห้ามเนี่ยมันดีนะคุณเหม่งเพราะว่าจริงๆแล้วเชือกทุ่นก็ไม่ได้หรอกคุณไปจับได้นะคุณเหม่งเพราะบนนั้นมีเขาเรียกว่าเพียงอ่ะตรงเพียงอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะมากคมมากเลยครับบาดคุณได้แบบง่ายๆเลยจริงๆแล้ว no touch จะแบบทำให้คุณเซฟที่สุดปลาสัตว์มีพิษตามหมึกปลาแมงกะพรุนถ้าคุณไม่ทัชอ่ะคุณไม่โดนพิษของเขาอยู่แล้วแน่ๆครับ
1: คือ
0: เขามาทำร้ายเราอยู่แล้ว
1: เรื่องเพียงเรื่องการแตะเรื่องสัมผัสเนี่ยผมมีประสบการณ์เห็นมาโดยตรงนะผมไม่ได้แตะเองไปดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นี่น่าจะครั้งที่3หรือที่4นี่แหละนะฮะครอบครัวหนึ่งเป็นมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณลูก
0: ครับ
1: ครับคุณพ่อเนี่ยก็ไม่คล่องอ่ะลูกก็ยังเล็กอยู่เขากำลังดูแล ต้องดูแลลูกด้วยประคองด้วยนะฮะก็โดนน้ำซัดไปอยู่ใกล้ๆกับโขดหินนะเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็คุณพ่อเอามือไปเกี่ยวเกาะกับหินไว้แล้วก็อีกมืออีกข้างหนึ่งก็จับลูกโอ้โหโดนเพลียงเข้าไปนะฮะหอยนางรมโอ้ยโอ้โหเลือดสาด
0: เลือดสาดแล้วก็ปวดมากครับก็คือแบบว่าเพียงนี่เวลาบาดมันเหมือนมีดปาดฉลามเลยคุณเ
1: องคมมาก
0: คมมากถ้าท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์เหมือนผมมันก็จะรู้เลยว่าแบบไม่ได้เลยหรือแบบพวกการจับหรือแม้แต่การเดินชายหาดที่ไม่ใส่รองเท้าทรายนะไม่ใช่เรียกว่าแซนโปรเทคชั่นอะรองเท้าที่กันเดินบนหาดทรายอะมันต้องใส่นะคุณเองเพราะจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างอันตรายครับมันไม่ได้หมายความว่าทรายมันจะไม่มีมันเป็นธรรมชาติเนาะมันก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่เขาต้องป้องกันตัวเนาะเขาก็เป็นหอยประเภทนึงอะหอยเพลียงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องจัดการชีวิตเขาป้องกันชีวิตเขาด้วยการสร้างความแหลมคมแข็งแรงออกมาเพื่อไม่ให้เขาแบบถูกกิน
1: อ
0: ะคือแบบคร
1: ับ
0: นี่แหละดังนั้นก็พึงระวังครับเวลาไปเที่ยวกันกับลูกๆก็สอนลูกผมก็สอนลูกก็ให้เห็นลูกก็โดนบ้างแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ตรงว่าอ๋อมันจับไม่ได้นะมันคมมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีโดนกันบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ระวังไว้ครับ
1: อ่ะไปกันที่ข้อความครับคุณซอยส่งเข้ามาดูคลิปช่องน้องฮารุนตอนหนุ่มๆพี่ๆมีแรงบันดาลใจไปเที่ยวรอบโลกแบบน้องไหมครับอาพิการในไปมาหลายที
0: ่ใช่ๆผมก็หนุ่มๆผมก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจาก
1: น้องฮารุน
0: ฮาร
1: ุนเขาเรียกฮารุนหรือฮารุนฮารุนนะ
0: ฮารุนได้หมดแหละน้องฮารุนก็แต่ว่าก็อย่างแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคือแบบว่ามันเป็นแบบอุบัติเหตุแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุสุดท้ายเรายังไม่รู้เนาะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรใช่ป่ะคุณเ
1: อง
0: เรายังไม่รู้แต่ว่าก็สูญเสียไปก็เสียดายอะทรัพยากรที่มีคุณภาพของคนทำงานสื่อที่มีคุณภาพเนาะเปิดโลกที่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นนะให้ได้เห็นเหมือน
1: ผมก็เกือบแล้วนะฮะบังเอิญมาสนิทกับมารู้จักกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปเลยเนี่ย คือตอนที่เริ่มเนี่ยไปแล้วนะหลายประเทศเลยนะฮะเริ่มไปสิงคโปร์เริ่มไปกัมพูชารอบนั้นนครวัดก็ไปหลายรอบนะฮะ3รอบติดๆเลยแฮตทริกแล้วก็เป็นมีที่อื่นเตรียมตัวจะไปและจะไปดูพีระมิดที่อียิปต์มาติดอยู่เนี่ยท่องเที่ยวไทยเนี่ยติดอยู่กับเสน่ห์ไทยแหม ก็เลยไม่ได้ไปยาวเลยฮะอ่ะแต่ตอนนี้ 10:30 เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งทริป B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัย ผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้

0: ารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเบงพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงเรื่องของข้อความนะครับ
4: คุณ
3: นรสอนทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมง
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาทักทายวันแม่จ้าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทักทายวันแม่ด้วยครับ
3: ครับ
4: พี่มาเตอร์เดย์ครับ
3: พาแม่ไปเที่ยวไหนดีฮะ
4: ก็โอ้โหนี่สัมผัสผมคุณแม่ผมเสียแล้วนะแต่ผมมีคุณแม่ของลูกอยู่ครับพาไปเที่ยวมาวันนี
3: ้ครับภารกิจคุณพ่ออ่ะกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานกับกุ้ยหลินจีนสวยเหมือนกันไหมครับ
4: โอ้คุณเมงเคยไปกุ้ยหลินจีนป่ะ
3: ไม่เคยดิ
4: ผมเคยงั้นผมเล่านะก็คือผมว่าคนละแบบครับก็คือกุ้ยหลินจีนกุ้ยหลินกุ้ยเชี่ยวหลานก่อนเชี่ยวหลานเป็นแพเนาะเป็นทะเลสาบเพราะนั้นเราจะเห็นภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบด้วยน้ำเป็นทะเลสาบคล้ายๆอ่าวพังงาแต่ว่าเป็นน้ำจืดคุณเมงแต่กุ้ยหลินจีนเป็นลำธารกับแม่น้ำเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือการล่องเรือคล้ายๆกับเราเดินคล้ายๆกับเราล่องเจ้าพญาแล้วมีภูเขาหินปูอยู่ข้างๆมันสวยอีกแบบหนึ่งคนละแบบกัน
3: โอ้
4: แล้วก็กุ้ยหลินจีนเนี่ยไม่ใช่เราไปกุ้ยหลินน่ะแต่เราจะไม่ได้ไปที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปที่เมืองกุ้ยหลินนะ
3: ม
4: ันต้องไปที่เมืองที่ชื่อว่าหยางสัวครับ
3: ครับ
4: ก็จะเป็นรูปอย่างที่เราเห็นในภาพอะหยางสัวจะเป็นภูเขาหินปูนอย่างที่เราเห็นแล้วก็เขามีทริปออกไปว่าล่องเรือไปชมภูเขาแล้วก็แต่ว่าวิธีเล่านะคุณเหม่งเหมือนกันเลยว
3: ิ
4: ธีเล่าของไกด์อ่ะก็คือจินตนาการนะครับว่าตรงนั้นคือนี่คือเต่าแล้วก็มีหงส์ก็จะรูปภูเขาหินปูนมันจะรูปต่างๆอ่ะคุณเหม่งแล้วก็จะเรื่องราวเนี่ยหงส์ก็จะบินมาแล้วก็ได้ถูกนายพรานยิงปักสอนไปปักอกสอนนายพรานไปตกอยู่ตรงนั้นเลยเหรอไอ้ลูกเป็นลูกสอนหัวแหลมๆนะสอนนายพรานไปตกอยู่ตรงนั้นตัวนายพรานถูกเทวดามาสาปให้แข็งก็เลยกลายเป็นยกมือถือขวานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนกกระเรียนได้ตกลงไปลงตรงนี้แล้วก็เลยเห็นเป็นหัวนกอย่างนั้นนะคุณเบง
3: อ๋อเป็นที่
4: เรื่องเล่าแบบเหมือนกันเวลาเราดูหินยอดหินย้อยอะอย่างนั้นอารมณ์เดียวกันเป็นเรื่องเล่าสนุกดีก็ได้ประสบการณ์ครับแต่ว่าถามว่าใครชนะใครว่าอย่างน้อยแต่ว่าให้เปรียบเทียบผมก็จะบอกว่าสนุกเป็นคนละอย่างคุณเม่ง
3: อ๋อกินกันไม่ลง
4: กินกันไม่ลงอย่างที่เชี่ยวหลานอะกินเชี่ยวหลานไม่ลงแน่ๆคือปลาแรด
3: ทำไมอะมันอร่อยขนาดนั้นเลยฮะ
4: ปลาแรดที่เขื่อนเชี่ยวหลานปลาแรดหรือปลาทับทิมนะถ้าจำไม่ผิดไม่สักปลาหนึ่งอะครับ
3: ครับ
4: อร่อยมากคุณเม่งก็คือเขาเป็นปลาเขื่อนอะตัวใหญ่เท่าไหร่อะเดี๋ยวแบบหลายท่านบอกอุ้ยพี่กล้าตื่นเต้นอะไร
3: เออมันอยู่ที่วิธีการปรุงหรือเปล่า
4: ก็คือทอดน้ำปลาครับคุณเม่งปลาแรดทอดน้ำปลาครับอยู่ที่ท้ายเขื่อนเชี่ยวหลานเลยเป็นก็เรียกรีสอร์ทของทั้งเขื่อนอะ
3: อ๋อฮะ
4: ตัวขนาดตัวนะตัวปลาแรดอะใหญ่เท่าพวงมาลัยรถยนต์น่ะคุณเม่ง
3: รถยนต์เลยเหร
4: อพวงมาลัยรถยนต์เลยไม่เวอร์นะแบบว่าลมคลีบได้ลมคลีบที่ชนด้วยพวงกับพวงมาลัยรถยนต์น่ะใส่จานเปยขนาดใหญ่แล้วล้นจานออกมาคุณเม่งใหญ่มาก
3: อันนี้ต้องไปวัดกับปลาและอุทัยสักนิดนึงนะ
4: ใช่ใช่ลมคลีบท่านมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงส่วนที่ที่หยางซัวหรือที่กุ้ยหลินน่ะมันที่เขาดังคือปลาจีนต้องหื้อคุณเม่ง
3: ต้องหื้อหลีหื้ออะไรของเขาเนี่ย
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยแบบว่าโอ้แล้วก็มีปลาน้ำจืดอีกประเภทหนึ่งที่ผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ขอโทษจ้างเยอะมาก
3: ก็น่าจะหลีฮื้อนี่แหละฮะกั้งที่เป็นสามเงี้ยงเหมือนเรือใบที
4: ่
3: ต
4: ่
3: อล้อรถยนต์เนี่ย
4: แต่ดังมากเขาแบบมีความดังเรื่องนี้เรื่องปลาน้ำจืดครับปลาพวกปลาจากแม่น้ำครับก็ได้บรรยากาศคนละแบบคร
3: ับ
4: แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยก็คือว่ากินกันไม่ลงจริงๆถ้าแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะราคาแต่ว่าบ้านเราก็ได้อัธยาศัยไมตรีคุณเหม่งอารมณ์นี้ครับ
3: อ่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะ
4: แต่เติมเกลือสีนิดนึงนะเติมเกลือสีอีกนิดนึงค
3: ือ
4: ผมชอบกินอีกอันนี้แต่ว่าแล้วผมว่ามันเป็นแบบว่าเข้ามุมเรื่อง Value Tourism Value Tourism ก็คือการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเนาะม
3: ี
4: มูลค่าซึ่งอันนี้มีมูลค่ามากเลยมันจะมีทัวร์อันนึงคุณเหม่งที่ผมชอบมากเลยนะเขาขึ้นเรือเขาจะถามว่าอยากไปไหมเขาจะหยิบแบงค์ขึ้นมาคุณเหม่งแบงค์ผมจำไม่ได้ว่าธนบัตรของจีนอะธนบัตรราคาเท่าไหร่ที่ด้านหลังเป็นรูปของหินที่หยางซัวเนี่ยเป็นรูปภูเขาหินอันนี้แหละค
3: ุ
4: ณเหม่งเป็นวิวนับว่าเป็นวิวแล้วกันเป็นวิวหนึ่งที่แบบแต่ภูเขาหินปูนด้านหลังข้างหน้าเป็นลำธารครับแต่ว
3: ่
4: าเขาจะถามว่าอยากไปไหมถ้าอยากไปต้องจ่ายเพิ่มดูไปดูวิวแบงค์อะคุณเหม่งมันเก่งมากเลยนะผมโอ้เฮ้ยแต่ว่าเขาอยู่ที่ท่าเรือเขาถามว่าอยากไปไหมอยากหลังจากไปทัวร์มาแล้วนะผมไปทัวร์มาแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอยากดูไหมเนี่ยอันเนี้ยจะบอกอยู่ตรงไหนว่าต้องขึ้นเรือเล็กไปต
3: ้
4: องจ่ายเพิ่มแหละเพิ่มจะแหมคุณเหม่งเรามาทั้งทีแล้วทั้งชีวิตนึงน่าจะไปได้ไปไม่กี่ครั้งอ่ะ
3: ก็อยากจะไปอ่ะเออไหนๆก็มาแล้วไม่รู้เขาน่าจะได้มาไปหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าม
4: ันเป็นวิวบนธนบัตรคุณเหม่งก็คือมันเขาเขียนเขาปีเลยหยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้คือพูดจะไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นยังไม่มีแอปแปลภาษานะครับยังไม่มีพวกแอปอะไรพวกนี
3: ้
4: ก็ดูได้แต่ดูว่าอุ้ยมันอะไรอ่ะเขาหมายความว่าอะไรแล้วเขาบอกว่าวิวแต่ผู้หญิงนะวิว
3: คร
4: ับ ไปไหมก็เป็นภาษาจีนที่ผมแปลไม่ออกนะที่ผมแปลจากเขาเรียกว่ารูปร่างรูปการแสดงออกของเขาก็ชี้ไปที่แบงค์แล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดประมาณว่าจะไปไหมแล้วก็หยิบปิดแบงค์มาให้ดูก็คือถ้าจะไปอ่ะอีก500บาทเท่าไรชาติเท่าเลย500บาทผมก็คือหยิบมา2ใบอ่ะใบนึงเป็นโชว์วิวใบนึงเป็นค่าจักค่าไปแล้วก็ถ้าจะไปอ่ะต้องหยิบไอ้ก็สมมติหยิบ100หยวนไปเขาแต่ถ้าจ่ายเงินค่าเรืออีก500จ
3: ่
4: ายเงินไป500 2คน3คนก็ว่ากันไปเหมาเรือปึ๊บแล้วเขาก็จะพาไปแต่ระหว่างทางคุณเองพาไปอ้อมขอโทษนะจริงๆแล้วมันไกลมาก500นั่นแ
3: หละ500
4: พาไปที่อื่นก่อน
3: อ๋ออ่ะก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันได้ไปแล้ว
4: แต่ว่าทำให้เกิดเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดไงว่าอ๋อเห็นไหมแค่รูปที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรอ่ะม
3: ัน
4: เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวได้เลยแล้วก็ผมก็ถ่ายมามันก็โอ้มันก็ตื่นเต้นจริงๆนะเอาก็ยังเอามาเล่าอย่างเงี้ยผ่านมาตั้งประมาณสัก20-30ปีแล้วก็ยังเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้หรือเอามาเล่าให้ผู้ฟังเนี่ยว่ามันประทับใจจริงๆนะว่าเสียเงิน500เพื่อไปดูภาพวิวบนแบงค์50บาทของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแ
3: หละโอ้ยคุ้ม
4: แล้วก็หลังจากนั้นนะผมมันไม่รู้เป็นอะไรผมเจอตัวแบบนี้ตลอดเลยคุณเหม่งส่วนโชคชะตาราศีมันเล่นตลกกับผมอ่ะก็คือผมก็จะเจอตัวแบบนี้ที่เวียดนามคุณเหม่ง
3: อ๋อก็เป็นทริคนั่งที่เขารู้กันทั่วในวงการไกด์โลก
4: ใช่หยิบธนบัตรมา
3: ครับ
4: หยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้ว่าอยากดูอันนี้ไหมอย่างเงี้ยคุณเหม่งซึ่งของประเทศเราก็มีเนาะเรามีพระปางวัดอรุณอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยของเราไปง่ายของพวกเขาไปยากกว่าเราเยอะครับ
3: แต่ว่าก็
4: น่าสนใจ
3: ก็ทำให้มันตรงไปตรงมานิดนึงอย่างพระปางวัดอรุณของเราเนี่ยก็มันมีเรื่องของอะไรนะที่เขาไปตั้งโฟโต้บูธเจ้าถิ่นอ่ะช่างภาพท้องถิ่นเนี่ยก็อย่าไปทำเลยผมว่านะ
4: ครับก็จัดการได้อันนี้เดี๋ยวก็คงมีคนจัดการแหละเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันทำไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรียกว่าไม่ใช่สัมปทานเนาะ
3: ไม่ดีกับภาพลักษณ์ประเทศด้วยอ่ะไปที่ข้อความครับดูไม่นะดูข่าวแม่น้ำดานูบแห้งจนเห็นเรือรบนาซีที่จม70กว่าปีโผล่เพราะโลกร้อนมีส่วนไหมครับเขามีเขื่อนเหนือแม่น้ำหรือเปล่าเออ
4: 100% เรื่องนี้มัน 100% อยู่แล้วชัดเจนมากโลกไม่ใช่แค่โลกร้อนนะเขาเรียกโลกรวนแล้วตอนนี้ครับมันอยู่แบบมัน
3: รวนครับรวน
4: ร้อนแล้วล่ะตอนนี้ร้อนมาก
3: คุณเหม่งคุณกล้าอยากไปเที่ยวป่าข่าวเสือกินคนเฝ้าป่าน่ากลัวเลยไม่อยากไปแล้วจัดการเสือหิวได้ยังเห็นเงียบๆไปจากต่องนักเที่ยวไทย
4: โอ้ไม่อย่าไปกลัวเลยฮะเนาะคุณเหม่งเข้าป่ามีแต่คนอยากเห็นเสือนะพูดแต่ตรงๆนะอยู่ในป่า อยากมาอยากส่องแล้วเจออ่ะถูกไหม
3: ไปเดินกันไปเดินกันใกล้ๆเนี่ยเสือหนีเรานะ
4: ไม่เคยไม่ได้ดูไม่เคยได้เห็นหรอกกระทิงเสือไม่ได้ดูง่ายๆนะ
3: ครับเอาอยากรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอล็อตมาไปคุยกับเดี๋ยวให้หมอล็อตมาเล่าให้ฟังแล้วกันเน
4: า
3: ะ
4: เออหรือเขาบางคนเนี่ยเขาตั้งใจไปแบบเขาเรียกไปบังใครเนาะไปซุ่มดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ปริยากรวรวันเนี่ยที่เป็นช่างภาพสัตว์ป่าไปนอนแบบรอเป็น 6-7 ชั่วโมงอะกว่าจะลงมากินเหยื่อซากเนี้ยเออแบบว่ากว่าจะมาล่ากว่าจะเห็นโขงช้างกว่าจะเห็นแบบกระทิงกว่าจะเห็นเสือโคร่งโอ้ไม่ง่ายไม่ง่าย
3: ไปแก่งกระจานสิเออที่แคมป์บ้านกลางอ่ะเขาเดินเสือดำเนี่ยเขาเดินกันเป็นกิจวัตรเลยฮะเดินออกกำลังกายไซคลิ่งนะหลังมื้อเช้าหลังมื้อเย็นอ่ะเจอไปเห็นแน่นอนไปเห็นใกล้ๆนะไม่ใช่ไปเดินใกล้ๆเขานะ
4: ใช่ใช่คือเขาก็มีระยะเขาก็ไม่มาเดินใกล้เราเหมือนกัน
3: ครับอืมเสือกับคนเนี่ยเจอหน้ากันเนี่ยเสือก็ตกใจนะคนก็ตกใจอืม
4: ครับครับ
3: คุณซอยส่งมาเพียงทะเลคล้ายๆเพียงกระซิบกับเพียงโอ้ยจิมี่ซิลิฟูใหม่ครับโอ้ยคนละเพียงกันฮะ
4: อ๋อเพียงรักเพียงรักกับเพียงกระซิบโอ้ยแต่โรแมนติกเหมือนกันถ้าอยู่เพียงเห็นเพียงทะเลแล้วร้องเพียงกระซิบนี่ก็โอเคโอ้โหมุกเก่ามาก
3: อ
4: ืมไม่อยากจะบอกว่าถ้าผู้ฟังบางท่านถ้ารุ่นเจนชาตินี่เพียงกระซิบอินโนเซนต์คืออะไรเลยนะ
3: งงมีงงอ่ะ
4: คุณพระ
3: ครับ
4: ซิลิฟูอาจจะยังพอรู้จักบ้างยังพอรู้จักพี่โตนะที่ลิ้นที่ลิมอะไรอย่างเงี้ยพอรู้จักบ้างแต่โอ้โหพี่โอมนี่ลูกสาวเขาโอ้โหลูกสาวเขาอายุเท่าคุณเมงอะตอนเอ๊ะตอนวันนี้หน่อยอะเออเพิ่งแต่งงาน
3: คุณคุณจอยบางจากสวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับพี่ก้าคุณเม่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ไม่พาแม่ไปไหนกันเลยฮะแฟนรายการเราอยู่กันครบเลยเนี่ย
4: วันนี้อยู่กันครบวันนี้ไม่ทำงานอยู่บ้านเดี๋ยวเปิดฟังเอาขอบคุณนะฮะ
3: เป็นรูปแบบคนที่ฟัง FM 99นะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปก็ฟังวิดีโอไปด้วย
4: งั้นคุณเม่งต้องให้ส่ง SMS มาเยอะๆจะได้รู้ว่ามีคนฟังเราเยอะๆเราจะได้มีสปอนเซอร์
3: ก็ส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง SMS 4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ตำเต๋อไส้กรอกคุณยายไข่เจียวดาวหลังมอชอเนื้อย่างต้นข่อยร้านไหนพี่ๆไปกินบ่อยสุดครับไข่เจียวดาวหลังมอชอผมไม่ทันอ่ะแต่ผมเดินทันเดินผ่านอยู่ 2-3 รอบ
4: ไข่เจียวดาวหลังมอชอฮิตมากนะตอนนี้
3: ตำเต๋อเป็นไงเนี่ยทำไมผมตกรุ่นไปแล้วล่ะ
4: ไม่รู้จักตำเต๋อขอโทษจริง
3: ๆไส้กรอกคุณยายนี่ยิ่งแล้วใหญ่เออผม
4: ไส้กรอกคุณยายคุณเหม่งทันไหมไม่ทันเหมือนกัน
3: มีไส้กรอกอะไรที่ไอ้ไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดอ่ะอารมณ์ประมาณลูกชิ้นระเบิดประมาณนั้นน่ะไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ถนนนิมมานเหมินครับไส้กรอกคุณยายคุณเหม่ง
3: อ๋อ
4: เมื่อตำนานก็คือเมื่อก่อนเป็นไส้กรอกวอร์มอัพก็คือใครไปวอร์มอัพเขาขายอยู่หน้าวอร์มอัพ
3: อ๋อ
4: หลังจากนั้นเขาขายเร็วขึ้นเขาเลยต้องย้ายมาขายหน้าร้านมนนมสดที่มอชอนะครับที่มอชอก็เป็นไส้กรอกคุณยายสูตรคุณยายหลังจากนั้นเขาต้องขายเร็วขึ้นอีกเพราะว่าคนมันนิดเขาเลยต้องมาขายข้างซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย
3: ์ฮะ
4: ก็เลยฮิตมากผมกินประจำอร่อยมากฮะไส้กรอกคุณยายสามารถซื้อกลับบ้านได้แล้วด้วยนะมีพัทแบบแช่เย็นด้วยนะเดี๋ยวนี้
3: แล้วเนื้อย่างต้นข่อยล่ะ
4: เนื้อย่างต้นข่อยคือเนื้อย่างที่อยู่ตรงถนนช้างคานครับคุณเหม่ง
3: โอ
4: ้ใช่เนื้อสเต๊ะใช่เนื้อสเต๊ะครับ
3: ฮะไม
4: ่ว่าไส้กรอกคุณยายเด็ดสุดสำหรับผม
3: ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาคุ้นอยู่ที่เดียวคือวอร์มอัพนอกนั้นนี่ผมช่วงหลังๆนี่ผมไปกินอย่างอื่นแล้วนะไปกินเค้กบราวนี่เค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาได้รางวัลอะไรนะไอ้อะไรกอดองเบอร์อะไรเงี้ยประกาศนียบัตรเต็มเลยแล้วก็ร้านเขาอยู่ลึกลับมากผมจะไปกินพวกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังๆนะฮะ
4: ความภาพแบบหลังๆนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วคุณเม่งเขาไม่ได้เป็นเขามีส่วนที่เป็นร้านอาหารใหญ่ขึ้นเยอะมากครับคุณเม่งครับ
3: ส่วนที่เป็นปาร์ตี้ไนท์ไลฟ์กลางคืนก็ยังมีหรือเปล่าฮะหรือไม่มี
4: อยู่ก็ยังเขาแยกโซนกันอย่างชัดเจนมีโซน
3: ทำเป็นร้านอาหารทำเป็นโซนเต้นรีแลกซ์อะไรก็มี
4: ใช่เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนชิลโซนรีแลกซ์ก็เพลงก็ต่างกันแล้วก็มีโซนแบบเรียกโซนร้านอาหารรับแขกแล้วก็เหม่งเหมือนแบบครัวเทคอ่ะก็คือกินข้าวได้อะไรได้เลยนะ
3: พาลูกค้าไปรับรองเขาก็ปรับตามไอ้นี่แหละ
4: ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนที่ตื้อๆอย่างเดียวแล้วก็มีโซนตื้อๆก็มีอยู่ครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยไม่เมื่อไม่นานมานี้ไม่นานมากกว่านี
4: ้สมัยก่อน
3: ขึ้นไปเชียงใหม่นี่คือผมไปกับลูกค้านะไปกับเอเจนซี่อ่ะ ครับเขาก็พาลูกค้าที่ใช้บริการของเอเจนซี่เขาเนี่ยไปรับรองก็กินเลี้ยงเปเต็มที่ก็ประมาณนี้ผมว่าวอร์มอัพก็คงจะปรับตัวไปตามนี้แหละ
4: ใช่ๆก็เพื่อให้รับกับโลกสมัยใหม่คุณเหม่งมันมีเขาดื้อเขามีลูกค้าหลายอายุคุณเหม่งเขาพูดกันตามตรงอันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารนะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้ววอร์มอัพมันโตไปตามคนที่ไปเที่ยวคุณเหม่ง
3: ครับ
4: อย่างรุ่นเราก็คือเราก็เป็นถ้าพูดกันตามแบบว่าไล่รุ่นก็เป็นสิทธิ์เก่าวอร์มอัพรุ่นหนึ่งรุ่นต้นรุ่นเลขตัวเดียวรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเก้าอย่างเงี้ยสมมตินะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคุณก็ไม่สามารถไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้แล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อยากให้คุณเป็นลูกค้าวอร์มอัพอยู่ไงถ
3: ู
4: กไหมก็ปรับตัวไปตามให้รับกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของลูกค้าซึ่งก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่ะมีครอบครัวแล้วมีเพื่อนที่วัยเดียวกันก็คือ40 50ก็ไม่สามารถจะไปเต้นอะไรข้ามวันข้ามคืนได้คุณเบ่งถูกไหมแบบว่าเต้นแบบทั้งวันทั้งคืนได้มันไม่มีแรงขนาดนั้นเขาก็เลยปรับเป็นร้านอาหารที่ให้ฟังเพลงแหละคุณเบ่งมีเพลงหลายรูปแบบก็ฟังเพลงไปส่วนที่คุณอยากเต้นก็เข้าไปลึกอีกหน่อยก็มีอีกโซนหนึ่ง
3: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับถ้าวันทำงานผมขับรถส่งงานจะฟังทั้งวันเลยครับอ๋อฟัง
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: คุณมนรักขอวิธีขอเงินแม่ในวันแม่หน่อยครับพี่ๆทั้งสอง
4: โอ้คุณแม่งก่อนเลย
3: ไม่ละคือให้แม่ดีกว่า
4: อ๋อไอ้ถ้าจะอ้อนขอเงินแม่วันนี้นะ
3: เพราะว่าแม่ก็จะส่งของทะเลมาให้ไงอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรับปลาเค็ม
4: ใช่ๆเนี่ยไม่ถ้าจะอ้อนขอนะวันนี้ก็เข้าไปกราบงามๆเลยนะแล้วก็พาแม่ไปเลี้ยงข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่ก็จะแย่งจ่ายค
3: ุณ
4: เ
3: อ็น
4: แม่แย่งจ่ายได้ไงเราต้องแย่งแม่จ่ายวันนี้วันแม
3: ่แต่พี่ก้าต้องเลี้ยงแม่ของลูกไง
4: ได้แน่นอนวันนี้แย่งจ่ายตลอด
3: เอออ่ะอยากจะพาอะไรนะแฟนไปดำน้ำครับไปที่ไหนดีครับให้มันโรแมนติกหน่อยโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกเหรอกอเต่าได้มั้ยหรือที่ไหนดีให้มันมีโรแมนนิดนึงอ่ะ
4: กอเต่ากอเต่ากอเต่าแนะนำกอเต่าก
3: อ
4: เต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขึ้นเรือที่จังหวัดชุมพรนะครับ
3: ครับถ้ามีปลาตอดนี่มีหลายที่นะ
4: โอ้แบบดีเลยแบบกอเต่านี่แบบว่าถ้าคุณดำน้ำเนี่ยไปถึงแบบรีสอร์ทโอเคเลยแล้วก็มันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอยู่นอกเขตแต่ว่าไกลอาจจะไกลไปสักหน่อยเพราะว่านั่งเรือไกล
3: มันมีลงไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีนั่งเรือออกไปมีเกาะเล็กๆเกาะไข่หรือยังไงเนี่ยนะฮะทั้งเกาะ
4: ไข่
3: เกาะเล็กปื๊ดเดียวเลยเดินรอบเกาะได้ภายในไม่ถึง10นาที15นาที
4: ครับ
3: ครับ
4: เกาะไข่ที่เวลาอยู่บนเกาะไข่นะแล้วก็เวลาไปตอนเที่ยงนะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในหนังแมทแม็กเลยคุณเบง
3: มีมอดไหม้กันบ้าง
4: มอดไหม้ร้อนมากเลย
3: ครับนะฮะ
4: ผมเคยพาพี่ทีมงานแล้วก็พี่สตาฟแล้วก็พี่ผู้สื่อข่าวอ่ะไปเอาติ้งอ่ะคุณเบงก็คือไปทำงานไปจ่ายฟุตบอลที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็เราไปเที่ยวเกาะไข่กันไปถึงประมาณสัก10นาทีแรกมันก็สวยดีอ่ะคุณเบงมันขาวๆไง
3: ฮะ
4: สวยอ่ะหลายรูป10นาที15นาทีพอสัก30นาทีทุกคนจะเดินมาแล้วบอกกลับไหมมันร้อนกลับไหมพอละถ่ายเหนื่อยแล้วโตมแล้วหน้ามันเลยหน้ามันตัวดำปี๋เลยคุณเบ่งไม่มีต้นไม้แม้แต่ขอโทษนะไม่มีร่มไม้เลยอ่ะต้องเอาร่มไปต้องไปอยู่ใต้หลังคาจะมีร้านอาหารอยู่ตรงกลางเกาะครับครับไม่มีต้นไม้เลยแบบต้นไม้น้อยมากเลยครับ
3: เวลาไปพวกนี้เนี่ยเรากินผลไม้นะแตงโมแช่เย็นเย็นสับปะรดแช่เย็นเย็นนะโอ้โหมันชื่นใจ
4: โอ้โหใช่เลยครับก็วันนั้นไปสัมปทานด้วยคุณเหม่งก็คือเป็นอาหารเจ้าเดียวที่เขาได้สัมปทานที่เกาะนี้ครับแล้วก็การเดินทางเข้าไปก็ต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าเขาได้สัมปทานก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้สัมปทานแหละแล้วก็ใช้บริการอะไรก็ต้องใช้จากเขาอ่ะแต่ว่าก็เราก็ซื้อได้นะมีอาหารมีอะไรก็เขาทำถูกกฎหมายนะครับ
3: SMS ครับทันไปวอร์มอัพตอนอยู่แถววัดเกตกันไหมครับวัดเกตอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได
4: ้วัดเกตอยู่คือริมปิงคุณเหม่ง
3: อ๋อลิมปิงกับร้านแรกวอร์มอัพทันฮะเป็นห้องแถวห้องเดียวจนท่านขยายมาเป็น2ห้องอะไรเงี้ยร้านแรกผมก็ไปแล้วไปต่อแถวเป็นเรื่องแปลกไปต่อคิวกินแอลกอฮอล์นี่แหละก็รอก็ต้องไปต่อแถวกันนะ
4: ทันผมไปคือใครพูดอะไรมาผมทันหมดอ่ะ ด้วยอายุขนาดนี้แล้วทันหมดอ่ะเชียงใหม่อ่ะทันแบบทันตั้งแต่เซเว่นสาขาแรกของเชียงใหม่อ่ะคิดดูแล้วกัน
3: โอ้ แรกไม่รู้แต่สาขา5ที่500เนี่ยผมจำได้ไป

0: ที่มโนรมที่ที่ชัยนาทโอ้โหคือกำลังนั่งรถไปห้วยขาแข้งแล้วเขาเป็นรถแบบบขส. Open Air รถแดงนะฮะเขาพาแวะเข้าไปรับไม่ใช่ไม่คือพาไปรับที่ขนส่งมโนรมไปรับคนขึ้นรถเติมตรงนั้นแล้วเขามีฉลองพอดีเลยเป็นงานแบบเฉลิมฉลองตั้งโต๊ะจริงเลยนะเซเว่นสาขาที่500ของประเทศไทยนี่นานมากแล้วนะ
1: ใช่แต่ขอบอกนะแบบบรรยากาศของการได้กินเซเลปี้ครั้งแรกของชีวิตอ่ะ
0: เซ
1: เว่นอีเลเว่นนี่มันน่าจดจำมากแล้วมันเป็นเซเว่นอันแรกของเชียงใหม่มันน่าจดจำมากนะคุณเหม่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่าปัจจุบันนี้เรานึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะสาขาแรกของเซเว่นเชียงใหม่อยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมเชียงใหม่กูคำนะครับยังอยู่นะ
0: ครับ
1: อยู่ตรงคลองชนนะครับถึงคลองชนครับซ้ายมืออันนั้นเลยสาขาแรกของเชียงใหม่คนล้นออกมาคุณเหม่งเอ้ยฮอตดงฮอตดอกหมดร้านมันเดียว
0: โอ้ครับ
1: เซเลปี้นี่โอ้โหกิน
0: ทำไมผมนึกถึงแต่มิสเตอร์โดนัทนะเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
1: โอ้ใช่ตรงข้างคือมิสเตอร์โดนัทถูกต้องใช่ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละอยู่นั้นก็เหมือนกันมิสเตอร์โดนัทสาขาแรกๆของเชียงใหม่ใกล้ที่นั่นครับ
0: เวลาใกล้ๆเวลาช่วงสอบก็จะไปโต้รุ่งกันบ้างแถวๆนั้นคุณท็อกผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณท็อกกลับสายนิมมานเป็นที่เข้าห้องน้ำของผมสมัยก่อนเป็นป่ามายาลาบผมจบปี2525ครับ
1: โอ้ยโอ้ยรุ่นพี่เราร
0: ุ่นใหญ่เลยฮะ
1: รุ่นใหญ่เลยใช่ครับแต่เป็นป่ามายาลาบเป็นที่พี่ก้องบอกอย่างนั้นเลยใช่เลยนั่นแหละ
0: ครับเอาดีๆวอร์มอัพหรือจุ๊บๆแต่ยุคนี้วัยรุ่นไปตื้อกันท่าช้างนะครับอีไม่รู้ท่าช้างผมไม่ทันครับ
1: ท่าช้างนี่เป็นแหล่งใหม่แล้วก็มาอยู่ไล่มาอยู่ตรงใกล้ๆว่าตลาดนะตรงตลาดจริงใจครับ
0: เราพยายามไปจังหวัดอื่นบ้างไหมอ่ะ
1: มันเวลาพูดเชียงใหม่แล้วเราก็จะดูแก่ขึ้นมาทันทีครับเม่ง
0: แต่ว่าไล่เรียงแต่ละจังหวัดนี่ผมพูดได้เลยนะถ้าเป็นเชียงรายเอ้ยถ้าเป็นลำปางนี่มดกิมใช่ไหม
1: ใช่
0: เอ็ดเราจะไล่สถานประกอบการแล้ว
1: มดยิ้มนี่ฮิตมากนะมันชื่อไรเขาเก๋ดี
0: เขาระดับอะไรนะเบอร์หนึ่งของภาคเหนือในยุคนั้นความใหญ่นะแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงผมไม่ทราบไม่เคยไปเหมือนกัน
1: โอ้โหงั้นผมเล่าได
0: ้
1: หน้าตาเหมือนเข้าไปโรงยิมเนเซียมคุณเมย
0: ์โอ้ครับโรงยิมนะ
1: นึกว่าไปแข่งวอลเลย์บอลอะ
0: ก็ดีนะไม่แออัดไฟไหม้ก็หนีได้สบาย
1: อ๋อเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเขาเป็นโรงหนังใช่ไห
0: ม
1: เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเขาเป็นโรงหนังครับหมดยิ้มอ่ะครับเป็นโรงหนังปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะใหญ่เหมือนคุณเดนแมคโครอ่ะอารมณ
0: ์คุณวชิระส่ง SMS มาวันปกติทำงานไม่ได้ฟังวันนี้หยุดเลยได้ฟังแม่ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แม่ยายคุณวชิระสวน95สวนหลวง95หรือสวนอะไรครับ
1: สวนดูหลาด95เปล่า
0: เป็นไปได
1: ้เป็นรุ่นพี่โอ้รุ่นพี่ผมอีกแล้วเนี่ยรุ่นพี่คุณเหม่งเยอะเลย
0: ครับ
1: คุณเหม่งนี่100 เท่าไหร่ครับ
0: 115ครับ
1: 115อ๋อนี่รุ่นคุณตูน
0: ครับ
1: รุ่นคุณตูนบอดี้สแลมนะฮะนี่เขาเป็นเพื่อนตูนนะคนเนี้ย
0: เพื่อนตูนฮะเพื่อนพี่ตูนเจอพี่ตูนที่อะไรนะเกาะลิบงใช่ไหมพี่ตูนบอกเอ๊ะหรือเกาะอะไรนะที่พี่ก้าพาผมไปเนี่ย
1: พี่ตูนนี่บองถูกแล้ว
0: พี่ตูนบอกใครอ่ะมีพูดถึงข้าวแล้วนะ
1: ส่วนผู้หลักคนมันเยอะ
0: ครับเกรียงคุณเกรียงไกรทันห้างโอชองไหมครับทันครับจนเจ๊งไปแล้วด้วยคุณซอยมดยิ้มลำปางครับใช่ครับเชียงใหม่ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
1: มีเรามีแฟนภาคเหนือเยอะคุณเมงสมุทรไทยอ่ะ
0: ภาคตอนออกผมก็รู้แต่นี่รุ่นโหต้องเป็นรุ่นผมนะเอแจ็คเนี่ยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
1: ให้ชวนให้ส่งเข้ามา
0: คุณเมงขอยังไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: จังหวัดไหนมีตำนานอะไรให้ส่งเข้ามาสนุกดีได้คุยกันนี่ทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนนะปกติเราจัดมันจะแบบว่าแล้วแม้เสร็จเราไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงเรื่องวันธรรมดาไง
0: ก็ดีแล้วช่วงนี้มันมีเรื่องคิดๆหลายๆเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องสนุกสนานเฮฮาไร้สาระรีแลกบ้างเรื่องเที่ยวนี่แหละเที่ยวมันก็มีหลายแบบคุยกันให้มันสบายๆใจกันหน่อย
1: ที่เที่ยวที่ถูกกฎหมายตอนกลางคืนน่ะใครประจวบไหนยิ้มอะไรก็ตรงมานี่อารมณ์นี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็เก ถ้ากรุงเทพแต่ผมยอมรับนะกรุงเทพเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมไม่ได้ไปเลย
1: คร
0: ับ ไปแต่ช่วงที่เป็นวัยทำงานก็จะเที่ยวอีกแบบแล้วนะเริ่มโตนะฮะมีไปทางฝั่งท้องร
1: ออาร์ทีเอมาอาร์ทีเออะไรนี
0: ้ฮะไม่ค่อยอาร์ทีเอไม่ค่อย
1: อ๋อ
0: แต่ว่าถ้านี่ถ้าทำงานระดับหนึ่งแล้วนะผมเป็น middle management แล้วไปเนี่ยตอนนั้นไปเรียนโทถ้าไม่ได้เรียนโทแล้วก็ไปสังสรรค์กับพวกกลุ่มเพื่อนเรียนโทก็ไม่ได้ไปนะทองหล่อเอกมัยครับมีช่วงที่เป็น first jobber เนี่ยไปบ่อยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถวพวกซันดิก้าอะไรพวกนี้
1: โอเคแต่ว่าเมื่อก่อนการท่องเที่ยวมันก็มีเท่านี้แหละมันก็เหมือนว่าไนท์ไลฟ์ก็ประมาณนี้ก็เลิกกันประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะตัวเองเมื่อก่อนเนาะค
0: ่
1: อนข้างจะปลอดภัยกว่าปัจจุบันนี้แหมเยอะมันหลายรูปแบบอะที่เราต้องระมัดระวังหน่อย
0: ครับพอช่วงผ่านมาช่วงหนึ่งอันนี้พูดถึงหลายปีแล้วนะแสงสีมันแยงตารู้สึกเวียนหัวไม่สบายใจไม่โอเคเลย ก็เลยไม่ได้ไป
1: ไ
0: เลยครับ
1: ไปไม่ได้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวไปตามวัยคือเองคร
0: ับ
1: ก็คือแบบตามอายุครับแล้ววัยที่เปิดจ็อบเบอร์ในยุคปัจจุบันน้องๆที่อยู่เจน Y เจน Z ก็ต้องเที่ยวเข้าไปกันเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขาก็ไม่ใช่ที่ของเรามันก็เป็นแบบนั้นแหละครับ
0: ฮะสวัสดีครับตอนสอบเสร็จเพื่อนๆชอบพาไปฉลองที่มดยิ้มครับข้างในกว้างมากเลยครับจากคุณโปเต้
1: ใช่ไหมบอกแล้วว่าให้ลึกถึงมีเมียเสี้ยมไว้มดยิ้มเนี่ยมันยิ้มดำปางเนี่ย
0: ครับ
1: เพื่อนไม่เจอคุณเอง
0: ผมส่งพาขับที่เชียงรายประกวดใหญ่เหมือนกันนะถ้าระดับยิมเนเซียมลงยิมเนี่ยผมว่าไอ้นี่ก็ไม่แพ้กันอ่ะ
1: ใช่ครับถ้าท่านเป็นคนฝั่งทนได้จะมีฮอตแทร็กนะฮะฮอตแทร็กค่อนข้างต้องว่าเจ๋งนะฮอตแทร็กนะต่อว่าแค่นี
0: ้ครับชื่อเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆคุณจอยผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนซีเกมตอนไปผมขับ KR เขาขับ Honda Dream กันเยอะตอนนี้จำภาพเชียงใหม่ไม่ได้แล้วครับ
1: ใช่เมื่อก่อน Honda Dream เป็นรถที่แบบคนเชียงใหม่นิยมเพราะว่าเป็นเครื่อง2จังหวะคุณเอง
0: ฮะ
1: แล้วมันแรงกำลังมันดีมันขึ้นดอยเก่งกำลังมันดีก็เอาพี่ๆชาวเผ่าอ่ะครับชาวแมวอ่ะไอ้ชาวม้งอ่ะครับก็ชอบใช้เราม้งชาวกะเหรี่ยงชาวอีก้าชอบใช้ Honda Dream แล้วก็ยุคหนึ่งมันเป็นรถโครงการของครูรุษภาด้วยคุณเม่งถ้าใครมีครอบครัวหรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอ่ะเขาจะผ่อน Honda Dream ได้ในราคาถูกอ่ะที่เป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นรถที่แบบลูกครูใช้เยอะครูใช้เยอะลูกครูก็ใช้เยอะครับก็เลยฮิตมาก Honda Dream นี่ยุคผมนะยุคผมนี
0: ่ครับ
1: ท็อปที่สุดๆใครออกดีเนี่ยว้าวเพราะว่าเราจะสามารถบิดไปเที่ยวห้วยตีนเข้าได
0: ้แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับทิ้งท้ายกันที่ข้อความสวัสดีวันแม่ครับไม่เคยเที่ยวกลางคืนครับเน้นเที่ยวธรรมชาติก็แปลกคนดีเคยดูโทรทัศน์เปิด NASA ดูโฮมมากเลยเอ๊ะเหรอโอเควันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว
1: แม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินบอกทำไมจะพบ3อดีตนายกเพื่อไทยไม่ได้เหตุเป็นรัฐบาลเดียวกันชี้หากมีเป้าหมายเพื่อประเทศตรงกันต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศตอนพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยระหว่างเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายเกรียงกันตินันท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเราไปพบกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือไม่ใช่เป็นการพบกันแบบ

0: เทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติและประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนพลพีบุกเข้าบ้านนอมินีหญิงโรงแรมเกาะพะงันคุยสามียืนยันไม่มีเงินทุนถึง10ล้านทำธุรกิจก่อนควงบิ๊กรานบุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะบุกเคาะบ้านพักหญิงต้องสงสัยอาจเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะพะงันพบชายวัยกลางคนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักและเป็นสามีของหญิงรายดังกล่าวนายพลพีได้สอบถามชายรายดังกล่าวประกอบอาชีพขับรถและเป็นคนในพื้นที่ส่วนภรรยาเป็นคนอุดรธานีและก่อนหน้านี้ภรรยาทำงานรีโซลูชันเอเจนซี่เป็นเรือของเกาหลีและเมื่อเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ได้มีการย้ายงานมาพบกับเจ้านายคนปัจจุบันแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าชื่ออะไรพร้อมยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับภรรยาว่าเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงแรมซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้จบเรื่องแต่ย้ำว่าไม่ได้รับทราบในรายละเอียดงานทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินทุนเกิน10ล้านบาทในการลงทุนพร้อมหลังจากนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กเรียน80คนมีตารางเรียนตารางสอนที่ชัดเจนตั้งอยู่ในหมู่บ้านมี11หลังคาเรือนปล่อยเช่ารายเดือนละ 100,000 บาทก่อนที่นายพลพีจะเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสมุยว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วรัฐบาลปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าย้ำไม่เลื่อนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564หัวใจสำคัญของการแก้ระเบียบครั้งนี้คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมาไม่มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิ์และให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิชคุณสุพรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: 16นาฬิกา10นาทีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการจอดสนามบอลไทยนะครับทาง FM 99แห่งนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนละครับมาเจอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสุดสัปดาห์อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้ววันนี้เราก็เริ่มด้วยเพลงของทีมชาติไทยนะแน่นอน2ทุ่มวันนี้มีศึกสำคัญนะครับในการบุกไปเยือนสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลอาเซียนครับนะฮะในรอบรองชนะเลิศนัดแรกซึ่งถ้าใครดูใน Facebook หรือ YouTube นี่อาจจะเห็นผมนั่งอยู่คนเดียวเนาะแต่ว่าผมก็ยังอยู่ในสายเนาะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม
1: อยู่ฮะ
0: นึกว่าไม่อยู
1: ่ไม่แนะนำให้เลยนะ
0: วันนี้ก็อยู่กับผมโก้เชตกรกับพี่ตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีนะครับสบายดีนะพี่ตัว
1: สบายดีคร
0: ับ วัน
1: น
0: ี้
1: อาจจะไม่ได้ไปที่ห้องส่งนะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของยานพาหนะรถพังฮะ
0: โอ้โห อ
1: ยู่แถวหน้าร้านเนี่ยตอนนี
0: ้โอ้โ
1: หก็เลย
0: นี่
1: หาร้านกาแฟดีกว่าแล้วเดี๋ยวนั่งจัดรายการกับโก้ไป
0: เราคุย

0: กันเราคุยกันครั้งแรกหรือโทรมาบ่อยละ
1: โอ้ยประจำ
0: โปรตีฟังสดหรือฟังแห้ง
1: สดสดสด
0: อะนะ
1: ประจำนี่ตอนแรกกะว่าให้โก้จัดยาวๆไปเลยคนเดียวเลยเนี่ย
0: ไม่ได้ติดสมาธิผมตอนนี้ผมอยู่ที่วอลเลย์บอล7สีนัดชิงอยู่เนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: โรงเรียนผมชิงกับขามทะเลสออ
1: ๋อนี่ตอนนี้ถ่ายสดอยู่อ
0: ่ะใช่สดอยู่ผมก็เลยสมาธิอาจจะเหลือบไปดูจอนิดนึง
1: ไม่เป็นไรเหลือบไปได้แล้วเดี๋ยวยังไงพี่ยังอยู่ไม่ต้องห่วง แล้วนี่ตอนแรกจะฝากให้รูดี้มานะแต่รูดี้แบบมันอยู่ไกลไปหน่อย
0: โอ
1: ้เลยไม่สะดวกเขาแต่ว่าแล้วพรุ่งนี้เขาก็ติดภารกิจจะให้พี่ไปแทนด้วยไงช่วงนี้เขาภารกิจเยอะนะเพราะว่าเห็นว่าไปรับงานให้กับทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF
0: โอ้งานไหนเนี่ย
1: งานกีฬาเห็นว่าไปจัดพวกอีเวนต์กีฬาให้กับพวกเยาวชนตามโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะ
0: อ๋ออ่ะอันนี้ผมเคยได้ข่าวอยู่เคยได้ข่าวอยู
1: ่ตอนนี้หาทีมงานเพิ่มเลยก็ลองทักไปหาลูดี้ดิ
0: เห็นโทรมาอยู่
1: ลองเลยคุยได้เพราะว่าเห็นว่าเขารับงานมาช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาจัดรายการสักเท่าไหร่
0: นะฮะ
1: แต่ก็มีปัญหาพวกเราเอาอยู่แล้ว
0: ก็หวังว่านะครับอ่ะก็สามารถพูดคุยกับทีมงานของเราได้นะครับ SMS 4689899นะครับช่องทาง Facebook YouTube ก็คือ FM 99 Active Radio นะฮะอ่ะวันนี้ก็แน่นอนไฮไลท์ก็คงจะเป็นการพูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนาะเดี๋ยว
1: ในช่วงเวลา2ทุ่มวันนี้นะจะลงเตะกับสิงคโปร์เราก็ไปเยือนด้วยไปเตะกันที่สนามจันเดซา
0: ใช่
1: ก็เป็นญาติเทียมนะโก้นะ
0: ก็ดีแล้วก็เพราะว่าทาง AFC เขาเกี่ยวกับมาตรการเนาะเขาก็บอกว่าระดับฟุตบอลเอเชียแบบว่าที่เป็นเมเจอร์นะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรต้องใช้ญาติจริง
1: เท่านั้น
0: ใช่ใช่
1: ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
0: ใช่แต่ปีแล้ว
1: กดเกณฑ์มา
0: ก็ฟุตบอล ACL ที่สิงคโปร์เข้าชิงเพราะว่าญาติเทียมใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนเป็นญาติจริงสิงคโปร์ตกรอบโคตรเร็วอ่ะ
1: ดีพวกฟิลิปปินส์ปีที่แล้วรอบรองเนี่ยเราเจอกับฟิลิปปินส์นะ
0: ใช่
1: แรกแล้วจำได้ป่ะเราก็ไปเล่นญาติเทียมเหมือนกันโอ้โหทะเลาะปอกเปิดหมดเลยอ่ะจนาธานเนี่ย
0: หมูแดง
1: แล้วก็แบบว่ามันวิ่งยาก
0: ใช่
1: นัดนั้นดูสุภโชคสารชาตินี่ดูอืดไปเลยอ่ะ
0: มันหนืดญาติเทียมมันบอลมันจะเร็วแต่ว่าเวลาเราวิ่งอ่ะมันค่อนข้างหนืดนะฮะ
1: แล้วพวกเนี้ยนะถ้าโดนแดดเข้าไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยยังเผา
0: เพราะมันร้อน
1: อุ่นข้างร้อนในเท้าเราอ่ะ
0: อ
1: เคยไปเตะไหมญาติเทียมช่วงกลางวัน
0: เคยดิ
1: พี่เคยเล่นนะสนามจุฬาตอนนั้นเคยไปเตะ
0: น้ำจุ๊บนะ
1: บ่ายโอ้โหต้องเอาน้ำลาดต้องเอาน้ำลาดตลอดไม่งั้นมีพองนะ
0: ครับ
1: ไม่ไหวจริงวันนี้ความพร้อมก็เราเดินทางกันไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะ
0: ใช่เพื่อ
1: ทีมชาติไทยก็เหมือนพุทธหัตแล้วก็ได้ซ้อมไปเพียงแค่1วันเท่านั้นเมื่อวานนี
0: ้ซ้อมกลางวันนี่ใช่ไหมเพราะว่าทางฮัสซันเองก็อยากจะให้นักกีฬาได้พักผ่อนก็เมื่อวานก็น่าจะนอนหลับเต็มอิ่มแหละเพราะว่าคือถ้าตามเวลาท้องถิ่นเนาะวันนี้บ้านเราคือเราจะดูการถ่ายทอดสดตอน2ทุ่มซึ่งเวลาที่สิงคโปร์มันจะเร็วกว่า1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเขาจะลงแข่งขันในเวลา3ทุ่มบ้านเขาคือถ้าเราไปซ้อมเวลาแข่งจริงเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้นอนใช่ไหมเมื่อวานฮัสซันก็เลยชิงซ้อมกลางวันเลยและให้นักบอลก็พักผ่อนไปนะฮะว่านอนเต็มอิ่มกินอิ่มหลับสบายเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยก็ไม่น่าห่วง
1: คือแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยอ่ะที่มีการเรียกตัวเนี่ยก็คิดว่าทีมไทยของเราน่าจะหลุดมาถึงรอบตัดเชือกไหม
0: โอ้ยผมว่าด้วยมาตรฐานนะเอาจริงๆก็อย่างที่ผมพูดกับพี่ตั๋วตั้งแต่ประกาศรายชื่อมาว่ารายชื่อไม่น่าเกลียดนะเอาจริงๆรายชื่อก็คือเป็นตัวอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ตัวที่เรียกเนี่ยก็ไม่ใช่แบบไม่รู้จักนะ

0: มันก็รู้จักทุกคนไอ้อย่างพวกดาวรุ่งมันก็คือตัวที่เราก็เห็นอยู่แล้วโค้ชวังใช้ในซีเกมในชิงแชมป์เอเชียแล้วเดี๋ยวอาจจะต่อยอดไปเอเชียนเกมด้วยซึ่งเราเห็นมาอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเรียกแบบนายกนายขอที่มาจากบอลอบตสักหน่อยทุกคนได้เล่นในฟุตบอลอาชีพในไทยลีกคือโอเคไม่ใช่ชุดใหญ่เฉยๆไม่ใช่ชุดใหญ่ที่นี่หมายถึงว่าไม่ใช่ชุดที่มันเต็มสตรีมที่สโมสรสามารถปล่อยได้ในช่วง FIFA Day โอเคอาจจะไม่มีพวกคือคนมันก็มองว่าไม่มีชนะที่ไม่มีธีรธรแต่ก็ยังมีสหรัฐถูกไห
1: ม
0: ส่วนดาวรุ่งเนี่ยอย่างวาริชชูทองอะไรพวกเนี้ยก็ซ้อมชุดใหญ่ก็บ่อยคาคานะคำยกเสกสรรราตรีตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องพูดก็คำว่าดาวรุ่งแล้วก็ได้ถึงแม้ว่าน้องจะยัง23ก็ตาม
1: เพราะส่วนใหญ่ชุดอยู่23โค้ชบางแนวเราก็ได้เห็นฟอร์มบ่อยและตัวที่ฮัสซันเรียกมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลักด้วยแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะในรุ่นอายุไม่เกิน23
0: ใช่คือพอเห็นประกาศรายชื่อมาผมก็บอกแล้วขี้หมูขี้หมายังไงคือไม่ตกรอบแรกจริงเพราะว่าถ้าตกรอบแรกกับทีมชุดนี้เนี่ยคือโค้ชต้องพิจารณาตัวเองแล้วเพราะว่าทีมชุดอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ไทยทีมเดียวที่ไม่ฟูอย่างในสายมาเลเซียก็ไม่ฟูถูกไหมฟิลิปปินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฟิลิปปินนี่ตัวโอ้โหคืออ่ะตัวที่ไทยลีกเพิ่งยกเลิกสัญญาเอาง่ายๆเพราะว่าพวกนี้คือเพิ่งหมดสัญญากับทีมไทยลีกมันก็เลยเล่นได้ไง
1: หลายคนมากนะเป็ดทีมชาติฟิลิปปินส์นะที่มาเล่นในไทยแล้วก็ไม่ได้ต่อไม่ได้ไปต่ออ
0: ่าใช่เพราะว่าโควต้าอาเซียนมันไม่มีต่อถูกไหมสโมสรไทยก็ไม่จ้างแล้วฟิลิปปินส์พวกนี้ก็ว่างไงว่างเสร็จก็ไปรวมตัวกันเตะทีมชาติได้ถูกไหมแต่พวกที่มีสัญญาอยู่กับสโมสรพวกนี้ก็ไปไม่ได้ถูกไหมอย่างมาเลเซียเนี่ยไอ้กุนอเกโร่ใช่ไหม
1: เออ
0: เกโร่ก็เพิ่งแยกทางกับทางพลังการถูกไหม
1: ถูก
0: เขาก็ไปเตะได้ไอ้พวกมีไอ้พวกตัวเบิ่มๆของอาเซียนน่ะถ้าติดสโมสรน่ะลองดูรายการนี้นอกจากเวียดนามนะยกเว้นเวียดนามชาติเดียวนะลองดูมีชาติไหนได้ตัวฟูมั้งอ่ะ
1: เพราะว่ามันก็เป็นปัญหาเดียวกันค
0: ือ
1: มันไม่ใช่ FIFA Day
0: ใช่
1: ชาติอื่นก็โดนเหมือนกัน
0: ใช่ผมก็เลยมองว่าทีมชาติไทยมันไม่ควรที่จะตกรอบแรกไง
1: คืออันนี้ก็เหมือนวัดกึ่งของฮัตตันด้วย
0: ใช่
1: ใช่รวมถึงนักเตะทั้งดาวรุ่งแล้วก็นักเตะที่กำลังจะไปเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วย
0: ใช่ใช
1: ่หลายคนนะว่าจะผ่านบททดสอบตรงนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่ละคนก็พี่คิดว่าถูกเรียกมาเนี่ยทุกคนเขาก็อยากจะพยายามโชว์ผลงานเต็มที่เพราะว่าถ้าเล่นได้ดีเนี่ยมีโอกาสต่อยอดในเส้นทางทีมชาติชุดใหญ่ได้แบบยาวๆเลย
0: อัน
1: นี้เป็นโอกาสสำคัญนะเพราะว่าโอเครุ่นพี่หลายๆคนที่มาไม่ได้เพราะติดปัญหาสโมสรไม่ปล่อยตัวมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโอกาสทองให้กับนักเตะชุดนี้แหละที่จะได้แจ้งเกิด
0: คือ มันก็ต้องมองอีกทางนึงว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตขึ้นไปพวกรุ่นพี่ๆก็แน่นอนมันก็ต้องโรยราถูกไหมมันก็ต้องมีเลิกเล่นอย่างช่วงปลายๆเงี้ยอาจจะธีรธรตอนนี้35ใช่ไหมอย่างอาพันสายหิวิบูลอะไรพวกเนี้ยสารัตตอนนี้ก็โอ้โหก็เลข3นำหน้าหลายคนอาจจะต้องอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้ามันก็ต้องถ่ายเจนใหม่พวกเนี้ยก็ต้องเติมขึ้นมาว่าเราก็ต้องมีทรัพยากรทีมชาติเพิ่มขึ้นรุ่นพี่เลิกเล่นรุ่นน้องก็ต้องมาทดแทนได้แบบไม่ต้องแบบไร้รอยต่อถูกไหม
1: เห็นดูในเรื่องของอายุที่ก็พูดถึงครับคือจริงๆแล้วมันก็ถึงเวลาจริงๆแล้วนะที่เราจะต้องสร้างเจนใหม่แล้วนะ
0: ก็ใช่ที่จริงเจนใหม่อ่ะผมก็มองนโยบายของอิชิอิว่ามันก็เป็นผลดีนะถึงแม้ว่าผลการแข่งขันมันอาจจะยังไม่ถูกใจหลายคนก็ตามนะคืออิชิอิเองก็พร้อมที่จะดันหลายคนแต่ด้วยความที่เขาผมว่าเขาเรียกว่าทางสายกลางมันอาจจะยังไม่ลงตัวเหมือนกันเพราะอิชิอิเองก็อาจจะเน้นเจนใหม่เกินไป

0: ไอ้ส่วนฮัสซันเองก็โอ้โหก็ไปเน้นเก่าก็เกินอ่ะมันไม่มีความพอดีแล้วกันโค้ช2คนเนี้ย
1: พี่ว่าฮัสซันเนี่ยคือที่เขาเรียกตัวเก่ามาคือตอนนั้นสถานการณ์ของไทยเราแบบมันก็เข้าตาโจรนะนะ
0: ก็ใช่ก็ใช่
1: เล่นรอบคัดเลือกเอเชียนคัพมาเลยแค่2เกมสุดท้ายเนี่ยน่าจะใช้เด็กหมดเหมือนในยุคของ BCE อ่ะกลัวว่ามันจะไม่รอดไงมันก็เลยไปเรียกตัวเก่ามาครองแต่ว่าถ้าหลังจากนี้คือพอเรารอดสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่าฮัสซันเขาก็เปิดโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งเหมือนกันนะ
0: ผมว่าพวกตัวเก่าเนี่ยเวทีที่คิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่ลงสวยๆนะแบบว่ามอบหมายให้รุ่นน้องได้ทำงานต่อเนี่ยผมว่าน่าจะจบเอเชียนคัพแต่ว่าก็มีหลายคนที่สามารถไปคัดบอลโลก2030ได้แต่อย่าลืมนะทามมิ่งอีก4ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยชนะทิพย์จะเท่าไหร่นะชนะทิพย์น่าจะ37ใช่ไหมโอ้โหถ้าอุ้ม39ว่ะอีก4ปีข้างหน้าถูกไหมมุ้ยนี่เกิดปีเดียวผมมุ้ย42
1: โอ้ยอันนี้เลิกพูดเลยสำหรับพิลาตินคือน่าดูแล้วเลทอายุชนะทิพย์ยังพอได้ในการที่จะไปประคองน้องๆในการเล่นรอบคัดเลือกนะ
0: รอบคัดเลือกอะใช่แต่ก็เราก็ไม่รู้ไง2030มันเอากี่ทีมไง64
1: จะมากกว่า48 หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ไหมคือ
1: แต่ตรงเนี้ยคืออยากจะให้ไปเน้นเรื่องของการสร้างเจนใหม่ดีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครั้งต่อไป
0: ใช่คือในทามมิ่งตรงเนี้ยผมว่าในเอเชียนคัพ2027ที่จะจัดช่วงต้นปีหน้าเนี่ยผมว่าซาวคอสตรงเนี้ยฮัสซันน่าจะยึดชุดปัจจุบันอยู่แต่พอจบเอเชียนคัพเนี่ยถ้าฮัสซันได้ไปต่อนะและยังเลือกนักฟุตบอลที่เป็นเจนพวกตัวเก่าเนี่ยโอ้โหว่าการต่อยอดของทีมชาติไทยเนี่ยเหนื่อย
1: แต่ครั้งนี้
0: ครั้งนี้มันยังมีเอเชียนคัพอะที่น่าจะสำคัญสุด
1: ถ้าอาเซียนคัพครั้งนี้เราคว้าแชมป์ได
0: ้
1: ฮัสซันน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะความกดด
0: ัน
1: อาจจะน้อยลงอาจจะน้อยลงถ
0: ้
1: าได้แชมป์นะถ้าได้แชมป์
0: ถ้าได้แชมป์ถ้าได้แชมป์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนถึงเอเชียนคัพใช่ไหมมันจะมี3เขาเรียกว่าปฏิทินฟีฟ่าเดย์อะคือโอเค
1: เกมอุ่นเครื่อง
0: อาเซียนเนี่ยมันไม่ตรงฟีฟ่าเดย์ก็จริงแต่มันเป็นโปรแกรมทีมชาติอันนี้พอจบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนมันจะเป็นโปรแกรมที่ฟีฟ่ามันจัดขึ้นมาทำไมไม่รู้ตอนแรก
1: เหมือนจะจีนไปแล้วนะอินเดียไปแล้วนะ
0: ตอนแรกเหมือนจะดูดีนะแต่พอไปๆมาๆนี่ไอ้ที่เตะอยู่นี่ดูดีกว่านะ
1: เขาก็มาธุรกิจอะ
0: โอ้นี่ธุรกิจแบบ
1: ในยุคนี้
0: คือ
1: ซาติโน่เน้นธุรกิจ
0: คือตอนแรกเหมือนจะดูมีประโยชน์สำหรับทีมเรานะแต่ไปมาๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งคู่เลยทั้งไออาเซียนที่เตะอยู่เงี้ยไรฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยประโยชน์อยู่ตรงไหนก่อนนอกเหนือจากคะแนนฟีฟ่าที่มันให้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมของมัน
1: แต่คู่แข่งไม่โอเคนะ
0: ไม่โอเคเลยไม่โอเคเลย
1: ระดับแบบร้อยกว่าๆอย่างเงี้ยเราเก้าสิบใช่ป่ะโอ้มันห่างกันเยอะแล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวเดือนมกราคมเราต้องลงเล่นในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเนี่ยโอ้โห
0: ใช่มันกลายเป็นว่าพอจบฟีฟ่าอาเซียนปุ๊บเนี่ยพฤศจิกายนมันจะเป็นคิงส์คัพซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นอันที่น่าจะวัดว่าความพร้อมของทีมชาติไทยตลาดสุดท้ายเนาะว่าก่อนที่จะบินไปเตะเอเชียนคัพเนี่ยสภาพทีมมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นอะคิงส์คัพแต่ไอ้ฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยโอ้โหมันดูไม่มีประโยชน์จริงๆอ่ะใช่ไหม
1: ถ้าถึงในช่วงมกราคมก็ภาวนาขอให้ฮัสซันเนี่ยเขาได้นักเตะที่เขาต้องการแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีในลีกหลายๆคนด้วยแล้วกัน
0: คือ
1: เพราะว่าม
0: ันวนเวียนคือเราไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะตัวเนี้ยเราเตะอาเซียน ของ AFF นะ

0: AFF จัดเตะอาเซียนก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยฟิลิปปินส์เจอแล้วด้วยใช่ไหมแล้วปากีเงี้ยปากีนี่ได้อะไรวะ
1: เออ
0: เวียดนามเวียดนามเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันนัดชิงถ้าสมมุติว่าเราผ่านสิงคโปร์เนาะ
1: ใช
0: ่แล้วผมก็มั่นใจว่าเวียดนามก็น่าจะตบมาเลแบบสบาย
1: ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ไม่น่ามีปัญหาซึ่งเรา
1: เจอกับไทยนั่นแหละ
0: เออคือเราจะเจอเวียดนาม2แมตช์เย่าเยือนในนัดชิงอันนี้เหตุการณ์สมมุตินะแล้ว FIFA อาเซียนมันเจอเวียดนามอีกอ่ะถามจริงได้อะไรวะแล้วในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเราอยู่กับอินโดอาเซียนโอเคก็น่าจะญี่ปุ่นกาตาร
1: ์อันนั้นก็หนักอยู่แล้วญี่ปุ่นโอเคกาตาร์ก็หนักอยู
0: ่ถามจริงญี่ปุ่นกับกาตาร์เราจะเอาอะไรไปดูว่าศักยภาพของเรามันคือเราวนเวียนอยู่กับทีมแบบอันดับโลกมัน100อัพหมดทุกทีมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเจอญี่ปุ่นเจอกาตาร์อย่างเงี้ยถูกม
1: ั้ยเอ๊ะแต่อยากดูนะถ้าเราฟูลทีมเนี่ยเราก็อยากดูว่าเราจะไหวได้แค่ไหนนะ
0: ใช่คือเราคือโปรแกรมตอนเนี้ยเราคือโปรแกรมเราไม่ได้มีทีมที่มันอย่างแมตช์ที่เจอจีนเนี่ยเราก็ไปเล่นอะไรอ่ะมันวัดศักยภาพอะไรไม่ได้เลยอ่ะโปรแกรม FIFA Day ของทีมไทยอ่ะ
1: อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงผลงานของสิงคโปร์ดีกว่า
0: อ่ะสิงคโปร์เข้ามาด้วยการเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม B เอ้ยกลุ่ม A นะฮะไม่แพ้ใครเลยสิงคโปร์เป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดแรกพวกเขาบุกไปชนะกัมพูชา 2-1 นะครับแล้วก็ชนะติมอร์ในบ้าน 2-0 นะครับแล้วก็ผลงานที่โอ้โหเป็นที่กล่าวขานก็คือบุกไปเสมอเวียดนาม 0-0 แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเสมอกับอินโดนีเซีย 1-1 ชนะ2เสมอ2
1: ทำให้เขาได้เข้ารอบนะนัดโดยเฉพาะนัดสุดท้ายนะ
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับอินโดนีเซียได้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาชนะแค่2นัดแล้วก็เสมอไป2เกม
0: ใช่แต่ว่าทีมไทยชนะ4นัดรวดนะครับยิง10เสีย0
1: โหนี่ถ้าใครเพิ่งมาติดตามอาเซียนคัพนี่ก็อาจจะงงว่าเอ้ยโอ้ทีมไทยเราทำไมผลงานดีขนาดนี้น่าจะชุดฟูลทีมหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้ฟูลทีมเลยฮะก็เป็นนักเตะที่สโมสรเขาปล่อยมาที่แบบว่าคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นในเรื่องของการลงเล่นในเกมปีซีซั่นนะนะ
0: ใช่ใช่โอ้ไม่ได้ฟังอะ
1: ไรด
0: ู
1: เล่นบอลอยู่เนี
0: ่
1: ย
0: ใช่จบแล้วของผมก็อันไหนๆก็รายงานนิดนึงแล้วกันสำหรับแฟนลูกยางถ้าฟังรายการบอลไทยอยู่นะฮะวอลเลย์บอล7สีนัดชิงชนะเลิศประเภททีมชายนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญของผมนะครับแชมป์ครับชนะขามทะเลสอวิทยาโหนี่ทีมตัวเต็งที่สร้างนักกีฬาทีมชาติมาหลายคนเลยนี่ขามทะเลสอจากนครราชสีมา 3-2 โรงเรียนผมได้แชมป์ครับประเภททีมชาย 7-4
1: ยินดีด้วยนะ
0: นะฮะ
1: ยินดีด้วย
0: เดี๋ยวต้องหาอะไรมาอัดฉีดน้องๆกันหน่อยละ รุ่นน้อง
1: ทีมไทยผลงานดีเกินคาดชนะ4เกม
0: ครับ
1: ยิง10ประตูไม่เสียสักลูกเลย
0: ใช่แล้วก็เป็นกำพลปฐมอังคกุลตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะคลีนชีท5นัดติดเห็นก็บอกว่าจะเป็นสถิติของเก่าก็บอกว่ามีวิรัตวังจันทร์ที่ไม่เสียประตูมา5นัดติด
1: ไปถึงได้อาเซียนคัพนะ
0: ใช่ใช่คือผมเห็นข้อมูลของคุณวิทย์นั้งวิเคราะห์บอลจริงจังอ่ะเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยสถิติที่ดีที่สุดนะที่ไม่เสียประตูให้กับชาติใดเลยเนี่ยก็บอกว่า5นัดติดเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดคือถ้าวันนี้เราไม่เสียประตูก็คือน่าจะเป็นสถิติใหม่
1: อ๋อเหรอ
0: 6นัด
1: นี่ตอนนี้กำพลเขาคลีนชีทไป
0: 4-4เพราะว่าแมตช์เจอจีน 0-0 เป็นสรานนท
1: ์อ๋อ4นัดนี่เฉพาะอาเซียนคัพล้วนๆของกำพลนะ
0: ใช่ๆแต่ว่าถ้าสถิติที่ยาวนานที่สุดของทีมชาติไทยก็คือ5นัดก่อนหน้านี้ก็คือในช่วงปี1999ถึง2000น่ะแล้วตอนนี้คือไทยก็ไม่เสียประตูให้กับชาติใดมา5นัดเหมือนกัน
1: อันนี้คือนับเฉพาะผลงานของทีมไทยนะไม่ใช่ผลงานผู้สาประตูถูกป่ะ
0: ใช่ใช่ถ้าทีมไทยแต่ถ้า5นัดติดอะตอนนั้น ตอนนั้นคือมือหนึ่งเป็นวิรัตวังจันทร์ไงแต่ถ้ากำพลทำได้เนี่ยก็จะทาบสถิติเก่า
1: ของวิรัตวังจันทร
0: ์ของวิรัตวังจันทร์แต่ว่าจะเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยทั้งคือหมายถึงภาพรวมของทีมชาติไทยจะเป็นสถิติใหม่ที่6นัด
1: วิรัตวังจันทร์นั้นก็ตอนนั้นก็ยุคของพี่โก้แหละนะ
0: พี่โก้ยังเป็นผู้เล่น
1: ตะวันสีปานสุเกียรติอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: ยุค
1: โอ่งดูสิทธิ
0: ์คำว่ายุคพี่โก้เนี่ยพี่ตั๋วต้องระบุด้วยนะเพราะว่าเด็กเจนใหม่เนี่ยมันจะทันแค่พี่โก้เป็นโค้ช
1: เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
0: ใช่คือถ้าพี่บอกยุคพี่โก้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ายุคพี่โก้เป็นโค้ชทีมชาติหรือเปล่าไม่ใช
1: ่
0: ต้องย้อนกลับไปพี่โก้เป็นนักบอล
1: วิรัตดงจันทร์นี่ก็เป็นผู้สาประตูในยุคนั้นนี่ก็โด่งดังกับสินธนานะฮะ
0: ใช่ใช่
1: สินธนาแล้วก็คว้าแชมป์ไทยลีกครับกับสินธนาด้วยตอนนั้นผลงานของแกก็ได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยช่วงนั้นเขาเหมือนเบียดกับ
0: กิติศักดิ์ระวังป่า
1: ใช่กิติศักดิ์ระวังป่า
0: แต่กิติศักดิ์ระวังป่าจะตามแกมาหลังๆ
1: อันนี้ก็สินธนาเหมือนกันนะ
0: ใช่กิติศักดิ์ระวังป่าก็สินธนาแต่ว่าวิรัตวังจันทร์จะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนก็ต่อจากพี่ยงชัยยงขำเปี่ยมชัยยงขำเปี่ยมจากเอเชียนเกม
1: ใช่เป็นเกม98
0: ใช่
1: เพราะผมแกก็ไม่ได้หวือหวามากวิรัตบางจันทร์อ่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบทัวร์ไม่ได้มีลูกหวือลูกแบบพลาดง่ายๆ
0: ครับ
1: ในยุคนั้นนะก็วันนี้เดี๋ยวดูว่ากำพลนี่จะคลีนชีทได้ก็แต่ตอนแรกคิดว่าชัดชัยจะได้ลงบ้างแต่สุดท้ายคือไม่ได้เล่นแล้ว
0: ก็ผมมองว่าตำแหน่งผู้สาประตูอ่ะถ้ามันไม่ได้น่าเกียดจริงอ่ะ5บาท10บาทอ่ะไม่ได้เหมือนโอนาน่าเขาไม่เปลี่ยนกันหรอกใช่ไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าบอลมันไม่มีผลเนี่ยแต่ว่าของทีมชาติไทยอ่ะบอลมันมีผลเกือบทุกเกมอ่ะเนาะเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบอลโลกที่เราเห็นเขาเปลี่ยนผู้สาประตูก็คือแมตช์นั้นมันเข้ารอบไปแล้วแมตช์นี้ไม่มีผลก็พักหน่อยแล้วก็ให้อีกคนไปยืดเส้นยืดสายอย่างเงี้ยแต่ของทีมไทยมันมีผลไง
1: มันก็ถึงเวลาของกำพลแหละนะ
0: ใช่ใช
1: ่โอกาสของเขามาแล้วจำได้เลยตอนยุคของมาโน่กำพลก็ไปด้วยนะไปตกระกำลำบากที่จอร์เจียนะ
0: ก็เป็นมือหนึ่งไง
1: ตอนนั้นก็ลงโดนเละเลย
0: 8ลูก
1: แล้วตอนนี้อาร์ตันไม่ได้เรียกสลาโนนมานะ
0: ฮะ
1: แล้วก็มือหนึ่งมือสองไม่ได้เอามาเลยคราวนี้ก็เป็นกำพลนี่แหละที่จะได้รับโอกาสแต่ถ้าคนงานดีนี่ก็น่าจะลุ้นเหมือนกันนะโกเอเชียนคัพเนี่ย
0: ใช่เพราะว่ายังไง
1: อาจได้ลุ้นมือหนึ่งเหมือนกันนะ
0: โอ้มือหนึ่งแปลว่าเบียดยากเพราะว่ากำพลคือไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่กำพลน่ะไอสิ่งที่ยังเป็นรองทางปฏิวัติคำใหม่หรือยังเป็นรองสลาโนนอนุอินคือกำพลไซส์เล็กสุด
1: ส่วนสูง
0: ใช่ส่วนสูงแล้วอย่าลืมนะว่าบอลเอเชียที่ขยับขึ้นไปญี่ปุ่นกาตาร์อะไรพวกเนี้ยมันนึกอะไรไม่ออกถ้ามันบอมเข้ามาอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องเลยนะ
0: เป็นเรื่องอยู่นะ
1: ไม่แน่ช่วงนั้นอาจจะมีใครเจ็บก็ได้อะ
0: แต่ผมเชื่อว่ากำพลอ่ะได้ไปไอ้คำว่าได้ไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีชื่อติด1ใน26คนน่ะที่ได้ไปรอบสุดท้ายถ้าฟอร์มอย่างนี้นะแต่ถามว่าขึ้นมือหนึ่งไหมอันเนี้ยมันอยู่ที่การซ้อมละกันมันผมว่าอยู่ที่การซ้อมละกันแต่ว่ากำพลอ่ะผมมองว่าไม่ใช่ไม่เหนียวนะแต่ว่าถ้าพอคือเรื่องรูปร่างเนี่ยเป็นรองประตูสองคนจริงๆแต่
1: อันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับได้อันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
0: เบรกได
1: ้เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มาพูดในเรื่องของตัวผู้เล่นดีกว่าของทีมชาติที่จะเจอกับสิงคโปร์ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกชัด
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
9: ยิ่งรักรักษ์สุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
0: อ่ะกลับเข้าสู่จอดสนามบอลไทยในช่วงที่2นะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความกันหน่อยแล้วกันพี่ตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะไม่ได้อ่าน แน่นอนครับอัมซ่าก็ทักทายกันมาเหมือนเดิมนะฮะโอ้4เดือนแล้วนะรุดดี้พรุ่งนี้ก็เบี้ยวอีกรุดดี
1: ้บอกให้ไปเลี้ยงให้ทีเถอะรุดดี้นะ
0: เอออั
1: มซ่าก็อยากกินหมูกระทะจัดให้เขาหน่อย
0: เพราะงั้นรุดดี้ก็ต้องนัดอัมซ่ามาเจอที่สถานีเลยแล้วกันเนี่ยนักเตะใหม่อยุธยาคนไหนชอบใช้ของมีคม
1: ใครอ่ะ
0: ดีเอโกอีโตบิโตเนาะตัวใหม่อยุธยาอ่านะฮะยิ้มละไมในวันเสาร์เราสุขขีสวัสดี4โมงคงนัดหมายข่าวบอลไทยคุยไปได้ผ่อนคลายฟังสบายหายเศร้าไม่เหงาสวงนะครับคุณนันทพงศ์ก็สวัสดีเข้ามาพี่ตัวอีโกโก้คืนนี้ไทยต้องชนะเพื่ออุ่นใจชนะแหละชนะน่าจะนะน่าจะชนะแต่สิงคโปร์เขายังไม่แพ้ใครเลยนี่หว่าเอ้ยแต่ว่า10นัดหลังสุดนี่ไทย10-0เลยนะหมายถึง10นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ย10-0เลยนะคือชนะรวด
1: หมายถึงว่าชนะสิงคโปร์นะ
0: อืมก็10นัดรวดแล้วเนี่ย10-0น่ะไม่แพ้ไม่หลุดเสมอไม่หลุดแพ้ด้วย
1: เอออ
0: ืม
1: สบายวันนี้สบาย
0: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่ชุดแชมป์แบ็คฮันเตอร์ไปคว้าแชมป์อะไรที่ประเทศจีนครับเห็นชนะเลสเตอร์เบลเกตนะ 2-0 เดี๋ยวผมดูชื่อรายการก่อนเออชุดแบ็คฮันเตอร์ใช่ไหมแบ็คฮันเตอร์ก็18ปีเดี๋ยวนะเรื่องเล่าวันจีนใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง
1: ชนะ
0: พบครับนะฮะคว้าแชมป์นะแต่ว่าแข่งไม่จบเพราะว่าฝนตกหนักกลัวก็กลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าแหละแต่ว่าบุรีรัมย์คือสกอร์ก่อนที่จะยกอ่ะคือ 2-0 แล้วก็เอาให้บุรีรัมย์ชนะคว้าแชมป์ไปเลยนะครับมันก็เป็นรายการกึ่งๆเชิญไปเตะนะฮะเชิญไปเตะแล้วก็เจอทีมจากหลากหลายทวีป
1: แล้วเขาตัดจบเหลือกี่นาทีอ่ะก็ตอนฝนตกลงมา
0: น่าท้ายเกมแล้วล่ะไม่งั้นก็ไม่ตัดจบหรอก
1: ไม่ใช่ว่าเตะแค่45นาทีครึ่งเดียวนะแชมป์ครึ่งเดียวนะ
0: อ๋อจะแชมป์เหมือนกันแหละ
1: ไปต่อ
0: แซมม่าโจนาธานวิชั่นลูกโซ่จืดเองหน้า3กูตาฟซันจุดเบลเอราวันกลางเบนจามินวิลาเทพเสกสรรอ๋อ โอ้โหข้อความโอเคข้อความมันเรียงผิดข้อความมันเรียงผิดน่าจะหน้า3คนนะมีกุตตับสั้นจุดเบลเอราวันกลางเนี่ยเบนจามินวีระเทพเสกสรรหลังเนี่ยมี

0: อุซาม่าจอร์ธานวิชันลูกโซ่ก็คงถามมาว่าชุดนี้ดีไหมอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าข้อความมันตัดจบแค่เนี้ย
1: ดีนะดีนะก็ชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคือของเราถ้าเป็นชุดใหญ่จริงๆเนี่ยฟูฟูเนี่ยเอเชียนคัพครั้งนี้มันก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
0: เอราวัณเมื่อวานสำรองนี่เห็นลงให้กับบาสเตียลงมาช่วงครึ่งหลังจูดเบลเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอยู่ท่าเรือเนี่ยมันจะได้รับโอกาสลงสนามมากน้อยขนาดไหนกูตาฟซันเนี่ยก็เพิ่ง
1: ยิงไปหลายลูกอยู่นะ
0: นั่นอุ่นเครื่อง
1: อ
0: ุ่นเครื่องอุ่นเครื่องมันก็ยิงหมดอ่ะเซิร์ฟซีมันยังยิงเลยอุ่นเครื่องอ่ะ
1: เฮ้ยเราต้องให้กำลังใจน้อง
0: อ๋อผมก็ต้องดูก่อนว่าพอมันเตะจริงอ่ะจะเบียดพวกต่างชาติได้หรือเปล่าเพราะต่างชาติมันลงได้7ตัวไงแล้วถ้าเรือรู้สึกจะวางตัวหลักไว้แล้วนี่
1: กาต้า
0: ไม่ตัวหน้าเป้าโอมานอ่ะไอ้ที่เขาเรียกมุ้ยโอมานอ่ะ
1: เหรอ
0: น่าจะตัวจริงแต่จูดเบลสามารถถ่างออกไปเล่นริมเส้นได้นะฮะส่วนกุตาฟซันนี่ก็ต้องเรียกความฟิตก่อนเนาะเบนจามินวิลเทพเสกสรรเนี่ยโอเคผมก็ชอบอยู่อูแซมมากองหลังนี่คือแบบเจนใหม่หมดเลยเนาะ
1: อ
0: ูแซมมาโจนาธานวิชาวิชาลูกโซ่ลูกโซ่เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าคือไม่มีข้อกระหาหรอกยังไงคือ
1: ไม่มีเครื่องหมายคำถาม
0: ใช่ไม่มีเครื่องหมายคำถามวิชั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูในฤดูกาลใหม่กับทรูแบงคอกคือน้องเขาแบกอายุแล้วนะแต่ว่าแบกอายุของน้องเขาคือตอนเนี้ย18ย่าง19เล่นยู23ถูกไหมแต่ว่าพอเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ากระดูกจะขึ้นไปชุดใหญ่เนี่ยมันจะสามารถทนแรงเสียดทานได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพ
1: อ
0: รูปร่างดีใช่รูปร่างดีวิชั่นน่ะรูปร่างดีแต่เดี๋ยวก็ต้องเสริมพวกเหลี่ยมบอลหน่อยอ่ะพวกถ้าได้เล่นชุดใหญ่บ่อยๆเจอพวกกองหน้าต่างชาติแบบพวกที่มีลูกล่อลูกชนพวกเนี้ยแล้วน้องเขาศึกษาเหลี่ยมพวกเนี้ยผมว่าก็พัฒนาได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังดูดิบไปหน่อยอ่ะกองหลังอ่ะเนาะถ้ากองหลังเหลี่ยมไม่ดีเจอกองหน้าชนกองหน้าพลิกบางเหลี่ยมมีกองหน้าเจอเวอร์ชันแบบตุกติกหน่อยตุกติกหน่อยนี่ก็ต้องดูอ่ะน้องยังต้องศึกษาอยู
1: ่
0: ใช่ๆฤดูกาลนี้อูแซมมาในอาเซียนรอบนี้ก็ผมก็ชอบนะผมก็ชอบอยู่นะอูแซมมาเทียงคามเนี่ย
1: ก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถือว่าหวือหวาไหมก็ยังไม่ได้ว้าวนะแต่ก็โอเคอ่ะผมว่าก็มาตรฐานก็ยังถือว่าก็ผ่านนะก็ผ่านอยู่แต่เดี๋ยวต้องดูชุดนี้เด็กเยอะชุดนี้เด็กเยอะนะฮะของคุณจืดนะแนะนำมา
1: แต่ว่าจะจับตัวมาใช้ได้เลยอ่ะโอเค
0: ก็ส่วนใหญ่ลูกครึ่งนะมีแค่วีระเทพกับเสกสรรใช่ไหมวีระเทพกับเสกสรรที่เป็นไทยแท้นะที่เหลือนี่ไล่ชื่อมาที่ลูกครึ่งหมดเลยเอาประตูขาดแล้วแต่ประตูที่จริงเอาตัวเก่าก็ได้นะ
1: ประตูก็ใครก็ได
0: ้ประตู
1: วัดได้นะ
0: ไหนๆก็มีแต่เจนใหม่ในเจนใหม่เอาน้องที่อยู่ญี่ปุ่นไหมล่ะ
1: ก็ได้นะ
0: ภูมิละพีอ่ะ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้แต่ที่จริงถ้าเอาเจนใหม่เนี่ยขาดเจ้าเป่าวันนี้ก็ลงตัวจริงให้กับคอนเซ็ปต์ซัปโปโรนะธีรพัฒน์ปือทองอ่ะนะเจนใหม่เนี่ยธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยก็น่าสนใจนะ
1: อีกหนึ่งผู้เล่นที่เล่นได้ดีนะ
0: ใช่
1: ช่วงเวลาตรงน
0: ี้แล้วเจ้าโตโต้อิทธิพลทิพเนศเนี่ยก็ไปซัปโปโรแล้วนะเจนใหม่พวกนี้ก็น่าสนใจนะฮะอ่ะอาร์มซ่ายังงอนพี่รุดดี้นะไม่ยอมมาง้อสักทีงอนมา4เดือนแล้วถ้าเบี้ยวนี้ก็ให้พี่ตั๋วพี่โก้พี่ก้าพี่เจมยึดรายการเลยครับ
1: ทุกอันนี้หมดแล้วใช่ไหมนี่เอสเบนหมดแล้วใช่ไหม
0: เอสเบนหมดแล้วเดี๋ยวดูใน YouTube หน่อยดิคุณจูเซปเป้สวัสดีครับพี่ๆขอบคุณตั๋วบอลจากพี่ตั๋ววันที่ชนะเมียนมามากๆครับติดตามผลงานตลอดครับพรุ่งนี้ก็วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้เชียร์ไทยผมว่า 2-0 ครับพรุ่งนี้รอเชียร์บูเวฟในฟุตซอลไทยลีกครับ
1: ขอบคุณมากเลยก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาตั๋วเกมรอบรองนัดที่2ที่ไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังมาฝากแฟนๆอีกนะเพราะ ทักหาคุณมานูนมาแล้ว
0: เพราะผมเห็นล่าสุดเพจลงของของคุณแป้งอ่ะแจกนี
1: ่
0: ฮะ
1: มันมีมันมีเพจของเมืองไทยประกันไทย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แจกบัตรบอลเนี่ยนัดเนี้ยไทยกับสิงคโปร์เหมือนให้เขาไปโพสในเพจอ่ะโพสข้อความอะไรเง
0: ี้
1: ยเดี๋ยวจะมีการสุ่มแรนดอมผู้ชมดี
0: อืมใช่ก็ไปลองชิงโชคดูแต่ว่าก็ราคาลงแล้วนะ
1: เออราคาบัตรลงมาใบละ100บาทแล้วนะ
0: ครับราคาลงราคาลงเข้าราคาเดิมอ่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวต้องดูนัดวันนี้แหละดูผลงานแข่งนัดนี้ถ้าไทยเล่นสนุกแล้วก็เหมือนว่าเสมอนะเสมอสิงคโปร์ป่ะ
0: วันนี้เหรอ
1: เสมอก็ได้นะเออ
0: เสมอก็ได
1: ้เนี่ยเดี๋ยวแฟนบอลน่าจะตามมาเกมที่ราชมังกันเยอะหน่อย
0: เอาให้มันมีดราม่า
1: ชนะเยอะไม่ดีเออชนะถ้าชนะนัดนี้ชนะเยอะไม่ดี
0: เพราะว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่มีคนดู
1: ไม่มีคนดูใช่เพราะว่านัดที่เจอพม่านี่ก็คนน้อยกว่านะ
0: นัดเจอพม่าคือเราแค่เสมอเข้าไงนะคุณสกายแมนทักทายมาครับคุณสิงโตอารุณสวัสดิ์พี่ตั่วพี่โก้เสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่หรือยังขอให้ถูกรางวัลพี่โก้รถเสียหรือว่าน้ำมันหมดเอ้ยไม่ใช่ผมพี่ตั่วรถเสียน้ำมันหมดอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็มาขี้โม้
1: ผมชอบข้อความคุณสิงโตมากให้เราถูกหวยเราที่หนึ่งตลอดทุกข้อความขอบคุณมากเลยนะขอให้ถูกจะเจ๋ง
0: ๆฮะแต่ล่าสุดผมได้2ตัวนะ
1: เออหรอ
0: เออได้มา 2,000 สองตัวท้าย
1: เออ
0: คุณชวนันทักทายมานะครับคุณชวนันทักทายมาทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยคุณบิวสวัสดีนะครับคุณณัฐสรก็แฟนประจำเนาะเก็บตกข้อความอ้อนี่ฮะคุณจิตเองก็บอกว่ามันเป็นชุดอนาคตที่เขาไล่มาเอาสูงใหญ่ไว้ก่อนสูงยาวข่าวดีก็โอเคผมก็ชอบเพราะว่ามันก็แต่วีระเทพนี่ก็น่าจะไปปลายแล้วนะ
1: นี่ไปปลายนะ
0: ใช่วีระเทพผมว่าน่าจะเป็นเจนแบบรอยต่อจะไปตัวเก่าแล้วอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะมาดูวันนี้คาดการ11ผู้เล่นตัวจริง
1: ตัวผู้เล่นพี่ว่ารายการนี้อาตันก็โชคดีนะเพราะว่าเขามีโอกาสได้แบบโรเตชันผู้เล่นเกือบทุกนัดเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็ได้พักผู้เล่นกำลังหลักไว้ก็หลายคนเหมือนกันไม่ต้องเข็นแบบว่าให้ลงต่อเนื่องเพราะเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ดูแล้วทีมไทยเนี่ยสภาพร่างกายพี่ว่ายังมีความสดอยู่นะโดยเฉพาะตัวลุกนะของเราได้แบบ
0: อ๋อใช่เพราะ4ตัวบนที่ติดเหลืองใช่มั้ยอย่างคาคณะอย่างธีรศักด
1: ิ์
0: อย่างยศกรไม่ได้ลงเลย
1: เออได้พักหมดเลยแต่วันเนี้ยดูแล้วทั้งหมดน่าจะได้ลง
0: ครับ
1: และออกซ้อมเป็นตัวจริงนัดนี้นี่อาจจะกลับไปใช้ผู้เล่นตัวจริงในชุดที่เจอกับลาวเลยหรือเปล่า
0: ชุดแรกเลยใช่ไหม
1: เออ
0: มองเหมือนกันมองเหมือนกัน
1: คิดไหม
0: มองเหมือนกันผมมองเหมือนพี่ตัว
1: นัดนั้นก็ประตูก็เป็นกำพลนะ
0: ใช
1: ่กองหลังก็จะเป็นณัฐพงษ์สายริยาแล้วก็ทอมเบียเพราะว่าทอมเบียกับณัฐพงษ์เนี่ยพี่ว่าเขาน่าจะเป็นตัวหลักแล้วก็มีพันศาคอยแบบมาเสริมนะแต่สองเกมหลังพันศาได้เล่นนะแล้วก็สลับพับณัฐพงษ์หรือไม่ก็พับทอมเบีย
0: ผมว่าเซนเตอร์สองคนอ่ะก็น่าจะเป็นทอมเบียกับณัฐพงษ์น่าจะยืนหลักแบ็กขวาก็น่าจะมองเหมือนพี่ตัวนั่นแหละก็คือนฤบดินทร์ก่อนวาลิศผมว่าวันนี้ไปเยือนอ่ะคงใช้เหลี่ยมเก๋าของพวกตัวผู้เล่นมากกว่า
1: แต่นัดเจอมาเนี่ยแบ็กซ้ายพูดถึงแบ็กซ้ายเนี่ย
0: ใช่แต่แบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะคาดการยาก
1: เราใช้วันชัยนะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะขยับชัยพลกลับมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดหรือเปล่า
0: ผมว่าชัยพลน่าเล่นคู่กับสารัต
1: อาจจะ
0: อันนี้ผมมองว่าน่าให้ชัยพลเล่นคู่สารัตเพราะชัยพลคือพละกำลังแกวิ่งไล่แล้วก็ให้สารัตมีหน้าที่เก็บกว่าแล้วก็ออกบอล
1: ถ้าอย่างนั้นก็เป๊ะเลยนะ
0: ใช่เพราะว่า
1: จะเป็น
0: เพราะผมมองว่ากลางชุดเนี้ย ตัวที่มันเป็นตัวพละกำลังอย่างอีกคนก็น่าจะเป็นทศวรรษใช่ไหม

0: เดี๋ยวมันมีเกมที่ทศวรรษยืนคู่กับปกเก้าซึ่งผมมองว่าพละกำลังอะชัยพลดีกว่าชัยพลคือเหมือนโอ้โหเหมือน 3-4 ปอดอะ
1: ปกเก้ากับทศวรรษเนี่ยเขาเล่นคู่กันในเกมที่เราไปเยือนฟิลิปปินส
0: ์ใช่ซึ่งวันนั้นเราบรรยายทาง FM 99
1: โอ้ด้านนั้นเราก็เปลี่ยนประมาณ8ตำแหน่ง
0: ใช่แล้ววันนั้นเราก็เห็นว่าปกเก้ากับทศวรรษเองก็ไม่ได้ทำให้กลางเราดูไหลลื่นสักเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะแต่วันนั้นเรื่องของสภาพสนามก็มีส่วนอันนี้ก็เป็นปัจจัยเหมือนกัน
1: มีส่วนมากเพราะฝนตกเละๆเลยอ่ะวันนั้นน้ำนองเลย
0: ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องของลูกเกมอ่ะเป็นคู่ระหว่างชวัตกับสารัตอ่ะอีกคนนึงเก็บกวาดอีกคนนึงออกบอลใช่ไหมมันดูสมดุลกว่า
1: ตัวลุกจะ3คนนี่ก
0: ็โอ้4ตัวบนเหมือนเดิมพี่
1: ลักษณะ
0: ใช่
1: แล้วก็ธีรศักดิ์
0: ใช่แล้วมีเสกสรร
1: เป็นหน้าเป้า
0: สี่ตัวบนน่าจะเหมือนเดิม
1: โอ้นี่ถือว่าฟูลทีมเลย
0: ใช่คืออันที่คาดการยากสุดคือแบ็กซ้ายที่ผมคิดว่านะ
1: ว่าจะใช้วันชัยหรือว่าจะเป็นชัยพลนะ
0: โอ้ไม่อุซามาอีกคน
1: อุซามา
0: ใช่อุซามาเพราะว่าชัยพลผมคิดว่าน่าจะถูกจับเล่นกลาง
1: แล้ววรชิตวรชิตนี่ก็กลับมาเล่นดีในช่วง2เกมหลังนะ
0: ผมว่าวรชิตน่าจะลงมาในครึ่งหลังเพื่อดูโมเมนตัมเกมมากกว่า
1: ต้องไปนับแยกด้วย
0: ใช่เพราะ
1: ต้องดูเชิงก่อน
0: ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้4ตัวบนเหมือนเดิมอ่ะแล้วค่อยดูกับว่าสิงคโปร์เขามารับแบบไหนคือวรชิตเองอ่ะมีทีเด็ดเรื่องของการออกบอลถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้ารับลึกๆเนี่ยแทงทะลุช่องไปก็ไม่มีประโยชน์ถูกไห
1: มส่วนตัวลุกสำรองเนี่ยที่ดูแล้วน่าจะได้ลงอีกก็ชวันวิทย์นะแล้วก็
0: ใช่ชวันวิทย์หรือว่าเจฮานาฟีเนี่ยอาจจะลงมาวิ่งแต่เกมเนี่ยผมว่าสิงคโปร์มันรับลึกก็ไม่รู้คืออย่างธีรศักดิ์เนี่ยลูกล่อลูกชนมีชอบเรียกใบเหลืองเพราะฉะนั้นอ่ะวิ่งใส่แน่นอนยศกรมีความแข็งแรงถูกไหมอย่างคักคณะกับเสกสรรเนี่ยมีทีเด็ดในการที่แอบเข้าไปในพื้นที่ในกรอบเขตโทษตรงเนี้ยมันมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปนักเตะแต่ละคนแต่ผม
1: คนละสไตล์แต่ผมดูแล้วยังไงวันนี้ไทยก็ไม่แพ
0: ้
1: ฮะ
0: ใช่ผมก็คิดว่าไม่แพ้
1: น่าจะเสมอหรือไม่ก็บุกชนะเลย
0: ครับ
1: เหมือนในเกมที่ไปเยือนฟิลิปปินส์นะฮะ
0: ก็นะ
1: แพ้กันแต่ฝนไม่น่าตกนะวันนี้ดูแล้วฝนไม่น่าตกอ
0: ันนี้ผมไม่ชัวร์ไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศที่นู่นเลย
1: อย่าตกจริงๆแล้วโอ้ถ้าเตะสนามแข่งชาติของสิงคโปร์น่าจะดีเลยนะ
0: ติดคอนเสิร์ต
1: เสียดายมากพี่เคยไปล่าสุดเมื่อปี2009อ่ะ
0: อุนานจังอ่ะ
1: โอ้ยตอนนั้นAIA เขาพาไปดูเกมของสเปอร์
0: อุนานนะ2009 2019หรือ2009
1: เฮ้ยไม่ใช่ไปโทษที2019
0: โอเคก่อนโควิด
1: ก่อนโควิดแล้วตอนนั้นน่ะไปดูสเปอร์เจอกับยูเวนตุสสเปอร์เขามีแฮร์รี่เคนมาแล้วก็ยูเว่เขามีโรนัลโดไง
0: พอตอนนั้นพี่โดอยู่ใช่ไหม
1: โดยังอยู่โดยโอ้ยแฮร์รี่เคนยิงครึ่งสนามอ่ะ
0: แ
1: ล้วก็มีแมนยูก็มานะ
0: แมนยูจินเตอร์แมนยูจินเตอร์แข่งก่อนแข่งวันเสาร์แล้วก็ไอสเปอร์กับยูเวนตุสมันแข่งวันอาทิตย์
1: แล้วพี่ไม่ได้ดูแมนยูอ่ะแต่พี่ไปดูเกมสเปอร์สนามเขาสนามแข่งชาติสิงคโปร์
0: ติดแอร์ไงติดแอร์แล้วก็มีห้างสรรพสินค้ามีอะไรครบครัน
1: เอาไปจัดคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เอามาจัดเตะฟุตบอลแล้วนะ
0: คือถ้าเราล้อราชมังอ่ะว่าจัดคอนเสิร์ตอ่ะเราก็ล้อนู่นไป ไม่หรอกคือเรื่องของไอโปรแกรม FF อ่ะคือคอนเสิร์ตอ่ะเขาจอง

0: กันข้ามปีแล้วไงและโปรแกรมเนี่ยอยู่ๆมันก็อยากจะมาจัดกลางปีเงี้ยมันใช่เรื่องมั้ยล่ะ
1: ใช
0: ่FM เนี่ยมันไม่เคยประกาศเลยนะว่าปีนี้กูจะจัดเดือนไหนอ่ะจัดเดือนไหนไม่เท่าไหร่จัดวันที่เท่าไหร่เออ
1: คือแล้วแต่อารมณ์เลยอ่ะอยากจะจัดก็จัดเลย
0: ปกติจัดปกติเราบรรยายไออาเซียนเนี่ยตอนไหนอ่ะก็ตอนปลายปีถูกมั้ย
1: ถ
0: ูกเออแล้วปีนี้อยากจัดกลางปีอ่ะ
1: จัดช่วงกลางปีใช่มั้ย
0: ก็ทำไงอ่ะ
1: ก็คิดว่าวันนี้ทีมไทยก็
0: ชนะแหละชนะแหละ
1: เอาชนะเลยใช
0: ่ชนะเลยเพราะว่าศักยภาพเราดีกว่าแต่โอเคแหละมันก็อาจจะมีเหลี่ยมเสมอแต่คิดว่าไม่แพ้อยู่แล้ว
1: เอาเป็นชนะผมให้65%
0: นี่พูดเหมือนหมอเมาเลยนะ
1: เกี่ยวเท่ากันเลย
0: ไม่ก็เหมือนมีเปอร์เซ็นต์ชนะไง
1: เออก็ให้แฟนๆตรวจจับอยู่ไงก็เป็นเปอร์เซ็นต์ชนะสูงสูงก็เสมออ่ะแต่ว่าแพ้เนี่ยผมว่าปิดไปเลย
0: ครับ
1: ปิดประตูแพ้ไม่แพ้แน่นอนเสมออาจเป็นไปได้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอที่ราชมาเนี่ยกินยิ่งเลย
0: นี่พี่ตัวเอารูปตอนไหนมาขึ้นเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: ไอเดี๋ยวนะอันนี้มสวใช่ไหมเสื้อพี่ตัวเนี่ย
1: ใช่
0: เออผมนั่งดูใน YouTube อยู่เอ้าพี่ตัวไปถ่ายมาตอนไหนวะเนี่ยรูปนี้
1: ก็ส่งให้น้องเขาไงส่งให้ทีมงานเขา
0: ใช้บ่อยใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่บ่อยนะ
0: เออไม่บ่อยอ่ะนะฮะช่วงท้าย
1: แล้ว
0: ห้าแปดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บตกข้อความหน่อยไม่มีพรุ่งนี้พี่ตั๋วเข้ามาใช่ไหมแต่วันนี้พี่วันกล้าหนีไปปาจีน
1: ใช่ใช่พี่กล้าไปเตะฟุตบอลกับทีม VIP ของปาจีนบุรี
0: ใช่ไม่ได้ไปผมอ่ะถอนเชือกไป
1: โคเบ
0: ีย
1: วโคเบ
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วเน
1: ี่ยโยดิก้าทำโทษแน่เลยดูทรงแล้ว
0: อันเนี่ยมีหลักฐานเนี่ยอ่ะแฟนที่ดูในไลฟ์สดเนี่ย
1: ว่า
0: เนี่ยพันแขนโ
1: หไปทำอะไรมา
0: แขนเดาะ
1: หมอบาดเจ
0: ็
1: บ
0: บาดเจ็บคือไปเล่นประตูไงแขนเดาะอย่างนี้ก็เลยแบบพี่ก้าผมถอนชื่อแล้วกันนะ
1: เออไอ้โก้ไม่ไปวะ
0: นั่นแหละ
1: บอกว
0: ่
1: าแขนเจ็บ
0: เดี๋ยวบอกพี่ก้าแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก้าเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่นะพรุ่งนี้พี่ก้าเดี๋ยวจะมาจัดกับผมนะแล้วเดี๋ยวแฟนที่เรียกร้องมาอยากให้พี่ก้ามาพาฟุตบอลเนี่ยสนใจแล้วนะ
0: มา
1: วันอังคารเนี้ยวันอังคารเนี้ยพี่ก้าเดี๋ยวจะมาค่าเกมอาเซียนครับไทยเจอกับสิงคโปร์
0: โอเค
1: ที่ราชมังคลานะ
0: ครับผม
1: สองทุ่มเดี๋ยวแกจะมาพาเองเลยมากับผมนี่แหละ
0: โอเคโปรโมทอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เจอกับพี่ก้าแล้วก็พี่ตั๋วนะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักษ์สุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 activeradio.mpod.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS
3: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา

สนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยถือพวงมาลัยขอบคุณนายกหลังเคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้จากโครงการหัวใจติดปีกบรรยากาศก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรเมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆที่มาจัดในงานและเมื่อมาถึงบูธของไปรษณีย์ไทยนายอนุชาจันทร์พรหมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้เข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้พร้อมมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงรีบพยุงตัวนายอนุชาขึ้นพร้อมกับสวมกอดนายอนุชาได้บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าตนคือหนึ่งในผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายอนุทินที่ได้ทำการบินนำเพื่อส่งมอบหัวใจให้แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีพายุแรง

0: พื้นที่แม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งพบปะกำลังพลมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปางมะผ้ารวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันชายแดนให้เป็นไปตามพันธกิจปูตินชื่นชมเกาหลีเหนือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ส่งสารถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสวันครบรอบการปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองฐานะอาณานิคมของญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือมีความร่วมมือกันครอบคลุมทุกด้านพร้อมประสานพลังเพื่อรักษาความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดจนเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของนานาชาติโดยยูเครนกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียนำขีปนาวุธและยุทธภัณฑ์ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือมาใช้ในการทำสงครามกับยูเครน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 17นาฬิกา7นาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กันราวๆ2ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิการายงานตัวครับพี่โอ๊ตนิติกรการะเวกและผมเจตเจษดาศรีพิเศษครับสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับ
4: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
3: ก็2ชั่วโมงได้รับการแจ้งมา
4: เป็นเสาที่ดูเบาบางมากสำหรับการจราจร
3: ครับ
4: เข้าใจว่าหลายท่านหายไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อครับผม
4: เข้าใจว่าถือโอกาสหยุดล่วงหน้าไปก่อน
3: น่าจะอย่างนั้น
4: น่าจะอย่างนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเสาที่รถไม่ค่อยติด
3: ใช่ก็บริหารวันหยุดกันเอาก็แล้วกันนะครับแต่ว่าวงการกีฬานี้ต้องถือว่าคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้าฟุตบอลเนี่ยก็ฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดแรก
4: ครับ
3: ที่จารันเบซาประเทศสิงคโปร์นะครับเราก็จะลงสนามในเวลา2ทุ่มตรงใครไม่สะดวกทางหน้าจอก็ FM 99
4: รายงานสด
3: ถูกต้อง
4: ครับ
3: แล้วก็ส่วนใครเป็นแฟนบอลก็สัปดาห์หน้าเนาะก็จะถือว่ากลับมาเต็มรูปแบบนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีบางลีกที่เปิดแล้วเช่นลาลีกาสเปนอย่างเงี้ยก็จะเป็นลีกใหญ่ลีกแรก
4: ใช่ครับ
3: ที่เปิดฤดูกาล
4: ถูกต้อง
3: แล้วก็พรุ่งนี้ก็คอมมูนิตี้ชิลนะครับอาร์เซนอลแมนซิตี้เอาเป็นว่าใครมีความเห็นอย่างไรก็4689899ส่งมาคุยกันช่วงนี้ให้พี่โอ๊ตลุ้นสนุกเกอร์ก่อน โอ้โหเนี่ยจริงๆนะ
4: ลุ้นเลยเพราะว่าขึ้นแท่นแล้วถ้าจะรายงานแต่ว่าขอบคุณผ
3: ู้
4: สนับสนุนก่อนแล้วกัน
3: ผมจะแตะนิดเดียวว่าพี่โอ๊ตเชื่อไหมว่ากระแสของหมูปากน้ำเนี่ย ทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยผมไปแทงสนุกมาเลยนะครับ
4: ส่งวิญญาณเป็นหมูปากน้ำนิดนึง
3: ชวนน้องๆที่เป็นนักพากย์ด้วยกันนี่แหละ
4: ไม่ไหวอ่ะ
3: ที่เป็นนักพากย์บอลเนี่ยนี่มันทนไม่ได้จริงๆเนี่ยแม่แต่คนที่ชวนแล้วไม่ยอมไปคือพี่ตังกุยนะฮะพี่ตังกุยบอกนี่ไม่ได้เอาคิวมาเอ๊ะมันต้องมีคิวของตัวเองขนาดนั้นเลยฮะ
4: แต่มันก็เป็นไปได้บรรยายอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าแหมคันไม้คันม
3: ือใช่พี่โอ๊ต
4: คันเท้าอะไรเงี้ยอยากเล่น
3: ผมว่าผลงานเนี่ยมันมีผลจริงๆนะมันทำให้เราอยากไปที่โต๊ะเลยแต่ว่าตอนนี้ลุ้นสนุกหมูปากน้ำอ้าวช่วงแรกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ครับผม
3: เอาซะเลยไหมล่ะพี
4: ่ได้เลยฮะมันคงต้องเป็นรายการนี้เท่านั้นแหละตอนนี้เพราะว่าจริงๆเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างคึกคักสำหรับนักกีฬาไทยนะ
3: ครับ
4: ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเรียลไทม์กันเลยเรียวๆกันเลยตอนนี้ก็คือการลุ้นนพพลแสงคำของเราอยู่นะครับกำลังแอบแช่งโจยุหลงอยู่ให้ได้
3: ใช่
4: เพราะว่าตอนนี้ในรอบตัดเชือกนะครับของ China Open อยู่ที่เฟรมที่10แล้ว
3: ครับ
4: นะครับในระบบดีที่สุดใน11เฟรมนั่นหมายถึงว่าตอนนี้หมูปากน้ำซึ่งขึ้นแท่นไปนำ5-4
3: ครับ
4: นะครับถ้าได้เฟรมนี้ก็ตีตัวเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
3: ม
4: ันอาจจะเป็นการเข้าชิงรายการ World Ranking ครั้งที่2
3: ครับ
4: ในการเล่นอาชีพของหมูด้วยนะครับโดยที่จริงๆนำมาตลอดโจยุหลงก็อาจจะมีไล่ตามตีเสมอได้นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่หมูขึ้นแท่นไปตั้งแต่5-3แล้วเฟรมที่แล้วนี่ไม่ได้แต้มเพราะว่าโจยุหลงกดไปน่าจะ99-0นะครับแต่ว่าหลายเฟรมก็เป็นแบบนี้นะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานก็อาการประมาณนี
3: ้ครับ
4: เมื่อวานนี้ก็อาการประมาณนี้นะครับก็คือนำชอนเมอร์ฟี่อยู่5-3แล้วก็โดนเมอร์ฟี่เนี่ยไล่ตีตื้นมา5-4หมูให้สัมภาษณ์ว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปคล้ายๆภาวนากับตัวเองว่าเฮ้ยยังอยู่ในเกมนี้ถ้าไม่ได้ห้องน้ำนี่ก็อาจจะแบบเสียโมเมนตัมไปมากกว่านี้แต่ว่ากลับมาตั้งหลักแล้วก็ชนะชอนเมอร์ฟี่ไปในเฟรมที่10ซึ่งที่กำลังดูตอนนี้ก็เป็นเฟรมที่10พอดีซะด้วยนะครับ
3: แม่
4: แต่ว่าโจยุหลงยังไม่พลาดเลยตอนนี้ เขานำเราอยู่38ต่อ32แล้ว
3: คือนำทั้งแต้มแล้วก็สถานการณ์ในเฟรมเนาะเพราะว่าลูกค่อนข้างลอยนะครับถ้าเกิดว่าเฟรมนี้เขาได้ต้องชิงดำ
4: ถูกต้อง
3: คือหมูเนี่ยล้มอดีตแชมป์โลกมา3รอบติด
4: ถูกต้องครับ
3: ใช่ไหมทั้งการชนะมือหนึ่งอย่างจัดทรัมป์แล้วก็มาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซิลูแวนแล้วก็รอบที่แล้วชนะชอนเมอร์ฟี่ส่วนโจยุ่นหลงเนี่ยรอบที่3รอบที่ผ่านมาพี่อ๊ดเขาก็เท่าที่ผมดูเนี่ยโอ้โหเขาก็เล่นบิดเบี้ยวอย่างรอบที่แล้วเนี่ยชนะเดวิดกิลเบิร์ตก็6ต่อ5เฟรมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเชื่อใจหมูนะคือเรื่องสภาพจิตใจนะ
4: ใช่ครับ
3: ผมว่าหมูเป็นคนที่แม่เล่นกับความกดดันได้ดี
4: ก็ตอนนี้ต้องถือว่าเฟรมนี้สถานการณ์โจยุหลงได้เปรียบอยู
3: ่ครับ
4: นะครับมีโอกาสหมดโต๊ะได้เหมือนกันนะครับ
3: อ่ะเราก็รายงานไปเลยว่าคู่หมูกับโจเนี่ยเป็นรอบรองคู่แรกนะครับเดี๋ยวจะมีรอบรองอีกหนึ่งคู่อันนี้เป็นอังกฤษเจอกันเองนะ
4: ใช่ครับ
3: ก็คือมาร์คเซลบี้จะเจอกับสจ๊วตบิงแฮมในเวลา 18:30 นาทีแต่ว่าหมูเนี่ยการที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศตอนนี้การันตีเงินรางวัล 50,000 ปอนด์
4: ใช่ครับ
3: ถ้าชิงการันตี 100,000 ถ้าแชมป์ 250,000 ปอนด์นะครับย้ำว่าคือปอนด์นะก็คือ10กว่าล้าน10ล้านขึ้นน่ะ
4: ประมาณ10ล้านบาท
3: โอ้โห
4: ถ้าทำได้นะครับหมูเคยเข้าชิงสกอตติชโอเพ่น
3: ครับ
4: เมื่อ3ปีก่อนนะครับได้รองแชมป์ไปตอนนั้นนะแต่ว่าถ้าดูสัปดาห์นี้นี่มันสุดๆแล้วนะครับกับการล้มบิ๊กเนมมา3คนก็ยังหวังว่าจะปิดแมตช์นี้ได้นะ
3: ถ้าแรงกิ้งในหมูได้ยังไม่เคยได้แชมป์เนาะพี่วอนเนาะ
4: ไม่เคยได้
3: ก็รายการเดียวที่นั่นแหละสกอตติชโอเพ่นเมื่อ3ปีที่แล้วไปแพ้แกรี่วิลสันในรอบชิงนะครับอ่ะก็หวังว่าหนนี้เพราะว่าหมูเนี่ยน่าจะได้เคยได้แชมป์ตอนอเมเจอร์แต่ถ้าเป็นแรงกิ้งเนี่ย
4: ยังไม่เคยได
3: ้ยังไม่เคย
4: ครับผม
3: แม่ปัจจุบันก็ในวัย34ปีนะหมูปากน้ำถ้าเทียบอันดับโลกกับโจยู่หลงเนี่ยหมู45พี่วอดโจนี่22อันดับโลกเขาดีกว่าเรานะ
4: เขามีเสียงเชียร์ตอนนี
3: ้คือจบแล้วจบแล้ว
4: สนุกเกอร์เขาก็เอาใจช่วยอยู่แล้วดูตอนนี
3: ้แต้มขาดละ
4: น่าจะขาดแล้วครับ
3: ต้องวัดกันเฟรมที่11โอ้โหถ้าเกิดว่าผมกับพี่โอ๊ตอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะเดทแอร์ไปบ้างก็อย่าว่าก็เอาจริงๆนะเวลาเราลุ้นเนี่ยมันลุ้นจริงๆนะ
4: ปี้อ่ะแต่คิดว่าเขาไม่พลาดแล้วล่ะ
3: หมูไม่น่าลุกมาละลุกไหมไม่รู้
4: แข่งขันกันอยู่ที่ไต้หวันนะคร
3: ับ
4: ที่ Riverside Sports Center ก็มีถ่ายทอดสดทางบ้านเราก็นี่ครับ5เฟรมเท่ากัน
3: ใช่มา
4: อาโจรู้สึกจะเดินไปเข้าห้องน้ำอีก
3: เอ้คู่นี้เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงก่อนหน้านี้เคยอ๋อก็เจอกันบ่อยเจอกันบ่อย
4: ครับ
3: เจอกัน3ครั้งหลังสุดหมูชนะหมดเลยนะพี่โอ๊ตปีนี้เจอกันมาในเพิ่งเจอกันมาเมื่อเดือนกรกฎาคมนี่เอง
4: เดือนที่แล้ว
3: ในแชมเปี้ยนชิพลีก
4: ใช่ครับ
3: อันนั้นหมูชนะ3ต่อ1เฟรมปีที่แล้วเจอกันโอ้แต่ปีที่แล้วสูสีนะปีที่แล้วเจอกัน4ครั้งนี่ผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2ครั้งโอ้แสดงว่าสูสีนะ
4: ใกล้เคียงใกล้เคียง
3: แม่พุทธศิลป์เป็นสุภาพสตรี
4: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวรายงานอัปเดตในเฟรมตัดสินไปเลย
3: แต่ในมุมเจ้าภาพจีนนี่ถ้าไม่เหลือโจนี่เขาไม่เหลือแล้วนะตั้งแต่รายการที่เซี่ยงไฮ้กันนะพี่โอ
4: ใช่ครับแล้วรายการนี้เป็นเวิลด์รังกิ้งคือรายการที่เซี่ยงไฮ้ปัจจุบันไม่ถือว่าเป็นเวิลด์รังกิ้งทัวร์นาเมนต์ไม่มีแต
3: ้ม
4: ในการจัดอันดับโลกนะครับที่แข่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับที่จะทรัมป์ชนะใช่ไหมแล้วก็มาโดนหมูและเคียร์ตกรอบไปเน
3: ี
4: ่ยแต่ว่านี่เป็นรายการเวิลด์แรงกิ้งแต่ว่าก็ต้องถือว่ารายการที่2เพราะว่าปัจจุบันแชมเปี้ยนชิพลีกเขาก็เป็นเวิลด์แรงกิ้งที่หมูเวไปถึงรอบ3นะครับแต่มันก็เหมือนบอมบอมนะรายการนั้นนะครับไปตกรอบแบ่งกลุ่มรอบ3นะครับแต่ว่าคราวนี้มาถึงรอบตัดเชือกแบบนี
3: ้
4: อ่ะเดี๋ยวเอาใจช่วยกันนะครับว่าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่า
3: โจไปเข้าห้องน้ำนะแต่ว่าหมูนั่งทำสมาธิ
4: ครับ
3: อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเฟรมตัดสินนะครับ
4: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆแต
3: ่
4: ว
3: ่
4: าเก้าโฮงต้องใช้เวลากับกีฬาอื่นด้วยนะครับตามธรรมเนียมของเราแล้วก็มีหลายรายการที่ ลุ้นแชมป์ได้อยู่ด้วยนะครับ
3: อ
4: ย่างเช่นกอล์ฟเป็นต้นนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเห็นลีดเดอร์บอร์ดแล้วมีหวังค่อนข้างสูงสำหรับ LPGA ทัวร์สัปดาห์นี้นะครับ

0: ถ้าไม่ได้นี่ต้องบอกว่าเสียดายสุดๆเพราะว่ารายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่ออริกอนจบไป3วันนี่บนลีดเดอร์บอร์ดในท็อป5มีนักกอล์ฟไทย3คนเลย
1: ครับ
0: 3คนเลย
1: 2วันนะยศจะไป2วัน
0: จบไป2วันเนี่ยนักกอล์ฟไทย3คนเลย
1: ก็อย่างที่บอกไปว่าเราถูกโฉลกกับรายการนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วง3ปีหลังนะเราได้แชมป์2จาก3ปีน่าจะเป็นโปรพราวก่อนไหม2023
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาโมริยา2024
0: ฮะ
1: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่โอ๊ตบอกนะครับ1 2เป็นของเราก็คืออภิญญายุบลโปรเปียโนเนี่ย2วัน12อันเดอร์โปรเมียวปาจารี2วัน11อันเดอร
0: ์ก็ผู้นำ
1: ครับ
0: ซึ่งยังไม่เคยชนะใน LPGA ทัวร์นะครับน้องเปียโนนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากตีให้เหมือน2วันแรกก็แชมป์แน่นอนเพราะตีวันละ66เลย คิดว่าคงไม่มีใครตีดีกว่านี้แล้วนะครับถ้าตี66 4วันแล้วไม่ได้แชมป์นี่ก็ไม่รู้จะว่าไง
1: แล้วพี่ว่าเชื่อไหมว่าสนามเนี้ยผมไปดูย้อนหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นมาตรฐานของแชมป์เลยนะจะประมาณ
0: ประมาณนี้ใช่ไหม
1: คืออ่ะอย่างปีที่แล้ว26อันเดอร์ปีก่อนนั้นนู้น24อย่างเงี้ยมันจะต้องมีประมาณสักอย่างน้อยๆวันละ6หมายถึงแชมป์นะ
0: โอ้แต่ถ้าดูน้องเปียโนนี่ต้องบอกว่าจุดสำคัญเลยคือพัตเตอร์คมมากวันแรกเธอใช้แค่23พัตเท่านั้นเอง23พัตก็หมายความว่า18หลุมถ้าตาม regulation คือหลุมละ2พัตก็คือ36นะ
1: ครับ
0: เปียโนใช้23พัตพัตแค่23ครั้งเท่านั้นแล้วเมื่อวานง่ายไปครั้งเดียวเพราะว่าไปออกโบกี้หลุมสุดท้าย
1: ครับ
0: ถ้าไม่โบกี้หลุมสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะ23พัต2วันแม่ก็ต้องถือว่าพัตเตอร์คมมากนะครับเพียงแต่ว่าแม่มันไปสะดุดในหลุมสุดท้ายหลุม18ก็เลยทำให้2วันเนี่ย12อันเดอร์แต่ก็ต้องถือว่ายังนำอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วไปดูน้องเมียวปัจจรีเมื่อวานนี
1: ้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: มีเฮงด้วย เพราะว่ามีช็อตที่ทีช็อตเรียกว่าเข้าป่าแล้ว
1: ครับ
0: ไปชนต้นไม้กลับมาอยู่ในแฟร์เวย์เฉยแล้วได้เบอร์ดี้ด้วยหลุมนั้นนะครับต้องบอกว่ามีแบบว่ามีลูกเฮงอีกต่างหาก
1: ครับ
0: คือแบบไม่เสียสโตรกก็ต้องถือว่าดีระดับนึงแล้วนะโชคดีระดับนึงแล้วเพราะว่าเหลี่ยมไหนก็ไม่รู้ไปโดนต้นไม้แต่นี้เหลี่ยมมาออนบนมาโทษมาอยู่บนแฟร์เวย
1: ์ครับ
0: แล้วตีช็อต2อ่อน3เบอร์ดี้อีกต่างหากอะไรจะโชคดีขนาดนั้นแต่น้องเมียวก็มาหลุดโบกี้ตอนท้ายๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: หลุม17นะครับหลุม17ก็เลยไม่อย่างนั้นเนี่ย
1: นำร่วม
0: ก
1: ับ
0: เปียโนไปแล้วนะครับ
1: แต่ก็ประมาทไม่ได้
0: ประมาทคนตาไม่ได้อย่างชอยไฮเยจีนอย่างเงี้ยนะครับก็ตามสโตรกเดียวแล้วก็มีโปรสหรัฐก็คือโซเฟียชูเบิร์ต
1: ครับ
0: 11 under อีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือน้องจิโน่
1: น้องจิโน่ของเราก็9 under
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ตามผู้นำ3สโตรกอยู่อันดับ5ร่วมอุ้ยมีเกรซคิมมาด้วยเหรอฮะ
0: มาครับ
1: ออกด้วยกันไหมเนี่ยไม่นะ อ๋อเดี๋ยวเกรซไปออกกับซิลีนเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วก็รายงานซิลีนบูติเย่ก็ได้นะ
0: ด้วย
1: under เหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: อันดับ12ร่วม
0: ก็เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนะวันนี้นะครับเวลาออกรอบก็กวนสุดท้ายนี่คงจะคุยกันภาษาไทยอ่ะผมคิดว่า
1: ครับ
0: คือจริงๆมี3คนนะแต่ว่าไม่ทราบไปช่วยกันเล็งลายหรือเปล่าก็คือน้องเปียโนกับน้องเมียวอยู่กวนเดียวกันแล้วก็มีชูเบิร์ตอีกคนหนึ่งเป็นกวน3คน
1: ครับ
0: หวังว่าจะ2รุ่ม1ไปซะเลยนะครับ
1: เราไป8ไม่ผ่านตัดตัว3เนาะก็คือเอริยาโปรแหวนพรณนงค์แล้วก็อีกคนนึงก็คือโปรโมโอ้โหโปรโมไม่ผ่านเนาะแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: ก็เหนื่อยนะครับปีนี้ในการรักษาทัวร์การ์ดนะการร
1: ัก
0: ษาทัวร์การ์ด
1: ส่วนอีก2คนนี่เท่ากันก็คือโปรฮัทนะครับโปรฮัทแล้วก็โปรพราวแชมป์เมื่อ3ปีที่แล้วนี่7อันเดอร์เท่ากันแต่ว่านิดนึงได้ไหมพี่วอทขอแซ่บนิดนึงเฟรมสุดท้ายโจเปิดเฟรม
0: ไม่ดี
1: หมูได้แดงแล้วเล่นดำระเบิดแดงครับหมูอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โห
0: โอกาสจะเข้าเบรกยาวมีสูง
1: แม่มีโอกาสจบได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดูจากการยืนของแดงเนี่ยส่งผมใหม่วะ
0: ก็สีเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนแดงอันนี้นะ
1: ไม่แต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้หยิกขนาดนี้
0: แต่ทรงนี้แหละสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
1: หลังๆวะเนี่ย
0: ประมาณทรงนี้ประมาณ
1: โอ้แต่ดูตำแหน่งแดงนี้แบบต้องน็อกนะไม้เนี่ยหลุดไหมอุ้ย
0: เข้าเบรกยาวๆต่อไป
1: จบมา
0: ก็ลุ้นต่อวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: น้องจิโน่นี่ออกตอนเที่ยงคืนประมาณ
1: ใช่ครับ
0: ออกประมาณเที่ยงคืนก็จะมีพวก
1: คนในไทยหลังเที่ยงคืนหมดเน
0: า
1: ะ
0: คุเชว่าอะไรเนี่ยสาวรัสเซียเนี่ยนะครับที่ออกด้วยกันคนอื่นๆก็ตามกันได้หมด
1: ครับ
0: ครับน้องพราวนี่ก็ต้องบอกว่าโซเชียลเธออัปเดตดีผมชอบ

0: ทีมงาน
1: ครับ
0: Proud to be Chanel เนี่ยนะครับชื่อ Facebook
1: นะส่วนใหญ่นี้มีแอดมินหมด
0: หรือว่าหรือเป็นของคนอื่นแต่ผมคิดว่าใช่นะ
1: แล้วออฟฟิเชียลน้องผมได้ยินมาว่าบางคนนี่แฟนคลับทำให้ด้วยนะ
0: ก็อาจจะประมาณนั้นแต่เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นทีมงานเพราะว่ามักจะเป็นอะไรที่แบบอินไซด์นิดนึงนะครับก็7อันเดอร์อยู่นะครับเท่ากับน้องฮัทนี่คือรายการ LPGA Tour นะครับพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่ออริกอนสหรัฐก็เชียร์ได้นะครับสุภาพสตรี
1: ทัวร์รอง
0: LET น่าจะไม่เหลือ
1: เหมือนเราไปคนเดียว
0: คนเดียวครับ
1: แล้วก็เอพิลรีไทร์นะ
0: อันนี้ต้องไปเช็คอีกที
1: ว่าเจ็บนะ
0: เจ็บหรือเปล่าใช่ครับ
1: น้องเอพิลเล่นไปได้วันที่2นี่ก็รีไทร์ไปแล้วเราไปคนเดียวด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ไม่เหลือนักกอล์ฟไทยใน
0: รายการ
1: สวิส
0: เลดี้โอเพ่นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทัวร์อื่นๆของฝ่ายหญิงเท่าที่ดูก็มีทัวร์ที่เกาหลีใต้ซึ่งโปรพีเคก็ผ่านตัวถ
1: ึ
0: งแม้อันดับจะไม่ดีก็ตามนะครับแล้วถ้าพูดถึงทัวร์KLPGA ที่เกาหลีใต้เนี่ยเมื่อวานนี
1: ้
0: มีการแข่งขันควอลิฟายในบ้านเรา
1: ใช่ใช
0: ่นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับแสดงความยินดีก่อนนะก็คือน้องซิม300
1: ครับ
0: นัทกฤตาวงทวีลาเพราะว่าเธอชนะนะแล้วก็ทำให้น้องซิมเนี่ยจะได้เล่น KLPGA เลยก็เหมือนกับ PK เพราะ PK เนี่ยก็ได้แชมป์รายการนี้แหละรายการคัดเลือกของ KLPGA
1: ครับ
0: ซึ่งมาจัดบ้านเรานะก็น่าจะเป็นรายการสัปดาห์หน้าเลยวันที่ประมาณ20ในสัปดาห์หน้านะผมจำวันเดือนปีได้ใช่ครับสัปดาห์หน้าก็ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นซีซั่นหน้าแต่ว่าผมไปอ่านในรายละเอียดเหมือนน้องซิมน่าจะได้เล่นสัปดาห์หน้าเลยด้วย
1: เลยเนาะ
0: น่าจะได้เล่นเลยด้วยนะครับแต่ว่าก็หลายท่านคงทราบข่าวเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจกับนักกอล์ฟสาวน้อยจากออสเตรเลียเพราะว่าเธอบินจะมาแข่งขันรายการนี
1: ้
0: แล้วเธอก็เป็นเบรนฮิมเมอร์เรจก็คือเลือดข้างในสมองแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ2วันก่อนนะครับเจสสิก้าบังใช่ไหม
1: ครับ
0: สาวน้อยวัย18ปีเท่านั้นเองนะครับที่จะมาควอลิฟาย KLPGA นี่แหละแล้วก็มาเกิดอาการนี้ในบ้านเราด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนั่นคือการขันของทัวร์เกาหลีใต้นะ
1: ครับ
0: งานซะหน่อยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนักกอล์ฟไทยด้วยนะครับเป็นไงฮะตอนนี
1: ้ก็ยังไปเรื่อย
0: ๆฮะ
1: ไปเรื่อย
0: ๆ3ไปแล้วนะ
1: เหมือนจะมีชุดน้ำเงินแค่ชุดเดียวโอ้โหก็ยังเคาะสวยผมว่าจบแล้วแหละตอนนี
0: ้ยังลงน่าจะเตรียมจับมือแล้วไหม
1: ถ้าน้ำเงินลง
0: ยังไม่หมดนะ
1: น้ำเงินลงเป็น59บนโต๊ะเหลือเท่าไหร่7แดง87 56
0: ยัง
1: 7 80กว่าแต้ม
0: ยัง
1: น่าจะอีก2แดงนะน่าจะอีก2แดงขออีก2ชุด
0: ครับ
1: แม่มันต้องอย่างนี้สิฮะนี่แหละ
0: มันกำลังมั่นใจ
1: ใช่ๆเดี๋ยวต้องไปตอนนี้คิวยี่ห้อไหนดีฮะเดี๋ยวต้องไปถามบิ๊กสระบุรีซะ
0: โอเค
1: เอาส่วนชายพี่วอส
0: ฝ่ายชายฮะ
1: ก็จะมีดีพิวเบิลทัวร์นะครับรายการเดนิชกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่เดนมาร์ก
0: ครับผม
1: รอไปกัน2คนนะ
0: ตอนนี้อยู่ในวันที่3แล้ว
1: ผ่านตัดตัวคนเดียวก็คือโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาและล่าสุดโปรเพชรเนี่ยเล่นวันที่3จบแล้วด้วย
0: ครับ
1: วันที่3เนี่ยโปรเพชรตีเพิ่ม1อันเดอร์นะครับสกอร์ล่าสุด3อันเดอร
0: ์
1: 54รวม
0: ใช่ครับ
1: ส่วนโปรอาร์มเกเรตอภิบาลรัตโอ้น่าเสียดาย2วัน1อันเดอร์นะรายการนี้เขาตัดตัวที่อีเวนพา
0: หลุดไปสโตรกหนึ่ง
1: ก็เลยหลุดไปสโตรกเดียว
0: ก็วันนี้ออกรอบกันมาหมดแล้ว
1: ใช่
0: ที่เดนมาร์กซึ่งก็
1: ผู้นำใครเนี่ย
0: เวลาช้าบ้านเราอยู่ อองตวน
1: โอ้ย
0: โรสเน
1: ่ครับ
0: น่าจะออกเสียงว่าโรสเนอร์ธรรมดานะถึงจะเป็นฝรั่งเศสนะครับก็เพิ่งจะออกรอบไปนะครับ12อันเดอร์พาตอนนี้อยู
1: ่
0: ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกทัวร์นึงก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็คือ PGA Champions รายการนี้เพราะว่าโปรธงชัยของเราโปรช้างธงชัยของเรานี่ลงแข่งขันด้วย
1: ครับ
0: Boeing Classic นะครับ
1: ชอบชื่อรายการ
0: 2ล้าน 300,000 เหรียญซึ่งจบวันแรก
1: ใช่
0: รายการนี้ไม่มีตัดตัวด้วย
1: ครับ
0: ไม่มีตัดตัวด้วยก็ธงชัยลงแข่งขันด้วยนะครับจบที่1อันเดอร
1: ์โอ้พี่วัดลุ้นถ้าแดงลุ้นนี่ลงขาดนะครับ
0: กำลังจะชนะแล้ว
1: ใช่บนโต๊ะเหลือ68ลงขาดนะครับ
0: ครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้
0: ฟัดจมูกนิดนึง
1: เดี๋ยวนี้ก็แทงอ๋อเดี๋ยวเขาดักเหลี่ยมได้ใช่ไหม
0: อืมเขาเล็งอยู่ละ
1: ใช่ไหมบนโต๊ะ5แดง
0: เราก็เดาไปเรื่อย
1: 8 5 4 10เหลือ67เนี่ยตอนนี้เท่าชมพูลงขาด
0: ครับถ้าไม่ลงก็คงต้องวางสนุกอ่ะ
1: เอ้ย67 remaining อ้าว
0: หลุมกลาง
1: ถ้าเป็นสมัยพี่ต่องนี่อะไรนะถ้าหลุมกลางไม่มีเหลือใช่ไหมฮะหมูก็เหมือนกันเฮ้ยลงไปไม่อุ๊ยแฟนคนจีนทำไมตบไม่มือแบบไม่มีรอยยิ้มเลย
0: แต่ดูคนไม่เต็มเหมือนรู้เรื่องหน้าหรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่าหมูจะชนะ
1: เรียบร้อยนะครับตอนนี้แต้มขาดนะครับ
0: เดี๋ยวยุหลงก็เหมือนจะเตรียมละเตรียมไปจับมือละ
1: หน้าเบ้เลยเมื่อกี
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: ก็อ่ะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการ
1: วิการันตีแสนปอนด์นะหมู
0: ต้องดูว่าพรุ่งนี้แข่งกี่โมงเนาะก็ธงชัยเมื่อคืนมีอีเกิลด้วยนะครับก็ถือว่าโอเค1อันเดอร์ยังมี2วันผู้นำก็เพิ่ง7อันเดอร์ครับยังไม่ถึงกับต่างกันมากรอลีสัปปาตินี
1: ่อ๋อผมก็ไปใครโห
0: เพื่อน
1: สัปปาตินี่นี
0: ่โหเล่นมานานเหมือนกันเล่นมานานเหมือนกัน
1: 1976โหปีนี้ก็
0: เพิ่งจะเข้า
1: ปีแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: อืมเกิด1976
0: เล่นใน PGA มายาวนาน
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาคนนี้นะอ่ะไม่ใช่รอลิสบาตินี่ปัจจุบัน
1: เขาเป็นอันนี้ไหมพี่วอสสโลวาเกียไหม
0: สโลวาเกียเป็นกับเปลี่ยนสัญชาติ
1: เออเหมือนสักอย่างนะแต่ว่าในแอปนี้เขาลงเป็นสโลวาเกียนะ
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวขอเช็คนิดนึง
1: ครับ
0: สนใจอยู่เหมือนกันว่าผมในความจำผมไม่ใช่
1: แต่วันนี้แอปเขานะ
0: ครับครับ
1: ที่เหลือก็จะมีโอ้โหเราคุ้นเยอะนะครับ
0: เขาเป็นแอฟริกาใต้มาก่อน
1: อ๋อแอฟริกาใต้เพราะว่าชื่อนี้มันก็ไม่น่าสโลวาเกีย
0: ก็คือเปลี่ยนสัญชาติมา3รอบแล้วนะครับ
1: ล่าสุดนี้เป็น
0: สโลวาเกีย
1: เป็นสโลวาเกีย
0: ตั้งแต่ปี2019มาแล
1: ้
0: วนะครับโอเค
1: โอเคเนี่ยที่เหลือก็มีสจ๊วตซิงวีเจอร์ซิงนี่โอ้โหคุ้นหมดเลยโอ้โหแล้วหมูน่าจะล่อหมดโต๊ะเลยไม่ต้องลุกเลย
0: นะ
1: อันนี้ปิดด้วยเซนจูรี่เบรกนะครับเรียกความมั่นใจนะครับ
0: สุดยอด
1: เฮ้ยพี่วันมันลุ้นเบรกสูงสุดได้มั้ยเนี่ยไม่แน่นะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูแบกสูงสุดกันได้ไหมเพราะว่าผมเห็นอ๋อหมูมีหลุดน้ำเงินมีชุดชมพูอ๋อมันโอเคน่าจะไม่ได้อืมเพราะเบรกสูงสุดนี่อีก 15,000 ปอนด์นะครับอืมอ๋อตอนนี้โจยุหลงกับสจ๊วตบิงแฮม140แต้
0: ม
1: เท่ากันเท่ากันก็ต้องแชร์กันไป
0: โอเค
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: ส่วนบ้านเราก็จะมีรายการที่หัวหิน
0: ใช่ครับ
1: จบไปตั้งแต่วันไหนล่ะ
0: เมื่อวาน
1: นี
0: ้เป็นทัวร์รองนะ TDT
1: ทัศนกรต่อสี
0: ครับ
1: คว้าแชมป์นะครับสกอร์รวม3วัน13อันเดอร์นะก็รายการนี้แข่งขันที่รอยัลหัวหินกอล์ฟประจวบคีรีขันธ์นะครับ
0: สนามกอล์ฟหลวงหัวหินที่เราเรียกกันนะครับ
1: เดี๋ยวรายการต่อไปก็จะมาแข่งที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับ
0: อันนี้ทัวร์รองของ
1: ทัวร์รองสัปดาห์หน้า
0: ไทยพีเจทัวร์นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เอาให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: หมดจริงๆครับพี่
0: โ
1: อ้โหสุดยอดจริงๆนะหมู
0: ครับ
1: หมดโต๊ะเท่าไหร่ล่ะ1334แต้มนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่ารายการนี้มีแม็กซิมัมไปแล้วไมเคิลโฮปใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะรายการนี้คือผมจำได้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผม
1: พู
0: ดถึงอยู่
1: อ๋อเขาจะรวมไปถึงควอลิฟายด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงควอลิฟาย
1: เพราะว่าไมเคิลโฮปนี่ทำตอนรอบควอลิฟาย
0: แล้วก็โดนหมูเนี่ยเขี่ยตกรอบเลย
1: ผ่
0: านเข้าชิงชนะเลิศเรียบร้อย
1: ครับโหเท่มากเลย
0: โจยุหลงนี่ยกนิ้วโป้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
1: สุดยอด
0: ชมเลยชม
1: อ่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหมูปากน้ำไปรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
0: ผม
1: อยู่ที่ว่าจะเจอใครนะเดี๋ยวจบคู่นี้ก็จะเป็นโอ้โหแต่ไม่ว่าจะเจอใครนี่ก็อดีตแชมป์โลกทั้งคู่เหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: มาร์คเซลบี้กับสจ๊วตบิงแฮมนะครับจะเล่นตอน6โมงครึ่ง
0: อ
1: ีก1ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละ
0: อ่ะก็ดีครับเด็กคุณผู้ฟังที่บอกให้รายงานก็รายงานให้ทราบไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แม่
0: ทางนั้นต้องเบรกก่อนละ
1: ผ่านไป2ชนิดกีฬาเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาอ่าน SMS นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกีฬาอื่นครับ
0: ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดย ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจ

0: กิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: สนับสนุนโดย
7: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: 17:34 นะครับช่วงที่2 Spot Guide Weekend วันเสาร์นะครับไปดู SMS กันหน่อยภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตอัมซ่ามาแย้วงับนักแต่คนไหนชอบกินอาหารญี่ปุ่นตอบเฟเดริโกเกียวซา
9: อันนี้ฮาครับ
8: อันนี้ฮาด้วยทำและทำให้เราหิวด้วยแวะทักทายสวัสดีเย็นวันนี้ชวนสุขีสองหนุ่มหล่อหันษาคุยทุกข่าวเรื่องเล่าชาวกีฬาเรียกเข้ามามุนหาคลื่นนี้กันจากอัมซ่ามันยังมีระบบหมุนใช่ไหมน้องอามคลาสสิกนะคุณเจคุณโอ๊ตขอบคุณสนุกเกอร์หน่อยครับจากคุณหงไฮเวย์รายงานไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับพี่เดียนแท้ฉลอมนะครับวันเสาร์ไม่เหงาแน่ได้แลเห็นในยามเย็นเช่นนี้ชี้ว่าใช่พี่โอ๊ตเจ็ดเด็ดดีที่สดใสไม่ห่างไกลใจอยู่ได้คู่กันสปอร์ตไกด์วันนี้มีแดดลมใจสุขสมฝนมีดีผูกพันในยามเย็นเช่นนี้ที่มุ่งมั่นพาสุขสันต์มั่นคงตรงคุณค่าจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับขอบคุณพี่เทียนด้วยแล้วก็คุณชวนันบอกว่าบอกว่าพรุ่งนี้พี่โอ๊ตพากบอลอาเซียนอ๋อรอบรองอีกคู่หนึ่งเหรอฮะ
9: ไม่น่าใช่
8: เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นคู่มาเลเวียดนามนะครับ
9: ว่าตอนนี้ต้องไปคอร์ตเทนนิสแทน
8: พี่โอ๊ตบอกต้องไปกีฬาอื่น
9: แต่เมื่อคืนก็ยังมีสกอตอยู
8: ่แต่วันนี้ทรูวิชั่นก็ถ่ายสิงคโปร์ไทยเนาะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณโอ้เดี๋ยวคุณโสพลเนี่ยพูดถึงมีการเกมมาเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ขอผลรักบงรักบี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปครับ
9: โอเคแต่ว่าเรายังอยู่ที่นักกีฬาไทย
8: เ
9: น
8: า
9: ะ
8: ครับมา
9: แบดมินตันก็คือแร็คเก็ตเกมส์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพรีวิวได้เพราะว่า
8: ชิงแชมป์โลก
9: ช
8: ิ
9: งแชมป์โลกก็น่าจะพรุ่งนี้ก็ยังได้เนาะเพราะยังไม่เริ่ม
8: ใช่ๆ
9: ยังไม่เริ่มไงเราก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไปพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็ยังได
8: ้ครับ
9: ก็รายงานเทนนิสซะหน่อยเพราะว่าหลายคนก็คงแอบเชียร์อยู
8: ่ครับ
9: สำหรับน้องใหม่นะครับปัญญายาสว่างแก้วที่มาก็เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
8: ปราบเอาชนะน้องรวงข้าวมาร
9: วงข้าวมาในรอบ
8: คัดเลือกรอบสุดท้าย
9: รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วก็เข้าเมนดรอมาแต่ว่าในรอบเมนดรอรอบแรกเมื่อคืนนี้
8: ใช่ครับ
9: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็3เซตก่อนจะต้องตกรอบแรกไป
8: อันดับโลกก็พอฟัดพอเวียงนะบริงโควาน
9: ะบริงโควาจากรัสเซียนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงแต่ว่าเขาก็ ถือว่าดีกว่าในเซตตัดสิน
8: น้องใหม่ในเซตแรกก่อนนะ
9: ใช่ครับ
8: 1ด้วยนะ
9: 6-1 ด้วย
8: แล้วก็กลับมาแพ้2-6และ3-6
9: ใช่ครับ
8: อืม
9: ก็เลยทำให้ต้องตกรอบแรกไป
8: ใช
9: ่ครับ
8: ซินซินเนติ
9: อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นรายการ 1,000 นะครับรายการ 1,000 นะ
8: ยัง
9: รายการใหญ่มากซึ่งผมไปดูอันดับเรียลไทม์เนี่ย
8: เข้ายัง
9: เข้ามาอยู่ใน100อันดับ
8: โอ้โห
9: แล้วนะครับ
8: เอาแล้ว
9: เพียงแต่ว่ามันต้องดูคนอื่นอีกเพราะว่าอันนี้มันคืออันดับแบบว่าวันต่อวันเนาะอันดับเรียลไทม์ณเวลานี้เนี่ยก็คือคะแนนของน้องใหม่เนี่ยขึ้นกระโดดเข้ามาอยู่ในท็อป100คือถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์นะสัปดาห์หน้าในการประกาศแล้วมีนัก
8: เ
9: ทนนิสหญิงของไทยอยู่ในท็อป102คน
8: เขาตัดUS Openนี้เขาตัดมืออย่างครับ
9: ตัดไปแล้วครับยูสเปนเนี่ยตัดไปแล้ว
8: เพราะว่าน้องใหม่ต้องควอลิฟาย
9: น้องใหม่ต้องควอลิฟาย
8: แต่ว่ารวมเข้าเลย
9: ใช่ครับข้าได้
8: ครับ
9: เล่น
8: โอ้เสียดายเนาะ
9: รอบมา
8: เ
9: รีย นร
8: อตัดสัปดาห์นี้ได้ไหม
9: ไม่ทันแล้วนะครับมันจะตัดไปก่อนแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ
8: ครับ
9: แต่ว่ามันก็ยังมีเมียอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็น97ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า
8: อ๋อพี่วัดหมายถึงว่าจะมีนักเทนนิสหญิงเดี่ยวไทย2คนในท็อป100
9: ในท็อป100ซึ่งไม่น่าเคยมี
8: เพราะมันคนละยุคกันเนาะ
9: มันคนละยุคกัน
8: ทำนี่
9: ใช่ใช่ครับ
8: มาลักษิกาอะไรก็คนละยุคกัน
9: ก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่เป็นผู้รู้อาจจะช่วยบอกผมนะแต่ผมว่าเท่าที่นึกได้ไม่เคยนะครับไม่เคยเห็นภาพนี้นะครับ
8: ครับ
9: เพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่านักเทนนิสที่อันดับโลกต่ำกว่าน้องใหม่แต่เข้ารอบได้ลึกกว่า
8: อ
9: าจจะมาแซงอีกต่อหนึ่ง
8: แม้กระทั่งคนที่ชนะเธอเนี่ยก็อันดับโลกก็สูสีน้องใหม่
9: สูสีสูสี
8: เพราะของเขา111
9: ใช่ครับ
8: ดังนั้นเนี่ยพอเขาเข้ารอบแต้มก็ต้องเยอะกว่าไหม
9: ก็แต่ต้องรู้ว่าปีที่แล้วเอาไว้แค่ไหนด้วย
8: มันมีดีเฟนด์ด้วยนะมันมีแต้มดีเฟนด์ด้วย
9: ต้องป้องกันด้วยซึ่งน้องใหม่ไม่มีก็เลยทำให้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อยู่ที่ว่าคะแนนเดิมเท่าไหร่ด้วย
8: ครับ
9: ก็เอาเป็นว่ามีโอกาสครับมีโอกาสจะได้เห็นสองสาวไทยเราอยู่ในท็อปร้อยทั้งคู่นะ
8: ครับ
9: ก็ไม่เป็นไรถือว่าพยายามแล้วนะครับส่วนรายการอื่น
8: ที่มีนักเทนนิสไทย
9: หลายรายการอยู่นะเท่าที่ดูเดี๋ยวนะที่จีนเนี่ย
8: ที่เทียนจิน
9: ที่เทียนจินเนี่ยก็เข้ารอบ
8: หญิงคู่อ่ะ
9: หญิงคู่เนี่ย
8: จะเจอกันเอง
9: จะชิงกันเอง
8: เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่า
9: วันนี้น่าจะจบแล้วด้วย
8: เดี๋ยวขอดูนิดนึงใช
9: ่
8: หาธงไทยนิดนึงเพราะว่าย
9: ังไงก็มีธงไทยคือยังไงก็มีนักเทนนิสไทยได้แชมป์แน่จบแล้วครับ
8: ครับ
9: ก็คือน้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืชซึ่งไปจับคู่กับ
8: จีน
9: หูย่าหนาน
8: ห
9: ูย่าหนานนะครับอันนี้ก็เป็นจีนแล้วก็เข้ามาชิงกับน้องบัวกมลวันยอดเพชร
8: ครับ
9: ซึ่งก็จับคู่กับนักเทนนิสจีนอีก
8: ครับ
9: จางรุ่ยเอ๋นจางรุ่ยเอ๋นปรากฏว่าจบไปแล้วนะครับ
8: เป็นคู่น้องเอิร์ธใช่ไหม
9: น้องเอิร์ธกับน้องหูเนี่ยชนะไป
8: สองเซตรวด
9: ใช่ครับ
8: 6-4 6-2นะครับก็ได้แชมป์ที่เทียนจินไป
9: ถูกต้องครับ
8: โอเค
9: ส่วนรอบตัดเชือกหญิงเดี่ยว
8: อ
9: ันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีก่อนเพราะพรุ่งนี้ได้ลุ้นต่อ
8: ครับ
9: ก็คือน้องแต้ว
8: ทัศพร
9: นาคหล่อครับวันนี้ปราบสาวมาเลเซียนะ
8: ค
9: นนี้เป็นมาเลเซียนะครับชิโฮมิเหลือง
8: อุ้ย
9: ชิโฮมิเหลือง
8: ตรงตรงเลย
9: เหลืองหรือเหลืองนี่แหละนะครับเหลือง
8: เย็นโล่งไม่ได้นะไม่ได
9: ้เหลืองลิสวนผมไม่ได้แต่ว่าออกเสียงว่าเหลืองหรือเปล่า
8: LEONG
9: จะออกว่าเหลืองไปเลย
8: นั่นน่ะสิฮะน้องแต้วชนะ2เซตรวด
9: ใช่ครับ
8: 7562
9: ก็พรุ่งนี้ได้ชิง
8: กับจีนแน่ๆนะ
9: ใช่ครับ
8: เพราะว่าอีกฝั่งนึงมีเขาจีนเจอกันเอง
9: ถูกต้องครับก็เป็นหยวนเฉิงอี้
8: อ
9: ี้หยวนเฉิงอี้อี้นะครับที่เข้าชิงชนะเลิศไป
8: โอเค
9: พรุ่งนี้ก็ลุ้นประเภทเดียวด้วยนะครับหลังจากที่วันนี้ได้แชมป์หญิงคู่ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็คือน้องเอิร์ธนะ
8: ครับ
9: นะครับอันนี้เป็นรายการในต่างประเทศน่าจะหมดแล้ว
8: ใช่เดี๋ยวจะมีเจ้าบูมอ่ะแต่ว่าเจ้าบูมไปตกรอบ
9: ก่อนใช่ไหมกับซิดิต
8: ไปตกรอบ2
9: ครับ
8: ในเทนนิสเป็นชาเลนเจอร์ที่อุซเบกขออภัยที่คาซัคสถาน
9: อ๋อก็คือควอลิฟายเนี่ยวันช่วงนี้เลยเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหม
8: ใช่
9: เพื่อจะเล่นเมียนรอสัปดาห์หน้า
8: ก็ปรากฏว่าไปแพ้เซอร์เกย์โฟมินนะสำหรับเจ้าบูม2เซตรวด
9: ครับ
8: ก็ตกรอบ2ไป
9: ส่วนบ้านเรานะครับก็รายงานนิดนึงเพราะว่ามี TATP Tour ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายนะครับก็คือรายการ Thailand Masters นะครับแข่งกันอยู่ก็ที่ Greta Sport Club ซึ่งวันนี้น่าจะเป็นรอบตัดเชือก แล้ว
8: ครับ
9: เป็นรอบตัดเชือกแล้วเป็นรายการสุดท้าย

0: ายซึ่งก็เลยแข่งขันแบบราโรบินเนาะในรอบแบ่งกลุ่มก่อนแล้วก็มีรอบตัดเชือกวันนี้นะครับงั้นอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมือ1ชนมือ2อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นการแข่งขันปกติก็จะไม่มีอ่ะเนาะว่าอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเขาก็เอาเหมือนกับทัวร์ไฟนอลทั้งหลายที่เราเคยเห็นนะครับก็เลยจะเป็นลักษณะนั้นซึ่งผลอ่ะผมคร่าวๆนะครับก็คือเฉพาะเดี่ยวแล้วกันเดี่ยวเนี่ยน้องแซกอีกแล้วฐานทัพสุขสำราญอันนี้42ปราบ41คือเจ้าเมฆจิรัตนวสิริสมบูรณ์ไปจะ663พรุ่งนี้ชิงชนะเลิศกับศิวนาถนามสกุลเดียวกันนะอุ้ยทยกุลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่วันนี้เอาชนะเจ้าก๊อตกริตินโกยกุล6162นามสกุลน้องเนี่ยผมขอเช็คทีนะน่าจะอุ้ยน้องศิวนาถเนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยวผมช่วย
0: ออกเสียงไม่ถูกส่วนหญิงเดี่ยวครับมาอีกแล้วสำหรับน้องอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดช
1: ครับ
0: ก็
1: ชื่อนี้ไม่ผิดหวัง
0: โอ้โหน้องอีฟเป็นสิทธิ์สองนะเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เจอกับน้องอะไร ลืมแล้วธนัชพรยังหมดเนี่ยนะครับชนะไป6363แล้วก็ต้องพราวเลยนะครับแล้วก็เจอกับเข้าไปชิงชนะเลิศกับน้องอตตาพิมดาทองคำซึ่งวันนี้ชนะลิเดียพอดเกอริชานี่ไป6375
1: ครับ
0: นะครับก็พรุ่งนี้จะชิงชนะเลิศต่อนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นรายการอาชีพนะก็ต้องรายงานนิดหนึ่งรายงานนิดหนึ่งโอเคน้องพลอยรัชพรยังหมดผมก็พอพานี่แหละ
1: อาชื่อหน้าว่าอะไรนะรัชพร
0: ธนัชพร
1: อ๋อธนัชพรถ้ารัชพรนี่น้องก้อยนะฮะ
0: อันนี้ธนัชพรนั่นแหละแต่ว่าน่าจะออกเสียงว่าธนัชพร
1: ครับ
0: นะครับธนัชพรยัง
1: นั่นนักแสดงเนาะอินฟลูเอนเซอร์นี่ไม่ใช่ทางนี
0: ้น่าจะตามนี
1: ้
0: เทนนิสน่าจะหมดแล้ว
1: หมดจะหมดแล้ว
0: นะครับเพราะว่ารายการในบ้านเรา TATP ทัวร์ก็รายงานไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ม
1: อเตอร์สปอร์ตไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: สัปดาห์นี้น่าจะยังครับเดี๋ยวไว้รอสัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะไว้รอสัปดาห์หน้ากันแล้วกันแล้วก็วอลเลย์บอล
1: โอ้โหเมื่อเช้
0: าเสียดายสุดๆเมื่อเช้านี้สำหรับ
1: ตื่นมาดูบ้างอะ
0: ตีสี่ได
1: ้เช้ามืดอ่ะ
0: ใครครับ
1: โอ้โหแต่ว่าลากกันมาจนถึง
0: เซตห้า
1: เซตตัดสินเลยเน
0: า
1: ะ
0: ในการ
1: เสียดายมากเลย
0: วอลเลย์บอลเยาวชน U17
1: ชิงแชมป์โล
0: กทีมหญิงนะครับ
1: ที่ชิลีนะครับ
0: ใช่ครับที่ชิลีซึ่งหลังจากที่เราแหมสร้างเซอร์ไพรส์นะ
1: ครับ
0: โค่นโปแลนด์ได้นี่เหลือเชื่อมาก
1: เพราะฟอร์มจริงวันนั้น
0: นี่สุดยอดวันนี้ถ้าดูจริงๆก็น่าเสียดายมากนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเราเริ่มต้นดีแล้วกันผมดูตอนแรกๆนำ7-0เลยเซตแรกเหมือนสตาร์ทนี่แบบว่ามาแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เซตแรกไปก่อน
1: เซต2
0: เซต2เนี่ย2เซตพอยต
1: ์โอ้โหปิดไม่ได้
0: ปิดไม่ได้อันเนี้ยมันแบบผมว่าถ้านำ2-0เนี่ยไม่น่าพลาดเลยนะ
1: แล้วเราก็ไปโดน2แต้มติดเนาะ26-24
0: คือไปเจอความเหนียวคือการเล่นกับไต้หวันเนี่ยมันต่างการเล่นกับทีมจากยุโรปเพราะว่าผู้เล่นเขาไม่ได้สูงใหญ
1: ่
0: มันก็เหมือนแบบสู้กันได้ของเราเนี่ยอาจจะได้เปรียบในบางหน้าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาเหนียวฮะเขาคล่องแคล่วแล้วพอมันเบียดเรากลับมาในเซตที่4ได้ก็จริงนะพอเซตตัดสินนี่เราแจกไปเยอะป่ะ
1: ครับ
0: คือเราพลาดเองเยอะมากจริงในเซตตัดสินนะครับมันอาจจะด้วยการความกดดันหรือสภาพร่างกายด้วยพอเล่น5เซตอะไรอย่างเงี้ยลากมาโอ้แต่สาวตะวันซึ่งจริงๆรายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วที่เปรูเนี่ย
1: เราก็แพ้เขา
0: เราก็แพ้ไต้หวันแล้วแพ้ขาดด้วยตอนนั้น
1: เราแพ้รอบ16
0: ก็คนละชุดกับชุดนี้แหละ
1: แม่มันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันเราผ่านยุโรปแล้วนะ
0: ใช่ฮะ
1: จริงชุดนี้มันไม่แต่มันแพ้ชนะกันได้ครับมัน5เซตอ่ะ
0: ก็มัน5เซตอ่ะนะซึ่งจริงๆก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราแพ้ไต้หวันไปใน5เซตซึ่งน้องปอยซึ่งโชว์ฟอร์ม
1: แต่ปอยวันกับนัดกับโปแลนด์ก็20กว่าแต้มนะ
0: วันนี้5เซตไง32
1: โอ้โหน้องปอยนี่จำได้เลย
0: น
1: ั
0: ทมนอัดเชื้อซึ่งคนอื่นเล่นไม่ค่อยออกนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะน้องอมอม
1: กัปตันเรา
0: ก็ไม่ถึง20แต้
1: ม
0: นะครับจามิกรแขนแก้ว
1: ครับ
0: นะครับน้องอมอมแต่ก็น้องปอยก็แจ้งเกิดใน2แมตช์นี้แหละนะครับเราก็เลยไม่ได้เข้ารอบตัดเชือกนะแหมน่าเสียดาย
1: ก็ต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ5ถึง8
0: ดีที่สุดคือจบที่5
1: ก็เหมือนหนที่แล้วที่เราตกรอบ16แล้วเราไป
0: จัดอันดับ
1: ไ

0: ชนะโครเอเชียจบอันดับ11
1: 11ครับ
0: ที่เปรูคนที่เล่าได้อันดับ11เดี๋ยวเราจะเล่นกับเกาหลีใต้นะพี่โอ๊ตเหมือนเขาจะประกบออกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เจอวันไหนเนี่ยผมดูนิดนึงเกาหลีใต้คืนวันที่15ก็พรุ่งนี้เลยคืนวันอาทิตย์ตีหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เจอเกาหลีใต
1: ้พรุ่งนี้ไม่ใช่คืนนี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่คืนนี้มันเป็น16อ่ะพี่โอ๊ตก็แสดงว่าคืนอาทิตย์อ๋อขออภัยคืนนี้ครับ
1: คืนนี้นะ
0: ผมดูมันทีมผิดเดือนเขาขึ้นว่า16ตีหนึ่งก็คือคืน15
1: ใช่ครับ
0: ก็คือคืนนี้เลย
1: แล้วก็อีกนัดหนึ่งก็จะเล่นคืนพรุ่งนี้เลยก็คือจบในสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับ
0: เท่ากับคืนนี้ตีหนึ่งนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่พักไม่ถึง24ชั่วโมงอันเนี้ย
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามาเล่นในกลุ่มที่ต้องเล่นก่อนไงพวกรอบตัดเชือกเขาก็ต้องเล่นทีหลัง
0: ก็พี่โอ๊ตที่ดูตี4จบเช้าใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: รีบนอนโอ้โหตีหนึ่งเอาอย่างเงี้ย
1: คงปรับเรื่องเวลานอนอะไรกันไปเรียบร้อย
0: แล้วก็ในกลุ่มชิง5ถึง8จะมีอิตาลีกับโครเอเชียเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเขาก็จะเล่นกันก่อนคู่เรา
1: ก็เป็นยุคๆอิตาลีก็หล่นมาเล่นกลุ่มนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แม่น่าเสียดายเน
1: า
0: ะ
1: ไต้หวันเขาก็เข้าตัดเชือกได้นะ
0: ไปเจอใครเนี่ยผมดูนิดนึงเซมิไฟแนลสหรัฐเจอจีนนะพี่วัฒน์นะ
1: ใช่ครับ
0: ใส่บนแล้วก็ชนิสไทเปเจอตุรกี
1: เจอตุรกีต้องก็เดี๋ยวแข่งกันคืนนี้เหมือนกันนะครับ
0: ให้กำลังใจโค้ชเอ็มเนาะ
1: ก็เต็มที่แล้วแล้วก็ถือว่าก็ได้กระแสก็ชื่นชมอยู่นะครับแม้ว่านัดแรกๆอาจจะโดนวิจารณ์ในบ้างอะไรก็เป็นธรรมดาน้องๆยังเด็กๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ทำได้ดีโดยเฉพาะการชนะโปแลนด์นี้หรือเชื่อมากนะครับก็คงจะเป็นกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เหมือนกับมันต้องมีสักเอาว่าหลายคนแหละที่มีโอกาสขึ้นมาชุดใหญ่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อเหล่านี้แหละ
1: ก็ค่อยๆดูกันต่อไป
0: ครับ
1: ให้ดูกันต่อไปเพราะว่าก็รุ่นที่แล้วยังขึ้นมาไม่ถึงกับเท่าไหร่นัก
0: รุ่นนี้มีพิวต์ดูแล้วน่าจะเยอะกว่ารุ่นที่แล้ว
1: น่าจะพอมีแล้ว
0: หมายถึงว่าถ้าเทียบกับ2ปีแล้วที่เปรูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันนั้นยังดูหายไปประมาณนึงเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้ปอยนี่ต้องมาแล้วน้องปอยเนี่ย
1: มีน้องปนิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะนึกไม่ออกนะครับ
0: อย่างน้องปอยเนี่ย
1: น้องปอยก็ถือว่าม
0: าแหละ
1: จริงๆก็เป็น2ตัวทำแต้มหลักที่เราคาดหวังอยู่แล้วแล้วก็ทำได้ดีนะครับกับน้องอ้อมๆมาแหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันมีรายการที่ไปอุ่นเครื่องกันมาก่อนเนาะก
0: ่
1: อนหน้านี้ส่วนทีมชุดใหญ่เนี่ยล่าสุดมีการประกาศรายชื่อแล้วนะที่จะลงแข่งขันในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย
0: ที่เทียนจินนะ
1: ครับคราวนี้ก็จัดไปเต็มๆนะครับ เสาก็ทั้งชัชชุออนสสิภาพรวริศราจีดาภาใครไปใส่ว่าหัวเสาเลยเนี่ยสองแบม
0: ที่ใส่คือสมาคม
1: หรือว่าเธอไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วผมก็ยังเพราะว่าลิเบโร่เนี่ยอ๋ออาจจะแบบว่าใส่ได้ไม่เกินเท่าไหร่หรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็เลยไปใส่เอาหัวเสาไปใช่ไห
1: ม
0: เพราะน้องอ๋อมันมีจิราภาด้วย
1: ใช่ครับเพราะก็ยังมีลิเบโร่ก็ยังมีน้องประวานใช่ไหม
0: ใช่
1: เบียนุชด้วยแล้วน้องเอ๋ยกัญญารัตน์ด้วย
0: กัญญารัตน์คำวง
1: ใช่ครับเอ็มบีก็น้องแนนดาวน้องไก่ไหลหลังพ
0: ี
1: ่มนรัตน์นะครับน้องทิพย์แก้วกัลย
0: า
1: แล้วก็น้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับเซตเตอร์ก็ชมพู่กับ
0: นุกนิกชมพู่เป็นกัปตันนะ
1: ครับ
0: ชุดนี้แล้วก็นุกนิกโอ้โหนี่กัปตันคนละสนามเลยนะที่ซีบีคัพอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็บีหลังนะครับเอาตัวออปสิตก็คือน้องบีมกับน้องเพียว
0: บีมพิมบีมกับเพียว
1: ใช่ครับ
0: อัชราพร
1: ประมาณนั้นน
0: ี่ก็ชุดน่าจะดีสุดของเราแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ชุดนี้เนี่ยก็
1: กำหนดแข่งขันมาแล้วนะวางไปแล้ว
0: อ๋อมาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปจีนเนี่ยวันจันทร์นี้นะครับตามกำหนดการนี่เผื่อว่าใครจะไปส่งทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนาะจะออกตอน10โมงเช้านะวันจันทร
1: ์
0: แล้วก็จะไปถึงปักกิ่งนะครับแล้วก็เราจะเจอแมตช์แรก
1: ออสเตรเลีย
0: 21สิงหาคม
1: ครับ
0: อุ๊ยนี่ต้องถือว่าเราไปก่อนพอสมควรนะแมตช์แรกกับวันศุกร์เลยนะพี่โอ๊ต
1: ถูกต้อง
0: เหมือนไม่ปรับตัวเนาะไปวันจันทร์ก็ศุกร์ที่21เนี่ยเจอออสเตรเลียบ่าย2แล้วก็จันทร์ที่24เจออินโดนีเซียบ่าย3
1: โอ้โหนี่เว้นตั้ง2วัน
0: แล้วก็อังคารที่25เจอคาซัคสถานแมตช์2กับ3นี่2วันติด
1: อันนี้ประมาทไม่ได้โดยเฉพาะคือต้องเล่นกับคาซัคสถานต่อเนื่องด้วยนะครับ
0: คา
1: ซัคสถานนี่ก็ประมาณนึงนะครับอันนี้ถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกัน
0: เหมือนต้องแชมป์อย่างเดียวมั้ย ใช่ไหมโควต้าเป็น
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่เราไปในฐานะแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่า
1: ก็เอาใจช่วยนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียเที่ยวนี้
0: อ
1: ันนี้เดี๋ยวคงมีความเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราคงว่ากันได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะวอลเลย์บอลของไทย
0: ครับช่วงนี้กระแสยาวนานเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ผมถือว่ากระแสมาจริงๆนะใช่ไหมพี่โอ๊ตตั้งแต่ VNL มา CB ครับเนี่ยแล้วก็ U17 อะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โห
1: โอเคเลยส่วนบาสเกตบอลก็ไม่ได้ลุ้นทีมสาวๆบ้านหญิง3-3ของเราบาสเกตบอล 3x3 ของเราเพราะว่าไปแข่งที่สิงคโปร์นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้น่าจะจบแล้วด้วยเนเธอร์แลนด์ได้แชมป์ไปแต่ว่าทีม3คนของเราไปน่าเสียดายคือชนะ1แพ้1งูกินหางในกลุ่มเราชนะบราซิลได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราไปแพ้ทีมปักกิ่งเพราะว่าการแข่งขัน World Series เนี่ยเป็นลูกผสมคือเป็นสโมสรก็ได้เป็นทีมชาติก็ได้นะครับส่งโดยสมาคมก็ได้ก็ของเราก็คือทีมชาติไทยแล้วเราก็เลยไม่ได้เข้ารอบ8คนนะครับคือตอนนี้เก็บคะแนนมาจะหมดแล้วเพราะมีทั้งหมด20ถ้ารวมสนามสุดท้ายคือ25สนามนะครับซึ่งเราก็ลงในบางสนามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาแข่งในบ้านเราเดี๋ยวนะสถานที่เพิ่งเปิดตัว
0: เทอร์มินอล
1: ใช่ป่ะ
0: 15-16อ่ะเดี๋ยวนะอ๋อสัปดาห์หน้าถูกไหมพี่วัฒ
1: น์ไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นสุดสัปดาห
0: ์อ๋อนี่คือสัปดาห์นี้
1: สุดสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปแข่ง
0: สัปดาห์หน้า
1: คือบ้านเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับ Women's Series นะครับเป็นสนามท้ายๆแล้วซึ่งตอนนี้คะแนนสะสมของทีมบาสหญิง 3-3 ของเราเนี่ยน้องจูนน้องโบน้องมุกน้องมั่มเนี่ยที่มักจะเป็น4ผู้เล่นหลักเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณอันดับ10ต้น
0: โดมเดอะสเฟียร
1: ์
0: โดมเดอะสเฟียร์จตุจักร
1: ยังไม่เข้าปากเลยฮะ
0: โอ้อ่านยากเหลือเก
1: ิน ยังไม่เข้าปากผมเลย
0: อยู่จตุจักรเนี่ย
1: เพิ่งเปิดนะ
0: จะยัง
1: ไม่เคยเห็น
0: ใช่
1: กีฬาไหนแข่งที่นี่นะ
0: ผมเคยผ่านด้วย
1: ถ้าผม
0: คุ้นๆอยู
1: ่ข่าวก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าผมไม่เคยเพราะว่าไม่ได้ตามทุก
0: ก็จะมีทั้งหมด16ทีมนะครับ
1: อันนี้เป็นมาตรฐาน
0: 22และ23สิงหาคม
1: ใช่ครับก็ไปเชียร์ทีมบาสหญิง 3-3 ของเราได้นะครับแต่ว่า
0: เขาเก็บแต้มไปโอลิมปิกด้วยนะพี่โอ๊ต
1: ด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บแต้มเพื่อไปเล่นรายการสุดท้ายแต่ว่ารายการสุดท้ายนี่จะมีแค่8ทีมของปีนี้ซึ่งตอนนี้เราอยู่ประมาณอันดับ10ต้นๆนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ง่ายนักนะครับอาจจะไม่ง่ายนักเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปแบบถึงรอบเพลย์ออฟคือ8คนน่ะ
0: โดมเดอะสเฟียร์นะครับโดมเดอะสเฟียร์ออกสิ้น
1: ใครตั้ง
0: เนี่ยสเฟียร์นี่ยังเข้าปากก่อน
1: อืมอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าปาก
0: โดมแล้วเดอะด้วย
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็
0: อ๋อมันจะเป็นรูปโดมผมเคยผ่านมันจะเป็นแบบทรงกลมๆ
1: นี่ผมนึกภาพไม่ออก
0: หรือว่าอาคารวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ฮะ
1: โอเคโอเค
0: ครับ
1: ก็วันนี้จบไปโดยทีมเนเธอร์แลนด์นะเหมือนจะชนะนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันก็มีรายการที่ซีบรีสนี่คือรีสอร์ทที่อาเซอร์ไบจานแต่เหมือนเราน่าจะไม่ได้ไปแข่งเราก็คงจะมารอแข่งที่บ้านเราเลย
0: แล้วมันมีหลายรายการนะครับพวก 3x3 เนาะอยู่23นี่ก็มีเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: นี่ไปแข่งที่มาเลเซียนะเนี่ย
1: ถูกอ
0: ยู่23
1: ก็มีหลายรุ่นที่แข่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่ได้เข้ามาแข่งในวันนี้เพราะว่าวันนี้จะเป็นน็อกเอาท์ละนะครับเราตกรอบแบ่งกลุ่มไปก่อนก็เดี๋ยวไว้เชียร์กันในบ้านเราเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้มันคือเป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นเทียบกับกอล์ฟก็ทัวร์รองเพราะว่ามันมีเวิลด์ทัวร์นะครับซึ่งเวิลด์ทัวร์เนี่ยจะใหญ่กว่าแต่ว่าอันนี้เป็นวีเมนซีรีส์นะครับซึ่งทีมไทยของเราได้แข่งขันอยู่ด้วย
0: ของเรานี่เหมือนในนามไทยแลนด
1: ์ถูกต้อง
0: แล้วมีชลบุรีเลยนะพี่วัฒน
1: ์ก็มีทีมชลบุรีด้วยสโมสรชลบุรีก็แข่งได้คือ
0: เท่ากับของเรา2ทีม
1: นะทีมถูกต้องคร
0: ับ ของเรา2ทีม
1: แต่ว่าจะได้แข่งอะไรกันไหนบ้างเพราะว่ามันแข่งได้16ทีม
0: ที่เหลือก็โครเอเชียบราซิลนิวซีแลนด์โปแลนด์ไล่ไปจีนเยอรมันประมาณนี้นะครับ
1: ก็มีบุรันบาตาอะไรเงี้ยที่แบบเป็นทีมดังๆหน่อยพวกสโมสรเขาก็จะแบบได้เปรียบในการดึงผู้เล่นมาเล่นได้
0: ญี่ปุ่นนี่มาเป็นชื่อแบรนด์เลยนะ
1: ต้องครับอันนั้นก็คือเป็นรายการที่แบบว่าไม่ต้องทีมชาติก็ได้ไงแล้วพอเป็นทีมสโมสรก็ไม่จำเป็นต้องเอาชาติตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับก็แล้วแต
0: ่โอ้มาดากัสการ์ด้วย
1: ก็เดี๋ยวไว้เชียร์ในบ้านเราแล้วกัน
0: ครับ
1: นะน่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของบาสเกตบอลเพราะว่าจบไปเมื่อวานคืองานเราจบไปเมื่อวานแต่ว่าการแข่งน่าจะจบวันนี้ที่สิงคโปร์นะครับต่างประเทศน่าจะประมาณนี้แล้วมั้ง
0: ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ
1: เดี๋ยวท่านได้ขอให้เพิ่มเติมแล้วกัน ก็เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องไปฟุตซอลเพราะว
0: ่าฟุตซอลสักได้หนึ่งชนิดกีฬาก่อนเบรก
1: ทันไหมเนี่ยมัน57
0: ทัน
1: นิดๆเนาะเพราะว่าเป็นการกลับมาแข่งขันแล้ว
0: ครับ
1: จากที่หยุดพักไปแล้ววันนี้ห้องเย็นท่าข้ามก็มีคิวเล่นเลยนะ
0: ใช่
1: เพื่อจะยืดสถิตินะ
0: ชนะรวดอยู่เลยอ่ะ
1: 13นัดใช่ไหมจากเลขแรกมา
0: ก็เดี๋ยวท่าข้ามจะเจอแบงคอกตอน6โมงเย็นก็กำลังจะลง
1: โอ้แต่น่าสนใจนะเพราะว่าแบงคอกเสริมด้วยผู้เล่นบราซิล2คนเลย
0: ครับ
1: นะครับงั้นก็คือ ทีมที่มีความเคลื่อนไหวเยอะ
0: เนี่ยเดี๋ยวลง6โมงเย็นแล้วก็อีกคู่หนึ่งกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีเจอนครปฐมแต่ว่าคู่ที่จบไปแล้วไอ้หนุ่มเมืองเพชรเป็นยังไง
1: ราชภัฏเพชร
0: ถล่มเปิดบ้านถล่มนนทบุรีไป 8-2 ครับไอ้หนุ่มเมืองเพชรนะ
1: ก็ทั้งโอเว่นทั้งก้องแก๊งเอ๊ะชื่อเล่น
0: นนทบุรีนี่เขาเป็นลูกพึ่งเหรอ
1: ใช่ครับ
0: พึ่งพิฆาต
1: พึ่งพิฆาตพึ่งพิฆาต
0: ช่วงนี้นนก็จะมาเล่นกีฬาเดี๋ยวเนาะเรื่องอื่นนี่ข่าวเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคู่ดึกนะครับท่าเรือจะไปเยือนราชนาวีนะ2ทุ่มครึ่ง
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดว่าวันนี้กลับมา4คู่นะครับ
1: ครับ
0: ฟุตซอลลีกในบ้านเราแม่ชนะแต่ชนะรวดก็ไม่มีผลนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไปมีรอบไฟนอลอยู่ดีถูกไหมพี่วัด
1: ใช่ฮะ
0: น่าจะอย่างนั้นเราไปกีฬาอื่นไม่ทันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปดูข้อความเพิ่มเติมกันแล้วกันวันนี้พี่จุนมาจัดรายการใหม่ครับโอ้ไม่ทราบเลยอ่ะแล้วเจอจุนบ้างไหมครับต้องเจอล่ะเจอบ้าง
1: เมื่อวานก็น่าจะเจอนะเมื่อวานเจออยู่ตอนดึก
0: ๆครับ
1: นะครับ
0: เห็นเพจหลักโมโต GP ลงไว้ว่าเลือกประเทศไทยเป็นสนามเปิดใช่ไหมครับ
1: เขาวางหรือยังประกาศแล้วเหรอฮะ
0: ในอันนี้คุณผู้ฟังส่งมา
1: แต่คือของเราก็เป็นสนามเปิดมาแล้วไงก็อาจจะใช่นะแต่ผมยังไม่ทราบเลยว่าเขาม
0: ี
1: การ
0: ปีนี้เราก็เปิดมาแล้วไง
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าปีหน้าใช่ไหม
1: ปีหน้า
0: อันนี้คุณผู้ฟังส่งมา
1: เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงปีหน้าแต่ว่าผมยังไม่เห็นเขาถ้าประกาศไปแล้วต้องขออภัย
0: ครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราพักครบรงชาติกันแล้วก็กลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดยก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: ฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1

0: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTubeฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: 18นาฬิกา4นาทีนะครับช่วงชั่วโมงที่2ของ Sport Guide Weekend วันเสาร์นะครับขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณแม่ Sport Guide Weekend นี่ชอบมากเลยตรงที่คุณผู้ฟังนี่เหมือนเชื่อเราจัดรายการไปด้วย
5: ใช่ครับ
4: ต้องขอบคุณคุณ646นะครับที่แจ้งเรื่อง MotoGP นะโดยบอกว่าเขาประกาศจะเป็นทางการแล้วครับเราสร้างบริษัทเป็นสนามแรกที่ใช้กฎเทคนิคใหม่ก็คือ 2027 ถึง 2031 ในการแข่งขันจริงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะ
5: ขอบคุณที่แจ้ง
4: คำว่าเทคนิคใหม่นี่เดี๋ยวอาจจะเป็นคำที่คำรวมมาก่อนเนาะแต่ว่าต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอามาสรุปให้คุณฟังส่งมาก็ได
4: ้ได้เลยครับ
5: ครับ
4: ขอบคุณมากเลย
5: ครับ
4: มันแสดงให้เห็นว่าแฟนสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ของเรานะดูนะหลากหลาย
5: หลากหลายอยู่แล้วครับ
4: แล้วบางคนก็มีความชื่นชอบในกีฬาชนิดนั้นชนิดนี้หรืออาจจะชื่นชอบทั้งหมดแต่บางคนก็ลงรายละเอียดที่แบบว่าคือชอบจริงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณชูชาติบอกว่าอุ้ยถามเรื่องมอเตอร์จีพีมาเหมือนกันแต่ถามว่าคนไทยได้อะไรครับ
5: ก็มีนักท่องเที่ยวมาเศรษฐกิจมันก็นั่นเหมือนกันนะครับถ้ามอง
4: ก็จริงนะ
5: เราก็ต้องลงทุนก่อนแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายชาติเขาก็แย่งกันจัดเขาก็ไม่ได้มีนักแข่งของเขาอยู
4: ่เราลองนึกง่ายๆว่ามันก็มีไม่กี่ชาติในโลกได้จัดเนาะแล้วอย่างตัวผมเองก็เคยไปมาแล้วนะครับคึกคักเลยแหละช่วงเวลาที่มีการจัดเราก็เอาง่ายๆว่าเราไปทานร้านส้มตำหมูทะเนี่ยพ่อค้าแม่ขายเขาก็แฮปปี้นะในช่วงที่มีงานแบบนี้นะครับ
5: ครับ
4: ส่วนคุณอภิชาติเนี่ยพูดถึงน้องใหม่มาพี่โอ
5: ผมไปไล่ดูตอนนี้อันดับโดนดันขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ได้เมนรอแล้วด้วย
4: ใช่เนี่ยคุณอภิชาติบอกว่า
5: ขอบคุณ
4: อันดับที่100จาก104
5: ใช่ครับ
4: น้องใหม่นันชยาเป็นอันดับ100
5: เป็นสเปเชียลแรงค์ของน้องใหม่ด้วยนะครับว่าน่าจะได้จากที่บาดเจ็บหรือเปล่าแล้วก็
4: ที่รายการนั้นที่เข้าลึกไงหมายถึงว่าคนอื่นใช่ไหม
5: อันนี้เป็นสเปเชียลแ
4: ร
5: งค์ของใหม่นะครับซึ่งแล้วก็มีนักเทนนิสที่อันดับสูงกว่านี้ถอนด้วยนะครับก็เป็นข่าวดี
4: เท่ากับว่าคอนเฟิร์มสิ
5: อันนี้ประกาศแล้ว
4: แสดงว่าเราได้เมนโด
5: สองคนสองคน
4: สุดยอด
5: แอนนาบริงโควาที่ชนะใหม่เนี่ยยังไม่ได้เลย
4: ก็คือ
5: น่าจะไม่คือเป็นการประกาศไปก่อนหน้านี้แหละผมจำได้ประกาศก่อนหน้านี้
4: เดี๋ยวนะเหมือนที่ไหนนะที่เราสองคนปีนี้พี่วัด
5: อ๋อเมื่อวันที่3สิงหาแต่ตอนแรกผมดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงอ๋อแต่ว่าน้องใหม่ได้สเปเชียลแรงค์นะครับทำให้อันดับขึ้นมา

0: อยู่ใน104อันดับ
1: เท่ากับว่าเราก็มี2คน
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณอภิชาติด้วย
0: ครับผม24อันดับก็จะเป็นพวก wild card qualify ครับที่จะเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไว้รอลุ้นว่าจะแม่ถ้าได้อยู่ในเมนรอไอ้โทษอยู่ในโชว์คอร์ดอะไรเงี้ยน่าจะได้ดูกัน
1: ทีนี้ต้องลุ้นผลจับสลากใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เจอบิ๊กเนมไปเลย
0: ก็ดีคนละแบบดีคนละแบบนะครับ
1: อุ้ยสาวอาเซียนนี่ก็จะมีน้องเอียนไล่
0: ก็มีแน่เดี๋ยวคืนนี้ก็ลงแข่งแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่แพ้ไปสนามก่อนก็ฟีเวอร์คล้ายๆเดี๋ยวไปเล่าตอนนั้นแล้วกัน
1: ตอนล่าสุดเดี๋ยวผมไปดูซีรีส์ใน Netflix มามันมีนางเอกคนนึงหน้าเหมือนน้องเอียล่าเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีคนดู
0: ซีรีส์ฟิลิปปินส์หรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวขอกลับไปดูอีกรอบนึงสิขอเปรียบเทียบอีกรอบ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่แจ้งมานะครับ
1: ได้เลย
0: ก็บางเรื่องเราคงไม่คือเปิดประเด็นไว้ก่อน
1: คุณผู้ฟังเพลินๆเนาะ
0: คุณผู้ฟังมีข้อมูลก็แลกเปลี่ยนได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปฟุตบอลเมื่อกี้เช็คกันอยู่เนาะว่ามีนักเตะไทยลงสนามกันที่ไหนกันบ้างตอนนี
1: ้
0: นะครับก่อนจะไปทีมชาติไทยนะก็คือแข้งไทยในต่างแดน
1: ก็ต้องไปที่เจลีกนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งมีเจ1 2 3แข่งแต่ว่าถ้าโฟกัสไปที่นักฟุตบอลไทยเราก็จะอยู่ที่เจ2และเจ3นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรซึ่งถ้านับล่าสุดต้องถือว่ามีถึง3คนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีรายชื่อ2คนนะครับ
0: ค
1: นที่ออกสตาร์ทตัวจริงก็คือเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองก็ยังออกสตาร์ทในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวา
0: ตัวจริง
1: ส่วนเช็คสุประโชคเนี่ยมีชื่อที่มานั่งสำรอง
0: ครับผม
1: โอ้แต่ว่าล่าสุดนี่คือตอนพักเบรกเราเช็คกันนี้จบครึ่งแรกเสมอ 1-1 นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอบิเรกนิงาตะได้ประตูขึ้นนำซัปโปโรเป็น 2-1 แล้วมาได้เอานาทีแรกของครึ่งหลังเลยนะพี่โอ๊ตล่าสุดอบิเรกนำซัปโปโร 2-1 แต่ย้ำว่าเปาธีรพัฒน์เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เช็คอยู่ที่มานั่งสำรองอันนี้คือซัปโปโรส่วนโอมิยะอาดิจานะครับที่มีแบงค์สุพนัทเหมือนตาก็สกอร์ล่าสุดเนี่ยเตะพร้อมคู่ซัปโปโรด้วยก็คือโอมิยะเนี่ยบุกนำอิมาบาริ 2-1 ก็สุพนัทเหมือนตาอยู่ที่มานั่งสำรองโอ้แล้วตัว2ประตูของโอมิยะนี่มาจาก2ดาวเตะบราซิลเลียนเนี่ยนะพี่วัต
0: ครับ
1: เอ๊ะถ้าเราจะลุ้นให้แบงค์ลงนี้ต้องลุ้นกี่อย่างคือลุ้นให้ทีมตามหลังหรือไม่ก็นำห่างประมาณนี้หรอถึงแบงค์นี่จะลง
0: เหนื่อยเหมือนกัน
1: เพราะว่าแบงค์นี่เกมแรกก็ลงสำรองนะครับเอาจริง
0: คือเราต้องมองว่าแมตช์เกรดของแบงค์เนี่ยน่าจะได้เป็นตัวจริงนะในความเห็นว่าไปเล่น J2 เนี่ย
1: ต้อง J2 นะพี่โอ๊ตตอนเซ็นมัน
0: อีกสักพักมั้ง
1: ไม่
0: ตัวนิดนึง
1: ไม่แล้วทีเนี้ยเขามี2ตัวรุกบาซินไงคาปรินี่กับเจ้าคาริมยอสเนี่ย
0: คือมันกลายว่านักเตะหลักเราไม่ได้สัมผัสเกมจริงมันก็ส่วนหนึ่งเนาะใช่ไหมเหมือนกับเวลานักเตะไปเล่นกับลีกใหญ่ๆบางทีนักเตะทีมชาติก็กลายเป็นสำรองอะจริงๆโอกาสได้ลงสนามมันก็น้อยลงไปเหมือนกัน
1: มันอยู่ที่สไตล์โค้ชได้ไหมพี่โค้ชอะอย่างเปาเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวจริงเลยอะ
0: ใช่เข้าตาหรือมันเป็นตำแหน่งที่แบบมันไม่มีคนคู่แข่งหรือเปล่าอะไร
1: หน้าขวาแต่ส่วนแบงอันนี้ก็น่า
0: เราไม่ได้เห็นในสนามซ้อมไม่คงตอบไม่ได้นะครับ
1: ถ้าเทียบว่าอยู่บีรันยังได้เล่นเนาะ
0: ก็เอาใจช่วยแล้วกันเอาใจช่วยแบงค์ต่อแล้วกันนะครับคือวันนี้ยังไม่จบใช่ไหม
1: เพิ่งเริ่มครึ่งหลัง
0: เดี๋ยวอาจจะต้อง
1: เอาเป็นว่าเราอาจจะได้เห็นทั้งเช็คแล้วก็แบงค์แล้วกัน
0: ได้ลงมาก็ได
1: ้ลงสนามส่วนใน J3 เนี่ยวันนี้มีเวลานะครับ J3 เนี่ยเรามีอีกหนึ่งคนก็คือใครอ่ะเจ้าแบนธนาวุฒิโพชัย
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปเล่นกับสโมสรซางามิฮาระก็ปรากฏว่าวันนี้นี่ก็มีชื่อสำรองนะครับใน J3 นะล่าสุดเนี่ยทีมบุกไปนำคูคัสึอยู่2-0นะครับก็คงจะไล่ได้เฉพาะสัปดาห์นี้แหละที่มี2ชั่วโมงเนี่ย สัปดาห์หน้าสมมติเหลือ1ก็น่าจะไล่กันไม่หมดแล้วครับพี่วอด
0: ไม่ไหวแน่ฮะ
1: ตอนนี้เรามีใน J League เนี่ยทั้งหมด7คนนะครับ7คนนะแล้วจริงๆจะมีนาราครับวันพรุ่งนี้ด้วย
0: ครับผมลีกหลักๆแล้วกันนะครับต้องเรียนไว้ก่อนล่วงหน้าตามไม่หมด
1: ถ้าหลักๆนี่เหลือใครอ๋อเนี่ยเหลือลูกโซ่ใช่ไหม
0: นิดเดียวก็เจทูพอได้เจทูคงพอไหวต้องตามหน่อยเพราะว่าแหมระดับทีมชาตินะนะครับมันก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่ก็ต้องตามนิดนึง
1: ครับ
0: ก็มีเคิลสันนะครับบอลหญิงก็เดี๋ยวไว้รอคืนนี้นะครับที่สวีเดนก็น่าจะมี

0: นะครับค่อยว่ากันก็น่าจะหมดแล้วมั้ง
1: ครับ
0: นะครับสำหรับนักเตะไทยนะ
1: ส่วนนิโคลัสมิเกลสันที่คนถามนี่ก็รอปลายเดือนนะครับบุนเดสลีกาเนาะ
0: ฉะนั้นก็คงต้องมาที่ทีมชาติแล้วมั้ง
1: ได้เลยครับ
0: หรือเราจะว่าเรื่องของไทยๆให้หมดก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปสโมสร
1: ครับ
0: ต่างแดนนะครับก็วันนี้ครับที่จารันเบซานะครับเกมศึกชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรอบตัดเชือกนัดแรกสิงคโปร์จะเปิดบ้านเจอกับนักเตะไทยของเรา
1: ไม่ได้เป็นญาติเทียมแล้วเนาะ
0: ไม่เป็นแล้วฮะ
1: ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไม่รู้เหมือนจะประมาณช่วงปลายปีแล้วที่เขาเป็นญาติจริง
0: นะบัตร 4,000 ใบก็
1: ไม่เหล
0: ือ
1: ไม่เหลือ
0: มันเล็กไงสนามนี้หลักอาจจะใหญ่กว่านี้สักนิด 5,000 6,000 อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าขาย 4,000 ก็ขายหมดเขาต้องไปเปิดจุดเขาเรียกว่า Watch Party คือดูการถ่ายทอดแล้วก็เชียร์ไปใน10จุด
1: ครับ
0: ในสิงคโปร์เลยนะครับวันนี้มีอยู่10จุดในสิงคโปร์ที่เปิดให้แบบไปนั่งไปเชียร์ได้เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลโลกที่จตุจักรอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นไปอยู่ตามห้างต่างเขาก็ไปทำสัมภาษณ์ตรงนั้นเพราะว่าก็คงมีคนที่พลาดตั๋วเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันมีแค่ 4,000 ใบแล้วสิงคโปร์เขาก็นะเพิ่งจะกลับเข้ามาสู่รอบลึกๆได้นะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนนี้ก็เป็นคู่แข่งเราเหมือนกันนะครับงั้นก็น่าสนใจความเคลื่อนไหวของทีมไทยเราจริงๆต้องถือว่าสองนัดหลังเราโรเตชันค่อนข้างเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าสื่อ
1: คุณคาดเดาคุณคาดเดาจากคัดสั่นไม่ได้เลยพี่หมอก็เอาพูดตรงผมคุยกับพี่หมอมาหลายรอบแล้วนะเดายากมากอายศกรธีรศักดิ์อ่ะ
0: น่าจะ
1: เรามองว่าเป็นตัวหลักแต่ก็ไม่แทบจะไม่ได้เล่นคู่กันในตำแหน่งตัวจริงนะพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นเจ้านี่ชวันวิทย์ใช่ไหมที่ลงแล้วก็อะไรนะมามะ
0: เจฮานาฟีมามะ
1: เจฮานาฟีมามะเนี่ยก็
0: แต่ก็ผมว่าวันนี้ต้องกลับมานะเพราะมันเกมสำคัญการเล่นที่สิงคโปร์ก็ไม่ง่ายนักนะครับแม้จะยังมีนัดที่2เราด้วยนั้นก็อาจจะมีค่าคณะอาจจะมียศกร
1: เสกสรรอย่างเงี้ย
0: เสกสรรตรงกลางกับชัยพลสารัตน์อย่างนี้หรือเปล่า
1: ตังนี่ลงแน่คือถ้ามองในแง่ของตัวที่เขาใช้บ่อยๆเนาะ
0: ค
1: ู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างเงี้ยนัดที่แล้วใช้พันษา
0: ก็คงน่าจะต้องกลับมา
1: พันษากับทอมเบียใช่ไหม
0: มาเนียเบียกับอาจจะเป็นนัทพงศ์สารยา
1: อย่างเงี้ย
0: แบ็กก็นรบดินไหมหรือว่าวาริสแล้วอีกข้างก็น่าจะเป็นอุซาแ
1: ม
0: นะครับเทียงคามได้ก็วันชัยป่ะคนนั้นนะครับที่เป็นตัวเลือก
1: ประตูแต่ประตูนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยน
0: น่าจะกำพลแล้ว
1: ใช้กำพลตลอดก็เอาเป็นว่าวันนี้เราใส่เสื้อสีขาวนะ
0: ครับ
1: เสื้อขาวอย่างที่พี่โอ๊ตบอกจารันเบซานี่6,500 ที่นั่งเท่านั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่เขาขายแค่ 4,000 ใบคือข่าวของสื่อสิงคโปร์ขาย 4,000 ใบแล้วก็ขายหมดไปแล้วนะครับเพราะมันนิดเดียวนะครับก็ขายหมดถึงแม้ประเทศเขาเล็กนะครับ
1: สถิตินี้เราข่มมิดเลยนะพี่โอ๊ตเจอกัน10นัดหลังสุดเราชนะรวดเลยนะ
0: ใช่ครับจริงๆ
1: เคยเสมอ
0: เจอกันในรายการนี้เราชนะเกือบทุกนัดแต่ที่เราเคยแพ้เนี่ยก็คือเกมนัดชิงเลยแล้วเหมือนเป็นปีที่สิงคโปร์เขาได้แชมป์ด้วย
1: 2012
0: ครั้งแรกใช่ไหมตอนนั้นที่มี walk out ใช่ไหมที่มีจุดโทษปัญหา
1: คือบ้านเขาเนี่ยเขาชนะ 3-1
0: อันนั้นคือครั้งหลังสุด
1: อันนั้นคือครั้งหลังสุด
0: 3-1 แล้วเราก็มาเอาคืนเอาคืนไม่พอ
1: ในบ้าน
0: เอาคืนไม่พอ
1: เรามาชนะ 1-0 ในบ้าน
0: แล้วมี1ปีก่อนหน้าที่มีประเด็น walk out ใช่ไหมเป็นรูปปัญหาตอนนั้นนะครับแล้วนัด2เนี่ยเรานำแล้วโดนตีเสมอ
1: ใช่
0: เขาก็ชนะอีก
1: ใช่
0: น่าจะใช่นะ
1: ใช่ใช่
0: ก็คือ2ครั้งที่เขาชนะ
1: แล้วก็ถ้าเอา head to head นี่อย่างที่บอกไป10นัดหลังสุดเราชนะรวดผลล่าสุดที่เราแพ้ก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เลย2012
0: ใช่ครับ
1: ในรอบชิงเกมแรก
0: ที
1: ่บ้านเขาชนะเรา 3-1 ก็เท่ากับว่าเขาไม่ชนะเรามา14ปี
0: ก็ถือว่าจากที่เป็นทีมคือสิงคโปร์กับไทยเนี่ยเฉพาะรายการนี้เป็นแชมป์กันมาสมัยใช่ไหม
1: ไม่ใช่เวียดนามเนาะถ้าเป็นอาเซียนเน
0: า
1: ะ
0: เวียดนามเพิ่งได้มาแค่สอง
1: ถ้าพูดถึงว่าราย การนี้เนาะ
0: 3สมัยใช่ครับอันนี้พูดถึงอาเซียนสิงคโปร์เป็นมา4สมัยเวียดนามเป็นมา3สมัยที่เหลือคือไทยคือไทย ก็เรากับสิงคโปร์เนี่ยได้แชมป์กันมารวมกัน11สมัย
1: ครับ
0: อ๋อมีมาเลเซียสมัยหนึ่ง
1: มาเลเซียได้เป็นหนึ่ง
0: ใช่ครับก็คือค่อนก็คือ11จากเท่าไหร่11จาก15 11จาก15ครั้ง
1: หมายถึงถ้ารวมถูกไหม

0: ไทยกับสิงคโปร์รวมกัน
1: 11-15ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคก
0: ็อ๋อครั้งที่ผมเล่าคือ2000โอ้20ปีแล้วเหรอเนี่ย
1: ถึงแล้วครับพี่โอ๊ตถึงสิครับพี่โอ๊ต
0: 20ปีแล้วนอลำชาเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีประเด็นตอนนั้นน่าจะเป็นอาจารย์หลังถ้าผมจำไม่ผิด
1: ตอนนั้นมกราคม
0: ใช่ครับ
1: มกราคม2007เกือบ
0: 20ครับถ้าผิดขออภัยนะครับขออภัยก็อ่ะส่วนของสิงคโปร์เขาก็ตัวผู้เล่นคือตัวเก่าๆก็มีอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆถ้าเอาประสบการณ์ผมว่าน้อยกว่าของเรานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่แพ้ใครถูกไหม
1: ใช่
0: เสมอเวียดนามได้เสมอไล่ตีเสมออินโดนีเซียได้ฮาริสฮารุนอย่างเงี้ยนะครับข้างหลังหรือว่าตัวแต่ตอนหลังน่าจะเป็นสำรองไปแล้วนะครับชาวอนัวนะครับตัวนี้ก็เล่นมานานมาก
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ก็
1: ชอบยิงไทยด้วย
0: 30กลางๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แล้วก็พี่น้องฟันดี้เงี้ยแล้วก็พี่น้องสจ๊วตอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาผ่านเมืองไทยกันมาเกือบหมดนะประตูมาบุตรนี่ก็เคยมาเล่นเมืองไทยนะครับ
1: คุ้นเคยแหละ
0: คุ้นเคยกันดี
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มของเราก็ในรอบแบ่งกลุ่มเราชนะรวดนะครับยิงได้10ไม่เสียเลยคลีนชีททั้งหมดแต่ว่าก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะในแง่ของมันก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะพี่โอ๊ตเนาะกลุ่มที่มองว่าฮัดสันเล่นเอาผลเขาก็ทำได้ตามจ็อบเขาแต่ว่าในมุมแฟนบอลที่อาจจะไม่ค่อยชอบสไตล์นี้ก็มีอะไรเงี้ยคือมองว่ามันผมก็ยอมรับผมไปดูเกมกับเมียนมาพี่โอ๊ตโอ้โหนั่งข้างครอบครัวนึงนี่ก็บ่นทั้งเกมเลยเจ็ดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวคืนหลังคืนจริงๆอะไรพูดยากนะคือผมว่าถ้าเขาเลือกเล่นเอาผลเนี่ยให้ไปให้สุดทางพี่โอ๊ตแล้วทำให้มันแชมป์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สุดทางเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งผลและกระแสไง
0: ใช่
1: คือปกติบอลในย่านอาเซียนเนี่ยถ้าเราตามพี่โอ๊ตก่อนหน้านี้เราชนะถ้าเราชนะรวดมา3เกมนะกระแสมันต้องถูกไหมพี่โอ๊ตแต่วันกับที่ราชมังกรเมียนมานี่ 13,000 คนนะครับน้อยกว่าวันมาเลเซียแล้วถ้าเราตัดแฟนเมียนมาในบ้านเราพี่
0: ก็คงน้อยกันนะคือมันอาจจะเหมือนกับเขารอดแน่ไปแล้ว
1: มั้งไงมันก็น่าคิดว่าเออให้มันสวนทางกับผลการแข่งขันเนาะอันนี้ก็น่าคิดอ่ะเดี๋ยวรอติดตาม
0: ต้องรอดูนัดที่สองอ่ะคือมันก็อาจจะคือสมมติเราชนะสวยเนี่ย
1: หรือว่าเราต้องแพ้มาพี่วัดหรือยังไงมันต้องยังไงดีวะ
0: ผมเขียนสคริปต์แบบนั้นไม่ได้นะอย่าลืมว่าที่เราแพ้สิงคโปร์เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้ในนัดที่2นะนะครับที่แพ้มา2ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถจะเอาการตลาดมาคิดอย่างนั้นได
1: ้ถ้าในแง่ว่าอยากให้
0: คนมาเยอะ
1: ต้องแ
0: บบว่า
1: ต้องแพ้หรือชนะถ้าฟอร์มดีก็ไม่เข้า
0: หรือชนะเยอะแล้วก็เลยแบบไม่เชียร์ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: วันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปเลยนะฮะ FM 99อุ้ยคู่เดิมเลยอะแม่พยองเดชก็คือหยองกับน้องเจมส
0: ์ครับผม
1: น้องเจมส์ของเราน้องเจมส์นี่ชื่อจริงอะไรนะทันพิสิทธิ
0: ์
1: ทันพิสิทธิ์
0: ใช่ใช
1: ่ก็สองทุ่มนะครับ FM 99แม่พี่ว่าจะบอลไทยซะหน่อยไหมฮะ
0: มีอะไรฮะ
1: ตอนบอลโลกไงคนก็คิดถ
0: ึ
1: ง
0: อ๋ออย่าเลยมี
1: อะไรต้องเอารอบชิง
0: ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าครับน่าจะตามนี้ความซื้อใหม่ก็คงเมื่อสักครู่มีจะสนามบอลไทยนะน่าจะขยี้ไปพอสมควรแล้ว
1: อื่นๆมีอะไรไหมก็บอลลีกก็เดี๋ยวรอเปิดก็อยู่ในช่วงของการเอ้แต่ว่ามันก็ไม่มีไอ้แชมเปี้ยนส์คัพมากี่ปีนะพี่โอ๊ตไม่มีเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ปี2ปีหลังนี่ไม่เห็นนะ
0: หมายถึง
1: ที่จะเอาแชมป์ลีก
0: อ๋อ
1: เจอแชมป์ FA คัพอะไรเงี้ยปีนี้ไม่มีแน่ๆ
0: ไม่มี
1: อยู่ดีมันก็หายไปเลยเหมือนกันคือยังไงเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เหรอ
0: ครับ
1: หรืออะไรยังไงนะครับอ่ะก็ส่วนประเด็นโอ้โหที่คนถามเรื่องฟีฟ่าอาเซียนนี่ก็พี่โอ๊ตมองไงที่3ล้านเหรียญนะลิขสิทธิ์อ่ะ
0: AFF ก็คงไม่แฮปปี้ละมั้ง
1: ก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเขาประเมินกันว่า20นัดเองนะแล้วเหมือนกับว่าในราคานี้มันบังคับไอ้ Challenge Division 2เนี่ย
0: ใช่
1: 7แมตช
0: ์7นัด
1: แต่ถามว่าถ้าคุณจะดูไทยเตะแค่4แมตช์หมายถึงว่าเราได้ดูไทยเตะ4แมตช์กับ3ล้านเหรียญเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการพูดถึงว่าถ้าจะเอาราคาถูกกว่า3ล้านเนี่ยพี่วัดมันมีออปชันคือ non exclusive 800,000 เหรียญนะ

0: แต่ว่าราคานี้เนี่ยจะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบไม่ผูกขาดหรือว่าไม่ได้จำกัดเพียงผู้เดียวถ้าผู้ได้เห็นภาพก็เหมือนสมมติเจ้าในบ้านเรามีใครบ้างอะ BG AIS True อย่างเงี้ย คือสามารถถ่ายได้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยเหลือราคาเท่านี้ ถึงว่าล่ะแชมป์ตั้งล้านเหรียญฟีฟ่าเอาตังค์ไปจ่ายตรงนี้นี่เองเนี่ยล่าสุดที่มีการบอกว่าถ้า 800,000 เหรียญหรือประมาณ26ล้านเนี่ยไม่ผูกขาดก็ตกลงกันได้ไหมล่ะจ่ายเท่าเดียวไง
1: ก็ดิสคาวมาว่าไง
0: นั่นน่ะสิฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอันนี้เอามาอัปเดตให้นะเพราะว่าเขาเพิ่งจะแจ้งเข้ามาเมื่อช่วงเช้านี้
1: ก็คงจะมากระทบกับรายการที่แข่งตอนนี้แหละ
0: อ๋อฝั่งหนึ่งก็ AFF ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งหนึ่งก็ฟีฟ่า
1: ก็เป็นธรรมดาขององค์กรที่แบบฟีฟ่ากับยูฟ่าเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นผู้ดูเนาะก็ไม่รอสรุปเลย
0: ส่วน U20 ก็มีการประกาศรายชื่อ26นักเตะนะครับเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวก็จะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือก31สิงหาคมถึง6กันยายนที่ชลบุรีนะ
1: ครับ
0: โดยทีมชุด U20 นี้จะคุมทีมโดยโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีนะครับน่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันพี่วัดเรื่องราวของ
1: จริงวันนี้ถ้าให้ครบหน่อยเพราะว่าวันนี้เรามี2ชั่วโมง
0: ได้ครับ
1: ก็คือทีมฟุตบอลหญิง U17 นะวันนี้น่าจะลงแข่งขันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะกี่โมงเอ่ยผมเช็คนิดนึง
0: ชบาแก้วเรา
1: U17 จบแล้วด้วยไหมจบไปแล้วด้วย
0: ครับ
1: เอาชนะอินโดนีเซียทีม B ไป2-0ไปเตะอยู่ที่น่าจะที่อินโดหรือเปล่านะครับเป็นน้องๆอยู่17นะก็เนื่องจากว่าเวลาเราพอมีก็อัปเดตให้ทราบเดี๋ยวผมต้องดูเพิ่มเติมหน่อยในรายการซีคันดี
0: ้
1: เมเดก้าครับชื่อนี้ก็ต้องมาเลเซียแล้ว
0: ใช่ที่นี่อินโด
1: ที่อินโดใช่ไหมอินโดนีเซียถูกต้องนะครับที่ชวากลางอินโดนีเซียนะครับซึ่งเราชนะวันนี้2-0ไม่ใช่1-0นะ2-0
0: อินโดนีเซียทีมบีใช่ไหม
1: ใช่ครับอินโดนีเซียทีมบีก็เป็นรายการเป็นExhibition Tournament นั่นแหละ
0: ครับ
1: อเมริกาชีล่าเมดอกประตูแรกนะครับวิชยาวรรณสินประตู2ก็ประเดิมได้สวยงามสำหรับน้องๆเยาวชนไทยนะอันนี้ใช่ไหมเป็น U17 เองนะนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเริ่มต้นดีอย่างให้ทราบตามนี
0: ้ครับผม
1: แต่ถ้าช่วงนะชั่วโมงเดียวก็คงจะหลุดไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยครับ
0: น่าจะสัปดาห์หน้านี่แหละน
1: ่
0: าจะเหลือหนึ่งแล้วแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าพรีเมียร์ลีกมาแล้ว
1: ก็จะพยายามขมวดให้กระชับที่สุด
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้ต้องไปฟุตบอลต่างประเทศมีอะไรไหมครับก็เอาลีกหลักก่อนเนาะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าทางลาลิก้าเนี่ยก็ให้โอกาสกับทีมที่มีนักเตะไปเล่นทีมชาติ
0: ครับ
1: โปรแกรมของพวกเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแอตเลติโกมาดริดและพวกนี้ก็จะไปเล่นกลางสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับไม่ใช่กลางสัปดาห์ที่จะถึงนะก็คือลงเตะนัดที่2ไปก่อนแล้วถึงจะไปเล่นนัดแรกในช่วงกลางสัปดาห์ถัดไป
0: ผมก็ยังงงกับลาลิก้านะก็เปิดไวเลยเปิดไวเกิน
1: เกมวันนี้ก็ถ้าเอาทีมใหญ่สุดก็คงเป็นเบียร์เรียลเพราะว่าปีที่แล้วก็คือจบที่3นะครับ
0: ใช่
1: ท็อป3จากซีซั่นที่แล้วเลยเกมสุดท้ายนี่ถลุงแอตมาดริดเท่าไหร่นะน่าจะ 5-1
0: เหมือนปล่อยจอยไปแล้วไหม
1: ใช่ตอนนั้นแอตมาดริดปล่อยจอยนะครับก็เลยโดนเบียร์เรียลถล่มไปแต่ว่าเบียร์เรียลก็มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแยกทางกับมาเซลิโน่กาเซียตัวราวไปแล้วนะครับโค้ชเหมือนจะยังไม่ได้งานใหม่ได้นะครับนี่ก็อาจจะมีหลายทีมเล็งๆอยู่เพราะว่าก็ถือว่าทำผลงานกับเบียร์เรียลจนได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะแต่ว่าน่าจะตัดสินใจสปลิตแยกทางกันไปเรียบร้อยเบียร์เรียลก็เลยได้โค้ชใหม่ก็คือโค้ชเก่าของรายโยบาเยกาโน่
0: ครับ
1: อินดิโกเปเรสที่ทำรายโยเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกได้นะครับอินดิโกเปเรสก็มาคุมเบียร์เรียลแทนนะครับแต่วันนี้จะไปเจอกับทีมที่โอ้โหหายหน้าหายตาไปนานมากจากลาลิก้า14ปี
0: นี่ขึ้นมาด้วยกันเป็นแชมป์เซกุนด้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ
1: สื่อสเปนนับเป็นวันเลยฮะ5208วัน
0: โอ้โห

0: เกมสุดท้ายของ Racing Santander ที่เล่นที่ El Sardinero คือบ้านพวกเขานะครับ
1: ครับ
0: 5,000กว่าวันก็เดี๋ยวนี้เองก็นับให้ได้แล้วเนาะก็ประมาณนั้นจะได้เปิดบ้านเจอบีเรียลนะครับเป็นการกลับมาหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเพราะฉะนั้นโอ้เซโยกานาเรสยังอยู่เลย
1: นั่นน่ะสิ
0: ก็อยู่กับทีมมาตลอดเพราะว่ากานาเรสเนี่ยตั้งแต่ผมบรรยายก็ยังอยู
1: ่
0: ก็มาอยู่จากมาดริดก่อนใช่ไหมแล้วก็มาอยู่กับราซิ่งนี่แหละ
1: น่าจะบิ๊กเนมสุดแล้วแหละ
0: แล้วตอนทีมตกไปเนี่ยก็ไม่ไปไหนไหมกานาเรสก็อยู่อ๋อเพิ่งกลับมาไปอยู่มอนเตเรในเม็กซิโก
1: ไปเล่นเม็กซิโกมา
0: เขาก็ไปหลายทีมเนาะแล้วก็กลับมาที่ราซิ่งเป็นทีมที่เขาเคยเล่นมาก่อนนะครับสมัยผมบรรยายแรกๆนะกานาเรสก็เล่นอยู่กับราซิ่งด้วยนะครับกลับมาอยู่กับทีมนะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าก็คงมีเสริม
1: แหละอยู่ตัวหนึ่งเก่งใช่ไหมเอลจิปักกองหลังนี่เป็นบราซิลเลียนนะ
0: ครับ
1: เฟเดเป้แต่เรบิยาเรียลก็แทบไม่เปลี่ยนนะพี่วอ
0: ดใช่ครับก็คือเกราดโมเรโน่เนี่ยโอ้โหจอมเก่าเลย
1: อโยเซเปเรสอย่างเงี้ยเนาะ
0: ก็ยังไม่ย้ายใช่ไหม
1: นิโคลัสเปเป้ก็ยัง
0: แล้วก็จอร์จมิคาลตัสเซ
1: ่ไอ้
0: สุน่าจอร์เจีย
1: ไอ้ปีกเนี่ยบูคานเน่นน่ะนะ
0: บิลคานเน่นเทจอนบิลคานเน่น
1: ตัวนี้ก็ยังอยู่
0: อยู่ไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: ยังอยู
1: ่โอ้กานาเรสนี่35แล้วนะ
0: ใช่ครับเจราร์ดโมเรโน่นี่ก็น่าจะออกมามันเจราร์ดเลยแล้วก็34แล้วครับหลังพวกฮวนฟอยพวกรามอนเวก้าอะไรพวกเนี้ย
1: ก็
0: คือตัวเดิมๆของทีมอยู่นะครับมันก็เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ไปเยือน
1: เล่นตอน4 ทุ่มป่ะเดี๋ยวนะเวลา4 ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: 4 ทุ่ม
0: ส่วนก็มีอย่างราโยเงี้ยเพราะว่าราโยก็ชนก็เข้าชิงคอนเฟรนซ์ใช่ไหมแพ้เชลซี
1: ครับ
0: นะครับก็จะไปเยือนเซบีย่าโอ้โหเซบีย่าตอนนี้เหลือแต่ชื่อจริงๆเพราะว่ารอตกชั้นแบบว่าแต้มเดียวมา2 ซีซั่นติดเกือบจะตกชั้นอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: อดีตยอดทีมสมัยอุนายเอเมรี่ใช่ไหม
1: ไอพี่วัดแต่ว่าลาซินกับเบรอเหมือนมันเตะพรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้ไหม
1: มันเตะสี่ทุ
0: ่มอ๋อสี่ทุ่มพรุ่งนี้อ๋อโอเคโอเคงั้นต้องเป็น
1: เอาเป็นว่าถ้าเฉพาะคืนนี้จะมี2 คู่
0: มีอาราเบสกับเกตาเฟ่
1: คู่เปิดจะเป็นอาราเบสเกตาเฟ่แล้วก็เซบีย่าร
0: ายโย
1: รายโยโอ้แต่เซบีย่าก็ตกไปเยอะนะ
0: ก็อย่างที่บอกครับคือรอดตกชั้นเนี่ยแต้มเดียวมา2 ฤดูกาลติดเกือบจะตกชั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ให้ลุยส์กาเซียพลาซ่าครับคุมต
1: ่
0: อตัวเดิมๆก็หายไปบ้างอคอดามสไลก็ย้ายไปแล้ว
1: ยังมีพวกดูเป็นวากาสอีซักโรเมโร
0: ยังอยู่บ้าง
1: จอห์นคูดิรี่อย่างเงี้ยนะครับส่วนรายโย
0: รายโยนี่ก็คือเสียโค้ชไง
1: ก็เปลี่ยนโค้ชอีก
0: ใช่ครับเพราะว่าอินิโกเปเรสไปคุม
1: อ๋อแล้วเขาไปเอาโค้ชเออีบามาคุม
0: ถูกต้องครับ
1: เอาโค้ชเออีบามาคุมรายโย
0: ก็เข้ามาเบนยัตซานโคเซครับเบนยัตซานโคเซประมาณ
1: ฟอร์ยองเลอเชิร์นนี่อยู่ที่นี่เน
0: า
1: ะ
0: ยังอยู่ถ้าจะไม่เปลี่ยนอะตัวของรายโยก็
1: เตซิสอย่างเงี้ยตัว
0: อีซี่ปาลาซอนเนี่ยนะครับหรือว่า
1: คอเกเดอฟูโตส
0: คอเกเดอฟูโตสก็ยังเป
1: ็
0: น
1: อาเลมเมากองหน้าบราซิลเลียน
0: ถูกต้องครับประมาณนั้น
1: ก็เดี๋ยวคู่นี
0: ้ยูอะไรเงี้ยยังอยู
1: ่คู่นี้แต่ตีสองครึ่งนะครับ แต่ย้ำว่าคู่เปิดลาลิก้าเนี่ยโอ้ก็ดูสิอาราเบสกับเกตาเฟ่นะ
0: ใช่ใช่เขาก็เล่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทีมใหญ่ค่อยเล่นตามทีหลัง
1: อันนี้คือบีอินถูกไหมพี่อ๊อด
0: บีอินถ่าย
1: บีอินถ่ายเนาะ
0: ครับ
1: โอเคนี
0: ่ก็ถือว่าเป็นลีกใหญ่ลีกแรกที่เริ่ม
1: ใน5ลีกใหญ่
0: ใช่ครับแต่ว่าเกมสำคัญวันนี้ก็คงอยู่ที่มีอะไรกัน
1: ก็ถ้าเป็นอังกฤษจะเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพไง
0: เดอะแชมเปี้ยนชิพออเดอร์ไปแล้ว
1: เมื่อคืนเปิดแล้ว
0: เปิดไปแล้ว
1: ก็คือวูฟทีมขวัญใจที่โอ๊ตเอง
0: ยังอยู่แล้วนี่ลาอูฮิมิเนส
1: ก็เสมอกับแบล็กเบิร์น2-2เมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่เท่ากับว่าคู่เปิดนี้ถือว่าเปิดสนั่นเหมือนกันนะ
0: จะเรียกว่าทีมน้องหมาไหมเพราะว่าเหมือนตราสโมสรจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะมันเป็นการครบรอบเป็นแอนนิเวอร์แซรี่ของทีมเนาะ
1: แล้วเกือบแพ้เลยนะพี่อ๊อดจุดโทษของ
0: อ
1: ี
0: เ
1: บเนสเน
0: ี่ยอีเบเนสแหละตีเสมอได้
1: 9-3
0: ม
1: ันแหมก็เลยจบ2-2นะครับเมื่อสักครู่มีแฟนกุหลาบไฟอยู่นะส่งเข้ามาบอกเฮ้ยพี่เจทีมผมไม่แพ้ไอ้แบล็กเบิร์นนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: แชมป์พรีเมียร์ลีกแบล็กเบิร์น
0: ก็บู๊ไปครบรอบ150 ปีเขาก็เลยมีเป็นชุดพิเศษแต่ยังแพงอยู่ก็ยังไม่อยากซื้อ
1: ครับผมจะรอให้คลาสสิกกันนะพี่วัดโค้ชก็โค้ชใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าตราของเขาตอนครบ150ผม หาสัญลักษณ์เดิมไม่เจอแล้วนะครับไม่มีรูปน้องหมาแล้วนะครับประมาณนั้น
1: ตัวก็ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่เนาะ
0: ครับ
1: มาติอุสมาเน่นี่ตัวดาวรุ่งก็ยังอยู
0: ่โอเค
1: ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่มีคู่กำลังเตะอยู่ตอนนี้นะครับก็ออกสตาร์ทตอน 6:30 ก็คือโบตันเนี่ยพี่โอ๊ตเพิ่งขึ้นมาด้วยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: คือลงไปไกลมากแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วว่าอยู่ลีกวันกลับมาในเดอะแชมเปี้ยนชิพ
0: ใช่ครับ
1: ก็ล่าสุดเปิดบ้านเจอเฟสตัน
0: คนอาจจะทันสมัยแซมอาราไดคุ้มจริงๆเป็นถ้าใครไปดูบรรยากาศสนามโบตันนะครับเป็นทีมที่บรรยากาศน่าเชียร์มาก
1: ครับ
0: คือเขาถือว่าเป็นทีมที่มีแฟนบอลแบบผูกพันเนี่ย
1: ครับ
0: งั้นจะอยู่ดิวิชั่นไหนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศในสนามนี่ถือว่าได้นะครับซึ่งอาจจะลืมเลือนไปเยอะแล้วเหมือนกันก็ดีเหมือนกันกลับมาแล้วนะครับค่อยๆกลับมาบ้างทีมเหล่านี้นะครับ
1: ล่าสุดก็เล่นกับเพรสตันเนาะเล่นในบ้านด้วยโอเคแล้วก็วันนี้ก็หลายคู่นะเดี๋ยวฉันไม่เชื่อเพราะว่าเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับทีมที่ตกลงไปล่าสุดอ๋อโบโลนี่ก็ยังอยู่เนาะโบโลนี่อยู่แล้วอ่ะวันนี้ก็เดอะแชมเปี้ยนชิพหลายคู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนี่จะเป็นโมโนแม็กซ์เขาถ่ายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายทุกคู่นะจะมีบางคู่ก็ไปติดตามทางโปรแกรมก็แล้วกันเอาใจช่วยทีมไหนไหมครับพี่วัดปีนี
0: ้ก
1: ็อยากเห็นทีมไหนขึ้นมาไหมฮะ
0: ก็ต้องทีมที่พูดเป็นเมื่อกี้ที่เสมอนัดแรกเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องอ๋อให้ตกปีเดียว
0: ตกเดียวรีบาวกับ
1: รีบาวแต่จริงๆเป็นคลาสสิกหลายทีมนะ
0: โอ้แต่หลายทีมมันจ่ออยู่นานแล้วจนแบบควรจะขึ้นก็ไม่ขึ้น
1: อย่างโบโร่นี่ก็หลายปี
0: โอ้ที่เขาชอบแซวกันคือควีนส์ปาร์คเรนเจอร
1: ์
0: ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์นี่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพมา
1: QPR นี่นะ
0: โหนานมากที่เขาแซวตอนที่สเปอร์จะตกชั้นไงบอกว่าคนแรกที่ต้องไปซื้อตัวเนี่ยก็คือคนขับรถของควีนส์ปาร์คเรนเจอร์เพราะรู้ว่าสนามในแชมเปี้ยนชิพอยู่ที่ไหน
1: แล้วไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะ
0: คืออยู่นะงั้นรู้หมดงั้นคนขับรถสเปอร์เนี่ยไม่รู้จักอะไรนะมีคนแบบพวกอาร์เซนอลชอบแซวเขาก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวจะมีแฟนเล็กแฮมไหม
0: เล็กแฮมเนี่ยแรนเรโน่
1: เดี๋ยวจะไปเยือนคาดิฟส่วน2ทีม
0: เขาก็ไม่ได้เลื่อนได้ปีแรกไงใช่ไหมเพราะว่าเขามาแช่อยู่ปี
1: เขาไม่ได้เขาไม่ได้ละส่วน2ทีมที่เพิ่งตกไปทั้งคู่นะครับเบอร์ลี่กับเวสต์แฮมเดี๋ยวเจอกันเอง
0: มันก็น่าห่วงทีมที่แบบว่าตกแล้วตกต่อเงี้ยนะ
1: อ
0: ีกทีแล้วก็เกือบ
1: เบอร์ลี่จะเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นเกมใหญ่ของเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่แหละ
0: แมวดำซันเดอร์แลนด์ขึ้นมานี่ตอนนั้นใช้เวลากี่ปีวะ
1: โอ้โห
0: ตกลงไป2ชั้นก็กลับขึ้นมาได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องดูว่าทีมปีที่แล้วลูตันเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยนะเพราะลูตันตกจากพรีเมียร์ลีกตกจากแชมเปี้ยนชิพไปอีกยังดีไม่ตกจากลีกวันยังอยู่ที่ลีกวันต
1: ่อ
0: คือหมดที่มัน
1: โบตันนี่ไปถึงทูเลยไหม
0: น่าจะใกล้ๆนะครับ
1: ผมคุ้นทูเลยนะ
0: แต่ผมชอบเล่นเป็นผู้จัดการก็จะประมาณลีกวัน
1: อ๋อไม่สตาร์ทลีกทูเลยยากไปเอาใช้เวลานานเกินไป ไม่มีเวลา
0: ชอบบางทีก็ไปประเภททีห้าเลยดีกว่าทีห้าเลยแล้วว่าเวลาถ้าเล่นนี่ตัวที่ยิงให้วิลล่าเนี่ยในเกมซุปเปอร์คัพเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยในเกมปล่อยยืมตลอดแล้วผมก็ไปยืมทุกที
1: อ๋อ
0: ก็ต้องเพิ่งยิงใส่ปารีสแซงต์แชร์แมงได
1: ้
0: มัดโจ้ใช่ไหม
1: มันอิงกับชีวิตจริงได้ประมาณแค่ไหนพี่วัดก็ได้อยู่นะ
0: แต่มันก็ไม่อัปเดตแล้วไงเพราะมันเป็นเรื่องของฤดูกาลที่แล้ว
1: หมายถึงว่านักเตะที่ยิงเยอะๆสุดท้ายตัวนี้มันยิงจริงไหม
0: มันก็คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนหมด
1: ครับ
0: แต่ว่าจำได้เลยโอ้ตัวนี้เรายืมคือแบบเร่งไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่ามาเล่นชุดใหญ่วิลล่าแล้ว
1: มันมีตัวหนึ่งที่ผมซื้อบ่อยๆสมัยก่อนเขาเรียก CM ตอนเป็น CM แล้วนะพี่วัดซาวิโอล่าไหม
0: ใช่ไหม
1: ฮาวิเออร์ซาวิโอล่าตอนนั้นยังอยู่อาร์เจนอยู่เลยอ่ะยิงกระจายในเกมเลยนะแต่พอเป็นนักเตะจริงนี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ
0: ไม่เก่งขนาดนั้น
1: ไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นซุปตาร์นะ
0: ครับ
1: โอ้แต่ตอนเล่นเกมนี่ต้องซื้อนะไอตัวนี้ต้องซื้อนะก็
0: ไม่เหมือนกันซะทีเดียว
1: ประมาณนี้เนาะสำหรับบอลอังกฤษส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ชิลจะเล่นที่คาร์ดิฟนะ
0: ใช่ครับ
1: อาร์เซนอลกับซิตี
0: ้เดี๋ยวค่อยมาพรีวิวกัน
1: ว่ากัน
0: พรุ่งนี้ก็ได
1: ้เรียบร้อยไป
0: ตามนั้น
1: ส่วนถ้าบอลนอกก็จะเป็นพวกแชมเปี้ยนลีกนะพี่อ้นเนาะ
0: โอ
1: ้จริงๆ
0: ประเดิมวันแรกผมก็ถึงต่อเวลาเลย
1: จริงๆ มันเดี๋ยวมันจะถึงรอบเขาเรียกอะไรรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วอะ
0: ตอนนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบ3ครับแล้วก็ต้องไปเข้าเพลย์ออฟอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อคืนวันพุธ
1: อ๋อแต่กลางสัปดาห์ที่ถึงนี้จะเป็นเพลย์ออฟแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะเห็นพวก
0: ลียง
1: เฟเนบาเช่ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ลียงก็เข้า
1: ทีมที่แบบหลุดไปอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ส่วนตลาดไหนๆก็ไหนๆนะมีอะไรไหมเนี่ยตลาดอัปเดตวันนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มาจะไปแล้วนะอ๋ออาจจะเป็นประเด็นสำคัญคือเฟรันตอเรส
0: ครับ
1: ฮีโร่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละก็ย้ายไปเปเอสจีนะครับอย่างเป็นทางการค่าตัว50ล้านยูโรนะครับเซ็นถึง2031แม่เฟรันนะ
0: ครับผม
1: ในวัยเท่าไหร่เนี่ย26ปีโอ้พี่วัดจริงๆเฟรันนี่ไม่มีที่เล่นในบาร์ซ่าจริงเหรอเนี่ย
0: ก็จริงๆก็รอหน่อยก็ได้นะเพราะว่า
1: ใช่ไหม
0: เลวันดอฟสกี้ก
1: ็แรดฟอร์ดก็ออกไปแล้วนี่
0: ใช่ครับ
1: ดิวนี้น่าสนใจเนาะแล้วคำถามคือแสดงว่าบาโกล่านี่ไปแน่นะนี่ทีเนี้ยบาโกล่าเขาจะเชื่อมกับลิเวอร์พูลนี่แหละเดี๋ยวรอติดตามเนาะเพราะว่าถ้าเปเชได้เฟรานไปแน่ๆเนี่ยเอาจริง50ล้านยูโรก็ไม่แพงนะพี่วศ
0: ครับ
1: นี่นักเตะแชมป์โลกนะ มันก็น่าคิดเหมือนกันเน
0: า
1: ะอ่ะก็น่า
0: ใช้ด้วย
1: น่าจะประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือก็
0: ก็คงเป็นเกมอุ่นเครื่องยังเหลืออีกนิดหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เพราะบางลีกก็ใกล้ๆเปิดยังไม่เริ่มนะครับ
1: ส่วนที่เป็นทางการวันนี้ออฟฟิเชียลก็คือโรเมโรไปแอตมาดริด
0: ใช่ครับ
1: 34ล้านปอนด์
0: ถูกต้อง
1: แม่ชอบอยู่แล้วเอลโชโลชอบอยู่ละอ่ะน่าจะประมาณนี้ถ้างั้นเราเบรกก่อน
0: เบรกก่อนครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกสุดท้ายนี่มาเก็บกีฬาอื่นกันครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
1: เอา 18:41 นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วันเสาร์นี่ล่าสุด J2 นะครับเช็คสุภโชคสารชาติถูกเปลี่ยนลงมาแทนเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองนาที66นะสกอร์ล่าสุดซัปโปโรยังบุกไปตามหลังไอเบเรียนิงาตะ 1-2 ส่วนฝั่งของแบงค์สุพนัทเหมือนตาอ้าวเดี๋ยวนะแบงค์เนี่ยลงมานาที71นะแทนที่ของอีซูมินะครับแนวรุกของเขานั่นแหละแล้วก็สกอร์ล่าสุดนี่โอมิยะเสมออยู่กับอิมาบาริ2-2เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ผมอันนี้ก็พอดีเข้าไปดูที่คุณผู้ฟังแจ้งมา
1: เรื่อง
0: เพราะว่าผมเหมือนเรายังไม่เคยพูดถึงการจัดในบ้านเราในปีหน้าหมวดทัวร์จีพี
1: ครับ
0: ผมยังไม่ได้ข่าวเหมือนกับไม่เคยมีการพูดถึงแต่ว่า ข่าวของ MotoGP เนี่ยบอกว่า Rio de Janeiro จะเป็นสนามแรกของ MotoGP 2027
1: ครับ
0: ก็กำหนดวันมาแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นปฏิทินของทั้งฤดูกาลด้วย
1: อันนี้ก็
0: ต้องแต่ว่าอาจจะเป็นอีกกระแสหนึ่งหรือเปล่านะเพราะผมเห็นจากอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งออกมาเมื่อวันที่12สิงหาคมนี่เอง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีแต่ว่าก็รับทราบตามที่คุณผู้ฟังแจ้งมาก่อนนะครับแต่อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นริโอเดจาเนโรในต้นเดือนกุมภาพันธ
1: ์
0: คือเราอะได้ลิขสิทธิ์ตอนนั้นอะเราจัด3ปีซึ่งมันเหมือนจะถึงปีที่แล้วหรือเอ้ยถึงปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าปีหน้านี่จะยังไงนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังอยากจะเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีแล้วกันนะครับว่าเราจะยังได้จัดอยู่หรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับอันนี้ที่เช็คส่วนของน้องใหม่เนี่ยที่คุณฟังบอกก็คงหมายถึงว่าน้องใหม่เนี่ยใช้ special rank ในการยื่นเพราะว่าถ้าดูจากอันดับน้องใหม่น่าจะไม่ถึงแต่ว่า special rank คืออันดับที่รักษาไว้ตอนที่บาดเจ็บเพราะน้องใหม่เนี่ยเจ็บยาวเป็นครึ่งปีนะครับทำให้มายื่นขอสิทธิ์แล้วก็ได้สิทธิ์ในการได้เล่น US Open ด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าได้ไม่ต้องไปเหนื่อยในรอบคัดเลือกด้วยนะครับ
1: ใช่
0: งั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะได้พาคงไม่ได้ลงไม่แน่ใจว่าจะไปลง250อีกรายการหรือเปล่านะครับแต่ก็เดี๋ยวดูกันเพราะว่าจะว่างประมาณ2สัปดาห์นะครับก
1: ่
0: อนจะเข้าเมนรอ US Open นี่ก็รายงานให้ทราบตามนี้แล้วกันถึงไหนแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ดูไงฟุตซอล
1: เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไป
1: สุราษฎร์ไป4-0แล้วครับ
0: ไปที่กีฬาอื่นนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไปกีฬาอื่นก่อนกันแล้วกัน
1: ได้เลย
0: อันนี้คุณฟังถามมาก็บาซ่าฤดูกาลใหม่คิดว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหม
1: อุ้ยให้สนุกดีกว่ามั้งให้แอตมาดริดเรอัลมาดริดก็ขึ้นมาแล้วกัน
0: ชอบไม่คาดหวังเฮียมูเลยผมเพิ่งดูซีรีส์เนี่ย แม่ถือว่าหาจังหวะดีมากนะปล่อยซีรีส์ตอนเปิดลาลิก้
1: า
0: ซีรีส์ซึ่งผมเดาอยู่แล้วยังไงต้องมีคนทำซีรีส์ของโชเซ่มูรินโญ่แน่ๆเพราะว
1: ่
0: าคลิปเยอะไงใช่ไหมเจ้าตัวไปสัมภาษณ์มีภาพพวกนี้แบบเป็นฟุตเทจที่เอามาทำพวกซีรีส์ได้แน่แบบไม่ต้องเอาแบบเอาไมค์ไปจ่อสัมภาษณ์เพื่อนบ้างคนโน้นคนนี้แต่ว่าภาพที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันมีดราม่าเยอะแยะอยู่แล้วสำหรับมูรินโญ่นะก็เลยเพิ่งเห็นแต่ว่าออกมาสักสัปดาห์แล้วมั้ง
1: ครับ
0: ซีรีส์มูรินโญ่นะครับก็ไปดูกันได้ก็อาจจะยังเขายังยกให้เป็นเต็งหนึ่งไหม
1: น่าจะเต็งหนึ่งน่าจะเต็งหนึ่งแล้วก็คุณรุ่งส่งมาทักทายนะครับสวัสดีป้าเจ็ดพี่หมอโอ๊ตแล้วก็ส่วนคุณ121ที่พูดถึงน่าจะเป็นสปอตโฆษณาเนาะก็ตามนั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็คงเป็นความเห็นของท่านแล้วกันนะครับการคงคงไม่สามารถเอ่ยถึงได
1: ้ครับ
0: รับทราบที่ทูนุฟังฟีดแบ็กมาแล้วกัน
1: ครับครับ
0: โอเคครับถ้างั้นเราไปกีฬาอื่นก่อนเนาะ
1: ได้ครับ
0: ค่อยๆขยับไปทีละนิดเวลายังพอเอาแต่เหลือไม่เยอะแล้วก็ PGA Tour สัปดาห์นี้เป็นเข้าสู่ช่วง FedEx Cup Playoff แล้วนะครับก็คือเป็นรายการที่เหลือ70คนแล้ว
1: ครับ
0: แล้วจบรายการนี้ก็จะตัดเหลือ50โอ้โหแล้วผมเพิ่งเห็นบทสกู๊ปวิเคราะห์ Scotty Scheffler นะ
1: ครับ
0: เพราะ BBC เนี่ยบอกปีนี้ทำไมคุณไม่ชนะสักทีคุณชนะต้นปีทีเดียวแล้วคุณก็เว้นมา6เดือนแล้วไม่ใช่6สิน่าจะมากกว่านั้นแล้วนะครับเชฟเลอร์ไม่ชนะมานานมากแล้วเป็นปีที่ตั้งแต่เขาได้แชมป์อะไรกันแรกเมื่อ4ปีก่อนไม่เคยแบบปีไหนที่แบบเรียกว่าแชมป์น้อยขนาดน
1: ี้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แชมป์เดียวอ่ะ
1: สงสัยจะเอาสักสัปดาห์นี้แหละ
0: แชมป์เดียว คนก็ไปวิเคราะห์แบบตอนนี้แบบให้ความสำคัญกับครอบครัวเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันต้องชนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเคร่งศาสนาด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าพอพูดพอสกู๊ออกมาสัปดาห์เดียวเมื่อวานนี้ตีเข้ามา61ประเดิมด้วยเบอร์ดี้5หลุมติด
1: ครับ
0: ออกรอบด้วยกันออก5เบอร์ดี้ก่อนแล้วทั้งหมดก็ตี61เลยอ่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ10เดี๋ยวนะ
1: ก็ตกลงเป็น9อันเดอร์อ่ะแสดงว่า
0: 12อันเดอร์มั้ย
1: 11พี่โอ๊ต
0: 11 under
1: แล้วก็มี2โบกี
0: ้
1: ตอนแรกก็
0: เจอ2
1: คือหมายความว่ามีหลุมที่นิ่งเป็นพาเนี่ยแค่5หลุม
0: ใช่ครับก็เลยโหดเหลือเกิน
1: แต่ผมว่าเวลาเหลือเยอะพี่โอ๊ตเชฟเฟอร์เพิ่ง30เองอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: เขาก็
1: บางคนยังไม่พีคด้วยซ้ำไปนะ
0: ถูกต้อง
1: เนี่ย
0: ก็จริงๆก็ชนะไปแล้วนะรายการนึงเพียงว่ามันก็เทียบกับปีก่อนๆ
1: แต่ถ้าเอาซะรายการนี้ซะเลยก็จะได้เป็นการตอบสื่อ
0: จะไปเอารายการใหญ่ทัวร์แชมเปี้ยนชิพด้วยอย่างเงี้ยนะรายการนี้ก็20ล้านเหรียญนะครับซึ่งเชฟเลอร์นำวิกเตอร์ฮอฟแลนด
1: ์3สโตรก
0: 3สโตรกนะครับฮอฟแลนด์ซึ่งก็ค่อยๆกลับมาเหมือนกันนะครับอดีตแล้วก็ชนะรายการ20ล้านไปแล้วด้วยครับ Travelers Championship ในปีนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคนอื่นๆก็คือที่ระดับท็อปทั้งนั้นนะครับทอมมี่ฟลีทวูดอยู่6อันเดอร์อย่างเงี้ยนะครับลุดวิกโอแบร์7อันเดอร์นะครับแล้วรอรี่ล่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึง
1: รอรี่ไม่เจอเลยไปไหนอ่ะ
0: พัก
1: ม
0: ั้ยลง
1: แมคเมน
0: รอยนี่ไง4โอเวอร์พาร
1: ์อุ๊ย
0: อันดับ60
1: มันคล้ายๆเลยนะ
0: ครับ
1: จาก67นะ
0: ครับ
1: 67คนเนี่ยอยู่อันดับ60เลยนะ
0: 60แต่หมายความว่าก็มีโอกาสตกรอบแต่ว่าคะแนนที่ตุนเอาไว้เดิมเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองยังอยู่ใน50เพราะว่าพวกอันดับต้นๆน่ะคงไม่หลุดก็คือยังได้ไปเล่นรายการต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะตัดที่คะแนนไม่ใช่ตัดที่การตัดตัวของรายการนะครับไปตัดที่คะแนนแต่ว่าคนที่ตกรอบก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะตกไม่ได้ไปต่อในรายการหน้านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเหลือ50คนแล้ว50คนนี่สำคัญเพราะว่า50คนเนี่ยจะได้เล่นรายการ20ล้านทุกรายการนะครับพวกที่เหลือเนี่ยต้องไปอาจจะได้เล่นบางรายการอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือPGA Tour นะครับ
1: ครับ
0: St. Jude Championship เดี๋ยววันนี้วันที่3แล้วก็เทนนิสเลย
1: ได้เลย
0: ก็หลังจากจบรายการที่ซินซินาติไปเอ้ยไม่ใช่รายการที่แคนาดาไปใช่ไหมครับ
1: แคนาดา
0: ก็จะเป็นชิออนเทคเบนเชลตันได้แชมป์ก็
1: มาที่ซินซินาติ
0: ซินซินาติซึ่งเมื่อคืนนี้ก็อาจจะยังพวกมือวางยังไม่ลงน่าจะลงวันนี้น่าจะลงวันนี
1: ้อย่างโนเล่ก็ลงวันนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: โนเล่
0: โนเล่เนี่ยตั้งแต่แพ้ซินเนอร์ในวิมเบิลดันยังไม่ลงอีกเลยนะเพิ่งจะมาลงเอารายการนี้เลยแต่ก็ยังดีกว่าอัลคาราสกับซินเนอร์ซึ่งก็ไม่ลงอีก
1: ครับ
0: นะครับฝ่ายชายก็เลยดูเหงาไว้หน่อยเพราะว่า2มือท็อปหายไปนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงน้องเอล่าใช่ไหมครับก็วันนี้จะลงหลังจากที่อเล็กซานดราเอล่าไปแพ้เบลล่าเบนชิตครับในรายการที่แคนาดาเนาะที่โตรอนโต
1: นี่อันดับโลกนี่ในท็อป20นะ
0: ใช่ครับอยู่ท็อป20แล้ว
1: เดี๋ยววันนี้จะลง4ทุ่มนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เจอสาวอะไรเนี่ย
0: โรมาเนียครับเอเลน่ารูเซ่นะครับก็แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้อยู่คอร์ดหลัก
1: อ
0: ันนี้ผมจะบรรยายแต่ว่ามันน่าจะไม่ได้เล่นคอร์ดหลัก
1: เป็นอานิซิโมวาไหม
0: ใช่อานิซิโมวาได้เล่นคอร์ดหลักก็เป็นพวกอเมริกัน
1: สี่ทุ่มเหมือนกัน
0: เขาก็ให้อานิซิโมวาได้ลงคอร์ดหลักไปเงี้ยนะครับแต่ว่าเอล่าก็อาจจะถูกตัดสลับเพราะว่าก็ยังเป็นโชว์คอร์ดเนาะระดับท็อป20แต่หลังๆก็เริ่มจะมีแบบมีคนเริ่มบ่นกองเชียร์ฟิลิปปินส์เพราะว่าเชียร์มากแบบโดยเทนนิส โดยปกติอยู่ในสนามเนี่ยคู่ต่อสู้ตีเสียเนี่ยเขาต้องไม่ตบมือเน
1: า
0: ะ
1: มาเรีย
0: ดมาเรียดแต่ว่าฟิลิปปินส์นี่ก็อย่างว่านะเอาใจช่วยอ่ะคู่ต่อสู้ตีเสียก็ตบมืออะไรเงี้ยก
1: ็
0: อาจจะมีบ้างหรือผมว่าก็อย่าถือสาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได
1: ้เปคูล่าก็ลงคืนนี้
0: ลินดานอสโควาเนี่ยแชมป์วิมเบิลดันมาเล่นรายการที่แล้วนี่นัดเดียวตกรอบเลยจะได้แชมป์วิมเบิลดันก็จะเจอกับเคที่จริงๆต้องเป็นเคที่เดมินอแล้วนะครับเคที่บูเตอร์คือภรรยาของอเล็กซ์เดมินอเพิ่งแต่งงานกันไปเคที่บูเตอร์นะครับสาวสวยของอังกฤษก็เจอกันคืนนี
1: ้ครับ
0: เป็นต้นนะครับอันนี้คือรายการที่ซินนาตินะครับฝ่ายชายก็โนเล่น่าจะคืนนี้ไหม
1: ห้าทุ่ม
0: โ
1: นเล่ประมาณสัก5ทุ่มครึ่งเจอหนุ่มอาร์เจนเนี่ยนี่ก็ไม่คุ้นผมไม่คุ้นเลยอะ นักเทนนิสอาร์เจนตินา
0: ใช่ไหมฮะทรูนเจลิติ
1: โอ้โห
0: ก็ไม่ใช่สิเดี๋ยวขอดูก่อน
1: อาเจนไหมหรือไม่ใช่อาเจนทงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ
0: คนนั้นเดี๋ยวนะโนเล่เหรอครับห้าทุ่มเหรอครับ
1: ห้าทุ่มครึ่ง
0: พ
1: ี่
0: วอดอ๋อผมไม่ทันดูขอโทษทีครับน่าจะดูผิด
1: ถูกแล้วอาร์เจนตินาถูกแล้วติอาโกอากุสตินอะไร
0: อ๋อติรันเต้ฮะ
1: ไม่คุ้นชื่อเหมือนกัน
0: เคยบรรยายสักครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็
1: โคโบลี่อย่างนี้เน
0: า
1: ะจะเรียนก็ลงวันนี้
0: ก็มือหนึ่งตอนนี้จะเป็นซาชาแทน
1: ครับ
0: นะครับรายการนี้จะเป็นซาชาสเวเรตเป็นมือหนึ่งนะครับ
1: ซาชาเดี๋ยวตีช่วงเช้า
0: ตอนเช้าครับ
1: เจอนอรี่ด้วยเจอแคนนอรี่
0: ใช่ครับแคนนอรี่ก็หลังๆก็หล่นไปพอสมควร
1: ครับครับ
0: ประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีรายการอะไรอีกล่ะที่เราแตะได้คุณผู้ฟังส่งเรื่องอะไรมาจริงมันก็จะมีแบบ อย่างวงการ

0: UFC อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเช้าพรุ่งนี้หลายคนถ้าเป็นคอแบบกีฬาต่อสู้นะอิสลามมาคาเชฟซึ่งถือว่าเป็นนักสู้ MMA อันดับ1ปอนต์ต่อปอนด์ชั่วโมงนี้นะก็ถือว่าไม่มีใครคือดีที่สุดละเท่าที่ยังแอคทีฟอยู่คือยังไม่ได้เลิกไปนะก็จะขึ้นเวทีเจอกับคู่ต่อสู้ที่น่าจะสูงกว่าเขาสักน่าจะหลายนิ้วอยู่น่าจะถึง5ครึ่งฟุตหรือเปล่าไม่ทราบนะครับสูงพอสมควรเจอกับเอียนมาชาโดแกรี่นะครับใน UFC 330ซึ่งมาคาเชฟเนี่ยจะลุ้นทำสถิติชนะ17ไฟรวดนะครับเพราะว่าเขาชนะมา16ไฟติดต่อกันซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของ UFC เท่ากับอันเดอร์สันซิวานะครับที่เป็นยอดนักสู้ MMA ในอดีตที่ชนะ16ไฟเพราะฉะนั้นมาคาเชฟถ้าทำได้นะครับก็จะเป็นสถิติใหม่ซึ่งก็น่าจะได้เปรียบอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบแต่คนนี้เขาเก่งอยู่แล้วครับการโจมตีแบบกราวน์พาวอะไรพวกนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็น่าจะดูว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นกีฬาต่อสู้แต่ว่าเป็นช่วงน่าจะเช้าช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมวยก็อาจจะไม่ถึงกับบิ๊กเนมแต่ว่าถ้ามวยหญิงจริงๆคลาริซ่าชิวที่จะขึ้นชกพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้ชั่วโมงนี้เกือบจะเป็นมวยปอนต่อปอนหญิงที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วนะครับเป็นมวยนักมวยอเมริกันหญิงนะครับคลาริซ่าชิลส์ก็จำชื่อเพราะว่าเคที่เทเลอร์ที่เป็นมวยไอแลนด์เนี่ยกำลังจะแขวนนวมนะครับจะชกอีกไฟเดียวเดือนหน้าแล้วก็เธอก็จะแขวนนวมไปที่ถือว่าเป็นมวยดีที่สุดปอนต่อปอนเวลานี้นะครับนั้นชิลส์ก็จะถูกน่าจะถูกยกขึ้นมาถ้าเธอชนะในเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็มีอย่างที่ไหนว่าเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทแล้วสามารถลดน้ำหนักมาชกมิดเดิลเวทเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทนะครับลดน้ำหนักประมาณโอ้โหรถมาก็ต้อง10กว่าปอนด์อ่ะ15ปอนด์ต้องมีอ่ะนะครับเราก็จะมากลับมาชิงแชมป์โลกมิดเดิลเวทที่เธอก็เคยเป็นแชมป์โลกมาก่อน
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นแชมป์โลกมา5รุ่นแล้วนะครับขึ้นลงจากมิดเดิลเวทขึ้นไปไลท์เฮฟวีเวทขึ้นไปเฮฟวีเวทแล้วนี่กลับมาชกมิดเดิลเวทใหม่อย่างเงี้ยนะครับลดน้ำหนักลงมาชกอีกเพราะว่าก็คงอยู่ที่ว่าหาคู่ชกที่แบบได้ค่าตัวเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็คงประมาณนั้นก็น่าจะขึ้นชกเช้าพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีถ่ายทอดในบ้านเราก็น่าจะประมาณนั้นวงการอื่น มอเตอร์สปอร์ตเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะโมโต้ GP อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งแต่ว่าพวกกติกาใหม่ที่คุณผู้ฟังบอกอันนี้ใช่เพราะว่าจะเป็นปีที่เหมือนสเปคอะไรต่างๆน่าจะลดความแรงลงมานะครับเครื่องยนต์จาก 1,000cc ก็อาจจะลดลงมาอะไรประมาณนั้นเท่าที่จำได้นะแล้วก็มีข่าวเศร้าของนักจักรยานที่ไปเสียชีวิตที่โปรตุเกสนะใช่ไหมครับโบต้าโปรตุเกสนะครับอันนี้ก็คงต้องไปสอบสวนนะมีรถบรรทุกมาชนในการแข่งขันเลยนะ อันนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเกิดแล้วก็เป็นน้องชายของโจชัวทาริงที่เป็นยอดนักปั่นของทีมเน็ตคอมพานีอินิออสด้วยนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปก็เป็นข่าวเศร้าในวงการจักรยานเมื่อวานนี้เองในคืนที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: น่าจะมีตามนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะได้เก็บข้อความพี่วัดถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันได้นะครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าขอข่าวเลสเตอร์ก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้กำลังเล่นอยู่เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราทราบกันว่าตกชั้นไปลีกวันนะครับ
0: ถูกตกแล้วตกอีกไง
1: คือตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ไปเยือนนอตเคาน์ตี้นะเนี่ยกำลังเล่นอยู่เลยพี่วศในเกมแรกของลีกวันนะเปิดฤดูกาลก็26นาทีผ่านยัง0-0ผมไปดูก็จะเป็นรัสเซลมาตินนะคุณซูสกอตแลนด์ที่คุมทีมตัวก็ยังมีตัวที่เราโอริเวอร์สคริปต์อย่างเงี้ยก็
0: ยังอยู่
1: แฮร์รี่ชูท่าอย่างเงี้ยประกันหลังออสเตรเลีย
0: ตามลูตันทาวน์ลงไปเลยไงครับตกสองชั้นเนี่ย
1: ใช่เดคอร์โดวารีดก็ยังอยู่ตัวรุกจาเมกาแล้วก็มันมีประเด็นเรื่อง
0: การขายสโมสร
1: การขายสโมสรก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเลสเตอร์เนาะแล้วก็บอกว่าคู่น็อตเคาน์ตี้ไม่มีผู้บรรยายก็ถูกต้องครับเขาจะมีบางคู่ที่อาจจะปล่อยฟีดให้ดูอย่างเดียวแล้วก็
0: ชอบน็อตเคาน์ตี้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนนอตติงแฮมก็เชียร์อยู่2ทีมนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่ายูเวนตุสยังไปก๊อปเสื้อมาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนคือยูเวนตุสเนี่ยเอาเสื้อมาขโมยแบบมาจากน็อตเคาน์ตี้นะ
1: คือน็อตเคาน์ตี้ที่คุณผู้ฟังส่งมาเนี่ยคือในลีกวันนะที่เจอเลสเตอร์นี่แหละก็แสดงว่าโมโนเขาจะปล่อยฟีดอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีบรรยายเนาะโอเคส่วนขอข่าวบอลอิตาลีด้วยครับนี่หน้าป่ายาวลอยมาเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเปิดฤดูกาลเนาะสัปดาห์หน้าเราคงได้พูดถึงเยอะ
0: มันก็มีแบบเป็นทีมนะครับที่แบบมีความเคลื่อนไหวกันไปถ้าวันนี้เลยเหรอเดี๋ยวขอเช็คให้แป๊บนึง
1: ถ้าฮือฮาก็คงมิลานละมั้งเขาได้ยอดโค้ชไปคุมเนี่ยโอ้แฟนมิลานบ่นอุบเลยในไทยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้ล่าสุดเอาล่าสุดเลยก็คือชิโรอิมโมบิเล่รีไทร์แล้ว
1: อ
0: 36ปีก็คงถึงเวลาแล้ว
1: ความรู้สึกผมนี่อิมโมบิเล่น่าจะเป็นกองหน้าแท้ๆคนสุดท้ายเลยนะของอิตาลี
0: ใช่จริงๆเขาไม่ได้อยู่ในเซเรียอาแล้วไม่ใช่เขาไปอยู่
1: ใช่
0: ปารีสเอฟเซ
1: ถูก
0: ไปอยู่
1: ในถ้าในเซเรียอาน่าจะลาซิโอไหม
0: ครับ
1: ไทยๆอ่ะแต่ทำไมว่าตอนติดทีมชาติเรารู้สึกว่าเออก็คือเบอร์9เนาะแล้วหลังจากนั้นมาอิตาลีก็อย่างที่เราเห็นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถามว่าสนามโบตันเขาเป็นสนามอะไรเนี่ยมหาวิทยาลัย
0: ใช่ๆครับ
1: อ๋อเหมือนชื่อมีความเกี่ยวข้อง
0: ถูกต้องมันเหมือนเป็นบรรยากาศอย่างนั้น
1: อ่ะนะครับแล้วก็บอกว่าคืออะไรเนี่ยที่บราซิลเป็นงานเปิดตัวนักแข่ง
0: เ
1: ปิดตัวทีมด้วยใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: ไม่ใช่เปิดสนามไทยเคยเป็นเจ้าภาพแล้วคืออะไร
0: น่าจะหมายความว่ายืนยันแล้ว
1: ว่าไทยจะเป็นสนามเปิด
0: โอเค
1: แต่ว่าที่บราซิลเป็นงานเปิดตัวนักแข่ง
0: โอเค
1: ขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: มากนะครับอันนี้คุณผู้ฟังแจ้งมานะค
0: ุ
1: ณ226
0: ครับผม
1: โอเคแล้วก็ลาไปด้วยผลฟุตบอลก็แล้วกันนะครับ
0: ได
1: ้โอ้ล่าสุดโอมิยะอาดิจานี่ได้ประตูทดเจ็บนะบุกไปชนะอิมาบาริผมพยายามลุ้นว่าใช่แบงค์หรือเปล่าไม่ใช่นะ เป็นเจ้าโคจิมะทำประตูชัยนะครับ90+1 คือลงสำรองเหมือนแบงค์อ่ะแต่เป็นคนทำประตูชัยกับโอมิยะอาดิจานะอันนี้เกมจบละส่วนซัปโปโรเนี่ยบุกไปแพ้อาบิเดก1-2นะครับส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดโบตันนำห่างเพรสตัน2-0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อกับ FM 99ก็คงจะมาเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมก่อนบรรยายคู่สิงคโปร์ไทยนะน้องเจมมาแล้วนะครับก็คงจะมาหมโรงรายชื่อก็น่าจะมาแล้วด้วยน่าจะมาหรือยังน้องเจมใกล้ๆแหละแถวๆนี้แหละ
0: เดี๋ยวก็มาแล้วม
1: ั้งเดี๋ยวคงจะมาแล้วก็ตามมาต่อกับ FM 99นะครับวันนี้พี่โอ๊ตพิธีกรการเวกผมเจษฎาศิวิเศษลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการเวกและเจษฎาศิวิเศษ Fun Active Radio ไม่สนุก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1-6-7-3-6 Soccer Live Report
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,300

เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: 19:07 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Soccer Live Report นะครับเป็นช่วงประเดิมของวันเสาร์ที่15 สิงหาคมนะฮะแม้ว่าลีกลูกหนังของยุโรปในบางลีกเนี่ยจะเปิดแล้วนะแต่ว่าเรายังคงต้องโฟกัสกันอยู่ที่ทีมชาติไทยของเรานะครับที่จะทำศึกในเกมสำคัญอาเซียนต้องไม่ลืมสำเนียงฮันเดย์ครับ
1: อาเซียนฮันเดย์ครับ
0: พี่กระแดะไปเจม
1: เป็นการออกแอคเซนต์ที่ถูกต้องไงพี่อ๋อง
0: เดี๋ยวหมดตัวนาเวนในคนก็ลืมแล้ววันนี้ก็ไทยจะเจอกับสิงคโปร์นะครับในรอบรองชนะเลิศนัดแรกอยู่กับเจมบิ๊กเจมและผมหยองเหมือนเดิม
1: ครับผมสวัสดีครับพี่หยอง
0: สวัสดีครับ
1: ก็เป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรก
0: จ้ะ
1: ที่วันนี้เราจะต้องบุกไปเยือนสิงคโปร
0: ์ครับ
1: ก่อนที่สรุปแล้วเป็นจารันเบซานะพี
0: ่เออ
1: ไม่มีการเปลี่ยนสนามเพราะว่าที่สิงคโปร์สปอร์ตฮัมเนี่ยรู้สึกจะติดคอนเสิร์ต
0: เขาบอกว่าไอ้นี่เมื่อวันที่9มันมี

0: งานพาเลทวันชาติวันชาติสิงคโปร์เมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมา
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าเหมือนลื้อไม่ทันประมาณว่าอาจจะทันแหละแต่ว่ามันอยู่ในสภาพไม่พร้อมก็อาจจะมีแม็กเมกจะมีสกรูตะปูอะไรอยู่ไม้เสียบลูกชิ้นอะไร
1: เด
0: ี๋
1: ยวเป็นอันตรายต่อนักฟุตบอลนี
0: ่
1: ก็เลยวันนี้สรุปแล้วก็จะเล่นกันที่จารันเบซาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งความจุเนี่ย 6,500 ที่นั่งแต่ว่าถ้ายังจำกันได้เนี่ยแต่ก่อนจารันเบซานี่เป็นย่าเทียม
0: ถูกต้อง
1: แล้วตอนนี้นี่เปลี่ยนเป็นย่าจริงแล้วนะพี่หย
0: องเพราะว่าก็ AFC เขาเพิ่งมาสะดุ้งหลังจากไทยไปแพ้เติร์กก็แหละ
1: เกมที่เราไปแพ้ที่เป็นสนามหญ้าเทียม
0: เอเจนต์ครับเราก็เลือกอ่ะแล้วหลังลุงขึ้น FC ก็สั่งเลยบอกห้ามใช้หญ้าเทียม
1: ประกาศช้าไปวันเดียวเลย
0: จะบ้าหรือไงไว้ประกาศให้เร็วกว่านี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สิงคโปร์นี่ก็เปลี่ยนเป็นหญ้าจริงหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับรวมถึงที่จาราเบซาที่จะใช้ทำงานขันวันนี้ด้วยนะครับความจุ 6,500 ที่นั่งโดยประมาณตามข่าวนี่ก็คือเต็
1: ม
0: เต็มนะฮะก็ถ้าตามโควต้าเนี่ยทีมเยือนนี่จะได้ตั๋วเต็มที่ที่สุดคือ 8%
1: 8% 6,500
0: 10% มันประมาณ650ที่นั่ง 8% ก็น่าจะประมาณสัก500กว่าที่นั่ง
1: ไม่ถึง 1,000
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งตั๋วมาขายเราเท่าไหร่แล้วเราไปกันเท่าไหร่แต่ว่าโอ้บรรยากาศที่ยาลันเบซานี่พี่ไปสิงคโปร์ไม่เคยไปยาลันเบซานะแต่ว่าคนพี่ที่คือพี่ๆที่เขาเคยไปนี่เขาบอกแม่อัธจันทร์มันใกล้ชิดติดสนามแล้วก็บรรยากาศกดดันทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันนะครับ
1: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยข้อความก็ส่ง SMS มาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงตอน2ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดทางบ้านแดงกับบ้านฟ้าด้วย
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้เฮ้ยเราไม่มีเราไม่มีติ๊กต็อกไม่เป็นไร
1: ก็ผ่านทาง Facebook และ YouTube ด้วย
0: ติ๊กต็อกมันงี่เง่าช่างมัน
1: ครับ
0: เป็นไง
1: ติ๊กต็อกนี่วันนี้พี่เจ๋งไม่มาก็เลยไม่มีใครไลฟ์เลย
0: ด่าแพลตฟอร์มอีกต่างหากก็ไม่รู้ก็หวงพาสเวิร์ดเอาไว้คนเดียว
1: ครับ
0: คนอื่นเข้าไม่ได้
1: ส่วนเรื่องไลน์อัพนี่เดี๋ยวผมลองไปเช็คล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยยังไม่มาเลยพี
0: ่ปกติมันก็จะประมาณชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนี่คือยังไม่มา
1: อ่ะมีรายชื่อของทีมชาติไทยออกมาแล้วพี่อ๋องเดี๋ยวผมไปไล่นิดนึงครับวันนี้ประตูยังเป็นกำพลปฐมอรรถกุลเหมือนเดิมครับผู้เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นณัฐพงศ์สริยายกับมาเนลทอมเบียครับแบ็คซ้ายวันนี้เป็นอุสมาทิงคานเหมือนเดิมด้านขวาเนี่ยเป็นวาริชูทองครับกองกลางมีเสกสรรลาตีสารัตยูเย็นครับแล้วก็เชยพลอดทนส่วน3แนวรุกเนี่ยเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายครับยศกรบุรพาแล้วก็คังคณะคำยก
0: ก็เรียกว่าตัวหลักจาก2เกมแรกอ่ะเกมกับลาวแล้วก็เมียนมาเนี่ยกลับมาเกือบหมดยกเว้นแบ็ค2ข้างที่เปลี่ยนเพราะว่า2เกมแรกนี้ซ้ายเป็นจริงๆซ้ายนี่ก็สลับกันระหว่างวันชัยกับอุซามะ
1: คนละเกม
0: ส่วนขวาเนี่ย2นัดแรกเนี่ยเป็นนฤบดินทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็วาริสมาได้โอกาสใน2นัดหลังนัดนี้แอนโทนีซันเลือกวาริสชูทองก่อนน่าจะเป็นเรื่องของความสดแล้วนะในการวิ่งไล่ขึ้นลงแล้วก็วาริสเป็นคนพาบอลไปกับตัวได้แล้วก็เติมเกมรุกดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกความสดมากกว่าความเก่าของนฤบดินทร์ในเกมนี้สำหรับตำแหน่งแบ็คขวานะครับ
1: ส่วนกองกลางนี่ชุดเดิมเลยนะพี่3คนเสกสรรสารันและก็ทางด้านของเชยพลอดทน
0: ก็4ตัวข้างบนน่ะเสกสรรยศกรคคณะแล้วก็ธีรศักดิ์เนี่ยก็คัมแบ็คเพราะว่าเกมสุดท้ายรอบแรกก็กลัวจะมีใบเหลืองไงก็พักไม่ได้เล่นเลยทั้ง4คน
1: ครับ
0: เกมนี้ก็กลับมาเป็นตัวจริงเรียกว่ายกกระบี่นะครับ
1: แล้วก็วันนี้ทีมชาติไทยเนี่ยจะได้แพทริกกูตับสั้นมานะพี่แต่ว่ายังไม่มีชื่อเป็นตัวจริงในวันนี้ครับ
0: ก็เจ็บกล้ามเนื้อใช่ไหม
1: นี
0: ่ซ้อมได้หรือยังก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่ได้ดูภาพซ้อมที่เขาถ่ายมาด้วยว่าแพทริกซ้อมได้ขนาดไหนนะ
1: แต่ล่าสุดนี้บินมากับทีมด้วยนะพี
0: ่แต่มามีชื่ออยู่ในทีมอยู่แล้วว
1: ันนี้ก็อาจจะได้ลุ้นลงสนามในช่วงสำรอง
0: ครับ
1: มีเอสเอ็มเอสเข้ามาบอกว่านฤบดินทร์เนี่ยมีการเจ็บที่หลังครับเลยพักไปก่อน
0: เหรอโอเค
1: ครับ
0: นะครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนิดนึงแล้วกันพี่ของบอกว่าคืนนี้หลายลีกก็เริ่มออกสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ลาลิก้าสเปนครับคืนนี้ก็ออกสตาร์ทแล้วเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยอาราเบสเจอเกต

0: คาเฟ่ครับแล้วก็ตีสองครึ่งเนี่ยเซบีย่าเจอรายโยบายกาโน่ครับส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้ลงสนามเดอะหนึ่งคู่ครับก็มีโบตันเนี่ยตอนนี้นำไปเอสตันอยู่ 2-0 เกมเนี่ยท้ายครึ่งแรกแล้วแล้วก็เดี๋ยว 3 ทุ่มเนี่ยสตาร์ทเพียบเลยครับบิตตันซิตี้เจอมิลวอลมิลเลนสโบครับเจอลิงคอนซิตี้ชาร์ตันแอตติกเจอดาร์บี้เคานตี้ครับนอริชซิตี้เจอเวสต์บอมแล้วก็สโตกซิตี้เนี่ยเจอสวันซีอีกคู่เนี่ย 3 ทุ่มเป็นพอร์ตสมาร์ทเจอควีนพาร์คเรนเจอร์ครับแล้วก็ 5 ทุ่มครึ่งเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเจอเบอร์มิงแฮมซิตี้นะพี
1: ่ครับก็นั่นเป็นโปรแกรมฟุตบอลยุโรปวันนี้ลีกใหญ่ก็สตาร์ทแล้วที่ลาลิก้าสเปนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้สุดจะเตะแค่5คู่นะ
0: เพราะว่าบาร์ซ่ามาดริดไม่เตะ
1: คือพวกที่ทีมที่มันมีนักเตะไปบอลโลกเยอะๆส่วนใหญ่เขาก็จะให้เลื่อน
0: ครับ
1: แอตมาดริดก็ไม่เตะมั้งเตะปะ
0: แอตมาดริดก็ยังไม่มีโปรแกรม
1: ก็ให้เลื่อนไปแล้วก็อีกคู่ที่เลื่อนคือคู่ของเซลตาบิโก้นะครับไม่เกี่ยวกับนักบอลไปทีมชาติในบอลโลกเยอะแต่ว่าเกี่ยวกับสนามมีปัญหาเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินครับสนามบอลขึ้นลา
0: อ้าวยาขึ้นลาอย่างนี้เหรอพี
1: ่เอออ
0: ้าว
1: ก็บอกก็ไปตรวจแล้วอันตรายอันตรายเดี๋ยวนักบอลคันกันเขยไม่ได้หรอกก็ให้เลื่อนไปก่อนให้เลื่อนไปก่อน
0: ครับ
1: ที่บาไลดอสนี่บาเลดอสนี่เขาบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสนามที่ได้ลุ้นในบอลโลก2030ด้วยนะ
0: ที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็มอร์โก
1: นะครับก็เพิ่งจะรีโนเวทใหม่ไปแต่ว่าพื้นสนามมีปัญหาเสียแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะผมดูฟุตบอลที่น่าสนใจก็จะมีเกมอุ่นเครื่องครับตอน2ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะมีเชลซีลงสนามกับเรอัลโซซิดาดครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งเนี่ยมีเอเวอร์ตันเจอลิวครับแอตเลติโกเนี่ยเจอกับมิเชลกัลบักตอน2ทุ่มครึ่งแล้วก็มีไบเยอร์มิวนิคเจอกับไลป์ซิกตอน2ทุ่มครึ่งครับแล้วก็มีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับไบเออร์ลิวคุเซ่เนี่ย3ทุ่มสเปอร์เจอกับฮอฟเฟนฮาร์มตอน3ทุ่มครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเจอกับเอซิมิลานตอน3ทุ่ม45นะพี
1: ่ก็คับเกี่ยวกันหน่อยนะกับแลกอัพกับช่วงของเรา
0: ครับนอกนั้นเนี่ยผลฟุตบอลตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้รวมถึงเมื่อกี้เนี่ยที่เพิ่งจบไปก็เป็นเจลีก2เลยพี
1: ่เออเป็นไงบ้าง
0: ก็เป็นนักเตะไทยวันนี้ลงครบทุกคนครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปไล่เรียงสกอร์นิดนึง
1: ตัวจริงครบทุกคนเลยเหรอ
0: สุพนัทกับสุประโชควันนี้สำรองแต่ว่าธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยวันนี้ยังเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะพี
1: ่ครับ
0: นัดติดแต่ว่าวันนี้ซัปโปโรบุกไปเยือนครับก็วันนี้ซัปโปโรบุกไปยังอาบิเรกิงาตะแล้วก็แพ้ไป2-1ก็สุประโชคเนี่ยลงมาเป็นสำรองแทนธีรพัฒน์ปือทองช่วงท้ายครึ่งหลังส่วนทางด้านของอาบีโอมิยะอดิจาเนี่ยวันนี้บุกไปเยือนอิมาบาลิก็ชนะไป3-2ก็แซงชนะช่วงท้ายเกมเลยแล้วก็สุพนัทก็ได้ลงช่วงกลางครึ่งหลังด้วย
1: โอเคก็ถือว่าแม่ออกสตาร์ทได้ดีสำหรับนักเตะไทยนะ
0: ครับ
1: ธีรพัฒน์นี่ตัวจริง2นัดติด
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่า
1: ไฮไลท์ชอบมากเลยนะ
0: ไฮไลท์เนี่ยจะไปเป็นเสาร์หน้านะพี่หยองตอนบ่ายโมงเนี่ย
1: เจอกันเอง
0: ไฮดาร์บี้ครับซัปโปโรจะเปิดบ้านเจออุมิยะอดิจา
1: ครับ
0: เจอตั้งแต่เกมที่3เลย
1: ส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้นี่ก็หลากหลายรายการนะครับกำลังจะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาปกติแล้วของสิงคโปร์กับไทยนี่ก็ทั้งทรูนะ
0: ครับ
1: ทรูสปอร์ต2นะครับส่วนลาลิก้าวันนี้ก็ไปทางบีอินเนี่ยอยู่ที่ทรูเหมือนกันนะครับบีอินสปอร์ต1ทั้ง2คู่นะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนี่ตอนนี้เตะอยู่คู่หนึ่งนะโบตันท้ายครึ่งแรกนะครับนำเพรสตันนอร์ทเอนด์อยู่ 2-0 ส่วนทางโมโนแม็กวันนี้มีถ่ายคู่บิดเดิลสโบกับลินคอนตอน 3 ทุ่มแล้วก็ 5 ทุ่มครึ่งมีเชฟยูกับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: เจลีกนี่ไปหมดแล้วนะมีโมโนนี่มีเอเลเดวิซีฮอลแลนด์1คู่นะครับเอ็กเซลเซียร์กับ PSV ตี1นะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดแล้วก็โคปาอิตาเลียนี่วันนี้ก็มีนะ
0: ใช่
1: มีทรูวิชันนาวนี่ถ่ายทอดสด2คู่นะครับอูดิเนเซ่จะปาโดวา 5 ทุ่มครึ่งทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3นะครับแล้วก็ตี 2:15 นี่โตริโน่กับคาราเรเซ่นะครับส่วนอีก2คู่เนี่ยคาตันซาโรเจอซุติโรแล้วก็เวเนเซียเจอโมเดนานะครับ
0: ครับก็อ่ะมี
1: แล้วไอลีกา2อีกลีกา2นี่ก็ลุมถ่ายทอดสด2เจ้า
0: เรียกว่าเลือกดูกันได้นะพี่สองเจ้าเลย
1: วันนี้นี่มีกอยเทอร์เฟิร์สกับเนินแบกที่เตะกันอยู่เนี่ยนะครับเสมอกันอยู่ 2-2 อันนี้ทาง AS ก็ถ่ายBG Sport ก็ถ่ายBG นี่มีภาคไทยนะ
0: แล้วมีภาพ 4K ชัดมากเลย BG Sport เนี่ย
1: ส่วน AS ก็ภาคภาษาอังกฤษก็ชัดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ไปเลือกดูกันได้ส่วนที่คู่ออสนาบุกตามมักเตบวก 0-3 นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ่ายทอดสดทั้ง2ทางเช่น2เจ้าเช่นเดียวกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งแฮทเทอร์เบอร์ลินนี่นำไฮเดนไฮม์อยู่ 3-0
0: ครับ
1: อันนี้ BG Sport นะแล้วก็เดี๋ยวตีหนึ่งครึ่งนะครับไกเซอร์สลาเทิร์นกับคาสรูนะครับก็ถ่ายทอดสดทั้ง AS Play แล้วก็ BG Sport เหมือนเดิม
0: ครับส่วนบอลอังกฤษเนี่ยนอกจากโบอ่านเมื่อคืนเนี่ยมีวูลแฮมป์ตันกับแบ็กเบิร์นจะถ่ายทางโมโนด้วยแล้วก็
1: ไม่ได้ดูลืม
0: วันนี้จะมีลีกวันครับ
1: ครับ
0: 18:30 นอร์ทเคานตี้เจอเลสเตอร์ซึ่งสกอร์ตอนนี้ก็จบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยว3ทุ่มเนี่ยมีอีก2คู่นะพี่เป็นเกมลีก2ครับยอร์คซิตี้เจอบิตตันโรเวอร์แล้วก็บินเดอร์สโบเจอบลิงคอนซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพส่วนคู่ดึกก็เดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับ
1: ครับ
0: เลือกดูกันได้หลากหลายเลย
1: วันนี้ทรูนี่เขาเพิ่งได้นี่ไปด้วยนะซุปเปอร์ลีกตุรกี
0: ใช่ตุรกีซุปเปอร์ลีกนะพี
1: ่วันนี้ห้าทุ่มเนี่ยจะมีคู่ของคาซินปาซ่าเจอกับแท็บซอนสปอร์จริงๆอ่ะคือซุปเปอร์ลีกมันก็ถ่ายบีอินอยู่แล้วนะ
0: ใช่แต่ก่อนมีอยู่แล้ว
1: แต่ว่าปีนี้เนี่ยนักเตะนั้นมันย้ายไปเยอะเขาก็โปรโมทหน่อยมันอยู่ทางทรูอยู่แล้วบีอินนะครับคาซินปาซ่าเจอแท็บซอนสปอร์นะใครไปรอดูโมซาร่าเนี่ยห้าทุ่มนะวันนี้
0: แล้วก็มี True Vision Now เนี่ยได้ซาอุด้วยก็จะมีอัลนาเซอร์เจออัลฟาทีมโรนโดตอนตีหนึ่งนะพี่วันนี
1: ้ตุรกีอีกคู่หนึ่งนี่ตีหนึ่งครึ่งนี่เกนกับเบลิจี้เจอเฟเนบาเช่นะแล้วก็บอลอุ่นเครื่องวันนี้ที่มีถ่ายทอดสดเนี่ยจะมีเดี๋ยวมีกลัดบักกับเอสตันวิลล่า2ทุ่มครึ่งเนี่ยบีนสปอร์ต3นะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดกับไอทักแฟรงค์เฟิร์ต3ทุ่มเนี่ยบีจีสปอร์ตเช่นเดียวกับนิวคาสเซิลกับเบลเลเวอร์เซนก็ BG Sport งานเอเวอร์ตันกับลิวสามทุ่มนี่บีอินนะไม่ใช่ BG บีอินสปอร์ต2
0: เอเวอร์ตันนี่ถ่ายบีอินเกือบทุกนัดเลยพี่ต
1: ั้งแต่แล้วก็สามทุ่ม4:45เนี่ยแมนยูไนเต็ดกับเอซีมิลานเนี่ยถ่าย2ทางเลยโมโนแม็กซ์ด้วยแล้วก็ MUTV ใน AS Play ด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามรอดูกันได้อุ้ยบอลมากมายไก่กองดูกันยังไงหวัดไหววะเนี่ยเจมเอ้ย
0: เยอะมากนะพี่ไม่โอ้โหมีเกือบหลีกบ้านเราเนี่ยดูได้เกือบทวีปนะพี
1: ่
0: บอลเอเชียก็มีบอลสวิตก็มีล่าสุด
1: จะมีประเทศไหนมาดูบอลเยอะขนาดบ้านเราไว้เนี
0: ่
1: ย
0: เยอะมากแล้วก็เป็นทางเรื่องของผู้บริโภคนะพี่หลายเจ้าร
1: ู้สึกว่าเยอะไปนะ
0: ดูไม่หมด
1: โอ้ยไหวเวลาดูบอลดีนะ
0: อย่างเมื่อกี้เนี่ยแฟนบอลไทยเนี่ยถ้าดูเจลีทูเนี่ยซัปโปโรกับโอดิจาเตะพร้อมกันเนี่ยต้องแบ่ง2จอแล้วไม่หรอก
1: จะโชคดีว่าเดี๋ยวนี้มันเป็น OTT อย่างนี้ใช่ไหม
0: ความ
1: สามารถดู2จอได
0: ้
1: นะครับแบ่งกันได้อะไรอย่างนี้นะ
0: ครับส่วนสัปดาห์นี้บอลสกอตเป็นลีกคัพนะพี่ไม่มีสกอตติพรีเมียร์ชิพเพราะว่าปกติก็ทูก็จะถ่ายเหมือนกันสกอตติพรีเมียร์ชิพเนี่ย
1: เนี่ยกำลังรอชื่อของสิงคโปร
0: ์ยังไม่
1: มาแน่ใจว่ามาหรือยังก็อย่างนั้นน่าจะออกแล้วนะเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณ40นาทีแล้วนะครับโอ้โหแต่ยังไม่ออกเลย
0: หรือเขากักไ
1: ว้เหรอกักไว้ทำไม
0: ฮะผมไปดูเนี่ยเหมือน official เขาจะมาแล้วนะพี
1: ่เหรอ
0: แต่ว่าต้องกลับหัว
1: แต่ก็ทำไมมีต้องกลับหัวอ่านได้วะ
0: คือเขาออกแบบกราฟิกมาเป็นชื่อเนี่ยอันนี้เป็นชื่อเนี่ยเป็นแนวนอนลงมา
1: อ๋ออันนี้ official ของทีมชาติสิงคโปร
0: ์ใช่ครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกัน
1: ในเว็บไซต์ official ของ
0: ยังไม่มา
1: อาเซียนคัพยังไม่มา
0: ครับผมเดี๋ยวสักครู่แล้วกันครับ
1: ครับแป๊บหนึ่ง
0: ขอกลับหัวกันตอนนี
1: ้เซฟรูปกลับหัวแป
0: ๊บแต่ไทยเนี่ยเรารายงานไปแล้วนะครับพี่เมื่อกี้รายชื่อเดี๋ยวก่อนแข่งเดี๋ยวผมอัปเดตอีกรอบนึง
1: ได
0: ้ครับวันนี้ก็สิงคโปร์ครับรายชื่อเนี่ยประตูเป็นอีวานมามุชครับแล้วก็แนวรับมีเรียวแนวตันครับมีนออดัมอดุลลาครับเคียวกะนาคามุระชาฮิรันครับแล้วก็จาคอบเมเฮอร์ฮาริชฮารุนครับกัปตันทีมแล้วก็มีเกนเควครับที่ยิงทีมชาติไทยมาแล้วด้วยมีแฮร์รี่สจ๊วตครับอีฟานฟันดี้แล้วก็ หน้าเป้าเนี่ยตัวเก่งเลยชาวอานัวครับผ
1: ม
0: วันนี้จะไม่มีชื่ออิวฮานนะพี่

0: อยู่หานไม่ได้ลงเป็นตัวจริงครับวันนี้
1: ก็ที่ติดโทษแบนไปคนหนึ่งของสิงคโปร์ในแมตช์นี้ก็คือซองอุยองนะซองอุยองนี่ไปโดนใบเหลืองเกมสุดท้ายของรอบแรก
0: ครับ
1: ก็เลยเกมนี้ติดโทษแบนนะครับ
0: ส่วนอิวฮานวันนี้เป็นสำรองครับรวมถึงไลออนสจวตด้วยที่เคยเล่นกับบีจีปทุมวันนี้ก็มีชื่อเป็นสำรองครับ
1: อิวฮานเนี่ยนัดสุดมันก็มีอยู่นัดหนึ่งที่เขาก็สำรองกันนะในรอบแรกเนี่ยก็สลับกันเล่นนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยก็คือเป็นตัวอันตรายของเขาแหละนะครับอย่างเมื่อวานวัลลิชูทองก็บอกแล้วว่าอันตรายที่สุดของสิงคโปร์ก็คืออีฮานฟันดี้นี่แหละตัวใหญ
0: ่
1: สไตล์เดียวกับอีกซานนั่นแหละ
0: คล้ายๆกันเอง
1: พี่น้องเหมือนกันเลย
0: แล้วยิงไปแล้ว3ประตูเลยครับอีฮานในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ครับ
0: ส่วนดาวเซนโวนี่ยังเป็นเหยียนดินบักครับกองหน้าทีมชาติเวียดนาม5ประตูแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับมิเชลเบเกอร์ของอินโดนีเซียแล้วก็วินเนนตุนที่ตกรอบไปแล้วทั้งคู่เลย
1: อ่ะก็สถิติของคู่นี้นี่10นัดหลังสุดในไทยชนะรวดนะ
0: ครับ
1: สถิตินี่คมมิดนะครับล่าสุดนี่ก็คือเจอกันในเกมอุ่นเครื่องที่สนามธรรมศาสตร์เป็นนัดแรกที่แอนโทนีฮัสซันเข้ามาคุมทีมในวันนั้นเราชนะไป 3-2 ฮัสซันนี่ก็โดนบ่นเละเลยวันนั้นโดนตั้งแต่เกมแรกเลย
0: เสีย2ประตูในบ้านวันนั้น
1: วันนั้นนี่แฟนๆก็แบบแม่ทำไมมันแต่หารู้ไหมว่าสิงคโปร์เขาดีนะ
0: ใช่
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่สิงคโปร์ดี
0: เควินเควินลี
1: 35เองนะ
0: ใช่
1: แก่กว่าสหรัฐปีเดียวอ่ะโค้ชสิงคโปร
0: ์
1: นะครับเป็นคนที่ทำงานกับสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์แล้วก็เติบโตขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ผมดูสถิติที่เจอกันในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเจอกัน11ครั้งเนี่ยอินโดนีเซียชนะ2ครั้งครับเสมอ2และไทยชนะ7ครั้งเลย
1: ครับสถิติมันคีกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์ชนะทีมชาติไทยเนี่ยในทุกรายการเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ย14ปีนะครับ
0: oh.
1: แต่ว่าโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในรายการนี้นี่แหละ ในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกเมื่อปีอาเซียนคัพเมื่อปี2012
0: ครับ
1: ซึ่งสิงคโปร์ในชนะไทยไป 3-1 และวันนั้นเล่นที่จารันเบซานะครับ
0: ใช
1: ่ก็สนามแห่งเดียวกับสนามที่จะใช้กันในวันนี้นี่แหละ
0: ก็เท่ากับว่า2เกมที่สิงคโปร์ชนะเราในอาเซียนคัพเนี่ยก็คือเกมนัดชิงที่จารันเบซาทั้ง2นัดใช่ไหมพี
1: ่นัดแรกที่เขาชนะเนี่ยเป็น National Stadium เดิม
0: เนี่ยที่ของสนามเดิม
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นเกมนัดชิงเหมือนกัน
1: ถูก
0: น
1: ะครับ
0: ส่วนปีครั้งล่าสุดที่ชนะในนัดชิงก็คือปี2012ที่นัดที่2เนี่ยเรามาชนะที่สุภัทราสาย 1-0 จากกิรติแต่ว่าไม่พอ
1: ผมอยู่ในสนามวันนั้นด้วยนั่งซึมกระเทือเป็นนกแบบป่วยเลย
0: ที่ท้ายเกมที่ชนะทิพย์ลากขึ้นสนามเลยพี่แล้วก็ยิงแล้วโดนเซฟ
1: จำไม่ได้แล้ววะ
0: ใช่ใช่เกมที่เขา
1: เจติดแล้วเหรอตอนนั้น
0: ชุดปี2012เนี่ยติดแล้วพี่ไปสำรองที่เขาเอาคลิปชนะทิพย์เนี่ยไปเทียบกับลันกิกเนี่ยพี่ตอนยิงอาร์เซนอล
1: จำไม่ได้แล้ววะนั่งอยู่ในสนามนี่ปุดลุกปุดนั่งมันรู้เรื่องเหรอครับ
0: แต่ผมจำได้ว่าเกมนั้นเนี่ยเราได้ประตูท้ายครึ่งแรก
1: กีรติ
0: กีรติม
1: งตุ้มเข้าไปกิลติอุส
0: ใช่ส่วนปี2007ไหมพี่ที่เราแพ้ที่ที่เราเสมอกับสิงคโปร์ที่สนามสุบจำ1-1แล้วเราไม่ได้แชมป
1: ์เออใช่
0: ที่ใครรวมรียิงลูกนั้น
1: หนึ่งแต่ว่านัดแรกรู้สึกก็เขาชนะเรา 2-1 ใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่นัดแรกที่มันมีจุดโทษปัญหา
0: ที่เราเดินออกมาข้างสนาม
1: พี่เป็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนิเวศศิริวงศ์ไอ้น้อลำช้างหงายท้องไปเฉยเลยแล้วก็กรรมการเป่าจุดโทษกรรมการนี่เป็นมาเลเซียพี่ยังจำชื่อได้ทุกวันนี้นะ
0: วันก่อนเนี่ยผมเปิดสีตีดูอยู่เป็นชาวมาเลเซียเลย
1: ราวีจันทราน
0: โอ้โหจำชื่อแม่นเลย
1: หนวดแกนี่เข้มมาเลยแกเป่าปริ๊ดมาเลยโอ้โหชื่อนี้นี่กลายเป็นชื่อแบบแฟนบอลไทยที่ด่ากันเละ
0: คือถ้าใครยังจำได้มันเป็นจังหวะที่เหนี่ยวกันล้มในจุดโทษบางๆเลยนะนี
1: ่ไอ้น้องล้ำช้ายืนข้างหน้าพี่เป็ดยืนข้างหลังครับแล้วก็พิงไงน้องล้ำช้าล้มแห
0: ม
1: กกรรมการเป่าจุดโทษ
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละนะครับแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สิงคโปร์เขายังมีตัวโอนที่เป็นยุโรปอยู่นะ
0: มีไบฮารุดดินพวกนั้นแล้วก็กองหน้าบอสเนียไว้ตัวใหญ
1: ่อเล็กซานเดอร์ดูริช
0: เซนเดอร์ดูริช
1: นัก เรือกีฬาเรือพายทีมชาติไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะฮะ
0: อ๋อแต่ว่ามาเตะบอลด้วย
1: ติดทีมชาติสิงคโปร์
0: แล้วเขาเล่นนานมากเลยมีเกือบแบบโอ้โหสาม
1: เล่นเรือพายเล่นทีมชาติสิงคโปร์นะเล่นทีมชาติอะไรจะต้นบันเกิดแล้วอะ
0: แต่มาเตะบอลที่สิงคโปร
1: ์มาเตะบอลในโอสัญชาติสิงคโปร์ติดทีมชาติอายุ40อ
0: ื
1: มซันเดอร์ดูลิช
0: ครับ
1: นะครับก็สิงคโปร์นี่ก็เป็นถ้าจะว่ากันในถ้วยนี้ก็เป็นทีมที่ขับเคี่ยวกับเรามาในช่วงแรกๆนะ
0: ครับ
1: เขาได้แชมป์ไป4ครั้งเนี่ยเขาได้แชมป์4ครั้งก่อนเรานะ
0: ใช่
1: ครั้งที่4ครับในปี2012นี่เราตอนนั้นยัง3สมัยอยู่เลย
0: เราเนี่ยครั้งที่4เมื่อปี2014
1: ครับ
0: ยุคพีซิโก
1: ้แต่ว่าหลังๆในสิงคโปร์ก็ห่างหายจากการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไปก็ตั้งแต่นั่นแหละครับ2012เนี่ยเขายังไม่เคยได้เข้าชิงอีกเลยนะครับแต่ว่า4ครั้งหลังสุดนี่ก็เข้ารอบรอง3ครั้ง
0: ครา
1: วที่แล้วก็เช่นกันคราวที่แล้วนี่รอบแรกนี่เราก็ไปเยือนเขานะ
0: ใช่
1: ที่ National Stadium ครับซีสปอร์ตฮับก็ได้นะโอ้โหแล้วเกมนั้นถ้าใครจำกันได้นี่มันมาก
0: โดนก่อน2ลูก
1: โดนในชวานัวเนี่ยยิงไกลเข้าไป2ลูกหงายท้องเลยยุคนั้นอิชิอินะครับแต่ว่าก็ไทยค่อยๆไล่ยิงจนแซงนะ
0: 4ลูกนะนั้น
1: ถูกนะครับมีผีระดนมั้งจำตึกเร็วๆนะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันปาทริกนี่แหละก็ยิงวันนั้นด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็รู้ฝีเท้ากันเป็นอย่างดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เนี่ยเจอกันในรายการนี้ก็แทบจะบ่อยๆแหละ
0: ก็รอบแบ่งกลุ่ม2ครั้งหลังอ่ะรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2014เราก็ไปชนะในเกมนัดเปิดสนามที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ 2-1
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งล่าสุดที่พี่หงบอกก็คือครั้งปี2024วันนั้นเนี่ยคนยิงประตู4ลูกมีพัทธิกุตับสั้นครับสุพนัทเหมือนตาพีระดลแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนาที90+15
1: นอกจากนั้นนี่ยังไปเจอกันในตามรายการอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างบอลโลกรอบคัดเลือกอะไรต่ออะไรก็ถ้าบอลโลกรอบคัดเลือกล่าสุดที่เราไปเยือนเขานี่ก็ย่อมจะยุคมาโน่นะถ้าจำกันได้
0: ใช่
1: เกมที่เราก็หืดๆแล้วเสมอ 1-1 แล้วเปลี่ยนธีรศิลป์ลงไป2แอซิสต์ให้สุพนัท
0: แล้วกลับมามาโนก็ไปเลย
1: เราก็ก่อนหน้านั้นดันเสมอจีนไง
0: ใช่แพ้จีนไปพี่ในนัดแรกในบ้านแพ้จีน
1: 2-1
0: แล้วก็นัดสุดท้ายได้กลับมาเจอสิงคโปร์เราต้องชนะ 3-0
1: ครับ
0: แต่ไปโดนอีกซานไงพี่ยิงไกลเข้าไว้ลูกนั้
1: นก็เลยสิงคโปร์นี่ก็ทำแสบกับเราเหมือนกันช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เกมนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับเป็นไปได้เหมือนกันนะคือเราชื่อชั้นอาจจะถูกมองว่าเหนือกว่านะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ต้องวัดกันสิงคโปร์ในบ้านเขาก็ใช้ได้เหมือนกันน
0: ั
1: ดชี้ชะตาของนัดสุดท้ายรอบแรกนี้เขาก็เหนียวนะครับไล่เสมออินโดมาได้ทำให้พลิกเข้ารอบมาเกมนั้นนะครับ
0: สิงคโปร์นี่ยังไม่แพ้นะพี่ในรายการนี้ชนะ2เสมอ2ครับ2เกมที่เสมอก็เสมอกับเวียดนามที่มีดิดเลยแล้วก็กลับมาเสมอกับอินโดในบ้านนัดสุดท้าย
1: ส่วน2เกมที่ชนะก็บุกชนะกัมพูชานัดเปิดนะครับ 2-1 แล้วก็นัด2นี่เล่นในบ้านชนะติมอร์แค่ 2-0 แต่ว่าก็ได้ตามเป้านะครับ
0: ครับ
1: ชนะมา
0: ส่วนไทยนี่ก็ในรอบแรกก็ชนะรวด4นัดครับยิง10ประตูยังไม่เสียประตูเลยสักประตูเดียวเสียทีแบบนี้นะพี
1: ่วาซันโดนด่ายับเลย
0: ส่วนอีกคู่หนึ่ง
1: เนี่ยยังไงสิ
0: เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งก็เตะพรุ่งนี้ครับเวลาเดียวกันก็เป็นเกมที่เวียดนามเนี่ยจะบุกไปเยือนมาเลเซียก่อนที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียม
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวเกมที่2เนี่ยจะเล่นวันที่19ก็คือวันพุธหน้าส่วนไทยเนี่ยจะเล่นวันอังคารที่ราชมัง
1: ก็รอดูกันนะครับเพราะว่าวันอังคารนี้ค่าตั๋วก็ลดลงมาแล้วนะ
0: ผมเห็นคนรู้สึกจะเปิดขายแล้วนะพี่บัตรทีมชาติไทยของวันอังคาร
1: เปิดแล้วเปิดตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับก็ไม่รู้ต้องเข้าไปเช็คในไทยทิเก็ตเมเจอร์นะว่ามันวิ่งไปขนาดไหนแล้วนะบัตรนะหวังว่าจะเยอะกว่า2เกมแรกกันแล้วกันแต่เชื่อว่าเยอะกว่าแน่แหละแต่ว่าใจก็อยากให้ไปถึงสัก 25,000 นะ
0: สักครึ่งนึง
1: ไหวไหม
0: ผมว่าต้องดูวันนี้พี่หยองเพราะวันนี้รูปสถานการณ์เรียกว่าทำให้เกมหน้าต้องเล่นเกมเนี่ยอาจจะเยอะเพราะคนไทยเนี่ยชอบดูแบบนี้นะพี่ชอบดูแบบลุ้นๆหน่อย
1: หรือไม่ก็ต้องมีดราม่าอะไรทั้งอย่าง
0: แต่ถ้าแบบวันนี้ยิงเยอะหน่อยชนะขาดหน่อยเผลอๆคนไม่เต็มนะพี่เอาไปรอดูนัดชิง
1: ต้องมีดราม่าที่แบบว่าเรียกขาจร
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่าจริงๆถ้าพี่ว่าถ้าเป็นฐานประจำของแฟนบอลไทยที่ไปพูดผิดถูกไว้วันนี้

0: เป็นฐานแฟนบอลที่เป็นขาประจำจริงๆเนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่สัก 20,000 ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้ามันจะเต็มเนี่ยมันต้องมีแบบว่ามีอะไรให้ลุ้นหรือว่ามีดราม่าอะไรสักอย่างที่ขาจรจะเข้าสนามกันเยอะๆเนี่ยก็น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้แพ้ก่อนเลย
1: ครับชนะครับพี่ต้องชนะก่อนเกมนี้
0: สะใจคอซาดิสว่ะ
1: อ่ะผมดูเนี่ยตอนนี้ก็บัตรเนี่ยยังเหลือทุกโซนนะพี
0: ่โอ้แน่นอน
1: ยังเหลือครบทุกโซนอยู่แต่ว่าโซนดับบิลเนี่ยชั้นแรกๆก็จะมีออกไปบ้างแล้วแล้วก็มันระบบไทติเก็ตใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่าตั๋วโซนไหนเนี่ยขายเร็วพี่ไม่ได้บอกว่าเต็มหรือไม่เต็มตอนนี้แต่ว่าส่วนตน
0: ส่วนไหนไปเยอะสุดอะไรเงี้ย
1: ไปแบบขายดีสุดก็พวกโซน E1 เนี่ย E2 เนี่ยพวกนี้ก็จะไปเร็วหน่อยช่วงนี
0: ้ครับก็ E1 E2 ก็ฝั่งไม่มีหลังคา
1: ถูกต้อง
0: ชั้นล่างกับชั้นกลาง
1: ครับ
0: นะ E1 ชั้นล่าง E2 ชั้นกลางนะครับไปดู11ตัวจริงของสิงคโปร์เกมนี้เนี่ยพี่ไปนับๆดูแล้วตอนนี้เนี่ยก็1 2 3 4 5 6เป็นนักเตะจากแล้วซิตี้เซเลอร์6คนนะครับเกินครึ่งทีมนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องของทีมเวิร์กอะไรก็น่าจะโอเคอยู
1: ่
0: นะครับมีทั้งอับดุลลามีชวาอันนัวฮาริสฮารุนเกนเกเคียวงะนากามูระนะครับแล้วก็เลียเนตันเนี่ยก็คือ6นักเตะที่มาจากทีมเดียวกันก็คือแล้วซิตี้เซเลอร์ซึ่งเป็นน่าจะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ครับในชั่วโมงนี้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีจากแทมบิเนส2คนนะครับก็คือชาฮิรันกับยาคอบเมลเลอร์นี่ก็มาจากเทมเบเนสแล้วก็มีนักเตะที่เล่นอยู่ในไทยลีก1คนนะครับก็คือแฮร์ริสจวดจากอุทัยธานี FC
1: แล้วก็มีอีฟานวันดี้คนนึงพี
0: ่อีลาฟานอีลาฟานนี่ตอนนี้ไม่แน่ใจยังมีสัญญาท่าเรืออยู่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ก็อีฟานเนี่ยน่าจะยังอยู่ท่าเรือแต่ว่าอิกซานเนี่ยไปญี่ปุ่นแล้ว
0: ครับ
1: ยูฮานก็กลับไปเล่นที่แล้วซิตี้เซ็นเตอร์ซีซั่นนี
0: ้ก็แต่ในนี้มันขึ้นอีลาฟานว่าไม่มีสังกัดว่ะ
1: อ๋ออาจจะต้องลองเช็คอีกที
0: คือไม่รู้แหละก็ยังไม่เห็นข่าวนะยังไม่เห็นข่าว
1: ครับ
0: นะครับส่วนของไทยนี่ก็หลากหลายสโมสรนะครับมีเยอะสุดนี่ก็น่าจะเป็นท่าเรือนะ
1: ท่าเรือนี่เยอะสุด
0: ท่าเรือนี่มีธีรศักดิ์ชัยพลมาเนลทอมเบียด้วยใช่ไหมแล้วก็เสกสรรก็ด้วยจริงๆเสกสรรที่ไปแล้วนะแต่ในนี้ยังขึ้นเป็นบุรีรัมย์อยู่ต้นสังกัดที่แท้จริงนะครับแล้วก็มีชลบุรี2คนก็คือยศกรกับณัฐพงษ์สายยานะครับ BG 2คนสารัตกับวาลิศ
1: มีพลาสติกด้วยวันนี
0: ้พลาสติกหมายถึง11ตัวจริงอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: 11ตัวจริงมีเนี่ย BG 2คนราชบุรี1คือกำพลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีประจวบก็คืออุสมาเทียงคามแล้วก็คณะจากเมืองทอง
1: ครับผม
0: ครับ
1: ข้อความนี้บอกว่าพี่หยองเจมชาบูกันครับมีวุ้นเส้นปลาดอลลี่แล้วก็หมูซุปหม่าล่าผักบุ้ง
0: โอ้เหรอ
1: โอ้กำลังหิวเลยนะพี่บรรยากาศฝนตกนี่ต้องกินหมูทะดูบอลนะพี
0: ่โอ้วุ้นเส้นนี่ของโปรดเลย
1: ครับ
0: คือชอบกินพี่ชอบกินวุ้นเส้นถึงขนาดว่าสามารถกินวุ้นเส้นลวกและใส่กระเทียมเจียวเฉยๆเนี่ย
1: น้าก
0: ินได
1: ้ได
0: ้สบายเลยอย่างของโปรด
1: แต่ผมก็ชอบ
0: หยอดซีอิ๊วนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหตืดตืดตืดตืด
1: คือถ้ายิงกินยำวุ้นเส้นเนี่ยไม่ต้องกินข้าวได้เลยพี
0: ่กิน
1: แค่ยำเนี่ย
0: อยู่ท้องเหร
1: อ
0: แต่วุ้นเส้นอยู่นะ
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกจริงอ่ะวุ้นเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าแคลอรี่
1: อ
0: ่ะมากกว่าขนมจีนนึงนะเขาบอกแกกินวุ้นเส้นแล้วผอมเนี่ย
1: ไม่จริง
0: ก็อาจจะแคลอรี่มันอาจจะไม่เยอะแหละแต่ว่าดูรูปร่างหน้าตามันดูน่าจะผอมกว่าขนมจีน
1: แต่
0: ก็บอกวุ้นเส้นในแคลอรี่เยอะกว่าขนมจีน
1: หนักกว่าอีกแต่ขนมจีนก็กินกับพวกแกงเขียวหวานมีกะทิก็อาจจะมาก
0: ชอบเส้นเส้นเหลือเกินโอ้ขนมจีนเด็กๆกินกับน้ำปลา
1: ใช่ใช่พี
0: ่เอาอื่นไม่เอาด้วยนะต้องราดน้ำปลาอร่อย
1: เด็กๆนี้กินข้าวน้ำปลานี่ง่ายนะพี่ไม่ต้องอะไรมากเลย
0: โตมาในโซเดียมเต็มตัวไปหมดเลย
1: อ่ะอะไรก็บอกว่าพี่หยองครับผอ.ทรงเขาป่วยจริงเหรอครับทำไมไปว่าเขาน้ำย่อมสออิน
0: จะเอา
1: เอาพี่เจ๋งป่วยจริงพี่เขาไม่มาทำงาน2วันแล้ว
0: เหรอ
1: แล้วเมื่อคืน
0: หมายถึงว่าไม่ทำไมไม่มาเข้าเวรปกติด้วยเงี้ย
1: ไม่มาเลยพี่เขาบอกป่วยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผม ดูหนังอยู่แกทักไปบอกว่ามาเข้ารายการเมื่อเช้าให้หน่อยแกน่าจะป่วยจริงพี่
0: อ๋อรายการเมื่อเช
1: ้
0: า
1: ใช่
0: มอน
1: ิ
0: ทอร์มอนิทอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างงี้แกก็ทักพี่ไปแหละ
1: แต่พี่หยง
0: แต่วันเนี้ยพี่มีธุระตอนบ่ายถ้ามอร์นิ่งทอล์กเนี่ยเลิก9โมงกว่าพี่เอ้นอน10โมง
1: โอ้โหไม่ไหวแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องนอนกัน
1: แล้วพี่เจ๋งนี่เหมือนรู้เวลานะพี
0: ่
1: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปดูบอลที่ BJ ผมไปเลทจากตอนแข่งใน15ทีจอดรถปุ๊บกำลังจะเดินขึ้นอัศจรรย์อย่างนี้พี่เจ๋งโทรมาแล้วบอกว่าพอดี3คน3ทุ่มไม่มีคนแล้วเมื่อคืนน่ะกำลังจะถือป๊อปคอร์นเข้าโรงหนังพี่หยงแกทักมาเลยกูมีว่าง
0: ขยันทัก
1: เดี๋ยววันหลังเนี่ยทักจะสมมติว่าผมจะเข้าโรงหนังดูบอลเดี๋ยวต้องเช็คโทรศัพท์อีกที
0: ขยันทักตอนที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มซะด้วย
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับเนมันย่าลาดอนจิกเล่นตำแหน่งไหนเป็นหลักครับกำลังจะมาบุยดำเนมันย่าลาดอนจิก
0: ใครวะ
1: หูไม่แน่ใจเลยพี่คนนี
0: ้กำลังจะมาบุรีรัมย์ด้วยเหรอ
1: ครับ
0: บุรีรัมย์ยังไม่ปิดอีกอะต่างชาติเนี่ยโอ้โหเปิดตัวไป10กว่าคนแล้วมั้งน่ะ
1: จัดได้2ทีมเลยพี
0: ่นะครับ
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้ครับเนบันย่าราดอนยิชเนี่ยเป็นนักเตะชาวเซอร์เบียนะพี
0: ่
1: ทีมล่าสุดเนี่ยเล่นอยู่กับเลสตาร์เบลเกตเป็นนักเตะตำแหน่งปีกครับ
0: โอ้เอางั้นเลยเหรออ
1: ืมโอวิดีกีทีมชาติเซอร์เบียนะพี่46นัด
0: เอางั้นเลยเหรอนี่เคยเล่นโตริโน่เคยเล่นมายอร์กาเคยเล่นเบนฟิก้าแฮท่าเบอร์ลินด้วยนะโอ้ยเกรดขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าก็อายุก็30แล้วนะ
1: ใช่ก็ล่าสุดเขาเพิ่งได้สเตฟานชิมเมอร์ก็กองหน้าระดับบุนเดสลีกาอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มีมาร์กนาวาโลด้วย
0: ลงมั่งยังเนี่ยชิมเมอร์เนี่ยเกมหมุนเครื่องเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ยังไม่ได้ตามเลย
0: ไม่ได้ตามดูเท่าไหร่นะครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าอ๋อเขาบอกว่าเป็นเพื่อนโกลันเล่นเลสตามาด้วยการเคยติดทีมชาติติดทีมชาติไหมก็ติดไป46เกมเลยนะครับ
0: อ๋อเพื่อนในชวนๆกันมาเงี้ย
1: อายุนี่30ปีแล้วเป็นตำแหน่งปีกแนวลุกแหละเป็นแนวลุกครับ
0: อือ อ๋อเพื่อนโกลันเขาสิท
1: ธิ์ใช่แต่
0: ไอ้นี่ก็เพื่อนโกลันเขาสิทธิ์เนี่ยไอ้อะไรนะเซ็นเตอร์อ่ะที่มาจากนองอ่ะใช่มั้ยอยู่ลอสอะไรอ่ะของบุรีรัมย์อ่ะเออใช้อย่างงี้อ่ะใช้
1: มีเอเจนต์ส่วนตัว
0: เอเจนต์โกลันเออดีงั้นเว้ย
1: ตอนเป็นเยาวชนนี่เคยเล่นอยู่กับโรม่าแล้วก็เอมโปลีด้วยนะพี่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วก็นายหยองแฟนไม่
0: ม
1: ีและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้616 618ค่ะแล้วก็6168นะคะเน้นๆให้เน้น6ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: ครับ
1: แฟนนอนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้คอมมูนิตี้ชิลมาแล้วนะพี่
0: อ
1: าร์เซนอลกับแมนซิตี้
0: แจกเลขนี่ไม่กลัวเคลื่อนเหรอบางคนเขาไม่ก็ได้ว่าเขาไม่บอกใครนะ
1: ใช่ใช่
0: เคลื่อนนะ
1: เห็นรายการเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยก็มีเหมือนกับให้สับเลยด้วยไม่รู
0: ้เหรอ
1: สับเลขอะไรไม่รู้กันพี่เมื่อคืนผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่เป็นกันพี่เรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็บอกว่า
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไอแทนคนสิงคโปร์ครับสนามดันเอาไปใช้งานในอื่นต้องไปเตะสนามเล็ก
0: เอ้าไม่มีปัญหาสิเพราะว่ามันก็สนามแห่งชาติก็มันภารกิจมันก็ไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะครับผมว่าเผื่อๆนักบอลนะชอบเล่นสนามจรัสเบซามากกว่า
1: ใช่ไหมพี
0: ่สนามเล็กๆคนดูใกล้ๆอะไรเงี้ยมันเล้าใจกว่านะ
1: เพราะว่าสิงคโปร์สปอนทับนี่มันไม่ได้ติดสนามนะพ
0: ี่มีลู่วิ่งมีลู่วิ่งแล้วก็ตู่ตั้ง 55,000
1: ใช่
0: สิงคโปร์สปอนทับใหญ่กว่าราชมังอีกนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าชอบวุ้นเส้นมากครับที่เขาเป็นอดีต VJ ของ Channel V
0: ครับอ๋อผมก็ชอบครับ
1: อันนั้น VJ วุ้นเส้นนะพี
0: ่แหมต้องสักคนเนี่ยวัยเขาเรียกเจนอะไรนะเจน C ใช่
1: มั้ยเจน C รุ่นผมนี่แหละเจน Y
0: เจน Y
1: เมื่อเช้าได้คุยกับ
0: พี่ต้นเนี่ยต้องถัดไปเจน Y
1: ใช่คุยกับพี่ต้นเรื่องเจนเนี่ยสับสนกันมั่วไปหมดเลย
0: แล้วอายุเท่าไหร่
1: เมื่อเช้าเนี่ยผมคุยผมเนี่ยตอนแรกผมบอกผมเจน X พี่ต้นบอกไม่ใช่
0: เ
1: จน X เนี่ยต้องรุ่นพี่ต้นแต่ผมเนี่ยเจน Y พี่
0: เ
1: จน Y เนี่ยตั้งแต่ยุค80ถึงปี97ประมาณนี
0: ้80ถึง97พี่ก็เจน Y โอ้โหพี่ต้นเจน Y เลยวะ พูดแล้วก็เขิน
1: ครับ
0: แม่ก็ไม่น่าชวนคุยเรื่องนี้เลย
1: VJ วุ้นเส้น
0: กับรู้เลยว่าแก
1: ่ VJ พอลล่านี่สมัยก่อน
0: โอ้ช่วงนั้นนะ
1: พอลล่าเนี่ย
0: ฉะนั้น V ใช่ไห
1: ม
0: วุ้นเส้นคุณพอลล่าคุณจ๋า
1: VJ จ๋าคนหนึ่ง
0: มีใครละคุณพิต้าน
1: ี่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
0: ่โอ้โหน่ารักที่สุดเลยพิต้าณพัทลุงนะครับ
1: บอกว่าพี่หยองมาภาคไทยชนะ 2-0 แต่ถ้าคุณเจ๋งมาภาคไทยชนะ 5-0 ครับ
0: เอารีบโทรตามแกมาด่วนๆเลยผมจะไปนั่งแล้วก็

0: ต้มดูบอลแล
1: ้วแกน่าจะพักอยู่ที่พี่เจ๋งตอนนี
0: ้เกมไม่รู้อะไร
1: หรือบินไปไหนอีกหรือเปล่าพี่ตอนนี้ไม่มี
0: น่าจะไปเที่ยวแถวซินซินเนติอย
1: ู่ไปอเมริก
0: าไปอเมริกา
1: ครับผม
0: ตอนนี้ในสนามนี่ก็ตัดบรรยากาศไปดูนี่ชวานนัวเป็นไงเดาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวมึง
1: เดี๋ยวเจอกันแต่ว่าสนามวันนี้สภาพสนามไม่มีฝนตกในพี่ที่สิงคโปร
0: ์ครับ
1: ต่างกับบ้านเราเมื่อช่วงเย็นโอ้โหฟ้าถล่มเลยนะพี่แถวบ้านผมลำนุกาเนี่ย
0: พี่มาช้าเนี่ยก็เพราะว่าพี่ออกจากบ้านไม่ได้นี่แหละมันรถพี่จอดหน้าบ้านนะพี่ออกไปขึ้นรถไม่ได้อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้หนักจริงพี
0: ่มันแบบโอ
1: ้แล้วช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันพี่หยอง
0: เออแล้ววันอังคารเอาไงวะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วผมเห็นเนี่ยคือผมบ้านอยู่แถวรังสิตเนี่ยพี่คลองรังสิตคลองลำนุกาตอนนี้น้ำเริ่มเยอะมากแล้วนะพี่
0: คลองเขาเรียกคลองอะไรตรงนั้น
1: ลังสิตประยุนศักด
0: ิ์ลังสิตประยุนศักดิ์ใช
1: ่ไห
0: มไอคลองลพีพัฒน์นี่มันเส้นเดียวกันปะ
1: คลองลพีพัฒน์น่าจะฝั่งลำนุกานะพี
0: ่อ
1: ธิการตรงกรุงเทพอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนก
0: ันเพราะว่าพี่ก็งงๆกับคลองบ้านเราเยอะงงไปหมดนะครับ
1: เขาบอกว่า X เนี่ยต่อจาก Baby Boomer ครับหลังจาก X จะเป็น Y กับ Z ครับผมใช่ใช่
0: Z ก็คือ Gen Z นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันไปอัลฟา
1: อัลฟา
0: เบต้าควรอิมอะไรก็ไม่รู้อะ
1: เจนซีแล้วก็อัลฟาซิกเซเว่นไงพี่หยอง
0: ปวดหัวไปหมดเลยเมื่อกี้ภาพตัดมานี่ก็ฮาริชารุนนี่ก็เก่าสุดในทีมสิงคโปร์ชุดนี้แล้วนะครับ
1: 35ปี
0: แล้วพี่35เล่นทีมชาติมาตั้งแต่2013อ่ะฮาริชารุนนะครับก็เล่นทีมชาติมาเฉียดเฉียด100นัดเข้าไปแล้วนะครับ
1: ก็สิงคโปร์ชุดนี้ก็เรียกว่าเป็นชุดเกือบจะดีที่สุดของเขาแล้วนะพี่จะขาดแค่บางคนนะเนี่ยจะ
0: อีกซาน
1: แค่คนเดียว
0: ก็อย่างที่ว่าไปคือสิงคโปร์กับเวียดนามเนี่ยเป็นทีมที่เต็มที่สุดของอาเซียนคัพในครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่สิงคโปร์รอบรองนี่เขาเจอเวียดนาม2นัดเนี่ยโดนไป 5-1 นะครับเลขแรกนี่เขาบุกไปแพ้ที่ฮานอยก่อน 3-1นะครับเอ้ยศูนย์ขออภัยเลขแรกนี่แพ้ที่สิงคโปร์ก่อน0-2ที่จาราเบซานี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็เลข2นี่บุกไปแพ้อีก 3-1
1: แต่แพ้เวียดนามในบ้านนัดแรกเนี่ยโดนยิงช่วงทดเจ็บทั้ง2ลูกนะพี
0: ่
1: ลูกแรกเนี่ยเหงียนเทลินาทีที่90+11จุดโทษแล้วก็ลูก2เหงียนซอนนาทีที่90+14
0: เหงียนเทลินนี่ไปแล้วทีมชาติเพราะว่าตอนนี้นี่บาซินมาเป็นแผง
1: เบียดเบียดเบียดตัวโอนไม่ได
0: ้3ตัวใช่มั้ยเวียดนามบาซินทีมชุดนี้เหงียนซอนซอนเหงียน
1: โดฮองเฮน
0: โดฮองเฮนแล้วก็เหงียนไทล็อก
1: เหงียนไทล็อกบราซิลหมดเลย
0: เหงียนไทล็อกนี่มันเมื่อก่อนนี่ยก90นี่ต้องไอ้นี่เลยนะแต่ก่อนไม่เคยแค่เพียงได้รู้จักทัน
1: ไหมไม่ทันพี่อันนี้คือใครพี่
0: เป็นวงไทล็
1: อ
0: กเพลงดังอยู่นะเพลงเนี้ยเขาก็ดังเพลงเดียวนี่แหละ
1: อ้าว
0: นะครับ
1: แนวลุกเวียดนามเนี่ยบราซิล3คนตัวจริง2คนนะพี่ก็อาเหงียนซอนซอนกับดวงเฮน
0: อ
1: ีกคนนึงเนี่ยใช้เหงียนดินบักกองหน้า
0: เหงียนไทล็อกนี่ก็จะหนวดแดงๆนะก็ลงมาสำรองช่วงหลังๆนะครับก็รอดู
1: แต่ช่วงนี้อาเซียนหลายๆชาติก็เริ่มใช้ตัวโอนสัญชาตินะพี
0: ่
1: อย่างล่าสุดเนี่ยมาเลย์ก็เพิ่งโอนสัญชาติเบิร์กซันไปเบิร์กซันกับยาโฮ
0: ก็หันกลับมาใช้แนวนี้กันอีกครั้งอ่ะนะครับ
1: แต่บ้านเรานี้โอนไม่ได้นะพี่หยก
0: เฮ้ยเดี๋ยวดิแก้ไขนิดนึงฮาริซารุนนี่ติดทีมชาติไปจะ150นัดแล้วไม่ใช่จะ100นัดเมื่อกี้พี่พูดอะไรไป
1: เล่นมาตั้งแต่2013
0: พี่พูดจะ100นัดใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันจะ150นัด
1: ครับ
0: คือเก่าที่สุดแล้วมากกว่าทุกคนพี่เหมือนน่าจะติดทีมชาติเยอะกว่าทุกคนในอาเซียนด้วยซ้ำนะนะครับสำหรับฮาริซารุนนี่แต่ว่าก็ยังเป็นตัวหลักต่อเนื่องนะครับทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะลอนซิตี้เซเลอร์นี่แม้ว่าจะไปดึงต่างชาติอะไรมาในเซ็นเตอร์นี่ต้องมีแกอยู
1: ่ครับเขาบอกว่าเล่นมาตั้งแต่ปี2007นะพี
0: ่2007เลย
1: ก็ติดทีมชาติ152นัดไปแล้ว
0: อ้าวเว็บนี้
1: ย
0: ิ
1: ง7ประตู
0: เว็บนี้หลอกพี่นี่ว่า
1: ส่วนอันดับ2เนี่ย146นัดเป็นดานิเอลเบนเน็ตครับกองหลังลูกครึ่งอังกฤษ
0: ดานิเอลเบนเน็ตไอ้เบนเน็ตนี่ยุคนั่นแหละ2012
1: ยุคที่เราโดนดึงนั่นแหละโดนจุดโทษนั่นแหละแล้วก
0: ็ขวาจําได
1: ้มีแบฮัตกี้ไคซาเนี่ย140
0: แบฮักกี้นี่ก็เซนเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับตัวใหญ่ๆหน่อย
1: แล้วก็ใครรวมลีที่เคยยิงทีมชาติไทยด้วย
0: ถ้าคารูนาบรีนี่ก็ถ้าเป็นเทียบเป็นทีมชุดนี้ก็ชวานัวตัวริมเส้นจี๊ดๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ยุคนั้นนี่ก็
1: แล้วยิงลูกนั้นเนี่ยโหยังจำได้นะพี่ยิงที่เสมอกับเราในนัดชิงนัดที่2เนี่ย
0: พี่อยู่ในสนามดีเลย
1: สองนัดเลยโอ้พี่หยองอยู่2นัดเลย
0: โอ้โหตัวสวยจริง
1: ๆโอ้แต่ลูกนั้นยิงอ่ะโอ้โหยิงจบเลยด้วยวันนั้นเสมอเราก็ไม่ได้แชมป์
0: พี่บอยกิติศักดิ์ระวังป่ามั้ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: แบบไม่ไหวอ่ะโยนโดนเสาแรกอ่ะจ่อๆเลย
1: ส่วนดาวซันวัวของทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยอันดับหนึ่งยังเป็นฟาเดียมัดนะพี่คุณพ่อของอิกซานและอิวฮาน
0: เจ้าชายลอดช่อง
1: น
0: ึกภาพยืนตากกะทิทั้งวันเจ้าชายลอดช่อง
1: 101นัดยิง55ประตู
0: ครับ
1: ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นนออารามชา82นัดยิง34ประตูนออารามชานี่ติดทีมชาติไม่ถึง100นัดนะพี่เขาเหมือนเขาจะพเนจรไปเล่นในมาเลย์ด้วยในช่วงปลายอาชีพเนี่ย
0: ครับทำความรู้จักกับทีมชาติสิงคโปร์กันพอคร่าวๆ
1: ครับผม
0: นะพอคร่าวๆส่วนทีมชาติไทยของเรานี่แหมไม่ต้องห่วงครับแชมป์7สมัยนะครับแต่ว่าก็ห่างหายไป2สมัยแล้วนะ
1: ใช่
0: แชมป์ครั้งล่าสุดนี่ต้องย้อนไป2022นะ2022นี่มาโน่
1: ใช่ที่พี่อุ้มยิงเวียดนามนะชิงมั้ย
0: ยุคมาโน่นะครับยุคนั้นนี่ก็ต้องถือว่าก็เป็นใช้ชุดใหญ่นะม
1: ี
0: ท
1: ี
0: ละทอนทีละสินชนาทิพย
1: ์ใช่
0: ต่อเนื่องจาก2020เลย2020เนี่ยไปแข่งที่สิงคโปร์
1: ใช่เป็นเตะแบบบับเบิลที่นั่นปีนั้นเนี่ยเราใช้ธนวัฒน์ด้วยนะพี่2020เนี่ย
0: ยิงเวียดนามแล้ว2-0นะนิ่มๆเลยจำได้รับรอง
1: แล้วชิงนี้เจออินโดนีเซีย
0: แล้วชิงจริงยิงอินโดไปอีกนะครับ
1: ส่วน2024ก็อย่างที่ทราบกันก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราแพ้เวียดนามในรอบชิงชนะเลิศก็รอบชิงเนี่ยนัดแรกที่เวียดนามเนี่ยเราโดนเหนียนซวนซอนยิง2ประตูเลยแพ้ไป 2-1 แล้วนัดที่2เนี่ยเรามาแพ้ที่บ้าน 3-2
0: ถ้าใครจำกันได้ก็ลูก3นี่ก็ประตูขึ้นไปแล้วก็โดนสวนน่ะ
1: โดนยิง
0: แต่เราต้องการอีกลูกหนึ่งเพื่อต่อเวลาอะไรตอนนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็โดนสวนเป็นการแพ้ในบ้านที่เจ็บใจที่สุดเลย
1: ใช่แพ้แล้วเป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะพี
0: ่พี่มาภาคพี่จำได้พี่ภาคนัดสองกับพี่แชมป์นั่งข้างนอกเนี่ยเหี่ยวกันหมดเลยวันนั้น
1: ครับก็ส่วนสิงคโปร์ก็แชมป์ครั้งสุดท้ายก็คือปี2012ใช่ไหม
0: ครับดิยานาเรานั่นเองนี่ภาพบรรยากาศที่จรัญเบซานี่ก็อันนี้ใครอ่ะคุณใหญ่คุณโตเหรอเฮ้ยมีคนเดินมาสวัสดีค่ะด้วยน่าจะเป็นชาวไทยหรือเปล่าไม่รู้ยกมือไหว้เป็นคนไทยเลยเมื่อกี้นี้แต่แฟนๆชาวสิงคโปร์นี่เขาก็โอ้โหเมามันกันนะนะครับทีมชาติสิงคโปร์นี่ฉายาอะไรวะเดี๋ยวพี่ชาวบ้านเราก็เรียกกันลอดช่องเลยนะ
1: ในบ้านเรานี้น่าจะเมืองไลออนไหมพี่ผมจะไม่ผิด
0: ก็คงเมืองไลออน
1: เมืองไลออน
0: นะครับ
1: คุณพลเมืองไลออนนะพี
0: ่ขนาดบ้านเราเนี่ยอะไรนะวอลเอลิเฟนต
1: ์ไอ้วอลเอลิเฟนต
0: ์นะครับคุณซื้อของสิงคโปร์ชุดนี้เนี่ยกาวินลีเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกไปนะอายุ35
1: ครับ
0: นะครับประสบการณ์ในการคุมทีมที่เป็นชุดใหญ่จริงๆก่อนหน้านี้เขาไม่เยอะนะเขาเคยคุมเทมิเนสทีมเดียวนะที่เป็นหัวหน้าโค้ชจริงๆนะครับแล้วก็คุมเทมิเนสเนี่ยตั้งแต่20192019นี่อายุเท่าไหร่วะปีนี้เท่าไหร่2026
1: ก็ตั้งแต่20กลางๆเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ตั้งคุมทีมตั้งแต่20กลางๆ
0: เป็นโค้ชเร็วมากนะครับเป็นโค้ชเร็วมากนะครับจริงๆเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรมาตั้งแต่2014ตั้งแต่20ต้น
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็ขึ้นมาทำทีมชาติสิงคโปร์ตอนแรกนี่คุมแบบชั่วคราวเมื่อปี2025ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือตัวจริงไปเลยในปีนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่พาทีมขึ้นมากลับขึ้นฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็พาไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาคุมแทนสุโตมิโอคุระใช่ไหม
1: แล้วก็คุมทีม12นั้นเนี่ยชนะ7เกมนะพี่หยองเสมอ3แพ้2ปีนี้เนี่ยแพ้ไปแค่เกมเดียวครับในช่วงโปรแกรม FIFA Day ทั้งหมดเนี่ยก
0: ็
1: คือเกมที่แพ้จีน 1-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องนอกนั้นเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมากครับชนะ4เสมอ2แพ้1
0: ครับ เพราะฉะนั้นก็น่าจับตานะครับเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่น่าจับตาแต่วันนี้ก็เจอกับแอนโทนีฮัสซันนะครับ
1: ผมชอบข้อความนี้มากเลยพี่หมอบอกว่าฉายาล่อช่องครับแต่ตอนไปสิงคโปร์ไม่เจอสักร้านที่แท้ชื่อโรงหนังชื่อสิงคโปร์ครับ
0: มันไม่มีมีที่ไหนที่นู่นที่นู่นไม่มีขนมลอดช่องขนมลอดช่องมีแต่ที่ไทยฮะแล้วที่มันชื่อลอดช่องสิงคโปร์เพราะมันขายหน้าโรงหนังชื่อโรงหนังสิงคโปร์ที่เยาวราช
1: ครับอ่ะเราบอกว่าไม่ทันเลยครับพี่หยองทันแต่หูเหล็กครับอ้าวจากคุณนันทพงศ์หูเหล็กนี่คืออะไรพี
0: ่หูเหล็กได้ดีไงเดียวลานโปรเจกต
1: ์อ
0: ๋
1: อ
0: นั่นโอ้ยหูเหล็กนี่เก่ากว่าไทยล็อกเยอะหูเหล็กนี่2130มั้ง
1: โอ้โหครับแล้วก็บอกว่าอ่าหมูปากน้ำนี่เข้าชิงแล้วนะครับพี่หยอง
0: สุดยอด
1: อืมโหชนะมือวางอันดับทั้งนั้นเลยนี่
0: นั่งดูอยู่วันนี้นี่ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเฟรมตัดสินเลยนะ
1: อืม
0: แต่ว่าโอ้โหเฟรมตัดสินนี่หมูนี่สุดๆจริงนะ
1: ใช่ใช่
0: คือเจอหลงเปิดมาทีเดียวเปิดหน้าให้หมูโฉบลูกแรกลงก็เบรกยาวเลยร้อยแทงเซนจูรี่ไปเลยปิดท้าย
1: ผมนี่นั่งฟังพี่โอ๊ตกับพี่เจตเนี่ยลุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าหน้า3กุตัสซันจูสเบลเอราวันกลางเบนจามินวีรเทพเสกสรรหลังอุสมาโจนาธานวิชั่นลูกโซ่ครับจากคุณเจตเอง
0: นี่หนักทั้งหนักทั้งลูกครึ่งนี่หว่า
1: เออเป็นจะมีช่วง
0: ทีมเลยเนี่ยยกเว้นวีรเทพเสกสรร
1: วีรเทพกับเสกสรรนี่เป็นคนไทย
0: ครับ
1: นอกนั้นเป็นลูกครึ่งหมดเลยนะพี
0: ่ตอนนี้นี่แต่เดี๋ยวเราต้องออกก่อน2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: อีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องมีข่าวต้นชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยลงสนามแล้วนะครับทีมเด็กไอ้เขาเรียกอะไรนะมัสคอต
1: บอลบอย
0: มัสคอต
1: มัสคอต
0: มันตบถลึงตาใส่กล้องตุยลำตัวอะไรได้ไหมเนี่ยน่ารักน่าชังก็บรรเลงเพลงชาติไทยจบไปเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: มีกองเชียร์ไทยอยู่ประมาณมุมซ้ายของจ
1: อ
0: น่าจะสัก 2-300 คนได้นะตรงนั้นนะ
1: ก็น่าจะเต็มความจุในวิธีที่เขากำหนดมาของทีมเยือนเนี่ย
0: ครับก็ให้ 8% น่ะนะครับเป็นเพลงชาติสิงคโปร์บ้างเกี่ยวกับนะครับบุระนี่ก็มาค้าแข่งอยู่ในไทยอยู่พักใหญ่นะครับกับแบงคอกยูไนเต็ดแต่ว่าครอบครัวบอกอยากกลับไปอยู่สิงคโปร
1: ์
0: ทั้งที่กำลังเล่นดีเลยนะตอนนั้นนะเลข2ฤดูกาลที่แล้วจบเลขแรกเลยขอย้ายกลับเฉย
1: นี่เขาอยู่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี2020
0: ครับ
1: กับเทมินีโรเวอร์แต่เมื่อกี้ก็ร้องเพลงชาติแล้วนะพี
0: ่ก็เป็นสัญชาติสิงคโปร์แล้วนะครับ
1: ส่วนนี้เป็นแฮร์รี่สจ๊วตก็อยู่เชียงราย
0: ไอ้แฮร์รี่ไอ้นี่เด็กอุทัย
1: อ้าวอุทัยใช่ไหม
0: อุทัยไรฮานเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอยู่พลังการปีนี้ไม่รู้อยู่เปล่า
1: น่าจะกลับไปแล้วนะพี
0: ่ไรฮานสจ๊วต
1: ไลฮันสตรอนเนี่ยตอนนี้กลับไปอยู่แล้วอันซิตี้เซนเลอร์นะครับ
0: ครับนี่เสื้อของสิงคโปร์เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ Adidas นี่กลางทัวร์นาเมนต์เลยนะ
1: ใช่
0: ไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน
1: แต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอีกค่ายคู่แข่ง
0: เอาว่า3เกมแรกยังเป็น Nike อยู่เลย
1: ใช่เป็น Nike
0: เตะกัมพูชาเตะกับติมอร์เนี่ยยังเป็น Nike อยู่เลยมาเปลี่ยนเกมกับเวียดนามมั้ง
1: ผมยังเห็นแล้วเอ๊ะตกใจว่าทำไมเป็นแบรนด์นี้ไปแล้ว
0: เ
1: พราะว่าผมเคยไปที่นั่นมิหยองแล้วไปเดินดูร้านเสื้อบอลเขาเนี่ยแหละไปจับดูเนี่ยเห็นราคาเนี่ยแพงกว่าเสื้อบอลนอกอีกแล้วพี
0: ่
1: ไนกี้เนี่ย
0: อู้สิงคโปร์ของแพงก็ตาย
1: น่าจะประมาณ3กลางๆเลยพี่เสื้อสิงคโปร์เนี่ย
0: ครับเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างนะอ่ะตอนนี้เพลงชาติจบเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: จับมือกันแล้ว
1: ส่วนไลน์เดี๋ยวผมไปดูเรื่องของผู้ตัดสินทีมงานนิดนึง
0: ครับ
1: วันนี้ผู้ตัดสินครับมามุสซาลิมซาอิดเอามาจาราฟี่ครับ
0: ขออีกที
1: โหชื่อนี่ยาวมากชาวโอมานนะพี
0: ่
1: มามุสซาลิมซาอิดเอามาจาราฟี่ครับ
0: เอามาจาราฟี่อาจารย์มามุสละกัน
1: อาจารย์มามุสละกันส่วนผู้ช่วยก็ชาติเดียวกันครับนาฟาวอเดียฟารุสกี้ครับ
0: ส่วนผู้ตัดสิน VR วันนี้เป็นเกาหลีนะครับช่วยคุณชายจากเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: นะครับอาจารย์ช่วยเดี๋ยวอาจารย์ชอยนี่แหละเอง
1: ผู้ตัดสินที่4เป็นวูลินลีจากเวียดนามวันนี้โอ้โหใช้ผู้ตัดสินหลากหลายชาติแล้ววันนี
0: ้ครับ
1: สิงคโปร์นี่ระบบ4-2-3-1ครับวันนี
0: ้ก็ย้ำไลน์อัพอีกสักทีก็ได
1: ้ครับ
0: ก่อนจะไปพักกันนะเจม
1: ส์เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพสิงคโปร์นิดนึงครับวันนี้ก็เรียกว่ามาชุดใหญ่เลยจะขาดแค่ซองอียองคนเดียว
0: ครับ
1: ก็วันนี้ครับประตูเป็นอีวานมาบุชครับแล้วก็แนวรับมีโรเนลตันมีทางด้านของเจคอบเมเฮอร์ครับแล้วก็ฮาริสฮารุนแล้วก็อีฟานฟันดี้ส่วนกองกลางมีนออดัมอดุลลาครับมีชาวชาริฮันครับแล้วก็เคียวกะนากามูระ

0: แล้วก็เกนเควแล้วก็แฮร์รี่สจ๊วตส่วนแนวรุกเนี่ยมีทางด้านของหน้าเป้าอย่างชาวอานัวครับผม
1: ส่วนของไทยในประตูเป็นกำพลนะครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟณัฐพงศ์สายยากับทอมเบียร์นะครับแบ็คขวาวลิชูทองแบ็คซ้ายอุสมาเทียงคามมิดฟิลด์สารัตอยู่เย็นกับชัยพลอดทนนะครับแนวรุกก็คณะคำยกเสกสรรราตรียศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ในผังนี่ขึ้นมา 4-4-2 นะ
0: ครับ
1: ก็ธีรศักดิ์กับยศกรก็ยืนหน้าคู่กันไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูยืนในสนามจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวได้กลับมาลุ้นกันในครึ่งแรกของเกมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ครับ
2: Soccer Live Report ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระราชที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอริสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิรดาตระกูลหุ่นอนุสรณ์มูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:10 กฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SGB Metal จำกัดนายปัญญาวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิจยายาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูป

0: ปรับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: เอาละครับกลับมาสู่การช่วงเวลาของการรายงานสดนะครับฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับจากจารันเบซาครับที่สิงคโปร์ไทยกับเจ้าถิ่นนะครับสิงคโปร์เริ่มไป6นาทียัง 0-0 นะครับ
4: ครับ
3: ลูกเกมก็ยังคงยังไม่มีอะไรที่หวาดเสียวกันเท่าไหร่โอ้แต่แฟนบอลเต็มยิงนะวันนี้นะ
4: วันนี้นี่สิงคโปร์เจ้าถิ่นเนี่ยมาในเสื้อแดงครับส่วนทีมชาติไทยวันนี้มาในเสื้อขาวกางเกงขาวครับ
3: แดงขาวเลยครับ
4: แดงขาวเลยวันนี้เสื้อสิงคโปร์ทำเล่นไปสวยนะพี่หยองสีแดงแล้วก็มีเขาเรียกว่าแท็บของ
3: 3แท็บ
4: 3แท็บของแบรนด์นู้นนะพี
3: ่ขาวครับ
4: นี่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นดำนี่แมนยูเลยนี
3: ่เอา มาดูครับว่าน่าสนใจดีๆนะครับว่าแอนโทนีฮัสซันจะสั่งให้ทุกทีมเล่นแบบไหนนะครับในเกมแรกที่เป็นเกมเยือนก่อนเน้นผลไม่แพ้กลับไปหรือว่าจะบุกเลยครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าแหมก็มีเสียงตำหนิตีติงกันอยู่นิดหน่อยนะครับใน4เกมแรกของรอบแรกนี่ว่าแหมชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ดูเหมือนก็ไม่ค่อยบุกเท่าไหร่ก็เลยว่าเน้นเพลย์เซฟวางกันเถอะ
4: มีส่วนสภาพสนามที่จารันเบซานี่ดูหญ้านี่ดูดีเลยครับฝนไม่ตกด้วย
3: ครับข้างหลังก็มีร้านไก่ย่างอยู่นะฮะ
4: ชลมเหมือนบ้านเราอยู่นะพี
3: ่เต็นท์นะฮะเหมือนตลาดไอ้ต้นไอ้ก็เรียกอะไรตลาดเปิดท้ายเหมือนกัน
4: สตรีทฟู้ด
3: สตรีทฟู้ดนะฮะเตะไปโดนกระทะไอ้เตาปิ้งไก่ข้างหลังไม่ได้นะเอาครับสิงคโปร์จะทุ่มทางขวานะครับเร็วเนตันบอกเพื่อนขยับเข้าไปในเขตโทษเลยครับจะทุ่มไกลแล้วครับทุ่มยาวเข้าไปในกรอบหัวขวาเสยสาวสองยิงติดล็อกโอ้โหยศกรครับปลีชีพเลยลูกนี้ลูกยิงของชวานัวนะครับสิงคโปร์เปิดเข้ามาใหม่ขึ้นไปมงลูกนี้มันโดนไม่ดีครับหลุดออกหลังไปครับเป็นเตะจากประตูของทีมชาติไทย
4: สิงคโปร์ได้ลุ้นก่อนครับลูกมงของมาเลอร์ครับเบอร์18เนี่ยบอลไม่เข้ากรอบแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยก่อนนั้นจังหวะทุ่มมาเนี่ยเป็นเชพลครับหม่งไปเข้าทางอานัวได้ยิงวอลเล่เต็มๆแต่บอลไปโดนหน้าของยศกรนะครับ
3: บล็อกด้วยหูครับยศกรโอ้โหเต็มบ้องหูเลยครับไทยเปิดจากหน้าปากประตูแต่ว่าสิงคโปร์เพลสเลยนะครับตั้งแต่หน้ากรอบเขตโทษเลยครับเราเตะยาวขึ้นมาสิงคโปร์งัดกลับไปก็ไม่มีอะไรครับลึกไปถึงกำพล
4: โอ้โหเวลาบอลไทยได้บอลแล้วดึงช้าเนี่ยแฟนบอลสิงคโปร์ก็ส่งเสียงโห่เลยครับตั้งแต่ต้นเกม
3: ครับเสื้อทีมชาติสีขาวตัวนี้สวยเหมือนกันนะน่าโดนเหมือนกันนะ
4: เสื้อน่าจะเป็นเสื้อไตรบอลสีขาวเนี่ย
3: เออแต่ว่าแหมสีขาวใส่เป็นเหลืองสิแต่ว่าเหลืองเหรอครับไทยบอกเหลืองไม่เหลืองไม่รู้ครับตอนนี้ขึ้นมาทางซ้ายไหลเข้าในเปิดตกชัยพลก็แหมผ่านหน้าปากหน้ากรอบไปโทษไปปั๊มกันโอ้โหเอาครับนัวดุลลาแบ็กซ้ายของสิงคโปร์ครับลากขึ้นมาเปิดข้ามมาจะให้ข้างหน้านะจอนัวโดนดักเอาไว้โอ้สิงคโปร์นี่ขยันวิ่งเข้าหาบอลทุกคนนะครับ

0: บีบใส่จนยังตั้งเกมไม่ถนัดนะครับทีมชาติไทยตรงกลางเปิดขึ้นมาครับกำพลสิงคโปร์ตัดได้เวนเกวให้มาแฮริสจวดทางขวานะครับไหลต่อลูกนี้แฮริสเปิดติดบล็อกโอ้โหเตะมุมของสิงคโปร์ครับทางขวา
1: จังหวะเปิดของจวดครับยังดีที่มีเชียร์พลครับล้มตัวสกัดเอาหลังไปได้ไม่งั้นในตรงกลางเนี่ยอานัวรออยู่แล้วครับสิงคโปร์เล่นเกมคึกคักกว่าทีมชาติไทยเลยครับช่วง10นาทีแรก
0: นี่เล่นชิงกับชัยรานนะครับสำหรับอริสจวดลากเข้าไปเปิดแต่ว่าชัยพลครับตามสุดนะครับลูกนี้ล็อกออกหลังไปเตะมุมของสิงคโปร์ครับเกี่ยวงานนากามูระให้สัญญาณนะครับว่าเอายังไงครับข้างในเนี่ยแหมชิงพื้นที่กันน่าดูมีเลียนเนลตันนะครับมีจาคอบมาเลอร์มีแฮริสจวดชวาอันนัวนะครับที่ไปรออยู่ในกรอบหกหลาสำหรับสิงคโปร์เปิดลูกนี้ไปเสาไฟครับเลยไปหมดยศกรถึงก่อนครับงัดขึ้นหน้ามา
1: การบอลจังหวะสองนี้สิงคโปร์เก็บได้หมดเลยครับ
0: ครับช่วงต้นเกมนี่ดูดีกว่านะครับสิงคโปร์บอลอยู่ที่ฮาริสอรุณครับ
1: นี่ก็ยิงเซ็นเตอร์คู่กับอีฟานซันดี้ครับสำหรับฮาริสันกับซันชีนวัย35ปีนะครับ
0: ฮาริสอรุณเปิดขึ้นหน้าใหม่จะให้เกนเกวครับโดนดักไว้งัดต่ออีกทีไม่ทันแล้วครับเกี่ยวกับนากามูระบอลออกข้างไปนะครับ
1: ภาพกลับมาที่อันนี้สั้นครับต้องออกมาลุกสั่งการลูกทีมตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับ
0: ว้าวโดนเตะยัดครับอุซาม่าแม่เสียทุ่มครับได้ครองบอลอยู่ครับพวกจิมใส่มาแข่งตัวเองออกไปครับ
1: กลายเป็นช่วงต้นเกมที่ไทยต้องลงไปเน้นตั้งรับก่อนครับเกมนี
0: ้อริสารุนเลียนเนลตันครับทางขวาไปไม่ได้นะครับต้องคืนกลับไปตั้งใหม่ไทยเหมือนจะเริ่มพยายามจะเดินขึ้นนะครับไม่ได้ถอยลงไปรับลึกสิงคโปร์ก็ขึ้นไปข้างหน้าลำบากเหมือนกันนะครับไม่มีช่องอาริสารุนออกมาทางขวาครับเลนเกวจะผ่านเข้ากลางเอาติดครับโดนดักแล้วเตะฟาวล์โอ้โหตัดเกมเลยครับเลนเกวไปทำฟาวล์ใส่สารัตนะครับ
1: เป็นจังหวะที่สารัตตัดเกมตรงกลางสนามได้ครับพยายามที่จะเล่นออกบอลเร็วแต่โดนเลนเกวเข้ามาดักไว้ก่อนครับถูกเข้ามากระแทกแท็กเกิลจนด้านหลังนะครับ
0: สารัตจะขอใบเหลืองอ่ะไปตัดกลับมาครับไทยบุกถึงในกรอบเขตโทษคืนมาคณะนายกรอบเขตโทษแหมพลิกไม่ได้ครับต้องคืนมาก่อนอุสมาเปิดเข้าไปโดนดักเอาไว้ภาพไปให้ดูภาพช้าเมื่อสักครู่ครับตัดกลับมาดิคณะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับเอาให้ขึ้นหน้ามาสิงคโปร์ทอมเบียดักสบายครับวาลิสนัทพงศ์บอกใจเย็นๆครับตั้งเกมของเราขึ้นไปบ้างนะครับแม่10นาทีแรกนี่รับเป็นส่วนใหญ่วาริสเล่นใกล้ๆยศกรล็อกหนีมาก่อนครับ
1: เป็นช่วงเวลาของทีมชาติไทยได้ครองบอลบ้างครับ
0: คืนมานัทพงศ์ให้เอาไปทางขวาครับเอาครับวาริสเปิดเข้ามาเอาตรงกลางเก็บได้จับยาวครับคณะโอ้โหจะยิงโดนบล็อกบอลกลับมาหาสารัตยิงซ้ายนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบ
1: โอกาสลุ้นครั้งแรกของชาติไทยครับ
0: ขอไปเป็นชัยพลครับ
1: ลูกยิงด้วยซ้ายของชัยพลเด็ดพ้นแต่บอลหลุดกรอบไปเยอะครับ
0: จังหวะแรกบอลกระดอนกองหลังสกัดมาครับมาเข้าทางคณะแต่ว่าจับจังหวะแรกยาวไปนิดเดียวครับเลยอดยิงแต่ตอนกระดอนกลับมาชัยพลนี่ก็ไกลนะครับแล้วก็ยิงไม่ตรงกรอบอ่ะไทยไม่ครับหน้ากรอบไปโทษจ่ายตัดลูกนี้เข้าไปในแค่ต้นยิงซ้าย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: โอ้โหจังหวะแรกของธีรศักดิ์เอ๋ยพี่ไม้ครับ จับขวายิงซ้ายไม่ต้องแรงนะแต่ลูกนี้เบียดโคนเสาเข้าไปเลยครับ 1-0 ครับไทยขึ้นนำ
1: โอกาสยิงครั้งที่2ของทีมชาติไทยในเกมนี้ครับแล้วได้ประตูออกนำไปแล้วครับจากธีรศักดิ์เผยพิมายครับ
0: โอ้เอาล่ะครับมาจังหวะบุกแทบจะจังหวะแรกเลยครับของทีมชาติไทยครับก็ได้ประตูทันทีครับประตูที่3ของเขานะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับธีรศักดิ์เผยพิมาย
1: โอ้เด็ดขาดครับทีมชาติไทยโอกาสไม่เยอะแต่ออกนำไปแล้วครับช้างศึก
0: โอ้โหแฟนบอลสิงคโปร์โหกันลั่นเลยครับตอนนี้แหม
1: คือเป็นจังหวะที่สิงคโปร์เซตบอลหน้าปากกับตัวเองแล้วไปเสียบอลนะครับโอ้เป็นฮาริฟารุนครับจ่ายบอลแล้วโดนเสกสรรตัดได้ครับแล้วเสกสรรเนี่ยพาบอลขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษจ่ายให้กับเทียศักดิ์แต่บอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงเบาๆเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหคนจ่ายนี่เป็นเสกสรรลาเต้ครับตัดเองจ่ายเองครับเสกสรร
0: ตรงนั้นเนี่ยมีกองหลังสิงคโปร์ยืนกันอยู่3คนนะครับแต่เสกสรรจ่ายไปเข้าเท้าแล้วบอลแรกของธีรศักดิ์นี่ชั้น1เลยครับแตะทีเดียวนี่หนีตัวประกบนะครับโอ้ยยิงซ้าย
1: จังหวะยิงนี่ไปฉลับปลายเท้าของอีฟานฟันดี้ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมท่าเรือครับเข้าประตู
0: เอาล่ะครับประตูที่10ของธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับในทีมชาติชุดใหญ่ 1-0 ครับลูกเกมช่วงแรกอาจจะดูอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าประตูแรกในเกมนี้เป็นของเราครับสิงคโปร์เอายังไงครับกวินลีผู้สินย้อนมาให้ฟาวนะครับจังหวะนี้โดนณัฐพงษ์นะครับตามไปเตะลูกนี้ผู้สินแกก็บาร์โค้ดมาเลยนะฮะวันนี้ส่งบาร์โค้ดดูเลยเป็นบูลลี่เขาอีกเจ
1: ้สิงคโปร์ต้องตั้งเกมกันใหม่ครับจริงๆช่วงต้นเกมนี้คลองบอลได้ดีกว่าแต่โดนออกนำไปแล้วเจ้าถิ่น SMN นี่บอกว่ารอดช่องสิงคโปร์นี่จะมาสู้อะไรกับรอดช่องวันเจ็ด
0: อร่อยวันแยะไทยตัดได้แล้วครับจ่ายขึ้นหน้ามาชนเข้าไปครับโอ้โหกระเด็นเลยครับมาเจอฮาริสซาลุนเข้าไปครับคณะเหลี่ยมดีกว่านะครับฮาริสซาลุนมีเข้าถึงบอลพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าชนด้วยไหล่เนี่ยคณะกันดอนไปเลยในฟ้าเลยครับสิงคโปร์ได้บอลบุกขึ้นมาใหม่ตากยาวขึ้นหน้ามาให้ชวานัวโชบนะครับแต่ว่ากำพลออกมาบังออกหลังได้ก่อน
1: ก็ยังไม่ได้โอกาสยิงจ่าครับชวานัวกองหน้าตัวเก่งของสิงคโปร
0: ์นี่ในทีมชาตินี่ยิงไป21ลูกแล้วนะครับสถิติในทีมชาติก็ดีมากนะครับชวานัวนี่35นัด21ประตูนะครับว่าสถิติยิงประตูนี่น่ากลัวทีเดียวครับดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับชวานัวเป็นตัวที่ทีมชาติไทยต้องจับตาดูครับดูแลเป็นพิเศษหน่อย
1: เกมผ่าน15ทีแรกครับไทยนำสิงคโปร์ 1-0
0: ตัมเบียครับไทยมาจ่ายต่อไปแล้วครับทางขวาลูกนี้บอลมันไหลออกเส้นข้างไปครับ
1: จะไหลขนานเส้นให้กับทางคณะแต่บอลแรงออกไปครับ
0: โอ้คนที่ตัวเล็กแต่น่องใหญ่น่องมันเริ่มเลย
1: เราเล่นดีขึ้นทุกปีพี่คณะกำยกเนี่ย
0: ครับเป็นตัวที่สอดก็เป็นในเขตโทษนี่อันตรายนะครับเรียกว่าใกล้ๆกับเสกสรรนะครับจังหวะสอดเข้าเขตโทษนี่จมูกไวสุดๆสิงคโปร์ขึ้นมาครับฮาริสลุน
1: สิงคโปร์พอโดนออกนำก็ช็อตไปดื้อๆเหมือนครับตอนนี
0: ้ต่อไปทางซ้ายนะครับอับดุลลาคืนมาอิรฟานฮาริสารุนครับไทยนี่กระจายกำลังกันรับนะครับยืนคุมพื้นที่นะครับไม่ได้ลงไปรับต่ำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิงคโปร์นี่ต่อบอลกันลำบากนะครับต้องเปิดยาวตัดมาลูกนี้กำพลครับออกมาคว้าได้เบนเควนะครับที่สอดเข้าไป
1: เสื้อกำพลนี้มาแนวสีน้ำตาลทองๆนะพ
0: ี่ในข่าวก็เรียกว่าเขียนว่าสีทอง
1: สีทอง
0: น้ำตาลเป็นทองที่เข้มๆหน่อย
1: ทองเข้มๆไม่ได้ทองแบบอลามนะพี
0: ่ครับแต่เป็น บ้านผมก็เรียกว่าสีขนมหม้อแกงนะพี
2: ่โอ้ใช่ใช่
0: ไม่ปูแล้วหิวจะไปดินข้าวเลย
2: มีทั้งวุ้นเส้นทั้งขนมหม้อแกงเลยรอดช่องอีกโ
0: อ้อย่ากลายไปคุยเรื่องอาหารไปสักทีไปเพชรบุรีนี่ต้องโอทึงเลยใส่น้ำตาลข้นเอาเข้าไป
1: โอ้สิงคโปร์กลายเป็นตอนนี้ได้แค่ขอบอลกลางสนามเจาะไม่เข้าครับ
0: ดูวนาจันนี่เหมือนมีเกณฑ์นักเรียนมาเหมือนกันนะมึงว่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่นั่งดูเป็นระเบียบใช่ใช่ป่ะเนี่ย
1: ตรงนี้ใครมาถึงโทรมาแน่นจริงครับ
0: ครับ
1: ตามรายงานนี่ 6,500 ที่นั่งนี่เต็มเลยเงินมีจรันเบซาครับ
0: อยู่ที่จรันเบซาในฝั่งที่ตั้งกล้องเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่ใหญ่กว่านะ
1: อ
0: ืมว่ามองเนี่ยกล้องมองไฟตรงข้ามนี่โอ้โหฝั่งอาจารย์ฝั่งโน้นนี่เต็มเลยครับแน่นทุกที่นั่งสิงคโปร์ขึ้นมาทางซ้ายครับอับดุลลาดูอับดุลลาเปิดไม่เปิดครับล็อกก่อนล็อกก่อนจะหนีวาลิสเปิดได้ครับเปิดเข้ามาโอ้โหเกี่ยวบอลยังไม่พ้นนะครับต้องเสยทิ้งออกมาก่อนรัฐพงศ์มงหนุนกลับไปใหม่ครับสิงคโปร์ชนกับไบอุสมาช่วยกันสกัดนะครับธีรศักดิ์บอลตรงกลางเอกสารมงมาก็ไปเข้าทางคาริสลุนโอ้โหคืนแรงเลย
1: โอ้โหคาริสลุนกัดคืนบอลประตูเนี่ยบอลโด่งและแรงด้วยดีที่มามูสเนี่ยยังรับได้ครับยังใช้เท้าเล่นบอลได
0: ้อิสวานมาบูสแกออกมานอกกรอบเขตโทษด้วยนะครับโอ้โหคืนเกือบข้ามผัว
1: ถ้าแต่ล่าสุดนี้เป็นแฟนสิงคโปร์ดูแล้วนี่ก็ใจหายนะพี่กิ๊กโ
0: อ้20นาทีผ่านนะครับไทยนำ 1-0 นะครับแม้ว่ารูปเกมจะเป็นสิงคโปร์ดูจะบุกได้มากกว่าตอนนี้เนี่ยมาเล่นกันอยู่ใต้บาร์ของกราฟิกนะฮะมองไม่เห็นฮะแหมเอาลงไปได้แล้วลงไปนะเสียบก็ไปครับไทยโอ้โหจังหวะนี้เข้าบอลเต็มๆครับเสกสรรราตรีนะครับแต่ว่าบอลยาวไปถึงอิสวันมาบูธ
1: พูดถึงธีรศักดิ์เนี่ยครั้งที่แล้วที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มที่สนามสิงคโปร์สเตเดียมเนี่ยก็เป็นคนยิงประตูชัยนะพี
0: ่
1: ประตูที่4
0: ลูก4ลูก4
1: ทีนี้ยิงขึ้นนำให้กับไทยไปแล้ว
0: ก็จำกันได้นี่รูปแบบว่าเครื่องหมายการค้าเลยวิ่งเข้าไปรอจุดนัดพบและแปรนิ่ม
1: ๆเกมผ่าน20นาทีแรกครับไทยยังนำสิงคโปร์อยู่1-0ครับได้ประตูจากธีรศักดิ์ไปพิบายครับ
0: ครับเกี่ยวกับการบุระพลิกสวยแต่ว่าจ่ายติดอ้าวธีรศักดิ์แย่ลูกนี้ยังมีฮาริสลุนครับเป้าหลังบ้านธีรศักดิ์ชนเข้าไปครับแล้วแซงแล้วครับฮาริสลุนแต่มาเข้าทางธีรศักดิ์หลุดเข้าเขตโทษธีรศักดิ์ยิงขวา
1: โอ้โห
0: ข้ามคานครับโอ้ยเดียวแล้วนะครับลูกนี้แต่ว่ายิงข้ามคานออกไปเอง
1: โอ้จังหวะฮาริสลุนครับไปเล่นยากตรงริมเส้นแล้วธีรศักดิ์เนี่ยตัดบอลได้พาบอลเข้ากรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายยิงไปติดเซฟมามูชนิดเดียวครับ
0: โอ้โหมันแสกหน้านะครับหรือดูว่าปัดน่าจะปัดโดนหน่อยนึงนะบอลเชิดข้ามการเนี่ยครับบอลลิสลุนโดนธีรศักดิ์ตันนิดหนึ่งเสียจังหวะครับโอ้ยเนี่ย
1: เซฟนิดหนึ่งครับ
0: โอ้ยแสกหน้าครับบอลเหินข้ามการไปหน่อยนึงครับ
1: คือจังหวะยิงเนี่ยไปเน้นแรงยิงอัดประตูแต่ว่าถ้าเน้นออกข้างซ้ายขวาเนี่ยน่าจะเข้าไปแล้วครับตรงนี้บอลลิสลุนจังหวะเมื่อกี้นี้เสียท่าธีรศักดิ์เลยจังหวะไปพยายามประคองไม่บอลออกครับเจอธีรศักดิ์ตัดแล้วพาบอลเข้ากรอบไปโทษเลยคร
0: ับ ธีรศักดิ์มันเป็นขวาด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เอาถ่ายได้เตะมุมต่อครับชุดสินวันนี้นี่เป็นชาวโอมานครับ
0: อาจารย์มามุดบาโคส
1: ซีดานไม่ใช่ซีดานชื่อยาวเหลือเกินครับแต่ว่าชื่อขึ้นต้นเนี่ยเป็นอาจารย์มามูธครับวันนี
0: ้ครับ
1: มามูธซาลิมไซส์เอามาจาราฟี่ครับ
0: เดี๋ยวพี่จะถามเรื่อยๆนะ
1: เอาเป็นว่าชื่ออาจารย์มามูธแล้วกันครับวันนี้เอาครับเตะมุมทางซ้ายของไทยครับสารัตน์อยู่เย็น
0: เปิดโค้งเข้าไปสาวสองมาแหงกะเอาไปหยดใต้คานไปเลยครับสารัตน์แต่ลูกนี้บอลมันโค้งข้ามออกไป
1: เปิดกะเปิดยัดเข้าไปในหน้าปากประตูแต่บอลเนี่ยล้นข้ามคานไปครับสารัตน์ฟอนก็สวยนะพี่ฟอนเบอร์ชื่อทีมชาติไทยเนี่ยสีแดงน้ำเงินเลยครับวันนี
0: ้ครับสารัตน์นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นคนเดียวที่ลงตัวจริงทั้ง4นัดรอบแรกนะหรือพักไปเกม
1: เหมือนจะพักเกมฟิลิปปินส์
0: เกมฟิลิปปินส์นะโอ้โหใจเย็นๆครับธีรศักดิ์แหมเข้าช้า
2: ต้องระวังเรื่องใบเหลืองด้วยเพียรศักดิ์
0: จันมามูดบอกอย่าเดินหนีมาฟังคำเตือนก่อนเบาๆเบาๆไล่ๆน้องเข้าใจไหมไล่ๆโอ้ลูกนี้เข้าช้า

0: ไปเตะใส่เรียวเนปันโอ้โหเขาออกบอลไปออกบอลไปแล้วครับช้าไปหน่อยลูกนี
1: ้เกมห่างครึ่งดังครึ่งแรกครับไทยสิงคโปร์นี่โดนนำเสร็จนี่โอกาสลุ้นประตูนี้ไม่มีเลยครับ
0: แต่ว่ามาทางขวาครับเกนเควตัวกับอุชิมาลากหนีไปแล้วก็เกนเควยอดเข้าไปโอ้โหกำปนชกออกมาว่ามีตัวโฉบด้วยนะครับเมื่อสักครู่แต่ว่าเขาขึ้นไม่โดนโชคดีไปครับตัดได้ครับไทยสารัตตากออกขวาลูกนี้น้ำหนักช่างเมื่อเช้าครับแต่ว่าบอลมันกระดอนยังอยู่นะครับยังไม่ออกคาคณะคาคณะโอ้โหอิลฟานวิ่งมาเป็นอย่างกระสิบล้อครับต้องหลบก่อนล็อกสักทีนึงโอ้โหประตูครับอิสวานมาบู
1: ธดึงบอลหลอกธีรศักดิ์ครับนิ่งจริงๆคร
0: ับ ว่าถ้าโดนชกไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องนะครับเอาสิงคโปร์ครับขึ้นมาโอ้โหแฟนๆในสนามจราบิชาเร่งเราโดนดักเอาไว้นิดนึงชัยพลครับชัยพลอ้าวไปทำบอลลั่นออกข้าง
1: หัดสั้นไปยืนบังตรงนั้นพอดี
0: เ
1: ล่นลำบาก
0: แฮริสจวดนะครับเมื่อสักครู่นี่ไปประกบไล่ทำให้ชัยพลเล่นลำบากครับเมื่อสักครู่ได้ทุ่มมาเร็วๆตันให้อ้าวให้สวยครับลูกนี้แฮริสแฮริสจวดทางขวาก่อนเขตโทษนะครับล็อกกลับมาก่อนให้มาเกนเกวเรียวเนตันเกนเกวเบิร์นเข้าในครับลูกนี้มาโดนล้วงมาทำได้ดีครับเสกสรรแต่ว่าหันกลับมาก็เจอเหมือนกันอ้าวยศกรพลิกหนีไปได้ครับล็อกหนีอีกทีนึงยศกรแทงมาธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ออกขวาครับมีตัวเติมไปแล้วครับวาลิศวาลิศมีพื้นที่มีเวลาครับตั้งป้อมมองเน้นๆวาลิศยอดเข้ามา
1: โ
0: ก่งเน้นๆ
1: ครับ
0: โอ้ไม่มีใครประกบเลยครับธีรศักดิ์เผยพี่ไป
1: โอ้โหจังหวะเปิดของวาลิศนี่น้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าเลยครับแต่ธีรศักดิ์หม่งเข้าไปล่วงๆครับตรงนั้น
0: โอ้ตัวประกบของสิงคโปร์หลงคู่กันหมดเลยครับธีรศักดิ์นี่ยืนบนเส้น6หลาแล้วไม่มีรัศมีรอบตัว3เมตรไม่มีใครเลยครับ
1: โอ้ได้หม่งลงๆไม่มีใครประกบแล้วธีรศักดิ์เลยพี่ไม้ยิงลูกที่2เอาแต่เจ็บหรือเปล่าครับโ
0: อ้ไม่แต่ว่า2ประตูไปแล้วครับวันนี้ครับธีรศักดิ์เปิดพี่ไม้จังหวะโต้ของทีมชาติไทยนะครับดู
1: โอ้แล้วเป็นธีรศักดิ์เนี่ยเป็นคนออกบอลไปทางขวาให้กับวาลิศวาลิศนี่ดึงรอจังหวะแล้วเปิดคงโค้งลูกนี้ไม่ลำหน้าครับ
0: คือธีรศักดิ์ก็วิ่งตัวเปล่าเข้ามาในเขตโทษนะครับเลียวเนียวตันเห็นแล้วครับแต่ว่าข้างหลังเขามีตัวของทีมชาติไทยคนวิ่งเข้าไปครับเลียวเนียวตันก็เลยจะถอยไปประกบยศกรนะครับก็เลยกลายเป็นธีรศักดิ์ว่างเลยครับ
1: แล้วมามุดนี่นิ่งจริงๆพี่จังหวะหล่อเมื่อกี้จังหวะนี้ก็นิ่งเลยครับ ยืนนิ่งเลยมามุดไม่ต้องเซฟครับ
0: มันจ่อจริงๆเลยครับบนเส้นหกหลาเลย
1: ธีรศักดิ์นี่มีพ่นสเปรย์ที่เท้าซ้ายครับ
0: ข้อเท้าครับตรงนั้นโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์แล้วก็ประตูที่11ในทีมชาติครับมาติดๆเลยครับโอ้เป็นการออกสตาร์ทที่หมายผู้ยาวสังกิจบอกเพอร์เฟคเลยครับ
1: บุกมานำ 2-0 ครับไทย
0: โอ้ขณะที่เกเบรียลนี่ตอนนี้นี่ใครเอา2ประตูไปยื่นในโดตุยท้องแน่โอ้โห
1: จริงๆช่วง10นาทีแรกนี่ออกสตาร์ทดีแล้วสิงคโปร์แต่พอโดนลูกแรกนี่ก็เหมือนช็อตไปดื้อๆแล้วโดนลูก2แล้วครับ
0: ตาได้บอกบุญไม่รับเลยครับกับวิลิมีคูลิ่งเบรกด้วยนะน่าจะเป็นการตกลงกันของ2ทีมในการประชุมทีมนะครับแต่ว่าก็สั้นๆนะกินน้ำกินท่ากันแล้วก็มาเลยครับออกมาเล่นกันต
1: ่อเป่าจบเลยได้ไหมพี่เจมส์
0: เฮ้ยแล้วอีกชั่วโมงกว่าๆเราจะพูดอะไรกันล่ะครับเจมส์ครับมีบอลพลาดนี่แล้วเขายังชั่วหน่อย
1: สลับบอล
0: เอาครับโอ้โหจะต้นวันนี้นี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
1: สิงคโปร์ต้องเร่งแล้วครับเล่นในบ้านแล้วโดนนำ2ประตูตอนนี
0: ้รูปเกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยครับสิงคโปร์ในช่วงครึ่งทางครึ่งแรกแต่ว่าไทยนี่ถ้าจะเป็นโอกาสจบครั้งที่3ที่4เท่านั้นนะได้มา2ประตูครับครับสิงคโปร์ได้ยังได้ลูกทุ่มนะครับทางขวาแต่ไกลมุมธงเลียวเนตันบอกเข้าไปเลยครับนี่พลังแขนของผมมันสุดยอดไปรอให้เขาเพย์โทษให้หมดนะเรียวเนลตันว่าแล้วก็ซอยยิกยิกยิกยิกยิกไม่ทุ่มมาทีทุ่มยาวเข้าไปในกรอบหกล้าครับเสาแรกเอาเสยไปตรงกลางขึ้นไปมงแล้วยิงสามข้ามผ่านครับโอ้โหกำพลออกมาคว้าบอลที่เสาแรกไม่เจอบอลนะครับบอลเลยไปถึงน่าจะเป็นจะคอมเมลเลอร์ครับ จังหวะสุดท้ายนี่จอด

0: ต่อเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระตวัดข้ามคาน
1: จังหวะลูกทุ่มไกลมาแล้วบอลเนี่ยกำพลออกมารับไม่โดนบอลแล้วบอลเลยไปเสาสองครับจะขอบมาเลยเนี่ยยืนโล่งๆยิงวอลเล่แต่บอลข้ามคานครับ
0: คือกำพลออกไปเนี่ยจนกันเองนะครับแล้วบอลเลยมาเสาไกลตกใส่ไหลยศกรไปตั้งให้จะขอบมาเลยครับแต่ว่ามันเตะไม่ถนัดนะครับช้อนใต้บอลสามหลาตรงนั้นนะครับข้ามคานเฉยเลยโอ้โหนี่ถ้าเขาได้ประตูไล่มานี่ก็สนุกแน่ครับแต่ว่าที่ปะทะกันในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี่มีนอนไป2คนนะครับของสิงคโปร์นี่เป็นอิรฟานนะครับส่วนของเรานี่ยังไม่เห็นครับที่นอนอยู่เป็นใคร
1: น่าจะเป็นอุสมาเทงคานแฟนสิงคโปร์นี่มีใส่เสื้อแมนยูเสื้อเซนอนเต็มเลยนะ
0: สีเดียวกันครับไม่เป็นไรครับ
1: แต่ไม่มีลิเวอร์พูล
0: อยากรู้จังเลยตาคนนี้ใครฮะเดี๋ยวพี่เซิร์ชก่อนแต่ว่าแฟนๆสิงคโปร์นี่ยังร้องเพลงกันสนั่นหวั่นไหวนะครับ
1: น่าจะเป็นประธานาธิบดีนะพี
0: ่
1: เป็นทาแมนแชมูการันครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าโอ้กล้องนี่จับตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: เป็นชื่อทาแมนชามันกุรันนำ
0: เออเหรอ
1: เป็นชาวสิงคโปร์นี่เป็นประธานาธิบดี
0: กล้องนี่จับแล้วจับอีกเป็นงานนี่หว่าตามัน
1: อ้าว
0: จันมุลกัลตินัมอะไรวะ
1: ผู้ตัดสินมีการเช็ค VR ครับโอ้จังหวะไหนครับเดี๋ยวต้องดู
0: โอ้ถ้าเช็ค VR นี่ก็หมายความว่าน่าจะเป็นในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับ
1: น่าจะเป็นจังหวะสิงคโปร์ดุนจุดโทษนะครับ
0: โอ้มีตรงไหนครับ
1: เดี๋ยวต้องดูจังหวะที่อุซาม่ากับอานัวหรือเปล่าครับแต่ที่เราดูเนี่ยผู้ตัดสินยิ้มบังจอย
0: เวียข้างในขึ้นมากันถ้าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะบอกว่าโดนแขนยศกรเหรอหัวไหล่หรือแขนนะครับก็ดูตรงเนี้ยยศกรนะครับ
1: หัวไหล่ครับไม่คือบอลเนี่ยโดนเกือบจะหลังคออยู่แล้วครับ
0: เสาแรกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเขาหม่งเสยมาที่เสาสองเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยโอ้ไม่มีมากล้องมุมที่ชัดกว่านี้แล้วแหละฮะ
1: หรือ
0: หัวไหล่นะผมว่านะ
1: หัวไหล่ไม่น่าจะแฮนด์บอลนะครับ
0: เสาแรกเนี่ยไม่มีอะไรครับโอ้ผักหรือเปล่าผักชออานัวหรือเปล่าครับกรรมการนะดูตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยครับมีมือยศกรนะครับโอ้โห
1: จังหวะมือไปดันชาวาอานัวครับสำหรับยศกร
0: เนี่ยครับก่อนขึ้นครับก่อนขึ้นเนี่ยยศกรมีมือไปแปะใส่หลังชอนัวแล้วเขาก็คว่ำลงไปนะครับโอ้ถ้าอย่างนี้นี่มีโอกาสเหมือนกันนะผู้สินอาจารย์มามูดนะครับปรึกษาอยู่กับช่วยหุ่นใจนะครับผู้สิน VR ชาวเกาหลีใต
1: ้ตรงนี้ใช้เวลาเช็คนานนะครับจุดโทษของสิงคโปร์แล้วเกมผ่านครึ่งชั่วโมงพอดีด้วยครับ
0: ว่าไงครับน่าจะโดนแหละดูท่าทางเนี่ยครับโอ้โหจุดโทษครับระบายเหลืองด้วยครับยศกร
1: โอ้แฟนสิงคโปร์นี่เฮนะครับสิงคโปร์ได้จุดโทษครับนาทีที่32จังหวะยศกรไปผักชวานัวครับ
0: แต่ว่ามันก็คือจากภาพช้าเนี่ยมันก็มีมือแปะเข้าไปที่หลังชวานัวเหมือนกันอยู่ก็เห็นนะครับแต่ว่าผู้สินก็พิจารณาแล้วว่ามันมีน้ำหนักพอที่จะเป็นจุดโทษนะครับก็เป่าเป็นจุดโทษนะครับโอกาสที่จะตีใครแตกนะครับของสิงคโปร
1: ์โอ้แล้วไทยยังไม่เสียประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับ4เกมที่ผ่านมา
0: สารัตบอกแหมยศกรนี่เห็นจอนัวคันครับเลยเกาให้นิดหน่อยเอง ความไปเลย
1: โอ้แฟนสิงคโปร์กระโดดรถเต้นครับตอนนี้ได้ลุ้นประตูตีใครแตกครับ ต้องเจอกำพลครับคนนี้จะมายิงโทษ
0: ผู้สินตัดสินไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเถียงไปก็แต่ว่าสารัตในฐานะกัปตันทีมก็ต้องไปคุยกันนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่ายอมง่ายๆเนี่ยผู้สินชักดุเลยครับสารัตคุยไม่เลิกบอกถอยไปได้แล้วครับผลที่เอาบอลมาถือนี่เป็นเลียวเนลตันนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าใครจะยิง
1: น่าจะเป็นชวานัวคนนี้จะเข้ามายิงแบบจุดโทษครับ
0: ยศกรผมไม่ได้ทำอะไรครับ
1: นี่ยศกรยังงงอยู่เลยครับตกลงจุดโทษแฮนด์บอลหรือจุดโทษผักครับ
0: ครับแต่ว่าคนยิงเนี่ยบอลไปตั้งเลยครับชวานนัวครับจะดวลกับกำพลปฐมอักขกุลทำสมาธินานเลยผู้ตัดสินน่าจะยังเคลียร์ข้างนอกอยู่นะยังไม่เดินมาดูนะครับไลฮันส์จวดกันลุ้นอยู่ข้างหลังของเควินลี
1: เอาครับ
0: ผ่านครึ่งชั่วโมงมานิดหน่อยครับสิงคโปร์ได้โอกาสลุ้นตีตื้นแล้วครับเป็นจะเป็นประตูที่ทำให้ทีมไล่มา 1-2 นะครับถ้ายิงเข้าชอนัวผู้ตัดสินบอกตั้งล้ำไปหน่อยถอยไปนิดปัญหาเยอะเหลือเกินไว้ลูกโทษลูกนี
1: ้โอ้นี่เกมหยุดไปเกือบ5นาทีแล้วครับ
0: ผู้ตัดสินบอกโอเค
1: ยิงได้แล้วงี
0: ้ครับกำพลก็ดึงเวลาอีกหน่อยหนึ่งเดินวนก็หนึ่งรอบแตกคานอีก2ทีมาครับดวลกันครับชอนัวดวลกับกำพลปฐมอัคกุลเวงเข้าไปยิง
1: โอ้โหกำพลปัดครับโอ้โห
0: ว่าลูกนี้ซุปเปอร์เซฟนี่คือจอมเซฟจุดโทษอยู่แล้วครับกำพลนี่เอาละครับไทยยังไม่เสียประตูครับยังนำ 2-0 เหมือนเดิม
1: โอ้จังหวะที่อานูพยายามยิงไปทางซ้ายแต่กำพลล้มตัวปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วไม่น่ามีปัญหาเรื่องเหยียบเส้นด้วยครับ
0: เหมือนนักเตะสิงคโปร์จะไปขอให้ดู VR ว่าออกจากเส้นมาก่อนหรือเปล่าไม่ละครับเท้าซ้ายยังอยู่บนเส้นเลยครับจังหวะที่เท้าของชอนัวสะบัดบอลนะครับ
1: โอ้ยิงมุมแล้วแต่กำพลเนี่ยพุ่งเซฟได้ครับเอาไทยยังนำอยู่ 2-0
0: เอาแต่สิงคโปร์ยังมาโอ้โหช่วยกันตวาดเตะทิ้งออกไปก่อนโอ้และครึ่งแรกยังไม่เสียประตูนี่เราจะง่ายขึ้นเยอะนะครับในครึ่งหลังเนี่ยยังนำ2ลูก
1: แล้วมี5เกมยังถึงตรงนี้ยังไม่เสียประตูครับไทยยิงไป11ประตูครับทัวร์นาเมนต์นี้12ประตูแล้วครับ
0: สิงคโปร์เขาก็อยากจะต้องบีบช่องว่างให้มันใกล้เข้ามาครับครึ่งหลังนี่งานจะได้ไม่ยากมากนะครับเดี๋ยวเนวตันให้มาเกรนเควกระชากนี่มันโดเตะครับโอ้โหอยู่เซมาลูกนี้หลอดใบเหลืองนี่ถือว่าเฮงนะครับเนี่ย
1: โดนไม่โดนไม่รู้เซมาวิ่งไปในเกาะแล
0: ้
1: ว
0: ไม่สนแล้วครับ
1: วิ่งหนีแล
0: ้
1: ว
0: เรียกว่าหนีจากที่เกิดเหตุไปแล้วครับอยู่เซมาไม่รู้ไปชี้เซมาอะไรเหรอปีพิกของสิงคโปร์นะครับในแดนของไทยจะได้เปิดเข้าไปลุ้นกันแล้วครับ
1: แต่ไทยเราก็ต้องระวังลูกโด่งตั้งแต่เขากดดันเราได้อยู่พอสมควรเลยครับ
0: คนจะเปิดเข้าไปนี่เป็นเคียวงะนากามูระนะครับเปิดโค้งเข้าไปลูกนี้แหมจังหวะนี้ต้องขึ้นให้ดีนะครับทอมเบียแล้วผู้สินเป่าล้ำหน้าไปแล้วครับมีล้ำหน้า
1: โอ้โหแต่จริงๆจังหวะนี้ยศกรกำลังจะได้ส่วนแล้วผู้สินเป่าล้ำหน้าไปก่อนครับ
0: ชอนนัวครับโอกาสที่จะตีใครแตกยิงก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ากำพลเนี่ยตัดสินใจก็ว่าเดาถูกครับแล้วพุ่งไปเซฟแบบเฟิร์มๆเลยนะปัดสองมือประสานนะครับทุบบอลทิ้งเอาไว้ดูครับกำพลนี่ไปรอเลยครับ
1: คือยิงนี่ยิงดีแล้วด้วยครับชวานัว
0: กองเชียร์สิงคโปร์นี่สุดกันหมดเลยครับเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับครึ่งแรกแต่ว่าก็น่าจะทดเยอะพอสมควรนะครับทดช่วงดู VR นี่ก็หลายอยู
1: ่เปอร์เซ็นต์การคองบอลตอนนี้นี่สิงคโปร์ 69% ครับไทย 31โอกาสลุ้นเนี่ยไทย4ครั้งครับสิงคโปร์3ครั้งแต่เขากรอบครั้งเดียวไทยนี่เขากรอบ3ครั้งครับ
0: ได้2ประตูครับสิงคโปร์เข้ากรอบครั้งเดียวนี่ก็น่าจะจุดโทษเมื่อสักครู่นี้แหละ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเพราะว่ากำพลก็ยังไม่ต้องเซฟอะไรนะครับก่อนหน้านี้ตวาดจังหวะเดียวขึ้นมาครับสิงคโปร์แต่ว่าวาลิสดักได้สกัดไม่ดีครับสิงคโปร์ยังเก็บบอลได้หน้ากรอบไปโทษออกไปทางซ้ายนูอับดุลลาเปิดเข้ามาสาวสองโอ้โหจะตีลังกาเตะใจเย็นนะพ่อคุณเกนควเอครับก็ดักเอาไว้ครับชัยรันเป็นลูกทุ่งของไทยครับทางซ้าย
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วง5ทีสุดท้ายครึ่งแรกครับแต่ตอนเวลานี้น่าจะพอสมควรครับช่วงเช็คเวลานี่เกมหยุดไปเกือบ5นาทีแล้ว
0: ภูมิมาปามกันยังเป็นลูกทุ่งของไทยครับชัยพลครับเตะอัดใส่เกนเควเ
1: พื้นที่ข้างสนามนี้มันดูแคบนะพี่หยองดูคุณซื้อของสองฝั่งเนี่ยยืนเกะกะไปหมดครับ
0: ยืนกันเกลื่อนไปหมดครับตัวสำรองบ้างทีมงานบ้าง
1: แล้วดูนักเตะเล่นยากไม่มีพอบอลมีอยู่ตรงมุมนั้นเนี่ย
0: อ้าวแล้วลุงนี้ไปแย่เลียวเนลตันแย่ที่บอลแล้วจะโฉกก็เลียวเนลตันเตะเข้าไปผู้สินไม่เป่านะครับแหมยังนอนเจ็บอยู่เลยครับทีมของไทยเรานะครับน่าจะเป็นธีรศักดิ์หรือเปล่า
1: สิงคโปร์ก็ไม่หยุดให้ครับ
0: แล้วไปแล้วถึงเส้นหลังนะครับฮาริสจวดจะเล่นกับเกมเควนี่ครับเตะยัดใส่ชัยพลออกไปแล้วไทยก็ฟ้องกันใหญ่ครับว่าแม่ไม่หยุดหน่อยเหรออยู่สมายเดินเข้าไปหาเรียวเนลตันครับเรียวเนลตันบอกโทษทีเพื่อนธีรศักดิ์นะครับโดนเตะร่วงไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วข้อเท้าซ้ายนี่มีปัญหาอยู่แล้วด้วยนะก่อนหน้านี้นะลงไปนอนกลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยฮัตสันบ่นเลยครับบ่นกับผู้ตัดสินที่4
1: แล้ว
0: เอาบอลเล่นไปแล้วครับกล้องเอ้ยแหมเอาชายยันส่วนนะครับจังหวะนี้ธีรศักดิ์แล้วข้างหน้ามีตัวแลบจ่ายลูกนี้มาเสกสรรเสกสรรเดี๋ยวล้ำไม่ล้ำไม่รู้ครับจะเสกสรรยิงซ้ายก็ตรงตัวของอิสบานมาบูธ
1: สวนกลับเลยครับไทยเฮียสันจะจ่ายให้เสกสรรพาบอลเข้ากรอบเกือบโทษแล้วยิงด้วยซ้ายบอลไปเข้าซองของมามูสนะครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็เข้าไปลุงสกรูน่าจะเหลื่อมนะครับเพราะว่าธีรศักดิ์เหมือนจ่ายช้าไปจังหวะนึงครับเสกสรรก็ถลำไปแล้ว
1: อีวานมามูสนี่ก็เคยมาเล่นในไทยด้วยครับอยู่กับหนองบัวนี่หลายๆทีมเลยก็ถือว่าเป็นประตูที่จอมเซฟอยู่พอสมควรเลยอีวานมามูส
0: ครับคือรู้จักมักเจนักเตะของไทยอย่างดีครับพวกนี้
1: เจอญี่ปุ่นน่าจะคือ31เซฟมั้ยพี่ที่เสมอญี่ปุ่นที่บอลโลกรอบคัดเลือก
0: ใช่ใช
1: ่31เซฟ
0: ไม่ใช้มือไป3วัน
1: เสมอแล้วพี่ตอนนั้นเราบุกไปเสมอญี่ปุ่น
0: เซฟไปกระดูกเกือบร้าวอ้าวแต่สิงคโปร์มาได้กรอบเขตโทษทางขวาครับยิงติดครับเกนเควยังตามมาเก็บได้นอกกรอบเขตโทษเปิดโค้งเข้าไปลึกเข้าเหนือกำพลครับลูกเปิดของแฮริสจวด
1: พยายามจะตักไปเสาสองให้อาโนแต่ลึกไปถึงมือกำพลครับวันนี้ถือว่าโดดเด่นแล้วกำพลจังหวะเซฟจุดโทษแล้วก็การตัดบอลนี่ยังไม่มีผิดพลาดมีจังหวะลูกทุ่มแค่ครั้งเดียวที่มารับแล้วไม่ถึงบอล นะครับ
0: นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับไทยยังนำอยู่ 2-0 ธีรศักดิ์เผื่อพี่ไมค์ครับเหมาคนเดียวโดนจุดโทษแต่อัชวานัวยิงไม่เข้านะครับกำพลเซฟมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะดีเดียวนะครับในครึ่งแรกวาริสกระชากขึ้นไปทางขวาไทยกับมานายครับเสกสรรเสกสรรยิงเลยครับลูกนี้ไม่ตรง
1: จังหวะวาริสจ่ายริมเส้นเข้ามาเสกสรรจับจังหวะเดียวแล้วหันกลับมายิงไกลแต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปพอสมควรครับ
0: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนขึ้นมาพอดีครับก็เลยวอลเล่ซะเลยครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปพอสมควร
1: รายการนี้ก็ยังเงียบๆอยู่พี่เสกสรรลาตี
0: ไม่ค่อยยังไม่มีประตูนะเสกสรร
1: เดี๋ยวรอไปยิงนัดชิงเลย
0: นะก็เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่จริงๆอ่ะเสกสรรนี่ก็แจ้งเกิดเต็มตัวจากรายการนี้นะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับในการขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่
1: สิงคโปร์จริงๆครึ่งแรกครองบอลมากกว่าทีมชาติไทยแต่โอกาสลุ้นประตูเนี่ยยังไม่มีจังหวะจ่าแจ้งเท่าไหร
0: ่
1: คร
0: ับ ดูลาครับไพ่ขึ้นหน้าไปเอาครับสวยลูกนี้เปิดเข้ามาในเขตโทษทอมเบียยังดักได้ครับแล้วแต่ว่าโอ้ยังเติมขึ้นมาครับอดุลาเปิดมาสาวสองก็ลึกเลยโอ้โหเกนเควบอกไม่ไหว
1: จะเปิดให้เกนเควนี่ก็ออกหลังไม่เยอะดูลา
0: จะเปลี่ยนตัวครับโอ้ปฏิกครับปฏิกแทนธีรศักดิ์หรือเปล่าครับเพราะว่าธีรศักดิ์เนี่ยมีอาการเจ็บๆอยู่นะครับโอ้ไม่ไหวครับธีรศักดิ์น่าเสียดายครับข้อเท้าซ้ายนะครับก็โดนเตะเมื่อกี้เนี่ยธีรศักดิ์ชี้เลยครับที่โดนเตะเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้ก็เลยไม่ไหวเลยโดนเรียวแนวตันเตะเข้าไปครับ
1: เป็นชาติกุสซัสซันนะครับลงมาเล่นแทนในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นการลงสนามเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับชาติก
0: กล่องนี่ก็ขยันถ่ายใครต่อใครก็ไม่รู้จักอะโอ
1: ้และไม่มีบอร์ดกราฟิกขึ้นให้ด้วยนะว่าเป็นใครนะพี
0: ่เออเป็นน่าจะเป็นประธานฟุตบอลสิงคโปร์เปล่าคาคานะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลูกนี้ไปตัดฟาวน่าจะเป็นประธานของสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นะเมื่อกี้นี้ฟอเรสต์ลี
1: ครับ
0: พี่ป่าพี่ป่า
1: พี่ป่าฟอเรสต์ฟอเรสต
0: ์พี่ป่าและทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวดูว่าผู้สินจะทดให้เท่าไหร่ครับอาจารย์มามุด
1: โอ้โหจุกครับ
0: โอ
1: ้
0: โหโดนไปเต็มท้องเลยครับอุซามาครับโอ้โหสิงคโปร์เตะสกัดมาเข้าตรงไหนไม่เข้าครับเข้าลิ้นคลุย
1: ลิ้นปี
0: ๋ขอบคุณนะเจไม่ทิ้งกันพี่รู้เจไม่ทิ้งพี่อยู่แล้ว
1: เกือบไปเหมือนกันพี่อุซามายังลุกขึ้นมาเล่นได้แต่จุกอยู่ครับ
0: เดี๋ยวครับขอเวลาหายใจเฮือกนะครับคุณสมาโอ้โหวิ่งไปไหวไม่มีใครไปช่วยดัดหลังหน่อย
1: สิงคโปร์นี่ก็เฮี้ยมเหลือเกินครับไม่มีโอกาสได้ที่พักเลยครับ
0: เฮี้ยมมีหมอม้านะ
1: เฮี้ยมเฮี้ยมโหดเฮี้ยมโหดเฮี้ยม
0: เป็นคนที่พูดแบบรวบคำไม่มีตัวสะกดในยุ่งเลยแล้ว
1: ครับ
0: ลด6นาทีนะครับครึ่งแรกทวม
1: ครับช่วงทดเจ็บสิงคโปร์พยายามที่จะเล่นเกมเพื่อเอาประตูตีไข่แตกก็ได้ครับจริงเนี่ยได้จุดโทษแต่ยิงไม่เข้าคร
0: ับครับออกมาทางขวาครับลิวเนลตานเปิดไปไหนแล้วนะเฮ้ยโอ้โห
1: เปิดไปเสา3เลยอย่างงี
0: ้ไม่มีหางเสือเลยแต่ว่าสิงคโปร์ก็พยายามไล่บี้นะครับเรายังแกะขึ้นมาไม่ได้วาลิฟวนคืนมาโอ้โหเล่นกับยศกร
1: โอ้โห
0: คาคานะคืนวาลิฟดึงหนีโดนเตะร่วงได้ฟาวครับ
1: เอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้ดีครับแนวรับของทีมชาติไทยแล้วจังหวะเล่นเร็วกล้องไม่จับบอลสุดท้ายเลยไปถึงมามูชครับ
0: เป็นอิลฟานนะครับตามขึ้นไปฟาววาลิฟเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าไงดีฟานครับ
0: เออ
1: พอดีชุดออก
0: ดีเจยีราฟานอีกซานเนี่ยเคยอยู่อิลฮานนี่เคยเปล่าวะ
1: เคยอยู่เหมือนกันครับสามคนเลยพี
0: ่เออใช่มาฟักตัวที่ดีเจกันหมดนะอิลฮานนี่ก่อนกลับสิงคโปร์ที่ไปบุรีรัมย์
1: ใช่
0: ได้เล่นอยู่นิดหน่อยเกรนเควครับทางขวาโดนเสียบลูกนี้โอ้อุซามาไม่รอดแล้วมั้งคราวนี
1: ้ไม่น่าจะรอดรู้สินี่วิ่งมาแต่ไกลครับ
0: น่าจะโดนนะครับแหมกล้องไม่ตัดให้ดูผู้สินหน่อยชูไม่ชู
1: ผู้ชมนี่เข้าหนักนะครับใส่เกรนเควครับ
0: เขากระชากหนีไปแล้วนะครับโดนไหมเนี่ยตกลง
1: กราฟิกไม่แจ้งด้วยแต่น่าจะโดนนะครับ
0: เดี๋ยวรอกราฟิกยืนยันอีกทีนะครับถ้ามีไม่มีก็ถือว่าผ่านแล้วกันนะยกประโยชน์ให้จำเลยสิงคโปร์ตั้งบอลขึ้นมาจากแดนหลังนะครับอลิสซอลุนเล่นกับอิลฟานยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับไทยก็เดินขึ้นมาเพลสแต่ว่าไม่ได้เพลสสุดๆนะครับก็เดินขึ้นมาคุมตรงกลางครับทำไมมันแน่นไปหมด
1: เจ็บเนี่ยเหลือประมาณ3นาทีครับ
0: เห็นเควเล่นใกล้ๆกับแฮร์ริสจูดปั๊มกันตรงกลางสารัตวนออกมาเอาเป็นของเราครับชัยพลเปิดโอ้โหแม่ยศกรหันมาบอกใจเย็น
1: แต่ทิ้งออกอีกฝั่งนึงเลยคร
0: ับ
1: ครับผมมาวันนี้ต้องวิ่งไปเก็บบอลไหมเพื่อนทุ่มเลยครับเร่งครับสิงคโปร์ช่วงท้ายแรกคนเจ็บเหลือ3นาทีครับ
0: ไปทุ่มตรงหน้ากองเชียร์ไทยพอดีครับแม่สิงคโปร์นี่ไปง่ายครับไปเช้าเย็นกลับยังได้เลยแต่ว่านี่เลิก4ทุ่มนี่ไม่รู้มีไฟป่ะนะไม่แน่ใจอาจจะนอนสักคืนนะครับ
1: มีแฟนรายการถามว่าลอดช่องที่สิงคโปร์ต้องไปกินที่ไหนครับ
0: ไม่รู้ไปเจอแต่ข้าวมันไก
1: ่ ว่าช่องไม่น่าจะมีนะพี
0: ่ตอนไปตีเกมเนี่ยกินข้าวมันไก่ทุกวันเลย ออกจากโรงแรมมาก็เดินเข้าสถานีรถไฟฟ้าก็ข้าวมันไก่ก่อนแล้ว ไม่อร่อยเท่าข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่บ้านเราด้วยนะ เออสิงคโปร์มันไก่สิงคโปร์บ้านเราอร่อยกว่า
1: ต้องคุยกับพี่ต้นเมื่อเช้าพี่ต้นเขาบอกเขาชอบกินข้าวมันไก่
0: เองเออพี่ก็ชอบแต่ชอบกินข้าวมันไก่ไทยมากกว่า
1: ครับ
0: จริงๆเต้าเจี้ยวอ่ะแต่ว่ามาคุยเรื่องกินอะไรกันอยู่ครับเกนเควบอกมาแล้วทางขวาเปิดเข้าไปในกองเกนโทษฉลับนิดนึงบอลเลยไปเสาไกลยศกรลงมาช่วยชนเข้าไปครับใจเย็นครับยศกรเหลืองไปแล้วนะครับดึงชนเข้าไปเอา
1: ต้องระวังครับยศกรโอ้โหแล้วแกไม่ยอมพ้นด้วยครับยศกรเนี่ย
0: จิ้มดิ้งออกข้างไปครับอารมณ์ต้องใจเย็นๆนะครับแหมพี่ๆเตือนน้องนิดนึงแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นการปะทะในเกมนะเมื่อสักครู
1: ่สิงคโปร์จะได้ทุ่มไกลแล้วเรียวเนวตัน
0: ข้ามจากขวาไปทุ่มทางซ้ายครับ
1: แบบ
0: หาวหาวแล้วหาวบอกว่าอ้าปากนี่ว่าหาวถูกกระบะครับมงเสยยิงติดปังโอ้โหได้ลุ้นนะครับสิงคโปร์ลูกนี้ไทยชนเข้าไปเอาเล็กกว่าครับโอ้โหเอาหลอกสวยครับหลอกลูเซกสันคืนมาหน้ากองเลยโทษนู่นครับยิงไปร้านปิงไก่นู่นเลยครับเขียวงานนะครับมุระ
1: จังหวะ
0: ข้ามคานไปเยอะ
1: มาเลยครับจ่ายบอลเข้ากลางมานากามุระได้ยิงโล่งๆแต่บอลข้ามคานไปเยอะเลยครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะทุ่มมาเนี่ยบอลคุกกิบไปเข้าทางอานัวได้กระโดดวอลเล่แต่บอลไปติดบล็อกชัยพลนะครับ
0: ท่านหลุดชัยพลไปได้นี่กำพลงานช้างเหมือนกันนะครับมันจ่อครับแหมแล้วลูกนี้เนี่ยมาเล่หลอกเสกสรรสวยนะครับคืนมาแล้วเคียวงะยิงเคียวงะนากามุระยิงไม่ดี
1: ขอเจ็บเด็ก1นาทีครับครึ่งแรก
0: แตกหรือเปล่าครับเนี่ยอิราฟานครับโอ้โหเห็นซาลัดชี้ที่คิ้วอยู่ครับน่าจะบอกว่าอิราฟานมีเลือดนะครับที่คิ้วขวานะครับแต่ว่าทดเจ็บเนี่ย
1: เล็ก30วิ
0: ครึ่งนาทีตัวเล็กเหลือเกินมองไม่เห็นเดมต้องเข้าใจพี่เนี่ยเลยหลัก4ไปจะถึงรังสิตอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวต้องออกต้องบอกพออวิเจให้ขยายทีวี
0: เออขอสัก80นิ้วเอาถ่ายตัดได้ลุยขึ้นไปเอาชนไงอาจารย์ฟาวอะไรแล้วลูกเนี้ยโอ้โหอาจารย์มามุด
1: คือจังหวะที่สาระเตะบอลไปอัดแล้วนักมวยนี่ล่วงไปถึงต่อฟาว
0: โอ้ยอยู่อะ
1: อาจารย์มามุดนะวันนี้อาจารย์มามุดจากโอมานครับไม่ต้องพูดถึงชื่อต่อก็ยาวเลย
0: อ้าวหมดเรื่องแรกครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่ทีมชาติไทยต้องการเลยครับนำสิงคโปร์อยู่ 2-0
1: ครับก็เกมนี้ไทยได้ประตูครึ่งนำครับจากเทียสักเผยพี่ไม้ตั้งแต่นาทีที่14แล้วก็ประตูที่2ครับจากจุดโทษของเทียสักเผยพี่ไม้นาทีที่26ครับ
0: เฮ้ยไม่ใช่จุดโทษเนี่ยมงสิงคโปร์ยิงจุดโทษไม่เข้า
1: แล้วก็สิงคโปร์ไม่ได้จุดโทษครับจากชัวอานัวแต่ยิงไปติดเซฟกำพลครับผม
0: เป็นครึ่งแรกที่แม้ว่ารูปเกมสิงคโปร์จะเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้มากกว่านะครับ
1: จับ
0: แล้วก็เปอร์เซ็นต์ครองบอลก็เหนือกว่าแต่ว่าเนี่ยครับความเฉียบคมในเรื่องของการจบสกอร์แต่ว่าน่าเสียดายที่ธีรศักดิ์นี่เจ็บโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็หมดลุ้นแฮตทริกไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเราไม่เสียประตูในเกมนี้นี่กลับมานัด2ในบ้านนี่แ
1: หมเรีย
0: กว่าไม่ยากไม่ยากครับกับการเล่นกับสิงคโปร์ในบ้านเรา
1: ครับ
0: นะฮะก็ลุ้นถึงเข้าชิงได้นะครับอย่างเรียกว่าโอกาสเยอะเลยแหละนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทีมชาติไทย
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี่ที่เราสงสัยกันอยู่ว่าใบเหลืองนี่อุสมาโดนแบบไม่โดนนะครับ
1: ไม่โดนนะพี
0: ่ไม่โดนครับก็เท่ากับว่าครึ่งแรกนี่มียศกรนะครับคนเดียวที่โดนใบเหลืองไปจากจังหวะทำฟาว
1: ล์
0: เสียจุดโทษนั่นเองนะครับไปดูสถิติต่างๆหน่อยแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ในครึ่งแรกนะครับหลังจากจบไปเปอร์เซ็นต์ครองบอลในสิงคโปร์73นะ
1: โอ้โห
0: เกิน 70% นะครับครองบอลเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าครองบอลเยอะแต่โอกาสลุ้นน้อยนะพี
0: ่
1: เกมนี้
0: โอกาสยิงเนี่ยยิงเข้ากรอบของเราเนี่ย4ครั้งนะครับสิงคโปร์ในครั้งเดียว
1: ครับ
0: นะฮะเราโอกาสยิงทั้งหมด6ครั้งสิงคโปร์3ครั้งนะครับก็เ เดี๋ยวรอดูกันต่อในครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: เกมนี้อีก45นาทีที่จารันเบซานะครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงบอกว่าแมนยูมิลานเตะกี่โมงครับก็3:45 นะพี
0: ่เออเดี๋ยวไปดูผลสกอร์ให้หน่อยนะอ่ะเดี๋ยวอ่านไปกันก็ได้
1: แล้วก็บอกว่า FC พี่หยองครับพรุ่งนี้รวยกับพี่จากมโนโคกลิ้ง
0: โอ้สาธุฮะพรุ่งนี้วันที่อะไรเอาพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกนี่หว่า
1: วันที่16นะพี่พรุ่งนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าลุ้นเทียสักยิงเพอร์เฟกต์สกอร์เลยครับจากคุณปีศาจลาดลี
0: ไม่ได้ลุ้นเลยฮะ
1: เก็บเปลี่ยนตัวไปแล้วนะพี
0: ่เสียดาย
1: แล้วก็บอกว่า4ชุดขนมแม่กิมไลครับพี่หยองจากคุณนันทพงศ
0: ์เออผมนึกถึง4ขนมหม้อแกงจริงนะไอ้หน้าเคยกินขนมหม้อแกงมั้ยที่หน้ามันต้องเบิร์นให้มันแบบสีน้ำตาลเข้มๆ
1: น้ำตาลหน่อยน้ำตาลหน่อยใช่แล้วก็บอกว่าข้าวมันไก่ไก่นุ่มๆละลายซีอิ๊วดำกับน้ำจิ้มคือที่สุดครับจากคุณนันทพงศ
0: ์คุณมีสูตรกินข้าวมันไก่แบบไหน
1: ผมนะ
0: คุณเอาน้ำจิ้มใส่ไก่หรือน้ำจิ้มใส่ข้าว
1: น้ำจิ้มใส่ไก่นิดเดียวพี่ผมเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำจิ้มเท่าไหร
0: ่เหร
1: อ
0: พี่เนี่ยกินข้าวมันไก่จานขอน้ำจิ้ม2ถ้วยละเลงข้าวไปก่อน1ถ้วย
1: บางคนอาจจะชอบแบบนั้นนะพี
0: ่เออแล้วก็โปะใส่ไก่อีก1ถ้วย
1: ครับ
0: ต้องชุ่มๆชุ่มๆอ
1: ื
0: มเป็นคนนิยมเต้าเจี้ยวขอไป
1: หิวเลยนะพี่เนี่ย
0: เข็มปิดเลย
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube บ้างครับก็มีโอ้ทักทายเข้ามาเยอะเลยบอกว่าสวัสดีครับพี่หยองพี่เจมแล้วก็สนุกกันอยู่2คนครับแบ่งผมดูด้วยได้มั้ยครับจากคุณเจี๊ยบ
0: มาเลยฮะขับรถมาเลยที่99นี่เดี๋ยวนั่งดู
1: แล้วก็บอกว่าพี่หยองมุมแรกของใครครับ
0: มุมแรกของใครคืออะไร
1: น่าจะเตะมุมแรกของทีมไหนนะพี่อันนี้ตรงกันตร
0: งน่าจะสิงคโปร์แหละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมดูสถิติเตะมุมหน่อยได้มีบอกเปล่าวะ
1: แล้วก็บอกว่าจองคู่นัดจองคู่นี้ทุกนัดเลยครับชนะทุกเกม
0: เออวันอังคารนี่น่าจะเป็นทีมบอลไทย
1: น่าจะเป็นพี่โก้พี่ตัว
0: ใ
1: ช่ไ
0: หมถ้าเป็นตามปกตินะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันอังคารถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะหนีไปดูที่ราชมัง
1: แล้วแล้วก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นเชื้อสายทามินครับคนสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็บอกว่าคุณนันทพงศ์น่าจะเรียนแบบเสียงนะหังมาแล้วยังยิงกำพลไม่ได้
0: ยังกินกำพลไม่
1: ได้ใช่ใช
0: ่กำพลยังไม่สุก
1: แล้วก็บอกว่าครั้งที่แล้วเซฟจุดโทษจูดเบลครั้งนี้ข้าขอเซฟบ้างเบลหยุดยิ้มไม่ได้ครับ
0: โอ้แต่ลูกแรกธีรศักดิ์นี่ชั้นหนึ่งเลยครับจังหวะยิงกูต้องยิงจังหวะนี้นะครับเพราะว่าอิลฟานเนี่ยมาแล้วครับถ้ายิงช้ากว่านี้โดนบล็อกแน่แล้วก็แตกขวาเข้าซ้ายยิงนิ่มๆเลยแบบค่อยลูกค่อยกลิ้งหลุน
1: แต่ลูกนี้ก็น่าจะได้ประตูในที่จังหวะที่เทียศักดิ์ไปแย่งบอลจากฮาริสฮารุนเนี่ย
0: มันขวานะเสียดายครับ
1: บอกว่าตามฟุตซอลลีกด้วยนะจ๊ะจะจบเลขสองแล้วเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้นะครับสำหรับ MEF ฟุตซอลไทยลีกแล้วก็บอกว่าตามฟุตบอลหญิงทีมชาติด้วยครับ
0: โอ้หลายรายการเลยกันว
1: ะเดี๋ยวผมเช็คให้
0: ฟุตบอลหญิงเหรอมีรายการด้วยเหรอ
1: วันนี้รู้สึกจะเป็นเมเดก้าที่อินโดนีเซียนะพี
0: ่โอ้ครับครับเดี๋ยวพี่ดูบอลหญิงให้ก็ได
1: ้ครับผมบอลหญิงนี้ชนะไปแล้วนะพี่วันนี้
0: อ๋อเหรอ
1: ชนะอินโด2-0ครับเกมซิกันดี้เมเดก้าที่อินโดนีเซียครับ
0: เข้าเพจผิดแล้ววันนี้ไม่ใช่เพจทางการนะ เอาไปโอ้ตาย
1: ส่วน
0: ชนะไปแล้วนะ
1: ครับผมส่วนฟุตซอลเนี่ยที่จบไปแล้ววันนี้ก็จะมีท่าข้ามครับวันนี้ชนะแบงคอก FC 4-3ครับแล้วก็อุตรธานีวันนี้ยิงนครปฐม10-0แล้วนะพี่แล้วก็ที่กำลังจะลงสนามเนี่ยจะมีคู่ของทางด้านของการท่าเรือวันนี้ไปเยือนราชนาวีแล้วก็จบเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยเป็นคู่ของราชภัฏเพชรบุรีครับชนะนนทบุรี8-2
0: ครับ
1: วันนี้ยิงกันเยอะนะพี่ฟุตซอลเนี่ย
0: ส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องที่เตะกันอยู่ตอนนี้นะครับมีไฟบวกนำคริสตัลพาเลซ2-0นะท้ายเกมละแล้วก็มีเชลซีกับเรอัลซาเซดัดนี่1-1นะครับ 1-1 เอเวอร์สแบกนี่เตะกับลอรียองเหรออ
1: ุ่นเครื่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าเอเวอร์สแบกนี่ครับ
1: มุนเดส
0: ก่อนจะเปิดนี่ปลายเดือนนะมุนเดสแล้วก็บาเยิร์นนำเอเบเลปซิก1-0นะครับ
1: ครับ
0: มีกัดบักกับวิลล่ายัง0-0ไมซ์นำบอลมัด1-0นะครับแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินเสมออยู่กับวิสวิต1-1
1: ครับ
0: 4คู่หลังนี่เตะไปประมาณ20นาทีกว่าๆ
1: อ่ะส่วนรายชื่อแมนยู 3:45 เนี่ยมาแล้วนะพี่เดี๋ยวผมไปไล่เรียงรายชื่อแมนยูนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นลาเม่นครับแนวรับมีมาซาลาวีครับแล้วก็แม็กไกวรวมถึงทางด้านของดอกูและกองกลางเนี่ยมีบูโนเฟรนันเดสครับอังเดรซานโตสแล้วก็ยูริเตเลมองแนวรับอีกคนเนี่ยเป็นลูกชอนนะพี่แล้วก็มีอามาติอาโลครับมีมาติคุนย่าด้วยวันนี
0: ้
1: รวมถึงเอเดนเฮเว่นครับผ
0: ม
1: ก็เดี๋ยวเจอกับมิลานตอน3:45
0: มิลานก็วันนี้ก็ไม่ถึงกับตัวหลักเท่าไหร่นะข้างหน้ามีคอนโซโลลามอสมีโรเบนล็อปตัชิกมีซิเซ่นะทีมมาใหม่มีเอสโซปินยานอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชุกบูเอเซ่อะไรพวกนี้นะครับพวกลูก้าโมดิชลาฟาเอลเลอาอะไรก็ยังไม่ได้ลงนะตัวจริงเกมนี
1: ้วันนี้นี่แมนยูสำรองนี่มาคาร์ลัสฟอร์ดมีชื่อด้วยนะพี
0: ่
1: กลับมาแล้ว
0: ครับ
1: ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับสำหรับผลฟุตบอล
0: นะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับสำหรับทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ครับ
2: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคประชาชนเปิดเวทีปฏิรูปสถาบันทางการเมืองจี้ปฏิรูปกลไกตรวจสอบพรรคประชาชนจัดเวทีเสวนาแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบทวงดุลโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านเปิดงานพร้อมนักวิชาการและนักการเมืองร่วมเสวนาถึงปัญหาสถาบันทางการเมืององค์กรตรวจสอบและกรณีข้อกล่าวหาทุจริตกระบวนการเลือกสว.นายณัฐพงษ์ระบุว่าปัญหาสำคัญของประเทศทั้งการทุจริตยาเสพติดทุนเทาแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติล้วนเชื่อมโยงกับความเข้มแข็งของระบบการเมืองการบังคับใช้กฎหมายและกลไกตรวจสอบภายในประเทศจึงจำเป็นต้องทำให้อำนาจรัฐยึดโยงกับประชาชนและมีระบบธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลผู้มีอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะปัญหาอาวุธปืนและเหตุความรุนแรงทางการเมืองว่าปัญหาของไทยเกิดจากกฎหมายไม่เพียงพอหรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนกรณีองค์กรอิสระนั้นเห็นว่าปัจจุบันมีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆทั้งปปช.สตง.ศาลรัฐธรรมนูญและกกต.โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระกับสว.ขณะที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลต่อระบบตรวจสอบทวงดุลพรรคประชาธิปัตย์เปิดหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์รุ่นที่16พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทคนรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์หรือ Democrat Internship Program หรือ DIP ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่16ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้จริงในการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่มุ่งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้เท่าทันโลกด้วยหลักสูตรนี้มีนายกรจาติกวณิชดร.การดีเหลี่ยวไพโรจน์นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคอดีตผู้สมัครส.ส.อดีตผู้สมัครส.ก.และอาสาสมัครของทัพเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยในการอบรมมีการระดมผู้นำทางความคิดและผู้บริหารระดับแถวหน้าของวงการดิจิทัลและนวัตกรรมไทยเพื่อร่วมฉายภาพอนาคตและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอาทินายพิเชษฐ์เลิกปรีชาอดีตผู้บริหารไลน์ไทยแลนด์เล่าถึงจุดเริ่มต้นในอดีตว่าตนเองเป็น DIP รุ่นที่7เคยเป็นเด็กขี้อายที่ไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นพูดบนเวทีแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาตัวเองอย่างไม่ย่อท้อในทุกๆวันทำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจนสามารถสร้างธุรกิจและมายืนในจุดนี้ได้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางนำส่งหัวใจดวงที่186จากดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาสำเร็จภายใน14นาทีช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรับแจ้งภารกิจด่วนในการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังได้รับแจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ

เอดรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ช่วยเปิดทางให้ขบวนนำส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยโปรเปียโนทำผลงาน2วัน12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียว Golf LPGA Tour Standard Portland Classic ลุ้นแชมป์รายการแรกในอาชีพศึก Golf LPGA Tour The Standard Portland Classic ที่ Columbia Atwater Country Club ในรัฐโอเรกอนของสหรัฐจบวันที่2โปรเปียโนอภิชยายุบลโปรสาวไทยวัย24ปียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาเป็นวันที่2ติดต่อกันสกอร์รวม12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียวโดยมีโอกาสลุ้นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการแรกในอาชีพหลังปีนี้คว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการขณะที่ปาจารีอนันต์นฤการอีก1โปรสาวไทยทำ6อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์พารั้งอันดับ2ร่วมกับโซเฟียชูเบิร์กและชเวฮเยจินตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวส่วนโปรจีนอาทยาทิติกุลมือ2ของโลกทำ5อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์พารั้งอันดับ5ร่วมกับริวแฮรันที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: Burger Live Report
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครับไปกันต่อนะครับในการรายงานสดนะครับฟุตบอลอาเซียนยันเด็กครับ2026ครึ่งหลังนะครับเกมในรอบรองชนะเลิศนัดแรกจากจารันเบซาครับที่สิงคโปร์นะครับครึ่งแรกสิงคโปร์เจ้าถิ่นตามหลังทีมชาติไทยอยู่0-2นะครับแล้วก็สิงคโปร์ปรับเกมอีกระลอกเอ้ยยังอีกระลอกเลยเขาเพิ่งเปลี่ยนคนแรกเนี่ยคนที่เปลี่ยนในของเรา
5: ครับ
4: ของเราในธีรศักดิ์เผยพิมายออกไปก่อนนะครับมีการบาดเจ็บใส่ปฏิกุตับสั้นลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกส่วนสิงคโปร์เปลี่ยนในช่วงพักครึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับยูฮานฟานดี้ลงมาแล้วแทนเกรนเกวนะครับ
5: ครับผม
4: ใส่ของหน้ามาเพิ่มครับตัวริมเส้นเอาออกแต่ว่าอยู่จังหวะนี้ครับยศกรพลิ้วลูไปถึงเส้นหลังตบก็มาคักคณะแหมไม่มีจังหวะคืนมาโอ้โหยิงข้ามผ่านไปไกลครับ
5: จังหวะยิงไกลของสารัตน์ลูกนี้ก็ยิงแบบไม่ต้องจับครับแต่บอลเนี่ยแรงข้ามผ่านไปพอสมควรครับ
4: เหมือนเพื่อนเหมือนน้องคืนมาใกล้เท้าไปหน่อยครับสารัตน์โอ้แต่ว่ายศกรนี่หลบยาคอมเบลเลอร์เข้าไปถึงได้กรอบเขตโทษนะครับตวัดกลับมาคักคณะไม่มีจังหวะพลิกครับคืนมาสารัตน์แปรลูกนี้กดไม่ลง
5: เกมครึ่งหลังก็แฟนบอลสิงคโปร์นี่เสียงเงียบลงไปเยอะเลยครับหลังจากโดนไป2ประตู
4: แต่ว่าเราต้องระวังนะอิวฮานนี่อันตรายนะครับ3ประตูไปแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ในทีมชาตินี่ก็ยิงไปแล้ว8ประตูนะครับ
5: ซึ่งหลังไทยก็ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับนอกจากไทยครึ่งแรกที่ส่งพลาสติกลงมาแค่คนเดียวครับข้อความนี้บอกว่าขอผลหลีก2เยอรมันเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ
4: ครับเชื่อเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยนักสู้ทั้งหลายนี่เริ่มฟื้นคืนชีพนะฮะ
5: เริ่มกลับมาแล้วนี่ช่วงน
4: ี้ความคึกคักกำลังจะกลับมาหลังจากฟุบไปในช่วงบอลโลกผมเชื่อเลยว่า

0: ฟุบแน่นอนด้วยไม่บอกใครแฮปปี้อะไรไม่ดี
1: ที่จบไปแล้วนี่3คู่ครับเกิดเฟิร์สเดี๋ยวนี้แพ้เนินแบก2ต่อ4ครับแฮนฮาเดเบอร์ลินชนะไฮเดนไฮม์ 4-1 แล้วก็ออสนาบุกครับแพ้มอลเดนเบิร์ก 0-3
2: เป็นไงล่ะ
1: ข้อความนี้ส่งเข้ามาขอผลบอลกันได้ครับตกลงลีกไหนคู่ไหนนี่สอบถามเข้ามาได้ครับผมส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้เรื่อยๆตอนนี้เชลซีเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยนาที51เนี่ยนำโซซิดาด 2-1 แล้วนะพี
2: ่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยว 3:45 จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเอซีมิลานครับ
2: ตอนนี้ที่ลงสนามเพิ่มเติมก็มีลีดส์นะครับลีดส์กับอัลส์บวกนี่ลีดส์นำแล้ว 1-0 แล้วก็กลัดบักนี่ขึ้นนำวิลล่าเป็น 2-0 นะครับ
1: วิลล่านี้น่าจะเมาหมัดในที่กลางสัปดาห์โดนปารีสมา
2: โอ้แต่ว่าแพ้แบบสู้ได้เลยนะสู้สนุกเลยชื่ออะไรนะไอ้กองหน้ามาโจ
1: อามาโจ
2: โอ้โหตัวยังกะยักษ
1: ์17ปีนะพี
2: ่
1: สร้างสถิติด้วยเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงในยูฟ่าซุปเปอร์คั
2: พแล้วก็ที่มีประตูเพิ่มในเกมอุ่นเครื่องนี้นี่ก็โซ่ตามไบยันไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้ว 0-1 นะครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็ตอนนี้นี่ไบตันโบโลญญาเอเวอร์ตันกับลิลฮาวกับนิสซันเดอร์แลนด์กับแรนส์แล้วก็สเปอร์กับฮอฟเฟนฮามมีลงสนาม
1: ครับส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่ 3 ทุ่มนี้ลงสนาม3คู่ยังไม่มีสกอร์นะพี
2: ่ครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีผมจะไล่เรียงให้ส่วนที่จบไปแล้วเนี่ยโบตันชนะเปตันนอตเอ็ม 2-1 ครับ
2: กลับไปที่จารันเบซาครับครึ่งหลังนี่อิลฟานฟันดี้นี่พันหัวลงมาครับหรือว่าย้อยลงมาแทบจะปิดตาจะเป็นในพลตาเดียวโมเช่ดายันไปแล้วเป็นคิ้วแตกนะครับในช่วงปลายครึ่งแรกแต่สิงคโปร์ขึ้นมาจังหวะนี้น่ากลัวนะครับชอนหัวมาแตะหลบไม่พ้นครับนัทพงษ์ดักได้อ่ำหมุนกลับมาเจอแคลริสจวดต้องเคลียร์ออกข้างไปก่อน
1: ต้องยังไม่ผ่อนเกมครับไทยเพราะว่าถ้าสิงคโปร์ได้ประตูเร็วนี่มีโอกาสลุ้นเหมือนกันครับ
2: ชนเข้าไปผู้สินไม่เป่าเลยครับแล้วไทยจะสวนเอายิง
1: โอ้โหยิงไกลมากคร
2: ับ ตั้งกันในแดนตัวเองนะครับใจเย็นน้องว่าเตะไปงี้ก็ต้องกลับไปตั้งรับเดียครับฮัสซันบอกยิงทำไมคร
1: ับ ฮัสซันบอกต้องใจเย็นๆกว่านี้ครับ
2: คือเตะบอลกลับไปอย่างนี้นี่ก็ถ้ากับว่าให้เขาเอาบอลกลับมาบุกใส่เราเร็วครับ
1: สิงคโปร์ต้นครึ่งหลังก็ลูกเกมเหมือนต้นครึ่งแรกครับลงมานี่เปิดหน้าลุยก่อนเลยแต่ว่ายังต้องหาช่องจ่อครับ
2: บอลอยู่ที่ฮาริสฮารุนแม้ตอนนี้อิลฟานนี่เห็นเด่นชัดเลยครับใส่มงคลลงมาด้วยฮาริสฮารุนให้ตรงกลางชายรันออกไปขวาครับไหลต่ออ้าวไม่ดีแล้วลูกนี้โดนดักแทงขึ้นหน้าไปต้องวิ่งแซงครับโอ้โหแล้วตรงกลางมีปาติกนะครับตบกลับมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 3-0 โอ้ปาติกนี่วิ่งตัวเปล่าเข้าไปไม่มีใครประกบเอาเป็นเสกสรรนะครับขออภัยปาติกเนี่ยเป็นคนจ่ายนะครับ
1: โอ้ต้องชมจังหวะสปินพาบอลขึ้นมาริมเส้นของชาติกุตัสซันครับแล้วเติมไปตรงกลางนี่เสกสรรวิ่งเข้ามายิงง่ายๆครับไทย 3-0 ครับ
2: โอ้ปาติกนี่วิ่งแซงเลยนะครับ
1: โอ้
2: คือแซงดื้อๆแล้วก็ถึงเส้นหลังนะครับแล้วก็เสกสรรเนี่ยวิ่งตัวเปล่าเข้าไปในกรอบ6หลานี่ไม่มีใครมองเลยคร
1: ับผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกจูดเบลลิงเสกแล้วพี
2: ่แกรู้ได้ไงวะ
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี่บอกว่าจูดเบลลิงเสกอ่ะ
2: ที
1: น
2: ี้พี่ก็ได้ยินแล้วพี่ได้ยินไม่ผิดใช่มั้ย
1: โอ้ต้องชมพาร์ทที่ครับจังหวะนี้สปินมาทางซ้ายแล้วโอ้โหคือจังหวะสปินเนี่ยแซงผู้เล่นสิงคโปร์อาร์เนลตันนะครับ
2: เร็วเรียนเนลตันเห็นนะครับแล้วปาดเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วเสกสรรยิงซ้ายตรงนี้นี่ทีเด็ดจริงๆประตูแรกของเสกสรรในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วพาติกุลซับซานนี่ลงมาช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ตอนนี้แอสซิสต์แล้วครับโอ้แล้วไปเล่นตรงริมเส้นนี่ความเร็วนี่จี๊ดเห็นเลยครับ
2: โอ้เอาละครับหนีเป็น3ครับโอ้โหสิงคโปร์จะฮึดๆลงมาครับวางเกมลงมาจะเอาคืนในครึ่งหลังโดนเข้าไปอีกลูกครับตอนนี้นี่หนักเลยครับ
1: ซื้อตั๋วรอบชิงรอเลยนะ
2: เฮ้ย
1: 3-0 ครับตอนนี้ไทย
2: ฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในใจเย็นๆครับแต่ว่าก็โอกาสโอ้โหเยอะเลยครับทีนี
1: ้สิงคโปร์นี่ครองบอลเยอะกว่าเยอะมากแต่ว่ายังหาโอกาสลุ้นจะไม่ได้เลยครับ
2: เสกสรรนี่ประตูที่8นะครับในนามทีมชาติ
1: ตอนนี้ในสนามนี้กลายเป็นแฟนบอลไทยที่เสียงเชียร์นี่ดังกว่าแล้วครับ
2: สิงคโปร์ต้องแหมถ้ายังมีลุ้นเกม2นี่ต้องมีประตูนะครับเกมนี้ไม่อย่างนั้นนี่โอ้โหเกม2นี่เข็นคกขึ้นยอดเขาเลยครับ3ลูกนี่เหนื่อย
1: เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าไทยเนี่ยพอนำห่างเนี่ยจะมีการโรเทชันหรือเปล่าเพราะบางคนยังมีใบเหลืองด้วยอย่างเดียวสกอร์นะวันนี
2: ้เดี๋ยวสกอร์เนี่ยน่าจะสัก60นาทีอาจจะเปลี่ยนไปพักนะครับเราเซฟด้วย
1: เราก็ไม่คิดว่าสกอร์จะออกมาขนาดนี้นะพี่หยองก่อนเกมเนี่ย
2: อยู่สิงคโปร์มาดีไงปีนี้โอ้แต่ว่าวันนี้ต้องชมคือเรื่องของการใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้นี่มีโอกาสเป็นหายครับ
1: เกมลีนี่เซ็งเลยครับ
2: ดูเกมไม่ได้ครองบอลเยอะครับแต่ว่าพอมีโอกาสแล้วดิจบได้ครับโอ้แต่แฟนๆสิงคโปร์ก็ยังสปิริตแรงนะยังกระโดดโลดเต้นร้องเพลงเชียร์กันอยู่เดี๋ยวพักๆไปมีเสียงทองร้องนี่ขออภัยไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนหิวข้าวเลยครับ
1: พูดถึงข้าวมันไก่เมื่อกี้น
2: ี่ออกมาในฝนตกก็ไม่ได้ออกมากินข้าวด้วยกลัวไม่ทันถูกทุ่มทางซ้ายนะครับของสิงคโปร์ไม่ใช่ของไทยครับเกี่ยวงานนึกว่าจะได้ทุ่มครับแหมไปถือบอลอยู่ตั้งนานวาลิสจะทุ่มนะครับตุ่มยาวให้ยศกรตรงกลางปั๊มกันอยู่กล้องโอ้ยเวียนหัวไ
1: ว้โอ้กล้องนี้ตัวนี้เมากล้องหลายรอบแล้วคร
2: ับ ตัดเอากล้องตีวางกับพื้นมาครับยกไปยกมากล้องตัวหลักยังไม่ตัดมาให้เมื่อกู้นี้เกมเล่นไปแล้ว
1: บอกว่าพี่หยองตามนอริทให้หน่อยค่ะมือไม่ว่างค่ะตอนนี้ขอบคุณมากๆค่ะก
2: ็มือไม่ว่างนี่ทำอะไรอยู่คะ
1: นอริทยัง 0-0 นะครับกับเวสบอมเล่นมา16นาทีครับตอนนี้แชมเปี้ยนชิพนี่ที่ออกสตาร์ท 3 ทุ่มนี่มีสกอร์3สนามแล้วตอนนี้มิดเดิลสโบนี่ตามหลังลินคอนซิตี้ 0-1 ครับแล้วก็สโต๊กนำโซนซี 1-0 แล้วก็พอสมัตนำคลีนปาร์ค 1-0 ครับ
2: ครับ
1: สิงคโปร์นี่จะมีขยับสำรองเพิ่มนะทางสนาม
2: ก็ลงมาแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับอิวฮานนี่ยังแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับโดนไปอีกลูกนึงต้องขยับเพิ่มเลยครับอย่างที่เรียนนะครับว่าแหมจำเป็นต้องมีประตูครับเกมนี้สิงคโปร์ไม่อย่างนั้นเกมหน้านี่โอ้โหตาม3ลูกนี่งานช้างจริงๆเราจะตั้งบอลขึ้นหน้ายังแทบไม่ได้นะครับไทยเราบีบดีแล้วปั๊มกันลูกนี้ไม่ฟาวนะครับยศกรเก็บได้ผู้สินให้ได้เปรียบปาดเข้าในลูกแม่ดีเรียวแนวตันครับบีบเข้ามาเตะทิ้งได้ทอมเบียยกหลบทีหนึ่งนี่เป็นไงโอ้โหอิวฮานเสียบเข้ามาทั้งตัวสารัตบังอิวฮานกว่าโอ้ยเอาแล้ว
1: ฮานไปเข้าหนักใส่สารัตอยู่เย็นจังหวะนี
2: ้ไปเหลืองครับ
1: ผู้ตัดสินให้เหลืองนะครับต้องระวังครับไทยจังหวะไปเล่นจังหวะ50-50อย่างนี้นี่ส่งสิงคโปร์เข้าบอลอันตรายเลยครับ
2: แต่ลูกนี้เหมือนสารัตก็เหมือนรู้ตัวอยู่แล้วนะแกก็ยังไว้นิดนึงครับก็อิวฮานกวาดเข้ามานี่ก็ได้ฟาวไปหันมาเจอเนี่ยรู้ว่าโดนเสียบแน่ครับแต่ก็ยังไว้หน่อยแต่ดูครับทอมเบียยกหนีลูกนี
1: ้โอ้อิวฮานโดนเป็นคนโดนยกนะครับโดนมันโดนทอมเบียยกหนีสไลด์ครับ
2: แต่อิวฮานนี่กวาดเข้าไปก็เป็นการกวาดเข้าไปที่บอลนะครับแต่ว่าบอลมันโดนแตะหนีไปแล้วอ้าวเปลี่ยนอีกคนครับเลียวเนลตันออก
1: แมนจะจวนทอมเบียแทน
2: เนี่ยตามตำแหน่งก็แบ็คขวานี่แหละครับแต่ว่าน่าจะมีเกมรุกมากกว่าเลียวเนลตันแล้วก็ความเร็วน่าจะเหนือกว่าครับตัวเดียวเลียวเนลตันนี่เป็นแบ็คตัวใหญ่นะครับ
1: จังหวะเสียประตูนี้โดนพัติกุตสันนี่กระชากหนีดื้อเลยคร
2: ับ ไทยขึ้นมาครับเข้าไปในเขตโทษทางขวาเสกสรรโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านก็เตะอัดแรงเลยลูกนี้แต่ว่าปาตริกเข้าไม่ทัน
1: คือมุมมันแคบครับแล้วเสกสรรพยายามจะยืนบีบไปเสาสองแล้วหลุดเสาไปครับ
2: จริงๆเนี่ยข้างในนี่มีพุ่งเข้าไป2คนนี่ไม่มีใครประกบอีกแล้วนะครับเช่น

0: เคยวันนี้การประกบตัวของกองหลังสิงคโปร์ดูมีปัญหานะครับแต่ว่าเสกสรรได้ยิงอัดออกไปเองสิงคโปร์ขึ้นมาครับโอ้นัวดูลาบอกไหลไปตามฟอร์มนี่ไม่มีใครมาเลยครับโอ้โยลั่นเลย
1: สายในพื้นที่โล่งไม่มีเพื่อนนะอับดุลลาม
0: ีฮานไม่มาเนี่ยกราฟิกยืนยันนะครับโดนใบเหลืองไปครับก็ใบเหลืองแรกของสิงคโปร์นะครับเกมนี้เดียวกันนะครับมูระให้มาเบิ้ลลูกนี้ยังได้นะครับเปิดข้ามไปพุ่งเข้าไปมงอิวฮานไม่โดนครับโยนโขกทิ้งออกมาเราจะมีมิตินี้ครับเพิ่มขึ้นมานะครับสิงคโปร์เนี่ยอิวฮานตัวใหญ่บอมเข้าไปลุ้นกันในกรอบอันนี้ซารุนใกล้ๆครับจะกลับมาเลอร์นะครับออกไปที่ตกไปทางขวานะครับไรฮันสตูดฮาริสรุน
1: สิงคโปร์ก็ได้แค่คอบอลครับยังหาช่องไม่ได้ในการเจาะ
0: ทางขวานะครับเปิดคอสเข้ามาอิวฮานขึ้นบอลตกมาสารัตเตะทิ้งไปก่อนฮาริสรุนครับมงหนุนขึ้นไปอ้าวโฉบถึงก่อนนะครับแฮริสจวดไหลต่อตีดนิดนึงตรงกลางมีเมเลอร์ให้มันลอยย้อนหลังอีกครับโอ้โหเกี่ยวกันนะครับมูระเล่นไม่ได้บอลเลยมาถึงยศกรครับยศกรให้ข้างในใกล้ๆไหลว่าแหมเบา
1: จะไหลให้กับต้นขวาเนี่ยเป็นวาริสแต่ว่าบอลแวบสารัต
0: เปิดโค้งอ้าวหลุดครับลูกนี้สิงคโปร์ข้ามไปดูพี่น้องแล้วจิ้มหนีกับพลกับพลตามไปคว้าได้ครับโอ้โหอิวฮานว่าแต่ว่าก็มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: วางบอลยาวจากแนวรับครับแล้วอิวฮานเนี่ยเอาบอลลงแตะหลอกกำพลไปแล้วแต่จังหวะยิงนี้กำพลตามมาคว้าได้ครับล้ำหน้าไปแล้ว
0: แหมแกกะจิ้มหลบกำพลแล้ววิ่งอ้อม
1: นี่ทำไมล้ำหน้าแล้วเขานี่เหนือชั้นมากครับน้ำพอสมควร
0: แต่ว่าจริงๆก็มีนัทพงศ์นะครับที่ยืนเป็นถ้อยเป็นตัวสุดท้ายนี่ก็อาจจะได้วัดหน่อยครับแต่ว่าก็น่าจะเหลื่อมอยู
1: ่เกมกำลังจะเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของเกมครับ
0: ไทยนี่มีตัวสำรองมายืนจะรอเปลี่ยนอยู่คนหนึ่งนะครับเสียงผู้ใหญ่สั่งปิดนี่เหมือนแบบจะเป็นวันชัย
1: เขาบอกว่ารายงานผลบอลเยอรมันเนี่ยพี่ๆต้องใช้เสียงอาจารย์นิกรด้วยนะครับ
0: โอ้
1: อาจารย์นิกรนี่เสียงยังไงพี่
0: อ้าวอันนี้กระโชกโอ้ครับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะใหญ่บุนเดสลีกาของเราแหละระดับผลเอกนะเว้ยเฮ้ย
1: ครับ
0: ใจเย็นๆนะ
1: สิงคโปร์ยังเป็นฝ่ายที่ครองบอลเยอะกว่าไทยครับแต่ว่าจังหวะลุ้นยังไม่มีเท่าไหร่ครับ
0: คือได้แต่เคาะครับจังหวะจบนี่มันจ่าจ๋าแทบไม่มีครับนอกเหนือจากจุดโทษครึ่งแรกนี่ก็โอกาสที่จะทำให้กำพลต้องออกแรงหรือไม่ค่อยมีครับ
1: คือพอสิงคโปร์เคาะบอลนี่ไทยปล่อยให้คอครับแล้วก็รอดักจังหวะจ่ายพลาดนะครับไม่ต้องถึงขั้นบีบเล่นเกมเท่าไหร่คร
0: ับ ครับออกไปขวาล็อกเข้ามาข้างในครับจาคอบเมเลอร์เปิดงะเข้ามาครับทอมเบียดักได้ไปทิ้งออกไปเลยครับสารัต
1: พยายามจะใช้ลูกโด่งครับมีอิวฮานเนี่ยตัวรูปร่างข้างใหญ่แต่ยังเปิดไม่แม่นครับวันนี้มาเจอทอมเบียนี่ลูกโด่งเก็บได้หมดเลยครับ
0: หม่งเสร็จเป็นลูกผมเองก็หนึ่งทีครับว้าย่ามันติดให้เข้ามาครับตรงกลางสิงคโปร์อาริสซาดุน
1: สิงคโปร์ดูเหมือนจะเล่งไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับ
0: เอราฟานนายคือหนาวคืนโยสกรไปเหม่อไปหน่อยครับ
1: ขอมาไม่ดีนี่โยสกรเมื่อกี้นี้ถ้าจ้องอยู่นี่ตัดได้เลยคร
0: ับ
1: คร
0: ับสิงคโปร์ขึ้นทางขวาหักมาไลฮันสจวตแต่ว่าก็ติดนะครับได้เป็นเตะมุมครับทางขวาสองพี่น้องประสานงานนะครับแฮริสกับไลฮันสจวต
1: ถ้าบอกว่าในสนามนี้สิงคโปร์มีพี่น้องสองคู่เลยพี่อิวฮานกับอีฟานแล้วก็สจวตกับฮาร์ลีย์ครับThese have been a height in that Singapore squad. Physicality.

0: สิงคโปร์ได้เตะมุมเกมนี้2ครั้งครับส่วนไทยนี่ครั้งเดียว
1: โอ้เตะมุมกันน้อยนะครึ่งแรกกันครึ่งนี่ฝั่งละครั้งเองเปิดเข้ามาเสาแรกนะครับงงชมบอลตกแหมฟองแฮนด์บอลกันใหญ่ณัฐพงศ์บอกจะบ้าเหรอบอลโดนหน้าขาชัดแต่ว่าสิงคโปร์เก็บได้นะครับชัยรานวางข้ามไว้ทางขวาเก็บลงได้ไดฮาร์ดเปิดเข้ามาตีติ๊กแล้วมงออกมาก็มาเข้าทางสิงคโปร์ครับฮาริสารุนหนุนไปทางขวาใหม่เปิดอย่างเดียวครับตอนนี้บอมแล้วมงโอ้โหยืนว่างๆเลยครับชออันนัวแต่ว่ามงไม่ดี
0: โอ้เน้นใช้บอลเปิดจากริมเส้นครับสิงคโปร์แต่จังหวะนี้นี่ชออันนัวได้มงงงๆแต่ก็หลุดเสาไป
1: โอ้
0: แต่พยายามฟ้อง VR ว่าติดโทษแฮนด์บอลนี
1: ่
0: หรือว่าเช็คหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์
1: แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยดูดีๆเนี่ยหลงตัวประกบแล้วนะครับเกมรับของไทยเนี่ยชวานัวนี่ได้ยืนตรงจุดโทษนี่เน่งๆเลยคร
0: ับ ไทยเปลี่ยน2คนครับมีพี่เช่าตากับวันชัยจรุนองคารครับ
1: กองจับไปยศกรกับอุสมาหรือเปล่าก็ถ้าตามตำแหน่งนะครับอุสมาเนี่ยอ้าวแต่คณะยังไงครับเอาใครออกตัวลง
0: อุสมาคณะครับ2คนก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับพี่เช่าลงมาเล่นแทนพักนาแล้วก็วันชัยลงมาแทนเล่นแทนอุสมาเทียงคานครับ
1: ยศกรยังอยู่นะครับคือถ้าเขาไม่ได้ติดใบเหลืองนี่ก็น่าจะต้องอยู่แน่เพราะเขาเป็นตัวไล่ในแดนหน้านะครับฮัสซันก็ยังเลือกที่จะเอายศกรอยู่ในสนามต่อไปครับแต่ว่าจังหวะนี้สิงคโปร์ขึ้นมามีมือแปะไปหน่อยหนึ่งผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับปากเข้าไปในเขตโทษบอลฉลับออกหลังกำผลไม่ยอมครับได้แค่ทุ่มแต่ทิ้งออกข้างไปครับ
0: แฟนบอลไทยทุ่มบอลลงในสนามครับ
1: บอกจะรีบเล่นแหละนี่แน
0: ่โอ้แต่สิงคโปร์นี้พออิวฮาลงมานี่เก็บเลือกเล่นบอลโด่งอย่างเดียวเลยครับตอนนี
1: ้มีปะมีเรียกว่ามีเป้าครับบอมอย่างเดียวตอนนี้ฮาริสจวดครับทุ่มคืนมาฮาริสอรุณคืนไปที่ฮาริสจวดมีไลฮานโฉบแต่ว่าฮาริสเปิดเข้าในมาครับก็โดนดักไว้โดนดักแต่ว่ากลับไปลุมแย่งมาไม่ฟาวนะครับสิงคโปร์มาใหม่เปิดกลับเข้ามาใหม่ลูกนี้พุ่งมงไปเลยครับแม่วาลิสอ้าวแล้วได้สวนด้วยครับไทยขึ้นมา3คนครับไปแล้วพิชาอุทราครับเจ้าเคนดูข้างในครับพิชาย
0: ิงโอ้โห
1: ติดอิสวานมาบูทอ้าวแล้วบอลเคลียร์ไม่พ้นว้าวโอ้โหพี่ชา
0: โอ้เพื่อนโล่งๆแต่ว่าพี่ชาเลือกยิงเองไปติดเซตยูอันมามูชครับโอ้โหจังหวะสวนกลับของไทยไม่ได้ลูกสี่ครับจังหวะนี
1: ้โอ้น่าเสียดายครับคือพี่ชาเนี่ยเป็นเขาเป็นคนที่ไม่มีสปีดนะครับสปีดเขาไม่ได้เป็นพวกสปีดจัดนะครับเพราะฉะนั้นบอลพอหลุดเดี่ยวเนี่ยลากไปเนี่ยโอ้โหว่าช้าแล้วมันก็มุมมันหมดเลยครับโอ้เสาสองนี่ผ่านมาได้เนี่ยมีสองคนโล่งๆทั้งเสกสรรทั้งยศกรลูกนี้สารัตครับโดนสัดฟาววายครูไปแล้วสารัต
0: โดนปะทะสารัตแข็งแกร่งครับยังไม่เจ็บครับสารัตตะโกนรวยเพี้ยนไปทีนึง
1: บอกให้ขยับครับพร้อมเล่นแล้วโอ้ตอนนี้เกมรับของสิงคโปร์ในพื้นที่เยอะนะครับโตแมนๆได้ลุ้นนะครับโอ้โหอิสวันมาบูทออกมาคว้าหลุดโอ้โหเกือบไปมีตัวโฉบด้วยอ้าวไทยดักได้ครับไม่ฟาวไม่แฮนด์บอลนะครับปูสินไม่ว่าอะไรยศกรทางขวารอวาลิสเติมวาลิสเปิดจังหวะแรกเลยครับลูกนี้โอ้โห3-2มีตัวชาร์จนะครับปาตริกแต่ว่าไม่โดนครับ
0: โอ้จังหวะเปิดของวาลิสชูทองไป2-2พลาสติกเข้าไม่ถึงบอลครับ
1: โอ้อิสวันมาบูท
0: มามุนนี่เซ็งเลยเพื่อนเล่นอะไรกันครับแนวรับ
1: ตัวเองด้วยครับถุงมือลื่นครับเมื่อกี้นี่แพลดมาเลยเกือบโดน
0: อ
1: ้าว
0: โดนมาท้ายแล้วท้าย
1: มีศอกหรือเปล่า
0: จิ๋ว
1: เนี่ยครับ
0: ชัยพลอดทนนะครับ
1: กลมเช็คฟันก่อนเลยครับอยู่ครบหรือเปล่าแฮริสจวดนะครับเหมือนมีกลางแขนออกไปครับดูว่าเป็นศอกหรือเปล่าเชียร์ผลลุกขึ้นมาใครวะเมื่อกี้นี้ตัวเล็กแต่บูเหลือเกิน
0: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับไทยได้ลูกฟรีคิกครับสารัตยูเย็นจะเป็นคนเล่นครับ

0: สหรัฐบอกใจเย็นๆครับน่าจะไหลไม่ออกใจเย็นๆไว้ก่อนแนวทางการเชียร์กีฬาของคนไทยเปิดเข้ามาในเขตโทษนะครับอลิสรุนมงสการออกมาแถว2ไทยเก็บได้ครับนักกอล์ฟเขตโทษพิชาคืนไปก่อนครับโดนไล่นะครับต้องไปตั้งกันใหม่สารัตเล่นใกล้ๆกับพิชาสารัตแต่หนีมาก่อนนะครับแหมนิ่งจริงๆโดนไล่นี่ไม่มีตกใจครับให้มายศกรทางขวานะครับมีตัวเติมไปแล้วครับวาริสวาริสล็อกตัดเข้าในดึงเข้าขวาอีกทีโยกเข้าซ้ายโยกออกขวาจังหวะสุดท้ายโดนสกัดแล้วมาโดนหน้าขาวาริสออกหลังไปเองครับ
1: แหมโยกหลอกเลยชมบุราโยกไปโยกมานี่สุดท้ายทำบอลออกหลังเองครับวาริสชุดทอง
0: นามสกุลแกภาษาอังกฤษนี่มีตัวเอลด้วยนะ
2: ชุลชุลทอง
0: ไม่เข้าใจมีตัวแอลทำไมเหมือนกัน
1: โอ้ส่วนสิงคโปร์นี้อีฟานฟันดี้ไม่ไหวแล้วครับซึ่งหลังเนี่ยมีโป้หัวลงมาเล่นด้วยครับ
0: มีเซียฮินนะครับถูกส่งลงมาแทนถอดเซนเตอร์ฮาร์ฟออกไปนะครับมีเซียฮินที่ลงมาแทนนี
1: ่เป็นมิดฟิลด์
0: ใช่ครับมิดฟิลด์จากลอนซิตี้เซลเลอร์นะครับอีกหนึ่งคน
1: ก็พยายามยิงประตูให้คืนให้ได้ครับสิงคโปร์มีเล่นในบ้านด้วยคร
0: ับ เอาครับคืนมาทางขวาเปิดข้ามมาแม่โฉบไม่ถึงนะครับอิวฮานร่วงลงไปซะก่อนเสาสอง
1: คือพยายามจะใช้ลูกเปิดจากริมเส้นแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอสิงคโปร
0: ์สายหัว
1: โอ้ตอนนี้สีหน้าคิวลีนี่เซ็งเลยครับโดนเร็วครับช่วงครึ่งหลัง
0: คือพยายามจะปรับมาปรับแท็กติกนะครับมาใช้ลูกเปิดจากด้านข้างเข้าไปให้อิวฮานได้ลุ้นแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้แล้วแนวรับไทยวันนี้เล่นลูกป้องกันลูกเปิดได้ดีด้วยครับ
0: มีเสียหินที่ลงไปนี่อายุ27นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็เล่นทีมชาติมาเกือบครึ่งร้อยแล้วนะครับ40กว่านัดแต่ไทยเข้ามาในเขตโทษทางซ้ายยิงลูกไม่ตรงครับโอ้จังหวะของน่าจะเป็นวันชัยจะรุ่นนงครานนะครับเติมขึ้นมา
1: จังหวะวันชัยดึงหลอกเล่นสิงคโปร์ครับแล้วทำชิ่งกับพัทธิกุตสันเข้ากรอบเก็บโทษจังหวะยิงนี่หลุดเสานิดเดียวโอ้โหพัทธิกลงมานี่ขึ้นหลังนี่เกมทางซ้ายนี่วูบวาบทีเดียว
0: ได้สับด้วยซ้ายนะครับวันชัยแต่ฉลาดนะครับเตะมุมวันชัยนี่ก็อีกหนึ่งเด็กปั้นของโคเต้นะครับมารุ่นเดียวกับเจริญศักดิ์วงกรนะครับจากแอร์ฟอร์สสารัตนะครับจะเปิดเตะมุมทางซ้ายบอลโค้งหาประตูเปิดมาเสาไกลครับขึ้นไปมงโอ้โหยศกรครับมาแอบอยู่เสาสอง
1: ได้เตะมุมต่อจังหวะ
0: เอาเป็นวาริสนะครับขออภัย
1: สิงคโปร์นี่มงออกหลังได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ
0: ธุรสินยังไม่ให้ครับวิ่งกลับกันหมดแล้วตอนนี้ฮัสซันบอกอะไรอะไรไม่ได้ได้ยังไงเขียวมาฝรั่งหยับหยับ
1: ก็ดูสีหน้าก็พอใจกับผลงานทีมเกมนี้ครับ 3-0 แล้วตอนนี
0: ้นี่ครับสารัตเนี่ยเหมือนบ่นเยอะครับผู้สินไม่ต้องบ่นเยอะผมตัดสินเอง
1: อาจารย์มามูด
0: นับเลยครับเนี่ยภูมิช้าเลยนับออกเสียงชัดๆเลยครับให้ได้ยิน
1: สิงคโปร
0: ์ทางขวาครับเปิดลูกนี้พุ่งเข้ามาในเขตโทษยังดักเอาไว้บอลไปดึงครับมาพิชาครับบังได้ก่อนนะครับก็โดนนักเตะสิงคโปร์ดึงหงายท้องลงไปครับเกี่ยวกับนักบุระเอาแล้วไทยเล่นไปแล้วครับแต่ว่าเสียบอลเหมือนจะรีบไปหน่อยนะครับจังหวะแบบนี
1: ้
0: สิงคโปร์ก็เหมือนมันถอดนิดๆแล้วเหมือนกันนะครับมันไม่เรียกว่าไม่คึกไม่คักนะครับตอนนี
1: ้คือเลิกครึ่งหลังมาเนี่ยคือคักอยู่พักหนึ่งพอโดนลูก3ก็ช็อตไปเลยครับ
0: จริงๆมันต้องฮึดนะครับเพราะว่ามันมีนัดหน้านะครับ อย่างน้อยๆนี่ช่องว่างให้มันลดลงจาก3ประตูก่อนนี่ก็ยังดีครับแต่ตอนนี้นี่ดูเหมือนจะเหี่ยวๆไปหน่อยอ่ะมาทางขวาครับสิงคโปร์ชอนัวเปิดยอดมากับเสร็จกำพลครับเปิดโด่งๆแบบนี้กำพลบอกสบาย
1: เปิดมาก็ยังเล่นงานแนวรับไทยไม่ได้ครับลูกเปิดสิงคโปร์
0: ไทยกับบนเล่นสั้นมานี่ลุมเพลสเลยครับสิงคโปร์แล้วแย่งได้นะครับไม่ฟาวได้ลุยใหม่เนี่ยว่ายศกรเนี่ยกองอยู่เลยครับผู้สินบอกไม่เตะออกก็เบรกไปดูหน่อยครับว่ายังไม่ลุกครับ
1: ยังลุกไม่ขึ้นครับยศกร
0: ยศกรนี่ก็คุ้นเคยบรรยากาศฟุตบอลในสิงคโปร์ดีครับไปเล่นอยู่กับหัวกังอยู่ครึ่งซีซั่นนะครับซีซั่นที่แล้ว
1: นี่แฟนบอลไทยวันนี้ไปเยอะทีเดียวครับเกมเล็กประมาณ
0: พี่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยน่าจะบินไปจากเมืองไทย
1: ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมง
0: คือถ้ามีตังค์มีเวลานี่ก็น่าไปนะการไปเชียร์ทีมชาติในต่างประเทศนี่เป็นประสบการณ์ที่แบบอีกแบบหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากการแบบว่าไม่เหมือนที่แบบมาเชียร์ที่ราชมังอะไรเงี้ยนะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ฟิลหนึ่งนะนี
0: ่สนุกดี
1: ไปเย็น
0: เมื่อก่อนเป็นนักข่าวไม่เคยไปก็ไปทำงานเนี่ยอยากไปในฐานะแฟนบอลสักทีเหมือนกันนะน่าจะสนุกดี
1: อ๋อสิงคโปร์ได้ดรอปบอลครับ
0: แต่ไม่ไปที่อินโดไม่ไป
1: ทำไม
0: พี่เคยไปตอน4เกม2011อะแต่ว่าจังหวะนี้ดูสิงคโปร์ก่อนโอ้โหตาวบริเกตโทษอิวฮานตีลังกายิงไม่โดนนะครับแต่ว่ายังมาใหม่หนุนกลับเข้าไปใหม่ลูกนี้ลึกหลุดออกหลังไปเลยคร
1: ับ ทำนี้เปิดอย่างเดียวสิงคโปร์แล้วเมื่อกี้นี่อิวฮานได้กระโดดฟาดแต่ไม่โดนบอลครับโอ้จะโดนบอลนี้ได้ลุ้นเลยครับ
0: ดูทีครับเปิดไปเสาไกลแล้วมงตั้งเข้ามานะครับทอมเบียร์ไม่ทันแล้วเลยครับแต่ว่าเขาเตะไม่โดน
1: ยังไม่ได้มีงานหนักให้กำพลต้องเซฟเท่าไหร่ครับมีจังหวะจะโทษแค่ครั้งเดียวครับแล้วไทยจะเปลี่ยนสำรองอีกหนึ่งคนครับข้างสนามเป็นยศกรจะกลับลงมา
0: เจ็บๆครับเจ็บ
1: นึกว่าสำรองไม่ใช่นะ
0: ออกไป1นาทีไงตามกฎอันนี้กำลังจะเข้า15นาทีสุดท้ายนะครับ
1: อยู่ต้อง 3-3 ในเกมนั้นถึงจะสนุก
0: เฮ้ยอย่ากันนั้นเลยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยฮะ
1: สิงคโปร์นี่ดูถอดใจพอสมควรครับในช่วงท้ายเกม
0: ถ้า 3-3 เลยแอนโทนีฮัสซันนั่งเรือกลับมาแน่ฮะดูแล้วเปิดเข้ามาครับสิงคโปร์จับบอลแรกกระดอนอีกไม่ได้ยิงครับใครเตะสกัดออกมาโอ้วันนี้นี่สิงคโปร์ดูต่ำกว่ามาตรฐานจากรอบแรกนะวันเล่นกับเวียดนามวันเล่นกับอินโดนี่เล่นดีครับ
1: เกมดูสปีดบอลนี่ช้าลงไปครับในช่วงท้าย
0: ของเราก็ไม่ต้องเร่งครับสิงคโปร์ก็ไม่เร่งใส่นี่เราก็ไปเรื่อยๆครับสกอร์นำอยู่ห่างทีเดียว
1: เราก็ปล่อยเขาคล้องบอลไปครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็เสียบอลเองครับสิงคโปร
0: ์ได้หลุดเดี่ยวไปทีครับพี่ชายอุทราเสียดายครับจังหวะนั้นนี่แม่ถ้า 4-0 แล้วก็เลิกคุยเลยครับตัดหน้านี่โอ้โหมี GPS ก็กลับไม่ถูกครับสิงคโปร์เนี่ยเอาชายครับช้าชัยลานโดนลุมชัยลานหมุนมาโอ้โหสุดท้ายผู้สินเป่าฟาว
1: โคนเล่นไทยประกบนี่หมุน360องศานะ
0: ครับครับสิงคโปร์ขึ้นทางขวาให้เข้ามาข้างในอลิสจูก็ตักโด่งๆมาจะให้อิวฮานครับไม่ถึงอีก
1: หน้านี่มีอยู่เป้าเดียวเปิดมาเนี่ยพอจังหวะจะเปิดนี่กำพลนี่ไปรอดักตรงอิวฮานแล้ว
0: เปิดยาวครับกำพลเหมือนเอาจะคอมไมเลอร์นะครับลงไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับลิซาลุนนะครับโอ้ย
1: เข้าบอล50-50สิงคโปร์เข้าหนักครับ
0: มีชาฮินครับเหมือนไปวางใส่วาลิสบอกง่ายเอาง่าย
1: ยิ้มไม่ด้วย
0: เอาง่าย เอาไงพี
1: ่
0: เอาใช่ไหม
1: มองคอนด้วยครับอันนี้ของจริงอะสำรองไทย2คนครับ
0: แต่ว่าเล่นไปก่อนนะครับยังไม่เปลี่ยน
1: มีทศวรรษดูนะเสถียรนะ1คน
0: กล่องลงไปไม่เห็นเบอร์อ้าวแต่สิงคโปร์หลุดเข้าไปครับนายเกียรติโทษอิวฮานโยกเข้าซ้ายโดนจิ้มกุศินว่าไงไม่ได้ครับได้แค่เตะมุม
1: ไม่ได้ครับแต่ VR จะเช็คหรือเปล่าครับจุดโทษของสิงคโปร์อิวฮานนี่แกนั่งคุยกับสิง
0: อิวฮานไม่ลุกเลยอิวฮานบอกไปดู VR ก่อน
1: โอ้จังหวะที่อิวฮานพยายามจะแตะบอลหลอกมาเนอร์ทอมเบียครับแล้วมีรัฐพงศ์สยายมาเตะแต่มันเหมือนจะนอกกรอบครับ
0: อย่างงี้ก็ไม่ต้อง VR ครับเพราะนอกเขตนี่มันดู VR ไม่ได้อยู่แล้วคร
1: ับครับ
0: แล้วบุสินไม่เป่าได้ก็ยกประโยชน์จำเลยไปครับเตะมุมครับ
1: อยู่ห่างแกม้วนหลัง1ตลบเลยครับแล้วก็มานั่งคุยบุสินต
0: ่อบอกผมไม่ลุกอ่ะพี่ไปดู VR ก่อนถ้าพี่ไม่ดูผมไม่ลุกกรรมการบอกเรื่องเอง
1: สำรองนี่ไทยเปลี่ยนครับตัวสวัสดิ์ลิมนัสเสถียรครับลงแทนเสกสาราตีแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นพันศาเหมวิบูลย์ครับลงมาเล่นแทนยศกรบุรพาครับ
0: ใส่เซนเตอร์เข้ามาเพิ่มอีกคนนะครับแล้วก็เอามิดฟิลด์ตัวกลางใส่เข้ามาอีกคนครับ
1: ก็พยายามรักษาสกอร์ไทย
0: ถอดตัวลุกออกไป2คนพันศาเหมวิบูลย์ครับมาดใหม่ครับมีที่คัดผมด้วยต่อแกร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะร้านอะไรเตี๋ยวเข้มข้นอะไรของแกนะที่บุรีรัมย์อ่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับ
1: นักเตะบุรีรัมย์นี่เปิดธุรกิจอาหารเยอะมีพี่ต้นนฤบดินทร์ก็มีร้านกาแฟ
0: ก็คนเราไม่สมควรมีอาชีพเดียวครับ
1: ครับ
0: หลายๆคนก็หาทางหนีที่ไล่ว่าถึงเวลาเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็แหมก็มีรายได้เพิ่มแต่สิงคโปร์ขึ้นมาทางขวานะครับเปิดตัดเข้ามาแย่ไว้ก่อนโอ้โหณัฐพงศ์ครับแล้วก็ไปสกัดทิ้งออกมาวันชัยข้างหน้าเก็บได้ปัทริกออกขวามาครับมาวาลิสจับบอลแรกไม่อยู่จะอดโต้เลยครับสิงคโปร์ลุยต่
1: อตอนนี้คิดอะไรไม่ออกสิงคโปร์เอาบอลออกข้างริมเส้นแล้วเปิดอย่างเดียวครับ
0: สยามินครับให้นายไปอริสจูดชัยโอ้โหชัยลานครับโดนเตะไปรอบโอกเลยแต่ผู้สื่อได้เล่นต่อนะครับได้เปรียบยอดไลฮาร์ดจวดมองอิวฮานอย่างเดียวครับมองตั้งยิงซ้ายหลุดกรอบลูกนี้ครับสยามิน
1: โอ้อิวฮานมองชงกลับมาดีสยามินนี้บอลเล่นด้วยซ้ายบอลหลุดเสาไปครับเกมเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับสิงคโปร์ยังตามหลังไทยอยู่0ต่อ3ครับโอ้ในกำลังทุกวันนี้วางบอลจากกลางสนามมาสวนครับอิวฮานหม่งชงมาแซงยิงวอลเล่หลุดเสาไปครับส่วนใหญ่ของบอลขึ้นมานี่สิงคโปร์ 72% เลยครับโอกาสยิงไทย13สิงคโปร์8ครั้งครับเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวครับ
0: ได้ยิง8เข้ากรอบครั้งเดียวคือจุดโทษนะครับสิงคโปร์นี่ในจังหวะจบสกอร์หาจ่าแทบไม่มีครับขณะที่ไทยเนี่ยบุกน้อยกว่าของบอลน้อยกว่าเยอะนะครับแต่โอกาสยิงมากกว่า
1: สปีดบอลของสิงคโปร์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะถอดใจไปแล้วครับช้าแล้วสปีดบอลตอนนี
0: ้จะขอเมลเลอร์ครับให้ไปอลิซารุนนากามูระม้วนคืนมาก่อนครับมาที่ชัยรันคือไทยกับนายฮิรันอะไรประมาณนั้นมีชื่อไทยครับพอบอลในแดนหลังนะครับสิงคโปร์ค่อยๆบีบพื้นที่เข้าไปชัยรันนายทางซ้ายครับนูอับดุลลาโดนจิ้มยังเป็นลูกทุ่มของสิงคโปร์สยาหินฮาริสารุนตรงกลางครับอิวฮานอยู่ไหนยอดเข้าไปลูกเดียวลึกครับไปถึงกำพลนู่นเลย
1: แต่วางบอลแนวลึกให้อิวฮานครับไม่แม่นเลยครับ
0: แล้วกำพลจะโต้ครับเตะยาวขึ้นมาแม่นซะด้วยล่าแล้วมีธงล้ำหน้าครับโอ้โหจะได้จะได้จังหวะของชัยพลนะครับแอบไปอยู่ตรงนู้น
1: นำหน้าไปครับ
0: เนี่ยกล้องมีถ่ายเกวินลีแล้วก็แบ็กกราวด์มีฮัสซันเบอร์เป็นโบเก้อยู่หลังนะขยันถ่ายอาร์ตงั้นอาร์ต
1: เอา
0: สิงคโปร์ลุยขึ้นมาครับหน้ากองเพโทษฝากอิวฮานชิง1 2ถึงเส้นหลังยิงลูกนี้กำพลปิดมุมไว้แล้วครับรับเข้าซอง
1: จังหวะอานัวทำชิงกับอิวฮานแล้วจังหวะสุดท้ายนี่เป็นจังหวะอานัวได้ยิงแต่มุมมันแคบไปแล้วครับเข้ามือกำพลรับได้สบายลาบอลเข้ามาเองชาวานัวจังหวะยิงมุมมันแคบไปแล้ว
0: ทอมเบียก็บีบมุมดีนะครับไม่พรวดนะครับค่อยๆบีบไม่เข้ามุมแคบยังไม่มีวี่แววครับสิงคโปร์นี่หยอดไปครับแลบไปทางขวาจับบอลแรกลั่นนี่ครับแลนด์สจ๊วต
1: แต่เราก็ต้องไม่เสียสมาธิในช่วงท้ายเกมครับสิงคโปร์นี้เริ่มลุยมาเรื่อยๆครับ
0: ชอนัวครับในเขตโทษจะให้สั้นๆจะให้ไรฮันสจ๊วตนะครับติดบอลยังกลับมาชัยรานเบิ้ลคืนสยาฮินอิวฮานฟาดีครับนี่ไงโอ้โหปล่อยไม่ได้ครับก็ปั่นโค้งหน้ากองไปโทษชนสาวเข้าไปเลยครับ
1: โอ้โหยิงสวยสุดๆครับอิวฮานฟันดี้จังหวะจับบอลแล้วยิงโค้งชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้ในที่83สิงคโปร์ไล่มาเป็น1ต่อ3ครับ
0: พวกตระกูลฟันดี้นี่ไว้ใจไม่ได้ครับหมายถึงว่าอย่าไปปล่อยเขานะครับโอ้โหนี่จังหวะจ่าครั้งแรกแทบจะครั้งแรกของเขาเลยครับอิวฮาน
1: อิวฮานบอกรู้อย่างนี้ไม่ต้องเปิดส่งไปดีกว่าโอ้ยิงคมจริงๆครับอิวฮานฟันดี
0: ้แหมยืนห่างนิดเดียวครับโดนเลยครับดูดีครับเบิ้ลมาเนี่ยสยาฮินคืนอิวฮานแล้วผันสาครับยืนห่างนิดเดียวครับ
1: โอ้ยิงตามสูตรครับจับด้วยซ้ายแล้วยิงด้วยขวาโค้งเข้าเสา2ครับโอ้ถ้าเป็นนะห่างนี้ต้องปั่นโค้งโอ้โหยิงคมนะครับ
0: เอาครับไล่มาเป็น 1-3 ครับสิงคโปร์ช่องว่างเหลือ2ประตูอย่างนี้นี่นัด2ก็ยังพอมีโอกาสเปลี่ยนอีก1คนนะครับชวานัวออกไปครับ20เบอร์10ลงมาครับฟาฮานซูคิฟลี่นะครับ
1: ของหน้าจากแล้วสตีเซนเลอร์ครับ
0: ทั้งทีมแล้วมั้งเนี่ย
1: โหตอนนี้เกินครึ่งทีมแล้วนี่
0: ลุมแย่งไปได้ครับวาลิสเสียบอล
1: อยู่กับสิงคโปร์ตอนนี้เหมือนตื่นเลยครับ
0: ฟาฮานซูคิฟลี่นะครับให้ตรงกลางแฮริสจวดจะกระโดดหลบไม่พ้นครับทศวรรษดักได้บอลกับตรงกลางทศวรรษครับโอ้ยตอนนี้สิงคโปร์กลับมาครึกเลยครับวิ่งชนทุกจังหวะ
1: ถ้าโดนอีกลูกนึงนิดนัดหน้านี่สนุกเลยครับไทยต้องไม่เสียเพิ่มครับ
0: ตอนนี้กองไปแล้วแต่ว่าบอลเลยไปถึงปตริกนะครับปตริกคล้องไว้ก่อนรอเพื่อนก่อนครับปฏิกวนไปวนมาวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังเข้าลุกไปริมเส้นเตะทิ้งออกไปก่อนคร
1: ับ โอ้ยมีเพื่อนเจ็บอยู่กลางสนามครับไทย
0: แต่ก่อนจะเตะทิ้งนี่ได้เวลาไปอีกประมาณ20วินาที
1: โอ้
0: แสบนะครับ
1: กลุ่มที่ข้อเท้าซ้ายครับ
0: แสบนทำหน้าเบะเลยครับจะ
1: เจ็บประจานโดนขนาดนี้ไม่เป่าได้ไงครับโอ้โหไล่ทำสะตวดหรือเปล่าครับ
0: ใช
1: ่เต็มไม่เต็มเต็ม
0: ถือเป็นจังหวะได้เปรียบนะครับบอลมันไปถึงปตริกก็เล่นต่อชี้กันใหญ่ครับอะไรครับชี้กันใหญ
1: ่แฟนบอลสิงคโปร์บอกไปข้าวสนามเลยส่วนแฟนบอลไทยบอกอยู่ตรงนั้นแหละ
0: คึกขึ้นมาเฉยคึกขึ้นมาทันตาเห็นนะครับสิงคโปร์กำพลบอกโอ้โหยืนเต็มจุ้ย
1: ยืนในแบบเลยครับกำพลไม่เข้ามาบีบก็ไม่หยิบบอลมาเล่นครับต้องดึงไว้ครับอีก4นาทีครับไทย
0: เสียลูก2ขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะครับยุ่งเหมือนกันนะครับเกม2ที่ราชมังเนี
1: ่ยโอ้แต่สิงคโปร์ก็ลูกเมื่อกี้นี่ก็ยิงคมสุดๆครับอิวฮาน
0: ตอนนี้ตัวโต้ข้างหน้าของเราเนี่ยมันเหลือแค่แพทริกนะครับดันชัยพลขึ้นไปเล่นตัวบนนะตอนนี้นี่จังหวะโต้อาจจะหายไปต้องไม่รู้ปฏิกต้องให้ปฏิกเก็บบอลให้ได้นะครับจังหวะโต้เนี่ยไม่งั้นเราก็รับเหนื่อยหน่อยครับช่วงนี
1: ้ครับสิงคโปร์มาอีกแล้วตอนนี้เสียงในสนามนี่เริ่มมีเสียงแฟนบอลดังขึ้นอีกครั้งครับ
0: จะเข้ามาเลิกครับให้ขึ้นหน้าไปทางซ้ายนัวบุลลาไม่ทันครับเตะทิ้งเอาไปก่อนพันษา
1: โอ้สุดท้ายเนี่ยไทยเสียประตูในทัวร์นาเมนต์นี้จนได้ครับ
0: เล่นมาเป็นนัดที่5นะครับจากแมลเลอร์พาบอลเข้ามาในแดนของเราครับพาริสรุนตรงกลางตอนนี้ไทยลงไปรับกันหน้ากรอบเขตโทษแล้วนะครับลงไปยืนกันต่ำเลยทำไปเล่นไปเหมือนเกมไปอังกฤษอาร์เจนตินาเหมือนเหยียดกองหลังไปเยอะเอาหลุดไปครับโดนสกัดลูกเบลโอ้โห
1: ได้ฟรีคิกระยะอันตรายครับสิงคโปร
0: ์ใบเหลืองเลยครับมาฟาฮันสุพิฟลีนะครับพลิกหนีไปแล้วครับจะถึงเส้นหลังก็โดนเตะโดยสารัตนะครับ
1: โอ้ต้องไม่ประมาทช่วงท้ายครับไทยเวลานี้ยังเหลือเลยครับ
0: แต่สารัตเกี่ยวลูกนี้ถือว่าเก่านะครับเพราะว่าเขาไปแล้วนะครับหลุดถึงเส้นหลังเนี่ยอันตรายแน่ครับตัดเกมไว้ก่อนเลย
1: คนเปิดนี้จะเป็นนากามูระครับยืนอยู่ที่บอล
0: โอ้ระวังอิวฮานให้ดีนะครับแม่ลูกกลางอากาศนี่แข็งแกร่งนะครับมาครับตัวต้องประกบตัวกันให้ดีครับเกี่ยวกับนากามูระหยอดไปลูกนี้กำพลชกก็ออกมาฮุกขวาไปหนึ่งทีบอลยังไม่พ้นนะครับอิวฮานเก็บได้เปิดยัดบอลสุดท้ายโดนอิวฮานออกเตะทางประตูครับแม่
1: เปิดไปติดบล็อกเล่นไทยแล้วกลับมากระดอนโดนตัวเองออกครับนาทีสุดท้ายก่อนช่วงทดเจ็บครับโอ้เกมมาสนุกช่วงท้ายครับ
0: เหมือนต้องมีให้ลุ้นทีหน้า
1: อ
0: ืมีชุดไทยด้วยเหรอเช่าไปจากบัวเบย์นี่เอง
1: แบกขึ้นบินเลยนะพี
0: ่ครับ
1: ที่เกลังไม่น่ามีอยู่
0: ไม่แน่เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมต้องเน้นที่เกลังด้วยฮะเจม
1: อาหารอร่อยพี่ท
0: ำอ๋อครับกินโจ๊กกบอ่ะ
1: ครับเกมเล็ก30วิก่อนเขาสู่ช่วงทดเจ็บครับสิงคโปร์ไล่ไทยขึ้นมาเป็น1ต่อ3ครับปู่แต่ตอนนี้สิงคโปร์มาต่อเนื่องเลยครับ
0: โดดุลลาครับคือแต่ว่าเกมบุกของเขาก็ไม่ได้ถึงกับกดดันอะไรเราเยอะนะครับจังหวะที่เสียประตูมันก็เป็นจังหวะที่จะให้พูดกันตรงๆก็ความสามารถเฉพาะตัวด้วยแหละยูฮานนี่คลิกขึ้นยิงแบบหมดจดเลยแต่ว่าเรื่องการเซตเกมการเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยยูเบ้เนี่ยเขาก็ทำอะไรเราไม่ถนัดนะครับยูฮานจับบอลได้ก็ล่วงไปเองอีก
1: คือเป้าตอนนี้นี่ใครได้บอลนี้มองหาอิวฮานก่อนเลยครับสิงคโปร์
0: โอ้โหแล้วครึ่งหลังทดแค่3นาทีจานทดน้อยเลยเกินครับเอาอลิซารุนครับวางเอามาซ้ายฟาฮานสุกิบลี่จะเลื้อยครับไม่ผ่านวาลิสมาช่วยแต่ฟาฮานมาตัดหน้าดึงหงายท้อง
1: โอ้ฟาฮานก็พยายามจะวิ่งไปเอาเท้าหยุดบอลสรุปหงายทิ่มไปเลยคร
0: ับ แล้วว่ามีแรงเฉยครับ
1: โอ้โหเอาทดเจ็บครึ่งหลัง3นาทีครับอ้าวไทยไปทุ่มพานที่สิงคโปร
0: ์อ้าวคือไปมง2คนครับบอลตกอิวฮานทิ้งตัวจะเอาฟรีคิกกรรมการบอกเรื่องแน่เอาแค่ทุ่มพออ
1: ิวฮานบ่นไม่สิ้นแล้วโดนวันนี้โดนแซะหลายรอบครับ
0: นั่งกอดเข่าไปเลย
1: โอเควินลีบอกทำไมไม่ยิงให้เร็วกว่านี้ครับลูกทีมเจ็บนี่เหลือ2นาทีคร
0: ับ อลิซารุนครับสิงคโปร์จะเอาให้ได้ครับอีกลูกนึงนะสจวตกระชากเข้าเขตโทษแล้วยิงโอ้โหได้ลุ้นนะครับแต่ว่ากำพลยังเอาอยู่ครับรับเข้าซอง
1: จังหวะกระชากมาครั้งนี้ไม่เปิดครับสจวตนี่ยิงเลยแต่มุมแคบไปครับ
0: กระชากหนีวันชัยมาแล้วเลยครับวันชัยไม่ทันแล้วนะครับสิงคโปร์มาอีกครับฟาฮานแหมติดเลี้ยงไวหน่อยครับพอบอลช้าโดนดักเลยครับวาลิสดักได้ครับวางยาวลูกนี้จะให้ชัยพลก็มีตัวเฝ้าอยู่ข้างหลังนะครับชาฮิรัน
1: โปรเจกต์กำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับสิงคโปร์พาบอลขึ้นมา
0: น่าจะเป็นการบุกชุดท้ายๆแล้วนะครับสิงคโปร์ลายฮานต่างปอมอิวฮานอิวฮานบอกโอ้โห
1: เป็น
0: ตาท้อลูกนี้โอ้โหเปิดไปนู่น
1: อิวฮานนี่เดินขยโยขยเยกท้อเลยครับเพื่อนเปิดอย่างนี้ And you can see that difference in quality. Thailand's final ball when they get into the attack, it's always into dangerous areas. ก่อนนาทีสุดท้ายครับช่วงทดเจ็บโอ้แต่แฟนบอลสิงคโปร์ก็มีเสียงเชียร์ขึ้นมาได้1ประตูในเกมนี้นัดหน้าก็ยังพอมีหวังเล็กๆนะครับ
0: ครับก็จบไหมเอายังครับอาจารย์มามูดบอกเดี๋ยว
1: ไทยแล้วได้ฟาวจังหวะอยู่งานเลยทำฟาว
0: สิงคโปร์นี่เข้าชิงนั่นสุดท้ายคือ2012เลยนะ
1: ก็คือปีที่ได้แชมป์เลย
0: โอ้หลังจากนั้นนี่ยังไม่ได้เคยเข้าชิงอีกเลยนะ
1: ครับ
0: เกิน10ปีแล้วนะครับ
1: ครับคุณสินเป่าจบเกมครับไทยชนะสิงคโปร์3-1ครับเกมอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับวันนี
0: ้ก็ถือเป็นสกอร์ที่ได้เปรียบพอสมควรนะครับทีมชาติไทยแม้ว่าจะโดนสิงคโปร์ยิงไล่มาลูกนึงก็ตาม
1: ครับผม
0: ว่าผลต่าง2ประตูนี่ทำให้เถียงอะไรกันครับเกเบรียลกับแอนโทนีฮัตสันแหมแอนโทนีฮัตสันนี่ชี้เลยครับบอกยา
1: ซันบอกเดี๋ยวโทรมาเลย
0: เหรอเ
1: นี่ยเขาชวนกันไปกินข้าวมันไก่
0: ไปไม่น่าแล้วมั้ง
1: ก็จบเกมครับไทยวันนี้ได้ประตูออกนำตั้งแต่นาทีที่14ครับจากธีรศักดิ์เผยพิมายครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะมายิงลูก2นาทีที่26ช่วงกลางครึ่งแรกเนี่ยสิงคโปร์ไม่ได้จุดโทษครับแต่ว่าชวาอานัวเนี่ยยิงไปติดเซฟกำพลแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาแค่5นาทีครับปฏิกุตสันเนี่ยจ่ายให้กับเสกสรรราตียิงประตู 3-1 แล้วก็สิงคโปร์ครับมาตีไข่แตกช่วงนาทีที่84ครับจากอิวฮานฟันดี้ครับผม
0: ก็เป็นสกอร์ที่แหมก็ทำให้เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับก่อนที่เกม2จะกลับไปเล่นกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับวันอังคารนี้นะครับ18สิงหาคมบัตรเข้าชมยังจับจองได้เหมือนเดิมนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็เข้าไปซื้อไปหาก็ได้ลดราคามาแล้วนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเป็นกำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับในวันอังคาร2ทุ่มเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: 2ทุ่มเหมือนเดิมส่วนท่านประธานาธิบดีก็เชิญกลับได้ฮะ
1: ก็ชื่ออะไรนะวิธรรม
0: โอ้โหชื่อแกยากซะด้วยไม่เป็นไรท่านประธานาธิบดีก็แล้วกัน
1: ก็ส่วนเกมรอบรองชาเลนจ์อาเซียนครับอีกคู่นึงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาเลเซียจะเปิดกัวลาลัมเปอร์ซิตี้สเตเดียมครับเจอกับทีมชาติเวียดนามครับก็แข่งตอน2ทุ่มเหมือนกันเป็นเกมนัดแรกครับ
0: ครับไปดูข้อความปิดท้ายหน่อยช่วง 2-3 นาทีที่เหลือนะครับ
1: ผมบอกว่าพอ0-3เนี่ยปล่อยให้ครองบอลมากไปครับจนทำให้สิงคโปร์เนี่ยเล่นง่ายแล้วก็บอกว่าฟอร์มทีมชาติแบบนี้จะถูกใจซ้อมหมิงไหมครับ
0: ไม่รู
1: ้แล้วก็บอกว่าย
0: ั่วเลยโอ้โห4เกมชนะรวดยิง10ประตูไม่เสียประตูแกยั่ว
1: ชนะรวดในเพียงตอนนี้แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะตามผลยูเนี่ยนเซงกิลอสให้ด้วยค่ะพอรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่า
0: น่าจะแซงคิลัวบ้างเบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่ครับเบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงก
0: ็
1: 0-0ครับ
0: พักครึ่งอยู
1: ่นอกนั้นเนี่ยผลบอลก็ตอนนี้บอลอุ่นเครื่องเนี่ยมีคู่เชลซีเนี่ยผมดูสกอร์นิดนึงเชลซีนี่วันนี้ชนะโซซิดาด 3-1 จบแล้วครับแล้วก็บาเยิร์นเนี่ยนำไลป์ซิก 2-1
0: ครับ
1: เอเวอร์ตันนำลิวหนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็นิวคาสเซิลจบครึ่งแรกเสมอกับเลเวอร์คูเซน 1-1 ครับสเปอร์เนี่ยตอนนี้นำฮอฟเฟนฮาม 1-0 แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้ออกสตาร์ทมา13นาทีนะนำเอซิมิลาน 1-0 ครับ
0: ครับส่วนทาง Facebook ก็มีเข้ามานะครับคุณวรบุตรสวัสดีนะครับคุณปิติพลบอกว่าพี่หยองน้องเจมมาภาคเองวันนี้ซดรถช่องไม่ต่ำกว่า2ชาม
1: ครับผม
0: ตามนั้นฮะอยู่โลไปฮะช่วยลุ้นหน่อย น่าจะเกินแล้วพังท่าทาง
1: ครับ
0: ขอให้ไทยรอดนัดนี้นะสวัสดีนะครับน้องเจมเรียนรู้แต่เรื่องดีๆกับหยองนะเรื่องปีนเกลียวไม่ต้องออม
1: เอาไม่มีแน่นอนครับ
0: ผมเคยไปปีนเกลียวใครไม่มีแก้แย่กันสนุก
1: ครับผม
0: ด้วยความเคารพนี่ตบท้ายด้วยคำนี้มันจะดูเบา
1: ครับ
0: ไทยสู้สู้ไทยสู้ตายไทยไว้ลายอ้าวนี่นะเชียร์เข้ามาเจมดูสู้ลงนะฮะพอใช้งานหนักแน
1: ่ครับผม
0: หยองไม่มีคิวตามผอเจ๋งไปซินซินเนติครับบ้างหร
1: ือ
0: ไม่มีเลยฮะ
1: พี่หยองพี่เจ๋งป่วยอยู่พี
0: ่ป่วยไปรักษาที่ซินซินเนติ
1: ชายหรือหญิงพี
0: ่หมอชาย
1: โอเคครับ
0: หมอผู้ชายวันนี้หยองดูผอมโซเลยครับยังไม่กินข้าวเลยฮะ
1: กลับ
0: นะ ถ้ายิง2ลูกทำไมออกอาการครับพะโลใช่ไหมอ้าว
1: เขา
0: เออเอาส่วนคนที่เชียร์โลเนี่ยไปแล้วครับเรียบร้อย
1: น่าจะไปตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกกันเลย
0: รายงานตัวแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ทักกันเข้ามาลุนสวัสดิ์พี่หยองพี่เจมส์ข้าวหมกไก่นะฮะ
1: ครับผม
0: ผมว่าพี่เจ๋งเป็นซึมเศร้าแน่
1: ครับ
0: โดนอาจโดนยืดอำนาจไม่มีย
1: ังอยู่พี่เจ๋งยังอยู
0: ่แล้วก็บอกว่านานๆมากรุงเทพครับหยองมีที่พักผ่อนไหมโรงแรมทั่วไปฮะนอนเตียงนุ่มๆนอนสบายๆนะครับพักผ่อนให้เต็มที่
1: อืมครับ
0: ตอนนี้กินกะเพราหมูอะไรเนี่ยหน่อไม้ดองครับดูบอลไปครับโอ้โหในฉางเลยอ่ะ
1: หิวเลยพี่ตอนนี
0: ้มีใครทอดฟรีทีวีไหมครับไม่มี
1: ไม่มีครับรายการนี
0: ้นะส่วนทาง YouTube นี่น่าจะไม่ทันแล้วครับขออภัยนะฮะเข้ามากันพอสมควรก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ
1: ครับ
0: ลาไปพร้อมชัยชนะทีมชาติไทยวันนี้บิ๊กเจมส์ผมหยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับSoccer
3: Live Report เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ M-Cord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สปอตไกด์วิเคราะห์เจาะลึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างถึงกึ๋นชนิดรู้ลึกรู้จริงรู้ทุก

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ22:07 นะครับเข้าสู่ Soccer Live Report กันต่อเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ต่อเนื่องจากนะครับติดตามเกมฟุตบอลทีมชาติไทยจบลงไปเสร็จสิ้นเมื่อครู่นี้แล้วนะครับก็ไทยของเรารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลอาเซียนครับก็เอาชนะสิงคโปร์ไปนะครับเป็นสกอร์ที่ดูแล้วก็อุ่นใจประมาณนึงนะครับ3-1นะครับส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยอุ่นเครื่องเพียบเลยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์โปรแกรมเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีบรรดาสโมสรชั้นนำลงเล่นอุ่นเครื่องอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปดูผลการแข่งขันในแต่ละคู่ส่วนคู่ที่มีถ่ายทอดสดแล้วเราก็น่าจะเกาะติดกันให้ก็คือคงจะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเอซีมิลานตอนนี้ผ่านไปใกล้จะ20 นาทีละแมนยูนำเอซีมิลานอยู่1-0นะครับแมนยูได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่2 นาทีแรกได้จากแฮร์รี่แม็กควายนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามเกมกันก็ช่วงนี้อยู่กับผมนะครับอู๋อัครเทพรุ่งเจริญธนกิจนะครับเดี๋ยวสักครู่พี่บอมประพลปัญหานะครับก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยติดตามเกมคู่นี้กันไปด้วยนะครับก็นอกจากคู่ของแมนยูกับเอซีมิลานแล้วนะครับคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาพรามไทม์นะครับในการอุ่นเครื่องวันนี้เนี่ยเอาที่เตะอยู่ก่อนแล้วกันยังไม่ไปพูดถึงคู่ที่จบไปแล้วเดี๋ยวคู่ที่จบไปแล้วค่อยกลับมาย้อนอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ที่เตะอยู่เนี่ยมันจะมีคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งเวลาหลังท้ายเกมละ10 นาทีสุดท้ายครับโบรุสเซียมันเช่นกัดบักนำแอสตันวิลล่าอยู่ 2-1 บาเยิร์นมิวนิกนำแอร์บีไลซิกอยู่ 2-1 ผมคัดเฉพาะคู่ที่น่าสนใจแล้วกันนะครับไมส์นำบอนมัส 2-1 แล้วก็มีอิปสวิชโอ้โหนี้นำอูเนียนเบอร์ลินนะ4-2เบรนท์ฟอร์ดนำไอทักแฟรงเฟิร์ตโอ้โหเบรนท์ฟอร์ดนี่ฟอร์มดีจัดนะครับนำแฟรงเฟิร์ต 4-0 เลยครับแต่คู่เบรนท์ฟอร์ดแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นครึ่งหลังนะคู่ก่อนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายเกมหมดละนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกต้นครึ่งหลังนะครับไบรตันเสมอกับโบโลญญาอยู่0-0เอฟเวอร์ตันนำลิว 1-0 ฮัลล์ซิตี้เสมอนี้

0-0ครับลีดส์ยูไนเต็ดนำอัลส์บวก3ประตูต่อ0นิวคาสเซิลเสมอกับเลเวอร์คูเซนอยู่1-1ซันเดอร์แลนด์ตามหลังแรน0-1สเปอร์นำฮอฟเฟนแฮม1ประตูต่อ0แล้วก็ถัดมาเป็นคู่ของแมนยูนี่แหละที่เล่นมา20นาทีนะครับตอนนี้แมนยูนำเอซีมิลาน1-0แล้วก็มีคู่ที่เพิ่งเริ่มเกมมา10นาทีก็คือฟูลแลมกับสตุตการ์ดโอ้โหเป็นไงเห็นรายชื่อทีมเห็นผลการแข่งขันแล้วก็รู้สึกบรรยากาศในการแข่งขันฟุตบอลลีกเนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แมนยูนั้นลงเตะมาตั้งแต่ช่วง 3:45 แล้วนะครับ 3:45 ก็ตอนนี้เข้าสู่ประมาณนาทีที่20แล้วก็เดี๋ยวย้อนดูรายชื่อกันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของเอซีมิลานด้วยแมนยูนี้จะเป็นนัดที่6นะครับส่วนเอซีมิลานนี้จะเป็นนัดที่4นะครับก็วันนี้ไลน์อัพของฝั่งแมนยูคู่นี้เนี่ยเล่นที่ประเทศโปแลนด์นะครับที่เล่นที่สนามเป็นกลางที่สนามทาซินสกี้อารีนาที่เมืองวอร์คราฟประเทศโปแลนด์คือแมนยูในช่วงนี้นี่พอไม่ได้ไปทัวร์นอกยุโรปก็ไปสวีเดนไปไอร์แลนด์แล้วก็วันนี้มาที่โปแลนด์นะครับไลน์อัพวันนี้แมนยูก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วในเรื่องของการจัด11ตัวจริงเพราะว่านี่คือนัดสุดท้ายของเกมอุ่นเครื่องแล้วนะครับผู้รักษาประตูเป็นเซเนอร์ลัมเมนส์เซเนอร์ฮาร์ฟใช้ไฮเดนเอลเฟนนะครับกับแฮร์รี่แม็กควายแบ็คขวาเป็นนุสามาราอุยแบ็คซ้ายลุคชอมิดฟิลด์คู่กลางคนนี้ใช้ยูริทิลแมนส์ยืนคู่กับอันเดอร์ซันโตสตัวรุกด้านซ้ายเนี่ยเป็นแพทริกดอกูฝั่งขวาใช้อามาเดียโลตรงกลางบูโน่เฟรนเดสแล้วกองหน้าตัวเป้าใช้มาติอุสคุนย่านะครับขณะที่เอซีมิลานวันนี้นี่ก็ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับกุนซือเอซีมิลานนี่นะครับรูเบนอโมริมนะครับข้ามฟากมาทำทีมในอิตาลีวันนี้ก็เจอทีมเก่าแมนยูไปเลยวันนี้เนี่ยมิลานมีโรเลนโซ่ตอเรนี่เป็นผู้สาประตูแนวรับ3คนครับอโมริมแนวรับ3คนมีเซนเตอร์ก็คือโคนี่เดอร์วินเทอร์สไตฮินย่าพับโลวิช3เซนเตอร์ส่วนอีกคนหนึ่งใช้งานฟิลิปโปตาราชาโนนี่คือ3เซนเตอร์นะครับถัดมามิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยใช้ยูนุสมูซายืนประสานงานตรงกลางคู่กับอาดอนจาชารีนี่คือมิดฟิลด์คู่กลางของมิลานนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นเป็นซามูเอลชูกูเอเซ่ด้านขวาด้านซ้ายเป็นเพอร์วิสเอสตูปินยานแนวรุกมีลูเบนลอตัสชีกยืนคู่กับดาวรุ่งชาวอิตาเลียนนะครับอัลฟาโดซิเซ่โอ้หลายคนนี่เห็นชื่อแล้วก็เป็นดาวรุ่งแล้วก็กองหน้านะครับกองหน้าตัวใหม่ของมิลานในซีซั่นนี้ก็คือกอนซาโลรามอสก็ผ่านไปเกินครึ่งทางครึ่งแรกแล้วนะครับแมนยูนำ 1-0 นาทีที่2ตั้งแต่ต้นเกมจากแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับคือรูปเกมเนี่ยเอาเรื่องของการครองบอลมิลานครองบอลดีกว่านะครับตอนนี้เฉียด 70% เลยยิง4ตรงกรอบไป3แล้วขณะที่แมนยูเนี่ยการครองบอลตอนนี้เหลือแค่ 30% แล้วก็มีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งได้ไปแล้ว1ประตูนะครับก็วันนี้มาในชุดเยือน3นะครับแมนยูถ้าใครเปิดทีวีดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็ได้เห็นแมนยูนี้ใส่ชุดเยือนที่เพิ่งเปิดตัวในวันนี้นะครับก็ในชุดสีขาวส่วนมิลานก็มาในชุดเก่งนะครับลายนะครับขาวดำของพวกเขาก็คู่ที่อยู่ในครึ่งหลังเดี๋ยวจบเกมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหแล้วเปิดมานี่คือตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยโอกาสของแมนยูไนเต็ดที่จะบุกเข้าไปยิงเอซีมิลานเนี่ยโอ้โหน้อยมากนะครับแต่เมื่อครู่นี้เนี่ยเจอบอลวางยาวมาให้กับบรูโน่เฟร์นันเดสปล่อยบอลตกในเขตโทษของมิลานนะครับบอลจากกราบซ้ายลูกชอนะครับวางมาบอลตกหน้าเขตโทษแล้วกระโดดเข้ามาด้านในบรูโน่ตามมาซัดแบบไม่ต้องจับครับคือโดนวิ่งตามมาโดยเดวินเชอร์ก็เลยต้องรีบซัดแล้วลูกนี้เจ้าตัวเหมือนเหลี่ยมไม่ดีครับการทรงตัวดูจะล้มแล้วก็ยิงซัดออกไปเองก็พอผ่านครึ่งทางก็จะมีหุ้ยอุ่นเครื่องมีไฮเดนชั่นเบรกนะเหมือนฟุตบอลโลกด้วยใช้ไฮเดนชั่นเบรกด้วยอ่ะก็กล้องจับมาที่รูเบนอโมริมครับอดีตเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูซิว่าพอมาคุมเอซีมิลานเนี่ยจะยังไงครับแต่ว่าจากผลการแข่งขันอุ่นเครื่องของเอซีมิลานไม่ดีครับแฟนๆบ่นเลยเพราะว่าเริ่มอุ่นเครื่องด้วยการ

0: เสมอกับเซลติก 2-2 แล้วก็เสมอกับอินเตอร์มิลาน 1-1 ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยโอ้โหแพ้ได้ก็ไม่ว่านะครับโอ้เดี๋ยวผมดูจังหวะได้ประตูของแฮร์รี่แม็กควายก่อนนั่นไงครับเปิดมาบรูโน่เปิดบอมโด่งมาแฮร์รี่แม็กควายม่งสวนทางนะครับเข้าประตูไปนั่นเป็นประตูขึ้นนำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่2นาทีแรกอาวุธหนักแล้วก็จุดเด่นของแฮร์รี่แม็กควายก็ยังคงอยู่ที่ลูกโด่งเหมือนเดิมนะครับคือมิลานเนี่ยเจอคู่ต่อสู้เอาจริงๆบอกว่าผลงานไม่ดีก็ใช่ครับแต่ว่าดูจากคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยโอ้โหคู่ต่อสู้ก็เป็นเจอกับทีมใหญ่ทั้งนั้นนะไม่เหมือนบางทีมที่แบบอาจจะเจอคู่ต่อสู้ที่นะครับเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากในบางครั้งในบางเกมแต่ว่าโหมิลานนี่เจอเซลติกเจอเอซิมิลเจออินเตอร์มิลานแล้วก็ล่าสุดเจอเชลซีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเจอเชลซีนี่แพ้ไปถึง0-3ครับก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับตรงข้ามกับแมนยูเลยครับแมนยูนี่อุ่นเครื่องเริ่มด้วยการแพ้เล็กซ์แฮมก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยชนะโรเซนบอร์ก 5-0 ชนะแอตเลติโกมาดริด 2-1 เสมอปารีสแซงต์แชร์กแมง 1-1 แล้วก็เกมล่าสุดไปเสมอลีส 1-1 นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขามียิงจุดโทษด้วยแมนยูก็ยิงจุดโทษชนะลีสไป5-4นะครับก็ไฮเดสันเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาลุยกันต่อครับครองบอลดีกว่าแต่ว่าหาจังหวะการเข้าทำไม่ค่อยได้นะครับเอซิมิลานเจอกันล่าสุดในปี2021ในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับช่วงนั้นนี่แมนยูบุกไปชนะมิลาน 1-0 แล้วก็เสมอในบ้านนะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ด 1-1 ครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ5ปีเศษนะครับนัดก่อนหน้าที่จะเจอกันในวันนี้ครับแล้วแมนยูโอ้โหไปเพรสซิ่งแดนบนแพทริกดอกูจะไปดักบอลจากการส่งบอลน้ำหนักขาดของเกมรับของมิลานนะครับแต่ราชาโน่กับเดลวินเชอร์แต่ก็แก้ไขออกมาทางฝั่งซ้ายดีครับเอสตูปินยานก็ตกเป็นข่าวในตลาดนักเตะกับหลายๆสโมสรนะครับแต่ก็ยังอยู่กับมิลานนะเอสตูปินยานชิงทะลุมาที่จาชารีซิเซ่โดนมาสราอุยปิดไม่ให้ไปนะครับก็เลยต้องถ่านกลับมาตั้งหลักกันตรงกลางตาราชาโน่ก็ต้องกลับมานับหนึ่งกันใหม่นะครับที่3เซนเตอร์ตวัดเร็วขึ้นหน้าครับซิเซ่แต่ว่าบอลโด่งไปตกอีกทีนึงตรงหัวกะโหลกแมนยูแล้วก็ลึกไปเข้ามือซันเนอร์ลัมเมนส์แมนยูทางออกมาด้านซ้ายครับเฮเวนโดนล็อกตัดชีกเข้ามาทำให้ต้องรีบจ่ายแล้วก็ทำบอลเสียไปเองครับกลับมาตั้งตรงกลางครับมิลานที่จาชารีล็อกตัดชีกเห็นขวาเติมมานะครับชูกูเอเซ่เจอกับลุคชอชูกูเอเซ่กลมหน้าเปิดพาทิกดอกูเข้ามาบีบกับลุคชอนะครับเปิดไม่ผ่านแต่ว่าบอลยังกระดอนกลับมาอยู่ที่ตาราชาโน่ทะลุออกไปริมเขตโทษล็อบตัดชีพล้มตัวเปิดแต่ว่าอันเดซันโตสนะครับคือลูกนี้บล็อกได้แต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าเหมือนไปชนล็อบตัดชีพแล้วทำให้เสียฟาวนะครับโอ้โหคือจังหวะกำลังจะง้างเท้าเปิดแต่ว่าอันเดซันโตสก็พยายามจะวิ่งมาจิ้มบอลนะครับแต่ว่าเตะไปโดนขาของล็อบตัดชีพฟรีคิกอีกไม่กี่ก้าวนะครับจะเข้าเส้นเขตโทษเป็นฟรีคิกของมิลานครับซามูเอลชูกูเอเซ่ครับเท้าซ้ายเปิดกลับมาเป็นลูกสูตรโอ้โหลูกนี้นี่แต่ว่ายิงออกไปเองครับจังหวะซัดของจาชารีคือจาชารีเนี่ยยืนอยู่หน้าเขตโทษโล่งๆนะครับแล้วชูกูเอเซ่ก็ทำท่าจะเปิดยัดข้างในแต่ว่าหลอกย้อนกลับมาให้จาชารีแต่ว่ายิงไม่ดี ก็คู่ที่เตะมาตั้งแต่ตอนประมาณสัก2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ใกล้จะยอยจะจบละเดี๋ยวพอรอจบเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้แล้วกันนะครับ
1: Man have a fond European memory against United from way back in 2006-2007 in the Champions League semi-finals. United winning the first leg by 3-2 at Old Trafford. 2 Wayne Rooney goals on the night.
0: ย้อนกลับมาที่ Sunderland ครับ Man U. Kaka on
1: that one as well.
0: ทิ้งยาวขึ้นหน้าก็โอ้ ตอนนี้เกมข้างบนเนี่ยทิ้งอามัดไว้ให้วิ่งไล่นะครับแต่มิลานมี3เซนเตอร์อยู่ก็โอ้โหเปิดให้คนตัวเล็กเล่นไม่ได้ครับโอ้ไปยืนคู่กับดาราชาโน่นี่คนละไซส์เลยครับความสู
1: งAC Milan beating Liverpool in the final, something for which United fans are eternally grateful. United, of course, would
0: want to win the Champions League
1: a year later in 2008 against Chelsea.
0: ขวางเอาไปให้ตาราชาโน่ชูกูเอเซ่ลอตตาชิกตาราชาโน่นี่เจอดอกูเข้ามาใกล้ครับต้องรีบคลายบอลตรงกลางออกมาเลยเราเปิดไม่ดีครับแต่มาราอุยนี่พอเจอแล้วก็ซัดก่อนเลยบอลออกข้างแต่ดียังไปฉลับซิสเซ่โอ้โหวันนี้นี่ตั้งแต่เข้ามานี่กล้องจับรูเบนอโมริมมากกว่าไมเคิลคาริกอีกนะครับ จะบอกว่ามีใครเป็นเจ้าบ้านก็ไม่ได้นะครับเตะที่สนามกลางที่โปแลนด์แมนยูขึ้นมาทางฝั่งขวาครับนูซานมาราอุยโอ้โหมีพื้นที่ให้แกลุยมาแต่เลือกเล่นกล้าไปหน่อยนะครับติดพับโนวิชตัดได้จากรับเป็นรุกแล้วครับขึ้นมาอยู่ที่มูซาด้านซ้ายเอสตูปิญญาตั้งป้อมเปิดโด่งเข้ามือลาเมนส์แล้วออกบอลเร็วด้วยครับลาเมนส์ทีลมันเล่นกับบรูโน
1: ่
0: โอ
1: ้
0: ทีลมันกับซานโตสนี
1: ่
0: ดูเผินๆเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วคล้ายๆกันนะครับทีลมันกับซานโตสแมนยูเปิดยัดยาวขึ้นหน้ามานะครับติดเดอวินเทอร์ของมิลานก็ต่างฝ่ายต้องปรับตัวเลยครับคู่กลางแมนยูถ้าจะให้คู่กันเลยครับอันเดรซันโตสกับยูริเทนมันส์ตัวใหม่ด้วยกันทั้งคู่วางยาวแล้วนะครับพับลูวิสฝั่งขวาชุกวูเอเซ่คือบอลเนี่ยยังไม่ออกเลยครับแต่ว่าบอลมันโด่งแล้วก็โอ้โหคอนโทรลยากลูกนี้ออกข้างไปเลยจะทุ่งเข้ามาจากลูกชอครับแมนยูอุ้มแล้วกระดกบอลไปได้แล้วครับบรูโน่เป็นคุณย่านะครับจะเจอเข้ามาชนข้างหลังโดยเดวินเชอร์เดวินเชอร์นี่ตามมาจากเกมรับเลยนะครับคือรูปเกมการครองบอลของแมนยูก็ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่าฉวยโอกาสขึ้นนำไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วลาเมนส์ไอเดนเฮเวนครับให้กับลาเมนส์ลาเมนส์มองแล้วกวาดสายตาออกมาด้านขวาครับมาราอุยแต่จังหวะปล่อยบอลตกไปเสียเปรียบเอสตูปิญญาเลยครับใช้จังหวะดักมงตัดหน้าไว้ได้ก่อนมิลานเข้ากลางมาที่มูซาชูกูเอเซ่ชูเอเซ่นี่ยืนปิดริมเส้นฝั่งขวาเลยครับกลับมาให้กับจาชารีเดอะวินเทอร์นะครับกลับมาที่เดวินเ
1: ชอร
0: ์มีคนบอกว่าดูแมนยูช่องไหนดูโมโนแม็กซ์นะครับก็ต้องเปิดโมโนแม็กซ์ดูครับตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็ดูทางโมโนแม็กซ์นะครับ
1: สิบ
0: นาทีสุดท้ายครับ ของครึ่งแรกนะครับแมนยูยังนำเอซิมิลานอยู่1ประตูต่อ0อ้าวยูยิทีนามันโอ้โหไปช้าเลยครับเจอแย่งมาได้โดยซิเซ่แต่ซิเซ่เองก็ยังต้องย้อนกลับมานะครับทำให้เสียจังหวะการตัดบอลไปครับต้องกลับมาตั้งหลักตรงกลางที่มูซ่ายัดเข้าด้านในให้รามอสก็จับบอลห่างตัวแล้วเจอแมนยูจิ้มคืนย้อนหลังกลับไปยังไม่มีโอกาสแบบชัดเจนเลยนะครับกอนซาโลรามอสซีซั่นที่แล้วก็พลาดไปแผ่วปลายนะครับทำให้ไม่ได้ไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเอซีมิลานทางที่ก่อนหน้านี้ก็กลุ่มความได้เปรียบในโควต้าตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็เช่นเดียวกับยูเวนตุสด้วยนะครับ2ทีมยักษ์ใหญ่ครับได้ไปเล่นเพียงแค่ถ้วยรองเท่านั้นมาราอุยทุ่มแล้วน้ำหนักขาดครับจาชารีตักได้แล้วลากลุยเข้าไปรามอสเปิดมาโล่งๆซัดโอ้โหตีเสมอเลยครับ1ประตูต่อ1ครับซามูเอลชูกูเอเซ่ปู่ถ้าลูกนี้ไม่ฟาวไม่ผิดกติกาก็เรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้สำเร็จครับเอซีมิลานโอ้จากความผิดพลาดเริ่มจากการทุ่มพลาดนะครับโอ้แล้วมาจบสกอร์โดยซามูเอลชูกูเอเซ่โอ้แล้วแกหุบมาจากริมเส้นฝั่งขวาเข้ามายิงในเขตโทษอย่างเร็วเลยเนี่ยครับลูกทุ่มจากมาราอุยครับเนี่ยไปทุ่มแล้วโดนตัดหน้าจาชารีแล้วรามอสรับช่วงต่อลากพาไปด้านในโอ้โหรามอสก็นิ่งพอนะครับที่จะไม่สุ่ม4สุ่ม5ยิงแล้วไหลไปที่พื้นที่ว่างครับโอ้ลูกนี้แกตรงนี้นี่บางคนเลือกที่จะยิงยัดเลยครับแต่ว่าเลือกขวางไปอีกฝั่งนึงเนี่ยครับเลือกขวางไปหน้ากรอบ6หลาแล้วชุกูเอเซ่ตรงนั้นเนี่ยมันชัวร์กว่ากันเยอะจากความผิดพลาดที่มาราอุยจะทุ่มให้กับบูโน่เฟรนันเดสเนี่ยแหละแล้วน้ำหนักมันไม่พอดีครับจาชารีเองก็เร็วด้วยแหละวิ่งมาตัดบอลได้ครับจนกระทั่งจากชารีไปรามอสแล้วก็จบสกอร์โดยชูเอเซ่กลับมาเสมอ 1-1 อ้าวแล้วรูปเกมก็อย่างที่บอกเลยครับรูปเกมของมิลานดูได้น้ำได้เนื้อมากกว่าแมนยูครับอาจจะต้องกลับมาเน้นเกมรุกเกมครองบอลครับคือพอเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับมันก็อาจจะทำให้คิดว่าพอนำแล้วก็อาจจะลองเล่นเกมรับดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันอุ่นเครื่องมันก็ลองผิดลองถูกได้หลายอย่างครับแมนยูกลับมาบุกบ้านนะครับมาราอุยรับบอลมาจากอามัดเดียโลมาราอุยให้มาตรงหัวโลกข้ามหลอกมาแล้วซัดติดเซฟโอ้โหดูยิงของบรูโน่ครับตอเรนี่ลูกนี้ยืนตำแหน่งดีครับแพทริกดอกูมาราอุยขึ้นสูงมาเล่นกับอามัดแล้วมาราอุยลากมาตรงเส้นเขตโทษจ่ายเข้ามาตรงหัวกะโหลกแล้วดอกูข้ามหลอกนะครับแล้วไหลต่อไปที่ตัวหลังอย่างบรูโน่ซัดด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับตรงตัวตอเรนี่ก็เหมือนนำแล้วพยายามจะลองเล่นเกมรับดูครับแมนยูแต่ว่าพอโดนตีเสมอก็อาจจะต้องปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมครับก็อย่าลืมนะครับพอมันเกมอุ่นเครื่องเฮสโค้ชกุนซือก็ลองผิดลองถูกอะไรหลายๆอย่างได้ครับต้องเพรสซิ่งสูงบ้างแล้วครับแมนยูก่อนหน้านี้นี่ไม่ค่อยไล่บอลนะครับหลังจากนำไปก่อนแต่ว่าโดนตีเสมอต้องเอาบ้างแล้วยังชิงหนีมาได้นะครับเดวินเชอร์ซิเซ่กลับไปตั้งกันใหม่ที่ตอเรนี่ผู้สาประตูแอนทอนเดวินเชอร์กล้องนี้เขาก็จับลูเบนอวาริมโหเยอะจริงวันนี้นะครับโหถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนี่คาลิครั้งหนึ่งอวาริมต้อง5ครั้งนะครับกลับมาที่แต่ราชาโน่ครับมิลานเนี่ยครับดอกูไล่มาโอ้แล้วแต่ราชาโน่ไปเสียบอลแมนยูตัดได้โล่งๆโอ้โหตามมาบล็อกออกไม่ได้ครับอู้ลูกยิงของยูริทิลมันอู้แต่ผู้ตัดสินย้อนกลับมาให้ลูกจุดโทษครับคือยิงอ่ะดิกบล็อกไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าจังหวะเข้ามาเสียบเนี่ยฟาวครับแมนยูได้จุดโทษโอ้โหผู้ตัดสินนี่มาซิเนียกเนี่ยครับโอ้เพิ่งเห็น

หน้านะครับนี่ครับไปล็อกหลบโอ้ล็อกหลบคุณย่าแล้วดอกูเข้ามาบีบเข้าทางธีรมันเอาไปยิงในเขตโทษแล้วพุทธศิลป์เนี่ยครับชี้ว่าแอนทอนเดวินเทอร์โอ้เข้ามาทำลายจังหวะที่ธีรมันจะยิงโอ้ลูกนี้ก็แบ่งๆกันไปนะครับคือธีรมันเนี่ยเอาบอลลากผ่านตัดหน้าเดวินเทอร์ครับเดวินเทอร์เนี่ยไม่ทันแล้วแต่ว่าพยายามออกไม้ออกมือครับแล้วไปทำให้ธีรมันไปเสียหลักนะครับแต่ไม่ถึงขั้นล้มครับเสียหลักก็คือสมดุลร่างกายไม่ดีครับทำให้จังหวะการยิงนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบพอยิงไม่เข้าวุฒิสินก็เลยต้องเป่าเป็นจุดโทษให้กับแมนยูไปเอาเลยครับนาทีที่41ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นกลับมาขึ้นนำเอซิมิลานเกมกับลีดยิงจุดโทษท้ายเกมไม่เข้านะครับบรูโน่เนี่ยต้องดูในเกมวันนี้ครับดวลกับตอเรนี่บรูโน่เฟรนันเดสติดเซฟอีกแล้วครับนั่นแหละครับยิงจุดโทษไม่เข้าอีกแล้วโอ้พุ่งไปทางฝั่งขวามือตัวเองครับตอรินี่แล้วเซฟลูกยิงเต็มๆของบรูโน่ได้คือจะบอกว่าบรูโน่ยิงไม่ดีก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคือยิงแรงแล้วก็มุมก็ไม่ได้น่าเกลียดครับโอ้แต่ว่าตอรินี่เดาทางถูกลูกนี้ต้องยอมจริงโอ้โหเกมกับลีดเนี่ยในช่วงจบเกมตอนที่เสมอ 1-1 เนี่ยเขามียิงจุดโทษหลังจบเกมด้วยนะครับโอ้แล้วบรูโน่โอ้โหแต่มุมหลังประตูก็อาจจะต้องมุมกว่านี้สักหน่อยครับแต่ยิงแรงแล้วโอ้แต่มุมมันอาจจะต้องบิดอีกสักมากกว่านี้สักหน่อยครับตอร์เรนี่เดาทางถูกซะด้วยคือในเกมชนะลีดจุดโทษ 5-4 เนี่ยแมนยูชนะจุดโทษก็จริงนะครับแต่ว่ายิงกัน6คนคนเดียวที่ยิงจุดโทษไม่เข้าวันนั้นคือบูโน่เนี่ยแหละครับแล้ววันนี้ก็แกก็ยิงไม่เข้าอีกแล้วนะ2นัดติดแล้วนะครับจุดโทษทั้งจุดโทษหลังจบเกมปกติกับจุดโทษในเกมอ่ะก็พลาดโอกาสการขึ้นนำท้ายครึ่งแรกไปนะครับยังเสมอกันอยู่ที่1-1บอลอยู่ที่มูซ่าครับลอฟตัสชีกลูกนี้หันหน้าหันหลังแล้วไม่เจอบอลยังกระดอนออกมาทางริมเส้นมิลานขยันครับลอตตาชิกไปย้อนกลับมาให้เกมรับนี่ตั้งหลักกันใหม่เดวินเชอร์ชูเอเซ่ขวาสุดครับตัดมาด้านในขวางออกมาอีกฝั่งหนึ่งเอสูบิญญาณข้ามมาให้กับซิสเซ่ด้านในมีพับลูวิชจาชารีพาร์ฟโลวิสพาร์ฟโลวิสไปม้วนหลบอาหมัดสักรอบนึงครับโอ้แกก็ใจถึงครับอาหมัดเร็วมิลานยังได้ต่อเอสตูปิญญาณเปิดติดหลังของแม็กควายครับได้เตะมุมเหลือนาทีเศษนะครับในครึ่งแรกจะเปิดเข้ามาโดยเจ้าหนูวัย19ปีนะครับอัลฟาโดซิเซ่ครับนี่เป็นแนวรุกสัญชาติอิตาเลียนนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะผิวสีครับเปิดด้วยขวามาเสาแรกโอ้เปิดต่ำไปหน่อยนะครับแมนยูเคลียร์ทิ้งออกมาด้านนอกได้ครับแต่ว่ายังเข้าทางจาชารีของมิลานจาชารีตวัดย้อนกลับมาตรงกลางชุกอูเอเซ่งัดโด่งมีตัวลับมาคือพื้นที่ไอเดียทุกอย่างดีแล้วครับแต่ว่าพอบอลตกมันตำแหน่งไม่ดีครับกระดอนข้ามศีรษะซิเซ่ไปคือแมนยูเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับมิลานเข้ามาเล่นด้านซ้ายได้แล้วอ่ะแต่ว่าพอบอลตกพื้นมันกะจังหวะลำบากครับแล้วซิเซ่ตัวเล็กบอลก็เลยกระดอนข้ามตัวออกหลังไปโอ้โชคดีของแมนยูไว้นะครับเนี่ยถ้าซิเซ่เกี่ยวติดเป็นเรื่องแน่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะทดเวลากันหรือไม่แหละครับอ้าวแล้วไปแย่งบอลมาได้ไม่ฟาวด้วยนะครับลูเบลอฟตาชีข้างเขตโทษมองแล้วจะเลือกเข้ามาข้างในครับลูกนี้ต้องชมอันเดซานโตสเลยช่วยมาบังไว้แล้วบอลสุดท้ายไปกระดอนโดนลอฟตาชีออกหลังเอง

0: โอ้โหทด2นาทีครับครึ่งแรก
1: มีทีเลมันส์ทอมทีดเฮลป์ยูไนเต็ดแบ็คอินฟรอนต์บายวินนิ่งเดอะเพนัลตี้คิกบัตบรูโน่เฟรนันเดสมิสซิ่งเดอะเอฟเฟคฟรอม12ยาร์ดส์อิทวิลบีรีอินเทอร์เรสติ้งซีฟ
0: ก็เดี๋ยวครึ่งเวลาหลังคงเห็นบรรดาสำรองของแมนยูก็คงได้มีโอกาสเปลี่ยนตัวลงมาเช่นเดียวกับมิลานด้วยนะครับแต่ตอนนี้กำลังใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วครับโอ้โหมาดูสกุลย่าเจอวิ่งกระแทกเข้าไปโดยซิสเซ
1: ่
0: คือแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่เข้ามาติดตามเกมเนี่ยวันนี้กองหน้าตัวเป้าของทั้งสองทีมเนี่ยแทบไม่ได้บอลเลยนะครับแมนยูเนี่ยบอลแทบไม่ถึงมาดูสกุลย่าฝั่งมิลานบอลก็แทบจะไม่ถึงกอนซาโลรามอสเลยครับส่วนใหญ่ถ้าได้เล่นกันก็จะบรรดาปีกนี่แหละที่จะเด่นกว่ากองหน้าบอลไม่ถึงตัวบนสุดเลยครับเนี่ยเขานำภาพกลับมาย้อนจังหวะที่แมนยูโดนตีเสมอนะครับมาราอุยไปทุ่มเข้าทางจาชารีครับแล้วพอไปเสียบอลในลักษณะไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวครับการจัดระเบียบเกมรับเองก็โอ้มันดูผิดไปหมดเลยครับแล้วก็พอได้จุดโทษก็ยิงติดเซฟตอร์เรนี่ครับบรูโน่ไม่เลือกที่จะขย่งยิงนะครับเลือกที่จะยิงอัดหลังเท้าเนี่ยครับแหมกล้องจับมาที่แอคชั่นของนายด่านหมายเลข96ของเอซิมิลานครับเซฟจุดโทษของแมนยูได้สำเร็จนะครับลอเรนโซ่ตอเรนี่ครับนายด่านวัย21ปีก็เป็นนักเตะที่เติบโตมาจากชุดเยาวชนของอีซิมิลานโดยตรงเลยครับบุรุษสินก็เลยใช้โอกาสนี้ครับเป่าจบเกมไปเลยไหนๆคุณย่าก็เจ็บแล้ว อุ่นเครื่องด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสครับก็จบไปครึ่งแรกก็อุ่นเครื่องที่โปแลนด์นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอซิมิลานเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับแมนยูนำตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับ2นาทีแรกจากแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็มิลานตีเสมอได้นาที37จากซามูเอล ชูกูเอเซ่แต่แมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมานำ 2-1 ได้จากลูกจุดโทษของบรูโน่เฟร์นันเดสนาทีที่41แต่ว่าแกไปยิงติดเซฟผู้รักษาประตูของมิลานครับทำให้จบครึ่งแรกก็ยังเท่าๆกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับก็ส่วนคู่อื่นที่เตะกันอยู่ตอนนี้เนี่ยโหเห็นสกอร์เบนฟอร์ดนี่คู่ที่ผมจะบอกสกอร์ต่อไปนี้เนี่ยมันประมาณนาทีที่80แล้วนะครับคือเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนำแฟรงก์เฟิร์ต 7-0 โอ้โหเบรนท์ฟอร์ดนี่ไปกินอะไรมาครับเนี่ยนี่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะว่าแฟรงก์เฟิร์ตใช้ตัวผู้เล่นยังไงเบรนท์ฟอร์ดทำไมยิง 7-0 นะครับโอ้แต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ้เควินชาร์เดอร์นี่กดไป2ลูกแล้วนะครับกิกอร์เตียโก้ก็ยิงดังโกอัตตาร่าคีรุสพอตเตอร์โอ้โหทำไมนี่แฟรงก์เฟิร์ตนี่เละเป็นโจ๊กเลยครับ 7-0 นะครับยังไม่จบด้วยแล้วก็ไบรตันนำโบโลญญา 1-0 เอฟเวอร์ตันนำลิวหนึ่งศูนย์เฮาเสมอนี้ 0-0 ครับลีสนำอัลส์บวก 3-0 นิวคาสเซิลเสมอเลเวอร์คูเซ่น 1-1 ซันเดอร์แลนด์นำแรน 2-1 สเปอร์โอ้สเปอร์นี่ก็ดุนะเฮ้ยวันนี้ทีมอังกฤษดุเหมือนกันนะหลายสโมสรเลยครับสเปอร์นี่นำฮอฟเฟนไฮม์ 3-0 นะได้จากริชาริซอนเลข2ลูกนี่สเปอร์ได้จากไมคี้มัวนะครับแล้วก็คู่ที่37นาทีจะมีฟูลแลมเสมอสตุตการ์ด 0-0 ไปดูคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้กันบ้างดีกว่านะครับแล้วเป็นทีมแบบใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าระหว่างที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะมีทีมอังกฤษทีมดังเยอะเลยก็จะมีตั้งแต่อิปสวิชชนะอูนิออนเบอร์ลิน 4-2 ไมส์ชนะบอนมัด 2-1มีโบรุสเซียเหมือนเช่นกัตบักเอาชนะแอสตันวิลล่าไป 2-1 บาเยิร์นมิวนิกชนะอาร์บีไลซิกไป3ประตูต่อ1นะครับวันนี้หลุยดีแอสโอ้โหนาเทนเนอร์บราวน์ก็ยิงครับของบาเยิร์นแล้วก็จามอลมูเซล่ามีเชลซีนี่จบไปก่อนหน้านี้ก็ชนะเรอัลโซเซดาด3ประตูต่อ1วันนี้ตัวใหม่ยิงด้วยนะครับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็มีชอเปโดนี่ยิง2ลูกหลังเลยนะครับก็ชนะโซเซดาดไป 3-1 นะเชลซีก็ประมาณนี้แล้วกันตกหล่นคู่ไหนยังไงก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาสอบถามกันได้นะครับมีคู่ที่เพิ่งเริ่มเตะมาตอนสัก4ทุ่มครึ่งด้วยนะ สี่ทุ่มครึ่งจะมีดอทมุนเจอกับโรม่าโอ้โหแล้วตอนนี้โรม่านำไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็รีบจังเลยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงประตูสักครู่แต่ที่แน่ๆนี่โรม่าออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0นะครับมาดูข้อความก่อนไปพักกันหน่อยแล้วกันนะครับบอกว่าพักคนเดียวเหรอครับสู้ๆอ๋อพี่บอมเดี๋ยวเข้ามานะครับพี่บอมติดปัญหาเล็กน้อยนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะตามผลยูเนียงซังชูรัวให้ด้วยค่ะปลอลิภูยิ่งใหญ่กว่าอ๋ออูนิองซังชูรัวใช่ไหมบอลเบลเยียมเดี๋ยวผมดูให้มันจบไปแล้วหรือเปล่านะซังชูรัวหรือมันอุ่นเครื่องซังชูรัวเล่นอยู่เป็นบอลลีกเบลเยียมเลยนะครับก็80นาทีแล้วอูนิองซังชูรัวตอนนี้ตามหลังซูเต้วาเรเกมอยู่0ประตูต่อ1คือวันนี้ก็มันก็เป็นสัปดาห์ที่บรรดาลีกใหญ่ๆนะครับเริ่มทยอยกลับมาทำการแข่งขันละอย่างลาลิก้าสเปนคืนนี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเตะคืนนี้จะมีพวกอาราเบสเจอเคตาเฟ่เซบีย่าเจอรายโยบาเยกาโนส่วนบอลฮอลแลนด์ตอนนี้55นาทีนะครับวิลเลมทเวตามหลัง NEC ไนท์เมเกน0-1บอลลีก้าโปรตุเกส55นาทีอาเวอร์กาเสมอกับเอสเตล่าอามาดอร่า0ประตูต่อ0แล้วก็วันนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับจริงๆเปิดฤดูกาลมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ละวันนี้ก็เป็นชุดใหญ่แชมเปี้ยนชิพที่จบไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นโบตันชนะเพรสตันไป2-1ที่เตะอยู่ก็ท้ายๆเกมหมดแล้วนะครับประมาณ10นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำบริสตอลซิตี้ตามหลังมีวอล02ชาลตันนำดาร์บี้2-1มิดเดิลสโบรเสมอลินคอน1-1นะครับนอริชซิตี้ตามหลังเวสต์บรอม0-1พอสมาร์ทตามหลัง QPR 1ประตูต่อ3และสโตกซิตี้ตามหลังสวอนซี1ประตูต่อ2นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับ22นาฬิกากับอีก42นาทีละนะครับตกหล่นคู่ไหนอยากให้ตามผลในขันฟุตบอลคู่อื่นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมานะครับอัปเดตกันต่อนะครับพักกันสักครู่นะครับก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังเกมอุ่นเครื่องระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ AC มิลานครับ Soccer
2: Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วน ในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการ

0: ตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: นายที่นาออนทัวร
3: ์วัดขนอนหรือวัดขนอนหนังใหญ่วัดดังของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2550โดยมาจากการอนุรักษ์หนังใหญ่ซึ่งเป็นมหรสพเก่าแก่ถ่ายทอดเรื่องราวของวรรณคดีและผลงานพระราชนิพนธ์ผ่านทางศิลปะของตัวหนังนั่นเองค่ะวัดขนอนสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2327เดิมชื่อวัดกานอนมาจากที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีป่าไม้แดงไม้ยางและมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่โดยเฉพาะนกกาค่ะการแกะสลักตัวหนังเริ่มสร้างครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ผู้ริเริ่มในการแกะสลักคือท่านพระครูสัทธาสุนทรหรือหลวงปู่กล่อมโดยภายในวัดนะคะมีการจัดเก็บและจัดแสดงหนังใหญ่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์วัดขนอนหนังใหญ่มีตัวหนังรวมทั้งหมด9ชุดมีมากถึงจำนวน313ตัวเป็นรูปตัวละครในวรรณคดีค่ะการละเล่นจะผสมผสานบทภาคและการขับร้องการบรรเลงดนตรีโหมโรงจากวงมโหรีปี่พาทย์และนาฏศิลป์ที่ใช้ในการเชิดหนังที่เป็นมโหรสพโบราณซึ่งหาชมได้ยากมากค่ะส่วนพระอุโบสถของวัดยังตกแต่งแบบอาคารทรงไทยที่สวยงามด้านในจะประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแรงประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยที่เป็นศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยทีเดียวค่ะหากใครที่มาเที่ยวจังหวัดราชบุรีอย่าพลาดต้องมาเที่ยวที่วัดขนอนหนังใหญ่ได้เห็นมหรสพที่หาชมได้ยากเป็นวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Soccer Live Report
8: 22:49 นะครับลุยกันต่อนะครับตอนนี้เกมครึ่งหลังระหว่างแมนยูกับมิลานก็ยังไม่กลับมานะครับก็ซ้อมมันอยู่บรรดาตัวสำรองนี่ก็ลงมาวอร์มอัพกันเพียบนะครับก็คาดเดาได้เลยว่าเดี๋ยวครึ่งหลังนี่เปลี่ยนตัวกันงงแน่นอนแต่ยังดีนะผมว่าพอมันเกมอุ่นเครื่องถ้ามันเปลี่ยนตัวแล้วมันเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดท้ายเนี่ยการเปลี่ยนตัวก็จะไม่ยุ่งเหยิงละคืออาจจะเยอะแต่อาจจะใช้นักเตะที่อยู่ในสควอททีมชุดใหญ่นะครับซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่เหมือนนัดอุ่นเครื่องแบบโอ้เกมแรกๆเกมที่2เนี่ยโอ้โหบางทีมนี่เป็นงัดเอานักเตะระดับเยาวชนนะครับเอานักเตะระดับตัวสำรองแบบสุดๆเลยอ่ะบางทีจากทีมเยาวชนนู่นเลยครับบางคนไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าพอมันเป็นนัดสุดท้ายวันนี้การเปลี่ยนตัวก็คงอาจจะไม่ได้เป็นใครที่แบบเราไม่ค่อยได้รู้จักอะไรมากนักนะครับเฮสโค้ชของเอซิมิลานอย่างรูเบนอโมริมก็เดินลงสนามมาแล้วนะครับลูกทีมก็ทยอยมาส่วนอุ่นเครื่องที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหบางคู่นี่ก็ซัดกันนัวมากเลยนะโดยเฉพาะคู่ของดอทมุนกับโรม่าเนี่ยก็ด้วยสไตล์การเล่นเกมรุกโดยธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่นะครับเปิดเกมมา15นาทีมี3ประตูโรม่านำดอทมุน2ประตูต่อ1แล้วโอ้โหยิงกันสนั่นเลยและอีกคู่หนึ่งที่จบครึ่งแรกตามๆกันไปก็จะเป็นฟูลแลมนะครับเสมอกับสตุตการ์ด0ประตูต่อ0โหนี่มีนักเตะเยาวชนมิลานบางคนนะเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆนะไม่รู้เป็นใครครับเอาเสื้อมาให้ลูก้าโมดิสเซนคือทีมเดียวกันนะเนี่ยเอาเสื้อมาให้ลูก้าโมดิสนะครับสุดยอดนักเตะของเอซีมิลานนี่เซ็นซะหน่อยเดี๋ยวไม่รู้ว่าน้องเขาอาจจะไม่เจอโมดิสอีกแล้วก็ได้นะครับอาจจะแยกกันเป็นคนละทีมหรือว่าเป็นพรีซีซั่นนี่ยังรวมกันได้อยู่ทยอยกลับลงมาแล้วนะครับก็ย้ำว่าวันนี้เขาจะไปเขาเตะกันที่สนามเป็นกลางนะครับเกมระหว่างแมนยูกับมิลานเนี่ยก็ไปหวดกันที่ประเทศโปแลนด์นะครับมาซินสกี้สเตเดียมก็เป็นสนามที่มีความจุราวๆ 42,000 ที่นั่งนะครับก็ใช้ในฟุตบอลยูโร2012ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสนามอีกหนึ่งสนามหลักของทีมชาติโปแลนด์นะครับเป็นของสโมสรสลาฟวูคราฟนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเปลี่ยนตัวกันนะครับกี่ตำแหน่งหรือว่าจะยังไม่เปลี่ยนครับแต่ดูจากคนที่ลงมาแล้วส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับเมื่อครู่นี้นี่กล้องก็ให้ความสนใจกับมาคัสแรดฟอร์ดด้วยนะครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ซีซั่นที่แล้วไปยืมตัวอยู่กับบาร์เซโลนาครับแล้วทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแหละแต่ว่าด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับทำให้การย้ายทีมต่อเนื่องที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาซ้อมกับแมนยูแล้วก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้าต่อไปด้วยนะครับมาคัสแรดฟอร์ดปัญหาหลักๆเลยก็คือค่าเหนื่อยครับค่าตัวเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าค่าเหนื่อยนี่คือโอ้โหหลายๆทีมเห็นแล้วก็ไม่กล้าแตะต้องครับค่าเหนื่อยแพงเหลือเกินเนี่ยก็พอที่เตะที่โปแลนด์ผู้ตัดสินก็ใช้นะครับผู้ตัดสินซิมอนมาซิเนียกนะครับนี่คือมืออันดับต้นๆของฝั่งยุโรปแล้วก็เป็นผู้ตัดสินที่ดังที่สุดแล้วครับของฝั่งโปแลนด์เขามาซิเนียกนี่ระดับเกมการแข่งขันนะครับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022นะครับก็ตัดสินมาแล้วครับอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสแล้วก็ฟุตบอลโลกผลล่าสุดเนี่ยก็ได้ตัดสิน2เกมนะครับแต่ว่าเฉพาะการแข่งในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นรอบลึกๆนี่มาซิเนียกไม่ได้ตัดสินนะครับกลับมาเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าจะเปลี่ยนตัวไหมหรือว่ายังใช้ชุดเดิมกันต่อไปนะครับรายงานการเปลี่ยนตัวยังไม่มีนะครับจากทั้ง2ฝั่งมาราอุยยัดเข้าในมาแล้วโดนมิลานตัดได้ครับพาโปลวิชโอ้โหจ่ายต่อมาให้รามอสถึงปั๊บนี่ไอเดนเฮเฟนเข้ามาชนทั้งหลังเลยครับล้มทั้งยืนเลยไม่ใช่รามอสครับเป็นล็อบดาชิกเห็นหลังไวๆนึกว่ารามอสครับโอ้โหล็อบดาชิกนี่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับโอ้เฮเฟนเองก็ชนมันเหลือเกินนะครับลูกนี้ชนแล้วลอยแล้วกลนจำเบ้าเลยเวลาเล่นสั้นครับย้อนมาที่จาชารีเอสตูปิญญาณ พาโลวิชพาโลวิชต้องลุยเองแล้วนะครับเพื่อนไม่มีใครเข้ามาช่วยนั่นแหละครับแล้วเสียบอลให้กับอามัดอามัดแย่งได้แล้ววนหนีครับพาโลวิชก็ไปคว้าคอหยุดอามัดไม่ให้ไปต่อก็ได้ฟาวไปครับจะเล่นฟรีคิกโดยบูโน่เฟรนเดสเล่นเร็วมาที่อามัดเดียโลเจอเอสตูปิญญานอามัดย้อนกลับมาให้บรูโน่เปิดโด่งเสาไกลปาดตบกลับเข้ากลางเอาแล้วบอลคุกคลิกเข้ามือตอเรนี่โอ้ลูกนี้นี่บอลมันชุลมุนกันอยู่หน้าปากประตูครับเปิดล้นไปเสา2แล้วดอกูนี่ตบยัดเข้ากลางมาวัดดวงเลยครับโอ้แล้วมันกระดอนไปกระเด้งมาเข้ามือตอเรนี่ตรงนั้นมีทั้งคุณย่ามีทั้งอามัดครับรอที่จะเก็บตกอยู่แล้วมิลานเล่นสั้นเอสตูปิญญานเปิดติดพาโลวิชต้องมองแก้ไขขึ้นมาก่อนแล้วติดอยู่ที่ทิเลมันส์ไปเสียหลักลื่นเสียบอลให้กับมิลานไม่ฟาวด้วยนะครับล็อปตาชิกพามาแต่ตรงนี้ต้องฟาวแล้วนะครับแพทริกดอกูโอ้โหคือดอกูนี่เสียตำแหน่งขึ้นไปข้างหน้าเลยครับแล้วตัวของมิลานเนี่ยมีฉีกไปทางฝั่งขวาล็อปตาชิกกำลังจะพาบอลออกไปพื้นที่ว่างตรงนั้นเลยครับดอกูก็เลยต้องเหนี่ยวไหลเลยครับทำให้ล็อปตาชิกล้มไปเลยโดนใบเหลืองไว้นะครับแพทริกดอกูเพวิสเอสตูปิญญานหลบอาหมัดได้สวยเอสตูปิญญานแต่จังหวะจะไปต่อหลังจากนั้นนี่เงยหน้าขึ้นไปนี่ไม่มีเพื่อนพร้อมเล่นเลยกลับมาที่เดลวินเชอร์ครับเซ็นเตอร์ของมิลานตาราชาโนชูกูเอเซ่ให้กับรามอสโขกมาริมเส้นครับล็อตตาชิกย้อนหนีชอมาก่อนให้กลับมาที่ตาราชาโนเดลวินเชอร์พาโลวิชจาชารีรามอสมาแล้วครับให้กับซิเซ่ซิเซ่ติดเครื่องแต่ช้าไปหน่อยแล้วโดนอันเดซานโตสครับเข้ามาสไลด์จิ้มเข้าที่บอลแล้วย้อนกลับมาที่เซเนอร์ลัมเมนส์ไปมั่นใจเยอะไปครับซิเซ่ไปเลี้ยงผ่าหน้าอันเดซันโตสก็เดินเจอจิ้มไว้เลยอุ่นเครื่องที่จบเพิ่มเติมเนี่ยก็เห็นคู่หนึ่งก็จะมีนิวคาสเซิลวันนี้แพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ2นะครับนิวคาสเซิลแพ้ไปแล้วสเปอร์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-0 ซันเดอร์แลนด์ชนะแรน 2-1 ลีดโอ้ลีดถล่มอัลส์บวก 4-0 ครับเฮาเสมอกับนี้ 0-0 เอเวอร์ตันเสมอลิว 1-1 แล้วก็ไบรตันชนะโบโลญญา 1-0 ครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดสรุปสุดท้ายนี่ขยี้ไอทักแฟรงเฟิร์ตไป 7-0 เลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดโอ้โหคือมันก็แปลกทั้ง2อย่างครับแปลกที่เบรนท์ฟอร์ดโอ้โหยิง7ประตูแฟรงเฟิร์ตทำไมแพ้เยอะจังต้องไปหาเหตุผลหน่อยโอ้แพ้ได้ไม่แปลกครับแต่แพ้สกอร์สู้กันไม่ได้เลยกลับมาที่โปรแลนด์กันต่อครับแมนยูกับเอซีมิลานจังหวะสไลด์จะเข้าบอลของยูนุสมูซ่ามันช้าไปจังหวะนึงก็ฟาวแมนยูนี่เตะไปนะครับแมนยูได้เร็วครับออกไปทางริมเส้นด้านขวาครับบรูโน่คือรีบคนเดียวว่าเพื่อนคนอื่นข้างหน้าไม่มีใครพร้อมเลยครับต้องข้ามจากขวามาซ้ายโอ้โหแล้วเปิดไม่ได้มองเพื่อนเลยครับบูโน่ลุกชอนี่แกวิ่งไปนู่นนะจะในเขตโทษอยู่แล้วครับโอ้เดบูโน่นี่เปิดร้อนหลังเพียบเลยเอ้าแล้วตัดกลับมาโอ้โหได้ประตูเลยครับแมนยูไนเต็ดนำ2ประตูต่อ1โอ้ยังไม่ทันเห็นแต่กล้องจับมาที่แพทริกดอกูนะคือเมื่อกี้บัวเนี่ยดูภาพช้าอยู่ครับแมนยูบุกมาแล้วซัดบอลซุกก้นตะข่ายเลยครับกล้องจับมาที่แพทริกดอกูลูกทุ่มของชูเอเซ่โอ้โหหมู6ครับลูกนี้ตาราชาโน่โอ้โหลูกนี้นี่จ่ายบอลจะเข้ากลางแล้วไปจ่ายแป๊กเสร็จก็ตั้งให้ดอกูยิงเลยครับโอ้โหดอกูบอกง่ายกว่านี้มีอีกไหมโอ้จ่ายบอลแป๊กแล้วบอลมันก็ขาดทั้งน้ำหนักมาอยู่กลางเขตโทษดอกูวิ่งมายิงด้วยขวาเข้าไปเลยปูยิงจิตเซฟเลยนะ

ติดเซฟตอรินี่แต่ว่าด้วยความที่มันจ่อๆครับแล้วบอลแรงก็เลยทะลักเข้าไปเลยโอ้โหแต่ลาชาโน่เนี่ยเราลูกที่มิลานเสียจุดโทษท้ายครึ่งแรกก็แต่ลาชาโน่นะครับโอ้โหตายแล้วตัวนี้เปลี่ยนนะครับไม่ไหวครับแต่ลาชาโน่โอ้โหไอ้ลูกแรกเสียจุดโทษทีไม่เสียประตูก็โชคดีแล้วนะครับโอ้แต่เมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนดอกูหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนส่งให้ดอกูวิ่งเข้ามายิงซะงั้นไม่ไหวครับแต่ราชาโน่โอ้ตัวเกมเลยครับเฟลิโปแต่ราชาโน่ตัวนี้แมนยูบอกหวานเจี๊ยบเลยเมื่อกี้นี้โอ้อยู่ดีๆคือก็เข้าใจกล้องถ่ายทอดสดนะครับคือมันเป็นจังหวะที่มิลานทุ่มในแดนตัวเองแล้วมันก็โล่งๆอ่ะคือถ้าเราเป็นสวิตเชอร์ก็คงรู้สึกแบบจังหวะนี้ไม่มีอะไรอ่ะก็ไปเล่นลูกเพลย์จังหวะที่ได้ลุ้นก่อนนั้นดีกว่าโอ้โหอยู่ดีๆแต่ลาชาโน่รับบอลมาจากชูกูเอเซ่ลูกทุ่งง่ายๆครับจ่ายจะคืนเข้ามาในเขตโทษจ่ายโดนบอลแบบโดนบอลไม่ดีครับอ่ะตามหลังแมนยูจนได้นะครับเอซีมิลานท้ายครึ่งแรกนี่เสียจุดโทษแต่ว่าเซฟจุดโทษจากรูโน่ได้เดอวินเชอร์กลับมาที่ตอรินี่เนี่ยมาอีกแล้วครับแต่ลาชาโน่โอ้โหแต่ลาชาโน่จับบอลนี่ดอกูวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับเมื่อกี้นี้แล้วเปิดมาติดเฮเว่นตนกลางครับซิเซ่อยู่ที่จาชารีเงยหน้ามองออกฝั่งซ้ายมีพื้นที่เพียบเลยครับเอสตูปิญญาณขึ้นมาแล้วเอสตูปิญญาณเปิดโค้งมาติดเฮเว่นเสยทิ้งออกมาก่อนบอลยังไม่ออกครับยังมีชูเอเซ่มันตามเก็บได้โอ้โหแล้วเจอบรูโน่เข้ามาเสียบทั้งบอลทั้งคนนะครับโอ้โหเนี่ยครับชูเอเซ่ฟ้องเลยว่าโอ้โดนบอลด้วยมันโดนขาผมด้วยอาจารย์โอ้ยแต่เหมือนจะยันเข้าขาก่อนจะโดนบอลด้วยซ้ำนะครับดูจากภาพช้าแต่ไม่ฟาวครับผู้ตัดสินให้แค่ลูกทุ่มสมัยชูเอเซ่ครับทุ่มไกลเข้าไปโอ้โหทุ่มโอ้มันเกือบจะออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเดรซันโตก็เอาชัวกลัวบอลจะกระดอนไปถึงกอนซาโลรามอสก็เลยสะกิดทิ้งออกขลังไปครับยอมเสียเป็นเตะมุมชูเอเซ่คนเดิมครับจะเปิดเข้าไปหลังจากทุ่มไกลเมื่อครู่นี้ยังไม่ได้ผลชูเอเซ่เปิดด้วยซ้ายเข้ากลางครับติดแม็กควายแถว2แล้วเอาบอลลงได้เพชรตูปิญญาณเจอบรูโน่ครับเข้ามาเตะแล้วก็เสียหลักล้มแมนยูเสียฟรีคิกหน้าเขตโทษเอสตูปิญญาณนี้เห็นว่าไปต่อไม่ได้นะครับเลยแตะบอลหลบบรูโน่ซะก่อนแล้วจะตามไปเล่นแต่ว่าบรูโน่ไปเตะไว้ก็เป็นฟรีคิกระยะหวังผลยิงประตูได้เลยครับก็วางแผนกันอยู่หลายคนครับเอซีมิลานมียูนุสมูซาเปอร์วิสเอสตูปิญญาณแล้วก็ดาวรุ่งนะครับอัลฟาโดซิเซ่นี่เท้าขวาครับยืนอยู่ที่บอลคือมันเหลี่ยมหน้าเขตโทษเท้าซ้ายเท้าขวายิงได้ทั้งคู่ครับตอนนี้ซ้ายเอสตูปิญญาณขวาซิเซ่แล้วเป็นขวาของซิเซ่ยิงติดกำแพงแมนยูโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับกำแพงอ้าวแล้วไปลื่นเสียบอลเองครับแมนยูเจอมิลานตัดได้เปิดมามงชงเข้ากลางมายังไม่มีอะไรครับชูเอเซ่บอลย้อนกลับมาอยู่ที่มูซาไปวิสเอสตูปิญญาณชิงตรงกลางกับอาจาชารีอารอนจาชารีครับนี่ครับมาที่กองหลังตัวผิดพลาดของมิลานวันนี้เลยครับฟิลิปโปตาลาชาโน่โอ้โหเล่นเข้าตามากครับเข้าตาอโมริมเหลือเกินครับตาลาชาโน่คือแต่ด้วยความหลังสามนะผมว่านักเตะก็

0: อานิเฮไปแล้วนะครับไม่มีธงครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2โอ้ยแมนยูเกมรับผิดพลาดกันเองครับ4ประตูแล้วนะครับวันนี้นี่ครับอัลฟาโดซิเซ่ครับดาวรุ่งวัย19ปีชาร์จที่เสาไกลเข้าไปครับคือแมนยูเนี่ยตัวรับฝั่งซ้ายพลาดไปหมดเลยนะครับแล้วเปิดข้ามมาให้กับซามูเอลชูบูเอเซ่โอ้โหเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าล้ำหรือเปล่านะเพราะว่ากล้องขนานริมข้างยังมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าซิเซ่นี่โฉบมาจิ้มจ่อๆครับที่เสา2เข้าไปแบบเผาขนเลยครับโอ้เรียบร้อยครับพี่บอลมาปุ๊บตีเสมอปั๊บเลยครับ
1: แต่ขออนุญาตหอบแป๊บ
0: โอ้โห
1: เหมือนเดิมนะแมนยู
0: เกมรับนะครับพื้นที่โล่งกว้างเพียบเลยครับ
1: เออ
0: ไม่มีธงด้วยครับลูกนี
1: ้เหมือนอโมริมเขาก็รู้นะวันนี้เห็นเขาพยายามบีบเอมิฟิลคู่กลางเรา
0: ใช่ใช่
1: ใช้คำว่าเราความพยาย
0: ามบีบเอมิฟิลคู่กลาง
1: เออ
0: คือวันนี้ผมว่าการต่อกันระหว่างทีเรมันกับอันเดซานโตไม่มีเลยครับไม่ได้เลย
1: กลายเป็นไม่ดีนะ
0: เล่นไม่ได้เลยทั้งคู่ครับ
1: ไม่เหมือนตอนที่แต่ละคนเล่นเบอร์หกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ววันนี้บอลมันเหมือนข้ามจากแบ็คไปที่แนวรุกไปเลยครับมันไม่ค่อยผ่านเอมิฟิลคู่กลาง
1: แล้วดูเอซิมิลานก็เอาจริงนะเขาเพสสูงนักเกม
0: ใช่
1: แต่ดีว่าแมนยูคือเวลามีโอกาสแล้วต้องทำได้ใช
0: ่
1: ไหมครึ่งแรกก็ได้เร็วครึ่งหลังก็ได้เร็วโอ้โหนี่ก็แต่
0: เกมเปิดเกมเปิดวันนี
1: ้เตะกันหนักอยู่นะโอ้โหดอกูนี่คำปากนะ
0: ฮะโอ้แล้วจริงๆลูกที่นำ 2-1 เขาก็ส่งให้ยิง
1: แจกให้ไงดอกูบอกอุ้ย thank you
0: ตาลาชาโน่นี่โอ้ฟอร์มนี่เข้าตาจริง
1: เข้าตาแพ
0: ้เต็มเบ้าเลยอ่ะโอ้แต่ละชาโน่นี่พลาดแล้วพลาดอีกวันนี้
1: โอ้โหชุดเลยเซย์ยิงไปหนึ่งประตูแล้วนี่อยู่สองลูกแล้วเมื่อกี้ลูกไ
0: งอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วถึงเวลาปวดหัวแล้วเนี่ย
1: แล้วคือไอ้ฝั่งแมนยูไม่ต้องไหลยังพอคุ้นบ้างฮะฝั่งมิลานเนี่ยผมว่าแฟนมิลานเองก็งงเอาเชื่อไหมล่ะ
0: 3 4 5 6เอ้ยผมรู้คนหนึ่งแล้วอ่ะผมรู้ลูก้าโมดิตอ่ะ
1: ผมมีฟาราเมเกอร์คนไงมีชีล่าอีกคนอ่ะที่โดนถอดออกมาที่เห็นตอนนี้มีเอสตูปิญญานนะฮะวิ่งออกมาแล้ววันนี้ก็โอ้โหวิ่งเยอะนะ
0: ชีล่าเอสตูปิญญานออกโมดิสเข้า
1: เนี่ยชีล่ามาแล้ว
0: ชีล่ามิดฟิลเป็นนักเตะสเปนนะครับ
1: แล้วก็บาเตซากี้นะครับตัวนี้ก็จะคุ้นหูหน่อยเล่นชุดใหญ่เหรอ
0: บาเตซากี
1: ้โอ้โหครับทุกทีรีบวิ่งเอาปอกแขนกัปตันทีมให้โมดริชเลยฮะ
0: เมื่อกี้มีเยาวชนของมิลานบางคนเอาเสื้อมาให้โมดริชเ
1: ซ็นโยชนมิลานด้วย
0: ใช่ผมงงเลย
1: กลัวไม่เจอในสนาม
0: เมื่อกี้ผมก็แซวอยู่ผมว่าน้องมันกลัวไม่เจอโมดริชว่ะ
1: เอาแล้วแรปเปอร์เฮ้ยใส่เบอร์9ด้วย
0: เฮ้ยมาคัทเอาไม่ใช่14เหรอ
1: เอ้าแล้วชีสใส่เบอร์9เมื่อสักครู่แล้วอาจจะเฉพาะตอนนี้ก็ได้
0: ตอนอุ่นเครื่อง
1: โปรแกรมของเชโก้
0: เ
1: น
0: ี่ยอุ่นเครื่องเชโก้ยังไม่กลับมาร
1: อบนี้เชโก้เขายังไม่ใส่เบอร์9หรือว่าเชโก้ไม่เอา
0: ไม่รู้
1: เออ
0: ไอ้มาแล้วนี่แบ็คระดับตำนานครับดาโล
1: เรียกกันนะเรียกว่าท่านรองรองกัปตันแบ็คที่แล้วนี่เป็นกัปตันด้วยนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวทบทวนกันอีกสักครั้งเพราะเปลี่ยนกันเยอะเหลือเกินครับ
1: ครับ
0: ก็แน่ๆคุณย่าออกวันนี้คุณย่าก็บอลไม่ถึงเลยครับ
1: ไม่ถนัดได้มาก
0: ไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็เจ้าหนูเชลาซี่ครับวัย19ปีก็ได้ลงมาวาดลวดลายหน่อย
1: ก็ข้างหลังก็เอาอูเดนทาเว้นออกนะครับอลิชามาติเนสลงมาเล่นแทนแล้วก็อันเดซันตัวออกเอาดาเลนเพเชอร์มาเล่นแทนนะครับหลวงพ่อไทเลอร์เพเชอร
0: ์นาทีแล้วก็เพิ่งทำพลาดเองไทเลอร์เพเชอร์เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็เอาแต่เชเรซี่เนี่ยนะครับมาเล่นแทนเอามา
0: ขา
1: ดึงเส้นอะไรนั้น
0: ก็แมนยูนี่ผมน่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวต้องนับอีกทีว่ากี่คนแต่ว่าที่เห็นนี่เยอะมากนะครับ
1: ก็มีแบนเนอร์โมลงมาอีกคนแทนคุณย่าหน่อย
0: นี่ออกไปแล้วครับฟิลิปโป้ตาลาชาโน่
1: ไปแล้วเมื่อกี้แจกไปลูก
0: บอกเลยผมว่าอโมลินจำเลย
1: โอ้โหจะดูอโมลินจะเน้นนะเจอแมนยูนี่เน้นมากเลยผมอยากดูคนเดียวเลยเนี่ย
0: ลาซี่อ่ะ
1: แรปเปอร์คนไหน
0: แร
1: ป
0: เปอร
1: ์มีฉายา
0: อย่าง ไร
1: ชายทั้งแรปมีไหมดูแกแต่งตัวนี่แกอยากเป็นเร็กอยากเป็นอะไรมากเลย
0: เดี๋ยวดูภาษากายความต้องตั้งใจของแรดฟอร์ดเ
1: ด้แต่ผมว่าตอนเขาซ้อมก็โอเคนะผมไปดูแมนยูเขาจะมีถ่าย
0: ตั้งใจตั้งใจอยู
1: ่ดูเขาก็สนุกสนานก็ดูภาษากายอยู่นะ
0: นี่ครับฮอบบี้เมนูจ่ายติดโมดิสเลยแต่ถูกย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟาว โอ้บรูโน่ไปโดนเตะก่อน

0: มองหน้าใครเลย
1: บอกเว้ยคิดหน้าที่เปิดฤดูกาลแล้วใจเย็นเว้ยฉีดล่าไงโอ้โหโอ้เป๋เลยฮะอย่าเจ็บนะไม่มีตัวแล้ว
0: นี่เขามีข่าวมิลานไม่เหร
1: อ
0: วันสองวันนี้เขามีข่าวมิลานอยู่เนี่ยบูโน่เออสู้ไม่ไหวหรอก
1: ผมไม่ยืนโน่ผมไม่กล้าอู่เลยอ่ะ
0: ผมว่าอีกปีเดียวอ่ะปีหน้าก็เขาจะย้ายก็ค่อยว่ากันบูโน่
1: จริงๆงานยูปีนี้ควรจะหาคนมาเล่นสลับกับบูโน่ได้แล้วนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ที่ถือหนังสือใครเงิน
0: จริงๆเนี่ยเมสันไงเมสันก็ถูกวางเอาไว้แต่ว่าเจ็บไปแล้ว
1: โอ้โหวางมาพึ่งแล้วเขาเลยนะเมสันเมา
0: เมสันนี่โอ้เล่นโอเคมากนะครับอุ่นเครื่องเนี่ย
1: จะเปราะจริง
0: เออมันเปราะเหลือเกินอ้าวแล้วย้อนกลับมาตอรินี่เอ้าเตะแป้งครับตอรินี่แล้วโดนมันยูฉกได้โอ้โหเจ้าหนูลาซี่นะครับ
1: พยายามจะไปเองบูโน่ดุเลย
0: ส่วนมิลานนี่เดี๋ยวต้องดูชื่อหน่อยว่าเปลี่ยนใครลงมาบ้างนะครับอาจจะทุ่มลุยขึ้นหน้ามาแล้วนะครับเอซีมิลานลอตตาชีกยังอยู่ครับก็มีเซเลเมเกอร์ครับเมื่อครู่นี้นะได้บอล
1: คือเห็นเราเป็นทีสปีดนี่เสียแฟนมิลานเลยฮะตัวกระตุกเกราะแล้วไงคนนี
0: ้นี่โมดิตบอกยืนตำแหน่งให้มันถูกอกถูกใจหน่อยครับชี้ไม้ชี้มือให้เพื่อนขยับตามตัวเองบอก
1: ก็เดินตามรอยลูกพี่โรนัลโดนะไม่เลิกนะโมดิตเล่นในระยะบอกว่า40กว่าแล้วกว่าจะเลิกดูทรงแล
0: ้วแต่ถ้าเล่นอย่างนี้ก็เล่นได้สบายอยู่แล้วที่อิตาลีเพลินๆครับล้ำหน้าครับบอลของมิลานขึ้นมาทางปีกซ้าย
1: โอ้คืนนี้ผมพยายามฟังซาวภาษาอังกฤษเงียบอยู
0: ่ไม่มีไม่มีเมื่อกี้มันมีอยู่ประมาณไม่ถึง5นาที
1: ก็เลยต้องฟังน้องต่อ
0: แล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่พูดแล้วมันมี
1: เหมือนเขาพลาดเหมือนขัดข้องทางเทคนิคอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันมีพี
1: ่มันเลยตัดไม่มีไปเลย
0: ในครึ่งแรกอ่ะมันมีเสียงพี่ผู้หญิงฝรั่ง
1: นึงนะ
0: เกือบ5นาที
1: เออแล้วก็หาย
0: พูดสะดังเลยแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยก็เลยเป็นแต่ซาวสนามไป
1: เออใครดูบนแม็กก็ฟังเสียงต่อดูฟังก้าวก้าวก็เดี๋ยวพวกเรา
0: ครับ
1: เข้าบอลถนัดนะครับวันนี้มิลานดูตั้งใจมากเหมือนอยากจะโชว์ให้เจ้านายหน่อยเห็นแหละเจ้านายถือว่าอบริบก็สั่งเน้นแหละเพราะโอ้โหผลงานไม่ดี
0: ที่อิตาลีเขาออกราคาปลดแล้วนะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: พี่เห็นมันโคตรตลกเลย
1: เออคือนี่แค่ขุ่นเครื่องไง
0: ผมละหายจริง
1: เออแต่ทำเป็นเล่นนะเขาปลดจริงอ่ะ
0: ไม่ใช่แต่ว่าขุ่นเครื่องเขาก็เจอแต่ทีมใหญ่ก็เห็นใจเหมือนกัน
1: เ
0: ขาไม่ได้เจอทีมจ้อยๆเล็กๆอะไรมากเขาเจอแบบบิ๊กๆนั่นเลยนะ
1: เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวรอสตาร์ทสัก 2-3 นัด
0: อ่า
1: ถ้าไม่ได้ผมว่าเขาปลดจริงๆเออทำเป็นเล่นไง
0: เอานัดนี้ให้รอดเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับซึ่งแมนยูเองก็ถือว่าก็เหนียวใช้ได้นะครับเกมอุ่นเครื่องก็แพ้เล็กแฮมทีมเดียวอ
1: ่
0: ะนอกนั้นก็ยังไม่แพ้ใครเลยตัดได้ครับแม็กควายให้กับเอ็มบูโมนี่ครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจอโซโล่จ่ายต่อให้เอ็มบูโมโอ้โหตรงมุมทงแล้วตอกส้นคืนให้แรดฟอร์ดก็เล่นยากเองนะครับโดนมิลานตัดคืนกลับมาได
1: ้โดนโมลงมาก็ยืนหน้าเป้านะผมคิดว่าเชสโต้ไม่จะฟิตไม่ทันอ่ะถ
0: ้
1: าดูคาริบพยายามลองจับคนนั้นคนนี้มายืนหน้าเป้าช่วงอีกเครื่องเดี๋ยวเรายูไนเต็ดนี่เดี๋ยวที่ยังเจ็บอยู่ก็ยังมีมาไตเดอร์ลีกนะเห็นซ้อมแล้วแต่ว่ายังลงทีไม่ได
0: ้วันนั้นผมเห็นภาพเดอร์ลีกลิซันโดแม็กควายวิ่งด้วยกันเนี่ยโอ้โหภาพประวัติศาสตร์เลยคือมันแทบจะไม่อยู่ด้วยกันเลย3คนเนี่ยพี
1: ่คือ
0: มันต้องมีคนนึงเป็นอันเป็นไปอ่ะ
1: คือแมนยูไนเต็ดอ่ะถ้าตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คอ่ะถ้าเราไล่รายชื่อเหมือนจะพอใช้มันมีทั้ง5คน
0: โอ้เยอะ
1: แต่ไอ้ที่พร้อมเลี้ยงมี3ที่พร้อมเล่นจริงก็มีแค่โยโร่กับไอ้เ
0: จนนะจริง
1: เออดูแล้ว
0: เดอะลีกนี่ใหญ่แต่เจ็บง่ายนะครับ
1: ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เพราะมันเป็นที่หลัง
0: นิซันโดนี่ก็เล่นทีมชาติก็เล่นได้จังเลยนะ
1: แต่นี่วันนี้กลับมาแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: แต่ยังเจ็บอีกนะสนอม
0: เนี่ยแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวด้วยจำนวนผู้เล่นเยอะด้วยกันทั้งคู่ก็อาจจะต้องมานั่งปรับจังหวะกันสักครู่นึงนะครับบรรดาสำรองของทั้ง2ทีมแมนยูนี่เปลี่ยนไป6นะมิลานเปลี่ยน4ครับ
1: เราคิดอยากให้โชว์ฟอร์มได้สักครึ่งนึงของที่เล่นให้บาร์ซ่าดีอยู่บาร์ซ่านี่ตั้งใจไว้อยู
0: ่แต่บาร์ซ่านะด้วยระบบมันอาจจะเล่นง่ายกว่านี้คร
1: ับใช่ๆด้วยฟุตบอลด้วยฟุตบอลสเปนเขาไม่ได้บีบมันหนักเหมือนบอลอังกฤษ
0: มาชอเจอชูเอเซ่ซะหน่อยครับชูเอเซ่วันนี้นี่โหพลังเอเนอร์จี้เยอะเหลือเกิน
1: ห
0: ทะลุขึ้นมาที่ล็อบตัชชีกก็ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับมิลาน
1: แต่ละปีแต่ละปีก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันมิลานเปลี่ยนทีมเปลี่ยนโค้ชคอนซาโลลามอสนี่ลงทุนเยอะมากนะครับ70ล้านยูโร
0: ผมไม่เชื่อนะตอนแรกมิลานจะใช้เงินขนาดนี้ซื้อนักเตะคนเดียวแต่ชิงมาที่ชุกูเอเซ่ครับชอหลุดตำแหน่งอีกแล้วชุกูเอเซ่เปิดมาได้โค้ชเรียบร้อยเลยโอ้โหนั่นพี่ไปปรามาสกอนซาโล
1: กำลังจะทักเลยเอ๊ะมันจะคุ้มที่70ล้านยูโรโชว์เลยฮะ
0: ไม่ใช่แล้ววันเนี้ยลูกชอ
1: ปล่อยเขาเปิดเฉยเลย
0: เขายืนปล่อยให้พื้นที่เกมรุกฝั่งขวาของมิลานเนี่ยขึ้นมาแบบนี้หลายครั้งแล้วนะวันเนี้ยช
1: อกล้องจับยิ้มริมรู้งาน
0: วันเนี้ยกล้องจับอโมริม5ครั้งเนี่ยจับโมดิชครั้งเดียวคือถ้าเทียบจำนวนครั้งนะครับ
1: ฮาริคไม่เห็นเลย
0: โอ้โห
1: เนี่ยดูสิซีนชุบเวเซ่ยืนอยู่คนเดียวเลยนะ
0: ชอไปตามล็อบตัชชีข้างใน
1: แล้วกลายเป็นว่าไอ้มิดฟิลด์เราตัวกลางมันก็หายไปคนไอ้แรดฟอร์ดไม่ช่วยด้วยไม่ไล่ด้วยเดือดร้อน
0: แต่ชุบเวเซ่เปิดน้ำหนักดีนะ
1: ใช่พอดีเป๊ะเลยแล้วโอ้โหไปตกตรงนั้นไปดี
0: ข้ามแม็กควาย
1: ก็ตามสูตรนะตกตรงคู่ระหว่างคู่ถึงกับแบ็คแล้วมองดีด้วยคือกับจังหวะมอสเนี่ยไม่รู้ยังไงนะแต่จังหวะจบแบบเด็ดขาดแม่ง
0: โอ้แล้วนำแล้วครับวันนี้เอเซมิลาน
1: แต่มาดูแมนยูฮะโดนนำคนแรก
0: หรือว่าเขาจะรอชัยชนะนัดแรกกับแบบรอให้กับเป็นนัดแมนยูไงเอาโมลิมไป
1: เดี๋ยวดีก็ส่งไปสมัยบอกลูกทีมก่อน
0: อย่าเพิ่ง
1: ช่วยพี่หน่อย
0: อ๋อ
1: ขอพี
0: ่หรือไม่แบบเฮ้ยอย่าเพิ่งชนะเอาชนะแมนยูดีกว่าชนะแมนยูแล้วมันจะได้แบบพีกหน่อย
1: มันมีแรงขับเคลื่อนไงมันมีประวัติกันอยู่ใช่ไหม
0: ดูครับ
1: ตัวเอง
0: เอาล่ะท่านประหลัดตามหลังแล้วครั้งแรกของเกมท่านประหลัด
1: ก็ดีนะฮะได้ทดลองเขาเรียกว่าในหลังสถานการณ์นะฮะก็พอจะลดละมันมงเข้าไปก็ไฮดูชั่นเบรกนะที่ตัวแรงประสาทร้อนที่เมืองยักษ์ใหญ่คือคุณเมืองที่ตัวเต็ง
0: โวคราฟ
1: เวลาครอปอะไรสักอย่าง
0: เออโวคราฟเลย
1: จำได้ช่วงยูโรหรือสักอย่าง
0: ยูโร2012
1: นะ
0: เมืองแต่เขาบอกจริงๆชื่อมันไม่ได้อ่านอย่าง
1: ใช่ไม่ได้อ่านอย่างนี้
0: ไม่ได้อ่านแบบภาษาอังกฤษที่เราเห็นนะ
1: โวคราฟนี่อ่านด้วยอะไร
0: ถึงพี่หยองเคยพูดอยู
1: ่เออหยองก็จำแม่น
0: พี่หยองก็พูดอยู
1: ่อะไรวะอะไรซึ่งป๊อปสควอตลาฟอะไรมั้ง
0: สักอย่างนึงแหละ
1: นะครับเกือบ10นาทีนะมีแรงพลิกขึ้นนำทั้งแรกนะ3-2เดี๋ยวมาดูครับว่าฮาริจะแก้เกมยังไงนี่ไงป้องจับที่ดัชชี่เยอะหน่อยโอ้โหมาทันแล้วแฉลงมาปุ๊บโดนเลย
0: ช่วงเวลามันได้จริงนะลงมานาที61หลังจากนั้นประมาณ7นาทีแมนยูตามหลังเลย
1: จังหวะนรกจริง
0: แต่แรดฟอร์ดโอ้โหแรดฟอร์ดก็บอกโอ้โหช่วงนั้นนี่ลงกัน6คนนะโทษแต่ผมคนเดียว
1: โทษช้อเลยผมแต่แรก
0: ลงประมาณต้อง6คนพร้อมกันเหลือเวลา20นาทีครับยังทำอะไรกันได้พอสมควร
1: ยิงจุดโทษไม่ใช่เสมอ
0: ยิงไหม
1: ไม่เหมือนเดี๋ยวเป็นเหมือนเกมกันลีดนะ
0: อันนี้ยิงไหม
1: ไม่รู้เกมกันลีดแต่ตอนแรกอ่ะคนภาคโมจะกลับหมดแล้ว
0: ใช่ใช่
1: แล้วสักพักเจ๊ดำบอก
0: เจ๊ดำว่า
1: เอ้าม
0: ันขึ้นกราฟิก
1: พี่เนยมิจิโตะ
0: เอาหลุดมาแล้วล็อตตาชิกหลุดมาแล้วซัดได้แล้วครับ4ประตูต่อ2ไปกันใหญ่แล้วครับ
1: สบายเจอโอ้โหกลั่นรั่วมากครับนี่เป็นอยู
0: ่โอ้โหไม่ใช่พี่
1: ทั้งชอทั้งนั้นเลย
0: แล้วมาทั้งชอแล้วผมถึงบอกว่าเนี่ยเจชอเขายังไงครับเนี่ย
1: หรือว่าเอ๊คาริบอกว่าชอนี้ดึงเหรอเสียงได้แบ็คซ้าย
0: เออหรือว่าเฮ้ย
1: ผมไม่มีแล้วแบ็คซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: บอกให้ชอวันนี้โชว์ผลงานหน่อยเว้ยให้มันรู้ๆหน่อย
1: เพราะว่าซ้ายของมันอยู่ในแบ็คอะเหลือชอคนเดียวแล้วนะถ้าแบ็คอาชีพอะไว้ดอกกูเหมือนไปปีกแล้วเนี่ยโอ้โหลิซันไม่ทัน
0: แล้วคนที
1: ่ชอกันพูดเลย
0: แล้วคนที่วิ่งไล่มาต้องเป็นลิซันโดอะ
1: โอ้ลิซันโดหันไปมอง
0: โอ้โหแล้วล็อบตาชีเขาก้าวยาวลิซันโดก้าวสั้นกว่าวิ่งตามไม่ทันอยู่แล้วครับ
1: ลิซันโดงงนะหันไปมองเป็นอย่างแบ็คซ้ายโล่งเลยโอ้โหวันนี้ก็ดีนะมันจะได้แบบเรียกว่า reality check เพราะจริงๆความพร้อมมันอยู่ตรงระดับไหนโดนมิลานล่อว่าวีสี่ลูก
0: แล้ว
1: อยู่กันไม่ได้แล้วอย่างนี้มันจะริมนี่โล่งเลยยิ้มเลย
0: ่

0: เออมีคอมบี้เมนูลงมาด้วยใช
1: ่ไหมใช่ใช่คอมบี้เมนูลงมาด้วยพร้อมกับรัดฟอร์ดนั่นแหละครับต่อ4นาทีโดน2ลูกนะครับแมนยู
0: ไม่เห็นคอมบี้เมนูยังไม่ได้บอลเลยเรื่องนี
1: ้วันนี้ไม่ว่าใครจะยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางของแมนยูเนี่ยสู้มิลานไม่ได้เลย
0: โอ้ดูแล้วน่ากลัวนะดูแล้วน่าจะต้องหายสักตัวที่เป็นประการที่มันเล่นเกมรับดีกว่านี้หน่อยอังเดซันโตน่าพอไหวนะยังพอทนพออะไรได้แต่ตีเดนมันเนี่ยโหครึ่งแรกโดนเล่นมิลานเบียดกลิ้งเนี่ยไอ้หนูไม่ได้เล่นมาไปบอลโลกก็เหมือนไม่ได้ไปมีสาดจริง
1: ไปเที่ยวไปเที่ยวคอบบี้ไปเที่ยว
0: โอ้
1: ไม่รู้เขาจะเอาไปทำไมไม่ให้เล่นอยู่ดีลิซันโดเปิดยาวมาครับเอามงมาเข้าทางเอ็มบูโมเก็บตกได้ไหลต่อ
0: โอ้โห
1: แรงครับเลซี่ต้องไปเก็บที่มุมธงก่อนเชเลซี่ไม่มีโอกาสให้พลิ้วครับต้องกลับมาแม็กไก
0: ว์ยิงไกล
1: ตอริเน่ต้องพยายามเซฟออกหลังไป
0: โอ้โหแฮร์รี่แม็กไกว์ปล่อยของซะแล้ว
1: โอ้โห
0: ก็มาเล่นสนามมิลานมีพวกเซ็นเตอร์แบ็กจอมบุกเหมือนทั้งคู่บาเลซี่บุกมาลินี่นี่อยากเจอกันมิลานอยากเป็นมากอยากเป็นตำนาน
1: เฮ้ยยิงดีนะยิงหนักนะ
0: แม็กไกว์เป็นคนที่ยิงประตูดี
1: ครับเตะมุมครับเผื่อจะมงได้อีกลูกครับบรูโน่เปิดเตะมุมไปเสาสองแย่งกันอยู่แล้วบอลชลมุนกลับมาเข้ามือตอเรนี่แล้วมีโดนชนศีรษะหรือเปล่าครับ
0: มือมือด้วยโอ้โหลงมาแป๊บเดียว
1: คือมาชนกันหรือเปล่าน
0: ี่ฮะเจอพาร์ฟโลวิชครับเสยเข้าไปพาร์ฟโลวิชก็เจ็บ
1: ต่างคนต่างมองบอลแล้วศีรษะมาชนกันนะครับใช้หลังศีรษะบริเวณตรงกลางกับอุ้ยเลือดเลยครับ
0: โอ้
1: ซิบซิบเลย
0: แตกละ
1: แตกพับโลวิด
0: พับโลวิดแตกกับบริเวณขมับเมนูนี่โอ้ขมับเป็นยังเป็นดีเมนูน่าจะมึนกว่าจังหวะพับโลวิดเสยขึ้นมาอันนี้ลินก็เรียกมูซ่ามาตีแล้วเนี่ยแต่งตัวหล่อมากเลยสุดทีเนื้อตลอดโอ้แล้วต้องคิดทั้งยิ่งเยอะเดี๋ยวเจ็บโอ้เขาพี่บอกอะไรแล้วพี
1: ่ลงมาเจ็บ
0: ไปบอลโลกก็ไม่ได้เล่นล้มเหมือนเดิมนัดแรกก็หัวปูดแล
1: ้
0: ว
1: ไปบอลโลกก็มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อีก
0: ผมว่าติดใจอยู่นัดเดียวเลยนัดกับปานามาที่เขาให้แสดงดีสั้นลงเขาไม่เอาเลยดูหมายเทียบเดี๋ยวมาอีกสองคนครับคานาดากับเทนใส่ชุดลามอสไว้พักเลย
1: คือคามาด้าปัจจุบันนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: แต่ก่อนเป็นดาวรุ่ง
1: เมื่อก่อนขึ้นมาตอนอายุนิดเดียวเอง
0: เนี่ยนิดเดียวในตัวชี้นี่ก็โบลิญญาเนี่ย
1: ฟรานเซสโกคามาด้าปัจจุบันแค่18เองนะผมจำได้เขาดังตั้งแต่16แล้วมั้ง
0: ใช่ขึ้นมาเลยคนบ็อบบี้เมนูนี่ก็หัวปูดเอาไว้พักก่อนเดี๋ยวที่5นาทีครับจะพลิกได้ไหมครับในเกมเตะนะปีนี้ของมิลานนี้ต่อหรือนี่น่าจะขึ้นมือหนึ่งนะนะหรือมีใคร
1: ใครดีกว่าเขาไหมอ๋อ
0: มันมีไม้ไม่ยอมกว่าลืม
1: อ๋อไม้ไม่ยอม
0: เออนึกว่าย้ายไปแล้วแต่ก็มีแววนะครับเพราะผมเห็นตั้งแต่ปีสั้นรอบที่แล้วต
1: ั
0: วประตูดาวรุ่งมันตัวใหญ
1: ่เอารามอสกับมูซ่าออกนะครับซามูเอเล่ริชชี
0: ่ริชชี่มันจะเป็นการดาวรุ่งนะครับ
1: ได้ลงมากับฟรานซิสโกคามาด้าม
0: ีหลานมีอารมณ์ตรงนะอยู่จังนักบอลจากการเล่นเกมนั่นเป็นฟีฟ่าเออโอ้มีหลานก็คลองบอลแล้วครับเหมือน
1: ก็นำห่างด้วยความห่าง2ประตูสบายๆครับ
0: ตัวนี้เห็นอะไรหลายอย่างมันเกิดความไม่พร้อมความพร้อม
1: กูจะอุ่นเครื่อง6นัดแล้วมันจะ
0: อาจจะล้าเตะติดๆกันงั้นแต่มีคืออู๋บอกว่าน่าจะพร้อมกว่านี้แล้วใช่ไหมหกนัด
1: ใช่6นัดมันน่าจะกระฉับกระเฉงกว่านี้แล้ว
0: แต่วันนี้เฉื่อยจริงเออ
1: มิลานนี่เป็นนัดที่4เองนะครับวันนี
0: ้สี่ที่แพ้อยู่นะไม่ได้เสมอแต่ไม่ชนะเลย
1: เสมอเขาเสมอเซลติกเสมออินเตอร
0: ์
1: แล้วก็โดนเชลซีบอมไปเกมล่าสุดแต่เขาก็เจอทีมที่มันหนักจริงๆอ่ะ

0: เฮ้ยเราเจอชั้นยุโรปนะ
1: ชั้นยุโรปใช้ชุดบีหมดเลยเอลิเก้ใช้ใครเล่นก็ไม่รู้วันนั้นโอ้สำรองบานเลยเต็มทีมเลย
0: โอ้โห
1: อ้าวแรดฟอร์ดไปขี้บอลมาจากมุมทงได้แล้วเลี้ยงตัดมาแรดฟอร์ดตอกซ่อนให้ลุคชอเปิดอู้ฉลับนิดนึงอู้บอลมันก็เลยเสียจังหวะเดี๋ยวจะสวนกลับมาครับมิลาน
0: โอ้โหมาเป็นทีเปย์รอดดัดบุญโง่ซะละนะ
1: โอ้แรดฟอร์ดพอมีพื้นที่ก็ไปโชว์ความขยันนะเมื่อกี้
0: ตกใจ
1: แ
0: น
1: ่แล้วไปเกี่ยวบอลมา
0: เกี่ยวบอล
1: เออยังไง
0: เกมรับก็มีครับพี่
1: ผมก็ขยันนะครับตวัดโดมาครับมิลานลิซันโดคุมอยู่กับคามาด้าครับแล้วมาอยู่ต่ายริมเส้นให้เลซี่แต่ลูกนี้ไม่ผ่านเลยครับยังได้ทุ่มอยู่เชเลซี่แหมไม่ยอมเล่นจังหวะเร็วนะครับรอให้กับดาโลขึ้นมาทุ่มแทนดาโลทุ่มมาย้อนกลับมาที่เดียโก้ดาโลครับลิซันโดลุคชอตอนนี้เล่นฝั่งซ้ายกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดให้บรูโน่ดูว่าช็อตนี้นี่ครองบอลแล้วจะจบยังไงครับแมนยูดิซันโดตวัดว่าตรงกลางให้ยาวหน่อยเนี่ยไปไม่ได้ริมเส้นก็ยัดเข้าในครับทิลมานเห็นช่องแล้วแหวกมาด้านในแตะหลบมาเข้าซ้ายยิงติดบล็อกอยู่โอ้โหลูกนี้นี่กองหลังของมิลานยืนขวางอยู่เต็มแล้วเชเลซี่ลุยมาครับเลซี่จ่ายมาติดชูกูเอเซ่โอ้แกลงมาช่วยเกมรับเร็วอ้าวแต่จ่ายเข้าทางคอบบี้เมนูแมนยูตัดได้เร็วครับแรดฟอร์ดอยู่ตรงมุมเขตโทษแรดฟอร์ดโอ้โหเปิดลึกเข้ามือต่อเรนี
0: ่ดูสิว่าชุดนี้ก็กดดันเอซิมิลานได้นะครับเกมรุกของแมนยูเต็มก็พยายามทำเป็นเร็วขึ้นนะครับจังหวะนี่ครับมาดูโอ้โหขนาดกล้องยังแบบทีมงานยังรู้อะจังหวะล้มเสียบชิบูเอเซ่ของแรดฟอร์ดต้องรีเพย์ให้ดูหน่อย
1: คราวนี้ต้องเล่นแล้ว
0: ต้องซ้ำไม่ถ่ายรอบ
1: ปล่อยไม่ได
0: ้โอ้โหเดี๋ยวเตรียมดูใน X ได้เลย
1: ทำสโลโมชั่น
0: นะฮะตัดเป็นคลิปไฮไลท์มาแน่นอนจังหวะสไลด์ของแรชชี่นะ
1: ทำสโลโมชั่นเลย
0: แต่ทำเป็นเล่นเนี่ยก็อาจจะใส่กันข้างดีก็ได้เพราะมันมีข่าวว่าเชโก้เปลี่ยนสถานะยังไม่ยืนยัน
1: ไม่เห็น
0: เนาะยังไม่เห็น
1: นะไม่ยืนยัน
0: ก็ไม่แน่นะพอดีเชโก้อาจจะไม่อยากเปลี่ยนเบอร์ก็ได้เพราะว่าเบอร์9มันว่างแล้วฮอยลูมันเขาไปแล้วโอ้โหแต่เป็นการแสดงว่าอยู่นะไม่ไปไหนแล้วนะไม่มีตังคือตัวใหม่
1: ไม่ใช่ที่ไม่ไปเพราะว่าไม่มีใครเอาไง
0: ไม่มีใครเอาด้วยแมนยูบอก
1: ค่าเหนื่อยแพง
0: แมนยูบอกเองไม่ไปพี่ก็ไม่มีตังคือคนดูแล้วนะ
1: ค่าตัว25ล้านมันไม่แพงหรอกครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ค่าเหนื่อย
0: ตอนนี้ปีนี้ขึ้น 300,000 นะผมว่าได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยขึ้นมา
1: 25%
0: โอ้โหหน้าขึ้นตัวยิ่ง
1: ใครจะไปจ่าย
0: นี่ผมเป็นแรดฟอร์ดให้ไปไหนนะอยู่ในแมนยูกันจบสัญญาใช่ไหมฮะ
1: เดี๋ยววันนี้ยิงซะหน่อยมาแรดฟอร์ดมาอยู่ที่ทีละมันครับเติมมาดาโลเงยหน้ามองแต่เปิดเรียดเอ้าเนี่ยบอลไปโดนพุทธสินเลยต้องดรอปบอลก่อนนะบอลในทีละมัน
0: อันนี้ไม่โชคดีแต่ที่บอลมันโดนพุทธสิน
1: ไม่งั้นก
0: ็ผมดาโลจ่ายมาโอ้โห
1: เสียอยู่แล้ว
0: จ่ายไม่ดีนะจ่ายไม่เน้นเลยคือแก้ไม่ตกอยู่ในปัญหาอะไรตกอยู่ตรงหลักจ่ายมันไม่เน้นใกล้ๆบางทีก็จ่ายเบี้ยว
1: พุทธศิลป์มาซิงเนียกบอกให้แมนยูครองบอลกลับไปเหมือนเดิม
0: ชอบมากพุทธศิลป์มาซิงเนียกตัวใหญ่มากเวลาเดินก็ไปหานักบอลอยู่โฮตามมาเลย
1: 10นาทีสุดท้ายนะครับแมนยูจะรอดพ้นจากความพ่ายแพ้จะแพ้จริงๆหรือเปล่าครับตามหลังด้วยความห่าง2ลูกครับ 2-4 ลูกช่อริมเส้นมาให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหเบอร์9ไวๆครับเจอกับริชชี่2รุมคืนกลับมาที่คอบบี้เมนูชอโอ้ข้างหลังเห็นเป็นเบอร์9แล้วไม่ชินเลยคร
0: ับ ตอนแรกคิดว่าเบอร์14แล้วไม่ชิน
1: ลิซันโดเปิดมาแรดฟอร์ดปล่อยบอลตกแล้วยิงติดเซฟโอ้โหมันแหมจังหวะมีมุมให้เลือกไม่เยอะครับตอรินี่ถึงตัวก่อนโอ้ลิซันโดเปิดดีซะด้วย
0: อาจจะได้มาหยุดประมาณนี้ก่อนเวลานี้นิ่งเลยสบายนำเยอะด้วยไปทองบอลแล
1: ้
0: ว
1: ต้องดูว่ายิงสกิดโดนมากขนาดไหนครับแรดฟอร์ด
0: มันจะครู่นะ
1: ใช่มันโดนบังอยู่ครับพับโลวิชเปิดมาติดอยู่ที่แม็กควายเซเลเมเกอร์ เล่นไม่ได้ครับแต่ว่าบอลยังไม่ออก
0: โอ้โหจะโหดไปไหนพ่อ
1: เอ็มบูโน่เอ็มบูโน
0: ่พับโลวิชใจเย็นเลยตัวน้อยไม่มีตัวเปลี่ยนโอ้โหเป็นพับโลวิชมาเอ็มบูโน่จากด้านหลังดูดูไงที่รัดฟอร์ดไม่โดนเขาไม่ถึงบอลจังหวะกระสุนกิ
1: จอ๋อยังไม่ทันได้ยิง
0: เออ
1: มันสุดเหยียดไปหน่อยอ่ะจังหวะนี้แหละจะไล่มาก็ต้องจังหวะนี้แล้วนะครับฟรีคิกจากฟาวเมื่อครู่นี้บรูโน่บอมโด่งเสาไกลโอ้โหให้แรดฟอร์ดโชว์ความฟิตวิ่งไปงัดบอลกลับมาหน่อย
0: แรดฟอร์ดพี่ปั้นหรือแกล้งแบบนี
1: ้เมื่อกี้เมื่อกี้แรดฟอร์ดปากมึนๆนะมันอาจจะด่า
0: อาจจะด่าบรูโน่ในใจก็ได้รับน้องเหรอรับน้องเหรอ
1: โอ
0: ้แต่ผมคิดบรูโน่ตั้งใจปั้นเลยเห็นแรดฟอร์ดอยู่ข้างล่างอยู่ปล่อยให้เลยนู่นเลย
1: เปิดขนาดนี้ใครจะไปทัน
0: เวลาเลยทำได้ละตัวแปลกแน่นอน
1: โอ้ยสองตัวใครครับเนี่ย
0: พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยหน้าตาเด็กเด็ก
1: 35เนี่ย35เนี่ยเวลาดีมีลอฟใครครับเนี่ย
0: น่าจะเด็กนะฮะดูแล้วพับแล้ววิดต่อครับเป็นตัวปลอดมาเป็น3คนเลยมีดิอาวาล่าโคบัตโต้ครับครับผู้เล่นซึ่งชื่อเรียกยากเมื่อสักครู่นะ
1: วาเลรี่อีวานอฟวลาดิมิลอฟ
0: โอ้โหยาวก็ไม่รู้คุณเลยนี่ดีกว่าดิอาวาร่าง่ายดีนะเป็นสาม
1: ซันคูนดิอาวาร่าน
0: ี่ก็ลงมาเกือบครบทุกคนแล้วทั้งมิลาน
1: อืม
0: สำหรับมี11คนใช้จนครบแล้วเราเป็นทีมแค่พักแล้วเดี๋ยววิ่งเยอะเดี๋ยวกระตุก
1: เวลาดีมีลอฟนี่เป็นนักเตะประเทศอะไรครับเนี่ยดูสัญชาติแป๊บนึง
0: ดูไปคิดเข้าไปไม่ได้ดูไม่มีลิงก์ไม่มีข้อมูลฮะโอ้ใหม่จริงใหม่จริง
1: บอลแกเรียบอลแกเรียผมเจอแล้วนักเตะบอลแกเรีย
0: อยู่จะสูงมากนะยุสุป
1: แ
0: ปดสูงร้อยเก้าสิบ
1: เซนเตอร์เซนเตอร
0: ์โอ้โห
1: แทนเดวินเทอร์ไปเลย
0: เลยสามสิบห้าแล้วก็เป็นผู้เล่นจากทีมทีมเยาวชนของมิลานเลยเป็นตัวทีมชาติเบลเยียมชุด U19
1: ครับ
0: ฟุตสามนะเราเล่นเบียได้คุณตาตัวเล็กเป็นมิลิตัวเล็กนะ
1: เปลี่ยน9คนแล้วนะ
0: ครับมี11คนสำรองเลย2มันก็เล่นมีเขินแย
1: ่คนที่ยังไม่เปลี่ยนคือชูเอเซ่กับโกนะตอนนี้แค่นั้นแหละตอนนั้นเปลี่ยนหมดแล้วครับส่วนแมนยูนี่เปลี่ยนไป6คนแล้ว
0: มันก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวก็ไม่ค่อยจะมีให้เปลี่ยนเท่าไหร่ที่เหลือเป็นเด็กหมดแล้วนะครับแมนยูที่ยังได้ลงก็เป็นพวกแจ็คฟิชเชอร์แฮร์รี่อามาสนะทวีคอลิเยอร์พวกนี้ก็ดูแล้วเปิดฤดูกาลก็ไม่น่าจะได้อยู่ที
1: ใช่โดนปล่อยหมดแล้วอุ้ยต่อเลยนี่เกือบช้าไปครับยังมีโอกาสเปิดโยงยาวขึ้นหน้ามาแล้วไปเบียดกันนี่ลิซันโดโดนคามาด้าทำฟาว
0: ล์ในกลางมีผิดกันเยอะสองคนมาได้โยงอ
1: ยู่เล่นเร็วเลยครับแมนยูเวลาเหลืออีก5นาทีสุดท้ายเชลาซีลงมาก็ยังหาพื้นที่พลิ้วไม่ได้เลยครับทีละมันก็ต้องเล่นกับลิซันโดไปก่อนแรดฟอร์ดว่างอยู่ครับลิซันโดไม่ให้ครับกลับมาที่แม็กควายเบิ้ลเร็วมาโอ้โหแต่แม่คงไม่ล้ำหน้าครับแต่ว่าเบิ้ลแรงครับแมนยู
0: คือไอเดียดีนะซื้อมาสักครู่จะเบิ้ลเจอให้กับบาโล่มองตากันแล้วรู้กันแล้วแต่น้ำหนักไม่ได
1: ้จะกลับมานี่ก็ต้องไล่มา 3-4 ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วดัดได้ด้วยนะครับคอบบี้เมนูแรดฟอร์ดคอบบี้เมนูเล่นแล้วห่างตัวไปหน่อยยังให้เอ็มบูโมไหลต่อให้ชอแต่สั้นไปหน่อยเดียวครับโดนมิลานตัดได้ชุกอูเอเซ่โดนเตะสกัดออกข้างในเอ็มบูโมไปก่อน
0: ชอนี่สปีดหายเยอะเลยมีสักครู่ที่จ่ายมานี่วิ่งแบบโอ้โหหนักก้นหรือว่าต้องหาใหม่ยิงแล้วค้าต้องหาทุกตัวมาช่วยงานชอผมว่าก็จะใช้อีดาวกูน
1: นะดันลงดึงลงมา
0: เกมลุกก็ไม่ดีเกมรับเป็นยิ่งเป็นการ
1: ดอกกูเขายิงแต่เกมใหญ่เขาเกมเล็กเขาไม่ค่อยยิง
0: แต่เ จะว่าเขาเยอะไม่ได้เขาก็คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนรู้กันที่นั่นแต่ยิงอาร์เซนอล
1: ใช่ใช่
0: ยิงแล้วก็เจ็บไป3เดือน
1: เอาเปิดมาแล้วยิงตู้โอ้ยแบบไม่ต้องจับครับบอลตกแล้วซัดเลยครับบรูโน่แต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: เดี๋ยวน้องจะไม่แมนยูยังมีจังหวะขาดฉวยอะไรให้เห็นนะครับจังหวะโต้เร็วจังหวะวางบอลข้ามแนวรับแบบนี้ของชอจะให้บรูโน่ช้าแต่โหติดเป้าไปเยอะเลย
1: โอ้แต่ลูกนี้ยิงยากครับ
0: ยิงยาก
1: ยิงยากยิงยาก
0: มันต้องยิงจังหวะพร้อมฟุตบอลโลกผมแทบจะเป็นเพียงพูดโง่นี่ครับเงียบเลยเจอสูตรของโรเบโต้มาติเนสเข้าไปเดี๋ยวว่าแต่ว่าแต่โรนัลเดี๋ยวว่าแต่บูโน่เลยวิตินยากับชูออเดเวส
1: ที่ไม่ออก
0: ที่ว่าเก่งๆกับเปเชเงียบเลย
1: ผมยังรู้สึกว่านูโน่เมนเดสไม่บุกไม่ขึ้น
0: เลยเป็นอะไรต้องกลายเป็นนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะอยู่กับ
1: โดนดรอปเลยเบลาโดโดนดรอปเลย
0: หนักว่าเลย
1: นูโน่เมนเดสบุกไม่ขึ้นเลยผมยังงงเลย
0: โอ้ดีนะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีทุนแดงจะไปคุมดีที่เขาเปลี่ยนใจไปเอาชาบีเอ็นเดสไม่งั้นก็จะเป็นอีกทีมนึงฮะหลังจากเบลเยียมกับโปรตุเกสนะเจอมาติเนสก็ไปเสียของ
1: คุมแต่ของดีแต่ว่าไปไหนได้ไม่ไกลนะ
0: ผมว่าเขาเป็นคนที่พรีเซนต์เก่งแหละดูจากบุคลิกอะไรพวกนี้เวลาเขาไปเวลาเขาจะเลือกโค้ชก็ต้องเรียกไปสัมภาษณ์ใช่ไหม
1: คือเขาทำเบลเยียมยังไงวะได้ที่1ของโลกตั้งนานแต่ไม่ได้เคยได้แชมป์เลยเลย
0: เป็นทีมอันดับ1ของโลก
1: โอ้ได้อันดับ1เป็นทีมแรงกิ้งอันดับ1ของโลกอยู่ 3-4 ปีเลยนะแต่ไม่ได้แชมป์เลยเลย
0: แล้วตัวแบบโอ้โหคนที่เจเนเรชั่นตายจับตรงไหนก็มีแต่ซุปเปอร์สตาร
1: ์แฟนๆลุกแล้วพี่บอมลุกว่าครับลุ้นแต่มุมครับลูกนี
0: ้จะรั่วยิงโจแฟนหน่อย
1: มาบูโน่เปิดมาถ้าจะไล่มาลูกนี้ต้องมาแล้ว
0: โอ้โหสุดจริง
1: บรูโน่เตะมุมเล่นลูกสูตรครับให้ชอเบิ้ลคืนบรูโน่เปิดตวัดโด่งไปเอ้าโดนหม่งตัดหน้าไปก่อนบอลยังไม่ถึงผู้รักษาประตูครับแล้วจะลุยขึ้นมาครับเบตาซากี้อ้าวไปเลี้ยงเยอะเสียบอลทีละมันตัดได้เปิดมายังติดริชชี่ครับยืนคุมเกมรับอยู่บอลยังไม่ออกครับบรูโน่กลับไปเปิดโด่งมาที่นี้ก็เข้ามือต่อเรนี
0: ่ทำไมพี่รู้สึกว่าแล็ปต์มันก็หย่อนๆเดิมหรือว่าเราจับผิดคิดไปเองมั้ง
1: ระบบผมว่าระบบแมนยู
0: เลยผมอาจจะคิดไปเองก็ได
1: ้ระบบแมนยูมันไม่เวิร์กกับผมว่า
0: ซึ่งมันหย่อนๆแต่เวลามันไล่ว่ามันก็หย่อนๆ
1: เขาเพิ่งกลับมาไม่นาน
0: เราจับผิดไ
1: ง
0: ใครเวิร์กก้าเลยเด่นด้วย
1: ช่วงนี้นี่ทำดีก็ไม่มีใครชมแต่จะพลาดมันนะแรดฟอร์ดเนี่ย
0: คือผมกลัวให้เขาด่าแล้วทีมแมนยูไม่เคยขอบคุณเลยขอบคุณทุกทีมเล่นแมนยู
1: แต่ก็จริงนะ
0: ไอทีมที่จ่ายเขาจะหายไม่จบเลย
1: อ้าวตัดมาได้ครับดาโลดูแมนยูชุดนี้กันครับบรูโน่บรูโน่เห็นช่องงัดมาเมาไปอีกติดเกมรับมิลานแต่ยังช่วยกันเก็บบอลจังหวะสองโดยบรูโน่ได้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับกำลังจะ90นาทีลิซันโดบรูโน่มองแล้วเปลี่ยนออกขวาสุดนู้นเลยครับเอาบอลลงมาได้แล้วเชลาซี่จะแหวกไม่ผ่านโอ้โหเล่นยากเกินมาแล้วไอ้น้องแล้วมิลานจะได้ทำเกมจังหวะสวนกลับมาบ้างครับไม่รีบครับนำห่างด้วยสกอร์2ลูกแบบนี้แล้วค่อยๆเปลี่ยนออกมาที่ชุกูเอเซ่ทดเวลาแค่3นาทีนะครับให้ลูก้าโมดิสเนี่ยครองบอลเผาเวลาไปสักหน่อยโอกาสแพ้ของแมนยูไนเต็ดก็ดูสูงลิฟต์แล้วนะครับจนถึงตอนนี้จะบอกว่ามีโอกาสแพ้ได้เลยนะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงกลางชิงกันนะครับคูมาโต้
0: เสียปลายแมนยูไนเต็ดโอ้โหได้ล่อลิชี่มาโอ้โหมาเหลือเกินเลยทำแมนยูนี่หมดแล้วทั้งหมดเครื่องนะรอซัดกับฮาวแล้ว
1: มิลานก็แมตช์สุดท้ายแล
0: ้
1: ว
0: น้อยมิลานหรือว่าพอแล้วแค่นี้เงินดูในเกมเดี๋ยวรอเปิดฤดูกาลกับฮา
1: จ่ายติดแม็กควายครับโอ้โหคอบบี้เมนูโดนคามาด้าตัดบอลมาได้มิลานขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับซาเลเมเกอร์เหลียงเลาะแล้วจ่ายเรียดมาตรงหัวกะโหลกเบิ้ลคืนกลับมาครับลูก้าโมดิสดีโด่งเข้าไปได้ชาร์จโอ้ยโดนทักทาครับลูกนี้เบาแล้วเข้ามือลัมเมนส์ผู้ดีไม่เสียประตูที่5แมนยู
0: คือดาวรุ่งนี่ยังติดยาหมายเลข28 28คือโทมัตโต
1: ้อื
0: มเป็นทีมหลัง
1: อ่ะโอกาสน่าจะท้ายๆของแมนยูแล้วนะครับชุดนี้ดาโลเล่นกับเชลาซียึกยักอยู่ตรงริมเส้นนะดูว่าจะจบยังไงครับเพลย์นี้ของแมนยูลิซันโดลิซันโดโยนโด่งออกมาให้กับช่อเอาบอลลงอยู่ข้างเขตโทษแล้วนะครับชอไปต่อไม่ได้ย้อนกลับมาทีละมันทีละมันเลี้ยงไม่ผ่านโอ้โดนดักเอาไว้ดื้อเลยแล้วโอ้จะได้พาบอลโอ้โหใบเหลืองนะครับแบบนี
0: ้เดี๋ยวเข้าข้างหลังครับบรูโน่แต่ต้องเบรกนะครับจังหวะนี้มีดันไปมันจะหลุดไปแล้วรู้สึกอาจจะไม่ให้ก็ต้องโดนไปแตะไม้กับบริเวณเกียร์บินเครื่องรถเจ็บ3นาทีไม่เหลือครึ่งนาที
1: ครับผู้สินอาจจะเก็บใบเหลืองไปแล้ว
0: เออหมดที่หมดละ
1: โอ้มาริโอซิล่านะครับก็จะปิดท้ายด้วยการพรีซีซั่นด้วยความพ่ายแพ้ครับแมนยูมาอีกแล้วครับเจ้าโคมอตโต้โคมอตโต้เปิดเรียกเข้าไปติดแม็กควายโคมอตโต้ยังบอลมาเข้าทางครับชูกูเอเซ่ชูอูเอเซ่เปิดโด่งไปบอลเสยไปอ้าวยังมีตัวเก็บตกของมิลานสุดเส้นหลังเปิดกลับมาได้แปดติดเซฟลอมเมนซีครับโอ้โหแล้วจบเกมไปเลยครับจากจังหวะนี้ดีไม่เสียประตูที่5
0: บอลเรียบร้อยเลยครับแมนยูเต็ดโดนริมเผาเครื่องแพ้ใครไม่แพ
1: ้แพ้ริม
0: โอ้โหกะจะอัมริมตั้งแต่จบเกมนี้เรียบร้อยครับแฟนแมนยูนี่ก็ที่เคยกำลังง้างเลยง้างกับคีย์บอร์ด
1: โอ้แล้วจะริมซัด4ลูกอ่ะ
0: เออโอ้โหก็ใครเป็นแฟนผีแดงก็พรุ่งนี้ก็โซเชียลอย่าไปเล่นเลยฮะ
1: ผมว่าทีมอื่นรอซ้ำอยู่เนี่ย
0: ดูแล้วยับ
1: เฮ้ยแต่ว่าอุ่นเครื่องมาเนี่ยเกมรับดีมาโดยตลอดนะครับ
0: ใช่วันนี้รั่วมาก
1: เจอหมีก็ชนะ 2-1 เจอเปเชก็เสมอ
0: ถือพอเอาตัวจริงมาเล่นแล้วมันดอบเออ
1: ให้ดูดีมริมก็ทักใครแล้วเดี๋ยวดูดี
0: นี่ไงก็เฮเว่นก็มาทักทีมงานริมอยู่ก็ทักกันอยู
1: ่เอาริมเอาริมตัวริมเลยเอาลูเบนเลย
0: ผมอยากรู้ว่าแรดฟอร์ดจะเดินเข้าไปกอดตามบริมหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
1: ต้องมีพวกภาพแบบกล้องแฟนบอลอะไรเงี้ยนะ
0: แต่กับแม็กกงแม็กควายเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงเขาลูกรัก
1: พวกนั้นเขาแฟร์ๆอยู่แล้ว
0: เนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าสนใจกับเกมเลยฮะไอ้จังหวะหลังเกม
1: ใช่ใช่หลังเกมไอ้ที่แม็กควายมองไปที่มานั่งแล้วไม่หาอมริมพี
0: ่ลูกพี่อยู่ไหนลูกพี
1: ่หาอมริมอยู่เขาซัพพอร์ตนี่เขาซัพพอร์ต
0: เขาซัพพอร์ต
1: เขาเล่นยังไงก็ได้อยู่แล้วกับอมริมอ่ะแต่ให้อย่าให้เจอ
0: เฮ้ยกล้องไม่จับอมริมเลยโหไม่รู้งานเลย
1: อย่าให้ไปเจอพวกไอ้พวกซานโชแรดฟอร์ดเลยนะไอ้พวกที่เขาแบบตัดทิ้งออกจากทีมอ่ะ
0: เขาตัดเขาตัดเขาอยู่เขาไม่เอาเลยนะ
1: ค
0: ือเขาขายทิ้งเขาไม่ใช่ใคร
1: ใช่
0: เมนูเกือบโดนนะครับโอ้โหแล้วเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่มิลาน 63% นะโอกาสยิง13ต่อ10ครั้งนะครับมิลานยิงเขากรอบ9ครั้งโอ้ลาเมนก็ช่วยเซฟไว้เยอะนะ
1: แล้วการครองบอลของมิลานเปอร์เซ็นต์แบบนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะแทบทั้งเกมครองบอลสู้มิลานไม่ได้วันนี้
0: ไอเรื่องครองบอลไม่แปลกใจเพราะแมนยูประมาณนี้อยู่แล้วโอ้แต่คนนี้หลังรั่วจริง
1: ครับ
0: ปล่อยให้มิลานมีโอกาสยิง13ครั้ง
1: ก็ปิดฉากพรีซีซั่นของแมนยูสรุป6เกมของแมนยูเนี่ยพรีซีซั่นไปนี่แพ้2
0: ครับ
1: ชนะเอาจริงๆก็ชนะ2
0: อ
1: ่ะลีดไปยิงจุดโทษนะ
0: ลีดยิงจุดโทษชนะ
1: ถ้านับใน90นาทีก็ยังไม่ชนะเขาอ่ะก็เท่ากับว่า6นัดก็มีทุกอย่างครับชนะเสมอแพ้อย่างละ2
0: ใช่ก็มีแมตช์ชนะโรเซนบอร์กสวยหน่อยฮะซูมนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอวันเสาร์ที่22นะสิงหาคมเตะเร็วนะครับ6โมงครึ่ง
1: ครับ
0: 6โมงเย็นนะฮะก็ออกไปเยือนฮาวซิตี้โอ้แมตช์นี้ผมแอบดูโปรแกรมมาเป็น 4K ด้วยถ้าใครดูทางโมโน
1: คือเขามาเอามาให้เป็นบางคู่ใช่ไหม
0: ใช่เป็นบางคู
1: ่บางคู่ใช่ไหม
0: ดูลิสต์แล้วผมดูของแมนยูแล้วอ๋อมีโอเคนะ
1: จะได้เห็นยันรูขุมขนเลย
0: จะได้ทดสอบระบบหน่อยคือทีวีที่บ้าน 4K มานานแล้วแต่ไม่เคยดูบอล 4K เลยไม่มี
1: ไม่มีให้ดูส่วนมิลานก็ก่อนเริ่มซีซั่นก็ชนะจนได้นะ
0: ครับ
1: นะครับก็เท่ากับว่ามิลานอุ่นเครื่องชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับ4นัดก็เจอแต่ทีมบิ๊กๆนะครับทีมใหญ่ทั้งนั้นเลย
0: ไปดูคอมเมนต์ไอ้พวกช่องแฟนแมนยูหน่อยดีกว่า
1: ไอ้ที่เขาแบบโพสต์ผลนะ
0: พี่เขาไลฟ์สดไลฟ์สด
1: โอ้โหช่องไลฟ์สดเหรอคอมเมนต์ไลฟ์สดใช่ไหมพี
0: ่เอออยู่ในเตสแตนเลยมาโกบิตเตอร
1: ์เอาเพจแมนยูในเตสไทยแลนด์เลยก็ได้แล้วแบบที่เขาโพสต์ผลน่ะเพจแมนยูกับเพจแมนยูก็ได้ผมว่าคอมเมนต์คนไทยน่าจะกระหึ่มเหมือนกันนะ
0: เออยับอ่ะ

0: ผมดูแล้วนี่ไงวัชลองนะฮะ
1: นี่ไงหมดเวลานี่มาแล้วมาแล้วหมดเวลาผมดูคอมเมนต์ให
0: ้เออนี่ไงนี่ฝรั่งยังเล่นเลยอโมริมโกสเป็นไง
1: ไม่ใช่แต่เกมรับที่เสียเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตำแหน่งของชอหมดเลยนะ
0: ใช่วันนี้เหมือน
1: ทุกลูกนะ
0: เมอนะลูกชอเขาจะมีวันอย่างเงี้ยลูกชอวันที่แบบเมอก็คือไปทั้งเกมอ่ะนะวิ่งเหยาะๆหนักตูดนะ
1: คุณเนี่ยดูดิแต่ละลูก
0: เนี่ยโล่งมากนะพื้นที
1: ่โล่งมาก
0: ประตูที่สองไอ้ประตูที่สองป่ะสามประตูที่สามมิลานนะ
1: ทุกลูกมาจากตรงนี้หมดอ่ะ
0: ลูกหม่งลาม้อนี่โล่งเลยจัง
1: นั่นนี้ดาโลหรือว่าแม้กระทั่งแบบตัวอื่นที่ยืนฝั่งขวามาราอุยในครึ่งแรกก็ล่อตัวไปอ่ะชอเนี่ยโดนเยอะหน่อย
0: คือแมนยูไนเต็ดนี่คือวิงแบ็คอ่ะสองฝั่งจริงๆนะมีปัญหาทั้งคู
1: ่ใช่
0: นะครับอย่างมาสเตอร์วีก็เหมือนอ่ะบางคนจะมองว่าทางดีแหละดักบอลเก่งแต่มันเติมไม่ได้นะแรงน้อยนะ
1: อีกอย่างนึงวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้กองหลังเราแมนยูพลาดด้วยผมว่าการที่มิดฟิลด์ทำอะไรไม่ได้เลย
0: ใช่ใช่
1: ผมใช้ว่าคำนี้คือวันนี้การยืนคู่ของอเดซันโตสไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับทีเลมันเลยครับ มีแค่จังหวะมาสกัดบอลมาขวางบอลแต่ว่าการประสานงานการจ่ายบอลหรือการทำชิ่งกันระหว่าง2คนนี้กับตรงกลางอ่ะมันคนไม่รู้จักกันเลยเล่นไม่ได้เลยครับตรงกลาง
0: ใช่แล้วก็มิลานเขาทำกันบ้านมาดีด้วยให้นั่นแหละอย่างที่เราบอกกันคืออามูริมก็รู้จักแมนยูไนเต็ดนั่นแหละครับก็ให้นักบอลอบีมิดฟิลด์คู่กลางเอาไปแจกถ้วยฮะดีนะไม่งั้นได้ถ้วยที่3แล้ววันนี้ถ้าชนะอีกตอนนี้ได้ไปแล้ว2ใบนะไอ้ถ้วยสแนปดราก้อนครับกับ
1: ไกลีด
0: บอยสปอร์ต
1: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมจำได้เป็นแชมป์ที่2ของแมนยูบอยสปอร์ต
0: บูโน่โอ้นี่ครับมีแฟนคลับ
1: โอ้แฟนโปแลนด
0: ์โอ้โหแอคนะดูฮะริ
1: ม
0: คิวก็ยังขมวดเหมือนเดิม
1: โอ้โหคอมเมนต์นี่สนุกเลยอ่ะในเพจแมนยูโพสต์ผลเนี่ย
0: อย่างเช่นอย่างเช่น
1: อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าก็จะโจมตีฝั่งซ้ายพี่
0: อ่าเนาะ
1: บอกสภาพทีละมันที่อวยกันนี่ไง
0: แหมเขารอซ้ำอยู่รอซ้ำอย
1: ู่เออบอกอาการหนักแล้วนะครับ
0: เออ
1: ไม่เสริมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่บางคนบอกว่าโอ้โหนี่บอกว่าลุกลั่วครับลุกลั่วไม่ให้ลุกชอครับ
0: เออจริงนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือมันดีที่มันเกิดขึ้นก่อนเปิดฤดูกาลไง
1: โอ้โหคอมเมนต์นี้ผมชอบมากเลย
0: ว่า
1: บอกเขาบอกอย่างเงี้ยนะไปเล่น UCL นะ
0: จริง
1: ตาย
0: ตายจริงนี่อันนี้คือทดสอบเลยทดสอบระบบเลยมิลานเนี่ย
1: ตาย
0: มิลานที่ไม่ได้ไปใช่ไหม
1: มิลานไปยูโรป้า
0: ไปยูโรป้าย
1: ูโรป้ากับยูเว่
0: เออแล้วคือเนี่ยก็สไตล์ยุโรปก็เล่นประมาณนี้นะโอ้แต่ถ้วยนี่เป็น
1: คอมเมนต์ผมว่าคอมเมนต์คนไทยเนี่ยมันสร้างสรรค์นะ
0: เ
1: ขาบอกว่าตอนแรกอ่ะแมนยูเหมือนแบบผ่านตลอดตอนแรกอาจจะเป็นแค่ easy pass เขาบอกโหเล่นนัดนี้เนี่ยเป็น M flow เลยแบบไม่ต้องมีไม้กั้นอ่ะ M flow คือวิ่งเลยอ่ะวิ่งเร็ว
0: มัดไม่เหยียบไม่ต้องจ่ายเงิน
1: ใช่เหยียบเท่าไหร่ก็ไปได้เลย
0: ที่แบ
1: บรุ่นมอเตอร์เวย์ผมบอกแมนยูนี่ลุกชอเป็น M flow เลยนะไม่ใช่ easy pass แล้วนะ
0: สบาย
1: โอ้โหคอมเมนต์ไทยสร้างสรรค์เนี่ยบางทีผมชอบมากนะ
0: หลังๆบ้านเราจะมีรายการแบบทางตาม YouTube อะไรพวกนี้นะเป็นเชิงวิเคราะห์บอลเยอะไงแฟนบอลก็พัฒนาตามไปด้วยเดี๋ยวนี้แฟนบอลดูฟุตบอลแบบเก่งนะครับวิเคราะห์เกมนะ
1: โหงั้นแมนยูก็พลาดการเป็นทริปเปิลแชมป์เลยนะพลาดหัวนะ
0: เออดูโอ้โหเนี่ยถ้วยสวยด้วยถ้วยอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นะ
1: ไปพูดถึงถ้วยพี่เห็นถ้วยที่มาดริดเขาได้แชมป์มานูนเนี่ย
0: อันนั้นก็โหดเกิน
1: มันคืออะไรอ่ะพี่ไปดู
0: นั่นคือตึก Empire State
1: นะอันนั้น Empire State จริงเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเหมือนตึกแบบใหญ่มาก
1: เออมันเวลามันหิ้วสองคนอ่ะ
0: ใช่ก็เหมือนถ้วย
1: เป็นไวรัลเลย
0: เฮียวินิตครับของเรานั่นแหละ
1: อันนั้นเป็นเคสคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
0: เป็นรูปสนามราชมังไง
1: สนามเป็นเคสคอมใช่ป่ะ
0: เคสคอม
1: ไอที่บูโน่เอากลับไปที่พิพิธภัณฑ์แมนยูอ่ะ
0: เพราะว่าสปอนเซอร์เขาเป็นในนี่ไงบริษัทคอมใช่ไหมล่ะของเรา
1: โอ้โหเห็นถ้วยที่มาดริดได้วันก่อนนี่คือแบบ
0: สงสาร
1: อะไรเนี่ย
0: บอเบเด้แบกแล้ว
1: เนี่ยแต่ถ้วยที่มิลานได้วันนี้ก็เป็นถ้วยปกติไม่มีอะไร
0: สวยงามตามท้องเรื่องเลย
1: ถ้วยเหมือน
0: ลูกสับปะรด
1: เหมือนสับปะรดเลยอ่ะเป็นหัวสับปะรดอ
0: ่ะเขินๆหน่อยนะฮะฉลองถ้วยช่วงปีดีซั่นทุกทีมเป็นทุกทีมยิ้มเขิน
1: ๆจะเฮกันดูด้วย
0: โอ้มันต้องชูไงเพราะว่าข้างหลังมันมีไอ้คนยิงกระดาษเงินกระดาษทอง
1: ก็ดูจะขจี้ดีว่ะ
0: เออดูปวดกำหน้าทำหน้าปูเลี่ยม
1: ต้องเขินๆนะต้องทำตัวไงวะ
0: คือฝ่ายจัดก็ต้องบีบมาว่าเฮ้ยพี่เฮหน่อยนะว่าเดี๋ยวเรามียิงข้างหลัง
1: ถ้วยซุปเปอร์เมกเหร
0: อซุปเปอร์เมก
1: ซุปเมกวินเนอร์
0: น่าจะเป็นสินค้าอะไรทั้งอย่างเลย
1: วันนั้นแมนยูนะสปอร์ตบอยอ่ะ
0: บอยสปอร์ต
1: บอยสปอร์ต
0: คล้ายๆร้านพวก
1: เราทำเครื่องกีฬา
0: สุกข้างหลังพวกสปอร์ตเยอะมาก
1: ชุดเครื่องกีฬาอะไรสักอย่าง
0: เออเขินมากแล้วบูโต้ไปแล้วนี่โอ้โหลืมบอกจำไหมพี่เป็นคนซื้อเองมาแล
1: ้
0: ว
1: กระ
0: เป
1: ๋
0: าเบอร์โม่มาก่อนกับแจ็คหรือไทเลอร์ไม่รู้นานเหมือนกัน
1: ไอ้กล้องไม่ตามมาริมไม่เยอะนะ
0: ไม่รู้เลยกล้องไม่รู้งานเลยนะเอาก็ไม่มีอะไรครับก็คือกับทีมงานของมาริมพวกนักเตะมันอยู่ก็มาทักทายกันดีปกติ
1: คนรู้จักกันอยู่แล้ว
0: เออเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขามีปัญหากับบอร์ดแต่แรดฟอร์ดไม่รู้ไปอยู่ไหนนะ
1: ไปแล้วผมว่าเข้าห้องไปแล้ว
0: นะฮะนี่ไงนี่ไอ้โค้ชประตูที่เลยนะวีดาวเลยนะไอ้โค้ชประตู60ก็ชื่ออะไรนะ
1: ของแมนยูหรือของอะไร
0: คือของแมนยูที่เคยอยู่กับบริมอ่ะ
1: ไอที่มีหนวดๆด้วย
0: ไอโค้ชแมนยูที่แก่ๆที่บริม
1: มันด้วยจ
0: ำชื่อไม่ได้แล้วเออ
1: นี
0: ่ไงเออมาขอเสื้อเป็นไงพี่โอ้สบายรับเงินชดเชย
1: ฟินๆเลยเป็นไงพี่ยังหลัง3เหมือนเดิมนะ
0: เออก็โอ้เด็กๆโปแลนด์ก็หน้าตาทำไมเป็นเฟี้ยวอย่างเด็กโปแลนด
1: ์หน้าตาเฟี้ยวเลยนะครับดูข้อความมันหน่อยแล้วกันนะครับเออโอ้พี่บอมออกมาจากเล้าเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: จากเล้าลืมอ่ะโอ้ดีนะโอ้ทักมาอย่างนั้นออกจากบ้านห้าทุ่มถึงที่เที่ยงคืนก็เลิกบริการไป
1: เ
0: ล
1: ยเมื่อกี้ตอนนี้ผมแบบรู้สึกตัวไม่ใช่
0: ไม่ใช่แล้วไม่มีส่งสัญญาเลยวะ
1: แล้วผมไม่ใช่แล้วแล้วไม่ใช่ไงแล้วหูเมื่อกี้ผมก็แบบมันต้องพูดไปด้วยแล้ว
0: แก๊งเดิมด้วยอ่ะโอ้ยทั้งบอมทั้งหยองเลยเล่นอู๋ตลอด
1: ไลน์พี่อยู่ไหนวะไลน์พี่มันอยู่ข้างล่างไงผมไม่ได้ทักพี่ไงอยู่ไหนวะหายตั้งนานโอ้กว่าจะเจอเออก็ว่าแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อย
1: อันนี้บอกว่าวันนี้ V1 แชมป์ AF 2026ครับ
0: V1 คือใครครับ
1: V1 AF ใครอ่ะโอ้นี่เขาวันสุดท้ายวันตัดสินแล้วอ่ะ
0: ใช่วันชิงเอ๊ะแฟนผมไม่คุยกับผมเลยอ่ะดู AF อ่ะวันเนี้ยไม่ยอมโทรมาไม่ยอมอะไรเลย
1: วีหนึ่งผู้หญิงผู้ชายเจเจชื่อเจเจเหรอ
0: เจเจกาเบียเหรอ
1: เออดาวรุ่งแมนยูน้องเจเจผู้ชายเดี๋ยวใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เฮ้ยผู้หญิงนี่อ๋อผู้หญิงน้องเจเจเห็นชื่อนึกว่าเป็นผู้ชายยังไม่เห็นรูปนะครับ
0: เจเจคว้าแชมป์ปิดฉากประทับใจทัวร์เอฟ2026อายุ21ปีโอ้หน้าตาเอาเรื่อง
1: ครับ
0: ดูเป็นพังๆหน่อยเออได้อยู่
1: เจเจนะครับยินดีน้องเจเจด้วย
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ดูเลยอันนี้ไม่มีเวลา
0: ดูก็ไม่ได้ดูนี่เดี๋ยวนี้เขายังแจกคอนโดคอนโดอยู่ไหมรางวัลแต่ก่อนเยอะอยู่นะ
1: เมื่อก่อนรางวัลที่หนึ่ง
0: ตั้งตัวได้เลยนะ
1: แถมตัวเอฟผมเห็นครูเอฟบางคนยังเป็นคนเดิมๆเลยบางคนบางคนยังเป็นแบบคนเก่าอยู่เลยก็มีนะ
0: เออนะฮะเห็นมีพี่โอมด้วยใช่ไหม
1: ค็อกเทล
0: อ่ะพี่โอม
1: เหรอไม่รู้เหมือนก
0: ัน แวบ
1: ๆครับ
0: ให้
1: มีไปอีกหลายๆคนอ๋อเมื่อตอนเย็นดูบอล J2 ญี่ปุ่นเห็นนักเตะไทยลงเล่นแล้วรู้สึกภูมิใจอยากให้มีไปอีกหลายๆคน
0: ผมว่ามาไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่านักเตะไทยส่วนใหญ่ไปแล้วผลงานดีนะ
1: ครับ
0: เออนะครับไอ้อยู่คอนซาโดเลซัปโปโรมี2คนใช่ไหมล่ะ
1: อืมก็รอดูว่าจะยังไงนะครับ
0: นอกจากนักบอลนักวอลเลย์ก็มีไปเยอะนะ
1: วันนี้ลงเล่นวันนี้ลงเล่น3คนเลยเหรอ J2 ของไทยอ่ะเน
0: า
1: ะธีรพัฒน์ปรือทองเช็คสุภโชค
0: ในทีมเดียวกันนะอยู่คอนซั
1: ลแล้วก็แบงค์สุพนัท
0: แบงค์นี่ก็น่าจับตามองนะ
1: แบงค์นี่เกือบยิงได้ด้วยนะก็2คนนั้นอยู่กับซัปโปโรเนาะแล้วก็แบงค์สุพนัทนะครับอยู่กับโอมิยะอาดิจา
0: ว่าฝีเท้าแบงค์เล่นได้สบาย
1: เจโหผมว่าแบงค์เล่นอาจจะเล่น J1 ได้บางทีมเลยนะ
0: ก็รอไปปีนี้ก่อนเรียกไปปรับตัวก่อนปรับตัวกับสภาพอากาศวัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
0: สไตล์ฟุตบอลครับ
1: ส่วนผลบอลหลังจากจบคู่แมนยูไปแล้วเนี่ยก็จะมีคู่ที่เตะไล่เลี่ยกันก็จะเป็นดอทมุนกับโรม่านะครับตอนนี้เสมอกันอยู่2ประตูต่อ2จริงๆวันนี้มีโปรแกรมหลายคู่ที่จบไปแล้วส่วนช่วงดึกเดี๋ยวผมดูให้หน่อยว่ามีอะไรเหลือบ้างนะครับตอนดึกคืนวันนี้เอาทีมใหญ่ๆโหจะมีอินเตอร
0: ์
1: เที่ยงคืนครึ่งอินเตอร์เจอกับเรอัลเบติสนะ
0: ครับ
1: ส สายๆมีไหมส่วนใหญ่ก็น่าจะจะมีเย็นพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลจะเตะหลังหวยออกลิเวอร์พูลเจอโคโม่
0: เตะหลังหวยออกด้วย
1: แต่ลิเวอร์พูลเจอโคโม่เขาจะเตะ2เกมนี่ใช่ไหม
0: เขารู้สึกเขาจะปิดสนามเตะ
1: ใช่ปิดสนามเตะก่อนในเกมแรก
0: นักบอลก็ไม่ให้เข้าปิดสนามเตะ
1: แล้วก็ใครเตะพี
0: ่นักบอลถามผมเข้าไงอ่ะพี่ปีนสนามเตะ
1: ปีนเข้าคือที่ปีนสนามเตะให้นักบอลเนี่ยปีนเข้าสนามไปเตะ
0: ครับ
1: ใช่ใ
0: ช่ส่วนเป็นบ้านเราก็ล้อมสังกะสี
1: คืนนี้ก็ไม่ค่อยมีทีมไหนเหลืออยู่แล้วนะถ้าเป็นบิ๊กเนมอะ
0: แต่ลาลีก้าเปิดฤดูกาลแล้วนะคืนนี้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แอบเปิดเร็วกว่าพรีเมียร์ลีกอีกปีนี้รีบ
1: คือจริงๆพรีเมียร์ลีกก็น่าจะต้องเป็นฤดูเป็นวันนี้แหละใช่ไหมแต่ว่ามันเขาเลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งครับ
0: ครับ
1: ลาลิก้านี่เตะกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
0: ใช่กูใหญ่ด้วย
1: โอ้โหบิ๊กแมตช์เลย
0: พลาดไม่ได้นะ
1: เพราะว่าบรรดาสโมสรใหญ่เขาได้เลื่อนไปสัปดาห์หนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ก็จะมีทีมเล็กเตะไง
1: อืมไอพวกไปบอลโลกพวกนั้นก็จะได้พักเพิ่ม1สัปดาห์
0: จะรีบแล้วจะรีบเปิดทำไมวะมันก็เปิดพร้อมๆกันก็ได้จริงจริง
1: จริงนะ
0: แล้วโปรแกรมก็จะไปเหลื่อมๆม
1: า
0: ดิ
1: โอ้โหเอาจริงๆเปิดมาแล้วให้อาราเบสเตะกับ
0: เตะคู่
1: เคทาเฟ่
0: คู่ประสิทธิ์สัตว์เอาดูไหมล่ะเที่ยงคืนครึ่ง
1: ไม่ดูผมไม่ดู
0: เอาตรงๆเออถ้าเวียนแต่ว่าโอ้แฟนบอลสเปนฟันพันแท้เงี้ย
1: โอ้เซบีย่าเจอรายโยเงี้ย
0: เออแต่ละคู่ไง
1: เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่านะครับ FA Community Shield เดี๋ยวอาร์เซนอลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้มาดูว่าตามเรื่องอาถรรพ์นะนะ14ปีหลังนี้ใครได้แชมป์ Community Shield นี่ได้แชมป์ลีกแค่ทีมเดียวนะแมนซิตี้ปีนี้เต็งทั้งคู่ทั้งอาร์เซนอลทั้งซิตี้ใครได้แชมป์ก็ลุ้นเอาแล้วกันว่าพรีเมียร์ลีกจะเป็นยังไงนะครับ
1: คือแต่มองถึงความพร้อมความได้เปรียบอาร์เซนอลก็พร้อมกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนกุนซือนะ
0: ทีมเขาลงตัวกว่าด้วย
1: แมนซิตี้เขามีการปรับการเปลี่ยนแล้วก็นักเตะที่ไปเล่นทีมชาติจริงๆมันก็เยอะด้วยกันทั้งคู่แหละ
0: ใช่
1: แต่แมนซิตี้ดูผมรู้สึกว่าเอนโซ มาเรสก้าเองต้องดูต้องขยับหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่
0: ต้องรอดูว่าอยากเห็นเหมือนกันนะครับในเกมที่มันเกือบจะจริงจังแล้วอย่างคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แล้วกลางนี่ก็ยังไม่นิ่งซิตี้เนี่ยโรดี้จะบูจอยังไง
1: โ
0: อ้บาร์ซ่าก็ใจยังหินก็จ่ายแบบที่ซิตี้มันเรียกกระจบไปแล้วก็ต่อไปทีละนิด40เพิ่มเป็น55
1: ยื่นไปทีละหน่อย
0: อีก5ล้านเองก็จะเอา60
1: ก็อย่างนี้แหละนะครับส่วนผลบอลก่อนที่จะลากันไปครับตอนนี้เดี๋ยวทบทวนบอลเอลิวซีนคอนแลนด์ให้10นาทีครับอูเทรคตอนนี้เตะอยู่กับอาร์เซนอลมายังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็แชมเปี้ยนชิพคู่ดึกครึ่งชั่วโมงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเบอร์มิงแฮมก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับแล้วก็โคปาอิตาเลียนี่ก็เริ่มเตะรอบแรกกันแล้วนะครับ
0: ใช่
1: วันนี้มีคาตันซาโร่เสมออยู่กับซูติโร 1-1 แล้วก็ครึ่งชั่วโมงจะเป็นอูดิเนเซ่กับปาโดวาเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งลีกที่เปิดแล้วก็คือลีกตุรกีนะ
0: ฮะ
1: ซีซั่นนี้ลีกตุรกีนี่โหน่าดูครับ
0: มีถ่ายได้มั้ง
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหม
1: ทางทรูครับ
0: เออ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยกาลาตาสไลได้แค่เสมอในบ้านตัวเองอะ
0: ฮะ
1: กับทีมอะไรเนี่ยโคลุมอะไรเนี่ยน้องใหม่หรือเปล่าเนี่ยโคลัมโคลุมเนี่ย
0: คอลัมคอลัม
1: เออเสมอคอลัมคอลุมไป 2-2 ครับ
0: เออเฟเน่ก็น่าดูนะครับเฟเน่มีเมสันกินวูด
1: ครับ
0: นะไปถึงตุรกีนะกินวูดไม่น่าเลยนะ
1: ก็เนี่ยตอนนี้แถบซอนสปอร์ของโมซาร่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูหน่อยว่าตัวผู้เล่นเป็นยังไงวันนี้แถบซอนสปอร์ตอนนี้จบครึ่งแรกนะครับนำบุกไปนำคาซิมบาซ่า
0: 1-0
1: วันนี้แถบซอนสปอร์โอนาน่าเป็นตัวจริง
0: อุ้ย
1: แต่ว่าตัวอื่นๆซาร่าเดี๋ยวดูซาร่าหน่อยซาร่าตัวสำรองนะครับ
0: จะได้ลงมายึดเส้นยึดสายครึ่งหลัง
1: ยังไม่ถูกเปลี่ยนนะก็เดี๋ยวรอซาร่าลงน่าจะเป็นไฮไลท์เลยของเกมวันนี้
0: ใช่
1: เพราะว่าเดี๋ยวดาวินนูเยสเขาจะย้ายตามมาอยู่ด้วยเนี่ย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่
0: จะย้ายมาประสานงานลูกพี่รอผมก่อนเนี่ย
1: ใช่เขาบอกเขารอช็อตที่โอนาน่าเปิดบอลให้ซาร่าซาร่าเอาบอลลงแล้วจ่ายให้นูเยสยิงเลย
0: บ้าแล้ว นั่นมันฟีฟ่าแล้ว โอ้
1: เดี๋ยวตามต่อนะครับ คาซิมบาซ่าเดี๋ยวรอลุ้นว่าโมซาร่าจะได้เล่นวันนี้ด้วยหรือไม่นะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: หมดเวลาแล้ว2คนแล้วนะครับ ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตช่วงนี้เที่ยงคืนตรงพอดีเป๊ะๆเลยนะครับ ่ะพี่บอมประพลครับผมอัครเทพต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวพบได้กับทีมงานในช่วงต่อไปได้เลยนะครับช่วงนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live Reportเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับ1ของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่ ั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหาร

0: ลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: Soccer Live Report

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นบนไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของเราไม่ช่วงลืม
1: ช็อกโกไลท์
0: ช็อกโกไลท์นะต้องช็อกโกไลท์นะลืมช่วงนี้ฟุตบอลมาแล้วนะครับช็อกโกไลท์รีพอร์ตนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็น DJ ไปของเรานะขับกล่อมให้นะครับไม่รู้ว่ายังไงตะกี้ยังพูดอยู่เลยว่าพี่มันจะช้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะปกติเนี้ยเป็นเพลงกล่อมนอนของน้องไปนะ
1: ก็สไตล์นี้อยู่แล้ว
0: ใช่น้องไปนี่ดีเจไปมาแล้วก็
1: ถ้าเป็นเจ้าลามก็อีกแบบนึง
0: ลามเลเวอร์นะครับช้างเพื่อชีวิตจะมีทุกแนวนะครับก็เรียบร้อยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะก็อันนี้ต้องขอยอมรับก่อนเลยต้องขอโทษลิมก่อนเลย
1: ทำไม
0: ก็ผม
1: ปามาไม่เยอะ
0: ผมไปปามาลิมไว้เยอะว่
1: า
0: วันเนี้ยเจอลิกแน่นอนที่ไหนได้โอ้โหอัดตะกี้ไอ้เจ้าอูเล็กกับบอมเดินสายหน้าเลยบอกโอ้โหฟู้ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรแบบ 100% น
0: ะ
1: แ
0: ต่อูเล็กบอกจริงนะ
1: เหรอ
0: ตัวแบบเต็มๆเลยนะจันเอก
1: จะมาเอาจริงอะไรเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้าย

0: แต่มันใกล้เปิดแล้วไงโหมันโดนเยอะอ่ะแล้วบอกลูกชอบโหหลุดลุ่ยเลยเหร
1: อ
0: พอดีคู่นี้ไม่ได้ดูไง
1: ผมก็ไม่ได้ดูนะ
0: ไม่ได้ดูไม่บรรยายคู่นี้มา
1: เห็นผลมาโอ้โหคือเอาว่าคอบอลที่เป็นแฟนแบบกลางๆก็ยิ้มอ่ะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแฟนๆที่ดูถ่ายทอดสดหรือว่าในสนามนะ
0: ครับ
1: หกประตูอ่ะ
0: เดี๋ยวผมไปอัปเดตก่อนละกันเน
1: า
0: ะในตอนนี้
1: วันนี้คุณแปะคุณภาคนีโมโน
0: ผมไปชอบภาคเชมิชิปมาโอ้โบโร่นะโอ้แต่เล่นกันสนุกนะโบโร่กับลินคอนนะ
1: ครับ
0: ไอ้น้องใหม่ก็ถือว่าเปรี้ยวอยู
1: ่โลโก้ลินคอนมันน่ากลัวดิ
0: อิม
1: มันเหมือนเป็น
0: พูดฉายาฉายาแต่อิมนะ
1: ครับ
0: ส่วนไอ้โลโก้โบโร่นี่บางทีดูเนี่ยเผื่อนึกว่า
1: ก็เชลซี
0: คนละสีนะเออเหมือนเชลซีใช
1: ่มันชัดเจนเ
0: ลยแต่ปีนี้มันเหมือนไอ้150ปีโบโร่มั้งมันเปลี่ยนเป็นสีทองนะ
1: ครับผ
0: มนะครับอ่ะช่วงนี้ที่เตะกันอยู่นะครับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเบอร์มิงแฮมยังเสมอกันอยู่0-0นะครับใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับแล้วก็โคปาอิตาเลียเนี่ยครึ่งแรกจบไปแล้วคาตันซาโลกับซูติโลนะครับเสมอกันอยู่1-1ส่วนที่เตะกันอยู่ในครึ่งแรกประมาณ40นาทีอูดิเนเซ่กับปาโดว่านะครับยังเสมอกันอยู่0-0 AWC
1: อูดิน่าจะนำไหมดัน
0: ฮะนำแล้วเหรอ
1: นำ1-0
0: แล้วเหรอของผมต้องใส่ช้า
1: ส่วนคาตันซาโลครึ่งหลังเนี่ยออกซาระแต่ต้องรีเฟรชอีกสักรอบนึง
0: อืม
1: เพราะว่า
0: ใส่จะขา
1: ดเรามันช้าม
0: าแล้วนะครับอาคาตาโซกลับมาเตะครึ่งหลังแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนอูดิก็อย่างที่จันเอกบอกนำปาราวา1-0นะครับผ่านมานาที42เอเลเดวิซี่นะครับอูทรักกับอาเซตอักมายังเสมออยู่0-0นะครับผ่านมาประมาณ25นาทีลีกาโปรตุกาของโปรตุเกสนะครับทางด้านของอาคาเดมิโกกับซันตาคาร่านะครับเสมอก็อยู่0-0ผ่านมาประมาณ15นาทีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเป็นลาลิก้าซูลาลิก้าทูนะครับหรือว่า
1: เซกุนด้า
0: เซกุนด้านะครับก็เตะมา2คู่คาดิสกับเซตาบิโกเบแล้วก็โอเบียโดกับแคนาดายัง0-0ทั้งคู่นะครับส่วนตุรกีมีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับซุปเปอร์ลีกของตุรกีคาซิมพาซานกับทัพซันสเปอร์นะครับเสมอกันแล้ว1-1นะครับ
1: ครับ
0: คอนยาสปอร์กับลิเซสปอร์ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับผมส่วนคู่อื่นๆตกหล่นคู่ไหนยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้4689899นะเข้ามาพูดคุยกันนะครับผม
1: กัปตันซาโร่เนี่ยนำ2-1แล
0: ้
1: วสดๆร้อนๆเลย
0: ครับเพิ่งจะยิงนี่ว่าต่อหน้าต่อตาเลยครับ
1: ส่วนเกมอุ่นเครื่องที่ลงเล่นกันอยู่ตอนนี้พยายามจะเข้าไปเช็คดูทีมใหญ่ๆ ที่มีเกมอุ่นเครื่องอยู่โอ้โหพวกจะเป็นพวกเยอรมันกับฝรั่งเศสก็เยอะนะ
0: ครับ
1: ตูลูสตามหลังฮัมบูร์ก0-1โซเซดัดกับทางด้านซูบิซ่าเสมอกันอยู่0-0เลมองกับเลอาฟนะเลอาฟนำอยู่1-0ก็น่าจะประมาณนี้แหละอาจารย
0: ์ครับ
1: ส่วนฟุตบอลฮุนไดครับวันนี้ไทยเราก็ฟอร์มสวยนะบุกไปชนะได้3-1
0: แต่อันนี้ผิดคาดไปหน่อยเพราะผมมองว่าชนะได้แต่คิดว่าอาจจะเบียดนะแต่วันนี้ก็ถือว่าชนะได้เยอะในเกมแรกก็สบายกลับมาบ้านเราก็สบายแล้ว
1: ใช่
0: นะพอไปตุนมาก่อน 3-1 อ่ะเนาะ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของมาเลเซียกับเวียดนาม
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเป็น
0: ก็ไปรอลุ้นดู
1: ถ้า
0: ว่ามาเลเซียจะเอาเวียดนามอยู่มั้ยนะจันเอกว่าไงคู่นี้
1: อุ้ยผมว่ามาเลยไม่แพ้กัน
0: มาเลยในบ้านเหรอ
1: เออผมว่ามาเลยเล่นในบ้าน
0: แต่มาเลยในบ้านดุอยู่เนาะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าไปเยือนนี่ไม่ไหวนะแต่ถ้าในบ้านยังดุอยู
1: ่ขนาดไทยเราอะยังโดนอะ
0: ครับ
1: ไปที่มาเลยอะ
0: อย่างน้อยแกยังมีทีเด็ดกับการเล่นในบ้านนะเนาะ
1: ถ้าเป็นรายการหลักพรุ่งนี้ก็ฟุตบอลใช่ว่าฟุตบอลถ้วย
0: ครับ
1: สองรายการเนาะอังกฤษก็มี FA Community Shield ก็เหมือนซูเปอร์คัพนั่นแหละแชมป์ชนแชมป
0: ์ครับ
1: แล้วก็มีของฝรั่งเศส
0: เอ้ย
1: อู๋ฝรั่งเศสอีกแล้วเหรอพวกเนี้ย
0: โหจะเรียกอู๋ฝรั่งเศสก็ไม่ได้นะ
1: อู๋ปารีส
0: เพราะวันนี้ไปแชมเปี้ยนชิพพรุ่งนี้ไปปารีสกับลองใช่ป่ะ
1: จะเอาอู๋ปารีสหรือจะเอาอู๋ตาหมา
0: แล้วเดี๋ยวบุญเออริวไม่ได้เตะริวไม่ได้เตะริวไม่เตะจันเอกจัน
1: พรุ่งนี้เป็นลองนะ
0: พรุ่งนี้เป็นลองไม่รู้ไอ้จันเอกจะมาคุณจะมามั่วตุ้ยอย่างงี้ไม่ถูกอ่ะมาหลอกด่ามันเกินไป
1: นี่เปเชนี่ สองนัดที่เขาจะเล่นเนี่ยซูเปอร์คัพกับวิลล่าชนะไปแล้วพรุ่งนี้ก็กลับลอง
0: ก็เอาจริงอย่างที่คาด
1: สมมตินะพรุ่งนี้ถ้าเปเชไม่มีบาโคล่าเนี่ยมีแนวโน้มที่บาโคล่าจะย้ายสูง
0: นะใช่ใช่ใช่เพราะเห็นว่ามีบางแหล่งข่าวออกมาบอกว่าเหมือนเปเชอยากปล่อยเพราะว่าปัญหาเรื่องการเงินมันติดลบอ่ะเออนะครับก็ต้องรอลุ้นกันแต่ว่าจะให้ปล่อยถูกเลยผมว่าไม่ได้
1: ต้องร้อยต้องร้อย
0: จะ80ผมว่าคงไม่ใช่
1: ไม่ทาง
0: จะได้คิดคล้ายกันไหมผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะ
1: อย่าง
0: มาก
1: ร้อยต้องมีอ่ะพี่ผมว่าร้อยยี่ต้องมีอ่ะเพราะว่าเป็นตัวที่โหถ้าเราเป็นหลุยส์เอริเก้หรือเป็นเจ้าของทีเปเช่เป็นตัวที่
0: เอ็มบายอ่ะผมว่าปล่อยแต่พอบาโคล่ามันเป็นตัวที่ใช้งาน
1: ใช่ตัวเบอร์ใหญ่ราคามันร้อยอัพแน่ๆ
0: แล้วบาโคล่าจะบอกว่าเป็นสำรองมันก็ไม่ได้เนอะเป็นตัวสลับ
1: ก็เป็นตัวที่พอขายได้แล้วร้อยอัพอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่เหลืออยู่พี่ดูเอทวีชาเดนเบเล่มันไม่ขายอยู่แล้ว
0: แล้วไอ้เอ็มบายผมว่าคงไม่ได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าจะเอาน้ำเนื้อจริงๆเนาะมันต้องบาโคล่านะ
1: ใช่ๆก็อาจจะประจวบเหมาะกับที่คักโปอาจจะมีโอกาสย้ายก็ได้นะคักโปกับสเปอร์ก็ยัง
0: ใช่ๆเพราะว่าวันนี้มีข่าวว่า
1: เรื่อย
0: ๆกาลาตาสลายกับปอโต้เนี่ยสนใจมาติดแตวซึ่งถ้าแตวออกอ่ะมันก็ลงตัวถูกไหมพอแตวออกปุ๊บมันก็มีพื้นที่ว่างนะครับก็คักโปเต็มที่เลย
1: กัคโปไปสเปอร์ก็ไม่เหงานะก็มีมิกกี้ฟานเดอร์เฟน
0: ฮอลแลนด์เยอะอยู่นี
1: ่ซาฟิซิมอน
0: ใช่ใช่พวกฮอลแลนด์อยู่เทียบเลย
1: ก็โหช่วงนี้มันเอาเป็นว่าครึ่งเดือนสุดท้ายอ่ะ
0: กัคโปเนี่ย
1: ตลาดซื้อขายเข้มข้นแน่
0: ผมถามพวกแฟนๆลิเวอร์หน่อยยังอยากให้เก็บไว้ไหม
1: ผมอยากเก็บ
0: จะเด็กอ่ะ
1: พี่อยู่ผมอยากเก็บเพราะผมพี่เราภาคพีซวีเนี่ยกัคโปเล่นอยู่อ่ะช่วงที่แบบพีคๆอ่ะ
0: อืม
1: เก่งนะ
0: ใช่ช่วงนั้นมันเล่นดีมากเลยนะ
1: กัคโปอ่ะมันเสียนิสัยตอนอยู่กับสล็อตนี่แหละ
0: ผมว่าเอาง่ายๆเนี่ยย้อนไปฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ม
0: ันเล่นดีนะมันเล่นดีมากทั้งยิงทั้งจ่ายเลย
1: ตอนอยู่กับเจเกนคอฟมันยังฟอร์มดีกว่านี้เลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมแต่เพียงแค่ว่าโหพออยู่กับทางนั้นสล็อตอ่ะเล่นไม่ดีก็ไม่เปลี่ยนออก
0: อย่างใครมาถาม
1: พอไม่ดีก็ลงตัวจริงอย่างเง
0: ี้ยบางคนคิดว่าผมกวนนะบอกถามว่าเอออาร์เซนอลเอาไหมผมเอานะกักโปนะเออเอานะผมว่ากักโปถ้าเกิดเวอร์ชั่นที่มันเล่นกับไอ้ทางทีมชาติอ่ะมันดีจริง
1: ผมว่ามันขึ้นอยู่คนใช้จริงไอ้คนใช้จริงพี่
0: อ
1: ยู่ที่โค้ดอ่ะนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: โอ้โหยุคสล็อตแบบเราจะเอาอะไรแน่
1: มัน
0: แย่ทุกตัวเลย
1: โซโบตัวเดียว
0: ใช
1: ่โซโบมันดื้อเลยนะพี
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าโซโบเล่นตาม
0: ที่มัน
1: ตั้ง
0: นะ
1: มันก็เชื่องช้ามันก็สไตล์นั้นแหละ
0: เพราะโซโบมันก็เป็นบอลสไตล์ไดนาโมมันก็ใส่แหลกของมันเนอะ
1: พอช้ามันก็หงุดหงิดอ่ะเอาจริงเขาทรงนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ไลฟ์ซึกแล้วไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ไอประเภทที่วิ่ง
0: ใช่ใช่ใช่มันเป็นตัวแบกเป็นตัวที่บ้าพลังอ่ะเอออยู่ไลฟ์ซึกก็เล่นแบบนี้อยู่กับไอ้ทีมชาติฮังการีมันก็เล่นแบบนี้ครับโซโบอ่ะ
1: ครับผมช่องทางในการติดต่อนะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับเอสเวททาง4689899
0: มีบอกว่าดีเจครับวิเคราะห์ล่วงหน้าเชลิตี้ชิลหน่อยครับอ่ะไหนๆมาแล้วก็จัดไปสักหน่อยเลยแล้วกันเนาะสำหรับทางด้านของที่จะเตะกันเนาะซิตี้กับทางด้านของอาร์เซนอลเนาะ
1: ครับผม
0: อาร์เซนอลเองก็แน่ๆเลยครับยูเรียนทิมเบอร์ซาลีบาพวกนี้ลงไม่ได้แน่นอน
1: ครับ
0: พอเจ็บยาวกันนะครับส่วนตัวอื่นๆที่ก็ต้องลุ้นอย่างพวกเด็กเคนไลท์บุคาโยซาก้าซูบีเบนดี้พวกนี้จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงไหมเพราะว่าไม่ได้เล่นปรีซีซั่นม
1: าน
0: ะครับเพราะว่าไปเข้ารอบบอลลึกๆ กันนะส่วนบูโนกิมาไรอ่ะ
1: พวกแก๊งทีมชาติอ่ะ
0: บูโนกิมาไรผมว่านั่นสตาร์ทนะน
1: ั
0: ่นแน่สตาร์ทตัวจริงเพราะว่ามันเพิ่งได้ตัวมาใหม่นะน่าใช้งานเป็นตัวจริงเลยนะ
1: ครับผม
0: ส่วนนอกนั้นพวกดาบิดดาย่าเนี่ยผมว่าน่าจะได้กลับมานะว่าพวกก่อนนั้นที่ใช้เคป้า
1: ใช่เอาจริงลาย่าตอนฟุตบอลโลกก็ไม่ได้เล่นเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ลงเลยเนาะก็เป็นไอ้เจ้าซีมอน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับก็หลายฝ่ายก็มองว่าโรดี้เนี่ยไม่น่าลงเพราะก็มีเรื่องของการย้ายทีมอยู่เนาะเรื่องของบาซ่าอะไรพวกเนี้ยนะครับนอกนั้นนี่ก็จะมีพวกไอ้นิโก้กอนซาเลสไอ้โควาชิชพวกนี้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เอเล็กซ์อเดอร์สันอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงก็ได้นะครับก
1: ็
0: เขาบอกว่าคาดการณ์กันนะครับทางสื่อบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ย ราย่าเป็นประตูครับแนวรับขวาเนี่ยเป็นไวท์ซ้ายเป็นฮิงกาบีเอแล้วก็คู่เซ็นเตอร์เป็นมอสเกล่ากับกาเบรียลนะครับกลางเนี่ยเป็นลุยส์เกลี่กับกิมาไลส
1: ์
0: ตัวรุกก็จะมีมาดูเอเก้ออเดกาดคริสตัสเซอร์ลิชแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นฟอร์นายเป็นฮาวเวดส่วนทางฝั่งซิตี้ครับประตูก็ดอนลูม่านะครับแบ็กขวาเป็นนูเนสคู่เซ็นเตอร์เนี่ยน่าจะใช้ดีอาร์ตกับกวาริโอนะครับแล้วก็เป็นไอนูลี่ลงทางฝั่งซ้ายครับคู่เซ็นเตอร์ก็อย่างที่บอกกันว่าน่าจะสตาร์ทด้วยโควาชิชกับกอนซาเลสนะครับแล้วก็ตัวรุกน่าจะมีซาฟาวินโยโฟเดนเซเมนโยหน้าเป้าก็จะใช้มามูดจัดอีกว่าไงคู่นี้เซเลตี
1: ้ผมชอบอาร์เซนอล
0: อ่ะผมมองว่าคู่นี้ไปจุดโทษผมว่าน่าจะต่อเวลาแล้วก็คิดว่าใจนะคิดว่าอาจจะลงแบบชุดประมาณเนี้ยแล้วพอครึ่งหลังก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเอาสำรองเอาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรียกแมตฟิตไอตัวที่เจ็บมาก็เอามาลงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะตัวจะขายเงี้ยไอมาร์ติเนลลี่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะใส่กันเต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตัวเจ็บ
1: บูเต็มที่ก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เอาจริงจริงคอมมูนิตี้ชิลด์หรือว่าชาริตี้ชิลด์เนี่ยของอังกฤษก็ไม่
0: ได้ขนาดน
1: ั้
0: น
1: มันไม่เหมือนผมรู้สึกว่าในหลายทีมในพรีเมียร์ไม่ให้ความสำคัญมากเท่ากับไอ้ซูเปอร์คัพของลีกอื่นนะพวกเยอรมันอิตาลีหรือสเปนอะไรอย่างเงี้ยดูมันขังกว่านะ
0: ใช่ใช่ดูเขาจริงจังกว่า
1: ดูเขาจริงจังอ่ะแต่พอเป็นชาริตี้ชิลด์อ่ะมันเป็นที่เข้าใจว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรทีมขนาดทีมชนะผมยังรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรมากมายอ่ะพี่หู
0: เหมือนที่หมานมาเวลาเป๊ปเล่นก็ปรับเปลี่ยนสำรองนะเหมือนไม่ได้เต็มที่
1: อาจจะเป็นอีกแมตช์นึงที่ใช้เป็นแมตช์ฟิตของทั้งคู่นะเพราะว่าทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้อ่ะโปรแกรมอุ่นเครื่องน้อยมากพี่ดูลิเวอร์พูลบินล่าแมนยูอ่ะ 5-6 แมตช์นะ
0: อ
1: าร์เซนอลซิตี้เนี่ยน่าจะ 2-3 แมตช์เอง
0: ครับ
1: แต่ผมก็ยังชอบอาร์เซนอลอยู
0: ่
1: เพราะว่าทีมดีอยู่แล้วกุนซือก็คนเดิม
0: ครับ
1: ส่วนซิตี้เนี่ยผมว่าเอ็นโซ มาริสก้าผมว่ายังไม่ลงตัวแบบ 100% หรอก
0: ผมมองว่าถ้าชุดเนี้ยตัวรุกมันก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดจะไปเก็บซิตี้ได้เพราะดูซิตี้เองผมว่าด้วยความที่พออาจารย์กับสิทธิ์อ่ะมันคงไม่มีแผนอะไรเยอะมากมายนะผมว่าก็คงคล้ายๆเดิมแล้วก็จัดตัวเล่นแบบเนี้ยอาร์เซนอลไม่น่าจะกินได้ง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าน่าจะไปจุดโทษซะหน่อยแล้วกัน
1: ครับผม
0: เนาะ
1: ก็
0: เห็นต่างกันนะ
1: สามทุ่มสามทุ่ม
0: จันเอกยังมองว่าชนะได้นะของผมมองว่าน่าจะไปต่อ
1: มุมเสมอ
0: น่าจะไปจุดโทษนะ
1: แต่ถ้าเลือกมุมชนะอาร์เซนอลเหมือนเล่นในบ้านนะ
0: ครับผม
1: เล่นที่ลอนดอนโอ้แต่ซิตี้กับเบมบรีนี่ก็มาแทนทุกปีแล้วอาจารย
0: ์
1: เหมือนสนามสองก็เหมือนกันนะ
0: เออแกก็ไม่ค่อยสนโลกอะไรแกเท่าไหร่หรอกนะเล่นที่ไหนก็ได้นะ
1: เล่นน่าจะเล่นที่คาดิฟขออภัยพรุ่งนี้เล่นที่คาดิฟเหรออาจารย์
0: พรุ่งนี้เหรอเล่นสนามกลางปะ
1: แสดงว่าเวมบลีย์มีงานเหรอถ้าฟังข้อมูลแน่นๆเช็คให้หน่อยทำไมผมเห็นเล่นที่คาดิฟถ้าคาดิฟเมื่อก่อนจะเป็นมิลเลนเนียมใช่ป่ะอาจารย
0: ์
1: อันนี้เดี๋ยวเช็คให
0: ้เออผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะว่าเล่นที่ไหนนะเพราะว่าชั่วโมงนี
1: ้เล่นที่มิลเลนเนียมสเตเดียมอาจารย
0: ์ชั่วโมงนี้คือไม่ค่อยได้สนใจเพราะอะไรว่าจะเด็กคือเจอใครก็ได
1: ้ใช่ใจคุณก็ไม่อยู่กับซุปเปอร์คัพพวก
0: ชุดนี้เจอใครก็ได้เลย
1: ลาลิก้าอะไรเงี้ย
0: โอ้ก็เดี๋ยว
1: เอาหน้าเป็นอย่าไปซีเรียสไอ้แมตช์เกมอุ่นเครื่องอ
0: ่
1: ะว่าสัปดาห์หน้าให้มาว่ากัน
0: รอจริงเอาจังดีกว่าผมว่าน่าจะเต็มที่เนาะ
1: ผลแพ้ชนะของเกมแบบนี้หรือว่าเกมอุ่นเครื่องผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่อู๋มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนโซเชียลมันได้แบบได้มันเล่นได้มันล้อกันเฉย
0: อันนี้ก็บอกว่าวันพุธนี้คือวันเกิดของผมครบรอบ40ปีพี่สองคนช่วยอวยพรล่วงหน้าให้ผมหน่อยครับคุณพ่อน้องโมบายอ่ะก็ช่วงนี้น่าจะทำงานแล้วนะคุณพ่อน้องโมบาย40ละก็ขอให้หน้าที่การงานเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองนะงานการก็ดีๆแล้วก็น่าจะมีลูกแล้วเพราะว่าใช้ชื่อคุณพ่อนะ
1: ก็ลูกหลายคน
0: ขอให้ลูกก็เรียกว่าเรียนหนังสือเก่งนะเรียงง่ายอะไรพวกนี้นะโ
1: รค
0: ภัยไข้เจ็บอย่ามาแล้วกันเฮงๆรวยๆปัง
1: ๆครับ
0: ครับผม
1: ของพี่อู๋ก็พอถ้าของพี่ก็เดี๋ยวจะเป็นติมากกว่าชม
0: เฮ้ยเฮ้ยจันเด็กคุณไม่เอาเด็กคุณอคติอ่ะ
1: เอาก
0: ็พอเห็นคุณเห็นชื่อคุณต่อต้านเลย
1: ใช่มันจะเป็นน้องรักคนนึงก็ไอ้เรื่องเจ้าชู้ให้มันน้อยลงโฟกัสกับเรื่องลูกให้เยอะ
0: ๆครับ
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองอ่ะใช่ป่ะหาเงินหาทองให้ลูกก็ดีกว่าไปเปย์ผู้หญิง
0: เออแล้ว
1: เพราะ
0: ตะกี้ผมก็ลืม
1: ไปเปย์ผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ดูแล
0: แล้วผมก็อวยพรแต่กับลูกเมียหลวงยังไม่ได้อวยพรลูกเมียน้อย
1: เมเพื่อลูกเยอะนะ
0: อืมเอาเหรอ
1: ลูกเยอะแล้วลูกมีเป็นลูกสาวเลยนะ
0: เอาเหรอ
1: เมเพื่อต้องระวังนะ
0: อืม
1: เจ้าชู้ได้ก็ต้องเลิกเจ้าชู้
0: อืมโอ้แต่ยุคนี้นะมีลูกไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายน่าเป็นห่วงหมดอ่ะนะมันความห่วงมันก็ห่วงในคนละแบบ
1: แต่เรื่องงานผมไม่ห่วงหรอกเมเพื่อขยันทำงานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ห่วงเรื่องเดียวก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละ
0: อันนี้บอกพี่ครับเนมันย่าลาดอนยิชเล่นตำแหน่งไหนเป็นหลักครับตัวใหม่บุรีรัมย์เป็นเพื่อนรักของโกลันเคยเล่นที่เลสตาร์มาด้วยกันเคยติดทีมชาติไหมครับคนนี้เดี๋ยวผมดูให้นะลาดอนยิชมันเหมือนมันมีชื่อซ้ำๆกันหลายคนเนาะเนาะไอ้ลาดอนยิชเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ดูมันก็เคยเห็นอยู่ในไอ้ตัวหนึ่งที่ลาดอนยิชที่เคยเล่นติดทีมชาติเซอร์เบียไอ้ชุดตั้งแต่เด็กยันชุดใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็เคยเห็นอยู่ทีนึงนะแล้วรู้สึกจะเล่นอยู่ไอ้เลสตาร์เบลเกตด้วยนี่ใช่ป่ะผมเลยไม่แน่ใจชื่อมันคล้ายๆกันเยอะนะ
1: ครับ
0: เออไอ้ลาดอนยิชเนี่ยแล้วเหมือนชื่อโหลมากนะไอ้ชื่อเนี้ยผมเคยพากย์บอลสเปนอยู่นะที่พากย์ไอ้ก็มีชื่อไอ้ไอ้เนมันย่าลาดอนยิชอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ผมจริงๆผมเห็นก่อนนั้นเนี่ยเขามีรูปคู่กับไอ้เจ้าตัวของบราซิลอ่ะ
0: เ
1: ขาว่าคู่นี้จะเป็นคู่เซนเตอร์นะอาจารย
0: ์แต่ดาลอนยิชที่ผมเคยเห็นนะมันเป็นปีกนะ
1: อ๋อนี่ทีมชาติอยู่ปัจจุบันอันนี้น่าจะอีกตัวนะลาดาโควิชกับนาธานเปรายอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็เห็น
0: อันนี้รู้สึกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคุณที่ส่งมาเนาะ
1: แต่บางทีบุรีรัมย์เขาก็เอาตัวต่างชาติมาแบบที่เราเซอร์ไพรส์ก็เยอะ
0: ครับ
1: ผมว่าเล่นคือเวลาบุรีรัมย์ดึงมาเราจะรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเล่นได้นะพี่เพราะว่าแมวมองกับการดึงนักเตะต่างชาติมาเขาไม่ค่อยพลาดนะ
0: แต่ต้องชมอย่างนะผมว่าน้อยมากนะบุรีรัมย์ที่นักเตะต่างชาติจะไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
1: ใช่
0: ผมว่าส่วนใหญ่
1: มีไหมม
0: ี 70-80%
1: ม
0: ีนะเราเห็นอยู่แล้วเขาเวลาเขายกเลิกสัญญามันมีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ต้องชมแมวมองนะแมวมองเก่งนะ
1: คือตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ผมว่าดีเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วตัวไทยเขาก็ดีประจำเนอะแต่ผมชมทีมชื่อสักซื้อขายเขานะ
1: ครับ
0: เนอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดอ่ะแมวมองไงเก่งนะครับซื้อมาทีไรเนี่ยเราลองสังเกตดูครับพอทีมอื่นเนี่ยลองซื้อบ้างเนี่ยโอ้โหบางทีตัวต่างชาติไม่ได้เลยอ่ะ
1: เอาจริงไอ้ทีมที่อยู่ในหัวตารางบ้านเราก็เป็นทีมมีเงินนะบางทีซื้อตัวต่างชงต่างชาติอ่ะผมว่าก็เอาตามเนื้อผ้านี่แหละก็สู้บุรีรัมย์ไม่ได้อ่ะBG BU ท่าเรืออย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ที่มีตังค์นะพี
0: ่
1: แต่บางทีมันซื้อแล้วแบบซื้อแล้วไม่ค่อยโดนเท่าไหร่
0: แต่ปีเนี้ยผมว่าเสริมหลายตัวผมชอบนะอย่างปีเนี้ยเสริมพวกไอ้โฟร์แบร์นะเอาอนันต์ยอดสังวาลเนี้ย
1: โอ้ตัวไทยไปดีหลายตัวเลย
0: โอ้โหตัวไทยเด้อตัวเจ๋งเลยนะครับ
1: ก็นั่นแหละฝากบุรีรัมย์เหมือนกับเอาทีมชาติไทยไปซ้อม
0: เลยคิงซิลี่ชิลเลอร์อะไรพวกเนี้ยเนาะรูเบนซานเชสไอ้พวกไอ้โมยาโน่แล้วมันยังมีอะไรเซฟานชิมเมอร์อะไรอ่ะนะไอชิมเมอร์นี่หูก็ได้เห็นอยู่นะว่าเวลาที่มันเล่นอยู่อย่างน้อยผมว่าถึงมันจะไปสำรองแล้วไม่ค่อยได้ลงนะ
1: ครับผม
0: แต่มันทั้งเตะบุนเดสนะเออว่าน่าช่วยได้เยอะนะ
1: ใช่ใช่แต่ของเรายังไม่ได้เปิดนะโน่นอะหลังฟีฟ่าอาเซียนจบอะ
0: จักพันใช่ไหมอูไทยนะใช่ป่ะจักรพันธ์ที่มาจากแบงคอกป่ะวาดาซอนอะไรพวกนี้นะโอ้แต่ว่าเขาเสริมทีมเยอะมากนะบุรีรัมย์นี่ก
1: ็ตังอยู่แล้ว
0: เห็นแค่เสริมทีมก็ทีมอื่นก็สู้ไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าปีนี้นะน่าจะม้วนเดียวจบไหมนั่นเองเนาะเหมือนเดิมนะ
1: คือบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกเขาจะไปโฟกัสกับ FC แชมเปี้ยนลีกเขาวางเป้าหมายว่าต้องเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: อย่างปีที่แล้วก็ตกรอบ8เนาะตกรอบ8
0: ใช่ๆๆ
1: ก็มันดีจะบอกว่ามุมดีมีไหมคือFC Champions League อ่ะพี่หูที่เราเคยพากอ่ะ AFC เขาไม่จำกัดโควต้าต่างชาติไง
0: เต็มที่ไง
1: เต็มที่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีเราก็บางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเอื้อให้กับพวกซาอุมากเลย
0: ใช่ใช่เจมีเงินก็ดูดิทีมพวกที่มีเงินคือบุรีรัมย์ยาโฮเงี้ย
1: ใช่
0: ไม่ใช่ยาโฮไม่ได้

0: ไปใช้กฎนี้นะไม่ได้เข้าไปถึงอย่างนี้หรอก
1: ใช่
0: ไหมยาโฮอ่ะโหแกก็ใส่เต็มสูบเหมือนกันมีตังค์
1: ยาโฮก็ตัวต่าง
0: ยาโฮนี่ตัวต่างชาติเพียบอ่ะแกมีตังค์ไงพอเจอกฎนี้เข้าไปเนี่ยบึ้บเลย
1: ครับ
0: ส่วนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยกลับมาเตะครึ่งหลังกันแล้วนะครับเราเปิดดูจอดูอยู่พอดีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเบอร์มิงแฮมนะครับยัง 0-0 อยู่นะส่วนโคป
1: า
0: อิตาเลีย70นาทีละคาตันซาโลนำซูติโลอยู่1 2-1
1: ครับ
0: อูดิพักครึ่งนะครับนำปาโดวาอยู่ 1-0 ฮอลแลนด์เนี่ยอูเทรคกับอาร์เซนอลมาใกล้จบครึ่งแรกแล้วยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรตุเกสก็ซันตาคาร่านำอะคาเดมิโกอยู่ 1-0 นะครับเซกุนด้ายังนิ่งเหมือนเดิมทั้งกาดิสทั้งโอเบียโดนะครับแล้วก็ลาลิก้าก็คิกออฟเพิ่มมาอีก1คู่นะครับอาราเบสกับเกตาเฟ่นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนตุรกีนี่75นาทีเข้าไปละสกอร์ยังเหมือนเดิมครับคาซิมบาซ่ากับทับซอนยัง 1-1 อยู่แล้วก็คอนยัตสปอร์กับดิสเซสปอร์0-0
1: มีถ่ายมีน่าจะมีถ่ายนะ
0: เออน่าจะมีแล้วมั้งสัปดาห์นี้แล้วมั้งถ่ายเลยปะ
1: ทางทูได้นี่
0: ไม่แน่ใจว่าทูได้อะถ่ายทุกคู่ปะ
1: เน
0: าะไม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครรู้มั้งไหม
1: แต่ก็คงจะโอ้โหว่า
0: ถ่ายทุกคู่หรือว่าแมตช์เดย์นึงได
1: ้เอาทีแม่เหล็กโอเคนะ
0: เ
1: นี่ยพวกกาลาเบสิกตัส
0: แท็บซอนกระดาษแท็บซอนปีที่แล้ว
1: ปีนี้
0: ได้แชมป์บอลถ้วยเน
1: า
0: ะ
1: ปีนี้ก็มีแท็บซอนไปอีกทีมก็น่าจะสนุกอ่ะ
0: เฟเนเบสิกตัสกาลานะและแท็บซอนก็ได้อยู่นะ4คู่นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เขาบอกว่าหวัดดีน้องอู๋น้องเอกงวดนี้ผีบ้าน้องเคยลงทุนมีให้เลขอะไรบ้างยังไม่เห็นนะ
1: เคยลงทุนส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: เคยลงทุนส่งมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณผีบ้าน่าจะยังเพราะช่วงหลังนี่ไม่ได้คุยกันเนอะอ๋อนี่บอกคนที่มาบุรีรัมย์คือในมัญญาลาดอนหยิดเพื่อนของโกรันเคยเล่นโอลิมปิกมาเซ่ป่ะตอริโน่ครับคนนี้เล่นปีกเป็นหลักใช่ไหมครับถ้างั้นก็ใช่คนเดียวกันที่ผมคิดอ่ะใช่เพราะเขาเคยอยู่พวกตอริโน่อะไรพวกเนี้ยเคยอยู่เลสตาร์อะไรมันนี่แบบนี้มาก่อนแล้วเล่นปีกผมว่าน่าระดับทีมชาติเซอร์เบียผมว่าโอเคนะ
1: เซอร์เบียโอเค
0: ใช่ใช่เจ้าเนมันยาลาดันบิด
1: คือบางทีเราจะคิดว่าโอ้เล่นในบุนเดสเล่นในลีกเองแต่ทำไมแบบลงเป็นแค่ตัวสำรองหรือลงมาเฮ้ยการที่คุณไปอยู่แล้วเราในเล่นในลีกหลักแบบนั้น
0: อ
1: ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรครับพี่อู๋มันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของเขานะ
0: เฮ้ยแล้วทีมที่เขาไปก็โอเคอยู่นะ
1: นั่นเราจะเอาแบบตัวท็อปบุนเดสอะไรพวกนี้มันเล่น
0: ผม
1: ก็ยาก
0: ผมว่าแล้วทำไมผมคุ้นๆมันเคยเล่นแฮท่าเคยเล่นแฮท่าเบอร์ลินเบนฟิก้าโตริโน
1: ่
0: มาโยกาเลสตาหมักเซโหตอน30
1: ไม่เยอะ
0: โอเคไม่เยอะไม่เยอะ
1: หัวใช้ได้อ่ะ3ปีได
0: ้โหถ้างั้นกูดูจากทีมที่ไปดิไม่ธรรมดานะเนี่ยทีมใหญ่ในยุโรปทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: นะโอ้เริ่มจากเป็นโรม่าก่อนนะแล้วก็เลสตาร์มาร์เซย์โอ้โหลีกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถึงแม้จะเป็นการยืมตัวนะคร
1: ับ
0: ผมก็ว่าเซนบอลน่ะได้อยู
1: ่
0: ระดับทีมชาติเซอร์เบียด้วยเล่นเซอร์เบียมั้ยยู17ยันปัจจุบันน่ะก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดฟุตบอลเอเดวิซี่อัคมาบุกไปนำอูเทรค 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ไม่ทันตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับฟุตบอลเริ่มเยอะละเอาจริงๆเนี่ยฟุตบอลลีกลองๆมันก็แข่งกันมาสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะพี่หมู
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเพียงก็ว่าถ้า5ลีกหลักเนี่ยสัปดาห์นี้มันเป็นลาลิก้าสเปนที่ออกสตาร์ทก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้มาอีก3
0: เพราะสเปนเขาชอบปิดช้าเขาเพื่อนไงใช่ป่ะเขาโดนไอ้ยูฟ่าฟีฟ่าบ่นมาจำว่าโอ้โหชอบปิดช้าอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ออกสตาร์ทช้าสุดฤดูกาลนี้ก็เป็นบูเดสิก้าปลายเดือนเลย
0: บูเดสิก้า23-24นะครับ
1: ครับสัปดาห์นี้เป็นลาลิก้าสัปดาห์หน้าเกาโชพรีเมียร์แล้วก็ลีกเอิงก็เนี่ยสัปดาห์นี้ถึงมีซูเปอร์คัพ2รายการ
0: นะนี่ก็มีเพิ่มมาอีกนะครับอินเตอร์กับเบติสเพิ่งจะเริ่มมานะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวอินเตอร์หน่อย
1: ว่าอินเตอร์เขา
0: ใช่อินเตอร์อุ่นกับเบติสนะครับอินเตอร์นี่ โอ้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะมีบอนนี่ส่วนใหญ่ใช้เด็กเนอะบอนนี่เอโปซิโตยืนคู่หน้าแล้วก็มีพวกตัวเก่าๆไอ้พวกบาเลล่าชาโดลูซิลินสกี้อะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: มาดริดก็อุ่นกับโนมันเซียเหมือนกัน
0: บิสเซกบาโตนี่ก็โอเคเนอะ
1: โอ้นี่เป็นขออภัย
0: ชุดซีนู่น
1: เป็นโอ้มาดริดมีชุดซีเลยเหรอ
0: มาดริดชุดซีครับ
1: ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็นี่แหละอินเตอร์กับทนายเบติสรอนี่เปล่าอินเตอร์เขารอเคอร์ติสโจนเปล่า
0: เออ
1: กำลังข่าวจะย้ายเหมือนกัน
0: กำลังโอเคไหม35 ล้านเคอร์ติสโจน
1: ลิเวอร์พูลคุณต้องไปยื่นหมูยื่นแมวกับนักเตะของไอ้นี่ก็ดีนะอินเตอร์
0: ครับ
1: เลือกตัวดีๆมาสักตัวสโตนเองก็มีชื่อนะพี่หูวันนี้แต่มีชื่อเป็นตัวสำรองหูจานชุดนี้ถ้าพี่อู๋เลือกนักเตะอินเตอร์มาสักคนพี่เลือกใครบาสโตนี่บาเลล่าอะไรพวกนี้เนาะ
0: โอ้แต่มัน
1: เป็นตัวท็อปอ่ะ
0: แต่มันก็ต้องหลายตังค์ดิพวกเนี้ยโอ้เขาจะยอมปล่อยเหรอ
1: ไม่ว่าไม่ปล่อยหมายถึงว่าถ้าอยากได้ของอินเตอร์มาสักตัวอะไร
0: ถ้าอยากได้อินเตอร์นะผมว่าคนเนี้ยชัวชาโนรูตัวตัดเกมอะไรของกูเนี่ยไม่อยากได้กลางๆนี่แหละ
1: ผมอยากได้สายบู๊อย่างนิโคลบาเลล่า
0: แต่ถ้าเทียบผลงานปีแล้วชู้ซานาโนรูไม่ได้นะซาน
1: า
0: โนรูดีกว่าป
1: า
0: เลล่า
1: ปีแล้วเนี่ยกองหน้าไหมลาตาโร่
0: โอ้โหถ้าได้ลาตาโร่ก็ดีดีครับอยากได้เลยเนี่ยอยากให้มา
1: แต่
0: น
1: ้อ
0: ย
1: เลยเอสโปซิโตออกสตาร์ทกับตัวจริงกับบอนนี่นะแต่ว่าลาตาโร่เองเขาก็มีชื่อเป็นตัวสำรองอยู่เพิ่งออกสตาร์ทมา4-5 นาทีนะครับถ้ามีสกอร์จะอัปเดตให้ส่วนลาลิก้าสเปนเดี๋ยวออกสตาร์ทในช่วงเที่ยงคืนครึ่ง มีอาราเบสกับทางด้านเกตาเฟ่ยัง0-0 อยู่นะครับ
0: ครับมันสเปนนี่เดี๋ยววันนี้มีคู่ใหญ่ไหมไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
0: อาราเบสเกตาเฟ่แล้ว
1: มีเซบีย่า
0: คู่ดึกก็เซบีย่าลาโย
1: เพราะว่า
0: ลาซิงกับเบียร์เรียลเนาะ
1: สัปดาห์แรกมันไม่มีทีมใหญ่มาซ่ามาดริดแอตมาดริดอะไรอย่างเงี้ยไม่มี
0: คร
1: ับ แต่พวกนั้นก็ได้พัก
0: ส่วนช่วงนี้นี่ก็ไอ้พวกข่าวซื้อขายเนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยเล่นกันทุกสื่ออบาโคล่าแน่นอน
1: ใช่เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดแล้วอ่ะ
0: ครับเพราะว่ามันดีลที่ก็เชื่อกันว่าถ้าย้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักร้อย
1: ต้องมีผมว่า120อัพอ่ะ
0: ส่วนโคเวนทรีก็เริ่มจะเสริมมาเรื่อยๆนะล่าสุดนี้ก็ไปเอาไอ้เจ้าไทโวเอลโวดียีจากฟอร์เรสต์มานะล่าสุดเรียบร้อยละเยวีโกละนะครับโรมาโน่แกก็จัดไปผมว่าสำคัญนะสำหรับกองหน้าแบบนี้นะกับทีมโคเวนทรีเนี่ยครับนี่ก็เป็นกองหน้าตัวใหม่ของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับที่เริ่มขยับละ
1: ก็ที่เขาใช้อยู่มีฮาจิไรกับเอริซิมอะที่เราคุ้นกันอยู่2ตัว
0: แต่ว่า2คนนี้มันก็ยังไม่รู้ว่ากับลีกสูงสุดยังไง
1: ใช่
0: เพราะไอซิมมันรู้สึกมันเคย
1: ก็เด็กเอลตันเก่า
0: ขึ้นไม่ได้อ่ะนะเออตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: หรือไม่ก็ต้องหาพวกแบบอายุเยอะประสบการณ
0: ์ยิ่งไงเอาโบดียี่ไงเพราะโบดียี่อย่างน้อยมันก็ตอนนั้นมันจากลิเวอร์พูลมันไม่ได้เกิดมันก็ไปเกิดจากไอแฮท่าเบอร์ไอยูนิโอน
1: เราเล่นดี
0: ใช่เอออยู่ที่โอนนี่ยิงกระจายอ่ะไปพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: หรือก็เนี่ยต้องเอาพวกอายุเยอะๆประสบการณ์สูงอย่างเช่นคล้ายๆพวกแดนนี่เวลเบกอย่างไรพวกน
0: ี้ใช่ใช่ใช่ไอ้พวกนี้ช่วยได้เยอะเลย
1: จะหาก็ไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: ในอังกฤษอ่ะ
0: โดนหิ้วไปแล้วไงเพราะผมมองว่าเปลี่ยนพวก
1: แต่เวลเบกปีแล้วเล่นดี
0: พาที่ไล่ยิงเยอะๆเนี่ยกลัวจะมาพรีเมียร์นะยิงไม่ออกเลย
1: พี่ก็ดูเบอร์ลี่ของแบงค์ซองบันนีดิ
0: เออ
1: แชมป์หรือแชมเปี้ยนชิพ101แต้มอ่ะ
0: กระจายขึ้นมา
1: ตกชั้นเลยอ่ะนี่ขนาดว่าพอเบอร์ลี่ตกชั้นเราเสือต้าไปช้อนมาเป็นกุนซือคนงงกันทั้งบางไงนะครับโอ้โหแต่กุนซือตกชั้นมาคุมบาเยิร์นน่ะ
0: แล้วไปเสียเงินไอ้ค่าไอ้เรื่องนั้นฉีกสัญญา10ล้านด้วยโอ้โห
1: แต่มันก็โดนถามว่าเป๊ปก็แนะนำเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ไอ้ดิว
0: บอกไปคุยกับเป๊ปก่อนแล้วเป๊ปก็แนะนำมาม
1: ันมีคลิปไว้พี
0: ่
1: เหมือนกับคลิปเป็นของคอมพานีอ่ะมันมีช็อตซ้อมอยู่ผมไม่ได้ใจก่อนเกมอุ่นเครื่องอ่ะเขาไปสอนดีอาร์ตไว้บอลโด่งมาพี่เห็นคลิปใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดีอาร์ตเวลามันจับ
0: เขาเลยบอก
1: ลาตินอเมริกาโอ้โหกระโดดแบบเอาหลักเอาข้างเท้า
0: แล้วอย่างเนียนเลยแล้วยิง
1: เจอกับบอลไปนี่มึงเอาบอลลงเงี้ย หน้าขาพักปุ๊บยิงปัง
0: แล้วยิงเข้าสวยด้วยนะเออยิงสวยด้วยนะ
1: ผมว่าเขาเป็นมีแนวคิดที่แบบเออง่ายแล้วมันสำเร็จแต่ทีเนี้ยพี่หูเราจะได้เห็นเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นสไตล์ลาติน
0: อ
1: ะมากพี่รู้กับว่าแต่ถ้าโค้ชแนะนำแบบนี้นะพวกสไตล์ลาตินเมกาต้ามันจะค่อยๆแบบค่อยๆหายค่อยๆหายถ้าเจอโค้ชแบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่จริงๆวิธีการสอนน้องกมณีมันดีนะพี
0: ่มันผมว่ามัน
1: ได้ผลนะเว้ย
0: มันก็ได้มาจากไอ้นี่ไงจากเป๊ปไง
1: ใช
0: ่ป่ะเพราะเป๊ปก็เคยสอนว่าไอ้เมื่อก่อนเราเห็นภาพที่มันสอนไอ้ลาฮีมอ่ะมาต้องมองก่อน
1: ใ
0: ช่ป่ะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วค่อยเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: บอลนำไปครึ่งบอลยังโดนเป๊ปด่า
0: คิมมิดอ่ะนัดเจอดอทมูลเนี่ยโดนด่าจนโอ้โห
1: แชกีไง
0: ไอ้ช็อตดองบอล
1: เ
0: น
1: ี่ยเออผมว่าเกาะมณีเนี่ยแหละที่แบบเขาซึมซับเป๊ปมาเยอะเฮ้ยพอผมเห็นบอกเออว่ะทำไมดีอาร์ตมันสวยไหมสวยเอาบอลจากข้างเท้าด้านข้าง
0: แล้ว
1: ดึงบอลลงแต่ก็มึงขยับนิดนึงเนี่ยมึงก็เอาหน้าขาพัก
0: ออกมันไม่ต้องลีลาเยอะไง
1: แล้วก็ยิงไม่เห็นเลยอ่ะ
0: เพราะว่าอย่างดีอาร์ตอ่ะมันชั้นมันยังไม่ได้ขนาดนั้นไงใช่ป่ะอย่างของผมเนี่ยผมดูดบอลลงด้วยเปลือกตาแต่ว่ายิงด้วยลิ้นเอาลิ้นตวัดเข้านะครับ
1: ต้องเปลือกตาดึงเลยเหรอ
0: ใช่เปลือกตาดึงดูดลงมาปุ๊บเพราะขนตาผมยาวตามงอนตอนหรือก่อนจะไปเตะบอลนึงดัดก่อนเลย
1: ว่าเอาหน้าพักบอล
0: หน้าพักบอลน่าจะแตกน้ำหนา
1: เออพอเห็นคอมพานีนี่ผมนึกถึงปีที่แบบปีที่เขายิงเป็นปีที่ติดตาผมนะไอ้ที่คอมพานีมันยิงไกลใส่เลสเตอร์อาจารย์
0: ผมว่ากำมันดีพอมาคุมบาเยนนะแล้วมันรับไม้ต่อจากไอเนี้ยไอทูเคิล
1: อ
0: ่ะเห็นเลยนะยุคทูเคิลนี่โอ้โหแบ็คซ้ายเล่นแบ็คขวาแบ็คขวาไปเล่นกองหน้าอะไรของมันก็ไม่รู้จัดไอนี่มาง่ายๆจบซ้ายก็เล่นซ้ายขวาเล่นขวาไปแล้วก็ไม่ต้องดัดตำแหน่งเยอะอะไรเงี้ย
1: ผมก็แปลกใจนะเฮ้ยกำมันดีไปทำไมเอาพวกกอลเลสกาคิมมิดโทมัสปูลเลอร์เฮ้ยทำไมเอานักเตะพวกนี้อยู่อ่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีจิตวิทยาที่ดีนะเว้ยพี
0: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าต้องมีบารมีต้องมีบารมีเหมือนกันเนาะ
1: ผมว่า
0: คุมนักเตะระดับนี้ถ้ามันไม่ได้แข็งพอนะ
1: กัมมานีมันก็
0: ชื่อชั้นคุณไม่ถึงนี่
1: มันเล่นทันกันด้วย
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยเอ้ยไปแล้วเอาพวกขาใหญ่บาเยนอยู
0: ่
1: อ่ะแสดงว่ามันก็คงมีวิธีการในสนามซ้อมแล้วกัมมานีคุมซ้อมเองนะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้แบบไปดู
0: เพราะส่วนใหญ่
1: ช่วยคุม
0: ส่วนใหญ่มันจะเห็นผู้ช่วยอ่ะคุมใช่ป่ะแล้วก็ใช้แค่ลงแท็กติกอะไรแบบเนี้ย
1: อลองโซ่ก็คุมทีมเอง
0: ครับใช
1: ่ซ้อมเองตอนอยู่เลเวอร์คูเซ่น
0: อ
1: ่ะ
0: ครับอันนี้มีส่งมาให้แล้วเขาบอกเลขของผมงวดนี้มี41มี23แล้วก็78ครับให้ไปเมื่อวันพฤหัสแล้วพี่หูยูเวนตุสได้รู้รักษาประตูของไอ้ปาม่าไปแล้วเหรอครับเห็นปารีสซื้อแล้วให้ยูเวนตุสยืมจริงหรือเปล่าครับก็ดิกาเกเรโกไม่ไหวนะครับประตูมาแล้วก็โอเคหน่อยบอกว่าหวัดดีค่ะนะเอกอย่างเล็กนะอูยังใหญ่แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรู้อยู่วันเกิดพี่เวเฟอร์หรือคะหนูขออวยพรด้วยค่ะอยากอวยค่ะวันเกิดปีใหม่นี่วันเกิดปีนี้หนูขอให้พี่เวเฟอร์มีเมียหลงเต็มห้องมีเมียน้อยเต็มเตียงค่ะให้สุขภาพแข็งแรงเงินเดือนเพิ่มไป100เท่าและที่สำคัญเดินทางไปไหนมาไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยสาธุโอมเพียงเธอลงทุนแฟนนอนนะ
1: ก็ไปอวยพรแบบนี้เด
0: ี
1: ๋ยวมันก็เหลิงอ่ะ
0: ใช่แล้วก็เสียคนนะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องดีอ่ะทุกวันนี้ก็แย่แล้ว
0: จันเอกก็ดุดัน
1: เห็นข่าวล่าสุดอ่ะพี
0: ่
1: มินล่าเนี่ยสนใจเจ้าไซออนซูซูกินะ
0: ใช่ใช่ประตูของญี่ปุ่นเห็นบอกว่าตอนนี้โรมาโน่ก็บอกว่าใกล้แล้วตอนแรกบอกว่า
1: แล้วเอมี่ไปไหนอ่ะ
0: ก็ปล่อยไงเขาบอกว่าตอนแรกว่าไอ้ซูซูกิมันจะไปไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเปเชนี
1: ่ก่อนหน้านี้แมนยูก็เคยมีข่าวมีข่าวกับหลายทีมอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่พอมาเล่นกับปาม่าใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เขาก็ฟอร์มดีนะ
0: เห็นบอกว่าเนี่ยวิลล่าจะเตรียมประมาณสัก30ล้านยูโรนะครับในการไปเจรจาตาอวยกับไอ้เจ้าไซออนซูซูกิหรือว่าโอนาน่า2นะ
1: โอ้แล้วตอนแรกอ่ะลุ้นว่าให้เอมี่ไปยูเว่ไ
0: งโอ้ส่วนไอ้เจ้าลีดนี่ก็ ต้องยอมรับเหมือนกันเนาะกุนซือเขานี่เขาโอ้โหพอกุนซือเป็นเยอรมันก็เอาตัวที่คุ้นเคยแล้วกันล่าสุดนี้บอกว่าลีดก็ตกลงอะไรเรียบร้อยกับทางด้านของ

0: กัดบักแล้วเรื่องของนิโก้เอเวดี้นะครับกองหลังอาจจะอายุเยอะสักหน่อยนะเกือบ30แล้ว
1: สวิตเหรอ
0: เซนเตอร์นิโก้เอเวดี้นะครับก็บอกตกลงกันอยู่ประมาณสัก6.8 ล้านแล้วก็มีแอดออนเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะพอคุยกันลงตัวก็น่าจะเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยเซเบเซียนบอลนาวไปฮัมบวกเพราะว่าฮัมบวกแกก็ต้องหาพวกตัวมีประสบการณ์ไปช่วยหน่อยนะครับปีแล้วยืมมาเยอะยืมมายุบวุฒิโควิดไงใช่ไหมตอนนี้ก็โอเคถึงแม้จะช่วงหลังมันฟอร์มตกนะบอลนาวเซเบเซียนบอลน้ำเมื่อก่อนเล่นเซเบเซียนบอลน้ำ
1: ไอ้วุฒิโควิดไอ้ตัวของสเปอร์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก่อนขายขาดราคาแบบขายได้เยอะมากนะพี่ย้ายมาสเปอร์
0: ปีก็มันไปแบก
1: 10กว่าล้าน
0: ไปแบกคำบวกไงใช่ป่ะเด็กมันเล่นดีนะ
1: แล้วขายได้40กว่าป
0: ่ะใช่ๆๆ
1: ขายได้เยอะมากนะเออผมว่าสเปอร์ดีลเนี้ยโคตรคุ้มอ่ะ
0: ใช่น่าจะโอเคเลยแหละครับนอกนั้นนี่ก็ข่าวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นทีมใหญ่อะไรมากเน
1: า
0: ะ
1: วุฒิโควิดเนี่ยเขาขายให้กับทางด้านไบรตัน46ล้านอ่ะพี
0: ่ผมเชื่อว่านะดูตอนจะรอดูตอนออกจากไบรตันผมว่าต้องมี
1: โอ้ไปอยู่กับไบรตันที่ปั้นขายได้เพราะไบรตันเขาก็เสียนี่ไงฟานเทเกอร์ไงมาให้สเปอร
0: ์วุฒิโควิดมันเหมาะกันเล่นกองหลังด้วย
1: ใช่
0: ตัวใหญ่หนาแข็งแรงและที่สำคัญคือ
1: ยิงไกลดีด้วยชอบลุยขึ้นไปยิงนะ
0: ใช่แล้วเติมไปยิงแล้วทำประตูได้บ่อยด้วยไอ้นี่ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ว่าลงทุน
0: แต่ตอนแรกงงนะผมว่าทำไมสเปอร์ไม่เก็บไว้ใช้เองเนาะเด็กตัวเองเนาะเอามาปั้นเนาะหรือว่ามันได้ราคา
1: คือใช่ได้ราคาด้วย
0: แต่ว่า40กว่าล้านเนาะมันก็ไม่น่าจะคิดถามว่ามันก็ได้ราคาแต่ว่าถ้าเก็บไว้ใช้เองมันโหมูลค่า40กว่าล้านก็ไม่ได้เยอะมาก
1: ปีที่แล้วพี่ต้องชมแมวมองของสเปอร์นะปีแล้วคุณนักเตะจากไฮดุกสปิตอะจากโคเอเชีย
0: ครับ
1: ซื้อมาเนี่ย12ล้านอะ
0: เฮ้ยอ๋อไม่เคยเจอกันอ๋อผมเคยอยู่บานาน่าสปิต
1: ใช่
0: ผมเคยอยู่บานาน่าสปิตเนาะไม่เคยเจอ
1: ตัวอย่างกันอันนี้ถามว่าโอ้ถ้าเป็นโคเอเชียมันก็ต้องพวกซาเกร็บมันต้องอะไรอย่างงี้เนาะแต่มาจากไฮดุกสปิตอะ
0: แต่ไฮดุกสปิตก็ทีมดังอยู่นะ
1: 12ล้านอะปีเดียวคุณได้กำไร34ล้านอะขาย46
0: โคตรคุ้มโคตรคุ้มเลย
1: แต่
0: ได้อย่างไว
1: แต่สเปอร์ก็อ่านขาดนะพี่ตรงที่แบบผมก็เชื่อว่าไอ้วุฒิโควิดเป็นเด็กมีของแต่ถ้าไม่ปล่อยยืมอะมันก็เขาเรียกว่าอะไรความเก่งเด็กมันถูกทำหมันเลยนะพี่
0: ใช่แล้ว
1: การปล่อยยืมมันสำคัญ
0: แล้วปล่อยไปถูกที่ด้วยนะ
1: ใช่
0: ปล่อยไปบุนเดสนะ
1: เ
0: ออบุนเดสที่เป็นทีมที่แบบโอ้โหคุณอยากเอาเด็กไปฝากเลี้ยงเนี่ยโอ้โหเกิดทุกคนเลยนะ
1: ก็ดูอย่าง
0: ดูเอควอนซ่าเด็ก
1: ควอนซ่าเดี๋ยว
0: ล่าสุด
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วเลเวอร์ไม่ยอมขายด้วยเด็กเลเวอร์บอกจะเก็บไว้ใช้อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: พอเพิ่งย้ายมาแล้วมันกลายเป็นตัวหลักไปแล้วอ่ะติดทีมชาติด้วยไงนะ
1: ใช่ก็ดีกีทีมชาติขึ้นอ่ะเล่นดีเล่นแย่4 5นาทีโอ้โหสล็อตจับดองเลยหมดอนาคตกับลิเวอร์พูลเลย
0: ครับบอกแฮดึงบอลได้เปลือกตาไปเล่นที่ลานจอดรถไปจะคุณนัดเรือใบเฮ้ยคุณนัดเรือใบ
1: คุณนัดคุณต้องมาดูด้วยหลังจากนั้นไปครึ่งชั่วโมงตาเขียวอ่ะ
0: ก็เข้าโรงพยาบาลนี่แหละเข้าโรงพยาบาลนี่แหละเข้าอยู่อาทิตย์นึงเส้นเลือดตาแตก
1: หรือถ้าไม่เขียวเพราะว่าบอลโดนตาเนี่ยก็อาจจะโดนปุ่มสตั๊ดของ
0: ผมเคยไปแล้วไงก็ไปนอน
1: สตั๊ดของเจ๊มิงไง
0: ก็ตอนนั้นบ้านอยู่กวนไทยก็ไปนอนโรงพยาบาลกวนไทยนี่แหละโดนคนเต็มเบ้าตา
1: ดีกว่าเจ๊มิงมันไส
0: ้โอ้เจ๊ไปทำอะไรได้เจ๊หูเจ๊เดินยังไม่ตรงเลยเจ๊อย่างมากเลยเนี่ยขัดขาดึงข้างหลังอะไรเงี้ยเจ๊ก็จะเป็นแนวลูกตุกติกเล่นบอลสไตล์โบราณ
1: อ
0: ่ะอาศัยแบบอาศัยอายุเยอะแล้ว
1: แต่อายุเท่าอายุเท่าแกเล่นบอลได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นบอลได้ถือว่าร่างกายแกดีนะ
0: แต่เน้นโกงไงเน้นโกงเน้นขัด
1: โกงหรือเขี้ยว
0: เตะขาหรืออะไรพวกเนี้ย
1: โกงหรือเขี้ยว
0: เจ๊กับปีนี้แกเท่าป่านี่ใช่ป่ะแกเท่าป๋าแป
1: ะน่าจะรุ่นเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกันใช่ใช่เคยได้ยินป๋าบอกอยู
1: ่
0: ว่าเพื่อนกันมาก่อนอายุเท่ากัน
1: ครับ
0: ป๋าปีนี้แกเท่าไหร่80
1: ไม่ใช่ ป๋ามันก็เสียไม่นานเอง
0: ครับ
1: น่าจะ60กว่า
0: จะฟังอยู่ในโซบดาแล้ว
1: ไม่เป็นไรหรอกแกจะด่าก็ตอนเช้านั่นแหละ
0: ไม่แต่ถ้าเกิดไปยืนคู่กันนะใครก็ต้องบอกว่าเจ๊แก่กว่าป๋
1: า
0: ป๋าแปะเรานะนายยังหนุ่มอยู่นะเจ๊แกไปแบบคนอายุแบบ7 80แล้วอ่ะนะเจ๊ ป๋านี่ก็โอเคเหมือนเข้าวัยเกษียณก็โอเคตามอายุนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เจ๊กับบางทีแพ้แดดไงแพ้แดดไม่ได้ทาครีม
1: ล่าสุดนี่ครับก็ไปนี่ไงเห็นว่าคุยสมรงสมรักคุยกับนาบิลแล้วก็สายมวยอยู่แล้วนี
0: ่ครับให้นาบิลแทงเข่าจริงนี่อันนี้ก็บอกว่าเห็นเพจไทยลีกลงลูก้าซาโฮวิชจะย้ายมาเล่นไทยลีกคุณพ่อเขาเก่งแค่ไหนครับไอ้ซาโฮวิชนี่มันเคยอยู่ไอ้ PSV ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ในยูโรว่าอาจารย
0: ์ลูก้าซาโฮวิช
1: ของสโลวีเนียหรือของอะไร
0: อู้แต่ช่วงหลังนี่หูแกมองดูตัวยกระดับแล้วเนาะเนาะเมื่อก่อนเนี่ยดูพวกเกตบูเกตซีนะหลังๆนี่แกมองดูตัวดีๆเหมือนกันนะแมวมองโอ้ตังเยอะบอกขอบคุณน้องเทยนะจ๊ะที่อวยพรในส่วนของพี่เอกผมขอแก้ข่าวผมไม่ได้ลูกเยอะผมมี3คนเองแต่แค่คนละแม่คุณพ่อน้องโมบาย
1: ก็แม่ละคน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ไม่ธรรมดานะ
1: ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
0: ไม่มี3คนเนี่ยคนละแ
1: ม
0: ่แม่หนึ่งอะ3คนถ้าก็มีลูกอะ9คนตอนนี
1: ้แม่ละ3โอ้โหแม่ละ3แต่ก็โดนทิ้งทุกคนนะ
0: เอ้ย
1: ก็พี่
0: เฮ้ยจะเนี่ยคุณ
1: ผมเนี่ยปลอบใจ
0: ร้ายเปล่า
1: ไม่รู้กี่ปีแล้ว
0: เออเหรอ
1: เออเดี๋ยวก็อกหักแล้วก็อกหัก
0: โอ้ยไอ้
1: นี่เวเพื่อนต้องขอบคุณพี่นะที่แบบพี่ยังคอยซัพพอร์ตยังคอย
0: เออเออนี่ข่าววงในเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยจันเอก
1: อยู่แถวพระราม2เน
0: ี่
1: ย
0: เฮ้ยมี
1: ผมรู้หมดแหละ
0: มีสถานที่ด้วยเดี๋ยวโหจบเลยจบเลยเวเพื่อนนี่จบละลำบากละ
1: ถ้าพี่ไปแถวนู้นเนี่ยไปหาน้องมันได้เลย
0: เดี๋ยวผมอัปเดตหน่อยโอ้โหล่าสุดคาตันซาโลในโคปาอิตาเลียนะครับโดนซุติโลตีเสมอเป็น 2-2 ตอนนี้90บวก2แล
1: ้
0: วอูดิก็ยังนำปาโดวาอยู่ 1-0 นะครับนาที64ส่วนเนเธอร์แลนด์นี่ไปใหญ่แล้วอูเทรคตามหลังอาเซตอักมาเป็น 0-2 แล้วนะครับเข้าสู่นาทีที่50นะครับส่วนเชฟยูกับเบอร์มิงแฮมยัง 0-0 อยู่นะก็นั่งดูอยู่โอกาสยิงไม่ค่อยมีเน
1: า
0: ะ
1: เชฟยูพวกนักเตะอย่างพระติกเป็นฟอร์ดอะไรยังเล่นอยู่นะนะผมนัดที่แล้วเล่นคาราบาวครับในทางโมโนแมคเขาก็ถ่าย
0: ครับ
1: ก็ได้ชมอยู
0: ่ไอ้เบอร์มิงแฮมเดี๋ยวก่อนเบอร์มิงแฮมมันมีไอ้นี่ปะไอ้นักเตะบุนเดสอยู่อ่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงรู้สึกตัวจะโอเคไหมดูหน่อยจำได้อยู่ว่ามันย้ายไปอยู่นะขอดู
1: คิดเรเดอร์ยังทำเชฟยูอยู่นะ
0: อ๋อไอ้ไตฮิตชอง
1: ใช่เพิ่งสำรองลงมา
0: ไตฮิตชองอะไรพวกนี้นะ
1: แล้วถึงแบมฟอร์ดเนี่ย
0: โอ้โหแบมฟอร์ดเนี้ยนะ
1: ทางกันก้าก็ใช่นะ
0: ใช่ๆทางกันก้าอะไรพวกนี้นะ
1: บางทีอย่างพวกเนี่ยพวกเชฟจูเดี๋ยวมันก็ขึ้นลงๆอาจารย์คล้ายๆกับเบิร์นลี่อะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ิปสวิชเนี่ยช่วงหลังๆมา
0: คือเหมือนแกไม่ค่อยมีทุนไม่ค่อยลงทุนนะ
1: เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
0: คืออารมณ์ว่าขึ้นได้ก็ขึ้น
1: ใช่
0: แต่ถ้าแต่ไม่เสริมอ่ะเออไม่เสริมเยอะนะครับไม่เหมือนทีมเมืองโอ้โหปีนี้เนี่ยโอ้โหสามที
1: ม
0: พวกอิปสวิชโคเวนทรีทำไปเล่นไปนะโอ้โหเสริมทีมอย่างเยอะนะครับ
1: บางทีโอ้คือก่อนอันเนี้ยเสริมเยอะมากอ่ะแต่ว่าเสริมแบบไอตัวเก่าไม่มีคุณภาพไม่ได้บางทีก
0: ็
1: ไม่รอดนะ
0: ครับ
1: เหมือนปีไหนวะพี่ปีที่ไอ้เจ้ามารินาคิสมาใหม่ๆอ่ะบอเลสซื้อทีแบบโอ้โหเป็นสิบตัวแต่เกือบตกชั้นน่ะ
0: แต่ปีนั้นฟอเรสว่าไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตอนขึ้นชั้นน่ะมันขึ้นชั้นมาด้วยตัวยืมไงใช่ป่ะแล้วคืนไปหมดแล้วพอต้องมาซื้อเองอ่ะมันเหมือนเยอะไปอ่ะมีตัวให้เลือกเยอะเกินก็เลยเกือบเป๋ทรงนะครับเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงมีหลายคนบอกมา
1: อูอักมาไป3แล้ว
0: ดูสักนิดสิว่า
1: เนี่ยใช่ไอ้ซาราสโกชาวิดเนี่ยมันจะมีอยู่ปีนึงที่เขาเด่นในยูโรมากอ่ะ
0: กำลังดูหน่อยว่าเป็นยังไงเออแต่คุ้นชื่ออยู่บางทีมันนึกไม่ออกนะ
1: โอ้พี่อูอ๋อแน่นอนถ้าได้เห็นรูปเขาว่าเพราะว่าเป็นตัวแบบทีมชาติเขาอยู
0: ่
1: เออไอซาโฮวิดนี่แหละ
0: ใช่พวกมันมีปียังไงอ่ะพ่อเขาก็รุ่นราวคราวเดียวผมอ่ะใกล้ๆกันอายุไม่ต่างกันเท่าไหร่ห่างกันไม่เกินกี่ปีหรอกไอซาโฮวิดอ่ะ เอออยู่พวกไอ้นี่ไงปอร์โตบาเลนเซียอะไรพวกนี้เนาะเบนฟิก้าโอลิมเปียกอสพวกนี้นะ
1: อ
0: ิตาเลกิมารายนะพ่อเขานะสลัดโกซาโควิชนะแต่ลูกนี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่ามาแล้วจะแต่จริงๆพ่อเก่งอะเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าลูกชายจะขนาดไหนเนาะเพราะเราก็เห็นว่าบางทีหลายๆคนพ่อเก่งมากเนาะขึ้นมาไม่ได้นะ อย่างลูกซีดานลูกมาลดินี่อะไรพวกนี้เนาะ
1: ไม่ได้ละคน
0: ฮาจี้ก็ไม่เวิร์ก
1: ดีสุดก็ฮาลันนี่แหละผมว่า
0: ก็ฮาลันนี่แหละโหดสุดไอ้ซอลอสเนี้ย
1: อ่ะ
0: โอเคมันก็ยัง
1: พวกซิเมโอเน่พวกคอนเทซาก็เฉย
0: ๆในระดับนึง
1: ในระดับนึงลูกไปแคมป์นี่ไปไกลเลย
0: โหลูกไปแคมป์ไปคนละเรื่องคนละราวเลย
1: แนวหล่อแล้วอ่ะนั่นแหละผมว่าดีสุดก็ฮาลันน่ะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นพวกเจนรุ่นลูกแล้วพี่อย่างเฟเชอร์เงี้ยพวกชายเล่นกับแมนยูแล้วว่ะ
0: แต่ก็ต้องรอดูก่อนว่ามันจะลงแทรกเป็นตัวจริงได้ไหมเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะบางทีมันมีแบบพอเป็นดาวรุ่งอ่ะมันมีชื่อติดแต่มันไม่ได้ลงสักทีอะไรเงี้ยนะจะต้องว่ากันไปนะครับผม
1: โอ้นี่ผ่านมา70นาทียัง0-0นะ
0: บอลมันไปเสียตรงกลางเยอะนะไอ้คู่เชฟยูกับเบอร์มิงแฮมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับ
1: ไม่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมเชฟดูสนุกสนามเขาแบบดูโอเคมากนะคร
0: ับ อยู่นี่โหยภาพโบโลโมสนามโบโลดีนะ
1: โอ้เดอะโบโล
0: ดีว่าไซ
1: ส์ดีอยู่เลย
0: สนามนี่โอ้โห
1: สนามดีมาก
0: ดูแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีนี่นึกว่าเป็นสนามระดับไอ้พี่เมียสนามนี้อย่างแจ่มเลย
1: ของเชฟยูก็บาเมเรนนะก็ยังดูโอเคมันเป็นสเตเดียมที่แบบระดับ 30,000
0: อ
1: ่ะพี่ไม่ได้แบบเบื่อว่า
0: ไม่ได้เล็กนะ
1: มัน
0: ก็น่าจะประมาณกลางๆนะ
1: แต่ถ้าคนเข้าไปเต็มมันดูสวยนะระด
0: ับ
1: 30,000 40,000 แบบนี้แล้วเป็นทีมที่แบบคือผมว่าแฟนบอลอังกฤษอ่ะมันเยอะอยู่แล้วผมว่าทุกทีมอ่ะเขาจะมีกองเชียร์เต็มอยู่แล้วแต่บ้านเราเชฟยูจะมีมั้ยดาบคู่อ่ะ
0: น่าจะยาก
1: ถ้าเทียบกับเชฟเบนผมว่าเชฟเบนน่าจะเยอะกว่า
0: เชฟเบนน่าน่าจะมีแฟนเยอะกว่า
1: เชฟยังมีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เชฟอยู่นะ
1: เชฟเบนน่าจะเยอะกว่านกข้าวแมวอ่ะ
0: ส่วนบอลตุรกีจบไปแล้วนะครับคู่แรกคาซิมปาซากับแทปซอนสปอร์เสมอกันไป 1-1 นะครับส่วนคอนยาสปอร์นี่ล่าสุดลีเซสปอร์นี่มายิงได้นะครับ
1: ครับ
0: นาที90บวก7เลยครับนำ 1-0 อยู่นะครับลีเซสปอร์นะยังไม่จบนะคู่นี้ทดเวลากันไปตอนนี้โอ้โห90บวก7นาทีบาปแล้วบาปอีกมาเป็นจุดโทษนะครับ
1: ครับก็วันนี้แท็บซอนเนี่ยทางด้านโมซาร่าลงสนามด้วยนะครับ
0: ครับ
1: โมซาร่าลงมาเดี๋ยวนะลงหรือเดี๋ยวนะโมซาร่าลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังแกก็นั่นแหละทีมก็แค่เสมอไปนะครับหนึ่ง
0: จุดแคปตันทีมโอเคไหมเพราะว่าเขาจะมีพวกโอนาน่า
1: ใช่
0: แต่ตัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะ
1: ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอเพื่อมีดาวินมาเสริมทัพอีกคนนึงก็มีข่าวอยู่ว่าดาวินจะย้ายมาเล่นที่ตุรกีอ่ะ
0: เออเพราะดูจากตัวแล้วมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็จะมีไม่โอนาน่าก็ที่มีชื่อคนรู้จักกันนะแล้วก็โมเมตซาร่าเลยนะครับวันนี้สตาร์ทนาที58นะครับ
1: ครับ
0: ดูจากคะแนนแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะซาร่าก็อาจจะในเรื่องของเพิ่งจะกลับมาจากฟุตบอลโลกนะได้ไม่เต็มที่นะครับ
1: ครับผม
0: ปีที่แล้วเนี่ยแท็บซอนสปอร์ก็ได้ในเรื่องของฟุตบอลถ้วยมานะครับ
1: ครับ
0: ปีนี้ก็เลยต้องเสริมมากขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยแท็บซอนสปอร์ของโมซาร่าจะเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบน่าจะเป็นรอบเพลย์ออฟเจอกับเฟเรนวาลอสนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเจอกับทางด้านบาซักเซเฮียฟุตบอลตุรกีนะครับ
0: ครับ
1: ไปโบกมือละ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงเนอะจันไปโบกมือมาละเราต้องเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปเรื่องของผลฟุตบอลกันต่อแล้วก็ไปดูข่าวสารนิดหนึ่งกันบ้างเนาะ
1: ครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ Soccer Live Report
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัย

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพ

0: และอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Soccer Live Report.

0: ยังไม่ผิดหรอก
1: ครับผม
0: จะดึก
1: เมื่อกี้กำลัง
0: นัดจะกินข้าวแล้ว
1: นัดจะกินข้าวซึ่งหลังจากจัดเสร็จนะครับจะไปสอยกับอาจารย์เอกซะแล้วนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวผมไปดูนิดนึง
0: ครับ
1: ว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับ

0: เมื่อสักครู่นี้ก็ ที่จบไปก็มีพวกอีนะคาซิมปาซ่านะ
1: ครับ
0: ที่เสมอทับซันสปอร์ไปนะครับมาที่แชมเปี้ยนชิพนะครับเชฟยูกับเบอร์มิงแฮมนี่ก็ใกล้จะจบละเข้าสู่นาที85แล้วนะครับยัง 0-0 อยู่เลยนะครับเจาะกันไม่เข้าแล้วดูทรงมีโอกาสจะจบ 0-0 เยอะนะเพราะคู่นี้โอกาสยิงกันไม่เยอะนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนโคปาอิตาเลียนี่ก็90นาทีเสมอกันนะครับคาตันซาโรกับสุติโล 2-2 ก็ต้องไปยิงจุดโทษกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อูดิเนเซ่นาที83แล้วนะครับยังนำปาโดวาอยู่ 1-0 นะครับส่วนทางเอเดรีซีของเนเธอร์แลนด์ก็อูเทรคครับไล่อาร์แทนอักมามาเป็น1ประตูต่อ3นะครับ
1: ครับ
0: เข้าสู่นาทีที่67ส่วนคู่ที่เพิ่งจะเริ่มมาเอสเซลซีเออร์นะครับกับ PSV ที่13นาทีนี่โอ้โห PSV กดไปแล้วนับหนึ่งแล้วนะครับจากด้านของไอ้เจ้าลูกชายของฟันบอมเมลนะครับสัตว์
1: ลองเล่นมากนะ
0: ดูเป็นฟันบอมเมล
1: เล่นริมเส้นทางซ้าย
0: อันนี้เราไปภาคเกมที่มันปีก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ฟรีซีซั่นอะ
0: ฟรีซีซั่นเนี่ยโหเล่นดีนะครับ
1: ดีแต่ว่ายังดูเขาเรียกว่า
0: ประสบการณ์ไม่เยอะนะใช่ใช่แต่ดูมีความคล่องตัวการยาวๆหน่อยไม่เหมือนพ่อนะพ่อจะตันๆนะแต่ถือว่าใช้ได้นะครับก็PSVนำไปแล้วนะครับตั้งแต่นาทีที่5นะครับเป็นจังรูเบนส่วนในรายการอื่นๆนี่โปรตุเกสกลับมาเตะครึ่งหลังแล้วนะครับซันตาคาร่าก็ยังนำอาคาเดมิโกอยู่ 1-0 นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ลาลิก้าของสเปนโหวันนี้นี่คู่ดึกนี่หลายๆคู่เนาะจืดมากเลยเนาะอาราเบสกับเกตาเฟ่ยัง 0-0 นะครับยังเจาะกันไม่เข้าใกล้จบครึ่งแรกละนาที43แล้วนะครับเซกุนด้าก็สนิทเลยครับเข้าสู่นาทีที่55นะครับกาดิสกับเซอร์ตาบิโกเบยัง 0-0 โอเบียโดกับแคนาดาก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับ
0: นิ่งเลยติดเลยนะครับส่วนในรายการอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูว่าอุ่นเครื่องมีอะไรน่าสนใจไหมเนาะเพราะอุ่นเครื่องวันนี้ก็ดูพอมีทีมที่เรียกว่ารู้จักกันบ้างเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองไปไล่ดูก่อน
1: พิซาอูก็เปิดลีกเขาเนี่ยอาจารย
0: ์
1: เนี่ยเห็นโปรแกรมเอาอิจิฮัตก็เล่นอยู่เอานาเซอร์ก็เล่นอยู
0: ่บอลอุ่นเครื่องนี่ศูนย์ศูนย์กันบานเลยที่มีสกอร์ก็มีตูลูสตามหลังฮัมบวกอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับผ่านมา60นาทีแล้วก็ยังมีทางด้านของอินเตอร์กับเบติสก็ยังศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็นอกนั้นนี่ก็ศูนย์ศูนย์กันบานเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทีมใหญ่แต่ว่ามันเป็นทีมชุดเบชุดซีนะ
1: ใช่ก็ฟุตบอลเยอะตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับทาง
0: ครับผม
1: 4689899
0: ใช่นะครับ
1: ทีมในพรีเมียร์โดยเฉพาะพวกทีมใหญ่ๆแทบจะทุกทีมสัปดาห์นี้จะเป็นเกมใครจะมีเกมอุ่นเครื่องก็เป็นเกมสุดท้ายละเพราะว่าเอาจริงๆถ้านับจากวันนี้เนี่ยวันศุกร์อ่ะก็มาแล้วนะพี่อุ๋
0: เดดไลน์แล้วนะ
1: ใช่
0: เดดไลน์แล้วนะ
1: ใช่เพราะวันศุกร์ก็จะเป็นอาร์เซนอลอ่ะกับทนานคูเวนทรี
0: อันนี้ก็ส่งมาบอกว่าใครส่งมาถามหวยค่านะโอ้หนูจดไว้ทุกคนเลยค่ะหวยพี่หญิงนี่729630ค่ะหวยพี่สิงโตมี258กับ93ค่ะหวยพี่ผีบ้าเนี่ย4123แล้วก็87ค่ะส่วนของหนูเองเนี่ย616 618แล้วก็61กับ68ค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: เฮ้ยโอ้2ตัวโอ้โห
0: เช้านี้16แล้วนี่ว่า
1: ใช
0: ่เออผมก็เลยลืมเลย
1: ก็ผมถึงถามว่าอาจารย์เพชรส่งโพยมั้ยยัง
0: ถ่ายป่ะเดี๋ยวจัดไป
1: ของเราก็มี
0: มีเปล่าไม่รู้นะจัดไปเฮ้ยแต่ผมชอบของน้องเธอลงทุนนะเออปีนี้ไอ้วันนี้ผมชอบไอ้16อยู่ก็ยังซื้ออยู่
1: ตามทะเบียนเลขไหมทะเบียนรถ
0: เลขวันเกิดพอดีเลยเกิดวันที่16
1: เดือนเดือนนี้เหรออาจารย
0: ์เปล่าแต่เก็บมองแล้วดูเลขบางทีผมก็นึกอยากซื้อเลขไหนก็ซื้ออะไรเง
1: ี้
0: ยซื้อก็ซื้อเลขรถบ้างซื้อเลขวันเกิดซื้อเลขโทรศัพท์อะไรตัวเองเงี้ยนะ
1: ครับผมไปเห็นข่าวหนึ่งอาจารย์พอดีปัด IG
0: ครับผม
1: ไปเห็นข่าวสวิตเซอร์แลนด์มันไม่ได้ข่าวใหญ่อะไรหรอกแต่เพียงแต่อันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ ฤดูกาลที่แล้วซันเดอร์แลนด์ซื้อตัวเกือบ200ล้านนะพี่อู
0: ๋ใช่ใช่เสริมทีมแล้วก็ได้ผลด้วยนะ
1: เยอะมาก
0: ได้ผลเนี่ยนะ
1: แต่ซัมเมอร์เนี่ยยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยพี่อู๋ซันเดอร์แลนด์เนี่ย
0: มันก็ไปใช้มาแล้วไงเนอะผมว่ามันก็เลยปีนี้ก็เลยยังไม่ต้องใช้อ่ะ
1: ที่ได้มาตอนเนี้ยโทมัสบูริเยครับ
0: ได
1: ้เป็นฟรีเอเจนต์น่ะได้มาจากลิวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ๆนอกนั้นเนี่ยโห
0: อันนี้หรือว่าแบ็คขวาดอทมุนเปสเชนะ
1: คือเบอร์ใหญ่ๆขาเข้ายังไม่มี
0: ได้แต่ผมว่าตามสไตล์ของไอซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็ชอบแบบนี้นะอยากได้ความเก๋าเหมือนพวกชาก้า
1: แต่ตัวหลักเขาก็แทบจะไม่ได้เสียใครเสียทางด้านไอ้เจ้านี่อาจารย์มาซัวกูอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นฟรีทรานสเฟอร
0: ์
1: ขายเจ้ามาเยนด้าให้กับแบรนด์ไป22ล้านยูโร
0: มันไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนี
1: ่ใช่
0: ใช่ป่ะมาซัวกูมันไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะครับ
1: ปีแล้วโอ้โหเสริมแบบซื้อเข้ามา200กว่าแพงสุดของซันเดอร์แลนด์ฤดูกาลที่แล้วอ่ะการเป็นไอ้เจ้าเดี๋ยวนะฮาวิบเดียร่านี่30ล้านอ่ะอาจารย
0: ์
1: ซาดิกี้นี่ก็เป็นตัวที่มาจากไหนวะ
0: ครับ
1: มาจากแซงกิโร17ล้านทาวบี้19ล้านอาดิงก้า21ล้านขนาดกานิชาก้ายัง17ล้านอ่ะอาจารย์จากเบอร์ลูกูเซ่น
0: อ่ะอันนี้เรียบร้อยล่าสุดที่ผมมาดูนี่เจสเปนนะไปอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ตามคาด
0: 30ล้านปอนเน
1: า
0: ะ
1: ไปรอก่อนเดี๋ยวคดิโจนตามไป
0: ครับ
1: เพราะคดิโจนเองก็มีข่าวกับทางด้านอินเตอร์มิลานอยู
0: ่
1: แต่เจสเปนบอลโลกผมว่า
0: โอเคนะ
1: ผมว่าดีเกินคาดนะ
0: ใช่ใช่ใช่ผมว่าดีเกินคาดนะ
1: เป็นหนึ่งในนักเตะที่โอเคแหละผมว่าอย่าคือเอริงกาไอ้ไม่ใช่ไอ้เจ้าเจสเปนอะตัวเขาเองอะไม่ได้มีอะไรนะอาจารย
0: ์
1: กลับกลายเป็นว่าพอทูเคิลเรียกตัวไปตัวนักเตะโดนด่าแต่นักเตะมันไม่ได้ทำอะไรพี่นึกออกว่า
0: คือจริงๆไอ้ลายเจสเปนอ่ะมันน่าไปด่าทูเคิลไง
1: ใช่
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: มันควรไปด่าทูเคิลว่าทำไมมึงเรียกเจสเปนไปไอ้เคสพวกไม่เรียกลูกชอไม่เรียกแม็กไบร์หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือนักเตะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไง
0: แล้วพอนักเตะเซนเตอร์เจ็บไอ้แบ็กเจ็บกันเรียกไอ้ชาโลบามาไงใช่ไหมก็เลยโดนด่าเขาอีก
1: ทราบไปก็โดนแดงอีกใช่ไห
0: ม
1: ผมก็เลยรู้สึกว่าว่ะก่อนไปอ่ะเรารู้สึกว่าเจสเปนกับซีซั่นที่แล้วก็เฉยเฉยนะ
0: กับในสเปอร์โดยรวมไม่ดีเท่าไหร่เนาะ
1: แต
0: ่กับฟุตบอลโลกดีนะ
1: เรียกไปเสร็จปุ๊บ
0: ใช่ใช่ว่าฟุตบอลโลกโอเคอยู่นะ
1: ฟุตบอลโลกดีขนาดว่ามีข่าวกับลิเวอร์พูลบางๆผมยังเอานะไม่เอานะเพราะว่าแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลเองอ่ะโหอาจารย์ซิมิการ์ดกับเคอร์เคสถ้า
0: พออายุมันยังน้อย
1: แล
0: ้
1: วไม่ดีอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วไอ้นี่มันแบ็กคือถ้าแบบอยากได้แบ็กบุกจริงๆอ่ะเจสเปนมันบุกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มันสายบู๊แต่นอนอยากได้นะที่
1: วิ่งมันวิ่งขึ้นลง
0: ตอนมาอยู่โบโลแล้วไปบอลถ้วยไปจัดการไซนอนตกรอบมาแฟนชอบหลายคนนะตอนนั้นผมก็ชอบเจสเปนนะผมว่ามันโอเคอยู่นะ
1: ผมนี่ได้ของดีแล้วแหละหนีไปอิตาลีเลย
0: ราคาระดับนี้ผมว่าไม่แพงด้วยนะเนอะ30ล้านปอนด์กับนักเตะระดับมันก็ติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วอ่ะถือว่าโอเคอยู
1: ่เราสเปอร์เองก็เขาก็ได้ลับโบ้ไปด้วยอ่ะ
0: แ
1: ต่ถ้าสเปอร์ไม่ได้ลับโบ้อาจจะไม่ขายก็ได้นะ
0: ครับ
1: พอได้ลับโบไปถ้าเกิดว่าแบ็กซ้ายเขามีพวกใครพวกอูโรกี้อะไรก็เล่นได้เป็นตัวหลักอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: แบ็กไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างมิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เล่นได้
0: อาชีพเกรกับเป็นแบ็กอาชีพเขาเก่าๆก็เป็นแบ็กอยู่แล้วนะ
1: สเปอร์ขาเข้ามาเนี่ยโอ้โหจะเน้นๆตัวนารี100ล้านมาทูส85พอฟานเฮเกอร์จากไบรตัน52 200กว่าล้านแล้ว
0: ส่วนทางฝั่งเชลซีที่ทำเป็นเล่นไปนะตอนแรกดูว่าไอ้ตัวเยอะๆนี่โอ้โหขาออกนี่เริ่มจะเพียบแล้วเนอะ
1: ก็มีข่าวว่าจะลบไป10นะ
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยมีตอนนี้มีข่าวว่าพวกโตซินแจ็คสันดีแลบพวกเนี้ยนะมีหลายทีมสนใจอยู่นะครับอย่างโตซินเนี่ยมีพวกมาร์เซย์เบนฟิก้าสนใจอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของไอ้เจ้าแจ็คสันเนี่ยก็มีวิลล่าไงใช่ไหมอูไนเมริเคยคุมอยู่

0: ไหมอยู่ไปใหญ่แล้วอ่ะเออแกก็อาจจะไปร่วมงานกันนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไอ้ใจเจ้าดีแลบนี่ก็มีข่าวอยู่กับหลายทีม
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่ว่าเหมือนเชลซีจะเอาแพงนะแล้วดีแลบผมเห็นโอ้โหฟอร์มแบบนี้จะไปตั้งก็แพงใครจะไปเอา
1: ใช่ใช
0: ่ห้าสิบล้านกับดีแลบอ่ะจะเนี่ยจะลงไหมอือโอ้โหฟอร์มแบบอย่างแย่ปีแล้วอ่ะ
1: ตอนที่
0: เจ็บด้วยฟอร์มก็ไม่ดีด้วย
1: แบบที่ทีมใหญ่แย่งกันนะแมนยูเชลซีมีข่าวกับลิเวอร์พูล
0: นะพอปีแล้วโอ้โหผลงานกับเชลซีโอ้โหหลายคนนี่เสียว่า
1: เ
0: ลย
1: คือผมว่าอย่างเจ้าเรียมดีแลบอ่ะ
0: มัน
1: เขาเรียกว่าอะไรมันผ่านนะมันขาดอะคาเดมี่ของซิตี้มาแล้วอ่ะมันก็การันตีฝีมือส่วนตัวระดับนึงแต่เพียงว่าปีที่แล้วมันเล่นกับเชลซีมันเล่นไม่ได
0: ้แต่เห็นขาออกแบบเนี้ยหรือว่าเชลซีมองว่าปีนี้มันไม่ได้เล่นหลายรายการมั้งเนอะ
1: ใช่ยุโรปไม่ได้ไป
0: ก็เลยจะปล่อยโหนี่มีข่าวกับไอเนโต้อีกด้วยนะใช่ไหมเนโต้กับไอแมนยูใช่ป่ะแมนยูอาร์เซนอลอะไรพวกเนี้ย
1: ลิเวอร์พูลซิตี้ก็มีเปโดเนโต้อ่ะแต่ขาเขาก็เข้ามาเยอะอย่างแบ็กจากเลเวอร์ไอแบ็กจากลาโยอาจารย์ไอเจ้าเป๊ปเชวาเลียเนี่ยก็เพิ่งได้มาแล้วได้โซฟีจะได้เฮนเดอร์สันเวลเบกลาครัวอีกนะ
0: ครับ
1: มีมอร์แกนโรเจอร์อีกนะจ้าแล้วก็อีกแบ็กอัตแลนต้าปาเลซ่า
0: ใช่ปาเลซ่าเออเพียบเลย
1: คือถ้าไม่ขายหลักสิบเนี่ยโหจะลงทะเบียนยังไงใช่ป่ะอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวมันจะติดลบเนอะมันต้องปล่อยออกนะ
1: ปล่อยออก
0: เพราะก่อนหน้านี้โอ้โหก็ยังมีอะไรบาร์ดี้ชิวอะไรกันนะ
1: ใช่
0: ที่มีข่าวอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่ก่อนแต่ไอ้ช่วงก่อนหน้านี้เชลซีที่ปล่อยไปอ่ะผมว่าก็ปล่อยได้เป็นได้น้ำได้เนื้ออยู่นะมาร์คูคูเรย่า47ล้านมีทริกจอร์ดไปเอลตัน18
0: อ
1: ังเดซานโต๊ดอาจารย์แมนยูดึงไปก็48นะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ถูกไม่แพงนะ
0: ใช่ๆก็ไม่ถูกไม่แพงราคากำลังกลางกลางนะ
1: ชาโลบาไปโคโมอาจารย์คิดดูชาโลบาโคโม25
0: ครับ
1: 25ล้านปอนด์นะไม่ใช่ยูโรนะ
0: ใช่
1: ก็ถ้าตีเป็นยูโรก็ประมาณสัก30อ่ะ
0: ส่วนนิวคาสเซิลก็ไปเอาพวกไอ้เจ้าบาลินญาจากบาเยิร์นนะครับมาแทนที่หน่อยเพราะว่าขาดบูรุกกิเบไลไปแต่บาลินญาเองมันแค่เสียทรงตอนมาอยู่บาเยิร์นนะแต่ว่าตอนกลับมาเชลไอ้ไม่ใช่เชลซีขออภัยตอนกลับมาอยู่สเปิร์มฟอร์มดี
1: ครับ
0: นะบาลินญานะครับก็โหจะหาตัวแทนบูรุกกิเบไลไม่ง่ายหรอกก
1: ับ
0: โตนาลีนะแล้วบอกว่าได้ปริญญาแบบนี้มันโอเคอยู่นะชื่อชั้น
1: อ
0: ่ะกับผลงานในเวลาเล่นในพรีเมียร์มันโอเคอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องเสริมทีมนะแล้วก็โอเคทางฝั่งบาเยิร์นเขาก็อยากปล่อยปริญญาอยู่แล้วเนาะนิวคาสเซิลก็อยากได้ตัวมาแทนก็เรียบร้อยลงตัว
1: แล้วซีซั่นนี้ก็ยังเป็นคิมมิทกับพาร์ลูบิทอยู่เหมือนเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่คิมมิทพาร์ลูบิทแล้วก็จะมีพวกบีช็อปใช่ไหมมีบีช็อปอีกมีไอ้เจ้าไอ้เลนัทคาวอีกใช่ไหมลูเซียล่าโหกลางแน่นตับ
1: กองกลางดีเกมรุกก็ดีก็ยังยืนพื้นโอริเซ่
0: ครับ
1: ดีอาร์ตแฮร์รี่เคนฝากเจ้าหนูไมคอนสักตัว
0: เออ
1: เกิดจะมีโอกาสได้ลงมากขึ้น
0: ก็ขอให้ไมคอนก็ลงซัมแซมเป็นไอ้นี่ก็ยังดี
1: สตาร์นี่แหละอย่างพวกไอ้ซาชาโบอี้พวกเลนัทคาวมูเซียล่าก่อนจะขึ้นชุดใหญ่มันก็มาปีซีซั่นกับทีแบบนี้แหละ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ค่อยได้ลงนะผมอยากให้ปล่อยยืมอยากให้ปล่อยยืมแล้วอารมณ์เหมือนไอ้เนี้ยเป็นทีมในบุนเดสยืมอ่ะ
1: ลีก้า2ก็ได้
0: เออใช่หรือไม่ก็ลีก้า2ผมก็โอเคนะใช่ไหมระดับไอ้คาโดโซไอ้เจ้าหนูคาโดโซอายุมันก็ยังไม่เยอะอ่ะเออจะได้เล่นเพราะว่าถ้าอยู่แบบเนี้ยแล้วมันได้ลงน้อยผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถึงแม้จะอยู่กับบาเยิร์นนะนะแต่ว่าแมตช์มันลงน้อยไปนิดนึง
1: การบุนเดสลีก้ามีลีก2มั้ยพี่อย่างในพรีเมียร์มันถ้าอย่างในอังกฤษ
0: อ
1: ะลีก2ของเขาคือเดอะแชมเปี้ยนชิพใช่ไห
0: ม
1: ลีก1ลีก2อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีลีกระหว่างเดอะแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์คือพรีเมียร์ลีก2อะแต่บุนเดสไม่มีเนาะ
0: ใช่ๆไม่มี
1: ไม่มีนะก็คือ
0: ส่วนใหญ่ก็
1: คือเทียร์1เทียร์2ไปเลยอะบุนเดสกับ
0: ก็ไปเล่นนู่นเลย
1: ลีก2เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พรีเมียร์มันดีจะมองมุมดีก็ได้ตรงที่มันมีพรีเมียร์ลีก2ก็คือพรีเมียร์U21อ่ะที่เขาลงไว้แต่ว่าพวกซีเนียร์ก็เล่นได
0: ้
1: เอาไว้เป็นแมตช์เรียกความฟิตแมตช์ที่พวกหายจากการบาดเจ็บมาลงเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่บุนเดสลีก้ามันไม่มีไง
0: ครับเดี๋ยวแทรกเล็กนิดนึงล่าสุดจบแล้วนะครับเชฟยูกับเบอร์มิงแฮมก็เรียบร้อยครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปเรียบร้อยแล้ว 0-0 จบแล้ว
1: อูดีก็จบแล้วนะชนะปาโดวานี่ทีมเก่าของนาเดลนะปาโดวา
0: 1-0นะครับ
1: ลาลีก้าพักครึ่งเกราเฟ่เหลือ10คนนะครับแต่ว่ายังเสมอ

0: อยู่00
1: ดุเหลือเกินเกตาเฟ่นี
0: ่ส่วนเมคอนถ้าได้อยู่กับไบเอิร์นน่ะก็คงจะเล่นแค่ยูฟ่ายูทลีกอ่ะเด็กยู19อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่า
1: ชุดเบชุดอะไรไม่ได้
0: ลิกรองมันไม่มีย
1: าก
0: มองว่าถ้าจะพัฒนาฝีเท้าอ่ะต้องปล่อยยืม
1: จริงผมว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดสมมติสำรองแล้วได้ลงบ่อยๆนะ อย่างประมาณแบบพวกเลนัทคาวพวกวิชอปอะไรพวกนี้โอเคนะแต่ถ้าเกิดมันถ้าไม่ได้ลงบ่อยๆอ่ะไปให้ยืมดีกว่าม
0: ันจะตื้อจะตันเลย
1: หรือไม่ก็เป็นพวกทีมขึ้นชั้นมาเงี้ยเอฟเวอแบกอะไรเงี้ยยืมไปก็เนี้ยน้อยยังได้ลีกสูงสุดนะครับ
0: เป็นเล่นทีมเล็กๆอ่ะแต่ได้เล่นต่อเนื่องอ่ะ
1: จับ
0: มันโอเคอยู่แล้วนะฮะ
1: นอกนั้นก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเท่าไหร่เนาะ
0: โปรแกรมผมไปเช็คดูของลิพูพรุ่งนี้มีเกมอุ่นเครื่องพี่อยู่ลิพูจะอุ่นกับโคโมนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาจะแบ่งเตะกันเป็น2ช่วงคือช่วงหัวค่ำอ่ะช่วงหนึ่งน่าจะสักช่วงช่วงหกโมงประมาณเนี้ยจะเล่นกันช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นอีกทีก็สามสี่ทุ่มก็เหมือนกับเตะสองแมตต
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะก็อย่างซีซั่นที่แล้วซีซั่นก่อนก็สไตล์นี้แหละ
1: ใช่ก็เป็นแนวนี้ไปส่วนเอเวอร์ตันตอนนี้ก็อยากได้ไดเนลมูนยอร์ของพาเลตนะก็ประมาณ25ล้านปอนด
0: ์เอเวอร์ตันเขาขาดแบ็คขวาอยู
1: ่ใช่อยากได้แบ็คขวาอยู่ตอนนี้ก็โอเคอายุประมาณ30นะแล้วก็ราคาตัวมันก็ไม่แรงมากแล้วอย่างว่ามันก็ยังลุยมันอยู
0: ่
1: นะ
0: โอ้ยบุก
1: นะ
0: มัน
1: มูนยอร์นี่กับพาเลตโอ้โหด้วยการที่แล้วอย่างมันนะครับบุกจากแบ็คขวาอย่างไว
0: อ
1: ัน
0: นี้ก่อนอันนี้เขาแชมป์ FA นะปีก่อนนะปีที่แล้วก็แชมป์คอนเฟอเรนซ์นะ
1: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะครับว่าเอเวอร์ตันจะได้เสริมไหมก็ประมาณนี
0: ้
1: นะสำหรับเอเวอร์ตันแกก็จะไปเสริมไม่ 40-50 ล้านคงไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: นะก็น่าจะเสริมประมาณแบบนี้อาศัยเก๋าหน่อย
0: ครับ
1: เดวิดมอยก็อายุเยอะนิดนึง
0: ก็เยอะสุดในพรีเมียร์แล้วกุนซือของเขาผมแก้ไขเวลาของลิเวอร์พูลนิดนึงพี่หู
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลกับโคโม่เล่นช่วงแรกพรุ่งนี้17:30 น.แล้วก็ช่วงที่2ก็เที่ยงคืนเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เป็น
1: จับเป็น2ชุดนะ
0: ค่ำเป็นค่ำคืนของวันอาทิตย์นั่นแหละ5:30 แล้วก็เที่ยงคืนก่อนที่จะเปิดหัวเกมแรกกับทางด้านนิวคาสเซิลพรุ่งนี้เชื่อว่าจะต้องไอ้2นัดเนี่ยผมว่าจะต้องมีชุดใดชุดหนึ่งที่เป็นชุดใหญ่อ่ะน่าจะมีชุดใหญ่อาจจะเป็นช่วงเที่ยงคืนหรือเปล่าผมเดานะผมว่าคงไม่เหมือนอุ่นเครื่องที่ผ่านมาหรอกพี่หูครึ่งแรกชุดหนึ่งครึ่งหลังชุดหนึ่งอ่ะ
1: ก็อาจจะแบ่งไปเลยเนาะ
0: แบ่งเลยผมว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่อ่ะจะเล่นในช่วงหลังเพราะว่าอิราล่าอยู่กับทีมมาสักพักละก็มีเกมปรีซีซั่นหลายเกมอยู่แต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเข้าแคมป์เก็บตัวครบแล้วไอ้แก๊งไปเล่นทีมชาติมากันหมดล่าสุดก็แม็กลิสเตอร์ก็มา
1: ตอนนี้ก็มาแล้วก็น่าจะได้ลงแล้วแหละ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าเตะใหม่เจ้าชักเก้เจ้าวิกเตอร์มุนยอร์ดก็มาแล้ว
1: เร็วนี่พร้อมยังไม่รู้เร็วนี
0: ่หายเจ็บแล้วอยู่น่าจะอยู่ในช่วงเรียกฟิตอ่ะ
1: ชักเก
0: ้ชักเก้ก็มาซ้อมกับทีมแล้วมาซ้อมกับทีมแล้ว
1: แต่ว่าลงคงยังไม่ได้มั้งเนาะ
0: ใช่ใช่ก็ต้องดูอ่ะผมว่าลิเวอร์พูลเองเขาก็เพิ่งได้หลังโอ้นี่ไงจ้ะเราโค้เข้ามาเติมพอดี
1: เราโค้มาพอดี
0: เออทีมแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ข่าวกับบาโคล่าเนี่ยแต่ผมว่าเกมลุกต้องมีอ่ะพี่ถ้าไม่ถ้าพลาดบาโคล่ามันก็ต้องมีใครสักคนที่จะต้องมาเพราะว่าโมซาร่า
1: เอดิเก้
0: โมซาร่าคือจุดที่ยังหาตัวแทนไม่ได้นะ
1: โมซาร่าออกไปเอดิเก้ก็เจ็บยาวอีก
0: ใช่ไ
1: หม
0: ใช่
1: แล้วยังมีกักโปที่จะรอจ่อไปอีกอ่ะ
0: ม
1: ันเสียเกมรุกไปเยอะนะก็เอานี้ไปมาดูเก้ขอ51 ล้านปอนด์กำไรล้าน
0: เออดูคุณผักใส่ไล่ส่งนะ
1: ไม่ใช่อยากให้แบบว่ามันสูสีหน่อยก็ขาดอยู่ไงอะไรเงี้ยขาดทั้งขวาอยู่พอดีเลย
0: กลับมาฟอร์มดีมาเสียได้นะ
1: ไม่เป็นไรจังนี่อันนี้ตัวมีเยอะอยู
0: ่แต่อย่างอุ่นเครื่องเกมที่ลาลิพูนะพี่โอ๋นิดนึง
1: จาก
0: โมโนโกะไอ้พวกเร็วนี่ชาเก้เองก็ไม่ได้มีชื่ออะไรก็ไม่ได้มีชื่ออะไรแต่ว่าตัวใหม่อย่างไอ้เจ้าวิกเตอร์มุนยอร์ดเนี่ยได้ลงเล่นแล้ว
1: ครับ
0: ได้ลงเล่นแล้วเคียซ่าอะไรพวกเนี้ยยังไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าโอ้โหชาเก้พอลิเวอร์พูลไปเซ็นปุ๊บเจ็บเลย
1: ก็ครึ่งฤดูกาลหลังมันท่านไม่ได้ลงเลยนะมันเจ็บอยู่นะ ันนี้มีส่งเข้ามาบอก

0: วัสดีพี่เอกโคราชกับพี่อู๋เมืองจันทร์แม้แมนยูจะแพ้อุ่นเครื่องแต่มองเห็นหลายจุดที่คาลิกต้องแก้ครับจากน้องบอลแต่ผมว่ามันก็เป็นจุดดีนะคือจะได้เห็นตอนนี้ไปเลย
1: ใช่
0: เนอะจะได้เห็นตอนนี้ผมก็ยังมองว่าแบ็กอะ
1: หลีกแกล้งแพ้ริมเปล่า
0: ไม่รู้แต่ผมว่าแบ็กอะยังไงก็ต้องซื้อเนอะเนอะเพราะว่ามันดาโลชอเงี้ยผมว่ามันก็ยังไม่พออะเนอะต้องซื้อแบ็กมาเพิ่ม
1: แบ็กซ้ายต้องเอาครับ
0: ไ
1: อ้วันนี้ดูไลน์อัพของแมนยูก็ชุดใหญ่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็ผมว่าหลายๆทีมากถ้ามัน
0: มีใครบ้างอาจารย์เอกเอา
1: เดี๋ยวผมดูให้ที
0: เอามาขยี้กันหน่อย
1: เกมสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นผู้เล่นชุดใหญ่อยู่แล้วอ
0: ่
1: ะเพราะโค้ชอย่างที่พี่อู๋พูดแล้วถูกเห็นตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนจะได้แก
0: ้
1: 11ตัวจริงแมนยูที่ลงเล่นเกมนี้อย่างประตูแลมเมนขวามาสตาอุยซ้ายลูกชอคู่เซ็นเตอร์แม็กควายเฮเว่นคู่กลางก็นี่เลยตัวใหม่เลยยูริสเจอร์มันกับอเลซานโตสเกมลุกบรูโน่แพทริกดอกูอามัดเดียโรหน้าเป้าใช้คุณย่า
0: พอเห็นในกี้คุยกับไอ้เจ้าอูเล็ก
1: อ
0: ูเล็กบอกว่าเหมือนคิเลมันกับซานโตสอะมันยังคีกันไม่เข้ามันก็ไม่แปลก
1: ต่างคนต่างมา
0: ใช่ไหมมันก็ต่างคนต่างมา
1: เพราะว่า
0: ต้องใช้เวลา
1: ตัวหลักอะอาจจะเป็นเชอร์มันกับอามัดนี่แหละไม่ใช่ไอ
0: เมนู
1: ครับพี่เมนูหรือเซนเตอร์เนี่ยถ้าแม็กควายจะเล่นตัวจริงอะมันก็ต้องคู่กับลิซันโดแต่ว่าสำรองเขาก็ลงนะลิซันโดเอ็มโบโมมาคัตแรดฟอร์ดครับพี่เมนูแบ็กอย่างดาโลนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่อาจารย
0: ์
1: เนี่ยมันถ้าถามว่ามีเด็กไหมเด็กก็เฮเว่นแต่ว่าเฮเว่นก็ขึ้นชุดใหญ่ในปีที่แล้วแล้วนะนอกนั้นก็เป็นผู้เล่นชุดหลักหมดเลยอ่ะ
0: คือแต่มันโดนเยอะไปหน่อยเนอะมันโดน4ลูกอ่ะแล้วกับชุดอย่างเงี้ยเนอะมันเยอะไปเนอะแม็กควายยิงก่อนแล้วก็มาโดนชูเวเซ่แล้วก็บูโน่นั่นไปยิงจุดโทษพลาดนะครับแล้วก็เป็นพาติกดอกูส่วนไอ้เจ้าซิสเซ่มาตีเสมอ 2-2 หลังจากนั้นนี่ก็โดน2ลูกติดๆเลยนะ
1: โอ้โหลอตตัชชิกยิงๆอ่ะ
0: กอนซาโลรามอสล
1: อ
0: ตตัชชิกนะรามอสนี่ซื้อมาตั้ง70ล้านนะครับ
1: ยิงหน่อย
0: โอ้โหดูรายละเอียดในเกมนี่มิลานครองบอล 61% นะครับจังหวะยิงก็มีมากกว่าเนาะ13-10การครองบอลก็เยอะกว่านะโมริมก็ต้องรีบปรับตัวเร็วเน
1: า
0: ะ
1: ลีก
0: จะเป
1: ิ
0: ดแล้วนะ
1: เพิ่มเติมก็ได้นะว่ามันเล่นไม่เข้ากันจริงๆหรือว่าไม่ได้แบบเต็มที่แบบ 100% หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้เล่นที่สนามกลางนะ
0: นี่มาดูเนี่ยเขาบอกว่าประตูเนี่ยแมนยูเซฟไป5มิลานเซฟไป4นี่ถ้าเกิดว่าเซฟไป5ถ้ามีเพิ่มนี
1: ่
0: โหเกือบครึ่งโหลนะ
1: ใช่
0: แมนยูนี่ถือว่าเยอะอยู่โอ้อ่ะก็ว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่คาลิกต้องรีบเลยนะ
1: เปิดหัว
0: จะซื้อเพิ่มหรือยังไงต้องรีบแล้วนะ
1: พี่อยู่ถ้าแมนยูจะซื้อพี่คิดว่าจะซื้อในจุดไหน
0: ผมว่าก็แบ็ค
1: แหละแบ็คนะแบ็คซ้าย
0: แต่ตอนนี้แบ็คมันยังยากตรงที่ไอ้ลุยส์คอก็ใช่ไหมนิวก็ยังไม่ยอมแล้วก็ถ้าจะซื้อก็ต้องแพงอ่ะแต่ผมว่าเขาก็คงมองเห็นปัญหาแหละถึงได้เล็งจะเอาลุยส์ฮอสเพียงแต่ว่ามันแปลกตรงนี้มันน่าเพราะส่วนใหญ่ทีมระดับใหญ่แบบเนี้ยมันจะมีก็คือเป้าหมายหลักคือลุยส์ฮอสเป้าหมายรองอาจจะเป็นแดนเบิร์นหรืออะไรเงี้ยที่มันจะลดสเปคลงมาใช่ป่ะมันต้องมีนะ
1: ครับผม
0: หรือว่าเราอาจจะได้เห็นบิ๊กดีลแบบโผล่ตู้มาลุยส์ฮอสเงี้ยอยู่ล่อไปเลย
1: นิวก็ไม่อยากขายแต่ว่าถ้าเงินถึงก็ไม่แน่ใช่ไหม
0: คือจะได้ก็ร้อยขึ้นมาเนาะ
1: มันก็น่าจะได้อันนี้ถ้าสมมตินะพี่อู๋ถ้าเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณสักครึ่งเดือนอ่ะเสียลิสฮอไปอีกเนี่ยโอ้โหนิวคาสเซิลอ่ะ
0: แต่นิวคาสเซิลก็เติมเยอะอยู่นะหลายๆคนแต่ว่าเพียงแต่ปัญหาคือเวลาเติมเข้ามาเนี่ยอย่างวันนี้ก็ได้ไอ้เจ้าเดดิชแต่เดดิชผมได้บินยายอยู่หลายเกมอยู่กับบอสเนียนะไอตัวนี้เล่นดีอยู่นะเดดิชกับทีมชาตินะแต่กับเบนฟิก้าเราไม่ค่อยเห็นนี่แล้วไง
1: ม
0: าแต่ว่าโอ้ไอการที่มันได้ทั้งเดดิชได้ไอเจ้าปาลินญามาแต่ไอที่เสียมันคือโตนาลี่กับปูโดกิมาไรเนาะมันจะทดแทนได้ไหมแล้วอย่างลุยส์คอเงี้ยกอร์ดอนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเสียอูริคอนระดับลุยส์คอมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะหาตัวแทนอะ
1: ดีที่ตัวหลักตัวอื่นไม่ได้เสียไอ้เงินมีอยู่แล้วนิวคาสเซิลน่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเพียงแค่ว่าจะเสริมตัวแบบเกรดดีๆพอ เอาพี่อยู่ขนาดก่อนหน้านี้นะโตนาลี่อยู่บูโน่อยู่อ่ะพวกซูเปอร์สตาร์เกรด A ยังไม่มีมาเลยแต่ทีนี้ถ้ามองในเราเป็นมุมของนักฟุตบอลน่ะโอ้โหโตนาลี่ก็ไม่อยู่บูโน่ก็ไม่อยู่ก็นั่นก็ไม่อยู่เงี้ยถ้าไม่นับว่าต้องการเล่นลงสนามบ่อยๆอ่ะถ้าจะเอาความสำเร็จอ่ะยากนะไม่มีโตนาลี่ไม่มีบูโน่คิมไลอ่ะจะหวังพึ่งใครริชาร์ลิซอนอย่างเงี้ย
0: แต่ผมว่าตอนนี้นิวอาจจะโฟกัสก่อนโฟกัสขอแค่เอาให้มันอยู่ก่อนเพราะว่ามันเสียตัวหลักติดกันไปเนาะผมไม่คิดบอกโอ้จะต้องไปถึงบอลถ้วยหรอกผมว่าอาจจะประคองก่อนแล้วค่อยแก้ไขไปนะเรื่องของโค้ชใหม่แล้วก็มันก็โค้ชใหม่อย่างไอ้เบสเซย์เซอร์เงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดมันเข้าระบบแล้วทีมมันดีขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวค่อยเสริม
1: ก็ปรับ
0: แล้วค่อยปรับกันไปแต่วันนี้ขอโฟกัสแบบว่าก็โอเคถ้ามีลุ้นไปคอนเฟอเรนซ์ได้ก็โอเคนะอาจจะไปคาราบาวครับอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ
1: คือก็ไปยุโรปเรื่อยๆไปยุโรป้ามาก
0: คอนเฟอเรนซ์เงินก่อนนะ
1: หรือบางปีฟอร์มดีๆก็ไปแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดได้ไปพวกเนี้ยมันได้เงินจากพวกนี้มามันใช้ได้เลยนะ
1: มันใช้ได้เลยเงินมันเขาเรียกว่ามันจะขยายการใช้เงินได้เพิ่มอีกนะ
0: ครับอันนี้บอกสวัสดีครับสองลุงยังไม่ได้นอนครับอยู่ที่คลาวด์11มางาน AF 2026รอบชิงครับจากคุณอาร์มซาเอาชิงแล้วเหรอ
1: ไม
0: ่รู้วันนั้นยังเห็นคุณอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วคุณขออภัยแกยังอัพเกตชอบอัปเดตให้นะวันนี้AF ไหนออกอะไรเงี้ยโอชิงแล้วเหรอ
1: ไม่รู้เลยช่วงนี้ดูแต่เน่ๆดูแต่ก็ทันเลนอย่างเดียวอ่ะ
0: ดูแต่คลิปของผมไม่ได้ดูคลิปใหม่เลยดูแต่คลิปเก่าของเน่ๆเพราะว่าพอเคยไปเซิร์ชมาทีใช่ป่ะแล้วมันก็จะมาแล้วก็เด็กก็ดูแต่แล้วก็ไปดูในช่วงที่แกเด็กๆอ่ะช่วงที่แบบไอ้สิบขวบอะไรเงี้ย
1: แล้ว
0: ก้าวขวบ
1: เล่นกีฬา
0: ใช่โหเก่งมาก
1: ดูแล้วมันก็เพลินดีดูฝรั่งก็มารีวิวรีแอคชั่นอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ผมไอ้นี่ด้วยผมร้อนในก็เลยไม่ได้ลงคลิปโชว์ใช้ลิ้นใช้กีตาร์เอาแบบวงคิสให้ดู
1: เมื่อกี้ใช้ขนตาพักบอล
0: ครับ
1: อันนี้ใช้ลิ้นลิกีตาร์โซโล่กีตาร์
0: เพราะผมชอบวงคิสไงวงคิสเขาชอบใช้ลิ้นใช่ไหมนั่นกะอันนี้เลย
1: แล้ววงเมืองนอกอาจารย์ชอบแนวไหนพวก ACDC Heavy อย่างนี้หรอ
0: ACDC ผมก็ชอบบางเพลงอะไรพวกนี้อย่างผมชอบ
1: มีวงชอบไหม
0: ชอบ Aerosmith ชอบ Aerosmith ในพวกนี้อันนี้ใช่เลย Aerosmithพวกไอ้นั่นนะไอ้
1: แอโรซอฟชอบ
0: บาโจวี่แอโรซอฟก็ชอบนะแต่ตอนนี้คงจะลำบาก
1: ถ้ามันลงเก้าๆนี่อยู่ยิ่งดีเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นชอบแอโรซอฟ
1: ตอนยูโร
0: เขาทำงานไปภาคบอลได้ก็อยู่ตอนนี้ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
0: นี่อาจจะชอบอย่างอื่นนะฮะ
1: นี่เอฟอาร์มก็ไปอ่ะ
0: ก็อาจจะชอบไงอาร์มอะไรเงี้ยนะ
1: เป็นสาวกใครไปเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
0: เขาบอกโอกาสที่โบ๊ทลูกชายของพี่สมรักพังสิงห์เนี่ยไปเล่นให้สโมสรต่างประเทศไหมจากคุณนัทเรือใบโบ๊ทผมเคยเห็นฝีเท้าเขานะผมว่าถ้าไทยลีกอะT3 T2อะโอเคอยู่นะเนาะแต่ผมว่าต่างประเทศน่าจะเหนื่อยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังไอ้นี่หรือเปล่าแต่มีช่วงหนึ่งที่ได้เห็นนะเขาไปเล่นกับไอ้สโมสรในใต้หรือไงอะ
1: ใช่ใช
0: ่เล่นดีอยู่นะ
1: ผมว่ายากถามว่า
0: แต่ไม่ได้โดดเด่น
1: เก่งเลยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเก่ง
0: คือถ้าจะไปเล่นต่างประเทศได้
1: ไม่ได้เก่งมากเกินนักเตะไทย
0: จนป่านนี้ต้องเป็นระดับแบบเป็นตัวจริงในนะอย่างที1อะไรเงี้ยนะก็ต้องเป็นตัวจริงอยู่กับ BG อยู่กับบุรีรัมย์แบงคอกอะไรเงี้ยนะท่าเรือ
1: แต่คนเป็นผู้ปกครองคงโอเคอ่ะลูกยังอยู่ในสายกีฬานะพ่อเป็นนักมวยลูกไม่ต้องไปติดทีมทีมชาติก็ได้แต่ว่าได้เป็นนัก
0: แต่ก็เก่งทั้งคู่นะ
1: นักกีฬาอะไรเงี้ย
0: ทั้งน้องเบสทั้งนะก็ทำงานหาเงินกันได้โอ้โหสบายใช่เขาบอกเพิ่งได้แชมป์ AF 2026ไปครับที่1คือน้อง JJ V1 ที่2น้องยูริ V5 แล้วก็ที่3น้องโอม V10 แล้วก็ที่4เป็นน้องบีม V6 จากอองอามซ่าอ๋อ
1: รู้จักสักคนไหม
0: ไม่ขนาด
1: แต่เราไม่ได้ตามมันเนาะพี่ถ้าตามเราก็ยังจะรู้จักหน่อย
0: เพราะอย่างถ้าเป็นพี่เอกพี่อู๋เนี่ยก็จะเป็นคุณพวกเบอร์ตองจะไม่ใช่ไป V2 V1 อะไรมันตัวเลขมันน้อยไป
1: ผม V3 ใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเบอร์ตองต้องให้อาจารย์อู๋คนเดียว
0: ถ้าฉันเองเงินไม่ถึง
1: เฮ้ยอาจารย์มนไงโอ้นี่วันนี้น่าจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสพุ่งถ้าเป็นพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะโอ้โหมันเนี่ย
0: ทำไมฮะ
1: แมนยูแพ้อ๋อ
0: ดูดิโอ้แพ้ลิมเลยแพ้ลิมเลย
1: ลิมมนจะออกแบบหน้าไหน
0: กีดอ่ะมีกีดอ่ะ
1: แพ้เดี๋ยวพี่มนต้องหาแพ้แน่นอน
0: หา
1: แพ้แน่นอน
0: บอกโรดิโก้มาดริดจะเหมาะกับลิเวอร์ไหมจันเอกชอบไหมโรดิโก้
1: จริงๆของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกับมาดริดเกมลุกอ่ะมีข่าวแทบทุกตัวเลยพี
0: ่
1: วีนี่ก็มีข่าวโรดิโก้ก็มีข่าวว
0: ีนี่มันจบไปละ
1: เอนริกก็มีข่าวแต่ว่าไม่น่าจะได้ทุกคนถามว่าเหมาะไหมถ้าสไตล์ฟุตบอลคอปหรือว่าอีเรล่าที่เราเห็นนะผมว่าก็ได้อยู่นะเหมาะอยู่แต่ว่าพอมาใช้แอมจะใช้ได้เปล่าไม่ต้องนี่หรอกเอาแค่อีซักอ่ะพี่หูปีที่แล้วอ่ะก่อนย้ายโอ้โหนี่แหละสไตล์ที่มันแบบโบ๊ะใช่ป่ะจบคมเล่นกันทันมียิ่งมีเวียดมาป้อนให้แต่พอย้ายมาปุ๊บเล่นไม่ได้เลยเจ็บด้วย
0: ถ้าโรดิโก้นะผมอยากให้ไปลองไอ้มามูดอ่ะเพราะมามูดมันตำแหน่งจริงมันมาจากปีกใช่ป่ะแล้วไม่ค่อยไปเล่นกองหน้ามันได้แล้วผมว่าถ้ามาปีกแล้วรอพวกไอ้กีติเก้เงี้ยนะมันเคยเล่นด้วยกันแล้วมันเข้าขากันดีอยู่นะมันน่าจะโอเคนะ
1: ผมว่าเสียดายเซเมนโยมากเลยนะ
0: โอ้ใช่ใช่
1: ม
0: ี
1: ข่าวลิพูอ่ะไม่เอาแบบ
0: ไม่จริงจังเองเนอะไม่จริงจังเองเออตอนนั้นอ่ะโอ้ถ้าได้เซเมนโยมาแหลมเลยโรดิโก้ผมยังเฉยๆนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมยังมองตอนที่มากับมัดกับไอ้มีข่าวกับอาร์เซนอลผมก็เฉยๆนะบอยซันเอกก็ยังออกแนวไม่ค่อยอยากได้ด้วยซ้ำ
1: เอาจริงๆอ่ะผมอยากได้ยาร์ลดโบเวนด้วยซ้ำสมมติหูพี่โบเวนอายุยี่สมมติว่านักเตะสมมตินะยี่สิบเก้าสามสิบเฮ้ยทุกวันเนี้ยคุณจะมาเอานักเตะมาเล่นแล้วรอความสำเร็จ3ปีมันยากแล้วต้องเอามาปุ๊บต้องใช้ได้เลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: จะมารอปั้นมันโอ้ถ้าเป็นยุคก่อนมันยังได้นะพี่หูมันยังสู้กันอย่างอาร์เซนอลกับ
0: แล้วโบเวนผมว่าก
1: ับแมนยูแค่2
0: ปีว่าการใช้งานมันได้หลากหลายดีนะ
1: ใช่มันได้เลย
0: เพราะโบเวนมันจะเป็นกองหน้ามันก็เล่นได้มันจะลงมาต่ำมันจะไปอยู่ปีกมันก็
1: ใช่
0: มันหลากหลายดีนะ
1: คุณต้องเอาเบอร์ใหญ่เลยอ่ะสมมติอ่ะตัวที่จะมาแทนโอซาร่าอย่างเช่นนะยกตัวอย่างอย่างเช่นจอร์ดโบเวนโมแกนโรเจอร์
0: บัคโคล่า
1: บัคโคล่าอย่างถ้าในพรีเมียร์ก็พวกเปโดเนโตหรืออะไรเงี้ย
0: พวกมาดูริเก้อะไรพวกเนี้ยมาตินเนลลี่ไหมเฮ้ยทำไมต้องจื้อขึ้น
1: แล้วต้องมีข่าวการลาไม่เหร
0: อแล้วก็เผื่อแบบบ้านใกล้เรือนเคียงทีมในประเทศด้วยกันก็ปล่อยให้กันตรงนี้ไปเลย
1: โหเอามาดูแก้ดีกว่าเอามาดูแก้ดีกว่า
0: อย่างน้อยมีทรงกว่า
1: ผมว่าบาโคล่านี่แหละพี่
0: อ
1: ู
0: ๋
1: ผมว่ามันมีในยะกับการที่เปเชออกมาพูดแล้วว่า
0: ขายได
1: ้ขายได้จะตีความง่ายคือขายได้นะตัวเนี้ย
0: คือก่อนหน้านี้เงียบไม่มีข่าวแล้วแต่ตอนนี้เริ่มมาเหมือนอารมณ์เหมือนอ่อยอ่ะก็ทุกตัวในปารีสขายได้นะเออคือชัดเจนอ่ะ
1: พี่อยู่จำได้ไหมว่าไม่แน่แต่ทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมีข่าวกับกวีช่าแล้วเอริเก้หรือเปเช่ผมบอกว่าไม่ขายนะเขาชัดเจนไงพี่นึกออกไหม
0: อันนั้นรีบเลยออก
1: ไ
0: ว
1: บอกเฮ้ยไม่ขายนะเว้ยนี่แต่
0: ชั่วโมงเนี้ย
1: บาโคล่าก
0: วีช่าเดมไม่ต้องคุย
1: ดูเออ
0: ย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์เลย
1: หรือแต่ประเภทไอ้สามไม่พิวก็
0: เออใช่
1: อย่าไปแตะเลยนะ
0: ใช่
1: ยกเว้นฟาเบียนลุยอ่ะถ้าบาซ่ามาดริดอันนี้ก็โอ้โห
0: เพราะฟาเบียนลุย
1: จะขวางยากหน่อย
0: เริ่มจะมีเจ็บบ่อย
1: ใช่
0: ไหมและก็อายุถ้าเทียบกับพวกนี้ก็อายุเยอะกว่าใช่ไหมก็พร้อมปล่อยมากกว่า
1: ไอ
0: เนเวสกับไอวิตินยา
1: ที
0: ่หมดติด
1: ล่าสุดที่เล่นกับวิลล่าก็เอมเบลี่ก็ลงก็เล่นได้
0: ใช่แล้วไอเอมเบลี่หลังๆมันไปเล่นแบ็คขวาม
1: ัน
0: ก็เล่นได้ด้วยเนาะ
1: ไอนักเตะประเภทเนี่ยผมว่าทีมาชอบ
0: โค้ชชอบ
1: โค้ชชอบ
0: โค้ชชอบเลยอ่ะ
1: ไม่ค่อยหือไม่อืดเล่นตำแหน่งไหนได้หมด
0: ใช่ใช่พร้อมจะเล่นอะไรเงี้ย
1: แล้วถามว่าเล่นโดดเด่นดีมากไหมไม่ถึงขนาดดีมาก
0: แต่เล่นได้แต่เล่นกลางดีเลยนะ
1: ใช
0: ่ใช่มันเล่นกลางดีเลยนะครับคือถ้ามันไม่ไปเทียบกับเนเวสกับวิตินยาหรือฟาเบนลุยอ่ะมันเป็นตัวจริงได้เลยไอ้เจ้าเซเมลี่
1: อ่ะแต่ไอ้สามมิดฟิลด์เจนเนอร์เปเช่
0: อ
1: ่ะ
0: ต้องยอม
1: ผมว่าก็พอกับบาซ่ายกบุสเกตแต่ว่าเพียงชื่อชั้นมันสู้รุ่นพี่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ดูวิธีการเล่นเนี่ยโ
0: อ
1: ้ผมว่ามันก็ที่สุดของรุ่นอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็สุดเปเชก็ไลท
0: ์สุดในรุ่นอยู่อ่ะใช่ใช่เขาก็เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาแล้วอ่ะมันก็พิสูจน์แล้วนะ
1: เกม
0: แล้วเป็นแชมป์อย่างโหดนะ
1: ออนไลน์เอลิวิซี่เนี่ยวิมีถ่ายทอดสดทางโมโนด้วยนะแต่เนี่ยผมเปิด
0: นี่ไงผมก็ดูอยู่นี่ไงพีเอสบีอ่ะนำ
1: เอเซอร์อยู่ศูนย์มันจะกำลังจะพักขึ้น
0: บุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่ยังไม่ได้ประตูเพิ่มนะ
1: ก็ก่อน
0: เริ่มไม่ได้สู้เลย
1: เปริสิตมงจ่อเนี่ยโดนเซฟส่วน ลาลิก้าสเปนครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับคาราเบสกับเกเตเฟ

0: ไอ้00
1: มาดูข่าวซันเดอร์แลนด์ว่าตกลงดีลอะไรพวกเนี้ยมองไปบอกโอ้ยไอ้นี่ไอ้ของตูลูสนะทรายมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าแดงยวนมันเป็นเดยาน
0: อ่
1: านเป็นแดงยวนทีแรกเอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวแดงยวนไม่ธรรมดาเว้ยสมยศสมยศใช่ไหม
0: ไม่งั้นก็มีเด็กไทยไปเล่นที่นู่นอีกนะ
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้ก็ไอ้ยามาว่าน้องอยู่ปัตตานีใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ก็ไปเล่นกับบาร์ท่าไง
1: ครับผมเบนหมีอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ใช่ป่ะเบนหมีนี
0: ่ไอ้ล่าสุดจารย์เห็นไอ้นี่ว่าไอ้ศูนย์หน้าของวิลล่าไอ้เจ้ามาโจ้เลยนะ
1: เออไอ้เขาบอกว่าส่งดีนะมาโจ้
0: โคตรดีอ่ะ
1: ล่าสุดยิงด้วยนี่
0: ใช่ไอ้
1: เมื่อหลายคนชมอยู่เลยไอ้เจ้ามาโจ้อ่ะ
0: พี่เจเล่นโคตรดี
1: แล้วเด็กมันอายุเท่าไหร่เองอ่ะ
0: 17 18
1: ใช่ป่ะ17 18ประมาณเนี้ย
0: ก็นี่ไงคนหนึ่งมาแซวอ๋อน้องคนนี้มันอยู่เชียงใหม่เรียนอยู่แม่โจ้
1: แม่โจ้
0: เลยโอ้ยใต้ก็ไปอยู่กับบาซ่าใช่ไหม
1: เ
0: หนือก็ไปอยู่กับไอ้ใต้อยู่บาซ่า
1: ตอนนี้นักเตะ
0: เหนือก็ไปอยู่กับวิลล่า
1: ในพรีเมียร์เยอะนะ
0: ใช่
1: ล่าสุดไอ้ปริญญานี่ไงใช่ป่ะมันก็ย้ายไปอยู่เดี๋ยวกลับไปพรีเมียร์เนี่ย
0: ไมคอนนี่ก็ไปอยู่กับบาเยิร์นไง
1: ครับ
0: นี่เขาเด็กคริสเตียนนะพี
1: ่โอ้นี่เด็กลาดลี
0: เด็กลาดลีไม่ตอนนี้น้องมันยังมีชื่ออยู่ที่คริสเตียนอยู่นะ
1: ใช่ใช่ยังมีชื่อ
0: คริสเตียนอยู
1: ่ตอนนี้ดรอปไปอยู่มั้ง
0: เห็นว่ามันนั้นจัด
1: อะไรเขาบอกยัง
0: เรียนออนไลน์มั้ง
1: อ๋อลายอ๋อ
0: แต่ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นคนไทยอ่ะโอ้โหต้องเรียนให้จบนะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยโอ้โหถ้าได้เป็นนักเตะอาชีพนี่ดรอปเรียนเลยอ่ะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะ
1: เรียบร้อยเป๊ะเชจัดไปจนได้ได้ไหม
0: น่าจะไฮไลท์มากันพักครึ่งไปแล้ว
1: โอ้พักครึ่งไปแล้วโอ้ล้ำหน้าเนาะโหแต่ยิงดีอยู
0: ่
1: ไอ้เจ้าฟันบอมไอ้ฟันบอมเมลอ่ะโรบินฟันบอมเมลแต่เล่นดีเนาะ
0: เล่นดี
1: เล่นดีอยู่เนาะคล่องดีด้วยอะไรด้วยโอ้โหแต่ว่าครึ่งแรกนี่ก็ถือว่ารอดไปนะ
0: ซ้ายเนี่ย
1: จบ1-0นะเน
0: า
1: ะ
0: บอกเลยผ่านตลอดอ่ะ
1: โอ้ไอ้นี่โดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โหพีเอสวีพับสนามเลยนะครับ
0: อุ่นเครื่องฮัมบูร์กครับนำตูลูส 2-1 ท้ายเกมอาจารย์90+2มีตัวดังไว้ในปีนี
1: ้ฮัมบูร์กเดี๋ยวต้องดูก่อนปีนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้ยังไงเพราะว่าตัวคืนใหม่ก็เยอะไงใช่ป่ะไอ้เวียร่าพวกโลกองกาวูสโควิดที่ก่อนนั้นนั้นมา
0: ชันดาก้ามาอยู่อะฮัมบูร์ก
1: อะใช่เพิ่งย้ายมาสัปดาห์ก่อนนี่เองย้ายจากเลสเตอร์มานะครับชันดาก้าแต่ก็ไม่รู้มันจะยกระดับทีมได้ไหมเนาะเพราะดาก้าผมเห็นมีตุรกีที่มาแล้วทีมใหญ่นะเฟเนนะครับก็เป็นไอ้เจ้าทาริสก้ายิงให้เฟเนนำเกนเคเบอร์ดิจี้ไปแล้ว 1-0 นะครับนี่เริ่มมาประมาณ19นาทีนะครับมีประตูละ
0: โอ้ยูซุปโพเซนอยู่
1: ใช่ใช่ยูซุปโพเซนโพเซนก็ปีที่แล้วไม่ค่อยได้ลงเจ็บ
0: เขาก็เพิ่งย้ายจาก
1: เสริมจากไลซิกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเห็นแบบแฟบแฟบอ่ะเดี๋ยวรออัปเดตทีเดียวมันมีพลึบมาใช่ครับ
0: มีเกมเบลเยียมออกสตาร์ท1คู่มีทางด้านลูเวนกับคับรูสยัง0-0อยู่นะครับแล้วก็มีเกนกับเวสโซโลก็0-0นี่ถ้าบอกว่าก็คุ้นเคยกับเหมือนกับฤดูกาลปกตินะรอบดึกๆก็มีฟุตบอลแนวนี้ออกมาแล้วอะ
1: วันนั้นกุยจันมนเขาจะขายทีมอยู่200 ล้านเนี่ยหาเงินสักนิดนึง
0: ทีมอะไรกัน
1: ไอ้นี่ไงเลสเตอร์แล้วได้ลูเวนด้วย
0: เอาเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ขายเลเซอร์แล้วก็พ่วง
1: มีลูเวิร์นให้ด้วย
0: เอาเหรอหุ้ยดีนะถ้าคนมีเงินนะ
1: แล้วก็สนามของไอ้คิงพาวเวอร
0: ์
1: ที่อยู่ในลิสต์นะที่ชื่อว่าจะขายนะ
0: อู้สุดท้ายก็ไม่ไหวนะว่าย
1: ื้อไม่ไหวแล้วจริง
0: เพราะทีมก็ตกไปเล่นในลีกวันด้วยไง
1: ส่วนตุรกีล่าสุดกาเซียนเตฟนะครับก็ตามหลังทางด้านของอาราดิยาสปอร์ไปแล้วนะ0-1นะครับผม
0: ครับ
1: วันนี้ทีมเยือนนำหมดเลยโอ้โหส่วนไอ้เซกุนด้านี่ไอ้คู่กาดิสนาที90โอเบโดนาที90+5ยัง0-0ทั้งคู่อยู่เลย
0: ครับ
1: ส่วนไอ้คู่ลาลิก้าก็อาราเบสกับเกตาเฟ่ก็ยัง0-0อยู่นะผ่านมา1ชั่วโมงนะครับเกตาเฟ่เหลือ10คนล่าสุดโอเบโดจบแล้ว
0: ครับ
1: เสมอกับกรานดาไป0-0นะครับเรียบร้อยก็ค่อยๆทยอยอัปเดตกันไปนะ
0: ทีมของกาซอล่านะขึ้นมาปีเดียวก็ตก
1: ใช่ส่วนโคปาอิตาเลียก็มีคิกออฟมาอีกหนึ่งคู่นะครับเวเนเซียกับโมเรน่า
0: ครับ
1: โมเรน่านี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
0: ไม่จะถามว่าลีกสองได้ตามไห
1: ม
0: คาสลูวันนี้เจอกับไกเซอร์สโลเทน
1: ครับ
0: นี่เป็นแมตช์เดย์ที่สองของนี่นะไอ้ผมไม่แน่ใจว่าโคเซ่เขาคุมทีมลีก้าสองอะไรอาจารย์
1: จำไม่ได้อ่ะต้องดูก่อนอยู่ไหม
0: เพราะอย่างปีแล้วอ่ะเวลาบุนเดสลีก้าจะเขาจะถ่ายเขาจะชอบเอาลีก้าสองอ่ะถ่าย
1: เท่าไหร่ใช่ๆมีอยู
0: ่
1: บางทีเวลาไม่ได้นะ
0: เดินแบกหรืออะไรเดี๋ยวเช็คดูทีแต่ว่าเขาจับงานโค้ดละ
1: กับ
0: ทางด้านมิโลสลาฟโคเซ่ดูมากยูนเท่นะอาจารย
1: ์ผมว่าเฮ้ยแต่เขาเป็นโค้ดดีนะ
0: เนี่ยอยู่กับดอนแบกยานยังอยู่
1: ตอนนั้นไปคุมไอ้นี่ไงเป็นคุมไอ้เป็นโค้ดกองหน้าให้ลาซิโออ่ะช่วยได้เยอะเลยนะ
0: อันนี้ก็คุมเดินแบกอยู่อาจารย
1: ์
0: เนี่ยนัดล่าสุดที่เขาคุมก็ชนะบุกชนะกอร์เทอร์เฟิร์ส 4-2
1: ครับ
0: ในนัดที่2ของไอ้ของเยอรมันแล้วตอนนี้เดินแบกอ่ะ2นัดอ่ะก็6แต้มละ
1: เฮ้ยแต่น่าสนใจเป็นโค้ดที่คือขอพูดชื่อมาเนี่ยนึกว่าอายุเยอะนะเด็กเพิ่ง48เองนะลองซับโกเซ่แต่น่าเสียดายนึกคิดลูกเร็วไปหน่อยเน
0: าะก็สถิติไอ้ดาวสมโลกสูงสุดบอลโลกอยู่ตั้งนานเนี่ยเพิ่งมาโดนทำลายปีนี
1: ้
0: เอาจริงอ่ะโอ้โหถ้าแมตช์ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทำลายเขายากอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: พี่
1: พอมันมีกฎใหม่เลยเนาะมันได้ยิงกันเยอะขึ้นนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็ผมว่าอาชื่อเดินแบกคุ้นอยู่แล
1: ้
0: วกับบอลบ้านเราอ่ะอุ้ยนี่หลายทีมที่อยู่ในลีกสองนะจันเนินแบกแฮท่าคาสลูโบคุ้มเงี้ย
1: ไอพวกไอ
0: ไกเซอร
1: ์อดีตเคยขึ้นมาทั้งนั้นไอพวกอดีตเคยขึ้นมาทั้งนั้น
0: ฮันโนเวอร์เงี้ย
1: ครับ
0: แต่เลขสวยนะฮันโนเวอร์96
1: อันนี้บอกพูดถึงน้องเนเน่เนี่ยพี่ทั้งสองคอยดูนะครับอีก20ปีข้างหน้าผมจะปั้นลูกผมให้ดังเหมือนเนเน่จากคุณพ่อน้องโมบายโอ้
0: อันนี้เป็นแนวคิดเลยเหรอเป็นแนวคิดที่โอเค
1: 20ปีก็คุยกันลำบากละเนคุณพ่อน้องโมบายไม่น่าจะถึงไม่น่าจะอยู่ถึง
0: คือหนึ่งคือจะอยู่ถึงหรือเปล่า
1: พี่อู๋พี่เอกอาจจะคุยกันผ่านทูปนะ
0: ส่วนสองถ้าจะปั้นลูกตัวเองอ่ะนั่นถ้าบอกว่าอีก16ปีข้างหน้าคุณจะต้องมีเมียคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อีก14ปีข้างหน้าคุณจะต้องมีเมียคนหนึ่งคือคุณจะต้องมีลูกแล้วสอนน้องเล่นกีตาร์
1: 20ปีข้างหน้านี่ผมต้อง70กลางๆนะ
0: ทันอยู่
1: 70ไม่น่าจะต้องจุดธูปบอกแล้วล่ะ
0: โอ้ย70จะไม่แก่พี
1: ่70
0: ถ้า80อัพเนี่ยผมรู้สึกว่าแก่ละ
1: ก็ไม่แน่นะจะไปเล่นไปเขาบอกยูโตะซูซูกิของไฟบวกดีไหมจันโอซูซูกิกับไฟบวกลงเล่นก็ได้ลงบ่อยอยู่ผมว่าก็โอเคเป็นพวกสไตล์เทคนิคดีนะสไตล์พวกไอ้นักเตะญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะผมว่าเทคนิคเขาดีซ
0: ู
1: ซูกิก็ใช้ได้อยู่นะครับ
0: จริงๆพวกนักเตะของญี่ปุ่นที่ไปเล่นในยุโรปอ่ะ
1: ผมว่าซูซูกิดีกว่าของพวกบวกนะไอ้เคียวไกผมว่าซูซูกิโอเค
0: ครับ
1: ไอตัวนี้ผมชอบล้อไงนะถ้ามีซูซูกิมีคาวาซากินะเคซูเกะฮอนด้าอีกคนหนึ่งนะแล้วก็มีไอพวกดาวิดยามาฮ่านะ
0: ไม่พี่อู๋เราอะรู้สึกว่าตอนเนี้ยไอพวกนักเตะญี่ปุ่นที่ไปอยู่ในยุโรปอะมันของแท้หมดน่ะ
1: เก่งเป็นตัวจริง
0: มันดีหมดเลยผมว่ามันดีมาก
1: ๆแล้วเราจะไปสู้ยังไง
0: ผมว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นไปด้วยฝีมือตัวเองไม่ได้คอนเนคชั่นไม
1: ่
0: ได้ไปฝากเลี้ยงไปฝากซ้อมไม่ใช่
1: ซูซูกิผมว่าอีกหน่อยอ่ะของไฟบวกผมว่าเป็นตัวจริงแน
0: ่
1: เพราะช่วงหลังนี่ได้ลงบ่อยขึ้นนะซูซูกิเป็นพวกมิดฟิลด์ตัวรุกเลย
0: อีกซูซูกินึงเราก็อาจจะได้เห็นในพรีเมียร์ก็ได
1: ้ใช่ไซออนซูซูกิเนี่ยไซออนซูซูกิเนี่ย
0: เพราะว่าหน่วยก้านเขาดีนะการนะน่าจะโอเค
1: โอ้ก็น่าอยู่ประมาณนี้จะดูให้ว่ามีอะไรเพิ่มไหม
0: บอลเบลเยียมล่าสุดเวสโตโลนี่บุกไปนำเก๋ง1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนลูเวนกับคลับบูนี่ยัง0-0อยู
1: ่ส่วนใครที่ถามไอ้กาดิสนี่90+5ยัง0-0อยู่ดูทรงแล้วเซกุนด้านี
0: ่
1: แต่ช่วงหลังสเปน0-0กันเยอะเนาะเหมือนเจาะกันไม่เข้าอ่ะบอล
0: ครับอุ่นเครื่องเบติสอินเตอร์ก็ยัง0-0อยู่
1: เอ้ยโหตกใจเลยผมเงยหน้าไปนึกว่าโรบีบาโจ
0: ใคร
1: อ๋อคม ใส่เสื้อทีมชาติอิตาลีมานึกว่าบัตโจโอ้
0: บัตโจหรือกาตูโ
1: ซ่คมยิ้มอย่างหวาน
0: บัตโจหรือแบกูมี่ดีดี
1: ดีดีถ้าไม่มีใครจับดีลอยไปแล้ว
0: บอมบอกถ้าคมถ้าคมบัตโจบอมก็ลาอู
1: แล้วแล้วเลือกตัวหล่อด้วย
0: บอมก็ลาอูอ่ะ
1: จะก็จอดโอ้จะจอดบัตโจอันนี้ต้องคุยกันเองเฮ้แต่บอมก็เหมือนนะใส่เสื้อมาดริดมานะคล้ายๆลูดิเกอร
0: ์ฮะลูดิเกอร
1: ์เฮ้ยโอ้โหเสียงลั่นเลยขึ้นขึ้นเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบออกรีบไป
0: บอกล้วงสนับมือนะเฮ้ยเขาเป็นลาอู
1: ไม่ไม่เราก็
0: หรือโมเรนเตสก็ได้
1: ไม่เราตั้งใจแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวคู่นี้คู่หน้าเนี่ยจันบอมกับจะได้ขุนคมเข้ามาเนี่ยอ๋อยังไม่เข้าคู่กันอ๋อนึกว่าเข้าคู่กัน
0: อ่ะมองเข้าที
1: สิกะจะเปิดแก๊สให้พระเออเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยเออคนเป็นลีดิเกอร์คนเป็นวัตโจ
0: ช่วงหน้า
1: อืมช่วงหน้าจันคมกับใครไม่รู้
0: คมผมเดาว่าเป็นสนเปล่า
1: สนเหรออ ๋
0: อ
1: โอ้โหเพื่อนรักกันเลย
0: คมสนคมสน
1: อ๋อจันบอมตีจันบอมตีสี่ใช่ป่ะ
0: แต่ก็ไม่นอนนะ
1: ไม่นอนไม่นอนตะกี้ผมเห็นแล้วนั่งดูหนังอยู่ในกำลังคึกกำลังดีดเลย
0: ยังบ่นบังเลยว่าตู่จัดคิวพันหลอ
1: ใช่เห็นตะกี้บอกว่ารหัสนี้ดีบอกว่าไอ้ได้รหัสมาจากไอ้จันไปไงเข้าไปพิมพ์บอกโอ้รหัสนี้เวิร์ก จันบอมขายง่วงเลยอ่ะจันบอมเช็ดให้สะอาดหน่อยนะเช็ดให้สะอาดนิดนึงนะอย่าทำเลอะเทอะโอ้ดีดีหาเรื่องใหม่อยู่จัดไปแล้วเรื่องนึงไอ้เราก็ว่าเสียงอะไรแปลกๆนะฮะเข้ามา
0: เอ้ยนี่ผมเข้าไปดูเบติสวันนี้ก็แทบจะชุดใหญ่นะอาจารย
1: ์อืม
0: ฟอร์นาพวกแอนโทนีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะขาดแค่อัปเดตตัวเดียวว่า
1: อัปเดตที่มันเจ็บเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ็บอ่ะนะอีสโก้อะไรเงี้ยก็ลงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ว่าอัปเดตจะเจ็บขนาดไหนเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยถ้าอัปเดตไม่เจ็บน่ะผมว่าโมร็อกโกน่าจะดีย
1: ังคิดอยู่เนาะไออัปเดตโอ้โหมันเจ็บกับบอลโลกโมร็อกโกมันเก่งขนาดนี้เนอะ
0: โคตรสวย
1: อุ้ยถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นอาวุธหลักเด้อ
0: ดีอะอย่างดี
1: ตัวอัปเดตที่เล่นดีมากนะครับ
0: นึกถึงไอ้นึกถึงปีที่เขาเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์กับเชลซีอะ
1: อุตบอลอุ่นเครื่องมานี่เงียบจริงเนาะอินเตอร์ก็เงียบนะครับ
0: แล้วใครเชียร์บอลช่วงอุ่นเครื่องต้องระวังนะครับเพราะบางทีความจริงจังมันไม่ได้ 100% นะ
1: บางทีจัดมาครึ่งแรกอย่างเงี้ยตั้งเดียว
0: ครึ่งหลังเปลี่ยนยกชุด
1: แป๊บเดียวยกชุดใช่
0: เพราะว่ามันก็ต้องระมัดระวังเพราะจะลืมนะว่าช่วงปีสั้นเนี่ยหนึ่งนักเตะมันก็จะเป็นหาแมตช์เรียกความฟิตใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพวกบางทีนักเตะทีมชาติที่เข้าแคมป์ช้าสภาพร่างกายก็ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยนะ
1: อย่างอินเตอร์เนี่ยครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหจัดยกเซตเลยดีมาโกอาคันจีซูชิชโปเวเดลมาคิตายานหรือเอลิเก้เบนจามินปาวาเนาะ
0: เยอะเยอะเยอะ
1: อินเตอร์ปีนี้ก็ดูแล้วเกมลุกข้างหน้าต้องรอพวกไอ้นี่อย่างเดียวเนาะผมว่าไอ้เจ้าเอโปซิโต้มันก็ยังไม่ถึงเนาะวันนี้อะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: น่าจะรอพวกเราตาโร่อะไรพวกเนี้ยตูลามอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: อย่างเฟเนวันเนี้ยที่นำเกนเคเบจี1-0เนี่ยเป็นทาริสกาที่ยิง
1: ครับ
0: เข้าไปดูตัวจานอย่างเมสันกรีนวูดก็มีชื่อสำรองนะ
1: ครับ
0: ไอ้หุยมูริกี้ไปอยู่เฟเนแล้ว
1: อืมเวลามูริกี้ย้ายไป
0: กองเต้นี่ก็ใช่นะครับ
1: ครับ
0: เนลสันเซเมโดนี่ก็ใช่นะครับเอ้ยเขาเสริมตัวดีอยู่นะ
1: ใช่ๆก็เขาเป็นพวกทีมเสียงกงอยู่แล้วไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับในช่วงของซ็อกไลท์รีพอร์ตของอาจารย์อุ๋ยอาจารย์เอกเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงหน้าอาจารย์คมกับเซียนสนมารับหน้าที่ต่อนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซ็อกไลท์
2: รีพอร์ตโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
11: Soccer Live Report

9:09 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Shock Live Report ครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้นะครับก็จะอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับแต่ว่าก็สนนะสนก็คือสนแหละ อะระหว่างรอสนมาเข้ารายการนะครับผมไปไล่สรุปผลการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจของค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาให้หน่อยแล้วกันนะครับลาลิก้าสเปนนะครับท้ายเกมแล้วคู่แรกของฤดูกาลนี้นะครับเดอะปาร์ติโบลาเบสนำเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน1ประตูต่อ0นะครับในขณะที่ฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับ2คู่ที่จบไปวิลเลียมทเวแพ้เอนีซีไนช์เมเกน1-4อูเทรคแพ้อาร์เซนอลมา1-4นะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ Excelsior ตามหลัง PSV Eindhoven 0-1 Fortuna Sittard อันนี้อีกคู่หนึ่งนี่เพิ่งเริ่มนะครับเริ่มได้ประมาณ10นาทียังไม่ถึงดีเลย Fortuna Sittard ขึ้นนำกับ Blue Warden นะครับ1-0นะครับส่วนบอลโปรตุเกสเนี่ย2คู่ที่จบไปก่อนหน้านี้จะมี Alvega นะครับเสมอกับ Estrella Madura 2-2 แล้วก็ Atletico Vizu แพ้ Santa Clara 0-1นะครับรัสเซียพรีเมียร์ลีก3คู่ที่จบไปโรดิน่ามอสว่าเสมอกับอาครอน 3-3 นะครับเซสเคมอสโกชนะฟาเคล 1-0 รอสตอฟเสมอกับรูบินคาซาน 1-1 ที่เตะอยู่ตอนนี้เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้าย FK คราสโนดานำมาร์คมัตส์กรอสนี่อยู่1-0นะครับมีออสเตรียบุนเดสลีกาเตะจบไปแล้วคู่หนึ่งออสเตรียลุสเทนอลชนะวอลฟ์แบกเกอร์ไป2-1ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้ท้ายเกมนะครับสตรอมการ์ดนำอัลทัช1-0นะครับที่เหลือมีเบลเยียม First Division A นะครับซังกิโลวันนี้เสมอกับสุเตวาระเกม0-0คอทรายแพ้รอยัลแอนเวิร์บ0-3ที่เตะอยู่ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มมาได้ประมาณ20นาทีราซิ่งเก้งตามหลังเวสต์โลแล้ว0-2นะครับส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้อีกคู่หนึ่งเวลาเดียวกันออตเฮเวอรีเสมอกับคับบรูท0-0นะครับมีฟุตบอลโครเอเชียนะครับเตะไปจบแล้ว1คู่ NK Istra เนี่ยชนะสลาเวนโคบริฟนิก้า 3-0 ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยเริ่มมา12นาทีแรกโอเซียกับโลโคโมติวาซาเกร็บยังเสมอ 0-0 แต่ล่าสุดในฟุตบอลลีกฮอลแลนด์นะครับโอ้โหคู่นี้

0: เซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่า Excelsior ตีเสมอ PSV Eindhoven นะครับ1ประตูต่อ1เป็นเกมที่ PSV บุกทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็นำก่อนแล้วด้วยแต่ว่าล่าสุด Excelsior ตีเสมอแล้วนะครับ1ประตูต่อ1นะครับจังหวะเปิดจากมุมด้านซ้ายเข้าไปแล้วก็มีตัวเทคหม่งที่บริเวณหน้ากรอบ6หลาเปลี่ยนทางเข้าประตูไป Excelsior เสมอ PSV แล้ว 1-1 นะฮะส่วนลีกอื่นๆในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้จบที่โครเอเชียไปต่อกันที่ลีกเช็กพาดูวิเซ่เสมอโบเลสลาฟ 1-1 โซลาโก้แพ้ออลมุส 1-2 แล้วก็สปาร์ตาปรากชนะเทเปลิเซ่ 4-1 ที่เตะอยู่ตอนนี้ต้นครึ่งหลังวิกตอเรียเพลเซ่นนะครับนำสลิน2ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลเดนมาร์กเดนมาร์กซูเปอร์ลีกไม่มีนะครับมีเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับจบไปหมดแล้วโบตันวันเดอเรอร์ชนะเบรสตันนอตเอ็น 2-1 บริสตอลซิตี้แพ้เมวอร์ 0-2 ชาร์ตันอะเลติกชนะเดอร์บี้เคานตี้ 2-1 มิดเดิลสโบรนะครับชนะลินคอล์นซิตี้ 2-1 นอริชแพ้เวสต์บรอมวิชอัลเบียน 1-2 มีพอร์ตสมัธครับแพ้ควีนส์พาร์คเรนเจอร์ 1-3 สโตคซิตี้แพ้สวอนซี 1-2 และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทำได้แค่เสมอกับเบอร์มิงแฮมไป 0-0 นะครับฟิลาเดลเฟียสกาลิก้า1คู่วันนี้มาเรนฮามชนะซานยอน2-0นะครับมีลีกา2เยอรมัน3คู่ที่จบไปกรอเทอร์เฟิร์ตแพ้เดนแบก 2-4 แฮทเทอร์บรินชนะไฮเดนฮาม 4-1 ออสนาบรูคแพ้มาร์เกเบิร์ก 0-3 ที่เตะอยู่ตอนนี้ท้ายครึ่งแรกไกเซอร์สลาเทิร์นยังเสมอกับคาวโซโลอยู่0-0ส่วนคู่อื่นใครตามอยู่ขอเข้ามาเป็นคู่ๆแล้วกันนะครับอ้าวนำเสมอ5นาทีถึงหรือเปล่าล่าสุด PSV Eindhoven ขึ้นนำ Excelsior อีกรอบเป็น 2-1 นะครับก็เดี๋ยวไปดูผลวันอุ่นเครื่องหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสนวิรุณนะฮะ
1: ครับสวัสดีอาจารย์คมแล้วคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: คุณรู้หรือเปล่าว่าคู่นี้นี่อาจารย์โอ๊ตเขียงที่เขาพากอยู่นะ
0: โอ๊ตเขียงคือใครอ
1: าจารย์โอ๊ตสินพงษ์ไง
0: อ๋อพี่โอ๊ตสินพงษ์โอ๊ตเขียงหมูก็งง
1: อาจารย์คมรู้จักพี่โอ๊ตเขียงหมูอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้จัก
1: เฮ้ยฉายาเขาอาจารย์โอ๊ตเขียงหมูนี่โอ้ก็เมื่อกี้ก็เจออาจารย์อู่ก็แซวไว้แล้วอู่แชมเปี้ยนชิพเพราะว่าเห็นวันนี้อาจารย์อู่ไปภาคมิดเดิลสโบร
0: ์มิดเดิลสโบร์นี่ก็เสมอนี่ใช่ไหม
1: ใช่เสมอน้องใหม่ลินคอนไงท่านประธานาธิบดี
0: ส่วนบอลอื่นเครื่องที่น่าสนใจวันนี้นะครับฟรายบวกชนะคริสตัลพาเลซ 3-0 นะครับมีเชลซีชนะเรอัลโซเซดาด 3-1เอเวอร์สแบกชนะลอเรียง 4-1 ลีดชนะอัลสบวก 4-0 บาเยิร์นชนะแอร์เบไลซิก 3-1 บรูเชียมันเซนกัดบักชนะแอสเซเวล่า 2-1 มายชนะบอนมัส 2-1 อูนิออนเบอร์ลินชนะอูนิออนเบอร์ลินเนี่ยแพ้อิปสวิชทาวน์ 2-4 เบรนท์ฟอร์ดถล่มไอท์ฟรักแฟรงเฟิร์ต
1: 7-0
0: แฟรงเฟิร์ตเอาชุดไหนลงเนี่ยไบรตันนะครับชนะโบโลญา 1-0 เอเวอร์ตันเสมอลิวหนึ่งหนึ่งนะครับฮาสตี้เสมอนีด 0-0 นิวคาสเซิลแพ้เลเวอร์เซน 1-2 ซันเดอร์แลนด์ชนะแรน 2-1 สเปอร์ชนะฮอฟเฟนไฮม 3-0 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เอซีมิลานครับ 2-4 เป็นไง
1: ต้องบอกแพ้เอซีมิลานของรูเบนอโมริม
0: ใช่ พวกคุณไม่เก็ตพวกเขาอ่ะ คุณไม่เก็ตระบบเขาเป็นไงล่ะ
1: แฟนแมนยูเขาร้องเลยบอกแพ้ใครก็ได้แต่ไม่อยากแพ้โม
0: โดนเผาเครื่องไปนะครับฟูลแลมชนะสตุตการ์ด 1-0 บรูเซียดอร์ทมุนด์เสมอไอซ์โรม่า 2-2 นะครับมีตูลูสแพ้ฮัมบูร์ก 1-2และล่าสุดในบอลหนึ่งเครื่องระดับสโมสรอินเตอร์มิลานครับขึ้นนำเรอัลเบติสแล้ว 1-0นะครับก็ประมาณนี้
1: คุณวนให้รอบใหญ่แล้วถ้าอะไรตกหล่นก็น่าจะไม่มีแล้ว
0: ก็จะเป็นพวกหลีกเล็กๆนะครับตุรกีนอร์เวย์นะครับ
1: ครับ
0: ขอเข้ามาแล้วกันนะครับทาง4689899ร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางหน้าSMS นะครับตรงนี้ก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ทาง4689899นะครับ
1: ก็พูดคุยกันได
0: ้วันนี้นี่นั่งดูบอลอยู่2คู่ไอ้3คู่รวมบอลไทยด้วย
1: ทีมชาติไทย
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่อังกฤษเลยสิงคโปร์นี่ว่าแน่ๆแพ้เราตามหลังไกลสุด 0-3 อ่ะดีตีใครแตกมาได
0: ้คือวันนี้ต้องบอกเลยว่านี่คือชุดเต็มของทีมชุดนี้แหละ
1: ของนี้ประเทศไทยชุดไออาร์เซนครับ
0: ชุดอาร์เซนครับชุดนี้แล้วนี่คือชุดใหญ่ที่สุดแล้วผู้สาประตูปฐมไอกัมพลปฐมวัชกุลกองหลังทอมเบียสายณัฐพงษ
1: ์สายยา
0: แบ็คซ้ายอุสมานเทียงคามแบ็คขวาวาริชูทองกลางก็จะเป็นสารัตอยู่เย็นเป็นคณะคำยกแล้วก็เป็นเสกสรรราตรี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อ๋อไม่ใช่เป็นแชร์พลอด
1: ทนอดทนที่ชื่อตัวรับ
0: แล้วก็3ตัวรุกก็จะเป็นเสกสรรราตรีเป
1: ็
0: นทฤษฎีผลวิมายแล้วก็เป็นยศกรบุรพาก็เมื่อคือเรื่องมันมีดราม่าอย่าง
1: ยังไง
0: เมื่อวัน
1: โทษอ่ะ
0: วันพุธที่ผ่านมาผมมา สปอร์ตไกด์กับพี่เจต
1: อ๋ออ่ะ
0: แล้วก็มีคนส่งข้อความเข้ามาคือเหมือนพี่เจตเขาก็ติงเขาก็เหมือนเขาไปดูเกมนัดล่าสุดนะ
1: อ๋อไอที่เจอเมียนมา
0: เออแล้วเขาบอกโอ้ยมีคนบ่นกันว่าเฮ้ยฮัสซันเล่นบอลหน้าเบื
1: ่อ
0: ไม่เห็นสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นผมเถียงสวนเข้าไปว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวเต็มเว้ยแล้วก็มีให้เล่นขนาดนี้ได้ก็ถือว่าดีละกับผลแข่งขันที่ยังไม่แพ้ใครเลยณเวลานั้นยังไม่เสียประตูให้ใครเลย
1: ชนะ4เกมรวด
0: ชนะ4เกมรวดไม่โอเคก็ต้องการความสนุกในเกมอีกเหรอ
1: แต่ผมเข้าใจคุณนะผมรู้สึกว่าแฟนบอลไทยเขาอย่างนี้แหละมีจุดให้ตำหนิมันไม่มีอะไรพอใจพออกพอใจตีอกชกตัว
0: ไม
1: ่
0: แล้วคุณเจษดาก็เป็นแบบประเภทแบบบ่างช่างยุไง
1: เออ
0: เออเคลียร์แบบเฮ้ยนี่ไปดูน่าเบื่อจริง
1: อ๋อแล้วต้องยิงไง10-0เหรอ7-0นี่เหรอก็ไม่มีชนาธิปไม่ได้มีสุภาโชคสุภนัทไม่ได้มีหลายตัวที่เล่นในยุโรปที่นั่นในญี่ปุ่นไง
0: เออ
1: ไม่มีนิโคลัสมิเกลซันไง
0: วันนี้ก็เลยเล่นแบบสนุกให้ดูเลยไงแอนโทนีฮัสสันก็เลยเล่นแบบเนี่ยวันนี้คือการจัดชุดเต็มเลย
1: แล้วสิงคโปร์เขายังไม่แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ใช่
1: ไปชนะที่บ้านเขาเลยขนาดนี้นี่เขาชิงแบบนี้บอกเลยเขาชิง 199.99%
0: รอดูว่าคู่เวียดนามจะจบยังไง
1: อืม
0: แค่นั้นเองนะครับคือไม่รู้เอ้ยอันนี้ผมเอางั้นผมถามความเห็นคุณก็ได้คุณว่าไงฮัสสัน
1: โอ้ยทัวร์นาเมนต์นี้สอบผ่านคือต่อให้ไม่ได้แชมป์อ่ะเพราะว่าเจอเวียดนามนัดชิงใช่ป่ะโอกาสเจอเวียดนามสูงเวียดนามก็ชุดเต็มอ่ะ
0: เ
1: หงียนทวนเซินเหงียนดินบักอะไรมาหมดอ่ะเออแล้วเราเส้นทางมาขนาดนี้มันเกินเป้า
0: ไม่แต่ในความรู้สึกผมอ่ะยังไงก็ต้องแชมป์ว่ะยังไงก็ยังต้องแชมป์อยู่ดี
1: แต่เวียดนามก็เต็งหนึ่งไงแล้วเขาชุดเต็ม
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะปัญหาหนึ่งที่สมาคมฟุตบอลยังแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบเงาบดบังความมืดมิดให้สมาคมอยู่ก็คือความสำเร็จไงยังไม่มีเลยแล้วถ้าจะมีสักรายการที่หวังได้มันต้องรายการนี้นะวะเออ
1: ก็ไม่รู้อ่ะผมโอเคนะกับผลงานแบบนี้แล้วก็ชุดนักเตะแบบนี้อ่ะคือถ้าใครมองตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขหน่อยน่าจะเข้าใจแต่ถ้าใครโลกสวยแบบโอ้โหทีมข้า King of ASEAN ต้องชนะ 7-0-9-0 แชมป์ชนะทุกนัดไม่เสียประตูสักลูกตื่นครับ
0: ไม่ผมตั้งคำถามกับคำว่าเล่นสวยเว้ยมันจะต้องแบบไหนถึงสวยวะ
1: ก็อาจจะบอลเท้าต่อเท้าดิกิตาก้าบาร์เซโลนาโมเดลคลองบอลเหนือกว่าคู่แข่งไล่ยิงไล่กดโอ้ยไม่มีแล้วฟุตบอลสมัยนี
0: ้โอ้ยนั้นแล้วกลายเป็นดราม่าเลยกลายเป็นดราม่าข้อความมาเพียบเลยข้อความมาแล้วก็แบบตั้งคำถามเลยว่าแบบโอ้ยถ้าเกิดไปดูบอลทัศน์เกิดอยู่บ้านนี่วะ
1: ก็อยู่บ้านครับ เพราะว่าก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าปัจจุบันลดค่าตั๋วแล้วนี่และที่สำคัญคือก็ต้องยอมรับว่ากระแสมันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าไม่ได้มีถ่ายทอดสด
0: แล้วนั้นคุณเจษดาก็คือเคลียร์ใหญ่เลยเคลียร์ใหญ่เลยแบบเคลียร์พี่มันน่าเบื่อจริงนะอะไรเงี้ย
1: เขาก็อาจจะ
0: ง่วงนะอะไรเงี้ย
1: เขาอาจจะเซ็งไงเพราะว่าไปดูแล้วแบบอาจจะไม่ได้เห็นเกมลุก 100% อะไรเงี้ยแต่ชนะก็ไม่พอหรอวันนั้นเขาไปดูว่าชนะเมียนมา 2-0 ไง
0: ไม่แล้วพอวันนี้ชนะ 3-1 มันก็เลยชัดเจนว่าเออเขาก็เดี๋ยวก็มีคนบ่นอีกทำไมรักษา1ประตูไม่ได
1: ้เออทำไมไม่คลีนชีทไม่งั้นจะสร้างประวัติศาสตร์เนี่ยทีมชาติไทยคลีนชีท5เกมติดเป็นครั้งแรกรู้คุณรู้มาไม่เคยมีนะ
0: รู้
1: ถ้าวันนี้คลีนชีทเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าอิวฮานต้องเอาอีกแล้วไอ้พี่น้องคู่นี้นี่บ่อยนะหลายทีนะอิกซานพี่มันก็ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตอนคัดบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้าเราอิกซานแม่งไม่ยิงนะเราไปเล่นรอบสุดท้าย
1: จริงๆตระกูลนี้เนี่ยไม่ควรชุบเลี้ยงนะ
0: แล้วได้อยู่ในลีกไทยลีกทั้ง2คนด้วย
1: ไปแล้ว
0: นะครับก็คือแหมกว่ามันจะไปเลยก็ได้ตังค์เราไปเยอะแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้ก็ลบคำครหานะสำหรับแอนทิฮัสสันนะครับว่าแบบเล่นไม่สนุกคือเรื่องผลแข่งขันเขามองข้ามแล้ว
1: แต่ตอนนี้ผมเห็นวิธีของฮัสสันแล้วนะ
0: ยังไง
1: สไตล์แบบฟาบิโอคาเปโลเน้นผลบอลเน้นผลบอลท
0: ี
1: ละเกมบอลเขี้ยว
0: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชมแอนโทนีฮัสซันก็คือการโรเตชันผู้เล่นไหม
1: ครับ
0: เออนี่เป็นกุนซือไม่กี่คนมั้งที่ผมเคยเห็นในการคุมทีมชาติไทยแล้วไม่บ่นใช้นักเตะซ้ำไปซ้ำมาคือมันจะมีจุดที่ไปทั้งเลยอะไรเงี้ยมั่นใจว่า
1: คือใช้วัตถุดิบได้เหมาะสม
0: เออแบบ
1: วันนี้ก็ใช้นี่ไงกูตับสั้นพัติกูตับสั้นลงมาแล้วก็ถือว่ามีแอสซิ
0: สใช่ใช่ใช
1: ่สปีดดิ้งแซงในเกมรับสิงคโปร์เฉยเลยผมไม่รู้ว่าไอ้เรียวเนลตันมันช้าหรือแพทริกเร็ว
0: ไม่แต่ว่าแพทริกกูรับสั้นอ่ะก็คือก่อนหน้านี้ที่เขาเรียกติดทีมชาติอ่ะแล้วไม่ได้ไปอยู่ชุดนั้น
1: อ
0: ่ะก็คือเตรียมที่จะรอมาเจอวิลล่าก่อนไงเพราะผมเห็นอยู่ว่าวันเจอวิลล่า
1: ก็เขาบีจีเขาแจ้งแล้วว่าเออเดี๋ยวอุ่นตัวเก็บอุ่นขึ้น

0: เรื่องกับทีมก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จวันเจอวิลล่าก็ปล่อยมา
1: เข้าใจไงแล้วยังเห็นฟาติกุตัลท่านไปขอเซ็นแลกเสื้อกับใครสักคนเลยบล็อกสปาร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ
0: อ๋อคือวันนี้คุณดูทีมไทยเกมแรกและอีกคู่สองอ่ะ
1: คู่สองเนี่ยดูพร้อมกัน
0: คู่ไหน
1: ก็คือบรอชิมันชิมกัดบักเจอกับแอสตันวิลล่านะครับ
0: วิลล่าแพ้นี
1: ่วิลล่านี่น่าเกล
0: ีย
1: ดทำไมประมาณน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงในที่นี้หมายถึงว่า
0: เขาเสียแกหลักไปเยอะ
1: ตัวผู้เล่นตัวหลักเขาไม่กลับมาสักทีเว้ย
0: ตอนนี้เขาเสียตัวลุกไป1กองกลางไป1แล้วตอนนี้กำลังจะเสียกองหลังอีก1ไงฮะ
1: เอชวิคอนซ่าก
0: ำลังจะมาอาร์เซนอล
1: ใช่ๆ
0: ผมไม่อยากได้เลยผมเฉยๆ
1: ทำไมอ่ะผมว่าเขาก็พอดี
0: ชาวบ้าน1อ่ะมันชาวบ้าน
1: เออเขาพอดีเขาพอดี
0: มันอ้าวสมมติถ้าซาลิบากลับมาแล้วชอนซ่าจะไปไหนก็นั่งเสียได้เงิน
1: ได
0: ้ทั้ง60ล้าน
1: โอ้ยถ้าสมมติว่าเอชวิคอนซ่าเป็นชาวบ้าน1นะ
0: ชาวบ้าน
1: เป็นไว้คืออะไร
0: อันนั้นมันจะเก็บใช้ขอบแล้วรอขาย
1: แล้วได้ลงทุกเกมนะอุ่นเครื่องอ่ะ
0: เอออ๋อคุณเอาคอนซ่าไปเล่นแบ็คขวา
1: เขาเล่นได
0: ้โอ้โหแล้วทิมเบอร์อ่ะทิมเบอร
1: ์ยังเจ็บอยู่ไงปัญหายังไม่หาย
0: โอ้โหแบบคือจะ
1: คือคุณเข้าใจไหมไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามอ่ะผมคิดไว้อยู่แล้วว่าอาร์เซนอลน่ะต้องซื้อกองหลังแบบเนี้ย
0: โอ้ยมันซื้อลูกซัมเมอร์ไหนไม่ซื้อกองหลัง
1: เพิ่มอีกหนึ่งคนอยู่แล้ว
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่เหมือนว่าอาร์เซนอลน่ะกำลังจะโละเบนไวท์ออกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องหาคนมาสแตนบาย
0: อยากได้เกรดดีกว่าคอนซ่าไง28แล้วก็ใช้
1: คุณจะเอาใครล่ะเกรดดีกว่าคอนซ่า
0: แต่ถ้าจะเร็วคอนซ่าต้องเราเอสลีคอนซ่าดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าข้อดีของจะเร็วคอนซ่าคืออายุน้อยกว่าเยอะ
1: เข้าใจแต่เจอคอนซ่าเนี่ยเราเห็นเขามาตั้งแต่อยู่หยิบโยงอยู่กับลิเวอร์พูลใช่ไหมล่ะ
0: เอาตรงคือมันก็ไม่ได้เก่งมากอะ
1: แล้วเอซีคอนซ่าคุณไปดูฟอร์มช่วงหลังเขากับเซเวล่านิ่งมากนะอันนี้ต้องยอมรับนิ่งมากนะครับยิ่งพอไปจับคู่กับมาเกฮีอ่ะผมว่าเขาใช้ได้
0: ไม่คือในมุมผมอ่ะมันแบบอายุเยอะหนึ่งแล้วสองคือราคานี้เนี่ยมันอาจจะได้ตัวอื่นที่อายุน้อยกว่านี้แล้วก็คือถามว่าเป็นเซนเตอร์ก็ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ได้เกรดระดับ A บวกหรืออีลิตแล้วเป็นแบ็คขวาได้ไหมได้แต่ก็แบบไม่ได้เป็นแบ็คขวาอาชีพมันก็เลยแบบเออเหมือนซื้อไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวแป๊บนะล่าสุดลาลิก้าสเปนนะครับเดอะบอดีโออาราเบสยิง2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บล่าสุดนี้ห่างเกตาเฟ่เป็น 3-0 นะครับ
0: อ้าวเรียบร้อย
1: หลังจากก่อนหน้านี้นำไปแล้ว 2-0
0: ไอ้วันนี้ผมวิเคราะห์อาราเบส
1: ผมก็ชอบอาราเบสโอ้โห
0: เกตาเฟ่แย
1: ่15เกมแรกโคตรเก่งคุณไปดูได้เลยทุกฤดูกาล15เกมแรกอาราเบสเก่งมากนะครับแบบเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวความมัดดงมัดดิดให้ดูอะอาราเบสอะ
0: อาราเบสนี่อิเกซานเชสฟลอเรสส่วนเกดาเฟ่นี่โฮเซ่บอดาลัสเหมือนเดิม
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นโคปาอิตาเลียนะครับโตริโน่ขึ้นนำคาราเรเซ่แล้ว1ประตูต่อ0อันนี้เป็นประตูที่ขยับเข้ามาล่าสุดนะครับก็
0: ฮะส่วนวิลล่าเมื่อกี้ก็คือเสียโรเจอร์ไปแล้วเสียเตเลมันให้แมนยูแล้วก็คอนซ่าจะออกเพราะนั้นโหนี่แกหลักแต่ละตำแหน่งหายหมดเลย
1: ปัญหาไม่ใช่แค่นั้นปัญหาก็คือตอนนี้ตัวหลักที่เหลืออยู่ไล่มาตั้งแต่เอมี่มาร์ตินเนสผู้สับประตูนะครับ
0: งองแงนี่จะยาก
1: อับรูโอนาน่าเจ็บยาวนะครับ ACL นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างโอลีวัตกินเจ็บยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแมรอนมาโจที่ได้ลงในวันที่เจอปารีสแซงต์แชร์แมง
0: คุณแน่ใจแล้วมาโจไม่ใช่
1: มาโย
0: ไม่ใช่มัดแย
1: ่ไม่ใช่
0: เพราะคนบอกโอ้โหอ่ะมึงยิงได้ก็จริงตีไข่แตกแต่ว่ามึงโอกาสเน่งๆ 4-5 ครั้งแย่จริง
1: ถูกต้องแต่กองหน้าถึกๆคนหนึ่งผมเห็นแล้วคนผมนึกถึงเอมิลเฮดกีใช่ป่ะ
0: เอ้ยผมเห็นนึกถึงลูกูไงแบบ
1: โอ้ยลูกูยังคมกริบ
0: อายุ17ตัวยังกับช้าง
1: แต่ฟิลนี่คือเอมิลเฮดกีชัดๆ
0: โอ้คือโอเคมันยิงได้แต่จริงๆมันควรจะยิงแฮตทริกไปแล้วไง
1: ถูกต้องวันนั้นเป็นวันที่ปารีสแซงต์แชร์แมงแบบนั่งนึกในใจว่าทำไมไม่เล่นแบบนี้ตอนเจอกูโหว่าเล่นกับเรานี่คมกริบนะครับก็วิลล่านี่มีปัญหามากรู้สึกได้เลยแล้วไม่รู้ว่าเปิดฤดูกาลเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่า
0: ข้างหน้าก็มีปัญหาจะขายนี่ได้นี่แฮมเบียร์บาฮัมอ่ะจะขายไปให้ฟอร์เรส
1: เออคืองงเหมือนกันนะได้มอร์แกนโรเจอร์ไปแล้วยังจะต้องโลอะไรขนาดนั้นอีกหรอ
0: ก็นั่นดิแต่เหมือนกับนักเตะอยากย้ายเองเปล่า
1: แล้วเหมือนอูนายมันเป็นคนโรคจิตอ่ะมันชอบอะไรแบบนี้นะ
0: ชอบสร้างทีมใหม
1: ่เออฤดูกาลที่แล้วมันก็ทำนะ
0: ไม่แล้วมันเอากานาโชมาแทนโรเจอร์เนี่ยไหว
1: ใช่ไหม
0: ดูแล้วฟอร์มยังไม่ค่อยได้เลย
1: เรื่องของวินัยก็ถือว่าม
0: ีเรื่องส่วนตัวอะไรอีกไล่เมียจากบ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ถือว่าเกี่ยวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอู๋แล้ววันนี้นี่ดูคนตีไข่แตกให้อาสเวลล่าเนี่ยก็คือจอร์นแม็กกิน
0: โอ้โหตอนนี้เดือบแบกเลยหลังแอนน่ะเล่น
1: ค
0: ือ
1: การว่าตรงกลางเนี่ยจอร์นแม็กกินคือ

0: แบกมากนะครับแล้ว
1: แต่แม็กกินในวันเจอเปเชนี่ก็เล่นโคตรดีอ่ะ
0: ใช่
1: ให้ไอ้มาโจไปแล้วมาโจยิงไปไหนไม่รู
0: ้แล้วก็เลยเรารู้สึกว่าโอ้วิลล่านี่เปิดแล้วมันผมไม่รู้ว่าวิลล่าจะใช้เวลานานขนาดไหนในการปรับตัวไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเจออาร์เซนอลนัด2ที่วิลล่าพาร์ค
1: โอ้ยน่าจะยังไม่ปรับตัวไม่ได้หรอก
0: ทีนี
1: ้มีอัตราให้เชียร์วิลล่ามีโอกาสตกชั้นเนี่ย
0: แต่คุณยังไม่เห็นฟอร์มทีมตัวเองใช่ไหมอุ่นเครื่องที่ผ่านมา
1: โคตรชุยเลยโคตรชุย
0: อุ่นเครื่องที่ผ่านมา
1: เสมอนี่เสมอโคโม่เลย
0: โอ้ไม่น่าแพ้วันนั้นน่าผมบอกให้ดูอยู
1: ่เนี่ยเจอซิตี้วันนี้เนี่ยเขาให้ไม่ได้อาร์เซนอลไม่ได้เป็นต่อเลยนะ
0: ใช่
1: แปลกไหม
0: ไม่แปลกไม่แปลกใจ
1: ไม่แต่ซิตี้เขาก็ตรงกลางก็โบอยู่ไงไม่มีโรดี้ไม่มีไอเลดเดนสันพร้อมยังไงก็ยังไม่พร้อม
0: อ่ะถ้าใครให้เขาคาดการณ์นะถ้าเราเดี๋ยวมาดูมานะเขาคาดการณ์ฟุตบอล
1: คอมมูนิต
0: ี้ชิววันพรุ่งนี้เนี่ย
1: วันนี้ละวันอาทิตย์ละ
0: ถ้าดาบิดราย่าน่าจะได้ตัวจริงละเพราะว่านัดสุดท้ายที่เจอโคโม่เนี่ยก็ลงมาละในช่วงท้ายเกม
1: แบ็คขวาใครอ่ะชาวบ้าน
0: แบ็คขวาดีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นไหว หรือไม่ก็เป็นมอสเกล่า
1: โอ้ยมอสเกล่ามันต้องเซ็นเตอร์ป่ะเพราะว่าซาลิบาเจ็บไงอ่ะถ้ามอสเกล่าเล่นแบ็คขวาแล้วแบ็คแล้วเซนเตอร์คู่กาเบียวอ่ะ
0: อินกา
1: อินกาเบียกาเบียว
0: เออซ้ายเป็นคาราเฟลลี
1: ่เอออย่างงี้ดีกว่า
0: เออก็ใช่ไงคือมอสเกล่ามันเล่นได้อย่างวันเจอเวชเชมันก็เล่นดีถ้ามันไม่โดนไม่บ้าโดนใบเหลืองท้ายครึ่งแรกไอ้ท้ายครึ่งหลังอ่ะไอ้ต้นครึ่งหลังอ่ะที่อยู่ดีอาจารย์ก็บอกว่าทุ่มช้าแล้วก็ใบเหลือง
1: ก็คือคุณไม่ให้นักเตะตะเข็บชายแดนอย่างเบนไวท์ลงใช่มั้ยล่ะเออโอเค
0: ไม่ไหวก็พอ
1: เออ
0: แค่น
1: ั้
0: น
1: ไม่แต่มีอโนมว่ามันจะไม่ได้ย้ายแล้วด้วยเพราะว่ามันก็ไม่มีทีม
0: ไหน
1: จะยื่นข้อเสนอไง
0: ใช่
1: ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละ
0: ส่วนกลางเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นบรูโน่กิมไรส์คนแล้วก็มาติโดเรกาส2คนแน่ๆ
1: อีกคนน่ะ
0: ดีคันไรส์เนี่ยเหมือนจะเจ็บอยู
1: ่ผมว่ามีโอกาสจะเป็นไมลิสเคลลี
0: ่มากมากเพราะว่าไม้นี่ช่วงหลังก็คือได้ลงทุกเกมนะในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาม
1: ันไม่ย้ายด้วยบอกแมนยูเชลซีจะเอาบอกไม่ย้าย
0: ใช่แล้ว3ตัวรุกเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็น
1: คริสซอลิดยืนแน่ๆแล้ว1
0: solid ทางซ้าย
1: เออ
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าเล่นยังไงอาจจะฮาแวด solid เอ้ยฮาแวดโยเกเรส2คนเลยไหม
1: น่าจะโบดูเก้หรือเปล่าทางขวา
0: อืมเพราะว่า B ก็ยังเจ็บอยู
1: ่อืมบีอ่ะไม่ใช่ลาฮิมเซอร์ลิงทรงผมใหม่มานี่มันลาฮิมเซอร์ลิง
0: ไม่ดูเลย
1: มันเดดล็อกมาเลยอ่ะ
0: ส่วนแมนซิตี้เนี่ยเขาคาดการณ์วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีดอนนารูม่ามีมาดูนูเนสนะครับรูเบนเดียสยอสโกกวาดิโอรายาไอนูรีปาโดโควาซิตนิโกกอนซาเลสซาเวนโยโฟเดนเซเมนโยโอมามามุด
1: จริงๆซิตี้ชุดนี้ไม่ต้องกลัวเลยแต่ปัญหาคือฟอร์มอาร์เซนอลมันแย่
0: ใช
1: ่คือซิตี้ที่ไม่มีโรดี้ไม่มีเป๊ปแล้วก็ฮาแลนด์ไม่มี3คนเนี้ยโอ้โหมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่มีฮาแลนด์ไม่มีเป๊ปไม่มีโรดี้3คนเนี้ย
0: แต่ผมยังให้ความเขาเรียกอะไรความเป็นเจ้าคอมดี้ชิลของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ย
1: ล่ะ
0: 6ปีที่ผ่านมามิเกลอาร์เตต้าชอบบอกว่าตัวเองทำได้มาแล้วทั้งหมดก่อนหน้านี้4แชมป
1: ์ที่ได้แล้วไม่ค่อยได้แชมป์
0: ก่อนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: ที่ได้คอมมูนิตี้ชิลแล้วไม่ค่อยได้แชมป์อ่ะนะ
0: ไม่ก่อนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะก็คือพี่ผมมีคนไปถามอาร์เตต้าบอกคุณได้แชมป์แล้วคุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วกี่รายการผมนี่สำเร็จมาแล้ว4รายการผมงงเว้ย4รายการมีอะไรบ้างวะ FA คัพฤดูกาลแรก
1: อืม
0: ๆคอมมูนิตี้ชิลด์อีก3ครั้ง
1: อ๋อนี่เคมด้วย
0: เคม
1: อ๋อโอเคเออก็พรีเมียร์
0: แล้วก็มาพรีเมียร
1: ์
0: อันนี้คือบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะได้แชมป์พรีเมียร
1: ์คาราบาวครับเขาได้ยัง
0: ยัง
1: ไม่เคยได้
0: เข้าชิง2รอบ
1: อืม
0: ไม่เคยได้สักรอบ
1: อืม
0: นะครับซึ่ง
1: เอมิเรตส์ครับยังไม่ได้เลย
0: ใช
1: ่เออก็แพ้ดอทมุน
0: คิเล่ด้วยเอางี้พรุ่งนี้บอลคิเล่เจอกันเนี่ยผมบอกเลยซิตี้ก็ยังเซตกัน
1: ถ้าต้องเลือกอ่ะถ้าต้องเลือกอ่ะใครได้
0: ผมก็เชื่อในความเป็นเจ้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ของอาร์เตต้า
1: อาจจะเสมอ 1-1 โดนจุดโทษอาร์เซนอลชนะจุดโทษอะไรเงี้ยชอบยิงจุดโทษเหลือเกินแต่ดอทมุนมันก็ยิงแต่โคโม่ก็ยิง
0: มีข้อความส่งมาบอกวันดีค่ะนักคมและส่วนปืนโตกะดึกๆและแฟนรายการ99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะนานาหวยที่หนูนำมาแชร์ก็มี616 618และ6168นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสาธุอมเพียง
1: คุณซื้อหวยไหม
0: จากคุณเทลงทุนนะครับ
1: คุณซื้อหวยไหม
0: ไม่ซื้อนาน
1: ไม่ได้เป็นคนที่ชอบเรื่องนี้อ่ะ
0: ต้องมีเหตุผมว่าเป็นคนต้องมีเหตุอย่างรอบนั้นไปคำชะโนดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของฝากซื้อหวยแม่งเลย
1: ถูกไหม
0: 250,000
1: เฮ้ย
0: รางวัลที่4 5ใบ
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริง
1: ไม่นะซื้อแค่5ใบจะถูกหมดเลยเหรอ
0: ซื้อ10ใบถูก5ใบ
1: อ๋อแล้ว10ใบนี่กี่เลข
0: 2เลข
1: อ๋อ
0: ก็คือ2ชุดอ่ะชุดละ5ใบ2ชุด
1: รางวัลเท่าไหร่นะ
0: รางวัลที่4
1: รางวัลที่4นี่ม
0: ัน
1: ก็คือต้องถูก6ตัวเลยฮะ
0: ใช
1: ่โหทำไมเป๊ะจังอ่ะทำไมเป๊ะอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันคือมันอย่างงี้เพื่อน
1: รางวัลละว่า 50,000 เหรอ
0: รางวัลละใช่รางวัลละ 50,000
1: 5ใบ 250,000 โอ้โหนี่ออกรถได้เลยเน
0: ี่ยนี่ทุกวันนี้ยังถ่ายไว้อยู่เลยคือแบบ
1: กี่ปีไปละ
0: เฮ้ย2ปีแล้ว
1: เอ้ยผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยถูกหวยเลยนะ
0: นี่ยังถ่ายไว้เลย
1: หรอ
0: ยังถ่ายไว้เลยว่าตัวเองถูกรางวัลที่4 5ใบ
1: เ
0: ออ
1: ผมเกิดมาไม่เคยถูกหวยเลยผมยอมแพ้แล้ว
0: มันตลกตรงที่ไม่ได้เช็คเองด้วยนะหมายว่าไม่ได้ตรวจเองนะคือก็ไปคำชะโนดกันหลายคนแบบเพื่อนไปแก้บนไปกันเป็น10
1: มาคำชะโนดอ่ะคุณนั่งเครื่องไปลงอุดรถูกปะ
0: ถูก
1: แล้วก็ขับรถไปต่อ
0: แล้วก็เช่ารถเออเช่ารถแล้วก็ขับไป
1: คำชะโนดนี่เขาไม่มีเครื่องบินไปถึงเลยถูกไหม
0: ไม่มี
1: ไม่ผมเคยไป
0: ที่นี่
1: แต
0: ่นาน
1: แล้วเนี่ยเออแต่แบบคือถ้าไปแล้วนั่งเครื่องลงผมเข้าใจแต่ผมแบบบางทีตอนนั่งรถไปมันแอบเหนื่อยไง
0: หมายว่าขับจากอุดรไปใช่ไหม
1: ใช่
0: ชั่วโมงกว่า
1: เออ
0: ไม่คุณก็จะแบบคุณต้องตีแผนแบบชิลๆหน่อย
1: อ
0: ุดรแล้วนอนสักคืนนึงก่อนตื่นสายๆหาอะไรกินให้เรียบร้อย
1: แล้วค่อยไป
0: ค่อยไป
1: ไม่ผมไป
0: แบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วผมไปงานแต่งคุณณัฐนรินทร์ภัทรที่อุดรไงแล้วก็พอเสร็จงานแต่งก็เสร็จเที่ยงก็ขับรถไปกันต่อคุณณัฐ
0: ก็จากอุดรเลยเหรอ
1: ใช่ก็ภรรยาเขาเป็นคนอุดรไง
0: เฉียบขาด
1: เออแล้วต้องไปกันแล้วเสร็จ
0: แ
1: ล้
0: วอุดรนี่ต้องยกให
1: ้เหรอ
0: จริง
1: ผม
0: ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูของดิแดนที่รับสูงเหมือนกัน
1: ล่ะ
0: จริง
1: ๆเดี๋ยวผมวันนั้นก็เลยมันรีบๆไงก็เลยไม่ได้ไปเช็คว่าอุดรเป็นไงแต่ไปคำชะโนด
0: ไม่มันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุอย่างตอนนั้นเพื่อนผมไปแก้บนใช่ไหมแล้วตัวพิธีแก้บนของเขาเนี่ยนอกจากถวายนู่นถวายนี่เขาจะมีแบบหยดเทียนพระพุทธมนต์แล้วเขาก็อันนี้มาดูแล้วไอ้เลขที่มันอยู่ในเทียน
1: อ
0: ะเราว่ามันเหมือนเลขทะเบียนบ้านเราเราก็เลย
1: เลขอะไรเลขอะไร
0: เลขทะเบียนบ้านเรา
1: เบอร์อะไรอ่ะโอ้ยพูดคือ
0: 539
1: อ๋อ3หลักด้วย
0: เออ
1: ก็คุณก็เลยหาเบอร์539
0: แล้วก็เอ้ยผมอยากได้539
1: แล้วมีอ่ะ
0: บอกมีเหลือ2ชุด
1: อ๋อ
0: แต่10ใบนะขาย
1: 1,800 โอ้โหอ่
0: ะนี่ก็รู้สึกตอนซื้อก็จะรู้สึกแบบ
1: โอ้โหต้อง 1,800
0: เออ
1: ผมมันมีความรู้สึกว่าคือไอ้บางอย่างอ่ะถ้าแบบมันดูไม่มีแนวโน้มถูกอ่ะ100นึงผมก็หาว่าแพงแต่ถ้าสมมติบางอย่างที่เราแบบเราดูอยู่ทุกวันเนี่ยเท่าไหร่กูก็สู้เพราะว่าเรามีแนวโน้มถูกไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่า
0: ไอ้ความเสี่ยงน้อย
1: เออความเสี่ยงมันควบคุมได้อ่ะแต่อันนี้มันคือแบบอ่ะสรุปคุณไม่ซื้อ 1,800
0: ซื้อ
1: 1,800
0: 2ชุดเลข2ชุด
1: 1,800 อ๋อแต่ว่าคือเลขหน้า3ตัวไม่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่คือมันอย่างงี้ใช่เลขหน้า3ตัวไม่เหมือนกัน
1: อ๋อก็เลยถูกแค่5ใบจาก10ใบ
0: ใช่
1: ใช่ก็ยังดี
0: แล้วมันเหมือนว่าเหมือนเราไปตรงนั้นแล้วเพื่อนไม่ได้มาแก้บนแล้วมีเพื่อนชุดหนึ่งเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาก่อนแล้วใช่ไหมเขาก็ไปซื้อมาแล้วแล้วไอ้เราอ่ะเดินชิลอยู่เฮ้ยเพื่อนขึ้นรถหมดแล้วอ่ะ
1: รอแป๊บ
0: ขอซื้อบ้างขอซ
1: ื้อไ
0: ม่
1: แล้วคุณได้ขออะไรท่านป่ะ
0: ไม่ได้ขออะไรเลย
1: ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะคือช่วงเวลาก่อนที่ผมจะมาทำ99เนี่ยก็คือเป็นเดือนประมาณมีนามั้งกุมภามีนานี่แหละแล้วก็มาทำ99เมษาอีกเดือนนึงก็ไปทำเป็น99เลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออขอให้มีงานมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยขอแค่นั้นไม่ได้
1: แล้ว 25,000 นี่ได้ไปถวายอะไร
0: 250,000
1: เออ 250,000 ได้ไปถวายอะไรที่คำชะโนดไหม
0: กลับไปอีกรอบนึงนะกลับไปก็ถวายซื้อแล้วก็ไปซื้อภาพวาดเหมือนอะไรเงี้ยที่แบบตรงนั้นที่เขามีอะไรเงี้ยก็คืนไปแล้วก็ไปทำบุญเยอะก็ไปทำบุญเยอะนะคร
1: ับ ดีผมนี่ไม่ถูกกับเรื่องแบบนี้เลยคือไม่ว่าจะคำชะโนดแต่ผมไม่แน่ใจผมไม่น่าได้ซื้อหรอกหรือไม่ก็อันนี้แต่เมื่อก่อนช่วงนี้ที่เขาฮิตไปเนี่ยไอ้ทางใต้อ่ะไอ้ไข่อ่ะ
0: พี่ไข
1: ่เออผมไปอะไรอย่างเงี้ยตัวเปล่าทุกรอบอ่ะเออซื้อหวยมาตั้งแต่เกิดมานี่30กว่าปีไม่เคยถูก2ตัวไม่เคยถูกเลย
0: อ่ะไหนๆเราก็มากันวันนี้ในเบรกแรกเราเดี๋ยวผมไปเรื่องนี้ให้เลยเพราะผมถนัดมาก
1: เ
0: รื่องนี้
1: อ่ะแล้วเนี่ย61 68อะไรคุณเทยลงทุนเนี่ยคุณจัดว่า
0: อ๋อไม่ได้ถนัดเรื่องหวย
1: อ๋อน่
0: ะแล้วหมายถึงว่าถนัดเรื่องหมู
1: อ๋ออะไรอ่ะฟังอันไหนมาที่มาช่วงนี้งานลดต้องที่ไหนเออช่วงนี้งานลดโดนจันอู่แย่งงานเนี่ยงานโมโนเนี่ยจันอู่แย่งอ
0: ่
1: ะ
0: ไปผมจะบอกงี้เชื่อเลยครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอย่าคิดว่าเราอ่ะไป ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะช่วยเราทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลือกคนช่วยเหมือนกัน อันนี้เรื่องจริงสิ่งที่คุณต้องทำถ้าสมมติว่าคุณมูแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามูแล้วมันจะถูกนั่นหมายความว่าสมมตินะสมมติคุณไม่เคยมูใครเลยคุณบอกว่าคุณไปไหนแล้วคุณไม่เคยได้เลยนะคุณเปลี่ยนไปที่ไปเรื่อยๆไว้คุณสอนเชื่อผม
1: นะ
0: คุณเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ไม่ผมไม่ได้บอกไม่เคยได้ผมหมายถึงไม่เคยถูกหวยเวลาไปสถานที่แต่ถามว่าเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยมีสำเร็จบ้าง
0: นั่นแหละ
1: เออๆแต่ไม่ใช่ว่า
0: ถ้าคุณไปขอที่ไหนแล้วคุณสำเร็จคุณขอวนอยู่ตรงนั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: แล้วคุณขึ้นแบบขึ้นหม้อไปเลยอย่างสมมุติอ่ะพอเมื่อกี้พูดเรื่องพี่ไข่มาพี่ไข่เนี่ยผมก็ไม่เคยขอได้เหมือนกัน
1: อันนี้ก็พุ่งไปใช่ป่ะ
0: แม่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราช
1: อ๋อที่อะไรนะอะไรชะอะไรนะขนอมขนอม
0: เออสีชนขนอมตรงนั้นแหละเออนั่นแหละแล้วผมก็แล้วผมไปรู้จักผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มั้งตอนนี้ไม่อยู่ละก็เขาบอกว่าเราก็ไปบ่นกับให้เขาฟังว่าแบบเออพี่บ้านแม่เป็นคนนครแท้ๆนะแต่แบบว่าพี่ไข่นี่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่ได้แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทักเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีที่นึงนะที่แบบว่าคนนครศรีธรรมราชเขาขึ้นกันมากเลยนะ
1: ที่ไหน
0: อยากรู้แล้วผมก็เลยบอกว่าเหรอพี่เราก็นึกว่าคือนครศรีธรรมราชเนี่ยดังที่สุดคือไอ้พระบรมธาตุที่ล่าสุดเป็นยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแล้วอะ
1: พระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุ
0: ไม่ใช่วัดพระบรมธาตุที่เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำอะ
1: ก็ที่เป็นกระดูกพระพุทธเจ้าเวลา
0: ใช่ใช
1: ่ที่เป็นเจดีย์ที่ไม่มีเงาพระบรมสารีริกธาตุไง
0: นั่นแหละที่เป็นเจดีย์ที่ไม่มีเงา
1: อ
0: ันนั้นน่ะคืออันดับหนึ่งเลยศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะศาลหลักเมืองดีมากแล้วก็พี่ไข่แต่มันมีอีกที่หนึ่งที่ผมมาเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันว่าโอ้ตอนนี้มันดังมากตอนนี้ดังมากนะครับดังไปแล้วตอนนั้นผมไปยังไม่ดังเลยเพราะว่าคุณมดดำมึงเข้าไปรู้เคยได้ยินชื่อตาพานไหม
1: ไม่เคย
0: พรานบุญหนุนทรัพย
1: ์ไม่เคยจริง
0: เออเป็นความเชื่อของทางใต้เลยเกี่ยวกับคือทางใต้คุณเคยได้ยินคำว่าโนราใช่ไหม
1: ก็หนังแบบ
0: การแสดงโนราเป็นการแสดงอย่างหนึ่งซึ่งโนราเนี่ยเขาก็จะมีครูของเขาอยู่แล้วในความโนราจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งชื่อพรานบุญ
1: อ๋อ
0: พรานบุญเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นครศรีธรรมราชอีกที่หนึ่ง
1: ก็คือเป็นวัดเลยเหรอ
0: เป็นวัด
1: วัดพรานบุญเหรอ
0: ไม่ใช่วัดไม่ผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่ผมเรียกวัดตาพานผมเรียกวัดตาพานตลอดเลยเอาวัดยางใหญ่เออชื่อวัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ
1: ยู่ในเมืองไหมหรืออยู่ที่ไหน
0: อยู่ใกล้ๆวัดไอ้ไข่วัดพี่ไข
1: ่อ๋อไม่ก็คือเขาชื่อวัดอะไรยาง
0: วัดยางใหญ่วัดยางใหญ่
1: วัดยางใหญ่แล้วมียังไงมีเหมือนกับว่าคือเอาโอเคมีพระพุทธรูปแหละแต่ว่าอะไรนะพานบุญนี่คืออยู่ส่วนไหนของวัดยางใหญ่
0: อยู่ข้างในเลย
1: เป็นแบบศาลาอะไรเงี้ยเหรอ
0: ตอนแรกอ่ะแยกเป็นศาลาแต่เขาให้คนเยอะมากจนคนเขาเอาย้ายเข้าไปอยู่ข้างโบสถ์แล้วใหญ่มากตอนนี้ดังไปแล้วด
1: ัง
0: ไป
1: เลยช่วยเรื่องอะไรนะ
0: เงินทองครับเงินทองเพียวๆเลย
1: โอ้ยเงินไม่ได้มีปัญหาเยอะ
0: โอเค
1: ตอนนี้ร้อนงานเฉยๆอ่ะ
0: ขอได้หมด
1: เหรอ
0: คือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยิ่งเป็นแบบเป็นทางพระเนี่ยผมจะบอกว่าขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองรักษาดีกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างตาพานเนี้ยออกทางผีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวอะไร
1: อ๋อแล้วนี้คุณมดดำมาไปมานานยัง
0: อุ้ยนานแล้วแล้วผมอ่ะก็ไป
1: กี่เดือนแล้วหรือเป็นปีแล้ว
0: อุ้ยหลายปีเป็น10ปีแล้ว
1: อ๋อก็แต่ว่าดังมานานแล้วที
0: ่ดังนานแล้วก็ผมไปตั้งแต่ยังเป็นศาลาเล็กๆอ่ะจนทุกวันนี้เป็นแบบศาลาใหญ
1: ่อ๋อแล้วคุณไปขอเรื่องเงินทอง
0: ด้วยแล้วก็ในความที่พอเราเป็นคนที่นั่นน่ะเป็นลูกหลานของคนที่นั่นก็เขาให้นับเป็นลูกหลานของตาพานไปเลยไปก็เรียกตาเป็นตาคนหนึ่งผมเนี่ยตั้งหิ้งที่บ้าน
1: ตาพราน
0: ใช่
1: ต้องมีพอพรานรอเรือสารรอหนูไม่ใช่ตาพานแบบ
0: ไม่ใช่อันตาพานไม่ใช่ดิ
1: ไม่ใช่ตาพานแบบสะพานไม่ใช่อันนี้เป็นตาแล้วก็พราน
0: นะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วตกลงไปไหว้ท่านพรานบุญแล้วสำเร็จได้อะไรมาได้อะไรบ้าง
0: ไม่ตอนไปไหว้อะไม่ได้อะไรแต่ในความที่เราทำงานอยู่กับเงินกับทองเยอะใช่ไหมบางทีเอ้ยทำไมเงินเราหายไปเยอะวะตาพานไปเอาคืนมาให้หน่อย
1: จริงเหรอ
0: คืน
1: แปลกๆนะ
0: อันนี้เห็นกับตา
1: อ
0: ันนี้เห็นกับตา
1: ทำงานอยู่กับเงินกับทองอะไรเยอะแยะครับโทษที
0: ไม่ใช่คือแบบบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ย เดี๋ยวนี้เราใช้เงินเยอะไปแล้ว
1: เราโดน

0: เยอะเหรอช่วงนี
1: ้ก็เลยโอ้ตั้งแต่นั้นมาแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยนับถือสะพานยาวเลยนะครับแต่อย่างคำชะโนดเนี่ยก็ยังนับถือเพราะไปแล้วได้ไงนึกว่าเราก็ยังต้องไปอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกคุณว่าคุณไปเลยทั่วผมไปผมเกิดปีชวดใช่ไหมพระธาตุปีชวดพระธาตุจอมทองไปถึงที่ไปแล้ว
0: ที่ไหนพระธาตุจอมทองจังหวัด
1: เชียงใหม
0: ่โอ
1: ้พระธาตุจอมทองที่เชียงใหม่คือร้านนาเนี่ยเขาจะมีเจดีย์คุณเกิดปีอะไร
0: ผมเกิดปีมะเสง
1: มะเสงนี่ฮาริพุนชัยป่าวะลำพูนป่าววะ
0: ไม่คือคุณเอาปีแบบไหนเอาเป็นแบบ
1: ปีนักสัตว์ดิ
0: อ๋องูเล็กไง
1: ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูให
0: ้แต่ถ้างูเล็ก
1: แต่เขาบอกว่าไปไหว้ทีแล้วก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตทำให้ชีวิตจะเ
0: ล
1: ยรุ่งเรือง
0: ลำพูนเนี่ยพระธาตุฮาริพุนชัยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่เพราะอย่างของผมเท่าที่เคยไปมานี่ไงผมไปวัดนี่วัดนักปลกไงก็คือนี่ไงแบบสายพญานาคแบบงูเล็กไงก็ตอนน
1: ี้ทำนาคาไปดิ
0: สำเร็จตอนนี้สำเร็จผมก็ทุกวันนี้ก็ไปวัดนักปกอยู่เรื่อย
1: ๆปีมะเสงเนี่ยเขาให้ไปไหว้พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาที่อินเดียแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆไปวัดเจ็ดยอดพระรามหลวง
0: อินเดียผมบอกลาแล้วผมเพิ่งไปมา 2-3 วันที่แล้ว
1: เหรอ
0: พอก่อน
1: เฮ้ยนี่ไปกลับจากอินเดียเลยเหรอ
0: ใช่กูไปทำไมไม่รู
1: ้ต้องเล่าเลยต้องเล่า
0: โอ้ไปทำไมวะเนี่ยแบบเอาตรงเป็นประเทศอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะเป็นประเทศที่แย่สุดที่กูเคยไปว่ะจริงคือถามว่ามีอะไรดีบ้างไม่มีอาหารการกินเนี่ยคุณขมรู้ว่าไม่มีเซเว่นด้วยแล้วก็อาหารแบบขนาดฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันยังเป็นแบบสไตล์อินเดียแบบ KFC ต้องมีเครื่องเทศอ่ะ
1: เข้าใจ
0: แล้วแบบผมกับบาบ้านเนี่ยแบบแฟนถามว่าทำไมเธอเข้าห้องน้ำแล้วกลิ่นมันแรงจริง
1: ๆตามมาเหรอ
0: ไม่แบบ
1: มันเข้าไปอยู่ข้างในมันเข้าไปอยู
0: ่แบบแค่ปัสสาวะอะไรเงี้ยแบบก่อนหน้านี้มันไม่ขนาดนี้เว้ยอะไรเงี้ยไม่มีฟาสต์แล้วแบบอาหารท้องถิ่นเนี่ยแบบสตรีทฟู้ดผมไม่กินไม่ไหวจริง
1: จาริบุรีไม่ได้กินหรอ
0: ไม่กินคือแบบโอ้ไม่ไหว
1: เ
0: ลยแล้วมันจะมีจาริบุรีแบบในห้างอ
1: ่
0: ะโอ้โหรสชาติไม่ได้
1: อ
0: ่ะแล้วแบบเอางี้คุณไป
1: ข้าวสามสีอ่ะข้าวเลยนะที่เป็นข้าวเม็ดยาวๆมีสีขาวสีส้ม
0: เฮ้ยแต่ข้าวเขาเม็ดยาวทุกอันแล้วมันจะรีบ
1: เขาเรียกข้าวอะไรวะ
0: ไม่แล้วคือคุณไปเนี่ยคุณจะปวดประสาทแล้วคนกรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ขับรถดีที่สุดในโลกเพราะว่าเขาขับรถแบบตามใจฉันนะคุณรู้ป่าว
1: อ
0: ยู่ดีอยากจะสวนเลนก็มาจะเลี้ยวขวาก็อยู่เลนซ้ายสุด
1: ข้าวบิรยานี
0: ไม่ได้กิน
1: อ
0: ่ะ
1: ข้าวบิรยานี
0: อาหารไม่ถูกปากแล้วก็ผู้คนไม่ถูกใจคุณรู้ไหมอย่างผมไปในห้างในมอลที่แบบเขาว่ากันว่าเป็นพารากอนบ้านเขาอะเขาเห็นผมเป็นต่างชาติเนี้ยเขาบอก no no so out so out out sack no no the machine broken
1: เครื่องพังไปแล้ว
0: เครื่องพังแต่พอคนอินเดียมาคนต่อไปโอเคโอเค what you want คืออารมณ์ประมาณว่าเห็นเราเป็นต่างชาติเขาขี้เกียจพูดภาษาอังกฤษขี้เกียจมาแบบสื่อสารด้วยเขาก็เลยไม่ขาย
1: เขามองคุณเป็นจีนหรือเปล่า
0: โอ้บอก no บอกแล้วคือแบบก็เลยงงว่าแบบทำไมแบบแบบอารมณ์ประมาณแบบไม่ค่อยอยากพูดคุยกับคนต่างชาตินี่ขนาดในห้างนะ
1: ไม่รับ
0: พารากอนไม่รับแขกผู้คนไม่ถูกใจ
1: เพราะเขาเป็นแขกเขาจะรับแขกทำไม
0: ครับแต่เขาจะพูดแต่ภาษาไอ้ภาษาเขาอะภาษาฮินดูอะ
1: ภาษาฮิบรู
0: ฮินดูหรือฮิบรูมันนู่นมันโมเสส
1: ไม่ใช่
0: ไม่คนไม่ถูกใจอาหารไม่ถูกปากเซเว่นไม่มีคือแบบกินข้าวโรงแร
1: ม
0: การจราจรนี่ปวดหัวนี่ขนาดมุมไบนะเมืองใหญ่อันดับ2เป็นรองแค่นิวเดลีเมืองหลวงนะ
1: ว่ากันว่ามันจะมีมุมไม่ดีกับมุมที่ดีมากอินเดียนะ
0: ในความคิดคุณว่ามุมไหนเป็นมุมดี
1: มุมที่มีคนมีตังค์อยู่อ่ะ
0: โอ้ยอันนั้นคือเขาต้องเป็นย่านแบบว่าคุณไม่ได้ว่าจะสีจะสาจันคมจันสนจะไปได้นะมันต้อง
1: เหมือนแบบเหมือนเบเวอรี่ฮิลของ
0: ก็เบเวอรี่ฮิลใครก็ไปได้ไงแต่อันนี้คือไม่ได้คุณต้องมีแบบพูดง่ายว่
1: า
0: ไม่ใช่ต้องตรวจเช็คชื่อในลิสต์ก
1: ่
0: อนใช่เอาง่ายเป็นเอาผมนำเสนอได้มีประเทศอย่างหนึ่งที่มีอย่างหนึ่งที่อินเดียโคตรดีเข้าห้างต้องตรวจกระเป๋าแบบ security นี่คือแบบตอนแรกผมแบบโอ้โหประเทศนี้ต้องปลอดภัย
1: เขาลงกันก่อนกันร้าย
0: ใช่ลงไปจากสนามบินนี่เช็คยันคุณต้องถอดเข็มขัดตรงกางเกง
1: ไม่เหตุผลที่คุณไปอินเดียคืออะไรก่อนดีกว่า
0: อะไรนะไปทำงาน
1: อ๋อไปทำงาน
0: งานของที่บ้าน
1: งานเยอะนี
0: ่โอ้ยน้อยแล้วช่วงนี้น้อยแล้วไม่แล้วคือเช็คยันคุณต้องถอดยันเข็มขัดและของในกระเป๋าทุกอย่าง

0: ่างกุญแจลงกุญแจรถต้องเอาออกหมดคุณเข้าห้างเนี่ยคุณต้องใช้ของทุกอย่างเลยนะตอนแรกผมคิดเอ้ยประเทศนี้ต้องน่าจะปลอดภัยแบบทุกอย่างนี่แบบประเทศจริงๆประเทศมึงไม่น่าเข้ายากนะแต่พอไปถึงนี่คือแบบโอ้โหเอางี้คุณกลับเข้ามาในโรงแรมสมมติคุณไปนอกโรงแรมมาตรวจเช็คกระเป๋าเช็คของนะครับคุณไปหิ้วอะไรมาอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเคร่งครัดเพราะว่าเขาเคยมีข่าวว่าเหมือนในห้างมีโดน
1: ระเบิด
0: ก่อวินาศกรรมอะไรเงี้ย
1: พีชีพ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงเท่าที่ประทับใจก็ถูกมากแบบคุณไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคุณหิ้วมาเต็มถุงเลยไม่ถึงพันช็อกโกแลตแบบแคดเบอร์รี่เงี้ยที่บ้านเราแพงๆอ่ะที่นั่นแบบแพ็คเงี้ย20 บาทเพราะว่าผลิตที่นั่นแล้วก็แบบ
1: เขาเป็นฐานผลิตใหญ่ของหลายๆอุตสาหกรรม
0: แต่แบบต้องยอมรับว่าคุณภาพชีวิตแบบจะนอนไหนก็นอนอ่ะอย่างคุณมาจาก99คุณนอนตรงหน้าลิฟต์เลยคือแบบคุณภาพชีวิตนี่ขนาดเมืองใหญ่อันดับ2นะ
1: ถ่ายกลางถนนเจอไหม
0: นี่ไงผมเปิดให้ดู
1: ไม่ต้อง
0: ผมเปิดให้ดูสี่แยกเลยนี่มีกองขยะกองอยู่แบบสี่แยกเลยเว้ยไม่ใช่ในตอกซอกซอยนะ
1: ไอ้กองไม่เท่าไหร
0: ่นี่
1: หมายว่านั่งแบบนั่งโชว์เราหรือเปล่าไอ้นี่เรื่องปกติเข้าใจได
0: ้ทำไมนี่แค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วเนี่ยแยกสมมติแยกผังเมืองอ่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ย
1: เข้าใจไม่แต่หมายว่าผมอยากรู้ว่าคุณไปเห็นอย่างแม่น้ำคงคาอย่างเงี้ย
0: อ๋อนั้นไม่ได้ไปแต่มันก็ได้ข่าวว่าก็หนักอยู่ว่าแบบ
1: ที่มันแบบคือเดินเข้าไปแล้วก็
0: อ๋อนี่ผมมีนี่มันเล่าให้คุณคือนี่ผมขนาดไปในเมืองใจกลางมุมไบนะในแบบว่า
1: เขามุมไบนี่ถือเป็นเมืองคนรวยนะ
0: อันนี้หรูแล้วอารมณ์ประมาณเชียงใหม่เขาอะสมมติไอ้นิวเดลีเป็น
1: กรุงเทพ
0: อันนี้มุมไบนี่ประมาณเชียงใหม่ภูเก็ตมีอุจจาระอยู่บนฟุตบาทอะ
1: ก็ใช่ไง
0: ต้องเดินระมัดระวังอ
1: ่
0: ะ
1: นี่ก็เลยจะให้ดูอุจจาระบนฟุตบาท
0: ไม่
1: ต้องให้ดู
0: อันนี้กำลังนี่ให้ดูแบบว่าประตูเขาไงนี่แบบว่
1: า
0: พิพิธภัณฑ์นี่พิพิธภัณฑ์นี่มีมัมมี่อะไรอย่างงี้แบบมีของจากอังกฤษมาไงเพราะว่าเขาเคยเป็นนะนี่คงเป็นอังกฤษ
1: ไ
0: งไอ้ยันห้างเขาอะไรเงี้ยนี่พารากอนเขาพารากอนแต่แบบต้องยอมรับว่าไม่ค่อยประทับใจ
1: คือผมเป็นคนเคยปฏิญาณกับตัวเองไว้เลยว่าจะมี2ชาติที่ไม่มีทางได้เงินผมเด็ดขาด
0: ที่ไหน
1: คือจีนกับอินเดียแต่วันนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปเพราะผมรู้สึกว่าจีนต้องลองว่ะ
0: จีนต้องลองคุณต้องไปเนี่ยผมมีแผนเนี่ยผมมีแผนไปเซี่ยงไฮ้มันแบบได้อยู่จีนน่ะไต้หวันเคยไปยัง
1: ยัง
0: ไต้หวันได้อยู
1: ่ไต้หวัน
0: ไต้หวันอาหารถูกปากราคาถูกใจเพราะว่าเอาตรงมีทุกอย่างเหมือนบ้านเราไต้หวันนี่คือแบบ
1: แต่เขาบอกว่าถ้าไปแล้วฝนตกบ่อยก็ไม่อยากไป
0: อ้าวก็
1: ไปมันเป็นประเทศฝน8เป็นแบบฝน8และ4
0: ก็ไปต้นปีปลายปีดิอย่าไปช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกคุณต้องไปหน้าร้อนไม่ก็หน้าหนาว
1: ใช่ๆ
0: จีนเนี้ยผมให้คุณเปลี่ยนความคิดคือ
1: ไปจีนน่ะเปลี่ยนแล้วแต่แค่แบบรอจังหวะ
0: แต่อินเดียผมยังซัพพอร์ตความคิดเดิมว่ามึงอย่าไปแต่นี้ไม่ได้บูลลี่แต่อย่างใดแต่ว่าไปเจอมาแล้วแหละ
1: เพราะว่าประเทศที่เคยไปแล้วรู้สึกแบบเนี้ยสำหรับผมอ่ะคือเวียดนาม
0: อ๋อไม่ถูกใจอ่ะ
1: มาก
0: อ่ะคุณเห็นเวียดนามบีบแตรกันไหมเยอะไหม
1: เยอะ
0: แล้วคุณจะเห็นอินเดียจะมากกว่านั้น10 เท่า
1: เวียดนามอยากรู้มากเลยว่ามอไซค์ที่อินเดียกับเวียดนามพอกันไหม
0: เวียดนามเยอะกว่าแต่ว่าอินเดียมันเอาตรงๆคือขออภัยนะระเบียบวินัยใช้คำว่าไงอ่ะจิตสำนึก ไม่มีอ่ะคุณผมอยู่เลนนี้ฮะผมจะเลี้ยวขวารถจากเลนคุณคมอ่ะปาดตรงเนี้ยเพื่อจะเลี้ยวขวา
1: สามเลน
0: แล้วไอ้ฝั่งขวาที่คุณขับอยู่เนี่ยไอ้ตรงข้างเกาะกลางเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งสวนม
1: า
0: แบบมึงจะขับก็ขับอ่ะแล้วแบบคืออารมณ์ประมาณเขาไม่กลัวตายกันเลยใช่ไหมแล้วรถที่นั่นเนี่ยไม่มีแอร์ไม่ว่าแต่ต้องมีแตรเพราะว่าบีบแตร
1: สนั่น
0: โอ้โหคือแบบผมปวดประสาทอ่ะนั่นแหละ
1: คืออันนี้ที่ไปแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปอีกแล้วก็คือเวียดนามนะครับอาจจะเป็นเพราะไปโฮจิมินห์ด้วย
0: ไม่ถ้าเวียดนามคุณไปแล้วคุณไม่ชอบคุณไม่มีทางชอบอินเดียเพราะอินเดียคือขั้นกว่าของเวียดนาม
1: คืออย่างนี้คืออาจจะเป็นว่าที่ผมไปมันคือโฮจิมินห์ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เขาควรจะได้ไปดานังไปซะไอ
0: ้หอยอันหอยอัน
1: หอยอันอะไรเงี้ยที่แบบที่มันสวยๆ
0: ซีวิไล
1: แต่โฮจิมินห์นี่คือวันนั้นไปกับทัวร์มีคนพาไปแล้วก็แบบตั้งคำถามว่าแบบ what กับข้าวก
0: ัน
1: กับข้าวคือ
0: เอ้ย
1: แย่ทุกอย่าง
0: ก็กินเฝอที่ไปถึงที่อ่ะ
1: ก็ต้องไปกินแบบต้องออกไปกินเอง
0: กินเฝอดิไม่เดี๋ยวเวียดนามอย่างน้อยสาวๆยังถูกใจไหมล่ะพอได้อินเดียนี่ผมไปแบบท้อละเหี่ยใจอ่ะ
1: แล้ว
0: นี่แล้วผมไปไปมา
1: ไปไหน
0: ไปผับ
1: อ๋อนึกว่าไปตี
0: ไปตี
1: นึกว่าบุกเมือง
0: คุณดูแล้วตีไม่ไหวแบบเอาตรงไป3-4 วันเนี่ยไม่มีเข้าตาแบบเฮ้ยพอได้ไม่มี
1: ไม่มีแบบว่าทรง

0: จัสมินเจ้าหญิงจัสมินจากอาหรับราตรียังไม่มีอ่ะ
1: มึงอย่าฝัน
0: จินตนาการแบบโอ้ไม่ได้เลยจานไม่ได้แบบท้ออ่ะแบบขนาดไปแบบทหารที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่ว่าดีกันที่สุดในเมืองอ่ะแบบไม่ได้อ่ะไม่ได้จริง
2: คืออย่างตอนผมไปเวียดนามอ่ะพวกเขาก็พาไปที่ไปโฮจิมินห์มันจะมีย่านที่แบบเหมือนข้าวสารบ้านเราชื่อว่าฟาร์มงูเหลาซึ่งฟาร์มงูเหลาเนี่ยคือเดินเข้าไปก็คือตกใจแล้วอ่ะพวกเอาเก้าอี้ซักผ้านั่งเรียงกันอยู่หน้าร้าน
1: อ
2: ่ะเต็มเลยอ่ะเต็มแบบ
1: เป็นคนเป็นประเทศที่กล้าแสดงออก
2: อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยตื่นเต้นมากแต่เราอ่ะผับถ้าผับเมืองไทยอ่ะมันจะต้องเข้าร้านกระจกนึกภาพว่
1: า
2: เป็นผับแบบปิดอย่างเงี้ยเราเห็นอยู่ร้านนึงแล้วก็ปีเข้าไปเลยว้าวอย่างเดียวเลยในเวียดนามที่แบบไปสถานบันเทิงเนี่ยคือแก๊สหัวเราะ
1: อ๋อทำไมถูกอ่ะ
2: ลูกละ120มั้งซึ่งตอนนั้นในเมืองไทยมันไม่มี
1: แล้วถูกกฎหมายเขาอ่ะ
2: ถูกกฎหมายแล้วมันกลายเป็นว่าคือเราอ่ะเห็นได้ข่าวว่าแก๊สหัวเราะมันแบบว่าเหมือนพวกลาฮิมเซอร์ลิงมันอัพกันใช่ไหมอ
1: ังกฤษถูกกฎหมายว่า
2: ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็ลอง
1: แล้วรู้สึกเนี่ย PSV 21อ่ะไม่พอเนี
2: ่ยไม่พอ รูเบนฟาร์มเมลยิงด้วยนะลูกหนึ่งแล้วก็ริคาร์โดเปปี้อีกลูกหนึ่งนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนแล้วเรามาอินเดียได้ไงก็คือคุณบอกว่าของผมต้องไปไหว้ที่อินเดีย
2: วัดพุทธคยาไม่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปอินเดียไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าให้คุณไปที่เชียงใหม
1: ่
2: ชื่อวัดเจ็ดยอดพระอ
1: ินเดียไปมาแล้วแต่ว่าตอนแรกผมชั่งใจระหว่างคือผมไป3-4 วันใช่ป่ะผมชั่งใจว่าจะนั่งรถจากมุมไบไปนิวเดลีเนี่ย5 ชั่วโมงเพื่อที่ไปทัชมาฮาลหรือเปล่า
2: โอ้ยคุณอยากไปทัชมาฮาล
1: ไม่คือแบบก็ถ้าในเมื่อมุมไบคุณไม่ประทับใจอ่ะแล้วแบบถ้าต่อไปกูจะไม่มาอินเดียแล้วก็ไปไหมจะได้จบจะได้แบบปิดเคส
2: เพราะอันนั้นคือ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
1: ทัชมาฮาล
2: ต้องเห็นสักครั้ง
1: เนี่ยแต่พอกูไปห้างปั๊บกูก็เปลี่ยนใจเขาแบบว้ายกูอยู่ในเมืองยังปวดประสาทปีบแต่ขนาดนี้ถ้านั่ง5 ชั่วโมงประสาทกินก่อน ก็เลยไม่เอาละ
2: เข้าใจ
1: แต่คุณอยากเป็นคุณไปมาทัชมาฮาล
2: อยากไปสักครั้งนึงเหมือนกันนะครับอยากเห็นความมหัศจรรย์ของทัชมาฮาล
1: แต่ก็แบบเข้าใจนะบางคนอาจจะแบบไปแสวงบุญ
2: แต่ไปประเทศอย่างเงี้ยมันต้องแพลนดีๆแบบแพลนให้ตัวเองไม่ลำบากอะนึกภาพว่า
1: จริงๆคือควรไปกับทัวร์เพราะประเทศพวกนี้คือแบบคุณพลาดได้ทุกนาทีอะแบบโอ้โหมิจี้เยอะแบบ
2: แล้วแบบลงไปเดินนี่มีแบบขอตังค์ได้ไหม
1: โอ้ยนั่งบนรถยังมีแบบขอกระจกเหมือนแบบขออภัยนะเหมือนทอมบี้อะแบบแล้วแบบเราไม่คุยด้วยเขาก็แบบเคาะไม่หยุดแบบแบบโอ้โหมามันนี่คุณยังติดนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเล่าเรื่องนี้ต่อ
2: เรื่องมู
1: เรื่องมูต่อยังไม่จบ
2: ได
1: ้โอ้โหนี่ผ่านไปตีสองชั่วโมงตีสอง
2: เดี๋ยวผมไปเคลียร์ข้อความให้ก่อนแล้วกันในชั่วโมงนี้นะครับก็มีบอกว่าแฟนบอลไทยนี่เหมือนแฟนทีมอะไรที่นำที่หนึ่งในลีกแล้วบ่นเล่นไม่สวยเลยอี
1: อาร์เซนอลไง
2: เหรอ
1: ไม่ดิคือเขาจะหาว่าเราแชมป์แล้วไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่ว่า
2: ผมว่าไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
1: ไม่คือถ้าอาร์เซนอลเนี่ยต้องบ่นเพราะว่าขุมกำลังมันได้แต่ว่าเล่นได้แค่นี้แต่ว่าทีมชาติไทยขุมกำลังมันไม่เต็มไงเพราะนั้นเอามาเทียบกันไม่ได้คนละเคส
2: อ๋อแฟนอาร์เซนอลเหรออ๋อไม่รู้ว่าผมไม่เคยบ่นเลย
1: เราพูดถึงทีมอื่นนะวันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงทีมอื่นเลย
2: นะครับมีว่ารางวัลที่1 6 ล้านที่2 200,000ที่3 80,000ที่4 40,000ที่5 20,000รางวัลข้างเคียง 100,000แต่ผมถูกรางวัลที่4 5ใบ200,000
1: ไปเรียนหลักสูตรถูกหวยดีกว่าม
2: ีบอกอัมซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สุดพี่คมกำลังจะนอนครับอยู่มานอกรอบแล้วครับแล้วก็บอกว่านักเตะคนไหนนับถือศาสนาคริสต์ตอบคริสเตียนโรเบโร่
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: แน่นอน
2: ดีบอกคริสเตียนซีเก้นะครับ
1: คริสเตียนโรเบโร่นี่อาร์เซนอลติดต่อแล้วแต่ว่าสเปอร์ไม่ขาย
2: เอาจริงเหรอ
1: เอาโอ้อังนี้ถ้าได้เลือกโรเบโร่คอนซ่าผมก็โรเบโร่
2: คอนซ่า
1: โรเบโร่
2: คอนซ่า
1: โรเบโร่คือถ้ามันพีคเนี่ยผมว่ามันเบียดซาลิบาได้เลยความเก่งนะแต่คอนซ่าต่อให้พีคกับเบียดซาลิบาไม่ได้
2: แต่ความแย่ของโรเบโร่คืออะไรไห
1: ม
2: เขาเป็นคนสติสลิงแตกง่ายมาก
1: นิสัยมันไม่ดี
2: เป็นคนสลิงแตกง่ายมากสติซึ่งณเวลานี้คุณไปดูกองหลังฉะนั้นไม่มีใครที่เป็นประเภทนั้นแล้วนะไม่มีแล้วนะพวกสลิงแตกพวกขายทิ้งหมดเลยนะ
1: พวกก่อนหน้านี้มีใคร
2: คะ
1: ก่อนหน้านี้มีอ่ะซองหลังแบบสลิงแตก
2: กาเซนี
1: ่โอ้ยนั้นก็ไม่ได้แย่มาก
2: แต่หมายว่ามันพลาดง่าย
1: ไอ้ที่แย่ๆมันนู่นมันไอ้พวกนี่ไอ้พวกมุตาฟี
2: ่
1: มุตาฟี
2: ่แย่ๆมุตาฟี่อย่างเง
1: ี้ยมั่วๆ
2: มีบอกว่าเคยไปไหว้พระตรีมูลตรีที่เซนเวิร์มเมื่อ10กว่าปีนอนชูวูหลายปีเลยครับแสดงว่าเขาไม่ตอบรับคุณแล้วผมจะบอกว่าพระตรีมูลติเนี่ยนะที่หน้าเซนเวิร์ไม่ได้ช่วยเรื่องความรักนะคนไปเข้าใจกันเอง
1: เออ
2: พระตรีมูลติคืออีกองค์นึงที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าส่วนตรงเกศร
1: ไม่ที่เกศรนั้นพระพรหม
2: ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่ว่าถ้าพระตรีก็
2: พระตรี
1: หน้าเซนท่านเบอร์ก็ถูกแล้วนี
2: ่นั่นไม่ใช่พระตรี
1: เหรออันนั้นคือ
2: ถ้าจริงๆอ่ะไม่ใช่พระตรีแต่ผมจำชื่อไม่ได้
1: หรือเรื่องความรักเขาไปนี่กันไม่ใช่เหรอวัดนี่ไงวัดแขก
2: วัดแขกเจ้าแม
1: ่วัดแขก
2: ไงเจ้าแม่อะไรนะ
1: อุมาเทวี
2: เจ้าแม่อุมาเทวีนะครับไม่รู้ไอ้เรื่องความรักผมไม่เคยขอนะ
1: นี่ความรักดีอยู่แล้ว
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าคือผมแค่มีความรู้สึกว่าถ้าจะขอเรื่องความรักก็น้ำมันพายเหอะ
1: หรอโอ้ยสายมืดว่ะ
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าก็สมมุติเอาไปขอแบบขอให้มีแต่คนแบบว่าเอ้ยแบบคนที่เขารักเราจริงสมมุตินะขอให้คนที่รักเราจริงแบบเข้ามาสักทีแล้วเจอไม่ใช่สเปคที่มึงชอบอ่ะมาเลยชอบพี่สนมากเลยทำไง
1: แล้วก็บันเสกเขาดิ
2: แล้วขอทำไม
1: ไม่ก็
2: อันนี้รักจริงเลย
1: ก็ต้องขอบอกว่าเป็นคนที่ใช่ทั้งเขาและเราอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ว่าถ้าภาพรวมก็ใช้คำว่าเป็นความรักที่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยเออขอความรักที่สมหวังไม่ได้ว่าขอให้คนมาชอบเยอะเอาแบบเออที่สมหวังว่าเออเราชอบเขาเขาชอบเราอะไรอย่าง
2: งี้ไม่เป็นคนไม่เคยขอเรื่องความรักจะเป็นคนขอเรื่องงานกับเงิน
1: สุขภาพแล้วหิว
2: ไม่ใช่
1: เออผมก็หิวงานขอเรื่องเงิน
2: งานเงินสุขภาพ3อย่างจะเป็นขอแค่3เรื่องนี้พี่บอกวันพุธนี้ครบรอบอายุ40ปีของผมรบกวนพี่คนกับสนช่วยอวยพรให้ผมเข้าวินตลอดทั้งฤดูกาล2026 2027นี้ด้วยนะครับจากคุณเวเฟอร์นะฮะ
1: เวเฟอร์อายุ40แล้วเหรอคุณอันนี้เขาน้อยกว่าคุณคมใช่ไหม
2: น้อยกว่า3ปี
1: อ๋ออวยพรให้เข้าวินตลอดทั้งฤดูกาลถ้าผมบอกว่าอวยพรได้ก็คือโกหกเอาเป็นว่าเข้าวินเป็นส่วนใหญ่แล้วกันแล้วก็ขอให้คุณเวเฟอร
2: ์ผมขอให้คุณเวเฟอร์ลบคำครหาของคุณอู่ให้ได
1: ้
2: เพราะอู่เขาจะบอกตลอดว่าเวเฟอร์ก็คือชาวสวนคนหนึ่ง
1: ส่วนผมไม่ได้รังเกียจคุณเวเฟอร์ละผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเงินเนี่ยมันซื้อสุขภาพแล้วก็ความสุขไม่ได
2: ้นะครับมีบอกว่าน้องไปเกิน20รอบแล้วเวียดนามน้องคนแปลกแวะมาทักครัชจากคุณแล้วลงท้ายว่าสมิธ
1: คุณสมิธตี้นี่เขาชอบเวียดนามอะไรที่เกี่ยวกับเวียดนามหรือไม่ก็เคป๊อปเนี่ยทางเขาเลยวันนั้นก็เนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบมันก็อาจจะเห็นไม่เหมือนคุณคมไง
2: ผมไม่ได้บอกเวียดนามไม่ดีแต่ผมแค่บอกอาจจะเป็นเพราะผมไปเมืองที่มันไม่โอเค
1: แต่ผมอยากลองแล้วเวียดนามอ่ะผมเลยรู้สึกว่า
2: ไม่เคยลองเหรอ
1: ไม่เคย
2: เวียดนามเรื่องนึงที่ชมนะผมว่ากับข้าวเขาอร่อยหมายถึงว่าเราไม่ใช่กับข้าวที่ไอทัวร์จัดให้นะกับข้าวที่ทัวร์จัดให้คือน้ำล้างเท้าจริง
1: ๆเหรอ
2: แต่กับข้าวที่เป็นสตรีทฟู้ดอ่ะพวกบ้านมีพวกแหนมเนืองพวกอะไรเนี่ยเอ้ยพวกนี้ดีเฝอเขาเนี่ยดีกาแฟที่เป็นกาแฟกับข้างทางดีนะครับ
1: กาแฟเวียดนามเขาดังอยู่แล้ว
2: เออดีเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีดีแล้วตอนนั้นผมไปอ่ะพวกพาไปอะไรวะน้ำตกอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันเบรกหน้า
1: แต่เอางี้ดีกว่าคุณผมไม่ประทับใจอินเดียคุณคิดดูดิผมยังไม่ลงรูปเลยไม่แต่เวียดนามผมต้องไปเพราะว่าผมจะยังเขาอ้างไม่ได้ไงเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยมันไปได้เพราะไปทำงานแต่ถ้าอยู่ดีจะไปเที่ยวแล้วไปเวียดนามเนี่ยมันดูมุ่งไปไงแบบ โอ้แต่แบบได้ข่าวว่ามันต้องไปไง
2: ใช่
1: เพราะว่ามันแบบจ้าให้มาเวียดนามเออเดี๋ยวพักก่อน
2: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของช็อกโกแลตรีพอร์ตครับSoccer
3: Live Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่ลงแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
15: Soccer Live Report

0: 3:09 นะครับกลับเข้าสู่ Socolite Report ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับของ Socolite Report เรานะครับ
1: คุณเปิดเพลงนี้ไม่ได้เข้ากับไอ้เรื่องอินเดียเวียดนามอะไรที่เมื่อกี้คุยเลยเมื่อกี้นี้คุณเลือกอ่ะหรืออาจารย์ไปเลือก
0: ใครผมเลือกผมเลือก
1: อาจารย์คมเลือกอ่ะโอ้คุณเปิดอะไรบอยแบนด์อ่ะ
0: อะไรอยู่บอยทีเจเฮ้ยผมเป็น R&B โอ้ยมึงไปอยู่ไหนวะเนี่ย
1: มาเมื่อกี้ฟังแบบเข้ามาตอนเพลงท้ายกันนึกว่าเพลง RS อะไรอย่างงี้นึกว่าแบบเออคุณเป
0: ิ
1: ด
0: กวิน
1: หรือว่าคุณเปิด UHT
0: ไม่ใช่โหจะต้องย้อนวัยกลับไปขนาดนั้นไม่ใช่เห็นเขารียูเนียนแล้วก
1: ็เออเห็นนี่ว่าจะเปิด UST
0: อ่ะเดี๋ยวไปสรุป
1: นี่เออเดี๋ยวเอาเรื่องบอลก่อน
0: เออฟุตบอลก่อน
1: เดี๋ยวเขาว่าไม่เอาเลยเลยซื้อของซื้อขายไม่เอาไม่เป็นไรอัพหลายช่วงแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่เซบีย่าเตะอ่ะแล้วโดนไปแล้ว2ดอกเนี่ย
0: ใช่ราโย่นำ 2-0 นะคร
1: ับ โหทำไมห่วยเหลือเกินปีที่แล้วอุตส่าห์รอดตกชั้นนึกว่าจะโอเคขึ้นเนี่ยตามราโยไป0-2แล้วเล่นในบ้านด้วย
0: ไม่รู้ว่า VAR ริบกลับแล้วนะราโย
1: มีให้ดูไหมเราเปลี่ยนกลับไปนี่ดิ
0: เปลี่ยนไม่เป็น
1: ข้างนอกมีป่ะ เปลี่ยนกลับไปดูนี่ดิลาลิก้า
0: เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเลย
1: เฮ้ยไม่ได้ยังราโยนำลูกเดียว
0: นะครับดึงกลับนะครับประตู 2-0 ของราโยเบเยกาโน่นะครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับอย่าง PSV Eindhoven ล่าสุดจบแล้วนะครับชนะ Excelsior 2-1 ที่เตะอยู่คู่สุดท้ายของฮอลแลนด์คืนนี้เนี่ยต้นครึ่งหลังฟอร์ตูน่าซิตตาร์ดนำคัมบูรูวาเดน 2-1 นะครับฟุตบอลโปรตุเกสนะครับปอโต้นี่ก็ตอนแรกขึ้นนำ 2-0 แล้วเหมือนกันล่าสุดดึงกลับนะครับก็ยังนำเรียลอาฟอยู่แค่1-0 นะครับมีฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับเวเนเซียตามหลังโมเดนา1-2แล้วก็ที่พักครึ่งอยู่โตริโน่นำคาราเรเซ่1-0ฟุตบอลลีกา2ของสเปนนะครับเซกูร่าของสเปนเนี่ยท้ายครึ่งแรกเรอัลมายอร์กากับเรอัลบายาโดลิดยังเสมอกันอยู่0-0บอลตุรกีซูเปอร์ลีกท้ายเกมและ10นาทีสุดท้ายกาเซียนเทปสปอร์เสมอกับอารัญญาสปอร์1-1เกนเคลบริจี้นะครับนำเฟเนบาเช่2-1นะครับบอลจูเลียโปรลีกของเบลเยียมนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไรซิ่งเก้งเสมอกับเวสเทโล2-2ที่เตะอยู่อีกคู่หนึ่งโอสโลเวนนะครับตามหลังขับบรูท0-2นะครับลูเวนนี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้เพราะว่าเขาเตรียมที่จะขายอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: สโมสร
0: สโมสรอ่ะซึ่งขายพร้อมกันเลยอ่ะสองสโมสรพร้อมกันก็คือทั้งก็คือถ้าขายเลสเตอร์ได้ก็ขายลูเว่นด้วยอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: มีตังค
0: ์ไหม200 ล้านปอนด์
2: ได้หมดเลย
0: วันนี้แต่วันนี้นั่งดูเลสเตอร์เจอนอร์ทเคานตี้อยู่นะ
2: 1-1ไง
0: เออเล่นแบบเล่นเป็นทีมระดับลีกวันไปแล้วอ่ะ
2: ผู้เล่นจริงๆเกรดดีนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันมีตัวอย่างไอ้บ๊อบบี้ลีดมี
0: อะไร
2: มีชูต้าไอเซเนฟโอโคลี่แต่เล่นไม่ได้เรื่อง
0: บอลบราซิลซีเรียเอนะครับล่าสุดฟลูมิเนนเซ่ตีเสมอพาเมรัสแล้ว1-1ประตูต่อ1
2: เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าแบบว่าพูดง่ายว่าไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนี้
0: เขายังไม่ได้ไอ้นี่หรือเปล่ายังไม่ได้เซ็ตหรือเปล่านะครับส่วนอื่นๆใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามนะทาง4689899นี่ผมงงข้อความนี้นะส่งมาบอกว่ามีผู้หญิงมาจัดรายการแล้วดูถูกน่อนอย่างรุนแรงว่าเล่นรับไม่สมควรได้แชมป
1: ์ก็ถ้าผู้หญิงมาจัดรายการต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแค่สปอร์ตรีแลกซ์มั้ยถ้าเท่าที่ผม
0: ยังมีเหรอสปอร์ตรีแลกซ
1: ์มี
0: ทุกวันนี้
1: ก็มี
0: ไม่สปอร์ตรีแลกซ์อ่ะรู้ว่ามีรายการแต่หมายถึงว่ามีผู้จัดที่เป็นผู้หญิงยังมาอยู่หรอ
1: เท่าที่จำไม่ผิดเหมือนเป็นคุณปิชชี่ป่ะมี
0: หรอ
1: น่าจะใช่แล้วล่ะ
0: พี่ชี้ยังมาเหรอ
1: มา

0: ็น่าจะเหลือไม่กี่ท่านละไม่ทราบนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นคุณพิชี่แต่ไม่รู้ว่าพิชี่ไม่น่าจะพูดอะไรอย่างนั้นไหมอันนี้ก็ไม่รู
1: ้คือสำหรับผมอ่ะผมว่าไม่รู้นะในมุมมองคนเป็นคนเชียร์อาร์เซนอลน่ะจริงๆเนี่ยถ้ามาถามผมว่าฤดูกาลนี้คาดหวังอะไรไหมปล่อยเลยนะ
0: คือเหมือนกับว่าเออฟินละ
1: เออแบบการได้แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วมัน
0: ไม่ได้จำเป็นต้องมาแบบผูกขาดเป็นแบบว่ายุคแบบว่า
1: ต้อง
0: ครองแชมป์ต่อเนื่องยิ่งใหญ่ยาวนานเออผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้ว
1: ใช่คือผมว่าการได้แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วอ่ะมันก็ชัดอัพไปหลายคนเหมือนก
0: ัน ตอนนี้อยากว่าอยากเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกหรือไปให้ได้ไกลสุดในทั่วยุโรป
1: เออใช่ใช่ปีนี้แต่หลุดแชมป์ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอาร์เซนอลนะเพราะว่าไม่ได้เริ่มดีตั้งแต่แบบไม่มีเห็นขาดซาลิบาไปนี่
0: ก็
1: ใจไม่ด
0: ีเรื่องก็ไม่ได้เรื่อง
1: นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้ดิมันปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจไปแล้วในการได้แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว
0: ไม่ผมเห็นด้วยนะดูถูกน่อนว่าเล่นลับเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบอาร์เตต้าแต่ว่าไม่สมควรได้แชมป์อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าวิธีแบบนี้แต่แต้มเยอะสุดไง
1: ใช่
0: วิธีมันก็ไม่ได้สวย
1: ฟุตบอลมันก็วัดกันที่ผลคะแนน
0: อ
1: ่ะเออมันวัดกันที่ผลประตูเล่นสวยแต่แพ้เล่นดีได้รองแชมป์ก็มีตั้งเยอะนะครับมีบอกดูสารคดีเมืองที่อินเดียปูชาหนูวิ่งเต็มเมืองบอลตุรกีเปิดมาก็วางงานแล้วอ๋อ
0: นี่สองเรื่องเรื่องแรกสารคดีหนูที่อินเดียยิงเหมือนผมดูในพี่โน้ตคุณดูยังพ
1: ี่โ
0: น้ตล่าสุด
1: ดู
0: ก็ไปวัดที่เขาบอกว่า
1: ต้องบูชาหนูนะ
0: เออ
1: เออดู
0: ก็อารมณ์ประมาณนั้น
1: อ
0: ะ
1: เพราะว่าหนูเป็นพาหนะของพระพิฆเนศ
0: ใช่เพราะว่าในอย่างเวลาเราไปไหว้พระพิฆเนศที่ห้วยขวางนี่ก็ถ้าคุณจะถวายหนูในตัวละ200นะ
1: มูจิกะ
0: ผมจัดไป
1: แล้วนะไม่แต่อ่ะเห็นไหมเรื่องหมูกลับมาเรื่องหมูอีกแล้ว
0: เออ FM 99
1: หมูรายการป๋าบอยอ่ะ
0: ความเชื่ออะไรฮะ
1: อะไรเซียนๆนะ
0: เรียกข้าวว่าเซียน
1: เรียกข้าวเซียนผมจะบอกงี้ถ้าคุณเป็นคนนับถือพระพิฆเนศนะแล้วคุณเป็นคนเกิดปีชวดคุณไม่ต้องถือมูจิกะ
0: ทำไม
1: ครับมูสิกาเป็นพาหนะของพระพิฆเนศครับนั่นหมายว่าคนปีหนูสามารถแทนตัวเองเป็นมูสิกาได้เลยในขณะที่คนปีอื่นอีกจริงอีกปีนึงอ่ะที่แทนได้ว่าไม่ต้องแบบคือเนี่ยเราจะเห็นคนที่เอามือไปป้องที่หูหนูพี่หนูใช่ไหมมูสิกาใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าอีกปีนึงอ่ะที่ไม่ต้องแทนได้หมายว่าแบบแทนว่าตัวเองอยู่ใกล้พระพิฆเนศได้ตลอดเวลาคือปีมะเสงครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าพระพิฆเนศใช้งูเป็นเข็มขัด
0: น่าหรอ
1: เคยเห็นไหมเคยเห็นไหม
0: ไม่เคย
1: เออพระพิฆเนศอ่ะใช้งูเป็นเข็มขัดแต่ผมจำไม่ได้ว่างูตัวนั้นอ่ะชื่ออะไรนะครับคือจำได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องรีบไปเข้าเฝ้าพระอิศวรหรือพระชิวะนี่แหละแล้วก็ยังแต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วก็เลยต้องคว้างูที่เป็นงูที่คอของพระชิวะเนี่ยมาสวมเป็นอะไรเหลืออะไร
0: ดีๆนะคุชี่เบลเปล่า
1: ไม่ใช่
0: งู
1: ที
0: ่
1: มา
0: อยู่ที่เอว
1: ที่มาไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีมะเสงเป็นอีกหนึ่งปีที่ถือว่าใกล้ศีลพระพิฆเนศมากล่าสุดผมเพิ่งไปไหว้พระพิฆเนศที่อยุธยามาเป็นพระพิฆเนศปางขจัดมารเป็นพระพิฆเนศองค์ที่นั่งอยู่บนหัวกะโหลกคนเยอะ
0: ๆอ
1: ยู่ที่ปราสาทนครหลวงที่อยุธยาครับ
0: นี่ไปมาทุกวันเลยนะ
1: ใช่ผมเลยบอกว่าถ้าเรื่องมูคุยกันได้ถ้าเรื่องมูคุยได้แต่จะมูที่แบบว่าจะเป็นคนมูที่เขาเรียกอะไรมูที่ได้เท่านั้น
0: นี่เป็น
1: เ
0: กือบคมคนเล่นของวะเนี่ย
1: ไม่ได้คนเล่นของแต่ทำงานด้านพวกนี้เนี่ย
0: อัน
1: นี้เอาแบบเล่าเรื่องผีให้ฟังไหม
0: นี่เดี๋ยวจานปลายเปิดเทบีย่าให้ดูได้ไหมเปลี่ยนเป็นทูได้ไหมลาลิก้าเนี่ยดูได้ไหมลาลิก้าบอลสเปนอ่ะเปลี่ยนเป็นกล่องทูได้ไหมเปลี่ยนให้หน่อยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ตามบอลเลยเนี่ยลาลีก้าเตะโคมคามเนี่ยเซบีย่าไม่เอาเลยจะไปวัดอย่างเดียวเลยจะไปอินเดียท่าเดียวเลย
1: เขาเห็นคุณเพิ่งไปอินเดียมา
0: ก็เออก็คุยได้แต่ว่าเนี่ยนี้มันช่องถูกล็อกเนี่ยอันนี้มันน่าจะกล่องโงโลป่ะ
1: ไม่คุณผมว่าคุณเลื่อนผิดว่ะ
0: ไม่เดี๋ยวให้นี่ให้คนรู้เรื่องเขาดูเซบีย่าตามหลังเนี่ยน่าจะมีคนเดือดร้อนเยอะอ่ะต่อยังไงนะไปวัดที่
1: ปราสาทนครหลวงอยุธยามาปางเนี้ยมี2องค์ในประเทศไทยจะบอกให
0: ้ปางเลย
1: องค์นึง
0: เนี่ย
1: องค์นึงอยู่ที่ไหนรู้ไหม
0: ขอบคุณครับ
1: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอีกองค์นึงอยู่ที่ปราสาทนครหลวงอยุธยาแล้วตอนแรกเราไปถึงผมเห็นเขาไหว้กันอยู่ข้างล่างโอ้โหเขาถวายของไหว้กันเพียบไปเลยเราก็นึกว่าองค์นี้เราก็ไปไหว้เขาด้วยฮะนู่นต้องเดินขึ้นปราสาทอีก3ชั้นอยู่ชั้นบนสุดด้ว

0: เลยเออต้องเดินขึ้นไปไหว้ตรงนั้น
1: เฮ้ยเซบีย่ามีลุ้นจะได้จุดโทษอ่ะจุดโทษไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้สกัดนะแค่ขวางเฉยๆมันจะเป็นออบสักชั่นหรอ
1: ก็ไม่รู้อ่ะมาดู VR อยู่เนี่ย
0: ผู้สินไปเดินไปดู VR ครับและบอกว่า
1: ให้ดีเพราะว่า VR เรียกมาดูอ่ะนี่ไง
0: ไม่ให
1: ้ตอนแรกว่าตอนแรกให้แล้วว่าตอนแรกให้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไม่ให้
0: เพราะว่าไม่ได้มีลักษณะการเสียบสกัดวิ่งไปข้างหน้าแล้วดักไว้เฉยๆผู้สัมผัสประตูมีสิทธิ์สินะครับ
1: เดี๋ยวนี้ใครคุมเนี่ยเซบีย่าแต่เมื่อกี้ผมตอนที่พักเบรกไปเข้าห้องน้ำมานี่ผู้เล่นนี่ไก่กาอาราเล่มากเลยนะแบบ
0: เซบีย่าใช่ไหม
1: ตัวดีๆไม่เหลือแล้วอ่ะ
0: อ
1: ตอนนี้ใครคุมเนี่ย
0: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้ผมไปดูอีกคู่หนึ่งลืมไปนะอีกคู่หนึ่งที่ผมดูคือคู่
1: เดี๋ยวเอาทีละเรื่องคือเรื่องมูอ่ะคุณเมื่อกี้ที่ค้างอยู่นี่มีอะไรบ้างนะที่บอกว่าอาไปอินเดียเสร็จแล้วมันยังไงต่อ
0: ไม่ถ้าไปไม่ได้ก็ให้ไปที่วัดพระอารามหลวงวัดเจ็ดยอด
1: แล้วมีตรงไหนต่อ
0: ที่เชียงใหม่แค่นั้นเอง
1: อ
0: ก็ผมเลยบอกว่าคุณต้องไปหาเว้ยสมมติว่าคุณไปเจอม
1: ันอ๋อว่าวัดไหนเราไปแล้วสำเร็จก็ไปตรงนั้น
0: ใช่
1: แบบเขาคอนเน็กกับเรา
0: น้องผมเนี่ยน้องชายผมเนี่ยต้องไปไหว้ที่วัดเลยนะวัดเชียงดาวอ่ะที่มะลิเป็นกองกองอ่ะ
1: เออ
0: มะลิกองกองที่เชียงใหม่อ่ะผมจำชื่อวัดไม่ได้เหมือนกันวัดดอยอะไรสักอย่าง
1: แต่ของผมเคยไปนี่นะคุณเคยไปวัดนี้ไหมวัด
0: ต้องไปทุก3เดือน
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่า
1: ค
0: ือน้องชายผมทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคนปล่อยรถอ่ะรถที่เขาแบบเช่าไปต่างที่แบบชาวต่างชาติมาไปเอออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเออประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ทัวร์นี้มันบอกว่างานมันล้นแบบโอ้โหล้นแบบจนแบบจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยนอนไม่ได้นอนว่าต้องรอปล่อยรถอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยก็ไปไหว้ที่เชียงใหม่แหละที่ต้องมีมะลิเยอะๆผมเคยไปทีนึงจำชื่อวัด
1: คุณรู้จักวัดนี่ไหมพระธาตุช่อแฮที่แพร
0: ่เคยไป
1: ใช่ไหม
0: เคยไป
1: นะผมเคยไปขอก่อนที่มาจัดที่นี
0: ่พระธาตุช่อแฮเนี่ยไปมาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นไง
0: ก็ทางขึ้นเยอะมากนะ
1: โอ้เออมันชันๆหน่อย
0: ใช่แต่ชอบ
1: ข้างบนอ่ะสวย
0: ชอบได้ชอบตอนพอขึ้นไปแล้ว
1: โอ้แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าแพร่เดินทางยากไม่มีรถไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: รถเมย์ไม่ม
0: ี
1: รถต้องแก๊ปต้องมอไซค์อ่ะมีสนามบินแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีเครื่องบินไปลง
0: เข้าใจ
1: เออ
0: ชอบแฮดีนะไปไหว้แล้วดี
1: แล้วไปนี่ด้วยไปไอ้ที่พี่ตูนไปถ่าย MV อ่ะ
0: ไม่รู
1: ้แพ้เมืองผีแพ้เมืองผ
0: ีไอ้เมืองผีนะ
1: เออ
0: ที่ยื่นออกไปนะ
1: ใช่แบบแกนแคนยอนเมืองไทยเอออ
0: ันนี้คือทางลงมาหน้าละที่กำลังจะไปน่านใช่ไหม
1: เออ
0: กำลังจะไป
1: เมืองผีอ่ะ
0: กำลังจะ
1: แต่ว่าแพ้นี่ไปเชียงใหม่แป๊บเดียวนี
0: ่เพราะไงก็ต้องผ่านเมืองแป้ก่อ
1: ใช่
0: ต้องไปเมืองแป้ก่
1: อ
0: ใช่ไหมอ่ะนี่ตุรกีมีบอกว่าไปเที่ยวคาราที่ลาวสิครับผมเพื่อน 5-6 พันเด็กขนาบซ้ายขวากลางงานดีด้วยจับคุยกันอยู่นะ
1: เมื่อกี้ข้างนอก
0: เดี๋ยวก่อน
1: เอาทีเรื่องเอาทีเรื่องแล้วบอลตุรกีแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ก็เฟรนไม่ใช่โดนนำ
1: อ๋อ
0: สองหนึ่ง
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้กาลาก็ไม่ชนะนี
0: ่ไล่ตีเสมอ2-2
1: โอ้โหโอซิเมนเอาไหมเอานะ
0: เอา
1: ดิ
0: ทำไมจะไม่เอา
1: เออ
0: โอซิเมนนี่ยังเอา
1: จะได้เปล่า
0: อยากได้นานแล้วไม่ใช่เพิ่งอยากได้อยากได้นานแล้วโอซิเมนเนี่ย
1: ข้อความมาเรื่อยๆนะ468-9899นะครับแล้วบอกว่าไปเที่ยวคาราที่ลาวที่ไหนอะคาราอ๋อคาราโอเกะ
0: คาราโอเกะแบบเวียนไม้อะคาราโอเกะเวียนไม
1: ้
0: อะ
1: ไม่สน
0: คาราโอเกะแบบไฟชมพูเขียวๆอะ
1: คุณไปปะล่ะ
0: ผมเคยไปแล้ว
1: ไปพาผมไปเลยดิ
0: ดี
1: ไปป่ะ
0: ลาวเนี่ยดี
1: กลางสัปดาห์เลยไหม
0: ใจเย็นดิ
1: เสาร์อาทิตย์ไม่ว่างไงกลางสัปดาห์เลยไปแบบเช้าไปเย็นนี้พรุ่งนี้กลับเลยแต่ไปคืนเดียวอ่ะ
0: แล้วบอกเราไปคุยงาน
1: เออไปคุยงานไปดูงานที่ลาวดี
0: เออ
1: ผมเคยไปทำคอนเสิร์ตให้ทีมงานอยู่ทีมงานหนึ่งเนี่ยไปเป็นแบบพวกแบบสตาร์แบ็กรูมอะไรเงี้ยดูแลศิลปินงานนั้นมีคุณก้องห้วยไร่มีคุณธัญญาอาสยามมีคุณเบิ้ลปทุมราชไปด้วยแล้วก็นอนค้างอยู่ที่ลาวสาม แล้วได้นอนไหม
0: ได้นอนนี่
1: เหรอไม่ได้นอนหรอกดูทาง
0: ได้นอน
1: ไม่แต่ว่าแล้วสาวลาวนี่เขาแบบหน้าตาคล้ายๆเราไหม
0: คล้ายๆค่ะแยกไม่ออกนะบางทีสาวเราน่ารัก
1: ไม่แล้วเขาฟังภาษาไทยได้ไหม
0: ได้รู้เรื่องสื่อสาร
1: ไม่นี่เราจังหวัดอะไรของลาว
0: เวียงจันทร
1: ์เมืองหลวงเลยเหรอ
0: เออแล้วคิดดูว่าผมไปห้างที่เขาว่าทันสมัยที่สุดที่เวียงจันทร
1: ์คารากอนเวียงจันทร
0: ์เอกเต็ก
1: ชื่ออะไรนะ
0: เอกเต็ก
2: อะไรเต็กๆวะ
3: เออเต็กข้างบนเป็นฮอลล์เอาไว้จัดคอนเสิร์ตเพราะเราต้องไปที่นั่นไงแล้วมันตลกตรงที่เราก็ไม่รู้จะแบบพยายามเดินหาว่าเออที่เขาบอกว่าที่นี่ดีที่สุดแล้วในเวียงจันทร
2: ์
3: อยากกินอะไรหวานๆด้วยขนมน่าจะมีเยอะอะไรเงี้ยดารี่ควีนผมก็ไปซื้อ 36,000
2: อ๋อเงินเขาอาจจะเงินแรงเงินลาเงินอะไร
3: ซึ่งณเวลานี้น่าจะทะยานขึ้นไป 70,000 กว่าแล้ว
2: อ๋อไอ้ทีมทุนละ 70,000 อ่ะ
3: ใช่
2: ดาตาแตกเปลี่ยนเป็นไง
3: ไม่รู้
2: บาทละกี่นั่นใช้เงินอะไรนะ
3: ใช้เงินกีบ
2: กีบเออบาทนึงกี่กีบ
3: แต่เขาบอกเดี๋ยวนี้เงินไทยอ่ะ
2: แข็ง
3: มันแข็งจนเงินลาวอ่ะมันเกินแบบเกินไปแล้วผมไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแล้วนะครั้งสุดท้ายที่ไปเวียงจันทน์แต่ชอบมากมีความรู้สึกว่าเวียงจันทน์เป็นเมืองแบบสโลบา
2: เวียงจันทน์นี่ถ้าตั๋วเครื่องบินประมาณเท่าไหร่
3: ไม่เท่าไหร่เองนี่นั่งลงหนองคายนั่งรถตู้ทะลุเข้าไปได้เลย
2: ยากไม่เอาเอาตั๋วบิน
3: เอาตั๋วขึ้นบินลงเวียงจันทน์หรอ
2: เออไปแบบ
3: 2,000 มั้ง
2: จานนี้อ้าวรออะไรอ่ะ 2,000 ไปเลย
3: ไม่แพงไม่แพงไม่แพง
2: เ
3: วียงจันทน์นี่ไม่แพง
2: เอาไป 10,000 อยู่เลยดิน
3: ี่บอกว่าเนี่ยคุณธนูบอกว่าแล้วขอกับองค์ไหนคะนครแบบว่า3ตัวตรงแม่นๆค่ะมีแนะนำไหมคะขอบคุณค่ะคือถ้าทางหวยเนี่ยนะผมบอกเลยผมเลยบอกเลยว่าคือผมไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะศรัทธาอะไรแต่ว่าถ้าศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดแล้วท่านให้เห็นว่าให้อะไรอย่างเงี้ยไปเลยหมายถึงว่าก็มูให้สุดไปเลยแบบกับที่นั่นไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นองค์ไหนนะบางคน
2: อยู่ที่คนอยู่ที่บุคคล
3: อยู่ที่คนอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ทุกคนก็เลยบอกว่าจะบอกว่าองค์ไหนเรามีแนะนำไหมอันนี้ไม่รู้จริง
2: แล้วที่นอกจากเรื่องไอ้ที่หวยเนี่ยนอกจากที่คุณไปทำชะโนดมีที่อื่นอีกไหมที่ขอแล้วถูกก็เลยแนะนำคุณเธอก็ไปสิเอาแบบที่เน้นเรื่องเร
3: ื่อง
2: โชคลาภเรื่องโชคลาภอ่ะ
3: คำชะโนดเนี่ยคำชะโนดเนี่ยที่สุดละ
2: อ๋อ
3: พ่อปู่กับแม่ย่าศรีปทุมมาพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาคำชะโนดนี่เป็นดินแดนที่เรารู้สึกไอ้นี่กับมันเหมือนกันนะตะการตากับมันนะเพราะว่าแบบแดดร
2: ้อนไปยากนะ
3: แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะแต่พอเดินเข้าไปในดงคำชะโนดอ่ะ
2: เขาจะล่มลื่นมีต้นไม้เยอะไง
3: จะรู้สึกเย็นก็เป็นแบบเป็นที่ที่เรารู้สึกแบบตะการตาอย่างเง
2: ี
3: ้ยนะครับคือแล้วแต่อย่างแม่ผมเนี้ยแม่ผมชอบขอพี่ไข่ได้บ้าง
2: ทำไมคุณถึงเรียกพี่ไข่อ่ะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้รับรู้แล้วเห็นก็เขาเรียกกันไอ้ไข
3: ่
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ใช่แม่ผมจะเรียกพี่ไข่คือคนใต้อ่ะเขาก็จะนับถือเหมือนเป็นญาติมิตรไงจะเรียกเหมือนถ้าใครเป็นลูกหลานคนใต้เขาจะให้แทนตัวเองว่าน้องตลอดเคยได้ยินใช่ไหม
2: เ
3: พราะฉะนั้นสิ่งก็จะเรียกพี่ไข่อ๋อ
2: เข้าใจ
3: ตาพานคือนับเป็นญาติไปหมดอ่ะ
2: ตาพาน
3: ตาพานพี่ไข่อะไรเงี้ยนะคร
2: ับ เฮ้ยแต่ตาพานต้องไปดิ
3: เฮ้ยลองไปลองไป
2: ก็เนี่ยม
3: ียังใหญ
2: ่ถ้าด้านดีก็ไปตาพรานแต่ถ้าชั่วก็ไปเวียงจันทน์เอาจังไงก่อนดีอ่ะ
3: มีบอกว่าพอเราได้ยินชื่อคุณพิชชี่พูดดูถูกอาร์เซนอลเราขึ้นเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
2: ก็ไม่รู
3: ้คือผมไม่รู้ว่าใครนี่เธอส่งข้อความ
2: มาแต่เอาจริงอ่ะสุภาพสตรีที่มาจัดขึ้นเราตอนนี้ก็ไม่เยอะแล้ว
3: ใช่ไม่เหลือแล้วนะครับแล้วเขาดูถูกว่าอะไรนะเล่นลับไม่สมควรได้แชมป์อะไรเงี้ย
2: ก็ไม่รู้ว่าอะไรก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู
3: ้คือเอางี้นะปีนี้2026ใช่ป่ะย้อนกลับไปปี2010อ่ะปีที่โจเซ่มูรินโญ่พาอินเตอร์มิลานเป็น
2: ทริปเปิ้ลแชมป์
3: อ่ะปีนั้นอินเตอร์ก็โดนด่าเงี้ยครับ
2: ก็รับไง
3: เล่นขี้เหร่จังเลย
2: ตั้งรับรอสวน
3: รับรอสวนแม่ง3แชมป
2: ์แต่ชุดนั้นมันรับได้ไงแบ็คซ้ายคีวูแบ็คขวาไมคอน
3: ซานิติป่ะ
2: ซานิติไปเล่นกลางแล้วตอนนั้นน่ะแบ็คขวาไมคอนเซนเตอร์ซามูเอลกับอีกตัวหนึ่งใครวะดีๆเลยอะ
3: แต่ว่าถ้าจะบ่น
2: อ
3: ะ
2: อ๋ออีกตัวหนึ่งคุณจำได้ไหมลูซิโอลูซิโออะซามูเอลอะ
3: กองหน้าเป็นเอโตเป็นไอกองหน้าอาร์เจนตินาชื่อเลยนะ
2: ดีโกมิลิโต
3: ดีโกมิลิโตใช
2: ่เอโตด้านขวาด้านซ้ายมันโกลันปานเดฟ
3: ใช
2: ่หน้าต่ำไปเพย์เมเกอร์เวดลีย์สไนเดอร์ไงไม่แต่ว่าโอ้โหกองหลังชุดนั้นนำ 1-0 ก็อุดอยู่อ่ะดูกองหลัง4คนดิ
3: คือจริงๆอ่ะถามว่าอาร์เซนอลน่ะเล่นรับไม่สมควรได้แชมป์อันนี้ผมถือว่าเขาดูผิดแต่ถ้าเขาดูถูกจริงๆอ่ะเขาต้องพูดว่าอะไรนะมีปัญญาเล่นไม่เล่นเองน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาจะดูเขาจะพูดแล้วเรารู้สึกว่ามัน
0: เพราะผมเองก็เป็นเหมือนกันนะช่วงท้ายฤดูกาลที่เรานั่งด่าในใต้ว่าจะรับทำไมอะไรเงี้ย
2: คือบุกได้แต่ไม่ทำอะไรเงี้ย
0: แ
2: บ
0: บบุกได้แต่ไม่ทำอะไรเงี้ย
2: คือเหมือนกับว่าเออเล่นให้ดีกว่านี้ได้อ่ะ
0: เออแต่แค่นี้พออะไรเงี้ย
2: เออมาน
0: ำหนึ่งศูนย์แล้วไปรับอะไรเงี้ยเออ
2: เดี๋ยวเห็นนี่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเห็นอีกวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราอีกแล้วนำซิตี้สมมติโดนตีเสมอไปยิงจุดโทษอะไรอย่างน
0: ี้ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย
2: เออ
0: นะครับอ้าวท้ายเกมขับบรูซหนีห่างลูเวนเป็น 3-0 แล้วนะครับแล้วก็ราชิงเกงขึ้นนำเวสโลแล้วครับ3ประตูต่อ2
2: ไอ้ขับบูธปีนี้นี่บอกเลยมาดีนะใครเชียร์บอลเบลเยียมเนี่ย
0: ก็พอขายซอลิดให้เราก็คือดีเลย
2: ไม่เขาก็เอาเงินไปซื้อตรงอื่นเนี่ย
0: ส่วนตุรกีจบแล้วนะครับ2คู่ BB กาเซนเตปเสมอกับอารัญญาสปอร์1-1นะครับแล้วก็เกนเกิร์บิจีเนี่ยชนะเฟเนบาเช่2-1นะครับ
2: เซบีย่านี่ก็พักครึ่งละตามหลังลาโย0-1ลาโยตอนแรกนึกว่า
0: คือคนที่ส่งมาว่าพอเราได้ยินคุณพิชชี่พูดดูถูกนอนนี่เราขึ้นเลยคือคนที่ส่งมาเบอร์เดียวแล้วบอกว่ามีผู้หญิงมาจัดรายการแล้วดูถูกน้อนอย่างรุนแรง
2: อ๋อก็แสดงว่าคือก็ผมอาจจะเดาถูกแล้วแหละ
0: แสดงว่าเอ้ยหรืออาจจะไม่ใช่พิชชี่แต่คุณ
2: ก็เขาพิมพ์มาว่าผู้หญิง
0: ค
2: ืออาจจะตอนแรก
0: พิชชี่หรือเปล่า
2: ตอนแรกเขาไม่อยากจะเอ่ยชื่อหรือเปล่าแต่พอเอาผมบอกว่า
0: คุณเอ่ยชื่อไปแล้วอะไร
2: ตอนนี้เรามีผู้หญิงมาจัดไม่กี่คนเขาก็เลยพิมพ์ชื่อมา
0: อ๋อเหรอ
2: เอาเธอปล่อยผ่านแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นความคิดเห็นของเขา
0: ไม่รู้เลยผมเฉยๆถ้ามีใครตอนนี้นะสำหรับผมนะเวลามีใครมาพูดอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าแชมป์แล้วอ่ะ
2: เออจริงๆจะดูถูกอะไรก็ได
0: ้เออแชมป์แล้วทีมได้แชมป์ยังอ่ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้ทีมเรานี่คนเกลียดเยอะนะ
0: เกลียดเยอะ
2: เออเพราะว่าเห็นอย่างเรื่องพี่เจมดาริก้าเห็นป่ะเออที่แบบไปแซวแก
0: วินิซิอุสจูเนียร
2: ์ชัวร์นะแว่นอะไรเงี้ยแบบแต่อันนี้มันก็ไม่ควรไงมันก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมันก็
0: มันก็จะมีกองเชียร์ประเภทนี้ไว้มันมีประเภท
2: เลอะเทอะ
0: หน้าใหม่หน้าใหม่คือจะบอกว่าไม่บางทีหน้าใหม่หน้าเก่าไม่รู้หรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยการไปพาดพิงถึงคนอื่นมันไม่น่ารักครับคือจริงๆไอ้อย่างผมเนี้ยผมว่าผมไม่เคยพาดพิงใครเลยนะไม่เคยไปแบบไม่เคยเลยอ่ะอันนี้ก็ได้กล้าพูดนั่งจัดรายการมาเนี่ยไม่เคยแบบไปพูดแซะคนนั้นไม่มีแต่แซวเล่นอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงอะไรเง
2: ี
0: ้ยแต่อย่างเคสของแล้วอาร์เซนอลไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยแฟนอาร์เซนอลช่วงหนังนะมั่นใจเกินมั่นเกินมั่นจนแบบเป็นอะไรมากวะเนี่ยขนาดเราเป็นคนแฟนอาร์เซนอล
2: ช่วงนี้อาจจะไม่เคยผ่านยุคแบบ
0: ยุคยุค
2: ยาย่าซาโนโก้บริยานชามะเซบาสเตียนสกิลาชี
0: ย ุคต่ำเตี้ยเลียดินอะไรเงี้ย
2: ยุคที
0: ่ไม่ไปจะไม่ดีมันมีอินฟูหลายคนเหมือนกันที่ก็ด่าแฟนอาร์เซนอลสาดออกมาเลยนะแล้วถามว่าในความที่เราเป็นคนเชียร์อาร์เซนอลเนี่ยเราก็ไม่พอใจนะซึ่งเราก็เลยแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นน่ะก็อย่าไปทำกับเขาแค่นั้นเอง
2: อ
0: ่ะอย่างมีอินฟูท่านหนึ่งที่แบบว่าเป็นคดีอาร์เซนอลตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา
2: ของเล่นน่ะ
0: อินฟูของเล่นน่ะ
2: ผมก็ไม่ชอบนะ
0: อันนั้นน่ะผมดูแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเพื่ออะไรวะ
2: เขาก็ไม่ได้เชียร์อาร์เซนอลเขาก็เชียร์อีกทีมหนึ่งแต่แบบต้องเลี้ยวมาแซะใช่ไหม
0: ใช่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบ
2: เราไม่ต้องสนใจก็จบพอคือเขาทำเพราะว่าเขาทำแล้วมันได้ยอด
0: ได้ใช่
2: มันมีการเข้าถึงมีคอมเมนต์มีเรื่องของการบูลลี่มันก็เลยได้ยอดเอนเกจเพราะนั้นก็ไม่ต้องสนใจก็จบ
0: ใช่นะครับเพราะนั้นก็เลยคือรอดูฤดูกาลใหม่ดีกว่ากำลังจะเริ่มละนะครับสัปดาห์หน้าจริงๆสัปดาห์นี้ก็เขาเรียกสัญญาณแรกก็มาละ
2: โอ้โหเปิดมาคู่แรกอาราเบสกาตาเฟ่ไงก่อยเลยเนี่ยลัตนิเซบิยาตามหลังลาโยเนี
0: ่
2: ย
0: ไปนับลาซิโอไปนับ2คู่นี้ทำไมล่ะ
2: อ้าวก็มันเตะวันนี้ไงวันแรกวันนี้แชมเปี้ยนชิพก็ลดคว่ำนี่วูฟอ่ะวูฟลดคว่ำอ่ะเมื่อคืนวูฟลดคว่ำวันนี้
0: กรุงเทพเวียงจันทร์ 6,000 ว่ะ
2: แพงเห็นป่ะโอ้โหแล้ว 2,000 ไปเลยพรุ่งนี
0: ้แพงแพง
2: ไม่แล้ววันนี้ไอ้โบโล่ก็ลดคว่ำนี่โบโล่อ่ะมิดเดิลสเบอร์เน
0: ี่
2: ยประเทศเวียงจันทร์ 6,000 นี้สายการบินอะไร
0: สต๊อกยังคว่ำเลยว่ะ
2: สายการบินอะไรสต๊อกคาบ้านเลยเหรอวันนี้คาบ้านเลย
0: เหรอแพ้ 2-1 หรือเป็นเพราะว่าเราจองแบบเร็ววะลองแบบ
2: ใช่คุณแบบว่า
0: ข้ามเดือนข้ามเดือน
2: เอ้ยคุณต้องล่วงหน้าดิ
0: ก็แค่ข้ามเดือนนึง
2: โอ้ยไม่ต้องข้ามเดือนหรอก2อาทิตย์ก็โอเคแล้ว
0: 6,000 การบินไทย
2: แล้วถ้านั่งรถอ่ะ
0: ก็บอกว่าไปหนองคายนั่งรถชั่วโมงครึ่งถึง
2: ก็คือนั่งเครื่องไปลงหนองคายแล้วนั่งรถอีกชั่วโมงครึ่ง
0: เออชั่วโมงครึ่งสองช
2: ั่
0: วโมง
2: แล้วเครื่องไปหนองคายเท่าไหร่อ่ะ
0: เครื่องไปหนองคาย 2,000 บาท
2: ถ้างั้นก็ 3,500 ประมาณ
0: หน้าหนาวแนะนำเวียงจันทร์ให้ไปหน้าหนาวอ่านี่ๆนะเพิ่มมาอีกว่าเป็นหน้าหนาวเพราะว่าอากาศมันจะแบบพอดีนะมีแบบคุณจะหาใครกอดอะไรเงี้ยเอออะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ถ้าตอนนี้สมมติเดือนหน้าคุณไปเนี่ยคุณมีวีซ่าผ่านป่าว
0: ไม่หนาวอ่ะดิ
2: ไม่มันไม่ได้เป็นต้องหนาวหรอก
0: ไม่ผ่านหรอก
2: วีซ่าไม่ผ่านเหรอ
0: เออไม่ยอมให้ไปไหนคนเดียว
2: อ๋อบอกไปกระสน
0: ไปเรื่องงาน
2: เออไปกระสน
0: เออ
2: เรียบร้อยไม่มีเรื่องดีหรอก
0: มีบอกว่าจัดยุคมืดของปืนทีเช่นชูรูเซนเดอร์ออสซีกองเซปานอฟทีครับโอ้โห
2: มาดิเอาแบบห่วยสุดเลยตั้งแต่ดูมา
0: ผู้สัมตู
2: ลามีชาบาน
0: โห
2: ห่วยอ่ะ
0: เอาจริงผมไม่ชอบมาเรียลอามูเนีย
2: เอ้ยเขาเคยเป็นมือหนึ่งเอ้ยยุคหนึ่งนะลงก่อนเจนเซมัน
0: ไม่เคยชอบเลย
2: แต่เอ้ยอย่างนี้ไม่ได้คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะมีแย่กว่านี
0: ้พอเอาแค่ผลงานเนี้ยหรอ
2: เออเอาแค่ผลงาน
0: อ
2: ่ะ
0: ก็ลามิชาบานได้ครับ
2: มีแย่กว่านี้ปะเอาแย่กว่านี้ดิแบบวิโซมาโนเน่มันก็ไม่ได้แย่มาก
0: วิโซมาโนเน่ไม่แย่นะผมเคยเห็นเขาลงตอนเกมคาราบาวคัพยุคก่อน
2: มีใครอ่ะช่วยอ่ะ
0: ก็นี่แหละลามิชาบาน
2: เออปะแบ็คขวา
0: อเล็กแมนนิงเกอร์โคตรเหนียวเลยแต่ก่อนนะ
2: โอ้เสียชีวิตไปแล้ว
0: ที่เสียชีวิตไปแล้วอะแบ็คขวาห่วยที่สุด ไอ้นี่ชูรูได้ไหม
2: เอ้ยชูรูเป็นเซนเตอร์
0: เขาไปเล่น
2: แต่ชูรูไม่แย่ชูรูติดทีมชาติ
0: เหลือให้คนอื่นบ้างสิ
2: อะไรนะ
0: เหลือแบบเหลือไอ้ตรงกลางไว้ให้คนอื่น
2: ตรงกลางแย่กับมันห่วยเยอะไง
0: เออ
2: แบ็คขวาเหรอแบ็คขวามันนึกไม่ออกอ่ะตอนเนี้ย
0: ก็ใช่ไงผมว่ายันชูรูมันเล่นได้มันโยกไป
2: แบ็คซ้ายก่อนเลยอันนี้ผมประทับใจมาก
0: ใ
2: ครโคตรห่วย
0: อังเดซันโตส
2: เออไออังเดซันโตสไออ้วน
0: คนเดียวกัน
2: ห่วยอ่ะช่วย
0: คนเดียวกัน
2: แก้มออกหมดเลยแบบ
0: คนเดียวกันคนเดียวกัน
2: เซนเตอร์อ่ะเซนเตอร์เซนเตอร์นี่ต้องมี
0: ปาสคาลซีกอง
2: เออปาสคาลซีกอง
0: ใช่แล้วก็
2: ก่อนจัด
0: อีกคนนึงเนี่ยผมยัง
2: ผมให้ฟิลิปเซนเดอร์ลอส
0: ผมให้อีกอร์เซปานอฟ
2: คุณมองว่าฟิลิปเซนเดอร์ลอสดีอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ฟิลิปเซนเดอร์ลอสถ้ามึงเอาชูรูอ่ะแล้วตั้งข้อเคยว่าเขายังติดทีมชาติอ่ะเซนเดอร์ลอสก็ติด
2: โอ้โห
0: แล้วถ้ามีเงื่อนไขว่าเอ้ยเขาได้ติดทีมชาตินะเซนเดอร์ลอสไม่ก็ติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะเว้ยเออ
2: ผมโกงอ่ะผมเปิดเซิร์ชเลยเพราะว่าบางทีมันจะมีบางคนที่เรานึกไม่ออกนะ
0: หลุด QC
2: เออเราต้องมีเราได้แบบครอบคลุมอะไรเลยอะตกลงแบ็คขวาเอาใคร
0: ก็ผมให้ยูชูรูแต่ชูรูก็มีดีกรีทีมชาติไง
2: เอ้ยนี่ผมมี
0: หลังไรชื่อไหม
2: จัสตินฮอย
0: โอ้จัสตินฮอยก็
2: จัสตินฮอย
0: แต่เชื่อไหมว่าจัสตินฮอยอะพยายามจากซาลอนไปอยู่กับบิดเดิลสโปรเล่นดีเออเล่นดี
2: หรือมีแย่กว่านั้นปะล่ะ
0: ไม่มีอะ
2: นี่แต่ข้างหน้านี่เขาให้นี่ฟานติสเจฟเฟอร์ยาย่าโซโนโก้โอ้เจฟเฟอร์ซื้อมาโคตรแพงอ่ะ
0: โอ้โหฟานติสเจฟเฟอร์นี่ผมหนักมากฟานติสเจฟเฟอร์นี่ถือว่าหนักมาก
2: เจฟเฟอร์ชาหมักพวกเนี้ยเบียดกัน
0: ใช่
2: เฮ้ยแต่ AI เขาให้โอ้ยเซนเตอร์ต้องมีนี่เอานี่แล้วกันเซนเตอร์เอาซีกองคู่กับมูสตาฟี
0: สโครดันมูสตาฟี
2: เออนี่ AI เขาให้นี่มูสตาฟี
0: หรอผมว่า
2: ห่วย
0: อีกอร์เซฟานอฟหนักที
2: ่อ๋อหนักกว่า
0: เอออ
2: ่ะ
0: นี่ยังไม่รวมพวกอินเดซี่มิเกลนะมีอินเดซี่มิเกลอีกนะ
2: อินเดซี่มิเกลมันดาวรุ่งไง
0: เออ
2: แต่ AI นี่เขาให้เปเป้เขาถือว่าถ้าเทียบกับตัวเลขแล้วมันเจ๋ง
0: อ๋อ
2: เออ
0: ตากลาง
2: เฮ้ยนี่อังเดซานโตสแบ็คซ้ายนี่มา
0: ใช่อังเดซานโตสยังไงก็ต้องติด
2: กองหน้านี่ต้องมีปาร์คซูยอง
0: คู่กับฟา
2: ซิเจฟเฟอร์โอ้ตอนอยู่โมนาโกโคตรเก่งอ่ะทำไม
0: คู่ฟาซิเจฟเฟอร์
2: เออตรงกลางเนี่ยตรงกลาง
0: กลางเนี่ยก็ชื่ออะไรนะ
2: อะไรอ่ะทีมชาติอะไร
0: ญี่ปุ่น
2: อ๋อนี่ไงจุนิจิอินาโมโตะ
0: อินาโมโตะยังดีกว่าเรียวมิยาจิ
2: อ๋อเรียวมิยาจิปีกไง
0: ใช่ตัวรุกเรียวมิยาจิอันนั้นไม่ได้จริงๆคือไม่สามารถเล่นได้เลยไม่สามารถเล่นได้เลย
2: มิดฟิลด์
0: เ
2: ดนิลสัน
0: ดิสันยังดีนะเว้ยเท้าซ้ายตัวเล็ก
2: เดี๋ยว
0: ลองไล่ชื่อดิเดี๋ยวจะไล่ให้
2: ของซิสโกเกลังนี่เพิ่งเจ็บหนักไปนะไอ้เมื่อวานเล่นกับลาวาวเนี่ย
0: ก๊อกขึ้นมาแล้วดีแต่ว่าเหมือนทรงแววมันดีเฉยแต่ว่า
3: แต่ว่าไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอออาร์เซนอลนี่มิดฟิล
2: ด์ไอ้นี่จบแล้วนะคาราเบชนะเกตาเฟ่ 3-0
3: เออ
2: รอบหนึ่งเปิดอยู่เน็ตค้าง
3: เออต้องไล่เลยอ่ะคือมันต้องไล่เลยว่ามิดฟิลด์ที่เคยมีใครบ้างอะไรเงี้ย
2: แต่เปเป้ได้ไหมเปเป้ติดได้ไหม
3: เปเป้ก็ติดได้เพราะว่าเขาซื้อมาแล้วมันน่าผิดหวัง
2: คุณรู้จักอัลบาโตเมนเดสปะทันดูว่าปี97
3: มิดฟิลด
2: ์เนี่ยเขาติดมาในแบบยอดแย่อีกอร์เซฟานอฟ
3: อ๋อผมให้คนนี้คิมคาวสตรอม
2: นี่ไงติดด้วยคิมคาวสตรอม
3: ไม่เคยได้เล่นเลยตอนมานี่แบบโหเขาเป็นวันเดอร์คิดของสวีเดนเว้ยคิมคาวสตรอมเนี่ยแล้วก็มาเหมือนได้ลงเล่นอยู่เกม2เกมแล้วก็อีกคนนึงที่ขอด่าเอามาทำมาเขืออะไรคือเดนิสซัวเรส
2: อ๋ออันนี้มันตัวยืมไง
3: ใช่
2: เดนิสซัวเรสยืมมาจากบาร์ซ่า
3: ใช่เอามาก็ไม่ใช้มาทำซ้นตึกอะไร
2: นี่ไงอันนี้เขาจัดอันดับมาเนี่ยกิฟต์มีสปอร์ตบอกแย่สุดแย่ท็อป10เขาให้ปาร์คชูยอง10 9อัลเบโตเมนเดส8อีกอร์สเตฟานอฟ
3: เห็นไหมอย่างนี้ต้องติดกอร์สเตฟานอฟ
2: อะอามารีบิชอปคุณรู้จักไหมอันนี้ผมไม่รู้จัก
3: อามารีบิชอปน่าจะเป็นดาวรุ่งอะไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่อามารีบิชอป
2: แล้วก็6นี่คิมคาวสตอม
3: คิมคาวสตอม
2: 5เซบาสเตียนสกิลาชี4อังเดซานโตส3ฟรานซิสเจฟเฟอร
3: ์
2: 2โซโมดานมุสตาฟีท็อปนิโคล่าเปเป้เพราะว่า72ล้าน
3: อดิวัตจากค่าตัว
2: อ
3: เออก็ได
2: ้เฮ้ยชาหมักไม่ติดได้ไง
3: เฮ้ยชาหมักมาเขายิง
2: อย่างน้อยฟรี
3: เนี่ยเวอร์สแบบเวอร์สเลยนะในความเป็นเวอร์สมิดฟิลด์เนี่ยเขายกให้เดนิสันเดนิสโซเรสแล้วก็คิมคาร์สตรอมอาริบิชอปนี่เป็นเด็กอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ไอ้นี่หักไอ้กระดูกหักมั้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมนึกออกแล้วแบ็คขวา
2: ใช่
3: ผมนึกออกแล้ว
2: ใช่วะ
3: เจนโก้คาวเจกิสันแย่จริงแย่โอ้โห
2: จริงมันไม่ควรแล้วแต่ซื้อมาแล้วไงซื้อจากชาวตั้นคาว
3: ที่สุดในชีวิตเอามาทำซบตึกอะไรเจนโก้ใช่คาวเจกิสันใช่ใช่ใช่
2: เขาเคยมาเล่นดิจนะไอเนี่ยเมลเบิร์นซิตี้อ่ะเอลิยังเล่นไม่ได้เลย
3: เออเนี่ยแบ็คขวาได้ละห่วยสุดได้ละเจนโก้ไม่มีใครแย่กว่าเจนโก้แล้วคือตอนมานี่ก็บอกโหเป็นวันเดอร์คิดเลยแล้วเดี๋ยวแบบว่าจะแบบแบบทำให้แบบอาร์เซนอลแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ย
2: เฮ้ยเขามาแทนนี่ไงมาแทนไอบาการีซันย่า
3: ใช่เจนโก้จำได้เลยโหเบอร์เลยทำเข้าตัวเองแต่นัดแรกมันจะไม่ผิดอ่ะเออแล้วก็
2: แต่มิดฟิลด์นึกไม่ออกอะ
3: ช้าแบบช้าเป็นตูดเลยแบ็คขวาเจนนิสันแบ็คซ้าย
2: อังเดซันโต
3: อังเดซันโตเซนเตอร์แบ็คอะกอร์เซฟานอฟยังก็ต้องติดผมบอกแล้ว
2: อีกอร์เซฟานอฟกับปาสคาลซีกอง
3: เป็นกับปาสคาลซีกองได้ส่วนกลางเนี่ยคิมคาสตอม1คนมาแน่ๆครับแล้วก็จริงๆมันก็จะมีเดนิสโซเรสอย่างที่ผมบอกอะก็คือเอามาแล้วก็
2: นั่นแหละเล่นกลาง
3: เออไม่ได้ใช้อะไรมา
2: แล้วปีกขวาปีกซ้ายอะ
3: ปีกซ้ายนี่ผมไป
2: ปีกซ้ายปาร์คชูยองไปโยมา
3: ชูยองได้เพราะเขาเล่นปีกได้
2: ข้างหน้าเจฟเฟอร์
3: เจฟเฟอร์ได้
2: เจฟเฟอร์กับตาขวาเปเป้ไงขวาเปเป้นี่ข้างหน้าเจฟเฟอร์กับ
3: นี่ก็เปเป้ผมเฉยๆกับเขานะผมไม่ได้รู้สึกว่าแต่แค่เพราะว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าทำไมเขาถึงเป็น worst case
2: เพราะมันแพง
3: มันไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายถึงว่ามันมี
2: กรณีแต่มันไปเล่นดีทุกทีมเลยนะเว้นอาร์เซนอล
3: ไม่มันมีกรณีเรื่องของการกินใต้โต๊ะไงที่ตอนนั้นเขาไป
2: หรือ
3: บอ
2: ร์ดอูซานเยฮีไง
3: เราอูซานเยฮีตอนนั้นน่ะคือตัวนิโคล่าเปเป้เขาไม่ได้แย่เขาก็เล่นตามมาตรฐานของเขาที่เขาเล่นได้แต่มีการปั้นตัวเลขขึ้นมาแล้วทำให้อาร์เซนอลต้องไปซื้อในราคานั้นซึ่งจริงๆแล้วคุณลืมคนนี้ไปได้ไงวะ
2: ใช่
3: เกิร์กวินโฮ
2: ใช่ปะ
3: แชร์วินโยไ
2: งอ๋อแชร์วินโยเฮ้ยแชร์วินโยมันผมว่าดีกว่าเปเป้
3: จริงดิ
2: คือแชร์วินโยมันตรงที่ว่ามันเล่นทีมอื่นก็แย่แต่อาร์เซนอลมันพอได้แต่เปเป้มั้งเล่นวิญญาลิวเล่นทุกทีมดีหมดเล่นลิวดีแต่มาเล่นอาร์เซนอลแย
3: ่อ
2: ่าผมให้หน้าคู่ในความรู้สึกผมนะผมให้เจฟเฟอร์กับยาย่าซานโก
3: ยาย่าซานโกผมแอบชอบเขานะ
2: จริงเหรอ
3: เฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรขนาดนั้นเลยแต่ปาร์คชูยังก็แย่จริงมาแบบงงๆอยู่ดีก็มา
2: เพราะได้ไงมีนี่ไอ้ด้วยจูนิจิอินาโมโต
3: ใช่
2: นักเตะเอเชียของอาร์เซนอล นี่แย่หมดเลย
3: แย่หมดแย่หมดแย่หมด
2: มีโทมิยาสึก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายผมว่าก็ไม่เวิร์ก
0: อีกคนหนึ่งที่แบบว่าแย่รู้สึกว่าเอามาทำมาเขืออะไรอ่ะวิลเลียน
2: แต่นั้นมันยังฟรี
0: เดวิดลุย

0: ดาวิดลุยก็
1: ที่เชลซียอมมาทั้งหลาย
0: เอออ
1: ันนั้นก็รู้สึกแย่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับเราบอกว่าอยากให้บอกหน่อยว่าลีกใหญ่ๆแต่ลีกถ่ายค่ายไหนบ้างแล้วมีฟรีทีวีไหมเพราะไม่รู้หมดจริงๆอ่ะเดี๋ยวไล่ให้เอาเฉพาะ5ลีกใหญ่แล้วกันนะครับ
0: พรีเมียร์ลีก
1: พรีเมียร์ลีกอยู่ที่โมโนแม็กซ์ครับ
0: ไ
1: ห
0: น
1: อ่ะลีกเอิร์ฟอ่ะไหนๆก็พูดโมโนแม็กซ์แล้วไง
0: เดี๋ยวๆเอาก็ไล่เฮียลีกสิ
1: อ่ะเซเรียอาอยู่ที่ทรูวิชั่นครับ
0: ลาลิก้า
1: ลาลิก้าสเปนเนี่ยทรูวิชั่นมีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จะไปขึ้นอยู่กับ
0: นั่นหรอมีหลายที่อ่ะ
1: บีจีได้ปะ
0: ไม่มี BG ไม่มีทุกไม
1: ่มี อ๋อ BG เป็นลีกา2เอ้ยไม่ใช่ลีกา2เยอรมัน
0: ไม่เอาสเปนเนี่ยสเปนมีที่อื่นมั้ย
1: สเปนไม่มีแล้วอันนี้แหละก็เนี่ยปีนี้ทรูจะมีลาลิก้ากับเซเรียอา
0: แล้วเยอรมันนี่
1: เยอรมันไป
0: บุนเดส1เนี่ย UAS
1: AS Play ครับ
0: แล้วก็ถ้าลีกา2เนี่ยมี AS แล้วก็มี BG BG นี่มีลีกา3ด้วยโอ้โหพี่ยับ
1: แชมเปี้ยนชิพเหมือนจะไม่ได้อยู่
0: แชมเปี้ยนชิพอยู่โมโน
1: เอายังอยู่อ่ะ
0: อยู่โมโน
1: เออเพราะว่าวันนี้หาดูคู่นอริทไม่ขึ้นเว้ย
0: ไม่แต่แชมเปี้ยนชิพโมโนถ่าย
1: ไม่หมดไม่หมดทุกคู่ใช่ไหม
0: เอออ่ะแล้วก็ลีกเอิงอยู่โมโน
1: ลีกเอิงอยู่โมโนครับ
0: อ่า
1: ใช่ลีกเอิงอยู่โมโน
0: นอกนั้นลีกอื่นๆก็ถ้าดัชอยู่โมโนแล้วก็เจลีกทุกลีก1 2 3อยู่ BG
1: ล่าสุดผมไปเช็คราคาแล้วต่างประเทศก็ราคาพอกับบ้านเรา
0: อะไรอ่ะ
1: อย่าง VP มุดไปญี่ปุ่นเนี่ยดาโซน
0: อ
1: ่ะก็เดือนละ400กว่าบาทเอออย่างบ้านเรานี่โมโนเขาคิด300กว่าบาท
0: ครับ
1: ใช่ไหมอ๋
0: อแล้วมีนี่ไงแชมเปี้ยนลีกอยู่ณตอนนี้
1: อยู่ทรู
0: แล้วก็ซีซั่นนู้นไม่ใช่ซีซั่นเนี้ยซีซั่นหน้าอยู่ AS
1: ใช่ส่วนลาลิก้าสเปนตอนนี้พักครึ่งนะครับเซบียากับรายโยบายกาโนเนี่ยรายโยนำเซบียาอยู่1-0นะ
0: ส่วนถ่ายฟรีทีวีไหมไม่น่ามีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยมีเห็นเขาบอกว่า PP จะได้อะไรมาสักอย่างแต่ยังไม่ประกาศนี
1: ่
0: เห็นมีกระแสมีข่าวบอกว่า PP อาจจะได้อะไรมาสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าลีกอะไร
1: แต่ปีนี้เหมือนจะมีลีกอื่นๆเพิ่มมาอย่างเช่นลีกฮอลแลนด์
0: ลีกเนี่ย
1: ตุรกี
0: ตุรกีอยู่ที่ทู
1: ใช่ไหม
0: เ
1: ออเหมือนจะมีลีกอื่นเพิ่มมาฮอตอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่
0: อะไรอ่ะ
1: ฮอลแลนด์อ่ะอยู่
0: ฮอลแลนด์อยู่โมโนไง
1: โมโนใช่ใช่ใช่
0: ก็เมื่อกี้พี่โอ้สินพงภาคอยู่ไง PSV เมื่อกี้
1: นะครับประมาณนี้นะมีบอกว่าชอบสนมากครับตรงตรงดีใจถึงเพิ่งได
0: ้ผมมาพูดหมดสุดแล้ว
1: ก็ผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่า
0: บางคนเขาก็รู้เหมือนผมแหละแต่เขาแค่ไม่อยากพูดมันไม่เพย์เซฟไง
1: ผมไม่รู้อยู่เฉยอ่ะส่วนผลฟุตบอลตอนนี้เดี๋ยวไล่เรียงนะเอาที่ยังเตะอยู่นะครับโคไปตาเลียเนี่ย20นาทีสุดท้ายโตริโน่นำคาราเรเซ่1-0นะครับแล้วก็บอลฮอลแลนด์88นาทีละซิทาร์ดก็ยังนำคัมบูลูเวเดนอยู่2-1โปรตุเกสต้นครึ่งหลังปอร์โตยังนำริโออาฟแค่1-0นะครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนเซบียาตามหลังรายโย0-1ลีกาสองเยอรมันลีกาเซกุนดาสเปนนะครับต้นครึ่งหลังเรอัลมายอร์กากับบาร์ยาดอลิดยัง0-0
0: ครับ
1: มีเบลเยียมล่าสุดนี้จบหมดแล้วนะจูเปลาโปรลีกเก้งชนะเวสโล3-2นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งน่าจะเละอะ
0: อะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเมื่อกี้ก็3ไปแล้วขับรูทครับชนะออดเฮเวลีโอเอสลูเวน3-0นะครับ
0: ครับ
1: ที่เหลืออ้าวบอลบราซิลนะฟลูมิเนนเซ่กับพาเมรัสเสมอกันอยู่1-1นะครับ
0: ข้อความยังคุยกันได้นะเหลือ10นาทีจะเสร็จ4689899นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องฟุตบอลส่งมาคุยกับสนและคมได้เลยส่วนก่อนที่จะวิเคราะห์บอลวันอาทิตย์เนี่ยผมถามคุณแล้วไอ้อีกคู่นึงที่คุณจะดูที่บอกว่าวันนี้ดูทีมชาติไทยดูวิลล่าใช่ป่ะไอ้อีกคู่นึงแหละ
1: บาเยิร์นไลป์ซิก
0: นี่ไม่ได้ดูเลยนะ
1: คุณรู้ไหมว่าไลป์ซิกตอนนี้ใครคุม
0: ไม่รู
1: ้มาตินเดมิเคลิสเว้ย
0: จริงเหรอ
1: เ
0: ขาเคยคุมตอนที่ผม
1: ปีที่แล้วคุมมายอก้า
0: ก่อนหน้านั้นเคยคุมลิเวอร์เพจด้วยก็ไม่เห็นสักเซตอะไรนี
1: ่
0: แล้วยังไงแล้วผลเป็นไงบาเยิร์นไลป์ซิก
1: บาเยิร์นชนะ3-1
0: ขาดเลย
1: คือเป็นเกมที่บาเยิร์นนำตั้งแต่14นาทีแรกจากลูดิอัส
0: เดี๋ยวก่อนไอ้คู่นี้คุณไปดูช่องทางไหนเนี่ย
1: ฮะ
0: ไอ้บาเยิร์นไลป์ซิกเนี่ย
1: YouTube
0: ฟรีเลยเหรอ
1: มุดไปบราซิล
0: อ๋อ
1: ดูฟรีบราซิลอ่ะมันจะมี YouTube ช่องกีฬาเยอะมากเลยนะดูฟรีหมดเลยแต่คุณต้องเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้าง

0: ัง
1: ค์ไม่แล้วคุณไม่ต้องจ่ายตังค์เลยอ่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายดิก็จ่ายค่า VPN ไปแล้วไงค่ามุดอ่ะ
1: เฮ้ยเนี่ยผมเซิร์ชเนี่ยคำว่าบาเยิร์นมิวนิกกับคอมเครื่องเนี้ยยังไม่มาเลยอ่ะขอบคุณมาก
0: ก็บาเยิร์นได้ประตูขึ้นนำจากหลุยส์ดีอาสก่อนนะครับแล้วก็ไลซิกมาตีเสมอได้จากไบรอันกรูด้าก่อนที่บาเยิร์นจะนำอีกรอบหนึ่งจากนาธานิเอลบราวน์
1: แบ็คซ้ายตัวใหม
0: ่แบ็คซ้ายตัวใหม่หุ้ยเล่นดีมากคือปัญหาแบ็กซ้ายอ่ะปีที่แล้วอ่ะชัดเจนว่าออฟฟอร์โซเรวี่เจ็บแล้วกับ
1: เอาไลเมอร์ไปเล่น
0: เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ไม่ค่อยได
0: ้ก็คืออินาธานีก็คือวันนี้วิ่งแซงกองหลังไลซิกโชว์เลยจ้ะแหวกฟึบเข้าไปยิงสอง
1: เขาก็เล่นดีนั่นแหละตอนบอลโลกแล้ว
0: ใช
1: ่เฮ้ยแล้ววันนี้ไอ้นี่ไมคอนคาร์โลได้ลงอันที่69
0: ลงประมาณลงช่วงท้าย
1: อ๋อลูก 3-1 จะมามูเซล่าโอ้ก็สู้ไม่ได้อ่ะคนละเบอร์ว่ะ
0: คือชุดแรกอ่ะยังเป็นแบบชุดผู้ใหญ่ลงก่อนนะครับแต่ในความชุดผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีพวกแฮร์รี่เคนนะไม่มีแฮร์รี่เคนไม่มีไดโยเบเบกาโน่แต่มีคิมมิดแล้วมีไลเมอร์เหมือนไลเมอร์
1: มีโจนาธานทาถูนี่ไง
0: เออผมงงเว้ยบาเยิร์นถ้าไม่ใช้ปล่อยเอาไหมซาชาโบเย
1: ่ซาชาโบอี
0: ้เออ
1: ไม่เอา
0: เฮ้ยผมว่าเขามันดีเหมือนกันนะเว้ย
1: เหรอ
0: เขาเป็นแบ็คที่มันมากเลย
1: ชาวบ้านมากเลยนะ
0: เอาก็ในเมื่อคุณมีเยอร์เรนทิมเบอร์แล้วคุณก็ต้องมีอะไรแบบนี
1: ้
0: เออในความรู้สึกของผมนะคือบาเยิร์นมีตัวเหลือให้ใช้เยอะมากวันนี้ช่วงหลังเอาพวกแบบเด็กดาวรุ่งอย่างแบบวิสตอมไมค์ไมคอนคาร์โซ
1: เนี่ยตัวจริงเขามีนอยเออร์คิมมินเจโจนาธานทาแบ็คขวาไลเมอร์แบ็คซ้ายนาธานิเอลบาวกองกลางมีพาฟโลวิดมีบิชอปแล้วก็มีคิมมิดตัวลุกมีลุยดีอาร์ตมีบินเดอร์นี่ใคร
0: ทิมบินเดอร์ปีกขวา
1: หน้าเป้านี่เป็นอิบราฮิโมวิชชื่อหน้า
0: อาริยอนครับอาริยอนอิบราฮิโมวิช
1: ไม่ได้เป็นอะไรก
0: ันไม่ได้เป็นอะไรกันก็คือพ่อแม่เป็นชาวสโลวีเนียไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสลาตันอิบราฮิโมวิชด้วย
1: ไซบาลี่วันนี้ลงด้วยเนี่ย
0: ลง
1: ที่ยาจาก
0: สิบห้านาทีสุดท้ายมั้งสิบนาทีสุดท้ายลงแป๊บหนึ่งอิสมาอิลไซบาลี่ลงก็ไปกระทืบเขาเลยไปเหยียบเขาเลยวันนี้ที่อยากดูคู่นี้เพราะว่าบาเยิร์นผมเห็นแต่เกมวิลล่าแล้วผมไม่ดูเกมวิลล่าบาเยิร์นแล้วแต่ว่าอยากเห็นคาเซลลูเกบา
1: ลูเคบาของไลป์ซิกเซ็นเตอร์ไม่แล้วไอ้นูซ่าดีไหมที่ดีกับทีมชาตินอร์เวย
0: ์
1: ม
0: ี
1: ข่าวอาร์เซนอลนิดนึงอ่ะ
0: ลงแป๊บเดียวไอ้นี่ดีกว่าไบรอันกรูด้าเนี่ยงงมาก
1: โอ้แต่เอานั้นไบตันเอามาเล่นไม่ได้เลย
0: เฉย
1: น่าจะเล่นแค่ได้ในเยอรมันอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆนะครับก็วันนี้ไลป์ซิกอ่ะไอ้พวกกองหลังนี่มันเคยเจ็บกลับมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไอ้เนี่ยคาเซลลูเคบาใช่ไห
1: ม
0: เอลบาราชิเล่บิเชบูนะครับวันนี้ก็กลับมาแล
1: ้
0: ว
1: อดีตเด็กปั้นเพเอชเช
0: ใช่
1: เฮ้ยไอ้เกียร์ทูด้านี่มัน
0: ลิสเทอร์เกียร์ทูด้า
1: ไม่ไอ
0: ไปจาก
1: ซันเดอร์แลนด์ไม่ซื้อขาดเหรอ
0: ใช
1: ่ตอนแรกยืมเอ้ยเกียร์ทูด้าผมเอาผมว่าอยู่น้อยเนี่ยทีอย่างเงี้ยไม่ซื้อมา
0: แล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่ง
1: เล่นแบ็คขวาได้เซนเตอร์ได้ตามสเปคเลยเนี่ยถูกกว่าคอนซ่าแน่นอนเออแล้วเคยเล่นพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์แล้วด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ซื้อลิสเทอร์เกียร์ทูด้า
0: เออเกียร์ทูด้าได้นะ
1: ถูกแน่นอนผมว่าไม่เกิน30อ่ะโอ้ไปซื้อคอนซ่า60
0: มีบอกว่าเล่าความรู้สึกตอนที่รู้ว่าสปอร์ตเรดิโอปิดตัวหน่อยครับผมนี่อึ้งเฮิร์ตมาก
1: ใครเนี่ย
0: ก็คนที่ไปไหว้พระตีแล้วก็ดอนชูบูสายพี เบอร์เดียวกัน
1: อ๋อ
0: ตอนปิดตัว
1: ไม่คุณไม่ได้อยู่ตอนปิด
0: ผมไม่อยู่ตอนปิดผมออกไปแล้ว
1: ผมอยู
0: ่ผมออกได้1ปีพอดี
1: คุณออกไปตอนที่ทีมกันจะตกชั้นแต่ผมอยู่ตอนยุบทีม ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาทำต่อที่นี่ยังแค่รู้สึกว่าเออแล้วต่อไปแบบอยากพูดเรื่องบอลอะไรเงี้ยตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดไลฟ์กันแบบทุกวันนี
0: ้คุณก็เลยทำช่องสนคุยบอลขึ้นมา
1: แล้วทำมาสักพักแล้วก็เลิก แต่ก็คือแค่ใจหายตรงที่ว่าคือผมว่างานเนี้ยถ้าใครรู้คือมันไม่ได้ข้อดีมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขที่เราคาดจัดอยู่ละแต่มันข้อดีคือเราได้มาพูดเรื่องฟุตบอลที่เราดูแล้วแบบเหมือนมีเพื่อนคุยอ่ะ
0: เราได้เอาพุท
1: เออเราได
0: ้อะไรก็ตามที่เราอินพุ
1: ทได้แสดงออกได้มีเพื่อนพูดคุยแต่พอถ้าเกิดมันไม่มีมันก็อาจจะเหงามันก็น่าจะเสียใจตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าแฟนกีฬาทางวิทยุอ่ะมันมีตัวเลือกเพราะว่าก็อย่างที่ละคือในยุคหลังก็มี2คลื่นเนาะก่อนหน้านั้นมี3ด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วพอ
0: 97
1: มันก็จะมีตัวเลือกแต่พอปิดไปเดี๋ยวบางทีก็ต้องยอมแล้วว่าพอไม่มีตัวเลือกมันก็อย่างตอนนี้มีเราก็ต้องบอกว่าก็โชคดีแค่ไหนแล้ว
0: จริงๆอุ้ย
1: จุดโทษ
0: จุดโทษแน่นอน
1: เพราะจริงๆคือควรที่จะก่อนหน้านี้คุณคมรู้ใช่ไหมว่าอย่างอันนี้ที่นี่เราก็มีข่าวว่าอาจจะ
0: ใช่
1: เรื่องของผู้สนับสนุนน้อยอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้นก็แบบ อารมณ์ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออเสียดายที่จะไม่มีแต่ว่าถ้าณตอนนี้พอได้มาทำที่นี่ก็อยากให้แบบแฟนๆเนี่ยซัพพอร์ตต่อเพื่อจะแบบเออตอนนี้เหลือที่เดียวก็อยากให้มีต่อรวมถึงใครมีเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรก็มาซัพพอร์ตได้เพราะว่าของเราผมว่าไม่ได้ปิดกั้นว่าแบบอุ้ยต้องผลิตภัณฑ์ใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถูกไหมล่ะ
0: คือในความเป็นสื่อวิทยุอะครับเข้าใจว่ามันแก่ตัวใช้คำนี้นะในซึ่งในยุค
1: มันเริ่มที่จะตกยุค
0: ที่ผมโตขึ้นมาสื่อวิทยุคือ the best หนึ่งในสื่อที่เร็วที่สุดนะครับตรงที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุด
1: ร
0: เร็วที่สุดก็คือพอเรารู้ปุ๊บเราสามารถพูดออกอากาศได้เลยณเวลานั้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้ว
1: นะเดี๋ยวนี้มันหยิบโทรศัพท์มาไลฟ์เนี่ยเร็วกว่าม
0: ีบทความของพี่กุ๋ยที่เขียนถึงวันที่ปิดตัวของที่ทำงานเก่าแล้วทุกวันนี้ผมยังเซฟไว้อยู่เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันแทนทุกความรู้สึกของเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่ตอนผมออกมาได้ปีนึงแล้วตอนที่ปิดตัวผมออกมาได้ปีก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้จะสละก่อนเรือแตกแต่เออเอา
1: ตกเรือ
0: เออไม่ใช่ตกเรือ
1: ตกเรือ
0: ไม่ใช่ตกเรือไม่ใช่ตกเรือตอนนั้นต้องไปเรียน
1: ตอ
0: นนั้นผมต้องไปเรียนพอดีนะครับผมต้องไปเรียนพอดีก็คือมันแมเนจชีวิตไม่ได้จริงๆนะเว้ยถ้าคุณจะต้องทำงานแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วคุณจะต้องเรียนปริญญาโทด้วยอ่ะตายผมบอกเลยตายผมเคยขนาดที่ว่าทำงานเสร็จ6 โมงเช้าอ่ะกลับไปอาบน้ำแล้วไปเรียนต่อเลยอะไรเงี้ยจบ4 โมงเย็นอีกวันนึงอะไรเงี้ยก็คือตายแบบเออแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่ปีนึงเต็มผมเลยแบบต้องไปว่ะต้องเลือกอะไรเงี้ยต้องเลือกอะไรเงี้ยช่วงนั้นเฮิร์ตพอดีด้วยเฮิร์ตช่วงนั้นเฮิร์ต
1: ความรักวัยรุ่น
0: เหรอคือเฮิร์ตแบบประชดชีวิตอะไรเงี้ยทิ้งตัวอะไรเงี้ยก็เลย
1: เซบีย่าตีเสมอลายโย1-1นะครับจากกูรีดีดีนาที51
0: แต่ก็ยังรู้สึกดีใจนะที่สุดท้ายแล้วอ่ะผมยังเชื่อว่าทุกวันนี้คนก็ยัง
1: ฟัง
0: กีฬาทางวิทยุอยู
1: ่หรือเพราะตอนขับรถเนี่ย
0: ใช่ๆไม่แม้แต่ทุกวันนี้อย่างเราไปตลาดตอนแบบดึกๆอะไรเงี้ยเห็นคนที่เขาอยู่ตามผางเห็นคนที่เขาอยู่สำเพ็งอะไรเงี้ยเห็นตลาดเห็นนู่นเห็นนี่ขายอ่ะเขายังฟังฟุตบอลอยู่เว้ยในวันที่ในคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าวิทยุอ่ะมันเป็นสื่อที่มันเข้าไปใกล้เรามากจนถึงขนาดที่ว่าเชื่อเถอะแล้วว่าในขณะที่คุณทำงานแล้วคุณนั่งฟังวิทยุฟุตบอลไปอ่ะก็ยังรู้สึกมีอรรถรสมากกว่าการเปิดเว็บแล้วก็เอ้ยคู่นี้เท่าไหร่แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับแต่อย่างที่เขาบอกอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สถานที่ครับแต่มันคือผู้คน
1: คุณเป็นนักการเมืองเหรอเนี่ย
0: เอาไม่ใช่ที่ผมพูดเรื่องจริงนี่คือคำขวัญของตอนที่แบบตอนที่ทีมที่มันแข็งๆอยู่มันแตกออกมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะใครก็ตามที่เข้าไปอยู่แล้วอ่ะคุณคือผู้คนเว้ยคุณคือผู้คนของณเวลานั้นอะไรเงี้ย
1: ไอ้นี่ผมอยู่ทั้งเรอัลมาดริดทั้งบาร์ซ่าเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เออ
0: ผมก็เป็น
1: จูดาสจูดาส
0: เอ้ยแต่โอ้ผมใช้เวลา7 ปีนะกว่าจะกลับมาตอนที่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาตอนที่จะเริ่มเพราะว่าป่ายาวไปชวนกลับมา
1: เออ
0: ตอนนั้นป่ายาวไปชวนกลับมาว่าเออเนี่ยเขาจะทำเก่าเกมตอนนั้นมีแค่เก่าเกมเดียวไงเออก็เลยได้มานะครับจริงๆก็เห็นเหมือนสนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อวิทยุมันยังอยู่กับทุกคนในประเทศไทยยิ่งพอเป็นอสมทด้วยเนี่ยเครือข่ายมันมากกว่านะกระจายไปไกลโอ้โหกี่40กว่าอะไรนะ40กว่าจังหวัด
1: 49สถาน
0: ีเออตั้งหลายไม่รู้กี่สถานีอะไรอย่างเงี้ย
1: เออก็นั่นแหละ
0: ใครมีคืออยากให้
1: สุดท้ายซัพพอร์ตอ่ะ
0: เออ
1: คือจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนอยู่ที่สนับสนุนเนี่ย
0: เหมือนที่เวลาใครบอกว่าโหอยากให้มีฟุตบอลกลับมาภาคจังเลยผมก็โคตรพวกผมโคตรอยากให้มีเลยนะเว้ย
1: เ
0: พราะว่ามันก็สนุกพวกเราด้วยเลยทุกครั้งที่เวลาเรามาทำงานนะครับมันไม่ใช่แค่การทำงานอย่างเดียวแต่มันคือการเรียนรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกันว่าเอ้าวิวัฒนาการของกีฬามันไปถึงไหนแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวไงเออคนเป็นทำงานมันต้องรู้หมด
1: นี่ไงใครไปดูคู่ไหนมาผมคุยกับคุณเมื่อก็แลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่
1: เออแล้วแบบหลักๆคือก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแล้วก็คืออย่างที่บอกคืออย่างช่วงเย็นเนี้ยสปอนเซอร์อย่างกอล์ฟกรอบอะไรเงี้ยโฆษณาให้อีกรอบเลยก็ถ้าใครมีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนั้นไม่ต้องแบบเออชื่อดังอะไรก็ได้อ
0: ยาก
1: แบ
0: บแบรนด์ดังอะไรเงี้ยคนจะชอบเข้าใจว่าจะต้องเป็นแบรนด์ดังซื้อแพ็กเกจหลายแสน
1: อ
0: ะไร
1: ต้องขนาดนั้น
0: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอครับ
1: และอย่างตรงๆเลยผมได้มีเหมือนกับคุยกับเพื่อนคลื่นอื่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้อย่างคุณเคยฟังคลื่นลูกทุ่งมา95อะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าคลื่นนั้นเขาแบบเอาตรงๆคือความมั่นคงสูงเพราะว่าสปอนเซอร์เขาเยอะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นแบบอ่ะ ใครคิดว่าเออยังอยากฟังกีฬาอยู่บนหน้าปัด

0: วิทยุเงี้ยก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตมาได้ติดต่อมาได้เลย
1: ก็คือคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยพอเป็นอสมทสื่อใหญ
0: ่
1: แล้วจะต้องเป็นแบรนด์ดังเท่านั้นน้ำพริกยายมีก็ได้
0: เออ
1: ทอดลงมาก็มาได้หมด
0: ใช่
1: นะครับอยากให้มีนี่จริงๆนะถ้าเกิดว่าแบบสปอนเซอร์อ่ะไม่ต้องตัวใหญ่มากนะแต่เข้าเรื่อยมาแบบสัก5แบรนด์หรือ10แบรนด์นะผมเชื่อเลยว่าซอกไลรีพอร์ตจะกลับมาวันธรรมดา
0: ใช่เพราะอย่างง่ายๆอ่ะอย่างอันนี้ก็เท่าที่ทราบมาก็อย่างฟุตบอลโลกเนี่ยสปอนเซอร์เยอะ
1: ใช่
0: มันก็เรียกว่าทำอะไรแบบไลฟ์เพิ่มเติม24ชั่วโมงอะไรถูกมั้ยล่ะตอนนั้นกลับมาสดตลอดนี่แต่อย่างตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอฟุตบอลมันไม่ได้กระแสขนาดฟุตบอลโลกเนี่ยก็ถ้าใครมีแรงซัพพอร์ตก็จะได้อยู่กันยาวๆ
1: ใช่นะครับคือเข้าใจแหละว่ายุคนี้นี่เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่อยากฟังอะไรเงี้ยหรือคิดว่าพวกเรายังขายได้อยู่แหละ
0: เออจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเราทำเป็นแบบสมมติแพลตฟอร์มเงี้ยฟังแต่มันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสื่อสาธารณะเนาะผมคิดว่าสมมติอ่ะซัพพอร์ตเดือนละร้อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบ
1: โดเนท
0: อะไรเงี้ยผมว่าก็มีคนจ่ายนะถูกไหมเดือนละร้อยอ่ะคุณคิดดูสมมติวันหนึ่งหาร30อ่ะ
1: แล้วทำเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์เข้ามาฟรีได้เลยใครเป็นสมาชิก
0: วันละ10บาทเงี้ยอ่ะ30วันก็เท่าไหร่อ่ะวันละ10บาท30วันก็โอ้โห300โอ้ไม่ต้อง10บาทได้วันละ5บาทเงี้ย150ต่อเดือนอะไรเงี้ย
1: ดูอย่าง BG ดิค่าสมาชิก50บาทอย่างโอ้โหทุกวันนี้ขึ้นล้านซับไปแล้วนี่แท้ทะลุล้านซับไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับมีบอกไล่ชื่อ49จังหวัดหน่อยครับพี่ว่ามีอะไรบ้างสนสวิตแมทโจเด็กเม็ดเก่งไหม
0: 49จังหวัดอันนี้ยอมรับเลยว่าก็ไม่รู้ก็หลักๆจังหวัดใหญ่ๆแหละ
1: ไล่ไล่ไม่หมดเหมือนกันจ้ะ
0: เมโจเด็กเม็ดอ๋อก็ดิดเด็กเม็ดไงชื่อหน้าชื่ออะไรนะไอกองหน้าวิลล่า
1: ไบรอัน
0: เมโจก็เก่งเกินวัยนะอายุ17แต่ถ้าถามว่าถ้าไม่หยุดพัฒนาผมว่าก็เป็นระดับท็อปได
1: ้
0: เพราะว่าโหเด็ก17ได้ขนาดนี้
1: อ
0: ่ะ
1: นะ47จังหวัดเหรอเดี๋ยวก่อนกำลังไล่ดูอยู่นี่มีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้บอกแค่ว่า40ไม่ใช่49นะครับ47นะครับ47จังหวัดโอเค
0: ไปดีกว่า
1: เ
0: ดี๋ยวอาจารย์บอมเนี่ยนั่งรอตั้งแต่ 02:00 น.อ่ะเนี่ยจริงๆพี่ไม่บอกว่าพี่นั่งอยู่ผมไม่ได้ฝาก
1: ไม
0: ่
1: ตอนผมเข้ามาผมถามแล้วพี่บอมกับผมเหรอไม่ใช่กูได้เห็นข่าวเฉย
0: ๆอ๋อขยันจริงๆโหมาเร็วเลยอ่ะ
1: คนขยันแห่งปี
0: นะครับแล้วนี่เดี๋ยวอยู่กับใครครับอยู่กับนี่โอ้ยนี่อันนี้นี่ผอ.ร้องผอ.เขาเห็นเขาไม่นอนบ้างเหรอเห็นภาคทีมชาติไทยอยู่กับเจมก็
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้นี่เขานอนบ้างป่ะโอ้โหแล้ว
1: โอ้ดูรวยไม่ไหวแล้ว
0: แล้วทุกวันนี้ไปโมโนยังไปโมโนยังไปดิโอ้ขนาดอาจารย์เขียงอาจารย์ผอ.เบ่งไปแล้วอ่ะ
1: เอาประตูล่าสุดเข้ามาเป็นเซกูด้าสเปนนะครับเรอัลมายอร์กาหนีห่างเรอัลบาเยิร์นมิวนิคเป็น 2-0 ละนะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับในช็อกโกแลตรีพอร์ตช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามผลการแข่งฟุตบอลที่เหลืออยู่นะครับได้ต่อนะครับMorning Talk ใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ไอ้รอบโลกกีฬาก
1: ูไม่เคยจำชื่อเลยกัน
0: รอบโลกกีฬาไงกับอาจารย์จบร้องผอ.หย่องแล้วก็พี่บอม
1: นะครับแล้วก็พี่หย่องนะครับวันนี้เราสองคนส่วนวิรุณและผมคงมาที่คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

0: เป็นไงตึ๊ดจิริริติตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชอบมากเลยลูกสโลได้ปาก
1: หรอนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรว่าจำไม่ได้แล้วก่อนพี่แมวชอบใช
0: ้
1: พี่แมวน้ำเนี่ย
0: แมวกีตาร์สักสิ
1: เดี๋ยวแกพวกสายกีตาร์แจ๊สเขาจะชอบใช้
0: เ
1: ดี๋ยวเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
0: แต่เขาไม่ใช่อย่างนี้ไงพี่เขยเขาจะละมุนกว่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รอบโลกกีฬานะฮะตีสี่ถึงหกโมงนะครับคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์อยู่กับพี่บอมผมหยองพร้อมกับลูกยิงของเซบีย่าที่เบา
0: ๆเปเก้
1: เหรอ
0: ชื่อเปเก้
1: ชื่อพี่เป๊กก็เปล่า
0: ไม่ใช่ปิเก้นะเป๊กอะ

0: นี่เดี๋ยวนะไฮล็อกเนี่ย
1: ทำไม
0: คนแข่งมีโวยด้วยกันนะ
1: มองตัวเองในกระจกแล้วอะไร
0: คนละไฮล็อก
1: ฮาวล็
0: อกเนี่ยโวยประมาณว่าเออยังไงนะคือฝ่ายจัดการแข่งขันช่วยดูแลสนามหน่อย
1: ทำไม
0: นักกีฬาคันหลังมากเลยเวลานอน
1: มันเหงื่อใครต้องเหงื่อใครมันก็คันสิ
0: ทั้งเหงื่อใครทั้งเหงื่อใคร
1: โอ้เพิ่งแข่งจบไปยังเนี่ยไฮล็อก
0: ถึง16อ่ะ
1: พรุ่งนี้วันนี้วัน
0: เอ๊ะจันแจ๊ดลงแล้วใช่ไหมน่าจะลงแล้ว
1: ใครนะ
0: พี่แจ๊ดคุณแจ๊ดชวนชื่น
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: แจ๊ดชวนชื่นลงแล้วนี
1: ่ไม่ได้ตรามเลยเห็นแต่รีซอไปวันก่อน
0: โอ้โหช่วงนี้แบบดูนี่พวกน้องๆสาวๆนักกีฬานักวิ่งที่ผมกดติดตามไปนี่โอ้โหลงกันปุ๊บพรับไปหมด
1: เมื่อวานก็เพื่อนพี่โอก็บอกอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตแกมีแต่ไฮล็อก
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปศึกษา
0: ไม่ใช่แค่ชีวิตแกหรอกครับ
1: โดนหมด
0: ทั้งโต๊ะครับคิดตัวผมต้องนั่งเขียนเรื่องอาการบาดเจ็บยอดฮิตจากการเล่นกีฬาไฮล็อก
1: เหรอ
0: บวกปวดทั้งเจ็บพัน
1: เจ็บ
0: ล่าง
1: คุณเป็นหมอกลายเป็นหมอ
0: แต่เขาประจักษ์เพจหมอนี่แหละ
1: เอาอย่าไปสารภาพสิ้นกันนะ
0: ไม่ได้นี่ก็ให้เครดิตเขา
1: เอามาเรียบเรียง
0: ครับเอามาเรียบเรียงใหม
1: ่ครับผม
0: ใช้ AI เรียบเรียง
1: เดี๋ยวนี้ง่ายดีเว้ยเมื่อก่อนจะเขียนสกู๊ปตัวนึงนี่แบบโอ้โห
0: AI ช่วยได้เยอะแต่ว่า
1: ประกอบข้อมูลน่าดู
0: แต่ว่าก็ต้องใช้ถูกวิธีไงพบข้อมูลจาก AI อ่ะคือข้างล่างเขาจะเขียนว่าเช็คอีกทีนะ AI เวลามาทำมาแล้วเพราะบางทีอาจจะเป็นข้อมูลเก่าเราก็ต้องเช็คคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเขียนดีจังเลยก๊อปมาแปลกเรียบร้อย
1: ก็ถ้าข้อมูลในเน็ตมันผิด AI ก็ผิดอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: บางทีเราก็ไปดึงข้อมูลเก่ามาเราก็ต้องเช็คดีๆนะคือเอามาช่วยได้แต่ไม่ใช่ให้ใช้ให้ทำงานแทนเลยนี่ก็ไม่ไหว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็มันฮิตได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
0: อะไรฮะ
1: เขาบอกว่าเห็นเมื่อวานจัดกับพี่โอ๊กไงนั่งคุยพี่โอ๊กแกก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่เป็นการแข่งขันกีฬานะกลายเป็นเครือข่ายธุรกิจกลายเป็นความนิยมระดับโลกเป็นกีฬาใหม่ที่มาแรงเผลอๆจะเข้าโอลิมปิกก่อนพวกมวยไทยตะก้ออะไรพวกนี
0: ้เอาทำเป็นเล่นเลยนะแล้วมันทำเงินจริงๆนะ
1: ว่ามันไม่ยากด้วยมันอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายไงมันคือมันไม่ได้ใช้ทักษะแบบว่าต้องเป็นทักษะเฉพาะบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: คนทั่วโลกสามารถเห็นแล้วเล่นได้มันไม่เหมือนมวยไทยไม่เหมือนตะก้อมันต้องหัด
0: ภาพที่เรามองมันเป็นอย่างนั้นเว้ย
1: เออ
0: คนทั่วไปสามารถเห็นและเล่นได
1: ้เออแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็ต้องฟิต
0: แต่ถ้ามึงลงเล่นจริงอ่ะคือมึงต้องซ้อม
1: อ่ะถูก
0: เออต้องซ้อมถึงแล้วสภาพร่างกายต้องพร้อมจริงเพราะว่าโอ้โหหยองอย่าลืมนะมันเป็นการประสานกันระหว่างคาร์ดิโอใช่ไหม
1: ครับ
0: การคาร์ดิโอแล้วก็การเหมือนการเวทเทรนนิ่งอะไรพวกนี้แล้วก็ท่าทางต่างๆคือกูอย่าลืมว่ามันมี8ฐาน
1: อ่
0: ะ
1: ถูก
0: คุณต้องวิ่งถึง8กิโลนะเว้ยฐานละกิโลก่อนที่จะเข้าไปทำท่าออกกำลังกายเลยพวกนี้ซึ่งโอ้โห
1: ไม่
0: แต่แค่วิ่งอย่างเดียว8กิโลอ่ะ
1: แต่ในมุมของผมคือสมมติว่าอย่างเงี้ยมันเป็นท่าปกติที่คนทั่วโลกมันทำกันอยู่แล้วค
0: นที่เล่นฟิตเนสถูกไห
1: มใช่คือมันดูแล้วมันเข้าใจเลยแต่ว่ากับกีฬาบางชนิดเนี่ยอย่างมวยไทยอย่างเงี้ยอย่างตะกร้ออย่างเงี้ยฝรั่งมันไม่เล่นกันไง
0: ถูก
1: อย่างตะกร้ออย่างฝรั่งมันไม่เล่นกันมันถึงก็ต้องมาหัดว่าเอ๊ะมันเบสิกการเตะเบสิกการขึ้นฟาดหรือกีฬาบางอย่างที่มันต้องใช้เบสิกเฉพาะทาง
0: อ
1: ะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะแมสยากกว่า
0: ใช่ใช
1: ่ไฮล็อกนี่มันมองก็เห็นแล้วว่าเขาทำอะไรรู้แล้วว่าเขาทำอะไรอ่ะ
0: มันน่าสนุกนะจริงมันเป็นเหมือนการท้าทายตัวเอง
1: ครับ
0: ก็คือไม่ต้องแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองนี่แหละคือบางคนก็แค่เล่นจบก็พอนี่หรอวะวิ่งมาราธอน
1: อ
0: ่ะเวลาเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่เล่นจบก็พอแต่บางคนเขาจริงจังเขาก็ต้องจะเอาเวลาให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ย
1: นั่นแหละสิ
0: ซึ่งก็ต้องทันทีทันนั้น
1: อย่าหักโหม
0: ต้องประเมินใช่ไหมสภาพร่างกายตัวเองเราอย่างที่เราเห็นข่าวกันนั่นแหละก็จะมีคนวูบคนอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ใช่ไหมหมอเมย์ก็ต้องออกมาเตือน
1: พูดถึงวูบนี่เมื่อวานนี่จะมามูเซล่าก็วูบเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่
1: ข่าวยัง
0: แต่อันเนี้ยอากาศร้อน
1: มันร้อนไง
0: อุ่นบนตะบนลมใส
1: ่อุ่นกับเอเบเลฟซิกใช่ไหม
0: โอ้โหก็น่าวูบอยู่มัน34องศา
1: อย่างฝรั่งนี่แบบโอ้โห34คนไทยดิโ
0: อ้นี่ไงวันเนี้ยดอนเมืองอ่ะ34แอร์ที่เปิดยังไงก็ไม่
1: เห็นเหรอเออใช่
0: นะ
1: กลางวันผมไม่นอนตื่นเลยอ่ะมันร้อน
0: เหงื่อซึมเลย
1: เออแต่ว่าพอตกเย็นเนี่ย

0: โอ้โหโครมครามทีเดียวฝนฟ้า
1: ก็ตอนกลางวันเปิดแอร์หน่อยเสร็จจะปิดเปลืองไฟมันไม่รู้ไม่ได้รู้สึกเย็นอะไร
0: โอ้โหแต่ว่าเนี่ยกลับไปเนี่ยพอฝนตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปที่บ้านเมื่อกี้เนี่ยเปิดแอร
1: ์เย็นแล้ว
0: เออ
1: เขายังช่วย
0: ไม่ต้องเปิดพัดลมช่วยแล้วดีฮะก็ไข้แต่รับประทานดีฮะมันสลับไปสลับมาอย่างนี้อากาศบ้านเราครับ
1: พูดถึงไฮหลอกนะเดี๋ยวเนี่ยมันมีเขาทำเอาไว้ว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการเล่นแต่ละครั้งนะน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: เอ็นพีโอบอกว่าค่าสมัครกันไม่เท่าไหร่มันไปแพงไอ้ค่าฟิตเนส
1: ใช่ค่าซ้อมใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็แหมเดนนี่เขียนไว้ดีทีเดียวเนี่ยเอาสักหน่อยเขาบอกว่า
0: ระบุชื่อคนเขียนได้ไหม
1: จำไม่ได้ว่าใครเขียนร่วมจากพวกอุปกรณ์กันนะเสื้อผ้าเกงรองเท้านี่ไม่ถูกที่เขาใส่กัน
0: เดี๋ยวนี้นะคุณ
1: เ
0: นี่ยใส่เกงมวยไปวิ่งรองเท้าคู่ละ500-600ไม่ได้นะอายเขานะ
1: อย่างรองเท้าที่เขาใช้เล่นไฮหลอกมันจะเป็นพวกรองเท้าเทรนนิ่งใช่ไหม
0: มันไม่เหมือนรองเท้าวิ่ง
1: ที่มันจะ
0: เทรนนิ่งนี่พื้นจะแข็งกว่าหน่อย
1: ไว้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยเขาบอกว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ5,900-6,200
0: ก็ถูกกับรองเท้าวิ่งนิดเดียวอ่ะ
1: อันนี้รุ่นธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เขาทำเป็นไฮหลอกรุ่นอีลิทเนี่ยบางคู่นี่ขึ้นไปถึง 8,500 นะพอกับสตั๊ดของเมสซี่เลยสตั๊ดเมสซี่ก็ 7,000 ถ้ารุ่นที่เขาเมสซี่ใส่นะแล้วก็จะมีรุ่นที่ดรอปลงมาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีค่าฝึกซ้อมนะครับคุณก็ต้องซ้อมแหมถ้าจะเอาให้มันแบบอยู่ตัวต้อง 3-4 เดือน
0: คุณบัณฑิตอึ้งรังสีก็บอกไว้ไง
1: ทำไมฮะ
0: ว่าคุณจะไปคานากี้ฮอได้เนี่ยคุณต้องซ้อมและซ้อม
1: นี่ไงอย่างคุณแจ๊ดคุณตั๊กนี่ก็ซ้อม3เดือนคุณแจ๊ดบริบักนะ
0: จะทำไมไปรวมกันวะ
1: นะเขาบอกว่าเอามันก็ต้องมีการจ้างเทรนเนอร์ฮะเขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ต้องมี 1-2 ครั้งครั้งละ 1,500-2,000 สำหรับเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับที่มาซ้อมกัน1-1นะส่วนเป็นแบบกลุ่มนี่เหมามาก็ประมาณ 700-1,000 บาทต่อครั้งนะฮะก็รวมแล้ว 3-4 เดือนเนี่ยถ้าเป็นแบบ1-1จะเสียประมาณ 48,000นะฮะ
0: ครับ
1: แบบกลุ่ม 3,200 นี่ 3-4 เดือนนะนอกจากนี้นะฮะถ้าคุณจะเอาแบบให้มันได้เห็นผลจริงๆนะฮะคุณอาจจะต้องกินอาหารเสริม
0: อ๋อโดนอีก
1: เพื่อบักกล้ามนะฮะเวโปรตีนเขาบอกถังใหญ่นะ2เดือนก็ตกละประมาณถังละ 3,000-4,000 บาท
0: โดนอีก
1: 4เดือนก็ประมาณ 6,000-8,000 บาทนะฮะแล้วก็พอเอานี้มาถึงเรื่องค่าสมัครบ้าง
0: ขายขาวอีกวันละแผง
1: ค่าสมัครนะฮะก็มีแบ่งแยกกันอย่างประเภทเดี่ยวนะครับที่เดลินิวเขาหาข้อมูลมาเนี่ย
0: เดลินิวเขา
1: ค่าเหมือนกูไม่ได้อยู่เดลินิวค่าสมัครเขาบอกว่า1คนจะ 4,100 บาทนะฮะส่วนประเภทกูก็บวกไปก็เป็น 8,200
0: แล้วเห็นพี่ตั๊กก็บอกว่ากูจ่ายไปแล้วเป็นหมื่น
1: อันแล้วแต่รายการแล้วแต่รายการ
0: แล้วแต่รายการนี่อ่อนนี่ค่าเฉลี่ย
1: 2คนไง2คนนะฮะขณะที่ประเภททีม4คนอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะฮะเฉลี่ยคนละ 2,000 กว่าบาทนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะถ้าเป็นสายโซเชียลนึกออกมั้ยเวลาเขาไปเล่นออกกําลังกายต้องถ่ายรูปลงโซเชียล
0: มีช่างภาพถ่ายให
1: ้ต้องจ้างช่างภาพด้วย
0: เหมือนงานวิ่งงี้
1: ก็ทางไฮร็อกเขาก็จะมีช่างภาพให้ก็ต้องแจ้งกันล่วงหน้านะครับค่าถ่ายก็ประมาณ500-1,000 บาท
0: เหมือนมีเหมือนไปงานวิ่งแล้วช่างภาพถ่ายต้องเข้าไปซื้อรูป
1: ประมาณนั้น
0: ซื้อรูปเขาน
1: ะฮะนอกจากนี้ถ้าเกิดแหมเราไม่ไว้ใจช่างภาพหนึ่งงานก็จ้างช่างภาพข้างนอกมาก็ได
0: ้ก็แพงกว่านั้นหน่อย
1: ก็เรทประมาณ 2,000-5,000 เท่าไหร่ก็สิบแล้วแต่ฝีมือ นะฮะนี่ยังมีค่าเข้างานนะนี่ถ้าไม่ได้มาแข่งนะเข้ามาดูนี่โดนค่าบัตร400นะ
0: เอ
1: าเพื่อนมาเยอะก็โดนอีกสรุปแล้วนะฮะ1คนสำหรับการลงแข่งไฮล็อก1ครั้งไล่ตั้งแต่การฝึกซ้อมอุปกรณ์อะไรทั้งหมดก็อยู่ที่ราวๆ 80,000 เลยเว้ย
0: ครับผม
1: โอ้โห
0: ไปกินหมูทะดีกว่าไปพี
1: ่อันนี้แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ได้อาจไม่ได้จริงจังมาก
0: ก็ว่ากันไปมันเรื่องพวกนี้มันเรื่องของส่วนบุคคล
1: ใช่ใช่
0: นะครับเราวันหนึ่งเราอาจจะไปในทางนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ทำเป็นสุกรพ่วงพีกันอยู่สองคนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าพักอาจจะ
1: ถ้า
0: อยากฟิตเนสขึ้นมาก็ได้
1: ถ้ากลุ่มเราผมว่าน่าจะเป็นสินพงษ์ที่เข้าไฮล็อกก่อน
0: ว่าเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้
1: วิ่งกันพอไหม
0: ตอนนี้นี่เปลี่ยนไซส์เกงแล้วว
1: ิ่งกันพอไหมนะ
0: จากเดิมเนี่ยออก PPTV เนี่ยติดกระดุมสูตรไม่ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ตัววันนี้นี่โอ้โห
1: เป็นไง
0: รวมแล้วไม่ต้องแผ่วแล้วไม่ต้องแมวแล้ว
1: แอด
0: ว
1: ่าเดี๋ยว
0: ไม่ต้องแมวแล
1: ้
0: ว
1: รอแล้ว
0: เมื่อก่อนนี่โอ้โหยืนหน้ากล้องในติดกระดุมสูตรนี่โอ้โหมันคือกระดุมเนี่ยแบบร้องขอชีวิตอ
1: ่ะสมัยก่อนผมจะได้กับคุณพี่ฮะ

0: ฮัทมั้งไอ้กางเกงที่เขาใส่อ่านข่าวอ่ะแกต้องใช้เป็นยางยืดอ่ะ
1: คุณสินพงษ์เนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนสวัสดีครับสินพงษ์ประสันตนาธรเนี่ยโอ้กล้องถ้ากล้องโค้ดกันไปที่ลังดุมเนี่ย
0: กำลังจะมันกำลังพยายามมันกำลังพยายาม
1: สู้ชีวิตสุดขีดอ่ะกระดุมกำลังดุมนี่แบบโอ้โหสู้ชีวิตที่สุดแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ใส่เสื้อเห็นเสื้อหลวมมันหลายตัวแล้วนะสีม่วงเออแต่เสื้อสีแดงเมื่อไหร่จะเลิกใส่เสื้อสีแดงจะใส่เสื้อทะเล
1: เมียแกชอบ
0: อ๋อเหรอใส่ใจเมีย
1: ก็นั่นแหละชีวิตคนมันต้องมีจุดเปลี่ยนแหละใช่ไหมอย่างคุณสินพงษ์นี่เขาก็มีจุดเปลี่ยนอ่ะก็พากันออกกำลังกายแล้วก็ว่ากันไปเราเนี่ยจะหาจุดเปลี่ยนอยู
0: ่ใช้คำว่าเราผมออกกำลังกายทุกครั้งทุกวันนั่น
1: นั่นนั่นนี
0: ่ตอนนี้เล่นเล่นฟีฟ่าน ิ้วอย่าง
1: ไรนิ้วแข็งแกร่งมาก
0: ก็ขยับทุกวัน
1: ทุกวันดีๆนิ้วแข็งแรงมาก
0: นิ้วขยับทุกวันต้องซื้อไอ้จอยเพลย์สเตชั่นต้องทนหน่อยนะบางทีคว้างหลายรอบเลยเล่นสู้เด็กไม่ได
1: ้จะไปโมโหอะไรขนาดนั้น
0: เออระบายอะไรไม่ได้คว้างจอยนี่แหละ
1: เอ้าว่ากันด้วยเรื่องไฮล็อกไปก่อนโหมโรงอุ่นเครื่องนะครับ
0: กีฬาที่กำลังมาแรง
1: แต่ดูผลบอลดีกว่า
0: จ้าผลบอลไฮล็อก
1: วันนี้นี่ลาลิก้าเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกวันนี้มีแค่2คู
0: ่
1: แล้วก็พรุ่งนี้จะมีอีก3คู่มั้ง
0: แต่มันไม่มีคู่ใหญ่ใช่ไหม
1: พวกไม่มี
0: ให้พักไปก่อน
1: พวกที่นักเตะไปบอลโลกกันเยอะๆเขาก็มันยังไม่ให้เตะ
0: ลิมิติกอ๋อลิมิติกก็มีเป็นชาติอื่นนะถ้าสเปนนี่ไม่มี
1: เออเอาอูเรย่าไง
0: เพิ่งย้ายมาเ
1: ซ่แดนเซลดูฟี่ไงก็ไอ้นี่เหมือนกันไง
0: ไปถึง
1: ไปบอลโลกมาเหมือนกัน
0: ชาติสเปนเนี่ยชาติสเปน
1: ครับผมวันนี้ก็อาราเบสประเดิมสวยนะครับชนะเกตาเฟ่ไป 3-0
0: ครับ
1: เกตาเฟ่นี่ก็เล่นต่อให้คนหนึ่งตั้งแต่ปลายครึ่งแรกนะครับแล้วก็กู้ที่หน้าจอเราตอนนี้เซบีย่ากับลาโยบาเยกาโน่ 1-1 อยู่นะครับลาโยนำก่อนตั้งแต่นาทีที่4อัลเบโรกาเซียแล้วก็จอห์นกูริดี้นะครับมายิงตีจุดโทษตีเสมอเซบีย่านาที52นะครับตอนนี้ก็77นาทีผ่าน
0: เห็นพันผ่านเสื้อลาโยนก็รีว่าเพจทุกที
1: เอ๊ะกูริดี้เนี่ยเคยอยู่ลาโยเปล่าวะ
0: ฮะ
1: คุ้นๆเหมือนกันนะ
0: ก็วนกันไปวนกันมา
1: เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูผมจำผิด
0: อย่าให้สิ้นสงสัย
1: เซิร์ชให้สิ้นสงสัย
0: ครับ
1: ไม่เคยอยู่ครับขออภัย
0: อุ้ย เหมือนมนุษย์ไฟฟ้าเหมือนกันนะโอ้โหน่าเหมือนใครก็เหมือนไอ้เนี่ยไอ้ชื่ออะไรคุณเขา
1: จอห์นมาโควิด
0: คุณเข้าใจผิดว่าเขาอยู่ลาโยไม่แปลกหรอกเพราะมันเหมือนไอ้เนี่ยไอ้ปี
1: อิซี่ปาราซอน
0: เออ
1: นี่ก็อยู
0: ่ทรงเดียวกันเลย
1: เปล
0: ี่
1: ยนดอกไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่แปลกหรอกเป็นหัวขาวๆอย่างนี้ก็ใช่
1: อ
0: ิ
1: ซี่ปาราซอน
0: เออผมเหมือนมาก
1: เมื่อก่อนลาโยอิซี่ปาราซอนเป๊ปชาวาเลีย
0: เราเป๊ปชาวาเลียไปแล
1: ้
0: ว
1: มาอยู่ซิตี้ใช่ไหมมาอยู่ไหนเชลซี
0: อยู่เนี้ยตอนนี้อยู่เชลซีใช
1: ่มาอยู่เชลซีนะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกประมาณ10นาทีนิดๆนะครับที่ลามอนซานเชสปิดหวน
0: ปิดควนต้องมีสนามเป็นเละอย่างเงี้ยเพิ่งเปิดฤดูกาลนี
1: ่โอ้ไอปิดควนนี่พื้นสนามก็ประมาณนี้มาตลอดอยู
0: ่ไม่เคยจะปรับปรุง
1: ไม่เคยสวยไม่เคยแบบไอเนี่ยแต่ว่ามันถามว่าเรียบเรียบไหมคงเรียบอะแต่ว่าอาจจะมันไม่ 100% เท่าไหร
0: ่เสื้อสวยเหมือนกันนะเนี่ย
1: คือถ้าสนามในสเปนนี่กริบกริบเนี่ยบาร์เซโลน่านี่กริบตลอดศก
0: ครับ
1: เนียนกริบนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ค่อยเละ
0: ใช่พอเรอัลมาดริดเวลาเขาจะจัดคอนเสิร์ตเขาจะเปลี่ยนพื้นสนามเลยไงสนามมันเปลี่ยนได
1: ้หมายถึงเมื่อก่อนด้วยนะตอนเป็นเบนเบลเก่าก็ทีมดูแลก็ดีบาซ่าเนี่ยคำหนูเนียนตลอดเวลา
0: ดูแลยิ่งกว่าลูกจำได้เลยไปทัวร์สนามบอลต่างประเทศทีนี้เอาท้าไปเหยียบยิ่งเดียวโหเจ้าหน้าที่สนามมองตาขวางเงียบคนดูแลย่า
1: เอื้อมไปเด็ดมากินก็ไม่ได้นะเขาไม่ให
0: ้จะกินทำไมล่ะครับ
1: เออคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการดูแลพื้นหญ้ามันก็พัฒนานะเป็นสมัยดูบอลกันใหม่ๆนี่โอ้โหพรีเมียร์ลีกนี่แต่ละสนามหญ้าอยู่หญ้าคืออะไร
0: เรียกว่าปักกระบือ
1: เมื่อก่อนในอีวูดพาร์คเนี่ยสีน้ำตาลเลยพื้นพอเข้าธันวา
0: พฤศ
1: จิกาธันวามกราเนี่ยอย่าว่าแต่ก็ได้โอแทฟฟอร์ดเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: โอ้ก็ไม่แปลกสมัยก่อนมันจะมีสลับบางสนามสลับเล่นรักบี้เรื่องเงี้ยเส้นรักบี้ยังอยู
1: ่มันก็จะแข็งแข็งเป็นพื้นๆแล้วก็เป็นพื้นดินนี่เป็นรอยปุ่มตัดเต็มเลยอะอะไรประมาณนั้นนะ
0: นั่นแหละ
1: แต่ประเด็นนี้ก่อนเนี่ยแหละครับขนาด BG ยังเนียบเลยพื้นสนาม
0: โอ้BGนี่เหลือเกิน
1: ฮอลแลนด์เอเรียวิซีนะครับมีวิเลนทเวแพ้ NEC

0: 1-4 อูเทคแพ้อาแซด1-4นับกันมาเอ็กเซลเซียร์แพ้ PSV 1-2นะครับแล้วก็ฟอร์ทูน่าซิตาชนะคัมบูริอูวาเดน3-1ลีกาโปรตุเกสนะครับอันเวซ่าเสมอเอสเซล่ามาดูล่า2-2อะคาเดมิโกวิเซวูแพ้ซันตาคาร่า0-1แล้วก็ลีโออาฟทดเจ็บแล้วนะครับตามหลังปอร์โต้อยู่0-2ก็มีเบลเยียมนะครับเบลเยียมวันนี้มีแซงชิลัวเสมอสุเตวัลเลเกม0-0ก็ไทแพ้อันเวิร์ต0-3เก้งนะฮะคอควายกาลันชนะเวสต์โล3-2โอเอสลูเวนแพ้คลับรูส0-3นะครับแหมเจ้าของจะเปลี่ยนมือนี่โดน3ลูกเลยโอเอสลูเวนเขาขายพ่วงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พ่วงเลสเตอร์ไปด้วย
1: โอ้พ่วงก็ราคากว่า200ล้านปอนด
0: ์นะครับ
1: ขายลูเวนแถมเลสเตอร
0: ์เฮ้ยสลับกันบ้าง เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมีโบตันชนะเพรสตัน2-1บริสตอลซิตี้แพ้มิลวอล0-2ชาวตันชนะดาร์บี้2-1นะครับมิดเดิลสเบอร์โบโลชนะลินคอนซิตี้2-1นอริทแพ้เวสต์บอม1-2นะครับพอร์ทมัธแพ้ QPR 1-3สโต๊กแพ้สวอนซี1-2นะครับแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอเบอร์มิงแฮม0-0นะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆเราเหนื่อยเราก็ไม่หยุด
1: ครับ
0: เลื่อนลงไปเรื่อยๆลีกา2เยอรมันนะครับกอยเทอร์เฟิร์ตแพ้เนินแบก2-4แฮท่าเบอร์ลินชนะไฮเดนฮาม4-1นะครับออสนาบรูกแพ้มักเดบวก0-3แล้วก็ไกเซอร์สลาวเทิร์นกับคาสลู0-0แหมนี่ก็เป็นย้อนกลับไปสัก15ปีเนี่ยคู่นี้นี่มัน
1: บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช
0: ์หรือว่าย้อนกลับไปสัก20กว่าปีเนี่ยคู่นี้นี่มันคาสลูนี่ก็ต้องไอ้นี่เลยดาลิอุดวอลส
1: ์ใครวะ
0: คุณชาติเยอรมันกันนะตัวเล็กๆเพลย์เมเกอร์เบอร์10
1: ครับ
0: ครับเอ๊ะนั่นโบคุ้มนี่ว่ะขอไป
1: เนียนไปเนียนไป
0: คาสลูนี่ก็อะไรล่ะโทมัสเฮสเลอร์ช่วงหนึ่ง
1: ยอดคนแสนคม
0: ประมาณนั้นแล้วก็เยอรมันนี่เตะอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ย
1: เอาม
0: ากมายหลากหลายรายการมีโคป้าอิตาเลียนะครับคันตันซาโร่ในเวลานี้เสมอซุตติโร2-2นะครับแล้วก็เป็นซุตติโรยิงจุดโทษชนะ4-3อูดิเนเซ่เฉือนปาโดวานะครับ1-0เวเนเซียชนะโมเดนา3-2วัคซีนโควิดวะเนี่ย3-2นะครับแล้วก็กระทิงหินโตริโน่นะครับชนะคาราเรเซ่ไป1-0ฮอลแลนด์เอสเตอร์ดิวิซี่นะครับลีกรองของแดนกังหันลมโฟเรนดัมชนะ FC ออสไป3-0
1: ออส
0: นอร์เวย์เอลิสเทรียนนะครับออสโลเสมอลิสตอม1-1มีโปแลนด์เอ็กซ์ตาคาซ่านะครับเซอร์กบี้ชนะสลัส2-1ปีเอสคิวไวส์แพ้วิเชสตาคาคอฟ3-4แล้วก็วิเชฟลอตหรือวิเชฟวูดส์นะครับพากันให้งงไป แพ้โคโรนาไป1-2นะคร
1: ับชื่อเปรี้ยวปากไม่เป็นโคโรนา
0: เฮ้ยเบียร์โรมาเนลิกาวันนะครับซิกเซเรด้าเสมอเซฟซี่0-0รับปิดบูคาเรสต์แพ้ดินาโมบูคาเรสต์0-1สองคู่ยิงลูกเดียว มีข้ามไปอันนี้ไม่เอาข้ามไปสวีเดนซุปเปอร์ริทานนะครับลุงสกิลแพ้ออสเตอร์2-3ส่วนสวาวเสมอเฮลซิงบอร์ก1-1ยูไนเต็ดนอร์ดิกเสมอวาเบิร์ก0-0ฟาเคนเบิร์กชนะนอร์บี้2-0นะครับแล้วก็แซนวิเคนแพ้นอร์โคปิ้ง1-4ส่วนออสเวนสคาร์นี่มอร์บี้ชนะเซริว4-3นะครับบอลสวิตนี่เป็นบอลถ้วยข้ามไปแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ตุรกีซุปเปอร์ลีก
1: นี่นี่ไง
0: ถ่ายทอดสดไปอินด้วยหลายคนติดตามคาซิมปาซ่าเสมอแทบซอนสปอร์1-1นะครับ
1: ซาร่าลงไหม
0: ลงสำรองนาที58นะครับแล้วก็ประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วย1แต้มนะแทบซอนสปอร
1: ์ครับ
0: คอนยาสปอร์แพ้ลิเซสปอร์0-1นะครับกาเซียนเต็บเสมออลันยาสปอร์1-1แล้วก็เกนเกเบริจี้ครับหักปากกาเซียนชนะเฟเนบาเช่ไป2-1
1: เฮ้ยโอ้โหก็นี่ไง
0: อะไร
1: โทษให้กินวูดลงสำรองนะ แพ้เลย

0: ู้ชื่อเฟเนบาเช่เนี่ยนะ
1: นะ
0: นาธานอาเก้มิลานสกินเนียแมตมูดูมาเตโอเกนดูซี่มาโกอาเซนซิโอ
1: ฮะ
0: อันเดสันทาลิสกา
1: ฮะตัวนี้ที่เล่นในซาอุ
0: เ
1: มสันกินวูดเนลโซกองเต้
0: เนลซอนเซเมโดกองเต้ใช่ไหมคาริมอักตุโคกูรูด้วยอ้าว
1: ขนาดไอ้นี่ยังมาเลยเว
0: ดัตบูริชิ
1: บูริชินี่ดาวสันโดราติก้าดูการที่แล้วนะ
0: ไอ้กองหน้าโคโซโวใช่ไหม
1: เออตัวใหญ
0: ่พอพรามผมนะ
1: ใช่เก๋าหน่อย
0: โอ้โหย้ายไปเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวสันโดแต่คือปีที่แล้วเล่นดีจนได้รางวัลไอ้นักเตะประจำเดือนนักเตะเขาเรียกอะไรของวันมาม่าอะ
0: เฮ้ย
1: นักเตะประจำเดือนเนี่ยยอดเยี่ยมประจำเดือน
0: อ๋อนักเตะรอบเดือน
1: นักเตะรอบเดือน
0: จะบ้าหรือไงเดินตัวแดงมาเลย
1: เออ
0: นะครับแต่ว่าแพ้ซะแล้วเฟเนบาเช่วันนี
1: ้ครับโอ้ตัวดีมากนะ
0: ครับ
1: เฟเน่เนี่ย
0: รอเวลาประกอบร่างก่อน
1: ครับผม
0: ยังจูนกันไม่เข้าที่เท่าไหร
1: ่เหลือแต่ชื่อแล้วมั้งแต่ละคนเนี่ย
0: อ้าวส่วนเจลีกวันนี้นะครับเอาเจลีกกันแล้วกันนะเจลีกนี่คาชิมะแอนเลอร์ชนะนากอย่าแกมปัตเอส 2-1
1: ครับ
0: มิโตะฮอลลีฮอคชอบชื่อทีมนี้จริ ง
1: ชื่อน่ารักเชียร
0: ์อย่างกับการ์ตูนเสมอกัมเบาสก้า 1-1 นะครับชิมิซูเอสพาสแพ้โยโกฮาม่ามารีนอส 0-1 ฟาจิโนะโอกายามะชนะวีวาเรนนางาซากิ 1-0 นะครับอวิสปาฟุกุโอกะชนะเซเรโซสก้า 3-0 เจฟยูไนเต็ดอิชิฮาระแพ้มาชิดะเซเวีย 0-4คาวาซากิฟอนตาเล่เสมอเคียโตเพอร์เพิ่นซังอะ 2-2 อุระวะเรดไดมอนด์นะครับแพ้ซันเฟชเช่ฮิโรชิม่า 1-4 แล้วก็วิสเซอร์โกเบเสมอ FC โตเกียว 2-2 ใบแดงมาแล้ว
1: โอ้โหจานโหจานนี้น่าคุ้นมากเลยใครโดนแต่ใครโดน
0: กิเกซาลาสหรือเปล่ากล้องจับมา
1: น่าจะใช่แล้วครับ
0: ของเซบีย่านะครับ
1: ใ
0: จเย็นใจเย็น
1: จานจานใจเย็น
0: โอ
1: ้โหเราไม่เห็นเหตุการณ์นะแต่ผู้โดนทำร้ายนี่อยากลุกไม่ขึ้นนะ
0: อัดกันหนักตั้งครึ่งแรกนะผมนอนดูครึ่งแรกอยู่ที่บ้านเมื่อกี้นี
1: ้นี่กรรมการต้องเดินมาคุยกับโค้ชแล้ว
0: ครับ
1: เบาๆเบาๆเดี๋ยวได้ตามลูกทีมไปอีกคนสายเราพี่หนังอินเดียเลยอาจารย
0: ์งึกงักงึกงักเนี่ยส่วนเจทูนะครับเจทูนี่บอบลิสอากิตะแพ้คาเตล่าโตยามะเดี๋ยวดูก่อนจะเกิดอะไรขึ้น
1: จังหวะจังหวะยังไม่มาตอนนี้ยังไม่มาสารัต
0: โอ้โห
1: สมควรโดนละพ่อเอ้ย
0: วางเข้าไปเต็มข้อเท้าเลยครับ
1: คือไม่เตะเดียวมันงัดขึ้นไปด้วยไงแอคชั่นมันต้องโดนไง
0: คือยันข้อเท้าแล้วสอยขึ้น
1: อ่
0: ะโอ้โหลอยละลิ้วเลยเจ็บหนักได้นะครับแบบนี
1: ้
0: อันตรายอันตราย
1: จะได้สติแล้วเดินไปขอโทษนี่ก็ไม่ทันแล้วไอ้ทิศไม่รู้บวชยังนะแต่ได้ทิศก่อนครับ
0: โอ้ก
1: ็มีนักฟุตบอลหน้าเหมือนปาเกียวเลย
0: มันจะแม้ว่าจะเข้าคือลูกนี้แม้ว่าจะเข้าต่ำนะแต่ว่าอันตรายนะครับเปิดปุ่มวางนี่อันตราย
1: โอ้โหอ๋อซูโซเองเหรอไว้หนวดหน้าเหมือนแมนดี้ปาเกียวมากเลย
0: อ่ะ
1: รู้ไม่ขึ้นเลยฮะดูแล้วเจ็บหนักเหมือนกัน
0: ครับต่อที่เจทูแล้วกันนะครับโทชิกิซิตี้นะครับชนะวันรูเร่ฮาชิโนเฮะ 5-0 ไอ้ทีมนี้เลยอ่านยาก
1: เลยชื่อทีมมันถามอะไรสักอย่างนะ
0: ฟูจิเอดะ MYFC นะครับชนะอิวากิ 3-1 อิมาบาริแพ้โอมิยาอดิจา 2-3 นะครับก็สุพนัทลงสำรองเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาได้ประตูชัยทดเจ็บเลยก็เห็นตามข่าวนี่ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเพจนู่นเพจนี้ก็เขียนประมาณว่าสุพนัทลงมานี่เกมลุกโอมิยาอดิจาดีขึ้นชัดเจนนะครับนี่โชนันเบลมาเร่ชนะมอนเตเดียวยามากาตะ 1-0 เวกาตะเซนไดเสมอโอิตะทรินิตะ 0-0 เวนเฟรโคฟุเสมอเตเจวายาโรมิยาสกิ 1-0 แล้วก็อามิเร็กซ์นิงาตะนะครับชนะคอนซาโดเลซัปโปโร 2-1 ธีรพัฒน์ปือทองตัวจริงนะครับแล้วก็สุภโชคสารชาตินี่ลงสำรองแทนธีรพัฒน์นั่นแหละในครึ่งหลังนะครับ
1: ครูเซบีย่านี่ฮอกเก้เดอร์ฟุตโต้ของรายโยที่โดนเตะนี่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะโหแสดงว่าจะไม่ไหวนอนโอดโอยอยู่ตั้งนาน
0: โอ้แต่เสียดายวันนี้ดูคอนซาโดเล่ซัปโปโรอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็แพ้เสร็จแล้ว
1: เขาไทยอยู่ตรงไหนนะ
0: BG Sport
1: BG Sport นะ
0: ครับไปเยือนอับเล็กนิงาตะเมืองนิงาตะนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องไอ้นี่นะ
1: เรื่องอะไรครับ
0: ฟาร์มปลาคาร์ป
1: ปาครับ
0: ฟาร์มปาครับดีที่สุดในโลกอยู่ที่นั่น
1: อ่าฮะ
0: อืมไดนิชิไดนิชิ
1: เออพูดถึงปลาเมื่อเช้าผมเอาไปซื้อข้าวไอ้ตลาดตรงหน้าบ้านผมเนี่ย
0: เ
1: ออมีปลาเปิดแผงขายปลากัดด้วย
0: เหรอ
1: ไม่ได้เข้าพวกเลยเขาขายข้าวขายขนม
0: ปลากัดมาไงวะ
1: มีปลากัดอยู่ตรงกลาง
0: เออเดี๋ยวนี้มันเพาะ
1: ถึงคุณเลยว่าจะถ่ายรูปให้คุณดูอยู
0: ่เดี๋ยวนี้มันเพาะง่ายไง
1: เออดีนะไปดู
0: ตกตกเกรดมาก็ใส่ขวดขายตามตลาดเนี่ย50 60บาท
1: ใส่ขวดใส่แก้วขายอยู่เมื่อเช้าม
0: ันตกเกรดมันก็มาประมาณเนี้ยถ้าเกรดดีๆก็ขึ้นออนไลน์ไป
1: ท่ามกลางซาลาเปาขนมจีบหมูปิ้งเนี่ยเรามีแผงปลากัดนะ
0: ปลากัดก็แบบว่าสายพันธุ์ดีๆทรงสวยๆนี่ตัว 4-500 นะลำปั
1: ๊มของคุณหยองนี่ยังทำฟาร์มอยู่ไ
0: หมหมดชุดไปแล้ว
1: ได้ข่าวว่าโดนคุณแม่สั่งตัดตอนเรียบร้อย
0: แม่บอกไปขังเขาทำไมเหรอบอกอ้าว
1: จบเลย
0: จบกัน
1: หมดล็อตนี้เลิกเลยคุณก็บ้าอยู่พักนึงนะประกาศจำได
0: ้โอ้ยช่วงนั้น
1: พักใหญ่เหมือนกันนะ
0: 2ปี3ปี
1: เผอไม่ได
0: ้สวย
1: เผองอกเผองอก
0: เออมันพอจัดลงเลี้ยงในโหลจัดดีๆใส่ไฟเข้าไปสวยๆจัดไฟสวยๆมันสวย
1: เออ
0: นะครับแล้วเปิดให้มันพองกันวันละ5นาที10นาทีอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออพอจากไปก็จับชุบแป้ง
0: กินกี่ตัวอิ่มแล้วนะอ้าวบอลอุ่นเครื่องสโมสรนะครับไฟบวกชนะคริสตัลพาเลซ 3-0 นะครับ
1: เยี่ยมเลย
0: เชลซีชนะเรอัลโซเซดาด 3-1
1: มาแล้ว
0: เอเวอร์สแบกนะครับชนะลอรียอง 4-1 ทีมของนิโก้นี่ก็ฟอร์มดีใช้ได
1: ้
0: ลีดชนะอัลสบวก 4-0 นะครับบาเยิร์นชนะเอเบเลฟซิก 3-1
1: ครับ
0: กลัดบักชนะแอสตันวิลล่า 2-1 ไมซ์ชนะบอนมัต 2-1 ยูเนียนเบอร์ลินแพ้อิปสวิช 2-4 นะครับเบรนท์ฟอร์ดนี่ไปกินอะไรมาเนี่ยชนะไอทักแฟรงเฟิร์ต 7-0
1: แฟรงเฟิร์ตแต่เอาทีมอะไรมาเล่น
0: อ้าว
1: โอ้โหมันยิงขนาดนั้นน่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: ไบตันชนะโบโลญญา 1-0 นะครับเอเวอร์ตันเสมอลิวหนึ่งหนึ่งฮาวเสมอนิดศูนย์ศูนย์นิวคาสเซิลแพ้เลเวอร์คูเซ่น 1-2 ง่ายมาเทียสไยเซลนะครับซัตเตอร์แลนด์ชนะเรนส์ 2-1 สเปอร์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-0 แมนยูไนเต็ด
1: อุ้ย
0: แพ้มิลาน 2-4
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
0: อุ้ยทำไมฟูแลมชนะสตุตการ์ด 1-0 นะครับอองเช่ชนะปารีสเอฟซี 3-2ดอทมุนเสมอโรม่า 2-2 นะครับเลอมองแพ้เลออาฟ 0-1 มีอะไรอีกมั่งอินเตอร์มิลานชนะเดนเบติส 1-0
1: ครับ
0: นะครับตูลูสแพ้ฮัมบวก 1-2 หมด
1: เตะกันมากมาย
0: แล้วมีอะไรนะมีบอลฝรั่งเศสด้วยนี่ใช่ไหม
1: เตะกันยังวะ
0: ผมข้ามไปเลยไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะ A B C D E F G
1: เตะวันไหนเถอะพี่เขาบอกยังไม่เตะแต่วันอาทิตย์
0: แต่วันอาทิตย์ใช่ไหม
1: เป็นบอลซุปเปอร์คัพฝรั่งเศสนะ
0: ขลาบ
1: ลองเจอเปเชอื
0: ม
1: มีเปเชทีมเขารู้มากันครบยังไงดูมันยังเมาเมาหมัดเลยตอนอุ่นกับแมตช์ชัว
0: ร์
1: เหมือนเพิ่งกลับมาจากบอลโลกเนี่ย
0: โอ้ยตอนนั้นมัน2อาทิตย์แล้วนี
1: ่เออ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้ชุดใหญ่แล้วล่ะ
0: เออ
1: ฮากิมินี่ผมเผ่าไม่ตัดเลยหัวแล้วเริ่มฟูแล้ว
0: ครับอ่ะแล้วก็อาเซียนยันเดย์ครับ2026รอบรองนัดแรกนะครับเมื่อวานนี้ไทยก็บุกไปชนะสิงคโปร์ 3-1 แบบสกอร์ง่ายกว่าที่คาดเอางี้แล้วกัน
1: ขาดเกินคาด
0: ง่ายกว่าที่คาดทั้งที่รูปเกมเนี่ยสิงคโปร์ครองบอลใส่อุตลุดนะแต่ว่าเราสวนขึ้นไปแล้วได้โอกาสไม่เปลืองอ่ะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเรื่องรายละเอียดนะครับ
1: ครับผม
0: ผลบอลก็
1: ซัมนี
0: ่ซัมนี่แหละ
1: อ
0: ยากได้คู่ไหนหลีกไหนอะไรก็ส่งมาขอบอกคู่บอกหลีกมานะเดี๋ยวว่ากันครับ
1: เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องวอลเลย์บอลหญิงหน่อย
0: เมื่อคืนนี้จัดกับพี่โอ๊คนี่นั่งเชียร์กันอยู
1: ่
0: เจอไต้หวันเห็นเซตแรกนึกว่านิ่ม
1: โอ้โหไอ้กับไต้หวันเนี่ยนะถ้าเซต2เราเก็บได้นะพี่ว่า
0: ไปแล้ว
1: ชนะแล้วนะครับพลิกตรงนั้นเลยนะฮะ
0: แล้วเซต2เซต3นี่แพ้ดิว2เซตเลยนะ
1: คือออกได้ทุกหน้าไงแต่ว่าไต้หวันก็น่าเกลียดเหนียวเกินตีไงก็ไม่ตายนี่ไงนี่ไงยังได้รับก็ได้หมดเลย
0: ตีเป็นน่ารักเหลือเกิน
1: ถ้าน่ารักนี่ต้องหมายเลขสิบนะฮะนัทชาทองคำ
0: โฆษณาเลยอ้าวเด็กประจวบบ้านผมนะ
1: ใช่ไหมน้องหลีฟง
0: เมื่อวานค้นประวัติอย
1: ู่เออใช่คนบ้านคุณว่าจะบอกคุณอยู
0: ่อยู่อำเภอเมือง
1: อยู่เขากะโหลกอ่ะ
0: เขากะโหลกมันบ้านผม
1: เราเล่นก็อยู่ประจวบ
0: อำเภอเมืองเขาช่องกระจก
1: เอาอยู่ของช่องกระจกอ่ะ
0: ก็เขาบอกอำเภอเมืองอ
1: ่ะส่วนสูงทุสีคุณเลย น้อง177แล้วมั้ง174นะ
0: เออผมเตี้ยวน้องก็10

0: เต็นนั่นเอง
1: แต่เมื่อคืนก็พอแพ้ไต้หวันมานะก็มาเล่นในรอบจัดอันดับ5ถึง8นะครับคราวนี้เจอเกาหลีใต้ต้องรู้เลยว่าเป็นแชมป์เอเชียนะก็สมราคานะโอ้เขาก็ไล่ตบเราไม่เลี้ยงเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือเด็กไทยอ่ะไปรายการเนี้ยเราเด็กเด็กเด็กจริง
0: ๆผมเป็นหลายคนที่15 16นะไม่เต็มรุ่นอ่ะ
1: ฝรั่งก็15 16เหมือนกันแต่ตัวอ่ะ
0: โ
1: อ้ใช่ไหมเรายังเป็นเด็กติ่งหู
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าตัดผมทรงแบบ
0: เด็กติ่งเด็กติ่ง
1: เด็กติ่งเลยติ่งหูนิดนึงอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ซึ่งโอ้เขาเล่นกันเป็นระบบกว่านะเมื่อวานไต้หวันก็ได้ใช่ไหมที่คุณดู
0: ครับ
1: นะเขาเล่นกันเวลาเขาขึ้นเกมรุกอะไรเงี้ยเล่นกันเป็นระบบ
0: เมื่อวานไต้หวันเนี่ยเซตเตอร์โคตรเก่งเลยจ่ายบอลดีมาก
1: ไต้หวันคือเซตเตอร์คือที่เขาเรียกว่าเป็นสถิติเป็นที่หนึ่งของทัวร์นาเมนต์อยู
0: ่อะไร
1: มันถึงเก่งขนาดนั้นไง
0: ดีเซตเตอร์ดีนี่มันมีใช้ไปกว่าครึ่งนะ
1: ถูก
0: ใช่ไหมเพราะมันเป็นคนกำหนดจังหวะทุกอย่างของเกมอ่ะ
1: อ้
0: าวเอเซบียานำครับได้จุดโทษแล้วเมื่อกี้เนี่ยได้จุดโทษนะคือยิงขึ้นนำ 2-1 ทดเจ็บแล้วด้วย
1: เรียบร้อยอย่างนี้ท
0: ด
1: เจ็บไปโอ้โหทดเจ็ดนาทีก็ยิงนาทีที่7อ่ะ
0: ครับ
1: พอดีนะ
0: เหลือ10คนนะครับแต่ว่ามาได้ประตูนำ 2-1 ในช่วงทดเจ็บ
1: โอ้โหเตะเขาดื้อเลยเพราะ
0: กล้องอีกมุมเมื่อกี้นี่เหมือนเตะไม่โดนนะแต่ว่า VRเช็คแล้วมันน่าจะโดน
1: อาจจะสกิดโดนโดนขนไอ้เนี้ยขนถุงเท้าแล้วก็ล่วงไปนะฮะ
0: คนยิงจุดโทษนี่ชื่อยังไม่ขึ้นเบอร์อะไรเนี่ย
1: เบอร์10เบอร์10
0: เบอร์10ของเซบียานั้นคือเปเก้เฟรนันเดส
1: อ๋อไอ้ชื่อแปลกไอ้เปเก้นี่
0: เปเก้
1: ส่วนไทยนี่ครับโดนเกาหลีทุบไป3เซตรวดนะครับ
0: ครับ
1: 25 10
0: อันนี้เป็นรอบจ่ายอันดับใช่ไหม
1: ใช่ใช่25 19 25 15แล้วก็25 11นะครับทำให้ไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปวันนี้แหละไปตีกับโคเอเชียอีกรอบนึงชิงอันดับ7อันดับ8
0: แพ้แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเว้ย
1: เขาไม่กลับส่วนเกาหลีใต้ก็ยังไม่หมดเพลนหมดกัน
0: จัดอันดับอีกนัดนึง
1: ชิงอันดับ5แต่พวกอิตาลี
0: ครับ
1: ซึ่งก็ดีนะเด็กกันไปแล้วก็เล่นคุ้มเลยแต่ว่าโอ้โหสภาพร่างกายนักกีฬาไทยรู้เลยว่าลาเพราะมันตีแบบตีทุกวันน่ะเนี่ย
0: ลาพอฝืนมาเนิ่นนาน
1: อาจารย์จะเข้าเพลงเลย
0: หวังสักครั้งที่เธอจะเห็นใจ
1: นั่นนะ
0: รอเวลาฟ้าจะเปลี่ยนไปและความสดกลายเป็นสดใสเสียที
1: สดใสอ่ะ
0: สดใส
1: รุ่งโพทอง
0: พรจ่าพรง่วงก็เล่นไปเรื่อยนะฮ
1: ะแต่ว่าถึงจะแพ้นะครับไอ้สาวไทยเนี่ยก็คือก็ยังดีนะทุกแฟนกีฬาก็ยังชื่นชมนะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยมีใครซ้ำเติมหรอกนะครับก็ประมาณว่าน้องๆก็เต็มที่แล้วจริง
0: ๆ
1: นะฮะก็ถือว่าผลงานเกินคาดนะตั้งแต่ชนะโปแลนด์แล้วนะฮะ
0: โปแลนด์นี่แชมป์ยุโรปนะจ๊ะ
1: ชนะเกาหลีใต้อีกก็สุด
0: ๆครับ
1: แต่เกาหลีใต้รู้ไม่กินอะไรมาเป็นจังหวะ
0: ก็คงกิมก็คงกิมจิแหละผมว่า
1: แล้วตกลงเขาดีใจวิ่งกันพลาดเลยนะทั่วสนาม
0: เ
1: ลย
0: เหมือนไต้หวันเมื่อเช้าก่อนกันชูปุ๊บปั้นอย่างกับล็อกกี
1: ้ของเรานี่มันดีใจปีปากตาลับเ
0: น
1: ี่ย
0: ไต้หวันนี่ใครตีได้แต้มดูวิ่งไปอุ้มแล้วไอ้คนตีเนี่ยชูมือแล้วก็กลับตาอย่างเหมือนแบบล็อกกี้วิ่งไงล็อกกี
1: ้
0: ตอนชนะแล้วตะโกนเอเดรียนเรียกเมียล็อกกี้เรียกเมีย
1: นะมันก็เป็นกลายเป็นแพชชั่นนะจริง
0: ม
1: ันทำให้ฮึกเหิมดีนะอย่างเงี้ยเวลาตีได้แต้มเงี้ย
0: ก็เด็ก17ด้วยแหละผมว่ามันแสดงออกอะไรมันก็ไม่เขินไม่เหนียมอะไรเพื่อนๆกันทั้งนั้น
1: แต่เด็กเอเชียนี่ชอบอย่างคือมันเด็กจริงไงหน้าตาอะไรมันก็ไม่ได้แต่งแต่เด็กยุโรปนี่โอ้โห
0: คุณจะบอกว่าเด็กฝรั่งแก่แดดอ่ะ
1: ใช่ฮะได้แก่แดดแล้วก็โตเร็ว
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะฮะไปลุ้น
0: ต่อไปมดแดง
1: ลุ้นที่เท่าไหร่วะที่7กับที่8อ่ะจริงๆอ่ะโอ้โหติด1ใน8ที่เก่งแล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับนี่ชิงแชมป์โลก
0: เออชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลก
1: เท่จะตายเดี๋ยวก็
0: ยิงกว่าน้องเมย
1: ์ทำไมฮะ
0: น้องเมย์เท่จะตาย
1: อุ๊ยของจอกนะฮะก็เดี๋ยวจบชุดเล็กเดี๋ยวมีชุดใหญ่ถองตรงนี้วันเลขเยอะมีอะไร
0: เพลินเลยเด้มีชิงแชมป์เอเชียไง
1: อันนี้สำคัญเลย
0: ปลายเดือนนี้ใช่ไหมใช่ไหม
1: 21สิงหาผมจะไม่ผิด
0: ไม่ปลายด้วย
1: เริ่มก็ปลายนั่นแหละ
0: สัปดาห์หน้าแล้วนะ
1: นะครับก็อันนี้สำคัญตรงที่คราวนี้แชมป์นี่ได้เป้าโอลิมปิกเลย
0: ถูก
1: ไม่ต้องไปคัดอะไรแล้ว
0: แชมป์เท่านั้น

0: นะ
1: แชมป์เท่านั้น
0: แชมป์เท่านั้น
1: 1-3ไปชิงแชมป์โลก
0: อืมอาจจะต่อยกันนี่แหละครับเซบียากับลาโยเอาเข้าไป
1: จัดเลยเป่า ยิงเล่นยิงแรง
0: เล่นเป็น100นาทีแล้ว
1: โอ้
0: มันอัดกันหนักมาตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับคู่นี้เนี่ยกรรมการถือใบเหลืองรอแล้ว
1: แล้วเป็นทำไมตัดมาทีไรลาโยมันกองทีอ๋อลินบาสิบิย่า
0: ครับ
1: จริง
0: อ่ะก็รอเชียร์น้องๆกันต่อไปนะ
1: ครับ
0: หลายคนดูมีแววนะโดยเฉพาะน้องอะไรนะน้องแพนเค้กอะชื่ออะไรนะไอ้อะไรวะชื่ออะไรนะผมนึกผมได้ยินชื่อแล้วผมก็เรียกน้องแพนเค้กไปเลย
1: มีชื่อแพนเค้ก
0: น้องอะไรอ่ะจามิกรไหม
1: อ๋ออม
0: ๆอะไร
1: ลองคุณลองคิดดูนะถ้าอมๆคือนิ่งชัดใหญ่นะ
0: อมสินอมซับอม
1: ๆอมสินอมซับ
0: อมเข้าไปนี่ผมเรียกแพนเค้กแบบจามิกรไง
1: น้องแพนเค้ก
0: คุณแพนเค้กก็นามสกุลจามิกร
1: อายุเพิ่ง15เองนะน้องอมอม
0: กรี๊ดเลย
1: แล้วเป็นกัปตันที
0: ม
1: แล้วก่อนหน้านี้คือเพิ่งเล่นในทีมชุด U18 มา
0: เหรอ
1: แบกอายุตลอดอะตัวใหญ่
0: ข้ามรุ่น
1: 180กว่า
0: แล้วก็ตบทีป้อง
1: ตบกันมันมากอ
0: ย่างโหด
1: อยากให้หยองไปลองโดนสักทีแต่ลูกมันเล่น
0: ผมนี่มีความใฝ่ฝันนะ
1: ทำไมฮะ
0: เด็กๆเนี่ยอยากโดนไม้ไทสันต่อยปลายคาง
1: เอาให้น้องออมสินตบหน้าสักทีแล้วรอดก่อนค่อยไปถึงไม้ไทสัน
0: อยากรู้สึกว่ามันเป็นยังไง
1: ผมว่าตาย
0: อยากโดนไม้ไทสันต่อยแบบปุยอย่างเต็มหมัดเลย
1: ผมว่าตายตายอยู่แล้ว
0: หัวจะหลุดไหมอยากรู
1: ้ไอ้พวกนักไอ้นักมวยที่โดนน็อกหลายคนมันไม่ได้โดนเต็มหมัดด้วยแค่เฉียวๆไปแล้ว
0: มีบางคนนี่ต่อยเฉียวหูเป็นลมก็มีเจอไทสันนี่กลัวไปก่อนแล้ว
1: ตกใจ
0: ไอ้บูเซลดอนเนี่ยเห็นแล้วต่อยเชียร์หูฟับคว่ำลงไป
1: ผมว่าลักษณะจะกัดจะขึ้นไปนอนอยู่แล้ว
0: ปับคว่ำลงไปปั๊บลุกขึ้นมายืนฟังกรรมการนับก็ยืนตรงดีพอกรรมการนับถึง7เอ๊ะไม่เอาดีกว่าทำแกล้งขาปัดตาเหลือกๆกรรมการจับดูภาพช้าต่อยเชียร์หูไอ้บ้าม
1: ันก็รู้ไงอ้าวยังไงก็ได้ค่าตัวเท่าเดิมครูนอนแต่ยกนี้
0: ละโอ้คนด่าเละเลยอะไรของมันวะใจหมด
1: โอ้ยผมอยากให้คนที่ด่าใจหมดเนี่ยคือลองขึ้นไปชกกันได
0: ้ก็ให้มันโดนจริงๆหน่อยก็ได้ไ
1: ปอ๋อตรงนี้นึงโอ้นี่แค่เฉียว
0: นี่ยกแรกเองต่อยเฉียวหูไม่เอาแล้วเวรกรรมตัวไม่ถูกถูก
1: มันต้องคงประมาณแล้วแหละว่าโอ้เฉียวยังขนาดนี้เลยถ้าโดนเต็ม
0: แต่ไทสันจริงๆต่อยผิดนี่คนดูยังคลางเลย
1: แล้วหน้าตาแอคชั่นเวลาแกต่อยนะ
0: ครับ
1: น่ากลัวไทสัน
0: คือไม่ไทสันนี่เป็นมวยที่ต่อยแบบถ่ายน้ำหนักอะ
1: ตามตำราใช่ไหม
0: บิด
1: มาจากเอว
0: คือเวลาต่อยเนี่ยไทสันบิดสะโพกบิดสะโพกใส่น้ำหนักตัวทั้งหมดก็ไปในหมัดมันถึงแบบหนักบรรยาท
1: มวยถ้าต่อยไอตามที่เขาสอนจริงอะคือก้าวเท้าบิดเอวเงี้ยแรงอะ
0: ต่อยจากหัวไหล
1: ่เอามาทั้งตัว
0: คือถ้าถูกเบสิกเนี่ยคือปล่อยหมัดเนี่ยส่งจากหัวไหล่ไม่ใช่เวียงส่งจากหัวไหล่ออกไปแล้วก็พุ่งตรงไปที่สันหมัดตรงที่นวมขาว
1: ๆแต่บางคนเราจะเห็น
0: แต่ว่าไทสันเนี่ยก็ต่อยแบบนั้นแหละแต่ว่าถ่ายน้ำหนักทั้งตัวใส่ไปด้วยนั่นแหละต่อยหน้าผากก็น็อกได้ไหมไทสัน
1: โอ้ยเห็นหน้าก็น็อกได
0: ้ไม่ต้องต่อยขมับต่อยกรามต่อยคางต่อยหน้าผากก็น็อกได
1: ้
0: นะครับ
1: นึกถึงภาพตอนที่แกไปโดนยั่วบนเครื่องบินนะนึกออกว่าแล้วแกไปทุบเพราะว่าโอ้ยนั่นก็กล้า
0: ไอ้นั่นก็โผล่หน้าไทสันลุกขึ้นจ้วง
1: โอ้โหนั่นไม่มีคนห้ามนะตาย
0: ตอนนั้นแก่แล้วด้วยนะตอนนี้ไทสันก็60แล้วมั้งนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวไม่ได้ไปกีฬาอื่นนะ
1: กอล์ฟ
0: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มีกอล์ฟเลย LPGA Tour นะครับรายการ The Standard ไม่ใช่ของบ้านเรานะ The Standard
0: สำนักข่าว
1: The Standard Portland Classic นะฮะก็แข่งกันที่เมืองพอร์ตแลนด์นะครับประเทศสหรัฐเป็นรอบที่3แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผู้นำยังเป็นโปเปียโนนะอภิชยายุบโบรนะฮะ
0: โอ้วันแรกนี่ไอ้วันที่2นี่โปรไทยนี่ขึ้นมาล้อมลีดเดอร์บอร์ดไว้เต็มเลยนะ
1: เรียกว่าลอยขึ้นมาลอยแพ้ขึ้นมาเป็นลูกคอกเลยทีเดียวนะฮะขึ้นมา
0: เป็นปัจจโดมันจะปัจจโดจะบ้าหรือไง
1: ก็ตอนนี้เล่นไปแล้ว17หลุมนะครับสกอร์วันนี้อยู่ที่4อันเดอร์พาร์รวมตอนนี้นะครับน้องปิโนนี่มีอยู่16อันเดอร์พาร์ก็นำยายโซเฟีย
0: ไปเรียกเขาใหญ
1: ่คุณโซเฟียชูเบิร์ตนะฮะจากสหรัฐนะครับอยู่1สโตรกวันนี้ก็เล่นดีนะครับชูเบิร์ตนี่ก็ตีเสียนเดอร์เหมือนกันนะครับเล่นไปแล้ว17หลุม

0: มี15อันเดอร์พาร์ส่วนที่3เป็นโปรติโน่นะก็พุ่งขึ้นมานะครับ2อันดับนะครับวันนี้จีโน่เล่นจบไปแล้วนะครับเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์67นะครับรวมก็14อันเดอร์พาร์ขึ้นมาอยู่ที่3ก็ตามเปียโนอยู่2สโตรกนะครับวันสุดท้ายมีลุ้นแชมป์นะฮะ
1: ครับก็ที่3เดี่ยว
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ที่4ก็เป็นอันนาริน
0: เออก็เดี่ยวเหมือนกัน
1: เดี่ยวจากเกาหลี
0: เที่ยวไงไม่แบ่งตังค์ใครนะ
1: อ้าว
0: มาคนเดียว
1: ส่วนโปพราวชนะตีวันแสนนี่อยู่ที่5ร่วมนะครับ
0: ครับผม
1: 12อันเดอร
0: ์
1: วันนี้โปพราวก็5อันเดอร์เหมือนกันนะ
0: เ
1: ล่นดีคืออยู่ที่5ร่วมนะครับเท่ากับชนจีวอนชเวเชลาชเวของเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็คัตสึมินามิของญี่ปุ่นรวมถึงมนงเดรวย
0: ใครอ่
1: านงี้บอกว่า ROEY รวย
0: ใช่ๆมนงเดรวยโอ้โหชื่อเหมือนอยู่แถวบุรีรัมย์บ้านเรามาก
1: เออถ้ามนงเดรวยเนี่ยใช่แต่ถ้ามารวยมารวยเดนงเนี่ยอยู่ตรงนี้เองบางบัวเนี่ย
0: ดีๆนะดี
1: มารวย
0: ผวนไปผวนมาดีๆ
1: จะไปผวนจะไปผวนทำไมเล่า
0: ผวนแต่คุณเนี่ยไปผวนทำไม
1: แล้วก็เอริกาฮาระนะครับที่5ร่วมหมดเลยนะพวกนี้นะนะครับส่วนโปเมียว
0: ครับ
1: อุ้ยปอมีปอเมียวโปเมียววันนี้นี่เหลืออีกหลุมสุดท้ายนะครับวันนี้ไม่ดีเกิน1ลงมาเหลือ10อันเดอร์สกอร์รวมนะฮะลงมาอยู่ที่15ร่วม
0: ครับ
1: โปอันนี้ก็ชื่อเล่นชื่ออะไรนะสุวิชยาวินิจฉัยธรรม
0: โปแจน
1: ใช่เปล่า
0: ใช่วะไม่ใช่โปแจนอีกคนนึงน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร
1: อ
0: ันนั้นโอ้โหพิมพ์จักไปพิมพ์กูกักกักนักเลย
1: ลืมเปลี่ยนภาษาอีกเอาเข้าไป
0: เรียบร้อย
1: เนี่ย
0: แป๊บนึงนะโอ้ฮัท
1: โอ้ฮัทอะไรนะ
0: โอ้ฮัท
1: อ๋อฮัทฮัท
0: คนคอนแคน
1: จบแล้วละครจากนี้คือตอนที่เราสองโอ้จำได้ไหม
0: จำได้เพียงเดียว
1: ฮัทสิบววง
0: พี่ฮัทนี่จำได้เพียงนี้เพียงเดียวเลย
1: กับกีตาร์กิฟสันของเขา
0: เหมือนทั้งนั้นผมชอบเพราะว่าทรงผมคล้ายเดอะบิทเทิล
1: ก็ก้าวเดอร์นะครับโอ้ฮัทก็อยู่ที่22ร่วมแล้วก็โปรไทยคนอื่นมีไว้เนี่ยฟุบฟับฟุบฟับเลื่อนไปหมดแล้วผ่านตัดตัวเข้ามาประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะครับก็ลุ้นแชมป์ยาวๆพรุ่งนี้วันสุดท้าย
0: ใช่
1: นะครับรายการนี้ก็รายการใหญ่ใช้ได้อยู่นะนะครับที่โอเรกอนนะ
0: ตัวใหญ่ๆมันครบเลย
1: มีเทนนิสที่ซินซินนาตินะครับรายการใหญ่ซินซินนาติโอเพ่นนะครับรายการระดับ 1,000 ฝั่งผู้หญิงนี่ที่จบไปแล้วมีโซลาน่าเคิร์สตีเข้ารอบนะครับชนะบาตุนโควาจะเช็คไป2เซตรวดลินดานอสโควานี่ก็แชมป์วิมเบิลดันใช่ไหมชนะเคตตี้บูติเย่ของอังกฤษไป2เซตรวดเหมือนกันเยเลนาออสซาเพนโก้นี่ไปแล้วนะครับปิ๋วแพ้น้องแมกดาเลน่าเฟรนช์แต่เป็นคนโปรแลนด
0: ์ชื่อเฟรนช
1: ์ชื่อเฟรนช์แต่เป็นคนโปรแลนด์เฟรชไม่ใช่เฟรนช
0: ์
1: แมกดาเลน่าเฟรชสองเซตรวดนะครับชนะออสเมนโก้ไปดาน่าชไนเดอร์ครับน้องมาขามข้อเดียวผมก็เข้ารอบเหมือนกันชนะตาเตียน่ามาเรียของเยอรมันสองเซตรวดแอนนาคารินสกายานะครับขวัญใจคุณสินพงษ์เขา
0: เขาชอบเลยฮะ
1: ชนะแมกนาลี่จากอเมริกานะครับคุณคลิกเข้าไปดูรูปสิสินพงษ์บอกสวยๆ
0: โอ้โหเทรดตกไปเยอะนะ
1: เอาก็เข้ารอบไปนะครับจางช่วยนะครับชนะนักเทนนิสอเมริกันนะครับก็คือเคลาเดย์ไปเซตสินนะครับชนะไป 6-2 ก็เข้ารอบนี่เป็นรอบ120บางคนก็รอบ128บางคนก็รอบ64นะแต่ส่วนใหญ่จะรอบ64หมดแล้ว
0: ครับ
1: มีมายาชูลินสกานะครับรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นชนะบุซ่าจากสเปนไปเข้ารอบนะครับส่วนอีกหนึ่งขวัญใจคุณสินพงษ์เขานะครับน้องตุรกีชื่ออะไรนะเซเนปซอนเมส
0: อ๋อนี่สวยจริง
1: ตกรอบไปแล้วแพ้อแมนดาอานิซิโมวาไปนะครับแล้วก็เอล่าก็เข้ารอบนะฮะอเล็กซานดราเอล่า
0: คุณทำไมอ่านเสียงน้องก็กระโชกห้องข้างอ่านดีๆดิอ
1: เล็กซานดราเอล่า
0: ให้สมกับความสวยก็หน่อย
1: ก็ชนะเอเลน่ากาเบรียล่ารูเซ่จากโรมาเนียไปเพราะรูเซ่นี่เจ็บถอนไป นะครับในเซต

0: ที่2ส่วนที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เจสสิก้าเปกูล่าอยู่เซต2นะครับเซตแรกนี่ชนะวอร์เท
1: ส
0: จากสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วเซต2ก็นำอยู่แล้วก็มาเรียซักคารีก็แข่งอยู่นะครับเจอกับลาคิโมวาจากอุซเบย์รวมถึงแอนนาคารินีน่านะครับก็เจอกับเอมมานาวาโรเพิ่งจะเริ่มต้นเซตแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเช้านี้ก็จะยังมีพวกเบลินดาเบนซิชมีเอลิสเมอร์เทนอะไรพวกนี้นะที่ยังเหลือโปรแกรมอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ตามเชียร์กันต่
1: อ
0: สำหรับประเภทหญิง
1: พูดถึงอเล็กเอร่านี่ตรงนี้ดังใหญ่แล้วนะก็คือไนกี้นี่จับไปเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งในนักกีฬาตัวชูโรงของเขาแล้วนะ
0: โอ้โหแฟนตามเยอะ
1: ใช่ตอนนี้ก็เขามีออกไอ้นี่มาเป็นชุดสำหรับ
0: แฮปปี้มิล
1: อันนั้นที่มีนักเก็ต
0: เป็นชุดแฮปปี้มิล
1: ชุดที่น้องจะใส่ลงแข่งนะ US Open ก็คือทำออกมาเขาเรียกอะไรมายั่วน้ำลายแฟนเทนนิสก่อนล่วงหน้าน
0: ะมายั่วน้ำลายวะ
1: เพราะว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะถ้าเราเข้าไปดูเทนนิสกันอ่ะเราจะเห็นเด็กๆอ่ะชอบใส่ชุดเทนนิสอ่ะเข้าไปเชียร์
0: ใช่
1: พี่บอลละทอนอะไรพวกนี
0: ้ใส่เสื้อเหมือนกัน
1: เ
0: สื้อพี่บอลใส่เนี่ยซื้อไซส์เด็กใส่ก็ไปเชียร
1: ์มันขายดีนะเราไปเล่นไปนะครับซึ่งชุดเธอก็น่าสนใจนะครับออกแบบให้มีตะข่ายอ
0: ่
1: ะเหมือนว่าถ้าไปออกรายการเซียนหลังก็เอาไปดัก
0: กักดัง
1: เหรอก็คือมีข้างหลังเป็นตะข่ายแล้วก็ด้านข้างนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่ US Openนี่มันร้อน
0: อ
1: ันนี้เอาไว้ระบายอากาศเป็นเสื้อสีน้ำเงินนะคร
0: ับเหมือนชุดของไอ้ซาบาเลนกาเนี่ยก็เปิดตัวออกมาก่อนหน้าน
1: ี้
0: หลายคนก็บอกอุ้ยมันจะแฟชั่นไปไหนซาบาเลนกาก็ฉันชอบอะทำไมอะซาบาเลนกาบอกงี้
1: เขาทำมาขายฮะนะก็จะบอกว่าเอร่าเนี่ยเริ่มดังแล้วเริ่มมาเขาเรียกว่าเริ่มเป็นตัวขายของ
0: WTA
1: แล้ว
0: เขาบอกเวลาไปตีที่ไหนถ้าเป็นรายการใหญ่ๆเนี่ยแม้จะตีคอร์ตเล็กๆเนี่ยแต่ว่าแฟนแน่นตึงเพราะว่าคนฟิลิปปินส์ตามไปเชียร์แบบคือคนเยอะอ่ะคนดูเธอเยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็เริ่มโด่งเริ่มดัง
1: ใช
0: ่น้องออกแบบของเราเนี่ย
1: อุ้ยผมนี่ใฝ่ฝันอยากจะตีตัวไปดูเธอซ้อมมากเลยชุดซ้อมเล่าใจชุดแข็งเยอะผมบอกเลย
0: คุณนี่นะเอ้าส่วนผู้ชายนะครับไปดีกว่าตัววักตายแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: รายการนี้ต่อแพ้เตียโก้เตรันเต้จากอาร์เจนีน่าไปไม่รู้ว่าร่างกายเป็นยังไงนะนวักตอนนี้นะก็แพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับตกรอบไปที่จบไปแล้วก็มีฟาวิโอคาวาลลี่นะครับชนะมาเดียเคสมานอวิช2ต่อ1เซตคือวันนี้นี่เพิ่งจะมีฝนก็หยุดไปพักใหญ
1: ่
0: หลายคู่ก็ยังไม่จบอเล็กซานเดอร์บ็อกนะครับหน้าไปเล่นวอลเล่
1: บล็อกเก่ง
0: จากเบลเยียมนะครับชนะมาเรโนนาโวเน่ไป2เซตรวดเข้ารอบยาคุปเมนซิกนะครับชนะเบลูชีของอิตาลีไป2ต่อ1ซัดกันถึงได้เบรกนะเซตตัดสินก็เข้ารอบหืดจับหน่อย
1: ครับ
0: ไอ้มาตินลาดาลูเช่นะครับอีกหนึ่งดาวรุ่งสเปนก็เข้ารอบนะครับชนะมาเรโนอานาดีของอิตาลีไป2-1เหมือนกันแล้วก็แรนฮิจิกะตะ
1: ชื่อ
0: นี่เป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นสัญชาติออสเตรียนี่ก็พลิกล็อกเหมือนกันนะครับอิจิกาตะนี่เป็นมือไวการ์ดนะครับเอ้ยไม่ใช่แกไม่ได้ชื่อไรอันนี่ชื่อริงกี
1: ้ครับ
0: เคยพากันทีหนึ่งจำได้ริงกี้อิจิกาตะตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าวันนี้นี่ล้มมือ19ของรายการนี้ลูชโน่ดาเดรี่ได้2เซตรวดนะครับก้าวรอบไปนะครับไวแตงวัชโรนี่ก็ตกรอบไปอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคู่ใหญ่ๆทอมมี่ปอลกับฮูคัสนะครับในช่วงก่อนหลังจากนี
1: ้
0: สเวเรฟก็เดี๋ยวจะเจอคาเมรอนนอรี่นะครับน่าจะในช่วงเช้าๆตามเวลาบ้านเราครับ
1: ครับ
0: ลาเฟลโคด้าอีกหนึ่งดาวรุ่งสเปนก็จะเจอกันเดนิสชาโปวาลอฟนะครับจอมเก่าก็ดูหน้าต้านไม่อยู่แล้วชาโปวาลอฟนะครับนี่ที่เซนซินเนตินะครับรายการใหญ่ก่อนจะเข้า US Open นะครับถัดจากรายการนี้จะเป็น US Open แล้ว
1: พูดถึงเทนนิสนี่ไปดูข่าวอีกตาคนนี้หน่อย
0: ใคร
1: จำโรเบโตบาติต้าอากุตได้ไหม
0: จำได้สิ
1: เพิ่งรีทายไปอ๋อ
0: เหรอแล้วกันเหรอ
1: เพิ่งรีทายไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้อายุ38ปีนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเลิกเล่นเทนนิสนะฮะก็ไปจับสตั๊ดลงเล่นฟุตบอล
0: ไอ้ยาลักะ
1: ไปเซ็นสัญญากับทีมระดับดิวิชั่น

0: นเจ็ดของสเปนนะ
1: โอ้โห
0: ชื่อ CD Els Ibosos นะฮะแล้วก็
1: อะไรซอสป่ะ
0: อ่ะ Ibosos
1: เอออ
0: ย่าให้อ่านทีนะเดี๋ยวไม่เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: แล้วก็ลงประเดิมสนามนัดแรกในเกมปรีซีซั่นนะครับปรากฏว่าแกยิงไป2ลูก
1: ไอ้ยะ
0: ในชัยชนะ 4-2 มันแข่งกับใครวะเนี่ย
1: โอ้โหก็ทีมพี่เขายังไม่คุ้นเลยก็จะไปรู้ทีมตรงข้ามได้ไงอ๋อ
0: แข่งกับนี่ทีมเยาวชนวิยาเรียลอ๋ออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเยาวชนวิยาเรียลเขาไม่ได้บอกว่าทีมอะไรแต่เขาบอกว่าอิตาบาติต้าอากุสนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
1: เปลี่ยนเวอะ
0: สมัยเด็กๆแกเป็นนักเตะเยาวชนของวิยาเรียลเล่นฟุตบอลจนถึงอายุ14แล้วจากนั้นก็หันไปเล่นเทนนิสไง
1: ครับ
0: เออนะครับก็เรียกว่ามีฝีเท้ามีสกิลอยู่นะฮะ
1: เออ
0: ดิวิชั่น7นี่มันก
1: ็นอกลีกแหละ
0: ก็จริงจังระดับหนึ่งเลยมั้งใช่ไหม
1: อาจจะเป็นประมาณซันเดย์ลีกของอังกฤษอะไรเงี้ยนะ
0: เ
1: ออแล้วก็เทนนิสกับฟุตบอลนี่มันก็มีหลายคนนะที่มันคาบเกี่ยวกันไอ้นี่ไงกุนซือทีมชาติอุรุกวัยคนใหม่เดียโก้ฟอลันที่เป็นที่มาของนามปากกาคุณเนี่ย
0: ใช่เหรอผมไม่ใช่นามปากกาผม
1: เอา
0: แค่เขาหัวหน้าเก่าเขาเรียกผมว่าเดียโก้ฟอลันที่เจอตันทุ่งไปผมยาว
1: ตอนเมื่อก่อนตอนทำงานใหม่เขียนสกู๊ปไปลงนามปากกาฟอลันผมก็หาใหญ่ใครวะ
0: ไม่มีหรอก หัวหน้าคุณนั่นแหละอยู่ๆก็นึกตลกอะไรขึ้นมาไม่รู้
1: ใส่ให้เฉยเลย
0: ส่วนเพื่อนผมมีคนไออารีแมนชื่อไหนนะที่ชื่อนายกญี่ปุ่น
1: อะอเบะ
0: อะไรนะสักคนมิมิอะไรอย่าง
1: อ๋อโกอิชิโร่โกอิซูมิ
0: เออนั่นแหละตอนนั้นหน้าเขาเหมือนหน้าไม่ผมเขาก็ใส่ว่าโกอิซูมิสนุกเป็นอารมณ์ขันมุมอารมณ์ขันของหัวหน้า
1: เออนะครับก็ฟอรันนี่เคยเล่นเทนนิสอาชีพนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเล่นได้แป๊บหนึ่ง
0: เออ
1: ไม่รุ่งอะเล่นบอลดีกว่า
0: เออส่วนบาริต้ากูสนี่เคยเล่นบอลนะฮะแล้วก็มาตีเทนนิสนะแล้วก็กลับมาเล่นบอลใหม่ก
1: ็เอ้าช่วงหน้าน่าจะยังมีข่าวอีกหลายอย่างที่ยังตกหล่นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปเรื่อยๆครับเราไม่ซีเรียสกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะครับแล้วเดี๋ยวมีบอลไทยด้วยบอลนอกด้วยเดี๋ยวรวมๆกันไปในชั่วโมงหน้าแล้วก็กลับมาตอบ
0: คร
1: ับ SMS รวมถึงคอมเมนต์ คอมเมนต์
0: คอมเมนต
1: ์ลมขึ้นพอดีคอมเมนต์ทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
0: ครับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์

0: 24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เพลงอะไรสิ
1: ฮะ
0: เพลงอะไรสิกระเสาดีเหลือเกิน
1: ชื่อเพลงอะไรวะนานมั้งใช่ไหมชื่อเพลงเดี๋ยวไปเปิดเองจำชื่อเพลงไม่ได้เลย
0: นานสัก
1: นานเท่าไรนานเท่าไรอันนี้น่ะ
0: ของวง
1: บอกไปนี่ผมว่าหาคนรู้จักยากนะNose Candy ไม่คุ้นใช่ไหม
0: ไม่คุ้นเลย
1: ไม่คุ้น
0: ผมรู้คุ้นแต่ซับในนะวงยุครุ่นนั้น
1: ซับในก็เป็นอันนี้มันเป็นอินดี้เหมือน

0: ผิดแล้วก็เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคอลเลจซาวคือง่ายๆคือบ้านๆเลยก็คือเปิดกีตาร์มาสับปิกกิ้งปั๊บแล้วก็ไม่ต้องปรับเอฟเฟกต์ใดๆก็เล่นเนี่ยซาวเนี้ยทั้งเพลงแต่ว่าลายกีตาร์มันสวยดีนะครับแล้วก็เสียงนักร้องเนี่ยโอ้โหผมชอบมากแต่ว่าก็อัลบั้มเดียว
1: ฮะ
0: แล้วก็หายไปเลยนะครับก็ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกัน
1: ก็อยู่น่าจะแถวนี้แหละไม่จะไปไหนนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วเพลงช้าก็เพราะแล้วก็ผมฟังทั้งอัลบั้มผมฟังเทปยืดชุดม้วนเนี่ย Lost Candy
1: คือช่วงนั้นนะผมเสียดายอยู่อย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: คุณรู้จักคุณพีเสด็จไหม
0: รู้จัก
1: จริงก็เป็น
0: พี่รู้จักกันไหมขอเบอร์ให้หน่อยดิ
1: ไม่ใช่รู้จักอย่างนั้นรู้จักผลงาน
0: พี่อยากรู้จักพี่ก็ไปป่ายาวก็ได้ไกลๆกัน
1: โอ้คุณสุริยะนี่พีเสด็จ
0: ได้กลายพีเสด็จ
1: โอ้คุณเล่นพี่แจ็คผมนะ
0: โอ้ยเรียกชื่อเล่นจริงด้วย
1: คือเขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนเรียกว่าเรียนโรงเรียนเดียวกับผม
0: เ
1: ทคนิคลพบุรี
0: ครับ
1: แต่ผมตอนนั้นไม่ทราบซึ้งว่าแกเก่งขนาดนี
0: ้โอ้ยพีนี่เล่นตีเก่งนะ
1: เออนะนี่ไม่ได้เคยฟังสดๆสักทีนะ
0: ครับก็พอดีเมื่อกี้นี้ช่วงที่แล้วเนี่ยพูดเนื้อเพลงของวงนี้ออกไปไงก็เลยนึกถึงก็แหละเปิดซะหน่อยรำลึกความหลังเดี๋ยวกลับไปฟังทั้งอัลบั้มดีกว่าก็ออกมา2อัลบั้มมั้งไม่ใช่อัลบั้มเดียวเข้าใจผิดแต่อัลบั้มแรกจะดังกว่าอัลบั้ม2นิดหน่อยแต่ว่าก็ในหมู่แฟนคลับกลุ่มนึงไม่ได้แบบแมสอะไรเยอะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือผมเนี่ย
1: เอามาเปิดฟังซะหน่อย
0: ชอบชอบนะครับอ่ะก็ว่ากันต่อ
1: ครับ
0: นะครับลาลิก้าก็จบไปแล้วนะครับ2คู่เซบีย่าไม่ได้ประตูชัยท้ายเกมเฉือนลาโยไป 2-1 นะครับแล้วก็อาราเบสก็ชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 ส่วนลิก้าโปรตุเกสที่ค้างกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็จบสกอร์เดิมนะครับไม่มีเพิ่มเรอัลมาดริดแพ้ปอร์โตไป 0-2
1: ครับ
0: นะฮะส่วนคู่อื่นก็ส่งเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ4689899นะทั้งคู่ที่จบไปแล้วรวมถึงคู่ที่ยังเตะอยู่อุ่นเครื่องนี่ก็จบไปหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับก็แจ้งผลกันไปหมดแล้วในช่วงแรกเดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงก็ส่งมาถามกันได้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับมีข้อความเข้ามาอ้าวพี่จอนขอเพลงมาอ้าวลืมไปเลยครับข้ามไปก่อนนะพี่จอนนะตีห้าก็ไปที่ซีเรียด้วยโอ้โหเปิดบ่อย
1: ๆพี่ที่เรียนนี่มีช่วงที่น้องเนเน่ที่เล่นใหม่ๆนี่เปิดทุกช่วงเลยนะ
0: เออวันเปิด 3-4 รอบ
1: เออ
0: ขอข่าวหงด้วยนะครับพี่จอนบอกอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะพี่นะช่วงท้ายนะครับอ้าวพี่จอนขอเพลงสองอาทิตย์ยังไม่ได้เลย
1: เออ
0: ใจเย็นๆดิบางทีผมก็ลืมมั่งนะขออภัยขออภัย
1: แปะไว้แปะไว
0: ้หวัดดีพี่บอมพี่หยองเป็นไปได้ไงพี่โน่เราพลาดโทษ2นัดติดเฮ้ยจากพี่บอยไข่เค็ม
1: โอ้พี่โน่ไงคือวันนี้ก็ซัดตรงเลยไอ้วันกะหลี่ก็ยิงออกข้างมาโ
0: ถเรียบร้อย
1: เออ
0: นะครับก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับ4689899นะครับมีกีฬาอื่นเพิ่มเติมว่าช่วงแรกนี่ยังรายงานกันไปไม่หมดมีสนุกเกอร์นะครับ
1: อุ้ย
0: โอ้โหพี่หมูผมนี่สุดยอด
1: ไม่หมูนะฮะ
0: วันนี้นี่เมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศนะครับในรายการใหญ่อย่างChina Open
1: ครับ
0: ก็เจอกับโจเย่หลงซึ่งอันดับโลกอะแม้จะห่างกันอยู่พอสมควรแต่ว่าฝีมือหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยดูใกล้เคียงกันวัดกันได
1: ้
0: อะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เล่นกันสนุกนะผมนั่งดูอยู
1: ่นะ
0: ก็หมูนี่ขึ้นแท่นก่อนที่ 5-3 นะครับแต่ว่าโจเยหลงเนี่ยไล่มาเป็น5เท่านะครับแล้วก็คืออันเนี้ยน่าจะเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของหมูตั้งแต่แข่งมาเพราะเดิมพันมันคือ 100,000 ปอนด์ในงานเข้ารอบชิงอ่ะพี่คิดดู4ล้านกว่านะ
1: โอ้โหเรียกว่าอยู่ได้นานเลยอ่ะ
0: คือใน1ทัวร์นาเมนต์เนี่ยก่อนหน้านี้หมูไม่เคยได้ขนาดนี้นะครับหมูเนี่ยได้เข้าชิง Scottish Open ตอนนั้นก็หลัก40,000 ปอนด์ได้มั้ง
1: โอ้โ
0: หเข้าชิงอ่ะได้รองแชมป์อ่ะ
1: ฮะ
0: คือใน1ทัวร์นาเมนต์ที่ได้เงินรางวัลเยอะสุดเนี่ยก็คือรายการนี้นี่แหละนะครับถ้าเข้ารอบชิงนี่ก็การันตี 100,000 ปอนด์
1: อื
0: มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดตั้งแต่หมูเทิร์นโปรก็ว่าได้นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แต่ว่าเฟรมตัดสินเนี่ยโอ้โหไม่เกรงเลยอ่ะ
1: อืม
0: นั่งดูเฟรมตัดสินเนี่ยโจยหลงเปิดแล้วก็แดงอยู่เกือบๆกลางโต๊ะเกือบๆถึงน้ำเงินเนี่ยแล้วขาวห่างจากชิงล่างประมาณคืบนึง
1: ครับ

0: ตบโพะลงไปต่อดำแทง134แต้มนะครับ
1: โอ้โหไม่จะจบ
0: ปิดด้วยเซนจูรี่ไปเลย
1: ยอด
0: โอ้สุดยอดจริงนะครับก็เอาชนะโจยหลงไป6ต่อ5เฟรมนะครับเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับเป็นงานเข้าชิงในรายการระดับแรงกิ้งในแรงกิ้งรายการแรงกิ้งครั้งที่2ของหมูนะครับหลังจากเคยชิงในรายการสกอตติชโอเพ่นปีไหนนะเดี๋ยวผมลืมไปเดี๋ยวดูก่อนปีนั้นนี่แพ้แกรี่วิลสันนะจำได้นะครับปีนั้นนี่ก็ชนะมือดีๆหลายคนนะแต่ว่าสุดท้ายไปแพ้แกรี่วิลสันรอบชิงนี่แพ้ขาดเลย
1: ครับ
0: นะครับปีนี้นี่หมูจะได้ลุ้นแชมป์เดี๋ยวดูก่อนนะจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนก็การันตีแล้ว 100,000 ปอนด์กับอีก 100,000 คะแนนนะครับสำหรับหมูปากน้ำรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวนะสกอตติชโอเพ่นนี่เข้าชิงนี่ชิงปี2024นะครับแพ้แกรี่วิลสันไปนะครับแล้วก็หมูนี่เคยเข้ารอบรอง UK ใช่ไหมชิปเอ้ยไม่ใช่เข้ารอบรองชูตเอาท์เข้ารอบรองบริติชโอเพ่นเข้ารอบรองเวิลด์กลางปีนะครับเข้ารอบรองเวลส์โอเพ่นนะครับแล้วก็เวิลด์โอเพ่นนะครับแล้วก็แต่ว่ามันไปไม่ถึงรอบชิงครั้งนี้ครับหมูไปถึงรอบชิงนะครับรอบชิงจะเจอกับมาร์คเซลบี้นะ
1: แกกระดูกชิ้นโตอีกคน
0: โอ้โหแล้วเซลบี้นั่งดูมา2แมตช์ก่อนหน้านี้แกทิมไคเลนวิลสัน 6-1
1: ฮะ
0: แทงนิวโรเบอร์สัน 6-1 น่ะโคตรโหดเซลบี้ทัวร์นาเมนต์นี
1: ้แล้วก็ฟอร์มกำลังแรงเลยทีเดียว
0: แล้วเมื่อวานรอบรองเนี่ยแทงหมอปลาสจ๊วตบิงแฮมไป 6-2
1: หมอปลา
0: เซลบี้ดีมากนะครับ
1: ทัวร์น
0: า
1: เมนต์
0: น
1: ี้ชนะสบายมาเลย3รอบ
0: แล้วคนที่แกชนะมาเนี่ยพี่ดูไลท์ไคเลนวิลสันนิวโรเบอร์สันสจ๊วตบิงแฮมเนี่ยอดีตแชมป์โลกครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของเซบี้ก็หนักแต่ว่าเขาชนะมาสบายเลย3แมตช์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็หนักแน่นอนครับหมูในรอบชิงแต่ว่าถึงตรงนี้ก็สู้แล้วหมูสู้มีดแล้ว
1: เดี๋ยวเขาไม่สู้ได้ไงแค่เขาชิงกับคุมแล้วไม่มีอะไรต้องกดดันเลยฮะ
0: ถูกนะครับก็รอบชิงนี้จะแข่งกันระบบชนะ10ใน19นะครับแล้วก็แข่งกัน2เซสชั่นนะพรุ่งนี้เซสชั่นแรกบ่ายโมงเซสชั่น2 6โมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าชนะได้ 250,000 ปอนด์เท่าไหร่แล้ววะ 250,000 ปอนด์ 100,000 ปอนด์มัน4ล้านกว่า 250,000 ปอนด์นี่เกือบ10ล้านนะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเครื่องคิดเลข มันเปิดช้าด้วย
0: เหรอ
1: ได้นะ
0: 250,000 ปอนด
1: ์ปุ๊บ11ล้านเด็กสวย
0: ครับก็เมื่อวานหมูชนะเสร็จนี่พิธีกรก็ให้สัมภาษณ์นะไอ้พิธีกรก็สัมภาษณ์ไม่ใช่พิธีกรให้สัมภาษณ์หมู สลับกันซะแล้วหมูให้สัมภาษณ์นี่บอกว่าพิธีกรก็ถามนี่คุณนอกจากชนะแล้วเนี่ยการันตีเงินรางวัล 100,000 ปอนด์นะมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณใช่ไหม
1: โอ้โหหมูไม่ย้อนเหรอถามว่า
0: หมูก็บอกว่าผมก็ไม่อายที่จะพูดนะนี่เป็นเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สุดในอาชีพก็แล้วแล้วก็อาจจะเป็น 250,000 ปอนด์นี่ผมแฮปปี้แล้วก็อาจจะช่วยให้ผมซื้อบ้านในอังกฤษได้เลยนะหมูก็พูดอย่าง
1: นั้นเอาจริงๆถ้ามีบ้านในอังกฤษนี่ก็คือประหยัดไปได้เยอะนะค่าที่พงที่พักใช่ไหม
0: ครับ
1: เออ
0: ตัวนี้หมูไปอยู่นี่ไม่แน่ใจว่าลูกเมียไปอยู่ด้วยป่ะน่าจะไม่นะน่าจะไม่แต่เอฟเนี่ยลูกเมียอยู่ที่นั่นแต่หมูนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีบ้านอะไรเงี้ยก็มันก็สะดวกแล้วก็โอ้โหมันก็เป็นทรัพย์สินน่ะเป็นทรัพย์สินมีบ้านมันก็ถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เล่นโปรไม่ได้อยู่อังกฤษก็ขายใช่ไหมมันสะดวกกว่า
1: ครับ
0: นะครับมันมีทรัพย์สินของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็เงินรางวัลก้อนนี้นี่ก็แสนปอนด์นี่ก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตของหมูแล้วที่เคยได้มานะครับแต่ว่าจะให้ดีก็250,000ไปเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของอันดับโลกด้วยนะเข้ารอบชิงเนี่ยหมูการันตีเรียลไทม์เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่27นะครับจาก45ไอ้46ขึ้นไปอยู่ที่27นะตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยคือก่อนหน้านี้หมูอันดับโลกดีสุดคืออันดับ22
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปอยู่27แต่ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยหมูจะขึ้นไปอยู่อันดับ17ของโลกนะครับแซงเอฟอีก
1: ครับ
0: พราะฉะนั้นก็จะเป็นถ้าเป็นแชมป์นี่ก็จะเป็นอันดับโลกดีที่สุดในชีวิตด้วยเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยแล้วก็แชมป์แรกในชีวิตด้วยในการเล่นทัวร์ที่อังกฤษนะครับเอฟที่ได้ไปแล้ว2
1: ถ้าเป็นแชมป์แรกนี่เท่นะเพราะรายการนี้เงินรางวัลมันเยอะ
0: ถูกอันนี้เป็นรายการแรงกิ้งที่ใหญ่ที่สุดนอกกรอบอังกฤษนะครับ 250,000 ปอนด์นี่คือใหญ่ที่สุดแล้วในกรอบอังกฤษนี่ก็มีแค่ UK Championship ที่จริงๆก่อนหน้านี้ UK Championship ก็ 250,000 ปอนด์เหมือนกันแต่ว่าปีนี้เหมือนเขาว่าจะขยับเงินรางวัลขึ้นนะยังไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่
1: แล้วเจ้าภาพเขาไม่ร้องไง
0: ใครแต่ว่าที่ไหน
1: รายการที่หมูเล่น
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่ได้เข้าชิง
0: ก็วันนี้กองเชียร์นี่ก็ตบมือกันใหญ่หมูพลาดได้ตบมือ
1: ธรรมดา
0: แต่หมูแข่งเนียนจริงวันนี
1: ้เขาใหญ่คนเขาก็จริง
0: อาจจะไม่เนียนเท่าวันชนะลอนนี่หรือวันชนะจัดทำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหก็ดีที่สุดเท่าที่เคยดูหมูมาสัปดาห์นี
1: ้
0: หมูเล่นดีมากนะครับก็หวังว่ามันจะต่อเนื่องมาถึงวันนี้ในรอบชิงนะครับเจอกับมาร์คเซบี้ก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันถ่ายทอดสดที่ทรูวิชั่นนะสองช่วงเวลานะครับตรงแต่ยังไม่ได้ดูบอลแล้วผมวันนี้ลุ้นพี่หมูด้วยตื่นมาบ่ายโมงมาลุ้นกันหน่อยนะครับส
1: ่
0: งใจไปที่ไทหยวนไทหยวนกัน
1: ไทหยวน
0: ไทหยวนก็เหมือนจะถูกฉลองกันนะที่จีนเนี่ยพอเอฟได้แชมป์เวิลด์โอเพ่นเมื่อต้นปีนี่ก็ที่จีนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วเอฟรายการนั้นเนี่ยชนะจัดทำชนะลอนนี
1: ่
0: ชนะจัดทำรอบรองชนะลอนนี่รอบชิงส่วนรายการนี้หมูชนะจัดทำรอบแรกชนะลอนนี่รอบสอง
1: ตอนนี้บอกหลังๆไม่อยากเจอนักกีฬาไทยแล้ว
0: เรามาชนะชอนรอบ8โอ้ติดปราบ3แชมป์โลกนะ
1: ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้ว
0: เดี๋ยวผมไปดูสถิติหมูกับมาร์คเซบี้หน่อยสิ
1: เออ
0: นพพลมาร์คเซลบี้นะ
1: เ
0: ฮดทูเฮด
1: เดี๋ยวนี้พิมพ์ไม่ได้ขึ้นให้เลย
0: อ่าเหลือรอแป๊บนะฮะหมุนติ้วติ้วอยู
1: ่เ
0: อออย่าทำกับพี่อย่างนี้
1: อย่าหักหน้ากัน
0: เออเจอกันมา15ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นมาร์คเซบี้ชนะไป12ครั้งเท่านั้นเอง
1: อ่า
0: หมูชนะเซบี้ได้3ครั้ง
1: เออ
0: ครั้งล่าสุดที่หมูชนะมาร์คเซบี้คือสกอตติชโอเพ่นนะครับปี2024ในรอบ32คนสุดท้ายนะครับ
1: ก็ไม่นานนี่เอง
0: ชนะมาร์คไป 4-2 ล่าสุดที่เจอกันคือสกอตติชโอเพ่นอีกแล้ว2025
1: ครับ
0: นะครับในรอบ16ก็มาร์คกดหมูไป 4-0
1: อื
0: ้อมาร์คกดหมูไป 4-0 นะครับแต่4ครั้งหลังนี่ผัดแพ้ภาชนะนะผัดแพ้ภาชนะเพราะฉะนั้นก็หลังๆในหมูก็รู้สึกว่าจะใกล้มาร์คเซบี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่เราโน้ตกันไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามาร์คเซบี้ทัวร์นาเมนต์นี้ดีเหลือเกิน
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้เคยเจอกันในชิงแชมป์โลกด้วยนะจำไม่ผิด2020มั้งหมูจะแพ้เฟรมตัดสินน
1: ่
0: ะผมจำได้นั่งดูลุ้นหมูอยู่วันนั้นนะครับอ่ะเชียร์นพพลกันนะครับหนุ่มจากสมุทรปราการบ้านเราลุ้นแชมป์โอ้นี่ถ้าได้แชมป์นี่จะเป็นปีที่ดีของวงการสนุกเกอร์ไทยเลยนะ
1: ครับ
0: เอฟก็นำร่องไปก่อนแล้วรายการเวิลด์โอเพ่นก่อนหน้านี
1: ้
0: น้องไม้ก็ได้แชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกน้องไม้ปัญชยา
1: น้องไม้เขาได้ทั้งประเภทเยาวชนเลยแล้วก็อันนี้ด้วยป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: น้องไม้เคยได้ปีนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วว่าได้เยาวชนบัตร
1: แต่
0: ปีก่อนนั้นอ่ะไม้ได้
1: เหมือนชิงเยาวชนก่อนแล้วก็มาชิง
0: อ
1: ีนี่
0: จะจำไม่ได้ว่าได้ป่ะน่าจะได้เน
1: า
0: ะ
1: น้องไม้สากล
0: ขลับ
1: ชื่อน่ารักใช่ไหมสากล
0: สากลนี่เป็นค่าย
1: ใช่ไหมเป็นค่ายใช่ไหม
0: ค่ายเป็นค่ายมีไม้สากลมีนุกสากลอะไรพวกน
1: ี้แต่คนใจผมคือน้องเจลนะ
0: ก็พึ่งสูญเสียคุณแม่ไปนะน้องเจลแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: เจลน้องมิ้ง
0: อ้าวมีเรื่องของตะกร้ออีกนิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: ตะกร้อคิงครับได้จบไปแล้วนะครับแต่ว่าที่หลายคนยังติดตามอยู่ก็คือเรื่องของการลงโทษแบนของอิสตาฟนะครับหรือว่าสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณีที่ไทยไปแข่งชิงแชมป์โลกที่มาเลแล้วเกิดการวอล์กเอาท์กันเกิดขึ้นนั่นแหละจำกันได้ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลงโทษนักกีฬามา5คนนะครับเดี๋ยวนะใครมั่งนะ
1: ดู
0: ก
1: ่อ
0: น จำไม่ได้แล้วมีภูตะวันนักกีฬา3คนขออภัยภูตะวันโสภาวิชาญเต็มโคตรจากกิจตินบางบน3คนนี่ปรับคนละ 6,000 ดอลแล้วก็ลดโทษแบนนี่ถือว่าใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเล่นเอเชียนเกมได
2: ้ครับ
0: แต่ตอนคิงคัพเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็สิทธิพงศ์5คนตัวสิทธิพงศ์คำจันทร์กัจจุพรจตุพลสิริอาจเนี่ยเป็นสำรองของทัวร์นาเมนต์นั้นไงโดนไปคนละ 5,000 นะครับก็ 5,000 ดอลนะไม่ใช่ 5,000 บาทแล้วก็มีทีมงานผู้สอนด้วยนะครับอีก3คนรวมถึงคุณอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมด้วยทีมงานเนี่ยโดนคนละ 8,000 ดอลแล้วก็คุณอวยชัยเนี่ยโดนไป 10,000 ดอล
2: ครับ
0: อันนี้คือค่าปรับนะรวมหลงจงเนี่ย 54,000 ดอลคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ3ล้าน
2: โอ้โหจุกมากนะ
0: ใช่ป่าววะเดี๋ยวผมคิดถูกป่ะเนี่ยผมคิดเป็นปอนด์ว่ะ
2: ล้านแปด
0: เป็นคำนวณเป็นปอนด์อ่ะล้านแปดนะครับก็ล่าสุดนี่สมาคมตะก้อเขาออกแถลงการบอกว่าเดี๋ยวค่าปรับเดี๋ยวจ่ายให้ค่าปรับเดี๋ยวจ่ายให้แล้วก็จะเท่ากับว่าคดีนี้คือเคสโคลสเพราะว่าโทษแบนเนี่ยใช้ไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: เพราะนั้นทั้ง5คนนะครับนักกีฬาที่โดนลงโทษจากอีสตาฟครั้งนี้ก็จะกลับมาเล่นเอเชียนเกมได้นะครับถ้าสตาฟโค้ชจะเรียกกลับมาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะและแต่ว่าที่แฟนๆตะก้อบ้านเราสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ้าวแล้วกรรมการเกมนั้นเนี่ยที่แหมแฟนตะก้อนี่จำพี่แกได้คือมิสเตอร์ราดี้จากสิงคโปร์เนี่ย
2: คือที่มีเรื่องที่ไรเรียกแกมาทฟิตทุกที
0: เป็นโอ้โหไม่เบื่อไม่เมากับปุกตะก้อไทยมาช้านานแล้วก็เป็นกรรมการที่ตัดสินในแมตช์เกิดเหตุเนี่ยแฟนตะก้อไทยก็บอกอ้าวไม่โดนอะไรมั้งเหรอลาดี้ล่าสุดอีสตาร์บอกก็ไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรนี
2: ่วายเรียกว่าแบ็คเขาแข็งแรง
0: ก็เท่ากับว่าลาดี้เนี่ยก็จะได้กลับมาตัดสินในการแข่งตะก้อระดับนานาชาติอีกครั้งรวมถึงในเอเชียนเกมด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะ
2: น่าจะโคจรดี
0: แฟนตะก้อบ้านเรานี่เรียกกันพี่งอกพี่งอกแกตัดสินตะก้อมาตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวหมดแล้วตอนนี้
2: ครับ
0: นะครับนะก็รอดูครับว่าแต่ผมว่าเขาคงไม่จัดลาดี้ตัดสินเกมไทยแล้วมั้งมันตึงเครียด
2: ใช่อ
0: ีสตาฟก็คงรู้นะ
2: ก็ให้มันเลี่ยงๆไป
0: เดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎเขายังไงอะไรยังไงเหมือนกันนะก็รอดูแล้วกันนะครับตะกร้อในเชิงเกมครั้งนี้นี่สำคัญนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหงานช้างงานช้างนะครับจะขอบอกไว้เลยนะครับแล้วของเราเนี่ยส่งไม่ครบอีเวนต์นะเพราะว่าเขาประมาณจำกัดอีเวนต์อยู่แล้วนะครับที่คือจะมีเจ้าภาพที่ส่งครบได้ส่วนชาติอื่นๆนี่เขาจะจำกัดอีเวนต์อย่างของไทยเนี่ยในตะกร้อเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยทีมชายนี่จะส่งทีมเดียวกับทีมชุด4คนอะไรไม่มีส่วนผู้หญิงเนี่ยส่งทีมชุดกับทีม4คนเพราะว่าเอเชียนเกมไม่มีทีมเดียวนะผู้หญิง
2: คือกติกามันก็แปลกๆนะแทนที่จะใช้ความสามารถกันเหมือนกับแชร์โควต้าเหรียญ
0: ประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็เราก็ต้องแบบเพราะไม่งั้นทีมอื่นเขาไม่เล่นด้วยไง
2: เข้าใจ
0: ทีมอื่นก็ไม่เล่นอ่ะเขาเจ้าภาพเขาไม่ได้เหรียญเขาก็ไม่อยากจัดอ
2: ่
0: ะเป็นเรื่องธรรมดา
2: ไม่แต่เป็นนะ
0: มันเอเชียเอเชีย
2: ระดับเอเชียนเกมแล้วไง
0: มันเอเชียเอเชีย
2: นะ
0: ครับอ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับตะกร้อนะครับ
2: ครับ
0: มีอะไรกัน
2: บอลไทยไหม
0: บอลก็ได้ดูไหมล่ะ
2: ดูแต่ไฮไลท์ไงลืมด้วยผมไม่ได้มีถ่ายฟรีทีวีบางทีก็ลืม
0: ก็ไทยนี่รอบรองนัดแรกนะครับอาเซียนครับเจอกับสิงคโปร์ไปเยือนที่จารันเบซาคนเต็มเลยนะคนนี่แน่นเลยแล้วก็มีกองเชียร์ทีมชาติไทยไปประมาณสัก 3-400 คนได้นะเห็นในจอภาพอยู่ผมว่าจริงๆถ้าแบบผมไม่ติดงานอะไรแล้วมีตังค์เนี่ยผมก็น่าไปเหมือนกันนะ
2: สิงคโปร์นะ
0: ไปเชียร์ทีมชาติในเกมเยือนเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบความรู้สึกในอีกฟิลนึงอะ
2: เชียร์เสร็จนะก็จะไปเดินรอบมารีนาเบย์สักรอบนะ เอาให้ลิ้นห้อย
0: ไก่เหมือนกันนะ
2: ไก่

0: ไกลต้องใช้กระบี่เลยไกล
1: จากจารันเบซาไปก็น่าจะไกลโขอยู่นะต้องนั่งรถไฟไปมั้งผมว่า
0: คุณนั่งรถไฟไปสิแล้วคุณจะเดินไปทำไมล่ะแค่ให้เดินรอบมารีน่าเบย์ก็พอ
1: ผมจำได้ตอนไปซีเกมนี่เดินลงมาจากพิธีปิดอ่ะ
0: เออ
1: ไม่ใช่ลงมาจากฟุตบอลนัดชิงอ่ะผมก็เดินลงไปหาข้าวกินผ่านเกลังด้วย
0: แต่ตอนหาข้าวกินเนี่ยตอนเช็คบินน้ำตาลินเลยนะ
1: เฮ้ยผมไปกินผมไปกินนี่มีร้านอาหารคนไทยเป็นข้าวตามสั่ง
0: ผมไปกินฟู้ดคอร์ทไงฟู้ดคอร์ทของสิงคโปร์โอ้โหจานนึง 400-500 บาทบอเออ
1: แต่ว่ามันความรู้สึกในการไปเชียร์ทีมชาติในเกมเยือนเนี่ยมันคงเป็นความรู้สึกที่สนุกอ่ะเออแบบมีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะ
0: เสื้อทีมชาตินี่คุ้นตาจังเลยวะ
1: ทำไมขาวทำไมอ่ะเหมือนเหรอ
0: เหมือน
1: เหมือนเลย
0: ญี่ปุ่น
1: ผมยังว่าสวยดีเลยนะผมว่าจะโดนทักตัว
0: จะเหมือนญี่ปุ่น
1: แต่แบบเสื้อขาวเวลานั่นแล้วมันเหลืองอ่ะ
0: เออคือทิ้งไว้เฉยๆก็เหลื
1: อง
0: คือเจ็บใจมากเลยคือพับไว้ไม่ทันไม่ได้ใส่เอ้าเหลือง
1: เหลือง
0: เหลือง
1: เหลือง
0: เนี่ยถึงเส้นหลังแล้วตบเข้ากลางโดนใครก็เข้าเหลืองทั้งนั้น
1: ครับ
0: ครับครับเข้าสูตรเข้าสูตร
1: เข้าสูตรก็วันนี้เนี่ยตอนนี้ครับสั้นจัดเต็มนะครับ4คนนี้ได้พักในเกมสุดท้ายรอบแรกทั้งธีรศักดิ์ยศกรคคณะเสกสรรก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดเลย
0: ไอ้คนยิงลูกแรกนี่ใครเลย
1: ธีรศักดิ
0: ์
1: ธีรศักดิ์2ลูกเลยนะครับลูกแรกนี่เสกสรรจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษธีรศักด
0: ิ์
1: จับขวายิงซ้ายนะครับแล้วก็นาที14นะฉลับเท้าจะฟันฟันดี้นิดนะครับแนบโคนเสาเข้าไปเลยบอลค่อยๆกิ้งลุ่นๆเข้าไป
0: ลุ่นๆด้วย
1: ประตูพุ่งไม่ทันแล้วก็นาที25เป็น 2-0 นะครับเกมโต้2ลูกเลยแหละเกมโต้กลับ2ลูกเพราะว่าสิงคโปร์นี่เขาบอลเหนือกว่าเรา3เท่านะ 70% นะครึ่งแรกอ่ะนะครับแล้วก็ลูก2มาจังหวะโต้ธีรศักดิ์ออกบอลไปทางขวาแล้วก็วาริสเปิดกลับมาเข้ามาตรงกลางไม่มีใครประกบเลยบนเส้น6หลาเลยธีรศักดิ์มงตุ๋งเข้าไป
0: แต่ไอ้เสกสรรนี่จ่ายบอลคมไง
1: ลูกแรกอะล่ะนั่นแหละก็ครึ่งแรก 2-0 แต่จริงอะครึ่งแรกนี่สิงคโปร์ได้จุดโทษด้วยนะ
0: ครับ
1: จังหวะผู้สินนี่มองว่ายศกรไปผลักใส่ชวาอันนัวแล้วก็พี่อันนัวนี่ก็ลุกขึ้นมายิงเอง
0: ปราก
1: ฏว
0: ่
1: าติดเซฟกำพล
0: เรียบร้อย
1: ไม่เสียยังไม่เสียประตูนะตรงนั้นทีมชาติไทยตั้งทัวร์นาเมนต์อะไร
0: สิงคโปร์หลังเขาเล่นแปลก
1: ๆเออวันนี้หลังรั่วคือสิงคโปร์วันนี้ผิดจากมาตรฐานในเกมที่เขาทำได้กับเกมกับเวียดนามกับเกมกับอินโดอ่
0: ะ
1: เขาเล่นดีกว่านี้นะผมว่านะครับแต่วันนี้มันมาโดน2ลูกเร็วด้วยแล้วข้างหลังก็พื้นที่บานเบอร์เลยตอนนี
0: ้ลูก2นี่ยืนอยู่คนเดียวเลย
1: เออ
0: เออ
1: แล้วยศกรมันวิ่งฉีกไปเสา2ไอตัวที่ประกบธีรศักดิ์ต้องถอยมาคุมยศกรธีรศักดิ์ก็ว่างเลยต้นก็มงต้นนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ไทยมาได้ลูก 3-0 นาทีครึ่งหลังนะครับเป็นจังหวะโต้เตะทิ้งขึ้นไปแล้วก็ปาทริกออกสตาร์ทเนี่ยข้างหลังเลียวเนตันประมาณ2-9
0: ครับ
1: ปรากฏวิ่งแซงริมเส้นทางซ้าย
0: เร็วกว่า
1: แซงแล้วก็ปาดเข้ามากลางนี่เสกสรรก็เข้าฮอสแปรซ้ายนิ่มๆนี่คนภาคภาษาอังกฤษเนี่ยผมฟังอยู่ในหูฟังเนี่ยแกเรียกจูดเบลลิงเซกด้วยนะ
0: ขอแสดงว่าตามบอลไทยครับ
1: เออมีข้อมูลแหละก็น่าจะแบบว่าไปถึงนู่นเหมือนกัน
0: เพราะมันเป็นฉายาที่คนไทยเรียกกันเล่น
1: ๆเออ
0: แสดงว่าแกตามบอลไทย
1: เรียกจูดเบลลิงเซกด้วยเพราะว่าไอ้เสกสรรนี่เวลายิงได้เมื่อก่อนนี้ก็เขาก็จะดีใจท่าจูด
0: ถ้ากลางแขน
1: ยืนกลางแขนอะไรเงี้ยแล้วใส่สตั๊ดรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเลยน
0: ะ
1: สีเดียวกัน
0: เป็นตำแหน่งเดียวกันด้วย
1: ประมาณเดียวกันนะครับเสกสรรนี่ทัวร์นาเมนต์นี่ยังไม่ยิงเลยนะนี่ลูกแรกเลยนะครับนะก็เป็น 3-0 ตรงนั้นก็เลยโอ้โหสิงคโปร์นี่ก็เลยแบบแหมเรียกว่าถอนอกถอนใจบุกยังไงก็ไม่ได้ยิงอ
0: ่ะ
1: คือสิงคโปร์นี่โอกาสจบสกอร์มีนะแต่ว่าตรงกรอบครั้งเดียวก็คือจุดโทษที่ยิงไม่เข้านะครับก่อนที่จะไม่ได้ประตูตีไข่แตกนาที84เนี่ยนั่นแหละยิงตรงกรอบครั้งเดียวนะครับโอกาสยิงจ่าๆนี่กำพลแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่านาที84นี่ขอเขาเปลี่ยนอิวฮานมาในกองหน้าเขาอันตรายขึ้นไง
0: ครับ
1: อิวฮานนี่เขาความสามารถเฉพาะตัวดีอิวฮานฟันดี้นะ จับบอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็พลิกดึงเข้าขวาแล้วก็ปั่นโค้งชนเสาเข้าเลยนะครับก็ไล่มาเป็น 1-3 นะครับซึ่งก็ถือว่าสำคัญไหมก็สำคัญเหมือนกันนะประตูเนี้ยเพราะจากที่จะตาม3ลูกก็กลายเป็นตาม2ลูกก็ใกล้เข้ามาหน่อยนึง
0: ใช
1: ่งานยากน้อยลงหน่อยนึงนะครับในเกมนัด2จริงๆก็หลังจากอิวฮานตีไข่แตกนี่ก็สิงคโปร์ก็ฮึดอยู่พักนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เกมลุกเขาไม่เข้าล็อกเลยอ่ะวันนี
0: ้
1: แต่บอลไม่ถึงอิวฮานก็ไม่มีอะไรอ่ะวันนี้เอางี้แล้วกันนะครับผมก็งงว่าเกวินลีแกไม่ส่งอิวฮานตัวจริงนะส่งลงมาสำรองปลายครึ่งแรกนะครับก็ไม่ใช่ไปครึ่งแรกช่วงพักครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับจบที่ 3-1 นะครับก็นัด2จะเล่นที่ราชมังวันที่18 20:00 เหมือนเดิมวันอังคารนะนะฮะก็บัตรก็ลดราคาแล้ว
0: ที่นั่งกัน100
1: แล้วก็เปิดขายไปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วไม่รู้บัตรลันไปขนาดไหนแล้วเหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: แล้วจริงๆผมแอบลุ้นให้มันมีดราม่าสักเล็กๆสักหน่อยนะเกมนี้นะเก
0: มดราม่าอะไรฮะ
1: เกมหน้าจะได้แบบว่าดึงคนเข้าสนามหน่อยใช่ไหมจะได้แบบคนเอาบอลไทยจริงๆนะมันต้องมีแบบดราม่า
0: หรือ
1: ม
0: ัน สตอรี
1: ่มันต้องไปแพ้มาหรือมันต้องไปเสมอมาแล้วมีความอัดอั้นตันใจบางอย่างเนี่ยคนมันถึงจะเยอะนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะประมาณเนี่ย10,000 กว่า20,000อย่างเงี้ยนะนะครับแต่ว่าเข้าไปสัก25,000-30,000เนี่ยน่าจะกำลังสวยเพราะมันรอบรองเลยไง
0: ครับโอ้ด้านหลังกงหลังเกมไม่มีเลยนะมีไหม
1: คือปกติรายการเนี้ยกระแสมันจะข้นเข้มข้นกว่านี้นะจำได้คราวที่แล้ว2ปีที่แล้วรอบรองกับฟิลิปปินส์นี่คนเกือบเต็มนะ
0: ครับ
1: เพราะว่านัดแรกเราไปแพ้ฟิลิปปินส์มาแล้วก็กับเวียดนามก็เหมือนกันนัดกับเวียดนามนัดแรกแล้วไปแพ้เวียดนามมาเนี่ยนัด2นี่คนเกือบเต็มราชมังนะ 30,000 กว่าอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าวันนี้เกมนี้เราชนะกลับมาเกม2ก็อาจจะไม่ใช่งานยากนัก
0: ครับ
1: นี่ก็ละกัน
0: ห
1: ลังเกมเหรอ
0: หลังเกมนี่ไง
1: มีแ
0: ซ่ไอ้ตัวนี้แฮซันพูดไทยชัดมากเลย
1: เหรอ
0: บอกว่าผมภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคน
1: เอา
0: เขาบอกว่าอย่างที่รู้นะฮะว่าการมาเยือนที่นี่เป็นเกมที่รับมือยากมากแต่ทุกคนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนะครับ
1: ครับ
0: โดยรวมก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งแบบนี้มันยากเอ็มพูดวนไปวนมาแต่ทุกคนก็ทำได้ดีนะฮะแผนการอย่างนี้คือกลับกรุงเทพก่อนนะอันดับแรกนะฮะแล้วค่อยไปพักฟื้นในเต็มที่แล้วก็รอพบสิงคโปร์ในเกมตัดไปนะครับ
1: เขาบอกว่าประมาณว่าจริงๆอ่ะเกมนี้เราวางแผนมาไม่ได้จะเล่นอย่างนี้นะ
0: อ้าว
1: คืออาซันก็บอกวางแผนมาก็ต้องการที่เอาบอลมาครองเพื่อเปิดเกมรุกใส่นั่นแหละแต่ว่าเปิดมาเป็นสิงคโปร์ที่เขาเก็บบอลระบุกได้มากกว่าแต่ว่าคือเรามาได้ประตูจากโต้กลับ2ลูกเลย
0: ครึ่งแรกแต่เป็นว่าเป็นเข้าทางเราไป
1: กลายเป็นเข้าทางแล้วก็ครึ่งหลังก็เลยมีการปรับว่าก็เล่นโต้กลับไปเลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ฮัสซันพูดถึงก็คือมันมีจังหวะปะทะกันหนักอยู่พอสมควรฮัสซันก็ไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะแต่พอดูใครดูถ่ายสดเนี่ยภาพจับไปริมสนามนี่ก็มีจังหวะที่ฮัสซันไปบ่นผู้สิทธิ์ที่4อยู่บ่อยๆอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วตอนจบเกมเนี่ย เดินไปจับมือกับเกวินลีโค้ชของสิงคโปร์เนี่ยมีเถียงกันนิดหน่อยด้วยนะเหมือนฮัสซันก็ไม่ค่อยพอใจจังหวะปะทะนักเตะสิงคโปร์เขาพูดเนี่ยว่ามีนักเตะบางคนสิงคโปร์เขาปะทะหนักใส
0: ่
1: ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เราประมาณนี้นะก็โชคดีที่ไม่มีธีรศักดิ์เจ็บแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เปลี่ยนออกในกระปายครึ่งแรกข้อเท้าซ้ายเดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่านัดหน้าไหวไหมธีรศักดิ์เผยพี่ไม
0: ค์ครับ
1: นะครับก็แล้วก็มันมีภาพมาเหมือนเป็นแฟนแคมของแฟนบอลที่ไปดูในสนามนะเหมือนกับว่าพอจับไม้จับมือเสร็จกล้องถ่ายทอดสดตัดไปแล้วเนี่ยมันมีภาพที่เหมือนในคลิปเขาระบุว่าเป็นรองประธานสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นะ
0: ครับ
1: ชื่ออะไรอ่องอ่องแล้วอย่างเดสมอนด์อ่องเหมือนเข้าไปเถียงฮัสซัน
0: อ
1: ่ะเหมือนจะมีปัญหากันอ่ะแล้วก็มีปากมีเสียงกันนิดหน่อยก็น่าจะมีการถกเถียงกันเยอะทีเดียวในระหว่างทีมงานอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค่อนข้างอาจจะเดือดหน่อยแต่นักบอลเนี่ยไม่มีอะไรนะนักบอลนะปะทะกันปกติแต่ว่าฮัสซันก็คงไม่ค่อยพอใจแล้วก็นั่นแหละกับบอลตั้งแต่ตอนไปจับมือเกวินลีหลังเกมแล้วก็มีเถียงๆกันอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานขันที่ได้เปรียบมากกว่าที่คาดนะ ผมยังนึกว่าน่าอาจจะออกเสมอด้วยซ้ำ

0: ใช่คิดว่าเต็มที่ก็เบียดอัน10 21อะไรเงี้ย
1: แต่ว่าแหมพอมันเข้าล็อกนี่ก็วันนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วย
0: ครับ
1: ก็เสียประตูเดียวจากเท่าไหร่ล่ะ5เกมยิงไป13ลูก
0: โอ้ถือผลงานดีมากนะเมื่อมองจากการที่เราก็มาไม่ฟูลนะ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าก็รูปเกมรอบแรกเนี่ยบางนัดมันไม่ค่อยโอเคแม้ว่าจะชนะแฟนบอลก็บอกเจอเมียนมาแล้วไปโดนเมียนมากดใส่
0: เนี่ยแล้วก็บอกว่าเอาดาวรุ่งไปเล่นก็ได้รายการพวกนี
1: ้
0: ผลงานไม่เป็นไรหรอก
1: ก็
0: เข้าใจ
1: ไม่มีหรอก
0: ไม่มีหรอก
1: ไม่มีหรอกไม่ชนะก็โดน
0: นี่ขนาดชนะยังโดน
1: เออแต่ว่าก็มันเหมือนจะเจอสไตล์บางอย่างเหมือนกันนะคือมันก็เคยมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันระดับไหนเหรอถึงจะต้องไปกดใส่เขาซึ่งรูปเกมมันจะต้องดีกว่าชาวบ้านทุกครั้งไปอะไรเงี้ยนะ
0: บางทีอ่ะไม่ต้องครองบอลเยอะก็ได้แต่ว่าจังหวะขอให้มีทีเด็ดในลูกสวนกลับอะไรเงี้ยโอกาสเราไม่พลาดเนี่ย
1: ใช่ก็เหมือนจะเป็นสไตล์ที่ฮัสซันไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่ามันดูมันเล่นสไตล์เนี้ย
0: ผมว่าก็เหมาะกับไทยดีนะ
1: เ
0: พราะว่าไทยเอาจริงก็พอจะมีผู้เล่นที่เล่นเกมสวนกลับดีนะอย่างพุทธพนัทอะไรพวกนี้ก็เร็วอยู่นะ
1: เดี๋ยวถ้าไปเล่นเอเชียนคัพต้นปีเนี่ยก็น่าสนใจว่าจะใช้สไตล์ไหนเจอญี่ปุ่นเจอกาตาร
0: ์มันก็ต้องสไตล์นี้แหละเพราะว่าเราไปครองบอลสู้ไอ้ทีมพวกนั้นไม่ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ต้องสวนอย่างนี้แหละ
1: นะก็ไม่รู้ว่าแฟนบอลจะพอใจมากน้อยขนาดไหนนะยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เหมือนกันแต่นะครับก็บางทีก็ชนะมาอะไรมาก็น่าจะมีเสียงชื่นชมอยู่พอสมควรบ้างแหละ
0: ครับ
1: นะไม่ใช่ว่าจะวิจารณ์กันอุตลุดไปซะทุกเรื่องไปแต่ก็เรื่องธรรมดานะครับมีชมมีวิจารณ์เป็นเรื่องปกติ
0: วิจารณ์ได้วิจารณ์แบบว่า
1: แต่ว่าผลงานดีชนะมาก็ชื่นชมกันบ้างก็ดี
0: วิจารณ์ได้เหตุด้วยผลอะไรเงี้ยโอเค
1: ครับ
0: บางคนโอ้โหเข้ามาด่าเลย
1: เหมือนไปฆ่าใครตาย
0: เออด่ายิ่งเหมือนบางทีผมอย่างวันเล่ก็เหมือนกัน
1: ทุกเรื่องผมว่า
0: วันเล่กับฟุตบอลนี่คล้ายๆกันบ้านเราบางทีเป็นต้องดูคอมเมนต์แบบโอ้โหด่าโค้ชไอ้ตอน U17 อ่ะในตอนรอบแรกๆที่ก็แพ้โอ้โหเจอตุรกีแพ้ยิ่งบุญด่าโค้ชตุรกีด้วยเฮ้ยทีมแพ้แล้วเนี่ยโอ้ด่าสัสสัสเสียใจเสียในพอพาโค้ชก็พาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้โอ้โหคราวนี้แหละโหโค้ชเก่งจังเลย
1: เผลอๆเนี่ยไปต้องไปเช็คไปไล่อ่านดูดีๆเผลอๆเนี่ยก็คนเดียวกันนั่นแหละ
0: คนเดียวกันก็ตามผลงาน
1: ทั้งด่าทั้งชมอะไรเงี้ย
0: ด่าทั้งชม
1: มันมีทั้งนั้นแหละครับโลกคือบางทีไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาเลยทุกเรื่องแหละ
0: ทุกเรื่อง
1: ก็เรียกว่าชาวบ้าน1 2 3 4ก็มามุงดูแล้วก็ร่วมแสดงอารมณ์เข้าไปด้วย
0: คล้ายๆซีรีส์เอาตั้ง
1: เ
0: วลาบางทีผมก็บอกใครเป็นคนเขียนบทนะมีเรื่องนึงผมดูนางเอกเป็นคนขาพิการสวยเลยเดินจุงมาฮะก็มีคนใช้เข็นรถเข็นมาพอมาจอดกลางห้างอยู่ๆก็มีชาวบ้านเดินเข้ามามุงบอกดูสิเสียดายจังเลยหน้าตาก็ดีทำไมขาพิการมึงมายืนพูดข้างหูเขาแล้วนั่นเองครับเป็นลูกคุณหนูอ่ะคุณหนูแบบมีที่ปน
1: เขาต้องให้เห็นภาพชัดไงแต่คุณหนูนี่ก็ต้องแบบว่าทนงองอาจนะฉันไม่สนได้ยินนะแต่ฉันไม่สน
0: สักพักก็มีตัวร้ายเดินมามึงจะฉุดผู้หญิงกลางได้แล้วพระเอกก็ช่วยครับแต่เราก็ดูนะ
1: ถามว่าดูไหม
0: ดูแต่มันก็เอาต้องแต่ก็ต้องมีวิจารณญาณดีๆนะเอาจริงนะถ้าปล่อยให้เด็กดูผมว่าไม่ดีนะอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเออจริงๆมันไม่เป็นขนาดนี้หรอก
1: ครับ
0: แต่บางทีเด็กแบบเฮ้ยมันทำได้หรอวะถูกไหมอยู่ๆเดินไปตบกัน
1: ก็นั่นแหละครับก็อยากให้ไปเชียร์ทีมชาติกันเยอะๆนะวันอังคารผมนี่ถ้าผอ.ทรงศักดิ์ไม่มีบัญชาให้มาภาคนี่ผมก็ว่าจะไปเหมือนก
0: ันใช่ว่าบัญชาทีเด
1: ียวนี่มึงมีบัญชามาบัญชาสุพรรณโรธ
0: อุ้ยนั้นนักเลยตู้น้ำหนักหมูโอกาส
1: มีข่าวว่าตายทุกปี
0: ก็ต้องออกมาแก้ข่าว
1: ต้องมาแก้ข่าวจำได้ไหมเด็ก
0: ๆยังไม่ตาย
1: หมูโอกาสยังไม่ตายพี่โจอี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยไปทำข่าวพวกนี
0: ้
1: ก็มานั่งแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวที่เทพสดินหลังจากมีข่าวว่าโอ้ยหมูพี่บัญชาเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะแกก็ต้องมานั่งแถลงข่าวแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีไลฟ์สดตอนแถลงไม่มีโซเชียลไม่อะไรงี้ใช่ไห
0: ม
1: ใครที่ไม่ได้ไปนี่ก็ต้องโทรเช็คข่าว
0: ตายกว่า
1: ก็แถลงพี่หมูพี่โจอี้เขาไปทำข่าวที่แบบที่ไซต์ที่นั่นออนไซต์อ่ะเขาก็พี่บัญชาบอกว่าเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่สมองเอ้ยขอ คุยพี่บัญชาหน่อยเป็นไงอะไรเงี้ยจะถามรายละเอียดพี่ยวีบอกก็เล่าให้ฟังบอกพี่บัญชาสุวรรณโรจน์นี่ก็หันไปบอกให้เขารอก่อนศพกำลังให้การอยู
0: ่แกเป็นคนตลกตลก
1: หมูอวกาศ
0: อุ้ยคือช่วงนั้นน่ะนักกีฬาหลายคนดังมากนะขนาดยกน้ำหนักเรายังเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นสตาร์ได้พี่บัญชาผมถือว่าดังมาก
1: แล้วพี่บัญชาสุวรรณโรจน์เนี่ยผมว่าเป็นนักกีฬาไทยไม่กี่คนนะติดทีมชาติสองประเภทกีฬานะยกน้ำหนักกับทุ่มน้ำหนักอะไรหนักๆเลยแกชอบ
0: คนละสกิลเลยนะ
1: คุ้มหนักเออแต่ติดทีมชาติไปสี่กงสี่เกมนี่แกกวาดหมดเมื่อก่อนสองประเภทนี้นะครับโอ้หายากกันละกันนะนักกีฬาที่ติดทีมชาติในสองประเภทกีฬา
0: ฮะ
1: นึกเร็วๆนี่นึกไม่ออกมันนะเนี่ยจะเหลืองอ่ะจะเหลือง
0: อาจจะเหลืองเล่นอะไรบ้าง
1: ฟุตบอลกับรักบี้ติดน่าจะติดนะอาจารย์จุฑาติงสภัทรเนี่ย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาถ้าเกิดเล่นแบบหลายๆอย่าง
1: แต่นั้นมันคือกีฬา
0: จะเป็นประเภทกีฬา
1: อันนี้คือกีฬาคนละอย่างเลย
0: ข้ามสายไปเลย
1: นะครับเพราะฉะนั้นมีไม่กี่คนพี่หมูบัญชานี่ก็โอ้เด็กๆนี่ได้ยินชื่อบ่
0: อ
1: ยตายทุกปี
0: ต้องแก้ข่าวทุกปีเลย
1: รอเดี๋ยวศพกำลังให้การอยู
0: ่
1: อ้าวก็วันคารุเชนเยอะๆนะครับ
0: ครับ
1: ว่ากันไปเป็นไงบ้างแล้วแมนยูวันนี
0: ้โอ้โหนะแมนยูวันนี้ก็เอาเป็นหลังเกมแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันด้วยแพ้ซีมิลานในเกมคืนนัดสุดท้ายแล้วนะ2-4นะครับมิลานนี่ก็รูเบนอโมลิมนะฮะก็เป็นคนคุมทีม
1: โอ้ย
0: นะเน้นหน่อยนะ
1: ผมเนี่ยเกมเกิมไม่เท่าไหร่แล้วผมอยากรู้ว่ามาคัทแรดฟอร์ดไปจับมืออโมลิมไหม
0: ผมรอดูหลังเกมเหมือนกัน
1: เหรอ
0: ไม่จับเลยว่ะไม่ใช่ไม่ถึงไอ้แรดฟอร์ดไม่ไปจับนะไม่จับแรดฟอร์ดไม่รู้ว่าออกจากสนามไปตอนไหนนะฮะคาริกนะครับไมเคิลคาริกกุนซือแมนยูไนเต็ดก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมก็ยอมรับนะครับวันนี้แมนยูได้ไม่ดีนะฮะก็แพ้มิลานเป็น 2-4 แต่ก็ยืนยันนะครับสภาพทีมตอนนี้พร้อมสำหรับเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้แล้วนะครับคาริกบอกว่าวันนี้ก็ผิดหวังนะครับเล่นไม่ดีเลยก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เล่นไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ก็แก้ตัวนะโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทีมเนี่ยนะครับพร้อมสำหรับเกมกับเฮาแล้วล่ะก็นักเตะหลายคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วในสนามนี่ก็ซ้อมกันหนักนะครับส่วนเรื่องขวัญและกำลังใจนี่ก็ยังดีอยู่นะครับพร้อมลงเล่นส่วนของอโมลิมนี่ผมหานะไม่พูดเลยไม่เห็นเลย
1: ขายไปปิดปากแกไว
0: ้นั่นน่ะสิไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อะไรเลยไม่เห็นในไปดูในเพจของมิลานก็ไม่มีนะฮะแหมก็อยากรู้เหมือนกันแหมจุดสาชนะทีมเก่าแล้วมันยังไงดีนะฮะแต่หลังเกมนี่ผมก็ดูนะก็ทีมงานของอโมริมแล้วก็ตัวอโมริมเขาก็เดินทักทายกับนักเตะแมนยูเป็นปกติ
1: ก็ไม่ได้โกรธอะไรกัน
0: ใช่เพราะไอ้ที่โกรธกันที่ขายทิ้งให้หมดแต่ไม่เห็นเมนูเหมือนกันว่าไปก่อนแต่แก๊งโปรตุเกสอ่ะก็สนิทสนมกันดี
1: เ
0: ออพวกผู้ชงผู้ช่วยก็
1: อันนี้ไงเจอแล้ว
0: เป็นไง
1: มีโอ้โหนี่คือเว็บนี้นี่คือถอดคำสัมภาษณ์หลังเกมมาแบบยาวๆเลยนะบอกว่าฟอร์มดีฟอร์มมาดีถูกช่วงไหมเนี่ยจะเปิดฤดูกาลแล้วพออุ่นนะสุดท้ายแล้วถูกไห
0: ม
1: บอกว่า did the best performance of the summer arrive at the right moment
0: โอ้โหวิ่งกันลืมตายเลยนักบุญเวลา
1: ก็อโมริมก็บอกว่าแน่นอนใช่เลย วันนี้เนี่ย คือแต่ว่าอโมริมบอกว่าผลแข่งขันเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอก
0: ครับ
1: ที่สำคัญคือการเอาชนะโตริโน่ในวันอาทิตย์มากกว่าก
0: ็
1: คือนั้นเปิดใช่ไหม
0: มองข้ามช็อต
1: มองข้ามช็อตประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยเอาชนะทีมเก่าของคุณได้เนี่ย
0: นักข่าวมันอย
1: ู่รู้สึกมีความสเปเชียลตรงไหนไหมนะครับบอลบูลิมบอก no no กินกาแฟก็บอกอเมริกาโน
0: ่แต่ว่าอเมริกาโน่ไม่หวานนะมีประเทศเดียวที่เราบ้าง
1: อเมริกาใต้หวานจุ้ยที่ไหนก็กินอเมริกาโน่หวานกันวะบอกไม่มีไม่เลยรู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะม
0: ัน
1: ก็เป็นแมตช์ธรรมดาแมตช์นึงก็ผมเซ็นกับมิลานมาผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นปรปักษ์อะไรกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอะไรก็ดีแต่รู้สึกภูมิใจที่เคยได้ทำงานที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต
0: ็
1: ด
0: แล้วผม
1: ก็ยังรักสโมสรอยู
0: ่เป็นผมก็ไม่ปรปักษ์เลยฮะรับค่าชดเชยมาอื้อเลยฮะ
1: แต่ว่าหลังจากเซ็นกับมิลานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเป็นลบกับอะไรเพราะว่าก็นี่แหละก็มีงานพูดง่ายถ้าแกนี้เขาไม่ได้

0: พูดนะแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ก็ผมก็ทำงานเนี่ยมีงานทำ
1: มืออาชีพ
0: รายงานใหม่ทำก็โอเคอะไรประมาณนั้น
1: คือแหมสมัยนี้ผู้จัดการทีมผมมันโดนไล่ออกแล้วมันก็ตั้งตัวได้เลยยิ่งกับทีมใหญ่อย่างแมนยูอย่างเงี้ยใช่ป่ะต้องไปตีอันนี้ทำไมอ่ะถูกป่ะแล้วมาได้งานอีกทีก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันคุณมิลานอ่ะ
0: ใช่
1: ถูกป่ะโอ้โห
0: ส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยวันนี้หลายคนก็สงสัยว่าลาเฟลเลยเอาไปไหน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเหมือนจะมีอาการเจ็บนะมีอาการเจ็บนิดหนึ่งนะครับหลังจากกลับมาจากจาการ์ตา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีถามว่าจะหายทันเกมกับโตริโน่ไห
1: ม
0: เป็นยอง
1: แต่ฟังไม่ชัดขายทันหรือ
0: หายหายหายอาบุลิมบอกไม่รู้ครับ I don't know I don't know
1: เขามีลานพยายามขายอยู
0: ่แต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีอะไรหนักหนานะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันก็หวังว่าเขาจะหายทันอะไรประมาณนี
1: ้
0: แล้วนักข่าวเขาถามอีกแล้วเมนยองล่ะเมนยองกับลาบิโอล่ะ
1: นี่เมนยองก็ไม่อยู
0: ่นะครับอาบุลิมก็บอกว่ามันก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับก็เขาไม่อยู่กับเราเนี่ยแต่เขาก็ซ้อมเองมาตลอดนะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยคุณดูเนี่ยก็เล่นกับมิลานซีซั่นที่แล้วหนูเล่นเยอะมากเพราะก็เล่นทุกเกมเลยอะไรประมาณนี้เมยองอะนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะฟิตพร้อมสำหรับเกมแรกนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเท่าพวกเอาฟิล
1: ใช่คุณสารต
0: ประมาณนั้นโฆษณาขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ในนี้เขาไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงลาบิโอด้วยก็กับลาบิโอเนี่ยเพราะเดี๋ยวเขากลับมาซ้อมวันนี
1: ้ครับ
0: ทั้งคู่เลยเมนยองกับลาบิโอ
1: แม่มาได้ไหม
0: ก็คงต้องมา ส่วนลาบิโอเนี่ยอาโมริมบอกเดี๋ยวต้องประเมินความฟิตกันอีกที
1: คือพวกนี้คือก็เล่นฟุตบอลโลกเรียกว่าเล่นครบแมตช
0: ์ครับ
1: แมตช์นัดเต็มๆเลยลาบิโอต้องเมนยอง
0: ย้อนกลับไปเลอาเนี่ยแล้วนักข่าวถามอีกอนาคตของเลอาล่ะครับเป็นยังไง
1: ทั้งขี้สงสัยแล้วกัน
0: อันนี้น่าจะมีประเด็นนะ
1: ใช่เพราะว่าน
0: ักข่าวถามว่า what about layout future อโมริมบอก I don't know ว่ะ
1: ใช่ผมว่าเผลอๆมันไปเดินเรื่องย้ายทีมอยู่เปล่าก็ไม่รู้เลย
0: ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ layout ยังเป็นนักเตะของเราแล้วก็ผมก็พูดไปแล้วว่าเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ในทีม
1: ครับ
0: ประมาณนั้นก็แล้วกันนะ
1: layout มีข่าวทีมในตุรกีนะครับแต่เจ้าตัวไม่อยากไปทีมใหญ่ก็ไม่มีใครมาตามจีบซะด้วยส่วนบาเยิร์นมิวนิกนะครับวันนี้อุ่นเครื่องนะครับ
0: อุ่
1: นเครื่องกับแอบเบลไลซิกปรากฏว่าจุกๆฮะชนะไป 3-1 แต่เสียนักเตะไป3คนนะ
0: ค
1: ือจะมาโมเซล่าอย่างที่เรียนไป
0: แต่นี่น่าจะเป็นลมไม่เฉยมั้ง
1: เป็นลมแดด
0: เป็นลมแดด
1: นะครับเพราะอากาศที่ในสนามวันนี้สาย4องศานะครับก็หลังจากยิงได้แกก็หน้ามืดไปนะครับทำใหเพื่อนร่วมทีมใหม่นะครับอย่างอิสมาเอลไซบารีนะฮะต้องรีบวิ่งไปประคองก่อนเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกแพทย์ของบาเยิร์นเข้ามาดูก็ล่าสุดแม็กเอเวลนะครับพอกีฬาของบาเยิร์นก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับก
0: ็ดมแอมโมเนียไป2ปื้ดก็หายแล้ว
1: ดมเยี่ยวอูด
0: อุตส่าห์เรียกกันพอเพราะ
1: นะฮะก็ไปตรวจร่างกายละนะฮะก็ส่วนอีกคนที่วันนี้ก็เล่นไม่จบเกมกันคือคอลัดไลเมอร์หัวนี้นี่ต้องหิ้วเปียกจากสนามเลยนะ
0: โอ้โห
1: เจ็บต้นขาฮะ
0: อันนี้ไปบอลโลกกลับมาปีสั้นเจ็บซะแล้ว
1: นะครับส่วนอีกคนที่เล่นไม่จบเหมือนกันก็คือคิมมินแจนะครับนี่ก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันเล่นไปในช่วงในครึ่งหลังครับก็ลงไปนั่งจำเบ้าอยู่กับพื้นแล้วก็สายหัวบอกว่าไม่ไหวนะต้นขาเหมือนกันก็ต้องให้ฮิโรกิอิโตะลงมาเล่นแทนก็เรียกว่าวันนี้คุ้มจริงๆครับไป
0: เก่าหัวแกลกเลยไอ
1: ้ปูหลังกันด้วยนะ
0: กอบบานีแบบอะไรวะเอาไมคอนลงเลย
1: เอาไมคอนลงไหม
0: จบๆไป
1: แต่ไมคอนก็ได้เล่นเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้เล่นไหมเนี่ยไม่ได้ดูนะได้ดู
0: ส่วนพรุ่งนี้นี่บอลอุ่นเครื่องนี่ก็มีหลายคู่น่าสนใจนะมีลิเวอร์พูลโคโม่นะมีถ่ายทอดสดป่าวะ
1: อันนี้เขาปิดสนามเตะ
0: เอาปิดใช่ไหม
1: ปิดสนามเตะเล่นจนสองนัดนะ
0: อ๋อว่ะเพราะว่าเพิ่งเจอกันไปนี่ใช่ไหมมีลิเวอร์พูลโคโม่มีสเปอร์เขาเป็นฮามนี่ก็เตะสองวันติดเหมือนกันนะวันนี้สเปอร์ก็เพิ่งชนะเขาเป็นฮามไป 3-0 เนี่ย
1: ครับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าเดินทางไงต้องหาที
0: ่มีฟอร์เรสต์มีฟอร์เรสต์กับแบลสบาร์เซลเจอบาร์เซโลน่านิวคาสเซิลก็เตะสองวันติดเจอสตาร์บุก
1: ครับ
0: ชาเก้เจอเรอัลมาดริดนะ

0: ครับนี่ก็เป็นบอลอุ่นเครื่องของวันพรุ่งนี้แล้วก็มีลาลิก้าลาซิงซานตาเดกับเบียร์เรอัลแล้วก็เอสปันยอลกับเลบันเต้ส่วนเซต้ากับออซาซูน่าเลื่อนนะฮะสนามเป็นเชื้อรา
1: สนามขึ้นลา
0: สนามขึ้นลาบ้าที่สุด
1: แล้วก็มีคอมมูนิตี้ชิลนะครับอาร์เซนอล
0: เริ่มไปเลยถ่ายทอดสดด้วยนะ
1: แมนซิตี้นะ
0: ครับ
1: กี่ทุ่มนะหยองสามทุ่ม
0: เดี๋ยวดูก่อนฟลุปเขาให้
1: ฟลุปเข้าไป
0: สามทุ่ม
1: สาม
0: ทุ่มสามทุ่ม
1: ไม่เตะที่เวมบรีนะฮะ
0: เตะไหนฮะ
1: เตะที่มิเลเนียมสเตเดียมแหละเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรสักอย่างเน
0: ี่
1: ย
0: มูนิซิปันอะไรสักอย่าง
1: เนี่ยแต่ว่าที่เวมบรีติดภารกิจสำคัญนะ
0: ต่ออะไร
1: ติดคอนเสิร์ตวงดีเวกเอนเดอะวีแกน
0: ไม่รู้จัก
1: ก็คงเป็นตำนานของวงล็อกของชาวบ้านเขาเนี่ย
0: ลาบ
1: ติดคอนเสิร์ต
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: รับตังไปก่อนมีข้อความบอกว่าหมูปักน้ำชิงกับมาร์คเลสเตอร
1: ์มาร์คเลสเตอร
0: ์มาร์คเซบีคนเลสเตอร์รายงานข่าวโดยหยองสิทธิ์ปะปุยกับบอมเมืองลิง
1: โอ้โหเล่น
0: ต้องมีสถานที่บ้านเกิดมา
1: ปะปุยด้วย
0: สิทธิ์เจ๊ปุย
1: สิทธิ์แม่ปุยดิ
0: พหยองเดชสิทธิ์คุณนายปุยส่วนทาง Facebook คุณปฏิพานมาเหมือนเดิมนะครับพี่สิทธิบอกว่ามอร์นิ่งฮะช่วงพักเบรกขอเพลงมาทางนี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: เออรายการเราเป็นรายการเพลงไปแล้วได้วันละเพลงนะฮะทยอยกันไป
1: ครับ
0: วันไหนขอมาแล้วผมลืมเนี่ยก็หรือว่าผมเกิดอยากเปิดเพลงอะไรขึ้นมาเนี่ยขอญาติตึงไว้ก่อนก็แล้วกันนะบอกว่าแอนทองผสมกับทิมเบอร์รี่อะไรเนี่ยฮะเมื่อวานหมูปักน้ำสุดยอดแต่หวาดเสียวลุ้นเหนื่อยถึงเฟรมสุดท้ายนะครับก็ลุ้นกันอุตลุดนะครับลูกที่ลูกแดงลูกแรกที่แทงหมูจะสู้เลยผมเห็นหมูจดคิวผมว่าสู้จริงเหรอ แล้วแทงไม่มีจมูกเลยโป๊ะ
1: แสดงว่ากำลังมั่นใจมาก
0: ปกตินี่ถ้าแบบไม่มั่นใจจริงก็ไม่น่าสู้ลูกนั้น
1: อ
0: ่ะแต่หมูนี่โอ้โหใส่เต็มที่เลย
1: ไม่มู่นะครับ
0: ไม่มู่นะครับคุณแก่นบอกว่านักเตะคนไหนชอบอวดรวยตอบวาลิศชูทองอ่านี่ไง
1: ของจริงอ่ะชูทอง
0: นี่ทอง
1: ของจริงนี่ไงพูดถึงชูในวันนี้ลูก้าโมดิตตอนรับถ้วยหลังเกมกับแมนยูนี่ดูเขินๆนะ
0: ทำไม
1: ฝ่ายจัดบอกชูถ้วยแต่ชู
0: ไม่ใช่นักบอลปกติโค้ชเขาชูกันที่ไหนต้องให้กัปตันทีมมารับ
1: ฮะไอชื่ออะไรวะไอโมดิตโมดิตชู
0: อะไร
1: อ๋อมันก็เขินๆแหละมารับถ้วยไปเกมบุญเชื่อน
0: ะอะไรเนี่ยคุณวันลบบอกเมื่อวานหมูปักน้ำเฟรมสุดท้ายทำเซนจูรี่เบรก
1: ครับ
0: อ้าวแล้วผมไปกดอะไรวะเนี่ยดวลกับมาร์คเซบี้ตอนบ่ายโมงลุ้นหมูคว้าแชมป์นะครับมีบอกว่าหยองท้องร้องอีกแล้วเมื่อวานจัดกับวิโอท้องร้องโกร
1: ดังขนาดนั้นเลย
0: ร้องไปหยุด
1: อะร้องให้เขาฟังที่ไปทำอะไรที่ซูชิฮิโร่มา
0: อย่าไปบอกเขา
1: สร้างวีรกรรม
0: ไป
1: นะ
0: หยิบเปิ้ลไปหน่อยโอ้โหเช็คบินมาล้มเกือบจับโปรดวิเคราะห์โอ้อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยฮะจะมีผลกระทบกับวงการกีฬาบอลไทยไหมที่รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วนี
1: ่
0: นะครับไทยลีกตอนนี้รถเป็นยี่ห้อหนึ่งนะที่เป็นสปอนเซอร
1: ์ครับ
0: เจ้าญี่ปุ่นสามห่วงนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วนะส่วนตัวผมต้องวงละออนวงพลาววงอิมสตีเดนอักลี่เจมอนทนวงยูส
1: โอ้โห
0: นี่เราจะยุคเดียวกันแล้วมั้ง
1: เซอร์ไพรส์เจมอนทนนิดหน่อย
0: ทำไมฮะ
1: ไม่เกี่ยวกับท้องฟ้าเลย
0: ตกลงหมูชิงวันอาทิตย์ใช่ไหมกี่โมงเซสชั่นแรกบ่ายโมงนะครับเซสชั่นสองหกโมงครึ่งเซสชั่นแรกรู้สึกจะ8เฟรมมั้งเซสชั่นสองก็11อีก11เฟรม
1: ครับ
0: ยังเดชวันที่แผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนยืนแกว่งไหมถ้ายืนก็คงแกว่งนะครับแต่พอดีผมนอนอยู่ก็แกว่งนิดหน่อย
1: ผมนั่งกินข้าว
0: ครับมีสมบัติ
1: โอ้โหมันเป็นอะไรวะ
0: ผมนอนบนเตียงแล้วเหมือนมีใครมาโยกเตียงหงุดหงิดอะไรวะพี่สมบัติบุญประเสริฐสวัสดีนะครับหมูอวกาศเป็นอะไรกับตุ๊กแกอวกาศอันนั้นร้านสเต็ก
1: ฮะ
0: พี่บอมเป็นรุ่นน้องพี่เสด็จพื้นพี่หยองรุ่นน้องผบตรครับนี่โทษที
1: โรงเรียนเดียวกันนี่ใช่ไหม
0: ถูกแต่ผมไม่ทันกันนะเขาไม่ทันรายการนี้ต้องมี
1: หนาวเลยสิ
0: เก่งไม่มาอีกแล้วเหรออ
1: ย่าลืมอ้าวสิ
0: ส่วนทาง YouTube นะครับสวัสดีหมูปากน้ำชนะไหมชนะไปแล้วสิงคโปร์ทำไมไม่กินลอดช่องอ่านประจำชาติคืออะไรไม่มีที่สิงคโปร์ไม่มีลอดช่องฮะ
1: มีแต่บะหมี่ฮะขายเต็มชาติไปหมด
0: บอกโอ๊คบอกเมื่อวานนับเตอร์เดอะเกมจะกลับมาแล้วพี่บอมด้วยไหมครับ
1: ถ้าผมไปด้วยกลางคืนก็ไม่มีใครอยู่ฮะ
0: สูสีออกกรรมการไม่มีอะไรเนี่ย น้องๆเสียกำลังใจอ๋อหมายน่าจะหมายถึงวันเล่ละมั้งช่วยบอกหน่อยว่าลีกต่างๆถ่ายทอดค่ายไหนบ้างโอ้โหงานช้างเลยนะครับเนี่ยด่าฮัสซันไปรอบที่แล้วนี่ขอโทษทันไหมครับ
1: ไม่เป็นไร
0: ทันทัน
1: วิจารณ์ได้วิจารณ์ได
0: ้ยังงงกับบาซ่าเอาเรดฟอร์ดไปใช้ครับแต่มาซื้อกอดอน
1: ก็ใช้แล้วเขาคงไม่ถูกใจ
0: ยองจัดคิวเต้ยมานินทาบ่อยๆหน่อยถ้า
1: ต้องเบ่งดิ
0: พี่
1: เ
0: หรอตอนทุ่มแกนอนถ้าพี่ๆแกลาก็เดี๋ยวดันนะเต้ยเต็มที
1: ่เต้ยนี่ฮะ
0: เอามาลิมแก้แค้นแมนยูได้ดุดันจริงๆครับยองสมัยเงินเดือนไม่เกินแสนกับตอนนี้ชีวิตต่างกันมากไหมมากครับเพราะว่าไม่เคยไม่เกินแสน
1: ไม่เกินแสน
0: แต่พูดก็จริงพูดก็จริงนะเงินเดือนไม่เกินแสนก็ไม่เกินจริงๆอ่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าห่างเยอะเลยถ้าแมงสาบวิ่งในห้องนอนแล้วเราหาไม่เจอจะนอนหลับไหมครับ
1: เออก็หลับฮะ
0: เออผมเฉยๆฮะผมไม่กลัวแมงสาบ
1: เอออ
0: ยากขอบคุณพอเจ๋งที่ดึงยองมาจัด99อ้าวโอ้โหกี่ปีแล้ววะเนี่ย
1: มาแนวซึ้งนะ
0: พี่กับผมนี่มาพร้อมกันถูกไหม
1: พร้อมกันตอนนั้น
0: น่าจะเกือบ10ปีแล้ว
1: กำลังถ่ายรูปนางแบบอยู่เลยนางแบบอยู่นอนอยู่ในอ่างวิโอกโทรมา
0: แ
1: ต่พี่ยุ้มไหม
0: ฮัตสันจบเกมเดินไปจับมือเขาสิงคโปร์แล้วบ่นอะไรก็ไม่รู้ครับชี้หน้าแล้วบ่นเออเนี่ยเหมือนมีปากเสียงกัน
1: บ่นนักเตะเล่นแรงอ
0: ่
1: ะ
0: ยองจะปล่อยให้หิวนะมันไม่ได้เนี่ยหิวแล้วเนี่ยนะครับตามวิเคราะห์ครับลอดช่องแพ้ทางก้มยำหากินอาเซียนพอแล้วสมาคมฟุตบอลอ้าวใจเย็นๆนะเมื่อวานหยองบอกว่า99เปิดให้ชมถ่ายทอดสดบอลไทยที่ห้องส่งสดๆทุกนัดไหมครับจะไม่ใช่จะบอกหาดูได้ที่ไหนฟรีบ้างบอกขับรถมา99เลย
1: มาดูนี่ห้องส่งนี่ใช
0: ่ไห
1: ม
0: อํากันหยอกหยอกนะครับส่วนพอทรงทำงานทั้งวันทั้งคืนป่วยจนได้วันนั้นแกฝากผมแกบอกแกไม่ค่อยสบาย
1: คนเหล็กเจ๋งไม่สบายเหรอ
0: ครับ
1: เจ๋งล้มเหรอ
0: ไม่ไม่นิดหน่อยแหละบอกว่าตอนนี้กลับมาทำงานได้แหละ
1: ครับ
0: แต่ที่แน่ๆวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
1: ครับ
0: พี่บองกับผมลาไปก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อถึงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
5: อาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับเต่าครับมาแล้วครับแม่ลองฟังดูสิครับว่าแม่ลำบากบนต้องดูแลยังไงใช้ร่างกายในการคุ้มครองเราเพื่อให้เรามีการเติบโตขึ้นในท้องแม่อย่างไรนะครับอันนี้มุมมองของแพทย์ท่านฟังลองฟังดูผมเลือกวันนี้มาพูดเพื่อจะได้ให้ท่านรู้สึกว่าคุณแ มีความสำคัญกับชีวิตเราในทุกๆด้านนะทางด้านของสังคมด้านของน้องเต่าที่พูดถึงคุณแม่รวมทั้งอื่นๆอีกในทุกๆด้านนะครับเรื่องความรักที่แม่มีต่อเรานั้นสัญญาได้ว่าแน่นอนทุกคนทุกคนนะครับคุณแม่ทุกคนแต่แม่ในมุมมองของหมอเมื่อต้องรับการดูแลจากแพทย์นะครับตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์เลยแหละครับคุณแม่กับคุณพ่อรักกันแต่งงานกันก็จะเริ่มมีบุตรคนแรกคนที่สองคนที่สามเรียงกันไปแล้วแต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีลูกสักกี่คนกันแน่นะครับแต่ทุกคนนั้นในช่วงปัจจุบันนี้20ปีย้อนหลังไปแม่สมัยใหม่ก็จะฝากครรภ์กับคุณหมอนะซึ่งมีไปที่โรงพยาบาลนะครับไปฝากท้องก็เรียกฝากท้องวันลูกคนแรกๆก็พ่อก็พาไปก็ยังเห่อลูกคนแรกอยู่แต่พอลูกคนที่2 3 4เอ๊ะชักไม่แน่ใจว่าใครจะคุณพาแม่ไปพอช่วงไปหาหมอเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่ท้องแก่ขึ้นทั้งที่ที่7ที่8เนี่ยท้องแม่ก็จะใหญ่ขึ้นแม่ก็ต้องแบกน้ำหนักหลาย10กิโลนะครับท่านผู้ฟังเด็กคลอดออกมาเนี่ยเด็กไทยหนักประมาณ3กิโล3กิโลครึ่ง4กิโลไม่เกินนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่านับทั้งท้องเลยตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์แล้วท้องมันใหญ่ขึ้นจนใกล้ๆเดือนที่7ที่8น้ำหนักที่ท้องแม่แบกไว้เนี่ย10กว่ากิโลแล้วท่านผู้ฟังอันนี้รวมถึงหมายถึงว่าตัวเด็กเองแค่3 4โลนะครับน้ำหนักที่เหลือนั้นเป็นหนักของมดลูกที่โตขึ้นขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อให้เด็กได้สามารถเติบโตขึ้นในมดลูกนั้นได้หมายถึงน้ำคร่ำที่อยู่รอบๆตัวของเด็กลูกน้อยของเขานะครับมันต้องเพิ่มขนาดขึ้นเพราะว่าเด็กจะต้องเคลื่อนไหวตัวเองอยู่ในท้องแม่มีพื้นที่สำหรับการที่จะดำเนินชีวิตของเขาได้ในท้องแม่ตลอด9เดือนน้ำคร่ำจึงเป็นตัวที่ให้น้ำหนักสูงมากรวมทั้งระบบของการที่น้ำข้างๆในร่างกายของคุณแม่เพราะว่าเมื่อเด็กโตขึ้นหัวเด็กร่างกายเด็กมดลูกเด็กที่เติบโตขึ้นนั้นก็จะไปแย่งพื้นที่ในท้องน้อยของแม่นะครับทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดจะไหลกลับจากเท้ากลับคืนเข้าสู่หัวใจของแม่เนี่ยลำบากขึ้นมากเลยน้ำจะมีน้ำคลั่งที่ข้อเท้าตามเท้าต่างๆเยอะนะครับน้ำหนักของน้ำเหล่านี้ที่ค้างๆอยู่ตามแขนตามขารวมทั้งน้ำหนักของน้ำคร่ำทำให้แม่ต้องแบกท้องนะครับ10กว่าโลแล้วน้องเต่าใครจะเชื่อนะครับท้องใหญ่ขึ้นมากเลยผู้หญิงคนหนึ่งตัวนิดเดียวนะครับก็ไม่ใหญ่โตอะไรครับจะร่างเด็กผู้หญิงนั้นเต่านะแต่ต้องแบกหนัก10กว่าโลที่ตรงกลางลำตัวเลยคือท้องจะไปไหนก็พาไปด้วยทุกวินาทีครับจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปฝากท้องคุณหมอนัดไปดูไปตรวจก็ต้องพาไปด้วยนะทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่แม่ต้องลำบากตั้งแต่แรกๆเลยยังไม่ได้คลอดตอนเนี้ยยังไม่เห็นหน้าลูกเลยแต่รู้ว่าลูกผู้ชายลูกผู้หญิงรู้แล้วแพทย์สมัยนี้ก็จะบอกเลยว่าลูกคุณอ่ะเป็นเด็กผู้ชายนะครับพ่อแม่ก็จะเตรียมตั้งชื่อให้ตั้งชื่อเล่นชื่อจริงทีเดียวสำหรับผมเองสัญญากันก่อนแต่งงานแล้วว่าคนที่ตั้งชื่อเล่นก็คือแม่เขาคนที่ตั้งชื่อจริงคือพ่อเขาเพราะผมรู้ว่าลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงก็เตรียมตั้งชื่อเลยครับพี่น้องสองคนตั้งชื่อไว้ให้เลยว่าคนนั้นคนนี้จะชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้เด็กผู้ชายชื่อนั้นชื่อนี้และเมื่อคลอดมาก็สวมชื่อนั้นเลยเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าพ่อตั้งชื่อจริงแม่ตั้งชื่อเล่นนะครับอันนี้ที่เราสัญญากันแต่ละคู่ครองนะอันนี้ก็ผ่านไปเมื่อแม่แบกน้ำหนักไปหาหมอแบกน้ำหนักไปตลาดบ้างไปเที่ยวห้างบ้างบางวันจะไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อขวดนมซื้อหมอนเล็กๆเตรียมไว้ซื้อถุงมือถุงเท้าให้ลูกเตรียมไว้ในบ้านรวมทั้งผ้าอ้อมด้วยนะครับผ้าอ้อมนี่เป็นผ้าสำคัญมากเลยนะท่านผู้ฟัง
5: ใช่เมื่อก่อนไม่มีแพมเพิร์สนะมีแต่ผ้าอ้อม
6: เยอะเลยนะครับ
5: เราต้องซักด้วยมือแล้วเครื่องซักผ้าก็ไม่มีเมื่อก่อน
6: ใช่ก่อนตาเครื่องผ้านั้นยังแพงมากเลยแล้วก็ติดตั้งลำบากมากบางบ้านไม่ได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้านะมันก็ติดตั้งลำบากมากก็ใช้วิธีซักมือที่ตาพูดแหละโดยยิ่งตาต่างอำเภอเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราก็ซักด้วยมือทั้งนั้นแหละครับ พ่ออ้อมเนี่ยจะทำด้วยผ้าพิเศษผ้าพิเศษที่เรียกว่าผ้าสาลูนะต้องรู้จักผ้าสาลูไหม

0: ทราบว่ามีเด็กช่วยงานน้องๆก็จะช่วยซักให้ถ้าไม่มีจริงๆพ่อนี่แหละครับซักผ้าอ้อมให้ลูกนะครับซึ่งผมเองมีประสบการณ์ซักผ้าอ้อมให้ลูกเนี่ยอย่างยิ่งเลยเพราะที่บ้านไม่มีเด็กร่วมช่วยงานไม่มีเด็กคนใช้นะครับอยู่เพียงแค่สองคนตายายนะครับก็จะดำเนินการซักตากขึ้นราวรีบแต่เท้าเลยนะครับแล้วก็รีบดูแลลูกๆว่าเรียบร้อยดีแข็งแรงดีก็ขับรถจากบ้านไปโรงพยาบาลไปทำงานสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตแม่ก่อนจะคลอดได้บุตรมาลำบากเหลือเกินนะช่วง 7-8 เดือนนะครับเหนื่อยมากแขนเข็นรวมทั้งจะต้องแบกน้ำหนักของลูกไปด้วยเสมอทุกที่และวันนั้นวันที่เด็กครบ9เดือนคือวันที่แม่จะลำบากมากที่สุดเลยครับวันดีคืนดีอยู่ดีๆมาแม่ก็บอกอุ๊ยลูกดิ้นวันนี้ดิ้นเยอะจังแล้วก็บ่นว่าเริ่มมีปวดท้องจิ๊บจิ๊บจับปั๊บแถวตรงนี้นะพี่ที่ท้องได้เลยเราก็เอามือคลำให้นะครับเพื่อปลอบใจเอาหูไปฟังนิดหน่อยครับก็เพื่อเอาใจภรรยาให้รู้สึกว่าเราตั้งเคียงเขานะอบอุ่นใจครับแต่เราเตรียมรถเตรียมกุญแจรถเตรียมอะไรพร้อมทุกอย่างรวมทั้งของใช้กระเป๋าน้อยหนึ่งที่ติดมือไปเตรียมตัวพาไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้ววะบนปวดท้องเมื่อไหร่ก็จะพาไปโรงพยาบาลเมื่อนั้นแหละครับโรงพยาบาลที่เราฝากท้องไว้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ด้วยที่นั่นนะครับนี่ก็สิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ถึงเวลานั้นจริงๆด้วยแม่บอกปวดท้องเยอะขึ้นไปโรงพยาบาลเธอพี่แล้วก็โอเคเลยปิดบ้านปิดช่องเรียบร้อยหมดนะครับสตาร์ทรถพาไปโรงพยาบาลแบบสบายๆพอรู้ว่าเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนั่นแหละกว่าจะมีปัญหาต้องคลอดจริงๆอาการปวดเป็นนำมาก่อนนะแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ยังปวดอยู่นะพาไปห้องคลอดก็ไปพบคุณหมอประจำที่อยู่เวรคืนนั้นนะครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาลก็หมอจะจัดการตรวจทุกอย่างนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กแข็งแรงดีฟังเสียงหัวใจของเด็กนะครับมอนิเตอร์เสียงสมัยนี้เขามีเครื่องที่ใช้มอนิเตอร์ติดที่ท้องแม่ก็จะยินเสียงดังขึ้นมาเมื่อการเปิดฟังจะรู้ว่าเด็กเต้นหัวใจเป็นปกติดีห้องคลอดก็จะใจเย็นๆรอให้มีการคลอดตามปกติแล้วมาถึงเวลาจริงการปวดจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นกระทั่งนี่คือพูดถึงแง่ที่ไปเป็นแพทย์ที่อยู่ห้องคลอดณคืนนั้นนะครับณวันทั้งคืนนั้นจะมีเตียงคลอดถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะมี 7-8 เตียงนะเตียงสำหรับรอคลอดแบ่งเป็นช่วงเป็นบล็อกไปแต่ถ้าโรงพยาบาลเล็กก็จะเหลือแค่1หรือ2เตียงที่แม่จะขึ้นขาหยั่งแล้วก็คลอดได้เป็นปกติมีแพทย์มีพยาบาลคอยช่วยในการทำคลอดคอยช่วยตัดสายสะดือให้คอยช่วยรอรับรกที่จะลอกตัวออกมาหลังคลอดแล้วให้รวมทั้งรอรับเด็กน้อยที่ออกจะมาร้องว้าสนั่นโรงพยาบาลเลยร้องดังมากแล้วก็จัดการส่งตัวให้กับคุณหมออีกคนที่มารับเด็กนะครับมีการผูกสายข้อมือนี่เขาจะใช้วิธีการผูกติดเลยนะติดตัวเด็กไปเลยเป็นผ้าเป็นสายผ้าน้อยๆเขียนชื่อคุณแม่ของเด็กติดที่ข้อมือไว้ถ้าจะมีน้องพยาบาลกับคุณหมอพาเด็กที่คลอดใหม่นะครับไปตรวจร่างกายดูอีกทีหนึ่งฟังเสียงหัวใจต่างๆทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็พาเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยก็คือท่านนั่นเองนะครับที่เป็นลูกของแม่เขาเนี่ยไปอาบน้ำล้างตัวจากน้ำคร่ำที่ติดอยู่ตามลำตัวต่างๆตามผมอาบน้ำเนี่ยครับเป็นศิลปะสำคัญมากเลยนะเพราะเด็กเป็นตัวน้อยเดียวนะครับ
1: ใช
0: ่สองเนี่ยน้อยเดียวครับทุกอย่างยังนุ่มนวลละเมียดละมายไปหมดเลยนะครับผมก็มีข้าวของน้ำคร่ำของแม่นะครับที่ติดอยู่เยอะแยะเลยสะดือก็พอมีการตัดแข้งเมื่อไม่นานนี้เองแล้วก็ผูกไปด้วยเชือกผูกสายสะดือซึ่งเป็นเชือกที่ยึดแน่นเลยปมของเชือกชนิดที่ทำจากวัสดุชนิดนี้เนี่ยไม่มีการคลายผูกปมจนแน่นเป๊ะเลยสายสะดือก็จะติดอยู่ที่ตัวเด็กห่างจากสะดือประมาณสักครึ่งนิ้วบ้างนิ้วหนึ่งบ้างแล้วแต่คุณหมอจะตัดการตัดให้นะครับ

0: น้ำเสร็จปั๊บก็จะพาเด็กมาไว้ในตู้ที่รองรับเด็กทารกนะครับซึ่งเป็นเด็กติดตู้ที่ขนาดพอเหมาะพอดีกับตัวเองที่คุณแม่คุณพ่อก็จะเห็นเวลาไปเยี่ยมลูกมองผ่านตู้กระจกมองผ่านกระจกที่ห้องคลอดนะครับเข้าไปก็จะเห็นเด็กๆนอนเรียงกันหลายท่อนหลายหนูเลยหนูน้อยแต่ละคนแต่ละคนตัวพอๆกันนะครับออกสีชมพูชมพูนะครับน่ารักจับแขนกันจับขากันล็อกกันแดกไปตามเรื่องตามราวอยู่ในคลิปเขาเรียกตู้เทปเด็กว่าเป็นคลิปอันนี้ไม่ใช่ตู้ที่ให้ออกซิเจนนะท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับว่าท่านจะต้องถูกดูแลเป็นกระบวนการตามขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้นะครับมีการผูกข้อมือให้เป็นซื่อติดไปด้วยเขียนด้วยชื่อของแม่คุณเองเพื่อรู้ว่าอันนี้ลูกของคุณอะไรนะครับก็จะเขียนไว้ให้ชัดเจนก็ทั้งหมดทั้งแหล่นี่จะถูกเราพาไปให้แม่ได้ชื่นชมแม่หลังจากคลอดแล้วก็จะยังเพลียอยู่เลยนะเพราะว่าช่วงคลอดเนี่ยครับเป็นช่วงที่ทรมานทรกรรมที่สุดเลยผมเนี่ยได้เห็นกับหลายๆเยอะมากมายนะได้ยินเสียงร้องของแม่บางคนกับแม่บางคนนั้นไม่เหมือนกันด้วยนะครับการอดทนต่างๆก็จะไม่เท่าเทียมกันแต่ละการคลอดนั้นไม่เคยเหมือนกับสักท้องเลยในคนไข้แต่ละคนเพราะมีมาตรการมาไม่เหมือนกันคุณหมอที่อยู่ห้องคลอดนั้นหน้าที่คือต้องช่วยดูแลว่าเด็กอยู่ในท่าที่พร้อมคลอดตามปกติหรือเปล่าเมื่อมีการบีบตัวของลำมดลูกก็คือแม่จะรู้สึกปวดท้องคลอดนะครับเด็กก็จะอยู่ในน้ำคร่ำในสุน้ำคร่ำครับหมอก็จะหน้าที่คือต้องตรวจภายในเข้าไปดูซิว่าเด็กอยู่ในท่าที่เป็นท่าปกติของการคลอดได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดรวมทั้งหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติหรือเปล่าเพราะหัวใจมันบอกถึงการที่เด็กจะขาดออกซิเจนมีสายสะดือพันคอหรือเปล่าขาดออกซิเจนหรือเปล่าซึ่งใดๆก็ตามแต่ที่เป็นปัญหารุนแรงกับเด็กตัวเด็กเองนะครับชิปจอนเหล่านี้ถึงหมอถึงตรวจเสมอตรวจเป็นช่วงๆแล้วมีน้องๆพยาบาลในห้องคลอดคอยช่วยเหลือดูแลคนไข้หนึ่งคนก็ต้องมีคนพยาบาลโดยที่ดูแลประจำหมอก็จะเดินขึ้นไปห้องคลอดมีเตียง7มีคลอด8เตียงก็เดินดูวนให้ครบ8เตียงทุกอย่างนะครับทุกอย่างให้แม่ทุกคนปกติดีทุกอย่างและถึงเวลานั้นจริงขึ้นมาน้ำคร่ำก็จะถูกเจาะจิ๊ดแม่ขึ้นขาหยั่งเจาะน้ำคร่ำนะครับเพื่อให้เด็กเร่งการคลอดได้แล้วก็รู้แล้วว่ามดลูกเริ่มเปิดละปากมดลูกเปิดขึ้นขยายตัวขึ้นนะครับ3เซนพยาบาลก็จะรายงาน3เซนแล้วค่ะอาจารย์ไปแล้วครับไปตรวจจริงๆอย่างการด้วยมือเราเองแล้วคราวนี้นะครับก็ดูว่าเด็กปกติหรือเปล่าฟังเสียงหัวใจที่จะเป็นยังไงบ้างคุณแม่สภาพทั่วไปดีแน่นะความดันของแม่ดีเรียบร้อยทุกอย่างปกติทุกอย่างก็จะเข้าสู่การคลอดที่เป็นคลอดปกติแต่คุณแม่ปวดนะปวดอึดอัดตลอดเวลาประสบการณ์ที่มดลูกบีบตัวเพื่อเร่งให้เด็กเคลื่อนตัวลงมาต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนใกล้ปากช่องปากมดลูกนะครับมดลูกก็จะขยายตัวขึ้นศีรษะเด็ก10เซน9เซน10เซนนะครับจะลงมาเรื่อยๆดิ่งลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาขยายปากมดลูกของแม่ให้ขยายเปิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนช่องของปากมดลูกของแม่นั้นใหญ่เท่ากับศีรษะเด็กเด็กก็จะค่อยๆรอดออกมานะครับแล้วก็คลอดไหล่พอคลอดศีรษะออกมาแล้วเด็กก็จะคลอดไหล่ทีละข้างไหล่ซ้ายมั่งไหล่ขวามั่งนำมาก่อนแล้วไหล่ข้างก็คลอดตามออกมาเท่านั้นแหละครับทั้งลำตัวก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆแล้วก็โผล่พ้นให้เห็นได้เลยว่ามีผมแฟมๆออกมาแล้วนะครับหมอผู้ดูแลก็จะจัดการตอนนี้เองครับเป็นตอนคลอดที่พูดจากประสบการณ์ของการเป็นแพทย์หมายถึงคลอดปกติจะนำมาก่อนด้วยเส้นผมเด็กเห็นด้วยตาเปล่าจากภายนอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รับเด็กไม่ให้บอกมาแรงเกินไปไปที่แม่บางคนเบ่งอืดหนักเลยครับถึงช่วงระยะนี้ครับบรรยากาศห้องคลอดเกิดเสียงเชียร์ของพยาบาลครับน้องๆพยาบาลอยู่ห้องคลอด5 6คน7 8คนก็จะช่วยส่งเสียงเชียร์เตียงแม่ที่เตียงที่เข้าสู่ยะการคลอดระยะท้ายแล้วนะครับมีการเบ่งและเชียร์อืดอ้าแล้วก็แล้วแต่จะ

0: ส่งเสียงกระจายกันไปคุณหมอก็นั่งดูนั่งดูนักเชียร์แม่ก็เบ่งเหงื่อแตกเหงื่อเป็นเม็ดๆเลยครับเสร็จแล้วสุดท้ายเหนื่อยสุดๆเจ็บสุดๆจังหวะนี้นะครับจังหวะที่ผมเล่าให้ลูกๆที่ฟังรายการลุงหมออยู่นะครับได้เห็นเลยครับว่ามันเจ็บปวดมากๆเลยแม่บางคนมาคลอดเสร็จแล้วบอกว่าไม่เคยเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยเจ็บปวดคลอดบุตรเนี่ยแรงที่สุดที่หนูเคยเจอเลยค่ะอาจารย์ว่าไงล่ะบอกว่าปวดที่สุดเท่าที่เคยเจอแต่ก่อนหนูว่าถอนฟันปวดฟันเนี่ยเจ็บที่สุดแล
1: ้
0: วแต่มันสู้คลอดลูกไม่ได้เจ็บที่สุดในโลกแต่พอคลอดเสร็จทุกอย่างอันตรธานหายไปช่วงวินาทีนั้นเลยเมื่อเด็กคลอดตัวออกมาทั้งหมดนะครับคลอดศีรษะคลอดไหล่คลอดลำตัวเสร็จทุกอย่างจะหายเจ็บลงทันทีที่เจ็บที่ปวดนี่ครับมันเกิดจากการที่มดลูกของแม่นะท่านผู้ฟังซึ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นบีบตัวเองบีบจากยอดมดลูกยอดตรงปลายที่อยู่ข้างบนใกล้ๆสะดือข้างบนไปนั่นนะบีบให้เด็กบีบทางเดียวให้เด็กมีการเคลื่อนตัวลงทางปากมดลูกแล้วจะออกจากช่องคลอดของแม่ได้นะครับมีการช่วยเร่งพยาบาลก็ช่วยเชียร์แรงเบ่งจากแม่ที่เบ่งแต่ละครั้งนั้นจะช่วยทำให้เร่งการบีบตัวของมดลูกเด็กก็จะเคลื่อนที่ลงมาเรื่อยๆที่สุดเด็กก็จะช่วยขยายปากมดลูกของแม่ให้ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งตัวเขาสามารถจะคลอดผ่านมาได้เด็กหนัก3กิโลครึ่ง3กิโลกว่าๆคลอดผ่านช่องคลอดของแม่ออกมาได้แล้วก็ผ่านพ้นตัวเด็กมีอีกตอนนี้ครับที่ตอนสมัยใหม่นี่ครับหมอทุกคนก็จะตัดช่วยเพื่อไม่ให้มีการฉีกขาดของปากมดลูกของช่องคลอดแม่นะเมื่อเด็กโผล่มาถึงระดับ1ศีรษะเริ่มโผล่แผ่นๆเราก็จะใช้วิธีการตัดที่ขอบเนื้อที่ช่องคลอดปากช่องคลอดของแม่เนี่ยครับเพื่อขยายให้เพื่อให้รอยฉีกขาดนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขาดเป็นแนวที่ชัดเจนและหลังคลอดเสร็จปุ๊บเมื่อหมอเด็กนำเด็กไปอาบน้ำคุณหมอคลอดคุณหมอสูจะช่วยเย็บแผลที่ตัดไว้ให้เป็นแผลที่เจตนาทำให้เกิดขึ้นเพื่อจะขอบมันจะได้เรียบไม่กระจุยกระจายมากเกินไปไม่ชอกช้ำมากเกินไปและแผลเหล่านี้จะหายได้เร็วขึ้นมากๆเลยการตัดเปอร์ดิเนียมจะเป็นเรื่องตรงนี้ว่าเปอร์ดิเนียมนะครับการตัดปากช่องคลอดให้เป็นจุดที่เป็นศิลปะสำคัญมากๆในการที่จะเทคแคร์และเย็บคืนกลับอย่างแนบเนียนทุกอย่างเป็นชั้นไปนะครับชั้นกล้ามเนื้อชั้นผิวหนังต่างเย็บเป็นชั้นเพื่อคืนกลับสภาพไปเป็นปกติได้เนี่ยคุณแม่จะไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มันเจ็บเรื่องการเบ่งลูกออกมามากข
1: ึ้
0: นการเจ็บปวดเหล่านี้ทุกอย่างมันไม่มีใครมาเทียบเทียมอีกแล้วนะครับทั้งหมดทั้งแลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแม่ลูกๆหลานๆที่ฟังคุณหมออยู่คุณนายเห็นภาพนะครับว่าแม่คุณลำบากลำบนตั้งแต่วินาทีแรกก่อนที่คุณจะออกมาเป็นตัวร้องแว่แม่เจ็บปวดนักหนาบางคนเจ็บปวดขนาดนี้ครับชั่วโมงสองชั่วโมงทีเดียวนะจะบอกซะก่อนแต่บางคนจะคลอดท้องหลังๆท้องสองท้องสามเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าทุกอย่างร่างกายของแม่เนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับธรรมชาติในการคลอดได้เก่งมากอยู่แล้วนะครับจะเห็นมีประสบการณ์จากท้องแรกฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดท้องแรกจะไม่ว่าจะเป็นท้องที่ยืดเยื้อนะครับเจ็บปวดมากมายระหว่างนี้เองคุณหมอผู้ทำคลอดนะครับจะคอยเฝ้าดูระหว่างอาการที่จะเกิดจากการแทรกซ้อนซึ่งเป็นอุปสรรคในการคลอดทั้งหลายแหล่นะครับเช่นอยู่ในท่าที่ไม่เหมือนไม่เป็นปกติคือไม่เอาหัวนำลงมาเด็กเจอท่าของขวางนะครับลกเกาะต่ำที่ประจอนเด็กเต้นเร็วขึ้นซึ่งเป็นลักษณะจะบอกว่าลูกคนนี้กำลังลำบากละเพราะที่ประจอนก็เร่งมากขึ้นนะครับปกติถ้าอยู่ในท้องแม่เนี่ยประจอนลูกเต้น200กว่าครั้งนะก่อนคลอดเต้นเร็วมากเลยนะครับก็พอคลอดมาแล้วค่อยๆชีพจรลดลงถึงเป็นโตผู้ใหญ่แล้วพวกเราเหลือ75 72 75ได้นะครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือถ้าชีพจรเป็นตัวสำคัญมากในการที่จะมอนิเตอร์เด็กว่าเป็นปกติหรือเปล่าแต่ใดก็ตามแต่ที่มีอุปสรรคในการคลอดของเด็กหน้าที่ของแพทย์ผู้ ทำคลอดในห้องคลอดคนนี้ก็คือเอาเด็กออกเพื่อเซฟชีวิตเด็กไม่ให้อยู่ในภาวะที่ลำบากลำบนกันมีปัญหามากมายข้อ2คือเซฟชีวิตแม่ด้วยนะครับโดยการผ่าตัดเอาลูกออกทางหน้าท้องภาษาแพทย์เราเรียกว่าซีเซเรียนเซคชั่นผมพูดเมื่อวานนี้แล้วนะครับชื่อนี้เป็นชื่อที่คลาสสิกมากๆเลยไม่เคยเปลี่ยนชื่อวิธีการผ่าตัดเทคนิคการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องนะครับซึ่งปัจจุบันนี้แผลที่หน้าท้องมักจะเป็นแผลตามนอนนะครับเรียกว่าเป็นบิกินี่อินซิชั่นนะครับเป็นการผ่าตัดแบบที่เมื่อคลอดบุตรเสร็จปั๊บถ้าคุณหายเรียบร้อยคุณต้องการจะเที่ยวทะเลคุณก็สามารถใส่ชุดบิกินี่ลงทะเลได้โดยที่ไม่มีแผลเป็นที่โชว์มามากมายนักเพราะแนวผ่าตัดมันอยู่ตามแนวของขอบบิกินี่ที่คุณใช้ใส่อันนี้ก็สิ่งที่เป็นเหตุผลแล้วก็ตั้งชื่อรอยผ่าตัดแบบตามนอนเนี่ยครับว่าบิกินี่อินซิชั่นรอยผ่าตัดชนิดเป็นแบบบิกินี่นะครับอันนี้ก็ตัวที่สำคัญมากการผ่าตัดลูกออกนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดซึ่งมีกระบวนการต่างๆชัดเจนนะครับซีเซเรียนเซ็กชันจึงเป็นกระบวนการที่หมอทุกคนเนี่ยครับจะมีประสบการณ์ในการผ่าตัดเอาลูกคลอดออกมาเมื่อมีเหตุอันเป็นปัญหาทำให้มีปัญหามากแต่เมื่อสมัยนี้คุณแม่เนี่ยนักถือเลิกถือยามว่ะน้องเต่าว่าจริงไหม
1: จริง
0: ไปดูเลิก
1: ที่กำหนดเลยนะอาจารย์กำหนดเกิดวันศุกร์สมมตินะเวลา 9:09 น. 1:02:04
0: นะครับเรามีผ่าตัดไปได้ยังต้องไปยืนรอ 2-3 นาทีเลยเร็วกว่าเวลาที่กำหนดเขาบอกว่า 9:09 นาทีตอนนี้เป็น 9:07 นาทียังไม่ถึงเวลาหมอก็ต้องรออีกสัก2นาทีถึงจะเรามีผ่านมดลูกเข้าไปนะครับเห็นมดลูกชัดเจนแล้วนะเห็นตัวเด็กอยู่ภายในมดลูกแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่ายังไม่ผ่านไปพอถึงเวลาใกล้ๆจริงๆก็ผ่านมดลูกเห็นตัวเด็กก็เด็กมีความทะนุถนอมออกมาจากมดลูกแม่และตัดสายสะดือให้ตอน 9:09 นาทีก็ทำกันอย่างนี้จริงๆในสมัยนี้นะครับผมก็ไม่มีประสบการณ์ทำแบบนี้ครับเพราะสมัยที่ผมยังหนุ่มอยู่ผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเพื่อช่วยชีวิตทั้งเด็กและแม่ให้ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นหลายๆสิบชนิดที่เป็นเหตุการเกิดปัญหาการคลอดนะครับซึ่งรอให้คลอดปกติไม่ได้ถ้ารอไปจะมีปัญหากับเด็กและคุณแม่ของเขาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ทั้งหมดถ้าชั่วโมงนั้นๆหรือ2ชั่วโมงนั้นๆมันอุดมไปด้วยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับตัวแม่อุดมด้วยความเชี่ยวชาญของคุณหมอในการที่จะช่วยทำผ่าตัดให้หรือช่วยทำคลอดให้เป็นปกติอุดมไปด้วยความช่วยเหลือจากน้องๆพยาบาลในห้องคลอดที่คอยช่วยเหลือดูแลคุณแม่ให้เป็นที่ปลอดภัยและอุดมไปด้วยความยุ่งยากของคุณหมอเด็กที่มารับเด็กในห้องคลอดเพื่อไปดูแลว่าเด็กแข็งแรงดีปกติดีหน้าถ้าพันข้อมือเย็บข้อมือเขาใช้วิธีเย็บนะเย็บติดเลยไม่ให้มันหลุดได้สายข้อมือที่เขียนชื่อของคุณแม่หนูติดข้อมืออยู่แล้วก็ไปใส่ไว้ในคลิปในห้องเด็กอ่อนเพื่อให้คุณแม่ได้เชยชมพ่อได้เชยชมต่อไปนะครับ
1: อาจารย์เมื่อก่อนอะคลอดธรรมชาตินะหลังๆมีผ่าคลอดอาจารย์ความแตกต่างทั้งผ่าคลอดกับผ่าคลอดไม่เท่าไหร่ยังไม่เสร็จแต่ถ้าคลอดธรรมชาติเนี่ยหนูได้ยินเพื่อนหนูได้ยินคนที่เล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันเจ็บปวดยิ่งกว่าชีวิตจะหาไม่นะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าเรื่องการคลอดนะครับมันเป็นธรรมชาติอ่ะผมเองกับภรรยาเนี่ยตกลงกันว่าเราจะให้ภรรยาคลอดบุตรกับธรรมชาติทั้งสองคนเลยนะครับถ้าตรวจแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆลูกผมจะสุขคลอดธรรมชาติแม่จะรู้สึกถึงดีว่าธรรมชาติการคลอดมันเป็นยังไงความซาบซึ้งเหล่านี้เองมันจะประทับใจนะครับแล้วก็เด็กก็จะคลอดมาเป็นปกติเติบโตได้เร็วแม่ก็ไม่ต้องลำบากในการมีแผลที่หน้าท้องจะฟื้นตัวเร็วมากมากเลยครับแม่จะเลี้ยงลูกได้อย่างดีตั้งแต่เดือนแรกเลยเพราะไม่มีแผลที่หน้าท้องการผ่าตัดเอาเด็กออกตามสมัยนิยมผมขออนุญาตที่ไม่ให้ความเห็นนะผมไม่ทำไม่เลือกทำวิธีนี้ทั้งจริงๆแล้วก็ถ้าต้องการทำก็ไม่ลำบากอะไรนะครับพูดคุยกับหมอรุ่นพี่ที่เป็นคนที่เป็นห้องคลอดที่คลอดให้ก็ไม่ยากอะไรแต่ว่า คงไม่มีใครทำแบบนี้หรอกครับพวกหมอด้วยกัน

0: เองจะไม่มีใครเลือกวิธีนี้สักวิธีหนึ่งเลยวิธีการผ่าตัดเอาลูกออกให้เด็กคลอดตามธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คลอดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันจนเติบใหญ่ถึงจะมีครอบครัวอายุแก่ขนาดไหนก็ยังเป็นเด็กในสายตาแม่นั่นแหละวันนี้ต่อถามคุณผู้ฟังอาจารย์ถามว่าเมนูที่คุณผู้ฟังได้ทานตอนเป็นเด็กแล้วทานทีไรคิดถึงแม่คือเมนูอะไรก็ให้ผู้ฟังแชร์ความคิดเห็นมาของหนูเนี่ยมันจะเป็นแกงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้มยำไก่บ้านใส่ยอดมะขามอาจารย
0: ์
1: คือกินที่ไรรู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยมากนะโดยฝีมือแม่นี่แหละหลังๆแม่ไม่ค่อยทำเพราะเราทำให้แม่กินมากกว่า อะไรเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟัง
0: สมควรครับเพราะว่าคุณแม่อายุมากขึ้นแล้วลูกสาวรู้จักการครัวที่ดีแบบต้องเต่าเนี่ยนะครับเป็นแม่ครัวที่แข็งแรงมากก็คุณไทยแม่รับประทานได้นะโดยใช้รสชาติเดิมคืนกลับไปให้คุณแม่
1: ใช่นะคะ
0: ผมมีโอกาสได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การอยู่ในห้องคลอดที่มีประสบการณ์จริงๆจากการเป็นหมอในห้องคลอดนะครับได้คลอดเด็กด้วยมือเองเยอะนะครับรวมทั้งผ่าตัดเอาเด็กออกก็มากตอนที่เป็นหมอจบแล้วนะครับเมื่อเป็นอยู่ที่ไปประจำที่ต่างจังหวัดผมไปอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์มันยาวเกือบ300กิโลเมตรจังหวัดนี้ครับเป็นด้านขวาของเมืองไทยเริ่มตั้งแต่หัวหินตับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบางสะพานน้อยเป็นอำเภอสุดท้ายแล้วก็ต่อด้วยจังหวัดชุมพรเลยเชื่อมต่อกันครับตรงนั้นเองครับเป็นจุดที่ภาษาเริ่มเปลี่ยนไปคนไทยเริ่มใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางใต้มากขึ้นที่บางสะพานน้อยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะคะพักกันก่อนนะคะอาจารย
0: ์ไปกลับมาใหม่ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 爽出令破见杀破。
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: คุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะ
3: ในเรื่องของวันแม่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความรักต่อคุณแม่ของเราเองนะครับทุกคนในโลกนี้มีแม่คนหนึ่งก็มีแม่หนึ่งคนของตัวเองไว้คอยรักรักสุดหัวใจถ้าเกิดรู้ว่าแม่เขารักเราสุดหัวใจเหมือนกันคู่นี้จึงเป็นคู่ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แม่หนึ่งคนกับลูกของเขากี่คนก็ตามแต่แต่ละคนแต่ละคนของลูกนั้นแม่จะรักเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กันเพื่อจะรักกันแม่กับลูกเนี่ยครับขอยืนยันเลยมันมาในสายเลือดที่พูดว่าโอ้โหรักกันในสายเลือดเนี่ยครับตัวอย่างชัดเจนกับแม่กับลูกครับทุกจังหวัดทุกประเทศทุกทวีปทั่วโลกนี้จะมีแม่กับลูกครับที่รักกันสุดๆไม่มีอะไรมาขวางกันจะจบลงเมื่อหมดวาระของชีวิตต้องจากกันเท่านั้นเองเมื่อแม่ท้อง9เดือนเราพูดมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางนี้ก็คลอดออกมาเป็นลูกร้องแหวะนะครับลูกก็เจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาช่วงเล็กๆเมื่อคลอดใหม่ๆเด็กจะเป็นทารกอยู่ครับตัวน้อยเดียวครับ3กิโลกว่าเด็กไทยเนี่ยนะ 3.2 กิโลเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปซึ่งผมคิดว่าเด็กวัยตัวขนาดเนี้ยอุ้มยังอยู่ไม่พ้นอุ้งมือเราเลยนะแต่เขาเนี่ยจะต้องเติบโตต่อไปโดยจะมีอาหารการกินที่ดีมีการจัดการเรื่องการขับถ่ายที่ดีรวมทั้งระบบต่างๆในร่างกายก็ต้องดีมาด้วยตั้งแต่คลอดออกมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาด้วยซึ่งเรามักจะเรียกเป็นโรคกรรมพันธุ์ส่วนคุณแม่ก็เหมือนกันครับพอตั้งท้องได้9เดือนภายในร่างกายคุณแม่ท่านฟังครับก็จะปรับตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายตัวเลยนะฮอร์โมนชุดแรกกลุ่มแรกพูดรวมไปเลยว่าเป็นฮอร์โมนในการตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่นะครับในที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยครับแม่จะมีฮอร์โมนในร่างกายเพื่อเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อมาเสริมให้มีการตั้งครรภ์ได้สมบูรณ์แบบเสริมให้มีการจัดการกับลูกในท้องอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทั้งเด็กและแม่จึงเจริญเติบโตไปด้วยกันในช่วง9เดือนนั้นโดยมีฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการคลอดซึ่งฮอร์โมนชุดนี้ครับมีหลายตัวนะครับท่านฟังขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะมีหลายตัวเต็มทีแล้วชื่อเราก็ไม่ได้คุ้นชินมากนักมาบวกกับฮอร์โมนเพศหญิงของแม่อีกชุดหนึ่งที่มีอยู่แล้วประจำตัวคุณแม่เขาสองชุดนี่แหละครับท่านผู้ฟังเห็นภาพไหมครับว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยคุณแต่ตัวคุณแม่เองมีมาตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาวเต็มที่แล้วนะครับถ้ารวมทั้งฮอร์โมนในการคลอดซึ่งเป็นฮอร์โมนชุดใหม่เลยอีกกลุ่มหนึ่งเลยหลายตัวเลยครับมาช่วยเสริมให้ทั้งมดลูกทั้งรังไข่ทั้งถุงน้ำค้ำต่างๆรวมทั้งไส้สะดือต่างๆรวมทั้งเด็กในท้องแม่ถูกปกป้องคุ้มครองจากตัวแม่คนเดียวเนี่ยนะครับปกป้องลูกแม้ขั้นการติดเชื้อต่างๆก็แม่ก็คอยปกป้องกันไว้กักไว้ไม่ให้มันผ่านจากตัวแม่ไปสู่ตัวลูกถึงแม้ตัวแม่จะเป็นไข้ปวดหัวต่างๆก็ตามแต่ว่าเชื้อเหล่านั้นจะไม่มีทางผ่านไปถึงลูกได้เลยลูกในท้องยังคนปลอดภัยเพราะแม่สร้างกำแพงขวางกั้นไว้ครับคอยกลั่นคอยกรองดังยกเว้นบางตัวเท่านั้นที่มันมีฤทธิ์เดชสูงนะครับที่จะมัดสามารถผ่านมดลูกของแม่เขาได้เช่นหัดเยอรมันเชื้อไวรัสตัวนี้สำคัญมากนะครับซึ่งเราก็มักจะฉีดวัคซีนให้คุณแม่ก่อนจะมีการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราไม่พูดถึงครับระบบฮอร์โมนสองระบบนี้และระบบฮอร์โมนในการตั้งครรภ์นี้เองครับไปช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมในเต้านมของแม่นะครับเต้านึงมี12ต่อมซ้ายขวาค่าเฉลี่ยนะบางคนก็น้อยกว่านี้นิดนึงบางคนมากกว่านี้หน่อย12ต่อมน้ำนมนี่ครับเป็นต่อมน้ำนมที่คอยสร้างน้ำนมเตรียมไว้เลยหลังคลอดพัวต่อมน้ำนมเราที่จะเริ่มเปิดฉากการทำงานเลยครับผลิตน้ำนมกลั่นจากเลือดของแม่ออกมาเป็นน้ำนมน้ำนมเหล่านี้ครับจะเตรียมไว้ให้กับลูกของเขาคนนี้คนที่คลอดนี้แหละคนนี้แหละเอาไว้คอยสร้างเสริม เลี้ยงดูให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาได้โดยที่น้ำนมของแม่นี้ครับกินอย่างเดียวเด็กเติบโตมาจนถึงอายุ6เดือน7เดือน8เดือนช่วงระยะนี้ครับเด็กไม่ต้องกินอื่นๆเลยที่ความจริงแล้วคนไทยเราเลี้ยงลูกด้วยกล้วยนะน้ำส้มต้มข้าวข้าวกล้วยเนี่ยเราควรต้องคือสูตรตอนที่เดินแพทย์นะครับเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเพราะคนไทยสมัยก่อนนี้เขาก็ไม่มีเวลามาให้นมลูกเต็มที่เท่าไหร่หรอกต้องออกเป็นพืชไปไล่ไร่ไร่นานะครับก็จะมีการเลี้ยงกันที่บ้านด้วยก็เติมนมเติมกล้วยให้เติมให้อยู่ท้องแต่ในความเป็นจริงพอศึกษาทางการแพทย์ขึ้นมาจริงๆน้ำนมแม่ที่กลั่นจากเลือดแม่เนี่ยครับซากจากต่อน้ำนมในเต้านมเนี่ยครับมันพอเพียงกับการที่เลี้ยงลูกไปได้หรืออายุ6เดือนแรกเลยถึงค่าเฉลี่ยถึงมาเชียร์ให้คนไทยทุกคนเลยครับหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นมจากเต้าตัวเองครับ6เดือนแรกเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยมากกว่านี้ไม่ว่ากันนะครับท่านท่านนานกว่านี้ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่6เดือนเพราะนมหยดแรกๆที่ออกจากเต้าแม่นี่ครับมันกันเอาเฉพาะเลยภูมิคุ้มกันในตัวแม่ทุกชนิดที่มีอยู่ในตัวแม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคไหนๆก็ตามแต่น่าจะกันออกมาไว้ในนมหยดแรกนมหยดแรกที่ออกมาในวันแรกมันหมายถึงวันที่1ที่2หลังคลอดนะครับ1 2 3 4แล้วจากนั้นก็ค่อยๆจางลงไปเราเรียกว่าเป็นน้ำนมที่ช่วยกระดุมชีวิตของลูกภาษาแพทย์เขาตั้งชื่อว่าเป็นชื่อโคโลสตัมนะครับโคโลสตัมเนี่ยเป็นน้ำนมจุดแรกๆที่กลั่นจากตัวแม่มันจะมีภูมิคุ้มกันสูงมากผสมอยู่เป็นภูมิคุ้มกันที่เท่าเทียมกับตัวแม่เขาเลยแต่แม่มีภูมิแล้วก็ตามแต่จะมีด้วยแล้วส่งน้ำนมเนี่ยเข้าสู่ปากลูกให้ลูกดื่มกินนะครับดื่มกินจริงไม่ใช่เฉพาะแต่น้ำนมอย่างเดียวที่มีคุณค่าทางอาหารแต่กับบวกกับพวกภูมิคุ้มกันเหล่านี้ด้วยต้องตาคงเห็นภาพนะครับว่าแม่เนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมเลยปกป้องคุ้มครองลูกตัวเองจะเห็นไหมครับว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองเนี่ยครับลูกของเขาจะแข็งแรงไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะมันก็แข็งแรงเท่ากับตัวแม่แต่ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ครับจะอยู่ในตัวเด็กได้ไม่เกิน1ปีแรกเขาจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงภูมิคุ้มกันที่แม่ส่งให้ทางน้ำนมหยดแรกๆนั้นจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงจึงได้เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ระบบการแพทย์เมืองไทยที่สมบูรณ์แบบมากเรื่องการดูแลเหล่านี้นะครับขอให้พ่อแม่พาลูกไปที่คลินิกที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าคลินิกเด็กดีเวลเบบี้คลินิกเด็กที่คลอดใหม่ๆยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาโรงพยาบาลเนี่ยครับมาแผนกแยกเลยครับอย่างนี้ไม่ปะปนกับคนอื่นให้เด็กเนี้ยไม่ต้องสัมผัสกับการติดเชื้อต่างๆจากคนอื่นที่โรงพยาบาลแยกทิศทางย่องทางแยกทางเดินเข้าไปเลยครับไปที่คลินิกนี้คุณหมอจะตรวจร่างกายเด็กก็ดูว่าพัฒนาการของเขาจะที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นไปตามปกติหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ขัดข้องหรือเปล่าในการพัฒนาการเติบโตขึ้นมา2เดือน4เดือน6เดือนนะครับก่อนตัดไปเมื่อตรวจเสร็จแล้วคุณหมอจะสั่งให้ฉีดวัคซีนใครมีลูกก็คงคุ้นชินนะครับในเมืองไทยเด็กที่เกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลที่ตัวคลอดนั่นแหละครับเวลเบบี้คลินิกมีคุณหมอคอยตรวจสอบให้ลูกเราความแข็งแรงเขาเติบโตแล้วก็ฉีดวัคซีนครบทุกอย่างปัจจุบันนี้เป็น10ตัวเลยนะรวมๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังวัคซีนเหล่านี้ฉีดไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ไปชดเชยภูมิคุ้มกันจากตัวแม่ที่ค่อยๆจางลงจางลงจางลงเดที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยภูมิจากแม่ที่ส่งให้ทางปากน้ำนมหยดแรกนั้นโครสตัมนั้นค่อยๆจางผลทางด้านของภูมิกันลงแม่จึงสร้างภูมิกันให้ลูกได้แค่ขนาดนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กอ่อนแอที่สุดแล้วนะครับ8 9เดือนแรกตอนที่เป็นทารกจากนั้นหมอก็บิ้วภูมิเพิ่มให้โดยใช้วัคซีนฉีดเข้ามาเลยฉีดให้ตัวเด็กเลยเด็กได้สร้างภูมิกันได้เด็กไทยจึงแข็งแรงครับไม่ได้เจ็บได้ป่วยง่ายๆเหมือนกับที่อื่นๆเขาเพราะเราทำกระบวนการเหล่านี้สมบูรณ์แบบเด็กคลอดปั๊บจะมีสมุดประจำตัวของเด็กเลยเด็กชายคนนี้มีสมุด1เล่มเลย คอยบันทึกว่าได้ฉีดวัคซีนต่างๆครบตามกำหนดเมื่อไหร่วันไหนและครบจริงหรือเปล่านะครับถ้าขาดตรงไหนก็จะเติมให้สมบูรณ์แบบให้ได้เพราะเราถือว่าภูมิคุ้มกันของโลกเนี่ยครับมีความสำคัญกับชีวิตคนโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทารกยังอ่อนแออยู่ลูกก็แสนรู้นะจะบอกซะก่อนธรรมชาติบอกว่าปกติแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยครับเป็นระบบของภูมิที่เป็นปีศาจเป็นโครโมโซมเป็นทักษะเฉพาะของตัวเองนะครับกินเข้าทางกระเพาะไม่ได้หรอกครับเราจึงไม่เคยให้วัคซีนบางชนิดที่เข้าทางปากยกเว้นบางตัวเช่นโปลิโอสมัยก่อนนู้นเราใช้หยดเข้าปากนะครับเพราะว่าเชื้อเหล่านี้มันเป็นเชื้อที่พิเศษแต่ส่วนใหญ่แล้วกินเข้าปากน้ำย่อยในกระเพาะของเด็กเนี่ยจะย่อยภูมิของแม่หมดตามทั่วไปแต่เด็กคลอดใหม่ทารกปีแรกนะครับน้ำย่อยเด็กคนในกระเพาะเนี่ยจะไม่ย่อยภูมิของกันของแม่นะโทรศัพท์ที่แม่ให้ไปเพื่อสร้างภูมิให้ลูกเนี่ยจะไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยของกระเพาะมันเป็นโปรตีนเหมือนกันครับไม่ถูกย่อยลูกจะถนอมไว้กันท่าไว้ให้น้ำย่อยไม่ไปยุ่งกับภูมิของแม่นี่คือสิ่งที่ทั้งเด็กและทั้งแม่สร้างมาเพื่อจอยกันจอยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับลูกตัวนี้เด็กทารกคนนี้ให้แข็งแรงที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าท่านฟังควรรับรู้ไว้นะครับที่เราเชียร์ให้คุณแม่ให้นมบุตรอย่างน้อยๆ6เดือนแรกเนี่ยก็เพื่อให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันเหล่านี้เต็มที่ด้วยจากนั้นพอ6เดือนไปแล้วหมอฉีดวัคซีนได้ครบ3เข็ม2เดือน4เดือน6เดือนชุดแรกเลยวัคซีนต่างเหล่านี้ครับร่างกายเด็กก็จะสร้างภูมิขึ้นมาพอดีก็พอดีที่ภูมิจากแม่ลดลงภูมิจากหมอที่ฉีดให้จากคลินิกเด็กดีก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมีการที่มาชดเชยกันละกันของแม่ลดลงของหมอที่ฉีดให้ก็จะเพิ่มขึ้นชดเชยกันไปเด็กจึงมีความแข็งแรงเด็กที่เกิดโรคใหม่ๆในช่วงวัยเล็กๆในทารกเนี่ยที่พบบ่อยจริงๆเลยนะครับ3โรคโรคแรกก็คือโรคจากการติดเชื้อทางเดินอาหารที่เรียกว่าท้องเสียใครเคยเลี้ยงลูกตั้งแต่เลี้ยงหลานท้องเสียไหมครับ
2: เสีย
3: ค่ะอาจารย์เสียบางทีก็เคยอืดดีๆอยู่ดีๆก็จุ๊ๆก็เป็นงั้น
2: ใช่ใช
3: ่เด็กก็จะซึมลงเพราะว่าพอจุ๊ๆภาพเขาจะเสียเกลือแร่ธาตุของตัวออกจากอืดที่จุ๊ๆนั่นแหละทำให้เขาเพลียเพลียก็จะไม่อยากจะดิ้นไม่อยากจะควักไม่อยากแขนอะไรนั้นนะครับก็จะซึมลงนี่คือตัวแรกโรคแรกที่เจอบ่อยมากเพราะว่ากินต่างๆเข้าไปแตะต้องนู่นนี่นิดมีเชื้อโรคจากพื้นที่ต่างๆผ้าอ้อมบางทีก็ไปเข้าปากบ้างอะไรบ้างก็จะมีเชื้อโรคหลุดเข้าไปในทางเดินอาหารเด็กจะเป็นพุ่นนี่ได้อันที่สองคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ในทางปอดก็ตั้งแต่ถึงปอดเลยเพราะเด็กเขามีปอดที่อยู่ใกล้กับปากทางมาก อันที่สามก็เป็นพวกเชื้อไวรัสต่างๆที่เข้ามาทางอากาศเหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างเช่นแต่นมแม่ก็แสนรู้ด้วยนะครับว่าลูกจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างยิ่งเลยในนมแม่นะครับจะมีสารบางอย่างที่ไปเคลือบเยื่อบุภายในลำไส้ของลูกไว้ให้ดูดเฉพาะอาหารดูดเฉพาะโปรตีนไขมันต่างๆที่มีประโยชน์กับร่างกายเด็กถ้ามีเชื้อโรคมาเชื้อโรคจะผ่านเกราะคุ้มกันที่ครอบเยื่อบุบุเยื่อบุไว้ในลำไส้ตลอดเส้นทางเนี่ยเจาะเข้าไปไม่ได้ต้องออกกับทางอุจจาระไปทางเดียวเลยก็คือออกทางอุจจาระที่มันจุดๆออกนั่นแหละครับเป็นกระบวนการที่ลำไส้ขับทิ้งออกไปโดยเชื้อโรคจากที่อื่นที่มาถ้าเกิดโรคท้องเสียไม่สามารถเจาะเข้าสู่ร่างกายเด็กได้เพราะนมแม่คอยไปเคลือบเอาไว้ให้แต่แม่มันเจาะเข้าสู่เนื้อลำไส้ของเด็กได้ท่านฟังเห็นภาพไหมครับป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเด็กบ่อยๆเนี่ยได้หลายโรคเลยรวมทั้งการติดเชื้อในทางเดินหายใจและอื่นๆด้วยนะครับก็เท่ากับเป็นการนอกจากสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วจะไปคอยกักคอยกันคอยสร้างกำแพงขวางกั้นในพื้นที่ตรงที่ที่มันมีการติดเชื้อได้บ่อยเช่นในทางเดินอาหารพวกลำไส้ต่างๆคอยเคลือบเอาไว้กันเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ท่านฟังเห็นไหมครับว่าแม่เนี่ยครับเตรียมทุกอย่างเพื่อลูกจะได้เติบโตขึ้นมาให้ได้ภูมิคุ้มกันต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่แม่สร้างขึ้นมาเฉพาะจากประสบการณ์ตอนที่ตัวเองเป็นเด็กร่างกายก็จำไว้เมมโมรีเอาไว้ว่าตรงไหนมีเชื้ออะไรมากก็จะสร้างภูมิไปช่วยลูกป้องกันลูกเราได้อีกการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเ ลูกกินนมแม่เนี่ยครับเมื่อทำการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เปรียบเทียบระหว่างเด็กที่กินนมวัวนมในกระป๋องเนี่ยต่างเด็กพวกนั้นโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้สูงกว่าเด็กที่กินนมแม่มากหลายเท่าเลยนะภูมิแพ้ในเด็กก็เช่นผิวหนังมีผื่นแดงๆขึ้นมาครับตอนเลี้ยงหลานตอนเล็กๆอ่ะมีผื่นแดงๆเกิดขึ้นตามผิวหนังไหมทำหลังทำไหล่หนังเน
2: ี่
3: ย
2: มีแต่นานๆเห็นทีอาจารย
3: ์ครับพอเด็กที่เกิดในต่างอำเภอเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกอย่างดีให้กินนมแม่นะโอกาสจะเกิดภูมิแพ้ไม่มีนะแต่มาดูเด็กในเมืองกรุงสิครับที่แม่พอคลอดแล้วก็ต้องไปทำงานเลยแล้วก่อนเนี้ยวันลางานเนี่ยไม่ได้มากขนาดปัจจุบันนะท่านฟังรณรงค์โดยพวกกลุ่มแพทย์ผู้สาธารณสุขเนี่ยก็เพิ่มวันหยุดงานหลังคลอดให้แม่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกได้ปัจจุบันนี้ยาวนานพอที่จะให้นมลูกได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ให้เด็กได้ลดอาการภูมิแพ้ลงได้มากเลยเด็กในเมืองหลวงคุณแม่ต้องทำงานเร็วครับลูกจึงมีโอกาสได้รับภูมินมจากแม่โดยตรงเนี่ยยากมากน้อยมากนอกจากมียายย่ามาช่วยเลี้ยงและแม่ตำนมจากที่ทำงานเอามาให้ลูกดื่มได้นะครับมีบางบริษัทดีๆที่เป็นธรรมาภิบาลนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแต่เรารู้ว่าบริษัทเหล่านี้ครับมีธรรมาภิบาลสูงให้แม่ลางานปัจจุบันนี้ยาวนะครับยาวขึ้นกว่าเก่าบวกครับที่ทำงานมีห้องตำนมด้วยนะจะบอกเลยเป็นห้องส่วนตัวที่แม่จะไม่ต้องอายเข้าห้องนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะมีห้องพิเศษด้วยครับเฉพาะต่อจงแล้วก็มีเครื่องตั้มนมมีตู้เย็นให้เก็บน้ำนมด้วยนะครับตั้มเสร็จปั๊บก็จะเก็บถุงนมไว้ในตู้เย็นเพื่อตอนก่อนจะกลับบ้านจะได้แวะไปเอาน้ำนมเนี่ยครับกลับบ้านตัวเองไปแช่ตู้เย็นตัวที่บ้านต่อไว้ถ้านุ่มขึ้นนมเหล่านี้ที่ปั๊มวันนี้ครับแช่ตู้เย็นตลอดอย่างควบคุมอย่างดีเนี่ยคุณยายคุณย่าจะสามารถเอาน้ำนมเหล่านี้แต่ละถุงเนี่ยที่แม่ตั้มไว้เนี่ยออกมาอุ่นและให้ลูกดื่มที่บ้านได้แม่ก็ทำงานที่ทำการไปเมื่อถึงวันลาครบแล้วมาทำงานจะปั๊มนมกลับไปให้ลูกได้ดื่มกินในวันรุ่งขึ้นซึ่งนมยังไม่เสียครับกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากได้ผลดีมากๆเลยแต่คุณแม่สมัยใหม่บางคนที่มีความรู้ก็จะใช้วิธีการปั๊มนมณที่ทำงานก็จะเก็บกลับไปบ้านให้ลูกที่ดื่มกินพวกนี้คุณยายคุณย่าที่บ้านจะเป็นคนอุ่นนมให้แล้วก็ใส่ขวดให้ลูกดูดเลยได้ตามปกติท่านฟังทำงี้หรือเปล่าครับตอนที่ท่านคลอดบุตรแล้วถึงวันพ้นวันลางานแล้วนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับท่านฟังมีประโยชน์อีกหลายๆประการที่เกิดขึ้นเช่นนมแม่เนี่ยครับปรับสูตรให้เหมาะกับเด็กที่เติบโตขึ้นทุกๆเดือนทุกๆเดือนที่เด็กเติบโตขึ้นเด็กต้องการนมแม่ที่ไม่ใช่นมสูตรเดิมไม่เหมือนนมกระป๋องนะท่านฟังซื้อมากี่ห้อนี้ไอ้รุ่นนี้กระป๋องนี้ก็คงที่ทั้งกระป๋องนั่นแหละชงกี่ขวดกี่ขวดก็ได้นมเท่าเดิมแต่นมแม่ที่ให้กับลูกผ่านทางเต้านมเนี่ยไม่ใช่นะท่านผู้ชมพิสูจน์ชัดเจนแล้วครับมีการแตกต่างกันของนมแม่ให้เหมาะสมกับการเติบโตของลูกเช่นเด็กตอนอายุ1เดือนนมแม่จะมีโคลสเตอรอลมีภูมิคุ้มกันต่างๆเยอะสูงมากพอเด็กเริ่มเข้าสู่วัย2เดือน3เดือนเด็กโตขึ้นเด็กต้องการสร้างกล้ามเนื้อสร้างแรงต่างหลายอย่างเด็กจึงต้องการนมที่มีอาหารที่มีโปรตีนสูงขึ้นนมแม่ปรับสูตรตามลูกนั้นอันนี้สิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยทุกๆวันทุกๆเดือนที่ผ่านไปนมแม่ปรับสูตรขึ้นนมแม่จะมีโปรตีนสูงขึ้นตามที่เด็กเติบโตขึ้นเพราะต้องการใช้โปรตีนมากขึ้นด้วยใครเป็นคนบอกฮอร์โมนที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก่อนที่กล่าวนำมาตอนก่อนเข้ารายการนะครับฮอร์โมนในการคลอดของแม่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนฮอร์โมนเหล่านี้จะเริ่มลดลงเพราะว่าคลอดออกไปเรียบร้อยแล้วฮอร์โมนที่ใช้นี่มันต้องใช้มากออกซิโทซินต่างที่พูดถึงนะครับฮอร์โมนเพศหญิงของแม่จะเพิ่มขึ้นนมยังสร้างและสกัดโปรตีนออกมาเยอะมากขึ้นเด็กเองก็เหมือนกันครับพอ2เดือน3เดือน4เดือนต้องการโปรตีนมากขึ้นพอดูดนมจากแม่โอ้มันตรงกับความต้องการของเราเลยว่ะต้องการโปรตีนมากขึ้นแม่ก็ให้นมที่มีโปรตีนสูงขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับใครจะทำนี้ได้ทำด้วยความรักและทำที่ออโต้เลยครับอัตโนมัติเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนมแม่ก็จะมีสูตรที่ปรับมีอาหารโปรตีนวิตามินเกลือแร่เพิ่มขึ้นชัดเจนพิสูจน์ได้มีรายงานในการแพทย์ชัดเจนในการวิจัย แต่นมกระป๋องนมวัวที่ฉันซื้อให้ลูกกินแทนบางบ้านไม่ต้องเรียกนู่นไม่ได้อ้างนู่นอ้างนี่จะเป็นสูตรเดิมครับคงที่เด็กอายุ6เดือนแล้ว8เดือนแล้วก็ยังกินนมสูตรเดิมนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กก็จะขาดอาหารบางอย่างลดลงไปวิตามินเกลือแร่ก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่โปรตีนโปรตีนเป็นสารที่เด็กต้องการใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อสร้างหัวใจต่างๆให้แข็งแรงมากขึ้นก็จะไม่จะเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับเด็กที่กินนมแม่ซึ่งแม่ปรับสูตรน้ำนมตามวัยของลูกที่เติบโตควบคุมด้วย DNA และฮอร์โมนในร่างกายของแม่นั่นเองนะครับ
2: น้ำน้ำนมทุกหยดเนี่ยกลั่นออกมาจากเลือดของแม่จากอกของแม่ความรักของแม่มันไม่มีข้อแม้เนาะอาจารย์เนาะอภัยได้ทุกเมื่อแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันเต่าเคยเห็นคนท้องอาจารย์เวลาท้องก็มีภาวะเดี๋ยวมีอะไรนะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์คุณแม่ต้องเสี่ยงเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดเลย
3: ความดันสูงด้วยบางแรกก็มี
2: ใช่นะคะในขณะท้องต้องอุ้มลูกอุ้มครรภ์ตั้งครรภ์มีโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานแต่ว่าพอหลังคลอดน่ะหนูเคยเพื่อนหนูเคยเป็นอาจารย์อารมณ์แปรปรวนอะอยู่ๆก็นั่งร้องไห้อ่ะอาจารย์มันยังไงอ่ะอาจารย
3: ์ก็เป็นลักษณะที่เขาที่ถ้าคุณพ่ออยู่ด้วยตลอดนะอาการนี้จะไม่ค่อยเกิดหรอกในผู้หญิงที่รักตั้งครรภ์แต่ถ้าคุณพ่อไม่กลับบ้านตามเวลานะครับถึงแม้จะปรับตัวแล้วก็ไม่ได้ตรงตามเวลาแม่ก็จะเหงาความเหงาตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์มันเพิ่มขึ้นก็ต้องการการดูแลปริสัยที่มากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็มักจะมีการรู้สึกเก๋าโลนลี่ซึมเศร้าแล้วก็ที่ต่างๆพูดถึงนั่นแหละครับแต่มันเกิดขึ้นชั่วคราวครับลักษณะนี้เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าพ่อเขารู้รู้ดีเข้าใจดีเนี่ยทุกอย่างก็จะหายทันทีนะครับเป็นความรู้สึกที่ผูกพันต่อกันและการให้นมลูกนั้นแม่ต้องอุ้มต้องกอดต้องจัดทุกอย่างได้รับความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งมีคุณค่ามหาศาลครับการกอดการให้นมคือความรัก
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99